0: ไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: วตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3The Urban First Movers ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ไ

0: ประเทศ
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
0: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ

0: ราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
1: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: มาแล้วสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่นาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับแล้วก็มีมูลเรียกว่าเวอร์ชันมอนิทอร์วิกเอ็นแล้วกัน
1: ครับ
0: ต่อเนื่องเลยนะฮะรายงานสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับเดี๋ยวเราจะตามติดกันต่อนะหลังจากที่ชมอังกฤษกับนอร์เวย์ไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับแนะนำตัวก่อนนะครับอยู่กับคุณพัชระรอมเลยและผมทรงศักดิ์

0: หวานน้ำจิตนะครับ
1: ครับสวัสดีคุณเจงครับสวัสดีท่านฟังครับแล้วก็ขอบคุณคุณเอกหิมสกุลแล้วก็คุณเอกม้าขาว
0: ทำไมฮะ
1: คุณเอกธนบดลนะฮะที่โอ้โห
0: มันยาฟุตบอลมานะมะ
1: ในคู่อังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยผมตื่นเต้นมาตลอดทางเลยครับ
0: เอาแล้วตื่นเต้นใครอะ
1: ก็คือผลการแข่งข
0: ัน
1: คือเอาตรงก็คือเชียร์ทีมชาติอังกฤษคุณเจ๋งแต่ว่าโอ้โหกลายเป็นว่านอร์เวย์เกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นทีมชาติอังกฤษนะครับที่มาเอาชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับเมื่อกี้ก็คุณสองอนะ
1: ครับ
0: ครับบอยอฐานวทย
1: อ
0: ต้องมีบางครั้งเราไลฟ์สดหลายช่องทางไงบางครั้งแอปนั้นแอปนี้แอปบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าหร
1: อ
0: บางครั้งก็เขาสู้กันอยู่ไง
1: ครับ
0: บางครั้งพูดบ้านนี้ก็น้อยใจน้อยใจนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เมื่อกี้ผมเจอคุณเอกหิมสกุลหน้าลิฟต์แกทักผมบอกว่าสวัสดีครับคุณตอพชรนี่เป็นไงฮะเป็นคำย่อเลยนะ
0: คำย่อ
1: กลัวจะโดนผมเก็บค่าลิขสิทธิ์
0: ค่าลิขสิทธิ์ไง
1: ถ้าเรียกชื่อจริง
0: เออ
1: แต่ว่าผมก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรผมบอกว่าสุดยอด
0: ครับ
1: นะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะก็สนุกมากนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคุณเจ๋งนะ
0: ใช่เมื่อกี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามกันเยอะเลยนะครับก็ทางบ้านแดงของเราเนี่ยโอ้ทำลายสถิติไปแล้วพี่ดูสดพร้อมกันได้เกือบ 6,000
1: โอ้โห
0: ปกติมันเซตละ 4,000 สูงสุด 4,500 ของเราอะ
1: แล้วคู่ต่อไป 8:00 นตรงเนี่ย
0: เราต้องทำลายสถิติเขานะ
1: อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับ
1: อย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวกลับเข้ามาชมเกมสนุกสนานไม่แพ้คู่อังกฤษกับนอร์เวย์แน่นอน
0: อ่ะถูกต้อง
1: ครับผม
0: ครับผมนะฮะก็จบไปเดี๋ยวว่ากันเนาะก็ข้อความเข้ามาทักกันนะครับ4689899เดี๋ยวเรามาปรีวิวกันก่อนประมาณสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราออกก่อนมาสัก10นาทีด้วยกันนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ไป
0: เตรียมตัวนิดนึง
1: เตรียมตัวอีกห้องนึง
0: ห้องนึงแล้วกัน
1: ไปบรรยายสดๆกันเลย
0: ใช่วันนี้คู่ไหนฮะที่จะลงเตะเป็นคู่สุดท้ายของรอบ8ทีมสุดท้ายพี
1: ่อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับ
1: นะครับโอ้โหสนุกแน่นอนคู่นี้
0: ใช่
1: นะครับอาร์เจนตินาก็มีเป้าหมายที่จะป้องกันแชมป์นะคุณเจ๋งนะแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับวันนี้สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นคำตอบนะครับ
0: ใช่ฮะก็ลุ้นกันนะ489899นะครับแล้วก็ทางทุกช่องทางนะบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับเมื่อกี้เป็นไงพี่ได้ดูการบรรยายของทั้งคู่ระหว่างเป็นยังไงบ้างเลย
1: โอ้โหผมว่าเขาบรรยายแบบว่าสอดรับกันดีคุณเจ๋งแต่ว่ายังนิดนึงอ่ะเขาตลกสู้คุณเจ๋งไม่ได
0: ้คุณพูดอย่างนี้สองเอกเขาบ่นนะไปพูดอย่างนี้ได้ไงฮะ
1: โอ้โหคุณเอกหมาขาวเนี่ย
0: ครับ
1: คุณเอกธนบดลเนี่ยข้อมูลเขาค่อนข้างแน่นเลย
0: บ่บาบ่บานะ
1: ใช่แล้วก็พี่เอกหิมสกุลไม่ต้องพูดถึงคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: อันนั้นเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลกอยู่แล้ว
0: เออ
1: โอ้ข้อมูลเนี่ยบ่บาปะโพเลย
0: เออ
1: นะฮะเดี๋ยวเราสองคนจะยังไงดีฮะจะออกไปทางตลกกบเกลื่อนหรือเปล่าฮะ
0: ก็เราได้หมดจะสายข้อมูลก็ได้สายตลกก็ได
1: ้อ๋อเหรอ
0: แล้วแต่พิจารณาครับขอให้สั่งมานะครับผมจัดให้
1: นี่กูจะคุณจะทำลายสถิติคุณเอกฮิมกับคุณเอกนพดลหรือเปล่า
0: ก็จะทำลายแล้วเพราะว่าคู่อังกฤษเจออียิปต์เอ้ยเจออะไร
1: นอร์เวย์
0: เจออียิปต
1: ์อ๋อก่อนนั้นก่อนนั้น
0: ก่อนนั้นไงที่มีปัญหาประเด็นเรื่องของผู้ตัดสินไงอา
1: ร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินาเจออียิปต
1: ์ครับ
0: ก็ปรากฏว่าแมตช์นั้นเนี่ยทำลายสถิตินะมีคนดูสูงสุดของกาสปาร์ตัวนี้ดูแลสด
1: โอ้โหก็มัน
0: ดราม่ากว่าวิว
1: ดราม่าขนาดนั้นคุณเจ
0: ใช่
1: โอ้โหอียิปต์นำก่อน 2-0
0: ครับ
1: แต่ว่าอาร์เจนตินามายิงแซง3ประตู
0: อ่
1: ะเข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: อืม
1: ก็เดี๋ยวดูกันว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับสำหรับทีมของลิเนลเมสซี่
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ก็สวิตเซอร์แลนด์จะให้คำตอบนะ
1: ครับผม
0: นะครับอืมเออก็เมื่อกี้โอ้ต้องยอมรับว่านอร์เวย์ก็มาดีเลยนี่พี่น้อง
1: ครับ
0: อืมแต่ผมสงเอนี่ไงบาเซียวจอห์นแดนพิกฟอร์ดแต่พิกฟอร์ด
1: อ๋อ
0: โอ้รับแต่เดลูเนี่ยมีรับกระชอกนะฮะม
1: ี
0: ตรงรับกระชอกยิงออกปัดเข้าอีกเหรอ
1: ครับ
0: ยังไงฮะ
1: ก็เกมมันกดดันกันเอง
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วนอร์เวย์นำก่อนด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อ
1: ืม
0: จากจังหวะที่หลอกยิงอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับของอันเดรสเชลดรูปใช่ไหมฮะ
1: เชลดรูป
0: เชิญรู้ออกเสียงเราเลยก็เชิญรู้ประมาณนี้
1: คือเหมือนกึ่งยิงกึ่งยิงกึ่งเปิดเนาะแต่ว่าไปเข้าหน้าต่างอีกฝั่งนึงอ่ะข้ามศีรษะของพิกฟอร์ดเลย
0: อันเดสเบเม
1: ่
0: อดีตแบ็คซ้ายของทีมชาติเยอรมันตกในที่ยิงแบบยิงปัดโค้งเข้าไปอ
1: ่
0: ะหลอกยิงหลอกเหมือนเปิดแต่ยิงไปที่เสาไกลโอ้พิกฟอร์ดเอื้อมไปก็ไม่ถึงร้องเพลงที่ป้างเล
1: ย
0: เอื้อมไปก็ไม่ถึง
1: อันนี้คุณมาแนวเริ่มที่จะ
0: เมื่อกี้เพิ่นเปิดเพลงเอาพี่ถามว่าเพลงอะไรเพลงวันเดอร์บอล

0: วอของวง Oasis รู้จักไหมพี่ Oasis
1: อ๋อ Oasis
0: รู้จักไหม
1: รู้จัก
0: ครับจะอ๋อทำไม
1: ก็ผมฟังแต่เพลงลูกทุ่งเคยบอกคุณเจ๋งไปแล้วถ้าไผ่ไผ่พงศธรอะไรพวกนี้ผมรู้จัก
0: Oasis ก็วงดังของอังกฤษแบบ Beach Pop นะพี
1: ่ครับผม
0: กาแลกเกอร์แล้วก็เลียมกาแลกเกอร์สองพี่น้อง
1: อันนี้เขาเป็นแฟนแมนซิตี้ใช่ไหมครับ
0: แมนซิตี้ใช่โนเอลเนี่ยเขามาชมเกมที่โซฟาสเตเดียมในลอสแอนเจลิสเมื่อวันก่อน
1: คืน
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่คืนนี้นะ
1: ครับ
0: คืนที่ผ่านมาเกมที่สเปนนะครับลงสนามเจอกับโมร็อกโกไงไปชมเกมด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้แต่ที่ไมมี่เขาจะมาดูหรือเปล่าแต่วันนี้ที่ไมมี่ไม่เห็นเนาะคู่อังกฤษอะไม่เห็นเขาก
1: ล้องไม่ได้จับไป
0: กล้องจับไปเห็นแค่เดวิดเบ็คแฮม
1: แล้วก็อินฟานติโน่ใช่ไหมอ
0: ินฟานติโน่แล้วก็ครอบครัวอินฟานติโน่ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: แต่ว่าคือก่อนหน้านี้โดนบ่นไง
0: เหรอ
1: นะฮะแกรี่ลินิเกอร์ออกมาบ่นว่าเอ๊ะทำไมกล้องถ่ายทอดสดจับอินฟานติโน่บ่อยเหลือเกิน
0: เอ้าก็ประธานฟีฟ่า
1: แกไปทุกสนามอ
0: ่
1: ะ
0: แกไปทุกสนามไงเมื่อวานนี้ก็แกใส่หมวกแกร้อนเนี่ยฮะ
1: เอาเหรอ
0: ไปเตะที่ลอสแอนเจลิสไง
1: ใส่หมวกด้วยอ่ะปกติไม่ค่อยใส่นะ
0: ใส่หมวกด้วยหมวกเบสบอลด้วยไง
1: ครับ
0: ปกติไม่ค่อยใส่เนาะ
1: ใช่
0: สู้มาสู้กลับไม่โกงไว้เอา
1: โอ้โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะ
0: เออ
1: ฟีฟ่า
0: โดนดิ
1: รวมทั้งอินฟานติโน
0: ่ไม่โดนได้ไงล่ะ
1: โดยเฉพาะ
0: ก็เข้าข้างพิธามสักขนาดนั้นฮะ
1: ใบแดงของบารกุลหรือว่าบารกันใช่ไหม
0: ครับ
1: นะฮะโอ้ไปพลาดทันเฉยเลยนะครับ
0: ใช่
1: ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะสำหรับฟีฟ่าในการแข่งฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าทุกอย่างก็คงต้องเดินหน้าต่อไปนะคุณเจ๋งนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะมีดราม่าคำวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ฟุตบอลโลกก็ต้องเดินหน้าต่อไปจนไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศตอนนี้ก็
0: ใช
1: ่นัดของอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นนัดที่100พอดีคุณเจ๋ง
0: 100เลยอีก4นัดแล้วนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็รอบรองอีก2นัดรอบชิง1นัดแล้วก็รอบชิงอันดับที่3อีก1นัด
0: ครับ
1: นะฮะก็จะรวมเป็น104นัดนะครับวันนี้เห็นเขามีกิจกรรมที
0: ่
1: สวนรถไฟด้วยนะคุณเจ๋ง
0: ก็ผมเห็นเจ้าฮาเมสนะพี่
1: ครับ
0: น้องเจมข้าวมันไก่เนี่ยฮะไปน้องจะไปด้วยนะพี่นะ
1: ไปที่สวนรถไฟเขามีกิจกรรมเชียร์บอลกันนะคุณเจ๋งนะ
0: ไปที่สวนลุมพินี
1: จะไปทำไม
0: คนละที่เหรอ
1: สวนลุมเนี่ยเขาเต้นนะเต้นแดน
0: ซ์ไปแดนซ์เหรอ
1: ใช่ออกกำลังกาย
0: เขาไปเห็นเขาอะไรสวนอยู่เมื่อกี้เนี่ยมีคนดูในออนไลน์สดเนี่ยเริ่มแล้วงาน FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026เนี่ยครับคู่แรกเตะไปแล้วเขาให้ดูตั้งแต่คู่ที่สี่เลยที่สี่นี่จะมีคนอยู่มั้ย
1: ก็มีโอ้โหคนเยอะทีมข่าวกีฬาของสำนักข่าวไทยก็ไป
0: อ๋อไปเหรอ
1: นะฮะคุณสันทวัฒน์กับคุณนฤเทพ
0: ครับ
1: ส่งภาพมาให้ผมดูแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับโอ้โหคือเชียร์ฟุตบอลกันในสวนสาธารณะเลยจริง
0: ครับ
1: นะครับก็คนค่อนข้างเยอะโมโนแม็กจัดเนาะ
0: ใช่
1: นะครับก็มีแฟนๆฟุตบอลเข้าไปเชียร์การถ่ายทอดสดกันเยอะเลยนะครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับ
0: ครับผม
1: อังกฤษได้2ประตูจากจูดบริงแฮมนะคุณเจน
0: จูดเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: คือถ้าแฮร์รี่เคนไม่ยิงก็ยังมีจูดบริงแฮมยิง
0: โอ้ยิง2ประตูเลย
1: ในช่วงท้ายเกมเนี่ย คุณเอกนพดลบอกว่าเสียดายที่เปลี่ยนลิงฮาแลนด์ออกไปไม่งั้นก็ยังพอได้ลุ้นประตูสำหรับทีมชาตินอร์เวย
0: ์ครับ
1: นะครับแต่ว่าตามแทคติกเลยเนาะโค้ชเองก็อาจจะมองว่ามันตื้อๆนะวันนี้เออลิงฮาแลนด์
0: ใช่แต่ว่าฮาแลนด์ก็วันนี้ก็ไม่คือด้วยความที่นักเตะอังกฤษรู้ดีไงรู้งานเนี่ยจอห์นสโตนมาร์กเกฮีก็แมสตีเหมือนกันไงรู้ว่าจะจับไอ้ฮาแลนด์ยังไงแต่วันนี้ก็แผงไม่ได้ออกจริงเนาะ
1: โอกาสน้อย
0: โซบักเคนก็เลยต้องเปลี่ยนตัวออกไง
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็แฟนๆของทีมชาติอังกฤษก็คงจะแฮปปี้กันไปในช่วงเช้าวันนี้นะคุณหญิงนะ
0: ใช่ฮะ
1: ผ่านเข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศรอพบผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเตะกันในเวลา8โมงตรงวันนี้นะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราก็จะบรรยายกันสดๆด้วยผ่านทาง FM 99นะคุณจริงนะ
0: ใช่ฮะ
1: ไลฟ์สดทาง YouTube ด้วยใช่ไหมฮะอุ๊ยพูดได้ไหมฮะขอไป
0: บ้านแดงเออคุณยอทอสิยอทอ
1: ยอทอ
0: ยอทอ
1: ยอทอแปลว่าอะไร
0: ยอทอยอทอแปลว่าอยู่นั่นไง
1: จะบอกให้อะไร
0: เออใช่
1: คุณเอกผมว่าคุณเอกนั่งขับรถกลับเนี่ยน่าจะมีรอยยิ้มบ้างแหละ
0: เออทำไมฮะ
1: ก็ฟังเราไงต้องฟังเราด้วย
0: เออเหรอ
1: คุณเอกกลับไปนอนนะคุณเอกคิมสกุลนะเออ
0: ครับผม
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะก็ลุ้นกันนะเป็นไงพี่เมื่อกี้จุดไม่ใช่จุดเบลชุดซับนะฮะจุดเบนนิแฮม
1: ครับ
0: ผมเป็นทุกอย่างเธอแล้วจังหวะที่ลากเข้าไปเนาะ
1: อืม
0: ลากเข้าไปประกอบเครื่องรถจริงๆด้วยซ้ายรถแบบนั้นโอ้โหเนาะ
1: ใ ช่แหวก
0: แหวกเข้าไป
1: โอ้โหกี่คนเนี่ย
0: ก้าวแกยาวมากอ่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ืมกอร์ดอนแอสซิสมาให้ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จับบอลเนี่ยแล้วก็กระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษทิ้งตัวยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปก็เป็นประตูตีเสมอของทีมชาติอังกฤษ
0: ใช่
1: แต่ว่าประตูไทยเนี่ยมาได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วสำหรับจุดบริงแฮมนะครับเป็นการตามซ้ำดับสองเข้าไปยิงเข้าไปอย่างเด็ดขาดเลย
0: ใช่ก็ที่จริงเนี่ยนอร์เวย์น่าจะได้ประตูนำด้วยนี่พี่นะนำอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าลูกนั้นมีจังหวะผลักก่อนเนี่ยฮาแลนด์ไปผลักเป็นลูกสเปนเดอร์สันมั้งจังหวะเตะมุกเข้ามา
1: ครับ
0: แล้วนอร์เวย์ยิงเข้าประตูไปแล้วนะจะเป็นเฮดแกมยิงเข้าไปอ่ะ
1: เช็ค VR
0: เช็ค VR แล้วปรากฏว่าฮาแลนด์ดันไปไปเวจิทัลพอพี
1: ่แปลว่าอะไรฮะผลักนี่แหละเมื่อกี้ผลักไปแล้ว
0: อ๋อผลักไปแล้ว
1: ทำไมจะกลับมาภาษาอังกฤษให้ผมงงอีกแล้วฮะคุณเจ๋
0: เนาะครับผมก็ไปพากะนะครับผู้สิก็เลยบอกไม่ให้ประตูก็เลย 1-1
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อเวลาพิเศษที่จริงอังกฤษน่าจะได้จุดโทษด้วยไอ้เจ้าสเปนอะไรเนี่ยเจสสเปนอ่ะ
1: ครับ
0: ครับที่แฟนบอลอังกฤษแล้วก็คอบอลในบ้านเราเนี่ยคือยกย่องมากเลยอ่ะ
1: ลงมาแบ็คขวา
0: เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เดี๋ยวแกเล่นแบ็คไหนแกเล่นแบ็คซ้าย
1: เอาแบ็คซ้ายเหรอ
0: แบ็คซ้ายดีเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเล่นแบ็คขวาแกลงตำแหน่งถ้าเล่นแบ็คขวาเนี่ยฮะเมื่อวานลงมาเฮ้ยเมื่อคืนที่ผ่านมาแกลงมาแล้วชนะนะแกทำให้ทีมได้จุดโทษนะโดนไอ้ออสการ์บ๊อบแทงเขาไปไงทางด้านหลังผู้สินบอกว่าขาของเจ้าเจสเปนเนี่ยนะครับไปอยู่ข้างหน้าก่อนไม่ไปขวางออสการ์บ๊อบเอง
1: ครับ
0: ก็ผู้สินก็เลยไม่ให้จุดโทษที่จริงออสการ์บ๊อบแทงเข่าน
1: ะ
0: แต่ก็ไปแทงเข่าใส่ขาอื่นนะพี
1: ่ขาที่3แล้วฮะไม่ใช่ทีมชาติคองโกจะได้มีขาที่3
0: เดียร์คองโกเหรอ
1: ครับผม
0: เอ้ยแค่หมดเลยฮะรู้ว่าไงครับ
1: คร
0: ับก็เลยไม่ได้จุดโทษก็ไม่ได้จุดโทษก็ไม่เป็นไ
1: ร
0: แล้วโอ้ใช่ไหมคือมอร์แกนโรเจอร์ลงมามีส่วนสำคัญอย่างมากสำรองลงมาแล้วยิงไกลลูกนั้นคือบอลมันสายนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: คือลูกนำ 2-1 นี่แหละ
0: ใช่
1: ลูกยิงไกลของมอร์แกนโรเจอร์สนะครับ
0: ครับ
1: ก็ยิงด้วยขวานอกกรอบเต็มแรงเลย
0: ปกติเนี่ยเขาจะแบบให้ซาก้าใช่ไหมล่ะซาก้าฝั่งขวาแล้วก็เอเซ่ฝั่งซ้ายใช่ไหมนะครับลากจีเข้าไปตัดเข้ามาตรงกลางนอร์เวย์ก็เหมือนพะวงไงพี
1: ่
0: ไม่มีใครมาขวางโรเจอร์ก็เลยไม่มีใครยิงไม่มีใครขวางเลยครับยิงสิครับรออะไรครับ
1: ครับ
0: แล้วบอลมันสายไงนีลันโหรับลูกนั้นมันกระชอกนะพี่เนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าซองแตกไหมอ่ะเหมือนเจ้าตัวบอลก็ไม่ได้ตกพื้นเลยพี
1: ่
0: ถ้าเป็นด็อกเตอร์เยลโล่นี่พี่นะแต่จะบอกว่าลูกนี้นี่คือถ้าตกพื้นเนี่ยรับยาก
1: ครับ
0: แต่บอลไม่ตกพื้นอ่ะเหมือนจะตัวจะคว้ารับนะพี
1: ่
0: แต่ว่ารับกระชอกเข้าทางเลยของโรเจอร์ไอ้เข้าทาง
1: จ
0: ุดเบลลิงแฮมเลย
1: ก็3กว่าใบไม่เหลือ
0: จุดเบลลิงแฮมก็เลยแบบใบยาท่าเลยนะพี่นะ
1: ใบทายาท
0: เฮ้ยคุณรับผมตลอดเลยอ่ะ
1: ผมก็ซ้อมมาคุณเจ๋งผมเกรง
0: ๆไม่เหมือนคุณโอสินพงเลยเวลาส่งอะไรไปเนี่ยหลังๆเริ่มไม่รับแล้วเริ่มเบื่อแล้ว
1: เขารู้ทันคุณไง
0: รู้ทันแล้ว
1: นะฮะรอบแรกก็ยังพอรับได้อยู่พอรอบ2รอบ3คุณเล่นบ่อยอ่ะ
0: ครับ
1: วันนึงเล่นเป็น10รอบเลย
0: เขาก็เลยแบบ
1: คุณโอสก็บอกโอ๊ยไม่รับดีกว่าร
0: ำคาญเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวคงจะเงียบไปเองนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็จุดเบอร์ดิงแฮมตามซ้ำให้อังกฤษขึ้นนำ 2-1 แล้วก็รักษาสกอร์เอาไว้ได้นะคุณ
0: แล้วก็ทางเจ้าเออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะก็โดนตัดไปด้วย
1: ครับ
0: ก็โดนถอดออกเพื่อ
1: ถอดออกใช่
0: คร
1: ับก็ทำให้นอร์เวย์ไม่สามารถตามตีเสมอได้นะครับ
0: ครับ
1: อังกฤษก็เอาชนะไป2-1ครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศเป็นสมัยที่4ในประวัติศาสตร์นะครับ
0: ครับผมไปรอพบผู้ชนะระหว่าง
1: อาร์เจนกับสวิตเซอร์แลนด์
0: ที่จะลงเตะกันในช่วงเวลา8:00 น.นะครับเตะกันในคืนวันพุธที่15 กรกฎาคมนะครับเข้าสู่เช้าวันพฤหัสบดีนะ
1: ครับ
0: 16นะครับกรกฎาคมที่2ติดตามได้ทาง FM 99หรือทางโมโดนะพี่นะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวคู่ของเราเนี่ยจะเตะเวลา8:00 น.
0: 8.
1: รายชื่อออกมาแล้วค
0: ุณเจเป็นไงพี
1: ่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์
0: เปลี่ยนเลยจากเกมที่แล้วที่โรงสนามนะครับเจอกับอียิปต
1: ์ครับก็ประตูยังเป็นเอมิเลโนมาร์ติเนสนะครับคุณเจ๋งแนวรับมีนาอุนมอริน่าคริสเตียนโรเมโรลิซันโดมาร์ติเนสแล้วก็นิโคลัสตายาฟิโกนะครับแดนกลางก็มีโรดิโกเดปอลเรียนโดปาเรเดสเอนโซเฟนันเดสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับส่วนแดนหน้าครับลิเนเมซี่กัปตันทีมแล้วก็ฮูเลียนอันวาเรสนะคร
0: ับ ผม
1: นะอันนี้ก็คือ11คนแรกของ ทีมชาติอาร์เจนตินาภายใต้การคุมทีมของลิโอเนลสกาโลนีนะครับ
0: ไม่เปลี่ยนแปลง

0: ปกติการวันนี้ลงสนามมาเป็นกองกลางนะพี่ตัวรุกนะนะครับที่เหลือไม่เปลี่ยนเลยฮะ
1: ครับ
0: กองประตูยังคงใช้เกโกโคเบลนะครับกองหลังฝั่งซ้ายลิคโดโรดิเกสนะครับฝั่งขวาเดนิสกาเรียครับก็ประจำการฝั่งขวามาเดิมนิโกเอเวดีนะครับเซนเตอร์แบ็กคู่กับทางมาริโอวาคันจีนะกาเดชาก้าครับกับทันทีวันนี้ลงสนามนัดที่152นะครับติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มากสุดเลยนะ
1: ครับ
0: คู่กับเรมอลฟอยเลอร์เหมือนเดิ
1: ม
0: ส่วนตัวรุกนะครับมีดานเอนดอยนะครับชิบิวโซฟาเบียลฟาเบียนรีเดอร์ครับและนาเปายงใช้เบริลเอมโบโลครับผม
1: ครับ
0: เป็นไงพี
1: ่โอ้โหก็สนุกแน่นอนครับคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามกัน8โมงตรงนะครับก็จะคิกออฟกันแล้วเราสองคนก็จะให้เสียงภาษาไทยนะคุณเจ๋งนะ
0: ครับ
1: เอาแนวไหนดีคุณเจ๋งพอดีผมไปทำการบ้านมาด้วยแล้วก็พยายามจะไม่เครียดมากในการเจอคุณเจ๋งทุกครั้งเนี่ยผมจะมีความเครียดเล็กน้อยเพราะว่าบางทีคุณเจ๋งบอกว่าเอาสนุกสนุกนะ
0: ครับ
1: แต่บางทีบอกไม่ได้ไม่ได้
0: แต่แฟนบอลอาเจไม่รู้เยอะเปล่านะถ้าเราเอาแล้วพอกล้นแก้มดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับบอกว่ากรุณาอย่าตลกเกินไปนะพี่อ้าวเป็นไงโดนแล้วยังไม่เริ่มก็โดนซะแล้วโดนซะแล้ว
1: โดนซะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามตลกพอดีๆแล้วกันนะ
0: พอดีพอดีแล้วกันนักเตะอียิปต์คนไหนนะครับชอบใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับตอบยูเซอร์อิบบราฮิมยัสเซอร์ใช่ครับเห็นน้องอัมซ่าไปงานด้วยนะพี
1: ่
0: ที่สวนรถไฟครับ
1: คุณอัมซ่าทักทายมาบอกว่าสดจากสวนรถไฟครับคนเยอะมาก
0: คนเยอะมากนะ
1: รถก็เยอะเช่นกันนะครับ
0: ครับผม
1: พี่เจ๋งพักอ๋อพี่เจ๋งพักเยอะแล้วนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวตั้งใจเต็มที่แหละเพื่อที่จะทำเขาเรียกอะไรนะเก็บเรเวลไปสู่รอบ
0: ไม่ผมมาแต่ตอนตีห้ากว่าแล้ว
1: มาทำอะไรฮะ
0: พอดีมาไลฟ์สดแล้วก็มาดูอะไรนิดหน่อยฮะและสดทางต่อด้วยพี
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: เป็นแฟน FM 99มาตั้งแต่ยุคสมัยสงครามนโปเลียนครับจากคุณรอยแห่งโรเวอร์ของ99เราประมาณสัก20กว่าปีมั้ง
0: 20กว่าปีเอง
1: เออ
0: นี่ไม่ใช่แล้วฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาว่ากันนะครับในการขันฟุตบอลโลกในรอบ8ทีมสุดท้ายของคู่สุดท้ายนะคุณหญิงเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: อาร์เจนตินาจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนที่เข้ารอบไปก่อนหน้านี้แล้วฝรั่งเศสจะไปเจอกับสเปนนะคุณเจ๋งเนาะในรอบรองชนะถามคุณเจ๋งมาตามความคาดหมายของคุณเจ๋งทุกทีมเลยไหมทั้งฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อังกฤษ
0: ก็เหลือเจตนาเลยแหละก็มาตามนัดเหลือแค่เจตนาว่าจะมาหรือเปล่าต้องดูว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะได้หรือไม่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ถือว่ามาไกลเหมือนกันนะพี
1: ่ครับ
0: นะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยเคยมาไกลสุดนะครับในรอบหมายถึงว่ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะพี่นะ
1: ครับ
0: ก็ต้องย้อนไปโน่นเลยครับปี1954เลยพี่ที
1: ่
0: พวกเขาเป็นเจ้าภาพไง
1: ครับ
0: ปี54ที่เยอรมันตะวันตกเป็นแชมป์โลกไงพี
1: ่ครับ
0: แชมป์โลกครั้งแรกเนาะปีนั้นนะ
1: ครับ
0: นี่คือก่อนนี้นี่คือตกรอบแรกบ้างตกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยเฉพาะ3ครั้งที่ผ่านมาตกรอบ16ทีมสุดท้ายฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้าอาร์เจนตินาเข้าไปเนี่ยก็จะมีทีมจากอเมริกาใต
0: ้
1: 1ทีมที่จะเข้าไปในรอบรองแต่ถ้าหากว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์คุณเจ๋ง
0: ครับ
1: 4ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นทีมจากยุโรปหมดเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้3ทีมที่เข้าไปในรอบรองชนะเลิศแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเจอกับสเปนแล้วก็อังกฤษเข้าไปรอ1ทีมแล้วเป็นทีมจากยุโรปทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ใช่ก็ตอนนี้ยุโรปมาแล้ว3
1: อ
0: เมริกาใต้จะมาตามนัดหรือไม
1: ่ครับ
0: หรือว่าจะเป็นยุโรปคือสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับมาแล้วนะพี่ที่สนามแคนซัสซิตี้นะครับแอโรว์เฮดหรือว่าแคนซัสซิตี้สเตเดียมครับ
1: ตอนนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่ตัดมาให้ได้ชมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลของทั้ง2ทีม
0: ที่เ
1: ดินทางมาถึงสนามแอโรเฮดสเตเดียมที่แคนซัสซิตี้นะครับ
0: วันนี้แคนซัสซิตี้น่าจะมีอะไรนะพี่ไอ้พิธิกมาโฮมานะโอ้บรรยากาศของนักเตะดูยิ้มย่างแจ่มใสนะพี
1: ่ครับ
0: และหลายคนนะพี่นะนี่การิชาก้านะครับคือมาถึงรอบปฏิสถานเนี่ยนักเตะผ่อนคลายนะพี่นะ
1: ครับผม
0: โมรัตยาคินนะครับ
1: มาแบบแต่งตัวแบบสบายๆนะ
0: สบายสบายชุดลำลองนะพี
1: ่ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับ อยู่ในห้องแต่งตัวนะครับยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคุณหญิงนะ
0: ใช่
1: ก็ยังมีเวลาเนาะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่าอาจจะเป็นเทป
0: เทป
1: บันทึก

0: ภาพที่นำมาเพลย์ให้ได้ชมกัน
1: ครับนะครับเอ็มโบโลก็เป็นส่วนหน้าตัวเพลงของเทียนนะพี
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: ก็มาลุ้นกันวันนี้ลีโนเมสซี่จะทำประตูเพิ่มอีกหรือเปล่านะจริงๆนะว่าตอนนี้ก็8ประตูเท่ากับคริสเตียนเอ็มบัปเป
1: ้ใช
0: ่ครับแต่ว่าเอ็มบัปเป้มี3แอสซิสต์นะ
1: ครับ
0: ในขณะที่ลีโนเมสซี่เนี่ยมี1แอสซิสต
1: ์เมสซี่ยิงทุกประตูยิงทุกนัดเลยนะ
0: ครับ
1: 6
0: นัด
1: 6นัดติดต่อกันแล้ว
0: 6มั้ย
1: 6รอบ3ใช่6นัดพี
0: ่6นัด
1: ยิง6นัดติดต่อกันเพราะรอบแรกก็ยิงทุกนัดนี่ใช่มั้ยเอ้ยลีโอเนลเมสซี่อ่ะ
0: ครับ
1: โอ้สุดยอดนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็โอ้โหลุ้นสถิติเยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: ถ้าวันนี้ทำประตูได้อีกนะครับสำหรับกัปตันทีมอย่างลีโอเนลเมสซี่นะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ก็มีโยฮันมาซัมบี้ที่ทำไป3ประตูนะคุณเจงแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีรายชื่อเป็น11ผู้เล่นตัวจริง
1: 11คนแรกนะ
0: ครับ
1: นะครับและดีเลยโยฮันมาซัมบี้ที่มีข่าวหลายๆที่น่าสนใจนะ
0: ครับ
1: กลางจากไฟบวกไง
0: อ
1: ายุเพียงแค่20ปีฮะ20ปีเองเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่หน้าไปแล้วใช่ไหม
1: ไปว่าเขา
0: แต่ว่าบิลเอโบโรเนี่ยทำไป2ประตู
1: ครับ
0: ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่ายังฝากความหวังไว้ได้วันนี้เป็นสุนัขตัวเป้าด้วยสำหรับวิลเอมโบโรนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามกันนะฮะในคู่นี้คุณเจ๋งพูดถึงนอกจากฟุตบอลโลกแล้วพูดถึงวอลเลย์บอลสักนิดไหม
1: ได้เลยเป็นไงบ้างเราชนะบราซิลครั้งแรกในรอบกี่ปีพี
0: ่โอ้โห
1: ไม่เห็นการบี้นะแต่เมื่อวานนี้โอ้โหฟอร์มยอดเยี่ยมมากแล้วก็รับประกันไม่ต้องตกชั้นแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยทางท็อปสกอร์เป็นทัดดาวนึกแจ้งคุณเจ๋งนะฮะทัดดาวทำไป15แต้มนะครับแล้วก็พิมพ์พิชยากกรำทำ12แต้มแล้วก็สสิภาพรจันทวิสุทธ์ทำไป10แต้มนะครับเมื่อวานนี้ก็ช่วยให้ทีมสาวไทยของเราเอาชนะบราซิลนะครับ3เซตรวดเลยสกอร์ค่อนข้างห่างเพราะว่าบราซิลเนี่ยใช้ผู้เล่นชุด2ต้องบอกอย่างนั้นนะครับทางน้องบีมพิมพิยากกรำก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมเหมือนกันบอกว่าเราเล่นเต็มที่เลยใส่เต็มเลยเขาจะได้รู้ว่าใช้ชุดไหนมาเล่นกับเราอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะครับก็
1: ไม่เห็นการบี้เมื่อวันนี้ไม่มีการบี
0: ้ไม่มีครับก็เอาชนะไป25ต่อ15 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ17นะครับ
1: ครับ
0: สกอร์ค่อนข้างจะขาดพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ทำให้ทีมสาวไทยของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเก็บแต้มอยู่รอดปลอดภัยในวินแอลเรียบร้อยแล้วจริงนะฮะไม่
1: ต้องไปลุ้นตกชั้น
0: ไม่ต้องลุ้นแล้ว
1: นะ
0: ใช่ไม่ต้องลุ้นเพราะตอนนี้เราอยู่อันดับที่14ของตารางนะครับมี12แต้มคุณเจ๋งนะฮะอยู่อันดับที่14ก็ไม่ต้องลุ้นละอันดับสุดท้ายเนี่ยไปบอลแกเรียมีเพียงแค่5แต้มเท่านั้นเอง
1: คร
0: ับก็ยังไปลุ้นกับพวกยูเครนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้สำหรับบัลแกเรียนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนไทยเราปลอดภัยแล้วใน VNL นะครับก็ชื่นชมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งนัดในสัปดาห์ที่3นะครับซึ่งไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้จะลงแข่งขันเวลา 13:30 นาทีครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: จะพบกับทีมตุรกีทีมอันดับ3ของโลกนะครับก็จะตีกันวันนี้เวลา 13:30 นาทีนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026นะคร
1: ับครับผม
0: สั้นๆนะฮะสำหรับผลงานของนักตบลูกยางสาวไทย
1: สนามนี้ยากนะเจอญี่ปุ่นด้วยเจออเมริกาแล้วก็แพ้มาใช่มั้ยนะแล้วก็มาเจอ
0: บราซิล
1: แม้ว่าจะไม่มีกาบี้แต่ว่าก็ตัวหลักก็มามีคีซี
0: ่ครับ
1: ตัวตบหัวเสาฝั่งขวาเลยพี่
0: อัน
1: นี้ก็มาด้วยมาคริสมือเซตตัวเก่าก็มา
0: ใช่
1: นะครับ
0: คือตัวหลักๆก็ยังอยู่แหละ
1: ยังอยู่แต่ว่าไม่เห็นกาบี้เท่านั้นเอง
0: ถูกต้อง
1: ที่ได้พักไปนะครับแล้วก็ก่อนจะไปคุยเรื่องของบอลโลกกันอีกครั้งนึงนะครับรายงานผลกีฬาหน่อยนิดหนึ่งสั้นๆพี
0: ่ครับ
1: กอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่4ของปีครับเอวียองแชมเปี้ยนชิพรายการนี้เชิงเงินรวมประมาณ9ล้านกุเลียสหรัฐนะครับหรือเงินไทยประมาณ309ล้านบาทนะครับที่เอวียองรีสอร์ทกอล์ฟพาเจสเปตประเทศฝรั่งเศสครับก็รอบ3ครับจีโน่ครับอาดยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกมีโอกาสนะเพราะนิลลี่คอร์ด้าเนี่ยตกรอบไปแล้วนะครับไปได้มาแข่งขันในรอบสุดท้ายนะมือหนึ่งของโลกอย่างนิลลี่คอร์ด้าครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเก็บเพิ่มได้อีก4และพา67นะครับจากการทำ7เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้กับอีกดับเบิลโบกี้ครับผมสกอร์รวมก็อยู่ที่10และพา203นะครับรังอันดับที่6ร่วมผู้นำยังเป็นระยูเฮรานะครับโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่โหดมากฟอร์ม11และพา 60รอบเดียวฮะรวมแล้ว19ได้พา194ครับทิ้งอากิอิวาอิโปรจากญี่ปุ่นที่ตามมาอันดับ2อยู่ที่3สโตกครับขณะที่ผลงานของโปรไทยคือนะครับโปรเมเอเนียจุธานุการนะครับเก็บอีก2ได้พา69นะครับสกอร์รวม6ได้พา207อันดับ16ร่วมนะ
0: ครับ
1: โปรเปียโนครับอาพิชัยญี่ปุ่น5ได้พา66ครับสกอร์รวม5ได้พา208ครับระดับที่26ร่วมเช่นเดียวกับโปรเมียวปาจลีอันนันต์ฤกาลโปรเมียวประพังกรธวัฒนกิจนะครับที่ทีเข้ามาอีเวนต์พาสกอร์รวม3ได้พา210ครับก็อยู่ในอันดับที่40ร่วมนะครับ
0: ครับ
1: ก็จบไปแล้วก็อีกหนึ่งรายการก็คือวิบดันพี่จบไปนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
0: แกรนด์สแลมวิบดัน2026
1: ถูกต้องฮะ
0: ที่สนามออลอิงแลนด์เทนนิสคลับในกรุงลอนดอน
1: นักเทนนิสจากเช็กเกียจากกันเองเนาะ
0: ครับผม
1: เป็นยังไงพี
0: ่ก็หญิงเดียวในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นลินดานอสโควาครับมือ9ของรายการจากเช็กโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับเบียดเอาชนะคาโรลินามูโความือ10เพื่อนร่วมชาติไปบุดวิดครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: 2ต่อ1เซตครับ6ต่อ2 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ3คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในชีวิตไปครองได้สำเร็จนะครับ
1: ครับ
0: ก็แชมป์หญิงเดี่ยวเป็นของลินดานอสโควาครับมือ9ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กครับผม
1: ดูเมสซี่เดินนำนักเตะมาพี
0: ่โอ้โหมันออกรบเลย
1: มันออกรบเลยอ่ะโอ้อย่างกับเ
0: กเดเตอร
1: ์แก๊งอะไรสักอย่างเนาะเมสซี่เดินนำหน้ามาตรงกลางมีปาเลเดสแล้วก็เลติโกเดปอบริการของเมสซี
0: ่บริการ
1: ไปไหนไปด้วยนะครับ
0: ลูกพี่ลูกพี่พาไหนไปหมดฮะ
1: ไม่ง่ายนะพี่เพราะว่าอาร์เจนตินาชุดนี้ก็เป็นชุดเดิมๆนะพี่เนาะแล้วก็2รอบที่ผ่านมา
0: ครับ
1: คือจับนะเจอเคปเวิร์ดใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็เจอล่าสุดอียิปต
0: ์อียิปต
1: ์คือจับตามหลังก่อน02อ่ะแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์บอลระบบด้วยนะก็ลุ้นการส่วนถ้าจะไปที่เอโซฟเดเดสนะ
0: ครับ
1: ที่หมกประดูชัยนะครับในเกมที่แล้วที่ชนะอียิปต์แบบโหเลือดตาแทบกระเด็นนะ3ต่อ2ลูกชายก็มาดูด้วยนะลูกชายตัวโหจำม่ำเลยฮะ
0: ครับ
1: ลูกชายของเอโซนะก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อหรือไปมาดริดนะเอโซฟเดเดสครับ
0: อยู่เชลซีไหม
1: อยู่เชลซีไง
0: ครับ
1: ส่วนคนนี้ครับพาวแต่มาที่โฮเลตอาวาเรสส่วนนี้ก็ได้เป็นตัวจริงต่อเนื่อง
0: ครับ
1: แทนลาตาโร่มาร์ติเนส
0: ก็จะยืนคู่หน้ากับลีโอเนลเมสซี่เลย
1: ถูกต้อง
0: นะครับอาร์เจนตินาเนี่ยวันนี้มาในระบบ 4-1-3-2 ครับเจ๋งลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมจะยืนคู่หน้ากับฮูเลียนอันวาเรสนะครับ
1: ครับ
0: ก็นักเตะก็กำลังอบอุ่นร่างกาย
1: เดี๋ยวเราออกมาสัก4ประมาณสัก5เสียงกันได้ไหมเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับจะได้เบรกเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวกันนะครับเป็นแฟนกัสพลาตั้งแต่คุณเอกมาขาวยังไม่ใส่หมวกครับจากเดวิดเจียง
0: ตอนนี้ใส่หมวกเป็นบุคลิก
1: บุคลิกนะครับเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นคอนดักเตอร์พี่
0: เป็นคาแรคเตอร
1: ์ครับ
0: โหเกือบนึกไม่ทันคุณจะมาไวเลยฮะคุณเจ๋ง
1: เอาเหรอนักเตะเนเธอร์แลนด์คนไหนเป็นนักจัดรายการ FM 99นะครับตอบแฟรงกี้เดอหยองเดบ
0: พยองเดบเอ๊ะคุณเป็นไงคุณพยองเดบคุณคิดถึงคุณพยองเดบไหม
1: ไม่คิดถึงเขาเท่าไหร่จะคิดถึงเขาทำไมล่ะฮะ
0: อ้าว
1: เขายังไม่คิดถึงผมเลย
0: เอาเหรอฮะเขาไม่เคยคิดถึง
1: เลยสองแต่นี้คิดถึงโอเลว่าคาเลยครับอ๋อที่รับลูกยิงของลิเบโดไม่อยู่ไง
0: ครับ
1: บอลกระชอกออกจากออฟวงพี่แล้วก็โดนโรนัลโดซ้ำกันไปบอลลูกปีสมัครสองรอบชิงที่ยูโกมา
0: ในแมตช์เบลเยียมกับสเปนก
1: ็
0: ลาเมนก็มีจังหวะซองเหมือนซองแตกเหมือนกันนะ
1: ลาเมนก็เพิ่งลงมาด้วยไงแทนไอ้ที่บอกคุกตัว
0: ครับ
1: แล้วก็นีแลนด์นะประตูของนอร์เวย์ร้องไห้กับครอบครัวกับภรรยาแบบลูกชายเนี่ยนานมากพี่คือเหมือนเจ้าตัวรู้ว่าเป็น
0: ความผิดพลาด
1: ทำให้ทีมตกรอบ8ทีมสุดท้ายไง
0: แม้แต่จังหวะอย่างนี้ก็โทษผู้รักษาประตูไม่ได้คุณเจงเนี่ยโอ้โหคุณปล่อยให้ยิงมาบางทีบอลมันสายด้วยบอลตกพื้นอย่างลูกของลูกจังหวะของลาเมนบอลตกพื้นก่อนด้วยนะคุณเจงนะพยายามจะรับแต่ว่าบอลมันกระฉอกแล้วก็โดนซ้ำ
1: ครับ
0: เป็นประตูชัยให้กับทีมชาติสเปนไปเลยนะครับเห็นคุณเอกเขาตั้งข้อสังเกตว่าแต่ว่ายังไม่ม
1: ีลูกบอลใช่ไหม
0: ใช่เรื่องลูกฟุตบอลแต่ว่ายังไม่มีผู้รักษาประตูคนไหนออกมาพูดถึงว่าไอ้บอลมันพุ่งเร็วหรือว่ามันสายไหมอะไรไหมเหมือนปี2010ที่แอฟริกาใต้นะคุณเจง
1: ม
0: ีออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของลูกฟุตบอลเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีหรอกเนาะ นะยังไม่มีออกมาพูดถึงแต่ว่าก็เห็นหลายๆจังหวะที่ผู้รักษาประตูรับแล้วมันกระฉอกออกมาก
1: ็
0: หลายครั้งเหมือนกันในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
1: ใช่ฮะแล้วก็มีประเด็นดราม่านิดหน่อยพี่ที่อังกฤษได้ประตูตีเสมอพี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะปัญหานะเพราะว่าเกิดจังหวะที่ลูกบอลเนี่ยลอยโด่งไปแล้วไปโดนสายเคเบิลเนี่ยพี่ขบวนอ่ะคือถ้าโดนสายเคเบิลเนี่ยเขาต้องตีใหม่เล่นใหม่ใช่ไหมถ้าเป็นลูกบอลก็ตีใหม
0: ่ดรอปใหม่อย่างเงี้ยหรอ
1: ดรอปบอลหรือว่าเตะใหม่ไงนะครับแล้วก็มาเล่นกันใหม่นะครับก็ปรากฏว่าเหมือนลูกบอลเนี่ยไปโดนสายเคเบิลของกล้องในสนามม
0: ัน
1: มีสายเรายงระยางใช่ไหมล่ะแล้วก็มีกล้องติดมาเลยพี
0: ่ครับ
1: ที่เคยมีน้องคนหนึ่งบอกว่าอุ้ยมีอะไรมีวัตถุตกลงมาครับผม
0: ตกใจล่ะ
1: บอยไงบอย
0: อ๋อเป็นกล้องในสนาม
1: ก็
0: จะมีสายเคเบิลโยงไป
1: น้องบอยน่ารักน้องบอยแท้รักของเรา
0: เคยเห็นภาพมุมบน
1: มุมสูงไงมุมสูงแล้วพอดีเขาเอากล้องดึงลงมาไงจากสายเคเบิลนะสายเคเบิลจากสายไอ้สายเคเบิลลงมา
0: ครับ
1: บอยบอกว่าอู้ตอนนี้ไม่รู้มีอะไรตกลงมาครับผม
0: สรุปแล้วคุณเจ๋งเคลียร์ให้น้องเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อสงสัยเป็นเคเบิลทีวีเป็นสายเคเบิลนะครับหามากเลย
0: แล้วลูกบอลมันไปโดน
1: ลูกบอลเหมือนไปโดนครับก็นักเตะนอร์เวย์ก็เลยประท้วงว่าก่อนที่จะได้ประตูตีเสมอ1-1ของ
0: อังกฤษ
1: ทางอังกฤษเนี่ยลูกบอลไปโดนเคเบิลทีวีเอ้ยสายเคเบิลหรือเปล่า
0: ครับ
1: แต่ทางฟีฟ่ายืนยันนะครับว่าจังหวะดังกล่าวในเคลียร์เพราะเซ็นเซอร์ที่อยู่ใน
0: ลูกบอล
1: ไม่ได้มีระบบคือระบบเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณม
0: า
1: ว่าลูกบอลเนี่ยไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าไม่กระทบเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ดังขึ้นมาใช่ไหมล่ะมันจะแบบตื้ดขึ้นมา
0: ผู้ตัดสินก็จะเป่าหยุด
1: มีอะไรเซ็นเซอร์เพิ่มเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาใช่ไหมล่ะก็ปรากฏไม่มีพี่ยังไม่โดน
0: อ
1: ันนี้เคลียร์นะ
0: เคลียร์
1: ครับ
0: เอาจริงเราดูตอนถ่ายทอดสดเรา
1: ไม่เห็น
0: ไม่ได้สังเกต
1: ผมก็ไม่เห็นแต่ลูกยิงของไอ้จูเบนแฮมไง
0: โอ้ถ้ารีบไปนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกัน
1: ใช่ไหม
0: จะดราม่ายิ่งเข้าไปใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: ผมดูข้อความทางบ้านฟ้าใช่ไหม
1: ได้เลย
0: FC เบงรายงานตัวครับพี่จากคุณเอนริเก้นะฮะ
1: คร
0: ับ คุณเจี๊ยบบอกว่าพี่เจ๊บครับ FM 99จะเปิดให้แฟนๆเข้าชมบรรยากาศสดๆพร้อมมีอาหารเลี้ยงฝีมือพี่เต่าน้อยวันไหนบ้างครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นนะฮะน่าจะงดแล้วมั้งเพราะว่าเหลืออีก4แมตช์สุดท้ายเท่านั้นเองรวมแมตช์นี้ด้วยก็เหลืออีก5น
1: ัดตอนแรกเป็นไงพี่ตอนแรกเป็นไง
0: โอ้ตอนแรกนี่มา
1: อาหารเพียบ
0: อาหารเพียบเลย
1: เออ
0: พี่หลีหมิงบอกว่ากล้วยเขียวเมื่อไหร่จะสุกนะฮะ
1: ออ
0: สุดท้ายกล้วยเขียวหมดเหมือนกันนะฮะ
1: เออเป็นไง
0: พี่หลีหมิงเอากลับบ้านไปบ่มที่บ้าน
1: แต่ว่ามีนี่นะนี่ไงมีของป่าเนี่ยซื้อน้ำซื้ออะไรมาให้นะพวกไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไง
0: ครับ
1: พวกโจ๊กครับอะไรพวกนี้ครับโจ๊กอะไรพวกนี
0: ้ตอนนี้เปิดไปทำไมมันมีแต่ห้องโล่งๆเปล่าๆอ่ะคุณเจง
1: หายหมดแล้ว
0: หายแม้กระทั่งคุณเต่าน้อยก็ไม่มานะ
1: ไม่สบาย
0: อ๋อจนแรกนี่ทำพวกผัดกระเพราไข่ดาวเอ่ยอะไรเอ่ยมา
1: หมดนะ
0: มาตลอดเลย
1: หลังๆแล้วเนี่ย
0: โอ้ทำไมหายไปฮะเพราะอะไรฮะปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเปล่า
1: เศรษฐกิจแล้วพี่ดูแล้วเศรษฐกิจละ
0: งบไม่มาเหรอฮะหรือว่าไงใช้งบส่วนตัวเหรอคุณเจง
1: บอกว่าฟังกัสกาตั้งแต่คุณเจ๋งไว้ผมยาวรากใสจนตอนนี้ไม่เหลือรากใสแล้วครับอ้าว
0: ไม่เหลือรากใสแล้วผมก็ไม่ยาวแล้วด้วย
1: อ้าวยาวไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวคุณมาดูตอนสายๆครับตอนนี้ยังเช้าอยู่ก็จะเป็นทรงนี้ฮะ
1: ทรงนี้ก่อนหวีก่อน
0: แต่สัก10 โมง 11 โมงขึ้นไปเนี่ยเขาจะเซตมาแล้วก็ทำสีมาด้วย
1: โ
0: อป้าเกาหลีมาเลยนะคร ับ
1: เวลาพี่รีบมาใช่ไหม
0: เวลาออกทีวีเนี่ยคุณหล่อตลอดอะ
1: แต่ว่าไม่ได้ออกเป็นไงพี่
0: ก็แบบนี้แหละฮะลองเปิดดูทางบ้านฟ้าดูนะฮะ
1: ก็ไม่ได้อาบน้ำมาคร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ถ้าเซ็ตผมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะ
1: ไม่มีเวลาอาบน้ำดีกว่า
0: อืม
1: ครับอ่างรอฟังซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมจากคุณเจ๋งและน้องใหม่ภาคคนนี้ครับจากโค้ชบ้านนอกไม่ได้น้องใหม่นะคุณพัชรานี่ก็บรรยายฟุตบอลมานานเหมือนกันนะ
0: ก็รอติดตาม8 โมงตรงนะฮะคุณฟังคุณผู้ชมที่ติดตามคุณ2เอกไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: 5,000 กว่าท่านเนี่ยเดี๋ยวกลับมาด้วยนะฮะในช่วง8โมง
1: ใช
0: ่
1: ๆโอ้ส่งเข้ามาทางบ้านแดงก็เยอะเลยพี่นะ
0: ครับผม
1: ทางยอทอสวัสดี Sunday Morning นะนะครับคุณปรักสวัสดีเข้ามานะครับคุณณัฐพงษ์เนาะอรุณสวัสดิ์เข้ามานะครับจุดดีพอเล่นแมนยูหรือเปล่าครับโอ้จะมาเหรอตัวนี้อยู่มาติดอยู่นะฮะ
0: โอ้คงไม่มาแหละฮะถ้ามานี่ค่าตัวจะจ่ายไหวหรือเปล่านะครับ
1: เสกสาราตีเล่นได้ดีมากครับไม่ใช่ฮะอันนั้นจุดบิลลิงเสกฮะทำไมประตูนอร์เวย์ถึงรับพลาดวันนี้เนาะมันก็เนาะ
0: ป็นจังหวะของ
1: จ
0: ัง
1: หวะของบอล
0: น
1: ่ะ
0: เราเป็นประตูโอ้โหมันไม่ได้ง่ายนะฮะ
1: ใช
0: ่คุณสิงโตประสิทธิชัยบอกว่าอรุณสวัสดิ์พี่เจ๋งพี่ตุ๋ยทำไมพี่เอกพูดกับพี่เจ๋งเรื่องลูกทำไมพี่เจ๋งต้องกำหมัดด้วยครับ
1: นิดหน่อยนิดหน่อยขาขวากระตุกแล้วเมื่อกี้ครับกระตุกแล้วกระตุกแล้ว
0: เขาล้อเล่น

0: เองนะ
1: ใช่ครับ
0: ฟังมานานนะครับคือ99นะครับอาเจนไหวไหมโดนนำไปแล้ว1ลูกนะครับอ๋อต้องยิงเข้าประตูตัวเองก่อนเลยยังไม่เริ่มเขี่ยเลย
1: ยังฮะ
0: อาเจนยิงเข้าประตูไปแล้ว
1: เตะ8โมงครับผม
0: ยิงเข้าประตูตัวเองก่อนนะ ไม่มีโอกาสได้ดูเลยนะครับต้องฟังทั้งสอนะครับไม่เป็นไรนะครับสวัสดีครับคุณเจ๋งฟังสอเอกเมื่อกี้ทั้งฮาแต่คู่เจ๋งมีฮาอย่างเดียวไหมประมาณนี้นะฮะ มีทั้งฮาทั้งสาระ
1: ครับผม
0: ผมฟังยุคอาวครับผมตั้งแต่เคอร์ฟิวตอนนั้นเนาะชอบคู่หูคู่ฮานะครับประมาณนี้มีอะไรของพี่
1: ก็บอกว่ารับฟังจากแถวบ้านอุณหภูมิ35องศาครับพี
0: ่25
1: เปิดแอร์ดิ
0: อ๋อเปิดแอร์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คุณประสิทธิ์บอกว่าครับสวัสดีครับนะฮะคุณไกรทองทีมชาติอังกฤษวิธีการเล่นไม่ดุดันมานอกสายตาเผลอๆอาจทะลุแชมป์นะครับนะฮะ
0: ใช่ฮะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียงเน
1: า
0: ะคุณตุ๋ยช่วยมองหงส์ฤดูกาลหน้าหน่อยจะดีหรือเปล่า
1: โอ้มองหงส์เลยเหรอเดี๋ยวก่อนรอบอลโลก
0: จบก่อนค่อยว่ากัน
1: สวัสดีครับจากพัทยาครับจากคุณบอพิษนะฮะ
0: ครับ
1: ถ่ายคุณบอพิษด้วยนะครับโอ้โหข้อความอะไรเนี่ยไม่มีให้แทงเพียบเลยสวัสดีค่ะเล่นตอนไหนบอก
0: แปดโมงเช้าแปดโมงเช้าเดี๋ยวเราค่อยไปเตรียมตัวเมสซี่แฮตทริกครับวันนี้หอยทีเลยเหรอ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจงพี่ตุ๋ยนะครับเริ่มภาคคั่วเจริญได้ไหมครับตื่นเต้นรอดูอยู่ค่ะปอลลิพูยิ่งใหญ่กว่า
1: ก็เดี๋ยวตื่นมาเช้านี้ล้างหน้าแปรงฟันนะคุณเจงเนาะเตรียมมาติดตามเราได้เลยตอน8โมงตรงเนี่ยมีเวลาอีกประมาณสัก10นาทีนะ
0: ฟังคุณเจงตั้งแต่ยังไม่รอตอนนี้ก็ยังขี้เหร่เหมือนเดิมครับอ้าว
1: อันนี้ทำไมเอาความจริงมาพูดเล่นฮะ
0: บอกว่ารอฟังทีวีเอาคู่นี้นะครับฟรีทีวียิงสดนะ
1: ครับ
0: ช่อง29นะครับ
1: ม
0: โน29สปอร์ตเนี่ยก็ยิงสดด้วยคู่นี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: แต่ถ้าไม่ได้ชมถ่ายทอดสดก็มาฟังจาก FM 99
0: ใช่เลย
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ฟ้าขาวเข้าชิงครับเมสซี่ยิง2ลูกครับ
0: โอ้โหจัดไป
1: เชียร์แฮร์รี่เคนนะครับ
0: ครับ
1: จากคุณรุจีนะครับก็สมหวังไว้แล้วเนาะ
0: ใช่
1: ก็แฮร์รี่เคนไม่ยิงแต่ว่าจูดเบลลิงแฮมจัดให้2ประตูนะครับ
0: ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ล้มเมสซี่ไหมครับจากคุณสุเมธทรงอยู่นะฮะก็ผมว่าตอนนี้ก็ยังอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดนะฮะเพราะว่าดูจากชื่อชั้นแล้วอาร์เจนติน่าเหนือกว่าแต่ว่าพอลงสนามไปแล้วเนี่ยคุณเจ๋ง11คนเท่ากันนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับ
1: ยังไงก็มาตามลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
0: ถูกต้องฮะ
1: เมนูไปทำอะไรให้ทูเคิลโกรธหรือเปล่านะฮะ
0: ไม่ได้ลงเลย
1: เขาบี้เมนูใช่ไหม
0: เขาบี้เมนูไงตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมนะครับกำลังจะเดินลงสู่สนามนะครับมาตั้งแถวแล้วนะครับกำลังจะจับมือกับเด็กๆนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามรายงานสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายในคู่สุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่จะเริ่มต้นเวลา 8:00 น.นะครับฝากติดตามกันด้วยทุกช่องทางของ99นะครับช่วงนี้พักกันสั้นๆนะครับ
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบ

0: หนึ่ง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: กลับเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงนิตนายไลฟ์บอลโลกนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่ที่2นะครับในค่ำคืนนี้นะครับต่อจากคู่อังกฤษกับนอร์เวย์ที่อังกฤษจะชนะนอร์เวย์ 2-1 ครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็มาชมกันต่อนะครับเป็นคู่สุดท้ายนะผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจออังกฤษต่อไปครับอยู่กับคุณพัชระล้อมเรื่องและผมทรงศักดิ์วรรณวจิตรนะครับ
7: ครับสวัสดีคุณเจ๋งทรงศักดิ์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับในทุกช่องทางที่เราถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับ
6: ใช่ครับตอนนี้บรรยากาศที่แอโรเฮดสเตเดียมนะครับหรือว่าแคสซัสซิตี้สเตเดียมเป็นการบรรเลงเพลงชาตินะครับของอาร์เจนตินาครับ
7: ครับก็นำมาโดยลีโอเมสซี่ครับกัปตันทีมทำไปแล้ว8ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ครับนำเป็นดาวซันโวรวมกับคลียันเอ็มบัปเป้ครับ
6: ต่อไปเป็นการบรรเลงเพลงชาตินะครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นครั้งแรกโหนับตั้งแต่ปี1954เลยนะพี
7: ่ครับ
6: ที่ตอนนั้นพวกเขาเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะเอานักเตะทั้งหมดใช่ไหมนะ
7: ครับ
6: ยี่สิบคนนะครับมาล้อมวงนะครับตรงกลางสนามครับของทั้ง2ทีมโอ้โหอากาศดีนะที่แคสซัสซิตี้ครับ
7: ครับก็สนามเนี่ยความจุ 69,045 ที่นั่งนะครับสำหรับ Arrowhead Stadium ในแคนซัสซิตี้นะครับสนามแห่งนี้ใช้ทำการแข่งขันในฟุตบอลโลกครั้งนี้6แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่ม4แมตช์นะครับแล้วก็ในรอบน็อกเอาท์อีก2แมตช์นะครับแมตช์นี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายของสนามแห่งนี้นะครับ
6: มีจุดพลุด้วยนี่เป็นพลุเนี่ยเป็นพลุสีของธงชาติทั้ง2ฝั่งนะคร
7: ับ
6: ฝั่งซ้ายเป็นฟ้าขาวนะครับก็มีพลุเป็นสีเป็นควันเนาะควันสีฟ้าขาวนะครับส่วนฝั่งขวานะครับเป็นพลุสีแดงครับนักเตะทั้ง2ทีมนะครับจับไม้จับมือกันนะครับนักเตะสวิตเซอร์แลนด์นะครับเดินมาหาอาร์เจนตินาครับมีเลโอเนลเมสซี่นะครับเป็นกัปตันทีมวันนี้ทีมงาน ผู้ตัดสินนะครับมาจากโปรตุเกสนะครับผู้ตัดสินหลักคือชวาปินเฮโร่นะครับจากโปรตุเกสครับก็เป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าในวัยเพียงแค่38ปีครับ
7: ครับ
6: บรรยากาศเรียกว่ายอดเยี่ยมครับโหแฟนบอลในอาร์เจนตินาก็มาเยอะเหมือนกันนะ
7: ครับ
6: พี่นะ
7: ก็ในฐานะแชมป์เก่าครับทีมชาติอาร์เจนตินาครับวันนี้จะมาในชุดเก่งนะครับสีฟ้าขาวครับส่วนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาในชุดสีแดงทั้งชุดเลยนะครับในรอบที่แล้วนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะจุดโทษโคลอมเบียมาได้4ประตูต่อ3นะครับหลังจากเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ0ประตูต่อ0ครับ
6: เนี่ยผู้ตัดสินนะครับก็นำนักเตะนะครับเดินลงสู่สนามแล้วก็มาประจำการมาเสี่ยงเหรียญกันก่อนนะพี่นะก็ผู้ช่วยนะครับเป็นบรูโน่เชซุสนะครับและโรเชโน่มายาครับจากโปรตุเกสผู้สินทศีนะครับมาจากแคนาดาครับเป็นแอนดรูฟิชเชอร์ครับรวมทั้งผู้ตัดสินนะสำรองนะครับก็มาจากแคนาดาห้องวีอาร์นะครับวันนี้เป็นกิเยโมปาเชโกนะครับเป็นผู้ตัดสินในห้องวีอาร์นะครับเป็นผู้สินหลักเลยมีจากชิลีและอิตาลีด้วยนะนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับมีหมอกหรือเปล่าพี่หรือว่าไงฮะ
7: น่าจะเป็นควันจากพลุเมื่อสักครู่นี้นะครับ
6: ครับเช็คได้เช็คกันหน่อยครับวันนี้อาร์เจนตินาครับไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับจาก11คนแรกนะครับที่เฉือนชนะอียิปต์มา3ต่อ2ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
7: ครับก็วันนี้ทีมชาติอาร์เจนตินาครับมาในระบบ 4-1-3-2 ครับผู้สัมประตูเป็นเอมิเลโนมาร์ติเนสนะครับแนวรับมีนาวันโมรีน่าครับคริสเตียนโรเมโรลิซานโดมาร์ติเนสแล้วก็นิโคลัสตายาฟิโก้ครับแดนกลางครับโรดริโกเดปอลเรียนโดปาเรเดสเอนโซเฟอร์นันเดสและอลิซิสแม็กอาลิสเตอร์ครับหน้าคู่เป็นลิเนเมซี่กัปตันทีมกับฮูเลียนอันวาเลสครับส่วนทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาในระบบ 4-2-3-1 ครับประตูเป็นเกรโคเบลครับแนวรับริกาโดโรดิเกสนิโกเอเวดี้ครับมาริเอลอาคันจีเดนิสซาการีครับแดนกลางมีเรโมฟอยเลอร์กรานิชาก้ากัปตันทีมครับจิบิลโซครับวันนี้ทำเกมนะครับแล้วก็มีฟาเบียนรีเดอร์ดานเอนดอยครับแล้วก็มีหน้าเป้าเป็นบริวเอมโบโลครับ
6: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับไปคารวะเพลงชาติกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาครับชมกันครับการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเป็นคู่สุดท้ายอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับช่วงนี้อยู่กับคุณพัชระและผมเจงทรงศักดิ์นะครับผ่านมาไม่ถึง1นาทีครับยังอยู่ที่0ต่อ0ครับวันนี้อาร์เจนตินาในชุดเก่งของพวกเขานะครับชุดฟ้าขาวบุกจากซ้ายไปขวาส่วนสวิตเซอร์แลนด์ครับในชุดแดงทั้งชุดนะครับทั้งเสื้อกางเกงและถุงเท้าครับก่อนเกมคุณพัชระคุณฟานนะครับนักเตะทั้ง2ทีมมีการยืนไหว้ไหล่นะครับต่อการจากไปของอดีตเป็นนักเตะทีมชาติแอฟริกาใต
3: ้ครับ
2: ตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับเจเดนอดัมซึ่งเล่นให้กับทีมชาติแอฟริกาใต้นะครับ3นัดในรอบแรกของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
3: ครับ
2: เสียชีวิตในวัยเพียงแค่25ปีครับวัยบรรจเพศครับนักเตะทั้ง2ทีมก็มีสวมปลอกแขนสีดำนะครับเป็นการไหว้ไหล่ต่อการจากไปของเจเดนอดัมมิดฟิลด์ทีมชาติแอฟริกาใต้ที่จากไปนะครับอย่างน่าเศร้าด้วยนะครับแล้วก็มีการยืนไหว้ไหล่ต่อการจากไปด้วยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเนี่ยคาดิ้งตำแหน่งนะสวิตเซอร์แลนด์นะครับเลคิโดโรดิเกสนี่เป็นเพื่อนกับชลิชปุยนะ
3: ครับชลิชปุยอดีตกองกลางทีมชาติไทยของเรานะครับ
2: ใช่ฮะชุดที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก U17 ไงที่ชนะในเจเดียรอบชิงนะฮะอีกคนนึงก็คือกนิชาก้านี่แต่ว่านานมาแล้วนะพี
3: ่ครับ
2: ปี2009นู่นเลยฮะ
3: กนิชาก้าก็ลงสนามมากที่สุดให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับนัดนี้เป็นนัดที่152นะครับ
2: ยิงไป18ประตูนะกนิชาก้าครับ
3: ส่วนลีโอนีลเมสซี่ครับลงสนามนัดที่205ให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เป็นผู้ทำประตูสูงสุดให้กับทีมด้วยครับ125ประตูครับ
2: ครับมาชมกันครับหากว่าใครดูทางทีวีนะแล้วก็ดูทางช่อง29แต่ว่าขับรถขับอะไรหรือว่าดูฟังสรุปของเรานะนะครับก็ฟังกันได้นะครับฟังกันบรรยายสรุปนะครับทาง FM 99นะครับทุกช่องทางนะวิทยุทางแอป Mcord Connect นะครับและทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะครับเข้ามาคุยกันได้บอลของอาร์เจนตินาครับเอมี่มาเตเนสครับเล่นใกล้ๆกับโรเมโรโอ้โหนักเตะของสวิตเซอร์แลนด์ดันขึ้นมาสูงนะ
3: ขึ้นมาเพลสแดนบนเลยครับสวิตเซอร์แลนด
2: ์มีเอมโบโลแล้วก็รีเดอร์นะครับที่บิดขึ้นมาสูงว่ายากขึ้นหน้ามาครับอย่างติดทางเอเวอร์ดี้บอลของอาร์เจนตินาดักได้ครับตายาฟิโก้โหตายาฟิโก้ได้ลงสนามต่อเนื่องครับก็ยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายนะจากเฟอร์กาโดเมดินาครับบอลของอาร์เจนตินาย้อนหลังขณะมาครับที่เอมิเลโนมาร์ติเนสใส่ชุดเสื้อสีเขียวนะครับมาร์ติเนสเชื้อเชิญให้ผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาครับแล้ววางยาขึ้นหน้าไปวางยาคุณหน้าเป้าอยู่ที่อาวาระนะครับยางมงทิ้งได้ครับเอเวดี้กองหลังจากกระดักบอลจังหวะสองเป็นของเอมโบโลเอมโบโลในตัวใหญ่เลยครับกองหน้าของซิมเซนเอาแล้วตามบอลจังหวะนี้บอลกระดอนมาเข้าทางของแบ็กซ้ายอาร์เจนตินาครับแต่ยาฟิโก้ไหลขึ้นหน้ามาเอ็นโซฟอนเดเดสชิงจังหวะกับเรโมฟอยเลอร์ฟอยเลอร์ก็ไม่ยอมครับเตะไปนิดนึงแล้วแต่ยาฟิโก้วางยาคุณหน้ามาซิมเซนได้กานิชาก้าออกขวามาครับย้อนหลังกลับมาตากันใหม่ที่เรโมฟอยเลอร์อาร์เจนตินาก็ถอยลงไปตั้งรับเลยครับมีเมสซี่ครับยืนห้อยอยู่ข้างบนเอวิดี้ไหลให้ซากาเรียซากาเรียปกติเป็นกองกลางนะครับวันนี้บอลโลกเนี่ยโยกมาเล่นเป็นแบ็คขวาขณะกันมาครับเอวิดี้โอ้สวิตเซอร์แลนด์ดันขึ้นมาสูงก่อนนะครับเปิดเกมบุกเข้าใส่ก่อนเลยชาก้าออกขวามาให้ชิบิโซเอาเป็นซากาเรียนะครับได้บอลย้อนหลังกลับมาฟอยเลอร์ฟอยเลอร์เป็นตัวออกบอลนะครับกับชาก้าตรงกลางของสวิสซากาเรียขึ้นไม่ได้ก็ย้อนกลับมาตรงกลางครับเอเวดี้ คุณสเตอร์ได้ขึ้นมาสู่นะครับข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาครับสำหรับนักเตะของสวิตเซอร์แลนด์โดนไล่หลังมาครับเลกโดโรดิเกสต้องคืนหลังกลับมาแล้วก็เดปอบอกให้เพื่อนขยับขึ้นมาหน่อยครับบอกว่าอย่าให้อ้ววิ่งคน

0: เดียวฮะ
1: กลายเป็นว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเน้นครองบอลได้มากกว่าในช่วง5นาทีแรก
0: สวิตเซอร์แลนด์ครองบอลมากกว่านะพี่ตุ๋ยนะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังฮะวางยาวมาทางฝั่งซ้ายครับลิโคลเดเกสให้ด่านแอนดรอยปั๊มบอลกับเรดโกเดปอบอลตรงกลางเก็บได้โอ้ยรีเดอร์ให้อยากอ้าวแล้วแมคเคนเดอร์เสียบอลอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วรีเดอร์พยายามที่จะไปจะแหวกไปให้เอมโบโลกลับมาที่รีเดอร์ตรงขวาตรงกลางขวามีแล้วได้ชิบิโซตบกลับมาโหติดทางลิซ่าครับลิซ่าคือลิซโดมาเทเนสครับบอลของอาร์เจนตินาโอ้โหโดนบุกเข้ามาต้องตั้งหลักกันใหม่ครับโรเมโรจ่ายยาวข้างหน้ามาอู๋จับบอลยาวครับเอโซเฟรเดสจับบอลลั่นแล้วสวิตเซอร์แลนด์ได้บอลครับบอลทางขวาชิบิโซขวามีไหลให้ซาการีแบ็คขวาเปิดเข้ามาแล้วเอโบโลข้ามหลอกมีดัมมี่และชาก้าเข้าซ้ายยิงด้วยโอ้โหข้ามคานเปิดฉากได้อย่างดุดันจริงๆครับนักเตะของสวิตเซอร์แลนด์
1: โอ้ยิงใต้บอลไปเยอะเลยนะครับกรณิชชาก้ากับตันทีมครับโอ้จังหวะฮาฟวอลเล่ด้วยซ้ายแต่ว่าโดนใต้บอลเยอะครับโด่งข้ามคานไปเยอะเลย
0: ยิงเต็มข้อแต่บอลบอลไป
1: โอ้จังหวะบุกกดดันได้ดีครับสวิตเซอร์แลนด์ครับแต่ว่าอาร์เจนตินาก็ยังไม่ตื่นตระหนกนะครับออกบอลช้าๆเหมือนเดิมครับจากหน้าประตูของตนเองครับ
0: คุณเจครับเอามาเขียบหรือเปล่าครับเอาไปฝากเขาบอกมาย
1: ังครับ
0: มาเขียบคือน้อยหนาน้อยหนาน้อยหนาดีนะเป็นคนอีสานมาก่อน
1: เลยพอทราบ
0: เลยพอเข้าใจอยู่นะฮะฟาก้าก้าตั้งแต่ก่อตั้งคลื่นนะครับสมัยคุณยุทธคุณชิดคุณวาวคุณชัยคุณโทนะครับทุกคนได้ดีหมดแล้วนะครับเหลือแต่เจ๋งนะครับเอาเหมือนจะดีย
1: ังกองแกงกองแกงเหมือนเดิมครับ
0: ก่อนแต่ก่อนกองแกงกองแกงใช่ไหมล่ะตอนนี้เราก็ยังกองแกงนะฮะ
1: ครับ
0: จู่ยิงสายธรรมชาติขวาสีแวดล้อมร้องเพลงไม่ได้แต่พิเศษร้องเพลงได้หาไม่จากคุณจืดเองเหมือนดึงช้านะตัวนี้อาร์เจนตินาครับเพราะว่าโหสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเปิดเกมบุกเข้าใส่ก่อนเลยครับบอลย้อนแล้วกลับมาตากันใหม่ครับที่ลิซาโดมาร์ติเนสโอ้ปาเลเดสก็บอกให้เอมี่ปาเลเดสบอกเฮ้ยช้าๆก่อนช้าๆก่อนเฮ้ยวันนี้มาดูไว้ให้สวิตเซอร์แลนด์มาดูไว้ให้
1: เหมือนดูเชิงก่อนนะครับสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาครับดูว่าสวิตเซอร์แลนด์จะมารูปแบบไหนนะครับเอาละครับขยับเกมบุกขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับ
0: กายาฟิโกให้เอนโซเฟอร์นันเดสอยู่ทางซ้ายครับอาร์เจนตินาพยายามขึ้นมาโมลินาอย่างประจำการแบ็คขวาเหมือนเดิมครับเอาเมสซี่ได้บอลแล้วเมสซี่พยายามได้กระชากมามีโมลินาวิ่งทำทางให้แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้ยแม่โคเบลเนี่ยออกมาแล้วไม่เจอบอลนะครับเอเวอร์ดี้ต้องเตะทิ้งด้วยเท้าซ้ายมาเอมโบโลเอาเป็นเอ็นดอร์ที่เขาเล่นไม่ได้แล้วอาร์เจนตินามาที่เลมเนซี่เข้าสายด้วยไหลเข้ามาตรงกลางแม็กคาลิสเตอร์เข้าขวาแล้วกดตรงนี้บอลแฉลบโอ้โหออกหลังไปก่อนนะครับแม่ทักทายน่ากลัวเหมือนกันนะครับไอ้มุมครับของอาร์เจนตินา
1: โอ้จังหวะเกมบุกของอาร์เจนตินาครับเลมเนซี่จ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วก็กดด้วยซ้ายกดด้วยขวาครับของอเล็กซิสแม็กคาลิสเตอร์ครับว่าบอลไปโดนบริเวณก้นนะครับของนิโก้เอเวดี
0: ้ติดบอลไปบอททอมของนิโก้เอเวดี
1: ้ครับแต่มุมครับ
0: เตะแจครับครั้งแรกครับของเกมนี้เป็นของอาร์เจนตินาเมสซี่ส่งซิกให้เพื่อนมีลูกสวดไหมวางไปที่เสาไกลเจ้าเดียวโอ้โหมีตัวชมที่เสาแรกครับแม่ตายาฟิโก้หรือแม็กคาลิสเตอร์ครับ
1: ภาพจับมาที่แม็กคาลิสเตอร์นะครับจังหวะเปิดเตะมุมของเลโอนีเมสซี่ครับมงเช็ดครับแม็กคาลิสเตอร์โดนบางมากครับแล้วเหมือนบอลมาโดนศีรษะของเอมโบโลด้วยนะครับ
0: แม็กคาลิสเตอร์บอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยผมยาวนะ
1: ครับ
0: บอลโลกครั้งนี้ตัดผมสั้นเลยครับ
1: เตะมุมอีกครั้งของอาร์เจนตินาครับ
0: โอ้โหดูบรรยากาศที่แอโรเฮดหรือว่าแคสซัสซิตี้พี
1: ่ครับ
0: มีจอยักษ์ด้วยนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหจอยักษ์ด้วยอ่ะแฟนบอล
1: ภาพจับมาแฟนบอลนะคร
0: ับ เยอะมากเนาะ
1: ครับ
0: ชั้นสารที่จะสูงสูงน่าดูนะขาสั่นแล้วเมสซี่ครับเปิดด้วยเตะเข้ามาแล้วย่อเข้ามาแล้วดึงตัวสูงจนได้โอ้โหแล้วเป็นอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์แม่จังหวะที่เปิดมาด้วยเท้าซ้ายนะครับของเลโอเนลเมสซี่ครับเตะมุมทางฝั่งซ้ายแล้วเป็นแม็กคาลิสเตอร์ที่ได้บอลที่เสาแรกบอลย้อยไปที่เสาสองนะครับอาร์เจนตินาขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0
1: โอ้โหแฟนบอลฟ้าขาวได้เฮก่อนนะครับนำเร็วครับในนาทีที่9ครับอาร์เจนตินาอเล็กซิสแม็กคาลิสเตอร์ครับประตูแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับอาร์เจนตินานำ 1-0 ครับ
0: โอ้โหหัวไวมากหัวดีมากครับคือเตะมุมครั้งแรกฝั่งขวาเจ้าตัวก็มีโอกาสได้มงแต่ว่ามงบางเกินไปบอลไปติด เอมโบโลออกหลังนะครับและเต็มมุมอีกฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเมสซี่หย่อนมาโอ้โหที่เสาแรกเลยครับคนที่เข้าคู่เอมโบโลอยู่ข้างหลัง

0: หลังชิบิวโซอยู่ข้างหน้า
1: ใช่ครับมงไม่ถึงครับชิบิวโซครับแล้วบอลมาตกใส่ศีรษะของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับมงเปลี่ยนทางเข้าเสา2เลยครับ
0: อื้อหือ
1: เกโกโคเบลเนี่ยไปไม่ถึงครับได้แต่มองครับ
0: โอ้โหแล้วเรียวเนลสกาโลนี่เนี่ยไปเหมือนจับศีรษะของวอเตอร์สเมลวอเตอร์สเมลเนี่ยเป็นกองหลังอดีตกองหลังแล้วมาเป็นทีมงานสตาฟโค้ชของสกาโลนี่ซึ่งเหมือนไปจับศีรษะว่าเอ้ยเองเล่นรูปฟรีคิกรูปนี้แสดงว่าเป็นคนให้สูตรที
1: ่ครับ
0: เออเป็นคนบอกสูตรไง
1: แล้ววิ่งมา
0: ว่าเล่นยังไงเนาะ
1: กอดดีใจกับเลโอนีลเมสซี่เลยครับ
0: อา
1: ซิสแม็กอาริสเตอร์ครับ
0: โอ้แอซิสไปล่าครับเลโอนีลเมสซี่แล้วประตูขึ้นนำเลยครับของแม็กคาริสเตอร์นาทีที่10ครับอาร์เจนตินาออกนำ 1-0 บุกชุดใหญ่ครั้งแรกได้ประตูเลยครับทีมฟ้าขาวแชมป์เก่า
1: ขึ้นมานาทีที่10นะครับลูกหม่งของอาริสิสแม็กอาริสเตอร์ครับให้อาร์เจนตินานำสวิตเซอร์แลนด์1-0ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์นะครับตกรอบ16ทีมสุดท้ายมา3ครั้งหลังสุดนะครับครั้งนี้เดี๋ยวว่ามาไกลครับถึงรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งพวกเขาไม่เสียประตูมา2นัดติดแต่พี่นัดเจอสวิตก็ชนะ2นัดเจออัลจีเรียชนะ 2-0 โคลอมเบียก็ไม่เสียประตูนะครับเสมอ 0-0 และชนะจุดโทษ 4-3 ตามหลังไปก่อนนะครับลูกทีมของมูรัตยาคิน
1: เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อฟุตบอลโลกปี2014นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินาเฉือนเอาชนะได้1-0นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับจากประตูชัยของดีมาเรียนะครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตามหลังฟุตบอลโลกในครั้งนี้เป็นครั้งแรก
1: ครับ
0: ในรอบแบ่งกลุ่มที่เจอทางกาตาร์ก็โดดตีเสมอมาเรโอเคมเปสนะครับแหมภาพตัดไปในอดีตศูนย์หน้าชื่อนานะครับของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1978แต่ก่อนผมยาวอ่ะพี
1: ่ยันนี
0: ้โอ้โหไปหมดแล้วมาเรโอเคมเปสโอ้แต่ก่อนเท่มากศูนย์หน้าทีมชาติอาร์เจนตินานะครับชุดแชมป์บอลโลกครั้งแรกปี78ครับที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพ
1: แต่ว่านักเตะอาร์เจนตินาสมัยก่อนก็จะไว้ผมเหมือนรากไซนิดๆนะ
0: รากไซแล้วก็กางเกงสั้นๆไง
1: ครับ
0: ครับยกขาขึ้นมาแล้วหึหวาดเสียวเลยอ่ะ เอออ่ะนะครับก็1-0ครับโอ้โหเปิดฉากดูดันกว่าแล้ววางเข้ามาเอ็มโบโลให้มาให้ทางชิบิโซออกซ้ายมาโอ้โหใช่ดันเอ็นดอยหักหลังเพื่อนซะแล้วครับชิบิโซวันนี้ได้ลงสนามตัวจริงนะครับย้อนหลังเพื่อนซะแล้ว
1: บอทุ่มของอาร์เจนตินาครับโมลิน่าจะเป็นคนทุ่มนะครับบอกให้เพื่อนขยับเป้าหมายอยู่ที่เลนีเมสซี่แล้วครับแล้วทุ่มเลยเมสซี่ไป
0: โอ้ตามหลังครั้งแรกครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับบอลโลกครั้งนี้คือเกมที่เจอกาตาร์ก็โดดก็นำก่อนแล้วก็โดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมเจอสวิตเซอร์แลนด์ก็นำก่อนนะนำก่อนตั้ง3ลูกฮะแล้วก็โดนบอสเซนไล่มา 1-3 ก่อนจะยิงปิดกล่องนาที96เจ็บเจอแคนาดาก็นำก่อนพี่ 2-0 ด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหนี่ตามหลังนะฮะครั้งแรกเลยมาดูว่าสวิตเซอร์แลนด์จะมีวิธีการตอบโต้ยังไงบ้างซากาเรียอยู่ทางขวาครับเจอตายาฟิโกก็พยายามที่จะขึ้นมาครับลูกทีมของมูรัตยาคินเลโมไฟเลอร์วางมาติดโรดิโกเดปอจะวางออกซ้ายพยายามหนักซ้ายนะครับให้ดัดเอ็นดอยเลโรดิเกสให้ชาก้าชาก้าคืนว่าโดนเข้าจากข้างหลังนะครับฮูเลียนอาวาเดสไปทำฟาอ้าวไม่ได้ฟาวแล้วไปจับแฮนด์บอลนะครับโดนจับแฮนด์บอลครับเกนิชาก้า
1: ภาพจับมาที่เลโอนีลสกาโลนี่ครับ
0: โอ้แต่ก็
1: ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีแหละครับเหมือน
0: แต่ก็ผลักจริงนะ
1: ใช่ครับคือกรณีชาก้าล้มไปแล้วก็กอดบอลไว้ด้วยนะครับบุรุษศิลป์ไม่ได้เป่าฟาวให้กลายเป็นแฮนด์บอลไปครับ
0: มูรัตยาคีวันนี้ใส่ชุดเสื้อสีขาวเท่มาเลยนะสมัยนักเตะก็หล่ออยู่แล้วนะครับอดีตกองหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในยุคปี94ถึง2004นะครับที่เล่นให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาคุมทีม5ปีแล้วนะ
1: ตั้งแต่ปี2021นะครับปีนี้ก็อายุ51ปีแล้วครับยาคิน
0: โอ้แต่ว่ายังหล่ออยู่เลยฮะบอลของอาร์เจนตินาครับผ่านมา15นาทีข้ามฟากครับเอนโซ่เฟอร์นันเดสให้มอนให้ทางนะโมลิน่าและจะเคาะ 1-2 กับเพื่อนจะจ่ายให้เมสซี่ยาวเกินไปอาคาจีดักไ โรดิเกสโดนไล่หลังมาเอาเลยเมซี่ได้บอลนะครับดักได้อาร์เจนตินามากันนะสาคนเมซี่ตัดเข้าในจะแหวกมาลงไปก่อนครับแล้วปาบอลกันแล้วชิงจังหวะการตรงกลางไปเนี่ยปาเดเดสแล้วสวิสเซอร์แลนด์จะขึ้นมาครับบอลอยู่ที่ลีดเดอร์ให้มาที่เอ็นดอยเอ็นดอยพลิกไม่ได้ครับต้องขึ้นกลับมาก่อนโรดิเกสให้เอ็นดอยดานเอ็นดอยออกซ้ายมาติดโรดิโกเดียโอ้นี่ผู้เล่นของอาร์เจนตินาก็วิ่งไล่เข้าใส่ทุกคนนะครับเวลาเอ็นดอยได้บอล
1: จังหวะเสียบอลให้กับเลเนเมซี่ครับเลี้ยงจี้เข้ากรอบเขตโทษพยายามจะล็อกเข้าซ้ายครับเสียหลักล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ได้ให้ฟาวด้วยครับเลเนเมซี่ล้มไปเองครับ
0: กลับมา15นาทีผ่านครับอาร์เจนตินา1สวิตเซอร์แลนด์0ครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายในคู่สุดท้ายด้วยซาการียลากตัดได้เข้ามามีลีดเดอร์เข้ามาช่วยและจ่ายทะลุมาที่จะแหวกเข้าไปไปเนี่ยอาร์เจนตินาครับที่ย่างชิงบอลได้โรเมโรเล่นกับเอนโซปาเลเดสออกขวามาแล้วก็เดปอผู้เล่นโอ้บีบสูงนี่ต้องระวังนะเพราะว่าพละกำลังจะเหลือแค่ไหนครับในช่วงท้ายโรดิเกสครับได้ขึ้นสูงไปอัดใส่แล้วก็เดปอ
1: จังหวะบางบอลได้แล้วนะครับโรดิโกเดบอลครับแต่ว่าโดนโรดิเกสเข้าทางด้านหลังนะครับจังหวะเคลียร์ก่อนหน้านั้นของอริซันโดมาร์ติเนสครับ
0: โดนเข้าคู่ครับโอ้ยลูบโดบาโจ
1: มาชมเกมนี้ด้วยครับบาโจ
0: เทพบุตรเปียทองคำ
1: เดี๋ยวนี
0: ้ผมขาวหมดแล้วฮะลูบโดบาโจวันนี้ใส่ชุดเท่นะชุดเสื้อสีขาวนะครับอดีตนักเตะเจ้าของบอลลงดอนะครับแล้วบอลลงดอปี93นะอดีตรองแชมป์โลกปี94กับอิตาลีครับวันนี้มาชมเกมด้วย18ที่ผ่านครับอาร์เจนตินา1สวิตเซอร์แลนด์0วายาข้างหน้ามาเป้าอยู่ที่อาวาเรสมีความเร็วนะครับเจอกับอาคาจิอาคาจิดักไว้ได้เตะทิ้งมาเข้าทางของแม็กคาลิสเตอร์คณะกรรมการเอนโซเมซี่วงกลมการสนามเคาะ3เหลี่ยมใกล้ๆปาเดเดสให้มาที่เมซี่เมซี่จะจ่ายแนวลึกให้กับโฮเลียวาเลสเคาะกลับมาเมซี่เมซี่จะเป็นตัวฟรีเลยครับจากขวาวาร์ปอยู่ทางฝั่งซ้ายไม่เร่งตายาฟิโก้คุณนักกลับมาครับอาร์เจนตินาตั้งที่ปาเรเดสตั้งแต่ที่เจอเคปเวอร์และโดนยิงถึง2ประตูนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นสกอรินี่ก็เลยเอาปาเรเดสมาเหมือนเป็นมิดฟิลด์คอยเก็บกวาดนะตรงหน้าบ้านนะครับ
1: ตัวตัดเกม
0: ใช่แล้วก็ถอดตัวรุกออกนะถอดอามาด้าออกครับเอนโซ่ฟรานเดสหยอดออกขวามาให้โมลิน่าแบ็คขวาของอาร์เจนตินาตบกลับมาให้โรเมโร่ปาเลเดสโดนไล่มาครับปาเลเดสยังให้กับตาเยฟิโก้ข้อกลับมามาร์ติเนสได้บอลก็ไม่เร่งครับเล่นบอลอยู่บริเวณกรอบเขตโทษ6หลามาร์ติเนสวางพุ่งขึ้นหน้ามาเอาบอลลอยโด่งมาบอลสองเก็บได้ชาก้าให้เลมอนฟอยแล้วโอ้โหโดเจอปั๊มแล้วมาเข้าทางเมซี่ครับอยู่ในแดนของด้วยครับเมซี่ลากมาผ่านในแดนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับบวกกับคาซามาจิ้มมาที่แมคเคเลเตอร์เคาะกลับมาตุ่งตอกส้นกลับมาแมคเคเลเตอร์ไม่เล่นครับแม่จะตอกส้นกลับให้เมซี่เมซี่ไม่พร้อมแล้วสวิตเซอร์แลนด์จะสวนมาบอลอยู่ที่ฟาเบนรีเดอร์ออกขวามาไม่รีบครับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาเลมอนฟอยเลอร์ออกซ้ายลิคโนเลดิเกส
1: จังหวะโต้ของสวิตเซอร์แลนด์พอทำเกมช้าแล้วแนวรับของอาร์เจนตินาก็ลงมาหมดแล้วนะครับตั้งเกมรับตั้งโซนกันครับ
0: พอช้าผู้เล่นของอาร์เจนตินาก็ถอยลงมาหมดเลยนะครับมีอัลวาเรสลงมาช่วยด้วยเมซี่ก็จะยืนห้อยตรงกลางครับต้องตั้งกันใหม่ครับเซตกันใหม่นิโกเอลวีดีเซนเตอร์แบ็กของสวิตเซอร์แลนด์มาจ่ายยัดมาให้กับทางชิบิโซสั่งตัวเดียวเข้าออกอกครับของเอมี่มาร์ติเนส
1: แทงบอลทะลุมาให้สวยครับจับบอลแล้วพลิกเข้าขวายิงยัดเลยครับแต่ว่าบอลไปตรงตัวเอเมริโนมาร์ติเนสครับลูกยิงของชิบิลโซครับโอ้แล้ววางบอลยามาของอาร์เจนตินาทางฝั่งซ้ายไม่ล้ำหน้าด้วยครับ
0: โอ้ยยังทันนะครับบอลไม่ออกหลังอาวาเรสได้บอลมีโถงขึ้นมานะครับผู้ตัดสินเนี่ยยกมือขึ้นฟ้าบอกว่าล้ำหน้าสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับฟังจากขุนหารฮะ
1: ขุนหารจังหวัดอะไรฮะเจ๋ง
0: ขุนหารอีสานหรือเปล่า
1: น่าจะทางภาคอีสานนะ
0: ขุนหารสีเกียรติ
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจฮะสวัสดีชาว99นะครับ
1: squad is not lacking of quality เกมผ่าน20นาทีครับอาร์เจนตินานำสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อ0นะครับจากลูกโมงของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับจังหวะเตะมุมของลิโอเนลเมสซี่ครับเมสซี่ก็ได้อีก1แอสซิสต์นะครับจริง
0: ใช่ฮะ
1: เป็น8ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับ
0: บอลของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาครับบ่าเข้ามาชิบิโซไปติดตายาฟิโกอ้าวเอาไปติดลิซ่านะครับลิซโดมาเตเนสแล้วบอลไปติดชิบิโซออกข้างไปเลยโอ้โดนแขนของชิบิโซครับแล้วออกข้างครับบอลทุ่มของอาร์เจนตินา
1: จังหวะสไลด์บล็อกของลิซันโดมาร์ติเนสครับบอลไปโดนแขนชิบิโซครับบอลข้างไป
0: ซิโรดิเกสฮาเวียปาสโตเร่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็มีฮาเวียเซนตินะตำนานของอาร์เจนตินามากันเยอะเลยฮะวันนี
1: ้มีจังหวะฟาวเลยครับตรงบริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายครับ
0: เรโม่ฟอร์ดอ๋อเป็นเนี่ยเข้าชาครับฟาเบียนรีเดอร์นะครับไปทำฟาว
1: ตายาฟิโก้
0: ตายาฟิโก้นะครับบริเวณริมเส้นทางฝั่งซ้ายของอาร์เจนตินาโอ้ตอนนี้แฟนบอลชาวอาร์เจนตินาก็ร้องเพลงครับโอ้โหมาเยอะนะแฟนบอลฟ้าขาว
1: ก็ไปเยอะทุกสนามไปทุกทัวร์นาเมนต์เลยครับแฟนบอลของอาร์เจนตินาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับ
0: โรเมโรไหลทางขวาให้โมลิน่าเมสซี่มารับช่วงต่อลากตัดไตมานะครับขวาสนามไปให้ลิซาโดมาร์ติเนสเอนโซขอบอลอยู่ริมเส้นเอาเคาะ 1-2 สวยไปดึงเขาครับชิบิโซ
1: วันนี้ดูเหมือนจะตื่นสนามหน่อยนะครับ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ได้ออกสตาร์ทตัวจริงนะชิบิโซ
1: ใช่ครับ
0: ไปดึงใส่เขาโอ้โห
1: ไปกอดแบบนี้โอกาสเสียใบเหลืองมีเหมือนกันนะครับทางจิวิโซครับไปกอดดิซันโดมาร์ติเนสแต่บริษัทให้พักดื่มน้ำก่อนครับไฮเดรชันเบรกครับ
0: ดื่มน้ำดื่มท่ากันก่อนนะฮะ
1: ก็22นาทีกว่าครับอาร์เจนตินายังนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับจากลูกโมงของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับ
0: เขาบอกอยู่สีเกตครับคุณหาขอบคุณมาก
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยนะครับ
0: ฟังในแท็กซี่ครับพี่ขอบคุณมากนะครับบอกว่าคุณเจ๋งครับบรรยายแดงดำนี่ตื่นเลยครับพี่คืออะไรฮะ
1: บรรยายแดงดำคืออะไรฮะ
0: แดงดำคืออะไรฮะระหว่างมาริโอเคมเปสกับบางเจ๋งตอนนี้ผมใครยาวกว่ากันครับ
1: น่าจะพอๆกันครับดูภาพช้าจังหวะได้ประตูของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับโอ้ตัวไม่สูงมากครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์วิ่งหนีตัวประกบมาแล้วมงเนี่ยครับเช็ดเข้าเสา2เลยครับ
0: คือชิบิโซเนี่ยอยู่ข้างหน้าแม็กอลิสเตอร์แล้วบีเอมเบโลเนี่ยอยู่ตอนแรกเนี่ยอยู่หน้าแม็กอลิสเตอร์แต่ว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยขยับขึ้นมาวิ่งตัดหน้าครับตัดหน้าเอมเบโลครับแล้วมงสะบัดไปที่เสาไกลครับ
1: ต้องชมลูกเปิดของเลนิเมสซี่ด้วย
0: ใช่
1: พอดีเลยครับข้ามศีรษะของคิบิรุโซครับ
0: มีผู้อยากจะดีหน่อยไหมช่วงนี้ครับพี่
1: ครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามครับกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYDแอตโต้ทูนะครับแล้วก็รางวัลอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านบาทครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช็อปเลยครับของสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
0: และขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณขอบคุณยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดด้วยนะครับนี่รถดีๆนะ
1: ครับ
0: ฝากกันด้วยนะครับผู้ใหญ่ดีของเรานะครับ
1: ก็ผลงานในฟุตบอลโลกดีที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ก็คือผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนี่แหละครับ
0: ครับ
1: ในปี1934 1938 1954แล้วก็ปี2026ครั้งนี้นะครับ4ครั้งด้วยกันครับผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับส่วนทีมชาติอาร์เจนตินาพวกเขาคว้าแชมป์ไปแล้ว3สมัยนะครับ
0: ครับ
1: ปี1978 1986แล้วก็ปี2022นะครับ
0: เมื่อกี้ภาพแต่บัดที่สนามแคนซัสซิตี้สเตเดียมฮะโอ้โหมีชั้นน่าจะเป็นชั้น3

0: ุดรธานีพี่อำเภออำเภอเพนเหรอฮะเอาขอบคุณมากนะครับอ่ะมาสู้กันต่อครับหลังจากที่ดื่มด้านดื่มท่ากันศิวสราก็พยายามที่จะบุกเข้าใส่ครับบอลของศิวสรานะครับติดเหลือที่ก็เดปอครับฟาเบียนรีเดอร์ก็เป็นมิดฟิลด์ตรงกลางนะจ่ายไปติดเหลือที่ก็เดปอนะครับออกข้างนะครับบอลทุ่มครับทางซ้ายลิทิลโรดิเกสเดปอบอลเอา5วิแล้วอาจารย์ฮะพยายามที่จะผายมือโมดิน่าแบ็คขวาของอาร์เจนต้าวางยาขึ้นหน้ามาติดเอเวอรี่ครับเมสซี่จะแย่งไม่ทันบอลดอกขวามาไซการีอาแซกเนียได้บอลนะครับแบ็คขวาของสวิตคือนั้นกลับมาเอเวดี้จ่ายมากาเดชาก้าพึงพยายามที่จะชาครับเรโม่ฟอยเลอร์ขวามีไหลให้กับแซกเนียเปิดเร็วเข้ามาข้างในมีข้ามหลอกจะข้ามหลอกทำไมบางคนเนอร์ชิบิโซเ
1: ขาจ่ายมาให้ตัวเองแท้ๆครับกระโดดข้ามเฉยเลยครับโซ
0: โอ้และเพื่อนก็มาดิใกล้ๆแกข้ามหลอกเฉยแกไม่จับบอลถ้าจับบอลมีโอกาสยิงเลยนะ
1: โอ้อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วด้วยครับ
0: แกจะดัมมี่จะข้ามหลอกว่าโอ้ครับผมจะมีให้บอลเนี่ยลอดขาแกไปฮะโอ้ครับ
1: จังหวะมันยังไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะช่วงหลังสำรอง อ่ะสุดท้ายขึ้นมาครับพยาธิยาทวงประตูคืนให้ได้ครับบอลทางซ้ายโรดิเกสเพื่อนของชาปุยนะครับตัดเข้ามาดันเอาเอ็นดอยล่างตัดเข้ามาข้างในสวยครับเอ็นดอยจ่ายทะลุช่องจะให้เอ็มโบโลไม่ได้แล้วติดทางอาร์เจนต้าโอ้เดปอสุดไปแล้วครับโดนชาก้าเข้าใส
1: ่แล้วเจ็บเหมือนเจ็บเยอะเลยครับเดปอครับชาก้าก็เข้าไปขอโทษเลยครับจังหวะสไลด์มาแล้วพยายามจะเกี่ยวบอลแต่ว่าไม่โดนบอลครับชาก้าครับไปโดนขาของเดปอครับ
0: ชาก้าเนี่ยต้องระวังนะพี่นะเพราะว่ามีใบเหลืองติดตัวอยู่นะเพราะว่าถ้าโดนเพราะว่าไปโดนเกมจากโคลอมเบียไง
1: ครับ
0: หาว่าโดนอีกป๊อกเลยนะ
1: ขออุทธรณ์ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับผมไม่ใช่ อเมริกาครับ
1: เอา
0: เอ๊ะอย่าส่งมาแบบนี้สิฮะเ
1: อ๊ะแต่ว่าก็ต้องผ่านเข้ารอบก่อนนะ
0: ใช่ฮะ
1: ตอนนี้ทีมตามหลังอยู่ครับกระดิชาก้าแล้วปั๊มบอลกันยังเก็บได้ครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์วางยาเข้าหน้ามาคือเล่นช้าๆนะครับสวิตเซอร์แลนด์ของอาร์เจนต้าก็เลยดักทางได้ครับ
1: ครับ
0: และอาร์เจนต้าอย่าลืมว่าบอลเคี่ยวด้วยนะนี่จังหวะนี้ซาการีครับพยายามที่จะลากหนีเอาเดสเลี้ยงออกข้างไปเลยครับเอาเอนโซนั่งยองๆเจ็บหรือเปล่าม
1: ันจะมีจังหวะปะทะเล็กน้อยครับเอนโซเฟรนันเดสลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับ
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับผ่านมา29นาทีครับอาร์เจนต้า1สวิตเซอร์แลนด์0ครับฟุตบอลโลกในรอบ8ที่สุดท้ายครับเป็นคู่สุดท้ายด้วยผู้ชนะของคนนี้ไปเจออังกฤษครับ
1: ครับ
0: ที่ชนะนอร์เวย์ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1 ครับไปยืนรออยู่แล้วในคืนวันอังคารคืนวันพุธนะครับ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นสเปนกับฝรั่งเศสนะครับจะพบกันในรอบรองชนะเลิศครับ
0: พออาร์เจนตินาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1-0ก็เลยถอยลุกลงมาตั้งรับแล้วรอโต้นะ
1: ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาครับทางซ้ายโรดิเกสกลับมาที่ชาก้า
1: สวิตเซอร์แลนด์เองก็ไม่เร่งนะครับเพราะว่ายังคิดว่าน่าจะเหลือเวลาอีกเยอะแล้วก
0: ัน
1: นะฮะเพราะว่าตามหลังอยู่เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับ
0: แต่โจทย์ของเขาอย่างที่ผมเรียนไปว่าพวกเขาไม่เคยตามหลังเลยบอลโลกครั้งนี้ฮะ
1: ครับ
0: สถานการณ์ขับขันแบบนี้จะเร่งทวงประตูคืนกลับมาได้หรือไม่ชาก้าครับได้บอลหมุนกรอบสนามออกซ้ายมาให้เอ็นดอยมองใต้กันมาโลเดเกสแปะให้ลีดเดอร์เคาะกันใกล้ๆเอ็นดอยจะเคาะกลับมาให้เพื่อนดูยังสอดซ้อนกันได้ไม่ดีครับอาร์เจนตินาดีกว่าครับในช่วงนี
1: ้เดอปอนี่สะใจเลยนะครับได้ทุ่มครับจังหวะเมื่อสักครู
0: ่เอ้าเอนโซ่เป็นเสียบอลครับแล้วไหลมาจังหวะนี้ลีดเดอร์จะให้เอโมโลครับแต่ว่าตัดได้อาร์เจนต้าจะส่วนครับโฮเรสอัลวาเรสเลี้ยงย้อนหลังกลับมาให้เอนโซ่ปาเลเดสออกซ้ายครับแต่ยาฟิโก้ลิซันโดรมาร์ติเนสกลับมาที่เอเมเลโดมาร์ติเนสปาเลเดสโดนไล่หลังมาครับก็พยายามที่จะทางออกกว้างๆนะครับผู้เล่นของอาร์เจนตินาเมสซี่เล่นกับโมเรน่าโอ้โหดูเมสซี่ให้เบาๆแล้วโมเรน่าปาแล้วครับติดเครื่องไปแล้วโรดริโกเดปอทีมให้กับโมเรน่าเข้ามาข้างในแม็กคาลิสเตอร์โดนปั๊มสุสานก็เข้าเร็วครับดักได้เอ็นดอยเอาเอ็นดอยหนีไปได้ครับกระชากมาทางฝั่งซ้ายกับสุสานมองหาเพื่อนอยู่เอ็นดอยและแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ให้กับไทเอเบอร์ลอน

0: ชกไปพุทธเซนว่ายังไงไม่ได้ครับเอ็มโบโลไปเสียหลักก่อนครับแล้วไปชนกับทางเอมี่มาร์ตินเนสผู้ตัดสินจากโปรตุเกสไม่ให้ครับเอาแล้วตามบอลการจังหวะนี้ได้ฟรีคิกไปก่อนครับอาร์เจนติน่า
1: โอ้โหจังหวะก่อนหน้านี้ครับเอ็มโบโลครับดูอีกครั้งครับขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายของสวิตเซอร์แลนด์นะครับจ่ายทีมเข้ามาตรงกลางแล้วมีลิซันโดมาร์ติเนสครับตามมาพัวพันอยู่ครับ
0: ไหลต่อไหล
1: ใช่ครับกระแทกก่อนแล้วโอ้โหสุดท้ายไปปะทะกับเอเมริโตมาร์ติเนสแหละครับ
0: โอ้ต้องชมนะจอที่จ่ายทะลุมาเอ็มโบโลเนี่ยคือไปชนกับมาร์ติเนสก่อนนะครับแล้วมาร์ติเนสไหลดีกว่า
1: ครับ
0: ชนแล้วร่วงไปเลยครับทำให้เอ็มโบโลเนี่ยเสียหลักนะครับไม่สามารถเข้าครองบอลได้แล้วไปชนกับเอมิเปเตเนสไม่ฟาวครับเกือบได้ครับสวิตเซอร์แลนด์โอ้แต่ว่าจังหวะนั้นถ้าว่าได้ประตูเนี่ยต้องไปเช็คอีกทีนะพี
1: ่ครับ
0: ว่า
1: เอ็นดอย
0: เอ็นดอยเนี่ยไปเตะใส่เจ้าเดปอลหรือเปล่า
1: ใช่ครับแย่งบอลมาจากเดปอลแต่เหมือนมีไปสะกิดข้อเท้าของเดปอลเล็กน้อยนะครับด่านเอ็นดอยครับ
0: อาเจนติน่าก็ดึงช้าครับดำอยู่ที่1ต่อ0ครับเล่นจะช้ามาร์ติเนสวางยาวจะให้เมซี่โรดริเกสปล่อยบอลตกแล้วบอลนะย้อนหลังกลับมาครับตั้งให้โคเบลประตูที่เสียไปก็ได้แค่ยืนมองเนาะ
1: ครับ
0: โคเบลในการประตูของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: คือแมคอลิสเตอร์มงเปลี่ยนทางบอลนะครับไปเข้าเสา2ก็เสียจังหวะไปแล้วนะครับ
0: โรดีเกสไม่ได้โหคือด้วยความที่เอเจเดน่าถอยลงไปตั้งรับหมดเลยครับเข้ายากครับต้องหาประตูหาช่องเข้าครับใช้เซ็นเตอร์แบ็กไหนขึ้นมาสู่ครับนิโก้เอลวีดีไหลให้ชาก้ายกไปทางขวาซาการีเล่นกับชิบิโซโซแม่ทำเป็นชี้ แม่เมื่อกี้คาบเราทำไมไม่จับบอลแล้วยิงพ่อคุณ
1: ดูหน้าตาแกยังตื่นสนาม
0: ดูตื่นสนามอยู่นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เอ๊นอนน้อยหรือเปล่าชิบิโซฮะหมายเลข15ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ33นาทีครับอาร์เจนตินา1สวิตเซอร์แลนด์0บอลขึ้นมาของเอลวีดีให้ชิบิโซมองหาเพื่อนอยู่ชาก้ามองซ้ายไหลให้อาคาจีดันขึ้นมาสู่ครับเซ็นเตอร์แบ็กของสวิตเซอร์แลนด์เอ็นดอยยืนชิดเส้นอยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วชาก้ายอดมาให้เอ็นดอยโอ้โหโมลีน่าครับมองทิ้งออกหลังไปอ่านเกมเยี่ยมนะครับแบ็คขวาของอาร์เจนตินาครับมองสมัครทิ้งออกหลัง
1: จังหวะวางบอลของกรินชาก้าครับแต่ว่ายังตามมาบ่งเคลียร์ลูกนี้ได้ครับนาอวนโมลีน่าเตะมุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: เอ็มโบโลรออยู่นะครับคาจีฟาเบียนรีเดอร์ครับจะเปิดเข้าไปยกมือขวาอัพลัมพูนะครับหยอดด้วยเท้าซ้ายเข้ามาตรงกลางแมคคาเลเตอร์มองสมัครที่ออกมาแถว2เก็บได้ครับที่เดโมฟอยเลอร์ให้รีเดอร์รีเดอร์มองหาเพื่อนอยู่จะไปเองโอ้โหจังหวะนี้ได้ฟาครับอาวาเดสไปเตะยกเท้าสูงใส่รีเดอร์ครับฟรีคิกริมเส้นทางฝั่งซ้ายครับของสวิตเซอร์แลนด์
1: จังหวะโยกหลอกสวยนะครับฟอยเลอร์แต่ว่าอาวาเดสไม่ให้ไปครับได้ฟรีคิกระยะหน้าลุ้นทีเดียวครับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับจะเปิดเข้าไปมีฟอยเลอร์กับรีเดอร์ครับยืนอยู่ที่บอลครับ
0: บอลใกล้ๆกับริมเส้นฝั่งซ้ายครับรีเดอร์คุยกับเรโมฟอยเลอร์ทักขวาก็ฟอยเลอร์ครับถ้าซ้ายก็ฟาเบียนรีเดอร์ครับหลบไปครับฟอยเลอร์แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางจังหวะเปิดของรีเดอร
1: ์ช็อกบอลออกมาได้นะครับมาร์ติเนสแต่ว่ายังเป็นบอลของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: เหลือ10นาทีสุดท้ายครับคือหลังกลับมาก็พยายามเร่งครับทางสวิตเซอร์แลนด์เรโมฟอยเลอร์ไหลให้ชาก้าทุกอย่างจะอยู่ที่ชาก้าในเวลาขับเคลื่อนเกมครับโอ้โหโดนเข้าจากข้างหลังครับปาเดเดสครับไปเข้าข้างหลังนะเสียฟาวครับไปเข้าข้างหลังใส่ฟาเบียนรีเดอร์รีเดอร์ตอนนี้มิดฟิลด์ตัวรุกของสวิตเซอร์แลนด์เริ่มได้บอลเยอะแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: อาคาจิจิ้มให้รีเดอร์ลิคาโดโรดริเกสทางซ้ายฝากให้ชาก้าขืนกลับมาครับอาคาจิดันขึ้นมาสู่ครับกองหลังจากอินเต

0: เอมิลานเปิดด้วยซ้ายเข้าไปบอลโอ้โหล้นออกหลังไปเลยครับอื้อหือฟาเบียนรีเดอร์รีเดอร์ตัวนี้คืออยู่ตรงกลางไม่ได้บอลครับต้องเฉียดมาเล่นริมเส้นทางซ้าย
1: ใช่ครับทางเลเนลสกาโลนี่ก็เริ่มจะออกมากำชับลูกทีมเลยครับโดนบุกกดดันอยู่หลายจังหวะแล้วครับทีมชาติอาร์เจนติน่าครับ
0: แกยกจักรแร้ขึ้นมาเนี่ยโหจักรแร้เปียกเลยฮะแมสสกาโลนี่ฮะ
1: อากาศร้อนเลย
0: โอ้เสบุกคลิกเลยฮะอากาศร้อนไง
1: ครับ
0: บางครั้งมีเหงื่ออะไรตรงจักรแร้นะฮะ
1: คือโดนเปิดเข้าไปทางด้านข้างเนี่ย 2-3 ครั้งแล้วนะครับก็เริ่มที่จะหวั่นไหวเหมือนกันครับทีมชาติอาร์เจนติน่าครับแต่ว่าแฟนบอลก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ครับ
0: ครับ
1: ทีมยังนำอยู่1ประตูต่อ0ครับอาร์เจนติน่าบอลทุ่มของโมริน่าครับ
0: ผมใช้ iOS ครับไม่ได้ใช้ Android ฮะอ๋อไม่ใช่ฮะอันนั้น Android ฮะไม่ใช่ระบบ Android ครับอันนี้ Android ฮะไม่มีรอเรือฮะ
1: ด่าน Android
0: ฮะแล้วฮาตลอดเลยเนี่ยแต่บอลก็ไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่เนาะ
1: ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ต้องตีเสมอถึงจะสนุกฮะ
1: คือสวิตเซอร์แลนด์เขาเรียกอะไรทำเกมไปเรื่อยๆ
0: ไม่อะไรไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่งอ่ะ
1: ขายได้ก็หยุด
0: ไปเรื่อย
1: ๆขายได้ก็หยุด
0: ใช่ขายได้ก็หยุดฮะครับผม
1: ขายไม่ได้ก็ขับไปเรื
0: ่
1: อย
0: ๆพอขายไม่ได้ก็บอกเจ้านายนะครับว่าโอ้คนไม่เยอะเลย
1: ครับ
0: ผม
1: ผมว่าเดี๋ยวไปเร่งเอาช่วงสักประมาณ15นาทีสุดท้าย
0: นี่ฮะจังหวะนี้ออกบอลนะครับ ของ AVD ก็ให้ยาเกินไปจะให้ Android นะครับเออแต่ว่า Android ซึ่งไม่ใช่ iOS นะบ่งไม่ถึงครับบอลมันยาวเกินไป
1: ภาพตัดมาที่ลูกทุ่มของโมริน่าเหมือนภาพเดิมเมื่อสักครู่เลยฮะ
0: อ้าว5วิครับโอ้โหโดนจับ5วิครับ
1: ทุ่มช้าใช่มั้ย
0: ทุ่มช้าฮะแม่ผู้ตัดสินบอก5วินาทีแล้วน้องเอ้ยเปลี่ยนทุ่มมันครับเป็นนะสุดแรงนะครับโรดิเกสทุ่มเร็วต้องทุ่มเร็วฮะทุ่มเร็วเข้าไปโดดเตะทิ้งเลยโดยปาเดเดสข้างหน้าก็ไม่มีใครบอลไม่มีอะไรก็นินทาหยอกดีกว่านะ
1: อย่าเลยฮะ
0: อ๋ออย่านะ
1: ใช่ครับ
0: ครับใครยิงครับลูกมงของแมคคาลิสเตอร์นะครับบ่งให้เจตนานำก่อน1ต่อ0ครับบ่งจากลูกคอร์เนอร์ของเลโอนีลเมสซี่ทางฝั่งซ้าย
1: ตั้งแต่นาทีที่10แล้วนะครับ
0: ครับ
1: อาร์เจนตินานำ 1-0 ครับ
0: เอาขึ้นมาครับเรโมฟอยเลอร์ขึ้นยังไงครับ LVD ปล่อยให้พอช้าเจนเดน่าก็ถอยลงมาท่ารับต้องเล่นบอลเร็วนะครับจี้มาจากนี้จากข้อ 1-2 จะไปจะแหวกเอาจับไปครับซาการีไปทำฟาวล
1: ์ใส่กดใส่หลังแต่ยาฟิโก้ครับ
0: แต่บอกว่าแต่ยาฟิโก้พุ่งคือด้วยความที่แกมบิดพื้นฟิวมาเล่นแบ็คขวามันก็ดูเก่งกลางเนาะ
1: รูปร่างเสียเปรียบนะครับแต่ยาฟิโก้แต่ว่าเหลี่ยมดีกว่าครับใช้ตัวบังเอาไว้แล้วไปกดใส่หลังแต่ยาฟิโก้พยายามจะบอกปริศินว่าแต่ยาฟิโก้พุ่งล้มนะครับสการี
0: ฟังจากปลวกแดง
1: ปลวกแดงระยอง
0: มี2เสาไฟฟ้านะครับเขาบอกมาฮะฟังจากสุรินทร์ครับพี่
1: ไอ้ปลวกแดงนี่ระยอง
0: ระยองใช
1: ่
0: ฮะมีสโมสรฟุตบอลด้วยไงปลวกแดงดูแมชโมเมนตัมเนี่ยโหสีแดงเยอะกว่าแล้วก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะครับบุกเข้าใส่มากกว่าครับช่วงนี
1: ้บอลทุ่มของเตียฟิโก้ครับอ้าวแล้วไปโดนป้าไม่พุทธสินไม่ให้ฟาวครับ
0: เอมโบโลเจอลิซาโดมาเตเนสครับตัวเล็กกว่าเลยครับลิซาโดมาเตเนสต้องอาศัยจังหวะใช้แขนนะครับ
1: ไปทำฟาวเอมโบโลครับริซันโดมาร์ติเนส
0: ไม่ล็อกเลยฮะล็อกคอเลยอ่ะ
1: กอดไว้เลยก็ใหญ่กว่าเลยครับเอมโบโลครับทั้งใหญ่ทั้งหนาครับต้องทำแบบนี้ครับไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับ40นาทีผ่านครับอาร์เจนตินายังนำสวิตเซอร์แลนด์อยู่1ประตูต่อ0นะครับจากลูกโป่งของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์
0: อ้าวแล้วอาร์เจนตินาตัดบอลตรงกลางทางนะครับไหลให้เลียวเมสซี่เมสซี่จะจ่ายบอลฉลับมาเอาเล็ดเกี่ยวไม่ติดแล้วโป่งตั้งกระบะโอ้โหอาคารจี้ครับจิตใจแกเนี่ยเยือกเย็นดุดภูผาน้ำแข็งกันเลยฮะโป่งตั้งกระบะไฮโคเบนทั้งที่มีผู้เล่นของอาร์เจนตินาอยู่ใกล้ๆแล้วออกบอลมาเร็วครับสวิตเซอร์แลนด์ชาก้าเล่นกับเรโบฟอยเลอร์อาคารจี้พอช้าผู้เล่นของอาร์เจนตินาก็ถอยลงไปรับหมดแล้วครับดูสิครับ
1: นี่ฮะต่อบอลไปต่อบอลมาเหมือนรออาร์เจนตินาเหลือเมสซี่คนเดียวครับที่ยังลงมาไม่ถึงแดนของตัวเอง
0: เมสซี่ก็เดินค่อยๆเดินกลับมาครับ ดูว่าโปช้าก็เรียบร้อยครับ

0: ซิลสแลนด์โอ้โหเก๋บุกตอนนี้ทางมูรจาคินมีการบ้านให้ทำเยอะเลยอ้าวจากวันนี้ได้ฟรีคิกครับปาเดเดสไปสอยฟาวใส่ทางชิบิโซ
1: นี่ครับโอ้โหกระโดดทิ้งตัวกวาดเลยครับทางแลนโดปาเดเดสนะครับไปฟาวใส่ชิบิโซครับทางฝั่งซ้ายแหละครับจะได้ฟรีคิกกับ
0: สวิสแลนด์แพทริกมาโฮมอุ้ยใส่เสื้อเจเจน่าด้วย
1: มาเชียร์อาร์เจนติน่าเลยครับ
0: เจ้าของแชมป์ซูเปอร์โบว์สาสมัยครับจากเคซี่ครับแคซัสซิตี้ชีฟวันนี้มานั่งชมเกมด้วยเป็นจอมทัพคอร์เตอร์แบ็กของเคซี่ครับ
1: ยังเล่นอยู่ไหมครับคุณเจง
0: เล่นอยู่สิ
1: แพทริกมาโฮม
0: โอ้ยังดังอายุยังน้อยอยู่เลย
1: ครับ
0: แพทริกมาโฮมได้แชมป์ซูเปอร์โบว์สาสมัยพี่กับ KC วันนี้ใส่เสื้อเจเนน่านะแล้วเป็นชุดแบบน่าจะเป็นชุดซ้อมเน
1: า
0: ะสีน้ำเงิน
1: ชุดแฟนบอล
0: ชุดแฟนบอลดีกว่าเกรดแฟนอะไร
1: รบิก้าอะไรเกรดรบิก้า
0: เอาฟรีคิกครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับทางฝั่งซ้ายแล้วพยับยิงเลยโอ้โหวันนี้เสาไกลครับหลุดไปไกลเลยบอลออกหลังไปเลยครับโอ้โหเป็นเรโมฟอยเลอร์ยิงลูกนี้โอ้ยิงไกล
1: ตั้ง
0: ใจแกเห็นกระติกมาโฮมมาแกก็เลย ยิงเหมือน NFL เลยครับเหมือนอเมริกันฟุตบอลเลยครับยิงข้ามขาไปไกลเลย
1: เรามีปัญหาอะไรครับลีนีเมสซี่เข้าไปคุยกับผู้ตัดสินครับชัวปิญเยโรจากโปรตุเกสครับ
0: การบ้านมีทำเยอะเลยครับมุรัตยาคินเกมบุกไม่ได้เลยครับสวิตเซอร์แลนด์ครับท่านในวันนี้รู้ทีมของเมสซี่บอกหวานเจี๊ยบ
1: ยิ้มเลย
0: หวานเจี๊ยบถ้าสวิตเซอร์แลนด์เล่นแบบนี้ฮะ
1: ก็ยังเล่นแบบเดิมอยู่ครับทางอาร์เจนตินาครับ
0: ใช่
1: ไม่ได้เร่งรีบอะไรเพราะว่าประตูนำ 1-0 แล้วนะครับ
0: นี่ถ้าอาร์เจนตินาเร่งเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์โดนนะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยเอ็มโบโลไปเตะใส่ปาเลเดสครับอ้าวเริ่มเล่นหนักแล้วครับตอนนี้ผู้สินต้องห้ามต้องห้ามนักเตะอาร์เจนตินาไม่พอใจครับแบ็คคลีเตอร์มาเลยครับโอ้แต่ว่าก็ไม่น่าเล่นนะจังหวะนี้เอ็มโบโลครับจังหวะที่ปาเลเดสออกบอลไปแล้วครับ
1: โอ้โหเข้ามาทางด้านหลังนั่นแหละครับโอ้โหแล้วเข้าบอลแรงมากครับเอ็มโบโล
0: ต้องเหลืองนะต้องเหลืองนะ
1: เจ็บเลยครับทางเรโดปาเรเดสครับเข้าไปขอโทษแล้วไม่รอดแล้วครับ
0: ใช่ต้องเหลือง
1: ครับชักใบเหลืองให้เอ็มโบโลครับเหลืองแรกของเกมนี้แหละครับ
0: พูดสิจากโปรตุเกสเพราะว่าเข้าช้าเข้าหน้าเกลียดจริง
1: คือจังหวะไม่มีอะไรเลยคร
0: ับ เป็นปาเรเดสก็บอลมันอยู่ตรงกลางใต้ออกขวามาแล้วโหเข้าช้าจริงครับผมไม่น่าเล่น
1: ปาเรเดสกำลังจะออกบอลแล้วนี่ครับมาโอ้โหดิ้นเลยครับปาเรเดสรับไปเหลืองไปครับบริวเอ็มโบโลครับ
0: อยากจะไปคุยกับเมสซี่เมสซี่ใส่หัวไม่อยากคุยฮะไม่คุยด้วยเมสซี่บอกใส่หัวเฮ้ยเอ็งเล่นอะไรวะเนี่ยบอลมันออกบอลไปแล้วยังเตะอีกเหรอฮะเตะจากข้างหลังอ่ะ
1: ก็ทำไป2ประตูครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับบริวเอ็มโบโลครับ2ประตูกับ2แอสซิสต์ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: เอาแกไปจัดระเบียบ
1: คุณไม่ต้องดูละเอียดขนาดนั้นก็ได้ครับคุณเจย
0: ์ครับผมเอ็มโบโลเนี่ยลุ่มล่ามจังเลยฮะภาพตัดมาพอดีก็ไปจัดระเบียบน้องชายตัวเองฮะโอ้ครับ
1: พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: เกมไม่มีอะไรจะทำให้มีอะไรซะแล้วครับ
0: นั่นแหละสินะ
1: เกือบมีบวกกันนะ
0: เอ็มโบโลฮะบอลไม่มีอะไรเลยเอ้าโรดริเกสวางยาวขึ้นมาเอ็มโบโลคืนไว้เอ้าเอ็มโบโลยังไปครับโดนลิซ่าเนี่ยลิซ่าก็ฟาวยุ่มยิ้มเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับก็ตามประกบแล้วครับ
0: ประกบแล้วก็ดึงแล้วปล่อยเนี่ยเอ็มโบโลก็บอกหลายครั้งแล้วให้ตัวนี้หลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วตัวเล็กๆเนี่ย
1: หน้าตาเหมือนจะร้องไห้เลยครับเอ็มโบโลครับโดนลิซาโดมาร์ติเนสครับไปไหนไปด้วยครับ
0: แล้วขึ้นมาจังหวะนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็ล้ำหน้าครับ
1: พอเป่าล้ำหน้าปรี๊ดนี่ปรบมือให้ผู้ตัดสินกันทุกคนเลยแนวรับของอาร์เจนตินาครับ
0: อาร์เจนตินาคือเกมแรกเขาก็เล่นสบายๆนะไม่ได้แบบเข้าหนักหรือว่าเข้าช้าก็คือพยายามเล่นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าสวิตเซอร์แลนด์เล่นเกมรูปแบบนี้นะ
1: ครับจังหวะล้ำหน้าของดานเอนดอยครับเมื่อสักครู่นี้ครับทบเวลาการแข่งขันในครึ่งแรก4นาทีครับอาร์เจนตินายังนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับจากลูกโหม่งของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับ
0: สบายสบายครับบอลวางยาวขึ้นหน้ามาครับติดหัวของคาร์จิโรดิเกสชาก้าเคาะกลับมาให้เอเวอร์ดี้ทดเวลา4นาทีครับทดนาทีแรกอยู่ซากาเรียนี่ขึ้นไปได้ครับปัญหาของสวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้เนี่ยพอขึ้นมาได้ก็ย้อนหลังกลับมาที่โคเบลอาคารจี้โดนผู้เล่นอาร์เจนตินาบีบ

0: สูงขึ้นมาครับวางออกขวาไปครับให้ซากาเรียโดดเข้ามาแล้วชิบิโซเอ้าแฮนด์บอลหรือเปล่าผู้สินบอกว่าแฮนด์บอลแม่ชิบิโซวันนี้แกลงมาเนี่ยแกมีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์แล้วตัวนี้นะ
1: จังหวะ
0: โดนจับแฮนด์บอลอีกพวกคุณ
1: คือจังหวะจะพักอกเลยครับบอลตกพื้นก่อนแล้วครับไปโดนแขน
0: ซากาเรียอุตส่าห์แย่งชิงหม่งบอลมาได้ซากาเรียแบ็คขวาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับบอกให้ชิบิโซไปแฮนด์บอลซะนั้นชิบิโซ
1: โอ้ในตำแหน่งก็ยังมีรูเบนวากัสกับ
0: ใช่อ
1: าดอนจะซารีด้วยนะคร
0: ับ ใช่ต้องลงมาเนี่ยโดยเฉพาะวากัสน่าจะมีโอกาสลงมา
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเกมบุกของสวิตเป็นแบบนี้นะ
1: มีทุกอย่างแล้วฮะ
0: ยกเว้นชิมิโซเนี่ย
1: โอ้โซได้ยินนี่มีร้องไห้แน
0: ่โซบอกพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วจะร้องแล้วฮะปาเลเดสนี่ไงพอเล่นช้าๆเนี่ยก็เล่นดึงช้าๆครับคือกลับมาให้ลิซาโดมาเตเนสนี่ดึงหลอกซะเลยปาเลเดสครับเจอเอมบาโลโจดเก่าโอ้โหชิบิโซอีกแล้วมีทุกอย่างอีกแล้วเป็นดาวฟาวแต่ยาฟิโก้อีกฮะ
1: โอ้โหจังหวะเข้าบอล50 50ครับรวมเป็น100พอดีครับจังหวะนี้คนละ50ครับ
0: โอ้แต่ว่
1: าเสียฟาวครับชิบิโซครับ
0: โอ้โหเมื่อกี้โดนจับแฮนด์บอลนะครับไปยกแขนเล่นแล้วจังหวะนี้ไปเตะใส่ตายาฟิโก้ครับไปเข้าช้าใส่เขา
1: โอ้แล้วเป็นฟรีคิกของอาร์เจนตินาครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่ติดริมเส้นฝั่งซ้ายเลยครับ
0: สงสัยไอ้ชิบิโซเนี่ยไปเลี้ยงมูลัดยาคินแล้วโค้ชของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะ
2: โค้ช
0: ผมเลี้ยงผมเลี้ยงแต่โค้ชต้องส่งผมลงนะ
1: โอ้เป็นตัวจริงเลยครับ
0: ตัวจริงเฉยเลยวันนี้ฮะเอออ่ะผ่านมาครึ่งทางครับของการเทวดา4นาทีในครึ่งแรกครับอาร์เจนตินา1สวิตเซอร์แลนด์0ครับดูอาร์เจนตินาดึงเล่นช้าๆครับขึ้นไม่ได้ก็ย้อนล้างกลับมาตรงข้างหลังครับที่ลีอันโดรปาเลเดสปาเลเดสได้บอลไหลให้เอนโซเฟรนเดสโรเมโรให้แมคเคเตอร์มาที่โมลินาหุ่นจะให้เลดูโกเดปอโดนดักได้ครับพยายามจะข้อคืนกลับมาอาคาจิเบิ้ลคืนกลับมาเข้าลีเดอร์ไปช้าเอาบอลมาเข้าทางของโมลินาโอ้ได้ชิงจังหวะกันเดปอให้มาร์ติเนสจ่ายมาจังหวะนี้อ้าวไม่พร้อมครับวางยาเข้าได้มาเอ็นดอยมองตั้งกลับมาลีเดอร์ไม่ได้โอ้เอ็นดอยฮะ
1: ฟาวครับ
0: โดนทำฟาว
1: จังหวะของนาวอนโมรีน่าครับไปขึ้นกระแทกใส่ดานเอ็นดอยครับเหลี่ยมเป็นของเอ็นดอยเลยครับแต่ว่าโอ้โหมาจากทางด้านหลังครับนาวอนโมรีน่าครับเสียฟาวไปครับอาร์เจนตินา
0: ถามมาว่าทำไมนักเตะจินนาสวมปลอกแขนนะสีดำนะครับก็ไว้อะไรนะต่อการจากไปนะครับของนักเตะทีมชาติอียิปต์ครับ
1: แอฟริกาใต
0: ้ของแอฟริกาใต้ขออภัย
1: ครับ
0: ที่ลงเล่นเนี่ย3แมตช์นะครับในรอบแรกของฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเสียชีวิตครับในวัย25ปีครับก็เป็นข่าวเศร้าข่าวตกใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ต
1: อนนี้ทดเวลาครบ4นาทีแล้วนะครับในครึ่งเวลาแรกครับวรศิลป์เป่าจบเกมนะครับจูเอาปิญเยโรครับวรศิลป์จากโปรตุเกสครับเป่าจบเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับอาร์เจนตินานำสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อ0นะครับจากลูกโมงของอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์ครับในนาทีที่10ครับ
0: ก็เป็นเกมที่ช่วงแรกสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเปิดโหมดบุกเข้าใส่ก่อนเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีโอกาสด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่จิเรน่านะครับบุกชุดแรกนะครับแล้วได้เตะมุม2ครั้งติดต่อกันนะครับฝั่งขวาเมสซี่เนี่ยเปิดเข้ามาก่อนนะครับเตะมุมครั้งแรกแมคคาเลเตอร์มงเช็ดตัวนี้ไปติดผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์ออกหลังไปและคราวนี้ย้ายมาเตะทางฝั่งซ้ายเมสซี่หยอดเข้ามาครับบอลออฟสวิงมาครับแล้วแมคคาเลเตอร์แอบอยู่ข้างหลังของเอมโบโลครับวิ่งตัดหน้าแล้วมงไปที่เสา2เข้าไปนะครับมงสมัดรอบอลเนี่ยลอยย้อยเข้าไปครับก็ทำให้อาร์เจนตินานำก่อน1-0แล้วจากนั้นสวิตเซอร์แลนด์ก็บุกแต่บุกช้า
1: ครับก็พยายามทำเกมบุกเข้าใส่ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแต่ว่าเหมือนกับรอจังหวะชัวร์ไม่ได้เร่งอะไรมากมายนะครับสำหรับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ทำให้ยังตามตีเสมอไม่ได้นะครับ
0: นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆหน่อยพี
1: ่ครับผม
0: พักกันก่อนแล้วฟังผู้ใหญ่ที่ดีของเรานะครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อนะครับของคู่ระหว่างอาร์เจนตินานะครับกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application

0: ไลฟ์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมศรี

0: และทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
0: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
2: กลับมาครับมาเชิญกันต่อครับการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบกลองชนะเลิศในคู่สุดท้ายครับระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับครึ่งแรกครับเป็นทีมฟ้าขาวนำอยู่ที่1ประตูต่อ0ครับลูกมงเตะมุมของอเล็กซิสแมคคาริสเตอร์ครับในนาทีที่10
3: ครับ
2: ของการแข่งขันนะครับ
3: ลิโอเนลเมสซี่ก็ได้แอสซิสต์ไปอีก1แอสซิสต์นะครับตอนนี้ก็ทำไป8ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับเป็นรองคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับแค่1แอสซิสต์เท่านั้นเอง
2: โอ้แย่งกันทางแอสซิสต์แล้วก็ยิงประตูนะ
3: 8ประตูเท่ากันนะครับก็สถิติในการแข่งขันครึ่งแรกนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยโอกาสทำประตูใกล้เคียงกันมากคุณเจ๋ง
2: ครับ
3: มีโอกาสยิงฝั่งละ3ครั้งตรงกรอบ1ครั้งแล้วก็อาร์เจนตินาได้มา1ประตูนะครับจากลูกโมงของอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร
2: ์แล้วก็ประตูค่า XG นะคาดการจะเป็นประตูนะครับ 0.13 อาร์เจนตินา
3: ใช่ครับ
2: สวิตเซอร์แลนด์นะครับ 0.08
3: ถูกต้อง
2: น้อยมาก
3: น้อยมาก
2: เออ
3: แล้วทุกอย่างสถิติมันใกล้เคียงกันไปหมดเลยจริงนะฮะการแยกบอลกลับคืนมาของทีมชาติอาร์เจนตินาจะใช้เวลา22วินาทีส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะครับใช้เวลา23วินาทีนะครับ
2: ครับ
3: นะฮะ
2: ก็ยังไงฮะแบบนี้สวิตเซอร์แลนด์อาจจะมีการขยับนะเพราะว่าชิบิโซนะครับนักเตะเด็กสร้างนะของมุรยาคินเนี่ยนะครับลงมาแล้วแทบจะไม่ทำอะไรเลยนะฮะนอกจากทำฟาวนะแฮนด์บอลก็มีฟาวก็มี
3: มีทุกอย่าง
2: ลำหน้าก็มี
3: แล้วมีจังหวะหนึ่งวิ่งมาอยู่ฝั่งซ้ายด้วยนะ
2: ครับ
3: ทั้งที่ตัวเองเล่นฝั่งขวา
2: เอ็นดอยบอกเฮ้ยเอ็งอยู่ฝั่งขวาเอ็นดอยชี้ไปตำแหน่งพี
3: ่
2: แกคงเห็นมาทำไมฝั่งซ้าย
3: ไม่แกคงแกคงเห็นลิโอเนลเมสซี่ทำได้แกก็เอ้ยผมก็ไปได้เมสซี่ยังไปได้เลยฮะ
2: เอ็นดอยงงเลยเอ็งฝั่งนี้ฝั่งซ้ายโค้ชบอกให้เอ็งไปอยู่ฝั่งขวา
3: อืม
2: กับตัวฟรีพี่ตัวฟรี
3: เดี๋ยวดู
2: ครึ่งหลังมีการขยับ
3: ในครึ่งหลังนะน่าจะมีการขยับแหละสำหรับสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเกมค่อนข้างตึงนะในครึ่งเวลาแรกเนี่ย
2: ใช่
3: คือโอกาสทำประตูก็ยังไม่มากด้วยกันทั้งสองทีมใช่ครับ
2: โอ้ฟังเยอะเลยฟังจากพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีพี
3: ่ครับ
2: แล้วก็โอ้ฟังหลายๆที่นะครับฟังจากสระบุรีพี่ครับ
3: คุณสุธีบอกว่าฟังจากสุรินทร์ครับนะฮะอัมพลลำพูนก็มาฮะรถขายองคุณเจ๋งย้อนไปไกลเกินฮะวัยรุ่นหลายคนไม่รู้จักครับผม
2: ฟังจากน้องปูลำพูพี่แล้วก็บอกว่าบางคนนะขับขับรถขายองเนี่ยพี่องตกเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องขับไปเรื่อย
3: ๆองตกแตกอะฮะไม่เก็บมะ
2: สมัยนี้ไม่รู้ยังมีเยอะเปล่าแต่สมัยผมมีนะพ
3: ี่ก็คงไม่เก็บแล้วคุณเจ๋งองมันตกแล้วแตกแล้วเขาจะเก็บไปทำอะไรฮะ
2: สมัยก่อนนะรถขายองมี
3: ครับ
2: เคยมีไหมเคยเห็น
3: มี
2: องครับโอ้
3: ตามหมู่บ้านไง
2: ตามหมู่บ้าน
3: องมังกรนะ
2: แล้วเวลาคนถามไปไหนนะบอกอ๋อไปเรื่อยเหมือนรถขายองเนี่ย
3: ถ้าใครเรียกก็หยุด
2: ไปเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายนะฮะ
3: ครับ
2: รถขายองกับรถขายไอติมอันไหนคือไปเรื่อยๆทุกคนพี่
3: ผมว่าน่าจะขายองแหละ
2: ขายอง
3: เห็นภาพชัดมากกว่านะคุณเจ
2: งแต่รถขายไอติมคือเน้นประชาสัมพันธ์นะไม่เน้นขายพี
3: ่
2: เวลาคนเรียกก็ไม่ทันละไอติม
3: เลยไปนู่นละต้องกวักมือเรียกกลับมานะฮะ
2: กวักมือก็ยังไม่กลับมาพี่เน้นประชาสัมพันธ์พี่ไม่เน้นขาย
3: พอกลับมาบอกหมดแล้วฮะละลายหมดแล้วคร
2: ับโอ้ขนาดตะโกนสุดเสียงเสียงแทบแผ่มาฮะเจ็บแผ่เลยอ่ะ
3: ครับ
2: ไอ้เต็มโอ้กันยังขับแบบครับไม่ขายกันเลยนะ
3: ครับ
2: ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสัญญาณภาพนะครับในครึ่งหลังนะพี่นะครับของคู่เจนนาครับซุสนานะครับก็มีหลายคนบ่นมาเมื่อกี้ว่าบอลมันไม่เข้มข้นไม่สนุกเร้าใจเหมือนคู่อังกฤษกับนอร์เวย์เลยอ่ะ
3: ใช่แต่ว่าในครึ่งเวลาหลังคุณเจ๋งมองว่าโอกาสของสวิตเซอร์แลนด์จะกลับมามากน้อยแค่ไหน
2: ต้องเปลี่ยนอ่ะคนแรกต้องเปลี่ยนเลยชิบิโซต้องออก
3: อ
2: ถ้าผมเป็นมรดยาคินนะถ้ามรดยาคินไม่เปลี่ยนชิบิโซออกแสดงอ่ะสองคนนั้นเขามีกันแล้วเมื่อคืนต้องไปดิ้งกันแล้วแหละต้องไปนั่งกินอะไรกันมาแล้วแล้วก็ชิบิโซบอกต้องให้ผมลงนะอาจารย์ถ้าผมเลี้ยงข้าวนะวากาซึ่งเป็นตัวรุกน่าจะลงมา
3: ครับ
2: หรือ
3: จัสซารี
2: แม้จัสซารีอาจจะลงมานะครับเพราะว่าชิบิโซลงมาแล้วอย่างที่บอกไปอันนี้คือเราเซลเล่นก็จริงแต่ว่าถ้าดูจากรูปเกมเนี่ยคือแทบจะไม่มีประโยชน์แล้วนะ
3: ครับ
2: เกมบุกของสวิตเซอร์แลนด์เน้นฝั่งซ้ายเยอะเกินไปพี่เอ็นดอย
3: เอ็นดอย
2: ซึ่งอาร์เจนตินารู้ทัน
3: ก็คือเก็บกวาดได้หมด
2: ให้เดปอลเป็นด่านแรกด่านสองก็เป็นโมดินา
3: ใช่
2: ไหม
3: แล้วลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยประกบติดเอโบโลเลย
2: ตัวเล็กกว่าก็จริง
3: ไปไหนไปด้วย
2: แต่ว่าแขนแกอ่อนไงมือไวเหมือนช้ำอ่ะนะครับมือบึกไงตัวเล็กกว่าก็จริงแล้วแกก็ล็อกซ้ายล็อกขวาแชมป์ไม่ได้คุณสุดอนตรงนี้เลยฮะ
3: เอาเราไปพาดพิงคุณแชมป์เพราะอะไรฮะ
2: ก็แชมป์ปลาบึกไงสมัยก่อนไปเที่ยวด้วยกัน
3: อ๋อแต่อันนี้ก็คือเอโมโลไปไหนเนี่ยแกก็จะเกาะติดไปด้วย
2: เกาะติดไปด้วย
3: มาร์ติเนส
2: กลางสนามฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเกาะติดชิดตาคนสุพรรณอ่ะไปไหนไปด้วยฮะช่วยกันสาบานนะ
3: ครับ
2: ครับ
3: นี่มีคุณฟังส่งข้อความมาบอกว่าคู่ชิงชนะเลิศเนี่ยอยากให้ผู้บรรยายคู่ในฝันมาเป็นผู้บรรยายก็คือคุณเจ๋งทรงศักดิ์กับคุณพยองเดช
2: ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่อยากจัดกับหยอง
3: ทำไมฮะ
2: หยองชอบส่งของยากมา
3: อ๋อเขาข้อมูลเขาเยอะนะ
2: ข้อมูลเขาเยอะนักเตะอายุมากสุดที่ยิงฟุตบอลโลกได้นะครับเป็นใครครับพี่โอ้โหส่งมาวันนี
3: ้โอ้โหเราไม่ได้เตรียมมาใช่ไหม
2: เจอมิลล่าหรือเปล่าว่าหรือว่าใครว่าครับ
3: โอ้โห
2: ไอ้นี
3: ่คำถามยากๆแบบนี้นี
2: ่
3: มีการแสดงในช่วงพักครึ่งด้วยนะ
2: แคสซัสซิตี้ไงปอปอมเกิร์ลอะไรพวกนี้เน
3: า
2: ะ
3: ชอบไหมครับคุณเจ๋งชอบไหม
2: โอ้โหผมคืออายุเยอะแล้วพี่นะครับ
3: เอาพี่อีทวงไฟไปด้วยครับ
2: ไม่ใช่ฮะเหมือนเดิมไหมไม่เดี๋ยวไม่ใช่พี่อีทเออครับพี่กบแท็กซี
3: ่ลักษณะคล้ายๆนะฮะ
2: ใช่เวลาที่เธอเดินกับฉัน
3: บรรยากาศที่โน่นนี่เริ่มจะมืดๆไหมคุณเจ๋งดูจากท้องฟ้าแล้ว
2: ใช่น่าจะประมาณสักทุ่มสองทุ่มบ้านเขาเนาะ
3: แล้วพี่ถ้าเป็นพี่ลีหมิงนะฮะถ้าเป็นพี่ลีหมิง
2: พี่สมชายก็บอกเอ๊ะทำไมเขาเตะตอนเช้าหรือว่าแต่ไง
3: บ้านเขานั้นมืดนะฮะ
2: ใช่ใช
3: ่บ้านเราเนี่ยช่วงเช้านะครับ
2: ครับ
3: โอ
2: ้โหดูแล้วเจเดน่าวันนี้สบายสบายพี่ถ้าว่าซูซานไม่เร่งไม่รีบนะ
3: ก็ดูหน้าตาแฟนบอลแต่ละคนก็ยังแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นะคุณเจงนะ
2: คือต้องมีเขาเรียกมีกระตุกต่อมหรือมีจุดประกายขึ้นมาพี
3: ่
2: เลโอนาร์ดสคาร์โลนี่นะครับไม่รู้ว่าแกไปเปลี่ยนเสื้อหรือเปล่าเมื่อกี้แกยกจักรแร้ขึ้นมาเนี่ยโอ้จักรแร้เปียกเลยฮะ
3: ไม่เปลี่ยนหรอกคุณเจ๋งใส่ชุดเดิมเนี่ยเอาพัดลมเป่าแล้ว
2: เสียบุคลิกเลยนะเมื่อกี้นะ
3: ครับ
2: นี่ฮะก็นักเตะทั้งสองทีมกำลังจะเดินลงสู่สนามส่วนแฟนบอลสวิตก็เหมือนทำใจนะพี่นะเหมือนแบบถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยโอกาสตกรอบมีสูง
3: ยังครับเจ๋ง
2: ยังนะ
3: ยังมีอีกครึ่งนึงนะฮะยังมีอีก45นาทีให้ได้ลุ้นกันในครึ่งหลังนะครับนักเตะของทีมชาติอาร์เจนตินาครับเดินนำหน้านักเตะสวิตเซอร์แลนด์ลงสนามครับอกรวมๆกันเลยคุณเจ๋ง
2: เดินมาพร้อมกันนะ
3: พร้อมๆกันเลย
2: แต่ว่าดีนะที่เกมนี้เล่นไม่ค่อยเล่นหนักกันเท่าไหร่นะแต่ว่าไปเดี๋ยวนะครับไปยืนใกล้ๆได้กับไอ้บิลเอมเบโลนะ
3: บวกกันไหม
2: บวกกันไงเอมเบโลไปเตะใส่ปาเลเดสไง
3: ครับ
2: ปาเลเดสมองบนเลยนี่เดี๋ยว
3: แต่ครึ่งหลังผมว่าน่าจะมีความเข้มข้นของเกมมากขึ้นแหละคุณเจ๋งเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เองต้องเร่งนะต้องเล่นพยายามเล่นให้หนักขึ้นแล้วก็พยายามต้องเร่งเกมให้มากขึ้นเพราะว่าโอ้สกอร์ตามหลังอยู่ 0-1 แล้วเหมือนความมุ่งมั่นในเกมยังดูน้อยไปหน่อยสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ยังอยู่ครับ
2: ชิมิโซยังอยู่
3: ฮะ
2: เฮ้ยเกมจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ ไม่ไปไหนเขายังอยู่ชิมิโซนะ
3: ตัดผมใหม่มาด้วยเจ๋ง
2: ทำทรงผมด้วยอ่ะเบอร์15ของสวิตเซอร์แลนด์นะ
3: ครับ
2: นะมีดึงอ้าวมีจัดระเบียบร่างกายอย่างเงี้ยมีดึงกางเกงอะไรพวกแกอย่างเงี้ยโอ้ครับผมอ้าวก็ฟังจากสวนเบนครับฟังจากบางบัวทองนะครับฟังจากหนองบัวลำพูนะก็สวัสดีแฟนรายการที่ไปอยู่ที
3: ่สวนรถไฟนะใช่ครับ
2: ที่โมโนเขาจัดดูบอร์ดนะครับกลางสวนรถไฟเลย
3: ก็พยายามจะกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะครับกัปตันทีมอย่างกรณิชชาก้าครับแปลเป็นไทยประมาณว่าเอาหน่อยเว้ย
2: เ
3: หลืออีกครึ่งนึงเว้ยเรายังไม่แพ้
2: อาร์เจนตินาเดินลงสู่สนามแบบแทบจะไม่เหนื่อยเลยนะพี่เนาะ
3: ครับ
2: หน้าตาสบายมากครับเมสซี่นำนักเตะเดินลงสู่สนามครับ
3: ชิวๆนะ
2: ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ดูหน้าตาเครียดมากพี่ดูแบบเครียดแล้วส่งสายตาเอ้ยเอาไงดีว่าในเกมในครึ่งหลังชาก้าก็มองหน้ามองหลังอ้าวจิบิโซเองยังอยู่เหรอยังอยู่แล้วจิบิโซยังอยู่เหรอ
3: ครับจับมาที่มารัตยาคินครับ
2: ครับ
3: คุณซื้อของสวิตเซอร์แลนด์จะมีการปรับเปลี่ยนทีมอย่างไรหรือเปล่านะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับ
2: ฟังจากลำดวนครับพี่ลำดวนอยู่ไหนพี
3: ่ลำดวนสีเกตไหมไม่ใช่
2: ไม่น่าใช่
3: อันนั้นลำดวนเพลิงฮะ
2: นัดชิงแต่เวลาไหนครับจากคุณหงปูทอนครับแต่ในคืนวันอาทิตย์19กรกฎาคมต่อเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมครับเวลาตี2
3: ครับ
2: และ นะครับก่อนเกมจบไอ้เกมเตะ15นาทีนะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมกิจกรรมของเชียร์ .com.net ด้วยนะ
3: ครับ
2: ของเราด้วยนะนะครับกับกิจกรรมที่เราให้เชียร์ทีมรักกันพี่เนาะ
3: ครับ
2: ครับผมเชีย

0: ทีมโปรดยิ่งหุ่นยิ่งใหม่นะ
1: เออนะครับ
2: อ่ะเกมในครึ่งเวลาหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
1: อ่ะโฆษณานะครับบุกจากซ้ายไปขวาเด้อ
2: ซ้ายไปขวาครับ
1: ครับ
2: ก็ยังตามหลังอยู่1ประตูครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์ขอให้มันหน่อยฮะสรุปลงหน่อยรถขายโอเขาเรียกรถเศรษฐีครับทำหล่นแล้วไม่เก็บครับ
2: คงไม่เก็บแล้วเพราะมันแตกแล้วครับผม
1: มันแตกแล้วใช่ไหม
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อเหมือนแบงค์1,000หล่นเนี่ยเศรษฐีซาอุไม่ก้มลงไปเก็บใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเปิดเกมมาเป็นอาร์เจนติน่าครับที่กำทำเกมบุกเข้าใส่สวิตเซอร์แลนด์ครับแต่ว่าเสียบอลจังหวะนี้ครับเมสซี
1: ่ชาก้าให้ลิคโดโรดิเกสหยอดจะเอาให้เอโมโลได้บอลด้วยเอโมโลขวาสนามมาครับทางขวาขึ้นมาครับซากาเรียกระชากขึ้นมาทางฝั่งขวามีพื้นที่ไหลเข้ามาตรงกลางให้ชิบิโซชิบิโซออกขวามาซากาเรียย้อนกลับมาฟอยเลอร์ได้บอลนะครับดูโอกาสเข้าทำของสุสานนะครับเปิดฉากขึ้นมาในครึ่งหลังฟอยเลอร์ออกขวาให้ซากาเรียซากาเรียส่งมาทำไมอ่ะส่งเอ้ามาที่ฟอยเลอร์อีกครั้งหนึ่งพอช้าก็ขึ้นมาครับเอเวดี้มายิงไกลครับไหลออกขวามาซากาเรียเรโม่ฟอยเลอร์ซากาเรียขอบอลนะครับทางรีเดอร์ขอยืนได้สายบอลฉลับแล้วเข้ามือครับของเอมี่มาร์ติเนส
2: มีปาเรเดสนะครับที่ทิ้งตัวขวางไว้เมื่อสักครู่นี้บอลฉลับแล้วไปเข้ามือมาร์ติเนสครับก็ต้องพยายามเจาะแบบนี้แหละครับทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: เอ้าชิงจังหวะได้ครับซากาเรีย
2: อ
1: ุ้ยโดนตายาฟิโก้ครับโอ้เทนกวาดลานเลยนะครับคือตัวเล็กกว่าแล้วไปเข้าข้างหลังครับเสียฟรีคิกครับอาร์เจนติน่าตายาฟิโก้คินยั่วเลยครับ
2: ตายาฟิโก้ไปเตะใส่ชิบิโซเลยครับ
1: โอ้โหแต
2: ่กวาดเลย
1: โอ้นิดคือยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวนะเมื่อกี้เงี้ยแต่ใส่ทั้งชิเบโซนะฮะและเดนิสซากาเรีย
2: ฟรีคิก
1: ริมเส้นฝั่งขวานะครับเรโม่ฟอยเลอร์ยืนนะคู่กับฟาเบนรีเดอร์ถ้าซ้ายก็รีเดอร์ครับหล่อไปอีกแล้วครับเลเวอร์ไฟเลอร์แล้วดีเดอร์เปิดโค้เข้ามาเข้ามือครับของเอมี่เบเนสเปิดลึกเกินไปครับ
2: คือจังหวะฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเห็น 2-3 ครั้งแล้วนะครับเปิดลึกเกินไปแล้วบางทีก็แรงออกหลังไปเลยนะครับ
1: ครับ
2: ต้องพยายามที่จะหาประตูจากจังหวะตั้งเตะนี่แหละครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอาวางยาวขึ้นหน้ามาสวยครับอาร์เจนติน่าให้เอนโซ่เฟรเนสแต่อ้าวเกี่ยวบอลไม่ติดซากาเรียดึงจังหวะได้ไหลให้กับเอเวอร์ดี้คือนักกระบะโคเบลโคเบลต้องเร่งเปิดออกมาทางฝั่งซ้ายก่อนครับโหโดนบีบมาครับต้องเตะให้ออกข้างไปก่อนถ้าเตะไปตรงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนน่าจะเป็นเอเวอร์ดี้นะครับบีบเข้ามา
2: คือบอลมันมาทางเท้าขวาพอดีแหละครับเจ้าตัวเปลี่ยนทางเตะออกฝั่งซ้ายไปเลยครับ
1: บอลนะขึ้นมาครับของอาร์เจนติน่าตายาฟิโก้โดนไล่หลังมาครับเลี้ยงคืนกลับมาปาเรเดสขวาสนามไปครับโรเมโรเอ็นดอยบีบขึ้นมาครับโมริน่าได้บอลครับทางขวาของอาร์เจนติน่าขึ้นหลังกลับมาโรเมโรเคาะมาตรงกลางปาเรเดสเอาขยับได้แกะเพรสมาสวยให้กับเลโอนาร์ดเมสซี่เอาเมสซี่แล้วจ่ายทุกช่องมาสวยครับให้โมริน่าจังหวะนี้โค้ชยิงเองโอ้โหข้างในมีอัลเวเรสครับอัลเวเรสบอกแล้วทำไมไม่ส่งครับทำไมไม่จ่ายครับทาวเวเรด้าบอกไม่มีตังค์ฮะ
2: โอ้จังหวะจ่ายให้ของเลนิเมซี่ในตัดแนวรับของสวิตเซอร์แลนด์ไปหมดเลยนะครับเติมขึ้นมาโอ้โหมีเพื่อนเติมมาตรงกลางไม่เปิดครับเลือกที่จะยิงนะครับแต่ว่ายิงผ่านประตูออกไปครับ
1: โอ้แนวรับพลาดแล้วเนี่ยแนวรับเนี่ยคือกระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วนะครับจังหวะจ่ายของเมซี่ถ่ายทุลักให้เวเรด้าที่วิ่งเติมไปและข้างในมีฮูเลียนอัลเวเรสที่วิ่งคู่ขนานไปคนเดียวเลย
2: ครับ
1: ตรงกลางแต่ว่าโมริน่ายิงเองครับเอาแล้วเอาหยอดมาจังหวะนี้ให้เอโมโลไม่มีโทขึ้นมาเอโมโลแล้วตรงขึ้นมาตรงกลางเอ็นดอนยิงจะโอ้โหจิตเซฟครับมีโทขึ้นมาลิซาโดมาเตเดครับไปขวางเอาไว้ครับโอ้โหและสะใจครับลิซ่าลูกนี
2: ้โอ้สไลด์ขวางเอาไว้ได้เต็มๆเลยครับลิซานโดมาติเนสครับโอ้เกือบตีเสมอได้ครับสวิตเซอร์แลนด์ดูครับมีธงหรือเปล่าว่าจังหวะของเอโมโลครับ
1: วิ่งว่าเสียวนะลูกนี้
2: คือถ้าเข้าไปนี่ต้องเช็คเลยครับจังหวะของเอโมโลว่าล้ำหน้าหรือเปล่าครับเปิดให้แล้วโอ้โหเอ็นดอยยิงลูกนี้พยายามจะแปรเล่นทางแล้วครับ
1: คือเล่นกับแนวรับนะพี่นะเล่นกับลายแนวรับของอาร์เจนติน่าก็จอดที่หยอดจากตรงกลางไป หลังบ้านนะครับของอาร์เจนติน่าแล้วเอ็มโบโลเนี่ยหลุดกับดักล้ำหน้าไปจังหวะแรกไม่ล้ำนะครับแต่ว่าจังหวะตบขวาสนามไปให้เอ็นดอยเนี่ยโอ้โหยิงลูกนี้ไปโดนลิซ่าครับมาร์ติเนสมาขวางเอาไว
2: ้สไลด์บล็อกเอาไว้ได้สวยมากครับแต่ว่าเหมือนจะล้ำหน้าครับจังหวะเมื่อสักครู่
1: เอาไว้อย่างเขาเนี่ยเมซี่เก็บได้ครับกระชากมากเหลียวเนี่ยเมซี่พยายามที่จะแหวกไปยังได้เมซี่โอ้โหโดนเอเวอร์ดี้จิ้มได้จังหวะสุดท้ายพอดีแล้วซูสแลนจะขึ้นมามันต้องอย่างนี้สิซูสแลนต้องขึ้นมาหน่อยแล้วชิมิโซไหลมาให้ทากเอโมโลต่อมาตัวกระเอาไปย้อนหลังกลับมาแล้วคนที่เอาวันเดสไตบอลด้วยเอาหนีอาคาจิมาสวยด้วยครับบองหาลูทิโกเดปอลเอาวันเดสไหลมาทางฝั่งซ้ายจ่ายไปติดแบ็คคาริเตอร์เอาไปกากันเอาเลสขอยิงลูกนี้ฉลับแล้วออกหลังไปครับเกือบได้ลูกสองครับอาร์เจนติน่า
2: บอลไปโดนเท้าสกาเรียเลยครับจังหวะกดด้วยซ้ายลูกนี้ครับ
1: ไปติดน่องครับของสกาเรียครับที่ยืนอยู่หน้าบ้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับบอลหลังไปไต่มุมครับภาพแต่ไปที่โรเมโรเอ้าโรเมโรมารับแท็กติกนะครับจากสกาเรียนี่น่าจะมีสูตรอะไรนะต้องดูครับ
2: ได้ประตูขึ้นนำก็จากลูกเตะมุมเล่นแหละครับอาร์เจนติน่าครับลีเนเมซี่ครับจะเปิดด้วยเท้าซ้าย
1: บอลจากโค้งเข้าหาประตูนะครับเท้าซ้ายเตะมุมทางขวาเอนโซขยับไปเล่นเสาแรกแมคเคเลเตอร์ไปแอบอยู่เสาแรกอีกแล้วนะครับยอเข้ามาตรงกลางได้มงด้วยโอ้โหนั่นแหละลูกสูตรของอาร์เจนติน่าเกือบได้ครับเอนโซได้มงสะบัดลูกนี้หลุดออกหลังไป
2: โอ้วิ่งมาที่จุดนัดพบพอดีนะครับเอนโซเฟรนันเดสครับมงสะบัดไม่เข้ากรอบครับ
1: โอ้ต้องชมครับอาคาจิไปผลักก่อนครับ
2: แล้วเปิดแม่นจริงๆครับเลเน่เมซี่ครับตัวไม่สูงมากครับผู้เล่นของอาร์เจนตินาแต่ว่าได้มงครับ
1: หัวดีครับตอนเล่นไม่รู้ว่าหัวดีหรือเปล่านะแต่ว่าตอนเตะบอลเนี่ยดีทุกคนนะสุสานจะขึ้นบอลมาทางฝั่งซ้ายเจนตินาก็ดักได้ครับเดปอกลับมาที่โมเรนาให้เอมี่มาเตเนสมีดึงหลอกซะด้วยเอมี่มาเตเนสวางพุ่งขึ้นหน้าไปเอาเลสเอาแปะสั้นกันไปครับชาก้ากระโดดเข้ามาเข้าทางเอ็นดอยเอาเอ็นดอยไม่เก็บบอลนะพระคุณเอ้ยไปมงสะบัดจะให้ฟาเบียนรีเดอร์รีเดอร์บอก
2: เสียจังหวะไปเลย
1: ใจเย็นๆเอามือแบบป้องพื้นแบบเอ้ยแบบนี้เลย
2: คำดาวครับ
1: คำดาวคำดาวไม่ต้องเร่งชิบิโซก็เหนื่อยแล้วจะมาเหนื่อยกับเอ็นดอยอีกฮะ
2: แต่ว่าดูรูปเกมของสวิตเซอร์แลนด์ก็เร่งมากขึ้นนะครับ
1: ใช่
2: ออกบอลเร็วมากขึ้นก็ทำให้มีโอกาสลุ้นประตูมากขึ้นเลยครับสวิตเซอร์แลนด์
1: สุรินทร์ครับลำดวนฝั่งจากหัวหินครับฝนตกครับตอนนี้ฝั่งจากพะเยาครับปูซางฝั่งจากลาดบุรณะครับภาคมันมากฝั่งจากชมบุรีโอ้มาเยอะนะพี่บางประกงยะลาก็มีพี
2: ่ครับผม
1: ภาคเสียงโดนนั่นดักได้ไหมพี
2: ่โดนนั่นทรัมป์ฮะไปแล้วครับอาร์เจนติน่าขึ้นมาทางฝั่งขวาครับ
1: แล้วโดนนั่นดักเสียงยังไงพี่กากากากี่นะเอาโรดิโกเดปอลครับได้บอลยอดเข้ามาตรงกลางเข้ามือครับของโคเบลจะออกบอลเร็วครับเรโก้โคเบียประตูของดอทมุนไหลออกขวามาไซกาเรียดูเร่งมากขึ้นนะครับชิบิโซขึ้นกลับมาเอาจ่ายขึ้นหน้าไปติดแล้วปาบอลกันตรงกลางจากยาฟิโก้ได้บอลนะครับแมคคาริเตอร์ให้เดปอเมซี่เมซี่ให้แมคคาริเตอร์ขึ้นหลังกลับมาอาร์เจนติน่ายังได้ครับปาเดเดสเอาหนีมาสวยเหลียงแหวกมาหนีมาก่อนนะครับไหลออกซ้ายมาตายาฟิโก้โอเลียนอาวาเรสปาเดเดสโอ้จ่ายบอลกันแม่นครับผู้เล่นของอาร์เจนติน่าแล้วก็เดปอลได้บอลนะให้ปาเดเดสแมคคาริเตอร์จะให้เมซี่รู้ฐานการสู้สแลนบอลนะชิงกันลิซาโดมาเดเดสเอนโซมาเดเดสมงออกมาทางฝั่งซ้ายอาวาเรสครับได้บอลเผชิญหน้ากับเซกาเรียให้ใครมองหาเพื่อนต่ออยู่เพื่อนครบน้อยครับไม่มีใครมาอยู่ใกล้ก็ได้ครับต้องขึ้นกลับมาก่อนตายาฟิโก้ปาเดเดสโรเมโรปาเดเดสให้เอาโรดิโกเดปอไปจับบอลยาวครับแล้วเอ็นดอยหนีทางโรดิโกเดปอมาแดนเอ็นดอยพยายามชากมาจะหนีไปโอ้โหเสียบได้เยี่ยมครับโรเมโรเสียบที่บอลเสียบเป๊ะเลยครับโรเมโร
2: พยายามวิ่งบีบขึ้นมาครับสุดสุด
1: แล้วครับไปเสียบบอลอยู่หน้าตัวเองแล้วออกขวามาครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาตรงกลางชิมิโซมาที่เอ็นดอยพักอกมาชิกชาก้าแล้วอย่างได้ครับดันเอ็นดอยเข้าขวาโอ้โหช้าเกินไปครับจะปั๊มลูกนี้ไม่ได้ไปติดอ้าวและก่อไปแล้วครับบอลเล่นของอาร์เจนติน่าเซลสแลนยังบุกอยู่นะครับบอลทางขวาเร่งนะครับตอนนี้ครับโอ้ยมีผู้เล่นของอาร์เจนติน่าเจ็บโอ้โหผู้เล่นของเซลสแลนบอกอะไรครับปาเลเดสเจ็บ
2: เกมกำลังบุกเลยครับทางสวิตเซอร์แลนด์ครับแต่ว่าปาเลเดสครับนอนอยู่ที่พื้นแหละครับ
0: โอ้
2: พุทธศิลป์เป่าหยุดเกมครับไปดูอาการของปาเรเดส
1: และเกมของซูซาเลกำลังจะเข้าล็อกเลยนะ
2: ใช่ครับมันบุกต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ว่าพุทธศิลป์มาดูอาการของปาเรเดสก่อนครับดูจังหวะก่อนหน้านี้ของเอ็นดอยครับโอ้ยไปปะทะกันที่บริเวณหัวเข่าเลยครับตัดบอลได้ของสวิตเซอร์แลนด์แล้วเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษพักอกให้เลยครับทางเอ็นดอยจะให้กาลินิชาก้าแต่ยิงไม่ได้ครับต้องหม่งคืนไปให้เอ็นดอย
1: โอ้จังหวะที่เอ็นดอยจะยิงแล้วปาเรเดสมาขวางไว้เหมือน
2: ปั๊มกัน
1: เท้าประสานเท้าเลยครับประสานงากัน
2: ใช่ครับสถานไปถึงหัวเข่าของปาเรเดสครับ
1: โอ้โหผู้ได้ขอชีวิตกำลังจะเข้าคือได้ว่าเอ็นโซนนะพี่นะ
2: ครับ
1: ไม่ไงเอ็นโซนด้วย
2: พุทธศิลป์เป่าหยุดเกมมาดูการของปาเรเดสก่อนเลยครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับปาเรเดสวันนี้ก็เล่นดีนะครับปาเรเดส
1: เล่นดีเลย
2: ตัดเกมจังหวะสำคัญได้หลายครั้งเลยครับ
1: แต่ผู้เล่นของสวิตเนี่ยเร่งนะครับดรอปบอลจะเป็นผู้เล่นสวิตในการมาข้อด้าบ้านของอาร์เจนตินาครับดรอปบอลนะเลโมฟอยเลอร์ได้บอลไหลให้เอเวอร์ดี้ขึ้นมาสู้นะครับเซ็นเตอร์แบ็กของสวิตเซอร์แลนด์นะครับจ่ายมาเรโมฟอยเลอร์ชาก้าทีมออกมาทางซ้ายครับเอ็นดอยเอ็นดอยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นครับกระชากเข้าหาโมลิน่าแล้วเอาออกด้านนอกไปบอลโดนใครโดนนะโมลิน่าออกกลางไปครับอ้าว VR เช็คอยู่แล้วนะพี่เนาะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเช็คได้ไงว่าบอลสุดท้ายโดนใคร
2: จังหวะจิ้มบอลของโมลิน่าครับแต่เหมือนจะไปโดนหน้าแข้งของเอ็นดอยเลยครับออกหลังไปครับ
1: แฟนบอลของสวิตเนอร์โหดเรียกว่าป้ายหน้าเป็นธง
2: เพ้นหน้ามา
1: เพ้นหน้าเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็มีกากบาทสีขาวด้วยนะ
2: ครับ
1: ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
2: แล้วล้มลงไปบริสินไม่ว่าอะไรครับทางเอโบโล
1: เอโบโลวันนี้ก็สลัดหลุดลิซิโดมาเตเนสไม่ได้เอโบโลต้องระวังเหลืองไปแล้วนะอย่าเข้าเร็วนะฮะ เหลืองไปแล้วนะพวกคุณถ้าเหลืองก็เรียบร้อยป๊อกเด้งพอดีฮะอากาจี้ครับสอดซ้อนเคาะกลับมาให้โคเบลโดนเดปอวิ่งไล่มาครับทีมมาออกขวาเอวีดีเซนเตอร์แบ็กจ่ายตรงๆขึ้นมาสวยครับให้ชิบิโซโอชิบิโซครึ่งหลังมีคุณประโยชน์มากขึ้นนะครับออกขวามาให้ซากาเรียซากาเรียจับบอลยาวเกินไปแล้วโอ้โหซากาเรียตัวนี้
2: เหมือนจับบอลไม่อยู่เลยครับซากาเรียบอลออกหลังไปเลยครับโอ้จังหวะจ่ายให้ของชิบิโซครับ
1: เอ็นดอร์เนี่ยเปลี่ยนออกได้แล้วครับช้ามากเขาบอกมา
2: แต่ว่าเกมของสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นทางฝั่งเอ็นดอร์ครับฝั่งซ้ายแหละครับเอมโบโรเข้าไปคุยกับบริสินนะครับว่าเขาไม่ได้ฟาวล์แหละครับ
1: โหฟังจากศรีสะเกษฟังจากโคราชฝนตกฟังจากนครพนมคนโทษถูกนะพี
2: ่ครับไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ
1: สมุทรสาครพระบ้านแพ้วนะพี่หัวฟังจากห้วยขวางไม่ไกลพี
2: ่ห้วยขวางแถวๆบ้านคุณเจ๋งนะครับ
1: ครับเด็กห้วยขวาง
2: ไงก็ไปทักทายได้ครับ
1: อยู่
2: อยู่คอนโดอะไรนะครับลองชี้เป้านิดนึง
1: ครับ
2: อยู่แถวเหม่งจ่ายครับคุณเจ๋งเนี่ย
1: บ้านคุณพัชรานะครับอยู่แถวกูเทศกีธานะ
2: หัวหมากหัวหมาก
1: หัวหมากนะ
2: ก็ไปทักทายกันได้คร
1: ับ ทักทายกันได้ถ้ามีงานอะไรงานปาร์ตี้อะไรก็มาทักทายได้ครับเอานะครับผ่านมา59นาทีครับอาร์เจนตินายังนำอยู่ที่1-0แต่ว่าเกมของสวิตเซอร์แลนด์ดีขึ้นนะครับดีกว่าในครึ่งแรกหมดแล้วยาคินในแก้เกมมาดีครับลีซาโดมาเดเนสโดนเอโมโลบีบมาเตะทิ้งออกมาก่อนนะครับโหไปเล่นยากครับมาเดเนสจังหวะนี้โอ้เพื่อนร่วมทีมด่ายับเลยว่าไปเล่นยากทำไมครับเสียทุ่มเลยครับให้สวิตเซอร์แลนด์นะครับบอลขึ้นมาครับที่เอเวอร์ดี้วันนี้เมสซี่ก็เหี่ยวนะพี่เน
2: าะใช่ครับเมสซี่ก็ได้บอลน้อยโดยเฉพาะในครึ่งหลังครับ
1: ชาก้าเล่นใกล้ๆกับซากาเรียกาเนชาก้าครับเป็นเหมือนวัทยากรเนาะ
2: ครับ
1: เป็นตัวที่จะคอยขับเคลื่อนเกมกำกับเวทีในสนามแล้วก็เป็นยังไงออกซ้ายมาครับที่โรดิเกสเปิดรวยๆเข้ามาข้างในเจ้านี้แล้วโมงลูเดียวโฮเอโมโลคือด้วยความที่มันได้เทคโมนะครับบอลมันตกลงมาใส่ศีรษะพอดีครับแต่ว่าโมงเล่นทิศทางดีครับเอมิมันเดเนสก็เลยพุ่งรับเอาไว้ได
2: ้ดูครับจังหวะเปิดมาย้อยๆแล้วแกยืนโมงเลยครับเกือบจะเสียบเสาแรกเหมือนกันครับแต่ว่าม าร์ติเดสครับยังพุ่งรับเอาไว้ได
1: ้ยืนมองแล้วเมื่อกี้นะ
2: โมงครับโมงถูกแล้วฮะมองมันจะออกไปทางพม่าครับผม
1: เอาละครับ
2: pitch again. It is without doubt a designated. มาแล้วครับเมสซี
1: ่ทำไมไม่ให้ป่าภาคเหมือนได้ฟังสารคดีด้วยครับอ้าวอ๋อเหมือนมีเอพูดอะไรบรรยายแล้วก็มีคำคุณศัพท์ด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับจะได้ความรู้เพิ่มเติม
1: ครับ
2: เดี๋ยวต้องมีมาร์ติเนสช็อกบอลแน่น
1: อ
2: น
1: ครับไปแซวป๋าอีกไม่เกี่ยวนะ
2: ผมพูดตามพี่บีแหลมสิงครับ
1: เออนะครับตอนนี้นักเตะของอาร์เจนติน่าล้อมแล้วนะฮะ
2: ล้มฮะล้มคุณก็เป็นเหมือนกันนะฮะกูอย่ามาว่าผมคนเดียวนะคุณเจ๊
1: เอาอาร์เจนติน่านะครับโอกาสยิง6นะครับตรงกรอบ1นะครับเป็นประตูเลยของนะแมคคาริเตอร์นะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอกาสยิงเท่ากันนะตรงกรอบก็มากกว่านะครับอยู่ที่2ครั้ง
2: ครับแต่ยังไม่มีประตูครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์อ้าวคือช่วงสุดท้ายครับสวิตเซอร์แลนด์ก็บีบให้เอมี่มาร์ตินเนสต้องออกบอลเร็วนะครับเตะด้วยเท้าซ้ายขึ้นหน้ามาวางมาติดซากาเรียโอ้ยชนกับตายาฟิโก้โอชิมิโซนะครับตัวชนกับตายาฟิโก้อ่ะบอลนะจิ้มมาจังหวะนี้ตายาฟิโก้คืนไปแล้วชิวิโซก็ไม่ยอมจนแสตายาฟิโก้เลย
2: ต้องชมตายาฟิโก้นะครับจังหวะนี้ใช้เหลี่ยมส่วนหนาของลำตัวขวางบอลไว้ก่อนเลยครับนี่ครับแล้วก็มาได้ฟาวจากชิวิโซครับฟรีคิกของอาร์เจนตินาครับ
1: บอกว่าฟังจากกิ่งแก้วนะครับฟังจากแดนหนึ่งครับพี่หมอแดนหนึ่งจะเป็นฟุตบอลเนี่ยแดนหนึ่งแดนสองแดนสามเลยพี่
2: ไม่ใช่ครับแดนหนึ่งนี้น่าจะอยู่ข้างในเลยครับ
1: ฟังได้เหรอ
2: ฟังได้ครับ
1: เหรอ
2: ใช่ครับเขาก็จะมีเวลาให้มาทานข้าวพักผ่อนอะไรเงี้ยเปิด FM 99ฟังได้ครับ
1: อ๋อพี่ตุ๋ยเคยเข้าไป
2: ไม่เคยผมเคยเข้าไปทำข่าวครับ
1: ทำข่าวเนาะ
2: ใช่ฮะ
1: ผมนี่ก็เกือบเคยเข้าไปเหมือนกัน
2: เข้าไปขาหนึ่งแล้วนะฮะก็จริง
1: เอาเคยเข้าไปเยี่ยมนะโอ้โหก็เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็ไม่รุ่น
1: อย่าทำผิดเลยครับผม
2: เราเป็นคนเกเรอ่ะคนเจ๋งอ่ะก็ต้องแบบนั้นแหละฮะ
1: ครับตอนดัดนิสัยหน่อยนะอ่ะนะครับนาที63นะครับอาร์เจนตินาได้ฟรีคิกระยะตรงกลางสนามเมสซี่กับเลโดปาเดเดสอยู่ใกล้ๆเปิดเข้าไปได้นะครับเอาเมสซี่เล่นเร็วนะครับเปิดเข้ามาตรงกลางชอบมีลูกลูกลักไก่เนาะอาร์เจนตินาเนี่ยอ้าวแล้วเอโบโลหนีกินตัวมาสวยครับแล้วจ่ายทะลุช่องมาครับทางฝั่งซ้ายให้เอ็นดอยมากัน3ไอ้มา3คนครับเอ็นดอยทางฝั่งซ้ายเจอกับทางเดบอลแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้ยจังหวะนี้จะให้เอโบโลครับแต่ว่ายังติดนะครับผู้เล่นของอาร์เจนตินาออกหลังไป
2: มีนาวันโมริน่านะครับที่เคลียร์บอลออกหลังไปได้ครับจังหวะกระชากของดันเอนดอยครับจะเปิดเข้ากลางมาให้เอมโบโลแต่ว่าโมริน่าครับแปะบอลออกหลังไปครับเตะมุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับรีเดอร์ครับอยู่ที่บอ
1: ลเปิดเข้ามาตรงกลางครับ
2: หม่งเคลียร์ได้โดยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับยังเป็นบอลของสวิตเซอร์แลนด์ครับขึ้นทางฝั่งซ้ายอีกแล้วครับอาคันจีโรดิเกสคืนมาอาคันจีครับเอเวอร์ดี้ทะลุตรงกลางมาบอลอยู่ที่กรานิชาก้ายังขึ้นไม่ได้ครับสวิตเซอร์แลนด์ครับถ่ายบอลกันไปมาครับชาก้าโรดิเกสครับคืนมาที่อาคันจีแล้วครับขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งเดียวจริงๆครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เหลียวพยายามขึ้นมาครับเหลียวมัวไฟเลอร์ให้ขวาไม่ได้ครับกลับมาที่ชิบิโซชิบิโซเหมือนโดนเราวิจารณ์นะเล่นดีในครึ่งหลังนะครับบอกว่าผมก็เอาจ่ายมาจังหวะนี้แล้วจะเข้าไปในกรอบเขตโทษเอโมโลแล้วอยากได้ครับที่เอ็นดอยเอ็นดอยโดนดึงร่วงไปผู้เสียไม่ว่าอะไรครับออกซ้ายมาที่ลิคาโดโรดิเกสย้อนเข้ามาตรงกันได้มงลูนี่ในโฮปัดทิ้งออกไปครับแม่เอมี่มาร์ติเนสครับได้มงจอๆของเอโมโล
2: จังหวะขึ้นมงกดลงพื้นด้วยนะครับโอ้แต่ว่ายังกินมาร์ติเนสไม่ได้ครับปัดออกไป
1: มาเลยครับตอนนี้เกียร์ห้าไม่มีเกียร์ถอยเลยครับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาเอ็นดอยเอ็นดอยโดนรุมหลายคนไม่ไหวครับแล้วจัดสวนมาโอ้ยปามบอลการจังหวะนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรให้มาต่อครับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาครับนาทีทองครับนาทีทองเคยดูไหมนาทีทองพี่
2: เ โอ้โหนานมากแล้ว
1: นานมากนะ
2: เก่าๆๆนะฮะ
1: เอาขึ้นมาครับซาคาเรียไหลให้กานิชาเก

0: ใช่ครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: โอ้กลุ่มเพื่อนเจ๋งมีเป็นทหารด้วยเหรอครับ
0: ไม่น่าใช่น่าจะเป็น AI แล้วดูทรงอะ
1: บนเรือรบเลยฮะ
0: ครับเอาฟาเบียนรีเดอร์ไหลให้มาที่เอโมโลโอโดนเสียบความรู้ที่พูดเสียบได้ว่าอะไรครับแล้วเป็นลิซาโดมาเตนเดอีกแล้วแล้วจ่ายขึ้นหน้ามาไม่มีใครครับเมซี่รอบอลอยู่โอ้เมซี่วันนี้เงียบจริงครับวันนี้ไม่ได้อังคาราเมซี่เลยนะพี่นะไม่มีเลยนะ
1: ก็เหมือนกับทิ้งไว้ตัวเดียวครับด้านบนแล้วมาเล่นเกมรับสำหรับอาร์เจนตินานะครับรอจังหวะสวนกลับเลยครับ
0: เรโมฟอยเลอร์ไหลให้ชาก้าสายไกลๆมีเอ็นดอยเอ็นดอยตัวนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับเจอกับบูเรน่าโดนดักอยู่2มีเดปอเข้ามาช่วยด้วยเลดเดอร์กอดและให้มาที่เอ็นดอยเอียงยิงลุ้นได้1ต่อ1บอกแล้วแดนเอ็นดอยสุดสุดตีเสมอ1ต่อ1ครับ
1: โอ้ทำชิ้นกันสวยมากครับและจบที่ดานเอ็นดอยครับตีเสมอให้กับสวิตเซอร์แลนด์ไล่มาเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้เอาจนได้ครับสวิตเซอร์แลนด์ครับสะใจเลยครับแฟนบอลของสวิตเซอร์แลนด
0: ์โอ้โหคืออย่างที่บอกไปว่าเอ็นดอยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับพูดไม่ทันคำขาดนะพี่นะ
1: ขาดคำครับ
0: ครับผมข้อ1 2กับเพื่อและเอียงยิงตรงนี้ครับไปที่เสาไกล1 1ครับดูครับโอ้ยเจเรน่าไปรับมากเกินไปครับ
1: โอ้โหดูภาพช้าอีกครั้งครับจังหวะขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายครับแล้วพาบอลมาเองครับดานเอ็นดอยทำชิ้นกับโรดิเกสให้1 2แล้วโอ้โหจ่ายจังหวะนี้คมมากๆครับโรดิเกสนี่ครับแทงทะลุแนวรับของอาร์เจนติน่ารับบอลแต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยขวาครับเอียงตัวยิงเข้าไปผ่านมาร์ติเนสครับ
0: ลอดขา
1: ลอดขาครับโอ้พยายามจะใช้เท้าซ้ายสกัดนะครับมาร์ติเนสแต่ว่าผู้บอลมันลอดขาเข้าประตูไปครับ
0: โอ้ไม่ทันคือสารตั้งต้นเนี่ยคือเพื่อนเนี่ยหยอดไปทางฝั่งซ้ายเอ็นดอยซึ่งยืนไล่เส้นอยู่ในบี
1: ครับ
0: เป็นสารตั้งต้นเป็นจุดเริ่มนะครับแล้วจังหวะนี้กระชากเข้ามาด้านในครับฝากให้กับโรดิเกสและโรดิเกสคือไข่โหกลมกล่อมเหลือเกิน
1: ใช่ครับ
0: นะครับไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายครับเอ็นดอยเนี่ยดึงเข้าขวานะครับแล้วเอียงยิงตรงนี้เบี่ยงตัวยิงไปที่เสาไกลบอลลอดขาเอมี่เมเดเนสเข้าไปครับโอ้โหสวยงามครับ1-1ครับสวิตเซอร์แลนด์ตีเสมอได้แล้วครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยตามหลังเป็นครั้งแรกในบอลโลกครั้งนี้ครับเอาอะไรครับเกมมาแล้วครับแบบนี้แล้วสวิตคึกเลยครับคึกแล้วโอ้ยเอโมโลโดโอ้ยปาเลเดสไปเตะเรื่องนี้เหลืองแล้วครับต้องเหลืองแล้วจู่ๆก็ไปเตะแบบนี้ครับผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์ไม่พอใจเลยครับ
1: ไปเตะใส่เอโมโลครับแหมวิ่งมาผลักปาเลเดสรับใบเหลืองไปครับเลนโดปาเลเดสครับไปเตะใส่ริวเอโมโลครับ
0: ชาก้าเนี่ยต้องไปห้ามเพื่อนนะครับเพราะว่าปาเลเดสน่าอาจจะวันนี้น่าเกลียดพูดตรงๆพี่
1: ใช่ครับ
0: เกเรอ่ะ
1: ตั้งใจเตะเลยครับ
0: เกเรมันเบ่งเลยอ่ะ
1: คือเอโบโลเนี่ยครองบอลไว้แล้วนะครับกำลังจะกระชากบอลไปแล้วเตะจากทางด้านหลังเลยครับรับใบเหลืองไปครับเลนโดปาเรเดสเกมเริ่มที่จะดุเดือดครับคุณเจ๋งในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายครับสวิตเซอร์แลนด์ตามไปเสมอได้จากประตูของดานเอ็นดอยครับ1ประตูต่อ1ครับสวิตเซอร์แลนด์กับอาร์เจนตินาครับ
0: ผู้ตัดสินต้องมาคุยครับอุ้ยมีเช็ควีอาร์หรือเปล่าครับยกเท้าสูงเตะเท้าโอ้ยปาเลเดสฝัดงานเข้าที่เหลาเป็ดแล้วครับ
1: ไปเช็ควีอาร์ครับ
0: อ้าวเตะเหมือนเตะสูงพี
1: ่ต้องดูคือเราดูจากภาพเหตุการณ์เนี่ยเหมือนเจตนาตัดฟาวเลยนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าต้องดูลักษณะของการฟาวอีกครั้งแหละครับต้องก
0: ่อ
1: น
0: อาจารย์ดีวิลนะครับอาจารย์ยกเลิกใบเหลืองพี่
1: อ๋อไม่ได้คือเหมือนเอมโบโลดีดตัวแล้วเท้าเนี่ยมา
0: สกิด
1: ใส่บาเรเดสเองแหละครับ
0: ว
1: ่าเราดูจากมุมนี้เหมือนบาเรเดสไปเตะนะครับแต่ว่า
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: คือมันอยู่ในกฎใหม่อยู่แล้วพี
1: ่ครับ
0: ที่ให้ใบเหลืองอะไรพวกนี้นะพี่นะ
1: แหมใจหายแวบเลยครับแฟนอาร์เจนตินา
0: เราไปเตะสูงเนี่ยดูจากภาพช้าเหมือนเท้าของเอเบโร่ไปปักพื้นแล้วดีดขึ้นมาครับ
1: คือดีดมาใส่เท้าของบาเรเดสนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วครับ
0: โอ้แต่ว่าอย่าลืมว่าเอ้ยเอโมโลในเหลืองไปแล้วนะพี่
1: ใช
0: ่อุ้ยอุ้ย
1: ถ้าเจตนาพุ่งล้ม
0: เจตนาพุ่งล้มเนี่ยคือเอโมโลในเหลือง2นะครับ
1: เอาละครับฝั่งบุรีสินครับ

0: after the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card number 7.
1: โอ้ยเอโมโลเหลืองสองครับไปพุ่งล้มครับใบแดงครับโอ้โหชาก้าผายมือเลยบอกว่าโอ้โหเหลืองสองครับเอาละครับอียิปต์กับอาร์เจนตินานะครับเพิ่งจะมีประเด็นของผู้ตัดสินนะครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ก็มีประเด็นผู้ตัดสินอีกแล้วครับ
2: โอ้ผู้ตัดสินชาวโปรตุเกสนะครับจูเอาปินเยโร่ครับ
1: โอ้โหชาก้าได้ผายมือเลยเขาบอกว่าโอ้เอาอีกแล้วคือผายมือเหมือนกุญซือของอียิปต์นะพี่ที
2: ่
1: ทำไอ้ลูกกากบาทเนี่ยฮะ
2: โอ้โหคือคุณสิงห์บอกว่าปาเรเดสไม่ได้ทำฟาวล์นะครับ
1: โอ้แล้วตัวหลักด้วยเอโมโลเนี่ยตัวหลักด้วยนะครับโอ้เอโมโลร้องไห้ครับโอ้ย
2: ก็ดูจากภาพช้าก็เหมือนดีดตัวไปเองเลยครับเอโมโลครับ
1: โอ้นี่ใบเหลืองแรกที่ไปทำฟาวล์ใส่ปาเรเดสก่อน
2: ใช่ครับ
1: เอโมโลร้องไห้ซากาเรียต้องมาปลอบครับโอ้เอโมโลร้องไห้เลยครับโอ้ผู้เล่นของโอ้เอโมโลร้องไห้ยังครับโอ้ดูครับ
2: ก็เหลือผู้เล่น10คนเลยครับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าสกอร์ยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับเพิ่งจะโอ้โหตีเสมอได้ครับสวิตเซอร์แลนด์ครับแต่ว่าต้องมาเสียตัวผู้เล่นครับ
1: อีกแล้วเอาอีกแล้ว
2: ไม่แต่ว่าดูจากภาพช้าจริงๆนะคุณเจ๋งนะเหมือนบีบตัวขึ้นมาครับเอโมโลแล้วเท้าขวาของเขาเนี่ยไปเตะใส่นักแข้งของปาเรเดสเองแหละครับ
1: โอ้โหผู้ตัดสินครับคือมันตรวจสอบได้อยู่แล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: เอาแล้วครับประเด็นอีกแล้วนี่ฮะนักเตะเซลส์แลนด์นะครับเริ่มไม่พอใจชาก้าเนี่ยโมโหเลยครับบอกว่าเอาอีกแล้ว ผู้ตัดสินเอาอีกแล้วนี่ฮะ
2: ไปคุยกับปาเรเดสครับกรณีชาก้า
1: โอ้โหครับเอาแล้วตอนนี้เป้าอยู่ที่ปาเรเดสนะพี่นะปาเรเดสเนี่ยไม่ได้ใบเหลืองนะไปในยกเลิกใบเหลืองแล้วให้ใบเหลืองเอโมโลแทนนะครับ
2: เป็นเหลืองสองนะครับ
1: เหลืองสองเลยฮะตอนนี้เซลส์แลนด์เหลือผู้ตัดสินคนครับโอ้โหเอาแล้ว
2: เอาแล
1: ้
2: ว
1: ยังมีประเด็นว่าเป่าข้าวข้างเมสซี่ด้วยและเมสซี่นัดนี้ก็แทบไม่ได้บอลเลยนะ
2: ครับยังมีจังหวะเปิดเตะมุมเลยครับที่ทำให้ทีมได้ประตูขึ้นนำเลยครับ
1: โอ้โหครับมาเอาอีกแล้ว
2: ใจเย็น
1: ๆล็อกเป้าอีกแล้ว
2: เอ๊ะเป็นกองเชียร์สวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าเนี่ย
1: ครับโอ้เอาคราวนี้พอได้ประเด็นเรื่องของประเด็นอาร์เจนตินาก็มาแล้วครับนาทีที่74ครับ
2: เข้ามาบุกกดดันใส่สวิตเซอร์แลนด์ไปตั้งแนวรับเหลือ10คนครับสวิตเซอร์แลนด์บิลเอโมโลครับโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงและออกจากสนาม
1: หยอดมาจาจิฟิโก้โอ้ยไม่อาวาเลสวนอยู่ล้ำหน้าก่อนครับโอ้โหจาจิฟิโก้เริ่มจะมีปากเสียงกันแล้วผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์ก็เริ่มไม่พอใจนะครับ
2: ครับฟอยเลอร์กับอันวาเรสครับจังหวะวางบอลของปาเรเดสครับล้ำหน้าไปก่อนครับทางผู้เล่นอันวาเรส
1: อ้าวพักไฮเดชันเบรกนะเดือนหน้าเดือมท่าผู้เล่นขอชิวท่านไปคุยกับผู้ตัดสินครับตอนนี้ครับ
2: สกาเรีย
1: ก็ไปคุย
2: ผู้ตัดสิน
1: แต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าจอนนั้นก็ถ้าพูดตามความจริงพี
2: ่
1: เอโมโลเหมือนจะดีดตัวขึ้นไปก่อนด้วยก่อนที่ปาเรเดสจะเข้าหาเขานะ
2: ใช่ครับดีดตัวแล้วเท้าขวาเนี่ยไปเตะใส่หน้าแข้งของปาเรเดสครับที่วิ่งเข้ามาเหมือนปาเรเดสจะหยุดแล้วด้วยหนึ่งจังหวะนะครับ
1: เนี่ยชาก้าก็ไปคุยกับทีมการผู้ตัดสินนะครับแล้วคือจังหวะนั้นไม่มีอะไรเลย
2: ครับ
1: บอลอยู่บนในข้างสนามด้วยซ้ำไม่ได้อยู่หน้าประตูนะของอาร์เจนตินา
2: คารินิกชาก้าเข้าไปขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินนะครับจูเอาปินเยโรจากโปรตุเกสครับ
1: เอาไปเรื่องแรกเนี่ยคือเอาครับผู้ชายไอ้นัสซี่เชลเลนเนี่ยก็คือไปเข้าสกัดหนักอะ
2: ่
1: ะใส่ปาเลเดสไงจังหวะของเอโมโลนะไม่เหลืองแรกแต่ไม่ถึงที่2มันก็แต่มันมีไม่เอโมโลก็ไม่น่าเล่นจังหวะนั้นนะพยายามดีดตัวขึ้นมาเมสซี่ต้องมีวัสลีนป้ายบริเวณเปลือกตาขวาครับ
2: แตกแล้วฮะ
1: แตกหรือเปล่าม
2: ีฉีดสเปรย์ด้วยจริงๆดูครับจังหวะประตูตีเสมอของสวิตเซอร์แลนด์ครับทำชิ่งกันสวยนะครับทางดานเอนดอยกับโรดิเกสครับ
1: โอ้แต่ว่าโรดิเกสให้สวยนะพี่แต่ว่าคนที่สวยกว่าก็คือเอนดรอยนะฮะแดนไอโอเอสเนี่ยพี่นะ
2: ครับเอนดรอยเอนดรอย
1: เอนดรอยนะ
2: คุณอย่าไปใส่ล้อเรือสิครับเป็นเอนดรอยมันก็จะกลายเป็น
1: อ๋อ คือเอนดรอยเนี่ยคือพวกเกี่ยวเข้าขวาเนี่ยมันบอลมันเบี่ยงมาขวาพอดีนะพี่เนาะ
2: ครับ
1: แต่งด้วยขวาและบอลเบี่ยงเข้าขวาแล้วเอียงยิงพอดีฮะ
2: หลอดขาเอมิลิโน่มาร์ติเนสเข้าไปครับตีเสมอ 1-1 ครับ
1: คือถ้าแต่งด้วยเท้าขวาและบอลมันออกมาเท้าซ้ายเนี่ยมันยิงไม่ได้นะพอมันแต่งมันออกขวาพอดีครับ
2: ครับ
1: บอลก็เลยกลมกล่อมพอดีครับยิงไปที่เสาไกลอ้าวแฟนบอลอาร์เจนตินากับแฟนบอลสวิตเซอร์แลนด์มันยืนด้วยกันฮะ
2: เชียร์ด้วยกันครับ
1: โอ
2: ้แต่ว่า
1: จำเลยจำเลย
2: หมายถึงแฟนบอลอาร์เจนตินาใช่ไหมฮะ
1: แฟนบอลสาวคนนี้จำเลย
2: ครับ
1: เยี่ยมเลย
2: ก็มีเวลาที่จะปรับแท็กติกแล้วครับทางมารัชยาคินครับลูกทีมตีเสมอได้สำเร็จแต่ว่าเสียเปรียบตัวผู้เล่นนะครับบริวเอมโบโลโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปครับ
1: ล็อกแล้วล็อกแล้ว
2: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นครับ
1: เอานิโก้กอสเลสลงมาครับ
2: กำลังจะรอเปลี่ยนตัวนะครับ
1: นิโก้น่าจะเป็นอาวาเรสออกหรือเปล่าหรือว่าเดปอพอนิโก้เนี่ยเล่นฝั่งซ้าย
2: ครับนิโคลัสกอนซาเลสกับแอตเลติโกมาดริดนะครับกำลังจะถูกเปลี่ยนตัวลงมาครับของอาร์เจนตินาครับแต่ว่าจะเปลี่ยนใครเดี๋ยวรอเปลี่ยนฮูเรียนอันวาเรสนะครับลงมาแล้วครับทางกอนซาเลสครับลงมาแทนฮูเรียนอันวาเรส
1: ก็หมดได้แล้วครับ
2: เอาเมสซี่ยังมีแรงนะฮะ
1: เมสซี่เขา
2: ห้ามเปลี่ยนแล้ว
1: ห้ามเปลี่ยนนะ
2: คร
1: ับแล้วเมสซี่ก็ไม่ค่อยได้วิ่งด้วยไงอ้าวโดนแน่โดนติ่งเมสซี่ด่าแน่ครับ
2: โอ้ยังหัวเสียอยู่นะครับกรณิชาก้ากับตันทีมของสวิตเซอร์แลนด์ครับจากจังหวะโดนใบแดงของเอมโบโลครับคือชาก้าอาจจะมองว่าเอมโบโลเนี่ยคือเสียจังหวะล้มนะครับไม่ได้เจตนาที่จะพุ่งล้มคือไม่ได้ฟาวก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าไม่ควรจะมาเป็นใบเหลืองที่2แหละครับ
1: คนที่ชอบแซวป๋านิสัยไม่ดีเลยนะครับใช่ครับว่าแต่ป๋าชอบพูดถึงทีมนอร์เวย์เนี่ยอยู่ทวีปไหนครับผมรู้จักแต่นอร์เวย์ครับอ้าวอีกเนี่ยก็เป็นซะอย่างนี้ป๋า
2: ไปแล้วนะนอร์เวย์ไปเรียบร้อยแล้ว
1: นอร์เวย์ไปแล้วแพ้กลับไปแล้ว
2: กลับบ้านนะฮะ
1: กลับบ้านแล้วไม่ได้พายเรือไวกิ้งแล
2: ้
1: ว
2: ไวกิ้งโรใช่ไหมเอาละครับเกมเริ่มกันต่อครับในช่วงประมาณ12นาทีสุดท้ายครับเจ๋ง
1: ครับ
2: ยังเสมอกันอยู่ 1-1 ครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เสียเปรียบตัวผู้เล่น1คนครับ
1: จะเร่งไหมครับปาเดเดสได้บอลนะครับเมสซี่มาขอแล้วไหลให้ตายาฟิโก้โอ้และให้อลิซิโดมาเทเนสครับง่ายเลยฮะเอมโบโลไม่อยู่เลยครับลิซ่าบอกสบายแล้วเอมโบโลไม่อยู่แล้วโดนแดงไปแล้ว
2: จังหวะเมื่อสักครู่เมสซี่ยืนอยู่ข้างหลังครับมาร์ติเนสไม่ยอมจ่ายบอลให
1: ้เมสซี่หยอดมาให้นิโก้กอนซาเลสเกือบได้ครับแต่ว่าเกโก้โคเบร์ครับออกมาตัดบอลได้เมสซี่ตัวนี้ก็เริ่มมีสตาร์มากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้เป็นเรื่องของผู้เล่น
2: ออกบอลจังหวะนี้เกือบได้เหมือนกันครับกอนซาเลสวิ่งไปไม่ทันครับบอลไปเข้ามือโคเบร
1: ์สิบนาทีสุดท้ายยังไงซิอ้าววางยาวขึ้นมาโอ้ยวางขึ้นมาเอารีเดอร์ถึงด้วยพยายามที่จะไปไม่ผ่านโรเมโร่เปลือบโดนถึงก่อนแล้วจ่ายขึ้นหน้ามาติดชาก้าเอาชาก้าได้บอลไหลมาใกล้ๆเบิ้ลมาจังหวะนี้เอ็นดอยเคาะมาที่รีเดอร์ตบมาตรงกลางที่เรเบิร์ตไฟเลอร์10คนยังสู้ครับยังสู้หมูสู้มีดครับ
2: หมูสู้มีดนะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่หมู อย่าไปพูดอย่างนั้นดิฮะ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับแต่10คนเสียเปรียบตัวผู้เล่นแต่ว่าก็ยังสู้อยู่
1: ย
2: ัง
1: สู้ยังสู้ยังสู้
2: ครับผม
1: ชาก้าหยอดออกซ้ายมาโอ้โหวิ
2: เอาละ
1: โมริน่าก็มั่วใช้ได้มั่วพอๆกับชิบิโซครับแกเตะลูกนี้เตะไม่โดนแล้วชิบิโซแกก็ตกใจก่อน
2: คือเตะแบบว่าต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะใจหายแวบเลยครับโซ
1: มูรัตยาคินนะครับเช็คใน iPad นะครับว่าเอายังไงดีกำลังจะน่าจะมีการเปลี่ยนประหลาดนะครับบอลเข้ามาตรงกลางไฟเลอร์ย้อนกลับมาอาคารจี้และขึ้นมาสู่ครับเซตฮาฟของสวิตเซอร์แลนด์ผมพอผู้เล่นน้อยกว่าก็ต้องตอนนี้ให้อินดอร์เนี่ยไปยืนเป็นหน้าเป้านะพี
2: ่หน้าเป้าครับก็แทนเอมโบโลครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด
1: ์คือต้องบอกทอไปก่อนนะให้ต่อเวลาไปก่อนนะทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวขึ้นมาเอเวอร์ดี้จ่ายทุลุช่องมาไปติดทางนิโก้กอนซาเลสแล้วอาร์เจนตินาจะย้อนทางมาปาเลเดสไล่ให้เอนโซเฟรนโอ้โหผู้เล่นเกมรุกของอาร์เจนตินาหลังๆเนี่ยแทบไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะ
2: ครับ ก็ดูสวิตเซอร์แลนด์เองก็ลงมาตั้งรับกันหมดแล้วครับพยายามจะเซตบอลขึ้นไปครับอาร์เจนติน่า
1: ลิซานโดรมาร์ติเนสขึ้นมาให้ใครครับสายไม่ได้กลับมาที่ปาเรเดสเดปอเดปอปกติแกต้องออกเนี่ยนะเดปอแต่ว่าแกเล่นถึงนาที82นะอ้าวส่วนนี้น่าจะออกแล้วเดปอฮะอ่ะบอลขอสู้แต่นะครับดักได้วางยาเข้ามาให้เอ็นดอร์เดี๋ยวว่ามีตัวซ้อนโหน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟครับ4ต่อ1ไม่ไหวนะ
2: ครับมาคนเดียวครับทางดันเอ็นดอร์ครับคนทำประตูตีเสมอให้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: กองหลังของเจเนน่าบอกมากี่คน
2: คนเดียว
1: เอ็นดอร์บอกมาคนเดียวเอง
2: สบายเลยทีนี
1: ้กองหลังเจเนน่าบอกสบาย
2: ส่งไปต้อนรับแค่2คนก็อยู่แล้วครับอีก2คนอยู่ข้างในครับ
1: โอ้แล้วมา4คนแบบนี้กองหลังก็ง่ายอ่ะเมสซี่ครับอยู่ทางขวาไปแอบอยู่ทางขวาครับจะดิ้นหนีไปโอ้ยเจอจิ้มอย่างได้ครับเอาให้เมสซี่แล้วโอ้ลีดเดอร์สวยครับแม่แย่งบอลจากเมสซี่เลยแล้วตัดได้พยานที่จะไปครับชิบิโซวางขึ้นหน้ามาให้ลีดเดอร์และจ่ายขึ้นหน้ามาติดโรดริโกเดปอเดปอเอาสลัดหลุดมาได้ครับลากตัดไปเข้ามาเลี้ยงแหวกมาทางซ้ายครับให้นิโก้คอร์เซเลสแต่ว่าซาการียจับยาวเกินไปครับอย่างได้ครับบอล2เก็บได้ตลอดครับตอนนี้อาร์เจนตินามาเคาะหน้าบ้านครับของสวิตเซอร์แลนด์เอนโซ่เฟรเดสทีมออกซ้ายมานิโคลัสกอร์เซเลสเพิ่งมากระชากมาจะออกด้านนอกเอาไปจะไปซาการียไม่ยอมอย่างได้ครับกอร์เซเลสเอนโซ่เฟรเดสขวาสนามมาปาเรเดสเมสซี่เริ่มเร่งครับตอนนี้อาร์เจนตินาเริ่มเร่งนะเมสซี่เล่นใกล้ๆมาจับเคาะเข้าไปโอ้โหจะเคาะ1 2ไปแล้วชาก้าดังได้ชาก้าหนีกินตัวมาสวยเอาไปดึงโอ้โหไปดึงผู้ตัดสินว่ายังไงไม่มีอะไรครับบอกว่า
2: ไม่ฟาวอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ฟาว
2: ดึงต่อหน้าต่อตาครับ
1: ผู้ตัดสินบอกไม่ฟาวอ้าวแล้วชัดแล้วผู้ตัดสินชัดแล้ว ชาก้าโดนดึงชัดแล้ว
2: ใจเย็นใจเย็นๆครับใจเย็น
1: ๆชัดแล้วโดนดึงแล้วไม่ฟาวแบบนี้
2: คือมันจังหวะบอกได้เปรียบของสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้เล่นต่อ
1: ภาษาเทนนิสคือ advantage
2: อุ๊ยสังกฤษมาบ่อยนะฮะช่วงหลัง
1: อ่ะสวิตเซอร์แลนด์นะครับขึ้นมาช้าๆชาก้าทีมให้กับเอ็นดอยเอ็นดอยเจอกับโรเมโรเหลี่ยมดีกว่าครับแล้วโรเมโรให้กับโมริน่าคือหลังกลับมาก่อนนะครับเป็นเอโซ่นะครับคือหลังกลับมาให้เอโซ่ให้ทางเอมี่เบเตเนสโอ้ยชาวเริ่มลิ้นลัวนะฮะ
2: ครับขึ้นบอลมาอีกครั้งครับอาร์เจนติน่าครับปาเรเดส
1: แต่เขาไม่เร่งนะอาร์เจนตินาเหมือนแบบค่อยๆนวดค่อยๆหาช่องไปเมสซี่ตัวนี้ถอนมาอยู่ทางฝั่งขวานะครับมาอยู่ตรงกลางแล้ว
2: โดนเข้า2คนตลอดครับเลียวเมสซี่ก็ไปลำบากครับ
1: ปาเรเดสออกซ้ายมานิโคลัสกอนซาเลสเอาได้ยังอยู่นะพี่เอ๊ะนิโก้กอนซาเลสแทนตายาฟิโก้ไหมอ่ะนะเอาย้อนมาจากนี้เมสซี่แล้วชิปลูกนี้โอ้โหไม่รับหน้าครับเมสซี่จะเป็นโอ้ยแกอยู่แม่สายหรือเปล่าครับเมสซี่จะยกข้ามเกโกโคเบลว่าโคเบลแกก็ไว้ทายาทนะครับปัดทิ้งออกไปล้ำหน้าไปด้วยครับยิงเข้าไปก็ไม่ได้โอ้ยไม่ล้ำนะพี่บาเลเดสย้อนมาจากฝั่งขวา
2: ใช่ครับถ้าเช็คนี่อาจจะไม่ล้ำเลยครับแต่ว่าจังหวะยกของลีเนลเมสซี่เบาไปหน่อยครับโคเบลชูมือแล้วปัดเต็ม2มือเลยครับ
1: โอ้โหยังอยู่ในแนวพี
2: ่ครับ
1: ลิคโนโรดิเกสเนี่ยยืนต่ำกว่านะครับลูกนี้ถ้าเช็คแล้วก็ไม่ล้ำนะครับอ้าวโมลิน่าออกครับเดปอออกเนี่ยเป็นไงเดปอออกแล้วฮะ
2: ครับผมก็อันวาเลสนะครับยังอยู่นะครับตอยาฟิโก้ครับถูกถอดออกก่อนหน้านี้ที่ส่งกอนซาเลสลงมาแทนแล้วครับวันโมลิน่าก็ถูกถอดออกไปอีก1คนครับกลายเป็นอาร์เจนตินาที่ขยับมากกว่านะครับคุณเจง
1: ใช่ฮะ
2: เรดิโกเดปอลครับถูกถอดออกครับลอตาโรมาร์ติเนสครับลงมาเล่นแทน
1: ส่วนสวิตนะครับก็มีการเปลี่ยนตัวครับอาชิบิโซออกแล้ว
2: ครับ
1: ไม่ต้องแซวเขาแล้ว
2: ก็ถือว่ายกระดับการเล่นขึ้นมาได้ดีครับในครึ่งเวลาหลังครับทางจิบิวโซครับแต่ว่า
1: โอ้ยเอ็นดอยออกลีดเดอร์ตัวลุกออกมาเลยพี
2: ่ครับ
1: ตัวลุกออกมาเลยครับฟาเบนลิตเตอร์ออกนะครับเอ็นดอยก็ออกโอ้โหตอนนี้ต้องเอาเกมรับลงมาครับ
2: มีลงมาหมายเลข3ครับซินวองวิทเมอร์ครับจากไมล์05นะครับ
1: วิทเมอร์ก็เป็นกองหลัง
2: ครับ
1: นะครับก็เป็นแบ็คขวานะซิแวงนะวิทเมอร์ลงมาครับโอ้โหภาพจากไปที่โคเบลครับ โอ้เซฟสำคัญนะครับ

0: จังหวะยกของเมสซี่คือแกตัวใหญ่ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: รู้ทันได้ว่าเมสซี่จะยกตัวนี้ก็เลยตบไปได้ครับ
2: อีกคนที่ลงมาของอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นกอนซาโลมอนเทลนะครับจากทีมริเวอร์เพลทครับ
0: ก็ตามตำแหน่งฮะ
2: ลงมาแทนโมลิน่าครับ
0: ก็แบ็คขวาแทนแบ็คขวา
3: Yeah, defensive feel, and then Amdouni's going to go up front, and he's going to be the one that's going to try to expend all the.
0: โอ้แต่ว่าตอนนี้เกมรุกของเจเนน่าเพียบเลยครับนิโก้กอซาเลสเมสซี่อัลวาเรสแล้วก็ลาวโตโรมาเตเนสโอ้โหพอจับกุญตุนหัว
2: ครับ
0: หน้าสี่ฮะตอนนี้ฮะชิงกันตรงกลางอ้าวซากาเรียดีหนีมาได้ครับซากาเรียกระชากมาสองต่อสองไหลมาตรงกลางโอ้ยังติดโรเมโรคือมันตัวมันนิดเดียวนะครับตัวมันน้อยเกินไปครับ
2: สวิตเซอร์แลนด์ที่ลงมายังมีแนวรับอีก1คนครับมีโรมูไฮจากฮัมบูร์กนะครับลงมาแทนโซครับ
0: ก็มีชิบิโซออกนะ
2: ครับ
0: นะครับเอ็นดอยออกแล้วก็ลีดเดอร์ออกนะครับตัวรุกออกมาเลยครับส่งซีวานวิทเมอร์นะครับเป็นกองหลังแบ็คขวานะครับอัมดูนี่ครับและมีโรมูไฮลงมาเมสซี่ครับที่มาให้แม็กคาลิสเตอร์ซ้ายมีให้ลิซาโดมาร์ติเนสพยายามกดนะครับนาที88แล้วครับจะมีนาทีบาปอีกไหมครับอาร์เจนตินานาทีแล้วชนะอียิปต์ก็ลูกโมงประตูชัยนะครับเอโซฟานเดส
2: ต้องสมาธิดีๆเลยครับแนวรับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะว่าตอนนี้อาร์เจนตินาเริ่มจะกดหนักเลยครับไปรับกันหมดแล้วครับ10คนของสวิตเซอร์แลนด์ครับอีก2นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาการแข่งขันแล้วครับยังเสมอกันอยู่ 1-1 ครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ครับถ่ายบอลออกทางฝั่งขวาครับอาร์เจนตินาปาเรเดส
0: เข้ายังไงครับเอนโซ ฟานเดสก็ต้องเอาตัวที่หรือว่าสดๆลงมานะครับฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะทนได้ไหมครับเหลืออีก2นาทีขึ้นมาครับลิซาโดมาเตเนสขึ้นมาสูงแล้วมีจ่ายที่สวยไหมยกมาจะให้ลาวตาโรอย่างดักได้ครับทาคานจี้แล้วชาก้ากระดกขึ้นด้ามาก็ข้างบนไม่มีใครครับแต่ที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องถอยล่นลงมารับหมดเลยครับเมสซี่ไหลออกขวามาให้เอนโซย่อเข้ามาตรงกลางโอ้โหบอลตกพื้นแล้วไม่มีใครลึกไปถึงเอาแล้วมาเข้ามาตรงโอ้ยแมคคิเตอร์บงจ่อๆลูกนี้ข้ามคานครับนิโก้กอซาเลสลูกนี้คือบอลเหมือนจะออกหลังไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวได้ความขยันนะครับขยันยิ่งฮะจังหวะนี้ฮะแกเกี่ยวเข้ามาทางหน้าประตูครับให้แมคคิเตอร์วิเคราะห์มองลูกนี้ข้ามคานเฉยเลยโอ้โหจ่อๆไม่ถึง6หลาครับ
2: โอ้สไลด์แล้วเปิดลูกนี้เข้ากลางมาครับโอ้โหวิ่งตามมา6คนเดียวเลยครับอลิสแม็กอลิสเตอร์แต่ว่าไม่เข้ากรอบครับแต่บุตรศิลป์เหมือนจะเป่าว่าลูกออกหลังไปแล้ว
0: นะ
2: จังหวะสไลด์ของกอนซาเลสครับออกแล้วครับ
0: โอ้ถ้าไม่ออกลูกนี้แล้วแอคลาซิสแม็กคิเตอร์บ่งจ่อๆลูกนี้ไม่เข้าเสียดายนะโอ้เกือบได้นาทีบาปอีกแล้วครับตอนนี้ก็ส่งเซกิอัมดูนี่นะครับซึ่งเป็นกองหน้าลงมานะพี่นะกองหน้าจากเบอร์ลี่ก็เล่นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ได้นะครับแล้วก็เป็นกองหน้าก็ได้ครับหมายเลข23ของสวิตเซอร์แลนด
2: ์บุกขึ้นมาอีกครั้งครับอาร์เจนตินาปาเรเดสให้ไปที่ลิโอเนลเมสซี่ครับเมสซี่เปิดเข้ามากอนซาเลสเอาบอลลงจ่ายคืนกลับไปให้มาร์ติเนส
0: เอาเข้าอย่างไรครับออกขวามาเคาะไกลๆมอนเชลมาที่โฮเลตอัลวาเรสเอนโซฟานเดสต้องออกด้านนอกก่อนนะครับฝั่งของเชติน่าทดโอ้โหเวลา9นาทีครับอุ้ยทด9นาทีบาเดเดสครับไหลมาใกล้ๆเอนโซมองหาข้างในแล้วก็ย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้เอวดี้ต้องมงสมาธิออกหลังไปตรงนี้ต้องให้ตัวที่วิ่งเสียบเข้าไปตรงกรอบเขตโทษครับฝั่งของอาร์เจนตินาให้มงลูกนี
2: ้ได้มงก่อนนะครับทางเอเวดี้ครับมงเสยออกหลังไปครับมีลาตาโรมาร์ติเนสครับที่วิ่งโฉบเข้ามาแต่ว่าเอเวดี้ถึงบอลก่อนแล้วครับเตะมุมของอาร์เจนตินาครับเล่นเร็วออกมาเลยครับทาง
0: เร็วไปแล้วเอาภาพตัดไปสิครับปาเลเดสมองหาข้างในไหลมาที่เอนโซฟานเดสยิงไม่ได้ปาเรเดสคือหลังกระป้าเลโอเนลเมสซี่มาเลยครับอาร์เจนตินากดเข้าใส่ฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ เหมือนลู่

0: มือในกำไก่นะพี
1: ่ลูกไก่ในกำมือครับก็คือบี้อย่างเดียวเลยครับ
0: บี้เลยนะบดนะบดขยี้เข้าไปครับอาร์เจนตินากองกลางบรูชัยครับไม่ต้องการต่อเวลาทดเวลา9นาทีครับตอนนี้ออกมาครับเลี้ยวเดียวเมสซี่เข้าซ้ายขอแต่เข้าขวาเมสซี่ยิงด้วยขวาแล้วนี่ก็โอ้โหได้แค่บอลนะครับโอ้ยส่งสายตาป้องกันนะครับทางโคเบลบอลลูกนี้คงไม่พอครับลูกยิงด้วยขวาของเลี้ยวเดียวเมสซี
1: ่ดูครับรับบอลไปครับเมสซี่ล็อกเข้าขวาแล้วแต่ง1จังหวะหูยนึกว่าหายไปแล้วครับปั่นโค้งๆแต่ว่าบอลมันโค้งไม่พอเลยครับหลุดเสา2ออกไปครับลูกยิงของลิโอเนลเมสซี่ครับโอ้โคเบลนี่ได้แต่ยืนมองเลยครับโอ้หลุดกรอบไปนิดเดียวครับแฟนบอลเสียดายเลยครับลูกมือในกำไก่นะฮะลูกไก่ในกำมือครับ
0: ครับก็วันก่อนจัดรายการกับเอ็มนัทพลชุดซ้ำไงลูกมือในกำไก่ลูกมือในกำไก่เอ็มก็ยังเงียบอยู่นะ
1: เอ็มงงอยู่ฮะ
0: งงอยู่ฮะเอ๊ะอะไรฮะครับอ่ะแต่ว่า2นาทีครับเมสซี่หยอดออกซ้ายมาให้นิโคลัสกอนซาเลสเจอกับทางวิทเมอร์โอดินออกด้านนอกและยิงไกลโอ้ยคลุ้มคลั่งยิงลูกนี้ครับแมคเคเดเตอร์ปรบมือประชดเลยว่ามันต้องยิงหน้าจังหวะนี้นะฮะยิงไกลลูกนี้ลดออกหลังไปเลย
1: โอ้ถ้าเลือกเปิดนี่จะสวยมากเลยนะครับจังหวะโยกเนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับกอนซาเลสแต่ว่าเลือกยิงเองออกหลังไปเลยครับ
0: ต่อมาที่เมสซี่ลูกนั้นไม่ล้ำหน้านะพี่แต่ว่าไปจะไปเหนือชั้นไง
1: ที่ยกข้ามโคเบลใช่ไหม
0: คือจะยกหนีโคเบลแต่โคเบลก็ตัวสูงใหญ่นะครับ
1: ชูมือ
0: ชูมือ
1: สองมือเต็มๆเลย
0: และรับได้ด้วยนะไม่ได้ปัดด้วยนะรับเข้ามือเลยครับโอ้โหเมสซี่เสียดายก็รู้นั้นไม่ล้ำหน้าด้วยทดมาแล้ว3นาทีครับจากทั้งหมด9นาที
1: ก็ซื้อเกมรับเลยครับทางสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ครับ
1: เปรียบตัวผู้เล่น1คนครับ
0: สกอร์เท่าไหร่แล้วครับพี่นะครับ1-1ครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้น
1: สองเสาไฟฟ้านี่เป็นไงฮะ
0: เรียบร้อยเรียบร้อย
1: ใจไม่ดีแล้วครับตอนนี
0: ้เมสซี่ครับได้บอลมองหาข้างในครับจ่ายมาที่ฮูเลียนอาวาเลสได้บอลออกซ้ายมานิโก้คอสเลสบอลนำกันไปนิดนึงต้องแต่งตัวก่อนเจอกับวิทเมอร์ไหลเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้โอ้ยไปฟาไหมไม่ได้ครับอ้าวได้ครั้งหนึ่งครับอาวาเลสพยานิยาขึ้นมาครับนิโคลัสกอซาเลสไหลให้ลิซานโดมาร์ติเนสเคยจ่ายให้เมสซี่ทำประตูมาแล้วนะครับในเกมเจอกับเคปเวิร์ดครับเมสซี่ได้บอลปากข้อหน้าบ้านครับอยู่หน้ากรอบเขตโทษเมสซี่มองหาเพื่อนอยู่เมสซี่จะแหวกหนีไปเมสซี่จะเคาะใกล้ๆไม่ได้ครับโอ้อ้าวและเจ็บครับเดนิสซากาเรีย
1: ทิ้งตัวนอนลงไปครับเดนิสซากาเรียครับจังหวะเลี้ยงกระชากเข้ามาตรงกลางของลิเนียเมสซี่ครับตอนนี้อาร์เจนตินาก็คิดอะไรไม่ออก
0: บอกเมสซี่แล้ว
1: บอกเมสซี่ไว้ก่อนเลยครับ
0: ครับ
1: จ่ายบอลไปให้เมสซี่เลี้ยงตัดเข้ามายิงเองเลยครับ
0: โอ้วอร์เรนเบลามี่โอ้อดีตนักเตะของสวิตเซอร์แลนด์พี่กองกลางไงวอร์เรนเบลามี่พี
1: ่ครับ
0: เฮ้ยดีนะเราเป็นคนจำดี
1: คือรู้จักคนเยอะนะครับเป็นคนกว้างขวางครับ
0: ใช่เหรอแต่
1: อาศัยอยู่แถวห้วยขวาง
0: แต่ทำงานเป็นไงพี
1: ่ทำงานดี
0: เหรอ
1: ครับผม
0: อ้าวเลคิโลเดเกสออนะครับส่งอิรายโคมบดลงมาก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะพี่นะ
1: ครับจากสโมสรบาเลนเซียครับอิรายโคมบดจังหวะจ่ายให้เอ็นดอยยิงสวยมากครับริคาร์โดโรดิเกสครับถูกถอดออกไปครับ
0: ตอนนี้ถอดแบ็กซ้ายออกนะครับส่งเซ็นเตอร์แบ็กลงมาเพราะว่าก็ต้องอัดตรงกลางก่อนนะครับเอาเซ็นเตอร์แบ็กลงมาครับเดี๋ยวได้คอมบัตเป็นนัดแรกหยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้โอ้โหแหมจังหวะหยอดมาครับของเมสซี่ลูกนี้แรงเกินไปจังหวะนี้ต้องให้อิตาลีของเมสซี่นะโชว์ออกมาก่อนเลยครับหยอดเข้าไปตรงกลางครับ
1: มีรอตาโรมาร์ติเนสครับที่ยืนค้ำอยู่นะครับแต่ว่าเปิดโด่งเกินไปแล้วครับกรานิชชาก้าก็พยายามจะบอกเพื่อนร่วมทีมให้อดทนอีกหน่อยครับตอนนี
0: ้ฮึบเอาหน่อย
1: ฮึบเอาหน่อยครับ
0: ฮึบหน่อยฮึบหน่อยอะนะครับทดมาแล้ว6นาทีครับเหลืออีก3นาทีไม่ต้องการทวลาครับอาร์เจนตินาครับต้องการลุยเข้าใส่ครับซิวานะวิทเมอร์วิทเมอร์ลงมาก็ให้ไซการีไปอยู่ตรงกลางนะพี่ตามตำแหน่งนะครับไซการีก็เล่นตรงกลางอยู่แล้ว

0: thus only 3 minutes away from a second quarter final in the space of a few hours.
1: ลงมาก็ยังไม่ค่อยได้บอลนะครับทางอัมดุนีคร
2: ับ พอก็ต้องไปยืนเป็นหน้าเป้าเนาะยืนห้อยท้ายห้อยข้างหน้าไว้นะครับไม่ต้องการต่อเวลาครับบอลของอาจินราขึ้นมาอาวาเรสได้บอลกอสเลสอยู่ทางซ้ายไม่ให้เหลียงย้อนเข้ามาข้างในก่อนครับลิซานโดรบาเดเนสมาที่นิโก้กอนซาเลสลิซานโดรจะหยอดเข้าไปทางขวาไม่ได้ครับกลับมาที่ปาเดเดสเอนโซ่เฟรเดเดสเมสซี่ครับมาขอแล้วเมสซี่มองข้างในเมสซี่ขอกับแม็กคาลิเตอร์อย่างได้ครับอัคราอัคราเมสซี่ได้ไหมฮะไม่ได้มาที่โฮเลตอวาเดสเจอกับไซการีอาวาเลสจะตัดเข้าด้านในไม่ได้ครับมุมปิดแล้วมาที่ลิซานโดรบาเดเดสเข้าซ้ายไม่ยิงโฮเลตอวาเดสมองข้างในหยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วมองตากันว่าเอ้าเราต้องลบเกมมงตั้งกลับมาหน่อยฮะ
1: มงตั้งกลับมาให้ผู้เล่นสวิสแลนด์ครับ
2: โอ้โหสวิสแลนด์ก็เลยแตะทิ้งออกมาเลยฮะ
1: เตะเคลียร์ออกมาจังหวะเดียวครับเอาแล้วครับบุกใหม่ครับ
2: อีก2นาทีฮึบไว้ครับสวิสแลนด์หรือว่าจิเนน่าจะมีหมัดน็อกครับอาวาเลสได้บอลหูไม่เปิดเข้าไปข้างในมองหาเพื่อนอยู่ย้อนให้เลโอนีลเมสซี่เมสซี่ได้บอลนะครับเจอกับเรโมไฟเลอร์เมสซี่หยอดเข้ามาด้วยขวาเตะทิ้งไปก่อนครับมิดเมอร์เซฟตี้เฟิร์สนะครับปลอดภัยไว้ก่อนเตะทิ้งออกหลังไป
1: มีตัวที่ยืนอยู่ข้างหลังด้วยนะครับตัดสินใจเตะออกหลังไปเลยครับยอมเสียเตะมุมครับวิทเมอร
2: ์แล้วเมสซี่จะมาเตะนะครับเตะมุมทางฝั่งซ้ายแล้วอย่าลืมว่าโรเมโร่เนี่ยแกชอบมงประตูด้วยนะมงไปแล้ว1ประตูนะในเกมที่ชนะหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะครับ
1: ครับ
2: นาทีที่90บวก8ครับทดมาแล้ว8นาทีครับจากทั้งหมด9นาทีเมสซี่ครับโอ้ชูกล้องไว้เลยฮะแฟนบอลอยู่บริเวณมุมธงเมสซี่ยอดเข้ามาตรงกลางมีมงโดยอลันจักรยานยิงยิงเด็ดก็โอ้โหลิโซบาเดเดสจักรยานอากาศเสร็จแล้วตรงเส้นประตูเนี่ยเตะทิ้งไปก่อนนะครับโอ้โหเกือบเป็นประตูชัยครับผ่านมือของโคเบไปแล้วครับ
1: คือเป็นซูเปอร์เซฟของเกโคเบลด้วยแหละครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับจังหวะทิ้งตัวยิงของลิโซโดมาติเนสครับ
2: เมสซี่ลากตาได้มาเอาเสียบอลนะครับแล้วโอ้ยเก็บไปได้ครับอัมดูนี่ไมค์ครับนะครับเมสซี่มาข้อตรงกลางไหลออกขวามาเอนโซ่เฟอร์นันเดสทางขวามีโฮเลอวาเลสมีบิ๊กออฟไปครับอาวาเลสตัดได้เข้ามาไม่เปิดย้อนกลับมาที่ลิซานโดรมาร์ติเนสเมสซี่ย้อนแล้วกลับมาปาเดเดสได้เปิดนะครับเข้าสู่20วินาทีสุดท้ายครับมีบิ๊กออฟไปแล้วครับแล้วเอโซ่ย้อนเข้ามาตรงกลางมงทิ้งไปก่อนแล้วมงตั้งกันไปข้างหนึ่งยังติดอากาจิบอลลอยมาเอาบอลลงพื้นก่อนครับทางอาวาเลสมาที่ปาเลเดสเมสซี่ขออยู่แต่นั่นครับเมสซี่โดนประกบอยู่ไหลออกขวามาให้อาวาเลสโอ้จังหวะนี้ทีมบุกไปทำฟาวทีมรับเป็นไงเหมือนอเมริกันฟุตบอลเลย
1: ครับผม
2: ครับ
1: โดนทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับผู้ตัดสินให้ฟาวกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
2: มูไฮ
1: จากสโมสรฮัมบูร์กครับโดนตัดฟาวดูจังหวะทิ้งตัววอลเล่ด้วยเท้าซ้ายของลิซานโดมาร์ติเนสแล้วปัดครับเกกอโคเบลครับซุปเปอร์เซฟช่วยทีมเอาไว้ได
2: ้โอ้ยเราตะโล่เนี่ยรอดขาเราตะโล่มานะครับโคเบลมือยาก็ปัดทิ้งออกไป
1: โอ้แล้วผู้ตัดสิน
2: ต่อจบเกมเลย
1: ครับ
2: โอ้โหต่อเวลาครับผม
1: เสมอกัน1ประตูต่อ1ครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับอาร์เจนตินานำก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกครับนาทีที่10จากลูกโมงของอลิซิสแม็กอัลลิสเตอร์นะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาตามไปเสมอได้จากลูกยิงของดานเอนดอยครับ
2: โอ้โหเกมนี้เหมือนกับนอร์เวย์อังกฤษครับต้องต่อเวลาพิเศษครับอีก30นาทีครับยังหาผู้ชนะคู่นี้ไม่ได้ครับว่าใครจะไปเจออังกฤษนะครับในวันที่15กรกฎาคมพลาดแต่มาที่โคเบลพี
1: ่โอ้โหซูเปอร์เซฟสำคัญเลยครับในช่วงนาทีบาปนะกระโดดยิงของลิซานโดมาร์ติเนสครับ
2: ได้ยิงดีนะ
1: ซูเปอร์เซฟครับโอ้โหปัดไว้ได้ครับเกโคเบลครับ
2: คือมาร์ติเนสเนี่ยคือจักรยานอากาศคือฮาร์โบเล่
1: ใช่ครับ
2: ฮาร์โบเล่ยิงมาแล้วบอลลอดขาของลาโตโรมาครับที่ยืนอยู่ข้างหน้าโคเบลแต่โคเบลคือปฏิกิริยาดีมากครับพุ่งไปทางขวามือและใช้มือขวาเนี่ยปัดทิ้งออกไปอูบอลเกือบเสียบเสาครับ
1: โอ้ยังเสมอกันอยู่นะครับครบ90นาทีต้องต่อเวลาพิเศษนะครับอีกครึ่งละ15นาทีครับแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเสียเปรียบตัวผู้เล่นอยู่1คนนะครับ
2: อยู่ที่ว่าทำนบจะแตกเมื่อไหร่หรือจะอุดไปโดนจุดโทษได
1: ้ครับตอนนี้ก็ซื้อเกมรับนะครับทางสวิตเซอร์แลนด์ก็ทำถือว่าในช่วงที่โดนใบแดงมาจนถึงจบการแข่งขันเนี่ยก็ทำได้สำเร็จนะฮะสำหรับแนวรับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
2: หลวงพ่อกำลังเทศอยู่นะครับท่านก็เฮขึ้นมากระโดดญาติโยมดีใจเลยครับ
1: าปไหมฮะคุณเจ๋งผมว่าคุณเจ๋งทำให้ท่านเป็นแบบนี้เนี่ยเสียบุคลิกแบบนี้เนี่ยบาปนะฮะ
2: อ๋อคือกระดังแบบเทศนาอยู่อย่างนี้เลยหรือว่าไงฮะพออาร์เจนตินาขึ้นนำยังไงท่านกระโดดเลยหรือว่าไง
1: นึกว่าอาร์เจนตินาได้ประตูไงเมื่อก
2: ี้พอแล้ว
1: ท่านเชียร์อาร์เจนตินาครับ
2: โอ้พักก็ยังไม่เป็นนะเนี่ยท่านกำลังฉันเพลอยู่นะเนี่ย
1: ยังฮะ
2: สิบเอ็ดโมงอ่ะ
1: สิบเอ็ดโมงอาร์เจนครับ
2: ฉันก่อนไง
1: ฉันก่อนเดี๋ยวตอนเย็นหิวครับ
2: อืมไม่มีเอ้ยเดี๋ยวคะแนนไออาบัตนะ
1: อืม
2: แต่หลังกุฏิของเนนนั้นก็มีมาม่าหล่นอยู่ตรงกุฏิเยอะนะ
1: ของลูกศิษย์ฮะ
2: ลูกศิษย์
1: ใช่ครับ
2: อ๋อ
1: ลูกศิษย์กินได้ครับแต่ว่าพระเนนเนี่ยฉันไม่ได้แล้วครับ
2: เอ้าแล้วรู้บาปนะโยมเออนะครับหลวงพี่บอกบาปนะโยมในทานอาหารตอนกลางคืนไม่ได้อาบัตนะเอ้าทำไมวันก่อนหลวงพี่ก็ยังกินได้เลย
1: น้ำปานะ
2: น้ำปานะ
1: ดื่มได้ครับผม
2: อ๋อโอเคขอบคุณนะครับพี่เจงครับถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณมากเลยครับทางต่อต่อนะทางบ้านดำนะครับ
1: ต่อต่อต่อต่อแปลว่าอะไร
2: ต่อต่อต่อต่อแปลว่าติ๊กตอกไงส่วนผู้ตัดสินเนี่ยใส่กกน.สีฟ้าขาวหรือเปล่าครับก็นั่นแหละสิ
1: ใจเย็นๆฮะใจเย็น
2: ใจเย็นนะ
1: ผู้ตัดสินเป็นชาวโปรตุเกสนะครับ
2: เมื่อวานพี่การอวยพรให้ต่อเวลาพี่เจ๋งบอกสาธุ11โมงตามนั้นครับโอ้โห
1: เป็นไปตามคำขอนะฮะ
2: อังกฤษกับนอร์เวย์ก็ต่อเวลาคู่นี้ก็ต่อเวลาครับโคเบลก็เหมือนกับตู้ลูกทีมนะ
1: ใช่ครับ
2: แต่น่าสนใจถ้าไปดูจุดโทษเนี่ยโอ้โหโคเบลไปจอมเซฟจุดโทษด้วยนะพี
1: ่ถูกฮะเหมือนมีแบบแพชชั่นค่อนข้างจะตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะคึกคักเหมือนกันครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับทั้งกรณิชาก้าแล้วก็โคเบลนะครับมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมกันหนักเลยครับเอาละครับมาเสี่ยงเหรียญกันนะครับระหว่างกัปตันทีมครับกรันชาก้ากับเลนเนลเมสซี่ครับ
2: เลือกข้างเลือกข้าง
1: เป็นเหรียญเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่าฮะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่สีทองทอง
2: สีทองเหรียญสีทองไหนผู้ตัดสินดูซิ
1: โอ้โหคุณยายครับ
2: คุณยายเนี่ยบอกว่าเมสซี่ is my hero เลยครับ
1: โอ้โหอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า100ปีแล้วครับจริง
2: เอาเอนโซ่ฟรานเดสออกพี่
1: เฮนโซ่ฟานันเดสถูกถอดออกนะครับ
2: ส่งอัลมาดาลงมาตีโกอัลมาดาปีกจากแอตมาดริดลงมาโหตัวนี้ตัวลุกเพียบเลยครับฮูเลียนอัลวาเรสเมสซี่นิโก้คอสเลนลาวตาโรและนิโก้อัลมาดาก็ตัวลุกครับถอดกลางรับออกครับถอดเอนโซ่ออกโอ้โหบุกแหลกและแหกค่ายครับเลยนะครับอาร์เจนตินาครับต้องการล็อกให้ได้ในช่วงต่อแล้วพิเศษครับ
1: เอาละครับมาชมกันต่อครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับครึ่งแรกอาร์เจนตินาจะได้เขี่ยบอลก่อนเลยครับบุกจากซ้ายไปขวาครับ
2: มาถวายสังฆทานที่วัดเด็กสิทธ์นะฮะฟังวิทยุพอสวิตติเสมอหลวงพ่อกำมัดสาใจเลยครับ
1: อ๋อตอนแรกนึกว่าหลวงพ่อเชียร์อาร์เจนตินาปรากฏว่าเชียร์สวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็สบายใจแล้วครับตอนนี้เนี่ยถ้าสองเสาไฟฟ้ากันนะครับ
2: ก็มีคนแช่งอาร์เจนตินาตกรอบไปเลยครับถ้าไม่ชนะเกม90นาทีครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็ไม่ชนะจริงๆนะครับเสมอกัน 1-1 ครับเอาละครับมาชมกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ
2: ฟังจากบางแสนนะครับเพราะว่าจิตน้ำคุณภาพคนเดียวนะพี่โอ้นี่เผาหัวแต่เช้าเลยแล้วพ่อ
1: ก็อิจฉาครับไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับ
2: เช้า10โมงก็เอาเลยเหรอพี
1: ่10โมงนั่งดูทะเลไง
2: เผาหัวนะ
1: ดูคลื่นดูน้ำทะเลไปด้วยคุณเจ๋ง
2: อ่ะมานะครับอาจารย์จะบุกจากซ้ายไปขวานะเอาแล้วจังหวะนี้ยิงนะเอ๊ะเราตะลุกยิงติดบล็อกยิงติดบล็อกสองครั้งขอนเซเลสยิงชนะแล้วโอ้โหแม่นี่ก็กอร์เซเลสนะครับยิงดูได้ฉลับแล้วออกหลังไปยิง3ครั้งแต่ว่ายังไม่เข้าครับอาร์เจนตินา
1: โอ้โหบ่นกับตัวเองเลยครับทางนิโคลัสกอนซาเลสครับจังหวะยิงของลาโตโรมาร์ติเนสติดบล็อกแล้วไปเข้าทางกอนซาเลสแต่ยิงด้วยซ้ายก็ติดบล็อกอีกครั้งนึงครับยังช่วยกันได้ดีครับแนวรับของสวิตเซอร์แลนด์เตะมุมของอาร์เจนตินาครับ
2: เมสซี่ครับเล่นสั้นๆกับเพื่อนเคลียร์เปลี่ยนจุดนะครับให้อัลมาดาเปิดเข้ามาตรงกลางติดบล็อกเมสซี่ได้ครั้งหนึ่งทางขวาเมสซี่ไหลให้เข้ามาคณะอัลมาดาพึ่งลงมาครับเตะก็อัลมาดาเกี่ยวเข้าสายไม่ยิงยิงไม่ได้ครับให้ปาเดเดสก่อนออกมาอาวาเรสขอยิงชนะข้ามคานโอ้ยิงออกไปเองครับอาวาเรส
1: ดูจังหวะแรกเหมือนบอลฉลับนะครับเอาแล้ว
2: ไม่คืนบอลไอ้หนูไอ้หนู
1: แฟนบอลอาร์เจนตินา
2: เอาเลยไม่ดูพ่อ
1: พ่อบอกเก็บไว้เลยเก็บไว้เลย
2: พ่อมีมือสกิดเฮ้ยมือสา

0: เก็บไว้
1: เด็กกำลังจะคืนบอล
0: เด็กกำลังจะคืนเด็กกำลังทำความดีพ่อบอกเฮ้ย
1: เก็บไว้ไม่ดีนะครับแบบนี
0: ้
1: ต้องคืนครับต้องคืนก่อนนะลูก
0: ใช่โอ้นี่ใส่ไม่ใส่คุณพ่อเนี่ยโหรู้เลยอ่ะครับ
1: เอาจริงใครก็อยากได้นะลูกฟุตบอลที่ใช้แข่งในฟุตบอลโลกนะแต่ว่าแบบนี้ไม่ได้ครับต้องคืนก่อน
0: ไม่ได้นะ
1: เกมยังไม่จบครับ
0: พูดเหมือนคุณอาเลยว่าใช่ไหมฮะบอกว่าไอ้นูครับผมไม่ดีนะลูกไอ้นู
1: บอกขึ้นไปบนอัธจันทร์นะครับแล้วมีเด็กเก็บบอล
0: เด็กจำเมาแล้วเก็บบอลไว้จะคืน
1: กำลังจะโยนคืนครับ
0: พ่อบอกว่าเอ้ยไอ้นูเก็บไว้
1: พ่อสกิดมือให้เก็บบอลไว
0: ้เอามือดีบอลไว้เอามือแปะบอลไว้อ่ะมาดูเจนน่ามาอีกครั้งนึงอามาด้าลงมาได้บอลบ่อยนะครับสองครั้งแล้วจะยิงแล้วก็โอ้โหจากข้อ1 2 3 4ครับให้กับทางอามาด้ายิงด้วยนี้แต่ว่าเข้ามือของโคเบล
1: จังหวะทำชิ่งแตะให้ของอันวาเรสนะครับแล้วยิงด้วยขวาแต่ว่าไปตรงตัวคริกโคเบลครับรับเข้าซองไว้เลย
0: โคเบลวางยาวขึ้นหน้าไปวิดเมอร์เล่นไม่ได้ครับโอนิโก้กอร์เซเลสเนี่ยปกติเป็นปีกเนี่ยพี่นะไปเล่นแบ็กซ้ายเลยฮะ
1: ครับ
0: แล้วถอดตาจาฟิโก้ออกครับเกมบุกในนี้โหไม่รู้ใครเป็นใครยุ่ยเยอะหมดเลยครับพอเล่นของจิเนต้าเกมรุกของพวกเขาแล้วมาทางฝั่งซ้ายครับเตโก้อัลมาดาได้บอลนะครับไหลออกมานิโก้กอร์เซเลสทางซ้ายลิซันโดรมาร์ติเนสบาเรเดสเมซี่ขออยู่แต่ว่าไม่ให้เลือกออกมาที่อัลมาดาซากาเรียขวางไว้ครับซากาเรียจดจ้องจ้องอัลมาดาพยายามที่จะตัดมาไหลออกซ้ายนิโก้กอร์เซเลสเปิดเอาไปเลื่อนสักก่อนครับไต่ทิ้งออกมาแต่ว่ายังได้ครับอาร์เจนตินาอัลมาดากลับมาที่โรเมโรเมสซี่เล่นกับปาเรเดสลิซานโรมาเดเนสหงายเหมือนจะยิงแต่ว่าไหลออกซ้ายมาก่อนครับอามาดาเข้ามาในกรอบเขตโทษไหลมานิโก้กอนซาเลสไม่เปิดครับอามาดาได้ครั้งหนึ่งเจอสกอเรียพยายามที่จะไปออกด้านนอกจะเข้ามาไหลออกซ้ายกอนซาเลสไม่ได้ครับโอ้โหเสื้อแดงหมดเลยครับโอ้ผู้เล่นของซูซานเล่นแบบมีระเบียบวินัยคุณธรรมฝ่ายธรรมะจังเลยนะฮะ
1: ระเบียบเกมรับครับใช้คำนี้ดีกว่า
0: โอ้นึกว่าคำเขินมันเด็กนะครับเอาอัลมาดาได้ครั้งหนึ่งอัลมาดามาแกได้บอลแกล็อกซ้ายล็อกขวาออกมานิโก้ซาเลสโหเข้าไม่ได้ครับอาร์เจนติน่า
1: คืออัลมาดาลงมาเนี่ยได้บอลเยอะนะครับแต่ว่าล็อกซะเยอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยยิงไม่ค่อยส่ง
0: ของหายแกล็อกหมดเลยครับผม
1: ล็อกอย่างเดียวเลยครับ
0: เออเอามาครับลิซ่ายิงไหมลิซาโดมาเดเนสเล่นกับทางลาวตาโร่ปาเลเดสเล่นดูกับโอตอนครับเมซี่โยกโยอัคราอัคราเมซี่หยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ติดทางวิทเมอร์แต่ทิ้งไปก่อนแต่ข้างบนของซูซานก็ไม่มีใคร
1: บุกเข้ามาอีกครั้งครับอาร์เจนติน่าครับบาเรเดส
0: เอามาได้อีกแล้วเอามาได้ตัดได้แล้วขอยิงโอ้ยไม่เข้าใจเย็นนะ
1: นึกว่าหายไปแล้ว
0: คุณจะตกใจสิบอลมันเข้ากันตะข่ายแล้วบอลมันตะข่ายมันไม่ไหวฮะ
1: นี่แกต้องยิงแบบนี้บ้างครับเอามาได้ครับยิงด้วยขวาเข้าหน้าต่างครับโอ้ตาข่ายนี่สะเทือนเลยครับหูซัดเต็มข้อด้วยขวาแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบเลยครับ
0: บอลเช็ดเสาเหลี่ยมล่อแล้วก็เข้าข้างตาข่ายครับ
1: โอ้กระโคเบลเนี่ยพุ่งไปสุดตัวแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงครับจะเปลี่ยนอีกหนึ่งคนนะครับทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: เอา
1: อดอน
0: จาซารีลงมา
1: ซารีจากเอซิมิลานครับลงมาเล่นนะครับลงมาแทนเดนิสซากาเรียครับ
0: ก็วันนี้โดนถอดเป็นสำรองนะครับปกติเป็นตัวจริงนะครับ
1: แฟนบอลอาร์เจนติน่าก็ยังร้องเพลงมีความสุขกันอยู่นะครับแม้ว่าจะยังเสมออยู่กับสวิตเซอร์แลนด์1-1แล้วครับเอาละครับสวิตเซอร์แลนด์จะเปิดโหมดเกมบุกกันบ้างครับ
0: เอาพยานจะแหวกเอาไม่ได้ครับโดนแต่ที่เมื่อก่อนจะแหวกซองครับอัลโดนี่หวางยาวเข้าได้มาอาคาจี้ดักได้ครับดักได้ก่อนลาวตาโร่ก็เพื่อนร่วมทีมกันนะครับลาวตาโร่กับอากาจิเอ้าหนีมาสวยโอ้ไปทำฟาวครับเลมอร์ไฟเลอร์ได้ฟาวเหลืองออกครับโอ้โหอามาดา
1: ไปเข้าด้านหลังอะไรครับอามาดาไปกดใส่หลังรับใบเหลืองไปครับไปทำฟาวใส่ฟรอยเลอร์แต่ว่าฟาวบริเวณกลางสนามแล้วครับกานิชาก้าอยู่ที่บอก
0: ดึงจ่าชาเข้าค่อยๆบอลมาตั้งครับกานิชาก้า
1: ต้องอาศัย
0: ลูกเซตเพลย์นะ
1: ลูกเซตเพลย์จังหวะตั้งเตะนี่แหละครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์อ้าวซากาเรียเอเวอร์ดี้เซ็นเตอร์แบ็กขึ้นมาครับมีปัญหากับมอนเทียครับซากาเรีย
1: ใหญ่กว่าเยอะ
0: อาคาจี้ตัวใหญ่กว่ามอนเทียเยอะครับผักและมองหน้าอาคาจี้ผู้ตัดสินบอกเฮ้ยฮาร์ดอีวินนิ่งฮะฮาร์ดอีวินนิ่ง
1: ใจเย็นๆคร
0: ับ ใจเย็นๆฮะซาก้าเปิดมาเป้าอยู่ที่อาคาจี้มองตั้งกระมาเรื่องนี้แล้วเอเวอร์ดี้โอ้อาคาจี้ไปทำฟาวครับอ้าวแล้วไม่มองไม่มองผู้เล่นของอาร์เจนตินาลิซาโดมาเตเนสครับไปอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้โหโมงได้ก่อนแล้วก็อาคาจี้ไปทำฟาวจากข้างหลังเอาแล้วออกบอลมาแล้วครับอาร์เจนตินาเมซี่ได้บอลทางขวาเอามีตัววิ่งเสียบมาแล้วครับลาวตาโร่อาคาจี้โอ้โหดูอาคาจี้บังมิดเลยครับอ้าวเลมาเตเพื่อเลือกทีมอินเตอร์มิลานซะแล้ว
1: เตะแล้วขอโทษครับลาซาโร่มาร์ติเนสครับคือบังมิดเลยครับอาคันจี้ครับนี่ครับสไลด์เตะไปที่ข้อเท้าครับลาตาโร่มาร์ติเนส
0: เอาเหลืองอีกครับโอ้ลาตาโร่โอ้ไปเตะจู่ๆก็ไปเตะเขานะครับลาตาโร่มาร์ติเนสไปเตะใส่อาคันจี้ที่บังบอลอยู่แล้วครับ
1: ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำไป1ประตูนะครับสำหรับลาตาโร่มาร์ติเนส
0: แฟนบอลของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ส่งเสียงเชียร์นะครับไม่ว่าจะเสียเปรียบเรื่องของผู้เล่นก็ตามนาที98ครับโคเบลเปิดยาวขึ้นมาหมงเช็ดจังหวะนี้นะบอลสุดท้ายนะครับโดนผู้เล่นของเจเนน่าครับได้ทุ่มครับมีร่วมมูไฮย้อนหลังกลับมาครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับแคบเวลโคบเวลโอ้พอเช้าเริ่มผิดแล้วครับตอนนี้ฮะมูไฮได้บอลครับพึ่งลงมาใหม่ครับมูไฮตัดได้เข้ามาสวยมองหาเพื่อนอยู่ครับยังไม่ได้จางยาชาลีโอ้โหชาก้าลูนี้ห่างไกลคอยเจริญนะครับยิงลูนี้ข้ามขาไปไกลเลย
1: เขาพยายามจะยิงเร็วนะครับกระดิกชาก้าครับปั่นด้วยสายลูกนี้ข้ามคานไปครับ
0: 99เหมือนชื่อขึ้นเลยครับตอนนี้ครับนาทีที่99เมสซี่ย้อนหลังกลับมาครับให้อลิซิสแมคคาลิสเตอร์ปาเรเดสทิปออกซ้ายมาอามาดาเอามาดาแกตัวยาวนะแต่ว่าขาแกสั้นอยู่นะ
1: ยังไงฮะ
0: ดูแปลกๆเนาะแต่ว่าเมสซี่ครับเมสซี่ได้บอลผู้เล่นของเจนนาย้อนเข้ามาด้วยขวาลูกนี้ลึกเกินไปครับเมสซี่วันนี้ก็ไม่ค่อยโดดเด่นนะ
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าห้ามประมาทเขานะ
1: โอกาสยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าอย่าให้ได้มีโอกาสนะฮะสำหรับลีโอเมสซี่ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของสวิตเซอร์แลนด์ได้หลายจังหวะเหมือนกันครับ
0: โคเบลวางโด่งขึ้นหน้ามาลิซาโดมาเดเนสปล่อยบอลตกออกข้างไปครับวิทเมอร์บอกน่าจะเปิดไปข้างหน้าครับไม่ต้องเปิดมาทางขวา
1: ก็ยังแฮปปี้กันอยู่ครับแฟนๆฟุตบอลของอาร์เจนตินาครับ
0: เกมดีกว่าเยอะนะอยู่ที่จะเร่งแล้วก็เอาตอนไหนครับอาร์เจนตินาทุ่มหลังย้อนและกระบาเอมี่มาเตเนสแปรกระแทกมาทางขวาให้กอสโลมอนเชียวคนยิงจุดโทษคนสุดท้ายให้อาร์เจนตินาครับคว้าแชมป์โลกฟุตบอลโลกเมื่อครั้งที่แล้วนะครับนัดที่ชนะจุดโทษฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศ
1: เริ่มเป่าปากแล้วเหมือนกันครับทางลิซันโดมาร์ติเนสครับจังหวะไล่บอลไม่ให้ออกข้างเมื่อสักครู่ครับ
0: คือเพื่อนจ่ายนำเกินไปครับแล้วลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยแกไปเอาบอลกลับมาแล้วแกหลุดไปถึงไปโคซาแล้วแกป่าว่าเพื่อนจ่ายไปนี่ฮะ
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยนะเว้ยส่งให้ตรงสิอ้าวนาทีที่100ครับโรเมโร่ขึ้นมาสูงทีมให้เลโอเนลเมสซี่มองข้างในเมสซี่เมสซี่ฝากให้กับแมคคาลิสเตอร์ขวาสนามมาครับมาที่ติโกอาร์มาดาติโกอาร์มาดาไม่เปิดเข้าไปข้างในครับเลี้ยงตาแดงเข้ามาข้างในเอาไปเสียจังหวะโอ้โหอัมโดนี่เกือบแย่งได
1: ้จะจ่ายเลยจะทำอะไรก็กักนะครับอาร์มาดาครับ
0: สมมือคึกสมกักนะฮะอาร์มาดาเนี่ยแล้วเหลืองไปแล้วด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ชีวิโซคนใหม่อะอาวาด้าเนี่ยอ่ะหมายขาเน้นกอร์ชลมอนเทลให้ที่โฮเลตอาวาเดสขึ้นหลังกลับมาคริสเตียนโรเมโรโฮเลตเอาฟิลของอาร์เจนตินาขึ้นมาหมดแล้วนะครับโรเมโรมาเป็นกองกลางคอยจ่ายบอลแม็กคาลิสเตอร์เลโอเนลเมสซี่เล่นกับแม็กคาลิสเตอร์ หงางมันจะยิงแต่ไหลออกขวามามอนเทียลที่มาที่เลียวเดลเมซี่เร่งจังหวะไหมเมซี่โหยจิ้มตัวนี้โดนจิ้มไปผู้สินให้เป็นจังหวะแอดเวนเทจแล้วผู้สินบอกเฮ้ยเมซี่เมซี่ฟาวไม่ได้ต้องให้ฟาวเมซี่บอกต้องให้ฟาวไม่ได้เมซี่จังหวะนี้เนี่ยมูลาจะกินมวยแล้วนี่ฮะบอกว่าเอาแชมป์โลกให้เมซี่เลยไหมเออเนี่ยมูลาจะกินบอกนี่ไง
1: ใจเย็นๆครับคำดาวคำดาวคือจริงๆผู้ตัดสินจะปล่อยให้เป็นจังหวะเล่นต่อของอาร์เจนตินาเลยครับแต่ว่าลิซาโดมาร์ติเนสไม่เล่นต่อครับ
0: แต่ก็ฟาวจริง
1: ใช่ครับขอฟาวดีกว่า
0: อัมโดนี่ไปทำฟาวคือเมซี่ออกบอลไปแล้วแล้วอัมโดนี่โอ้โหระยะน่ารักน่าลุ้นนะครับฟรีคิกอาจจะไม่ตรงแต่ว่าเยื้องไปทางฝั่งขวานิดนึงครับระยะทำการของเรียลเดอเมซี่เลยครับ
1: อืมแล้วเลือกมุมของลูกฟุตบอลว่าจะยิงตรงไหนแหละครับตอนนี
0: ้โอ้ยลุ้นกันนะครับฟรีคิกระยะประมาณ25ลาได้โคเบลโอ้โหน่าเครียดเลยต้องสั่งกำแพงครับกำแพง3คน
1: จังหวะแบบนี้นี่เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ดีนะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ใช่อ
1: ย่าพยายามเสียฟาวครับ
0: ตอนอยู่อินเตอร์ไมอามี่ในชอบยิงฟรีคิกแบบนี้ระยะประมาณนี้ระยะทำการด้วยนะ
1: ครับ
0: มีกำแพง3คนนะครับของเจเนน่าครับมายืนบังกำแพงของสวิตเซอร์แลนด์ที่ตั้งอยู่4คนอยู่ข้างหลังเมซี่ครับฟรีคิกเยื้องมาทางขวาเล็กน้อยเมซี่ปาดลูกนี้ติดกำแพงแล้วย้อนหลังกลับมาครับ
1: ยิงไม่ขึ้นนะครับบอลติดกำแพงลูกปั่นของลีโอเนลเมซี่ครับ
0: คือน้ำหนักเท้าเลือดก็เริ่มไปแล้วเพราะว่าโอ้โหแข้งขาตัวนี้ฮะมันทดเวลาต่อเวลาด้วยมีผู้เล่นเจ็บไป1คนนะครับของอาร์เจนต้าแต่ว่าอาร์เจนต้ายืนขึ้นมาอามาด้าลากตัดในเข้ามาข้างในไหลให้แม็กคาลิสเตอร์เลโอเนลเมซี่เหมือนมีตัววิ่งเสียบให้แต่ว่าทางซ้ายให้ไปก่อนนะครับปาเรเดสให้ใครไม่ได้ครับลิซูโรมาเดเนสโอ้โหจับบอลไม่เชื่องเท้านิโก้คอสเลสครับยังนั่งอยู่เอ้ากองไม่น่าไหวเพื่อนส่งไหมเพื่อนแต่ไม่เตะทิ้งด้วยครับโอ้ไม่รักเพื่อนเลยอ่ะ
1: ยังเจ็บอยู่
0: ครับปาเรเดสไม่เตะบอลทิ้งด้วยและไหลออกซ้ายมาครับนิโก้อาบาด้าโอ้นิโก้คอสเลสยังไงครับไหวหรือเปล่า
1: ผู้สินก็ไม่เป่าหยุดเกมเลยครับเจ้าตัวพยายามลุกกระเพกขึ้นมาครับ
0: เมซี่ได้บอลครับแม็กคาเลสเตอร์วิ่งเคลื่อนที่ให้ตีลันเวย์ให้ทางฝั่งขวามีพื้นที่นะครับแม็กคาเลสเตอร์เปิดเร็วเข้าไปโอ้โหเสา3เลยครับบางคนเอ้ยปอดเปิดออกหลังไปเลย
1: เปิดแรงมากครับโอ้ดูก่อนหน้านี้ใช่ครับจังหวะของกอนซาเลสที่เจ็บอยู่นะครับโดนเหยียบโดย
0: จาชารี
1: จาชารีครับ
0: โอ้แต่จาชารีจังหวะนี้ก็ไปวางไปหงายปุ่มใส่บริเวณข้อเท้านะ
1: ใช่ครับแต่ว่าบริสินปล่อยให้เป็นจังหวะได้เปรียบของอาร์เจนตินาครับไม่ได้เป่าฟาวให้ครับแต่ว่าลุกขึ้นมาได้แล้วครับทางกอนซาเลส
0: เนี่ยพลาดแต่ที่จาชารี่นะ
1: สุ่มเสี่ยงจะโดน
0: ใบแดงนะเพราะว่าถ้ายกเท้าสูงกว่านี้มีสิทธิ์ที่จะโดนเช็ควีอาร์นะครับ
1: พอแล้วครับโดนไปคนหนึ่งแล้ว
0: นาทีที่105ครับทดเอามาจังหวะนี้ขึ้นมาสวยแล้วขอยิงไกลเลยนี่แล้วโอ้โหจาชารี่ครับแม่ลักไก่ยิงตรงนี้เกือบตรงเหมือนกันแต่ว่าข้ามขาไปนิดเดียว
1: โอ้จังหวะยิงเร็วเลยครับจาชารี่ครับบ่อข้ามขาเลยครับต้องใส่จังหวะฉาบฉวยแบบนี้แหละครับทางสวิตเซอร์แลนด์ครับมี
0: ทดเวลาของต่อเวลาพิเศษ1นาท
1: ี
0: เมซี่อยู่ขวาครับเมซี่ลากตัดได้เข้ามามองข้างในครับเปิดไปที่นิโก้กอสเลสมองตากลับมาจังหวะไม่มีใครและหัวทิ้งไปก่อนนะครับเตะทิ้งออกมาก่อนนะครับฝากของสวิตเซอร์แลนด์
1: ยังเจ็บขาอยู่แล้วครับกอนซาเลสลูกนี้ลูเนียเมซี่เปิดบอลมาให้ครับปาเรเดสบุกต่อครับอาร์เจนตินา
0: โรเมโรไหลให้แม็กคาลิสเตอร์ออกขวามามอนเทียลเปิดเข้ามาตรงกลางมงที่ไปก่อนครับชาก้าแล้วมาเตเดสยิงลูนี้ติดบล็อกหลังเหลืองไม่อยู่เลยครับมาเตเดสแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางนิโก้กอนซาเลสบอลฉลับออกหลังเตะมุมครับของอาร์เจนตินา
1: จะได้ลุ้นประตูจากลูกเตะมุมครับตอนนี้ทดเวลามาครบ1นาทีแล้วนะครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายก่อนจบในช่วงครึ่งแรกของช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วครับเมซี่ครับจะเปิดเตะมุมเข้ามา
0: เมซี่หยอดเข้ามาตรงกลางนี้โรเมโรได้มงแต่ว่าแม่รู้ครับมีตัวเข้าคู่ครับสุดแสนนะครับรู้ว่าจะเปิดให้โรเมโรแล้วมงข้ามคาแล้วก็จบครึ่งแรกครับของการต่อเลือดพิเศษวิทเมอร์ครับโหไปเกี่ยวไว้เลยครับกอดไปเลยอ่ะ
1: ก็จังหวะขึ้นแล้วต่างคนต่างกอดกันเลยครับบอลไปโดนศีรษะของโรเมโรออกหลังไปครับมงไม่เข้ากรอบครับยังเสมอกันอยู่ครับ 1ประตูต่อ1ครับยังทำประตูเพิ่มไม่ได้ครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: บอกว่าจุดโทษแน่เลยครับพี่ก็มีโอกาสนะ
1: มีโอกาสยังเหลืออีก15นาที
0: เหมือนบุกไม่ขึ้นนะพี
1: ่ครับ
0: อาร์เจนตินา
1: ก็พยายามกดอยู่นะครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ก็รับเต็มร้อยแล้วครับตอนนี้ยังทำประตูไม่ได้ครับอาร์เจนตินาครับ
0: ทำไมตำรวจไม่จับครับนักบอลกับกรรมการเล่นปั่นแปะกันครับไม่ใช่เขาเสี่ยงเหรียญฮะ
1: เสี่ยงเหรียญใช่ครับเสี่ยงเหรียญเลือกแดนเลือกเขี่ยบอลอะไรประมาณนี้เนาะ
0: ครับผมพี่ตุ๋ยครับบอลเตะกันมันเท่ากับคุณเจ๋งภาคไหมครับผมฟังแต่วิทยุครับผม
1: มันครับมันสนุกอยู่ครับสนุกอยู
0: ่สนุกอยู่คนเดียวอ่
1: ะไม่ใช่เป็นแบบพี่บีนะบอลยังอยู่ฝั่งขวาอยู่เลยฮะแกบรรยายบอกว่าตอนนี้เลี้ยงเขามาการสนามเลยครับโดนคุณเต้ยแม่กรองอ่ะเขาแซวอยู่เอ้าพี่พักได้ไงบอลยังอยู่ข้างสนามอยู่เลยหยอกฮะหยอกนะคุณซื้อทั้ง2ทีมเลยครับเข้ามาตีลูกทีมกันนะครับเลโอเนลสกาโลนี่อาร์เจนตินาครับแล้วก็มูรัตยาคินของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: บอกว่าฟังแล้วหัวใจจะวายเสียเงินแล้วครับเขาบอกมา
1: หมายถึงว่าเสียเงินไป
0: กินข้าว
1: กินข้าวอะไร
0: พวกนี้เออครับ
1: ระหว่างรอชมเกมฟุตบอลนะฮะก็มีหิวมีอะไรกันบ้างอย่างเนาะ
0: ครับ
1: พยายามกระตุ้นกันนะครับในส่วนของนักเตะสวิตเซอร์แลนด์ครับถ้าไปถึงด่วนจุดโทษนี่ก็ไม่แน่แหละครับคุณเจงอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
0: บอกว่าบรรยายสู้ป่าไม่ได้ครับเปิดแบบ45องศาอ้าว
1: คือสามารถรู้ได้เลยใช่ไหมว่าเปิด
0: เปิดแบบ45องศาคือเอียงเปิดอย่างนี้หรือว่าไง
1: ครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ
0: อ๋อเหรอเซลป่าเนี่ยป่าเนี่ยมาบรรยายในรอบโหหลาย10ปีนะพี
1: ่
0: มี10ปีขึ้นนะป่า
1: ใช่
0: น่าจะมี20ปีได้อะนี่ป๋ามาบรรยายให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะ
1: ครับผมผมก็ติดตามอยู่ผมเป็นแฟนป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพ
0: พี่ชอบแซวป๋าพูดผิดนิดเดียวพี่แซวอ่ะ
1: ไม่ใช่พี่ฮะคุณบีแหลมสิงห์นู่น
0: บอลเปิดอะไรนะสักอย่างโอตาเมนดี้ลงมาครับแทนโรเมโร่ก็ตามตำแหน่งครับเซ็นเตอร์แบ็คครับ
1: แล้วดูมีอาการเหนื่อยล้าเหมือนกันครับทางเลเน่เมสซี่ครับมาก้มจับหัวเข่าตัวเองแล้วครับ
0: โรเมโร่ก็โดดถอยไปครับส่งนิโคลัสโอตาเมนดี้ลงมา
1: อีก15นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครับครึ่งหลังครับเกมเริ่มแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์ทำเกมบุกขึ้นมาในแดนของอาร์เจนตินาครับกรณีชาก้าจะเปิดยัดเข้ากลางมาติดบล็อกออกข้างไปครับบอลทุ่มของสวิตเซอร์แลนด
0: ์บอลทุ่มนะครับอีก15นาทีครับจะมีประตูไหมถ้าไม่มีประตูก็โดนจุดโทษนะครับนี่เป็นการโดนจุดโทษคู่แรกนะของรอบ8ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: อากาจิครับวางยาวเข้าหน้าไปโอ้โหลึกเกินไปครับจะให้จ่าเชลลี
1: ่ต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยนะครับทางอากาจิครับเปิดแรงไปเยอะเลยครับบอทุ่มของอาร์เจนตินาติดที่ศีรษะของเกรนชาก้าครับแย่งบอลคืนมาได้สวิตเซอร์แลนด
0: ์ในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังบุกจากซ้ายไปขวาแล้วสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้ฟาวครับแม็กคาลิสเตอร์ไปนำฟาวทำฟาวใส่เซวานวิทเมอร์ก็เป็นทำฟาวใส่
1: มูไฮ
0: ดิโรมูไฮ
1: ครับ
0: สำหรับที่ลงมาครับ
1: พยายามต้องใช้จังหวะแบบนี้แหละครับสวิตเซอร์แลนด์ซื้อเวลาไปด้วยครับเสียเปรียบตัวผู้เล่นอยู่1คน
0: ก็ได้ฟรีคิกก็ช้าๆครับเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับนกมีเชียงไปทั้งหมู่ครับ
1: มาเรียงๆก็พอแล้วนะคร
0: ับ เอาละเอ้ยคุณรับมุกผมใช้ได้นะไม่เหมือนโอ๊ตสินพงษ์อ่ะ
1: เงียบอ่ะฮะ
0: ส่งผ่านเงียบ
1: จริงคุณโอ๊ตเขารู้แต่ว่าเขา
0: เอาลุกจังหวะมาโอ้โหฟรีคิกมานะครับเกือบได้ครับแฝงฝ่าคอสวิตแต่ว่าอาร์เจนตินายังเกี่ยวไต่ทิ้งไปก่อน แล้วจะสวนมาครับอาวาด้าย้อนหลังกลับมาให้โอตาเมดี้ลงมาใหม่ครับไหลมาใกล้ๆปาเลเดสมาทางซ้ายครับลิเซนโตรมา

0: ครั้งหนึ่ง
1: เริ่มที่จะมีอาการล้าให้ได้เห็นแล้วนะคร
0: ับ
1: นักเตะของอาร์เจนตินาคร
0: ับ เริ่มงอตัวครับจนได้เริ่มกุมเข่าเลยครับอาเดบ้าคนที่ลงมาใหม่ครับเราต้องร่วมมาเดเดสทุนจะลงมาใหม่ด้วยแปะกระดับมาให้ที่โฮเลสอาวาเรสโอ้แกมีฐานกี่ก้อนฮะอาวาเรสแกยังวิ่งขิวเลยนะ
1: ยังไม่หมดฮะ
0: เออ
1: เมสซี
0: ่ในวัย39เมสซี่กัดชาเข้ามาลากตาได้มาเมสซี่พยายามที่จะไปไม่ได้ครับกลับมาที่แมคคาลิสเตอร์ทิปออกขวามามอนเทียลแบ็คขวาขึ้นมาครับไหลมาที่แมคคาลิสเตอร์มีพื้นที่ขวาสนามมาอามาดาลากจี้เข้าใส่เลโมไฟเลอร์ไม่ได้ครับออกซ้ายมานิโก้กอนซาเลสไม่ได้เหมือนกันสายนั่นเลยเกินนะครับมาขวาไหมลิซ่าขึ้นมาครับไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงแต่ว่าเป็นลิซ่าลิซานโดรมาร์ติเนสไหลออกซ้ายมาแล้วจังหวะนี้เมสซี่ได้บอลจับยางยิงไม่ได้ครับเดโก้มาจังหวะคะแนนของลิซานโดอามาดาได้บอลไหลที่มาจังหวะนี้ขวาสนามไปโอ้โหมอนเทียลต้องตีโครงนะครับยอมล้างกระมาก่อนเอามากดนะครับมากดในแดนของสุสานานะครับจะเข้าได้ไหมลิซานโดมาร์ติเนสยอดมาจะให้ลาวตาโรจะเกี่ยววันนี้ไม่ไหวพยายามจะเล่นแนวลึกครับให้เร็วรุ่นนี้ก็บอลแรงเกินไปครับลิซานโดเกี่ยวไม่ติดบอลออกหลังไป
1: จังหวะจ่ายของลิซานโดมาร์ติเนสนะครับลาวตาโรมาร์ติเนสพยายามจะเกี่ยวบอลลงเลยครับแต่ว่าเกี่ยวไม่ติดนะครับ
0: คู่อังกฤษชนะครับผมไม่บอกครับ
1: อังกฤษชนะ 2-1 ครับ
0: ใช่ป่ะใช่ปาเลเดสไม่ไหวแล้วพี่
1: นั่นแหละครับยืนเจ็บเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกถอดออกไปครับเลนโดปาเลเดส
0: โอ้ส่งโฮเซ่มาเดลโลเปสเป็นกองหน้าลงมาครับกองหน้าจากไพเมรัสลงมาถอดโหกองหน้าตัวนี้ขอเจตนาเพียบมาเลยพี่ไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะตัวนี้ฮะโอ้โหพวกคุณถอดกลางออกครับปาเลเดสออกส่งกองหน้าลงมาครับโฮเซ่มาเดลโลเปส
1: โอ้แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เองรับลึกจริงๆครับคุณเจ๋งลงมาอยู่ในกรอบเขตโทษของตัวเองหมดเลยหวาดเสียวเหมือนกันครับ
0: หวาดเสียวเหมือนกันนะมีเท่าไหร่ใส่หมดครับบนหน้าตาครับเจ้าบนทุ่มครับตอนนี้เลมเนลเซโครนี่โค้ชของอาร์เจนตินาโอ้กองหน้าอยู่เยี่ยมหมดเลยครับเมสซี่ได้บอลลองยอดมาที่เสาไกลจังหวะนี้โอ้โหเข้ามือของโคเบลมีตัววิ่งเสียไปครับเป็นนิโก้กอนซาเลสแม่เมสซี่เรดาร์ยังไม่ทำงานครับเสียดายครับเมสซี่บอกเสียดายเลยจังหวะนี้เสียดายมาก
1: คือเป้าหมายของเมสซี่ก็อยู่ที่กอนซาเลสแหละครับแต่ว่าบอลโด่งไปเข้ามือกับโคเบลครับรับเอาไว้ได้และโคเบลเองก็ดึงช้าเลยครับเตะโด่งจุดพลุขึ้นมาครับยังมองเคลียร์ได้ครับ
0: มีฟังจากเกาะสมุยด้วยพี่แสดงว่าคลื่นชัดเจนเนาะ
1: ครับ
0: คลื่นเนี่ย
1: คลื่นเยอะครับคลื่นที่เกาะสมุย
0: ครับ
1: อันนั้นคลื่นทะเลครับเล่นเองเงียบปล่อยให้เงียบได้ไงฮะโอ้
0: สิบนาทีสุดท้ายครับ
1: แฟนบอลสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังปรบมือให้กับบรรดานักเตะครับที่ยังยืนระยะได้อยู่ครับยังเสมอกันอยู่1-1ครับนาทีที่111แล้วครับ
0: สวิตขอไปโดนจุดโทษแต่ว่าอาร์เจนตินาบอกไม่เอายังไงก็ไม่โตไม่เอาไม่ยิงจุดโทษเอาขึ้นมาครับนิโก้กอนซาเลสทางซ้ายโอ้เข้ายังไงครับไหลให้เตียโก้อัลบาดาขอเลยครับเมสซี่อ้าวมีพื้นที่ครับอัคราอัคราเมสซี่อัคราเมสซี่เข้าซ้ายลากตัดได้เข้ามาอัคราเมสซี่ยิงโอ้ดีเซฟครับของโคเบลแม่ละตัวสามไม่ได้ครับนิโก้กอนซาเลสเปิดเรียกเข้ามาตรงกลางมาที่ทางโลเปสลงมาใหม่โลเปสไม่ได้ครับย้อนหลังกลับมาที่อาวาเลนปั่นลูกนี้นะครับโอ้ยผู้เล่นอาวาเลนครับยิงลูกนี้สุดสวยครับให้อาร์เจนตินานำ2-1ครับ
1: โอ้เอาจนได้ครับผู้เล่นอาวาเลสครับผู้ยิงประตูสุดสวยเลยครับปั่นเข้าเสา2ไปเลยครับโอ้โหปั่นด้วยเท้าขวาครับผู้เล่นอาวาเลสครับนำ2-1ครับอาร์เจนตินา
0: โอ้โหโกโกโกโกโกโอ้ปั่นโคลูนี้ต้องหน้าห่างมาเลยครับปั่นของโคลูนี้ไปที่เสาไกลครับอาวาเรสหายเลยครับโคเบลไปไม่ทันครับอาร์เจนตินาขึ้นนำ2-1ครับ
1: โอ้โหบอกแล้วครับแนวรับของสวิตเซอร์แลนด์ลึกเหลือเกินครับลงไปอยู่ในกรอบเขตโทษหมดเลยนะครับโอ้แล้วจังหวะนี้ยิงสุดสวยเลยครับฮูเลียนอันวาเรสโอ้บอลนี่เข้าแบบหน้าต่างเลยครับเข้าข้างแต่ว่าด้านในนะครับด้านในประตูครับน้ำแล้วครับอาร์เจนตินา2-1ครับดูครับยิงไกลนอกกรอบเขตโทษด้วยนะครับ
0: เข้าหน้าต่างเลยเล่นมุมดูมุมพี่โอ้โหลูกนี้ ก้มได้

0: ตามหลักการเลยครับโอ้โหสามเหลี่ยมโอ้โหเกือบถึงสามเหลี่ยมอีกนิดเดียวอ่ะคุณเจ๋งเหลือประมาณสัก
1: สามเหลี่ยมนะ
0: สักสองนิ้วครับ
1: สามเหลี่ยมนะ
0: ดูครับบอลโค้งหนีมือโคเบลครับเสียบตะข่ายเลยครับโอ้โหมาได้ประตูในช่วงเวลาสำคัญครับอาร์เจนตินาครับ
1: โอ้แล้วดูเมสซี่ก็ไปกอดกับแมคคาลิสเตอร์โอ้โดนลูกนี้ก็ต้องยอมนะครับดูว่าแฟนบอลของอาร์เจนตินาเลยครับแต่ว่าเวลายังมีครับให้กับผู้เล่นของสวิตเซอร์แลนด์นะครับอีกประมาณ7-8นาทีเอาไงครับโอ้โหอัลวาเรซคือพอได้บอลจากโลเปสนะ
0: ครับ
1: อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วบอลอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษนิดเดียวครับเส้น18หลาพอดีอัลวาเรซยิงลูกนี้ก็โค้งเข้าไปเลยครับประตูแรกของเขาด้วยนะอัลวาเรซในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเอ้ามีเหลืองใครครับมีเหลืองเอ้าโลเปสโดนเหลือง
0: งงครับทำหน้างง
1: มีอะไรฮะ
0: ก็ซื้อเวลาไปได้ด้วยครับทางฝั่งของอาร์เจนตินาครับสงสัยกันหลายคนเลยครับตอนนี้ทำหน้างงกันไปหมดเลยครับ
1: เรายังไม่รู้ว่าโลเปสโดนเหลืองอะไรครับกองหน้าสำรองของอาร์เจนตินา
0: จะขึ้นมาแล้วนะครับทางมาริโอโลเปสครับโดนใบเหลืองไป
1: ต้องเปลี่ยนตัวนะครับตอนนี้ถอดกลางรับออกครับเรโม่ไฟเลอร์ออกครับส่งโรเบนวาการ์ดลงมาตอนนี้ส่งปีกลงมาครับถอดเกาะกลางรับออกครับ
0: โรเบนวาการ์ดจากสโมสรเซบีย่าครับ
1: ก็ต้องเสี่ยงครับร้องเพลงของบิ๊กแอนฮะ
0: ใช่เหรอ
1: รู้ว่าเสี่ยงอยากขอลองไง
0: รูเบนวาการ์ดก็ยิงไปแล้ว2ประตูนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับส่งลงมาในนาทีที่114ครับ
1: อ้าวต้องสู้นะครับวิทเมอร์ได้บอลหยอดออกมาทางฝั่งซ้ายโป่งทิ้งออกไปก่อนนะครับทางโลเปสยังไม่รู้ว่าโลเปสโดนเหลืองอะไรเนาะอ้าวทุ่มแล้วนะครับทุ่มมาข้างในครับให้จาชาลีบอลทางซ้ายมุ่งให้เปิดรอยเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหมองไม่ได้บอลจังหวะ2เป็นของทางเอาสุสนาครับวิทเมอร์ได้บอลวิทเมอร์ต้องเร่งครับย้อนหลังกลับมาที่ชาก้าชาก้าหยอดออกซ้ายมาจังหวะนี้มองตั้งกลับมารับเข้ามือครับของเอมี่มาร์ติเนสเอาแล้วนอนนะครับเอมี่นอนแมคเคเลเตอร์เห็นเอมี่มาร์ติเนสนอนก็เลยนอนด้วยฮะหรือว่านอนคู
0: ่รับบอลแล้วตกลงมาพื้นน่าจะเจ็บเลยครับทางเอมิลิโน่มาร์ติเนสครับดูครับจังหวะรับบอลแล้วไปปะทะใส่แมคอลิสเตอร์ด้วยแหละครับชนพวกเดียวกันเองครับ
1: ถามมาว่ากี่ลูกเลยครับไม่บอกครับผม
0: ทำไมฮะ คุณชอบโดนดุเลยฮะ
1: ชอบแกล้งชอบแกล้ง
0: ชอบแกล้งเหรออ
1: าจจะนำ 2-1 ครับ
0: นำ 2-1
1: เอาละพิเศษ
0: มาสักครู่นี้เองครับ
1: ครับ
0: โหแล้วยังไม่ลุกครับทางแม็กอลิสเตอร์ครับเข้าทางอาร์เจนตินาเลยครับแบบนี
1: ้โอ้โหเข้าทาง
0: คือสวิตเซอร์แลนด์เองก็ต้องบุกนะครับเพราะว่าแพ้มากแพ้น้อยก็ต้องบุกอะครับ
1: ดู
0: หาประตูเสมอให้ได้
1: คือมองก่อนที
0: ่ครับ
1: เอาเล่นมองก่อนนะบริเวณประมาณใกล้ๆเส้น18หลานะครับมองก่อนด้วยแล้วก็ปัดมาที่เสา2โอ้โหตัวนี
0: ้ยิงสวยมากครับ
1: เกือบสามเหลี่ยมนะโอ้โหตัวนี้สวยงามมากเมื่อกี้ไอ้สปินเรทเท่าไหร่พี่
0: 84กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: โอ้โหแต่วันนี้เล่นดีจากที่บอกไปว่าเขาใส่ฐานกี่ก้อนเนี่ยพี่น้องคือวิ่งทั้งเกมอะ
0: ตอนแรกเข้าใจผิดว่าถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วนะครับส่งกอนซาเลสลงมาแทนปรากฏว่ากอนซาเลสเนี่ยเปลี่ยนมาแทนแต่ยาฟิโก้ครับ
1: ครับเอาโคเบครับต้องเตะชักรอกขึ้นหน้าไปเลยครับตอนนี้หน้าของสุนเตก็เยอะเหมือนกันวางขึ้นหน้ามาครับโดนเหมือนที่เมื่อก่อนอากาจิก็มองตั้งกลับไปและชิงจังหวะกันเอาโดนเราตะลุ่มไปล้มก่อนนะครับอาคาจิได้บอลทิปออกขวามาโอ้ยวิทเมอร์ลูกนี้ไม่ไหวเพื่อนจ่ายสุดเหยียดเกินไปครับพลาดจังหวะที่มอรัญาคินครับ
0: ก็ทำทุกอย่างแล้วนะคร
1: ับ
0: ยาคินครับ
1: แต่ว่าลูกทีมคือวันที่เสียเปรียบผู้เล่นด้วย
0: ใช่ครับ
1: เล่นรับมากเกินไปครับย้อนกลับมาครับกอซาเลสให้กับลิสโรมาติเนสกลับมาที่เอมี่มาติเนสที่มาขวามานาที118ครับอีก2นาทีแต่ทุ่มเวลาน่าจะเยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: วางยาวขึ้นหน้าไปครับตั้งได้ครับอากาจิไหลให้ชาก้าทิปออกซ้ายมาหนึ่งจังหวะก่อนครับจาชาลี จากจารีตัวรุ่นนะครับโดนเตะลูกนี้ครับโอ้โดนอ้าวเตะบอลทิ้งครับแมคคิเลเตอร์เหลืองไหมอ่ะแมคคิเลเตอร์เตะทิ้งนะพุทธิศิลป์ยังไงไม่เหลือง
0: น่าจะเป็นจังหวะต่อเนื่องเลยครับ
1: เออใช่เปล่าอ้าวนะครับฟรีคิกครับของสุสลายครับชาก้า
0: ต้องโยนเข้าไปแล้วครับ
1: ต้องโยนต้องใช้บอลโดนะครับเดินทางให้เร็วครับไปที่หน้าประตูครับชาก้าครับเตะมุมทางซ้ายครับเลเซตฝั่งซ้ายเอามาดูนี่ครับมาหมดครับมูไฮอาคารจี้เอ้าโดนผลักนิดนึงเปิดเอ้าเปิดเลือดเข้ามาโอ้โหเปิดไม่ขึ้นด้วยนะครับชาก้าเสียของเปิดไม่ขึ้นตรงนี้โดนแต่ที่มาก่อนไหลให้โคเบลออกมาหาจับประตูนะครับโคเบลย้อนขึ้นหน้าไปอาคาจิขึ้นหน้าอ้าวมองกลับมาจากนี้มองต้ากลับมาโอ้โหแต่ที่มาก่อนกับอาร์เจนตินาแล้วอาวาเรสที่มาให้เลโอเมซี่เจอกับชาก้าครับ2ต่อ2มาแล้วครับอัคราเมซี่เข้าซ้ายยิงโอ้โหติดบล็อกออกหลังไป
0: จังหวะจะดึงเข้าซ้ายเลยครับยิงไปติดบล็อกครับเลโอเมซี่ครับบล็อกของกานิชชาก้าครับที่ตามมาทันพอดีครับบอลออกหลังครับเป็นเตะมุมของอาร์เจนตินาครับ
1: นาทีสุดท้ายครับของการต่อเวลาพิเศษแต่ทดเวลาน่าจะมี3นาที
0: ครับอันนี้เป็นการคาดเดาใช่ไหม
1: ผมไม่เล่นการพนันพี่พนันกับผมไม่ล่ะ
0: ไม่เอาครับ
1: เอาเลยไม่ดีไม่ดี
0: มาพนันกันเรื่องต่อเวลานี่แหละฮะไม่รู้จะพนันเรื่องอะไรดี
1: ล้ำหน้าครับแล้วดูอะเมซี่ล้ำหน้าชัดขนาดนี้ผู้ตัดสินก่อนจะชักธงขนาดโอ้ใช่แล้วฟีฟ่า
0: อย่าไปมองอย่างนั้นนะฮะเขาต้องพิจารณาก่อนนะฮะ
1: ใช่แล้วเมซี่ใช่แล้วล็อกเป้าแล้ว
0: ต้องให้เวลาผู้ตัดสินได้คิดหน่อยนะฮะครับ
1: เมซี่ล้ำหน้าชัดเจนก่อนจะยกธงขึ้นมาใช้เวลาประเมินผลประมาณ20วินาทีครับ
0: แต่ว่าก็เป่าให้ครับล้ำหน้าจริงๆครับจังหวะนี้
1: ใช่เปล่า
0: เปิดยาวขึ้นมาครับเกรโกโคเบลครับ
1: อ้าวอาร์เจนตินาก็รับนะครับตอนนี้ซื้อเกมแล้วนะครับอาร์เจนตินา
0: ไม่ฟาวครับ
1: อาการที่จะเรียกฟาวจากมอนเทียไม่ได้ถูกเร็วนะครับ
0: กองหลังได้ขึ้นมาหมดแล้วครับ
1: นั่นไงมากกว่า3ด้วย
0: ทดเวลา4นาทีครับ
1: 4นาทีแห่งการอยู่รอดนะครับขอสุสานนะครับจะไปต่อไม่เป็นโดนจุดโทษได้หรือไม่วางยาขึ้นมาก็เตะทิ้งครับจากชารีเดบอนเปิดด้วยสายเข้ามาข้างในจังหวะนี้โอ้โหวิดเมอร์มองไม่ได้วิดเมอร์วิ่งโอ้โหวิ่งจะตั้งเลยวิดเมอร์ไม่ยอมเจอกับกอสซาเลสเตะทิ้งออกมาข้างหน้าก็ไม่มีใครครับซื้อเกมรับอย่างเนี้ยครับตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์ชาก้าได้บอลชาก้าหนีมาชาก้ายักโอ้โดดเตะทิ้งมาก่อนครับแล้วอ้าวจังหวะนี้มากัน 3-1 ครับมากัน3ไหลมาให้กับอาบาดาจออาบาดาเมซี่เป็นจ่ายให้เมซี่แล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดละ3ขา1โอ้ยเรียบร้อยครับลาโตโรมาติเนสครับยิงปิดกรอบครับอาร์เจนตินาจะไปเจอกับอังกฤษครับในรอบรองชนะเลิศ
0: โอ้โหตามขึ้นมาซ้ำจังหวะนี้ของลาตาโรมาติเนสครับ3ประตูต่อ1ครับอาร์เจนตินาออกนำสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: จบครับผม
0: ไม่มีปัญหาแล้วครับแบบนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงทดเวลาการแข่งขันแล้วนะครับครบ120นาทีไปแล้วครับมาได้ประตูในช่วงนี้ครับอาร์เจนตินาครับโอ้โหจังหวะหลุดเดี่ยวขึ้นมาของอาเมด้าครับยิงไปติดเซฟเกโคเบลครับมาเข้าทางลาตาโรมาร์ติเนสซ้ำเข้าไปไม่เหลือครับ
1: จบครับผมจบแล้ว
0: ยังครับผู้ตัดสินยังไม่เป่าฮะ
1: โอเคฮะ
0: เดี๋ยวประมาณสัก2นาทีครับลาตาโรมาร์ติเนสก็ทำประตูที่2ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
1: คืออัลบาดาพยายามจะไหลให้เมซี่ครับมันจะไหลจะจับยาวเกินไปก็เลยยิงเองครับยิงไปติดโคเบลแล้วบอลมาเข้าทางนะครับของลาตาโรและยิงสวนตัวเข้าไปครับโอ้แต่ลาตาโรยิงตรงนี้มันเข้าหน้าต่างพอดีเหรอเนาะ
0: ใช่ครับใจเย็นเป็นน้ำแข็งเลยครับลาตาโรมาร์ติเนสครับแปรเล่นทางเข้าไปครับ
1: เนี่ยสคาโลนี่ก็ไปดีใจกับปาโบไอมาครับโอ้โห
0: แฟนบอลอาร์เจนตินาได้ชูถ้วยแชมป์แล้วครับคุณเจ๋งครับ
1: อาร์เจนเมซี่ลูรักฟีฟ่า
0: อุ้ยใจเย็นๆครับอย่าไปเห็นด้วยกับคุณเจ๋งเยอะครับ
1: แต่วันนี้เมซี่ก็เล่นไม่ดีเท่าไหร่วันนี้เมซี่อ่ะ
0: ครับ
1: แต่จบแล้วฮะอาร์เจนตินาครับจะไปเจอกับอังกฤษครับเอาพี่นักข่าวด้วย
0: ใครฮะ
1: ไปเชียร์เจนน่าด้วยเหรอ
0: ใครครับ
1: ที่ซีกับคุณใหม่ๆอ่ะ
0: ใครอ่ะผมจำชื่อไม่ได้
1: พี่ผู้หญิงนะพี่ที่ชอบเอาของฝากกลับบ้าน
0: พอแล้วครับเจน
1: อ่ะนะครับก็3-1ครับทดเวลามาแล้ว3นาทีจากทั้งหมด4นาที อ้าวแล้วได้ครับที่ทางฝั่งขวา

0: โอ้ยไปทำฟาวล้ำหน้าอีกโอชาก้าไปถามผู้สินอีกแล้วดิอะไรกันหนาผู้สินบอกฮะ
1: วากัสกับลิซันโดมาร์ติเนสเหมือนจะมีปัญหากันแล้วครับโอ้เฮแล้วครับแฟนบอลของอาร์เจนตินาครับแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับมานำ 3-1 เอาในช่วงเวลาสำคัญครับนาทีที่120+1แล้วครับ
0: oh, oh.
1: ประตูของลอตาโรมาร์ติเนสครับ
0: ฟีฟ่ายิ้มนี่สายบอลฝรั่งเศสสเปน สายลากอาร์เจนตินาอังกฤษ
1: oh,
0: ย
1: ิ้
0: มเลย
1: oh.
0: ยิ้มเลย
1: 4ทีมมหากาลครับผ่านเข้ามาในรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วครับ
0: เป็นไปตามที่เราล็อกเอาไว้
1: อ้าวอย่าไปพูดอย่างนั้นครับคุณเจ๋งเดี๋ยวโดนฟีฟ่าฟ้องนะฮะ
0: เอาล่ะก็โดนนั่นทำยังสั่งได้เลยอ่ะ
1: เขาไม่ได้สั่งเขาแค่โทรมาเฉยๆครับ
0: แล้วถ้าอังกฤษยื่นอุทธรณ์ทั่วไปไง
1: ก็โดนไม่เหล
0: ือยื่นเหรอยื่นเหรอโดนนะโดนสองนัดนะ
1: โดนแบนเพิ่ม
0: ซ่าโดนแบนนะสองนัดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้แล้วเน้นครองบอลเลยครับอาร์เจนตินาครับไม่บุกเลยครับเพราะว่าเหนื่อยครับ
0: มาตามนัดฟีฟ่าบอกวันเจี๊ยบ
1: ครับ
0: นี่เขาส่งมานะไม่เกี่ยวผมนะ
1: กำลังจะครบเอาละครับผู้ตัดสินเป่าจบเกมการแข่งขันครับ120นาทีครับอาร์เจนตินาครับเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษ
0: ครับในคืนวันพุธที่15 กรกฎาคมนะครับต่อเช้าวันพฤหัสบดีนะครับเวลาที่2นะส่วนคู่แรกครับฝรั่งเศสสเปนจะคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธ
1: ครับครับก็เกมนี้ครับอาร์เจนตินานำก่อนครับจากลูกโมงของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับนาทีที่10นะครับแต่ว่าในครึ่งหลังครับดานเอนดอยตามตีเสมอให้กับสวิตเซอร์แลนด์ได้สำเร็จครับนาทีที่67นะครับสวิตเซอร์แลนด์เหลือผู้เล่น10คนนะครับบิลเอมโบโรครับโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับแล้วก็ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับนาทีที่112ครับฮูเลียนอันวาเลสมายิงให้อาร์เจนตินานำ 2-1 ครับก่อนที่ลาตาโรมาร์ติเนสจะยิงประตูตอกย้ำชัยชนะครับให้อาร์เจนตินาเอาชนะไป3-1ครับนาทีที่120+1ครับ
0: ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับไปเจออังกฤษโอ้โหเป็นฟุตบอลโลกในรอบรองที่ฟีฟ่าบอกวันเจี๊ยบ
1: โอ้โห
0: คุณในฝันเลยนะ
1: เรตติ้ง
0: กระชูดแน่นอน
1: กระชูดแน่นอนนะคร
0: ับทำไงก็ได้บอกอย่าให้ชีวิตเข้านะเว้ยไม
1: ่
0: ได้นะไม่ได้นะใบแดงใบแดงต้องมีนะ
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เหลืออีก4นัดสุดท้ายนะคุณเจ๋งนะรอบรองชนะเลิศ2นัด
0: ร
1: อบชิงชนะเลิศ1นัดแล้วก็รอบชิงอันดับที่3อีก1นัดครับ
0: ครับบรรยากาศนะครับที่แคสซัสซิตี้นะครับนักเตะทั้ง2ทีมก็มาจับไม้จับมือกันนะครับก็ในเกมก็หนักกันนะเนาะนี่ชาก้านะครับไปคุยกับลาโตโรมาร์ติเนสครับโอตาเมนดี้ครับกอดกับฮูเลียนอัลวาเรสว่าไอ้หนูคนนี้ดีมาก
1: ครับ
0: โอ้เขายิงดีมากอัลวาเรสเนาะ
1: โอ้ยิงสวย
0: ตัวแรกของเขายิงสวยจริง
1: ยิงสวยนะครับก็ดึงเข้าเท้าขวาแล้วปั่นโค้งๆบอลคือเข้าหน้าต่างด้านในนะคุณเจ๋งบอลเสียบตะข่ายเกือบจะสามเหลี่ยมเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: ต่ำไปนิดเดียวไม่งั้นเข้าสามเหลี่ยมเลยครับ
0: โคเบลก็สุดแล้วสุดยาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: คือมันยิงสวยจริงนะต้องทบทวนว่าเออเอาเนี่ยแกก้มหน้าแล้วมองไปที่เสาไกลก็ยิงสวยมากครับก็คู่อังกฤษกับอาร์เจนตินานะครับจะเจอกันที่แอตแลนตาที่ Mercedes Benz Stadium เนี่ยพี
1: ่ครับ
0: หรือว่าที่แอตแลนตาสเตเดียมนะครับก็เป็นสนามเหย้าเนาะของแอตแลนตาฟอลคอนนะฮะในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐนะครับ
1: ครับก็เกมนี้ลิโอเนลเมสซี่ไม่มีประตูนะก
0: ็
1: ทำให
0: ้
1: ก็ทำให้ยังหยุดอยู่ที่8ประตู
0: ครับ
1: เกือบทำสถิติยิงติดต่อกันทุกนัดในบอลโลกครั้งนี้
0: ก็เมสซี่ไม่ได้ยิงนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็เกือบเหมือนกันคุณเจ๋งมีจังหวะที่ยกบอลข้ามศีรษะของเกรกโคเบลไงแต่ว่าโคเบลเนี่ยเหมือนกับชูมือไปปัดไว้ได
0: ้คือผู้ตัดสินชูโทขึ้นมาแต่ว่าไม่ล้ำหน้านะลุ
1: งไม่ล้ำหน้า
0: ครับ
1: แล้วก็อีกหนึ่งจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ประตู 3-1 อ่ะทางอเมด้าพยายามจะจ่ายให้ลิโอเนลเมสซี่ตัวเขาหลุดเดี่ยวเข้าไปนะเอาไปได้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วพยายามจะจ่ายให้ลิโอเนลเมสซี่แต่ว่าบอลมันลึกแล้วก็ไปจิ้มใส่ตัวเกโคเบลนะครับก่อนที่จะมาเข้าทางของลาตาโรมาร์ติเนสตามซ้ำเข้าไป
0: ก็
1: เป็นประตู 3-1
0: จุดประเด็นสำคัญเลยเอมโบโลสู่หน้าตัวเป้าของสวิตเซอร์แลนด์โดยใบแดง
1: ใช่ครับ
0: จากจังหวะที่ผู้สินมองว่าไปพุ่งล้มเพื่อที่จะเอาใบเหลืองกับเลโดปาเดเนส
1: ใช่ครับ
0: ครับก็เป็นใบเหลือง2ใบนะ เป็นใบแดงเลยจุดเปลี่ยนสำคัญเลย
1: คือตอนแรกเนี่ยผู้ตัดสินเป่าให้ปาเรเดสฟาว
0: เพราะว่าเหมือนปาเรเดสไปเตะ
1: ให้ใบเหลืองปาเรเดสด้วย
0: แต่ว่าทีมงานในห้อง VR เนี่ยครับก็สนสัญญาณมากเอ้ยลืมหรือเปล่าฟีฟ่าบอกว่ายังไง
1: ไม่ใช่บอกให้มาดูภาพช้าหน่อย
0: แกพูดตรงไหมตรงเอตรงหน้าอกเสื้อไอ้ตรงหน้าปกเสื้อเนี่ยพี
1: ่
0: ลืมหรือเปล่าว่าอินฟาติโน่พูดว่าไง
1: คุยกันไว้ว่าไง
0: พูดว่าไงอ้าวเหรอโอ๊ยตกใจฮะพูดเสียจากพอดีเกียรติเอาไปดูหน่อยไปดูหน่อย
1: โอ้พอไปดู VR เท่านั้นแหละครับ
0: แต่ว่าเอมเบโร่ก็เหมือนพุ่งจริงนะ
1: ถูกครับเท้าของเอมเบโร่เนี่ยคือจังหวะเขาพุ่งล้มแล้วเท้าเนี่ยไปเตะใส่เท้าของปาเรเดสค่อนข้างชัดนะคุณจิงนะ
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นว่ายกเลิกใบเหลืองของปาเรเดสแล้วก็มาให้เหลืองที่2กับบริวเอมโบโลแทน
0: ก็จุดเปลี่ยนสำคัญเลย
1: ครับ
0: ที่ทำให้สวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องเล่นตั้งรับแล้วเอากองหลังเอาตัวรับลงมาเยอะเกินไป
1: นะฮะส่วนอาร์เจนตินาเป็นไงฮะ
0: ก็กองหน้าประมาณ10กว่าคนได้ฮะในสนาม
1: ถ้ายิงไม่ได้ไม่รู้ว่าไงแล้วโอ้ใส่กองหน้าไว้เต็มอัตราเลยที่มานี่น่าจะลงหมดแล้วมั้ง
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออก็อ่ะก็เป็นฝ่ายอาร์เจนตินาครับที่เอาชนะไปได้ 3-1 นะคร
0: ับเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อย
1: เหนื่อยหน่อย
0: แต่ว่าก็พอกันนะครับเพราะทั้งอังกฤษทั้งอาร์เจนตินาก็ล้นในช่วงของการตกรอบพิเศษ
1: ครับ
0: ทั้งคู่เลยนะครับก็มาตามนัดนะครับลิตรพรอินสว่างนี่พี่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช
1: ่ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: พี่อะไรนะ
0: พี่มาไอพี่เม้ง
1: พี่เม้งพี่
0: เม้งซัมเมอร์ฮิล
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มีตัดภาพไฮไลท์มาให้ได้ชมกันด้วยนะครับใน
0: แต่ว่าประตูตีเสมอสวยๆนะ
1: ถูกฮะ
0: พอเอ็นดอยอ่ะ
1: จังหวะทำชิ่งกันของเอ็นดอยกับโรดิเกสนะครับแล้วก็เป็นเอ็นดอยครับที่หลุดเข้าไปยิงตีเสมอนาทีที่67นะครับนี่ครับทำชิ่ง 1-2 แล้วก็หลุดเข้าไปเอียงแล้วยิงด้วยขวาเข้าไปครับลอดขาทางมาร์ติเนสเข้าไป
0: โอ้แต่ว่าจังหวะนี้คือเคาะ1 2 3 4 5นะกับลิคโนโรดิเกนะเอ็นดอย
1: 1 2พอแล้วครับ
0: 1 2ก็พอนะ
1: ครับผม
0: เนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนาทีที่69นะครับที่เอมโลให้ประเด็นได้ก่อนนะไม่เหลือนะประเด็นนี้ก็พยายามอธิบายเลยครับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ครับ
1: คือใบเหลืองปาเรเดสไปแล้วแล้วก็มีทักมาจากห้อง VR ให้มาดูครับ
0: ใช่ห้อง VR เนี่ยผู้ตัดสินหลักนะครับเป็นเม็กซิโกพี
1: ่ครับ
0: เอ้ยเป็นเม็กซิโกใช่
1: ใช่ครับแล้วก็ผู้ตัดสินในสนามเนี่ยเป็นชัวเอาปินเยโรจากโปรตุเกสนะครับคือดูแล้วก็ผมว่าเข้าใจได้แล้วค่อนข้างชัดแต่ว่าเอมโบโรเนี่ยร้องไห้เลยจริง
0: ใช่ผู้ตัดสินคือกิเยโมปาเชโกครับผู้ตัดสินในห้องวิทยา
1: ครับ
0: ทักผู้ตัดสินเนี่ยหลักนะครับก็คือชัวเอาเป็นเฮโร่นะครับบอกว่าลืมไปหรือเปล่าว่ามีลอง
1: ไม่ใช่เขาบอกว่ามาดูหน่อยมาดูภาพช้าหน่อย
0: ครับ
1: นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อาจจะแบบ
0: พุ่งล้ม
1: มองไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดูแล้วผู้ตัดสินตัดสินให้เป็นการพุ่งล้มของเอมโบโรแล้วก็
0: จุดเปลี่ยน
1: โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงได้
0: แต่หลังจากนั้นอาจารย์น่าก็พยายามที่จะโหมักใส่กองหน้าลงไปประมาณ4คนแล้วดูประตูนาที112ครับ
1: ครับ
0: โลเปสสำรองที่ลงมาใหม่นะครับคือหลังกลับมาบริเวณหน้าหัวกระโดดนะครับบริเวณเขตโทษ18หลานะเอาเล่นในมองไปเสาไกลก่อนนะ
1: ใช่
0: นี่คือส่วนหน้าที่ดีส่วนหน้าที่ดีเขาต้องมองพื้นก่อน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มองไปที่บอลแล้วก็ปั่นแล้วนี่ไปที่บริเวณสามเหลี่ยมเสาสองสวยงามมาก
1: จริงๆแนวรับของสวิตเซอร์แลนด์ก็มองเห็นแล้วนะครับทางเอเวอร์ดี้พยายามจะวิ่งเข้ามาบล็อกแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับจังหวะประตูที่3ของอาร์เจนตินาครับได้จากลาตาโรมาร์ติเนสนะครับ
0: โอ้โห
1: หลุดเดี่ยวไปของอาเมด้าครับเนี่ยครับกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษพยายามจะล็อกเพื่อที่จะเปิดให้เลนเมซี่แหละครับแต่ว่าไปติดเกรโคเบลครับตามมาบล็อกไว้ได้แล้วบอลเนี่ยมาเข้าทางลาตาโรมาร์ติเนสตามซ้ำไม่เหลือครับ
0: สาม
1: หนึ่งครับ
0: จบเกม
1: เรียบร้อย
0: อ้าวดูสรุปผลนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสชนะโมร็อกโก 2-0 ในกับสเปนชนะเบลเยียม 2-1 2คู่นี้ไปเจอกันนะฝรั่งเศสกับสเปนนะครับในวันที่14กรกฎาคม14:00 คืนวันอังคารนะและคืนวันพุธครับอังกฤษที่ชนะนอร์เวย์ 2-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับและอาร์เจนตินานะครับชนะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับ 3-1 ในช่วงต่อเวลาก็ไปเจอกันในคืนวันพุธที่15กรกฎาคมเวลา 14:00 ตามเวลาบ้านเราครับ
1: ครับก็ได้ครบแล้วในรอบเซมิไฟแนลหรือว่ารอบรองชนะเลิศนะครับ
0: ครับ
1: เอาให้คุณเจ๋งฟันธงเลยนะครับทีมไหนจะเอาชนะในรอบรองและเข้าไปเจอกันรอบชิงครับคุณเจ๋ง
0: ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยเป็นรีแมตช์รอบรองฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาซึ่งสเปนชนะฝรั่งเศส 2-0
1: ครับ
0: แต่ผมเชื่อว่าฝรั่งเศสปีนี้เข้ามาดีใส่สูตรนั่งเม้นมาเลย
1: เกมรุกเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมายุ่งกับเขานะ
0: F4
1: สุดยอด
0: เอฟโฟเลยครับมีคาร์ลเดสลีย์ดูเอนะครับมีอุสมานเดเบเร่คิเลตเอ็นบัปเป้แล้วก็มีไมเคิลโอลิเซ
1: ่
0: เอฟโฟเลย
1: โอ้โห
0: โอ้โหเรียกว่าเป็นหนัง
1: แล้วแล้วสเปนล่ะฮะสเปนก็
0: สเปนก็
1: ส่วนใหญ่
0: ถ้าเป็นนาทีบาปก็ให้เมลิโน่ลงมาแล้วยิงประตูชัย
1: ตัวสำรองเลย
0: สำรอง

0: ให้ยิงประตูชัย
1: คิดอะไรไม่ออกบอกเมริโน่
0: นะครับถ้ายังสูญๆแล้วยังสูญๆอยู่นะ
1: ครับ
0: สเปนส่งเลยฮะเดลาฟอนเต้ส่งเมริโน่ลงมาเลยรับรองยิงประตูชัย
1: แต่คุณเจ๋งมองว่า
0: เป็นฝรั่งเศสน่าจะดีกว่า
1: ดีกว่าส่วนอีกคู่แล้วฮะอังกฤษกับอาร์เจนตินา
0: อันนี้สูสีอันนี้สูสีมากมองไม่ออกแต่อาร์เจนตินาบอลเขี้ยวอังกฤษเจอนอร์เวย์เกือบไปเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับสูสีมีสิทธิ์ที่จะโดนจุดโทษเหมือนรอบสมัยที่สุดท้ายนะครับฟุตบอลโลกปี1998ที่อาร์เจนตินาชนะจุดโทษอังกฤษปีนั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ผมเชียร์อังกฤษ
0: หลายคนก็เชียร์อังกฤษ
1: ครับ
0: นะครับคู่ชิงกับผมอังกฤษสเปนล้างตายูโรครับบอกว่าพลาดในมันจริงๆนะครับพี่เจ๋งยกแก้วให้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับมีรถตู้มารอรับบางเจ๋งอยู่ชั้นล่างอสมทนะครับผมออกประตูหลังนะฮะ
1: ของฟีฟ่าหรือเปล่าครับ
0: น่าจะของอาร์เจนตินาแหละ
1: อินฟานติโน่น่าจะมารับคุณไปทานอาหารกลางวัน
0: แล้วก็กองเชียร์อาร์เจนตินาน่าจะมาเยอะนะฮะฟังจากรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับอ้าว
1: ครับ
0: วันนี้บางขนมุกมาเยอะนะครับมีทั้งเตะแจนะฮะทั้งเสาสามอีกมากมายวายไก่เค็มนะครับบอกว่าที่โอ้ยอาร์เจนตินาเขาก็เล่นดีอยู่แล้วเหนือกว่าเกมนี
1: ้ครับ
0: ครับผมอันข้อความอื่นไม่มีพอมีเวลาสัก30นาทีไหม
1: ผมดูข้อความทางบ้านฝะ30นาทีเลย
0: อ่ะ3นาที30
1: นาที
0: ครับ
1: นะฮะทีมเต็งมาครบ4ทีมตามนัดหมายนะครับคุณบุญมากส่งมานะครับคุณอุตสาบอกว่าเล่นแบบนี้ไม่มีเมสซี่ก็ได้ครับ
0: ครับ
1: คุณสายลมบอกว่าอาร์เจนชิงกับฝรั่งเศสอาเจนแชมป์ตามบทของฟีฟ่าครับคุณเจ๋ง
0: เอาอย่าง
1: ยังไงฮะ
0: ฟีฟ่าบอกเรียบร้อย
1: อย่าไปเห็นด้วยกับคุณเจ๋งเยอะนะครับ
0: เอาเลยฮะ
1: เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ของตัวเอง
0: เขาบอกว่าฟีฟ่าบอลโลกครั้งนี้สำเร็จแล้วคอมพิวต์แล้ว
1: ครับ
0: คอมพิวต์แล้ว
1: อาเจนเจออังกฤษเนี่ยไปกดคูปองออคาเฟ่1แถม1กันเลยค่ะ
0: อ๋อได้เลยเนี่ยก็เนี่ยฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ที่เซเว่นด้วยนะ
1: ครับผม
0: ฝากด้วยนะฮะสปอนเซอร์ผู้ใหญ่จริงของเรา
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณแปะเจี๊ยส่งมาว่าแปะเจี๊ยครับเนี่ยเขาส่งเขียนชื่อตัวเองมาครับคุณเจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: นะฮะคุณสมบูรณ์บอกว่าดีครับต่างจังหวัดจะได้ฟังได้ขอบคุณครับนะฮะโอ้แฟนๆจากต่างจังหวัดเราเยอะ
0: มากขอบคุณมากทักทายกันมาเยอะนะ
1: มาหลายจังหวัด
0: มาหลายจังหวัดเลยขอบคุณมากครับแล้วมาทำงานกันเหรอวันนี้เอาวันอาทิตย์ขออภัย
1: ฮะวาวบอกสวิตจะชนะอาร์เจนครับคุณเจ๋ง
0: ฮะ
1: คัมแบ็ก
0: ครับ
1: คุณมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการคอมเมนต์นี้ไหมฮะ
0: ก็คัมแบ็กแอมแบ็ก
1: ไงอ๋อแอมแบ็กนะครับคุณสมยงบอกว่าตามเป้าครับ
0: อ๋อไม่ได้ฟีฟ่าตามเป้า
1: อ๋อไม่ใช่ว่าตามสายันสัญญานะฮะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ครับประมาณนี้ครับข้อความทางโหจริงๆมันเยอะนะทำไม
0: บอกว่ามีลุ้นนะครับผมตะโกนลั่นบ้านเลยครับผมลุ้นแทบตายผมมางานวิ่งอุตรดิตถ์มาราธอนนะครับฟังไปด้วยวิ่งไปด้วยพี่อ๋อเหรอ
1: ฮะอุตรดิตถ์เพื่อนผมก็ไปวิ่งอยู
0: ่อ๋อวันนี้นะมาราธอนนะ
1: ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ
0: ครับผมอังกฤษล้างแค้นมาโรน่าไม่ได้นะครับขอล้างเมสซี่รายการประมาณนี
1: ้
0: ลุ้นเขาบอกปัสสาวะเหนียวเลยครับพี
1: ่มาสนุกเอาช่วงครึ่งหลังแล้วก็ช่วงท้ายเนาะคุณเจ๋งเนาะ
0: สวัสดีครับผมดีเจขอเพลงคุณนายโรงแรมฝากมอบให้ดีเจไกสอนที่หลวงพี่หลวงเดชินคือใครฮะ
1: พี่หลวงนี่น่าจะคนใต้แหละคุณเจง
0: คนใต้แหละพี่หลวง
1: พี่หลวงพี่หลวง
0: พี่ตุ๋ยสงสัยอะไรเลยครับงั้นขอเชิญขึ้นไปเรียนดำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดหน่อยนะครับดำลงได้อย่างเดียวดำขึ้นมาไม่ได้จะกลุ่มเพื่อนเจง
1: ใจเย็นๆครับกลุ่มเพื่อนเจง
0: เราหยอกเราแซวนะที่จริงอาจจะได้ดีกว่า
1: ผมรักคุณเจงเหมือนกลุ่มเพื่อนเจง
0: แต่บอกแค่ว่าฟีฟ่าแบบงานนี้คอมพลีทแล้วสำเร็จแล้วสเปนฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษอาร์เจนตินา
1: ก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้
0: เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้อิหร่านตกรอบนะครับผม
1: ครับ
0: อิหร่านตกรอบแรก
1: พอแล้วพอแล้ว
0: แล้วก็
1: อียิปต์อียิปต์วะ
0: อวยอเมริกาหน่อยนิดนึงครับผม
1: อียิปต์ก็โดนฮะ
0: อียิปต์ก็โดนฮะ
1: ครับ
0: เอาขอบคุณมากนะผมทักทายกันเข้ามานะครับภาคมันมากๆครับขอบคุณมากนะพี่เจ๋งกินแมงกล้ามันหรือเปล่าครับทำไมวันนี้ตื่นคึกจังครับพี
1: ่พี่เจ๋งเขาต้องการสร้างสติใหม่นะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าดูท่าดูท่าแล้วน่าจะ
0: สู้คู่ของคุณเอกฮิมไม่ได
1: ้คุณสองเอกเมื่อสักครู่นี้เอกยิมกับ
0: เกือบ 6,000 นะมันดูสดพร้อมกันในบ้านแดงพี
1: ่
0: ยอมไหมทางยอท
1: โอ้โหแกเล่นตัวสอนย่องไงเราก็เลยมาได้พีคช่วงนั้นแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: โอ้แล้วว่าต่อของเราก็คุณดูอยู่นะพี่นะ
1: ต่อแปลว่าอะไร
0: ต่อเพราะติ๊กต็อกไง
1: ครับ
0: เอ้าแล้วลาไปก่อนดีกว่าพี่ในการให้เวลากับทางสถานีวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมบอลโลกเดี๋ยวจะพักกันนะครับวันนี้นะวันจันทร์นะครับแล้วก็กลับมาโมกแข่งกันวันอังคารและวันพุธในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็เตะรอบชิงที่3วันเสาร์และรอบชิงวันอาทิตย์นะครับลุ้นว่าใครจะมาให้เสียงไฟไทยตอนนี้ยังบอกไม่ได
1: ้ครับ
0: ผมวันนี้พี่ตุ๋ยและผมเจ๋งต้องลาไปก่อนนะครับ

0: ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: ลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ผ่านเข้ารอบรองฟุตบอลโลกไปพบกับอังกฤษการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันกันเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาอาร์เจนตินาได้ประตูนำเร็ว 1-0 ตั้งแต่นาทีที่10จากการโขกลูกของแม็กอัลลิสเตอร์ก่อนจะเป็นดานเอนจอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น 1-1 ในนาทีที่67และในนาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องเหลือผู้เล่น10คนบริลเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกและช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่112ฮูเลียนอัลวาเลสซัดประตูสุดสวยช่วยให้อาร์เจนตินาขึ้นนำ2-1และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120+1เมื่อลาวตาโรมาร์ติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป3-1เส้นทางต่อไปอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยสถานทูตจีนยืนยันเคารพกฎหมายไทยคดีกุมารจีนหวังไทยคุ้มครองสิทธิพลเมืองจีนระหว่างดำเนินคดีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กกรณีตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวกับพลเมืองจีนบางรายโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดจีนเคารพการที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์จีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปเพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศเรือล่มที่เวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15คนเกิดเหตุเรือนำเที่ยวที่มีผู้คนบนเรือ36ชีวิตแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนพนักงานต้อนรับ1คนล่มกลางทะเลห่างจากท่าเรืออันเชยประมาณ400เมตรระหว่างเดินทางกลับจากเกาะท่องเที่ยวฮอนไมรุตบนเกาะฟูกรวกทางตอนใต้ของเวียดนามเมื่อวันเสาร์เหตุเกิดขณะคลื่นทะเลรุนแรงทำให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15คนและมีผู้รอดชีวิต21คนญาติผู้เสียชีวิตได้เรียกร้องให้ทางการอินเดียเร่งส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศสถานทูตอินเดียในเวียดนามได้ตั้งศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับจอร์แดนพิกฟอร์ดทำสถิติลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกมากที่สุดตลอดกาลจอร์แดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูจากสโมสรเอเวอร์ตันกลายเป็นผู้เล่นทีมชาติอังกฤษที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดหลังได้ลงสนามในเกมชนะนอร์เวย์2-1รอบก่อนรองชนะเลิศโดยนี้เป็นการลงเล่นในสีเสื้อทีมชาติอังกฤษนัดที่18ของพิกฟอร์ดในเวิลด์คัพ ทำลายสถิติของปีเตอร์ชิลตันที่เคยทำไว้17นัดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตลอด17นัดก่อนหน้านี้ในศึกฟุตบอลโลกพิกฟอร์ดเก็บคลีนชีทได้6ครั้งซึ่งเป็นอันดับ2ของบรรดาผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษเท่ากับกอร์ดอนแบงค์และเป็นรองแค่ชิลตันคนเดียวเท่านั้นที่เคยทำไว้10ครั้งปิอาลุจิคอลิน่าหัวหน้าผู้ตัดสินของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติออกมาปฏิเสธว่าการทำหน้าที่ของบรรดาผู้ตัดสินในฟุตบอลโลกไม่ได้มีอิทธิพลจากใครมากดดันทั้งนั้นแม้แต่ประธานฟีฟ่าอย่างจานนี่อินฟานติโนสำหรับก่อนหน้านี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเวิลด์คัพหนนี้โดยเฉพาะกรณีแมตช์รอบ16ทีมสุดท้ายที่อาร์เจนตินาเฉือนชนะอียิปต์3-2โดยมีการครหาว่าอาจมีการลำเอียงเพื่อช่วยอาร์เจนตินานอกจากนี้อิทธิพลของอินฟานติโนก็ถูกตั้งข้อสงสัยจากกรณีที่ฟลอรินบาโลกันกองหน้าสหรัฐอเมริกาโดนใบแดงแล้วต่อมาได้รับการระงับโทษแบนเป็นค่าโทษ1ปีและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaothang
11: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
9: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบู

0: หมู่แบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับทั้ง SMS 4689899และทาง YouTube FM99 Active Radio นะครับในบอสพิสารท่ามอนรายงานตัวประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเหมือนเดิมนะครับก็รับฟังเราได้ผ่านทางวิทยุนะครับผ่านทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน mcot connect แล้วก็ทาง YouTube fm99 active radio นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายถามคำถามพูดคุย sms 4689899ส่วนใน YouTube ก็มีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามไว้ในช่องคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับตามนั้นหรือถ้าคุณขี้อายก็อินบ็อกซ์มาก็ได้แต่อินบ็อกซ์จะตอบช้ากว่าคอมเมนต์นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารวงการเกมซึ่งเยอะมากอีกแล้วแล้วก็ประเด็นเยอะมากด้วยนะครับค่อยๆไล่กันไปเดี๋ยวครึ่งหลังมาตอบคำถามแต่ว่าก่อนจะไปลุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netเข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกซื้อ MCOT Super Fan นะครับจะเป็นบัตรเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับโหวตแล้วลุ้นรับของรางวัลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวยส์นะครับจำนวน24รางวัลแล้วก็จะมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netcher.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตี 1.45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะอ่ะมาลุยกันแน่นอนประเด็นร้อนดราม่าฉาสุดมีความเห็นกันทั่วโลกทั่วโซเชียลนะครับก็คือการประกาศพอเข้าวันที่1กรกฎาคมปลายสัปดาห์ที่แล้วโซนี่ก็มีประกาศสำคัญผ่าน PlayStation Blog ของตัวเองใจความสำคัญก็คือโซนี่ประกาศเตรียมยุติการผลิตแผ่นเกมในแบบฟิสิคอลนะครับหลังเดือนมกราคม2028ในความหมายก็คือเกมใดๆก็ตามที่ออกที่มีกำหนดและออกนะครับหลังใช้คำว่าตั้งแต่ก็ได้ตั้งแต่มกราคม2028เรื่อยไปบนแพลตฟอร์ม PlayStation จะมีการขายแบบดิจิตอลเท่านั้นไม่มีการขายแบบที่เป็นแผ่นดิสก์อีกต่อไปนะครับซึ่งถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็ต้องตอบตรงๆว่าไม่นะครับเพราะว่ามันก็มีกลิ่นมาสักระยะแล้วเทรนด์ในตลาดที่เป็นสื่อบันเทิงของโลกใช้คำว่าสื่อบันเทิงเลยนะเพราะเกมนับเป็นสื่อบันเทิงแบบนึงเนาะมันก็มุ่งหน้าไปทางดิจิตอลสื่อบันเทิงอื่นๆมันผ่านการทรานส์ฟอร์มแบบนี้มาก่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อดนตรีนะถามว่าดนตรีปัจจุบันยังมีออกแผ่นที่เป็นฟิสิกอลไหมมันจะเป็นแผ่นซีดีแผ่นไวนิลคำตอบก็คือยังมีแต่ถามว่ามันเป็นเมนไหมไม่เพราะว่าตลาดมันมุ่งไปสู่ดิจิตอลไปสู่ระบบดิจิตอลสู่ระบบสตรีมมิ่งถูกไหมในส่วนของภาพยนตร์ก็ต้องยอมรับ ถึงแม้ว่ามันยังมีอยู่ในเรื่องของแผ่นบูเรนะครับแผ่นซีดีดีวีดีอาจจะไม่นับแล้วนะปัจจุบันเอาแผ่นบูเรแต่บูเรมันก็จะเป็นแบบค่อนข้างตลาดเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางเพราะส่วนหนึ่งก็คือเครื่องเล่นบูเรมันก็ไม่ได้แพร่หลายมากขนาดนั้นก็เลยทำให้ตลาดของในฝั่งภาพยนตร์มันก็จะอยู่ที่บนระบบสตรีมมิ่งอยู่ดีจะเป็น Netflix จะเป็น Prime Video จะเป็นApple TV จะเป็น Disney Plus จะเป็น HBO Max whatever อะไรก็ตามถูกปะเกมในฝั่ง PC จริงๆมันก็ทรานสฟอร์มไปสู่ดิจิตอลแทบจะ 100% มานานแล้วนะครับไม่เฉพาะในไทยที่แบบโอเคร้านค้าปลีกดังๆในอดีตไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์จะเป็นเซตอะไรพวกนี้มันหายไปแล้วอะนะแต่ว่าจริงๆในตลาดภาพรวมของโลกมันก็ถูกทรานสฟอร์มไปสู่ดิจิตอลเราไปสู่แบบยุคของสตรีมยุคของนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคจริงๆหลายคนก็รู้อยู่ผมว่าถึงต่อให้โซนี่ไม่ออกมาประกาศตอนนี้แต่ในอนาคตอีกไม่ไกลมันคงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็โอเคแต่แน่นอนพอการประกาศจากโซนี่ออกมาแบบนี้ก็โอ้โหชาวเน็ตชาวเกมเมอร์โซเชียลทั้งหลายก็แบบเดือดดาลมากๆนะครับเพราะว่าแบบมันอย่างนี้ไม่ได้มันโอ้อย่างนี้มันย่ำยีมันตัดสิทธิ์มันอะไรก็แล้วแก่กันไปนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วเผื่อใครจะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ไม่มีโอกาสกลับลำหรือเปล่านะครับมันมีข่าวตามหลังออกมานะครับว่าทางด้านของโรงงานที่ผลิตแผ่นดิสก์ของโซนี่ที่อยู่ในออสเตรียนะครับได้เตรียมนะครับคือจริงๆคำว่าโซนี่เนี่ยได้ทำการวางแผนแล้วก็เริ่มดำเนินการที่จะทรานส์ฟอร์มโรงงานที่ผลิตแผ่นดิสของโซนี่ที่อยู่ในประเทศออสเตรียเนี่ยไปทำอย่างอื่นแล้วเริ่มดำเนินการไปแล้วด้วยเริ่มมีการปรับโครงสร้างไปแล้วด้วยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนเหตุผลที่โซนี่เอามาใช้ก็จะเป็นเรื่องของเทรนด์ตลาดแหละนะครับเพราะเขามองว่าอย่างปัจจุบันกว่า 70-80% ของยอดขายเกมของโซนี่เองไม่เจาะจงรายเกมนะเอาภาพรวมเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นดิจิตอลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีติ่งไว้ให้อยู่นิดนึงมีติ่งไว้อยู่นิดนึงก็คือโซนี่ออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าเกมที่ออกบนแพลตฟอร์ม PlayStation ไม่ว่าตอนนั้นจะเป็น Play 5หรืออนาคตจะเป็น Play 6ใดๆก็ตามออกตั้งแต่มกราคม2028เรื่อยไปจะไม่มีการวางขายในแบบที่เป็นฟิสิกอลคือแผ่นเกมแล้วแน่ๆนะครับแต่เกมที่ออกก่อนหน้านั้นถ้าผู้ผลิตรายใดพับลิเชอร์รายใดยังต้องการที่จะผลิตเพิ่มสามารถผลิตได้ก็คือยังสามารถมาสั่งผลิตเพิ่มได้อยู่ดีแต่ต้องเป็นเกมที่ออกก่อนนะออกก่อนมกราคม2028หมายความว่าสมมุติมีเกมอะไรออกเดียปีหน้ามีเกมอะไรวะมีหน้ามีเกมอะไรสมมุติละกันอ่ะสมมุติแบบLast of Us ภาค3สมมุตินะย้ำอีกทีว่าสมมุตินะครับสมมุติ Last of Us ภาค3ป๊าบออกมาปีหน้าสมมุติเซอร์ไพรส์มาเลยออกแผ่นด้วยนะครับออกมาสมมุติออกมากันยายนปีหน้าปึ๊บกดขายดีมากนะครับพอเข้าเดือนพ้นมกราคม2028มดยอดขายเกมยังขายดีอยู่หมดไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับทีม Publisher ของตัว Last of Us ก็ยังสามารถมาสั่งผลิตแผ่นเพิ่มได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่ว่ายกเว้นเกมที่ออกตั้งแต่มกราคม2028เรื่อยไปอันนั้นจะไม่สามารถผลิตเป็นแผ่นแบบฟิสิกอลได้อีกแล้วนะครับแน่นอนนอกเหนือจากคอมเมนต์จากชาวเกมเมอร์ทั่วทุกสารทิศนะครับไปดูความเห็นจากคนมีชื่อเสียงที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมบ้างเริ่มจากอดีตหัวหน้าของ PlayStation Studio นะครับก็คือชอนเลเดนนะครับเป็นอดีตประธานของ PlayStation Studio นะครับแล้วเคยเป็น CEO ของSIE ฝั่งอเมริกาด้วยนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับทางด้านของ Eurogamer นะครับเขาบอกว่าถึงแม้ตัวเขาจะออกลาออกมานานแล้วตัวเขาออกตั้งแต่นู่น 2019-2020 ใดๆทำให้เขาไม่ได้มีวงในหรือมีลีกเกอร์ใดๆนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอจะเข้าใจเหตุผลอ่ะผมว่าคุณชาร์ลเลนบอกว่าพอจะเข้าใจเหตุผลนะครับเพราะว่าเทรนตลาดไปทางนั้นเทรนตลาดไปทางนั้นนะครับแต่เขาก็ยอมรับเขาก็บอกเขาก็ใส่ความเห็นเขาไปเนาะเขาบอกเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนว่าถ้าเขายังมีรับผิดเขายังอยู่ในหน้าที่ถ้าเขายังอยู่กับ PlayStation Studio หรือมีอำนาจตัดสินใจเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ตัวเลขยอดขายแผ่นแค่ราวประมาณ 20-25% เนี่ยมันน้อยเพียงพอหรือยังที่จะตัดแผ่นฟิสิกอลออกไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่มั่นใจแต่เขาก็บอกว่าใช้คำว่าเขาเข้าใจได้เข้าใจได้อีกเรื่องนึงอันนี้ต่อเนื่องกันมาที่ชอนเลเดนเขาพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้ Sony หรือ PlayStation แหละนะครับประกาศว่าจะไม่เอาเกม Single Player ของที่เป็น Exclusive ของ PlayStation ไปพอร์ตลง PC อีกแล้วนั่นหมายความว่าเกมอย่าง Wolverine นะครับเราจะไม่ได้เห็นไปพอร์ตลง PC อีกต่อไปในอนาคตอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟัง1เกมนะครับซึ่งอันเนี้ยทางด้านของคุณชอนเลเดนบอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับมูฟนี้ของ PlayStation เท่าไหร่นะครับเอามองก็บอกว่าเพราะเขาไม่เชื่อว่าคนที่เล่นเกม PC เป็นหลักพอมีการประกาศอันนี้ออกมาแล้วชาว PC Gamer เหล่านั้นจะไปซื้อเครื่อง PlayStation เพื่อเล่นเกม Single Player แบบ Exclusive เกมนั้นด้วยเหตุผลนั้นเขาไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในมุมมองของคุณชอนเลเดนเขายังมองว่าการที่ Sony เลือกที่จะพอร์ตเกมที่เป็น Exclusive แบบ Single Player ของตัวเองออกมาขายบน PC ถึงแม้ว่าจะเป็นย้อนหลัง1ปี2ปีให้หลังก็ตามอะไรเงี้ยก็ยังเป็นมูฟที่ดีต่อธุรกิจอยู่ดีอันนี้ในมุมมองของคุณชอนเลเดนเนาะไปทางด้านของฮิเดโอะโคจิมะบ้างนะครับเขาก็ออกมาใช้คำว่ายอมรับใช้คำว่าเสียใจแต่เข้าใจได้ใช้คำนี้แล้วกันถ้าพูดถูกแต่คือลมรวมเขาบอกเขายอมรับเสียใจที่โซนี่ประกาศที่เตรียมที่จะเลิกทำแผ่นเกมแบบฟิสิกอลนะครับแต่ว่าเขาก็เข้าใจในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่มันเป็นไปสักวันมันก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอมันมาถึงจริงหรือพอมันรู้กำหนดเดดไลน์จริงๆมันก็แอบใจหายไม่ได้อันนี้ในมุมมองของคุณฮิเดโอะโคจิมะนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณฮิเดโอะโคจิมะมองว่าอาจจะเป็นภัยจริงๆซึ่งมันจะต่อเนื่องจากการที่ไม่มีแผ่นเกมแบบฟิสิกอลแล้วไปสู่ดิจิตอลโอลี่ 100% เนี่ยก็คือในเรื่องของคลาวด์เกมมิ่งนะครับเขากลัวว่าคลาวด์เกมมิ่งนี่แหละที่จะมาทำลายธุรกิจอุตสาหกรรมเกมมากกว่านะครับก็ประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับขณะเดียวกันอันนี้มันก็ต่อเนื่องเพราะว่าก่อนหน้าที่โซนี่จะประกาศว่าหลังจากปีตั้งแต่มกราคม2028เขาจะไม่ออกเกมแบบที่เป็นฟิสิกอลแล้วมีแบบดิจิตอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ดราม่าที่รับแรงกระแทกมาก่อนก็คือทางด้านของ Rockstar Game กับการเปิดขายเปิดพรีออเดอร์นะครับ Grand Theft Auto 6หรือว่า GTA 6ซึ่งจะมาในรูปแบบดิจิตอลโอลี่นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีขายในเวอร์ชันที่เป็นกล่องแต่ในกล่องจะไม่มีแผ่นจะมีแค่โค้ดซึ่งคุณเอาโค้ดนั้นอะไปรีดีมเพื่อดาวน์โหลดเกมติดตั้งอยู่ดีมันก็คือดิจิตอลอยู่ดีเนาะแค่มีกล่องมาให้เฉยๆอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็ต่อเนื่องกันไปนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ CEO ของ CI Game นะครับเขามองว่า move ของ Rockstar เนี่ยด้วยความที่ Rockstar แล้วก็เกม GTA 6มันเป็นเกมใหญ่เกมที่ถูกคาดหวังเกมที่ใช้คำว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอุตสาหกรรมเกมในยุคนี้แล้วกันเนาะเขาก็มองว่าตัว SI Game อ่ะเผื่อใครไม่รู้จักอีก SI Game เป็นค่ายพัฒนาเกมพวกตระกูลที่แบบSniper Ghost Warrior Lord of the Fallen ซึ่งเขาเตรียมออก Lord of the Fallen 2ปีหน้าถูกไหมเขาเลื่อนไปต้นปีหน้านะครับ Lord of the Fallen ภาค2ทางด้าน CI Game บอกว่าการที่ Rockstar ประกาศที่จะไม่ทำเกม GTA 6ในรูปแบบฟิสิกอล 100% ก็คือไม่ทำแน่ๆถึงแม้หลายคนพยายามบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็คงทำแหละมั้งเพราะอุตส่าห์ทำเดี๋ยวคงต้องทำในอนาคตแหละตอนนี้ขายดิจิตอลไปก่อนแต่ว่า Rockstar Game ออกมาพูดแล้วว่าไม่ เราจะไม่ทำเกมแบบที่เป็นฟิสิกอลอีกแล้วเราจะขายแบบดิจิตอลโอนลี่อะไรเงี้ยนะครับทางด้านของ CEO SI Game ก็ออกมามองว่าการที่Rockstar แล้วต่อด้วย Sony ออกมาประกาศแบบเนี้ยมันก็เป็นการบอกชัดๆแหละนะครับว่าอนาคตมันจะเป็นแบบไหนแล้วมันก็เป็นการทำร้ายสตูดิโอซึ่งในกรณีนี้เขาหมายถึงตัวเขาเองก็คือทางด้านของ SI Game เองว่าสตูดิโอที่ยังยึดมั่นนะครับในการทำเกมในรูปแบบที่เป็นแบบฟิสิกอลดั้งเดิมอยู่อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นการบีบให้สตูดิโอเหล่านี้ซึ่งหมายรวมถึงตัวเขาเองคือ SI Game เองเนี่ยก็คงต้องแบบใช้คำว่าต่อต้านไม่ได้มันก็ต้องเข้าร่วมอยู่ดีอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่งนอกเหนือจากทางฝั่งของ Sony เองแล้วนะจริงๆฝั่งของ Microsoft ก็มีข่าวลือออกมาว่า Microsoftก็คือฝั่ง Xbox นะครับกำลังทดสอบฟีเจอร์ Disk to Digital อยู่ก็คือสำหรับใครที่มีเครื่องเล่นเกม Xbox Series นะครับแล้วมีแผ่นเกม Xbox Series อยู่นะครับแบบฟิสิกอลถูกป่ะเพราะคุณมีกล่องมีแผ่นเกมอยู่เขาบอกว่า Microsoft กำลังทดสอบฟีเจอร์ในการที่จะtransfer สิทธิ์นะครับใช้ว่า transfer สิทธิ์ละกันจากรูปแบบ Disk ให้ไปอยู่ Digitalสำหรับคุณคือแทนที่คุณอยากได้เวอร์ชันดิจิตอลคุณไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็คือ transfer สิทธิ์จากรูปแบบดิสไปสู่ดิจิตอลได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีนะวิเคราะห์ออกมามองว่าในคอนโซลเจนหน้าไม่ว่าจะเป็น Xbox Series รุ่นใหม่หรือจะเป็น PlayStation รุ่นใหม่ PS6 อะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าจะออกปีไหนก็ตาม2028 2029 whatever นะครับก็เป็นการชัดเจนว่าหน้าทั้ง2แพลตฟอร์มน่าจะออกในตัวเครื่องในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลโอลี่ไม่มีช่องออปติคอลไดรฟ์หรือว่าดิสก์ไดรฟ์อีกแล้วทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox Project Helix นะครับซึ่งเป็น Xbox เครื่องเจนถัดไปหรือจะเป็น PlayStation 6ก็ตามนะครับพูดถึง PlayStation ใครที่มีสมาชิก PlayStation Plus อยู่นะครับเข้าเดือนกรกฎาคมเกมใหม่ให้คุณได้สะสมเก็บไปฟรีก็มาเรียบร้อย3เกมเดือนนี้ก็จะมี Call of Duty Modern Warfare 3นะครับแล้วก็จะมี For the King 2แล้วก็มี Cross Code ก็ไปตามเก็บกันได้นะครับเกมประจำเดือนนี้นะครับกลับมาที่ Xbox อีกนิดนึงนะครับล่าสุด CEO คนใหม่ของ Xbox นะครับคุณอาชาซาแมนนะครับได้ออกมาส่งอีเมลถึงพนักงาน Xbox นะครับว่าตัดสินใจเตรียมที่จะปลดพนักงานในฝั่งของตัวที่เป็น Microsoft Gaming หรือว่า Xbox เพิ่มอีกนะครับ 3,200 คนในปีนี้นี่คือแผนของปีนี้คำว่าปีนี้คือตอนนี้มันเดือน7เท่ากับอีกครึ่งปีเนี้ยจะเอาพนักงานออกอีกทั้งหมด 3,200 คนโดยที่ครึ่งนึงคือ 1,600 คนจะมีผลทันทีก็คือมีผลวันที่ส่งอีเมลเลยก็คือเมื่อวานก็คงจะมีการจิ้มกันแล้วแหละว่าใครได้อยู่ใครได้ออกส่วนอีก 1,600 คนที่เหลือก็ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นอีก 1,600 คนที่เหลือนะครับโดยเหตุผลก็คือเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็แข่งขันที่มันสูงขึ้นมากๆต้นทุนที่สูงขึ้น

บ็อกเองนะครับเขาบอกว่าโดยปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างของทีมพัฒนาหรือว่าทีมงานบางทีมเนี่ยมีโครงสร้างที่ลึกเกินไปซับซ้อนจนเกินไปนะครับเขาต้องการลดเลเยอร์ชั้นบริหารต่างๆในทุกภาคส่วนให้มันมีเลเยอร์ที่น้อยลงหน่อยนะครับก็นั่นแหละซึ่งมันก็จะน่าช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายอย่างลงไปได้นะครับแล้วก็มีการยกเรื่องการดำเนินการใหม่ในฝั่งบริหารเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเดฟแมคคาทีนะครับที่เกษียณตัวเองอายุออกไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการแต่งตั้ง COO คนใหม่ขึ้นมาคือเฮเลนเชียงประมาณนี้แล้วก็จริงๆมันยังมีข่าวลือก่อนหน้านี้ที่บอกว่า Microsoft เองอาจจะเลือกที่จะตั้งบริษัทเอา Xbox แยกออกมาเป็นบริษัทลูกนะครับแทนที่จะแบบอยู่ภายใต้การดูแลของ Microsoft โดยตรงอะไรประมาณนี้นะฮะก็ตามนั้นในฝั่งของ Nintendo Switch ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งมันมาจากแผนงานที่จะต้องเตรียมวางจำหน่ายเครื่องเกมในยุโรปในปีหน้านะครับเพราะว่ายุโรปปีหน้าจะมีกฎเรื่องของแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งมันหมายรวมถึงเครื่องเกมพกพาอย่างนี้ Nintendo Switch ด้วยนะครับจะต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยง่ายอะไรแบบนี้นะครับก็มีรายละเอียดออกมาว่าทางด้านของ Nintendo เนี่ยเขามีการปรับอันนี้หลักๆมันจะมีผลเฉพาะในยุโรปนะแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันคงกระจายไปทั่วโลกแหละนะครับก็ Nintendo ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บตอนนี้เรียบร้อยว่าพวกเขาเตรียมที่จะหยุดจำหน่ายเครื่องเกม Nintendo Switch รุ่นแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ้วนธรรมดาตัวไลท์หรือว่าจะเป็นตัว OLED นะครับในช่วงกลางปีหน้า2027ส่วน Nintendo Switch 2ที่จะวางจำหน่ายในยุโรปในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าหรือช่วงกลางปีหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรปนะครับก็คือเรื่องของการที่จะถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยง่ายทั้งตัวเครื่องเองแล้วก็ทั้งตัวของจอยคอนเองด้วยนะครับซึ่งมันมีรายละเอียดออกมาแหละเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นตัว Nintendo Switch 2ในเวอร์ชันที่จะถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับตัวแบตเตอรี่เองจะมีความจุลดลงกว่าตัวปกตินิดนึงตัวปกติจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,220 มิลลิแอมป์แอร์แต่ว่า Nintendo Switch 2ในรุ่นที่จะขายในยุโรปปีหน้าที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่จะลดลงไปประมาณ 1% นะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก 5,172 มิลลิแอมป์แอร์นะครับส่วนตัว Joy-Con ก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ10กรัมนะครับตัวเครื่อง Nintendo Switch 2เองก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 14-15 กรัมประมาณนี้นะครับแน่นอนไอ้ Nintendo Switch 2ในเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะเบื้องต้น Nintendo บอกว่าจะมุ่งเน้นส่งออกและวางจำหน่ายเฉพาะในกลุ่มประเทศ EU เป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้ามันเวิร์คหรืออะไรก็ตามเพื่อลดต้นทุนหรือว่าเพื่อให้แบบมันมีแบตช์เดียวในการผลิตก็คงอาจจะกระจายไปทั่วโลกก็ได้ก็เลยตอนนี้ก็เลยเริ่มมีข่าวลือของตัว Nintendo Switch 2ในรุ่นที่มีการรีเฟรชนอกเหนือจะเปลี่ยนดีไซน์แล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสเปคอื่นๆด้วยก็ต้องรอติดตามกันเพิ่มนะครับซึ่งกฎของ EU มันจะเริ่มประมาณกลางปีหน้านะครับกลางปี2027นั่นหมายถึงว่าพวกสมาร์ทโฟนด้วยนะที่ไปวางขายในยุโรปก็ต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยง่ายด้วยนะครับประมาณนี้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่ผ่านกับไม่ผ่านอยู่อย่างพวก Apple ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับมาที่ทางด้านของโอนิมุชะ Way of Sword บ้างนะครับก็ตอนแรกนึกว่าจะประกาศใน Capcom Spotlight นะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ประกาศแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าคงไม่เลื่อนแล้วนะครับสุดท้ายก็เลื่อนจนได้นะครับตามข่าวลือเป๊ะๆก็ทางด้านของ Capcom ประกาศนะครับเลื่อนวันวางจำหน่ายเกมโอนิมุชะ Way of Sword ให้เร็วขึ้น3สัปดาห์จากเดิมเขาจะมีกำหนด25กันยายนปรับใหม่มาขายเป็นต้นเดือนกันยาเลยนะครับเป็นวันที่4กันยายนแทนนะฮะก็หลายคนก็งงว่าทำไมไม่ประกาศในงาน Capcom Spotlight ไปทีเดียวให้มันจบๆจะต้องมาทิ้งช่วงไว้ 2-3 วันแล้วค่อยมาประกาศทำไมแต่โอเคตามข่าวลือเรียบร้อยนะครับใครที่รอเล่นตัวโอนิมุชะนะครับ Way of Sword อยู่ก็จะได้เล่นเร็วขึ้นเป็นต้นเดือน
กันยายนนะ4กันยายนนะครับใครที่พรีออเดอร์แผ่นไว้ก็น่าจะได้แผ่นเร็วขึ้นด้วยนะครับ

0: ประมาณนี้มันมีข่าวอีกอันนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่รอเล่นตัว Marvel Topcon Fighting Soul นะครับอันนี้ในไทยคงไม่มีผลแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเกมนะครับจะมีการบังคับล็อกอินด้วยบัญชี PlayStation Network คือ PSN ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งเกมเป็นอีกหนึ่งเกมดราม่าที่แบบต้องมีการล็อกอิน PSN ด้วยต่อให้คุณเล่นบน PC ก็ตามอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะมีปัญหากับการเล่นในหลากหลายประเทศแต่ในไทยไม่มีปัญหาเนาะเพราะในไทยสามารถล็อกอิน PSN ได้อยู่แล้วนะครับไปทางด้านไซเบอร์พัง2077บ้างนะครับทางด้านของ CD Projekt Red นะครับประกาศความสำเร็จของซีรีส์ไซเบอร์พัง2077ว่าตอนนี้มียอดขายสะสมทะลุ40ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเกมมีอายุอนามตอนนี้เข้ามาประมาณปีที่5แล้วเนาะนะครับช่วงแรกถ้าใครจำได้ไซเบอร์พัง2077ตอนวางขายช่วงแรกเลยดราม่ามากมายนะครับเพราะว่าตัวเกมบั๊กเยอะมากจนกระทั่งทีมงาน CD Projekt Red ต้องไปแก้สารพัดสารเพนะครับแล้วก็ออกเป็นแพททรงแพทเสริมนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเกมกลับมาอยู่ในร่องในรอยอยู่ในควอลิตี้หรือคุณภาพที่มันควรจะเป็นแล้วก็ทำให้ตัวเกมก็ติดลมบนมาตั้งแต่นั้นนะครับนะก็ประมาณนี้ตัวเลข4ทะลุ40ล้านชุดของ Cyberpunk 2077ตอนนี้ก็เลยทำให้ตัว Cyberpunk 2077ขึ้นแท่นเป็นเกมขายดีตลอดการลำดับที่19ร่วมกับทางด้านของ Sony The Hedgehog ภาคแรก Payday 2 Hogwarts Legacy นะครับประมาณนี้ส่วนเกมที่ทำยอดขายได้สูงสุดของฝั่ง CD Projekt Red ตลอดการก็ยังคงเป็น The Witcher ภาค3อยู่ทำยอดขายไปประมาณ65ล้านชุดนะครับรั้งอันดับ8เกมที่ขายดีตลอดการนะครับประมาณนี้ขออนุญาตพักเบรกตรงนี้ก่อนมันมีข่าวเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยไม่เป็นไรข้ามไปได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกันเนาะ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่บริเวณเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: บนโลกสตอรี่
5: บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: 1-2-3-4-5-6-7-8
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าเกิดสินค้าไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นเพจ Acer Pure Thailand เนาะแล้วก็จะซื้อสินค้าของ Acer ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือจะเป็นกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ Acer Pure เข้าไปดูออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับอ่ะมาลุยกัน SMS 468-9899รุ่นใน YouTube FM 919 Active Radio ป่ะตอบหนักไปที่ SMS ก่อนนะเดี๋ยวยูรู้มาตอบให้นะครับลงท้ายด้วย8555นะครับสวัสดีครับตัวเพิ่มความแรงสัญญาณ Wi-Fi ของ WebLink มันใช้ได้จริงไหมเอามาใช้ได้ที่ทุ่งนาระยะประมาณ300เมตรคือระยะ300คือโอเคอธิบายก่อนอุปกรณ์พวกนี้มีหลายยี่ห้อนะครับเราจะเรียกกันว่าเป็นตัวที่เป็น Wi-Fi Outdoor นะครับในตลาดที่หาซื้อกันได้แล้วก็นอกเหนือจากเว็บลิงก์เท่าที่เห็นก็มีของพวก Engineers Ubiquity ประมาณนี้นะครับหลักๆมันคือใช้เสาส่งกำลังสูงประมาณพวกแบบ800มิลลิวัตต์900มิลลิวัตต์ประมาณนี้นะครับความเร็วมันจะไม่ได้เยอะแต่มันเน้นเรื่องของการแบบสัญญาณที่ไปได้ไกลมากๆใช้คำนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าที่เขาเคลมว่าประมาณ200เมตร300เมตรเนี่ยมันคือต้องในมันจริงมันคือในห้องแลบนะคอนดิชันของมันก็คือว่าต้องไม่มีสัญญาณรบกวนอื่นๆไม่มีสิ่งขวางกั้นอุปสรรคพอถ้ามีมันก็จะถูกลดทอนเพราะฉะนั้นเวลาเขาเคลมไว้จริงๆคือมาถามว่ามันทำได้จริงไหม300เมตรมันทำได้แหละแต่ในห้องแลบที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับถ้าใช้ในสถานที่จริงต่อให้เป็นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ก็ตามอะไรเงี้ยผมเคลมว่ามันจะได้จริงๆอยู่ระดับประมาณสัก150ถึง200เมตรน่าจะพอหวังผลได้อยู่เกินกว่านั้นลุ้นนิดนึงประมาณนี้ใช้ได้จริงทำได้จริงนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์พวกนี้มันค่อนข้างจะเคอะทะกินไฟประมาณหนึ่งนะครับก็ลองหาสถานลองก่อนจะเริ่มมาใช้อ่ะลองหาที่ติดตั้งให้มันดีๆก่อนแล้วกันว่ามีที่ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งตัวอุปกรณ์ที่เป็นพวก Wi-Fi outdoor หรือเปล่านะครับซึ่งของ WebLink ก็ได้จะเป็นของ Engineer ของ Ubiquity ได้หมดนะครับแต่อย่างที่บอกเวลาใช้งานจริงเวลาเคลมกันมันจะไม่ได้300เมตรที่เขาแม็กที่เขาเคลมบอกว่านั้นเขาเทสในห้องแลบเทสจริงมันจะได้ประมาณครึ่งนึงหรือประมาณสัก200เมตรประมาณนี้นะครับลองดูมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มพวกมีกำลังส่งประมาณ800มิลลิวัตต์900มิลลิวัตต์1000มิลลิวัตต์ประมาณนี้นะครับก็ลองดูก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าสังเกตว่าความเร็วมันจะไม่ได้สูงยิ่งไปไกลๆมันยิ่งไม่สูงอยู่แล้วเนาะประมาณนี้นะครับมันเหมาะสำหรับไม่ได้เหมาะสำหรับดาวน์โหลดอะเหมาะสำหรับใช้เล่นโซเชียลพอได้ครับงานวิดีโอเล็กๆน้อยๆพอไหวประมาณนี้แล้วกันถ้าแบบในช่วงแบบปลายๆสัญญาณแล้วนะครับลงท้ายด้วย6964ท่านผู้ฟังหน่อยครับงบ 1,000 ไว้ต่อเล่น PC พกพาอันนี้เอาแบบมีสายหรือไร้สายอ่ะแต่จริงๆทั้งงบนี้แล้วเราไว้เล่นกับ PC กันนี่ไงผมอยากเชียร์ให้ซื้อแบบมีสายมากกว่านะเพราะว่าถ้าซื้อไร้สายเข้าใจแหละว่าต่อได้ต่อผ่านบลูทูธแต่ว่ามันมีดีเลย์แน่ๆ นะครับมันมีดีเลย์แน่ๆ 100% ยังไงก็มีเพราะว่าตัวบลูทูธที่อยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่ใน PC อยู่ใน PC Gaming Handheld อ่ะมันไม่ได้รองรับพวกที่เป็นแบบสปีดสูงๆมากๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็รองรับ HDC ปกติซึ่งมันดีเลย์แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแนะนำให้ซื้อแบบมีสายแทนซึ่งถ้ามีสายปกติแล้ว PC Gaming Handheld มันก็จะมีช่องหูฟัง 3.5 ที่เป็นคอมโบมาให้อยู่แล้วก็จริงๆก็ไปซื้อหูฟัง 3.5 ชอบได้เลยหรือจริงๆถ้าเกิดว่า หลายๆรุ่นมันมีช่องที่เป็น USB-C มาให้2พอร์ตก็อยากจะซื้อตัวที่เป็นพอร์ต USB-C ก็ได้แต่ตอบมาก่อนละกันว่าจะมีสายหรือไร้สายแต่แค่อยากให้รู้ว่าถ้าไร้สายจะมีปัญหาเรื่องเสียงดีเลย์แน่ๆโดยเฉพาะเมื่อเลือกเอาไปเล่นเกมแน่ๆเหมือนกันส่วนถ้ามีสายโอ้เยอะเลยครับในตลาดตอนนี้เยอะมากของมูลดรอปของทัชชิมทัชชิมวันทัชชิมซีโร่มันชื่อรุ่นอะไรวะของ True Ear ก็ได้ไม่ใช่ True Ear ของ7 Hz7 Hz ซีโร่2ก็ได้ครับเป็นพวกแบบหูฟังแบบทรงก็เรียกทรงอะไรนะ In Ear Monitor หรือที่จะเป็นแบบนิยมกันสำหรับสายเกมชั่วโมงนี้ก็คือตัวCozyไม่ใช่โคซี่โทษโคซอย COZOY D1 ก็จะเป็นหูฟังที่แบบสายเล่น First Person Shooting ช่วงนี้นิยมกันเพราะว่าราคาประหยัดแล้วก็ค่อนข้างแยกแยะทิศทางได้ค่อนข้างดีโคซอย D1 นะครับก็ประมาณนี้ก็อยู่ในงบไม่เกินพันทั้งหมดเป็นแบบมีสายนะย้ำอีกทีว่าเป็นแบบมีสายนะครับเป็นแจ็ค 3.5 ปกตินะฮะประมาณนี้SMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:50 น้องอีก5นาทีนะครับไปที่ YouTube สวัสดีคุณฟิตแมนนะครับไปแล้วโปรตุโดนะครับเตะดึกด้วยนะครับแหมก็ต้องยกให้นะเจอสเปนนะสเปนเป็นต่ออยู่แล้วนะครับคุณฟิตแมนบอกว่าช้อปปิ้ง Steam Sale กับ 7.7 ไปกี่อย่าง Steam Sale ไม่ได้ช้อปเลยครับเพราะว่าไอ้เกมที่ลดที่ใช้คำว่าเกมที่อยากเล่นที่อยากเก็บไว้ในคลังมันซื้อไปก่อนหน้านี้เกือบหมดแล้วรอบนี้มันก็ไม่ได้มีเกมถามว่ามันมีรถเยอะกว่าที่เคยซื้อไหมก็มีแต่มันซื้อไปตั้งนานแล้วไงก็เฉยๆนะครับแล้วก็ถามว่ามีเกมใหม่ที่ซื้อไหมก็มี1เกมแต่ก็ไม่ได้ซื้อตอนพอสตรีมเซลเพราะว่ามันไม่ได้ลดตอนสตรีมเซลก็คือไอ้ตัวไอ้เมก้าคาเมลอนไอ้เกมระบายสีอะเอาไว้เล่นกับเพื่อนตอนนั้นก็ไม่มีครับเพราะว่าไอ้เกมที่มันลดส่วนใหญ่ก็มีหมดแล้วหมายว่าที่แบบที่อยากเล่นนะนะก็มีหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีอะไรครับเดฟแต่เดฟว่าก็ซื้อไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีอะไรเลยครับก็เลยไม่มีอะไรเลยครับประมาณนี้นะฮะก็ตามนั้นนะครับคือจริงก็เสียดายอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเดฟไดเวอร์ไม่ได้ซื้อไปก่อนอะไรเงี้ยไอตัวชุดที่เป็นอินเดอร์จังเกิลบันเดิลมันก็ลดเยอะใช่ไหมลดตั้ง 33% แน่อะไรเงี้ยก็แบบซื้อไปก่อนแล้วไง ก็จบก็ตามนั้นซื้อก่อนเล่นก่อนเนาะคุณวรัญญูนะครับ iPhone 18 Pro Max ราคาขึ้นจากเดิมแน่ๆใช่ไหมใช่ 100% แต่ขึ้นกี่บาทไม่รู้แต่ขึ้นแน่ๆไม่มีทางเปิดราคาเท่าเดิมแน่นอนคุณคัพเค้กพี่บอสครับพี่โดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเพราะว่า อะไรอังกฤษยังอยู่ถูกไหมเมสซี่ก็ยังอยู่ไงมันมีตำนานให้สร้างเยอะนี่ยังมีฮาลันอีกไปลุ้นดีกว่าว่าผมว่าน้องเหนือจะใครได้แชมป์ปีนี้ใครจะใครได้เป็นดาวซันโบดีกว่าโอ้เจ็ดประตูกันให้รึมเลยทีเดียวเชียวนะฮะคุณพี่ปอครับเมสซี่คืนนี้จะตามพี่โดไปไหมไม่ดีโอ้แต่เจอซาร่ากับโมมัตมามูชเลยนะแต่ก็ผมยังเชื่อว่าเจนผ่านอียิปต์ได้อยู่แล้วสู้ๆนะจ๊ะและเอ็กบอกว่าไงครับพี่บอสจะยกเลิกผลิตแผ่นเหมือนโซนี่ไหมไม่ต้องเดาไม่ต้องเขาประกาศก็ได้ผมเชื่อว่าเขาเลิกอยู่แล้วเพราะว่าตามข่าวลือก่อนหน้านี้ก็คือเครื่องเล่น Xbox รุ่นถัดไปที่โค้ดเนมว่า Helix Project Helix ก็จะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นเครื่องดิจิตอลไม่มีแผ่นถ้าไม่ยกเลิกเราแห่ไปซื้อ Xbox กันไหมไม่ครับผมซื้อดิจิตอลอยู่แล้วครับทุกวันนี้ผมก็ซื้อเกมบน PC ก็ซื้อเป็นดิจิตอลอยู่แล้วครับก็ใช้คำว่าผมยังจริงๆไม่ได้อะไรนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากยกมีมของแชงคูดมาในวันพีซอ่ะพอเห็นข่าวเนี้ยแล้วก็เห็นหลายคนแบบโพสอะไรอวอนวายผมก็แบบเห็นนึกถึงมีมของแชงออกมาเลยก็คือพวกนายหวาดกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยนี่ไงอย่าใช่พวกก็ในเมื่อเทรนด์มันไปทางนั้นน่ะเทรนด์มันไปดิจิตอลน่ะแล้วสื่อบันเทิงอื่นๆมันก็ไปดิจิตอลผมเข้าใจว่ามันใจหายแยกให้ออกนะผมไม่ได้บอกผมเห็นด้วยแต่ผมเข้าใจว่ามันต้องไปทางนั้นเพราะเทรนด์ทั้งโลกสื่อบันเทิง ทุกชนิดมันไปทางนั้นมันก็ต้องไปทางนั้นแต่ผมก็ยังถามว่า

0: ยังอยากให้มีแผ่นไหมก็มีแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันยังมีแผ่นอยู่มันจะมาในรูปแบบของพวกที่เป็นแบบคอลเลกเตอร์อีดิชันอะซึ่งอันนั้นอะสายสะสมของจริงมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปมองเรื่องการแบบเฮ้ยเบื่อก็ขายทิ้งแล้วมือสองอะไรเงี้ยเพราะยิงตลาดมือสองก็ก่อนหน้านี้มันก็มีหลายสตูดิโอออกมายอมรับตรงว่าตลาดมือสองตลาดแผ่นเกมมือสองมันก็ทำร้ายตัวสตูดิโอพัฒนาเกมทางอ้อมอยู่ไม่น้อยเหมือนกันถูกปะล่ะเพราะนั้นถ้าเหตุผลจริงถ้าเขาจะทำก็จะทำเป็นคอลเลกเตอร์เอดิชันก็ได้แต่คอลเลกเตอร์เอดิชันก็อาจจะมาในรูปแบบของกล่องแต่ข้างในไม่มีแผ่นนะแต่ให้สะสมไงเพราะคุณอยากสะสมนี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับคุณเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับขออนุญาตไม่ออกอากาศเนาะเพราะโดนห้ามไว้นะฮะคุณณัฐสรสวัสดีด้วยนะครับคุณกฤตบุญช่วงนี้ข่าวไอทีมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีสำหรับผู้บริโภคนะครับแน่นอนแล้วเขาจะมีโอกาสที่โซนี่จะถอดเกม PS5 ออกจากสโตร์มากไหมถอดเกม PS5 ออกจากสโตร์ไหนอะสโตร์ไหนอะถ้าสโตร์ของเขาก็คงยังหรอกครับเพราะว่าอันอย่างอันเนี้ยถ้าเอาอ้างอิงกับรอบนี้แล้วกันเนาะไอตอนที่โซนี่ประกาศเมื่อวันที่1อ่ะที่แบบโอเคเราจะเลิกออกเกมแบบแผ่นตั้งแต่มกราคม2028นะในบล็อกนั้นยังมีการประกาศอีก1อันก็คือSony ประกาศปิด PlayStation Store สำหรับ Play 3และ PlayStation Vita หรือ PS Vita นะครับตั้งแต่กรกฎาคมปีหน้าคือ Play 3กับ PS Vita คุณเพิ่งจะมาปิดแล้วไม่ได้ปิดตอนนี้ด้วยนะอีก1ปีข้างหน้าถึงจะปิดเพราะฉะนั้นไอ้ PlayStation Store มันก็ยังอยู่นะครับเกม PS5 ก็คงอยู่ไปอีกนานน่ะคงอยู่ไปอีกนานต่อให้ PS6 ออกมา 5-6 ปีผมว่า PS5 เกม PS5 มันก็ยังมีขายอยู่เรื่อยๆเหมือนที่เกม PS4 ทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่บนออนไลน์ดิจิตอลน่ะมันก็ยังมีอยู่ไงมันก็ยังมีอยู่แหละนะครับคุณสุวิชานะครับสวัสดีครับสอบถามผมจะต่อสาย HDMI จากโต๊ะคอมที่อยู่คนละมุมบ้านเรื่องใหญ่ครับกับทีวีห่างกันประมาณ7เมตรใช้สาย HDMI ปกติหรือ HDMI Fiber ดีมันต่างกันไหมแบบไหนก็ได้สาย HDMI ปกติก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ Fiber Optic ก็ได้ครับขอแค่เป็นสาย HDMI ที่มีคุณภาพก็พอแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆจริงๆผมว่าถ้าเอาให้ดีนะไม่ต้องซื้อแบบที่เป็นไฟเบอร์ออปติกก็ได้นะเพราะถ้าซื้อเป็นไฟเบอร์ออปติกอ่ะมันก็จะมีปัญหาอีกอ่ะว่าดัดสายลำบากเดี๋ยวถ้าดัดสายแสงมันหักงอแล้วมีปัญหากับสัญญาณถ้าให้เอาสบายใจก็ซื้อสาย HDMI ปกตินั่นแหละเพราะปกติสาย HDMI แบบปกติทั่วไปที่ใช้ทองแดงอ่ะมันได้ความยาวแบบถ้าเขาเคลมกันนะคาดหวังก็ระดับประมาณ10เมตร15เมตรได้อยู่แล้วอาจใช้คำนี้ยกเว้นว่าคุณต้องการที่แบบยาวกว่านั้นเช่นแบบ20เมตรขึ้นไปอันนี้ค่อยไปเลือกตัวที่เป็นไฟเบอร์ออปติก HDMI หรือว่าตัวที่เป็นActive HDMI แต่ถ้าเกิดเป็นที่ระยะประมาณต่ำกว่า15เมตรลงมาแล้วกันหรือต่ำกว่า20เมตรแต่จริงเอาสัก15แล้วกันต่ำกว่า15เมตรลงมาซื้อสาย HDMI ที่เป็นสายทองแดงหรือที่เขาเรียกว่าสายแพสซีฟปกติก็พอขอแค่เป็นสายที่มีคุณภาพไว้ใจได้ไม่ต้องบอกคุณภาพดีราคาเป็นพันนะแต่หมายความว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานก็เพียงพอแล้วครับใช้คำนี้แบบนี้แล้วกันไม่จำเป็นต้องไปแบบ HDMI Fiber Optic no ไม่จำเป็นเพราะ7เมตรเองผมให้ถึง10เมตรได้เลยอันเวลาซื้อจริงหนูถ้าคุณวัดแล้วอ่ะสมมติ7เมตรผมเดาว่าคุณวัดแบบวัดจุดแล้วไม่ว่าจะวัดในรูปแบบไหนก็ตามแต่คุณวัดคุณอาจจะว่าประมาณ7เมตรผมแนะนำให้ซื้อเผื่อนะครับเผื่อคุณจะต้องม้วนเก็บสายเผื่อคุณจะต้องเผื่อตำแหน่งย้ายอนาคตอย่าง7เมตรผมแนะนำให้มูถ้าวัดมาต้องใช้ประมาณ7เมตรหรือ8เมตรผมให้ซื้อ10เมตรไปเลยซื้อสาย10เมตรไปเลยนะครับซึ่งจริงมันก็คงหาสาย7เมตรไม่ได้หรอกเพราะจริงสาย HDMI เวลามันขายมันก็จะขายในถ้ามันเกิน3เมตรไปแล้วอ่ะส่วนใหญ่ความยาวมันก็จะแบบหาร5ลงตัวคุณมันก็จะเป็นประมาณแบบ5เมตร10เมตร15เมตรอยู่แล้วไม่ได้หาง่ายด้วยนะหายากอยู่เหมือนกันเอาตรงๆโดยเพราะถ้า10เมตรขึ้นไปเนี่ยอันนี้มันแทบจะถูกบังคับให้ซื้อเป็นไฟเบอร์ออปติก เพราะแบบที่เป็นที่เป็นทองไดโบติกไม่ค่อยเขาไม่ค่อยทำกันไม่รู้ทำไมนะครับซึ่งจริงมันใช้ได้นะคุณครับเอพี่บอสขออันดับเกมขายดีตลอดการโหเดี๋ยวต้องหาก่อนยังไม่มีเกมไหนเขาลงยอดขายกี่ล้านชุด PC คอนโซลเขาไม่ได้แยก PC คอนโซลนี่เวลาเขารวมเขารวมเหรอครับเออเขารวมไปเลยอ่ะเขาไม่ได้แยกแพลตฟอร์มมาดิเพราะเวลาเขาได้นะเวลาเขาเก็บเวลาเขาเก็บเขารวมทุกแพลตฟอร์มนะครับใช้คำว่าเขารวมทุกแพลตฟอร์มเนาะอันดับหนึ่งผมว่าคุณน่าจะเดากันได้หรอมั้งผมว่าคุณน่าจะเดากันได้หรอมั้งอันดับหนึ่งคือกระติกจริงๆเขาให้สองเกมนะโดยหลักการเขาให้สองเกมคู่กันเนาะก็คือเตอร์ติสกับ Minecraft นะครับเตอร์ติสกับ Minecraft อันดับ2คือ Grand Theft Auto ภาค5นะครับก็คือ GTA 5นั่นเองประมาณนี้อันดับ3ก็คือ Red Dead Redemption 2นะครับอันนี้คืออันดับ3อันดับ4คือ Wii Sport นะครับของเครื่อง Nintendo Wii เนาะอันดับ5คือ Mario Kart 8นะครับอันดับ6คือ PUBG นะครับที่เราเล่นเล่นกันนะประมาณนี้อันดับ1คือ Minecraft กับ The Tit นะครับอยู่คู่กันดังนั้นนะครับคุณเลิฟมิ่งนภัทรถ้าจะใช้กล้องวงจรปิดต่อภายในบ้านพี่บอลแนะนำรุ่นไหนดีงบไม่เกิน 2,000 มันจำเป็นต้องต่อเชื่อมต่อเจเน็ตหรือเปล่าขอเป็นรุ่นที่ไม่จุกจิกติดตั้งง่ายทนทานผมเข้าใจว่าที่คุณถามถึงอ่ะน่าจะหมายถึงแบบที่เป็น IP Camera แหละเพราะถ้าเป็นแบบ CCTV เลย 2,000 ไม่น่าจะติดได้นะเพราะถ้าระบบ CCTV เลยขั้นต่ำผมเห็นก็ต้องมีแบบเกือบหมื่นอะโดยส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าแบบงบประหยัดที่ติดกันอย่างที่ผมติดที่บ้านหรือติดให้คุณพ่อเงี้ยผมก็ติดเป็น IP camera หรือเราบางคนจะเรียกว่าอินเทอร์เน็ต CCTV แล้วแต่จริงๆมันคือทัศศัพท์จริงๆมันคือ IP camera เนาะแน่นอนตามชื่อเลยครับ IP camera ต้องใช้อินเทอร์เน็ตจำเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตโอ้ยงบไม่เกิน 2,000 ตัวเลือกโคตรเยอะครับเยอะมากของ TP-Link ก็ได้ของ Xiaomi ก็ได้นั่นคือมันติดตั้งเหมือนกันทุกอันเพราะมันดูผ่านแอปเหมือนกันทั้งหมดคู่มือมีอยู่แล้วไม่จุกจิกที่บอกไม่จุกจิกเพราะว่าทุกอันมันติดตั้งในขนาดแบบเดียวกันทั้งหมดของ N อะไรของยี่ห้ออะไรนะ Nvis Nvis นี่ก็เคยติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นของ Nvis ของ TP-Link ของ Xiaomi ได้หมดนะครับเลือกเอาเลยตามที่คุณชื่นชอบนะครับคุณมินิ่งเหมือนหัวเว่ยจะเอา 5G กลับมาได้แล้ว GMF GMS เต็มระบบมีแววจะกลับมาด้วยไหมไม่มีนะครับที่คุณมินิ่งถามก็คือตัว Pierra 90 Ultra ตามข่าวเนาะซึ่งกินตาแรกว่าจะเล่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไว้ยกยอดเล่าพรุ่งนี้แต่เล่าคร่าวๆแล้วกันก็คือเอากลับมามันคือตัวชิปนะตัว 9030Sก็คือเอาสัญญาณ 5G กลับมาเพราะว่าใช้เทคโนโลยีของจีนเพียวๆนะครับไม่ได้ไปใช้สิทธิบัตรของใครใช้สิทธิบัตรตัวเองก็คงเอากลับมาได้แหละนะครับก็ไม่มีปัญหาในส่วน 5G นะครับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของตัว Android version ก็คือตัว EMUI จากเดิมเนี่ยมันจะอ้างอิงกับตัว Android 12ซึ่งมันเก่ามากเนาะใน EMUI version ใหม่ที่จะมากับ Pierra 90 Ultraจะขยับเบสมาใช้เป็น Android 16แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องดีอยู่แต่ว่า GMS ไม่มีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสหรัฐยังแบนอยู่เหมือนเดิมยังปกติมันไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ไปทำพิธีกรรมเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากใช้งานแต่ว่า 5G มีแล้วรอบนี้แล้วก็ขยับเบส Android ของเวอร์ชัน EMUI มาเป็นตัว Android 16แล้วจากเดิมที่เป็น Android 12มาอย่างช้านานมากๆเป็นรอยสองครั้งอยู่นานมากๆนะครับประมาณนี้รายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Pierra 90 Ultra ที่เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ตัวชิปเขาจะเป็น Kirin 9030S นะครับเห็นว่าแรงขึ้นด้วยนะนอกเหนือจะรองรับ 5G แล้วจริงๆมันไม่ได้แปลกเพราะว่าในจีนมันรองรับ 5G อยู่แล้วตั้งแต่แรกเนาะเพียงแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชั่น Global ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุผลอะไรเขาถึงไม่ได้ทำให้รองรับ 5G แต่รอบนี้ก็คงเลิกแบบโนสดโนแคร์แล้วมั้งก็เลยอาศัย 5G มาให้อะไรประมาณนี้แต่รายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงตอนเขาเปิดตัวนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยวันนี้นะบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ์

0: เนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ากแก๊งกุมารจีน3คนสุดท้ายพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งผู้ว่าชัดชาติวางมาตรการคุม2จุดสั่งรื้อเครนหักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนสุดวงเวียนใหญ่คำนึงความปลอดภัยสูงสุดรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติเรือล่มนอกชายฝั่งฟูกวกทางตอนใต้ของเวียดนามนักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต15รายและได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของแก๊งกุมารจีนนะครับตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าตัวอยู่ครับความคืบหน้าปฏิบัติการทลายขบวนการกุมารจีนหรือว่าแก๊งสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบโดยกฎหมายของกลุ่มทุนจีนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถรวบผู้ต้องหาตามหมายจับได้เกือบครบแล้วเหลืออีก3คนสุดท้ายพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งเล็งฟันโรงพยาบาลเอกชน5แห่งครับและจ่อถกอัยการยกระดับคดีอาชญากรรมข้ามชาติโดยวันนี้ครับนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงเลขานุการนะครับ DOPA หรือว่าโดป้าพร้อมชุดทำคดีเปิดเผยบอกว่าจากหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ทั้งหมด35หมายจับขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถตามรวบตัวได้มาแล้ว32คนเหลืออีกเพียง3คนเท่านั้นครับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่สน.บางยี่เรือซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวทุกคนเนื่องจากพบพฤติการกลุ่มแม่ชาวจีนเริ่มไหวตัวทันแล้วก็พาลูกหลบหนีออกจากที่พักอาศัยแล้วครับสำหรับผู้ต้องหาอีก3รายที่ยังหลบหนีพบว่าหนึ่งในนั้นก็คือนางเป้าเจียวภรรยาของนายเฉินยินไลทุนจีนรายสำคัญคดีฟอกเงินแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลบหนีออกไปต่างประเทศพร้อมลูก3คนนานแล้ว ขออภัยครับซึ่งเคสนี้มีนายมนตรีชายชลอมปางทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์และถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนผู้ต้องหาอีก2รายที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวครับแล้วก็จากการตรวจค้นบ้านพักเครือข่ายทุนจีนเจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญก็คือนอกจากโรงพยาบาลเป็นข่าวแล้วก็ยังมีเด็กจีนอีกหลายคนที่ถูกแจ้งเกิดในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆนอกเหนือจากฐานข้อมูลเดิมเบื้องต้นพบเข้าข่ายต้องสงสัย 4-5 โรงพยาบาลด้วยกันซึ่งอยู่ระหว่างการดึงระบบฐานข้อมูลมาตรวจสอบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มพ่อทิพย์ชาวไทยและแม่จีนเนื่องจากพบพิรุธว่าในขั้นตอนการซื้อแพ็กเกจคลอดแล้วก็การแจ้งเกิดกลับไม่มีบิดามาปรากฏตัวในกระบวนการคลอดจริงแต่กลับมีชื่อบิดาไทยโผล่ในสูติบัตรอย่างน่าสงสัยส่วนกรณีที่ครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐย่านฝั่งธนบุรีที่ถูกจับกุมอ้างว่าอาจจะตกเป็นแพะรับบาปเพราะทำตามเอกสารที่ยื่นมาครบถ้วนแล้วนั้นนายรัฐวิทย์ยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้นเนื่องจากตามกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้ดุลยพินิจตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าเคสนี้กลับปล่อยปละละเลยนำเอกสารคำร้องทั้งหมดไปให้บุคคลภายนอกก็คือนางสาวสุนีเป็นผู้ดำเนินการจัดการแทนทั้งหมดและพบพฤติการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจแน่นอนครับขณะนี้พบความผิดชัดเจนแล้ว1รายและหากขยายผลพบใครเกี่ยวข้องเพิ่มก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปและก็ช่วงบ่ายวันนี้ครับเวลา 13:30 นจะมีการประชุมร่วมกันของ6หน่วยงานหลักณกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ก็ประกอบด้วยตำรวจกรมการปกครอง DSI ปปช.ปปง.และปปท.นอกจากนี้ยังเชิญตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมเพื่อปรึกษาข้อกฎหมายสำคัญโดยจะพิจารณาว่าพฤติการของเครือข่ายนี้เข้าข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่พร้อมวางแนวทางมาตรการในการจัดการกับเคสลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายร้อยเคสที่รอการขยายผลต่อไปในอนาคตเพื่อกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ให้สิ้นซากไปจากประเทศไทยครับ
1: ค่ะ มาที่ความคืบหน้าเรื่องของน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะวันนี้คมนาคมก็เร่งแก้ปัญหาในจุดนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่การติดตามผลกระทบต่อตัวอาคารการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมอบหมายการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างรื้อย้ายป้ายสะพานบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะคะก็สามารถรื้อย้ายได้แล้วเสร็จแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน1จุดจากทั้งหมด5จุดเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการเรื่อซึมของน้ำใต้ดินสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างนอกจากนี้จากการติดตามล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้านี้ทำให้สามารถลดการทำงานเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการซุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขตรงนี้เริ่มเห็นผลเป็นลำดับแล้วทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนทางรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้ค่ะมีประชาชนขอรับการช่วยเหลือ105รายอยู่ระหว่างประสานขอพักอาศัย32รายที่ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาซึ่งตรงนี้จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหากผู้ได้รับผลกระทบนะคะสามารถติดต่อหรือว่าร้องเรียนไปได้ค่ะที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลขนี้ก็ได้นะคะ0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์และเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขควบคู่กับการดูแลและการเยียวยาค่ะ
2: ขณะที่ผู้ว่าชัดชาติวางมาตรการคุม2จุดสั่งรื้อเคลนหักแยกเจริญเมืองเฝ้าระวังถนนสุดที่วงเวียนใหญ่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์2จุดครับก็ได้แก่แขนเคลนหักบริเวณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแยกเจริญเมืองใกล้วัดดวงแขเขตปทุมวันและก็จุดถนนสุดบริเวณวงเวียนใหญ่ครับสำหรับเหตุแขนเคลนหักเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลา 17:00 น.จากลมกระโชกแรงในช่วงพายุส่งผลให้แขนเคลนก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักและพาดอยู่บนตัวอาคารโดยไม่ได้ล่วงลงสู่พื้นด้านล่างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ครับได้เริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนเคลนแล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นระหว่างการรื้อถอนจากนั้นผู้ว่าชัดชาติได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ระวังการทรุดตัวของดินโดยสถานการณ์โดยรวมยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมและผลการตรวจวัดล่าสุดไม่พบการทรุดตัวเพิ่มขึ้นแม้จะมีพายุเข้าพื้นที่แต่ว่าบริเวณดังกล่าวครับมีฝนตกไม่หนักจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานซึ่งยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงอย่างมากครับจากเดิมประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งส่งผลตรวจสอบพบว่าก็ยังเป็นปกติอยู่สำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็ได้ย้ายไปพักที่โรงแรมหรือว่า

0: ที่พักส่วนตัวโดยบริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้จากการอัปเดตข้อมูลช่วงเช้าวันนี้ครับพบว่ายังมีผู้พักอาศัย7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคารจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มีคำเตือนจากรัฐบาลนะคะเรื่องของนักเดินทางถ้าหากจะรับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นตรงนี้ให้คิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติได้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบย้ำเตือนประชาชนด้วยค่ะว่าตลอดจนถ้ารวมไปถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกรณีพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกให้บางส่วนสำหรับใช้ทางการแพทย์ในไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยสำหรับผู้พกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรก็เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างแรกเลยก็ผิดตามพรบ.ศุลกากรพุทธศักราช2560อัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินเงิน4เท่าของราคาของรวมอากรแล้วหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับ2ความผิดตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมปัญญาทางการแพทย์แผนไทยที่มีอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ4กฎหมายปลายทางสากลนะคะเพราะว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหลายประเทศทั่วโลกและเพื่อนบ้านด้วยดังนั้นการลักลอบเข้าไปจะมีผลลงโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งก็มีตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตแล้วแต่ประเทศนั้นค่ะรัฐบาลจึงมีความห่วงใยค่ะไม่อยากให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศเด็ดขาดค่ะเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้นะคะว่ามีการซุกซ่อนอะไรอยู่ในสัมภาระหรือไม่ดังนั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบตามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับนักวิชาการชี้ว่าภาพทักษิณที่ไปพบผู้นำอินโดนีเซียนั้นแค่สีสันการเมืองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับเพราะว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานภาพที่ออกมาเป็นสีสันการเมืองเท่านั้นหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กันยายน2567นายปราโบโวก็ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับนางสาแพทองธารชินวัตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังได้เข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นมีมาก่อนหน้านี้แล้วครับอีกทั้งในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและนายปราโบโวก็เคยร่วมงานกับอดีตนายกนับว่ารู้จักกันมาก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตมองว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการพบกันในฐานะส่วนบุคคลไม่ใช่ภารกิจรัฐบาลที่มอบหมายหรือว่าส่งไปดำเนินการแทนรัฐบาลครับจึงไม่ควรไปตีความว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าการทูตของรัฐบาลไทยนอกจากนี้ประธานาธิบดีปราโบโวยังเป็นผู้นำที่มีบุคลิกเป็นกันเองเปิดกว้างและรักษาความสัมพันธ์กับทั้งผู้นำและก็อดีตผู้นำของหลายประเทศอยู่เสมอการพบปะพูดคุยกับอดีตผู้นำไทยจึงเป็นเรื่องปกติของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีเรื่องของปัญหาการทุจริตสว.ด้วยนะครับนายภฤทธิ์วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านครับได้กล่าวก่อนเริ่มกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่าวันนี้ครับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยวิปฝ่ายค้านมีการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีคดีหัวสว.ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเป็นการเจาะลึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว. ซึ่งเราจะคุ้นชินกับคำว่าหัวสวแต่ว่าความจริงคำที่เหมาะสมกว่าก็คือโกงสวเพราะกระบวนการที่เห็นจากหลักฐานไม่ได้หมายถึงเพียงเครือข่ายจะตั้งผู้สมัครเพื่อมาทำโพลและแลกเปลี่ยนคะแนนกันและกันแต่มีกระบวนการที่ใช้เงินและประโยชน์อื่นใดต่างๆมาจ้างคนสมัครและจ้างคนมาลงคะแนนเสียงเพื่อหวังเข้าสู่อำนาจรัฐตนต้องย้ำว่าคดีโกงสวที่ว่านี้เป็นคดีที่มีความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองไทยเรื่องแรกถ้าคนที่เข้ามาสู่อำนาจโดยมิชอบมีแนวโน้มสูงครับจะใช้อำนาจโดยมิชอบเช่นเดียวกันหากเราพิสูจน์ให้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่เข้าสู่อำนาจโดยไม่ชอบก็จะเกิดคำถามตามมาว่าแล้วการใช้อำนาจในฐานะสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นการกลั่นกรองกฎหมายการลงมติเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือการรับรองผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระจะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะ IMF ยกไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นฐานผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุน IMF ที่จัดไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินพร้อมร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีด้วยนะคะโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลเร่งสร้างระบบนิเวศของรับรองการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยนวัตกรรมอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นมาตรฐานการผลิตแห่งห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มรายได้ของคนไทยพร้อมยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ติดตามข่าวกันต่อครับมีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลก2022

0: 2026รอบ8ทีมสุดท้ายครับวันนี้มีแข่งกัน2คู่นะครับคู่แรกตอน 4:00 ที่ผ่านมาคู่ที่2ตอน 8:00 เช้านะครับคู่ 4:00 นะครับทีมชาติอังกฤษพบกับนอร์เวย์ครับบทสรุปสุดท้ายอังกฤษทะลุเข้ารอบ4ทีมครับเมื่อเฉือนชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1ก็จะเข้าไปพบระหว่างผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยอังกฤษแซงชนะนอร์เวย์2-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้พวกเขาผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับหลังเกมนะครับทูเคิลผู้จัดการทีมบอกว่าผมไม่ได้พูดถึงความยากลำบากผมไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยเราทำให้ตัวเองลำบากมากๆในวันนี้ผลการแข่งขันนั้นยอดเยี่ยมเราเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วมันน่าทึ่งมากแต่ว่าเขายังไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นในทุกแง่ทุกมุมนะครับเมื่อถามถึงทูเคิลซึ่งวันนี้ซัดไป2ประตูนะครับทูเคิลบอกว่าผลงานของจูดเบอร์ริงแฮมเขาเหมาคนเดียว2ประตูไม่ต้องพูดอะไรมากเขาทำแบบนั้นทุกแมตช์เลยสุดยอดระดับโลกแล้วครับ
1: ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็แข่งตามหลังนอร์เวย์กับอังกฤษนะคะก็คืออาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันเมื่อช่วง8โมงเช้าเป็นอาร์เจนที่ได้ประตูนำเร็ว1ประตูต่อ0ตั้งแต่นาทีที่10จากการแข่งขันลูกโขกของแม็กอลิสเตอร์ก่อนจะเป็นดานเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเป็น1ประตูต่อ1ในนาทีที่67นาทีที่72สวิตเซอร์แลนด์ต้องลุ้นเหลือผู้เล่น10คนเพราะว่าเบลเอมโบโรมาโดนใบเหลืองที่2จากการพุ่งล้มเป็นใบแดงไล่ออกในช่วงต่อเวลาพิเศษค่ะนาทีที่112ฮูเรนอันวาเรสซัดประตูสุดสวยให้กับอาร์เจนตินาขึ้นนำ2ประตูต่อ1และได้ประตูปิดกล่องนาทีที่120+1เมื่อเลาตาโรมาร์ติเนสยิงย้ำชัยชนะให้อาร์เจนตินาชนะไป3ประตูต่อ1เส้นทางต่อไปค่ะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอังกฤษโดยจะทำการแข่งขันนะคะในวันที่15กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
0: และวันนี้ครับแฟนบอลจำนวนมากแห่เข้าชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026อย่างคึกคักครับโดยแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครครับจัดดูบอลโลกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ที่สวนวัชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟกรุงเทพในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026 Live the Game Share the Momentที่นำความสนุกและก็ความตื่นเต้นของการแข่งขันฟุตบอลโลกมาผสานควบกับการออกกำลังกายการพบปะสังสรรค์และก็การใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่สีเขียวโดยมีแฟนบอลและก็นักวิ่งที่มาออกกำลังกายช่วงเช้าได้มาเชียร์ฟุตบอลตั้งแต่คู่แรกตอน 4:00 นครับก็คือคู่นอร์เวย์พบกับอังกฤษซึ่งแฟนบอลทั้ง2ทีมต่างสวมเสื้อทีมชาติชูธงและก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ครับยังทำท่าไวกิ้งโลด้วยแม้ทีมรักของพวกเขาจะแพ้อังกฤษไป1ประตูต่อ2ช่วงเวลาต่อพิเศษตกรอบ8ทีมไปก็ตามส่วนคู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ที่เตะตอน8โมงเช้าที่ผ่านมาก็มีแฟนบอลเข้ามาชมเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้คนที่วิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ได้ร่วมเชียร์คู่นี้กันอย่างสนุกสนานครับโดยมีนายสารนนท์หวังสร้างบุญและก็นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยครับ
1: ค่ะมาที่เหตุกระบะเสียหลักตกคลองชัยนาทป่าสักจังหวัดลพบุรีนะคะตำรวจสภ.เมืองลพบุรีรับแจ้งเหตุพลเมืองดีว่ามีรถยนต์เสียหลักตกลงไปในคลองชัยนาทป่าสักถนนเลียบคลองสะพาน8สะพาน9หมู่3ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่พร้อมนักประดาน้ำไปที่เกิดเหตุค่ะเริ่มค้นหาพิกัดตกในช่วง 3:30 นาทีไปพบร่องรอยครูดของพงหญ้าตกลงไปในคลองแต่ไม่เห็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำลงงมประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปพบรถยนต์ตกลงอยู่ในความลึก10เมตรกระแสน้ำไหลแรงมากรถไม่พลิกคว่ำกระจกด้านขวามือมีรอยแง้มจึงวางแผนนำรถขึ้นมาโดยใช้สลิงเกี่ยวไม่ให้รถไหลไปกับกระแสน้ำใช้เวลากว่า30นาทีก็สามารถลากรถขึ้นมาได้พบว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Ford นะคะ Everest สีดำค่ะเป็นทะเบียนฉะเชิงเทราสภาพด้านหน้าพังยับ ในรถพบร่างของนายณัฐพรปานทองอายุ54ปีนางสาวธัญบูรณ์จบแรง

0: อายุ50ปีชาวบ้านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสอบสวนทราบว่าช่วงเวลาเที่ยงคืนเศษได้ยินเสียงรถตกลงไปในน้ำแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรเห็นแต่ไฟท้ายริบหรี่ค่อยๆจมลงในน้ำชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นรถคันเกิดเหตุขับวนเวียนอยู่ในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงซึ่งน่าจะเป็นโบ้หรือรถรับจ้างในตัวจังหวัดลพบุรีเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้งสองก็ส่งร่างไปชันสูตรต่อที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
1: คลื่นยักษ์ซัดเรือประมงพาณิชย์ล่มห่างชายฝั่ง500เมตรนะครับแต่ว่าโชคดีลูกเรือ3ชีวิตกระโดดหนีตายลอยคอรอความช่วยเหลือวุดวิดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มเมื่อวานนี้นะครับเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ 26.01 ตันกลอสซึ่งเป็นเรือเปล่าที่เพิ่งจะขึ้นคานซ่อมบำรุงเสร็จสิ้นกำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับเข้าฝั่งเกิดล่มหน้าฝั่งบ้านคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับระหว่างที่เรือกำลังวิ่งเข้าสู่คลองมะขามเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงจัดและมีคลื่นยักษ์ไล่ท้ายมาอย่างรวดเร็วทำให้ตัวเรือฉลับเสียการทรงตัวก่อนจะถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ากลับเรืออย่างจังจนพลิกคว่ำแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลทันทีครับลูกเรือที่อยู่บนเรือ3คนตัดสินใจกระโดดออกจากตัวเรือเพื่อเอาชีวิตรอดลอยคออยู่กลางทะเลลึกหลังเกิดเหตุไม่นานรถและเรือของตำรวจน้ำรวมถึงเรือประมงของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงครับก็รีบแล่นออกไปช่วยเหลือนำลูกเรือทั้ง3คนกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยต่อมาชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่นำกำลังเข้าผูกมัดตัวเรือแล้วก็เร่งกู้เรือแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำน้ำลงไปผูกมัดตัวเรืออยู่นั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งเกิดอาการเมาคลื่นอย่างรุนแรงครับทำให้โรคประจำตัวแทรกซ้อนเกิดน็อกหมดสติกลางน้ำเพื่อนกู้ภัยต้องรีบนำตัวกลับเข้าฝั่งแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่อย่างเร่งด่วนเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็วางแผนเตรียมลากจูงซากเรือประมงกลับเข้าฝั่งคลองมะขามเพื่อดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและกู้คืนสภาพเรือแต่ปรากฏว่าเจอสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกคลื่นลมแรงการปฏิบัติการชักลากเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถูกคลื่นซัดจนขี้เลนเข้าไปในตัวเรือและจมเลนในทะเลครับทำให้จนถึงขณะนี้เพิ่งชักลากออกมาจากจุดเกิดเหตุได้เพียง200เมตรเท่านั้นครับ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะต่างประเทศก็มีเหตุเรือล่มค่ะเหตุเรือล่มนี้เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟู่กัวทางตอนใต้ของเวียดนามเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไปเสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตอีก21คนเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวลำดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารลูกเรือทั้งหมด36คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนลูกเรือ3คนมัคคุเทศก์อีก1คนเรือล่มห่างจากเกาะฮอนเมรุสงอยประมาณ400เมตรในระหว่างเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเรืออันเทยสภาพอากาศในพื้นที่ช่วงดังกล่าวแปรปรวนอย่างหนักค่ะมีกระแสลมแรงและคลื่นทะเลสูงส่งผลให้เรือเสียการทรงตัวพลิกคว่ำอย่างรวดเร็วห่างจากชายฝั่งประมาณ400เมตรเรือนำเที่ยวลำอื่นบริเวณใกล้เคียงรวมถึงกองทัพเรือหน่วยยามฝั่งเวียดนามรุดเข้าช่วยเหลือทันทีสามารถช่วยผู้รอดชีวิตขึ้นมาได้21คนหลายคนมีอาการบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้เห็นเหตุการณ์บอกผ่านสื่อท้องถิ่นว่าผู้เคราะห์ร้ายจำนวนมากติดอยู่ในเรือหลังจากเรือคว่ำทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากจำนวนผู้เสียชีวิตมีอยู่อย่างน้อย15คนค่ะทั้งหมดเป็นชาวอินเดียผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทลาวาอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของอินเดียที่เดินทางมาทัศนศึกษาแล้วก็ร่วมประชุมประจำปีของบริษัทด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียส่วนสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำเวียดนามจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์เพื่อประสานงานเยียวยาและส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีเลมินฮุงของเวียดนามสั่งการเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยทางน้ำและการเดินเรือท่องเที่ยวทั้งหมดในพื้นที่ฟู่กัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะสำหรับเกาะฟู่กัวนั้นเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามก็เป็นหนึ่งในแหล่งนักแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศค่ะ
1: ไต้ฝุ่นบาวีครับพัดขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนแล้วนะครับส่งผลกระทบต่อเนื่องจากพายุลูกแรกก็คือไต้ฝุ่นไมซักที่เพิ่งพัดถล่มภูมิภาคนี้ไปเมื่อต้นสัปดาห์ครับไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าสู่ชายฝั่งเมืองอี้หวนและก็ไทโจในมณฑลเจ้อเจียงช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่กระแสลมกระโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่หักโค่นจำนวนมากเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูก

0: และเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำมีหยุ่นเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมคุณรงจันทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปพร้อมกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: บอลโลกสตอรี่
6: ซุนเฮงมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันซุนเฮงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คคีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือซนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ในเวิลด์คัพปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิตย์ธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
1: สนุกเกอร์99
0: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดา รัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์

0: ทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินชรเม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
4: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: เย้ขอต้อนรับครับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนฉบับ FM 99 Active Radio ครับ
6: สวัสดีครับแฟนๆครับ
5: ผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับ
6: ผมโกบอยครับ
5: ทำไมถึงเลือกเพลงนี
6: ้ชื่อเพลงว่าอะไร
5: โอ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวเซนเซอร์
6: เซนเซอร์อะไรร้องไปขนาดนั้นแล้ว
5: ทำเดียม
6: เป็นเพลงที่ถูกแบนมาก่อนนะสมัยมิกโกโ
5: วใช่
6: เขาไม่ให้ออกอากาศนะ
5: แล้วในยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นคำที่ค่อนข้างเหยียด
6: ไม่เ
5: ออแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
6: นะครับเป็นความสนุกสนานนะครับก็อาจจะโดนก็ได้นะแต่แอบเปิดนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกที่แอบเปิด
5: บ้าเขาเปิดกันทั่วฟ้าเมืองไทยแล้ว
6: ไม่มีไม่ค่อยได้ยินนะผมก็ทะลึ่งเปิดแหละ
5: อารมณ์ไหนทำไมเดี๋ยวแบบว่าวันนี้อยากฟังพี่แอด
6: ไม่แน่หรอกก็ต้องคึกคืนกันนิดนึงนะครับพอมาถึงนะครับช่วงรายการของเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวแบบแฮปปี้หน่อยก่อนจะเข้านอน
5: โดยเฉพาะพี่ๆแท็กซี่ทั้งหลายนะครับใครที่แบบกำลัง
6: โอ้หลายคนยังทำงานอยู่นะ
5: ใช่
6: หลายคนยังทำงานอยู่นะครับในช่วงรีคาวาเซนผมก็มักจะหาเพลงเก่าๆนะที่มันฟังแล้วแบบคิดถึงแล้วก็ชื่นใจ
5: ในอนาคต
6: โตมาในยุคเรา
5: เดี๋ยวก็มีแหละอนาคตเดี๋ยวก็หาเก่ากว่านี้อีกอะ
6: มีอะไรที่มันสร้างรอยยิ้มสร้างความตื่นตัวนิดนึงว่ารายการเรามาแล้วนะ
5: หวังว่าคงไม่ถึงขั้นสุนทราภรณ
6: ์ไม่แน่เดี๋ยวผมเปิดสุขกันทะเลาจะไปทำไม
5: ฟิลฟิล
6: คือเอาความหมายของเพลงเป็นหลัก
5: เฮ้ยล่าสุดไปดูไลฟ์สดมา
6: อะไร
5: มันเล็กมากมันคืออะไรคุณศักดิ์สิทธิ
6: ์ผมทำไปทำโชว์ชื่อว่าละเลงเพลงละครนะครับนะพอดีให้บอมไปคุยให้บอมก็แบบเฮ้ยชอบมากแล้วเขาก็บอมสิงห์เจริญเนี่ยเขาก็เล่นรับงานเล่นอยู่ที่ร้าน
5: ครับ
6: นะครับชื่อว่าเห็นอกเห็นใจโภชนาราชราชวัตร
5: เป็นร้านข้าวต้ม
6: ไม่ใช่
5: เห็นอกเห็นใจโภชนา
6: เป็นร้านอาหารนี่แหละแล้วก็ไปเล่นเหมือนแบ นักดนตรีร้องเพลงเล่นตามร้านอาหาร
5: วันนั้นผมได้มีโอกาสได้ดูในไลฟ์สดพี่ทั้งเห็นพี่มัมลาคอนิกด้วย
6: เห็นพี่มัมลาคอนิกก็ไปแล้วเอาไปเซอร์ไพรส์ทุกคนนะแขกที่ไปในวันนั้นก็เพราะว่าหนึ่งในเพลงที่ละครที่ดังที่สุดเพลงภาพยนตร์ที่ดังที่สุดนะครับนะฮะในประเทศไทยเพลงหนึ่งก็คือชื่อเพลงอะไรวะ
5: อย่าบอกนะ
6: เติมใจให้กัน
5: อย่าบอกนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณเป็นคนแสดงด้วย
6: ไม่ผมไม่ได้แสดงตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะฮะผลงานของสมจริงศรีสุภาพเป็นผู้กำกับนะอยู่ค่ายไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ของคุณวิสูตร
5: ครับ
6: นะภูลวรลักษณ์มั้งนะฮะเจ้าของพวกเมเจอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผลงานเรื่องที่3ของไทยเอนเตอร์เทนเมนต
5: ์
6: ต่อจากซึมน้อยหน่อยก็ร่อนมากหน่
5: อ
6: ยพี่บิลลี่กับเอ็มก
5: ็
6: จะมีผลงานของพี่คิงนี่แหละนะครับชื่อว่าพี่ขนูหมูแฮม
5: โอ้ย
6: ขจรศักดิ์รัตนนิสัย
5: กับผู้หญิงผมมีกี่ใครนะ
6: จันจิราจู
5: แจ้ง
6: เออแล้วก็มีเสียงของพี่มัมนี่แหละ
5: ร้อง
6: คนน
5: ี้ร้อง
6: พี่มัมเนี่ย15ปีเขาจะมาทีหนึ่งเหมือนดาวหางฮาร์เลย15ปีจะดังทีนึง
5: 3รอบ
6: ใช่เป็นรอบ
5: เฮ้ยล่าสุดเขาดังไปแล้วดิที่เขาป่วย
6: ไม่ใช่แล้วพอมา15ปีผ่านไปแกก็จะมาดังเรื่องความลับเพลงความลับอ่ะที่ทำกับก๊อฟอ่ะ
5: เออ
6: ก็เป็นจพลก็
5: เป็น
6: มีไมเกสก็มาดังอีกอัลบั้มนั้นครับ
5: ไอ้นี่มาแล้วรอบ
6: เติมใจให้กัน
5: ปกติเขามีแต่รอบเดือนไอ้นี่รอบปีมา
6: ใช่แล้วพอดีผมทำเนี่ยละเลงเพลงละครเพลงหนังเพลงโฆษณา
5: เฮ้ยชอบจังเลย
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยหนึ่งในคนที่เราคิดถึงแล้วก็กับเพลงเนี้ยบอกใจตัวเองมานาน
5: อย่าบอกนะศักดิ์สิทธิ์จะเป็นนายห้างอีกคนนึงแล้ว
6: ทำไม
5: อ้าวเผื่อแบบว่าลงเป็นนักลงทุนแบบทำเพลงให้คนอื่นเขาร้อง
6: ไม่ผมก็ไปตามไอ้เพลงพวกนี้ใครร้องก็เอามาเป็นแขกรับเชิญเซอร์ไพรส
5: ์หลักๆแล้วคงเป็นยุค90น่ะนะ
6: ก็มีหมดนะ
5: ใช่ไหม
6: ก็มีหมดยุคนี้ก็มีนะยุคนี้ก็มีนะครับยุคนี้ก็มีแบบนึกถึงเพลงใครที่ร้องเอาไว้แล้วเพราะๆเราก็เอามา
5: ล
6: ่าหนังเพลงจีนเพลงฝรั่งเพลงอะไรก็เอามาร้องหมด
5: อ๋อเหรอ
6: ใช่เทียนหมีมี่อย่างเงี้ย
5: ใครจะมาร้องอะคนร้องไม่อยู่แล้ว
6: บอมมันร้องได้แล้วก็เราก็เล่าไงว่าเพลงนี้ประกอบภาพยนตร์เรื่องอะไร
5: บอมสินเจริญ
6: ใครเป็นคนเขียน
5: บอมสินเจริญเรารู้เนี่ยประมาณ3พี่น้องนะ
6: 3พี่น้องสินเจริญ
5: แต่วันนั้นก็มีอยู่คนเดียว
6: ใช่ผมดึงบอมมาแค่พอเอาบอมมาเล่นกีตาร์ส่วนผมกับบอมช่วยกันร้อง
5: อ๋อเหรอ
6: เพราะว่ามันมีแค่กีตาร์มีคีย์บอร์ดแล้วก็กองไฟฟ้านิดหน่อย
5: ครับ
6: เล็ก
5: ๆดูอบอุ่นนะวันนั้น
6: ก็ทำโปรเจกต์แบบว่าคนดูได้ประมาณ50คน
5: เลยไปที่มาของ
6: มันเล็กมากไม่มีปัญญาใหญ
5: ่พี่ถามจริงนะ
6: ครับ
5: ปาเต็ดแกไม่เคืองอ
6: ่ะไม่รู้แกรู้หรือยังผมสวนแกเลย
5: มันเล็กมาก
6: เพราะว่ามันใหญ่มากอ
5: ่
6: ะ
5: คอนเซ็ปต์เป็นไงคอนเซ็ปต
6: ์เราไม่มีทางได้ขึ้นเวทีอย่างนั้น
5: คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์
6: คอนเซ็ปต์ไม่มีอะไร
5: มันเล็กมาก
6: มันเล็กมากนะตอนแรกก็ลุยกันแบบเอาใช้เพลงละครก่อนใช้เพลงละครเพลงหนังถ้าหากฉันวอนเธอให้อยู่
5: เลสโซน่า
6: ไม่ใช
5: ่
6: ชาวเวอร
5: ์ชาวเวอร์ใช่
6: ผมก็เอาเพลงโฆษณามาลงต้นจากภาพยนตร์เรื่องอะไรฮ่องกง
5: หลง
6: ละครเรื่องอะไร
5: เจ้าพ่อเสียงไฮปะ
6: ถูกต้
5: อง
6: เก่งมาก
5: หลงปังนี่นะ
6: มันจะมีแล้วก็จะมีแบบเพลงดำนรกชังหรือสวนแกล้ง
5: โกโบลิก็มาแล้ว
6: นี่มันเก่งกว่าแกพัน
5: คน
6: ที ่มืดมนคนหนึ่งคนที่ไม่สำคัญ
5: อันนี้เต๋อ
6: ไม่ใช่
5: ใช่ป่ะพี่เต๋อ
6: ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองร้องชื่อเพลงว่าเพื่อเธอ
5: จริงป่ะ
6: เสียงผมแหบมันได้ใช่ไหม
5: นักร้องคนนี้ผมว่าไม่น่าจะอยู่แล้วนะ
6: อยากจะเป็นจะมุ่งไป
5: ตะกายดาว
6: เออเก่งมากพี่เต๋ออันนี้พี่เต๋อละ
5: เออพี่เต๋อ
6: มีเพลงที่เราคิดถึงเยอะนะ
5: ใช
6: ่ชื่นชีวันเมื่อฉันและเธอชิดใกล
5: ้หนึ่งมิชิดใกล้อัศนีวสันต
6: ์วสันต์ร้องไว
5: ้อันนี้วสันต์
6: ครับ
5: วส
6: ันต์ร้องละครบางกอกราตี
5: อยากฟังเพลงเอาจริงๆนะถ้าตอนนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไป
6: เก้าเพลง
5: 90นะ
6: เอามาหนึ่ง
5: ทรายกับทะเล
6: ร้องไงวะ
5: อ้าว
6: อันพี่ตู่นันทิดา
5: ใช่สิพี่ตู
6: ่เปิดเปิดที่เปิด iPad
5: จะนานเพียงไหนจะทุก
6: ข์อันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยไปประกอบละครหรือเปล่าม
5: ีดิประกอบ
6: ประกอบละครอะไร
5: ประกอบละครนี่แหละ
6: ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปค้นก่อน
5: โอ้ชอบมาก
6: วันนั้นที่เคยฝันกันว่าดี
5: บิลลี่โอแกน
6: วันนี
5: ้วันนั้นวันไหน
6: เอ๊ะ
5: ้ยเราไม่มารู้เรื่องเลยเฮ้ยเพลง90นี่ผมได้
6: เฮ้ยแจ๋วอ่ะ
5: ได้อยู่
6: นี่8เลยไม่ใช่9แล้ว
5: โอ้ยโอ้ยนี่90
6: แล้วซึมได้หน่อยนี่80แล้ว
5: แต่เพลงเนี้ยคุณไม่รู้แน
6: ่อะไร
5: ก่อนมีสองเราสองนั่งมองฟ้าไกลฝันจะไปให้ถึงสักวัน
6: ผมรู้แต่ผมนึกศิลปินไม่ออก
5: ศิลปินนะตอนนี้บวชอยู
6: ่ศิวะแต่สัง
5: ใช่หลวงพ่อศิวะ
6: ชอบมากเลยฮะท่านเป็น
5: โอ้ท่านบวชมา10กว่าปีแล้วว
6: ัดไหนอ่ะ
5: อยู่แถวถ้าบอกถ้าอยู่แถวภาคอีสานนะพี่หรือว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกมาจำสำนักสงฆ์ที่อ่างทองอะไรอย่างนี้แหละรอจะไปสนทนาธรรมกับท่านอยู
6: ่ท่านผู้ฟังครับตอนนี้มีคนมองหน้าเราเลิกลักเลิกลักมึง
5: แขกรับเชิญ
6: ให้กูมาทำไม
5: ปล่อยไว้ก่อนปล่อยก่อนเบรกนี้ขอมยุค90กับ80คุยให้มันสะใจ
6: ขอเพลงเก่าที่สุดดิอาจารย์ขอมาเพลงนึงที่แบบคิดถึงเลยซื้ออัลบั้มอ่ะเอาไปอัลบั้มไม่ได
5: ้ยอมเลยอัลบั้มแรกที่แบบซื้อ
6: ศิลปิน
7: พี่แบงค์วงแคท
5: พี่แคทวงแบงค
6: ์แบงค์วงแคทเพลงแกอะไรนะ
7: เช็ดน้ำตา
6: เช็ดน้ำตา
7: โอ้ช่วงนั
6: ้
7: น
6: แล้วลืมกันดีไหม
5: เสียงผมชอบนะตอนนั้นชอบมากเลย
6: นะแกร้องเสียงแบบมีคาแรคเตอร์มาก
5: เออชอบ
6: ร้องเพราะร้อง
5: เพราะมาก
6: จนถึงทุกวันนี้แกเป็นคนร้องเพลงเพราะมาก
5: ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะตอนนี้นะแต่ว่าผมว่าเพลงเขาเป็นอมตะนะ
6: งานเยอะนะ
5: เอออมตะ
6: พี่แบงค์นี่ขึ้นนี่คือแบบกรี๊ด
5: เดี๋ยวนะคุณเรียกเขาพี่แบงค์
6: ครับ
5: เขาน่าจะรุ่นน
6: ้องน้องน้องผม
5: น้องใช่ไหม
6: เล่นละครเป็นจังเฮา
5: จันเจ้า
6: จางเฮา
5: จางเฮา
6: จากหงเหนือมังกรผมเล่นเป็นจางเฮาเวอร์ชั่นทีวีแบงค์เนี่ยเล่นเป็นเวอร์ชั่นละครเวที
5: อ๋อละครเวที
6: จางเฮาส่วนไอ้ตีเล็กคือไอ้โตโน่
5: พี่ท่านถามนิดนึงดิ
6: ครับ
5: ในฐานะที่ตัวพี่ท่านเองเป็นศิลปินเป็นนักแสดง
6: ครับ
5: ละครทีวีก
6: ับ
5: ละครเวที
6: ครับ
5: ต่างกันไหม
6: ต่างกันสุดฟ้า
5: อันไหนยากกว่า
6: ละครเวทีย
5: ากกว่า
6: ก็คุณเดินออกไปข้างหน้าแล้วห้ามผิด
5: คุณไม่มีโอกาสได้เลย
6: ใช่มันเหมือนเทปคุณต้องถ่ายทอดสดอ่ะ
5: เหรอ
6: ถูกว่าเขานั่งดูซื้อบัตรมาดูก็ถ่ายทอดสดอยู่อ่ะเทปครับ
5: ไม่ได้
6: ละครทีวี
5: เออว่ะ
6: แล้วต้องรันจนจบแล้วผมเคยเล่นก่อนจะถึงบางรักซอย9ละครเวทีแล้วผมเข็ดจนตายเลย
5: ทำไมพี
6: ่ในเรื่องผมต้องวิ่งตามหาซอย9แล้วในฉากอ่ะมันจะลันไปเรื่อยๆซอย1ซอย2ซอย3กว่าจะถึงซอย9คิดดูผมวิ่งแบบสุดแรงเกินอ่ะแล้ววันไหนอ่ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะผมต้องวิ่งรอบบ่ายรอบนึงแล้วไม่วิ่งรอบมันคืนอีกรอบนึง
5: คุณนักบอล
6: ตาย
5: คุณนักบอลเก่าจะกลัวอะไรเหรอ
6: รู้แล้วเวลาเล่นน่ะคนดูเวลาฮือฮากับเราอ่ะคลิกกับเราอ่ะมันยิ่งทำให้เราต้องเต็มที่เข้าไปอีกวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
5: ทั้งเวทีมีความกว้างก็ไม่เกิน100เมตรเนี่ยนะ
6: คือมันเหมือนวิ่งอยู่กับที่แล้วข้างหลังเนี่ยเขาจะทำเทคนิค
5: โดย
6: ไอ้ซอยมันรันไปเอง1 2 3ยังไม่ถึงที่วิ่งผมวิ่งแบบสุดชีวิตอ่ะแล้วผมตอนนั้นผมฟิตไงบ้าแล้ววิ่งสุดแล้วก็คือผมจะตาย
5: สนุกไหม
6: สนุกมากเพราะว่ามันรู้สึกเลยมันเหมือนเราไปร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตเรารู้สึกทันทีโกบอยไปเป็นพิธีกรเนี่ยรู้สึกทันทีพูดผิดอย่างเมื่อกี้มีทุนซึ่งหนาถูกแล้วเราก็อยากจะทำทุกรอบให้มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
5: โอ้โหนี่คือต้องยอมรับกับพวกละครเวทีพวกคนที่เล่นนะ
6: ศาสตร์สูงสุดของการแสดงเขาถึงบอกว่าละครเวที
5: บอดเวย์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลย
6: นั่นคือแบบคุณไปไม่ถึงปริญญาเอกคุณขึ้นไม่ได
5: ้ว้า
6: จริง
5: เอางี้ดีกว่าถ้าคิดถึงละครเวทีในประเทศไทยใครอันดับหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มองว่าเนี่ย
6: คุณบอยจะคนเกียรติวีรวัน
5: ทีละ
6: รัชดาลัยเธอเตี้ย
5: ที่ล่าสุดที่คุณบอกว่าคุณ
6: เป็น
7: เธอเตี้ย
5: เธอดี
6: ไม่พิธีกรไม่ทัน
5: ผมไม่ได้ไม่ทันผมกำลังคิดว่าล่าสุดใช่ไหมที่เขาไปจัดที่การวันเกิดเขาอ่ะแล้วคุณบอกว่าประทับใจมากวันนั้นอ่ะ
6: ประทับใจมากแล้วผมก็ได้เห็นอีกเบื้องหลังของชีวิตคนนะก็คือประทับใจมากเนื่องจากว่าวันเกิดคุณบอยสกลเกียรติวีระวัน60ปี
5: ใส่
6: คลิปทุกคนก็ทั้งบริษัทรวมหัวกันเลยว่าไปถ่ายคลิปทำมิวสิกไปซ้อมเต้นซ้อมอะไรมาแล้วไม่บอกพี่บอยแล้วก็เดี๋ยวเราภรรยาทีมงานก็บอกเดี๋ยวจัดวันเกิดปาร์ตี้กันที่ราชดาลัยแล้วกันนะ
5: ครับ
6: ทุกคนก็มากันพี่บอกว่าโอ้นี่ก็มาคนนั้นก็มาก็โอ้ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเนี่ยฉากก็เปิดพอฉากเปิดเสร็จก็มีละครเวที แสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วสุดท้ายก็เล่นเป็นชีวิตแกนั่นแหละโดยเอาดารามาเล่นโดยเอาดารามาเล่นเป็นตัวแกเล่นแบบเป็นคุณไพบูลย์เล่นเป็นพี่เล็กเล่นเป็นคนนั้นคนนี้ที่เกี่ยวพันกับชีวิตแกตั้งแต่เข้ามาทำงานเป็นผู้กำกับครั้งแรกแล้วก็เข้าไปถึงละครสามหนุ่มสามมุมก็เอาดาราน้องๆเนี่ยมาเล่นเป็นกบแท่งมอสอีกซ้อนเข้าไปอีกฉากนั้นฉากนี้

0: แล้วก็ตัดภาพมาถึงผมว่าตอนนั้นเจอพี่บอยรู้สึกยังไงตอนนั้นที่ได้เล่นสามหนุ่มรู้สึกยังไงแล้วก็ไปคู่นั้นคู่นี้มีฟลุ๊กเกิดพลมีอ้อมพิยดามีอะไรอย่างเงี้ยดาราที่เกี่ยวพันกับแกก็ออกมาสัมภาษณ์พูดคุยอย่างเงี้ย
1: ครับเขามีการไปสัมภาษณ
0: ์แกก็ร้องไห้ใหญ่เลยร้องไห้เลยตอนแกแบบไปจีบภรรยาอย่างเงี้ยตอนแกแบบเฟลอย่างเงี้ยตอนบริษัทล้มเหลวตอนที่กำลังแบบวูบแล้วโควิดมาทำยังไงปัญหาโอ้เห็นใจแกมากเลยเพราะแกต้องอุ้มพนักงานไว้เป็นหลายร้อยคน
1: อ
0: ุ้มช่องไว้อีกแล้วแกก็ต้องไฟต่อสู้อย่างเงี้ยเราก็แบบซาบซึ้ง
1: ครับ
0: นะเราก็เคยงองแงแกนะในความเป็นมุมนึงเราไม่ได้นู่นได้นี่เราไม่ได้อย่างที่เราอยากได้อะ
1: ครับ
0: แต่พอไปเห็นวันที่แกต้องโฮทุกอย่างไว
1: ้
0: ต้องแบบคนนี้ก็ต้องให้โอเคคนนี้ก็ต้องโอเคคนนี้ก็ต้องเอาใจคนนี้ก็ต้องดีคนนั้นอะไรเงี้ย
1: เป็นร้อย
0: จากลูกน้องอีก
1: เป็นร้อยคน
0: เป็นคนเดียวที่พนักงานนะเอา ATM ไปกดในวันที่โควิดเงินไม่ลดสักบาทโอ้ผมแบบประทับใจมากแกไม่ลดเงินเดือนน้องเลยสักคน
1: ครับ
0: คืออุ้มไว
1: ้
0: แล้วก็โอ้โหเจ้านายเราเจ๋งว่ะ
1: เ
0: ราก็ประทับใจคนทำงานนะเราได้เห็นวันที่เรางองเงี้ยโอ้หนุ่มไม่ได้นี่ไม่ได้โอ้โหนี้แบบไม่อะไรเงี้ยแต่แกก็ต้องแบบคอยไฟไปต่อสู้ไปให้โปรเจกต์ละครอะไรต่างๆมันรายการข่าวทีวงทีวีมันอยู่ได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยทุกคนมีความสุขสบายดีเราก็ได้เห็นก็เป็นงานปาร์ตี้ที่รู้สึกประทับใจนั่นเอง
1: ผมก็เหมือนคุณบอยอย่างหนึ่งที
0: ่
1: ช่วงโควิดไม่ลดเงินเดือนพนักงานสักบาทเพราะไม่มีจ่าย
0: จบ
1: เจ๊งเลยเจ๊งเลยโอ้โหเป็นไรเลย
0: หนัก
1: มาก
0: หนัก
1: โอ้หนักมากเฮ้ยคุยไปนานแล้วเหลือเวลา7นาทีแนะนำกับแขกรับเชิญ
0: วันนี้เรียกเขาว่าเซียนมีนะฮะแขกรับเชิญที่เป็นเซียนมาโอ้บอยพามาชื่อ
1: คุณน็อตอาจารย์น็อต
0: อาจารย์น็อต
1: อาจารย์น็อตเนี่ยอาจารย์น็อตแนะนำตัวหน่อยครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์น็อตนะครับชื่อจริงชื่อนายชอธรรมวิชัยครับทำงานเป็นข้าราชการครับกรมศิลปากรครับ
1: อยู่ศิลปากร
2: เป็นข้าราชการครับ
0: อ๋อครับครับ
2: ในด้านการแสดงโขนครับ
1: นี
0: ่แล้วอาจารย์เป็นเซียนมุมไหนอ่ะ
2: ก็ผมศึกษาในเรื่องศาสตร์ด้านนี้ด้วยครับ
0: คือ
2: ผมเมื่อก่อนผมเป็นเด็กวัดครับ
0: ครับ
2: ก็ด้วยความว่านัดตอนสมัยเรียนหน้าศิลป์ครับเราก็เย็นๆไปงานใช่ไหมครับเราก็แวะเข้าวัดไปหาครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยครับไปดูแลท่านไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นลูกศิษย์ต่างๆนานามีประสบการณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที
0: ่วัดอะไร
2: ในกรุงเทพวัดคอกหมูครับ
1: เฮ้ยเคยได้ยินไหม
2: วัดคอกหมู
0: เคยได้ยินก๋วยเตี๋ยวคอกหมูอ่ะใช่ป่ะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ตอบอันนั้นตอบลงหมูอัน
1: นั้นตอบลงหมู
0: คอกหมูอีกอันนึงเอ้ยวัดคอกหมูอยู่ไหนพี
2: ่ตรงแถวโบเบ้ครับแถวภูเขาทองครับมันจะมีวัดเล็กๆชื่อตอนนี้ชื่อวัดสิทธารามครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับวัดสิทธาราม
0: ผมเด็กโบเบ้ไงผมรู้จักแต่วัดบรมวัดบรมฝั่งไอ้รางรถไฟแต่วัดข้อหมูเนี่ยอยู่ฝั่งไปทางภูเขาทอง
2: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเป็นโบเบ้ใหม่ทางนู้น
2: ตรง
0: โบเบ้
2: ซอยตอกขี้เท่าครับเส้นนั้นนะครับ
0: ตรงนั้นเรียกว่าคลองอะไรนะคลองอะไรนะ
2: เขาหลาน
0: า
2: ใช่
0: คลองมหานา
2: คแยกนั้น
0: นะฮะถ้าวิ่งไปเป็นรถวันเวย์เนี่ยจะมีกรมประชาสัมพันธ์อยู
2: ่ใช่ใช่
0: หลังกรมประชาสัมพันธ์วัดข้อหมู
2: ใช่
0: โอเคถ้ารู้ออกไปได้ตรงนั้นจะเป็นโรงไม้
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ล่าสุดขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวบริเวณโบเบ้ป่ะที่ไหนที่บอกว่า
2: ไฟไหม
1: ้ไฟไหม้
2: ใช
0: ่วัดบรมแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าจุดไหนแน่นะแต่คิดว่าใกล้ๆบ้านครัว
1: 50กว่าหลังคาเรือน
2: เป็นชุมชน
1: วันนี้
0: ตรงนั้นแบบเป็นบ้านติดกันเยอะ
1: วันนี้ผมว่ารวบรวมของเอาไปบริจาคผ่านสน.พระพาชัย
0: ใครเป็นเพื่อนเป็นญาตินะครับก็เสียใจด้วยนะครับ
1: เ
0: สียใจจริงๆนะ
1: เป็นกำลังใจให้
0: ไฟไหม้นี่มันโหดนะ
1: โหดมาก
2: ใช่ครับ
1: ชีวิตเคยผ่านแบบบ้านโดนไฟข้างๆมา
0: ไม่เคยเลย
1: ผมข้างๆบ้าน
0: เออ
1: โอ้เกือบไปแล้วเกือบ
0: ที่ไหนชุมพร
1: ที่ระนองโอ
0: ้แล้ว
1: ไฟไหม้ข้างบ้านผนังติดกันเลยเป็นไม้เกือบไปแล้วตอน
0: หลังที่ติดกับกูบอยเลย
1: ติดเลย
0: ไม่หลังเดียว
1: หลังดีออมันสมัยก่อนผมเป็นห้องแถวอาคารพาณิชย
0: ์
1: แล้วบ้านในยุคเก่ามันเป็นไม
0: ้
1: เขาก็ไหม้ของเขาปรากฏ
0: มาอยู่ตรงบ้านคุณพอดี
1: โอ้มาตรงข้างบ้านเลยคือข้างบ้านไม
0: ้
1: ตอนนั้น
0: อ
1: ะเกือบไปแล้วตอนสมัยเด็กๆสมัยตอนพ่อยังตัดผมอยู
0: ่แต่สมัยที่โหดร้ายที่สุดที่ผมรู้สึกก็คือสมัยผมอยู่จังหวัดน่าน
1: ครับ
0: ผมเป็นเด็กเรียนอยู่จังหวัดน่านไม่ตลาดทั้งตลาดอ่ะ

0: คือไหม้ทั้งเมืองจนเป็นทะเลเพลิงอ่ะ
1: เออ
0: คือไหม้หมดทั้งตลาดเลยอ่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เรื่องใหญ่มาก
1: ยังไงยังไงแล้ววิงบอลเพราะว่าคนใหม่นะดูเรื่องของปืนไฟนิดนึงตอนนี้นะแบบว่าเรื่องของท่อดับเพลิงอะไรต่างๆนะ
0: ครับ
1: ผมว่าตรวจตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่แท่งเพราะว่ามันฉุกเฉินอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเขาเรียกอะไรช่วงแหล่งชุมชนที่แบบมันแออัดมัน
2: ไฟไหม้ทางเข้าลำบาก
0: มันมาเร็ว
1: มาเร็วมาก
0: มาเร็วแล้ว
1: ก็มันเสียหายมันเป็นวงกว้างอ่ะพี่แท่ง
0: คืออย่างน้อยเรื่องของอะไรอย่าให้เกิดอันตรายต่อผู้คนแล้วกัน
1: ใช่
0: เนาะที่เหลือเดี๋ยวว่ากันใหม
1: ่เออ
0: หากันใหม
1: ่อืม
0: แต่ไฟไหม้พูดจริงมันโหสุดนะสุดชีวิตแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ไฟไหม้นี่ที่สุดละคนขโมยของยังบ้านยังอยู่
1: ยังเหลือบ้าน
0: เอออ
1: ืมแต่นี่ไฟไหม้นี่คือไม่มีที่นอนไม่มีอะไรเลย
0: ไม่รู้จะยังไงเลยแหละ
1: โอ้ยตายตาย
0: ก็หวังว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการเยียวยาจากหน่วยงานนะ
1: ก็ต้องมีแหละครับต้องมี50ต่อครัวเรือน
0: แล้วก็ต้องเริ่มกันใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็อย่ามีอันตรายถึงชีวิต
1: สาธุ
0: ใครและกันร่างกาย
1: อย่ามี
0: ครับ
1: ก็แสดงความเสียใจด้วยครับ
0: ฮะ
1: อาจารย์
0: วัดข้อหมูต่ออาจารย์น็อต
2: ครับ
0: ฮะก็อยู่ที่ไปเป็นลูกศิษย์ที่วัดข้อหมู
2: ใช่ครับตอนนั้นก็เรียนหน้าศิลป์อะไรครับแล้วก็บังเอิญไปเห็นประสบการณ์ต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับที่เขาคุยกันตอนแรกไม่เชื่อมีครับไม่เชื่อเลยว่าศาสตร์พวกนี้มีอยู่จริงเหร
0: อ
2: แต่ถามว่าชอบไหมชอบสิ่งลี้ลับชอบเรื่องผีชอบอะไรเงี้ยแต่ไปเจอเนี้ยเราด้วยความว่าไม่ได้คุยกับคนเดียวคุยกันหลายคนแล้วบางคนมีหนักขนาดนั้นบางคนโดนถึงกระจอเลย
0: โอ
2: ้แล้วก็เป็นทหารด้วย
0: เอาอาวุธถือปืนมาจะทำร้าย
2: คือเขาเป็นทหารแถว3ชายแดน
0: คือตัวเขาโดนทำหรือเขาไปทำ
2: ตัวเขาโดน
0: อ๋อตนเขาโดน
2: ใช่
0: โดนจ่อปืนใส่
2: ใช่โดนยิงโดนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเขากลับมากราบครูบาอาจารย
0: ์
2: ผมก็เลย
0: เขาก็เป็นศิษย์วัดข้อหมูเหมือนกัน
2: อ่าใช่ใช่ใช่ครับ
0: แล้วเขามีของดีอะไร
2: เขามีของดีเรื่องการลอยตัวเขานี่คือสัก
0: โอ้สัก
2: ใช่ใช่ณตอนนั้นเวลานั้นประสบการณ์ตรงนั้นที่เห็นกับตา
0: หลวงพ่ออะไรสักให้เขา
2: ก็วันพระอาจารย์ตู่วัดข้อหมูครับ
0: พระอาจารย์ตู่วัดข้อหมู
2: ใช่ใช่
0: อาจารย์ตู่วัดข้อหมูเนี่ยประมาณปีพ.ศ.อะไรนี
2: ่คือตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับ
0: ตอนนั้นที่สัก
2: คือตอนนั้นผมเข้าไปในปี57
0: อาจารย์ตู่เนี่ยประมาณตั้งแต่ตอนไหนครับ
2: น่าสักก่อนหน้านั้นน่าสิบกว่าปีนะครับ
0: ก็2,540กว่า
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์หมูอาจารย์
2: จะตู่เริ่มใช่ครับใช่ใช่ครับเขา
0: ตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร
2: ่ตอนนี้58ประมาณ40เดี๋ยวก่อนนะ48 49ประมาณ
0: โอ้ยังหนุ่มนะ
2: ใช่ครับท่าน
0: หนุ่ม
2: ท่านบวชตั้งแต่หน้าตอนเป็นเนนแล้วเป็นพระตอนพระไม่ใช่เนนเป็นพระ
0: บวชพระที่นี่แหละวัด
2: ใช่วัดข้อหมูแต่แรกเลยครับ
0: แล้วท่านได้ประสิทธิ์ประสานวิชาจากใคร
2: โอ้โหพี่แทงครับหลาย
0: ที่วัดข้อหมูมีเกจิ
2: เคยมีเกจิเรื่องหนึ่งคือวิชาทองนพเก้าคือพระครูวิชัยวัดข้อหมูท่านเก่งเรื่องวิชาทองนพเก้ามากแต่ว่าพระอาจารย์ท่านไปสืบสอบหาครูบาอาจารย์ที่สืบทอดสายนี้เพราะเป็นวิชาของวัดข้อหมูโดยเฉพาะเลย
0: คือวิชาอะไร
2: ทองนพเก้า
0: พุทธคุณเรื่องอะไรทองนพเก้า
2: พุทธคุณจะแตกต่างจากทองอย่างอื่นนะ
0: มันเป็นเรื่องอะไรค้าขายเมตตาหรอ
2: หนึ่งเมตตาต้องมี
0: อ๋อทองนพเก้านี่คือเมตตานะ
2: สองคงกระพัน
0: ค่ะ
2: มหาอำนาจแล้วก็สี
0: ่
2: กันคุณใส่ได้ด้วยมันครอบคลุมทุกอย่าง
0: สี่อย่าง
2: ใช่
0: ทองนพเก้าวัดข้อหมู
2: ใช่ครับใช
0: ่โอ้ยกลับมาตำรานี
1: ้ครับ
0: อยากมีอยากรู้นะครับท่านผู้ฟังครับอีกแป๊บเดี๋ยวกลับมาเรื่องทองนพเก้าต่อ
1: พักฟังข่าวสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลตอบข้อกังวลเดินหน้ารื้อสัญญาไฟซื้อไฟเอกชนมุ่งลดภาระประชาชนไม่กระทบความเชื่อมั่นการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าหลังภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวในการนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติด้านนายประกรณ์ระบุถึงแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการในเรื่องนี้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมขณะที่นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟในครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นไปที่มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมทวีชี้คดีหัวสว.ไม่ใช่แค่โกงเลือกตั้งแต่เป็นการยึดอำนาจรัฐผ่านวุฒิสภาหวังคุมองค์กรอิสระทั้งระบบพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสอดส่องบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติกล่าวในเวทีเสวนาครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่าเรื่องนี้เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหากตีความสั้นๆคือระบอบรัฐสภาซึ่งรัฐสภามีที่มีในปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐสภาและรัฐที่4คือรัฐที่ตนคิดมาเองคือรัฐอิสระซึ่งมีหมวดศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและหมวดของอัยการรวมถึงประธานศาลปกครองสูงสุดที่ต้องผ่านสว.ทั้งหมดอย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญได้รับหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คือเงินไม่ถึง300ล้านแต่มีการใช้คณิตศาสตร์ไปคำนวณย้อนกลับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรอรับว่ามีมูลน่าเชื่อว่าเกิน300ล้านจึงให้เป็นคดีพิเศษในขณะที่ยังมีบุคคลที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีจำนวนมากตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอที่ปล่อยให้ทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้รวมไปถึงกกต.ในขณะนั้นปัญหาที่มาของคดีนี้มีโพยหลายกลุ่มและภาพอีกประมาณ200ล้านภาพย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากขอให้กกต.เปิดหีบบัตรพิสูจน์ประธานาธิบดีอียิปต์ต้อนรับทัพนักฟุตบอลทีมชาติประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิซีของอียิปต์จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเตะและทีมงานทีมชาติอียิปต์ที่เมืองเอลอาลาเมนหลังเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยอัลซิซีได้กล่าวชื่นชมผลงานของทีมว่าทุกคนได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศพร้อมขอบคุณนักเตะและทีมงานสำหรับความทุ่มเทตลอดการแข่งขันโดยย้ำว่าสิ่งที่ทีมชาติอียิปต์ทำได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งก่อนหน้านี้กัปตันทีมโมฮัมเหม็ดซาลาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหลายพันคนหลังเดินทางกลับถึงประเทศแม้จะยุติเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ประวัติศาสตร์ของอียิปต์หลังผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: เสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับโทมัสทูเคิลยอมรับว่าทีมชาติอังกฤษเล่นได้ไม่ดีในเกมชนะนอร์เวย์โทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษยอมรับไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมแม้จะต่อเวลาเอาชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูต่อ1พร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเวิลด์ครับโดยกุนซือชาวเยอรมันกล่าวว่านัดนี้อังกฤษทำให้ตัวเองลำบากเป็นอย่างมากผลการแข่งขันนั้นยอดเยี่ยมเราได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแต่ส่วนตัวไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นในทุกแง่มุมทีมของเรามีความมุ่งมั่นแต่ทำให้ตัวเองลำบากด้วยวิธีการเล่นของเราเล่นแบบไม่ระมัดระวังมีข้อผิดพลาดมากมายไม่เร็วพอและไม่ต่อเนื่องพออย่างไรก็ตามอังกฤษโชคดีที่ชนะได้ในเกมนี้ติโบคุกตัวกำลังพิจารณาพักการรับใช้ทีมชาติเบลเยียมเป็นการชั่วคราวติโบคุกตัวผู้รักษาประตูจอมเก๋าของทีมชาติเบลเยียมกำลังพิจารณาพักการรับใช้ชาติเป็นการชั่วคราวหลังได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ทีมพ่ายสเปน1ประตูต่อ2ในรอบก่อนรองชนะเลิศของศึกเวิลด์ครับโดยโกวัย34ปีถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและยอมรับว่าต้องการพักร่างกายจากภารกิจทีมชาติโดยมีแนวโน้มจะไม่ลงเล่นในรายการยูฟ่าเนชั่นส์ลีกที่กำลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามกุกตัวยืนยันว่ายังไม่มีความคิดที่จะเลิกเล่นให้ทีมชาติและตั้งเป้ากลับมาช่วยเบลเยียมอีกครั้งในช่วงการแข่งขันรอบคัดเลือกศึกยูโร2028และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
5: ครับมาต่อกันที่ข่าวเซียนครับผมนะฮะวันนี้อยู่กับอาจารย์น็อตเซียนนะวัดคอกหมูได้ไหม
6: เป็นศิษย์วัดคอกหมูครับ
5: เป็นศิษย์วัดคอกหมูแล้วกัน
7: ไม่ได้อยู่ที่วัดคอกหมูเป็นศิษย์
5: เป็นลูกศิษย์นะฮะแต่ว่ามีงั้นเวลาไปทำศักดิ์อะไรมี
6: ก็ช่วยก็มีสำนัก
5: ที่วัดเลย
6: คือเวลาพระอาจารย์มีงานก็ไปช่วยครับแต่ว่าเวลาตกเย็นหรือผมทำงานราชการเสร็จผมก็มาทำที่บ้าน
5: โอ้มีสำนักตัวเองด้วย
6: ครับ
5: อ๋อเหรอก็เปิดที่บ้านเป็นออฟฟิศ
6: ใช่ครับก็
5: เรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้ทุกที
6: สำนักเป็นสำนักหรือบ้านก็ได้ครับ
5: เป็นบ้านนะบ้านอาจารย์
7: ถามนิดนึงสำนักอาสมเหมือนกันไหม
6: ก็แล้วแต่คนเรียกครับ
5: ถามว่าไม่อาสมหมายถึงว่าถ้าฤาษีอยู่อ่ะเรียกว่าตรงนั้นว่าอาสม
6: ใช่
5: แต่ถ้าเป็นเนี่ยคารวาสอย่างเงี้ยก็เรียกว่าบ้าน
6: หรือสำนักก็ได้ครับ
5: นะครับนะเพราะถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้พ่อปู่อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าสำนัก
7: อ๋อถ้าอาสมนี่เป็น
6: ฤาษีใช่ครับ
5: ฤาษีอยู่ที่อยู่อาศัยของฤาษีคืออาส
6: ม
5: ที่อยู่ของคนคือบ้าน
7: คือ
5: ว่าสำนักงานอย่างเงี้ย
7: และอย่างพี่แจ้งเนี่ยคือ
5: ครับ
7: จะใช้คำว่าสำนัก
5: คฤหาส
7: น์บ้าน
5: คฤ
7: หาสน์เนาะ
5: ครับ
7: ไอ้หลังสองตารางวา
5: คือเราจะเรียกอะไรก็ได้ของเราอ่ะเดี๋ยวทองนพเก้า
7: เออ
5: ให้ทองอะไร
6: ทองวิชาทองนพเก้าครับ
5: ต่อ
7: เล่าเลย
6: คือวิชาทองนพเก้าเนี่ย
5: ย้อนอีกทีนึงหลายคนอาจจะไม่ฟังพุทธคุณที่บอกทองนพเก้า
6: คงกระพันนะ
5: คงกระพัน
6: เมตตาอานิยมแล้วก็กันคุณใส
5: กันคุณใส
6: แล้วก็มหาอำนาจ
5: อืม
6: ใช่ครับ
5: หน้าตาเป็นไงทองนพเก้า
6: คือทองนพเก้าจะแตกคือถามว่าแตกต่างกับทองอื่นไหมก็แตกต่างผมความรู้สึกผมที่ผมศึกษามา
7: ทองอื่นคืออะไรทองอื่น
5: ทองเป็นแผ่นหรือทองเป็นแท่งหรือไง
6: ทองเป็นแผ่นครับแปะที่หน้าผาก
5: เป็นแผ่นๆที่เวลาเราไป
6: แปะทองแปะพระอะไรเงี้ย
5: เพียงแต่ว่า
6: เป็นทองคำ
5: แผ่นใหญ่ไหม
6: แผ่นก็ประมาณ4คูณ4ครับ
5: 4อะไร
6: 4คูณ4เซน
5: 4เซนอ๋อประมาณนี
6: ้ใช่ๆ
5: เหมือนสแตมป
6: ์ใช
5: ่ๆง่ายๆนะท่านผู้ฟังประมาณสแตมป์แต่เป็นทองคำ
6: ใช่ๆ
5: เป็นทองคำแบบอะไรผสม
6: ไม่ผสมทองแท้เลยครับที่เขาตีเป็นแผ่นเล็กๆไว้ปิดทองพระที่เขาปิดทองพระติดโบ
5: สถ์ 100% เลย
6: ใช่ครับใช
5: ่โอ้
6: ใช่ครับ
5: นี่คือทองนพเก้า
6: วิชาทองนพเก้าครับ
5: แต่เราต้องเข้าพิธีอะไรต่างๆถูกไหม
6: คือวิชาทองนพเก้าเนี่ยอย่างแรกคุณต้องเสกน้ำมันเสกน้ำมันให้เป็นเมตตาแล้วก็เสกทอง
5: นำแผ่นทองมา
6: ใช่ครับ
5: แล้วยังไงต่อคร
6: ับ
5: เสก
6: นำมาเสกครับในวิชาที่เรียนมาแล้วแผ่นทองวิชาทองนพเก้าเนี่ยจะติดทองอยู่

0: เก้าแผ่นปกติเวลาสมมติเขาไปลงหนักหน้าทองเนี้ยจะติดสามแผ่นใช่ไหมครับหน้าผากแก้มสองข้างแต่วิชาทองนพก้าจะติดหน้าผากแก้มสองข้างหน้าอกสามแผ่น
1: เอาทองที่ลักษณะคล้ายสแตมป์เนี่ยเก้าแผ
0: ่
1: น
0: ใช่
1: ติดตามจุด
0: ใช่ครับ
1: ต่าง
0: ๆด้านหลังอีกสามแผ่น
1: จุดแรกคือหน้าผาก
0: หน้าผาก
1: หนึ่ง
0: แก้มสองข้าง
1: แก้มซ้ายก่อนหรือขวาก่อน
0: ด้านไหนก็ได
1: ้ซ้ายขวานะครับเป็นสาม
0: หน้าอกสาม
1: ติดหน้าอกสาม
0: ใช่ครับหลังอีก3ครับ
1: หลังอีก3
0: ใช่ครับ
1: ติดลงหรือว่าติดขวาง
0: ก็ติด1 2 3แล้วก็หน้าอก1 2 3ครับ
1: เป็นสามเหล
0: ี่ยมเป็นสามเหลี่ยมครับใช่
1: แล้วหลังล่ะลง
0: เหมือนกัน
1: สามเหลี่ยม
0: เหมือนกันครับให้เหมือนกัน
1: ผู้หญิงได้มั้ยผู้หญิงติดผู้หญิง
0: ติดได้ครับได้
1: เดี๋ยวนะ4ก็เป็น7เองอ่ะ
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แผ่น
1: 9แผ่น9จุดนกพ
0: ะเจ้าใช่ครับ
1: เอาทองเนี่ยไปเข้าพิธีอะไรเสร็จแล้วก็มาแปะในขณะที่เราแปะเข้าไปเนี่ยก็จะมีบทสวดอะไรด้วย
0: มันจะมีคำถามครับสมมติว่าผมสมมติครูบาอาจารย์ลงทองใช่ไหมครับจะถามว่าอยู่ไหมพี่แท่งตอบอยู่คงไหมพี่แท่งตอบคงอยู่ไหมอยู่เหนียวไหมเหนียวสวยไหมงามไหมงามมีอำนาจไหมมีอำนาจครับรวยไหมรวยใช่ครับมันจะมีคำเขาจะถามอยู่ไหมตอบอยู่คงไหมคง
1: แรกคือพระท่านเป็นคนทำให้
0: ใช่ครับใช่
1: นั่นก็แสดงว่าต้องเป็นผู้ชาย
0: ก็ผู้ชายครับแต่ว่าลูกถ้าเกิดเป็นทางผู้หญิงลูกศิษย์จะช่วยเข้าไปช่วยตรงนี้
1: นะครับท่านก็บริกรรมคาถาอะไรไปส่วนไป
0: มันก็มีตัว
1: ส่วนตัวช่วยก็ช่วย
0: ใช่ครับใช่ใช่เราก็จะเรียกสูตรเรียกลูกเรียกนามเรียกสูตร
1: เป็นวิชาจากไหนยังไง
0: วิชาทางวัดคอกหมูซึ่งวิชาเนี้ยเป็นวิช
1: าเก่าแก่มาจากหรืออะไรยังไง
0: ก็เป็นวิชาโบราณยุคหลวงปู่ทองวัดราชโยธาหลวงปู่ทองวัดราชโยธาที่อยู่มีนบุรีครับ
1: ที่โด่งดังเนี่ยนะ
0: ใช่
1: มาจากสมัยนู้นแล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็วิชาเนี้ยมาถ่ายทอดตกมาสู่พระครูวิชัยวัดคอกหมูท่านเดียวเท่านั้น
1: ยังอยู่ไหมพระครูวิชัย
0: ไม่อยู่แล้วครับ
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ไม่เสีย
1: เหรอทั้งประเทศไทยไม่มีใครเรียนวิชานี้เลย
0: คือสิทธิ์ทางสายสิทธิ์หลวงปู่ทองเนี้ยท่านถ่ายทอดให้แค่ท่านเดียวเท่านั้นคือพระครูวิชัยวัดคอกหมู
1: ถามยังไงต่อเดินทางมายังไงวิชานี
0: ้
1: หลังจากที่หลวงพ่อวิชัยท่านไม่อยู
0: ่ก็อาจารย์มนัสครับท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านก็ศึกษาต่อจากพระครูวิชัยครับแล้วพระอาจารย์ตู่ท่านก็ศึกษาต่อจากอาจารย์มนัสอีกทีนึงครับแล้วก็มันเป็นเลยกลับมาเป็นวิชาของทางวัดเลย
1: ครับ
0: เหมือนเอาของจากข้างนอกบ้านกลับมาสู่บ้าน
1: อาจารย์ตู่นะครับหรือว่าเรียกท่านว่าอะไรตอนนี้
0: พระอาจารย์ตู่วัดคอกหมู
1: ตอนนี้วัดคอกหมูก็คือนะครับยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
0: ยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับ
1: แล้วก็เราไปขอให้ท่านทำได้ใช่ไหม
0: ได้ครับได้ครับได้ครับก็ส่วนมากคนก็จะมาให้ท่านช่วยอะไรเงี้ยลง
1: ต้องวันไหนยังไงอะไรวิธีเงื่อนไขที่จะไปรับการลงทอง
0: ก็ได้ตลอดเลยครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับใช
1: ่กี่โมงถึงกี่โมง
0: ก็ช่วงเวลาประมาณ
1: วันนึง2050อะไร
0: คือท่านเมตตาครับ
1: เหรอ
0: คือ
1: ช่วยหมด
0: 10ตั้งแต่10โมงไปต้นไปคร
1: ับ
0: ตั้งแต่10โมงถึง6โมงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็น
1: เราต้องเตรียมอะไรไม่ปัจจัยค่าใช้จ่ายอะไร
0: ก็อันเนี้ยก็ไม่ต้องพระอาจารย์จะเตรียมเรื่องดอกไม้นะท่านไหว้สวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วครับตอนเช้า
1: คร
0: ับ ก็แค่มาหาท่าน
1: ต้องมี
0: ก็ปัจจัยตรงนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าทางลูกศิษย์ครับ
1: ตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: คนที่ไปทำก็คือ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้มีบอกว่าต้องราคาเท่านั้นเท่านี้อะไร
0: ก็ท่านพูดได้แต่ลูกศิษย์จะบอกต่อๆกันครับ
2: ผมเสริมได้ไหมลงอะไรลงทองนับเก้า
0: ทองนับเก้าม
2: ันต่างกับลงหน้าทองไหม
0: ต่างเพราะทองหน้าทองจะเป็นแค่เมตตาอย่างเดียวแต่ทองนับเก้ามีทั้งคงกระพันด้วย
1: ม
0: ึงคงกระพันเมตตามหาอำนาจกันคุณใสมันครบ108เลยครับครบทุกด้านเลย
1: ไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆลูกศิษย์อาจจะเป็นคนบอก
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: แล้วพี่บอกผมได้ไหม
0: ก็
1: เท่าไหร่มีเวลา
0: ถ้าเกิดท่าน
1: เด
0: ีย
1: วไม่ได้เตรียมเงิน
0: ถ้าเกิดผมเองนะที่ผมนะถ้าเกิดผมลงที่บ้านเนี่ยผมจะลงค่าครู500บาทเพราะตอนนี้ถามว่าถามว่าตอนนี้ราคาทองอ่ะโห
1: แพง
0: มาก
1: ไม่เราก็แจ้งให้หมดทุกอย่างนะท่านผู้ฟังแล้วก็คิดเอานะฮะไต่ตรองดูนะคร
0: ับ
1: เอาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะที่อาจารย์น็อตเห็น
0: คือ
1: ที่ลงไปแล้วมันมีประสบการณ์อะไร
0: ประสบการณ์อ้าวของผมส่วนตัวดิของผมส่วนตัวทั้งได้ศึกษาทั้งศาสตร์ด้านนี้แล้วก็ทั้งได้เคยลงกับอาจารย์ทั้งจาก
1: ตัวอาจารย์ลงเลยมั้ย
0: ลงแล้วครับลงโอ้ผมลงแต่สมัยอ
1: าจารย์ตู่ทำให้
0: ใช่ครับลงแต่สมัยเรียนเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ชีวิตเป็นไง
0: ก็จากเด็กคนนึงที่เป็นเด็กที่ถามว่าสู้ชีวิตมาตลอดเลย
1: เหนื่อย
0: แล้ววันนึงจบมาม ีครูบาอาจารย์พาไปเป็นเขาเรียกเป็นครูต่างจังหวัดแล้วมาบรรจุข้าราชการที่กรุงเทพ
1: เป็นครูอาสาม
0: ันเป็นครูลูกจ้างดีกว่าเรียกครูลูกจ้าง
1: ครูบ้านนอก
0: ใช่ครูลูกจ้าง
2: ครูลูกจ้าง
1: ไม่ขอโทษนะทุกคนมันไม่เคลียร์มันครูตรงตัวครูบ้านนอกเป็นครูบ้านนอกมาก่อน
0: ใช่ครับแล้วกลับมากรุงเทพมาเป็นข้าราชการ
1: ครับ
0: มันคือสิ่งที
1: ่ไม่ได้เป็นทำบูลลี่อะไรนะก็ตรงๆนั่นแหละ
0: มันเป็นสิ่งที่ชีวิตดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มันยิ่งทำยิ่งดี
1: งานการก็พัฒนา
0: ใช่ใช่ใช่ครับใช
1: ่ก้าวหน้าขึ้น
0: ใช่ครับแล้วก็อย่างประสบการณ์ล่าสุดเลยนะที่เห็นจากลูกศิษย์ท่านอื่นจากของพระอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เขาไปลงทองมากับพระอาจารย์ตู่ใช่ไหมครับแล้วก็วันหนึ่งเขาไปหาเกจิแถวยุทธยา
1: ครับ
0: ซึ่งณวันนั้นอ่ะเขาลงทองวันนี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้ว
1: ครับ
0: ทองก็ต้องหายแล้วไม่มีแล
1: ้
0: วแต่ณวันนั้นที่ไปหาเกจิที่ยุทธยาท่านถามว่าไปลงทองที่ไหนมาทองมันผุดขึ้นมาเลยให้เห็นเลยว่าเป็นรอยทองมันแบบโอ้อันนี้เรื่องแปลกเหมือนกันแล้ว
1: ไม่แต่ถ้าจะแปลกเนี่ยแปลกที่เกจิท่านนั้นแหละท่านแบบโอ้โหตาทิพย์นะ
2: เออท่านรู้ได้ยังไงอะไรนะ
1: ท่านไม่ธรรมดานะ
0: ครับ
1: วัดอะไรเนี่ยอีกเกจินึงนะโอ้เห็นท่านเห็น
0: ใช่ใช่
1: คนมีวิชาด้วยกันเห็น
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วมีเงื่อนไขไหมถ้าจะไปลงนะห้ามอะไรนิสัยใจคอหรือว่าต้องปฏิบัติอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
0: กฎข้อห้ามของวิชาทองนมเก้าครับหนึ่งห้ามผิดลูกเมียเลยครับนี่คือสิ่งสำคัญเลยทั้งเป็นอาจารย์คนการผิดลูกเมียเนี่ยมันผิดถึงศีลทุกข้อเลย
1: ยา
0: ใช่
1: ยาอะไรอ่ะ
2: กามเมสุ
0: กามใช่
1: เจ้าชู้ยาหมกมุ่นในกาม
2: ผมลงได้ที่ส่วนตัวน
1: ะ
2: ถ้าวันนี้ผมลง
1: ครับ
0: ครับ
2: ผมไปเที่ยวรัชดาอะไรวะ
0: ถามว่า
2: ผมผิดลูกเมียปะ
0: อันนี้มันคือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการซื้อขายดีกว่าเหมือนเราซื้อขนมไปได้ขนมกลับมา
2: แล้วถ้าเกิดว่า
0: เรียกบาลี
2: แล้วถ้าเกิดว่าหมอคนนั้นเขามีสามีอยู่แล้วอ่ะ
0: แล้วเขา
2: ถือผมผิดป่ะล่ะ
0: แล้วเขาบอกโกไหมครับ
2: ไม่บอก
0: เราไม่รู้
2: อ๋อไม่รู
0: ้ไม่รู้หรือไม่ผิดใช่ใช่อันนี้คือการเรียกบาลี
1: ไอ้เกตท่านผู้ฟังผมอยากสรุปให้ดีกว่าไอ้สองตัวเนี่ย
2: ไม่
1: ได้ไม่ต้องอย่างนั้น
2: มันต้องถามผมคนเดียว
1: คือ
2: ถามผมคนเดียว
0: คืออันเนี้ยมันคือว่าเขาเรียกอะไรถ้าเกิดมันไม่สนิทกันจริงๆอ่ะมันเขาไม่อยากคือบังเอิญโกถามมาเพราะมันไม่สนิทกันจริงๆมัน
1: ถามซะโอ้เบียดมากเลย
2: ผมอยากรู้อ่ะ
1: จะดูไม่ออกเลยว่ามันล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้าวะเนี่ยถ้าเป็นเวลาฟุตบอลนะ
2: ต้องเปิดอะไรต้องเปิด VR
1: อย่าไปเสี่ยงดีเวลาเราลงของดีมาแล้วเราจะแลกกับชีวิตที่ดีอ
0: ่
1: ะ
0: อ
1: ะไรที่มันแบบมัน50-50ไม่อย่าไปทำ
2: เพราะมันทนไม่ไหวอะพี
1: ่ทนไม่ไหวก็โลกสวยด้วยมือเรา
2: ไม่ก็อยากรู้แค่อยากรู้ว่า
1: เฮ้
2: ยมันผิด
1: เข้าใจเข้าใจ
2: มันผิดไหมอะไรเงี้ย
1: มันมีคำสงสัยไปหมดว่าอันนี้ได้อันไหนไม่ได้นะ
2: เพราะว่ามันมีเคยไปสัมภาษณ์บางคนก็บอกว่าเอ้ยลอดเสื้อผ้าลาวเสื้อผ้าไม่ได้ในยุคสมัยนี้โอ้พี่ตึกรามพระช่องมันเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
2: เสื้อผ้ากางเกงในไม่ตากันไปเต็มไปหมด
1: เข้าใจ
2: ในยุคสมัยนี้มันแล้วมันเดินข้ามเดินอะไรอ่ะมัน
1: ไม่ผมว่ายุคนั้นคงแบบตรงเลยเห็นอยู่ไปรอดอ่ะแต่นี้โอ้โหอยู่บนคอนโดเนี่ยอาจจะแบบโอ้มันสุดวิสัยแล้ว
2: ก็แปลว่ามันก็ต้องย้อนกลับมาว่าไม่รู้ไม่ผิด
1: ไม่เจตนาจริงไม่เจตนา หรือว่าถ้ามันไม่สำลิดผมแสดงว่าผิดละ เออนะใช่
2: เ
1: ฮ้ยมันไม่ดีขึ้นต้องไปทำอะไรผิดข้อใดข้อหนึ่งแหละ
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้มันก็จะเช็คได
2: ้แล้วคนที่ลงทองนพเก้าเนี่ยอย่างแรกเลยถือศีลกาเม
1: ไม่ข้อแรกห้ามผิดลูกเมีย
0: ใช่กาเมเนี่ย
2: กาเมเนี่ย
1: ข้อเดียว
2: ข้อเดียว
0: ยังครับมีข้อหนึ่งห้ามกินนกออก
2: ฮะ
0: นกออก
1: เฮ้ยแปลกดีเน
2: า
1: ะ
2: คืออะไรนกออก
0: มันเป็นนกทางใต้อะครับนกทางใต้เวลานกตัวนี้มันร้องมันจะร้องออกออกออกมันทำให้ของที่ลงไปอะมันเสื่อมออกไป
1: นี่
0: เขาเลยห้ามกิน
1: วิชาเขามีเงื่อนไขของเขาอยู
2: ่นกออก
1: นก
0: ใช่นกออก
2: หานี่นกออกหน้าตาเป็นไง
1: ไหนกูบอยดูดิหน้าตาเป็นไงเปิด
0: เพราะว่าเสียงร้องเนี่ยแหละมันทำให้ครูบาอาจารย์บอกว่ามันไม่ดี
1: สำหรับวิชานี้นะ
0: ใช่ใช่เฉพาะวิชานี้เลย
1: ครับ
2: มันมีแต่นกหวีดพี
0: ่มันเป็นนกทางใต้ครับโกแล้วนกทางใต้อะ
2: มันเหมือนเหยี่ยวเหรอ
0: คล้ายๆกันคล้ายๆกัน
2: เฮ้ยสวยนะพี่แท่ง
1: เหรอไหนดูดิ
2: เฮ้ยทำไมไม่ใช่อ่ะนี่มัน
1: เอาละเอาเป็นว่านะฮะกาเมนี่ห้ามนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของยาเลยนะนกออกนะ
0: อยากกินนกออก
1: อยากกิน
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงเวลาเขาเรียกอะไรมีประจำเดือน
1: ครับ
0: ห้ามมีคือเหมือนห้ามนอนร่วมกัน
1: ห้ามมีเพศสัมพันธ
0: ์ประมาณนั้น
1: ห้ามมีเพศสัมพันธ
0: ์ใช่ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้คือกฎ3ข
1: ้
0: อ
1: 3ข้อนะสำหรับถ้าลงทองนพเก้าแล้ว
0: ใช่ครับ
1: อย่าไปทำใช่อันนี้ก็เป็นวิชาของเขา
2: ขออนุญาตนะครับนกออกเนี่ยคือแบบนี
0: ้
2: อันนี้นกออก
0: ใช่ใ
2: ช่และไอ้นี่ก็นกออกกันเนี่ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนเหยี่ยวนะพี่แท
0: ้ใช่
1: สวยนะ
2: อารมณ์น้ำเหมือนเหยี่ยวนะ
0: ใช่ใ
2: ช่นกออก
1: ก็เซิร์ชดูได้นะครับนกออกนะครับนะ
2: อ
1: ย่ากินอย่าไปกิน
2: แต่ดูทรงก็ไม่หนัก
1: เจอได้นะไม่ได้เป็นไรแต่ว่าอย่าไปทำเป็นอาหาร
0: เ
2: พราะว่าเดี๋ยวของ
0: ไม่ออกทางสายวิชา
1: ครับ
0: ใช่ใช่
2: ให้เด็ดนะถ้าอย่างเงี้ยทองนพเก้าเนี่ยต้นฉบับหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมาถักสันสายใต้ถ้าอย่างนั้นเพราะว่า
0: ก็
2: มันจะอยู่แถวทางใต้พี่แดง
0: ไอ้ตรงเนี้ยแต่การสันนิษฐานน่าจะมาจากทางอยุธยาเพราะว่ามันเป็นวิชานักมันวิชาสงครามนักรบเพราะวิชาหลวงปู่ทองวัดราชโยธา
2: ครับ
0: วิชาหวังหน้าวิชาอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นวิชาที่สืบทอดหลวงปู่ทองเนี่ยท่านเป็นศิษย์น้องของสมเด็จพระจันทร์โตวัดระฆังเป็นครูเดียวกับหลวงปู่แสงวัดมณีชนกัน
1: ใช่ใช่
0: ก็ว่าท่านน่าจะเป็นคน
1: คุ้มยุคเลย
0: ใช่แต่สมัย
1: รัชกาลที่สามที่สอง
0: ใช่ใช่ก็เลยเป็นวิชาที่สืบทอดกันมาจนถึง
1: ปัจจุบันไปเรียนได้ยังไง
0: ผมศึกษาต่อจากพระอาจารย์ตู่และข้อมูครับ
1: ท่านถ่ายทอดหรอหรือไง
0: ท่านถ่ายทอดให้ครับครอบมือเป็น
1: ก็แสดงว่าต้องรักแล้วก็สนิทกันมากนะที่ถ่าย
0: ก็ดูแลท่านมาครับท่านก็เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งแล้วต้องดู
1: ท่านพูดถึงวิชานี้ยังไงฮะ
0: คือวิชานี้ท่านบอกว่าถ้าไม่รัก
1: คร
0: ับ ก็อย่าพึ่งถ่ายทอดให้ใครเพราะว่าเป็นวิชาสำคัญของทางวัดข้อมูลครับใช
1: ่ครับแล้วอาจารย์ศึกษามากี่ปีครับ
0: ผมศึกษาพระอาจารย์ตู่มา12ปี
1: เกี่ยวกับทองศาสตร์9
0: ศาสตร์ด้านอื่นด้วย
1: ครับอ๋อมีอะไรบ้างอ่ะ
0: วิชาเข็มทองขนองฤทธิ
1: ์โอ้คืออะไร
2: คืออะไรเข็มทอง
0: เข็มทองขนองฤทธิ์เข็มอ่ะมันจะฝังเขาเรียกว่าเข็มทองขนองฤทธิ์มันจะสามารถเป็นเข็มที่วิ่งได
1: ้
0: วิ่งฝังในตัวใช่ไหมคร
1: ับ เข็มแบบไหน
0: เข็มเย็บผ้า
1: เข็มเย็บผ้า
0: เล็กๆประมาณเซนกว่าทิ่มเข้าไปในร่างกาย
1: สีเงินเนี่ยนะ
0: เป็นทองครับ
1: เอาเย็บผ้า
0: คือต้องพูดอย่างนี้ว่าเป็นก่อนที่จะมาเป็นเข็มเนี่ยเอาทองคำมารีดเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนเส้นลวดนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ตัดให้เล็ก
1: มันทองคำหรือว่ามัน
0: ทองคำทองคำเลยครับ
1: เข็มนี่คือทองคำ
0: เข็มทองคำเอาทองคำมาทำเป็นเข็มครับเขาเลยเรียกเข็มทองนองฤทธิ์เป็นสายหลวงปู่พิมพ์อะไรว่าหุ่มมะกำหลวงปู่พิมพ
1: ์แต่พระอาจารย์ตู่ท่านเรียนมาเหมือนกัน
0: ท่านศึกษาทางศาสตร์ทางด้านนี้ทางสายหลวงปู่พิมพ์มา
1: แ
0: ล้
1: วได้เข็มมาแล้วทำไงคร
0: ับคืออันดับแรกนะครับเอาได้เข็มมาคือคุณต้องเสกก่อนเสกน้ำมันในวิชาเข็มทองนองฤทธิ์คุณต้องเสกน้ำมันให้เดือดก่อนดับแรกเคยน้ำมันมาเป็น
1: น้ำมัน
0: งาครับน้ำมันงา
1: เอาน้ำมันมาตั้งไฟเหรอ
0: ไม่ตั้งด้วยจิตเราเสกด้วยจิตเรา
1: แล้วเขาเดือดขึ้นมา
0: เป็นไข่เม็ดปลาปุ๊บเคยเห็นแบบไข่เม็ดปลาน่ะเดือดขึ้นอย่างนั้นเลยอ
1: าจารย์พูดผมนึกออก
0: ต้องทำให้เป็นแบบนั้นเลย
1: ปุ๊บขึ้นมา
0: ใช่
1: เหมือนใครหายใจอยู
0: ่ใช่ใช่ครับใช่
1: แล้วก็เป็นฟองอากาศขึ้นมา
0: อันนี้คือการฝึกเบื้องต้นก่อนคุณจะฝังเข็ม
1: ค
0: นได
1: ้อาจารย์น็อตบอกว่าอาจารย์น็อตเป็นคนที่เอาน้ำมันงามาทำแล้วเกิดเป็นปุดขึ้นได้เหรอ
0: ก็ทำได้ครับแต่ก็พอศึกษาจากอาจารย์ตู่มา
1: อาจารย์ทำได
0: ้ทำได
1: ้ถ้าผมไม่หาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ทำให้ดู
0: คือ
1: ใช่ว่าอาจารย์ต้องทำดูคนเดียว
0: คืออันนั้นมันรู้ได้เฉพาะตนครับของพวกเนี้ยคือมันเห็นแล้วแหละแต่คือณตอนนั้นผมก็ให้ลูกศิษย์เห็นว่ามันเป็นแบบน
1: ี้อย่างผมไปเงี้ยผมจะเห็นไหม
0: ก็มันคือของพวกนี้ต้องใช้ช่วงเวลาของจิตด้วย
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ผมอาจจะไม่ได้เก่งเท่าครูบาอาจารย์ที่ยกไว้เหนือหัว
1: พระอาจารย์ตู่ครับ
0: เคยผมเคยเห็นผมก็เห็นกับตา
1: เคยมีคนเห็นแล้วว่าน้ำมันงาเนี่ยขึ้นมาปุด
0: ใช่ผมก็เห็นยันที่พระอาจารย์เสกเขาเรียกเข็มทองอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะในโหลอ่ะในโหลอ่ะวิ่งเป็นแพเป็นปลาเลยเป็นฝูงอ่ะเหมือนฝูงปลาวิ่งผมเห็นกับตา
1: เริ่มแรก
0: แต่คือ
1: เอาน้ำมันงามาม
0: าเสกก่อน
1: มาเสกให้เดือด
0: ใช่แล้วก็เอาเข็มใส่เข้าไป
1: เข็มทอง
0: เสก
1: เข็มทองใส่หย่อนลงไปในนั้น
0: ใช่
1: แล้วไงต่อ
0: เข็มเนี่ยเชื่อไหมว่าเข็มเนี่ยเราต้องตั้งธาตุใส่อาการ ให้เขามีชีวิตแล้วก็ใช้คำภาวนาวิชาที่เรียนมาเสกใส่เข้าไปจนเข็มมาตั้งขึ้นได้ในโหลนั้นเลย
2: เฮ้ย
0: ต้องให้ตั้งขึ้นได้
1: โอเคไอ้ปุดปุดอาจจะมีใครเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ไอ้เข็มตั้งเนี่ยทุกคนเห็นไหม
0: ผมเห็น
1: เห็นตัวเอง
2: หมายถึงทุกคนเห็นไหม
0: ผมเห็นของอาจารย์ตู่
1: อ๋อ
0: ใช่ครับอาจารย์
1: ทุกคนเห็นไหมทุกครั้งที่อาจารย์ทำ
0: คือตอนนั้นคือการทำพวกนี้ครับมันคือเหมือนทำในการเป็นส่วนตัวม
1: ัน
0: ต้องใช้สมาธิใช้อะไรนี้
1: ต
0: ้
1: องอยู่ในก
0: ุ
1: ฏิในบ
0: ้
1: านของท่าน
0: ใช่
1: ในห้อง
0: ด้วยความว่าผมด้วยความผมใกล้ชิดท่านผมก็อยู่กับท่านเวลาเก็บความลับเก็บความรู้ที่เรียนกับท่านเนี้ยท่านก็สอนตรงนี้ต้องทำนี้ตรงนี้ทำนี้แล้วท่านก็เดี๋ยวขอเสกเข็มก่
2: อ
0: นท่านก็เสกปุ๊บผมเห็นเอง
1: เข็มทองตั้งขึ้น
0: ใช่
1: บนน้ำมันเนี่ย
0: ใช่เข็มวิ่งด้วยเข็มตั้งด้วย
2: อืม
0: ใช่อันนี้ก็เห็นความเป็นส่วนตัว
1: แล้วไงต่อ
0: เสกเสร็จปุ๊บอันนั้นคือเขาเรียกว่าสำเร็จแล้วแล้วอีกอย่างนึง
1: ใช้เวลานานไหม
0: ใช้เวลาครับพี่แทงครับใช้เวลาเหมือนกัน
1: คือหรือว่า2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมง
0: โอ้โหบางทีเป็นเดือนเป็นเดือนครับ
1: กว่าจะตั้งขึ้นมาเหรอ
0: ใช่มันมือการฝึกครับเพราะว่าในวิชาเข็มพวกนี้ต้องฝึกคำว่าพุทโธภาวนาพุทโธ
1: แล้วกว่าผู้คนเนี่ยจะได้เข็มสักดอกนึงเนี่ยต้องรอนานเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช้เวลาเสกต้องให้เข็มสามารถกระดิกได้
1: อ่ะผ่านกระบวนการความมหัศจรรย์ทั้งหลายไปแล้วเข็มเนี่ยเคลื่อนตัวได้หมดแล้วแล้วยังไงต่อ
0: ดับต่อไปคือสิ่งสำคัญในการฝังเข็มคือเราต้องปิดตาปิดหัวใจไม่มีคาถาปิด
1: เพื่อไม่ให้ตัวคนจะโดนฝังเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ปิดตา
0: ปิดหัวใจมันจะมีคาถาปิดในทางสายทางนี้เลยครับ
1: ผมสวดละ
0: เวลาคุณจะมาฝัง
1: ครับ
0: คุณต้องนั่งสมาธิ
1: ครับ
0: ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ
1: พุทโธพุทโธผมนั่งสมาธิ
0: แล้วผมก็ใช้คาถาปิดตาป
1: ิ
0: ดหัวใจ
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บผมก็จะเอาเข็มนี่แหละที่เราเสกเสร็จเรียบร้อยเรามั่นใจแล้วสามารถอยู่ในร่างกายเราได้แล้วแล้วก็ฝังไปที่แขนทั้งสองข้าง
1: คือด้านแขน
0: ตรงนี
1: ้ตรงประมาณนี้นะฮะอะไรเรียกว่าอะไรเดียตรงนี้เรียกว่าอะไรครับบอยตรงกล้ามอ่ะเวลาเรายกกำปั้นขึ้นแล้วจะมีกล้ามขึ้นฝังไปตรงนั้น
0: ช่วงกล้ามเนื้อเนี่ยครับ
1: ตรงกล้ามเนื้อนะ
0: ใช่ฝังเข้าไป
1: ท่อนแขนด้านบน
0: แต่คนฝังคนถูกฝังต้องภาวนาพุทโธพุทโธห้ามลืมตาเด็ดขาด
1: จนกว่าจะฝังเสร็จ
0: ใช่ครับ
1: พุทโธพุทโธใช้เวลาฝังไม่นานไหม
0: ไม่นานครับไม่นานเพราะเข็มมันสำเร็จแล้ว
1: เสร็จฝังเข็มไม่นาน
0: ฝังเข็มไม่นาน
1: สองเล่ม
0: ก็สามเล่ม
1: ตรงไหนอ่ะซ้าย
0: ตรงนี้ซ้ายขวาหน้าอกอีกหนึ่งเล่ม
1: หน้าอกฝั่งไหน
0: ฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะใส่ให้จะใส่ให้เราตรงไหนก็ได้แล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญ
1: ทำไมแค่3เล่ม
0: ก็
1: ของพระไม่4ไม่อกซ้ายอกขวา
0: บางคนพระอาจารย์บอกว่าคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครับแต่บางคนอาจจะชอบมากกว่านั้น
1: อ
0: าจจะชอบมากกว่านั้นก็จะฝังบางคน
1: อาจารย์ก็จะมองว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3เล่ม
0: ให้ไตรสมาคมคือ
1: ค
0: ให้นึกถึงคุณพระ
1: ฝังเสร็จแล้วยังไงต่อ
0: คุณต้องกลับไปภาวนาพุทโธแล้วฝึกเรียกเข็มมันเป็นกุศโลบาย
1: เรียกไปไหน
0: เรียกให้เห็นประจักษ์ไงเข็มเขาบอกว่าเข็มทองขนองฤทธิ
1: ์
0: เข็มเขาเรียกเข็มเป็นครับ
1: ครับ
0: เข็มเป็นคือเข็มสามารถวิ่งได้ทั้งตัวเลยจะเรียกจุดไหนสามารถวิ่งได้เลย
1: อาจารย์ฝังมายัง
0: ฝังมาแล้ว
1: เรียกให้ดูเลย
0: ผมภาวนานะ
1: พุทโ
0: ธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่ครับลองจับหนึ่ง
2: เฮ้ยท่านผู้ฟังนูนขึ้นมาเลย
0: เนี่ย
2: ฝัง
0: ร
2: ุ่นเนี่ยมาเรียกแก้ผมเนี่ย
1: ฝังรุ่น
0: กับบอยนี่
2: พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่ครับมาละ
1: นี่กำลังสาธิตอยู่นะทุกคน
2: ถามนิดนึงนะตอนฝังตรงนี้หรอ
0: ฝังไหล่ครับ
2: แล้วทำไมมาขึ้นอะไรตรงแขน
1: เรียกตรงนี้ไงเย่มัน
0: เรียกคือก็เข็มทองขนองนี่จะเข็มวิ่งได้เข็มเป็น
2: ผมไอ้ที่ผม
1: งั้นผมขอให้วิ่งมาตรงนี้ได้ไหม
0: ได
1: ้กำลังเทสกันอยู่ฮะท่านผู้ฟัง
2: ไว
0: ้นี่ไง
1: อาจารย์น็อตหลอกลวงจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้ไหน
2: อาจารย์
1: เอ้ยมาเว้ย
2: อาจารย
1: ์โอ้มาด้วย
2: เรียกออกมาตรงตาเลยอยากดู
0: ปิดแล้วครับปิดไม่ได้ครับ
1: แล้ว
0: ส่วนที่บอก
1: ฝัง
2: ไม่กลัวมันวิ่งเข้าตาเหร
1: อให
0: ้อาจารย์ตู่ครับ
1: ให้พุทธคุณอะไร
0: คือดับแรก
1: อะไรชีวิตจะเป็นยังไง
0: เข็มทองเนี่ยเตือนภัยได
1: ้
0: สมมติเวลาตอนนี้เวลา3:28
1: ครับ
0: อยู่ที่เข็มทิ่มเท้า อย่างแรกคือเราต้องหยุดก่อนเลยทิ้งเวลาให้ 5-10 นาทีช่วงนั้นเราภาวนาพุทโธ
1: อย่าเพิ่งเดินไปไหน

0: ผมอะเคยมี
1: อาจารย์น็อตไหม
0: เคยมีอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ผมไปราชการที่อยุธยาตอนนั้นแถวน่าจะแถวข้างในตัวเมืองครับ
1: ครับ
0: แล้วก็น่าจะตรงวังแหละครับแล้วก็ณตอนนั้นต้นไม้เยอะมากเลยแล้วมันช่วงการแสดงโขนอะมันก็มีไฟเยอะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่หลังการแสดงมันปิดไฟหมดเลย
1: มืด
0: แล้วด้วยความว่าตอนผมก็รีบกลับบ้านมันดึกอะโขนเล่นดึกช่วงระหว่างที่ขับรถคือเรารีบออกแล้วรู้ข้างหน้าเป็นประตูมีไฟอ่ะ
1: คร
0: ับ เราออกปุ๊บเชื่อไหมว่าข้างหน้าเนี่ยคือเห็นต้นไม้อ่ะต้นไม้แต่ไม่ใหญ่มากประมาณเนี้ยแต่ตัวก่อนหน้าเนี่ยเข็มมันทิ่มเตือนแล้วแต่ด้วยความเรารีบจะกลับบ้านเหมือนเราว่าโหดีนะเรามีสติก่อนเบรกทันก่
1: อ
0: นเรารู้ว่าเอาเข็มเตือนเราแล้ว
1: ครับ
0: นี่แหละอีกสิ่งนึงแล้วก็อีกสิ่งนึงคือตอนไปโรงแรมต่างจังหวัดเขาบอกว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าเข็มเนี่ยมันกันเทวดาเกเรด้วย
1: เทวดาเกเร
0: เทวดาก็เหมือนคน
2: อ
0: ่ะ
2: เหมือนพูดผีเลยเกเร
0: อ่ะ
1: ซนเหรอ
0: คือชอบแกล้ง
1: อยากแย่
0: ใช่ใช่
2: คุณผู้ฟังผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
0: ใช่ความเชื่อ
2: นะพี่แจ้งนะ
1: เดี๋ยวกลับมาดีกว่าหมดเวลาแล
2: ้
1: ว
2: เบรกสอง
1: เบรกสอง
2: เดี๋ยวมาเบรกสาม
1: ครับว่าเทวดาในเกเรเป็นไง
2: พักสักครู่ครับ
1: ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
1: ต้องลุยกันต่อนะฮะกับเรียกเขาว่าเซียนนะครับนะฮะตอนนี้อยู่กับอาจารย์น็อต
2: งั้นขอผมขอประชาสัมพันธ์ก่อน
1: ได
2: ้ครับขอประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันต้อนรับมากันลูกหนังโลกปี2026นี
1: ้
2: ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกับทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมๆกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกๆแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงนะครับกิจกรรมนี้ต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้ครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมัน
1: เฮ้ยโกบอยคุณทำทัวร์มาก่อนนี
2: ่แล้วยังไงต
1: ่อช่วงนี้เป็นช่วงตักตวงคุณจะกลับมาฟื้นยังไง
2: ให้ผมไปทำทัวร
1: ์ทำทัวร์ดูบอลโลก
2: เฮ้ยจริงป่าว
1: จริงคุณข้ามไปแค่มาเลเขาซื้อลิขสิทธิ์ไง
2: เอาละเป็นเรื่องละเป็นเรื่อง
1: ไอ้พวกชอบดูบอลโลกอยากดูมากก็ลางานแล้วเป็นเดือนเดียวเอง
2: เดี๋ยวนะแปลว่าของเรานี่คือจะไม่มีถ่ายทอดสด
1: เราไม่มีแล้วไงเราไปดูที่มาเลได้ไง
2: พี่แท้ใจเย็นๆผมเพิ่ง
1: ใช่ครับคุณไปรอนะ16ทีมสุดท้ายคุณจัดน่ะ
2: เออ
1: ใช่ไหมรอบที่มันเข้มข้นแล้วอ่ะ
2: เออผมเพิ่ง
1: มีนะเป็นผมซื้อไปดูเลยนะ
2: ผมเพิ่งอ่านข่าวมาเขาบอกว่ารอลุ้นกันแล้วก็อะไร
1: เอาให้เบียดเลยฮะ
2: เออลองเบียด
1: ไม่กำลังเล่นเกมกันอยู่กับฟีฟ่า
2: ถูกต้องเพราะว่าฟีฟ่ามันขายแพงกว่ามาเลเซีย
1: เออ
2: เออของไอ้ไม่ใช่เวียดนามเวียดนามขาย480ล้านเหรียญของไทยขายพันกว่าล้านอ่ะ
1: ตกลงเวียดนามมี
2: เวียดนามมี
1: อุ้ยงั้นก็น่าไปเวียดนามเวียดนามเป็นที่เที่ยวเยอะ
2: โอ้โห
1: ทีมเที่ยวเลือกจัดทัวร์ไปดูบอลโลกไง
2: ผมเชื่อได้ว่า
1: แต่ไม่ต้องไปไกลไปดูเวียดนาม
2: ผมเชื่อว่าเดี๋ยวไทยต้องได้มาแน่ฟีฟ่ามันไม่ยอมปล่อยใหอดครับพี่เอาจริงๆนะเขาเหมือนกับปีที่แล้วอ
1: ่
2: ะสุดท้ายสุดแล้วกรรมอุจจาระดีกว่ากรรมรมกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดอ่ะ

0: เอาไว้ก่อน
1: ก็ไข่ไข่นิ่งกว่ากันนะนะ
0: เออไก่กัดฟันยันแน่นกว่ากันไข่นิ่งกว่ากัน
1: ไข่นิ่งกว่ากันจะฟีฟ่าหรือเมืองไทย
0: ผมมีความมั่นใจว่ายังไงก็ทนไทยก็ต้องได้ดู
1: นะได้ราคาอีกเลนหนึ่งรอบ24ทีมไม่ยังมีนะ
0: เอาได้เอานี
1: ้แต่อย่างน้อยนะคุณทำทัวร์เชื่อผมทำทัวร์ไปดูบอลโลกที่ไปกับช่องเก้าออสสมท
0: บไอ้นี่ถามจริงๆนะส่วนตัวชาติเนี้ยก่อนเราเสียชีวิตกันสองคนเนี่ยจะมีโอกาสไทยได้จัดบอลโลกเขาไหม
1: ไม่มีทางครับมันเรื่องใหญ่นะ
0: จริงเหรอ
1: มันเรื่องใหญ่มันพอๆกับโอลิมปิกหรือไหมน้องโอลิมปิกนี่แต่มันเรื่องยิ่งเรื่องใหญ่หนักกว่าเดิมเพราะเดี๋ยวนี้ฟีฟ่าเขาทำขยายทีมที่มาบอลโลกเยอะขึ้นอีกมันก็โอ้โหสนามไม่พ
0: อ
1: เออที่ทางเดินทางโรงแรมที่จะรองรับ
0: เต่าตุ๊กตุ๊ก
1: แฟนบอลทั่วโลกขนาดอเมริกาแคนาดงแคนาดายังต้องแชร์3ประเทศอ่ะ
0: อ๋อ
1: แล้วคิดดูประเทศไทยจะไหวหรือ
0: ยังไงก็ไม่ได้
1: ครับ
0: เพราะเราไทยเราถ้าเกิดไม่ได้ก็รอดูดคลิป
1: ไม่เราจัดบอลพลาสติกชิงแชมป์โลกเนี่ยได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็อะไรของคุณแปลกๆอยู่เรื่อย
1: เอาทำไมอ่ะคิดให้มันแตกต่างสิ
0: เออเอาสิ
1: บอลพลาสติกชิงแชมป์โลกอ่ะมีที่ไหน
0: แล้วไม่ต้องใส่สตาร์ทใส่วอล์กเกอร์
1: แล้วคิดดูชนะเราสมมติเราให้5ล้านเราให้10ล้าน
0: อ
1: ่ะใครจะไม่ส่ง
0: คำนี้อ่ะใครจะจ่ายให้5ล้าน10ล้าน
1: ไม่เราก็ทำคอนเทนต์ขึ้นมาสิ
0: เออ
1: ถูกไหมเราก็ทำคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยเขาทำอย่างนั้นไปแล้วเราก็ทำแบบนี้เช่นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์250ซีซีระหว่างที่รถติดอยู
2: ่
1: การแข่งขันปล่อยตัวตั้งแต่แยกบางนาจนถึงมาบนคลองใครถึงก่อนชนะ
0: เอาจริงนะมีใครพี่ไปเช็คสมองไ
1: หมไม่รู้ผมก็คิดอะไรอย่างนี้ว่า
0: คุณมาชิดฉีกชาวบ้าน
1: จริงๆไอ้พวกรัสเซียไอ้พวกสเปนอะไรเงี้ยเจอไรเดอร์เมืองไทย
0: เจอแก๊ปบ้านเราเลยนะ
1: เป็นเราเป็นแชมป์โลกอะ
0: 250ซีซี
1: เออ
0: เอาสิ
1: แบบ125ซีซีอะ
0: เออเอา
1: แล้วปล่อยตัวกันแบบจากแยกบางนา
0: องานนี้1669ทำงานกันทั้งจังหวัด
1: โคตรมันอะผมบอกเลยโคตรมันเราอาจจะเนี่ยอย่างเงี้ยเราได้แชมป์โลก
0: เออ
1: มีสิทธิ์
0: เอาที่เราแบบว่าเราแค่นั้นแล้ว
1: ไอ้ที่มันเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องไปตามมันหรอก
0: เออ
1: เราคิดของเราแล้วให้มันมาเป็นเอาให้เราได้เปรียบมั้ง
0: เ
1: พราะตัวใหญ่มันจะ
0: เอางี้
1: ฝรั่งตัวเล่อเลย
0: เอางี้เอาตะก้อก่อนตะก้อก่อนตะก้อล่าสุดเป็นไงล่ะ
1: ตะก้อ
0: เอาตะก้อล่าสุดเอาหักกันเด็ก
1: ก็เราไม่จัดเองไงถ้าเราอยากได้แชมป์เราจัดเอง
0: ก็มันตามรอบมันตามรอบ
1: เออก็ให้เขาไป
0: ให้เขาไป
1: พอรอบเราอยากเป็นแชมป์เดี๋ยวมาถึงเราก็ได้แชมป์คอยดูดิผมนอสตาดามุสผมฟันไม่เลยว่าวันไหนมาถึงรอบเรานะจัดเดี๋ยวเราก็เป็นแชมป
0: ์เออที่ไหนที่บ้าน
1: เราแบ่งกัน
0: เออ
1: ตะก้อมันจะได้ยังอยู
0: ่เออ
1: เพราะถ้าเราชนะหมดทุกคน
0: ใคร
1: ช
0: าติแข่งกับเรา
1: ไม่ชาติอื่นเขาเลิกหมดไงเขาไม่ได
0: ้ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: เอ้างี้เราก็เป็นเจ้าดิ
1: ฮะ
0: ก็ดีกว่าบอลพลาสติกของพี
1: ่ก็ไม่แน่ผมจัดบอลพลาสติกขึ้นมาเอ้าโกบอยเราจัดบอลพลาสติกเนี่ยแฟน99ส่งทีมได้เลยนะโอเพ่นเลย
0: เออ
1: จะทีมชาติไทยทีมอะไรเก่งมาเลยมาแข่งบอลพลาสติกกัน
0: อาจารย์น็อตมีทุนด้วยแบ่งจ
1: อง
0: ใช่ป่ะแข่งหน่อยเออ
1: บอลพลาสติก
0: กี่คนบอลพลาสติกคน
1: 5คน
0: 5คนพอ
2: บอลพลาสติกเบา
1: ๆสนามปูสนามโรงเรียนเนี่ย
0: คุณ
1: เฮ้ยมันมีหลายไอเดียผมอ่ะจตุรมิตรก็มีแล้วกูบอยจัดไหมจตุรวัฒน
0: ์นี่ๆๆผมไม่อยากให้เอาเงินภาษีไปทิ้งกับบอลโลกเลยครับ
1: ครับ
0: ผมเป็นทั้งนักฟุตบอลโรงเรียน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับเมื่อ30ปีก่อน
1: ครับ
0: บอลที่เข้ามาในเส้นเนี่ยพี่แท่งอยู่ในประชาชน
1: ครับ
0: จะได้อะไรบอลโลกในตอนนี้เศรษฐกิจเรามันก็อย่างที่
1: ไม่ดีไม่ดีไม่ดี
2: ใช่ใช่
1: เงินก็ต้องใช้ในเรื่องจำเป็นก่อน
0: เออ
1: เห็นด้วยนะเพราะว่าข้อจริง
0: ครับ
1: คน70 80ล้านประเทศเราอ่ะคนที่อยากจะดูบอลดูบอลผมว่ามีอยู่นิดเดียวเอง
0: ก็มีนิดนะ
1: แม่ผมเขาก็ไม่ได้เห็นจะเดือดร้อนอยากจะดูบอลใช่ไหมอีกหลายคนนะภรรยาคุณก็ไม่ได้ร้องลูกคุณก็ไม่ได้แบบบอลไม่มีดูเหมือน
0: ไม่ได้
1: เออบางทีเราก็ต้องเอาส่วนใหญ่ไว้
0: เอาส่วนใหญ
1: ่แต่ว่า
0: เฮ้ยแต่ผมชอบ
1: ถ้ามันไหวมันซื้อได้เหมาะสมมันเหมือนเราบ้านเราไม่ได้รวยอ่ะ
0: เอาตรงเนี้ย
1: พ่อซื้อรถบังคับให้ไม่ได้อะเราก็ต้องยอมเข้าใจ
0: เอาเป็นว่าภาครัฐอย่ามายุ่งเลยเดี๋ยวให้เป็นภาคเอกชนแล้วกัน
1: ก็ช่วยกันนั่นแหละถ้าช่วยกันไหวเอกชนแบ่งตรงนึงรัฐก็ช่วยสนับสนุน
0: นี่อย่างหนึ่งเสียงเนี่ยที่บอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ภาครัฐอย่ามา
1: ทุกคนมีความเห็นได้เลย

0: อยากดูก็ได้ไม่อยากดูก็ได้บางคนทำใจได้ว่าเอ้ยพ่อไม่มีตังค์
1: ครับ
0: ครับพ่อเข้าใจบางคนก็ดีดดิ้นจะเอาให้ได้ใช่ไหมนึกถึงบ้านใครที่เป็นเด็ก
1: ครับ
0: จะเอาจะเอาจะเอาบางคนเด็กดีเข้าใจพ่อแม่ไม่มีตังค์
1: ไอ้อย่างผมก็ไม่ได้อินอะไรกับบอลลู
0: กูบอล
1: แต่ถามว่าดูได้ไหมดูได
0: ้มีก็ดู
1: มีก็ดู
0: ถ้ามันไม่ได้ไปเฮ้ยเดือดร้อนโอ้โหคว้าขนาดนั้นอย่าดูเลยไม่เป็นไรไม่ต้องดูเดี๋ยวรอดูเนี่ยมันเตะแป๊บเดียวก็เดือนเดียวก็จบแล้ว
1: ใช่บอลพลาสติก
0: นะครับแล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวเราก็รอดูเรียงฮูแมนยูเรา
1: เ
0: ดี๋ยวก็เปิดฤดูกาลแล้วนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวมาซื้อทัวร์ผมกับโกบอลนะจะพาไปดูที่เวียดนาม
1: แท้งพูดไปเดี๋ยวคนแม่กันนึกว่า
0: พาเที่ยวด้วยพาเที่ยวกลางคืนด้วยพา
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: เวียดนาม
1: ไม่ได้ผมลงตะกุดไอ้นี่ไว้ลงทองนุ่งปะก้าวเดี๋ยวผมผิด
0: ไม่ก็เช็คให้ดีว่าไม่ได้ผิดลูกผิดเมียเขา
1: เดี๋ยวผมลง
0: ไม่ได้เช็คว่าโสดไหม
1: ผมว่าจะลงอยู่ผมลงไม่ได้แล้ว
0: คิดซะให้มันสบายสบายยิ้ม
1: เห็นด้วย
0: ไม่ต้องไปชักดิ้นชักงอหรอกดูมีก็ดูไม่มีก็ไม่ดู
1: ไม่ชึดไม่ได้ไม่เดือดร้อน
0: ใช่แต่คือเราดูมาตลอดเนี่ยมันติดมันชิน
1: ครับ
0: ได้ดูฟรีมาตลอด
1: เอางี้ถามคุณศักดิ์สิทธิ์เลยปีนี้ลุ้นใคร
0: ญี่ปุ่น
2: โอ้
0: เห็นไหมจาน
1: ดอตเห็นไหมฉีกแล
2: ้
1: ว
2: ผมว่าอังกฤษ
1: อังกฤษ
0: อังกฤษดีผมชอบแฮร์รี่เคน
1: เลย
0: แฮร์รี่เคนโคตรเก่ง
2: ตอนนี้กำลัง
0: สำหรับผมนี่แฮร์รี่เคนระดับโลกละ
1: นะ
0: ขึ้นคลาส
1: เออ
0: โบอยเชียร
1: ์ผมก็เยอรมันอ่ะพ
0: ี่เยอรมัน
1: ชอบเยอรมันมาก
0: เต็งหนึ่งตอนนี้นะ
1: บอกบาซิล
0: ไม่ใช่ฝรั่งเศส
2: อ้าวเหรอ
1: โอ้โห
0: ฝรั่งเศสเต็งหนึ่ง
2: โ
1: อ้
2: โห
1: จริงมาก
0: จริง
1: เคยมีโอกาสไปดูบอลฝรั่งเศสโอ้โหสนุกที่เป่งเลยไปดูที่ฝรั่งเศสไปดูไอ้นี
0: ่สโมสรฝรั่งเศสเหรอ
1: สโมสรฝรั่งเศสอุ้ยสนุกคนฝรั่งเศสเขาก็ดูดีเดือดเหมือนกันนะ
0: เขาบอกว่าฝรั่งเศสครบเครื่องเลยตั้งแต่เนี่ยทุกแดนเลย
1: ไอ้ตัวอะไรที่ดังๆเนี่ยตัวสุดๆของฝรั่งเศสเมื่อ
0: เอ็มปาเป
1: ้ปาเป
2: ้กองหน้า
0: ประธานเป้ประธานเป้เก่ง
1: โอ้โหมันมากมัน
0: เมสซี่นี่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าอยู่ประมาณ 5-6 มั้งแต่เรานี
1: ้
0: ก็ยังดีอยู่นะกลุ่มกำลังก็เหลือความมหัศจรรย์ของเมสซี
1: ่
0: ถ้าแบบโดนบันดาลขึ้นมาได้อีกก็โอ้โหแบบที่ตักแบบสบายแล้วเมสซี่ตาหลับแต่ผมญี่ปุ่นญี่ปุ่น
1: อย่าบอกว่าโดเรมอนเตะด้วย
0: มีซึมประสาท
1: ไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้ญี่ปุ่นเชียร์อะไรก็ไม่รู
0: ้ผมจะทำก็เนี่ยทัวร์เวียดนามเนี่ย
1: จะบ้าแล้ว
0: กับคืน99
1: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วปะแปะแล้ว
0: เฮ้ยเดี๋ยวไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวหมดเวลา
1: จานต่อ
0: เดี๋ยวเข็มทอง
1: เ
0: ทวดาเกเร
2: เทวดาเกเรนะครับก็คือประสบการณ์ส่วนตัวไปพักโรงแรมต่างจังหวัด
0: ครับอาจารย
2: ์แล้วพระอาจารย์เคยพูดคำหนึ่งว่าเข็มทองเนี่ยกันเทวดาเกเรซึ่งณตอนนั้นผมอะ
0: แทนที่จะพูดว่าการพูดผีปีศาจไม่แต่อาจารย์มาทักว่าเทวดาเกเรเอ๊ะกันเนาะ
2: ผมก็เอ๊ะคืออะไรแต่คือณวันนั้นน่ะนอนอยู่กลางคืนเนี่ยนะ
0: ครับ
2: มีคนมาดึงผ้า
0: เราก็จะคิดว่าผี
2: ตอนแรกคิดว่าผี
0: ผีอำมาเล่นกับเราเจ้าที
2: ่ตอนแรกคิดว่าผีเสร็จปุ๊บเราก็เอ๊ะคือเราตอนนั้นก็ศึกษาเรื่องศาสตร์เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
0: ครับลึกลับลี้ลับ
2: แต่เข็มอ่ะมันเตือนทิ่มเสร็จปุ๊บเราก็ไป
0: โดนดึงผ้าก่อน
2: ใช่
0: แล้วเข็มค่อยทิ่มหรือว่าทิ่มเข็มทิ่มก่อนแล้วก็
2: ตื่นขึ้นมาแล้วเข็มมันทิ่มเหมือนเขาตื่นเขาต
0: ื่นโดนดึงผ้าก่อน
2: ใช่โดน
0: แล้วตื่น
2: เราตื่นขึ้นมา
0: แล้วเข็มก็ทิ่ม
2: เข็มทิ่มนั่นเราก็คิดว่าเอ๊ะใครวะณตอนนั้นมองเลยว่าต้องเป็นเจ้าที
0: ่ครับ
2: เจ้าที่ก็คือเจ้าที่ก็เหมือนเทวดา
0: อ
2: ๋อเจ้าที่ก็เหมือนเทวดา
1: ครับครับ
2: แต่เขาบอกเจ้าที่นั้นแรง
1: แต่ในภาพผมอะเทวดาเป็นคนที่มิตรเป็นคนดีจะมาแก้อะไรเราอ
2: ่ะก่อนจะเป็นเทวดาเราเป็นอะไรมาก่อน
1: เป็นผี
2: เป็นผีแล้วก็เป็นผีเป็นอะไร
1: กูเป็นเปรต
2: เป็นมนุษย
0: ์คน
2: เป็นคนนั่นแหละ
1: เป็นคนเป็นคนแล้วตายเป็นผี
0: แล้วตายเป็นผี
2: ใช
1: ่
0: ทำดีก็เป็นเทวดาเหรออ
2: ่ะบางทีคนทำดีขึ้นสวรรค
0: ์ครับ
2: แต่ก็ยังมีสวรรค์มีหลายชั้นมีชั้นจัตุชั้นอะไรต่างๆนานาแต่มันยังมีชั้นธรรมดาเทวดาก็ยังมีเหมือนคนมันเป็นมนุษย์ต้องการกิเลสต้องการคนกราบไหว้บูชาต่างๆนานาต้องการอยากจะมีเหมือนกันก็เลยมีคำว่าเทวดาเกเรบางทีอยากจะแกล้งบ้างอะไรบ้างเหมือนแบบเฮ้ยมีวิชาใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยอยากจะลองอยากแกล้งบ้างอะไรเนี่ย
0: อาจารย์ตื่นขึ้นมาเข็มทิ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วไงต่อ
2: ผมแผ่เมตตาให้เลยใช้คำภาวนาที่อาจารย์สอนนะพุทโธพุทโธเพราะเข็มทองเนี่ยอ
0: าจารย์แผ่เมตตาให้ผมโชว์ผมเลย
1: แต่เมตตาเราก็ต้องไง
2: สัตว์เพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนผูกเกิดแก่เจ็บตาย

0: ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
1: อ
0: ะเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
1: อ
0: ะพยาพยาหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: ใครเจออย่างนี้นะให้แผ่เมตตา
0: คือการแผ่เมตตาด้วยความว่าผมฝึกพุทโธหรือวิชาเข็มเนี่ยมันต้องฝึกพุทโธมากๆเลยมันต้องฝึกจนฝึกให้เข็มเดือดอะไรเดือดต่างๆนะก็เข้าใจว่ามันเป็นกุศโลบายหนึ่งที่ว่าใครฝังเข็มทองแล้วต้องกลับไปภาวนาพุทโธพุทโธนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
1: ครับพอแผ่เมตตาเสร็จแล้วเทวดาไง
0: เทวดาก็นักคืนนั้นก็นอนหลับสบายไม่มีอะไรเข็มก็ไม่ได้ทิ่มแล้วคืนที่2ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งคือถ้าเกิดสมมติเราไปเจอดื้อมากๆไม่ใช่เทวดาจะเป็นผีอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดมันแผ่เมตตาไม่ฟังเลยไม่ฟังเงี้ยจะท้องอะไรบางทีก็ไม่ฟังเขาใช้ขู่เลย
1: เฮียน
0: ขู่เลยถ้าเกิดยังรังแกอยู่หรือก่อกวนอยู่จะแช่งนะเพราะพวกนี้มันกลัวไม่ได้ไปเกิดมันอยากกลับไปเกิดเพราะสิ่งนี้รับพวกนี้อยากไปกลับไปเกิด
1: ครับ
0: มันเป็นโลกของวิญญาณนั่นแหละครับ
1: พี่แท่งเคยเจอไหมไม่เคยนะแต่ว่าเคยโดนอัมครั้งหนึ่ง
2: อัมเรื่องยังไง
1: ก็เหมือนแบบตัวนิ่ง
2: แ
1: ล้วก็ขยับไม่ได้
2: นอนอยู่ที่บ้านนี่
1: อยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าเตะบอลเยอะไปหร
2: ือ
1: เปล
2: ่
1: า
2: เส้นเล่น
1: ก็ขึ้น
2: ไม่แต่ผมไม่เคยเป็นนะพี่แท่งนะ
1: ขึ้นเหมือนกันขึ้นมาตรงเนี้ยห้องขึ้นมาเป็นลูกเลยไม่เห็นนะลูกอะไรลูกอยู่แล้วอยู่บ้านเดียวโอ้ยจะกูขาดใจตายมันมีใครรู้ว่าสมเข้าแน่เลย
2: เห็นบอกแล้วไอ้บีคู่เนี่ยเดี๋ยวพี่แท่งไม่คิดบ้างเหรอว่าแก่ตัวไปอ่ะมันจะต้องมีคนที่คอยดูแล
1: อย่างน้อยก็ยังได้แก่มาถึงทุกวันนี้นะลองมีคู่อาจจะตายไปแล้ว
2: ไอ้ตาคนนี
1: ้ไม่ยังไงสามสิบแล้วแต่ยังสามสิบแล้ว
2: เออยังไงก็ไม่ยอมนะ
1: เฮ้ยนี่เดี๋ยววิชาไงต่อ
2: แป๊บนึงเขาบอกว่าสวัสดีครับกูบอยพี่ช่างอาจารย์น็อต
1: ครับ
2: วันนี้ไฟไหม้ที่ถนนพระราม6ซอย15ครับเป็นชุมชนใหญ่ใกล้วัดบรมนะครับดับเพลิงเข้ายากมากครับลากสายดับเพลิงลำบากมากเพราะปลูกบ้านเนี่ยแออัดเรือนมันติดนะติดชิดกันมากพี่ไก่เด็กหง
1: ขอบคุณพี่ไก่นะ
2: พี่ไก่
1: ข้อมูลข่าวสารสำหรับคนที่เพิ่งฟังวิทยุกันอาจจะไม่ได้รายละเอียดตรงนั้นเล็กจริงมอเตอร์ไซค์สวนกันยังต้องบางทีต้องเบี่ยงกันเลยค
2: ือ
1: รถเข้าได้ทางเดียววันเวย์เป็นซอยที่เล็กมากนะครับนะคราวนี้ก็การจะเข้าไปช่วยขนของนี่ก็คงชุลมุนก็น่าดูเนาะ
0: ใช่ใช่นะ
2: รถบกบอยพี่ท่านครับช่วยดูของรางวัลของคุณเฮดห้ายอดหน่อยครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วของยังไม่มาเลยถามไปทาง SMS เดี๋ยวผมตามให้ครับเดี๋ยวผมตามให้
1: กบอยตามให้ครับ
2: ครับแต่ว่าแล้วก็นี้เบได้รับวัตถุมงคลของคุณเฮดห้ายอดแล้วนะครับขอบคุณมากครับจากคุณแจ็คขับแท็กซี่
1: พี่ที่ไม่ได้รับนี่อยู่บ้านหรือเปล่าหรือไง
2: เออนะพี่ไปดู
1: บางทีส่งไปอาจจะไม่หรือเปล่า
2: เออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามให้
1: เดี๋ยวตามให้เดี๋ยวกูบอยตามให้นะครับทวงกันได้เนาะ
2: จ้ะ
1: อาจารย
0: ์ครับ
1: แล้วติดต่ออาจารย์เจออาจารย์ยังไงอะไรได้ที่ไหน
2: มีเบอร์ไม่เบอร์โทรศัพท์มีอะไรนะ
0: ถ้า
1: อาจารย์มั่นใจไหมเนี่ยวิชาอาจารย์เนี่ย
0: โอ้โห
1: เหรอ
0: ประสบการณ์
1: มีไหมเอาไปเรื่องโชคลาภมั่งดีกว่าไปในเรื่องแบบว่าร่ำรวยชีวิตดีเปลี่ยน
0: ทองนพเก้าเนี่ยก็เป็นมีหนุนเรื่องโชคลาภนะครับพระอาจารย์ท่านเสริมเข้าไป
2: นี่ล่าสุดเนี่ยบอกมีดารา
0: ใช่ผมมีดาราพี่ไฮ
2: ไฮอภพร
0: พี่ไฮอภพร
1: ไปนี่มาเหรอ
0: ลงทองนพเก้า
1: ลงทองนพเก้าเออมันมีตัวตอนนี้ดี
0: แล้วท่านก็ประสบความสำเร็จได้ข่าว
1: เลยได้แกไปลงเมื่อปีพ.ศ.อะไรพี่ไฮ
0: เนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ย
1: โอ้ช่วงนี้แกดังนะพอออกรายการกูบอยชีวิตแกเปลี่ยนเลย
2: จริงป่ะ
1: จริง
2: เออดี
1: บอยเนี่ยช่วยไว้นะชีวิตคน
2: พี่ไฮฟังไว้นะพี่เฮ้ยแต่แกดีแกน่ารักนะพี
0: ่น่ารักน่ารัก
1: โชว์แกโอ้โหวัยรุ่นชอบดูตา
2: จริงๆอ่ะจริงๆเลยอ่ะเอาตรงๆอ่ะผมว่ารอบแกมา
0: ใช่
2: แกมาแล้วแกก็ไปลงใช่ไหมไป
1: ทองทองแล้วก็สายพวกเสียงช่วย
0: สายมูสายมูเลยครับ
1: สายมูเลย
2: จริงเนาะ
1: มูแบบ
2: แกเล่าแกสาบแช่งเรื่องผีอ
1: ่
2: ะแล้วก็ไม่มาบ้านแก
1: นี่ไงให้
0: แช่งใช่
1: แล้วแกไปลงทองนพเก้ามา
0: ใช่กับอาจารย์ตู่ครับ
1: แล้วยังไงเรื่องเป็น
0: ก
1: ็งานเป็นเล่นมากเลย
0: ตอนแรกมีเห็นบอกมีโปรเจกต์นึงที่ว่าเขายังไม่ตกลงอ่ะลงทองเสร็จไปเสร็จปุ๊บพี่ไฮขอญาติเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นก็เข้าไปออกมาตกลงโปรเจกต์การถ่ายอะไรทั้งอย่าง
2: พร
0: ีเซนเตอร
2: ์ทำงานไปลงพรีเซนเตอร์
0: แ
2: กเล่าหนุนฟัง
0: นั่นน่ะผ่าน
1: ขายได
0: ้โอ้โหคือเห็นอันนี้คือเห็นผลแบบ
2: แกบอกว่าน
1: ี่คือหนึ่งบุคคลที่เรารู้จักนะสาธารณะแล้วก็ไปลง
0: ช่องนพเก้า
1: แล้วก็เกิดความส

0: success สำเร็จ
1: ใช่ครับความเชื่อง
0: ั้นไปลงที่อาจารย์พระอาจารย์ตู่หรือลงที่อาจารย์น็อตดี
1: ได้หมดเลยครับอันนี้คือได้หมดเลยครับคือผมก็เป็นลูกศิษย์ท่าน คือใครสะดวกตรงไหนได้หมดเลยครับ
0: ผมถามอย่าโกรธผมนะ
1: ครับ
0: เป็นกิจของสงฆ์ด้วยเนี่ย
1: คือวิชาพวกนี้มีแต่โบราณมันคอยช่วยส่งเคราะห์คนครับโก
0: คร
1: ับ มันช่วยคอยส่งเคราะห์คนบางทีคนเราได้ทุกตกทุกได้ยากเงี้ยอยากหาที่พึ่งคือพระอาจารย์ท่านก็สงสารมาจากการสงสารคนนั่นแหละก็ลงคอยช่วยเหลือไปชีวิตเขาดีขึ้น
0: อ
1: ่ะครอบครัวเขามีครอบครัวมีลูกมีหลานเงี้ยชีวิตเขากลับพลิกกลายกลายเป็นดีเงี้ย
0: แล้วมันไม่ได้เจ็บตัวอะไรเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ็บไหมมันเจ็บตัวแบบเหมือนกับฝังอะไรนะตะกุดดิ้นได้หรืออะไร
1: เข็มทองเข็มทองเขาลงฤทธิ์เหรอคือถามว่าลงทองมันไม่เจ็บมันแค่ลงแปะไปเรียกผากเรียกสูตรเรียกอะไรให้เป็นมงคลชีวิตมงคลทั้ง9มงคลทั้ง9เป็นมงคลชีวิตมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
0: ชัวร์นะดีนะดีจริงนะ
1: ดีจริงนะ
0: โหนกระแสมาเรียกผมอีกว่าตอนเนี้ยมาโปรโมทอาจารย์น็อตเนี่ย
2: คุณอะไร
0: ไปเจออาจารย์น็อตจากไหนอะไร
2: เมื่อก่อนได้คุยหลังมาเฮ้ยหนุ่ม
0: เดี๋ยวมัน
2: ติดกันกับพี
0: ่ไปพันกับอาจารย์ไพศาลอย่างเงี้ย
2: โอ้เรื่องอะไรเมื่ออาจารย์ไพศาลต้องจบมั้ย
0: ผมไม่รู้เหมือนกันก็คงจะแบบมีความผิดอ่ะ
2: คุณก็ไปถ่ายรายการเค้าไม่ใช่เรื่อง
0: ไม่เคยเอาล่ะเคยรู้จักเลย
2: จริงป่ะ
0: ผมไม่เคยรู้จักเลย
2: พอเห็นหนุ่มพกพันก็จะพาเพื่อนเค้าสมัยก่อน
0: ไปรายการหนุ่มพกพันถ้าผู้ฟังแล้วไปฟังนะกกๆนะอะไรนะพกพันออฟฟิเชียลอะไร
2: ทำไมอ่ะ
0: ก็โอ้โหแต่ละเรื่องอะไรบุกป่าฝ่าดงโอ้โหเจองูอามาเกดดอนเลย
2: อามาเกดดอนเลยเหรอ
0: ไปอะไรไม่ใช่อามาเกดดอนแค่งูเลยนะ
2: จะไปรู้หรอผมไม่ได้
0: ฟังซิวอะอนาคอนด้า
2: อนาคอนด้าอามาเกดดอนงูอะไรผมว่าคุณมากกว่าเพื่อสิตัวคุณมากกว่าคุณไปบูลลี่ช่องเขา
0: หนุ่มพวกน้อยบอกพี่แท่งยังไม่เคยดูรายการผมหรอกไม่เคยดูเลยน้อยใจไง
2: เออน้อยใจ
0: แต่ว่าที่ดูดีเนี่ยดูไปแล้วเดี๋ยวเชื่อมาตายเลย
2: ติดคุกอาจารย์นะ
0: ไม่รู้ก็ลังหาหาหลักฐานข้อมูลอะไรอยู่บ้าง
2: เ
0: ออถ้าโดนฟ้องเยอะๆกัน
2: โอ้ตาย
0: เดี๋ยวเขาก็
2: เคยนะเคย
0: รวมๆ
2: เคยอยากจะถามพี่หนุ่มดูนะ
0: ครับ
2: ตอนที่เขาดังๆอ่ะเออจะไปดูสักครั้งเว้ยแต่เขาคงไม่มาสไลด์หนอนมูลเพราะว่าผมมันไม่น่าสไลด์เท่าไหร่หรอก
0: เออเอาเนี่ยอาจารย์น็อตเนี่ยเหรออ
2: าจารย์น็อต
0: ดีนะ
2: ไม่ได้ไปสไลด์ครับ
0: ดีนะดีนะ
1: ของพวกนี้ไม่ได้เลยครับอยู่ในศีลในธรรมครับของพวกนี
2: ้ศีล
1: ใช่
0: แล้ววิธีจะไปหาติดต่อยังไงฮะ
2: เบอร์คุณ
0: ของอาจารย์
1: ก็ถ้าเกิดใครจะไปหาทางพระอาจารย์ตู่ที่วัดข้อหมูติดต่อ
2: ก็ทั้งคุณหรืออาจารย์หร
0: ือทั้งสองทางพระอาจารย์ตู
1: ่จะเป็นเบอร์ผมก่อนก็ได้ครับ090ครับ989ครับ6142ครับจะทำอยู่ที่สำนักอยู่ที่บ้านครับจะช่วงเย็นสะดวกช่วงเย็นครับเพราะว่าเบอร์เป็นข้าราชการกลับมาถึงจะลงทองให้รู้สึกได้ครับ
0: เป็นข้าราชการอยู่ที
1: ่สำนักการกรมศิลปากรครับสำนักการสังคีตกรมศิลปากร
0: เอออย่างน้อยก็มีหลักมีฐานว่าเขาจะเขามีปัญหาอะไร
2: เขาก็เป็นข้าราชการ
0: มีปัญหาอะไรจะได้แจ้งจับถูกมีหลักมีแหล่งเรียกออกจากราชการเลย
2: หลังรู้สึกกลัวแล้วทำรายการแบบนี้นะ
0: ไม่เราก็ต้องมีความมั่นใจนิดนึง
2: เพราะทวนเบอร์ที
0: ่โอเค
2: ทวนเบอร์อีกที
1: 090ครับ989ครับ6142ครับ
2: นี่เบอร์ของอาจารย์น้อยนะ
1: ใช่ใช
2: ่ลองไปโทรสอบถามไปคุยกันเองแล้วกัน
0: เบอร์ดีอยู่นะ6142ใช่ได้
2: ความหมายคืออะไรความหมายเบอร์เขา
1: ก็เรื่องศาสตร์พวกนี้เลยครับเรื่องศาสตร์พวกนี้เลยความเชื่อครับเรื่องนี้ครับเบอร์เฉพาะเลยคร
0: ับ แล้วอาจารย์เนี่ยลงทองให้มากี่คนละ
1: โอ้โหก็เยอะอยู่ครับผมลงทองมาประมาณเกินครับเกิน
0: กี่ปีละ
1: ก็ประมาณ5ปีละใช่ผมศึกษามาก่อนศึกษากับพระอาจารย์ตู่จนเขาเรียกอะไรช่วยท่านช่วยงานท่านจนมาลอง
0: เอาแค่ลูกศิษย์เราเนี่ยชีวิตเปลี่ยนได้ไหม
1: ก็ดีคืออันนี้มันแล้วแต่บุคคลนะครับผมก็ไม่สามารถจะโหดีไม่ดีขึ้นอยู่เขาตัวเขาเองว่าเขาจะพูดว่าชีวิตเขาเป็นยังไง
0: และในมุมอาจารย์เนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นลูกศิษย์มาให้อาจารย์ลงแล้วอาจารย์จะบอกให้เขาต้องปฏิบัติตัวยังไง
1: อย่างแรกครับคุณต้องศึกษาในตัวครูบาอาจารย์ก่อนจะไปหาเขาแล้วคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะถือศีลข้อ3ได
0: ้
1: นี่คือสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งสำคัญครับว่าถ้าเกิดคุณถือศีลได้ปุ๊บข้อ3คุณสำคัญแล้วคุณมาได้นี่คือสิ่งสำคัญ
0: ครับเรื่องผิดลูกผิดเมียกาเมนะครับแล้วก็อย่ากินนกออก
2: นี่เขาบอกเลยขอสอบถามครับลงทองนพเก้าหรือฝังเข็มทองกระดองลิ้นแล้วมีข้อห้ามอะไรบ้าง
1: ก็อ
2: ย่างที่พี่ท่านบอกไปเมื่อกี
0: ้แต่ว่าฝังเข็มอะ
2: เหมือนกันนะสองอย่างเหมือนกัน
0: เข็มทองนี่อันนี้ข้อห้ามอะไรครับ
1: เข็มทองจะมีข้อห้ามคือหนึ่ง เหมือนกันคือห้ามผิดศีลข้อ3ครับ
0: 2ผิดลูกผิดเมียกาม
1: เมใช่ครับใช่ครับ
0: นะ
1: แล้วก็2คือห้ามเตะหมา
0: เกี่ยวอะไรกันล่ะ
1: มันมีความ
0: อันนี้เข็มทองใช่ไหม
1: เข็มทองขนองฤทธิ์ครับ
0: เข็มทองห้ามเตะหมาม
1: ันมีความเชื่อว่าต้นตำรับวิชาคือหลวงปู่พิมพ์มาลัยท่านเกิดปีจอครับท่านแล้วท่านเป็นคนรักสัตว์ด้วย
0: ขออย่างเดียวห้ามเตะหมานะพวกเอง
1: ใช่ใช่ครับนั่นคือสิ่งสำคัญ
0: แต่ว่าเข็มทองกินนกออกได
1: ้เข็มทอง
0: ไม่ได
1: ้กินได้ไหมมันก็ไม่ควรกินอยู่แล้ว
0: เพราะนกมันไม่นกที่ไว้กินเหรอ
1: มัน
2: คือมันจะไปโหยหา
0: ไม่ผมถามแบบบ้าๆเลย
1: อายุผมว่าผม
0: ไม่ได้ห้ามนี่
1: มันก็ไม่ห้ามกินได้ครับ
0: ทองนพเก้าเนี่ยห้าม
1: ใช่ใช่
0: อันนั้นห้ามเลย
1: ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่
2: แต่มันก็ไม่เป็นมงคลน่ะ
1: ใช่ชื่อมันก็ไม่เป็นมงคล
2: ก็เดี๋ยวเข็มมันก็ออกไปออกจากปากก็ทำไงได้ใช่ไหมล่ะเออนี่คือเอางี้กันข้อห้ามหนึ่งเลยก็คือห้ามผิดลูก
1: สิ่งสำคัญห้ามผิดลูกผิดเมีย
2: นะครับแล้วก็ห้ามเตะหมาไอ้นี่มันก็ไม่ควรไปเตะมันนะไปเตะ
0: ใช่อันนี้สำหรับเข็มทองนะ
1: เข็มทอง
0: นะฮะแต่ว่าทองนพเก้าเนี่ยก็คือห้ามกินนกออกห้ามผิดลูกผิดเมีย
2: แค่นั้น
1: แล้วเวลาคนเป็นประจำเดือน
0: ประจำเดือนห้ามมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: สามเรื่อง
1: มันเป็นคาแรบมันเป็นเลือดที่แบบ
0: ไม่ดี
1: ไม่ดีใช่ครับใช
0: ่
1: ก็เลยไม่ให้หลับนอนด้วย
0: ครับ
2: ถ้าที่คือความรู้ใหม
0: ่แล้วถ้าไปหาพระอาจารย์ตู
1: ่ถ้าไปหาพระอาจารย์ตู่ให้ติดต่ออาจารย์อ้วนครับเบอร์0611
0: อาจารย์อ้วนเป็นใคร
1: อาจารย์อ้วนเป็นคนที่ดูแลพระอาจารย์สู่พระอาจารย์ตู่ครับแล้วเป็นมือ
0: สารวาสนะ
1: เป็นคารวาสครับแล้วก็เป็นคนคอยช่วยเหลือพระอาจารย์ที่วัด
2: เบอร์อะไรเบอร์พระ
0: เลขาเลขา
1: 061ครับ
2: ครับ
1: 578ครับ4796ครับอันนี้ติดต่ออาจารย์อ้วนได้เลยครับ
2: ย้ำนะย้ำนะอาจารย์อ้วนเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ตู่อาจารย์ตู่เป็น
0: อาจารย์ตู่
2: เป็นพระนะพระอาจารย์ตู
0: ่เป็นเจ้าวัดไหม
1: ไม่ครับเป็นพระลูกวัดครับ
0: เป็นพระลูกวัด
1: แต่คอยช่วยเหลือวัดตลอด
0: ครับ
2: ชื่อวัดอะไรนะ
1: วัดคอกหมูครับหร
0: ือ
1: วัด
0: ตรงภูเขาทองนะฮะอยู่ตรงภูเขาทอง
1: ใช่ใช่ครับ
2: ใกล้ใกล้กันเนาะ
1: ในกรุงเทพเลยคร
2: ับ ใกล้ใกล้กันเนี่ย
0: ตรงภูเขาทองก็วัดภูเขาทองนั่นแหละ
1: ใช่
0: ครับนะฮะ
2: แต่อย่าไปวัดภูเขาทองนะไม่ถามว่าอาจารย์ตู
0: ่ไม่ก็โทรไปหาอาจารย์อ้วนนะครับแล้วก็ขอรายละเอียดต่าง
2: ๆครับ
0: นะครับนะฮะมีค่าใช้จ่ายไหมยังไงก็ดูให้เหมาะสมนะครับ
2: ครับ
0: มันไหวไม่ไหวยังไงนะครับนะฮะพิจารณาให้ดีฟังวันนี้ก็เป็นเรื่องเอามาเล่าให้กันเป็นหนึ่งในวิชานะครับของเซียนเราในวันนี้นะครับก็ตามวิจารณญาณ
2: ใช่
0: นะครับ
2: มีสตินะมีสติ
0: ครับอะไรที่เขามันจะมากเกินไปอะไรนี้ตัดสินใจเองเลยนะครับว่าเฮ้ยไม่ไหวนะเอ๊ะมันแปลก
2: ๆ
0: นะครับนะฮะ
2: เนาะ
0: แต่ถ้าคิดว่าเอ๊ดูแล้วไม่เสียหายน่าสนใจ
2: ก็ลองไปดูถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับ
0: นะครับ
2: นะ
0: วันนี้เรียกว่าเสียงก็เอาเรื่องราวที่เก่าแก่โบราณนะฮะวิชาทองนพเก้านะครับของหลวงพ่อทอง
1: หลวงปู่ทองวัดราชยศ
0: ถาหลวงปู่ทองนะต้องเรียกหลวงปู่เลยเพราะว่าตั้งแต่รัชกาลที่2ที่3นู่นน่ะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับนะเป็นรุ่นน้องนะฮะเป็นพระรุ่นน้องนะฮะศิษย์น้องของ
1: สมเด็จพระจัน
0: โตเลย
1: ใช่ผมรังสี
0: ในยุคนั้นเลย
1: ใช่ใช่ครับ
2: เป็นพระจันโตนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นอีกหนึ่งวิชานะครับ
2: ครับ
0: ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึง
1: ปัจจุบันนี้ใช่ครับยัง
0: สุดท้ายเดี๋ยวจะมีงานอะไรยังไงอยากฝากไหมครับ
1: ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพระจันทร์ตู่จะมีงานไหว้ครูสิ้นปีครับช่วงเดือนธันวาถ้าเกิดศิษยานุศิษย์ใครศรัทธามาร่วมงานพิธีได
0: ้ครับ
1: ใช่ครับแล้วก็จะ
0: เข้าไปดูที่เพจวัดเหรอ
2: เดี๋ยวนะงานคุณโน้ตไปสิปีคุณมาโปรโมทเลยตอนนี
1: ้
2: ม
1: ัน
2: ไม่ได้เป็นที่มาโปรโมทคุณแค่บอกเบอร์คุณไปดีก็ได้
0: ก็
2: เบอร์
0: บอกไปแล้วนี
2: ่บอกไปที่อ่ะ
1: เบอร์ผมนะครับก็คือใครจะมาลงทองหรือสักยันครับ090ครับ989ครับ6142ครับ
0: สักยันด้วยเหรอ
1: สัก
0: เฮ้ยสั้นๆหน่อย1นาทีสักยันเรื่อง
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ขณะนี้เวลา14:00 น.ค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันญาติหนึ่งในคดีพ่อไทยเชื่อลุงอาถูกหลอกให้เซ็นรับรองบุตรนางสาวฟ้าหลานสาวของนายบุตรอายุ60ปี1ในผู้ต้อง

0: คดีพ่อไทยนำเข้ากล่องและน้ำดื่มมาเยี่ยมก่อนเปิดเผยว่าเป็นห่วงและรู้สึกสงสารเชื่อว่าลุงไม่น่าจะรู้เรื่องกับกระบวนการนี้อาจถูกนายจ้างหลอกให้เซ็นรับรองบุตรเพราะปกติแล้วลุงของตนจะทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทแห่งหนึ่งและจะวิ่งบินจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมทำให้ไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าก่อนหน้านี้ลุงมีความเกี่ยวข้องกับคนจีนหรือไม่นางสาวฟ้ายอมรับว่าขณะนี้ครอบครัวรู้สึกเครียดและเป็นกังวลเกรงว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวแม้จะเตรียมหลักทรัพย์ไว้จำนวนหนึ่งแต่หากศาลให้ประกันตัวจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าใดหากจำนวนมากทางครอบครัวอาจกู้ยืมเงินส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี3คนจากการสืบสวนพบเป็นพ่อแม่ชาวจีนสาเหตุที่หลบหนีคาดว่ามาจากความหวาดกลัวเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีอาญาและมีผลต่อการเพิกถอนวีซ่าเบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาน่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์เช้าอีกนักเรียนม.6ถูกครูอนาจารย์ยกห้องครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนชื่อดังย่านบางเขนกรุงเทพก็ร้องขอความเป็นธรรมแก่เพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าถูกครู LGBT มีพฤติกรรมอนาจารลวงลามและจับอวัยวะเพศนักเรียนรวมถึงครูฝึกสอนจนบางรายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นคิดสั้นตัวแทนนักเรียนบอกว่าถูกลวนลามตั้งแต่ชั้นม.4และมีเพื่อนนักเรียนอีกเกือบ20คนถูกกระทำในลักษณะเดียวกันและถูกข่มขู่แต่เมื่อแจ้งไปทางโรงเรียนเรื่องกลับเงียบหายมีข้อมูลด้วยว่าครูรายนี้เคยก่อเหตุที่โรงเรียนเก่าจนถูกร้องเรียนและย้ายมาประจำที่นี่ด้านเพจสมัยต้องรอดเตรียมพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีและจะประสานให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งตรวจสอบข้อได้จริงทางนี้เห็นว่าควรให้ออกจากราชการไว้ก่อนแฟนบอลอังกฤษฉลองชัยเข้ารอบรองชนะเลิศบอลโลกในขณะที่แฟนบอลนอร์เวย์ภูมิใจแม้ตกรอบ8ทีมสุดท้ายเหล่ากองเชียร์ทีมชาติอังกฤษต่างร่วมฉลองกันอย่างเต็มที่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษบางคนถึงกับพูดไม่ออกด้วยความตื้นตันใจหลังจากที่ทีมสิงโตคำรามสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งที่4แฟนบอลต่างลุ้นระทึกจนวินาทีสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษก่อนจะร่วมกันฉลองชัยด้วยการร้องเพลง Hey Jude ของวง The Beatles เพื่อสดุดีให้แก่ผู้ทำประตูชัยของทีมส่วนทีมผู้แพ้ชาวนอร์เวย์ออกมาเฉลิมฉลองบนท้องถนนในกรุงออสโลท้องถนนในเมืองหลวงเพื่อแสดงความยินดีกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมของพวกเขาในฟุตบอลโลกแม้ว่าจะตกรอบก่อนรองชนะเลิศก็ตามซึ่งแฟนบอลนอร์เวย์ได้ส่งเสียงเชียร์และทำท่าไวกิ้งพายเรือในขณะที่แฟนๆเฉลิมฉลองความพยายามของทีมฟุตบอลชาตินอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษซึ่งแฟนบอลกล่าวว่าการแพ้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้นอร์เวย์ได้แสดงศักยภาพให้คนทั่วโลกได้เห็นและเราได้รวมชาติเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่กรุงบูโนสไอเรสแฟนบอลชาวอาร์เจนตินาจำนวนมากได้รวมตัวเชียร์ทีมรักของตัวเองเช่นเดียวกันผ่านจอยักษ์ก่อนที่บรรยากาศจะเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองของแฟนบอลหลังจากทีมของพวกเขาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและมีโอกาสลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเวนรูนี่ระบุว่าจูดเบลลิงแฮมเป็นนักเตะที่ทีมชาติอังกฤษขาดไม่ได้เวนรูนี่ออกมาแสดงความเห็นว่าจูดเบลลิงแฮมกองกลางเรอัลมาดริดคือคนที่ทับสิงโตคำรามขาดไม่ได้หลังช่วยทีมเข้ารอบตัดเชือกบอลโลก2026ได้สำเร็จโดยมิดฟิลด์จากเรอัลมาดริดเพิ่งทำคนเดียว2ประตูในเกมที่ทับสิงโตคำรามชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษศึกเวิลด์คัพรอบก่อนรองชนะเลิศทางนี้จูดทำไปแล้ว6ประตูจากการลงเล่น6นัดในฟุตบอลโลกคนนี้ขึ้นนำดาวซันโวของทัพสิงโตคำรามร่วมกับแฮร์รี่เคนที่ทำได้6ลูกเท่ากันกองกลางทีมชาติแอฟริกาใต้เสียชีวิตด้วยวัยเพียง25ปีเจเดนอาดัมส์มิดฟิลด์ทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งลงเล่นให้ขุนพลบาฟาน่าตลอด3นัดในรอบแรกของศึกฟุตบอลโลก2026เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัยเพียง25ปีเท่านั้นโดย Sky Sports อังกฤษรายงานว่าเวลานี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของอดัมส์ซึ่งคาแข้งอยู่กับมาเมโลดี้ซันดาวส์ทีมดังของแอฟริกาใต้ออกมาแต่อย่างใดแต่มีกระแสข่าวรายงานว่า จ้าตัวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
6: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเฉียลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์อินเทนนะครับผมดินธนรัตน์บุญฉลวยอยู่กับพี่เจี๊ยบคณาทองวัชยานนท์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่โจครับ
3: สวัสดีครับผมมอเตอร์สปอร์ตนะครับมีโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตแล้วก็มีรถหลากหลายรุ่นมีเลตโทมีโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็นี่เป็นปีที่20นะครับ
4: ครับ
3: 20th anniversary นะครับของสตรีทเซอร์กิตที่บางแสน
4: ครับ
3: 20ปีแล้วนะใครที่ชอบแนวนี้พาลูกๆไปเล่นน้ำทะเลกินไก่เหลือง
4: ครับ
3: นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของบางแสนเลยก็ไปดูกันได้นะครับส่วนเราก็มีภาพให้ดูนะครับมีภาพให้ติดตามดูนะครับเป็นบรรยากาศในวันซ้อมนะครับแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าก็จะเป็นควอลิฟายบ่ายก็จะเริ่มแข่งแล้ว
4: ครับ
3: นะครับของโตโยต้านะแข่งโตโยต้าแข่งศุกร
4: ์เสาร์อาทิตย
3: ์วันนี้ควอลิฟายศุกร์เสาร
4: ์
3: เมื่อเช้า
4: ควอลิฟาย
3: บางรุ่นก็ลองดูผมว่ารายการเนี้ยมันมีถ่ายทอดสดคือดูที่สนามก็สนุกแต่มันจะดูไม่ได้ทุกมุม
4: ครับ
3: มันดูไม่ได้ทุกมุมถ้าดูไลฟ์สดที่บ้านหรือไปดูที่สนามแล้วเปิดมือถือดูไลฟ์สด
4: ครับ
3: คุณจะเห็นว่ารถที่คุณเชียร์อยู่วิ่งวิ่งมาแล้วมันหายไปไหนพอถึงไม่ได้ผ่านสแตนที่เรานั่ง
4: ครับ
3: เพราะว่าสตรีทเซอร์กิตเนี่ยมันแคบมากจังหวะในการแซงนี่คือต้องเบรกให้ลึกกว่าคนอื่นแล้วต้องแซงในโค้ง
4: ครับ

0: ถ้าพี่เจี๊ยบลึกผมลึกกว่าพี่เจี๊ยบลึกกว่าผมอีกกำแพงครับนะครับแล้วเวลาซ่อมมันมีน้อยนะมันสนุกตรงนี้นะคนดูสนุกบอกเลยงานแข่งสตรีทเซอร์กิตคนดูสนุกมาก
1: ครับ
0: ลุ้นหวาดเสียวตลอดเวลาแต่คนซ่อมจะบอกว่าไม่สนุกนะ
1: เพราะมันกดดันเหลือเกิน
0: เพราะว่าถ้ามั่งขึ้นมาต้องซ่อมให้ลูกพี่ขับได้ในเลสต่อไป
1: ครับ
0: มันก็ต้องแข่งขันกันกับเวลานะครับ
1: ครับ
0: ก็นี่เป็นอีกรายการนึงนะใครอยู่ใกล้
1: ๆบรรยากาศนอกเหนือจากเรื่องแข่งรถแล้วเนี่ยข้างสนามก็สนุกนะครับเพราะว่าที่บางแสนเนี่ยจะจัดเป็นเหมือนงานเทศกาล
0: เยอะแยะมากมาย
1: ใช่มีการนำสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยไปเปิดบูธจำหน่ายกันด้วย
0: แล้วริมหาดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ขายของริมหาดเอามาลดราคาของ
1: ที่ต้องขายแน่ๆเลยนะวันนี้นะ
0: อะไร
1: เสื้อกันฝน
0: เอาแล้วเป็นสตรีทเซอร์กิตแล้วฝนตกด้วย
1: เออมันมากโอ้โหรีบบอกเลย
0: มันจริงๆนะครับแล้วก็คนดูที่พักเยอะมาก
1: ครับ
0: ถ้ากลาง
1: คืนก็มีนะ
0: กลางคืนก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง
1: ครับกลางคืนนี่อันนี้จะไม่อยู่ในสนามแข่งละแต่อยู่
0: สนามเนี่ยเขาก็จะปิด
1: ครับ
0: คือสนามเขาปิดเขาเรียกว่าปิดถนนถนนเรียบหาดแต่พอกลางคืนก็ต้องเปิดแท็กให้วิ่ง
1: ใช่เป็นถนนเส้นทางปกติ
0: เป็นทางปกติแล้วก็ริมหาดเนี่ยก็จะมีรถจากทั่วทุกสารทิศมาลุมกัน
1: ครับ
0: มาเชียร์กันมาโชว์กันนะ
1: ครับ
0: ที่หน้า
1: อู่ไหนทำอะไรมาไม่ได้แข่งก็มาโชว์
0: มาเอียดกันตรงวงเวียน
1: ปา
0: โลมาน
1: ะครับ
0: ครับ
1: แต่ดึกแล้วจะเอียดไม่ได้เพราะรถจะติดไปหมดเลย
0: ไอ้รถที่ติดเขาก็จะรอนะ
1: ครับ
0: รอเดี๋ยวจะมาเอียดโชว์ตรงนี
1: ้ครับ
0: แต่มันจะสนุกตรงที่พอรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแสนสุขมาคนก็จะตบมือกันพอรถนี้ก็จะไปหมดเหลือรถตำรวจคันเดียว
1: ครับ
0: พอรถตำรวจวิ่งผ่านไป
1: ครับ
0: รถพวกนี้ก็จะกลับมาก
1: ลับมาเหมือนเดิมครับ
0: มันก็ดูเหมือนบรรยากาศแบบFast and Furious ตอนกลางคืน
1: ใช่ใช่นะ
0: แต่ไม่มีอะไรแต่ว่าไม่ได้แข่งนะแค่รถวนๆโชว์กันสนุกสนุก
1: บ้านเราดีตรงที่ไม่ได้มีเรื่องของยาเสพติดการพนันอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มี
0: มาโชว์รถกัน
1: มาโชว์รถกัน
0: สนุกสนานสนุกสนาน
1: มีบางคนก็อาจจะแลกของแลกเปลี่ยนกันอะไหล่รถกันอะไรกันมี
0: ก็มีก็ม
1: ีในฝั่งแถวๆอันธิรา
0: แล้วผมทราบมาด้วยว่าตอนนี้มีแบบประมาณว่าพวกขับคาขับก็จะ
1: ไปรวมตัวว
0: ันนี้กับพรุ่งนี้คืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์ก็จะเยอะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้นี่นะมีแก๊งมังกี้นี่ลงทะเบียนกันเลยนะ
1: ครับ
0: มอเตอร์ไซค์มังกี้นี่ลงทะเบียนขี่ไปโชว์กันที่บางแสน
1: ได้เหรอหร
0: ือมังกี้เขาไปกันเองก็ลงกันเองไปเลยผมบอกผมไม่ไป
1: ครับ
0: เพราะว่าแดดมันร้อน
1: ข
0: ี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ย
1: ต้องวิ่งสายสุขุมวิทนะฮะ
0: ใช่แล้วมันจะไม่ต่างอะไรกับปลาสลิดที่ตากแดดไปเลยนะ
1: แต่ส่วนใหญ่เขาจะวิ่งสายนี้สายมีนบุรีไอ้สายเนี่ยอะไรนะฉะเชิงเทรานะครับจะไปทางโน้นกันจะง่ายกว่าแล้วก็ถนนจะตรงกว่า
0: วิ่งยังไงก็เหมือนกันนะพี่ถ้าอาทิตย์ขึ้นทางซ้ายแล้วพี่วิ่งก็ส่องพี่ทางซ้ายตลอด
1: ไม
0: ่ถึงอ่ะ
1: ถนน
0: แดดอ่ะพูดถึง
1: ผมถ้าแดดแน่นอนอยู่แล้วถนนเนี่ยสุขุมวิทมันจะมีคลื่นเยอะมันจะ
0: สุขุมวิทจะ
1: พอจะพันวิ่งไม่ไหวว
0: ิ่งลำบากข้างล่าง
1: แต่ถ้าเส้นฉะเชิงเทราก็คือเส้นสุวินทวงศ์เนี่ยจะวิ่งเรียบกว่า
0: พอได้อยู่พอได
1: ้นะครับ
0: นะก็ใครที่จะไปเที่ยวไปดูการแข่งขันไปเล่นน้ำทะเลไปกินไก่เหลือง
1: ครับ
0: ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะฝนตก
1: ครับ
0: ถนนลื่น
1: ใครสนใจอยากจะเรียนแข่งรถเขาก็มีโรงเรียนไปเปิดนะโรงเรียน
0: มี
1: Racing School เนี่ย
0: มีครับ
1: อันนี้แบบถูกต้องเลยนะครับแบบมาตรฐานเลยไปเปิด
0: ต้องไปเรียนทักษะทางขับขี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเยอะแยะหลากหลายนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งของ TSS ผู้จัดงานแข่งขันเขาก็มีโรงเรียนสอนอยู่นะ
1: ครับ
0: นี่ผมเพิ่งเห็นเนี่ย Facebook ผมเด้งขึ้นมา
1: อ๋อ
0: ผมไปเรียนมาเมื่อ7ปีที่แล้วอ่ะ
1: TSS
0: เนี่ย
1: ครับ
0: นะก็ไปดูได้นะครับบางแสนมีกิจกรรมให้เราได้สนุกสนานกัน
1: ครับนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับอ่ะมาเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนที่เราจัดรายการกันอยู่แล้วก็ข่าวเพิ่งฟีดขึ้นมาเลยสดๆร้อนๆวันนี้ก็มีความ
0: เรื่องที่เรื่องที่เด็กอายุ11เมื่อวานนี้เราไม่ทราบรายละเอียดนะเราแล้วข่าวขึ้นมาบอกว่าสรุปคือเด็กอายุ11เอารถพ่อใช่ไหม
1: ขโมยรถพ่อตามข่าวว่าอย่างนั้นนะ
0: ไปขับนะครับ
1: ครับ
0: พ่อบอกว่าวางกุญแจทิ้งไว้เฉยๆพ่อพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคุณพ่อต้องเก็บไว้มิดชิดอย่างนี้ทำงานปืนนะวางไว้เฉยๆก็ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ไม่ได้นะฮะ
1: คือแต่ผมต้องขออนุญาตใช้คำว่าผมอ่านข่าวแล้วผมไม่เคลียร์อันนี้คือเนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะนะครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าเหตุเกตอะไรนะ
0: เกิด
1: ไม่ใช่เหตุเกตนะฮะเหตุเนี่ยเกิดที่ถนนสายมุกดาหารดอนตาลอยู่ที่บ้านนาเวียงแหตำบลนาศรีนวล
0: ที่ไหนเนี่ยเวียงแหเจ้า
1: บ้านนาเวียงเวียงแกเวียงแก
0: อ๋อ
1: เวียงแกนะครับตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารกำลังเดินทางออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าไปมุกดาหาร
0: ครับ
1: แสดงว่าเด็กอายุ11มีความสามารถในการขับรถเลยนะ
0: แสดงว่าไม่ได้ขับครั้งแรกเพราะรถรุ่นนี้มันเก่าแล้วดาก้อนอายอิซูซุดาก้อนอาย
1: ครับ
0: ไม่มีเกียร์ออโต
1: ้ครับ
0: รุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา
1: แต่เด็กแต่หมดขับแกนเกียร์แมนนวลหมดแล้ว
0: ไม่คือคุณขับออกมาจากบ้านได้แล้วไง
1: เออครับแสดงว่าขับประจำ
0: แสดงว่าคุณก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาบอกว่าคุณวางอะไรไว้คุณให้ลูกคุณขับตั้งแต่มันยังไม่ไปขับขี่เลยนะ
1: แล้วมุ่งหน้าจังหวัดอุบลราชธานี
0: จากมุกดาหารไปอุบล
1: เออ
0: เป็นร้อยโลครับ
1: ไม่ใกล้นะฮะ
0: ไม่ใกล้นะเขาเคยขับแล้วเส้นนี้
1: ใช่นะครับมันมีอะไรผิดปกติหลายอย่าง
0: ถูกทอนใช่ไ
1: หมนะครับมันมีอะไรผิดปกติหลายอย่างเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องดูว่านักข่าวในพื้นที่จะทำข่าวได้ละเอียดแค่ไหนแต่ดูแล้วมันผิดปกติหลายอย่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต
1: ่ที่แน่ๆคือโหมรณะไป
0: เป็นโศกนาฏกรรมที่โหนั่นพอสมควรนะก็แสดงความเสียใจกับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้คนที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลก็ขอให้ฟื้นกลับมานะ
1: ถอดบทเรียนแล้วก็ถอดแล้วก็อย่าง
0: น
1: ั้น
0: มันก็แบบนี้แหละทุกครั้งไปนะครับอายุ11ใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็จะบอกว่ามันก็ต้องมีอะไรอ่ะพวกอะไรนะที่นักจิตวิทยามาดูแลอีกอะไรอีก
1: ครับ
0: แต่ว่าดูแลคนฝั่งคนที่สูญเสียด้วยนะนะครับ
1: มันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
0: ใช่แล้วมันเยอะด้วยแล้วคุณพ่อจริงๆผมถึงบอกไงว่าเหตุการณ์อย่างนี้ผู้ปกครองจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
1: โดยกฎหมายก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเด็กอายุต่ำกว่า15ต้องอยู่ภายใต้การ
0: ปกครอง
1: ของผู้ปกครอง
0: คราวนี้คือคุณต้องไปดูแล
1: ใช่
0: ต้องไปดูแลต้องไปเยียวยาก
1: ฎหมายที่เขาออกแบบนี้ไม่ใช่แบบเขาจะหาแค่คนมารับผิดอย่างเดียวนะคือเขาต้องการให้คุณไปดูแลไปสอนไปอธิบายว่าจริงๆอ่ะควรจะทำยังไงไม่ใช่แบบเกิดเหตุแล้วให้พ่อมารับโทษแทนอย่าง
0: นี้เขาไม่อยากได้เวลาที่จะขับไงใช่ไหมเด็กขนาดนี้นะมันต้องรู้ว่าขับได้ก็ยังไม่ควร
1: ครับ
0: นะก็ต้องรอให้มีใบอนุญาตขับขี่เสียก่อนเราถึงพูดบ่อยๆว่าใบอนุญาตขับขี่ถ้ายังไม่มีแปลว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอขับพอเกิดเหตุแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันแก้ไขมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: เห็นแล้วก็เศร้า
1: ผลกระทบมันเยอะเหลือเกินนะครับความสูญเสียครั้งนี้นะครับ
0: พี่บ่าวนนท์ไทยทักเข้ามาครับบอกว่าสวัสดีครับพี่
1: ๆครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็พี่จักริดสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
1: ครับ
0: สงสารพระภิกษุมากเลยครับ
1: ใช่ครับพี
0: ่เดินอยู่ร้อนก็พอแล้วนะพี่นะ
1: ฮะ
0: เดินอยู่อ่ะทุดงอยู่อ่ะก็ร้อนก็แย่พอแล้วนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: นะเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าผมจริงๆเราจะป้องกันยังไงดีคุณผู้ฟังขอความรู้จากคุณผู้ฟังหน่อยครับว่า
0: วินัยเริ่มที่บ้านพี่
1: เช่นอ
0: ย่างงี้
1: ขอไล่เรียนหน่อยเอาอย่าง
0: ง
1: ี้
0: วินัยต้องเริ่มที่บ้านคือคุณต้องบอกว่าลูกตอนนี้มันยังขับไม่ได้นะ
1: ครับ
0: คือตามใจลูกเงี้ยตามใจลูกมากๆเนี่ยวันนี้พอสังคมพิพากษาแล้วว่าลูกคุณเป็นแบบนี้พ่อแม่คุณทำไมไม่ดูแลลูกแบบนี
1: ้อัน
0: น
1: ี้
0: คุณก็มานั่งบ่นว่า
1: เดี๋ยวผมเป็นฝ่ายเถียงนะกันผมเป็นฝ่ายพ่อแม่ผมสมมุตินะเป็นสมมุติเหตุการณ
0: ์ครับ
1: นะครับพอเกิดเหตุการณ์เงี้ยแน่นอนละผู้ปกครองก็ต้องให้เหตุผลนะครับว่า1เด็กขโมยรถไปก่อนอันดับแรก
0: ใช่
1: นะครับคนก็จะไล่ต่อเอาแล้วเด็กขับรถเป็นได้ยังไงแสดงว่าเคยขับมาแล้ว
0: แสดงว่าคุณปล่อยให้ขับมาไม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขับมาได้จากบ้าน
1: อืม
0: เขาขโมยทุกครั้งเหรอ
1: ก็เด็กมัน
0: ในเมื่อคุณรู้ว่าลูกคุณขโมยแล้วมันคุณไม่เก็บกุญแจให้ดี
1: สังคมต่างจังหวัดมันก็แบบนี้แหละ
0: แบบนี้ไม่ได้สังคมต่างจังหวัดรัฐธรรมนูญในประเทศนี้ใช้เหมือนกันหมดคุณจะอยู่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็เท่ากันหมดไม่ได้ก็เลี้ยงลูกแบบนี้ไม่ได
1: ้ผมก็ไม่ได้ว่างเฝ้าตลอดก็ต้องทำมาหากินหา
0: เลี้ยงลูกไม่ได้หรอกแล้วถ้าลูกคุณโดนบ้างอะมีลูกคนอื่นมาขับทับลูกคุณแบบนี้มั้งอะ
1: โอ้ยไม่ได้หรอกมาทำลูกผมที่ได้ไงลูกผมต้องเรียนต่อ
0: ไม่ได้ไม่ได้คุณทำอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: เศร้าจริงวันนี้มีข่าวเศร้า4899ครับรถจีนจะไม่เน้น EV มาเน้น PHEV REV แล้วเหรอครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับพี
1: ่อย่างที่ตอนนั้นตอนต้นปีเนาะนะตอนต้นปีใหม่ๆเราได้สรุปนะครับเรื่องราวความเป็นไปเรียกว่า movement นะสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต
0: ์
1: ไทยนะครับรวมถึงของจีนด้วยที่ผมเคยอธิบายเอาไว้ว่าจับตามองให้ดีนะครับจีนเองเนี่ยก็เปลี่ยนท่าทีจากรถ EV มาเป็นรถไฮบริดแล้ว
0: เบาลง
1: นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าจีนเองก็ตระหนักในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไร

0: 100% นะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าแบตที่ผลิตออกมาเนี่ยมันจะดีหมดทุกอย่างจนไม่มีข้อเสียเลยไม่ใช่นะครับข้อเสียหนึ่งที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็คือความเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมของจีนเองที่มีช่องโหว่นะครับอย่างกรณีเห็นชัดๆเลยก็ต้องพูดอีกแหละนะครับกรณีของซันโบราคือถ้าเป็นแบตโรงงานแบตที่มีมาตรฐานมีการตรวจสอบมีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่พอประชากร 1,400 ล้านนะฮะมันก็จำเป็นจะต้องมีอะไรที่หลุดรอดเล็ดรอดคนดีคนไม่ดีมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอไม่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยไอ้รถ EV เนี่ยความเสี่ยงในการเสียหายมันเยอะกว่ารถอื่นกว่ารถสันดาปภายในนะครับรวมถึงเหตุผลเรื่องของการกำจัดตัวแบตเตอรี่นะครับที่จีนเองก็ยังโทษนะครับไม่ใช่เอามือไก่หน้าผากเอาขาไก่หน้าผาก
1: อยู่ตอนนี้ปัญหาเนี้ยกำลังเกิดขึ้นในบ้านเราถามว่าอ้าวอีก5ปีอ่ะ
0: เราจะกำจัดแบตเตอรี่ยังไง
1: ใครจะเป็นเจ้าภาพใครจะเป็นเจ้าภาพของการกำจัดแบตเตอรี่อันนี้ยังไงโอ้ยุ่งหมดเลย
0: ยังไม่มีนะครับ
1: ยังไม่รู้เลยนะครับแล้วคือมันเราใช้ยังไงก็ประหยัด
0: ผมขอแนะนำอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับอู่รถยนต์ที่เคารพทุกอู่นะครับเจ้าของรถที่รถช่างบอกว่ารถของท่านใช้งานไม่ได้แล้วเนื่องจากแบตเตอรี่มันเสื่อมไม่รู้จะทำยังไงขอให้ท่านขับรถของท่านไปจอดทิ้งไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ไม่ได้พี่มียามมีรปภ.เยอะแยะเขาไม่จอดแล้วจอดริมตรงนั้นน่ะจอดตรงไหน
0: ก็จอด
1: ไม่ได้จอดไม่ได้
0: ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครมาช่วยสักทีไงถ้าไปกันสัก100คันน่ะลองดูดิ
1: จะมีคนเป็นม็อบแล้วนั้นเป็นม็อบแล้ว
0: ประเทศไทยไม่ได้ห้ามก่อม็อบนี่ครับ
1: ก็ไปเป็นม็อบสะพานอะไรนะสะพานชมัยมรุเชษก็จอดไป
0: ประเทศไทยไม่ได้ห้ามเออแต่ว่าขออนุญาตจอดให้เรียบร้อยแล้วกัน
1: คือ
0: ประเทศไทยต้องการแบบนี้ไง
1: มันยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นแผนรองรับของรถที่จะต้องทิ้งนะแบตเตอรี่จะต้องทำลาย
0: ต้องกำจัด
1: ไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ยังไม่มีจีนเองก็เผชิญปัญหานี้มาสักพักแล้ว
0: ครับ
1: ก็เริ่มหันมาเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เป็นทางเลือกเช่น REEV นะครับ PHEV อย่างเงี้ยเริ่มมีกันเยอะขึ้นแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้ดีมากด้วยเริ่มใช้แบตเตอรี่เล็กลงแล้วก็ได้ใช้น้ำมันหน่อยนึงไฟฟ้าหน่อยนึงแล้ววิ่งได้ไกลมากนะ
0: ครับ
1: เทคโนโลยีสูงนะครับตอนนี้ก็หันมาเล่นตรงนี้กันเพราะว่ามันพอเป็น EV
0: ขนาดแบตเตอรี่มันก็เล็กลงด้วย
1: ใช่ใช่
0: นะครับแล้วก็การใช้งานนะครับมันก็จะมีอายุยืดยืนยาวกว่าการใช้แบบ
1: มันวิ่งได้ไกลด้วยไง IEV เนี่ย
0: ครับ
1: นะวิ่งได้ไกลด้วยก็พอคิดแล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันไม่ต่างกับไฟฟ้า
0: ครับ
1: แต่มีความสะดวกในการใช้งาน
0: ทนทานกว่าสะดวกกว่าที่สำคัญคือไม่ต้องไปรอชาร์จ
1: ไม่ต้องมาอีลุงจุงนังอยู่หน้าตู้ EV
0: คร
1: ับก
0: ็คนก็เลยหันมา
1: ทั้งคือผมว่าจีนมันก็มีปัญหานะ
0: ครับ
1: ที่เวลาจะชาร์จเนี้ยถึงขนาดว่าตึกลานตึกจอดรถ 4-5 ชั้นทั้งตึกทุกช่องมีช่องฟาสชาร์จ
0: ครับ
1: ก็ยังไม่พอเขาใช้กันเยอะมากขนาดนั้น
0: ครับ
1: พอเริ่มไม่พอมันก็เป็นเหมือนเรานี่แหละ
0: ใช่เหตุผลนึงเลยที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยเขาก็ให้การส่งเสริมเรื่องของฟาซิลิตี
1: ้
0: นะครับแต่พอผ่านไป5ปีแล้วเนี่ยการส่งเสริมเขาก็ลดลงเพราะเขาถือว่าเขาให้การส่งเสริมมาแล้วระยะหนึ่ง
1: ตอนนี้คุณก็ต้องดูแลตัวเอง
0: ต้องดูแลตัวเองนะครับพอนี้พอลดลงเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฟาซิลิตี้หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับมันก็เลยทำให้การใช้งานรถไฟฟ้าเองในจีนเนี่ยก็ไม่ได้สะดวกมาก
1: แต่ว่าเขาใช
0: ้ในเมืองใหญ่ดีแต่ว่าเมืองเล็กยังไม่สะดวกมากนักนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยหันมาใช้ REV หรือว่าPSEV กัน
1: แล้วรถที่เป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันเลยนะ
0: ใช่ครับใช่
1: ที่เป็นแบบจักรยานไฟฟ้าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คันเล็กๆแบบบ้านเราอ่ะ
0: ครับ
1: ที่นู่นเนี่ยคือเหมือนทุกคนมีได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เหมือนเราซื้อเฟสสันสักคันหนึ่งเงี้ยแล้วก็จอดตรงไหนก็จอด
0: ครับ
1: อยู่ตึกสูงๆทุกก็จอดกันแบบสูงๆข้างล่างผมถามว่าเขาไม่กลัวหายกันหรือบอกอ๋อที่นี่มันถูกมาก
0: ราคาถูกมาก
1: ที่นี่ถูกมากใครก็มีเขาไม่ขโมยกันหรอก
0: ครับ
1: แล้วฟุตบาทใหญ่มากก็วิ่งบนฟุตบาท
0: ครับ
1: แล้วก็เงียบๆ เหมือนปั่นจักรยานอ่ะ
0: ครับ
1: ก็รถในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมลพิษน้อยลงเพราะว่าเขาส่งเสริมเรื่องของค่ามลพิษให้ลดลงนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่รถไฟฟ้าแต่ตอนนี้เราก็กำลังมาเร่งส่งเสริมนะครับรถไฟฟ้าแล้วก็มาขึ้นภาษีนะครับอย่างไอ้พหมอคางดำเนี่ยจาก 15% เป็น 25%
0: ครับ
1: ใช่ไหมสามัญสามมิตรก็โดนไปก็ทำให้แข่งขันลำบากแล้วคนก็เหมือนดันไปเล่นอ่ะถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเนี้ย แอตทราสใช่ไหมปลาหมอคางดำเนี่ยราคาขนาดนี้ก็ไปซื้อซิตี้ซะถูกป่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นพีเป็นนะเป็นไฮบ
0: ริ ดด้วย
1: เป็นไฮบริดราคาพอๆกันไฮบริดก็ประหยัดกว่าก็ไปส่งเสริมอย่างนี้ซะ
0: ครับ
1: รถที่เป็นน้ำมันนะเครื่องยนต์สันดาปก็อยู่ยากทุกวันนี้ก็จะอยู่ยากขึ้น
0: จะตลาดจะเล็กลงเรื่อยๆคือผู้บริโภคก็จะเลือกน้อยลงเรื่อย
1: ๆแล้วทิศทางก็เปลี่ยนนะครับทางโตโยต้าเนี่ยอย่างผู้ผลิตรถที่ผลิตรถมาขายบ้านเราเยอะๆเนี่ยทุกวันนี้ยอดขายลดลงแต่ก็ยังครองตลาดอยู่ 33% เหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: สัดส่วนยังเท่าเดิมแต่ยอดขายมันลดลงทั้งกระดาน
0: ครับ
1: มันไปโตในรถจีนซึ่งคุยกับทางรัฐบาลยังไงก็ส่งเสริมอะไรก็ไม่ได้ปิกอัพก็ขายไม่ค่อยดี
0: ครับ
1: รัฐบาลก็จะไปอุ้มทางรถไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแนวละ
0: ครับ
1: จากนี้ก็อาจจะไปทำรถโรงงานยังมีเหมือนเดิมการจ้างงานยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะผลิตแล้วก็ส่งออกเป็นหลัก
0: ครับ
1: คราวนี้รถในไทยก็จะเป็นรถจีนไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วเดี๋ยวปัญหาอย่างที่เพื่อนๆหรือว่าที่เราได้คุยกันถามไว้ว่าคือแล้วใครจะเคลียร์เรื่อง
0: แบตเตอรี
1: ่ที่วันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องจอดทิ้งเหมือนมือถือที่เราต้องทิ้งกันนะครับ
0: จะไปยังไง
1: จะไปจบตรงไหนเรื่องนั้นก็จะไปจบก็เป็นรัฐบาล
0: ผมเคยได้รับคำตอบเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นหน่วยงานที่ทำงานวิจัยเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเลย
1: ครับ
0: นะครับเป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายนะครับซึ่งท่านให้คำตอบมาผมฟังแล้วค่อนข้างน่าผิดหวังอ่ะนะครับก็เลยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านดีกว่าตอนนี
1: ้ไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเอ่ย
0: ท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวถึงวันนึงอ่ะมันก็ต้องมีทางออกเรื่องนี
1: ้มีทางออกยังไงอ่ะ
0: นั่นสิผมกำลัง
1: ก็ถึงวันนั้นเดี๋ยวก็แค่ว่ากัน
0: ใช่
1: คุณรู้ว่าเขา
0: คือถ้าผมกำลังงงว่าเดี๋ยวคุณถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ยแสดงว่า
1: ให้มันพ้นตัวไปก่อน
0: ไม่ได้วางแผนเอาไว้สำหรับคนใช้เลยเหรอทั้งที่คุณเป็นหน่วยงานที่ต้องบอกว่าคุณเป็นหน่วยงานที่รับทุนจากภาครัฐอ่ะในการพัฒนาในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า
1: ถ้าจะฝังกบอ่ะคุณเป็นกิโลนะความลึกอ่ะฝังกบแบตเตอรี่เนี่ยฝังกบอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องมีอย่างน้อย1กิโลนะ
0: แล้วขนาดปริมาณพื้นที่อ่ะ
1: คุณบึกคุณแล้วคุณเหมือนคุณขุดหน้าดินขายอ่ะบ่อที่ขุดหน้าดินขายอ่ะบ่อใหญ่อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็รถ10ล้อค่อยๆวนๆลงไปคุณต้องฝังอย่างนั้นนะ
0: มันไม่ใช่แค่นั้นดิหลังจากที่มันเริ่มย่อยสลายแล้วอัตราการซึมเข้าสู่ผิวดินน้ําใต้ดินที่มัน
1: เข้าถึง
0: ไ
1: ม่ว่าคุณ
0: จะส่งกิโลไง
1: ให้ลงมันเป็นกิโลไงแต่คุณก็ต้องเลือกพื้นที่คุณมีอยู่ใกล้แหล่งน้ําไม่ได
0: ้แล้วขุดลงไปเป็นกิโลจะขุดยังไงอ่ะ1กิโลมันไม่ใช่100เมตร
1: ก็1กิโลก็10เท่าของ100เมตร
0: โอ้โหเข็มที่ลึกๆอ่ะที่เราเห็นกันเนี่ยก็แค่20
1: เมตรไม่มันต้องมันไม่ได้ขุดเป็นหลุมมันก็ต้องขุดกว้างๆไปเรื่อยๆมันต้องขุดหน้าดินขายอ่ะบ่อใหญ่ๆนั่นน่ะ
0: โอ้โหนี่คือผมฟังแล้วค่อนข้างผิดหวังจริงนะครับแต่ก็อ้าวถ้าในเมื่อเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็มีทางออก
1: เดี๋ยวมันก็มีเอง
0: เออผมฟังก็ผิดหวังแต่ก็เราก็ไม่ใช่คนมีอำนาจที่จะทำอะไรแบบนั้
1: น
0: ถ้าผมมีอำนาจอันดับแรกผมจะยุบหน่วยคุณก่อนเลยนะ
1: นั่นเหร
0: อถ้าคุณคิดได้แค่นี้คุณไม่ต้องมาทำงานเพื่อประชาชนหรอก
1: เพราะว่ามันคิดได้เท่านี้เหมือนคิดไม่ได
0: ้มันไม่ได้คิดได้เลยจริง
1: นะครับก็ไม่ต้องมีนะครับ
0: เฮ้ยพูดดำเน
1: ิน การ489ครับเลย
0: ครับ
1: สงสัยเขาอยากฝึกให้ไปออกรายการซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือฝึกลูกนะ
0: มันไม่ใช่อ่ะพี่
1: ไม่ได้อันนี้ฝึกแบบนี้ต้องไปฝึกอย่างอื่นมากกว่านะครับระหว่าง
0: PHEV
1: กับ REV อะไรประหยัดกันครับ
0: ครับ
1: มันเติมไฟได้ทั้งคู่ผม REV เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นใหม่กว่าครับแบตเตอรี
0: ่
1: ไปได้ไกลกว่า
0: ครับ
1: ไปได้ไกลกว่าขึ้นอยู่กับราคาความชอบรุ่นยี่ห้อที่พี่เลือกล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเทคโนโลยีของ REV ดีกว่า
0: ใหม่กว่าดีกว่า
1: เออ
0: ครับโตโยต้าโคโรล่าครอสจะมี PHEV หรือไม่ครับโคโรล่าครอส PHEV
1: เขาเป็นไฮบริดเติมไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เขาไม่ค่อยทำนะ
0: โตโยต้าไม่ค่อยมี PHEV นะ
1: เขาจริงๆมันก็แค่เพิ่มปลั๊ก
0: มัน
1: แค่เพิ่มปลั๊กให้ชาร์จได้เท่านั้นเองนะ
0: แต่
1: ว่าการเพิ่มปลั๊ก
0: ภายในข้างในนี่แหละ
1: ไม่พอเพิ่มปลั๊กใช่ป่ะแบตเค้าเนี่ยมัน
0: ระบบจัดการพลังงานนี่แหละ
1: ระบบพวกนี้มันเล็กไปมันต้องขยายแบตอีกมันเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
0: โตโยต้าก็ใช้นิกเกิลเมทัลคอบอลด้วย
1: ใช่แต่เค้าก็เริ่มจะที่จะเค้า
0: จะมีโรงงานหลายรุ่นแล้วมีลิเธียมแล้วนะ
1: ครับเค้าค่อยๆเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้มันดีขึ้นนะครับ
0: ครับนี่ผมมีข่าวความคืบหน้าแล้วก็มีข้อสังเกตนะครับก็คือบริเวณเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่ถนนเพชรบุรีจำได้กันอยู่ใช่ไหมครับผมมีข้อสังเกตคือผมไปนั่งดูคลิป นะครับแล้วก็นั่งตั้งข้อสังเกตว่า

0: มาจากถนนพระราม9
1: พระราม9อ่
0: ะสมมุติมาจากพระราม9ตรงไปเข้าเพชรบุรี
1: รัชดา
0: ตรงเนี้ยจะมี3เลน
1: แล้ว
0: เมื่อข้ามทางรถไฟไปแล้วฝั่งโน้นอ่ะเลนขาไปเนี่ยจะกลายเป็น4เลน
1: แล้ว
0: ตรงนั้นน่ะมันจะมีรั้วกั้นอยู่อันนึงเมื่อให้คนกลับรถนะครับเมื่อสุด3เลนมีรั้วกั้นแต่ว่าตรงที่ถัดไปมันกลายเป็น4เลนมันก็ทำให้เกิดช่องว่างให้คนกลับรถและเลี้ยวขวาเข้าม
1: ันมีรถมาจากโลโคโลด้วย
0: เข้าใจไงเข้าใจ
1: เขาก็กำลังแก้อยู่โดยกายภาพของตรงนั้นเขากำลังแก้กันอยู่แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะปิดตรงทางรถไฟได้เพราะยังมีรถไฟวิ่งอยู่มันก็จะมีรถละไก่ทิพย์ตัวเนี้ยปึ๊บ
0: ความหมายผมคือในเมื่อฝั่งขาออกนะครับจากถนนอโศกออกเพชรบุรีออกพระราม9เนี่ยตรงนั้นรถน้อยอยู่แล้วเพราะตรงมานิดเดียวก็มีทางขึ้นจตุโชติทางขึ้นทางด่วนใช่ไหมครับตรงนั้นรถน้อยอยู่แล้วมันมี3เลนเท่ากับฝั่งขาเข้า
1: อันนี้พี่ต้องการอะไร
0: ก็ขยายฝั่งนั้นให้เป็นรถฝั่งนั้นเหลือ2
1: ปิดง่ายกว่ามั้งถ้าขยายไปขยายมามีมันปิด
0: ไม่ใช่ไหมเพื่อจะไม่ให้ตรงนั้นน่ะเป็นจุดกลับรถได้ไงไม่อย่างนั้นน่ะคนก็จะลักไก่กลับรถอยู่นะเพราะมันเอื้อต่อการกลับรถ
1: ตรงบนทางรถไฟใช่ไหม
0: ถูก
1: เขามันก็กั้นไม่ได้ไงพี
0: ่ก็ใช่ไงแต่ว่าม
1: ันก็ไปแอบกลับบนทางรถไฟไง
0: ณวันนี้มันกลับง่ายมากเพราะว่าตรงที่จะกลับไปมันมี3เลนแต่พอกลับไปแล้วมันเป็น4เลนเลย
1: กลับไม่ได้แล้วพี่เชื่อผมตอนนี้มีตำรวจเฝ้าอยู่หลายท่านแล้วก็ติดกล้องไว้เต็มเลยติดกล้องแล้วก็มีเรื่องบ่อยมากมีทั้งเรียกให้จอดแล้วก็ไม่ยอมจอดไม่อะไรคือตอนนี้ใครจะกลับก็กลับได้
0: ต้องอยู่กันไปอย่างนี้20ปี
1: ก็ต้องอยู่เฝ้าไปต้องมีผู้เสียสละ
0: ก็แล้วทำไมไม่แก้ไขถนนให้มันให้มันสามารถทำ
1: แก้ไม่ได้ก็คนมันก็ไปกลับบนทางรถไฟไงมันต้องแก้ที่วินัยของคนต้องรู
0: ้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าการกำหนดจุดกลับรถหรือว่าม
1: ันต้องมีอยู่อย่างนึงคือ
0: ครับ
1: ปิดแยกนี้ไปเลยหรือไม่ให้รถไฟวิ่งไปเลยมันถึงจะกลับไม่ได
0: ้
1: ซึ่งมันมีทางรถไฟคนมันก็แอบกลับเพราะว่าข้างหน้ามันติดไม่อยากไปติดแต่มาแถวนี้ยังไงมันก็ต้องติดซึ่งตอนนี้มีตำรวจรอจับอยู
0: ่ครับ
1: ก็จับปรับกันไปจนกว่าจะใบสั่งหมดประเทศหรือว่าเงินหมดไปฝากข้างนึงอะพอก็ไม่รู้ทำไงละนะคุณอะไรเนี่ยมิสเตอร
0: ์ครับ
1: มิสเตอร์ลอนชนนรัชนน
0: ครับ
1: พ่อแม่ตายายเก่งนะออกตัวบอกเด็กเอารถไปเองครั้งแรกแถมยังขโมยไปด้วยเขาปรึกษาใครมานะ
0: คือผมถึงบอกไงครับพออ่านจาก
1: เด็กขับรถไปเองครั้งแรกอ่ะเราหัดขับรถครั้งแรกออกดับไหม
0: ดับอยู่แล้ว
1: ออกดับอยู่แล้วและอายุ11ออกรถขับรถครั้งแรกอ่ะออกตัวเปียกคัดปุ๊บมันออกง่ายเลยมันไม่มีหรอก
0: คือผมไม่ให้น้ำหนักกับปากคำเลยอ่ะผมดูจากรูปการอ่ะณจุดเกิดเหตุอ่ะมันไม่ใช่แบบซอยในบ้านฮะมันเป็นถนนสาย
1: มุกดาหารถนนหลัก
0: ใช่ถนนใหญ่
1: อันนี้คือคุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบอะไรไม่ได้เลย
0: ครับ
1: นะครับคุณตอนนี้ยิ่งออกมาปฏิเสธอ่ะยิ่งทัวร์ยิ่งลงไม่คุ้มครับคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
1: ตาคุณยายไม่คุ้มบอกเลย
0: ครับ
1: ขอโทษแล้วจะแก้ไขยังไงว่ากันไป
0: ใช่
1: อย่าไปบอกว่าเด็กมันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หรอกฮะไม่หรอกมันอันนี้กับขับรถอย่างเงี้ยพ่อแม่ปล่อยให้ลูกวิ่งอย่างเงี้ยกับคนเมาแล้วขับออกไปชนอย่างเงี้ยอันไหนหนักกว่ากัน
0: แย่พอกันอะแย่พอกันอะคือโทษคือทำให้เกิดเสียชีวิตอะเท่ากันอะไม่เกิดเหตุการณ์ชนพระธุดงค์ครั้งนี้คุณก็อาจจะไปบวกกับเสาไฟฟ้าแล้วเสียชีวิตเองหรืออะไรก็ไม่รู้ไง อนาคตเราไม่รู้แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมันมีการวางแผนป้องกัน
1: ต้องไปตรงต้องไปเสียหลักตรงพระธุดงค์ด้วยสิถนนตั้งมาตั้งไกล
0: แล้วพระเดินเป็นแถวแบบผมดูคลิปแล้วแบบโอ้แบบเป็นอะไรที่สลด
1: ผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูเลยผมไม่กล้าดู
0: ครับ
1: พี่กระติบครับทักเข้ามาบอกว่าอุตส่าห์ดีใจเมื่อเช้าตื่นมานึกว่าพี่เจี๊ยบจะพากบอลโลกเอง
0: อยากภาคพี
1: ่ก็อยากอยู่ครับพี่
0: แต่ถ้าอย่างคู่ของโรนัลโดมาช้าที่ไม่ไหวพี่หัวใจจะวาย
1: โอ้โหโรนัลโดเองยังซีดเลย
0: ครับ
1: นึกว่าย
0: ืนแบบเหนียว
1: ตอนเหลืออีกหนึ่งนะทดเวลาบาดเจ็บแล้วใช่ไหมเหลืออีกนาทีกว่าผมก็นึกว่าจะเป่านกหวีดหมดเวลา
0: เออไม่เป่า
1: แล้วก็ไม่เป่า
0: ครับ
1: แล้วพอเดินไปอีกทีนึงว่าจบแล้วเดินกลับมาเอาเสมอ
0: ดูทรงอ่ะเหมือนจะรอให้โครเอเชียยิงนำ
1: กลายเป็นผมดูแล้วแบบโอ้โหคู่นี้มันคู่นี้มันนะครับ
0: ครับสนุกมาก
1: เหมือน

0: เหมือนตกรอบแล้วก็กลับมาเข้ารอบแล้วก็ตกรอบแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะ
1: ครับอ้าวนี่คุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจเย็นนี้พระพี่รุณมารออีกแล้วครับวันศุกร์เตือนด้วยนะครับ
0: ศุกร์ต้นเดือนนะครับ
1: ต้นเดือนด้วยสุขสันต์แน่ครับเย็นนี
0: ้ก็นี่แหละแต่ต้องรีบนะรีบวันนี้ตกตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เที่ยงนี้ก็ลงมาแล้วนะ
1: พี่เอาไซเดอร์แมนบอกว่าแยกอโศกทางรถไฟ
0: แก้ง่ายนิดเดียว
1: กลับมาใช้โมเดลยุคหาเพื่อนเที่ยวหลังโรงแรมสยามสิครับ
0: อันนี้ไม่
1: เกี่ยวกันยังไงพี่อันนี้คือผมไม่เข้าใจโมเดลนี้คืออะไรครับ
0: ปัญหาเรื่องกลับรถจะหมดไป
1: ครับ
0: เราจะลืมเรื่องนี้ไปเลยนะครับดีงาม
1: ผมชอบพี่จริงเลยพี่เอาไซเดอร์แมนพี่นี่ถ้ามีการโหวตเลือกแฟนผมให้พี่เป็นเบอร์หนึ่งตอนนี
0: ้พี่ให้ทุกคนเป็นเบอร์หนึ่งพี่พูดให้ทุกคน
1: แต่คนพี่ผมหล่อไหมครับผมก็รอพี่อยู่นะพี่สนใจ
0: เดี๋ยวพี่ทัดพลมาอีกพี่นี่แฟนคลับเยอะนะ
1: ครับเอาฝาก
0: เขยเมืองน่านก็เป็นแฟนคลับพี่โอ้พี่เยอะมากอ่ะ
1: ใจเย็นพี่ครับฝากนิดนึงฝนตกนะวิธีหนึ่งเลยที่ขับรถทำให้เกิดความปลอดภัยได้ในขณะฝนตกนะครับอย่าเปิดไฟฉุกเฉินขณะวิ่งนะครับย้ำช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับผมเชื่อว่าแฟนรายการเราอ่ะนะครับทราบอยู่แล้วแต่อาจจะมีบางคนที่นี่พี่รู้ราคาละเอียดอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ทราบว่าเปิดมาฟังรายการการเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยเขาจะเปิดต่อเมื่อรถจอดเท่านั้นนะครับเขาจะไม่เปิดไฟ
0: ร
1: ถเฉย
0: ๆถ้ารถวิ่งแล้วเจอฝนหนักๆเลยแล้วผมชะลอแล้วผมเปิดได้ไหมผมเปิดบอกได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะ
1: คนจะเข้าใจผิดทันทีว่ารถที่เปิดไฟฉุกเฉินอยู่นั้นเกิดเหตุหรือจอดอยู่
0: ถ้าเปิดไฟฉุกเฉินต้องอยู่ซ้าย
1: อยู่ซ้ายสุดแล้วเปิดไฟฉุกเฉินเลยนะครับก็คือถ้าคุณเจตนาจะไม่ไปต่อไม่ไหวรถฝนตกจนมองไม่เห็นอะไรเลย
0: ไฟตัดบอกที่มืออยู่จะเปิดเนี่ยภาพวันนี้ฝนตกหนักมากทัศนวิสัยไม่ดี
1: ครับ
0: เรามองไปข้างหน้าเองก็ไม่ค่อยจะเห็นรถคันหน้า
1: ครับ
0: อันนี้เปิดไฟตัดหมอกได้เลยเพราะว่ามันจะทำให้สัญญาณให้รถที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ย
1: เห็นตำแหน่งเรา
0: เห็นเราแล้วจะไม่ชนท้ายเรา
1: ใช่
0: เหมือนกันข้างหน้าก็ตัดหมอกเพื่อได้เห็นถนน
1: ครับ
0: เห็นรถคันข้างหน้า
1: ครับ
0: แต่ถ้าทัศนวิสัยยังเห็นอยู
1: ่ครับ
0: ยังมองเห็นอยู่เปิดแค่ไฟหน้ากับไฟท้ายก็พอนะครับ
1: ครับ
0: บางคนมีแล้วแหมหาโอกาสใช้มานานแล้วเอาสักหน่อยอย่างเงี้ยมันบางทีมันแยงตาคนอื่นแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุให้แบบพอมันมองไม่ถนัดมองไม่ดีเงี้ยมันจะไปหมั่งกันได้นะครับ
1: นี่มีส่งข้อความมาทาง4689899แล้วส่งข้อความมาทวงทาง YouTube ด้วยพี่อามฟ้าบอกว่ารายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับไม่ทักงอนนะนี่เป็นไงเดี๋ยวขอเรียกไปดูทาง4689899นี่พี่อามบอกว่าเขาบอกว่ารถไม่ได้วัดกันที่ CCเขาวัดกันที่สตรีที่ซ้อนท้าย
0: แ
1: อ
0: น
1: นี่กับพี่อัมซ่านะฮะโอ้อันนี้ได้นี่ได้
0: ระยะยาวทำทางลอด
1: รถไฟ
0: ช่วงที่ตัดกับถนนครับงบน้อยแต่จบแน่นอนจริง
1: งบเยอะหน่อย
0: งบแต่ว่าก็แต่ว่ามันจบไง
1: ใช่
0: จบเลยตับแบบถูกใจพี่เลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: จริงๆอ่ะรถไฟอ่ะรถไฟอะไรก็ตามอ่ะจะลอยฟ้าจะอะไรก็ตาม
0: มันไม่ต้องลอยฟ้า
1: ครับ
0: ในประเทศที่เขามีปัญหาแบบนี
1: ้ครับ
0: เขายกระดับรถไฟ
1: เขาระดับหมดเขาจะไม่
0: รถไฟมันไม่ตัดกัน
1: ร
0: ถไฟมันจะอยู่สูงกว่ารถก็วิ่งลอด
1: ครับ
0: ที่เป็นทางตัดรถไฟก็จะวิ่งอยู่ข้างบน
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้สูงมากมายเหมือนทางด่วน
1: ใช่
0: มันแค่สูงกว่ารถแล้วก็วิ่งลอดเหมือนอุโมงลอดทางรถไฟก็ไปงี้แหละ
1: ใช
0: ่แล้วมันก็ไม่มีจุดตัดกัน
1: ครับ
0: มันก็ไม่ชนกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะควรจะทำเอาถนนเขาเรียกอะไรนะระบบรางกับระบบถนนเนี่ยแยกออกจากกันซะก่อน
0: คนที่จะแยกนี่คือคุณสมัครสุนทรเวชจะเป็นคนยกระดับทางรถไฟจะทำแต่ว่าจนแล้วจนรอดท่านก็ไม่อยู่ซะแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: สำนักงานแผนการจราจรทางบกว่ายังไงครับอันนี้บกล้วนๆเลยนะฮะไม่มีเรือและอากาศมาเกี่ยวข้องเลย นะเรื่องของท่านล้วนๆเลย
0: นี่พี่ต้องอ่านนี้ครับ
1: ครับ
0: อยากซื้อน้ำมันเครื่องของพี่โจครับติดต่อได้ที่ไหนครับซื้อได้ไหนครับ
1: ครับ
0: อินบ็อกซ์เลยฮะอินบ็อกซ์เส้นทางยานยนต์ได้เลยครับจัดให้เลยฮะอินบ็อกซ์ไปครับเดี๋ยวจะจัดให้เลยส่งให้ด่วน
1: ๆครับ
0: อ้าวต่อสิครับนะครับพี่จะพูดอะไรครับมี
1: จะบอกว่า EV กับ AV อะไรน่าใช้กว่ากันจากพี่หงบูทอส
0: ใช้ทั้งคู่ครับพี่ใช้ทั้งคู่ประหยัดทั้งคู่นะครับ
1: AV น่าจะไม่ประหยัด
0: ส่วนคุณพี่ผมรอไหมครับบอกว่าหลังโรงแรมสยาม 1,500 กับ 2,000 ต่างกันยังไง ถ้าพี่ผ่าไฟแดงอะสูงสุด 2,000 นะครับ
1: ครับ
0: 1,500 นี่พี่อาจจะต่อรองได้นะแถวนั้นนะถ้าผ่าไฟแดง 2,000 นะครับ
1: ผมไม่รู้
0: พี่ไม่เคยรู้หรอกพี่จี
1: พี่ถามทราบบอกว่าเอารายงานตัวแล้วนะพี่จอยบางอย่างบอกสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้เรื่องรถชนพระขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วผมก็ขอไม่อยากใช้คำว่าประณามแต่อยากใช้คำว่าห่วงใยนะครับห่วงใย
0: อยากให้อยากให้
1: ครอบครัวผู้ประสบเหตุทุกท่านรวมถึงฝั่งที
0: ่คือผมมองดูแล้วนะจากรถจากญาติจากเด็กจากอะไรเนี่ยไม่น่าจะมีความสามารถในการเยียวยาผู้บาดเจ็บได
1: ้ อ
0: ยากให้ทางภาครัฐเข้าไปดูแลเยียวยาเพราะถึงแม้ว่าพระภิกษุทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสมณเพศเขาก็มีญาติพี่น้อง
1: ครับ
0: ต้องไปดูแลนะครับต้องไปดูแลยังไงให้ทางการไปดูผมดูแล้วไม่น่าจะเยียวยาได
1: ้ครับ
0: ดูจากรถดูจากอะไรแล้วเผิ่มทะเบียนต่อหรือเปล่า
1: อ่ะ
0: พี่ดูทรงดูรถ
1: ไม่น่าใช
0: ่
1: รถก็คือรถต้อง
0: มีพรบรถคือถึงบอกว่าต้องมีพรบคุ้มครอง
1: ครับ
0: ถูกไหมเป็นภาคบังคับ
1: การต่อพรบคืออะไรรถต้องตรวจสภาพไงครับนะต้องตรวจสภาพก็จะได้รู้ว่ามีสภาพพร้อม
0: ที่พร้อมใช้งานหรือเปล่า
1: เบรกได้ไหมไฟเลี้ยวไฟแตรมีดังไหมนะครับนี่เป็นที่มาของการรักษากฎหมายนะครับหรือว่าทำตามกฎหมายให้ถูกต้องนะครับพี่เออร์มิสถามว่าเส้นอโศกถนนแคบมากทำทางลอดได้เหรอครับนึกไม่ออก
0: ได้พี่ผมว่าทำได้ถ้าจะทำนะถ้าจะทำให้มันลอดได้มันก็จะได้ไม่มีปัญหา
1: ครับคืออันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า
0: แต่มันก็สั้นนะพี่พอลอดไปปุ๊บมันต้องรีบขึ้นเลยนะมันต้องรีบเชิดขึ้นเลยนะเพราะเลยไปนิดนึงมันก็ถึงคอสะพานแล้วมันจะเป็นคลองนะ
1: มุดใต้คลองไปเลย
0: งั้นต้องลอดใต้คลองไปหัวนู่นเลย
1: เทคโนโลยีปัจจุบันมันทำไม่ยากอยู่แล้ว
0: แต่ถนนพอฝั่งนู้นถนนนะมันก็จะแคบมาก
1: อโศกเหรอ
0: เออมันจะติดตึกซ้ายขวาแล้ว
1: แล้วทำไมไม่มุด
0: เป็นมุดไปนู่นเลย
1: ใช
0: ่คลองเตยแยกแยกกระโศก
1: เลยแยกสุขุมวิทคลองเตยไปเลยไปออกนู่นเลยครับฝั่งพระราม3
0: แต่รถที่จะวิ่งไปทางนู้นน้อยส่วนใหญ่จะไปอโศกติดเหมือนเดิม
1: อ่ะถ้าลองทำเนี่ยผมว่าคนใช้เยอะมันจะกลายเป็นจริงๆรัชดาภิเษกเส้นนี้มันจะเป็นเหมือนวงแหวนรอบในที่ใช้ระบายรถ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับแต่ว่ามันติดตรงอโศกนี่แหละแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได
0: ้ลูกคนรถอีกโลโก้รถเนี่ยเขาก็ทำไว้ให้
1: ให้เป็นวงแหวน
0: แต่ว่าโลโก้รถบางที่ก็ปิดมีไฟแดงปิดไปเลี้ยวไปกลับรถไปเลยโลโก้รถมันถึงไม่เป็นโลโก้รถไม่ได้เป็นวงแหวน
1: ใช่มันต้อง
0: วิ่งวิ่งมาปิดนะครับยิ่งเส้นพอหลังแถวเลยสถานีไฟสำเสนไปอ่ะก่อนไปถึงสถานีรถไฟพระราชวังเนี่ยปิดปิดปิดปิดกลายเป็นที่จอดรถนะถนนโลโก้รถตรงนั้นอ่ะเขาก็ไม่ได้เปิดไว้ให้นะครับ
1: ครับ
0: เอามาเปิดเลยมาเปิดใช้ไฟแดงให้มันชัดเจนไปเลยคร
1: ับ นะครับวันนี้รู้สึกหดหู่ใจจังเลยเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนดีกว่า
0: เอาได้ครับ
1: นะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของ Motor Intent ขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
2: Motor Intent ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cod Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ13นาฬิกาจะเป็นรายการมอเตอร์อินเทรนด์เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการเดินทางรถจักรยานยนต์ก็พูดคุยกันได้นะครับเรื่องที่เราอยากจะคุยมากๆเลยคือเรื่องของการขับขี่รถยนต์พาหนะต่างๆให้ปลอดภัยนะครับมีหลายองค์ความรู้ที่อีกหน่อยจะค่อยๆนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ฟังได้รับทราบนะครับช่วงแรกก็คือเป็นเรื่องของช่วงฤดูแบบนี้ฝนตกแบบนี้เราจะทำยังไงดีให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ
3: เมื่อสักครู่นี้ฝนตกก็แค่ขับรถให้ช้าลง
2: ใช่สำคัญมาก
3: ช้ามากจนรถติดกันหมดนะ
2: และถ้าช้าก็ควรจะชิดซ้ายด้วย
3: คือต้องรู้ว่าเลนซ้ายเป็นเลนที่ช้าสุดเลนกลางก็เร็วขึ้นมาหน่อยเลนขวาก็เร็วนิดนึงแล้วก็แซงแล้วก็กลับเข้ามาแต่พอฝนตกปุ๊บไปอยู่ขวาแล้วก็วิ่งช้าวิ่งช้าแล้วก็ตอบลายพอตอบลายแล้วก็บีบแต่พอใครบีบแต่ก็หงุดหงิดอันนี้ไม่ได
2: ้ครับ
3: ไม่ได้นะ
2: ครับ
3: นะครับไม่ได้
2: ถ้าฝนตกอันดับแรกเลยก็อย่างที่พี่โจบอกนะครับลดความเร็วลงนะครับ
3: ลดความเร็วลง
2: ครับแล้วก็เวลา
3: ช้าจะอืดถืดเลยไม่ได
2: ้นะครับเอาเท่าที่เราไหวนะครับทีนี้ถ้าฝนตกกลางคืนนะครับแล้วบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการมองนะครับการมองพื้นผิวถนนหรือว่าเส้นถนนเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะครับผมมีเทคนิคอันนึงที่ใช้ได้ตลอดนะครับแล้วมักจะใช้ด้วยเวลาขับออกต่างจังหวัดเส้นที่ไม่มีไฟถนนนะครับหรือขับบนเขาฝนตกกลางคืนเปียกๆมืดๆนะครับเส้นถนนที่เราอาจจะ
3: ไม่ต้องเร็วเพราะว่าตอนนี้มีข้อความรอถามพี่เต็มเลย
2: เนี่ยผมกำลังบิดเบือนโอกาส
3: พี่ต้องเร็วๆครับเร็วๆหลีกหลายข้อความคร
2: ับ เส้นที่เราจะอาจจะมองไม่เห็นคือเส้นปกติคือเส้นประนะครับแต่เส้นขอบถนนที่เป็นเส้นทึบเนี่ยครับมันจะมีความหนาแล้วมันจะมองเห็นสะท้อนแสงได้ดีกว่าในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณขับรถแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมองเริ่มจะมองไม่เห็นเนี่ยให้ยึดเส้นริมถนนเอาไว้นะครับอันนั้นก็จะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็พยายามชิดซ้ายให้มันชิดเส้นถนนเอาไว้แล้วกันนะครับจะได้ไม่อันตรายอันนี้เป็นเทคนิคในกรณีจำเป็นยิงที่ใช้สามารถนำไปใช้ได้นะครับ
3: มาเคลียร์ข้อความนะครับ
2: ครับพี่เชิญครับ
3: พี่กติบอกว่าสมัยวัยรุ่นเคยไปกินลาดหน้าแถวนั้นนะครับแถวนั้นของพี่เขาก็คือแถวหลังโลโก้ล้อแถวนาสยาม ลาดหน้าจานละ2,000นะครับ2,500ลาดหน้าจานละ2,500นะครับพี่ทัศพลแฟมิลี่มาแล้วครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
2: ครับ
3: พี่เจี๊ยบครับ
2: ครับ
3: หลังโรงแรมสยามมีอะไรอร่อยครับผม
2: ลาดหน้าครับพี่โจบอกแล้วเมื่อกี้
3: อยากให้พี่เจี๊ยบพี่โจช่วยแนะนำหน่อยครับอะไร
2: ต้องพี่โจเลยฮะ
3: แล้วก็คุณชูชาติครับ
2: ครับ
3: เข้ามาสวัสดีครับประเทศไทยเราเนี่ยครับคอร์รัปชันประเทศไทยเรามันหนักหนาสาหัสซื้อตำแหน่งเลยโยกย้ายตำแหน่งก็เสียเงินซื้อตำแหน่งกันแล้วเจ้าหน้าที่ที่ซื้อตำแหน่งก็มาจับเราเอาไปให้พ่อแม่ใช้หนี้กู้มาซื้อตำแหน่งมันก็วนอยู่อย่างนี้ซื้อตำแหน่งกลับไปใช้หนี้ซื้อตำแหน่งซื้อตำแหน่งกันนะอันนี้เป็นอะไรนะเป็นวงจร
2: วงวน
3: เป็นวัฏจักรของการหนี้กัน
2: คอร์รัปชัน
3: เรื่องเปิดไฟผ่ามากที่เห็นจะเป็นขบวนรถท่านรมต.ที่ชอบเปิดครับพี่อยากให้พี่เจี๊ยบช่วยกล่าวตักเตือนหน่อยครับนี
2: ่ขออนุญาตใช้คำว่าตำหนิได้ไหมพี่ไม่ตักเตือนนะไอ้พวกน
3: ี้พี่จอยบอกมานะครับคำพวกนี้นะติดไม่เป็น
2: คือ
3: จะต้องไปก่อนให้ได
2: ้รถนำเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมีได้แค่2ตำแหน่งเท่านั้น1นายกรัฐมนตรี2ผู้นำฝ่ายค้านเท่านั้นนะพี่ตามกฎหมายเลยนะ
3: แต่คราวนี้เนี่ยตอนนี้ยิ่งถ้ารถวิ่งเข้านะตอนนี้ต้องไปนี่ดิ่งมุ่งหน้าเข้าไปที่แยกเกียรติกายกันหมด
2: ผมอยากให้เจอเด็ก11จริงๆเลยพวกเนี้ย
3: แล้วเดี๋ยวนี้นะพอวิ่งสวนเลนน่ะรถติดใช่มั้ย
2: ครับ
3: รถติดฝั่งซ้ายแซงขวาออกมา
2: เออ
3: เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาไม่หลบให้พี่แล้วนะ
2: ครับ
3: เขาใส่เข้าไปเลยนะแต่เขาบอกเขาไม่หลบเขาไม่หลบตำรวจมาเปิดให้เขาเปิดกระจกบอกให้หลบเขาไม่หลบพอเขาไม่หลบเขาหยิบโทรศัพท์ตำรวจบอกว่า ไม่เป็นไรไม่ได้ว่า
2: ก็มีนะ
3: เขาก็บอกไม่ได้ว่าคืออภิสิทธิ์อ่ะมันต้องใช้ให้ถูกที่ถูกทางมาก
2: ครับ
3: ไม่ใช่ว่าจะไปก่อนคนหนึ่งคนหนึ่งเขาก็รีบครับท่าน
2: ถ้ารีบก็ตื่นให้เช้าเลยท่าน
3: ใช่คนหนึ่งเขาก็รีบนะครับแล้วท่านก็ต้องมีรถนำเปิดไฟวิ่งไล่โบกรถเนี่ยอันนี้ไม่โอเคนี่ไม่โอเค
2: พอละพอดีหันไปเห็นหน้าจอช่อง9พอดีคิดถึงพี่หมาแก่พอดีเลย
3: แล้วเชดี้แมนบอกว่าปัญหาเรื่องของผังเมืองคือแกนปัญหาครับวินัยคนขับรถก็เป็นตัวเสริมส่งเสริมปัญหาครับส่วนเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่สถานการณ์พาภัยต้องมีคนแบบพี่เจี๊ยบละครับที่เอาปัญหามาคุยแบบตรงๆเห็นว่าอาทิตย์ถัดไปไม่หลุดผังนะครับ
2: นะครับคือ
3: พี่ชูชาติบอกว่าแล้วก็มาไล่จับอ๋อนี่ตอบจากเมื่อกี้แล้วก็มาไล่จับพวกอาชาวกินข้ามใครจะส่งลูกเรียนที่ไหนส่งร้านเลยแล้วก็สรุปแล้วมันก็เปลี่ยนวงจรนะ
2: ครับก
3: ็พี่เสกสรรบอกว่าฝนตกแบบนี้ EV ต้องกลัวน้ำไหมครับขับปกติยังได้หรือเปล่าครับปกติได้ครับพี
2: ่ครับ
3: แต่ว่าน้ำที่มันลึกเนี่ยตอนนี้ EV เขาก็ออกมาเริ่มบอกกันนะว่าเขาลุยน้ำได้กี่
2: เส้น
3: กี่เส้นนะแต่
2: ว่า
3: เท่าไหร่เป็นมิลเขาจะบอกเป็นมิลลิเมตร
2: ครับให้มันเยอะ
3: 600มิลลิเมตร
2: 600
3: โอ้โห600นี่ผมแบบมิดฝากระโปรงผมก็ลุยได้ไม่ใช่
2: 600
3: 60 60มิลนี่บางทีเนี่ยตอนนี้รถบางรุ่นเนี่ยล้อขอบ18 19เนี่ยเพิ่งเลยดุมมันนิดเดียวเองนะ
2: ใช
3: ่นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีน้ำท่วมขังหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอางี้ถ้าน้ำท่วมขังไม่ควรลุยแล้วเป็น EV
2: ครับ
3: แต่ว่า EV เนี่ยมันมีวาล์วระบายแรงวาล์วระบายความชื้นที
2: ่
3: อยู่ในตัวแบตเตอรี
2: ่ครับ
3: ระหว่างที่รถวิ่ง
2: ครับ
3: ไม่เป็นไรแต่ถ้ารถจอด
2: น้ำ
3: เฉยแล้วน้ำมันก็ค่อยๆท่วมมาเรื่อยๆเนี่ย
2: วาล์วตัวนี้จะเปิดไม่ได
3: ้วาล์วมันไม่ทำงานความชื้นมันเข้ามาในรถพอเราจะบังรุ่นสตาร์ทปุ๊บขึ้นเซฟโหมดเลย
2: ครับ
3: อันนี้ก็ต้องระวังก็ไม่ควรจะจอดทิ้งไว้
2: ไม่ควรจะเอารถไปลุยน้ำ
3: สมมติจอดลานจอดรถเนี่ย
2: ครับ
3: แล้วน้ำท่วมลานจอดรถเนี่ยแล้วถ้าเข้าไปสตาร์ทแล้วถ้าเกิดขึ้นเซฟโหมดนี่คือความชื้นเข้าไป
2: ครับ
3: ก็คือต้องหลีกเลี่ยงเรื่องความชื้นครับรถไฟฟ้าเท่านั้นเอง
2: ครับ
3: พี่ทัศพล
2: ครับ
3: ถ้าเข้ามาบอกว่าถ้าเห็น
2: แล้วถ้าเห็นสายฝนแถวเพชรบุรีต้องทำยังไง
3: สายฝนเหรอครับยังมีขายอยู่ไหมพี่สายฝนยังมีอยู่ไหม
2: ไม่รู
3: ้ไม่มี
2: เก่ามากครับพี่รุ่นใหญ่เลยรุ่นใหญ่
3: เนี่ยสายฝนครับ
2: แล้ว
3: Falling Rain
2: พี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าหน้าฝนผมจะลดลมยางมาจะเคย35ผมลดลง32ทำแบบนี้ตลอดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง
3: อันนี้ก็ช่วยได
2: ้หนึ่งวิธี
3: ว่าเป็นเทคนิคช่วยได
2: ้ครับ
3: นะครับ
2: ขอบคุณมากครับพี่บ่าวนนท์ไทยช่วยได้เลยนะครับ
3: มันมีอีกเทคนิคนึงนะพี่บ่าวเพื่อนผมเนี่ยรถไม่ได้ตั้งศูนย์อ่ะเขาก็จะเติมลมยางซ้ายขวาไม่เท่ากันพอรถดึงซ้ายก็เติมลมให้มันเติมให้ซ้ายมันแข็งและขวามันนี่มันด
2: ึ
3: งให้ดึงกลับมาเวลาวิ่งมันได้ตรงพวงอะไรไม่ได้ไม่หนักอันนี้คือแค่แก้ปัญหา
2: ระหว่างเก่าวิศวะ
3: หรือ
2: ว่าตรง
3: ระหว่างเอาไปแบบว่าก่อนที่เราจะไปซ่อม
2: อะไร
3: มันจะได้ไม่ต้องเมื่อยไงรถเวลามาพวงอะไรมันดึง
2: ไม่เอาดีๆเทคนิคนี้ไม่
3: เอาดีเรื่องนี้เผื่อถ้าต้องเจอไง
2: โอ
3: ้แต่อันนี้ได้ครับได้ครับ
2: ได้นะ
3: ลด
2: ลมยางอยู่ใครใช้32อยู่ก็อาจจะลดเหลือ30ก็ได้นะครับ
3: ช่วยได้ช่วยได้
2: มันทำให้หน้าสัมผัสของยางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกับผิวถนน
3: แต่ว่าอาจจะพวงอะไรหนักขึ้นนิดนึง
2: นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแลกมากับความปลอดภัยช่วงแค่เฉพาะช่วงฤดูฝนหนักๆแบบนี้เราก็สามารถลดลมยางได้นะครับพี่กะติบอกว่าถึงรถพี่จะไม่มีเทอร์โบแต่ถ้าน้องอยากมีคอนโดขึ้นรถพี่สิจ๊ะ พี่กะตินี่ทำแต้มนะดูนะนะครับถึงรถพี่ใช้โชคมันแข็งแต่น้องอยากได้กระเป๋าแพงๆขึ้นรถโชคแข็งพี่เจี๊ยบไหมจ๊ะ
3: แม
2: ่รถผมโชคดุ้มพี่แม่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเขี่ยกันจังนะ
3: นี่มีข้อความทางนี้คร
2: ับ
3: ว่าถ้าทำอุโมงค์มันจะไปกระทบกับรถใต้ดินที่มีอยู่ก่อนไหมโอ้โหยากใช่มันมีแนวอุโมงค์รถไฟใต้ดิน
2: ก็ทำยกระดับขึ้นไปทำต่อหม้อยกขึ้นไปคือมันอยู่ที่ attitude อยู่ที
3: ่หาวิธีนะ
2: ใช่อยู่ที่วิธีคิดถ้าเราคิดจะแก้ปัญหาพี่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องถึงเราทำอุโมงค์ทำมันก็ต้องมีคนมาประท้วงแล้วเขาจะอยู่กันยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงปัญหาคือถ้าเราต้องการแก้ปัญหารถติดมันก็ต้องแก้ปัญหารถติด
3: มันต้อง
2: มันก็ต้องยอมกระทบกันหมด
3: แบบว่ามันต้องมีการคุยกันหลายฝ่าย
2: ใช่ครับ
3: มันจะออกหาทางออกทางไหนนะคร
2: ับ ใช่ครับแต่ถ้าไม่แก้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ไปตลอดผ่านไปอีก10ปีเราจะกลับมาบ่นกันเรื่องเก่าซึ่งมันก็ไม่จะได้ประโยชน์อะไรเลย
3: อันนี้มีข้อความยังทันนะครับบอกว่ามีข้อความบอกว่าพี่โจพี่เจี๊ยบครับ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พ่อแม่ออกมอเตอร์ไซค์ให้ลูกขับเห็นบ่อยตัวกระเปียกชั้นประถมขับเวฟขับสกูตเตอร์ออกถนนใหญ่เป็นกวนพอเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นมาพ่อแม่มักจะบอกว่าลูกเป็นเด็กดีแค่ขับไปซื้อก๋วยเตี๋ยวจากพี่เคนเปรี้ยวมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆพ่อแม่เขาผมว่าเขารู้นะพี
2: ่ครับ
3: ผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรู
2: ้รู้
3: แล้วก็รักลูกเพราะความรักลูกเนี่ยลูกอยากได้เติมเต็มชีวิตของตัวเองที่ไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: มันก็ผิดผิดแหละขับออกไปเงี้ยพอไปชนนะเขาเด็กยังไม่ได้ขับขี่ยังไม่มีถึงวัยที่จะขับมอเตอร์ไซค์ไปชนเขาไปล้มไปอะไรเงี้ยมันก็เดือดร้อนไปหมดอ่ะนะจริงๆเนี่ยเอาให้ถึงเวลาแต่ว่าคนก็จะไม่ทำกันอ่ะกติกาที่เขามี
2: ส่วนหนึ่งที่ผมพูดไปเมื่อวานก็คือก็มีอีกหลายครอบครัวเหมือนกันที่ใช้คำว่าโยนภาระให้กับสังคมไป
3: โยนไปเลยบางคนเนี่ยลูกเมายาก็บอกให้ตำรวจมาจับทีบอกแล้วคุณเลี้ยงไงตั้งแต่แรก
2: แล้วลูกอยากจะไม่เรียนเดี๋ยวซื้อรถให้คันหนึ่งนั่งขี่ไปเรียนได้ไหม
3: มันก็ไม่ไปเรียนการเป็นก็ได้รถก็ไม่ไปเรียนเหมือนเดิม
2: นะเพราะนั้นคือวิธีคิดของเราเนี่ยคงจะต้องมันเป็นแค่ส่วนเดียวครับจะทำให้เกิดการแก้ปัญหามันก็ต้องหลายๆอย่างช่วยกันเพราะนั้นมันก็จะกลับมาอย่างที่คำที่ผมพูดเสมอๆคือเริ่มที่ตัวเราครับเริ่มที่ตัวเราดีที่สุดนะครับ
3: พี่บ่าวเขาบอกว่านี่ไงที่เขา
2: ผมเอา 1.9 ขึ้นดอยผมก็เติมลมยางไม่แข็งขึ้นลงปลอดภัยใช่ครับพี
3: ่
2: ขอบคุณมากครับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับเป็น
3: อีกอันนึงครับ
2: ฮะ
3: อีกอันนึงมีอันนึง
2: หมดละอ่ะเชิญครับด่วน
3: ผิดนะครับฝนตกแล้วลดแรงดันลมต้องเพิ่มครับอ่ะหมดเวลา
2: ครับหมดเวลานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: เวลา15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาธิปัตย์เปิดฉากสัมมนาหาดใหญ่อภิสิทธิ์กลางสีพิมพ์เขียวรับมือบิ๊กอุทกภัยขณะที่ชวนจี้เลิกโยกย้ายข้าราชการตอบสนองการเมืองพรรคประชาธิปัตย์จัดสัมมนาส.ส.และสมาชิกพรรคภายใต้หัวข้อฟ้าใต้ฟ้าใสไปด้วยกันโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็นมีนันท์ณรงค์พรณพัทลุงหรือนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ชี้แจงสถานการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสียงสะท้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยหาดใหญ่ที่เมื่อปี2568นำไปสู่การวางมาตรการป้องกันภัยพิบัตินายอภิสิทธิ์ได้กล่าวการสัมมนามุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่โดยหยิบยกการตรวจสอบเรื่องการเยียวยาและการฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนและมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูต่างๆการเตรียมตัวป้องกันในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงการเตรียมตัวเมืองเพื่อรับมือกับการลงทุนในโครงการสำคัญและข้อเสนอของภาคเอกชนต่อการพัฒนาเมืองในอนาคตขณะที่นายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมถ่ายทอดข้อสังเกตและประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่รวมถึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีจุดใดที่มีความพร้อมด้านกลไกและทรัพยากรเท่ากับหาดใหญ่อีกแล้วปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่จึงไม่ใช่เรื่องการขัดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของพื้นที่แต่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเพิ่งย้ายมาจากกระบี่ได้เพียง3 เดือนจึงยังไม่มีความเชี่ยวชาญในภูมิประเทศสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลพวงของการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการโยกย้ายข้าราชการปกครองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหวังเพียงผลการเลือกตั้งโดยไม่ได้ใส่ใจเรื่องศักยภาพการรับมือวิกฤตของพื้นที่ความเดือดร้อนจึงตกแก่ประชาชนรัฐบาลยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนางสาวลลิดากล่าวว่าแพทยสภาได้ออกประกาศให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างชัดเจนหากใช้ชื่อเล่นต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้ที่แอบอ้างเป็นแพทย์รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผู้บริโภคกราดยิงงานเทศกาลในโตรอนโตดับ2เจ็บ4เกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลลาตินประจำปีซอชาออนเซนจ์แคร์ในย่านมิทาวของเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ถูกยิง6คนในจำนวนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2คนส่วนอาการของผู้บาดเจ็บที่เหลืออย่างไม่ทราบแน่ชัดหลังเกิดเหตุตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่และเร่งอพยพประชาชนออกจากบริเวณจัดงานแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์ม X ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่แต่โฆษกตำรวจโตรอนโตปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยแรงจูงใจหรือการจับกลุ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเยอร์เก้นคล็อปบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการก้าวขึ้นเป็นกุนซือทีมชาติเยอรมนีแล้วเยอร์เก้นคล็อปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีคนใหม่แทนยูเลียนนาเกลส์มันที่เพิ่งอำลาตำแหน่งไปหลังพาทัพอินซิเล็กตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026โดยดีอาร์เทนไนติกสื่อชื่อดังรายงานว่าคล็อปตกลงจะเซ็นสัญญากับสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB เป็นเวลา5ปีโดยจะคุมทีมเมืองเบียร์ลงชิงชัยใน2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างยูโร2028และฟุตบอลโลก2030ทางนี้คาดว่าการทำข้อตกลงระหว่างคล็อปกับเดฟเบย์จะสิ้นสุดโดยสมบูรณ์ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเดลิงฮาลันกองหน้านอร์เวย์เปิดเผยว่าบรรลุเป้าหมายของตัวเองแล้วคือการทำให้ทั่วโลกรู้จักกับประเทศนอร์เวย์โดยนอร์เวย์หนึ่งในทีมมามืดต้องจบเส้นทางเวิลด์คัพไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังพ่ายต่ออังกฤษในช่วงต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อ2

0: หลังจบเกมฮาลันด์ซึ่งทำไป7ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกของตัวเองได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าซาบซึ้งใจกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมและยังได้ทำให้คนในนอร์เวย์รวมใจกันก่อนการแข่งขันอยากจะทำให้นอร์เวย์เป็นประเทศที่รู้จักไปทั่วโลกและตอนนี้คิดว่าได้ทำให้ประเทศนอร์เวย์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายเซฟโสดดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
4: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับนี่คือนายที่นายเซฟโซนนะครับผมพีรพลอนุตระโสดและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับคุยกันเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่อง mindset ด้านความปลอดภัยซึ่งวันนี้นับวันนี่ก็มีแต่หลายข่าวนะครับที่เป็นข่าวอุบัติเหตุคือผมคิดว่าข่าวอุบัติเหตุที่เป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันไม่ได้เนี่ยอันนี้พอเข้าใจได้นะจ๊ะแต่อุบัติเหตุที่ป้องกันได้และมันมีมาตรการความปลอดภัยไว้อยู่แล้วเนี่ย
5: ครับ
4: แล้วมันเกิดขึ้นอีกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคือคนคือประชาชนหรือว่าหน่วยงานคนที่ดูแลเกี่ยวข้องเนี่ยคงจะต้องคิดกันมากขึ้นนะฮะว่าทำยังไงดีเพราะว่ามีวิธีป้องกันแต่ไม่ได้ใช้วิธีนั้นหรือไม่สามารถจะป้องกันได้ทั้งที่มีวิธีป้องกันอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นความห่วงใยของนายที่นายเซฟโซนเราซึ่งเราก็ขยายออกมาเป็นหลายเรื่องที่เราจะชวนคุยกันวันนี้ใช่ไหมครับอาจารย
5: ์ครับก็น้องโยพูดเรื่องนี้เราคุยกันเรื่องของไอ้ความปลอดภัยที่มัน
4: ค
5: ือเราก็เป็นนักวิชาการเนาะเราเป็นอาจารย์เราก็เตือนแล้วนะคืออาจารย์กับพี่ประภัสจงสงวนเนี่ยอดีตผู้ว่าการรถไฟเนี่ยเคยนั่งอยู่ในสภากทม.ก็คือดูแลทั่วกทม.
4: ครับ
5: เราเป็นกรรมาธิการดูแลเรื่องความปลอดภัยโครงสร้างขนาดใหญ
4: ่
5: ตอนนั้นสกจ.ตอนนี้ท่านกลับมาแล้วท่านเป็นประธานท่านก็เรียกเราไปดูเรื่องของหน้าโรงพยาบาลวชิระที่เกิดหลุมยุบโยจำได้ไหม
4: ครับ
5: ตรงนั้นอ่ะมันมีสถานีอยู่สถานีหนึ่งไอตัวสถานีรถไฟฟ้ากับตัว
4: ท่อ
5: ทางเดินเนี่ยมันจะเสียบกันอยู่โยนนึกถึงกล่องแล้วกันแล้วก็มีท่อเสียบเข้าไป
4: ครับ
5: วันนั้นน่ะเหตุมันเกิดจากว่าท่อประปามันแตก
4: ครับ
5: ท่อประปาแตกมา 3-4 วันแล้วน้ำก็ไหลประปาก็รู้ว่าท่อประปาแตกแต่ไม่ได้มีใครคิดถึงรถไฟฟ้าคือตัวสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีเข็มลับอยู
4: ่
5: ส่วนท่อเนี่ยเขาจะวางอยู่บนดิน
4: ครับ
5: วางอยู่บนดินที่ความลึกประมาณ16เมตร
4: คือสถานีนี่สร้างเหมือนตึกเลยก็คือมีเสาเข็ม
5: มีอะไรรองรับความแข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงเป็นอุโมงค์ใหญ่แข็งแรง
4: ครับ
5: แต่ตัว
4: อุโมงค์
5: กลมๆเนี่ยนึกถึงท่อน้ําอ่ะ
4: ครับ
5: มันวางอยู่บนดินธรรมดาเลยทีนี้ปัญหาคือที่ความลึกสูงมันก็ไม่ได้ลึกมากนี่น้ําที่ไหลลงไปในปริมาณมหาศาลน่ะมันไปทําให้ดินข้างล่างอ่ะเหลวพอทีนี้ท่อเนี่ยมันไม่มีอะไรรับน้ําหนักใช่มั้ยมันก็แอนเพราะแอนตัวท่อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเส้นเดียวมันเป็นหลายๆท
4: ่อปล้อง
5: มันเป็น
4: ต่อกัน
5: เลนน่ะน้ำเลนน่ะมันไหลลงไปตรงรอยต่อระหว่างทางรถไฟแล้วก็ไหลเข้าไปในถึงในห้องอุโมง
4: ค์
5: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกในวันนั้นตั้งแต่เป็นกรรมธิการกับพี่พัฒน์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะรับรองว่าเหตุนี้เกิดอีกแน่นอนเพราะว่าทุกสถานีจะเป็นอย่างนี้หมด
4: ตลอดเส้นเลย
5: ตลอดเส้นเลย
4: ครับ
5: เมื่อไหร่มีน้ำปริมาณมหาศาลเที่ยวนั้นเกิดจากท่อประปาแตกแต่เที่ยวนี้เกิดจากฝนตกหนัก
4: คือเที่ยวนี้ที่ว่านี้ก็คือซึ่งมีการเตือนกันเมื่อสัก 4-5 วันก่อนนี้ที่แถววงเวียนใหญ่
5: ใช่นั่นน่ะที่เขาปิดถนนปิดอะไรนั่นน่ะเหมือนกันเลยโยแต่เที่ยวนี้ต่างกันตรงที่มันเป็นฝนตกหนักแล้วเมื่อเช้าเนี่ยแถวคลองถมอ่ะ
4: ครับ
5: ก็เกิดอีกแล้วถนนยุบถนนทรุดอีกแล้วเพราะว่าใต้ดินเรามันมีระบบเยอะมากโยน้ำที่ลงไปจากผิวดินมันลงไปถึงใต้ดินแล้วมันก็ไปพาดินตรงนั้นออกแล้วเหตุที่วงเวียนใหญ่ตอนนี้นะโยมันเกิดจากการที่ว่าสถานีเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วแปลว่าพร้อมปล่อยรถวิ่งได้เลยนะแล้วมันยุบมันซุดเลนไหลเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยถ้ายังไม่เสร็จก็ว่าไปอย่างพี่พัฒน์บอกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินอันตรายช่วงยังก่อสร้าง

0: แต่ตอนเนี้ยก่อสร้างเสร็จแล้วก็ยังเกิดอยู่แล้วมันจะเกิดอย่างเงี้ยทุกสถานีตอนนั้นเราตั้งแต่เราประชุมกันตอนนั้นเราก็บอกเราว่าเราต้องแจ้งเตือนประชาชนนะมันเกิดได้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ำปริมาณมหาศาลไหลลงไปใต้ดินน่ะมันจะเกิดสิ่งนี้ทันทีตอนนี้หน้าโรงพยาบาลวชิระก็ยังไม่เรียบร้อยเลย
1: ครับ
0: มาเกิดวงเวียนใหญ่อีกแล้วมาเกิดคลองถมอีกแล้วโย
1: ก
0: ็คือปัญหาเนี้ยมันเหมือนที่โยบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุ
1: ครับ
0: มันเกิดจากการบกพร่องการก่อสร้าง
1: คือเขาอาจจะสร้างตามแบบ
0: ใช่การก่อสร้างเขาไม่ผิดแต่ว่าดินบ้านเรามันอ่อน
1: มัน
0: ไม่เหมาะกับการทำแบบนี้เหมือนกับแผ่นดินไหวแต่ละที่โยความเสียหายจะไม่เท่ากันถูกไหม
1: ครับ
0: เออแล้วแต่ดินอ่อนดินแข็งแถวปากช่องปลูกบ้านไม่ต้องตีเสาเข็มเลย
1: ครับ
0: มันเป็นหินเจาะสกัดยึดกับหินปุ๊บไม่ต้องตีเข็มมันก็ไม่สุดแต่ถ้ากรุงเทพมันไม่ได้มันสุดตลอดแล้วนี่มันก็สุดอีกก็เนี่ยมันก็จะลามไปเรื่อยถูกไหมครับตอนนี้มันก็เป็นวงกว้างไปเรื่อยๆตัวแนวสุดก็คือที่เราเห็นตึกมันเล้าตึกมันอะไรเกิดจากว่าตัวดินใต้ดินอ่ะมันไหลลงไปในอุโมงค์เนี่ยโยทีนี้เข็มพอไม่มีดินมันก็ไม่แน่นสิมันก็หลวมมันก็เกิดปัญหาลักษณะนี้ก็คือตึกเล้าอาคารสุดก็เกิดความเสียหายกัน
1: ก็คือเป็นดังนั้นเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดในระดับปีที่แล้วเกิดปีนี้ก็เกิดและลักษณะคล้ายๆกันก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่จะต้องกลับมาดูและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจและต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละใช่ไหมครับ
0: ใช่คือมันหนีไม่ออกหรอกแล้วกรุงเทพเราก็เตี้ยลง
1: ครับ
0: ทุกวันเลยนะตามที่นักวิชาการเขาบอกว่าตัวนี้เราจะเริ่มต่ำลงมันก็ทำให้พวกนี้น้ำมันซึมเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้ครับก็เสียหายทั้งเศรษฐกิจเสียหายทั้งบ้านเรือนคนก็ยังไม่มีคนเสียชีวิตแค่นั้นเอง
1: ครับอันนี้ก็เป็นระบบใหญ่นะครับที่คิดว่ารายละเอียดที่เป็นข้อสรุปแล้วก็มีความชัดเจนมากๆเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้เห็นเป็นข่าวหรือว่าเป็นการแถลงเป็นรายงานออกมานะครับว่าอะไรมันเป็นยังไงอะไรเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแล้วมันเป็นสัญญาณของอะไรหรือเปล่าคือจริงๆมันจะไม่ใช่แบบอุบัติเหตุที่เหมือนเกิดทีเดียวแล้วก็อาจจะเกิดซ้ำอีกได้ยากผมคิดว่าอย่างง่ายๆนะครับคืออุบัติเหตุที่มีความสูญเสียเยอะแบบรถไฟชนรถเมย์โอกาสที่จะเกิดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะต้องใช้หลายปัจจัยมาประกอบกันเพื่อให้เกิดขึ้นนะครับว่าจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ในจังหวะเวลาเดียวกันพอดีนะครับแต่ว่าพอเป็นกรณีแบบที่เป็นสัญญาณว่ามีอุโมงค์มีน้ำรั่วมีซุดมีร้าวมีอะไรแบบเนี้ยลักษณะนี้มันจะไม่ใช่เชิงอุบัติเหตุที่จะต้องอาศัยจังหวะความเหมาะเจาะพอดีแล้วมันอาจจะเป็นสถานะบางอย่างที่จะต้องมีการปรับปรุงหรือจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะท่าน
0: ใช่ก็อย่างเคสอย่างพอเราดูโรงพยาบาลวชิระเสร็จเนี่ย
1: ครับ
0: เราบอกเลยว่าเกิดแน่นอนไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่แต่ภายในเวลาไม่เกิน3ปี5ปีเนี่ยได้เห็นแน่นอนเราพูดไว้ตั้งแต่วันนั้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันจะต้องไม่ใช่อุบัติเหตุถูกไหมโยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาทำนายได้ว่าจะเกิดอีกตัวแปรหลักคือน้ำปริมาณมหาศาลที่ลงไปเอาดินให้ไหลออก
1: ซึ่งเราห้ามน้ำเนี่ยห้ามยากแล้วนะครับยิ่งน้ำปริมาณเยอะนี่
0: ใช่
1: ห้ามยากนะคือห้ามท่อแตกนี่ยังพอได้ท่อแตกยังพอรู
0: ้
1: แต่ปริมาณฝนล่ะ
0: ใช่
1: มันห้ามไม่ได้แล้วนะฮะ
0: แล้วโยดูล่าสุดเนี่ยขณะเนี้ยไอพายุใหญ่ที่เข้าที่จีนกับไต้หวันเนี่ย
1: ครับ
0: เส้นผ่าศูนย์กลางมันประมาณ1,000 กิโลเมตรนะโย
1: ครับ
0: ขนาดนั้นเข้ามาน่ะแล้วนี่เรายังไม่เจอเลยนะเรายังไม่เจอขนาดนั้นนะสมัยพลตรีจำลองเป็นผู้ว่าเขาบอกฝน1,000 ปีอาจจะมาอีกก็ได้นะโยแล้วนี่เราแค่โดนซอฟๆเข้าไปเรายังอุโมงค์สุดแล้วถามว่าเราไว้ใจระบบอุโมงค์ได้แค่ไหนถ้าเราต้องแก้กันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความเสียหายผิวดินอาทิตย์ที่แล้วโยไม่ได้มาเราก็คุยกับไฟฟ้าที่เขามีเสาไฟไปทับบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะ บ้านหลายหลังแถวลาดกระบังเสียหายเยอะมากนะอยู่ไม่ได้อยู่อาศัยไม่ได้หลังคาทรุดบ้านพังเขาใช้คำว่าเยียวยาแต่เขายังไม่บอกว่ามูลค่าเป็นเท่าไหร่
1: มันก็ต้องมีจำกัดอยู่แล้วแหละ
0: ใช่คำว่าเยียวยาเนี่ยแปลว่าถ้าบ้านโยอยู่อาศัยไม่ได้อาจจะให้ 30,000 ถ้าพังเลยทั้งหลังให้ 200,000 คือมันจะเป็นขั้นๆอย่างนี้เขาจะไม่ดูว่าโยจ่ายจริงเท่าไหร่แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาอยากให้ซ่อมบ้านเขากลับมาอยู่แบบเหมือนเดิ
1: ม
0: เขาไม่อยากได้เงินถูกไหมผมว่าทุกคน
1: อ
0: ่ะขอให้เหมือนเดิมอ่ะพอแล้ววันนี้แยกบ้านแขกนะที่อยู่วงเวียนใหญ่อาจารย์ก็ไปแถวนั้นซื้อของแถวนั้นบ่อยปิดทั้งเส้นโอ้โหแล้ว
1: มันไม่ได้เสียหายแค่อยู่ไม่ได้มันเสียหายธุรกิจด้วย
0: ธุรกิจลูกน้องอาจารย์จ้างไว้ทำยังไงอ่ะสมมติอาจารย์เปิดร้านอาหารแล้วใครจะมากินของอาจารย์ล่ะลูกน้องก็เข้าร้านไม่ได้ทั้งซอยแยกบ้านแขกก็เป็นย่านเศรษฐกิจ
1: เอาเป็นว่าคนถ้าอยู่คนอยู่อาศัยแถวนั้นก็ยังหวั่นหวั่นเลยนะ
0: ใช่ก็ต้องย้ายออกแล้วมันมีสิทธิ์ลามออกไปเรื่อยๆนะมันเหมือนมันเอียงลงเอียงลงถูกไห
1: ม
0: ขอบเขตก็ขยายแต่วันนี้สิ่งแรกที่เกิดแล้วแน่นอนตอนนี้คือทำมาหากินไม่ได้แล้วล
1: ู
0: กน้องลูกจ้างตกงานเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอยู่ช่วงนี้ถูกไหมคนก็เครียดก็คืออย่างเงี้ยเราเรียกว่าอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่มันก็คือความไม่แน่นอนในชีวิตอ่ะถูกไหมอันนี้อาจารย์ก็อยากพูดถึงประเด็นที่โยบอกว่าไอ้นี่มันพอทำนายได้มันน่าจะป้องกันได้ดีกว่านี้ไม่ใช่มันปล่อยให้มันเกิดแล้วก็มาทำกันใช่ไหม
1: ฮะดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมว่ามันมีหลายมิติมากนะฮะคือถ้าเราป้องกันเต็มที่แล้ว 100% มันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดนะมันก็อาจจะเกิดอะไรบางอย่างแต่ว่าพอมันเกิดอะไรที่เราป้องกันได้เนี่ยมันน่าเสียดายเหมือนกันคืออะไรที่เราป้องกันได้แต่แหมก็ยังเกิดอีกเนี่ยแล้วเราก็คือเราไม่ได้ป้องกันนะป้องกันได้แต่เราไม่ได้ป้องกันและมันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็น่าเสียดายนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของมลพิษด้วยใช่ไหมฮะมลพิษมลภาวะต่างๆนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเราเหมือนกันนะครับรายการเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเราเริ่มต้นจากจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราอาจารย์กับผมเนี่ยเคยคุยกันบอกว่าเราจะมีเรื่องให้คุยอะไรกันมากขนาดไหนนะฮะแต่พอมาโฟกัสเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเริ่มจากแค่เรื่องไฟฟ้านี่ก็คุยไม่จบแล้วนะอาจารย
0: ์ใช่
1: แล้วมันก็เกิดซ้ำแล้วพอขยายออกมามีเรื่องถนนมีเรื่องก่อสร้างมีเรื่องสุขภาพอันนี้อาจารย์จะเปิดประเด็นเรื่องมลพิษ
0: ใช่เฮ้ยเดี๋ยวบอกผู้ฟังก่อนโยว่ารายการเราเป็นรายการสดว่าที่ว่าไม่มีคน SNS มาคุยกับเรานะครับก็อยากชวนคุยนะครับเรื่องความปลอดภัยทั้งครอบครัวทั้งชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็อาหารการกิน
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานกับอาจารย์น้อยที่อยู่เกษตรนะแกก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเป็นกรรมธิการด้วย
1: เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวบอกเลขคุณผู้ฟังก่อนแล้วกันนะฮะถ้าคุณผู้ฟังจะคุยเข้ามานะครับคือตอนนี้รายการที่สดอยู่นี้นะครับคือวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569นะครับ12กรกฎาคม2569เวลาบ่าย 3:20 นบ่าย 3:20 นาทีนะครับอันนี้จริงๆพูดเกินเร็วไป5วินะฮะแต่ก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวพอคุณผู้ฟังยกนาฬิกาขึ้นดูก็จะเห็นเลข20แล้วนะครับบ่าย 3:20 นาทีส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้นะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook รวมทั้งทาง SMS นะครับหมายเลข4689899นะครับ4689899 SMS นะครับหรือว่าทาง YouTube ได้นะครับตอนนี้ก็ออนไลน์แล้วหรือว่าทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์กลับไปที่เรื่องมลภาวะเชิญครับอาจารย์
0: ใช่ก็คือผลกระทบจากความเจริญของรถไฟฟ้าเนี่ยที่ประเทศพม่าเนี่ยก็จะมีเหมืองของตัวเขาเรียกแร่เอิร์ธธาต
1: ุ
0: ที่ใช้ทำตัวแบตเตอรี่เกี่ยวกับในรถไฟฟ้านี่ค่อนข้างเยอะแต่การถลุงแร่เอิร์ธออกมาเนี่ยผลเสียก็คือพวกสารโลหะหนักสารไซยาไนด์ที่ต้องใช้เนี่ยม
1: ัน
0: ก็ไหลลงแม่น้ำกกแม่น้ำสายที่พังภาคเหนือและจะลามเข้าไปถึงแม่น้ำโขงด้วย
1: คร
0: ับ แรกๆเนี่ยท้องถิ่นอาจารย์กับอาจารย์น้อยก็มาดูกันว่าเขาบอกว่าไอ้ปลาที่เป็นปุ่มเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากพวกพยาธิไม่เกี่ยวกับเหมืองหรอกนะครับท้องถิ่นพยายามพูดอย่างนั้นแต่พวกอาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มทำธรรมชาติกันนะเขาบอกว่าถ้าเป็นพยาธิมันต้องเป็นมานานแล้วมันไม่ใช่มาเพิ่งเป็นคือตัวเลขของความเจริญของเหมืองอะกับตัวเลขของการป่วยของปลามันมีนัยยะสำคัญที่สอดคล้องกัน
1: สัมพันธ์กัน
0: แล้วตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ทางภาคเหนือเขาไม่กล้ากินปลาในแม่น้ำกกแม่น้ำสายกันแล้วโยแล้วโยคิดดูว่า เราเสียหายขนาดไหนที่เราเสีย

0: ทรัพยากรในน้ำคือน้ำที่อาบไม่ได
1: ้
0: ปลาในแม่น้ำที่กินไม่ได
1: ้
0: มูลค่าความเสียหายมันอาจจะตีเป็นตัวเงินไม่ได้นะ
1: แต่มันเยอะเกินกว่าจะตีได้นะท่าน
0: ใช่อันนี้โซนภาคเหนือนะส่วนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: โซนที่สองก็คือกลุ่มสระบุรี
1: ครับ
0: ที่มีแม่น้ำป่าสักแม่น้ำแถวนั้นโยเคยไปเที่ยวไหมแถวสระบุรีธรรมชาติสวยงามมาก
1: ใช่ครับ
0: น้ำดำเน่าเหม็นกินไม่ได้น้ำประปาสระบุรีใช้ไม่ได้เนื่องจากโรงงานจีนปล่อยของเสียออกมาซึ่งภาคประชาชนเนี่ยกำลังสู้กับภาครัฐอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันหาไม่ยากหรอกว่าโรงงานไหนปล่อยเพราะน้ำเนี่ยมันไหลลงอย่างเดียวถูกไหม
1: ครับ
0: เราก็ไปดูสิต้นน้ำตรงไหนที่มันไม่สกปรกไอ้เริ่มจากสกปรกตรงไหนมันก็ตรงนั้น
1: อันนี้คือไม่ซับซ้อน
0: ไม่ซับซ้อนเลยปัญหานี้ก็ยังแก้ไม่ได้ความเดือดร้อนตอนนี้คือก็กินน้ำไม่ได้กันอีกเหมือนกันนะครับก็เกิดปัญหาของชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้ปลูกพืชปลูกผักก็ไม่ได้นะครับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็คือเราหย่อนยานในเรื่องของการดูแลเรื่องสารพิษคือที่ประเทศจีนเขาไม่ให้ทำการแยกกากสารพิษ
1: อ
0: ่ะเขาก็เลยมาเช่าที่เมืองไทยมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์อะไรอยู่สมมุติมอเตอร์ลูกหนึ่งเขามาแกะเอาทองแดงออกแกะเอาอะไรออกและกระบวนการที่เกิดเหล่านั้นมันต้องใช้สารเคมีสารพิษเขาก็ฝังทิ้งลงไปในประเทศไทย
1: ขยะพิษนี่กับประเทศไทยนี่เราเป็นปลายทางมานานแล้วนะ
0: โยดูข่าวอ่ะ
1: ผมนี่ติดตามเรื่องของไอทีเรื่องของคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะรับทราบอยู่ฮะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางทีก็มาจบที่ไทยนะฮะ
0: จบที่เราสิ
1: มือ2มือ3มือ4จนเครื่องเจ๊งไปแล้ว
0: ใช่
1: กลับมาในไทยเนี่ยมีสถานที่ที่แยกเอาทองคำออกมาจากแผ่นวงจรนะครับแล้วก็มีการสารเคมีแล้วสุดท้ายก็คือทิ้งที่ไหนก็ทิ้งที่เรานี่แหละ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็จบที่เราฝังที่เราน้ำฝนตกลงมาชะล้างสารพิษจากสิ่งเหล่านั้นก็ไหลลงแม่น้ำก็ลงที่เรา
0: แล้วโยว่าเงินที่เราต้องใช้ฟื้นฟูธรรมชาติให้มันกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันต้องใช้เท่าไหร่สมมติแก้วใบหนึ่งมันแตกแล้วโยไปหลอมทำใหม่ให้มันกลับมาเป็นแก้วเหมือนเดิมได้แต่ถ้าโยรักษาแก้วใบนั้นไม่ให้แตกมันก็ไม่มีเงินต้องเสียถูกไหม
1: ครับ
0: การไปหลอมแก้วกันมันใบหนึ่งเนี่ยมันเท่าไหร
1: ่คือลักษณะอุตสาหกรรมที่เข้ามาที่เราและจบที่เราเนี่ยค่อนข้างจะทำให้เราดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะได้นะอาจารย์แต่ดูเหมือนจะอันตรายเหมือนกันนะมันจะต่างกับอุตสาหกรรมที่เข้ามาแล้วไม่จบที่เราก็คือเข้ามาทำเสร็จแล้วส่งต่อไปที่อื่น
0: อันนั้นเขาเรียกซัพพลายเชนคือเป็นโซ่ถูกไห
1: ม
0: แต่วันนี้เรามันเป็นถังขยะเอเชียโยจำได้ไหมเราเคยประกาศตัวเราอยากเป็นครัวโลก
1: ครัวกับถังขยะอยู่ที่เดียวกันไม่ได้นะ
0: โยอยากกินไหมล่ะครัวถังขยะระยองตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องสารเคมี
1: ครับ
0: ระยองก็อาหารทะเลถูกไหมฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยเขาก็ปลูกทุเรียนแล้วใครจะกินน้ำเน่าเสียอะไรอย่างนี้ถูกไห
1: ม
0: ทางภาคเหนือเราก็เที่ยวธรรมชาติเที่ยวป่าเที่ยวดอยวัฒนธรรม
1: โอ้บ้านเรานี่ห้องขยะกับห้องครัวเรายังไม่อยากจะอยู่ด้วยกันเลยนะ
0: ใช่ใช่โยจะนั่งกินข้าวในขณะที่ถังขยะเปิดมีแมลงวันนี้และไอโครงการถังขยะโลกเอ้ยโครงการ
1: ครัวโลก
0: บนเริ่มปนกันแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงโยมันครัวแปลว่ามันต้องเพียวดูฟายคือสะอาดถูกไหม
1: ครับ
0: เออไม่มีอะไรเราอยู่กรุงเทพบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเราอยู่กรุงเทพสระบุรีก็ไม่ได้มาถึงเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราไม่คิดประเทศไทยเป็นองค์รวมเนี่ยมันก็จะแก้กันไม่จบเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ต้องเอาเงินกรุงเทพไปรักษาให้กับสระบุรีถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: มันจะปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงถ้าเรามาคุมเข้มไม่ให้มันเกิดมันไม่ดีกว่าอะไรโยอย่างนี้เรากำลังคุยเรื่องปัญหาเรื่องป้องกันไม่ให้เกิดได้นี
1: ่ฮะเพราะจริงๆเรื่องของความปลอดภัยเองเนี่ยมีทั้งการบรรเทาแล้วก็การป้องกันนะฮะอันนี้คือตามชื่อเลยกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะปอพ
0: อใช่
1: ป้องกันกับบรรเทาเนี่ยนะครับป้องกันอยู่ข้างหน้านะครับเราเองก็อยากจะทำให้คอนเซ็ปต์เนี้ยมันเป็นจริงนะฮะคือเรื่องภัยนี่ป้องกันได้
0: ใช่
1: นะหลายภัยเนี่ยป้องกันได้แน่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเน้นบรรเทาอย่างเดียวเนี่ยก็คือแปลว่าเราปล่อยให้เกิดนะครับแต่การป้องกันนั้นก็คงมีหลายส่วนแล้วก็หลายระดับที่จะต้องช่วยกันนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องด้วยนะฮะเท่าที่เราคุยกันมานี่สารพัดเรื่องที่จะป้องกัน
0: ใช่ก็คืออะไรที่มันต้องทำให้กลับมาเหมือนเดิมอะโย
1: ครับ
0: มันไม่มีทางดีหรอกถ้าโยขาหัก สมมุตินะขาเสียค่ารักษาพยาบาลใช้เวลาสัก 3-4 เดือนรักษาขากลับมาจากขาหักเนี่ยมันจะเดินเหมือนเดิมปกติมั้ย
1: ไม่หักดีกว่านะ
0: ไม่หักดีกว่าถูกมั้ยเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราจะทำอะไรเราจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเราใช้ต่อเนี่ยให้มันอยู่สภาพเนี้ยเหมือนที่เราได้รับมาจากรุ่นก่อนหน้านี
1: ้
0: มันก็จะดีกว่าที่เราไปบำบัดให้มันกลับมาดีอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นรายการในที่นายเซฟโซนอ่ะ
1: ครับ
0: เราก็พูดถึงความปลอดภัยในทุกๆอย่างที่เราไม่ต้องมีความเสี่ยงจะปลอดภัยมันก็ต้องลดความเสี่ยงก่อนแล้วค่อยปลอดภัยอะไรโอ้โหเสี่ยงทุกวันเลยอย่างขับรถย้อนสอนยังไงให้ปลอดภัยสมมติเราตั้งประเด็นนะขับรถบนฟุตบาทอย่างไรให้ปลอดภัย
1: โอ้ประเด็นนี้ก็ผิดแล้ว
0: ใช่อาจารย์เคยประชุมเรื่องเซฟตี้นะกับ WHO เข้ามาที่จุฬาอาจารย์เป็นอาจารย์คุยเขาก็คุยกับเขาเรื่องตัวเลขอุบัติเหตุอาจารย์บอกเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จเดี๋ยวไปเดินแถวสยามกันตรงบนคลองกันก็เดินเราก็เห็นรถวิ่งย้อนสอนรถยิ่งฟุตบาทผมบอกอ่ะไหน WHO บอกซิอย่างเงี้ยทำยังไงให้ปลอดภัยเขาบอกว่าที่บ้านเขาไม่มีแบบนี้บอกใช่แต่บ้านเรามีทุกที่เลยแบบนี้หมวกกันน็อกมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกคือมันช่วยระดับหนึ่งบรรเทาอะนะแต่คุณต้องเลิกวิ่งย้อนสอนคุณต้องเลิกวิ่งบนฟุตบาทก่
1: อ
0: นซึ่งบ้านเราทำไม่ได
1: ้
0: ถนนเส้นไหนในกรุงเทพไม่มีรถวิ่งย้อนสอนไม่มีรถวิ่งบนฟุตบาทบ้างอยู
1: ่ก็คือที่ไม่มีฟุตบาทเนี่ยท่านก็ยังวิ่งอยู่บนถนน
0: ไม่มีฟุตบาทพระก็ยังไม่มีฟุตบาทพระเดินบนถนนพระก็ยังตายเลยเห็นไหม
1: ก็ยังแบบเสี่ยง
0: คือปัญหาอาจารย์บอกว่านะถ้าปัญหาเราแก้ไปเรื่อยๆนะโยคือสมมติมีหนทางให้เราเลือกสัก 4-5 ทางถ้าเราเดินทางผิดสัก4ทางนะเดี๋ยวมันต้องเจอทางถูกเพราะว่าทางออกมันมีไม่กี่ทางหรอกมันมีสมมติมี5ทางถ
1: ู
0: กไหมปัญหาถ้าเริ่มแก้1แก้ไปปุ๊บมาเจอปัญหา2แก้ต่อเจอ3ไม่นานมันก็หมด
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็มีอยู่แค่นั้นแหละให้เกิดปัญหารถไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟไหม้เนี่ยโยแก้ไปเรื่อยๆนะฉันว่าไม่เกิน10ปีเดี๋ยวมันก็จบ
1: สมบูรณ์แบบ
0: เพราะมันก็ต้องมีปัญหาเหล่านี้ถูกไหมแต่ปัญหาจะเริ่มแคบลงรถน้ำมันทำไมจะไม่เคยเจอปัญหาพวกนี
1: ้สมัยก่อนเป็นไงฮะ
0: โอ้โหมันก็เละเทะมากกว่านี้ต้องไม่รู้เท่าไหร่สุดท้ายมันก็มาถึงวันนี้มันก็เปลี่ยนผ่านมาสู่โลกนี้แต่ถ้าเราไม่เริ่มแก้ปัญหาเราบอกไอ้เนี่ยฉันจะบอกหลายคนเวลาแก้ปัญหานะสิ่งที่ยากสุดของการแก้ปัญหาคือการไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้เรียกว่าปัญหาถ้าโยบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่ปัญหาม
1: ันเป็นความเป็นคนไทย
0: มันบอกมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นรากเหง้าของเราแบบนี้ก็โอเคยอมรับมันไปไม่มีอะไรมันไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างแรกมันต้องยอมรับก่อนว่าไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าปัญหาก่
1: อ
0: นแล้วเราก็ถึงกำหนดมาตรการ1 2มันแก้ได้หมดแหละมันไม่ยากหรอก
1: ครับนะก็ตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงตอนนี้นะครับเราแตะไปถึงเรื่องเน้นกันเรื่องของ safety mindset นะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาโดยที่หยิบยกปัญหาที่เราเจอกันนะอุบัติเหตุกับความปลอดภัยจริงๆป้องกันได้หรือป้องกันไม่ได้นะครับบางครั้งเราคิดว่ามันจะเกิดก็ต้องเกิดนะฮะเป็นคราวซวยนะบางทีถ้าไปจบตรงคราวซวยเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็ไม่ได้แก้เนาะอาจารย์
0: ใช่มันก็อย่างเรื่องเด็กขับรถชนพระเนี่ยก็ยังบอกว่าคนเหล่านี้เขามีกรรมชายชาติปางก่อน
1: โอ้ถ้าจบตรงนั้น
0: เอาทั้งนั้นไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วเดี๋ยวก็ชนอีกอ่ะ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยนะฮะจริงๆเรื่องไฟฟ้านี่ก็ยังถามได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราก็เปิดประเด็นกว้างและหลากหลายหน่อยนะเพื่อที่ให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาความปลอดภัยเนี่ยมันมีหลายเรื่องเหลือเกินแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยมันป้องกันและแก้ไขได้ถ้าเรามีแนวคิดวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาครับ
2: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโซนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3

แข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นายที่นายเซฟโสดดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวก่อนแชร์
2: ครับกับสู่ในที่นายเซฟโซนนะครับคุณผู้ฟังที่ดูเราอยู่ทาง YouTube Facebook คงจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะ2คนเมื่อกี้คุยอะไรกันนะ
3: อืมครับ
2: เพราะว่าหน้าเราถ่ายทอดออกไปแต่ว่าเสียงเราไม่ได้ถ่ายทอด
3: อ้าวเหรอ
2: ก็คือหมายถึงว่าช่วงเบรกฮะช่วงเบรกก็จะเป็นพวกสปอตอะไรอย่างงี้นะครับ
3: ครั้งที่น้องโยไม่มานี่ YouTube ไม่ออกนะอาจารย์ก็เพิ่งรู้จาก SMS ว่าเขาบอกว่า
2: YouTube
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้ไม่ออกใช่มั้ย
3: ไม่ขึ้นเลย
2: วันนี้กลับมาแล้วนะ
3: วันนี้กลับมาแล้ว
2: นะครับ
3: ครับ
2: ก็เ
3: จอกับพี่หนุ่ย
2: ช่วงครึ่งช่วงที่พักไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุยกันนะฮะหลายคุณผู้ฟังหลายคนก็คงสงสัยว่าแบบรายการเราทำไมมันเครียดจังนะฮะดูรายการอื่นเขาไม่เห็นเครียดเหมือนรายการน
3: ี้เขาก็ช่วงนี้เฮฮาฟุตบอลกันสนุกสนานตื่นเต้นเชียร์ลุ้นฟุตบอลกันอยู่ของเราก็ต้องมันชื่อรายการอ่ะเนาะเซฟโซนมันก็ต้องจริงจังนิดนึง
2: เรื่องเซฟนี่มันเครียดเหรออาจารย์ผมมันบางทีคุณผู้ฟังเนี่ยเบื่อไหมเราพูดเรื่องซ้ำๆกัน
3: เซฟตี้อ่ะแต่ละโรงงานเขาก็จะมีจปก็คือเจ้าหน้าที่ป้องกันความปลอดภัยถูกไหม
2: ครับ
3: โอ้โหใครติดต่อกับจปเนี่ยยุ่งยากขึ้นตรงนี้ต้องคาดเบลขึ้นตรงนี้ต้องใส่นี
2: ้ครับ
3: สมมติโยบเอาครับพี่โมดนี่ละกันพี่โมดเนี่ยก็ติดตั้งลิฟต์ถูกไหมบางทีแกก็ไม่ทันนะแกก็จ้างซับก็คือคนงานอีกชุดหนึ่งมาช่วยกันลิฟต
2: ์
3: ปุ๊บพอจปสายงานมาตรวจอ้าวไม่ใส่หมวกหยุดงาน2วันคือสั่งพี่โมดหยุดเลยนะอ้าวดูน้องจ้างแล้วงานก็เล่ง
2: เสียหาย
3: เสียหายไหมคือแค่ไม่ใส่หมวกไม่ใส่ตัวรัดขึ้นที่สูงเขาสั่งหยุดเลยเจ้าปอมีอำนาจ
2: เมื่อเทียบกับการที่คนนั้นมาตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้คือไม่คุ้มแน่ๆ
3: ถูกถูกไม่คุ้มแน่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยมันเป็นเรื่องน่าเบื่
2: อ
3: เรื่องสูญเสียเรื่องเสียเวลา
2: ไม่สะดวก
3: ไม่สะดวกอยู่แล้วอยู่อันนี้เป็นเรื่องปกติ
2: ดังนั้นรายการเราก็ไม่สะดวกอยู่แล้วที่จะรับฟัง
3: ใช่มันก็จะไม่รับแต่มันจะมีโปรโตคอลที่ชัดเจนว่าถ้าคุณจะทำกระบวนการคุณเตรียมเวลาไว้เลยนะอย่างนี
2: ้
3: คือคุณรู้เวลาที่แน่นอนว่าคุณจะต้องใช้เวลาขนาดนี้ขนาดนี
2: ้
3: พูดถึงแน่นอนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยใน Facebook นี่นั่นมากก็คือตม.ที่สุวรรณภูม
2: ิเป็นไงฮะ
3: 4ชั่วโมงกว่า
2: ชาวต่างชาติใช่
3: ชาวต่างชาติ
2: ผมเนี่ยคือผมเพิ่งกลับจากต่างประเทศมาอาจารย์ที่หายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มาจากต่างประเทศผมก็เห็นในโซเชียลก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาผมกลับมาตอนนั้นเครื่องบินลงตอนประมาณเช้าตู่ครับอาจารย์เช้ามืดอะตีสี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูโอ้โหตีสี่แล้วก็คนแบบแถวยาวจริง
3: อย่างนั้นเลยเหรอ
2: ตม.ที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาแถวยาวจริงอาจารย
3: ์
2: คือในขณะที่คนไทยเนี่ยน้อยมากแล้วเราเดินไปก็ปุ๊บก็เดินออกเลยผมไม่รู้ว่ากระเป๋าผมรับกระเป๋าแล้วอ่ะคนที่จะเป็นเจ้าของกระเป๋านี่ได้จะได้ไปถึงเบลกระเป๋าหรือยังนะฮะ
3: ครับ
2: คือนานมากแล้วที่อาจารย์เห็นในข่าวนี่มันเป็นยังไงฮะ
3: ก็เขาบอกว่าต่างชาติ4ชั่วโมงกว่าหรือว่าอาจารย์ค่อนข้างใกล้สนามบินจากบ้านอาจารย์ขับรถสนามบินอ่ะไม่เกิน10นาทีถึงแน่นอน
2: ครับ
3: เวลาภรรยาอาจารย์ไปต่างประเทศปุ๊บลงปุ๊บอาจารย์บอกว่ารับกระเป๋าเสร็จแล้วอ่ะค่อยโทรมาคือรับกระเป๋ามาถึงนั่นนะ
2: ก็จะแบบปุ๊บแล้วรับเลย
3: ใช่ก็โฉบแล้วรับเลยเพราะว่าเขาจะไล่เลยนะปุ๊บไม่เกิน10นาทีเขาก็ไล่ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแบบสมมุติว่าถึงแล้วนะแล้วเราต้องไปรอคนอีก 4-5 ชั่วโมงเนี่ยอยู่มันลำบากนะสำหรับคนที่เขาต้องเสียเวลาไปรับรถอีกเท่าไหร่อยู่
2: เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้กดเหมือนแบบกดจองรถเพื่อรับจากสนามบินไปอีกปลายทางหนึ่งนะอันนี้คือเวลาไปต่างจังหวัดบางทีเราก็ไม่สะดวกเราก็จองรถรอรับไว้เนี่ยเขามีให้กดเลือกเวลารอเนี่ยสูงสุดคือชั่วโมงครึ่งหมายถึงหลังเวลาเครื่องลงแล้วนี่เจอ4ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นยังไงอาจารย์
3: นั่นน่ะสิเป็นอาจารย์เราไปหาก๋วยเตี๋ยวซัดก่อนแล้วอาจารย์ไม่อยู่รอแล้วหิวแล้ว
2: นะฮะ

0: ันนี่นะดังนั้นคือแบบลงเครื่องแล้วถ้าแบบนัดรถไว้จองการแสดงไว
1: ้
0: จองทัวร์ไว้ต่อจะต่อรถทัวร์ต่อรถตู้นี่โอ้โหเสียหายนะ
1: ใช่4ชั่วโมงกว่าเรื่องใหญ่เลยจะไปดูคอนเสิร์ตจะไปดูอะไรๆไม่ทันนะโยนะ
0: แต่ผมว่าคือบางคนก็บอกว่าเนี่ยต่างชาตินิยมมาไทยแต่จริงๆแล้วจำนวนมันเยอะหรือว่าจำนวนมันเยอะขึ้นจริงๆจนเกินความจัดการจัดจานหรือว่าอะไรกันแน
1: ่ไม่รู้แหละถ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าปัญหาอาจารย์เชื่อว่ามันมีทางออกแต่ถ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าเรื่องปกติก
0: ็
1: ไม่ต้องไปแก้มันปล่อยมันไปอย่างเงี้ยทนไหวก็ทนกันไป
0: งั้นเดี๋ยวรอดูสัก 2-3 เดือน
1: ดูเขาก่อนเอานี้มี SMS เข้ามา
0: ครับ
1: ตั้งอยู
0: ่คุณลงท้าย4103นะฮะก็เมื่อบ่าย2ก็ส่งข้อความมาถามรายการรายการก่อนหน้าเราก็ค
1: ือ
0: เป็นเทปนะฮะ
1: เขาไม่ตอบนะครับ
0: ถ้าคุณผู้ฟังจะถามรายการก่อนหน้าเรานี้ต้องไปถามตอนที่เขาจัดสดกันนะครับชาร์จแบตในรถถ้าแบตเต็มมือถือจะร้อนแบตมือถือ1ปีก็บวมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคำถามคืออะไรนะฮะแต่ว่าเขาเดาเอาแล้วกันนะฮะชาร์จแบตในรถถ้าแบตเต็มมือถือจะร้อนอันนี้คือชาร์จแบตมือถือแล้วแบตมือถือใช้ปีหนึ่งก็เลยบวมเลยเพราะว่ามันร้อนเกี่ยวกันไหมฮะ
1: เอางี้ก่อนนะก็คือตัวชาร์จเจอร์จริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ในมือถือตัวในมือถือไอ้ตัวที่เราเสียบเข้าไปเราเรียกว่าตัวอะแดปเตอร์ก็คือตัวแปลงไฟอย่างตัวไฟบ้านอ่ะมัน220โวลต์ AC ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันแปลงออกมาก็จะเป็น5โวลต์ DCเสียบเข้าไปที่ตูดไทซีเราเนี่ยหรือในรถยนต์ก็เหมือนกันในรถยนต์ก็เป็น12โวลต์ DC
0: ครับ
1: เสียบเข้ามาก็เป็น5โวล
0: ต์
1: เพราะฉะนั้นแบตแต่ละรุ่นน่ะโทรศัพท์โยแต่ละรุ่นโทรศัพท์โยกับโทรศัพท์อาจารย์แบตก็ใหญ่ไม่เท่ากันถูกมั้ย
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะมี BMS เป็นตัวกำหนดว่าแบตรุ่นนี้จะต้องชาร์จด้วยกระแสกี่แอมป์นะครับเต็มแล้วรักษาแรงดันให้อยู่ที่เท่าไหร
0: ่
1: นะครับก็จะใช้ไปไออาการบวมเนี่ยมันเกิดจากแก๊สที่เกิดจากการทำงานของอุณหภูมิของแบตนะครับแบตบวมอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบตพังนะแต่ว่าแบตเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยายังใช้งานได้อยู่แบตบวมมันไม่ระเบิดหรอกครับแต่ว่ามันอาจจะสูญเสียคุณสมบัติทางเคมีทำให้ตัวการใช้งานตัวการเก็บไฟน้อยลงแบตเสียไม่ใช่แบตชาร์จไม่เข้านะแบตเสียคือแบตที่ชาร์จแล้วเต็มเร็วเสียบเข้าไปสมมติเราซื้อใหม่ๆเสียบเข้าไปสัก
0: ต้อง
1: ชั่วโมงนึงเต็ม
0: ครับ
1: เอ๊ะเสียบไป10นาทีเต็มแล้วดีใจบอกโอ้โหแบตวันนี้เก่งเต็มเร็วพอไปใช้ปุ๊บยังไม่ถึงครึ่งวันแบตหมด
0: นาทีหมด
1: อะไรอย่างนั้นน่ะนั่นคือแบตเสื่อมคือไซเคิลมันจะสั้นนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบตมือถือเต็มจะร้อนเนี่ยถ้าปกติถ้าเราชาร์จในแบตใหม่ๆซื้อมาใหม่ๆเลยนะเสียบครั้งคืนเนี่ยโยไม่ต้องชักออกหรอกมันไม่ร้อนหรอกเนื่องจากสมมุติว่าแบตตัวนี้เซลล์มันเต็ม 3.6 โวลต์มันก็คือ 3.6 โวลต์ถูกไหม
0: ครับ
1: แต่พอมันใช้งานสักปี2ปีไอ้ความเสื่อมของเซลล์มันเต็มจริงๆของมันมันเป็น 3.5 แล้วแต่ไอ้ตัว BMS อ่ะมันยังมองว่าเต็มคือ 3.6 อยู
0: ่ 3.6
1: มันก็จะโฮลเซลไว้ที่ 3.8ทีนี้พอแบตมันเริ่มเก่าแล้วเราไม่ชักออกมันก็เกิดภาวะโอเวอร์ชาร์จมันก็ทำให้แบตเสื่อมอาการมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าโทรศัพท์ใหม่ๆมาใหม่ๆเสียบทิ้งไว้ไม่ต้องชาร์จออกมันไม่เกิดโอเวอร์ชาร์จหรอกเพราะแบตกับตัวชาร์จเจอร์มันยังทำงานร่วมกันอยู่แต่พอเริ่มมีอายุเข้าปีก็จะเป็นภาวะอย่างนั้นจริงเนื่องจากที่เราจ่ายเข้าไปมันก็จะเป็นการเสื่อมของเซลล์ทำให้แบตร้อนอะไรขึ้นนะครับ
0: สภาวะความร้อนของแบตในรถคือการชาร์จแบตในรถเนี่ยผมคิดว่าคงต้องตีความเป็น2อันก็คือชาร์จแบตในรถตอนที่อยู่ในรถแล้วก็ใช้ไฟรถทำอะไรแบตมือถือหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นหนึ่งอันที่สองก็คือสภาพแวดล้อมของมือถือที่วางชาร์จไว้ในรถเช่นในรถอาจจะร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยมันทำอะไรมือถือหรือเปล่าในสองสถานะนี้มันเป็นสถานะที่ดีต่อมือถือไหมครับเพราะบอกว่าปีเดียวก็แบตบวมแล้วอะไรมันเป็นต้นเหตุ
1: คือตัวแบตเตอรี่ตัวหม้อแปลงตัวอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันกลัวความร้อนอย่างเดียวเลยโยถ้ามันไม่ร้อนนะเสียบเข้าไปแล้วตัวมันไม่ร้อนคำว่าร้อนเนี่ยก็คือเอามือจับไม่ได้เงี้ยร้อน
0: ครับ
1: คือถ้าตัวแบตเตอร
0: ี่อุ่นๆนี้ได้ไม่นับใช่ไหมครับอุ่น
1: ๆไม่นับคือสมัยก่อนเนี่ยแบตตะกั่วกดเนี้ยเราชาร์จแค่ 1.5 C 2 C
0: ครับ
1: C คือค่าคาปาซิตี้ของแบตนะคือเราจะชาร์จเท่าไหร่ก็ได้ถ้าตัวแบตมันยังไม่ร้อนแต่ถ้าเราชาร์จ C มากๆมันก็จะร้อนเร็ว
0: ม
1: ันคือรับภาระกระแสไม่ไหวถูกไหม
0: ครับ
1: แต่บางทีที่มันร้อนก็คือไอ้ตัวแบตบางทีเราไปวางตากแดดไว้แล้วเรามาเสียบชาร์จอันนี้ก็ไม่ดีแล้วเพราะตัวเดิมมามันก็ร้อนอยู่แล้วถูกไหม
0: ครับ
1: โยรู้ไหมอย่างในเครื่อง MRI หรือเครื่องอะไรที่เราใช้ในอุโมงค์ทางการแพทย์เขาใช้ไนโตรเจนเหลวนะซึ่งอุณหภูมิติดลบเลยเพื่อให้ทองแดงเนี่ยมันนำกระแสเขาเรียก

0: ตัวนำยิ่งยวดหรือซูเปอร์คอนดักเตอร
1: ์
0: ต้องแช่ในอุณหภูมิติดลบ200กว่าองศาเพราะฉะนั้นยิ่งเย็นเนี่ยตัวแบตเตอรี่จะทำงานได้ดียิ่งดีแต่บ้านเรามันเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วถูกไห
1: ม
0: หรือไม่รถยนต์ที่เราขับกันเนี่ยมันวิ่งมาทางไกลๆโอ้โห
1: ครับ
0: แบตก็ร้อนไปรีบเสียบชาร์จแบตยังไม่ทันเย็นเลย
1: ยัง
0: ไม่ได้ให้มันหายใจเลยเข้าอีกแล้วมันก็เกิดความร้อนทั้งเข้าทั้งออกถูกไห
1: ม
0: เขาถึงห้ามเล่นมือถือไปชาร์จไปที่อาจารย์เคยพูดกับโยบ่อย
1: ๆครับ
0: ทำไมห้ามเล่นมือถือไปชาร์จไปก็คือไอ้เล่นมือถือก็จะเอาไฟออกไอ้นี่ก็จะเอาไฟเข้าภาระของตัวแบตในพื้นที่จำกัดแค่นี้มันดีไซน์ความร้อนมาแค่จะเอาเข้าหรือจะเอาออกเอาเข้ามันก็ร้อนถูกไหมเอาออกมันก็ร้อน
1: เป็นภาระงานที่หนักขึ้น
0: ใช่มันก็กลายเป็นว่าโอ้โหคุณเอาทั้งเข้าทั้งออกเลยมันก็จะหนักแต่ถ้าคุณเสียบแบตเตอรี่แบงค์เข้าไปปุ๊บมันก็ไปดึงจากแบตเตอรี่แบงค์ตัวแบตเขาก็ไม่ทำงานหนักมันก็จะดีกว่าอันนี้ที่เราเคยพูดกันบ่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: พอพูดถึงเรื่องนี้โยยแบตในรถยนต์เนี่ยมันมีเคสหนึ่งเคสรถMG นะเขาออกข่าวเขาระบุได้เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวแบตเมนคือแบตเมนคือแบตใช้ขับเคลื่อนแบตใหญ่ของเขาเป็นเรียกแบตไฮวอลเตจแต่เกิดจากการไปเปลี่ยนแบตเตอรี่12โวลต
1: ์
0: นะครับ
1: ซึ่งมันตัวจ่ายไฟให้ระบบ
0: พวกนี้เป็นไฟเลี้ยงเล็กอ่ะเราเรียกไฟเล็ก
1: เ
0: ลี้ยงเครื่องเสียงเลี้ยงกุญแจเลี้ยงรีโมทอะไรพวกนี้ให้มันทำงานเลยทำให้รถระเบิดแล้วเกิดไฟไหม
1: ้
0: อาจารย์ก็คิดเลยนะเนี่ยอาจารย์ก็ขับอีซูมิวเอ็กของเพื่อนอาจารย์โปรโมทหน่อยแกขายรถมีซูอยู่เขาเปลี่ยนแบตไม่เคยเปลี่ยนกับมันเลยนะก็คือใกล้ที่ไหนเราก็เปลี่ยนถูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้เขามีโทรเรียกปุ๊บสมมติเราไปซีคอนห้างเนี้ยเขาก็มาเปลี่ยนให้ฟรีก็ชาร์จค่าใช้จ่ายไปนิดหน่อยมันก็สะดวกไม่ต้องขับไปร้านได
1: ้ครับ
0: ไม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแบตลูกเล็กเนี่ยอาจารย์ไม่เคยได้ยินนะว่าต้องไปเปลี่ยนที่โชว์รูมหรือที่ศูนย์ตั้งแต่อาจารย์ขับรถมาตั้งแต่อายุ17
1: อ๋อแล้วมันกลายเป็นเหตุต้นเหตุได้ยังไงอาจารย
0: ์ก็นั่นน่ะสิอาจารย์ถึงสงสัยไงว่าสมมุติว่าเราขับรถดีเซลนะเราก็ใช้75แอมป์ฮาว
1: ครับ
0: สมมุติ75แอมป์ฮาวเราไปใช้50แอมป์ฮาวสมมุติเราไม่มีความรู
1: ้ครับ
0: เราไปเปลี่ยนลูกเล็กลงข้อเสียมันก็คืออายุมันจะสั้นสมมุติเราเคยใช้ได้2ปีครึ่ง3ปีเนี่ยมันจะเหลือปีครึ่ง
1: ครับ
0: เราก็รับสภาพไป
1: ครับ
0: ถ้าเปลี่ยนเล็กกว่านั้นอีก25มันสตาร์ทไม่ติดเลยทีนี
1: ้แต่ไปถึงขั้นทำให้ระเบิด
0: ไม่มี
1: มันความเปลี่ยนยังนึกความเชื่อมโยงไม่ได้
0: ใช่ในฐานะทางไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์ไม่คือถ้าคุณซีเรียสขนาดถ้าเปลี่ยนตัวนี้นะรถมีสิทธิ์ระเบิดมีสิทธิ์ไฟไหม้นะ
1: โอ
0: ้โหมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนถ้าเกิดว่ารถดีเซลใส่เบนซินเข้าไป
1: อ
0: ันนี้ถือว่าซีเรียสมากถูกไหม
1: กระทบต่อระบบการทำงานหลัก
0: ใช่โยรู้ไหมไอตัวหัวจ่ายดีเซลเบนซินมันใหญ่ไม่เท่
1: าก
0: ันมันเสียบเข้ากันไม่ได้หรอก
1: หรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นที่รถไฟฟ้าหรือรถบางรุ่นที่ไฟเล็กและไฟใหญ่ต้องทำงานสอดประสานกัน
0: มันไม่มีหรอกโย12โวลต์มันก็คือ12โวลต์ตะกั่วกดนะม
1: ัน
0: ก็คือ12โวลต์ตะกั่วกดเหมือนกันหมดนี่แหละมันก็ไม่มีอะไรต่างกันมากถ้ามันใช้ไม่ได้มันก็จะอายุสั้นลงใช้ได้ไม่นานอะไรเงี้ยคุณก็ต้องยอมรับสภาพว่าคุณไปเปลี่ยนมาผิดรุ่น
1: แปลว่านี้เดี๋ยวต้องติดตามคำอธิบายต่อไป
0: ใช่คุณต้องหาคำอธิบายต่อไป
1: ยังน่าสงสัยอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องที่คุณผู้ฟังถามมานะชาร์จแบตในรถตกลงมือถือเราชาร์จมือถือในรถเนี่ยได้ไหมอาจารย
0: ์ชาร์จได้ทำไมจะชาร์จไม่ได้ล่ะถ้าทำไม่ได้เขาก็ต้องไม่ทำมาสิมันก็คือแหล่งจ่าย5โวลต์ DC คงที่แค่นั้นเอง
1: แล้วเราคือผมอ่ะดูพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีการขายกันจะเป็นอุปกรณ์ตัวที่เสียบเข้าตรงที่จุดบุหรี่แล้วก็แปลงออกมาเป็นไฟสำหรับชาร์จมือถือชาร์จโน่นชาร์จนี่ไฟที่ออกมาจากตรงที่เสียบบุหรี่ตรงนี้มันไหวไหมท่าน
0: เออพูดถึงที่เสียบบุหรี่นะอาจารย์ก็ได้ยินมาตั้งเด็กมันเคยมีคนจุดบุหรี่จากไอ้ตรงนี้จริงเหรอ
1: ผมเคยเห็น
0: จริงเหรอ
1: สมัยเด็กผมเคยเห็น
0: เขาจุดบุหรี่กันในรถด้วยอาจารย์ไม่เคยมันคือตัวแหล่งจ่าย12โวลต์ตรงนั้นนะโอเคมันมีประโยชน์แหละแต่เขาก็เรียกกันว่าที่จุดบุหรี่อาจารย์เกิดมาก็ไม่เคยเห็นใครสูบบุหรี่ในรถจากตรงนั้นสักคนทำไมเขาเรียกที่จุดบุหร
1: ี่ผมทันอาจารย์ผมทันเห็นคนแล้วคือท่านสมัยเด็กเลยเนี่ยสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมก็
0: เป็นยังไง
1: ผมชอบกดลงไปไงอาจารย
0: ์เออมีตัวกดแต่มีฮีตเตอร์ใช่ไหม
1: ใช่พอกดปุ๊บแล้วดึงออกมาปั๊บไอชอบเล่นกับไฟนะครับพอกดปั๊บดึงออกมาแล้วก็เห็นมันก็จะเห็นเป็นวงแดงๆก็คือมันร้อน หลังจากที่เรากดลงไปเข้าใจว่ากดลงไปแล้วมันรัดวงจรอาจารย์แล้วมันก็เลยทำให้เหล็กข้างในมันร้อนมาก
0: ใช่
1: ครับพอดึงขึ้นมาแล้วมันก็แดงๆร้อนๆแล้วเขาม
0: าจุดบุหรี
1: ่เขามาจุดบุหรี่กัน
0: แสดงว่าสมัยก่อนเขาสูบบุหรี่ในรถกันเหรอ
1: ใช่อาจารย
0: ์เลย
1: ผมนี่ทันนะฮะทัน
0: ผมไม่เคย
1: ได้ดมกลิ่นบุหรี่ในรถครับ
0: ผมไม่เคยเห็นก็ไม่ได้สูบก็คือมาถึงก็ถอดไอ้นี่ทิ้งแล้วแล้วก็เอาแอร์อะแดปเตอร์เสียบ5โวลต์แช่เอาไว
1: ้แสดงว่าผมนี่ใช้คำเก่านะ
0: เออที่จุดบุหรี่เราก็ไม่รู้นะ
1: อ๋อโอเคมี2ท่านให้ข้อมูลมาฮะบอกว่าเรื่องการเปลี่ยนแบต MG นะฮะอาจารย์ครับเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมครับรถ MG อีกท่านหนึ่งเลยนะพร้อมใจกันส่งมานะฮะรถ MG ที่มีข่าวได้ข่าวว่าไปเปลี่ยนแบตจากตะกั่วเป็นลิเธียม
0: มันมีไอ้แบตอาจารย์ใช้รถน้ำมันนะ
1: ครับ
0: ทิน 2.7 อาจารย์ก็รุ่นล่าสุดอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นลิเธียมสตาร์ทเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นลิเธียมแบบรูปร่างเหมือนแบตตะกั่วกดเลยใช้สตาร์ทได้แอมฮาวมันก็ถึงนะสตาร์ทได้
1: มันต่างกันยังไงอาจารย์ในเมื่อมันก็ออกได้เหมือนกัน
0: แบตลิเธียมเนี่ยถ้าเป็นแอมฮาวที่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีอายุที่นานกว่าเขาโฆษณานะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็มีเขาเรียกแบตประกอบก็คือคนซื้อมาประกอบเองเขาซื้อแบตตัวแบตลิเธียมอ่ะเขาจะมีเซลล์คล้ายๆกระบอกไฟฉายอ่ะมาต่อกันแล้วก็ต่อบีมเอสแล้วก็แพ็คก็เป็นคนรู้จักกันเขาทำขายเขาบอกอาจารย์ลองใช้ให้ผมหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็ลองสตาร์ทกับรถ 2.7
1: ครับ
0: บินซินโตโยต้าก็ใช้ได้บอกโอเคแต่ผมว่าโดยราคาที่เขาขายมันจะแพงกว่าตะกั่วกดลูกนึงจะอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทลิเธียมจะอยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทเขาเคลมว่าระยะเวลามันนานกว่าสุดท้ายผมว่ามันก็พอๆกันไม่ได้นานกว่าผมก็เลยไม่ได้ประทับใจอะไรกันมากแต่เซลล์ตะกั่วกดเนี่ยเซลล์มันค่อนข้างทนต่อมันเป็นเซลล์ที่ทนอ่ะมันอินเนิร์ดอ่ะมันเฉื่อยอ่ะมันไม่ตอบสนองต่ออุณหภูมิต่ออะไรมากมายเท่าไหร่แต่เป็นเซลล์ลิเธียมเนี่ยผมไม่รู้ว่าอาการระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดที่ตัวเซลล์หรือเปล่าที่ท่านที่เบอร์565ให้ข้อมูลมานะคือรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ต้องสตาร์ทอยู่แล้วไงโย
1: ครับ
0: แต่มันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อว่า BMS อ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งผมไม่รู้ว่ามันไปรัดวงจรกับตัวแบตไฮโวลต์ของเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นตะกั่วกดมันไม่มีอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไงมันเป็นเซลล์น้ำกดกับตะกั่วเพียวๆ
1: อันไหนมันเสถียรกว่ากันครับ
0: ถ้าถามว่ารถข้อดีของที่ผมเห็นจากลิเธียมมานะคือมันเบาจริงๆโอ้โหตะกั่วกดเน
1: ี่
0: ยยกหนักเลยก็คือข้อดีเห็นชัดๆเลยมันเบากว่ากันประมาณ10เท่าอ่ะสมมุติไอ้นั่น10โลลิเธียมก็โลเดียวอ่
1: ะ
0: แต่มันใส่ไปในรถโยมไม่ได้ไปแบกไปหามันนี่ผมก็ว่าไม่
1: ได้เป็นประเด็น
0: ไม่ได้เป็นประเด็นแต่ที่ผมชอบตะกั่วกดผมชอบเป็นตะกั่วกดแบบเติมน้ำนะ
1: ครับ
0: คือรถบ้านเรามันร้อนเนาะแล้วก็วิ่งติดกันบ่อยๆไอ้น้ำกรดเนี่ยที่มันระเหยออกไปไอ้ตัวน้ำมันช่วยระบายความร้อนในตัวแบตแล้วก็เติมน้ำกลั่นเข้าหน่อยสักเดือนละหนนิดเดียวก็ไม่ได้ขวดนึงก็10กว่าบาทไม่ได้แพงอะไรแต่มันช่วยทำให้แบตเนี่ยเสถียรก็คือตัวแบตเตอรี่ตะกั่วกดมันใช้ตัวน้ำอ่ะเป็นตัวระบายความร้อนแต่ไอ้เจ้าลิเธียมเนี่ยมันไม่มีอะไรระบายความร้อนเลยนะโยมันแพ็กซิลปุ๊บปั๊บหมดถ้าในห้องโดยสารนั้นมีความร้อนก็มีสิทธิ์ระเบิดนะถ้าถามอาจารย์นะแต่อาจารย์จะซื้อไว้เป็นจัมป์สตาร์ทจัมป์สตาร์ทคือแพ็กลิเธียมแบบรถโยสตาร์ทไม่ติดเอาไปจัมป์สตาร์ทเงี้ย
1: ก็คือเก็บไว
0: ้ทีสองที
1: จะได้ไม่ต้องรอพ่วงแบตที
0: ่ไม่ต้องรอพ่วงแบตไม่ต้องลื้อรถอีกคันมันพ่วงเงี้ยจัมป์สตาร์ทนี่โอเคแต่ถ้าเคสนี้อย่างที่คุณเฮาค้าว่ามาเนี่ยเขาบอกว่าไปเปลี่ยนลิเธียมใส่แทนแบตหลักเลยเนี่ยก็คือลิเธียมอาจารย์ว่ามันไม่มีระบบระบายความร้อนที่ดีอ่ะแล้วคุณภาพการต่อบีมเอสเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ก็มีสิทธิ์ช็อตเทิร์นได้ไอ้ปัญหานี้นะคลาสสิกมากเลยสมัยอาจารย์ดูรถตู้เขาเรียกรถตู้ซิ่งนะ
1: ครับ
0: ก็คือเวลารถตู้พี่ติดเครื่องเสียงหนักๆอะไรหนักๆเขาต้อง
1: เติมไฟ
0: เติมไฟเข้าไปเนี่ยเขาจะใช้แบตลูกหลักไม่ได้ละเขาต้องมาเดินลิเธียมใหม
1: ่
0: ปัญหาคือเขาคำนวณค่าบีมเอสไม่ถูกไฟเข้าไฟออกคำนวณไม่ถูกเงี้ยมันก็ทำให้แบตรถตู้ระเบิดกันเยอะแยะมากมายเลยนะอาจารย์ว่าน่าจะเคสคล้ายๆกันโยลงหาข่าวรถตู้ที่ไปติดแบตเพิ่มเข้ามาแล้วระเบิดอ่ะจะมีช่วงหนึ่งเยอะมากเลยรถตู้ที่พาไปต่างจังหวัดแล้วก็แต่งไฟแต่งเครื่องเสียงแบตมันไม่พออาจารย์ว่าเคส MG เนี่ยน่าจะคล้ายๆกันตัวแบตเนี่ยไม่น่าจะได้รับการรองรับอะไรมาไปน่าจะไปติดกันเอาเอง
1: คือผมก็ฟังแล้วก็รับข้อมูลจากคุณผู้ฟังนะฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยมีท่านนึงอยู่ใน YouTube บ้างนะฮะ
0: ครับ
1: มาช่วยคุยให้ข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณมากเลยนะท่านแรกนะคุณคดชนัดบอกว่าสวัสดีครับตอนนี้เริ่มกลัวรถไฟฟ้าแล้วครับน่าจะต้องรอรถไฟฟ้าที่การันตีเรื่องแบตเตอรี่ไฟติดไฟแล้วครับเห็นมี MG ออกมาล่าสุดการันตีเรื่องนี้แต่พอออกมาก็โดนไฟไหม้แต่เป็นรุ่นก่อนจากคุณโปเต้นะครับอีกท่านหนึ่งคุณคานานานะครับบอกว่าลิเทียมที่เขาประกอบเองครับ BMS อาจจะไม่ได้มาตรฐานครับเป็นลิเทียมประกอบเอง
0: เลยไปประกอบเยอะมากโยคือของอาจารย์บอกแล้วทำให้มันใช้ได้มันไม่ยากหรอก
1: ให้ไฟออกอ่ะไม่ยาก
0: ให้ไฟออกมันไม่ยากหรอก แต่ใช้ไฟแล้วมันปลอดภัยมาแล้วอีก3ปี5ปีเนี่ย มันถึงต้องมีกวมีวิศวกรรับรองว่าถึงมันเกิดปัญหามันต้องไม่พังมันต้องไม่ไฟลุกอ่ะ
1: คือถ้าเกิดเราไปซื้อของออนไลน์เราต้องเผื่อไว้ว่ามันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ในแบบที่ใช้ไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได้เลยกับแบบที่ใช้ไม่ได้ในมุมที่ว่ามันยังพอปล่อยไฟได้หรือทำงานได้แต่มันอาจจะเกิดอันตรายที่รุนแรง
0: ใช่ใช่นะ
1: ถ้าไปซื้อของที่เรียกว่าอยู่นอกมาตรฐานจากแหล่งนอกมาตรฐานเน
0: ี่
1: ยต้องเผื่อใจพวกนี้ไว้เลย
0: ใช่
1: นะฮะเพราะว่าอาจจะด้วยความประหยัดบางทีเนี่ยผลลัพธ์อาจจะรุนแรงผมก็ไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะอาจารย์ก็ไปเจอพวกเว็บไซต์ที่เขาให้ข้อมูลนี้จริงๆเว็บไซต์ที่เขาให้ข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแบตเป็นจากตะกั่วกดเป็นลิเทียมเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่3อันนะฮะอ
0: ัน
1: นี้มาถามความเห็นอาจารย์แล้วกันเพราะว่าก็เนื่องจากว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าจะเป็นเว็บไซต์เหมือนเป็นภาษาต่างประเทศแล้วแปลมาเป็นไทยนะภาษาแปลกๆอยู่นิดนึงแล้วก็เหมือนเขาจะขายแบตลิเทียมด้วยแต่เขาก็มีบทความเรื่องความเสี่ยงก็อาจจะใช่นะเดี๋ยวขออ่านให้อาจารย์และคุณผู้ฟังฟัง1เขาบอกว่าความเสี่ยงคือระบบไฟฟ้าไม่ตรงกันนะเขาบอกว่าแม้จะเป็นแรงดันเท่ากันแต่ช่วงการทำงานจริงและเส้นโค้งการคลายประจุของแบตเตอรี่ทั้ง2ชนิดมีความแตกต่างกัน
0: ถูก
1: อันนี้จริงใช่ไหม
0: ครับคือธรรมชาติลิเทียมกับธรรมชาติตะกั่วกดค่าการ end of cell มันก็จะไม่เหมือนกันกราฟเป็นกราฟคนละรูปเลยถ้าเราดูกราฟรูปการคลายประจุของรูปนี้เรารู้เลยตะกั่วกดถ้าเป็นรูปนี้เรารู้เลยลิเทียม
1: โอ้ถ้ามันต่างกันขนาดดูกระแสที่ออกมา
0: ลิเทียมมันจะชันๆแล้วลงมาเป็นหน้าผาเลยพึบเลยแต่ตะกั่วกดมันจะเอียง10เต็มของมันน่ะ 13.5 13.5 11 12มันไม่หนีหรอกแล้วเซลล์มันน่ะดึงไม่ค่อยลงด้วยสมมุติว่ามัน 13.5 จะดึงมันลงมา10เนี่ยมันดึงไม่ลงหรอกเพราะมันเป็นเซลล์ตะกั่วแต่ถ้าเป็นลิเทียมอ่ะดึงมันฟึบหายไปเนี่ยก็อย่างล่าสุดเนี่ย
1: ย
0: ี่ห้อเจคู่แล้วกันบอกเลยจาก 8% น่ะอยู่ดีๆมันเหลือ 1% อยู่ดีๆเลยคือเขากล่าวว่า 8% ยังไงถึงปั๊มแน่แค่9กิโลต้องขึ้นยานแม่ไปหมดไปอีก 2-3,000 นะโยคิดดูคือเนี่ยคือลิเทียมถ้าตะกั่วกดไม่มีถ้าสมมุติวันนี้นะอาจารย์สตาร์ทรถนะอาจารย์ฟังเสียงเนี่ยอาจารย์รู้แล้วอย่างเงี้ยเหลืออีก2เดือนต้องเปลี่ยนแบตแล
1: ้
0: วไม่มีหรอกฟังอย่างนี้แล้วเหลือ2เดือนแล้วมันอาทิตย์เดียวแล้วต้องเปลี่ยนแบตไม่มีทางสำหรับตะกั่วกดมันจะมีเสียงมาก่อนเลยถ้าคุณฟังมันทุกวันเนี่ยคุณจะรู้ว่าเริ่มแล้วใกล้เตรียมตังค์รอไว้เปลี่ยนแบตแล
1: ้
0: วแต่ถ้าลิเทียมอ่ะไม่รู้เลยจะไปก็ไม่ลาเลยไม่ยกมือว่าไปเลยซึ่งอาการนี้เป็นไปได
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นไปได
1: ้ความเสี่ยงที่สองที่เขาบอกนะฮะก็คืออันตรายด้านความปลอดภัยด้านโครงสร้างผมอ่านแล้วผมก็แบบเอ๊ะมันขนาดนั้นเลยเขาบอกว่าน้ำหนักมันไม่ได้ก็คือมันเบานั่นแหละใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: พอมันเบาปั๊บพอไปอยู่ในรถเนี่ยบางทีรถไม่ได้ถูกออกแบบมาหรือจุดยึดอะไรไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะสุดท้ายเนี่ยก็คือทำให้การสั่นของมันหรืออะไรที่มันไม่ได้อยู่ออกแบบมาให้อยู่ตรงนั้นน่ะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดแรงกระแทกจนทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันขยับแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยมันเหมือนมันไม่ใช่ที่ของ
0: เอางี้นะบริษัทใหญ่ๆ Toyota Honda นะถ้าลิเทียมมันดีจริงนะอาจารย์ว่าเขาใส่ลิเทียมสตาร์ทมาต้องนานแล้วเพราะอะไร1คือพื้นที่มันเล็กกว่าคือมันใช้พื้นที่แคบกว่าน ะ
1: ลิเทียมก็อยู่กับมือถือเรามานาน10ปีแล้วนะอาจารย
0: ์ถ้ามันเสถียรจริงอ่ะเขาใส่มาต้องนานแล้วทำไมเขาไม่ใส่ล่ะลิเทียมสำหรับรถสตาร์ทเนี่ยมีมาต้องนานเขาไม่ใส่อาจารย์ใช้แล้วอาจารย์ก็ไม่โอเคคือมันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นอยู่แต่เป็นจัมสตาร์ทเวลาแก้ขาดพกไว้ท้ายรถเวลารถสตาร์ทไม่ติดเนี้ยอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยโอเคพอได้พอถือได้เพราะมันเบาแต่ใส่ในรถเลยอาจารย์ไม่แนะนำเพราะบ้านเรามันร้อนรถติดก็บ่
1: อ
0: ยแล้วมันไม่ได้ออกแบบมาอย่างเงี้ยอ่ะโยรู้ไหมแบตเนี่ยบางทีเขาเรียกแบตดิฟไซเคิลมีเวลาเนาะรถกอล์ฟเนี่ยเขาจะมีแบตดิฟไซเคิล
1: ครับ
0: 150แอมป์ธรรมดากับ150แอมป์ดิฟไซเคิลคนละราคาลูก8ดิฟไซเคิลมันจะยาวคําว่าดิฟไซเคิลอ่ะเหมือนรถกอล์ฟอ่ะเวลาวิ่งอ่ะมันจะอืดวิ่งถูกมั้ยโยซื้อแบตที่โยใส่รถยนต์น่ะที่ใช้สตาร์ทรถยนต์น่ะไปวิ่งในรถกอล์ฟอ่ะไม่เกิน2เดือนก็พังแล้วเขาไม่ได้ออกแบบมาให้วิ่ง60แอมป์ตลอดเวลาเขาออกแบบวิ่ง60แอมป์2วินาทีอันนี้เขาเรียกแบตสตาร์ทแบตธรรมดาแต่ถ้าแบตดีฟไซเคิลก็คือแบตลึกๆอ่ะแบตที่ลึกๆอย่างเงี้ยเป็นรถโฟกลิฟต์รถเนี่ยโอ้โหลูกนึงดีฟไซเคิลลูกนึงก็ 7-8,000 น่ะแบตธรรมดาลูก 3,000 กว่าครึ่งๆอ
1: ่
0: ะเหมือนซื้อแบต2ลูกอ่ะหลายคนก็ไม่ก็แอมป์ฮาวเท่ากันก็ไปใส่แทนกันพังเลยรถก็วิ่งไม่ได้วิ่งได้ในช่วงแรกๆนะแต่วิ่งไววิ่งมาพังเพราะฉะนั้นของอะไรอ่ะมันทำงานได้ทำเหมือนกันได้แต่ไม่นานมันก็จะพังแต่ถ้าคุณมีเงินคุณอยากลองก็ได้ไม่เป็นไรทำได
1: ้เผื่อใจไปด้วย
0: ใช่อาจารย์เชื่อว่า AMG คันที่ไฟไหม้เนี่ยมันไม่ได้พังวันแรกที่ติดลองไปเช็คดูอาจารย์ว่ามันต้องติดมาพักหนึ่ง
1: ใช้ได้
0: แล้วก็เบาใจหรืออะไรที่เราสบายใจมั่นใจว่าใช่เนี่ยอันนี้พวกนี้โดนหนักเวลาโดนเนี่ยโดนหนักแต่อะไรที่ลังเลใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพวกนี้ไม่โดนไม่ค่อยเยอะหรอก
1: ครับก็นี่เป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องแบตรถนะฮะก
0: ็
1: คุยกันเรียกว่าให้พอเข้าใจแล้วกันนะฮะเรื่องสนุก
0: เราพูดถึงแวดล้อมธรรมชาตินี่ไม่มีใครสนใจกับเราเลยนะโยมมาทางเรื่องแบตเตอรี่ไปรถยนต์กันอย่างเดียวเลยสงสัยจะไม่ใช่ทาง
1: ก็จริงๆก็เป็นภาพรวมนะอาจารย์ผมว่ามันมีทั้งระยะสั้นมีทั้งระยะยาวแล้วก
0: ็
1: ความปลอดภัยตรงหน้าความปลอดภัยของลูกหลานนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดสมดุลให้ดีแล้วกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยกรอบsafety mindset นะครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้น
0: นี่นิดนึงพี่หนุ่ยที
1: ่
0: เป็นวิศวกรโยธาที่มาจัดกับอาจารย์ที
1: ่
0: น
1: ั่
0: นแกบอกว่าเรื่องฐานรากมาถามแกเฮ้ยโอ๊ตไม่ต้องไปอ่านเองหรอกนะประสบการณ์ที่แกทำงานมาด้วยผมแกก็บอกเหมือนกันว่าเรื่องไฟฟ้าแกก็จะถามผมแกก็ไม่ไปนั่งอ่านหนังสือเองหรอกผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีปัญหาให้ถามเราเลยนะครับเราลองแลกเปลี่ยนสมมติท่านก็รู้ผมก็รู้แล้วลองมาดูเดี๋ยวมันมีข้อแตกต่างกันไหมเราจะได้หาข้อแตกต่างแล้วก็แชร์กันนะครับ
1: เขาจะได้ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลานะครับผมพีรพลอนุตรสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นี่คือในที่ไหนเซฟโซนครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทาง FM 99ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ในที่ไหนเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตรสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักหารือรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาย้ำสัมพันธ์เพื่อนบ้านเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงชายแดนสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหารือกับนายตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในโอกาสที่ฝ่ายเมียนมาเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับเมียนมาซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและหารือความร่วมมือระหว่างกันด้านความมั่นคงชายแดนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษในแม่น้ำตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเมียนมารวมถึงพัฒนาการเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพและการปรองดองในเมียนมาเขมรตื่นยาพ่นยุงทอรอย้ำเหตุบ้านท่าเส้นไม่ใช่การเผชิญหน้าชี้เพียงพ่นสารป้องกันยุงลายให้กำลังพลพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชานั้นโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังฝ่ายทหารกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการส่งเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญกองทัพบกแจงงบกอรมน.เงิน 5,300 ล้านไม่ใช่ซุกซ่อนชี้ยอดเบี้ยเลี้ยงกำลังพลตามระเบียบพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติออกมากล่าวถึงการดำเนินงานของกอรมน.ในลักษณะข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยกองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนให้กับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในภารกิจแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้จึงพบประเด็นที่อาจส่งผลให้สังคมทั่วไปเกิดความเข้าใจสับสนมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ประเด็นที่1การกล่าวถึงงบประมาณปี70ของกอรมน.ในวงเงินรวม 5,300 ล้านบาทในทางระบบบัญชีการจัดทำงบประมาณสำนักงบประมาณเป็นผู้ไม่ใช่เรื่องของหน่วยพยายามหาช่องทางการกระจายเงินไปซุกซ่อนประเด็นที่2กรณีกล่าวถึงงบดับไฟใต้โดยใช้งบประมาณรวมกอรมน.ทั้งหมดส่วนใหญ่ 75% ใช้สำหรับภารกิจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในจำนวนนี้เกือบ 70% จะเป็นส่วนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มพิเศษตอบแทนให้กำลังพลประเด็นที่3กรณีที่กล่าวว่าเป็นภาพสะท้อนความซ้ำซ้อนยุ่งยากรุนแรงทั้งที่มีหน่วยงานหลักของสอบต.และฝ่ายปกครองรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วสภาพปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีลักษณะเฉพาะสลับซับซ้อนมีการจัดตั้งกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยรับผิดชอบระดับพื้นที่ส่วนสอบต.จะรับผิดชอบเรื่องพัฒนาต่างๆขอบเขตงานไม่ได้มุ่งที่การคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนการใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคมบทบาทของสอบต.กับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงเป็นคนละลักษณะงานกันแต่ทั้ง2ส่วนสามารถเกื้อกูลงานซึ่งกันและกันในภาพรวมได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Updateในช่วงนี้ครับฟีฟ่าแถลงยืนยันลูกบอลไม่โดนสายเคเบิลก่อนอังกฤษยิงตีเสมอนอร์เวย์ หลังจบเกมฟุตบอลโลกรอบแบบทีมสุดท้ายที่อังกฤษชนะนอร์เวย์2-1มีข้อถกเถียงถึงประตูตีเสมอของจูดเบลลิงแฮมเนื่องจากสื่อบางเจ้าเปิดเผยภาพช้าว่าลูกฟุตบอลลอยสูงขึ้นไปโดนสายเคเบิลของกล้องถ่ายทอดสดและนักเตะนอร์เวย์พยายามแจ้งผู้ตัดสินแล้วแต่ไม่เป็นผลล่าสุดฟีฟ่าออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการระบุว่าลูกฟุตบอลไม่ได้สัมผัสกับสายเคเบิลใดๆในระหว่างลอยกลางอากาศและเทคโนโลยี Connected Ball หรือลูกฟุตบอลอัจฉริยะที่ฝังเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแรงปะทะหรือทิศทางของลูกบอลที่ผิดปกติแต่อย่างใดด้วยคริสซัตตันมองว่าอังกฤษไม่มีอะไรต้องกลัวอาร์เจนตินาคริสซัตตันอดีตกองหน้าของสโมสรเชลซีมองว่าพลพรรคสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษไม่มีอะไรต้องกลัวทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมที่ทั้งคู่จะต้องพบกันในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026สำหรับทัพสิงโตคำรามที่เอาชนะนอร์เวย์2-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษเข้าไปรอในรอบตัดเชือกก่อนที่ทัพฟ้าขาวต้องออกแรงถึงต่อเวลาเช่นกันกว่าจะเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ที่เล่น10คนตั้งแต่กลางครึ่งหลังได้ด้วยสกอร์3-1โดยทั้ง2ทีมจะเจอกันที่แอตแลนต้าในวันที่15กรกฎาคมล่าสุดทางซัตตันที่เห็นผลงานทีมของเรเนลสกาโลนีมาแล้วชี้ว่าไม่มีอะไรที่อังกฤษจะต้องกลัวเลยแม้แต่น้อยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
6: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองการสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: สวัสดีแฟนๆนะครับจอดสนามบอลไทยกลับมาพบกันอีกครั้งครับประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม16นาฬิกา18นาทีครับอยู่กับเราสองคนนะ
1: ครับ
0: ผมตัวเฮียชูศักดิ์แล้วก็ทางโกโก้ชัยทกรโอ้คู่เดิมเลยอ่ะโก้
1: แต่อาทิตย์นี้ก็รับเหมา
0: จริงๆต้องเป็นรุดดี้วันนี้เขาติดธุระอะไร
1: เฮ้ยไม่อยากพูดรุดดี้
0: ถอนหายใจแล้ว
1: คือมึงจะหลบหน้าอาร์มต้าเนี่ยมึงก็ไม่ต้องโยนมาให้คนอื่น
0: เออ
1: ก็รู้อยู่ว่าอาร์มต้าเนี่ยงอนรุดดี้มาเดือนนี้ก็ขวบเดือนที่3แล้วนะคือไอ้รุดดี้เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็โยนให้พี่ตัวเฮียนี่ต้องมาเฝ้าสตูดิโอคนเดียว
0: ไม่ได้โยนไม่ได้โยนคือเขามาไม่ทันก็เลยบอกให้เขาโฟนอินเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวหน้างานเดี๋ยวจัดการให
1: ้ก็คือพี่ตุ๋ยเองก็ต้องมาเหงาอยู่คนเดียว
0: ไม่เหงาไม่เหงาเพราะว่าคุยกับเขาแหละโฟนอินเขาอยู่แต่วันเนี้ยดูเขาแบบว่าเร่งรีบน่าจะมีภารกิจหรือว่าเพลียจากการติดตามฟุตบอลโลกหรือเปล่า
1: ไม่รู้
0: เลยคืนนี้รู้ที่มาอาจจะดูบอลโลกไงเพราะมี2คู่เลยไงทั้งอังกฤษแล้วก็คู่ของอาร์เจนตินาด้วย
1: เมื่อคืนเหรอ
0: ฮะ
1: ใช้คำว่าเมื่อคืนเหรอ
0: ได้เมื่อคืนด้วยแล้วก็มาช่วงเช้าด้วย
1: เดี๋ยวไอ้ตีสี่เนี่ยเรียกว่าเช้าแล้วนะใช้ว่าคำว่าเมื่อคืนเหรอ
0: เช้ามืดนะเช้ามืดนะนั่นแหละมันน่าจะเพียแหละดูบอลโลกแหละดูสมแล
1: ้
0: วไม่เป็นไรวันนี้โก้มาไม่มีปัญหา
1: อ่ะนะฮะก็สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทาง Facebook YouTube นะครับจอสนามบอลไทยนะฮะก็มาพบกันเสาร์อาทิตย์นะครับSMS ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับ4689899นะครับช่องทาง Facebook YouTube ก็ช่องทางเดิมครับ FM 99 Active Radio และจอดสนามบอลไทยก็สนับสนุนโดย FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาน
0: ะใช่แล้วครับขอบคุณมากเลยฮะ FBT ก็เดี๋ยวอัปเดตหน่อยไหมผลฟุตบอลโลกเผื่อยังไม่ทราบผลตอนนี้อังกฤษเข้าไปตัดเชือกกับอาร์เจนตินาแล้ว
1: ตามคาด
0: อังกฤษเมื่อตอน 04:00 เจอกับคู่แข่งแล้วก็เอาชนะไปได้นะ
1: คือเมื่อ
0: 2ประตูต่อ1
1: เช้าเนี่ยต้องบอกว่าดูบอลโคตรคุ้มอ่ะคุ้มจริงๆนะฮะอย่างบรรยากาศที่ส่วนรถไฟเนาะ
0: ไปมาเหรอ
1: ไม่ได้ไปทำไม โอ้ไม่ไหว
0: พูดเดียวกับไปมา
1: ไม่ไหวจริง
0: อันแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ผมคือผมก็เห็นในโซเชียลเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีภาพบรรยากาศที่ได้เห็นนะก็คือส่วนรถไฟปกติเขาจะเปิด 4:30 แต่โอเคพอมันมีบอลเตะเนี่ยอาตี4ประตูเปิดโอ้โห
0: คนเยอะเหรอ
1: คนเยอะดิเฮ้ยเยอะนะเอาจริงๆเยอะเอาจริงๆเยอะก็หลักหลายร้อยอ่ะ
0: เ
1: ยอะๆถือว่าเยอะเลยแล้วก็นอกเหนือจากแฟนบอลคนไทยนะคนต่างชาติเนี่ยที่ทราบข่าวสารเนี่ยว่ามันมีจัดกิจกรรมเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะแฟนทีมชาตินอร์เวย
0: ์มากันเพียบ
1: จัดแต่งเต็มจริงแต่งเต็มแต่บรรยากาศที่ไปตีกองแล้วก็พายเรือแบบนอร์เวย์เนี่ย
0: ดีไหม
1: ตีห้าเนี่ยอย่าหาทำนะครับ โอ้โหสลึมสลือทุกคนนี่ดูแบบตาปรือ อ้าวคือเข้าใจว่าต้องการแบบจะสร้างบรรยากาศแต่เวลาเนี่ยมันไม่ได
0: ้ง่วงมาก
1: โอ้โหดูแบบกูดูบอลอย่างเดียวได้ไหม
0: ก็ ขนาดพี่อ่ะนอนก่อนนะนอนประมาณสัก5 ทุ่มกว่าตื่นมายังงัวเงียตื่นมานี่ตั้งปลุกไว้5 นะกะว่าจะมาดูครึ่งหลังเพราะคิดว่าน่าจะมีต่อเวลา
1: ก็ต่อเวลา
0: แล้วก็ต่อเวลาจริงๆขนาดผมตื่นมา5ผมยังง่วงเลยดูไปง่วงไป
1: ก็ถือว่าคุ้มนะฮะ
0: คุ้ม
1: ต่อเวลา2คู่เลย
0: นาเลก็แพ้กีดไป1-2จูดเบลลิงแฮมเหมา2ประตูนะครับแล้วก็ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยเตะ8 โมงก็เอาชนะสวิตเซอร์แลนด์เนอะ
1: 3-1 ต่อเวลา
0: สวิตนี่เสียดายนะเล่นดี
1: ก็โอเคใช้ได้ตอนครึ่งหลังเนี่ยเหมือนแก้เกมมันดีแล้วตอนตีเสมอ 1-1 เนี่ยอาร์เจนตินาดูเป๋แต่จุดเปลี่ยนก็คือไอ้ใบแดงที่อย่าหาทำนะครับคือเจตนาเนี่ยคือ VAR ตั้งแต่เปลี่ยนกฎที่จริงก็ไอ้มันเข้าข่ายข้อที่4ใช่ไห
0: ม
1: ใบเหลืองผิดคน
0: อ
1: ะก็จริงเพราะไอ้คนโดนใบเหลืองมันไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าไอ้ชื่ออะไรกองหน้าเบอร์7อะของสวิตเซอร์แลนด์มันไปพุ่งล้ม
0: สลอตป่ะ
1: สลอตนั่นนอร์เวย์
0: อ่ะ
1: อืม ของสวิตอ
0: ่
1: ะ
0: สวิต
1: มันไปพุ่งล้มแล้วกรรมการให้เหลืองเปเรเดสทีเนี้ย VR ก็บอกไอคนโดนเหลืองอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็เลยมาดู VR เสร็จปุ๊บปรากฏว่าเจตนาพุ่งล้มเนี่ยมันเข้าข่ายประพฤติไม่เป็นไม่มีน้ำใจนักกีฬา unsportsmanship
0: อ
1: ันเนี้ยเข้าข่ายโดนเหลืองได้แล้วบังเอิญว่ามันน่ะติดเหลืองครึ่งแรกมาใบหนึ่งแล้วก็เลยเป็นเหลืองแดง
0: เอมโบโล
1: เอมโบโล
0: เอมโบโล
1: ต้องขออภัยจริงๆว่าไม่ค่อยถนัดบอลต่างประเทศ
0: นาที72เป็น2เหลืองนะ
1: ใช่2เหลืองคือมันติดเหลืองมาตั้งแต่ครึ่งแรกนั่นแหละแล้วดันไปพุ่งล้มลักษณะมันคล้ายๆกับไออามิลอนมิเกลอามิลอนตั้งแต่ช่วงแมตช์แรกที่เจอกับสหรัฐมั้งพุ่งล้มโดนเหลืองเหมือนกันโดนเหลืองเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกกรรมการให้เหลืองผู้เล่นสหรัฐดู VR แล้วก็แก้มาเป็นว่าเฮ้ยอยู่ตบตากรรมการนะอยู่ไม่มีความเป็นน้ำใจนักกีฬานะ โดนเหลืองไปก็อันนี้เคสเดียวกันแล้วมันเข้าข่ายว่า VR มันมีการล่างกฎมาแล้วก็อันเนี้ยเข้าข่ายแน่นอนว่าในฤดูกาลหน้าไทยลีกเคสแบบนี้เนี่ยมีได้พูดถึงแน่นอน
0: เตรียมตัวได้เลย
1: ใช่
0: นะก็อาร์เจนตินาได้3ประตู
1: และ2ประตูในช่วงต่อเวลาก็ไอ้นี
0: ่ลูกแรกก็แม็กอลิสเตอร์นะในช่วง90นาทีนะ
1: 90นาทีเสมอ1-1แม็กอลิสเตอร์ยิงตั้งแต
0: ่นาทีที่10
1: นาทีที่10แล้วก็ครึ่งหลังเป็นเอ็นดอย
0: ใช
1: ่เอ็นดอยตีเสมอ
0: 67นาที67แล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยฮูเลียนอัลวาเรสปั่นไซโค้งแล้วยิงเข้าไปแล้วก็มาบวกเพิ่มลูกปิดกล่องจากลาวตาโรมาร์ติเนสทดเจ็บแล้วอ่ะก็แต่เสียดายว่าเมสซี่อ่ะแหมอดสร้างสถิติยิงติดต่อกัน6เกมในบอลโลกนัดนี้นะเมสซี่ไม่ได้ยิง
1: คือเขานับต่อมาจากเมื่อ4ปีแล้วด้วยนะน่าจะจบที่8เกม
0: ถ้านับจากรอบรองแล้วก็เกมนัดชิงเมื่อ4ปีก่อน2022ที่กาตาร
1: ์เอาชัวร์ก่อนเดี๋ยวผมเปิดข้อมูลนิดนึงแล้วกัน
0: แต่ว่าถ้าเป็นในครั้งนี้เมสซี่ยิงก่อนหน้านี้มา5เกมติดต่อกันนัดนี้ไม่ได้ยิงตอนนี้ทำรวมไปแล้ว8ลูกก็เท่ากับเอ็มบัปเป้นะฮะ
1: ก็ตอนนี้ฮาลันด์7ประตูนะอดละ
0: โตแฮไปแล้ว
1: ใช่แต่ว่ายังมีแฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมนะฮะ6ประตู
0: จูดเบลเนี่ยพี่ว่ามีโอกาส
1: ต้องพูดให้เต็มจูดเบลนั่นกองหน้าทีมชาติไทย
0: จูดเบลลิงแฮม
1: จูดเบลลิงแฮม
0: พี่ว่ามีโอกาสเพราะว่าแม่ช่วงหลังนี่ยิงอยู่คนเดียวเลยตอนนี้4ทีมคือฝรั่งเศสไปเจอกับสเปนนะครับ ในเกมรอบตัดเชือกแล้วก็อังกฤษพบกับอาร์เจนตินาอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4ในบรรดาทีมเต็งนะเข้ามาหมดเลย
1: สถิติของเลโอเนลเมสซี่นะครับ9นัดติดต่อกันตั้งแต่
0: บอลโลกครั้งแล้ว
1: บอลโลกครั้งที่แล้วนะฮะ3ธันวาคม2022มาจบในแมตช์วันนี้แหละ
0: อ
1: ันที่จริงไม่นับแมตช์วันนี้เพราะแมตช์วันนี้ไม่ได้ยิงก็จบที่แมตช์ที่แล้วที่เจอกับอียิปต
0: ์
1: นะฮะเจออียิปต์9นัดติดต่อกันนะครับแต่ว่าเมสซี่ก็ยังเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ว่าประธานเป้จ่อแล้วนะฮะ
0: ก็มีโอกาสทำลายด้วย
1: เมสซี่ตอนนี้21
0: เพราะว่าเอ็มบัปเป้ยังไงก็น่าจะได้เล่นบอลโลกอีกสมัยนึงอ่ะ
1: ผมว่ามี2สมัย
0: หรือไม่ก็อาจจะนู่นเลย2สมัยเลย
1: ตอนนี้เมสซี่21นะครับเอ็มบัปเป้20แต่ว่ายังเหลืออีก2เกม อย
0: ่
1: าลืมนะว่าเข้ารอบรองเนี่ยมันได้เตะ2เกมแน่ๆคือรอบรองแล้วก็ชิง
0: ไม่ชิงที่3ด้วย
1: ใช่มันมีชิงที่3เพราะนั้น2คนเนี้ยแฮร์รี่เคนเนี่ย14นะฮะ14ก็ยังห่างอยู่นะแต่ว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยยังไงก็ยังมีอีก2เกมในมือในการทำสถิติแฮร์รี่เคนรู้สึกว่าจะเป็นผู้เล่นทีมชาติอังกฤษที่ยิงประตูมากที่สุดตลอดการของประเทศเขาละนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลโลกนะครับประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ดร.โสรัตน์เขาก็ไปด้วยแล้วก็การันตีแล้วนะรอบรองกับรอบชิงฟรีจ้า
0: ดูฟรีนะทางโมโน29
1: ใช่ชื่อเต็มก็โมโนแม็กสปอร์ตนะฮะไม่ห้ามเรียกโมโน29แล้วนะแก้ละแก้ครับเปลี่ยนชื่อละ
0: แฟนบอลไทยก็ได้ดูฟรีกันไปฮะ
1: ชิงที่3นี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็มันไม่ได้โฟกัสอยู่แล้วแต่ชิงที่3อ่ะแต่ชิงชนะเลิศเนี่ยอาจจะมีจอยักษ์ติดตามรายละเอียดแล้วกันแต่ว่า

0: ทั้งนี้ทั้งนั้นบอลโลกรายงานสดตลอดการแข่งขันทาง
1: เนี่ยแหละ FM 99 Active Radio นะมีแน่นอนให้ฟังกัน
0: แต่ไม่มีเสียงเรา
1: เฮ้ยแต่ว่าที่โมโนเขาเกมนัดชิงเขามีจัดกิจกรรมนะฮะ
0: มีใช่ไหม
1: ที่โมโน
0: แต่ไกลอ่ะ
1: ไกลก็แถวถนนชัยพฤกษ์นะฮะเลย5แยกปากเกร็ดไปหน่อย
0: ใช่
1: ใครอยู่แถวนั้นก็ไป
0: แถวนั้นไปได้
1: ไปดู
0: เพราะว่าแดนเดือดเคยจัดนี
1: ่ใช่ที่เดียวกัน
0: แดนเดือดเคยจัดนะฮะ
1: ที่เดียวกัน
0: อ่ะก็ประชาสัมพันธ์พร้อมปากของคอนะครับเข้าเรื่องดีกว่าบอลไทยเมื่อช่วงต้นรายการเราเปิด BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับวันนี้มีอุ่นเครื่องหนึ่งแมชนะฮะ18นาฬิกาการบุกไปเยือน101 PB
1: ยูไนเต็ดมากเลยอ่ะ
0: นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัด101ทีมของรักษาการประธานโตโน่
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: ฮะเมื่อวานทีมงานแอสตันวิลล่าเขามาตรวจสนามนะ
0: โอ้
1: ที่ BG อ่ะเตรียมความพร้อมไงก่อนเกมนัดอุ่นเครื่อง
0: วิลล่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าเอเมริโนมาร์ติเนสน่าจะไม่ได้ติดทีมชุดนี้มาเพราะว่าเข้ารอบบอลโลกพวกมอร์แกนโรเจอร์หรือโอลิวัตกินน่าจะไม่ได้มา
1: ใช่ไม่ได้มาแน่ๆ
0: แต่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวบอลโลกพวกไหนหลุดแล้วมั่งของวิลล่านะของวิลล่าอาจจะก็จะมีพวกวิกเตอร์ลินเดอร์เรฟนี่สวีเดนเขาตกรอบไปละพวกยูริเตอร์มองใช่ไห
1: ม
0: อันนี้มาได้โอ้ตัวน้อยเอามาดูโอนาน่าแต่เจ็บอยู่นะโอนาน่าจอห์นแม็กกินอันนี้สกอตแลนด์ตกรอบไปตั้งแต่รอบแรกนะฮะอ่ะยังพอโอเคพอแต่ตัวดังยังพอมีอยู่นะฮะตระมอนมาอาลูก้าดีนนี่ฝรั่งเศสเข้านะครับอดมาคอนซ่านี่ก็อังกฤษก็อดเนาะประมาณนี้สำหรับ
1: อย่างนี้เหลือประมาณสักกี่คนแล้วเนี่ย
0: อุ้ยแต่ตัวที่ไม่ติดไปบอลโลกก็ตัวใช้ได้อยู่อย่างแนวรับก็พวกเปาตอเรสใช่ไหมทาลิมมิงเอียนแมสเซนแมตตี้แคชพวกเนี้ยมาแน
1: ่
0: นะแล้วก็พวกตัวอาร์เทมี่อับราฮัมอย่างงี้นะเลออนเบลลี่แล้วก็พวกกลอสบาร์คลีย์อย่างเงี้ยโอเคตัวถือว่าไม่น่าเกียดไม่เหมือนดอทมุนเมื่อ2ปีก่อนดอทมุน2ปีก่อนนี่ทัวร์ไม่ครบเลยนะ
1: ดอทมุนนี่แย่เลยนะ
0: ดอทมุนเนี่ยจะมีแค่เมช่าอัลเฟลิกเมช่าที่ตอนนี้ติดทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่ตอนนั้นยังเป็นดาวรุ่งอยู่ที่มาแล้วก็ดูเหมือนจะมีชื่อชั้นมากสุดเนาะตอนนั้น
1: โอ้แต่ก็เสียดายเนาะตัวหลักๆของวิลล่าเนี่ย
0: เข้ารอบลึกอ่ะ
1: น่าดูทั้งนั้นเลยที่น่าจะไม่ได้มานะฮะ
0: ใช่ใช่อ
1: ย่างพวกตัวทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างพวกสาประตูอย่างมาร์ติเนสเนี้ยแล้วก็พวกโอลิวัตกิน
0: ก็เขาว่ากันว่าพวกเข้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยจะให้เวลาพักเพิ่มหลังจากปรำศึกมาก็คิดว่าไม่น่าจะมาทัวร์เอเชียคิดว่าน่าจะให้วันหยุดเพิ่มนะฮะ
1: ก็ใครยังไม่มีบัตรก็ไปกดกันได้นะ
0: ครับ
1: ก็ตั้งแต่ 1,400 บาท
0: อ
1: ันนี้ถูกสุดนะฮะแล้วก็ 2,000 แล้วก็ 2,800 แพงสุดเนี่ย 3,200 ในโซน VIP seat นะฮะ4ราคาสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษปรีซีซั่นครับ BG เจอกับแอสตันวิลล่า4สิงหาคมทุ่มครึ่งกำลังดีไหมแต่มันเป็นวันธรรมดานะ
0: วันอังคารแต่ต้องคำนวณการเดินทางดีๆหน่อยนะเพราะว่าวันที่เจอดอทมุนเนี่ยยังจำได้วันที่เจอดอทมุนมันเลทเพราะว่ารถติดดอทมุนเนี่ยเขาพักในเมืองในเมืองเนี่ยไม่ใช่ในเมืองธัญบุรีนะในกรุงเทพแถวสุขุมวิทกว่าจะไปถึงที่คลอง3เนี่ยโอ้โหคือรถติดมากแล้วก็เลทเป็นชั่วโมงอ่ะเป็นชั่วโมงกว่าจะคิกออฟผมจำได้เลยเพราะฉะนั้นก็เผื่อเวลากันดีๆแล้วกันนะเผื่อเวลากันดีๆนะฮะอ่ะยังไง ไปที่ประเด็นของ
1: เมื่อวานเราก็พูดค้างไว้เกี่ยวกับฮัสซันน่ะที่ประกาศเร
0: ีย
1: กเรียกตัวผู้เล่นทีมชาติไทย25คนโอ้โหแบบว่าตัวหลักนี่หายไปเยอะนะ
0: ก็ไปเยอะผมว่านะเดี๋ยว
1: ก็อย่างที่เขาให้สัมภาษณ์อะว่ามันเป็นการเรียกตัวผู้เล่นที่ยากที่สุด
0: ยากมากยากมาก
1: ยากที่สุดเลยถือว่ายากมากตั้งแต่เขามีโอกาสคุมทีมชาติมา4ชาติแล้วอะ
0: คือตอน
1: บอกว่าเนี่ยคุมทีมชาติไทยเนี่ยยากสุดในการเลือกตัวนักเตะ
0: ตอนแรกเนี่ยทางฮัสซันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการไปเตะอาเซียนคัพในรอบนี้เนี่ยจะเน้นไปที่นักเตะเจนใหม่ดาวรุ่งอาจจะเป็นพวกยู23อะไรก็ว่าไปมาเนี่ยแต่ก็อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้ยู23หลายคนก็เป็นตัวหลักของสโมสรเนาะพอมันไม่ใช่ FIFA Day สโมสรก็ไม่ปล่อยพอไม่ปล่อยเนี่ยโอ้โหเอาแล้ว50คนที่ทำหนังสือขอตัวจากสโมสรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิทธิ์สโมสรก่อนไงว่าสโมสรก็โอเคจะให้ใช้ไหมพอไม่มีคนไหนที่ตอบกลับมาว่าใช้ได้คนไหนที่เอ้ยปีซีซั่นว่ะต้องใช้ว่ะไอ้นักเตะตัวนี้เพิ่งเข้ามาร่วมทีมว่ะมันต้องจูนกับเพื่อนร่วมทีมใหม่หรืออย่างของอุทัยธานีเงี้ยของอุทัยเนี่ยรู้สึกจะขอเบนเดวิสไปใช่ไหมขอพวกวิลเลียมไวเดอร์เชอร์เงี้ยแต่พอเปลี่ยนโค้ชเป็นเอสเนกามาก ามาบอกเฮ้ยกูเพิ่งมาคุมเอานักเตะกูไปแล้วหรอ
1: เ
0: พราะฉะนั้นกามาบอกไม่ได้เพราะว่านักเตะพวกเนี้ยไอต้องใช้ในการปรีซีซั่นเพื่อจะได้ดูว่าเข้ากับระบบไอไหม
1: จริง
0: นะฮะอันนี้เนี่ยเลยเป็นปัญหาเลยว่ามีนักเตะที่ฟังสโมสรตอบกลับมาว่าฮัสซันยูโอเคเรียกได้เลยนะ17คนทัวร์นาเมนต์นี้ส่งรายชื่อได้26แต่โอเคอยู่17นั่นหมายความว่ามันขาดอีกเท่าไหร่อ่ะอีก9คนอ่ะสุดท้ายก็ต้องไปลำบากท่านนายกสมาคมคุณแป้งเราก็ต้องไปโทรหาประธานสโมสรแต่ละสโมสรเลยที่อยู่ในเครือข่ายอ่ะเชื่อแป้งหน่อยค่ะเชื่อแป้งหน่อยค่ะ
1: เชื่อแป้งหรือช่วยแป้งหน่อยคะ
0: ก็เชื่อแป้งหน่อยเชื่อแป้งค่ะ
1: ช่วยด้วยแล้วก็ช่วยแป้ง
0: ช่วยแล้วเชื่อแป้งนี่แหละ
1: ก็เลยได้มา
0: เพิ่มอีกเป็น25คน
1: ได้มาอีก8คน
0: อืมแต่ทั้งเนี้ยพอมาดูสควอตเนี่ยถามว่าน่าเกลียดไหมก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าหลายคนก็ถือว่ามีประสบการณ์ในนามทีมชาติต่อให้ไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่อ่ะแต่ว่าก็เป็นทีมชาติในระดับเยาวชนคือก็ไม่ใช่ไปเรียกนายกนายขอที่เป็นใครวะมาติดทีมชาติใช่ไหมล่ะอย่างพวกตัวใหม่อ่ะพวกอายุไม่เกิน23ปีอย่างเจฮานาฟีอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นชวันวิสแซ่เล้าอย่างเงี้ยอุสมาเทียงคามเชียร์พลอดทนหรือว่าพิชิตชัยเสนกระโทกโอเคอันนี้จะเป็นการลงทีมชาติในนามทีมชาติชุดใหญ่เกมแรกแน่ในทัวร์นาเมนต์นี้แต่รายชื่อที่เราไล่เรียงไปอ่ะเราเคยเห็นฟอร์มของน้องๆเขาในสีเสื้อทีมชาติแล้วก็เป็นเด็กพี่วังนั่นแหละ
1: ก็อยู่23พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นตัวหลักหมดเลยครับ
0: ใช่
1: เ
0: จฮานาฟีอ่ะตอนอยู่23ที่พี่วังหนีไปที่จีนใช่ไหมน่าจะใช่ที่จีนตอนนั้นยังเป็นใครว่าอยู่เลยเจฮานาฟีแต่ว่าฟอร์มมันเข้าตามากแล้วประกอบกับแผงกองหน้าทีมชาติไทยอ่ะก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็หายากเพราะหลายคนบอกมุ้ยหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าหมดมุ้ยไปเนี่ยแล้วใครอะไรจะขึ้นมา
1: จริงๆแล้วพวกสถานการณ์พวกนี้มันก็มีโอกาสสร้างวีรบุรุษนะพี่ว่าก็เห็นบอกว่าตอนแรกอยากได้ดาวรุ่งนี่ก็ได้แล้วเนี่ยก็บรรดาดาวรุ่งทั้งหลายเนี่ยที่เล่นได้ดีกับ U23 เนี่ยก็เอาขึ้นชั้นมาเล่นชุดใหญ่ได้แล้ว
0: คือ U23 นะฮะ ก็ถ้าเป็น Asian Game ปีนี้ใช่ไหม Asian Game 2026ลบ U ลบ10 23ก็จะเป็น2003อ่ะพวกที่อยู่ในข่ายของ Asian Game เนี่ย1 4 5 6 7 8 9 9คนนะ9คนนี้1ทีมนะเอาจริง
1: ๆครึ่งทีม

0: แต่แพทริกเนี่ยต้องบอกว่ากว่าจะมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยของฮัสซันเนี่ยต้องรอจบเกม BG กับวิลล่าก่อนนะ
1: จะตามมาทีหลัง
0: ใช่จะตามสมทบมาทีหลังก็ต้องเตะ24คนไปก่อน
1: เขาจะมาวันที่5นะ
0: ใช่ก็หลังแมตช์เจอวิลล่า
1: เกมเจอกับวิลล่าในวันที่4นะฮะ
0: คือ BG ก็บอกกูก็ต้องใช
1: ้ก็ไม่เป็นไรก
0: ็
1: ได้เล่นกับวิลล่าฮะสำหรับแพทริกคือถูกโฉลกกับทีมชาติไทยลงแล้วมักจะยิงได้ฮะ
0: แพทริกกุปตัสซันตอนนี้8ประตูนะฮะเอาง่ายๆที่เรียกมาทั้งหมดเนี่ย25คนเนี่ยแพทริกกุปตัสซันเป็นคนที่ยิงประตูได้มากที่สุดในชุดนี
1: ้ยิงเยอะสุด
0: 8ลูก
1: ยิงเยอะสุดไม่ได้ว่าลงเยอะด้วยนะ
0: 11นะ
1: เออลงก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าลงเมื่อไหร่สังเกตเขาจะยิงได้ครับอันนี้ถือว่าน่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ก็
1: เสียดายตอนนั้นไปเจ็บหนักนะ
0: ใช่คือถ้าดูจากสายของทีมชาติไทยนะครับเขาอยู่ในกลุ่ม B เนาะมีมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็ลาวขี้หมูขี้หมา
1: ได้อยู่แล้ว
0: เข้ารอบ
1: อยู่แล้วโชคดีมากเลยแบ่งสายมาเนี่ย
0: ใช่เพราะว่า
1: ไม่แข็งมาก
0: เอาง่ายๆนะครับปัญหานี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะทีมชาติไทยชาติเดียวมาเลก็โดนยาโฮไม่ปล่อยเลยยาโฮไม่ปล่อยเลยมาเลรู้สึกว่ารายชื่อเพิ่งจะประกาศมาเนาะมาเลเซียก็จะก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวในประเทศเนาะยาโฮมีอยู่ไม่กี่โอ้โหส่วนใหญ่เป็นยาโฮสำรองด้วยยาโฮทีมบีอะแล้วก็ตัวเก่าสุดโอ้ตัวเก่าสุดเล่นกับทีมบูไนอ่ะอย่างซียาฟิกอัตมานเนี่ย
1: ปีที่แล้วไม่ได้เตะช่วงนี้ป่ะ
0: ใช่
1: เช่นครับไม่ได้เตะช่วงนี
0: ้เตะปลายปีครับ
1: เตะปลายปี
0: แต่ว่าช่วงปลายปีช่วงปีนี้มันมี4ชาติที่ต้องไปเล่นเอเชียนคัพเดือนมกราคม
1: มันก็เลยไม่ได
0: ้ก็เลยจะมีไทยอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็สิงคโปร
1: ์
0: สี่ชาตินี้เขาต้องเตรียมทีมเพื่อไปเตะเอเชียนคัพแล้วจะให้มาเตะอาเซียนคือมันเคยมีสล็อตอาเซียนเตะปุ๊บละเอเชียนคัพต่อเรียบร้อยแลนด์ที่ไหนไปเตะ
1: กรอบแล้ว
0: ก็
1: ผมว่าก็เหมาะสมแล้วมันสล็อตมันได้ช่วงกลางปีก็ลุยกันไปเลย
0: คือกลางปีไม่เท่าไหร่แต่มันดันเอาช่วงปีซีซั่นนี่แหละ AFF อ่ะเพราะฉะนั้นคือเนี่ยแต่ละชาติก็เลยอาจจะไปเน้นในช่วง FIFA Day เดือนกันยายนที่จะเป็น FIFA อาเซียนคัพอันนั้นมีคะแนน FIFA ด้วย
1: อ
0: ันนั้นมีเงินรางวัลด้วยอันนั้นมีถ้วยให้ด้วยนะฮะ
1: แล้วเราก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เราก็ไม่ต้องเน้นก็ได้นะ
0: คือไหนๆก็
1: ไม่ต้องกดดันด้วยนะ
0: ใช่
1: เอาชุดนี้ไปฮัตสันไม่กดดันเลย
0: เรื่องของความ
1: มีข้ออ้างแน่นอน
0: ความกดดันเนี่ยโอเคก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องไปถึงแชมป์แต่เราไปเข้าร่วมแล้วอะเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบ
1: ก็เล่นให้มันดีแล้วกัน
0: ไม่คือถ้าตกรอบแรกเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได
1: ้
0: ว่ามึงโดนด่า
1: โดนดูจากรายชื่อทีมในรอบแบ่งกลุ่มแล้วยังไงเราก็ต้องผ่านนะ
0: คือถ้าผ่านรอบรองอ่ะผมว่าโอเคแหละสำหรับผมนะสำหรับผมนะที่จริงอาเซียนทุกรายการไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ U23 U19 U16 อะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้คาดหวังแชมป์แต่ต้องเข้าชิง
1: แต่ว่าจะแพ้ตัวแบบนี้จะแพ้รอบรองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
0: คือรอบรองเดี๋ยวต้องดูฟอร์มก่อน
1: ออ
0: แต่ถ้าแพ้แบบหลุดลุยแพ้แบบไม่มีวิธีการเงี้ย
1: งี้ก็สม
0: ควรโดนก็สมควรโดนด่านะฮะ
1: เพราะตอนนี้ฮัสซันนี่ก็เป็นเป้าอยู
0: ่ใช่คืออาเซียนครับไม่ใช่จีนที่จริงบอกว่าจีนมันไม่ใช่ญี่ปุ่นด้วยซ้ำ ใช่ไหมคืออาเซียน
1: อ
0: ะแล้วไปเล่นแบบแมตช์เจอจีนงั้นอะคุณยอมรับได้ไหมล่ะ
1: จีนก็ช่วงหลังเขาก็ไม่เท่าไหร่นะเขาก็ไม่เท่าไหร่หรอก
0: คือโอเคตกรอบรองอ่ะอาจจะเป็นไปไ อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าตกรอบรองแบบมาเจอจีนเงี้ย

0: รับไม่ได้อันนี้ก็เป็นการบ้านแล้วกันให้ทีมงานฮัสซันแล้วก็ทีมงานสมาคมไปทำงานให้หนักแล้วกันแต่ผมเชื่อว่ายังไงทีมชาติไทยชุดนี้ไม่น่าเกลียดแต่อยู่ที่ฮัสซันแล้วว่าจะปรุงออกมายังไงให้มันดูกลมกล่อม
1: ตอนนี้แฟนๆก็อยากดูกลิ่นกันนะฮัสซันแหละเน
0: า
1: ะ
0: ตัวเก่าเยอะแต่ตัวเก่าเยอะนะอ่ะอย่างแก่สุดเนี่ยชัดชัยบุตรพรม39พันอานี่เป็นประตูเนาะแล้วถ้าเป็นผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ที่แก่ที่สุดก็คือพันษาเหมวิบูล
1: แล้วก็คนกลางก็ยังมีพวกตัวเก่าๆอย่างสหรัฐก็ยังอยู่นะปกเกล้าเนี่ยก็ประสบการณ์สูงวอลชิตเนี่ยก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่แหละนะ
0: 30อัพ30อาร์เฉพาะ30นะ11คนหมายถึงว่าเลข3นำหน้าเนี่ยแต่ก็ถือว่าผมว่าถั่วเฉลี่ยโอเคนะเพราะว่า U23 ก็9ใช่ไหมจาก U23 มา9คนอาจจะมีอายุเกิน30สัก10กว่าคนก็โอเคเพราะว่าดีนะว่าชุดนี้ยังดีว่าไม่มีสุรชาติโอ้แล้ว40มาอีกคนนี่
1: อันนั้นก็เดี๋ยวแฟนๆก็จะด่าอีกโอ้โหนะ
0: แต่สุรชาติอยู่ในข่ายนะครับอยู่ในข่ายที่ฮัสซันเองก็ส่งหนังสือถามสโมสร BG เหมือนกันว่าได้ไหม
1: ผมอ่านคอมเมนต์อ่ะส่วนใหญ่บอกเอามาทำไมเอาเด็กมาดีกว่าเอาเด็กใหม่เลยเนี่ยอย่างชุดเนี้ยผมชอบเลยจะได้รู้ไงว่าเดี๋ยวเขาจะเล่นกันยังไงเราอยากรู้ไงว่าผลงานเขาจะทำได้ดีแค่ไหนด้วย
0: อ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับอาเซียนฮุนไดครับ
1: ก
0: ็นัดสปอนเซอร์ไม่ได้
1: เดี๋ยวรายการตัววันที่14ว
0: ัน
1: อ
0: ัง
1: คารที่14กรกฎาคมก็เดี๋ยวเริ่มฝึกซ้อมเลย
0: ใช่
1: ก็มีเวลาประมาณสักอุ้ยไม่กี่วันนะก็ว
0: ัน
1: นัดแรก25กรกฎาคมเจอกับลาวนะครับ
0: ไปเยือ
1: นก่อนไปเยือนก่อนนะแล้วก็นัดที่2 1สิงหาเนี่ยพบกับมาเลเซีย
0: มันมีสล็อตว่างอยู่เพราะว่าไอ้เกมนัดที่2เนี่ยพวกโถ1ทีมวางโถ1เนี่ยจะเป็นแมตช์ที่ไม่ต้องเจอใครคือแมตช์1เสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้พักแบบยาวเลยเพราะนัดที่2เนี่ยเตะ1สิงหาใช่ไหมที่เจอกับมาเลเซียซึ่งเป็นแมตช์แรกที่เตะในบ้าน
1: นะครับเล่นที่ราชมังแล้วก็นัดที่3เนี่ย4สิงหาเราจะไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเกมที่เราจะกลับมาเล่นในบ้านที่ราชมังเจอกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคม
0: อ่ะก็ติดตามเชียร์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าทาง FM 99เองก็จะมีรายงานสดช่วงที่ทีมชาติเตะ
1: 2ทุ่มนะครับทีมชาติไทยเตะ4เกมเนี่ยเวลาเดียวกันเลยก็น่าจะเป็นพวกเราป่ะถ้าไม่ใช่พวกเราแล้วก
0: ็เดี๋ยวดูพอเบ่ง
1: ก็มาจากภาพบนโลกมากพี่แต่ว่าคนเต็มแล้วอะ
0: ไม่สี่พี่แต่ว่าผมพูดกันเจมบอกพี่อาจจะมีนะกูไม่ได้ภาพบนโลกอะบนไทยก็ต้องเป็นของกูอะวะ
1: ก็ไม่ได้เป็นของกูเป็นแซวกันเล่นแล้วเดี๋ยว
0: ก่อนแล้วกันพักกัน
1: ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกันในช่วงเบรกสอง
2: สนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแซงนวลพิชิตคุณสุนทรดลวันหน้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉันท์จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
3: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสวนพิชิตคุณสุพรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
4: อ่ะช่วงที่2นะครับของเจาะสนามบอลไทย
5: โอ้โหข้อความหลั่งไหลอ่ะวันนี้
4: ใช่
5: เพื่อนๆคงว่างครับมันหยุดด้วยมา
4: เดี๋ยวเราไปซัดกันในช่วงท้ายทีเดียวรวดแล้วกันอ่ะมันมีอีกประเด็นนึงที่หลายๆคนก็สงสัยมานานแล้วล่ะว่าไอ้โปรแกรมไทยลีกเนี่ยมันจะคลอดออกมาได้เมื่อไหร่เพราะว่าตอนเนี้ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราเห็นโปรแกรมแล้วใช่ไหมแมตช์แรกแมนยูเจอใครอาร์เซนอลแชมป์เก่านี่จะเจอกับทีมไหนเงี้ยฮะอันเนี้ยมีข้อมูลของคุณพี่กรชลบุรีเดี๋ยวนี้ต้องพูดว่าพี่กรสมาคมละ
5: ครับ
4: เขาย้ายไปอยู่สมาคมแล้วเนาะเขาบอกว่าจากข้อสงสัยของสื่อหนึ่งเกี่ยวกับการประกาศโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2ที่มีการนำไปเปรียบเทียบกับลีกต่างประเทศนั้นกูเปล่าวะ
5: จำได้ป่ะล่ะว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างอ่ะวันนั้นอ่ะ
4: ก็วันนั้นก็บอกว่าพี่เมียออกแล้วนะ
5: อ๋อน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละพี่กรคงฟังอยู่หรือเปล่า
4: แต่เราก็เคยไปเปรียบเทียบอยู่นะ
5: uh-huh.
4: แต่ที่จริงอ่ะการเปรียบเทียบกับโปรแกรมบอลลีกต่างประเทศอ่ะมันไม่ใช่เราคนเดียวหรอกมันก็เป็นหลายคนเขาบอกว่าพี่เมียออกแล้วนี่ทำไมไทยลีกยังไม่มาใช่ไหมอ่ะจึงขอชี้แจงรายละเอียดและข้อจำกัดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ครับข้อที่1ความเกี่ยวเนื่องกันของโครงสร้างไทยลีก1และไทยลีก2ทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับไทยลีก1และไทยลีก2จะต้องผ่านการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นทางการโดยสภากรรมการปัจจุบันยังมีกรณีที่ทีมไทยลีก2ที่อยู่ในกระบวนการอุทธรณ์ที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสรุปรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับไทยลีก2นั่นก็คือนารายูไนเต็ด
5: ก็จริงของเขานะ
4: โปรแกรมการแข่งขันของทั้ง2ลีกมีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องการบริหารจัดการสนามแข่งขันสำรองในกรณีทีมเลื่อนชั้นปรับปรุงสนามแข่งขันไม่ทันเปิดฤดูกาลและเขาก็บินลิสต์สนามมาเลยนะอาทิปัตตานี FC ส่งสนามสำรองคือตินสุรานนท์ของสงขลา
5: สงขลา
4: อุตรดิตถ์ FCส่งห้วยม้าสเตเดียมของ
5: แพร่
4: นะฮะพีทีสตูลก็ส่งสนามตินเหมือนกันนารายูไนเต็ดไปที่ปัตตานีเมืองเลยคือพิชยาสเตเดียมนะฮะนั่นคือหมายถึงว่าสนามสำรองเนี่ยมันก็จะไปซ้ำกับสนามของเจ้าของหลัก
5: เขามีเจ้าของอยู่แล้ว
4: ใช่เพราะฉะนั้นการทำโปรแกรมเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นเจ้าบ้านพร้อมกันเนี่ยอ้าวสนามมันก็ต้องชนกันถูกไหมนะฮะการประกาศโปรแกรมแบบเว้นว่างมันก็มีคนยกตัวอย่างว่าไอ้ถ้าทีมนารามันยังไม่ได้ขึ้นก็เอาเว้นนาราไว้ก่อนดีว่าและถ้าสมมติว่าเป็นเมืองเลยเงี้ยอ้าวลำบากแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นการประกาศแบบเว้นว่างเนี่ยไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากสนามสำรองของทีมที่อยู่ในกระบวนการอุทธรณ์และพิจารณานั้นตั้งอยู่คนละภูมิภาคและคนละลีกถ้าสมมติว่านาราเว้นและนาราไม่ได้ขึ้นจริงๆเป็นเมืองเลย
5: แล้วสมมติถ้าเมืองเลยไม่ได้ขึ้นน่ะเขาก็เลยไม่กล้า
4: เมืองเลยไม่ได้ขึ้นสิทธิ์ก็จะเป็นของนครศรีอีก
5: ก็รอให้มันพร้อมดีกว่าแล้วค่อยแบบว่าประกาศทีเดียว
4: นะฮะอันเนี้ยงงละถ้าสมมติว่าเว้นวรรคไอ้ทีมที่สงสัยเป็นเมืองเลยคิดว่านาราไม่ได้ขึ้นเป็นเมืองเลยแล้วสมมติว่าเมืองเลยไม่ผ่านอีกเนี่ยเอากูจองตั๋วเมืองเลยไปแล้วนะฮะนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ครับมาตรฐานสนามและการบริหารจัดการระบบ VAR ข้อจำกัดของห้อง VR ในแต่ละวันแข่งขันนะครับจะใช้ห้อง VR ได้ไม่เกิน8คู่ก็คือ VR ระดับไทยลีก1จะมี4ห้องก็ทำให้ไทยลีก1นะครับแมตช์ตั้งแต่แมตช์1จนถึงแมตช์รองสุดท้าย29เนี่ย แต่ละวันเนี่ยจะให้แข่งขันเกินวันละ4คู่ไม่ได้เพราะห้องไม่พอนะฮะการจัดโปรแกรมจึงต้องคำนวณวันแล้วก็เวลาให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอย่างแม่นยำเพราะว่าทีหนึ่งแมตช์สุดท้ายที่มันแข่งพร้อมกันอ่ะอันนั้นอ่ะ VR ไม่ครบแน่ๆนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นทุกคู่มันต้องมี VR ให้ครบเพราะนั้นกลางสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นว่าอังคาร2คู่พุธ3คู่พฤหัสอีก2คู่ถูกมั้ยใช่มั้ยช่วงนั้นน่ะพี่ตัวนะฮะในฤดูกาลนี้มีทีมเลื่อนชั้นทั้ง2ลีกเนี่ย6ทีมรวม6สนามซึ่งทุกสนามยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของลีกต่างจากพรีเมียร์ลีกที่ทีมเลื่อนชั้นมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วและไม่มีปัญหาเรื่องการซื้อขายสิทธิ์หรือย้ายถิ่นฐานจึงสามารถสรุปรายชื่อทีมได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวก็ขายตรงขายติดอีกนะฮะการระบุวันเวลาแข่งขันแม้แต่พรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ยังระบุวันและเวลาแข่งขันที่แน่นอนได้เพียงแค่แมตช์แรกเท่านั้นแมตช์อื่นๆเป็นแค่ใครเจอใครสัปดาห์ไหนเพราะว่าต้องรอการประกาศแล้วก็ปรับเปลี่ยนวันเวลาตามตารางการถ่ายทอดสดและทีมที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นไปตามหลักการสากลที่เคยชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันเป็นแค่เหมือนสล็อตไว้ว่าสัปดาห์2คุณเจอทีมนี้นะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าทีมคุณมีโปรแกรมไปเตะเอเชียไหมถ้าเตะเอเชียเดี๋ยวเราให้เตะเล่นเร็วก่อนสักวันนึงถ้าไม่ได้เตะเราก็อาจจะมาเตะวันอาทิตย์ได้อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าไทยลีกช้าฤดูกาลที่แล้วเปิดฤดูกาล15สิงหาคมโปรแกรมเนี่ยประกาศ8กรกฎาคมนะครับล่วงหน้า38วันนะฮะแต่ว่าปีแล้วเนี่ยจะประกาศแค่3แมตช์แรกถูกไหมฤดูกาลนี้เปิดฤดูกาล4กันยายนนะครับวันนี้เพิ่ง12กรกฎาคมมันเหลือเวลาอีกตั้ง54วันนะฮะก็เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้ก็คือการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อให้เพื่อประกาศโปรแกรมการแข่งขันของไทยลีก1ครบ30แมตช์และไทยลีก2ครบ34แมตช์รวมรอบเพลย์ออฟให้ได้ในคราวเดียวนะครับเพื่อให้ทุกทีมและแฟนบอลสามารถวางแผนการเดินทางและบริหารจัดการเวลาล่วงหน้าได้ดีที่สุดขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทางทีมงานกำลังเร่งรัดจัดการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบที่สุดเพื่อยกระดับฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากพี่กรณ์ด้วยนะฮะ
5: อันนี้โพสต์ลง
4: โพสต์ลงFacebook ส่วนตัวของพี่กรณ
5: ์ก็ดีนะผมว่าก็ชี้แจงมาเพราะว่าไขข้อสงสัยนะเพราะว่าบางทีทั้งแฟนบอลแล้วก็สื่อเนี่ยก็มีการตั้งคำถามไงแต่ว่าพอชี้แจงมาแบบนี้เราก็จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเหตุผลมันเป็นยังไงเพราะอะไรก็สรุปว่ามันมีปัญหาในเรื่องของนารายูไนเต็ดในเรื่องการไม่ผ่านคัพไลเซนซิ่งอ่ะเนาะ
4: ก็ด้วยแล้วก็ไอ้ทีม3ทีมของ T2 ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีสนามไหนที
5: ่ผ่าน
4: คือมันเป็นการผ่านคัพไลเซนซิ่งแบบมีเงื่อนไขไง
5: มันต้องไปตามต่อต้องมีการแก้ไข
4: และผ่านแบบมีเงื่อนไขเนี่ยคุณต้องไปใช้สนามสำรองซึ่งสนามสำรองเนี่ยมันมีเจ้าของตัวจริงอยู่เพราะนั้นการจัดโปรแกรมเนี่ยมันก็ต้องให้สิทธิ์เจ้าของตัวจริงก่อนสมมติว่าเอามึงเลยใช่ไหมมึงเลยที่บอกว่าจะใช้สนามเดียวกับหนองบัวเอาก็ต้องให้สิทธิ์หนองบัวก่อนดิแล้วก็สัปดาห์นั้นเนี่ยหนองบัวกับมึงเลยเนี่ยมันก็จะอยู่เจ้าบ้านเหมือนกันฝั่งเดียวกันฝั่งซ้ายมือพร้อมกันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีการสลับว่าสัปดาห์นี้หนองบัวใช้เป็นเจ้าบ้านสัปดาห์ต่อไปเมืองเลยก็ต้องมาใช้เจ้าบ้านแล้วหนองบัวก็ต้องไปเป็นทีมเยือน
5: เฮ้ยพอชี้แจงแบบนี้เราคิดตามแล้วเราก็เข้าอกเข้าใจทีมงานของสมาคมเลยนะว่าก็พยายามที่จะเร่งรัดแล้วแหละ
4: แล้วอย่างสนามตีนเนี่ยเห็นรู้สึกส่งมาตั้ง2ทีมนั่นรวมสงขลาอีกก็จะเป็น3ที
5: ม
4: เพราะนั้นก็ต้องมีการสลับแบบโอ้หมุนก็งง
5: แล้วน่าพี่ว่าน่าจะประมาณสักปลายเดือนเนี้ยน่าจะเสด็จน้ำอ่ะ
4: ใช่
5: ปลายเดือนกรกฎาคมนั่นแหละเพราะว่ากว่าจะเปิดฤดูกาล4กันยาก็ยังมีเวลาอีกประมาณ1เดือนนะหลังจากที่ประกาศเรื่องของโปรแกรมแล้วประมาณเนี้ยนะ
4: ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้อความครับ
5: ข้อความมาเยอะเลย SMS จากอาร์มซ่าก่อนเลยดีกว่าฮะภรรยาของอดัมไม่ขยับอาร์มซ่ามาแล้วงอนพี่ดูดี้3เดือนแล้วนะโค้ชคนไหนเล่นดนตรีไทยก็ตอบหน่อย
4: ปาร์คฮังซอครับ
5: โค้ชพลังการโอ้โหเมื่อวันซืนเห็นว่ามีข่าวว่าแกลงเครื่องมานี่แกคุมซ้อมเลยนะ
4: ฟิตมาก
5: โห หดมากเลยนะ
4: เป็นมากเป็นมาก
5: แล้วก็ทางหมอวานบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีการเล่นไล่โค้ช
4: ใช่
5: เพราะว่านักเตะส่วนใหญ่เนี่ยทางทีมงานของโค้ชปาร์คเนี่ย
4: ครับผม
5: เลือกมาเอง
4: ใช่ใช่
5: เลือกมาเองและตอนเนี้ยเหมือนทุกคนเริ่มที่จะซึมซับบรรยากาศแล้วก็น่าจะชื่นชอบในตัวของปาร์คฮองซออยู่พอสมควรก็เดี๋ยวต้องดูนะฮะว่าพลังการเนี่ยในไทยลีก2จะวิ่งกันน้ำกระจายแค่ไหนโอ้โหได้โค้ชจอมฟิตอย่างปาฮังซอเข้ามาอ่ะกรของอัมซ่าก็มียังฟังไหวไม่ต้องห่วงนะพี่จ๋ารอเวลา 4:00 นตรงคงนัดหมายหลังไปสวนรถไฟได้ผ่อนคลายเฮ้ยไปมาด้วยเหรอเนี่ย
4: ไปมา
5: สบายคลายเหงาใจไม่มีเบื่อโอ้โหตื่นไหวเหรออัมซ่า
4: ไหว
5: แล้วก็ข้อความจากอัมซ่าบอกว่าพี่ตั๋วพี่โก้ต้องขออภัยถ้าข้อความนี้ไม่โอเคแต่ถ้าพี่รุดดี้ไม่พร้อมก็ไม่ต้องมาเลยก็ได้นะให้พี่ตั๋วพี่โก้พี่เจมแทนยาวๆไปนอนจริงๆด้วยแล้วก็ล่าสุดวีรามีเพิ่มอีกตัวเหรอคะไหนบอกหมดแล้วโก
4: ้ได้มาร์คนาวาโร่นะครับแบ็กชาวสเปนอดีตเด็กบาร์เซโลนาเด็กฝึกเด็กฝึกเด็กฝึกบาร์เซโลนานะครับก็เล่นในลาลิก้ากับเอสปันยอลเล่นพรีเมียร์ลีกกับวัตฟอร์ดนะ
5: ฮะเป็นตัวที่12นี่
4: มาอีกมาอีก
5: มาอีก
4: มาเรื่อยๆ
5: แล้วก็บอลปิดลีกคิดถึงแก๊งไอโอหน้าขาว 4-5 คนที่ชอบก๊อปข้อความมาอวยข่าวทีมดังใครอ่ะ
4: อันนี้
5: ทีมต
4: ั
5: วเองอวยข่าวทีมตัวเองทุกเพจครับจากจืดเอง
4: อันนี้ไม่รู้
5: ดอทมูลติดฝนครับ
4: ใช่มันนั้นติดฝนแล้วก็รถติดหน้าสนามด้วยผมจำได้เลยหน้าสนามคลอง3เนี่ยคือดอทมูลเนี่ยเข้ามาเป็นรถบัสใช่ไหมแล้วมันจะมุดยังไง ใช่ไหมหน้าคลอง3อ่ะแล้วมันจะมุดยังไง
5: วันนั้นติดฝนด้วยฮาเลยแหมระบบการจัดการก็แหมไม่รู้จะแก้ยังไง
4: แก้ไม่ได
5: ้แล้วสวัสดีครับพลังการบ้านผมมีสิทธิ์กับไทย1เอ้ยไทยลีก1ได้เลยไหมปีนี
4: ้ผมว่าเต็ง1
5: คิดเหมือนพี่ดูแล้วได้ป้าฮังซอมาคุมด้วยผมบอกเลยว่าม้วนเดียวจบแล้วพลังการ
4: คือพลังการเนี่ยโอกาสเลื่อนชั้นกับที1เนี่ยผมว่าดูดีกว่าอีกทีมหนึ่งแล้วกันที่เพิ่งตกลงไปอ
5: ่
4: ะ
5: แล้วแต่ว่าถ้าเล็กแรกไม่ดีจริงๆก็แยกย้ายปาฮังซอก็มาคุมเชื้อไทยแล้วกัน
4: เพราะว่าทีมที่ตกลงไป3ทีมเนี่ยพลังการดีสุด
5: ดีสุดไอ้เมืองทองอ่ะ
4: ไม่รู้ว่ะ
5: เมืองทองวิลเลนป๊อปเมื่อวานเห็นมีข่าวว่าย้ายไปแบงคอกแล้วนะฮะแล้วก็พี่ครับเมื่อไหร่นายกจะลาออกสักทีครับ
4: นายกไหนอันนี้ต้องระบุด้วยนะว่านายกไหน
5: พิมพ์เพิ่มมาหน่อยว่านายกไหนฮะ
4: นายกไหน
5: ออ
4: กแล้วเอาไรแดกครับ
5: แต่ว่าถ้าเป็นมาดามแป้งผมว่าให้แกอยู่ดีกว่
4: า
5: เพราะว่าโอ้โหแกก็พยายามหาเงินใช้นี่ช่วยเหลือสมาคมฟุตบอลมาเยอะมากๆนะฮะผู้ประสานสิทธิด้วยถ้าแกออกไปแล้วใครจะเข้ามาฮะ
4: คือเอาง่ายๆนะถ้าเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลนะผมว่าคุณแป้งเนี่ยควรหาคนที่คือคุณแป้งเนี่ยเรื่องของการจัดการหางงหาเงินเนี่ยแกที่หนึ่งจริง
5: ใช่ฮะ
4: แต่การบริหารในโครงสร้างของฟุตบอลเนี่ยควรที่จะหา
5: ทีมงาน
4: ทีมงานที่
5: แบบว่า
4: ที่เชี่ยวชาญแล้วกันนะฮะ
5: ก็ไม่ต้องออกฮะมาดามก็อยู่ไปก่อน
4: นะฮะ
5: สมัยหน้าเคยว่ากันใหม
4: ่อ่ะไปดูข้อความในโซเชียลหน่อยแล้วกันนะครับก็ใน Facebook นี่ก็สวัสดีคุณชูติเทพนะครับคุณสิงโตอรุณสวัสดิ์ครับพี่ตั๋วพี่โก้ผมรู้แล้วทำไมวันนี้แผ่นดินไหวพี่ตั๋วมาจัดรายการตรงเวลาครับโชคดีรักษาสุขภาพนะครับ
5: เฮ้ย2วันแล้วนะผมตรง2วันแล้วนะ
4: สวัสดีคุณสกายแมนนะฮะคุณวรวุฒิเนี่ยนี่เชียงกรีฑามานะคุณชาวนันสวัสดีครับทั้ง2ท่านนะฮะแล้วก็ในYouTube คุณชวนันนี่ก็ส่งมาทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยคุณทุมยสุนะฮะเพลงจากต้นสลิฟฟูเองต้นรายการแล้วนะส่งรูปไปให้สถานทูตอังกฤษเลยบอกว่าพวกเราเชียร์คุณงานที่สวนรถไฟนะฮะคุณณัฐสรก็ดักทายมา
5: อ้าวไปกันเหรอคุณณัฐสรเมื่อเช้า
4: ไม่คุณทุมยสุ
5: อ๋อ
4: ทักมาคุณจูเซเป้เชียร์อาร์เจนตินาชิงกับสเปนครับบุรีรัมย์เปิดตัววันที่เท่าไหร่ละเปิดตัวนี้เป็นตัวที่12ใช่ไหม
5: ใช่
4: ฟันธงหน่อยจ้าร้อยเอ็ดกับ BG คุณชนันเอาวันนี้มีถ่ายทอดสดนะครับทาง BG Sport
5: 2-0แล้วกัน BG ชนะ
4: ก็ก็เป็นไปได้
5: นะ
4: ร้อยเอ็ด ก็ต้องดูก่อนว่ารักษาการประธานสโมสรหมายเลข10อย่างคุณภาคินคำวิไลศักดิ์โตโน
5: ่เรียกซะเต็มยศเลย
4: เราจะลงสนามเราจะลงสนามหรือเปล่าเนาะอ่ะนะฮะยังมีข้อความเพิ่มเข้ามาใหม่ไหมโอเคโอเคนี่ก็อ่ะขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะฮะ
5: Facebook ก็ครบแล้วใช่ป่ะ
4: Facebook ครบแล้วนะฮะ
5: YouTube ครบแล้ว
4: ถ่ายครบละ
5: อ่านเกลี้ยงเลยอ่านเกลี้ยงเลยแล้วหมดเวลาพอดีเลย
4: ใช
5: ่ๆก็
4: เดี๋ยวฟันธงหน่อยแล้วกันว่านัดชิงพี่อยากเห็นใครเจอใคร
5: หมายถึงบอลโลกอ
4: ่
5: ะ
4: ใช
5: ่ฝรั่งเศส
4: เจอกับ
5: ผมก็เชียร์ทั้งอังกฤษทั้งอาร์เจนตินาเลยนะเนี่ยจริงแต่ผมไม่ได้ชอบฝรั่งเศสนะแต่ผมให้ขวัญใจมหาชนแล้วกันอังกฤษไปเจอกับฝรั่งเศสแล้วก็4ทีมเนี่ยมันดูยากครับเพราะว่าแต่ละทีมอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเกมลุกดีแล้วก็ถือว่าผลงานดีมากๆดูแล้วเต็ง1สมราคาเลยแต่สเปนก็เป็นทีมที่เกมรับดี
4: อ
5: าร์เจนตินามากระดวงอังกฤษก็มากระดวงแต่เล่นไม่ค่อยดี
4: ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะทั้ง4ทีมที่เข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศก็รักใครเชียร์ใคร
5: ครับ
4: ก็พอหับปากหับคอนะครับ
5: ลาไปก่อนนะจอดสนามบอลไทยพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะผมตัวเฮียชูศักดิ์แล้วก็โกโก้ชัยธกรสวัสดีทุกคนด้วย
4: สวัสดีครับ
6: จอดสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิชกุลสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉันท์
7: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภชัยศรีสุภอักษรเสียชีวิตแล้วด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสุภชัยศรีสุภอักษรความผิดฐานช่อโกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นคุก19ตุลาคม2581ถูกคุมขังอยู่เรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่11มีนาคม2559จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังพบมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้แพทย์พยาบาลตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อมา25 มิถุนายน 2569เกิดอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวันที่26 มิถุนายน 2569แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความเห็นส่งตัวรักษาที่สถาบันโรคทรงอกได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนายสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรงอกวันที่12 กรกฎาคม 2569เวลาประมาณ6:17 น.ในการนี้เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานญาติของนายสุภชัยได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพประกอบด้วยพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการฝ่ายปกครองและแพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันเข้าดำเนินการชันสูตรพลิกศพเมื่อเวลา9:21 น.ของวันที่12 กรกฎาคมผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสอดคล้องกับอาการป่วยวิกฤตดังกล่าวซึ่งญาติได้รับข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกรายโดยเฉพาะผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งได้รับการตรวจคัดกรองติดตามอาการและรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอประชาชนติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับ

0: จ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติการคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพข่าวลือภาพวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือคนไทยทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเบลเยียมขยายเวลาเตือนภัยความคลื่นความร้อนจนถึงวันอังคารหน้าเมื่อวันเสาร์สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเบลเยียมประกาศขยายเวลาเตือนคลื่นความร้อนระดับสีเหลืองทั่วประเทศไปจนถึงเย็นวันอังคารหน้าคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นเกิน30องศาเซลเซียสต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าโดยบางพื้นที่อาจทะลุ32องศาเซลเซียสขณะที่ประชาชนในกรุงบรัสเซลส์พากันไปพักผ่อนตามสวนสาธารณะและน้ำพุคลายร้อนการเตือนภัยระดับสีเหลืองเป็นระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับของระบบแจ้งเตือนในเบลเยียมถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือคลื่นความร้อนและก๊าซโอโซนของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 17:06 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่สปอตไกด์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์12 กรกฎาคม 2569ครับ FM 99 Active Radio นะครับอยู่กันน่าจะถึง1 ทุ่มเนาะวันนี้น่าจะ2 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเข้าใจว่าคุณเจษฎาศรีวิเศษน่าจะมาแจมกันเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานก็ต้องขออภัยด้วยติดภารกิจไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีท่านมาร่วมจัดรายการกับคุณเจษไปแล้วในบรรยากาศของฟุตบอลโลก2026ที่ FM 99 Active Radio ของเราก็ยังมีการรายงานสดกันเรียกว่าเสร็จสิ้นภารกิจในรอบ8ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับก็ได้พักกันบ้างเดี๋ยวก็คงจะกลับมาว่ากันต่อในรอบรองชนะเลิศกันต่อไปนะครับซึ่งทาง Active Radio ของเราก็จะถ่ายทอดสดกันไปยันนัดชิงชนะเลิศเลยมาแล้วครับเรียบร้อยสวัสดีครับคุณเจครับ
2: สวัสดีพี่โอ๊ตครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์วีคเอนด์นะฮะ
1: ครับ
2: แม่กลับมารายงานตัวทั้งคู่เมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งทราบว่าผมกับพี่โอ๊ตไม่ได้มาทั้งคู
1: ่ติดภารกิจ
2: ครับครับผมอ่ะวันนี้ก็อยู่กัน2 ชั่วโมงนะครับยาวๆจนถึงเวลา19:00 นมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนี่ผมต้องเน้นตรงคำว่าหนานะเพราะว่าเขามีสระอามาประมาณ6 ตัว
1: หนาจริง
2: และดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า1,500,000 บาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17 กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
1: ครับผมวันนี้เรา2 ชั่วโมงถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: น่าจะใช่นะครับก็คงจะค่อยๆว่ากันไปแต่ว่านอกจากเรื่องของฟุตบอลโลกที่เมื่อสักครู่เกริ่นไปเพราะว่ามันก็เพิ่งจะตอนนี้ก็เหลืออีกแค่กี่นัด4 นัดสุดท้าย
2: ถูกต้อง
1: เขายังมีชิงที่3อยู่ใช่ไหม
2: มี แล้วก็ล่าสุดดูเหมือนจะเป็นข่าวดีนะ เพราะว่าทางเจ้าของลิขสิทธิ์เขาประกาศชัดเจน
1: ถูกต้อง
2: ว่ารอบรองชนะเลิศ2 คู่และรอบชิงชนะเลิศ
1: ครับ
2: จะได้ดูทางช่องฟรีทีวีนะครับก็คือ Monomax Sport TV
1: ครับ
2: ในชื่อช่องใหม่นะครับ
1: ก็ขอบคุณด้วยสำหรับทางโมโนใช่ไหมครับที
2: ่
1: เจ้าของลิขสิทธิ์ในข่าวนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปส่วนนั้นก็คงต้องมาว่ากันที่นักกีฬาไทยก่อนแน่ใจเมื่อวานรายงานกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถือว่ามีนักกีฬาไทยให้ได้ตามกันพอสมควรเลยในสัปดาห์นี้นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเอารายการใหญ่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็แข่งขันไปแล้วด้วยนะครับสำหรับกอล์ฟเมเจอร์ที่4ของปีนั่นคือเอเวียงแชมเปี้ยนชิพนะครับรายการที่โปรจิโน่เฉียดฉิวมากกับการที่จะได้แชมป์เมเจอร์แรกเมื่อปีที่แล้วนะครับ
2: ครับ
1: ก็ไปแพ้ในเพลย์ออฟนั่นเองเป็นรองแชมป์เก่านะครับวันนี้การแข่งขันวันสุดท้ายเนี่ยเริ่มต้นไปแล้วจริงๆต้องถือว่าน้องจิโน่ของเราตีดีมากในวันที่2นะครับวันที่เธอออกตอนเช้าซึ่งจิโน่บอกว่าด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนเหลือเกินนะครับช่วงนี้ในยุโรปในฝรั่งเศสด้วยเนี่ยพอตีช่วงบ่ายอุณหภูมิไปถึงน่าจะถึง35-36องศาเซลเซียสนะครับอากาศก็อาจจะค่อนข้างเบาบางเรียกว่าตีเหล็กเนี่ยระยะเกินหมดนะครับก็ทำให้ต้องปรับตัวพอสมควรผมไม่แน่ใจว่าเมื่อวานหลังจากจบรอบ3ยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานก็ยังเป็นวันที่เตียนเดอร์สนามนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงเท่าวันที่2
2: ครับ
1: นะครับซึ่งเตะ64เลยแต่ว่าเมื่อวานนี้น่าเสียดายที่ไปมีดับเบิลด้วยลุม1นะครับจิโน่ก็เลยตีเข้ามาเสียเดอร์67นะครับแต่ว่าว่ามันก็ด้วยเหตุที่ผู้นำตอนนี้แชมป์เมเจอร์ที่3หมัดมาด้ว
2: ย
1: นะครับก็คือริวฮารันจากเกาหลีใต้นี่แหละหลังจากได้ US Women's Open ไปหมาดๆนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้เกือบจะทำแมจิกนัมเบอร์ได้นะครับเรียกว่าช็อตสุดท้ายที่เธอพัดที่หลุม18เนี่ยถ้าอีเกิลซึ่งมันก็ขาดไปไม่กี่นิ้วนะครับขาดไปไม่กี่นิ้วจริงๆถ้าใครดูเนี่ยน่าจะมีโอกาส ทำ Magic Number ได้เหมือนที่อานิก้าโซเรนสตามเคยทำคือ59แล้ว
2: ครับ
1: ซึ่งเธอเองยังบอกว่าเธอลืมไปว่าสนามเนี่ยพา71
2: อืม
1: เธอก็อาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตีต่ำกว่า60นะ
2: ครับ
1: แล้วก็พอจบการแข่งขันไปคุยกับแคดดี้ถึงจะทราบว่าโอ้โหตัวเองเฉียดการทำ Magic Number ไปนิดเดียวจริงๆ
2: คือ9เบอร์ดี้กับ1อีเกิล
1: ใช่ไง
2: ในวันที่3สุดๆจริงๆนะ
1: แต่ว่าถ้าเธอไปทราบตรงนี้เธออาจจะเกรงก็ได้นะ
2: ครับ
1: เหมือนกับพอไม่ทราบเนี่ย
2: อ
1: ย่างหลุมสุดท้ายก็ยังโอ้โหขึ้นมาลุ้นอีเกิลด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ทำให้สกอร์60เนี่ยจริงๆก็ยังเป็นสกอร์ดีที่สุดในการเล่นรายการเมเจอร
2: ์
1: ของฝ่ายหญิงเลยนะครับในทุกเมเจอร์ด้วยเป็นสกอร์ต่อรอบที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับก็ทำให้สกอร์ของริวแฮรันเนี่ยขึ้นไป19อันเดอร
2: ์คือแม่ถ้าตัดริวแฮรันออกไปนี่ผมว่าน่าจะลุ้นสนุกนะ
1: ร
2: วมไปถ
1: ึ
2: งจีโน่เราด้วยเพราะว่าสกอร์เธอโดดไปแต่ว่าเอาล่าสุดเลยเนี่ยพี่โอ๊ตในการออกรอบวันสุดท้ายนะครับจีโน่ของเราวันนี้ไปออกที่หลุม10นะ
1: ก็เหมือนวันที่2
2: โอ้แล้วก็9หลุมแรกเนี่ยพาทุกหลุมทีนี้พอกลับมาหลุม1ตอนนี้เล่นไปผ่านไป6หลุมนะครับเบอร์ดี้หลุม1หลุม3หลุม4
1: ครับ
2: แล้วก็ไปหลุดโบกี้หลุม2ทำให้วันนี้เก็บเพิ่มมี2อันเดอร์นะครับ

0: ล่าสุด12อันเดอร์อันดับ5ร่วมตามหลังผู้นำ7สโตรก
1: ครับผม
0: ไหวไหมเนี่ย
1: ก็หลุมก็ชักจะเหลือน้อยลงไปด้วย
0: ตอนนี้เหลือ3หลุมเอง
1: ใช่ครับซึ่งโอ้ริฮารันก็คงจะรู้ว่าจะเล่นยังไงนะ
0: น่าจะประคองแล้วแหละ
1: ด้วยสกอร์ที่นำมากขนาดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันยากนะคร
0: ับริฮารันนี่เล่นมาเนี่ยพี่โอ๊ตเล่นมาทั้งหมดตอนนี้15หลุมพาทุกหลุมอ๋อขออภัยเพิ่งออก
1: ฮะ
0: เพิ่งออกหลุมหนึ่งตอนนี้ผ่านไป6หลุมพาทุกหลุม
1: ใช่ฮะ
0: เพลย์สเต
1: ทก็คือน่าจะเล่นเราไม่ได้เห็นภาพการแข่งขันนะถ้าคาดเดาไว้ก่อน
0: น่าจะอย่างนั้นไม่ได้บุกเยอะเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ต้องบุกเยอะเพราะว่านำอยู่เยอะถ้าน้องอากิเอะอิวาอิไม่ได้ไล่เข้ามาเนี่ยนะครับตอนนี้อาจจะเป็นอากิแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็คืออากิเอะนี่แหละนะครับไม่ได้เข้ามาใกล้มากกว่านี้เพราะว่าอากิเอะเองก็ถอยไปด้วย
0: ใช
1: ่ตีโอเวอร์อยู่ตอนนี้ก็เลยเหลือ15
0: ด้ว
1: ย3
0: อ๋อมีออกดับเบิ้ลโบกี้ไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ในหลุม3นะครับโอ้โหนี่คนที่ใกล้ที่สุดนะ
1: ก็เลยนะเอ๊ะแต่ผมว่าจีโน่น่าจะออกที่หลุม1นะครับวันนี
0: ้สตาร์ทก่อน
1: เพราะว่าเป็นหลุมเพราะวันสุดท้ายน่าจะออก
0: อ๋อขออภัยถูกต้องครับพี่โอ๊ตพอดีผมดูสลับเอาใหม่นะฮะคือจีโน่เนี่ยตอนนี้เล่นมา6หลุม
1: ครับ
0: ออกที่หลุม1แล้วก็3เบอร์ดี้กับ1โบกี้
1: ใช่ครับ
0: ขออภัย
1: ตามนั้นเพราะว่าอยู่ในกวนท้ายๆด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ก็คงไม่ได้มีฝนหรอกมีแต่แดดทั้งนั้น
0: โอ้เท่ากับว่าเหลือ12หลุมนะ
1: ก็ยังพร้อมมีแต่ว่า
0: โอเค
1: ตามตั้ง8สโตรกเจ็ดสโตรก
0: ถอยมาหน่อยได้ไหมล่ะ
1: ไกลเหลือเกินก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ถือว่ายังอยู่ในลุ้นท็อป5ได้อาจจะท็อป3ได้ซ้ำนะครับ
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าจะแบบถ้าริฮารันหลุดจริงเนี่ยก็อาจจะถอยมาได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ง่ายนักก็อาจจะต้องตามต่อไปเพราะว่าก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเนาะ
0: ครับ
1: สื่อต่างประเทศก็พูดถึงจีโน่คล้ายๆกับที่เราพูดถึงกันอยู่นี่แหละนะครับกับการเล่นในรายการเมเจอร์นั่นเอง
0: แล้วมาตรฐานที่เอวิยองในพิวัตส่วนใหญ่แชมป์เนาะมัน10กว่ากันอยู่
1: แล้ว
0: อย่างคนที่แล้ว14อันเดอร์
1: ใช่ครับที่เพลย์ออฟกัน
0: แล้วย้อนกลับไปดูนี่ระดับ18 19อันเดอร์แชมป์ก็มีมาแล้ว
1: ก็จริงๆมันเป็นสนามที่จีโน่เคยบอกว่าชอบนะเทเรนที่แบบเป็นเนิน
0: อ
1: ่ะมีสโลปค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะครับแต่ว่าจีโน่บอกชอบเล่นสนามนี้ครับแล้วปีนี้ก็น่าจะกรีนค่อนข้างแข็งด้วยความร้อนของอากาศ
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องถือว่าทำได้ดีเนลลี่คอได้ตกรอบ
0: ใช่
1: มั้ยเนลลี่คอได้ตกรอบ
0: นะครับเนลลี่ยังไม่รอดเลย
1: สำหรับนักกอล์ฟไทยคนอื่นเนี่ยที่อยู่จนถึงวันสุดท้าย
0: กวนใหญ่ๆเนี่ยจะไปอยู่ที่6อันเดอร
1: ์ครับ
0: ตอนนี้เท่ากันอยู่2คนก็คือเอริยาจุฑานุการแล้วก็โปรเปียโนนะครับ
1: ครับ
0: พี่อายุบนนี่6อันเดอร์เท่ากันแล้วก็ถัดมาเป็นโปรเมียวปาจารีนะครับล่าสุด5อันเดอร
1: ์
0: 31รวบเช่นเดียวกับโปรเมียวปพังกร
1: ครับ
0: ก็5อันเดอร์นะครับ
1: ก็วันนี้วันสุดท้ายแล
0: ้
1: ว
0: เท่ากับเราผ่าน5คนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็
1: เดี๋ยวตามกันไปเรื่อยๆเนาะก
0: ็
1: จะมีถ่ายทอดอยู่ด้วยนะครับเราไม่ได้กดดูพอดีก็เดี๋ยวคงได้อัปเดตกันไปพอสมควรละใน2ชั่วโมงนี้นะคร
0: ับ เกรซคิมนี่ไม่มานะ
1: ไม่มา
0: ไม่ผ่านตัดตัว
1: ไม่ได้เข้ามาเล่นต่อด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: ที่เพลย์ออฟชนะจีโน่เราไป
0: ก่อนถอยมาสักหน่อยได้ไห
1: ม
0: ผมว่าจีโน่เก็บเพิ่มได้นะ
1: เดี๋ยวดูกันต่อไปก็คงจะต้องบุกอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะครับยังไงก็คงเรียกว่าทุกคนก็หวังแชมป์นั่นแหละก็คงต้องบุกอยู่ละ
0: โอเค
1: เดี๋ยวอัปเดตกันต่อไปนะครับในส่วนของเอวิองแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ยังเหลืออีก1เมเจอร์ฝ่ายหญิงนี่5เมเจอร์นะครับ
0: เหล
1: ือวีเมนส์โอเพ่นแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เดี๋ยวจะตามมาเพราะฝ่ายชายก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับ
0: ซึ่งก็ไม่ได้ไกลเลยเนาะก็สิ้นเดือนปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ย
1: ถูกครับ
0: ก็มาแล้วนะครับ
1: ก็มาแล้ว
0: เมเจอร์ที่5
1: เมเจอร์สุดท้าย
0: ก
1: ็ประมาณนี้สำหรับนักกอล์ฟสาวไทยจริงๆก็อาจจะมีรายการถ้าเอาฝ่ายหญิงให้จบไปก่อนนะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะมีเดี๋ยวผมเช็คให้นิดนึงรายการของ KRPGA อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นวันสุดท้ายซึ่งสองสาวโปรว่านจารวีบุญจันทร์กับโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันปีนี้ในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับน่าจะจบเดี๋ยวผมดูจบในท็อป20ได้นะครับล่าสุดน่าจะจบที่18ร่วมทั้งคู่ที่10อันเดอร์นะครับหรือว่าน้องสายป่านปรณรัตน์ธนพลบุญรัตน์อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับJapan IPGA ก็ผ่านตัดตัว

0: ช่นเดียวกันส่วนฝ่ายชายเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยถ้าแบบถ้าเอาลุ้นแชมป์เนี่ยสมัยโปรเข้มเล่นทัวร์รองผมว่าก็ไม่เคยได้แชมป์นะแต่ว่าสัปดาห์นี้ในทัวร์รองของฝ่ายชายเนี่ยโปรโฟกพิจักใหม่ซ้อนเนี่ยถือว่าอยู่ในระยะที่ลุ้นได
1: ้ครับ
0: นะครับ1ล้านเหรียญนะ
1: ตอนนี้อยู่อันดับ
0: 6ร่วมตามผู้นำแค่3สโตรกเท่านั้นเอง
1: รายการชื่อเท่มากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: The Blue Championship
0: คงเป็นสปอนเซอร์สักอย่างนึงนะครับรู้ดิต้องไปเช็คก่อน
1: เงินรางวัลก็1ล้านเหรียญนะครับล่าสุดนี่6ร่วม15เดอร์ตามผู้นำ3สโตรก
0: ผู้นำเป็นอเมริกันนะครับรอสสตีลแมนนั้นก็ยังมีโอกาสนะครับอันนี้ลุ้นถึงแชมป์ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแค่3สโตรกเท่านั้น
1: นี่เป็นธงไทยท่ามกลางธงอเมริกันนะโอ้โห
0: ที่ผ่านมาเนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโปรโฟกเพิ่งจะไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยว
1: ก
0: ่อนคิด
1: ก่อนหน้านู้นนะ
0: สัปดาห์ไหนที่เคยทำได้ดีมาก่อนหน้า
1: ครับ
0: ก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะทำอันดับดีที่สุดได้ซ้ำนะถ้าแบบนี้เหมือนจะเคยได้ท็อป10มาสักรายการนึง
1: ครับ
0: นั้นนี่ขึ้นมาอยู่ในระยะที่ลุ้นได้นะครับ6ร่วมก็อยู่ที่วันสุดท้ายแหละจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปก็แล้วกันโอเคครับนั้นก็น่าจะตามนี้เนาะ
1: ครับ
0: ขณะที่ทัวร์อื่น
1: คือ
0: รายการ World
1: Tour
0: เนี่ยมีรายการ ISCO Championship คือมาแข่งในสหรัฐนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่นักกอล์ฟก็รู้สึกจะมีโปรอาร์มเรามาเล่นฝั่งนี้ด้วยนะครับใช่ไหมผมคุณ
1: โปรอาร์ม
0: แต่ว่าไม่ผ่านตัดตัว
1: ก็2วัน1โอเวอร์
0: ใช่ครับ
1: ตัดตัวที่3อันเดอร์นะคร
0: ับ ก็เลยไม่ผ่าน
1: เอ้โปรเพชรมาไหมไม่ได้มา
0: ไม่ได้มาได้ไ
1: หมมีโปรอาร์มคนเดียว
0: ใช่ครับน่าจะมีประมาณนั้น
1: ครับ
0: จะเหลือแต่พี่จักรนี่แหละครับที่จะแข่งขันต่อไป
1: แล้วก็ตามลุ้น5โปรสาวไทยด้วยนะผมว่าในช่วงรายการเรานี่แหละบางคนอาจจะจบในช่วงเราเลย
0: ใช่ครับขณะที่บ้านเรานะครับ
1: ครับ
0: ไทยแลนด์ PGA นะครับสิงห์แซดปราจีนบุรีแชมเปี้ยนชิพนะที่กบินบุรีสปอร์ตครับจบไปเมื่อวาน
1: ใช่ครับ
0: จบไปเมื่อวานก็ได้โปรเอด้านะครับต
1: ร
0: งพรัตพันิชพลได้แชมป์ไปเมื่อวานนี้ก็รายงานย้อนหลังให้ทราบ
1: สกอร์รวม20อันเดอร์ด้วยนะเฉือนชนะพัทรพลขันธชาสโตรกเดียว
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ก็ยินดีด้วยอันนี้ย้อนหลังนะเพราะจบเมื่อวานนะครับจบเมื่อวาน
1: เดี๋ยวสนามต่อไปนี้เขาจะไปที่ฉะเชิงเทรานะครับ22ถึง24กรกฎาคมที่ Lotus Valley Golf Resort ที่8ริ้วนะ
0: ครับ
1: บ้านของพี่หมอเมานี่น่าจะเคยตีนะสนามนี้ไม่น่าพลาด
0: สนามชื่อผมไม่คุ้นเหมือนกัน
1: โอ
0: เคครับก็น่าจะผ่านเรื่องของกอล์ฟไปได้นะครับแร็กเก็ตเกมส์เนี่ยถ้าแบดมินตันก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะรายการที่ญี่ปุ่นซึ่งไปกันทับใหญ
1: ่
0: เพราะว่ารายการใหญ่เหมือนกันนะครับก็น่าจะเริ่มวันอังคารมันจะเริ่มวันอังคารนะครับซึ่งนักแบดมินตันไทยก็ลงกันค่อนข้างพร้อมหน้าพร้อมตานำโดยบิวกุลวุฒินี่แหละนะครับซึ่งก็จะเป็นสีด2
1: ครับ
0: เป็นสีด2ของประเภทชายเดี่ยวนะครับหญิงเดี่ยวก็น่าจะครบนะครับน้องเมย์ซ้ายเมย์ขวา
1: 2เมย
0: ์น้องหมิวน้องครีม
1: เห็นล่าสุดไปนั่งทานส้มตำมันอยู่นะ ครบเลยบรรดาหญิงเดี่ยวของเรา ก็ย้ำว่าเจแปนโอเพ่นนี้เป็น750นะ
0: ถูกต้องครับ
1: ที่โตเกียวแล้วหลังจากนั้นจะต่อด้วยชไนโอเพ่นที่จีนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นคือ 1,000 นะ
0: ครับผมส่วนเทนนิส
1: ครับ
0: แบบก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันวันอังคารแล้วกันส่วนเทนนิสเนี่ยมาเมื่อคืนนี้ก็แอบลุ้นน้องใหม่กันอยู่หลังจากที่สร้างปรากฏการณ
1: ์
0: เข้ารอบ3ในวิมเบิลดันนะครับแล้วคนที่ชนะเธอก็เพิ่งชิงไปเมื่อวานนี
1: ้เกือบแชมป์เลยนะ
0: โอ้โห
1: หมู่โชว่านี่ไปแพ้นะ
0: เพราะว่าก็เต็มที่แล้วนะคร
1: ับ
0: เซฟ5แมตช์พอยต์แต่สุดท้ายแพ้อยู่ดี
1: ครับ
0: 5แชมเปี้ยนชิพพอยต์เซต2แต่มาแพ้เซต3เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าน้องใหม่ของเราครับก็ไปแข่งรายการที่เดียวกับเจ้านัทนั่นแหละบรรยายสโรก
1: ็
0: คือรายการพอร์ตหญ้าใช่ครับที่ตั้งของ Hall of Fame หร
1: ือ
0: ว่าหอเกียรติยศของเทนนิสโลกนั่นครับเขาก็จะมีรายการซึ่งเกรดก็ขยับขึ้นขยับลงนะครับแต่ว่าน้องใหม่ไปแข่งขันเนี่ยเมื่อวานนี้ลุ้นเข้าชิงนะ
1: ครับ
0: นะครับจริงๆก็คือ 125K นะครับ 125,000 เหรียญแต่ว่าเจอรุ่นเก่าอย่างทาเทียนามาเรีย นักเทนนิสที่ยังเล่นแบ็คแฮนด์มือเดียวซึ่งหายากเต็มทีแล้วนะครับจากเยอรมนีเนี่ยในวัยเฉียด40กราบน้องใหม่ตกรอบตัดเชือกไปน่าเสียดายมาอย่างนั้นวันนี้เนี่ยได้เชียร์ต่อนะครับในรอบชิงด้วยก
1: ็แม
0: ่2เซตรวดเลย
1: แพ้ขาดเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: 26แล้วก็16นะครับ
0: อุตส่าห์เล่นคอร์ตหญ้ามาแล้วนะในวิมเบิลดันแต่ว่าจะคือมาเรียก็เป็นคนที่เล่นคอร์ตหญ้าดีตีบอลสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน้องใหม่อาจจะไม่ถนัดด้วยเจอไป2เซตรวดเลยได้3เกมก
1: ็
0: ทำให้ตกรอบตัดเชือกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปรัชญาก็ตกรอบตัดเชือกเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับนัดกับนิกกี้เนี่ยนะครับนิกกี้ปูนาชาของอินเดียเนี่ยก็ไปตกรอบตัดเชือกชายคู
1: ่แล้วก็ใหม่นี่เล่นหญิงคู่ด้วยนะ
0: หญิงคู่กับสิงคโปร์ใช่ไหม
1: ถูกต้องจับคู่กับโคดี้หงอี้บ่องเนี่ยจากฮ่องกงนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ปรากฏว่าไปแพ้คู่สหรัฐที่จับคู่กันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แพ้ไป2เซตรวด
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นรอบก่อนรองเหมือนกันก็พลาดโอกาสอันนี้ประเภทคู่นี้เป็นก่อนรองนะ
0: ใช่
1: ก็พลาดโอกาสเข้ารอบรอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีน้องเอิร์ธเพียงทานด้วยนะครับรายการนี้จับคู่กับโมโมโกะจากญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าไปแพ้คู่อเมริกันเหมือนกัน1ต่อ2เซตนะครับก็เลยตกรอบก่อนรองเหมือนกัน
0: ซึ่งวันนี้เขาน่าจะชิงแล้ว
1: ครับ
0: นะครับน่าจะชิงวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรคือน้องใหม่เนี่ยน่าจะแข่งเมื่อคืนเลยครับคนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่เพราะว่าปรัชญาก็น่าจะเล่นไปก่อน
1: ครับ
0: นะครับเพราะเขาชิง4ทุ่มวันนี้ใช่ไหมรางวัลวันนี
1: ้น้องใหม่นี่อันดับโลกเดี๋ยวรอประกาศเป็นทางการใช่ไหมพี่วศ
0: ก็ต้องดูจากหลังวิบัติด้านเนี่ยเขาถึงจะประกาศ
1: ขยับแน่แหละเข้ารอบ3นี่ยังไงก็แบบ
0: ร้อยต้นร้อยต้นนะครับถ้าดูอันดับยังไม่เป็นทางการ
1: ตอนนี้น่าจะยัง160กว่าไหม
0: ถ้าเอาไลฟ์จริงก็คือ113แล้ว
1: 113แล้วนะ
0: ใช่ครับก็คือขึ้น
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: จากผลงานในวิบัติด้านเพียงแต่ว่าวิบัติด้านยังไม่จบนะครับเขาก็ยังไม่เอาคะแนนมาคำนวณอันดับโลกแต่ว่าพอจบวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็ชายเดี่ยวเนี่ย
1: อ๋อคือก่อนหน้านี้164
0: ครับ
1: แสดงว่าก็ขยับขึ้นมาพอสมควร
0: แต่ก็เดี๋ยวต้องรอบทสรุป
1: ครับ
0: ทีนะครับแล้วก็น่าจะมีคะแนนจากรายการนี้ด้วยนะครับจากการเข้ารอบตัดเชือกในรายการ 125K ด้วย
1: ครับ
0: ส่วนน้องรวงข้าวเนี่ยก็ยังอยู่ในท็อป100คร
1: ับ
0: ล่าสุดน่าจะเป็นอาจจะลุ้นเข้าท็อป80ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะออกไม่ถึงอ่ะนะครับ
1: 90กว่ามั้ย
0: 90กว่าอยู่90ต้นๆอยู
1: ่แม่ลุ้นมีนักเทนนิสหญิงไทยในท็อปร้อยนะสักสองคน
0: ก็เอาใจช่วยน้องใหม่ต่อเดี๋ยวก็จะเข้าช่วงฮาร์ดคอร์ดแล้ว
1: ครับ
0: จริงๆก็เป็นคอร์ดที่ถนัดสุดแล้วสำหรับบรรดานักเทนนิสไทยด้วยกันนะครับก็น่าจะตามนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่ารายการอื่นน่าจะไม่มีใครหลุดเข้ามาถึงรอบนี้แล้วนะครับน่าจะน้องบัวอะไรก็ตกรอบไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตามนี้ครับจะเบรกก่อนหรือว่าไปต่อสักนิดนึง
1: ไปต่อได้ไปต่อ
0: ไปต่อก็ไปต่างประเทศไปมอเตอร์สปอร์ตก่อนก็ได้ครับ
1: ได้เลยครับ
0: เพราะว่ายังมีการแข่งขันที่มีนักแข่งไทยจริงๆก็คือการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์นะครับซึ่งแข่งขันในสัปดาห์นี้แล้วก็คิงของกล้องของเราสมเกียรติจันทราก็ลงแข่งขันด้วยที่โดนิงตันพาร์คที่ประเทศอังกฤษนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ในเรสที่1นะครับในเรสที่1เนี่ยปรากฏว่าก็อันดับสุดท้ายเลยงั้นวันนี้ก็เดี๋ยวดูเพิ่งจะวอร์มอัพไปแล้วก็จะมีซูเปอร์โพลก่อนนะครับซึ่งสมเกียรติก็ยังเวลาอยู่ท้ายสุดอยู่ในการวอร์มอัพนะเดี๋ยวดูรอบซูเปอร์โพลแล้วก็จะแข่งเรส2ต่อนะครับ
1: ครับ
0: งั้นก็อย่างว่าเป็นปีที่ไม่ง่ายนะก็มีอาการเจ็บไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจเรื่องของสภาพร่างกายเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่จริงรายการนี้ถ้าใครเป็นคอมอเตอร์สปอร์ตคงตามน้องมุกอีกคนหนึ่งก็คือมุกระดาสารพืชนะครับซึ่งเป็นนักบิดสาวไทยแล้วก็ลงแข่งขันในรายการที่แข่งไปพร้อมกับWorld Superbike นะครับก็คือ World WCR World Women's Circuit Racing Championship ก็เหมือนเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นหญิงล้วนที่ใหญ่ที่สุดของโลกละเพราะว่าจริงๆมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยผู้หญิงแข่งได้อยู่แล้วโดยปกตินะครับจะเป็น MotoGP F1 ถ้าฝีมือได้ก็แข่งได้ไม่ผิดกติกาแต่ว่ารายการที่เป็นหญิงล้วนเนี่ยก็คือน้องมุกระดาของเราซึ่งได้โอกาสแข่งรายการนี้เนี่ยเดิมเป็น Wild Card นะครับ แต่ว่าผลงานดีขึ้นเรื่อยๆจนได้สิทธิ์มาแข่งต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นโพเดียม

0: ได้สัปดาห์ที่แข่งขันที่มิซาโน่เนี่ยได้ที่3แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็คือที่โดนิงตันพาร์คเธอก็จบที่3อีกนะครับก็เท่ากับว่าน้องมุกเนี่ยได้ขึ้นโพเดียม2สนามติดละ2เรสติดเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลุ้นกันเรสสุดท้ายนะผมไม่แน่ใจว่าแข่งหรือยังต้องไปแอบดูจาก Facebook เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ว่าจริงๆก็เช็คได้เพราะว่ามีการแข่งขันอยู่ไม่แน่ใจ Sport TV อาจจะเริ่มถ่ายอาจจะยังไม่ถึงรายการนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆทาง Sport มีถ่ายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็โอ้โหต้องถือว่าผลงานเนี่ยจนคะแนนในการลุ้นแชมป์โลกหญิงเนี่ยขึ้นมาอันดับที่4แล้วนะครับจากผลงานที่เดิมก็เหมือนแบบได้เล่นสักสนามได้แข่งสักสนามนึงก็เก่งแล้วแต่ปรากฏว่าผลงานดีครับจนก็ได้สิทธิ์แข่งขันต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นโพเดียมได้ด้วยนะครับที่โดนิงตันพาร์คเมื่อวานซึ่งเป็นเรส1งั้นวันนี้ก็จะมีอีก1เรสครับให้น้องมุกของเราลุ้นขึ้นโพเดียมหรือจะลุ้นแชมป์เลยเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับรวมทั้งเรื่องของคะแนนสะสมด้วย
1: ครับ
0: ก็อันนี้คือรายการเดียวกันเห็นว่ารายการของก้องเนี่ยมันก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ชนะมา25เรสติดต่อกันนะครับนิโคโลบูริก้าก็แพ้แล้วเมื่อวานนี้แพ้ให้กับจริงๆก็เป็นเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละนะครับ
1: อ๋อสเปนใช่ไหม
0: สเปนที่เคยไปแข่งโมโตจีพีแทนอเล็กซ์มาเกส
1: อีเกย์อะไรเนี่ย
0: เลกูน่าเลกูน่านะครับซึ่งเคยไปแข่งโมโตจีพีสนามก็ได้ที่7นะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็จริงๆก็ผลัดกันน้ำผลัดกันตาถ้าใครดูแล้วสุดท้ายชนะบูเลก้าได้นะครับเมื่อวาน
1: หลังจากแกกดมาประมาณ20เลยมั้ย
0: 25
1: โอ้โห
0: ชนะมา25เรสติดต่อกันซึ่งตอนนี้ทีมในโมโต GP ก็จีบกันแล้วเข้าใจว่าปีหน้าจะไปอยู่ทีมของรอสซี่นั่นแหละ
1: อยากเห็นเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าเป็นอิตาเลียนอยู่แล้ว
1: ถ้าไปขับในโมโต GP จะเป็นอย่างไร
0: ก็เคยไปปีที่แล้วตอนที่มาเกสเจ็บบูเลก้าก็ไปบิดแทนมาแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: อันนั้นจบ15นะครับแต่ว่าโหฝีมือมาขึ้นแล้วกันตอนมาขี่ซูเปอร์ไบค์นี่แหละ
1: ตอนนี้น่าจะกำลังแข่งซูเปอร์โพอยู่นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราดูแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นช่วงเรสจะเป็น3ทุ่มครึ่ง
0: ใช่
1: เดี๋ยวอาจจะได้ผลซูเปอร์โพในช่วงรายการเรา
0: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวลุ้นคิงของก้องก้องเนี่ยก็ถึงณเวลานี้มีอยู่8แต้มนะครับ
0: ม
1: ีอยู่8แต้ม
0: คนที่ชนะคืออีเกเลคัวนา
1: เลคัวนาใช่
0: ซึ่งก็ทีมเดียวกันนะครับ
1: นี่แกก็ที่2มา22สนาม
0: ถูกครับ
1: แล้วก็มาได้ที่1สนาม
0: ทีมก็แพ้อยู่คนเดียวเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็คงแบบอัดอั้นมานานแล้วขอชนะ
1: สักหน
0: ่
1: อย
0: เถอะ
1: ขอสักหน่อย
0: ก็เอาชนะจนได
1: ้ครับ
0: เมื่อวานนี้นะครับ
1: โอ้โหพี่โอ๊ตล่าสุดผมขอนิดนึงจีโน่ได้เบอร์ดี
0: ้
1: หลุม8พา3นะครับ
0: ครับ
1: ขยับขึ้นมาเป็น13อันเดอร
0: ์
1: บุกกันที
0: ่เพราะว่ามันจะครึ่งทางแล้วไง
1: โอ้โหเมื่อกี้ผมลุ้นก่อนไปเบรกเนี่ยผมลุ้นหลุม7พา5ไงปรากฏออกพาแต่ว่าหลุม8พา3ได้เบอร์ดี้นะครับโอ้โหตอนนี้ตามผู้นำ6สโตรกอ่ะน่าจะประมาณนี
0: ้ครับผม
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อน ช่วงหน้ากลับมาเก็บข้อความหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวไปกีฬาอื่นครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการเวกและเจษดาศรีวิเศษฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่ง

0: 1-6-7-3-6 สปอตไกด์ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: 17:34 ครับช่วงที่2 Sport Guy Weekend วันอาทิตย์นะครับไปดู SMS กันหน่อย4689899นะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับป้าเจ็บพี่อดครับอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะนอร์เวย์คนไหนชอบกินผลไม้ตอบดูเรียนไรเยอร์สันออไรเยอร์สันวงเล็บอยู่เรียนมาจากอัมซ่านี่ฮะยังไงชัดเจนเลยนะทุเรียนเลยมาเต็มๆเลยนะฮะวันอาทิตย์จิตจำใสในวันนี้สวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อหน้าใสตื่นแต่เช้าเฝ้าบนโลกกันวนไปสวนรถไฟได้เฮเท่ทั้งวันจากอัมซ่าเอาจริงนะใครไปกิจกรรมของแจ๊สนี่นะคุ้มจริงๆนะต่อเวลามันส่งคู
5: ่
4: ดูกันให้เต็มที่เลยป่าต้องโกกาแฟเนี่ยต้องมีโจ๊กข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่เทียนท่าฉลอมนะครับบอกว่าวันอาทิตย์จิตใจขอไปวันอาทิตย์จิตใสใจสะอาดไม่มีพลาดพี่โอ๊ตเจ็ดเด็ดแน่นอนข่าวกีฬามากมีดีมาก่อนอากาศร้อนตอนนี้มีแดดแรงสปอร์ตไกด์ยามเย็นเห็นประจักษ์ข่าวมากนักมักดีมิเปลี่ยนแปลงแฟนเฝ้าฟังดังเด่นเห็นโจ่งแจ้งฟ้าส่องแสงสดใสใจผ่อนคลายจากพี่เทียนนะฮะวันนี้เอาไปสัก 9.5 ระดับความยากนะเนี่ยผมพลาด2แผลเลย
5: บ
4: อกว่าป้านี่งอนพี่ดุดี้มา3เดือนแล้วนะควรจะให้พี่ดุดี้นี่งอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะจากน้องอัมซ่า3เดือนเลยเหรอ นานจังเลยอะบอกว่าคุณฤทธิกรทันมวยไทยช่อง7สีสมัยยุคเทียมบุญบ็อกซิ่งโชว์ไหมครับ
5: ก็ทันอยู่นะเราก็เกิดก็มีมวยไทยช่อง7มาตลอด
4: แต่เข้ามาถึงเนี่ยเทียมบุญ
5: เทียมบุญอินทรบุตร
4: ครับ
5: ครับผม
4: ผมไม่ทันนะฮะครับหรืออาจจะไม่ดูจักเอง
5: ครับ
4: นะฮะ
5: พยาอินทรีย์ฉายาครับผม
4: แล้วก็พูดถึงตูโดฟองมาเดี๋ยวว่ากันในเบรกสุดท้าย
5: เมื่อวานนี้5ชั่วโมง
4: เนี่ยแล้วก็คุณจอมพลบอกว่ากำลังดูโมโต GP ครับ
5: ครับผ
4: ม
5: ดีเลยครับช่วยผมกดไม่ทันอยู่ตอนนี้เดี๋ยว
4: ครับผม
5: เพราะว่าอันนั้นที่ซักเส้นริงอยากดูอยู่เหมือนกันโอ้โหเมื่อวานเบสเซกี
4: ้
5: หายปลาร้าหักไปแล้ว
4: ครับ
5: จะกลับมาทันไหมเนี่ยก็อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเบรกสุดท้ายเพราะเหมือนว่าไม่มี
4: เหมือนมาร์คบาเกสจะได้โพเนาะเดี๋ยวว่ากัน
5: แต่ก็เกือบไปเหมือนกัน
4: ครับ
5: นี่ไปตัดมาดูแล้ว
4: เออนี่ฮะโอ้ยเอาละ
5: ทีนี้ตามเชียร์เอวิยอง
4: ทีนี้สมาธิสองนัดจัดนี้ต้องขออภัยแฟนรายการล่วงหน้าเลยนะ ผมจริงๆผมอินมากเลยนะกอล์ฟเมเจอร์กับน้องจีโน่เนี่ย
5: โอเคก็ขอไปวอลเลย์บอลซะหน่อยเพราะว่าวันนี้ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรากับการแข่งขัน VNL นะครับ
4: สุดๆ
5: ก็หลังจากที่สามารถเก็บชัยชนะปราบบราซิลได
4: ้
5: นะครับก็การันตีแล้วล่ะ
4: ครับ
5: นะครับยังไงเราก็ไม่ตกชั้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเจอกับตุรกีนะ
4: ครับ
5: ซึ่งเขาก็เข้ารอบสุดท้ายอยู่แล้วล่ะนะครับก็อย่างน้อยคือถามว่าตุรกีส่งสำรองก็คล้ายๆบราซิลคือไม่ได้ทั้งหมด
4: ครับ
5: ไม่ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยตัวจริงเมลิซาบาเดสก็ยังลงเหมือนเดิ
4: ม
5: แต่วันนี้โดนท่ารัศมีด้วยน้องบีมของเรา
4: ครับ
5: แต้มเท่ากัน
4: ใช่ใช
5: ่เซรากูเนส

0: สาวสวยบอลเร็วก็ลงตัวจริงเป็นต้นนะครับอาจจะไม่ครบแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสำรองทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่ดราม่าต่ออีกนะครับเหมือนตอนชนะบราซิลก็แม่ผมว่าต้องให้กำลังใจกันนะนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้เซตหนึ่งด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าเซตแรกเนี่ยเราจัดการตุรกีได้นะครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตุรกีกลับมาเอาชนะไป3-1หลาย
1: คนแรกนี่ดิวนะ
0: ใช่ครับ
1: เราชนะ27-25เราก็กลับมาแพ้21-25 19-25และ22-25
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่พี่โอ๊ตบอกบีมนี่25แต้มนะครับ
0: ต้องครับ
1: ควินบีม
0: ก็เหมือนเล่นที่ออสการ์ก็อาจจะคุ้นเคยส่วนหนึ่งด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็รวมพลังกันดีนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ถึงกับกังวลแล้วไงนะครับแล้วก็ได้เซตหนึ่งแล้วน้องบีมเนี่ย25แต้มมีเท่ากับวาลเดสเลยนะ
1: นี่ไง
0: ทำแต้มเท่ากับวาลเดส
1: ครับ
0: ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ยังมีน้องเฟิร์นวริศราเนี่ยก็12แล้วก็น้องแนน
1: ครับ
0: ดาวบอลเร็วของเราก็12เหมือนกันถัดไปก็คือออมสิน10แต้ม
1: ครับ
0: ครับที่เหลือก็แบ่งๆไปมีทั้งแก้วกัลยานะครับ8แล้วก็คนหนึ่งน่าจะเป็นพรพันธ์นะหลักไก่ได้ไป5แต้มนะครับก็เราก็จบการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
1: ตอนนี้การันตีอันดับ14เพราะตอนที่จบเนี่ยเราต้องดูผลโดมินิกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ปรากฏว่าโดมินิกันเขาก็ไปแพ้แคนาดาก็เลยทำให้เราจบอันดับ14
0: ครับผม
1: แน่นอนก็ถือว่าจากที่เราลุ้นกันเนาะ
0: ครับ
1: ว่าแม่ขอสักแมตช์นึงผมว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราคุยกันนะพี่วัดก็คงไม่ได้คิดว่าจะเป็นแมตช์กับบราซิลนะผมมาไปหวังกับญี่ปุ่นนะ
0: โอ้ญี่ปุ่นเขาก็
1: แต่ว่าเขาเล่นในบ้านไง
0: ใช่คร
1: ับก็ลืมคิดในข้อนี้ไป
0: ก็ฮะ
1: บทสรุป12แมตช์ชนะ3แพ้9
0: ซึ่งก็ในแง่อาจจะลุ้นไม่ต้องลุ้นเหนื่อยเท่ากับปีที่แล้วด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ไม่ต้องลุ้นเหนื่อยเท่ากับปีที่แล้วซึ่งไปลุ้นถึงนัดสุดท้ายอ
1: ่
0: ะที่เราเล่นกับฝรั่งเศสถ้าจำกันได้นะครับงั้นก็ฮะยังไงก็ต้องถือว่าสำเร็จในแง่ของการได้เล่นใน VNL ต่อไปนะครับ
1: โอ้โหส่วนตกนี่ยังลุ้นได้ไหมเนี่ยเบลการีเหมือนจะไม่ได้แล้วหรือเปล่า
0: คงต้องไปดูพวกแรงกิ้งอีกทีนะ
1: เพราะว่าฝรั่งเศสเดี๋ยวเจอเช็กเกียนะครับ
0: ครับ
1: แล้วเบลการีเจอเยอรมันนะตอนนี้ฝรั่งเศส9แต้มเบลการี5แต้ม
0: ก็
1: น่าจะตกแล้วมั้ยแบบนี้
0: ก็เดี๋ยวขอดูยืนยันนิดนึง
1: เพราะว่ามันแมตช์สุดท้ายแล้วเนาะวันนี้นะครับก็
0: แต้มน่าจะ
1: ขาดไห
0: ม
1: มันสี่คะแนนไงพี่โอ๊ต
0: ครับ
1: อย่างนี้เบลเกเรียสิโอ้โหจริงจริงเบลเกเรียเป็นทีมที่มีสีสันนะผมก็แอบเอาใจช่วยเขาอยู่เหมือนกันนะโอ้โหเพราะฝรั่งเศสเพราะจุดสำคัญคือไปแพ้โดยตรงไงคือเบลเกเรียไปแพ้ฝรั่งเศสเมื่อวานเนี้ยโดยตรง
0: ก็แพ้ไทยมาแล้ว
1: โอเค
0: แพ้ไทยมาด้วย
1: ส่วนโปรแกรมทัวร์นาเมนต์ต่อไปจะเป็น CB ครับสนามแรกที่เวียดนามนะคร
0: ับ
1: 31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมตามลุ้นตามเชียร์กันต่อ
0: ก็เวียดนามก็น่าจะจัดเต็มนะ
1: ครับ
0: แล้วเราไปเล่นที่เวียดนามเนี่ย
1: สนามแรกก็
0: ไปมาก็อาจจะต้องจัดชุดใหญ่ไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจ
1: เพราะอย่าลืมเดี๋ยวมันมีเอเชียนเกมต่อได้ใช่ไหมโยช
0: ใช่ครับคือถ้ามองถึงรายการใหญ่มันก็คงต้องมีเรื่องเอเชียนเกมด้วยแต่ว่าพอเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีส่วนหนึ่งแล้วเวียดนามเขาก็แหมมีคือคนชมทีมเราก็มีคนที่รู้สึกเคืองๆที่เห็นบราซิลมาแพ้เราก็มีอะไรเงี้ยนะก็เขาก็คงอยากชนะเราเหมือนกันนะครับการไปเล่นที่นั่นแต่ถ้าเรามองว่าวอลเลย์บอลมันก็แพ้ชนะกันได้นะ
1: ครับ
0: จริงบอกว่า
1: ญี่ปุ่นยังแพ้โดมินิกันเลยเนาะในสนาม2
0: ไม่ใช่ว่ามันจะแพ้กันไปตลอดนะครับงั้นจริงๆก็ผมเชื่อว่าก็มีคนมองในมุมที่ว่าต้องให้โอกาสกับเรียกว่าได้มีโอกาสไปเล่นรายการเหล่านี้เหมือนกันสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆ
1: สนามแรกนี่ที่เวียดนามเดี๋ยวสนาม2ที่บ้านเรา
0: ใช่ครับ
1: ที่เชียงใหม่นะครับ
0: บ้าน2ก็สนาม2เราก็จัดเป็นเจ้าภาพ
1: 7-9สิงหาคมที่เชียงใหม
0: ่ถูกต้องครับส่วนอีกหนึ่งรายการ
1: ครับ
0: ก็คือวอลเลย์บอลชายคราวนี้เป็นชาย
1: U18
0: ชิงแชมป์เอเชียหลังจากที่ทีม U18 หญิงของเราก็จบที่3เนาะ
1: ใช่
0: นะครับแพ้เกาหลีใต้รอบตัดเชือกแต่ชนะญี่ปุ่นในการชิงที่3เราก็ได้ที่3ไปก็เป็นคิวของทีมฝ่ายชายแต่ว่าไปเล่นที่จีนนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยแล้วก็มีข่าวดีด้วยเพราะว่าทีม น้องๆ U18 ของเราเนี่ยเก็บชัยชนะนัดแรกไปเรียบร้อยแล้ว
1: เหนือคาซัคสถาน
0: ถูกต้องครับ3-1เซตเลยนะคร
1: ับ
0: ก็ถือว่าไม่ง่ายนะการเล่นกับทีมคาซัคสถานนี้แล้วเราชนะได้นะครับ3-1ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี
1: โอ้เซตแรกแพ้ก่อนด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: 23-25แล้วหลังจากนั้นมาชนะ25-16ทั้ง3เซต
0: ก็ต้องยอมรับว่าสมมุติเอารุ่นเทียบรุ่นกันเนี่ยนักวอลเลย์บอลชายเนี่ยอาจจะเป็นที่รู้จักน้อยกว่านะ
1: ครับ
0: นะครับน้องๆนักวอลเลย์บอลฝ่ายหญิงเนี่ยเชื่อว่าวงการรู้จักกันตั้งแต่ระดับ U18 แล้วนะครับแต่ก็ต้องให้กำลังใจเนาะแล้วผมไปดูในรายละเอียดนี้จริงๆคือ12คนใช่ไหมครับในทีมเนี่ยมาจากอัสสัมชัญซะ4แล้วก็ขามทะเลสอโคราชอีก4นี่ก็ไป8เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็นครนนท์อีก2ก็10คนแล้ว
1: ครับ
0: นะครับที่เหลือนี่ผมจำไม่ได้แล้วอีกสัก2โรงเรียนหมายความว่าความคุ้นเคยกันน่าจะมีระดับนึงอยู่แล้วนะครับกับการที่เป็นผู้เล่นทีมเดียวกันเล่นมาด้วยกันนะครับ2โรงเรียนนี้ก็ปาเป็น2-3แล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับนั้นก็เดี๋ยวลุ้นว่านัดต่อไปเนาะเพราะว่า
1: พรุ่งนี้เลย
0: พรุ่งนี้จะลงสนามต่อ
1: ก็ย้ำว่าเราอยู่ในกลุ่ม4นะครับหลังจากเราชนะคาซัคสถานไปแล้วพรุ่งนี้เราจะเจอคีร์กีสถานที่แมตช์แรกเขาแพ้ปากีสถานมานะหลังจากนั้นเราจะปิดท้ายกับปากีสถานก็เอา2ทีมเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนล
0: ก็ถ้ามองกันเบื้องต้นก็คือหนักสุดก็คงเป็นปากีสถานนั่นแหละ
1: ที่เราจะเจอในนัดสุดท้ายนะ
0: อยู่แล้วนะครับเชื่อว่าเขาก็เหมือนทีมชุดใหญ่เขานะครับ
1: ครับ
0: ทีมที่แข็งแกร่งนั้นก็เดี๋ยวตามเชียร์กันต่อนะคร
1: ับ
0: ผมไม่แน่ใจมีต้องแอบดูก่อน
1: มีถ่ายไหมหรอ เจ้าไหนแล้วล่ะทีเนี้ย
0: เพราะว่าเป็น ABC ถ้ามีจะเป็นทางทูแม่เดี๋ยวขอเช็คนิดนึง
1: ครับ
0: อ่ะก็วอลเลย์บอลน่าจะประมาณนี
1: ้
0: นะครับสนุกเกอร์เพราะว่าหมูปักน้ำเมื่อวานน่าก็สามารถตีตัวเข้ารอบได้ครับต้องยินดีด้วยเพราะว่าเล่นในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเป็นกลุ่มของหมูพอดีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องอ่ะแหละก
1: ็
0: คือเล่น3แมตช์เมื่อวานแล้วก็สามารถเข้ารอบได
1: ้
0: ก็ชนะ2เสมอ1
1: ครับ
0: นะครับชนะ2เสมอ1ก็คือลุ้นถึงนัดถึงแมตช์สุดท้ายแต่ว่าก็ตีตัวเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะ
0: ใช่ครับก็แมตช์สุดท้ายเนี่ยจบไปเมื่อตอนดึกนะครับที่ชนะ
1: โอ้ยโจยู่หลงด้วยนะ
0: ใช่ครับจูยู่หลงซึ่งถ้าเอาในกลุ่มเนี่ยจูยู่หลงเป็นคนที่แรงกิ้งสูงสุด
1: ครับ
0: นะครับแต่เขาก็พลาดท่าแพ้สกอตเตอร์นอลสันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าจูยู่หลงชนะหมูก็อาจจะเข้านะ
1: ก็จะเป็นชนะ2แพ้1
0: ใช่ครับ
1: แต้มก็จะเท่าโดนัลสัน
0: แต่ว่าหมูเราปราบได
1: ้โอ้โห3-1เฟรม
0: ใช่ครับ
1: ยอดเยี่ยม
0: ก็เลยเป็นแมตช์ตัดสินนะเพราะว่าเราเนี่ยชนะโดนัลสันก่อนแล้วก็ไปเสมอหนุ่มยูเครนนะครับก็คือยูเลียนบอยโก้นะครับ2-2ก็เลยมาวัดแมตช์สุดท้าย
1: ครับ
0: แล้วหมูทำสำเร็จนะแข่งขันอยู่ที่เลสเตอร์นะครับนั้นก็เข้ารอบ
1: ใช่
0: ไหมเพราะว่าแชมป์กลุ่มเท่านั้นที่เข้ารอบ
1: เพราะว่าพอรอบ2จะถึงแค่กลุ่ม H น
0: ะ
1: เท่ากับจะกี่กลุ่มล่ะ
0: ก็32
1: 8คน
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าจะเข้ารอบ8คนละถูกไหมเพราะมี8กลุ่ม
0: หมายถึงรอบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่วัด
0: ต้อง
1: เพราะมันมี8กลุ่มไง
0: ครับครับ
1: ตอนนี้หมูเป็นแชมป์กลุ่มดีก็เท่ากับว่าเข้า8คนสุดท้าย
0: ใช
1: ่โอ้โหเอ๊ะคุณว่านักสนุกเกอร์ไทยก็ไม่ค่อยลึกมากนะรายการนี้
0: ยังไม่เคยได้แชมป์อ่ะ
1: ผม
0: ว่ายังไม่เคยมีใครได้แชมป
1: ์โอเคโอ้แล้วดูคนที่เข้ารอบนี้ก็แม่วาฟาอีอย่างเงี้ยพี่วัดเอเมอรี่จากเวลอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นถึงขนาดดาวดังนะผมว่าหมูมีโอกาสเหมือนกันนะเนี่ย
0: เงินก็คงไม่น้อยแหละ
1: เพราะตอนนี้กลุ่ม A B C D อ่ะจบไปละ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวเหลืออีก4กลุ่มนะ
0: แข่งเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวขอดูก่อน
1: ตอนนี้โปรแกรมยังไม่มา เพราะว่าเขาต้องเอา4กลุ่มนี้จบไปก่อน
0: ใช่ครับก็ แต่เขาวางไว้คร่าวๆไหม
1: ก็
0: สเตจ3
1: ก็ถ้าเกิดว่าเอานัดสุดท้ายของสเตจเนี้ยสเตจ2เนี่ยจะไปจบ14ก็คือวันอังคาร
0: ก็จะเริ่ม15
1: ก็คือวันพุธเลย
0: ใช่ครับ
1: เอาละ
0: ตอนนี้เนี่ยเรามีหนุ่มจีนเหลยเป้ยฟ่าน
1: ใช่
0: ไปแล้ว1คน
1: อ๋อที่เขาแบ่งกลุ่มแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ก็เดี๋ยวจะต้องรออีก2คน
1: เหลยเป้ยฟ่านนี่เขาเป็นแชมป์กลุ่ม A
0: ครับผม เดี๋ยวรอให้ชัดเจนอีก

0: กลุ่มเนาะ
1: โอ้แล้วผมดูดาวดังเนี่ยก็ล่วงไปเยอะหมดแล้ว
0: ใช่ฮะ
1: แม่เหลือแค่ลิซอสกี้เนี่ยหรือจางอั้นตานี่ยังอยู่ในกลุ่ม G เดี๋ยวรอลุ้นนะครับที่เหลือไปหมดแล้วนะ
0: แชมป์เนี่ยได้ 33,000 ปอนด์นะ
1: เยอะกว่านี้ได้มั้ยอ่ะมันแข่งเยอะมากเลยนะ
0: กว่าจะได้อุ้ยแต่อย่างเราก็ต้องถือว่าเยอะแล้วล่ะนะครับ
1: 30,000 ประมาณสักล้านกว่า
0: ถูกต้องล้านเกือบล้าน5เกือบล้าน5
1: ถือว่าอุ่นเครื่อง
0: ครับผม
1: เป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องก็แล้วกันครับ
0: ก็ยินดีกับหมูด้วย
1: ครับ
0: ผ่าน2ด่านแล้วผ่าน2สเตจนะครับก็จะไปลุ้นสเตจ3ต่ออ่ะกลางเดือนก็คือสัปดาห์หน้าสิ
1: ใช่แล้ว
0: ก็คือเนี่ยก็คือประมาณวันแรวันพุธ
1: วันพุธนี่เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบ2จะจบวันอังคารไง
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อในวันพุธเลย
0: รับจัดไว
1: คือเหมือนจะมีรายการที่จีนมาเลยเนาะในช่วงเดือนหน้านี่แหละช่วงปลายเดือนเนี้ยที่หมูควอลิฟายเข้าไปด้วยนะคร
0: ับ ก็กำลังจะเปิดซีซั่นแล้ว
1: ครับ
0: นะครับสำหรับสตูเกอร์นะ
1: โอ้โหแล้วล่าสุดพี่วัดริวแฮรันออกโบกี้ครับถอยมาหนึ่ง
0: ครับ
1: เหลือ18นะครับตอนนี้จีโน่ตามเหลือ5สโตรกแล้วกำลังลุ้นเบอร์ดี้หลุม9นะครับเอาวะมาแต่ของเรานี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เป็น KLPJ
0: อ้าวไม่ใช่
1: ใช่ผมก็เล่นตั้งนานเอ๊ะเมื่อไหร่จีโน่จะมา
0: ดูผิดใช่ไหม
1: อันนี้เป็น KLPJ ฮะเดี๋ยวรบกวนพี่รถเดี๋ยวตอนนี้เราก็ลุ้นกอล์ฟไปด้วยนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าฝรั่งเศสน่าจะเข้าชิงก็เดี๋ยวฟุตบอลโลกก็เบรกกันเนาะกี่วันล่ะวันนี้พักพรุ่งนี้พักแล้วเดี๋ยวรอบรองจะกลับมาวันอังคารฝรั่งเศสสเปนนะครับแล้วก็ต่อด้วยวันพุธ
0: ครับ
1: อาร์เจนตินาเจออังกฤษโอ้โหพี่วัดอาร์เจนอังกฤษนี่สตอรี่เยอะด้วยนะ
0: ก็40ปีพอดีตั้งแต่หัตถ์พระเจ้านะครับ
1: ทั้งหัตถ์พระเจ้าแล้วก็โซโล่เดี่ยว
0: ใช่ครับ
1: มันอะไรจะคลาสสิกขนาดนั้นเนี่ยเจ้าภาพเปลี่ยนสนาม
0: เกมเดียวกันใช่ไหมที่มาราโดน่าโซโล่เดี่ยวเขาไปยิง
1: เกมเดียวกันแล้วผมจำได้ว่าแกรี่ลินิเกอร์มายิงตีไข่แตกเพียงแต่ว่ามันดันเป็นสหรัฐเนาะแม่ถ้ากลับไปที่อัสเตกามันจะคลาสสิกมากแล้วก็มีฟรองก์98ที่เบ็คแฮมไปโดนใบแดงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็อาร์เจนคือมัน
0: เจนทำแสบกันกริบมาหลายครั้งแล้ว
1: เรื่องราวเยอะมาก
0: ก
1: ็เดี๋ยวรอติดตามนะครับ
0: โอเคน่าจะ
1: ครับ
0: ตามนั้นนักกีฬาไทยก็ต่างประเทศคงหมดแล้วนะ
1: ใช่
0: ถ้ามีเดี๋ยวเพิ่มเติมมานะครับ
1: ครับ
0: ทักมาได้แต่ว่าในบ้านเราก็บาสเกตบอลไทยลีกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นนัดสุดท้ายเกมสุดท้ายของเลข2นะครับซึ่งจบเลข2เนี่ยจะเหลือจะเอา4ทีมไปไฟนอลโฟร์แล้วก
1: ็
0: จะไปตัดเชือกกันแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ไฮเทคเล่นกับครอบบ้าเชียงรายนะครับถือว่าเป็นคู่สำคัญซึ่งปรากฏว่าไฮเทคเฉือนแค่3แต้มนะถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าไฮเทคชนะได้ก็เลยทำให้ยังชนะรวดต่อไปน่าจะ13เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะลงสนามเกมสุดท้ายเดี๋ยวผมต้องเช็คทาง Facebook เขาหน่อย
1: ครับ
0: ขอเช็คนิดนึงว่าผลจบหรือยังเพราะว่าก็คือทีมที่เข้าแน่ๆเนี่ยน่าจะ3ทีมก็คือ High Tech TGE นะครับไทยเครื่องสนามแล้วก็ชูดอิดดราก้อนส์นะครับส่วนครอบราเชียงรายซึ่งแพ้เมื่อวานเนี่ยก็ผมว่ามีโอกาสสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมที่มีโอกาสจะแซงก็ไม่น่าจะพลิกชนะ High Tech ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นคอบราเชียงรายนั่นแหละที่น่าจะเข้ารอบเป็นอันดับ4ต่อไป
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปเจอกันต่อเนาะ
1: เนี่ยวันนี้ไฮเทคก็ชนะบิ๊กไลออนไป117-48
0: ก็คือถ้าชนะก็เท่ากับว่าแซงไม่ได้ละเพราะว่าทีมเดียวที่จะมีโอกาสแย่งที่4
1: ครับ
0: วันนี้เจอไฮเทคเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีพลิกโผแล้วล่ะ
1: ครับ
0: 4ทีมที่จะเข้ารอบบิ๊กไลออนก็คงจะเป็นที่5ไปโดนยำซะ117-48เลย
1: ขาดลอยมากเกือบ3เท่าตัว
0: พี่โอมชนะทิพย์จักรวาลก็18แต้มวันนี้นะครับให้กับไฮเทคไปก็คู่ที่เหลือก็รู้สึกจะไปแข่งกันอยู่ที่ราชบุรีที่ราชบุรีนะครับยินเซียมของอบจราชบุรีงั้นก็เดี๋ยวจะเป็นรอบตัดเชือกกันหลังจากนี
1: ้เพราะว่ารอบตัดเชือกนี่เขาวางไว้25กรกฎาคมครับพี่วอน25กรกฎาคมแล้วก็26นี่

0: จะเป็นรอบ 1-4 อ๋อเล่น2แมตช์นี่
1: ใช่ครับ
0: 2แมตช์ก็คือ25 26กรกฎาคมนะครับ
1: ก็คือถ้า 1-1 น่าจะต้องมีเกม3ด้วย
0: คือ
1: ถ้า 1-1 น่าจะมีเกม3
0: เพราะเดี๋ยวรอบชิงเนี่ยเขาวางไปจนถึง8สิงหาคมนะ
1: ใช่ครับ
0: ในปีนี้นะครับโอเคน่าจะตามนี
1: ้เพราะฉะนั้นว่า4ทีมเนี่ยคงชัดเจนแล้ว
0: ใช่ตอนนี้จะมีชุดอิดากอนกำลังแข่งอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีคลิปตัวคอปเปอร์เชียงรายกับไทยเครื่องสนามเนี่ยจะเล่นตอน6โมงเย็น
1: ครับผม
0: วันนี้นะครับ
1: ครับ
0: บางคู่นี่ทีสปอร์ตเขาถ่ายด้วยนะ
1: ใช่
0: ก็ไปติดตามได
1: ้แล้วมีปัญหาช่อง YouTubeปลิวไปก่อนหน้าแต่น่าจะกลับมาแล้ว
0: ครับเนี่ยตอนนี้ผมดูอยู่เนี่ยเขาก็ถ่ายสดอยู
1: ่ครับน่าจะกลับมาแล้ว
0: ครับ
1: โอเคน่าจะตามนั้นในส่วนของบาสเกตบอลนะครับ
0: ครับ
1: น่าจะหมดแล้วมั้งรายการในบ้านเราก็คงต้องไปฟุตซอลเลยแล้วกัน
0: ได้เลยครับ
1: นะครับไปฟุตซอลเลยแล้วกันเพราะว่าอื่นๆตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะครับทีมกรีธาไปน่าจะไม่ได้ไปนะการแข่งชิงแชมป์เอเชียยู23ที่แข่งอยู่ช่วงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะอุบไตนะครับเพราะเดี๋ยวต้องเจอที่เอเชียนเกมส์ส่วนใหญ่ก็จะพยายามไม่ไปแข่งแล้วตอนนี้นะครับน่าจะไม่ได้ไปแข่งผมเข้าใจอย่างนั้นก็
0: ถ้าเมื่อวานนี้ก่อนนะโยนก็จะมีท่าข้ามเนาะ
1: โอ้โหใช่ครับ
0: จากการชนะบรูเวฟไป 2-0
1: ถูกต้องในบ้านนะครับนัดถือว่าเป็นเกมส่งท้ายเลขแรกส่งท้ายเลขแรกแล้วแป๊บเดียวจบเลขแรก
0: เหมือนได้นาที38กับ40อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือเกือบ0-0
1: นะช่วงท้าย
0: มาติอุสมูร่า
1: อันนี้ตัวต่างชาติ
0: ยิงนาที38แล้วก็เทอศักดิ์เจริญพงษ์นาที40
1: ของห้องท่าข้าม
0: บลูเวฟเกือบยันอยู่แล้วนะแต่ว่าเอาไม่อยู
1: ่น้องลำไยนะจะไม่ได้ไป
0: ครับ
1: แต่ผมเห็นกัปตันช้างอยู
0: ่ครับแม่ถ้าไปอาจจะยันอยู่นะ
1: ก็ปรากฏว่าท่าข้ามก็จบเลขแรกด้วยกันชนะทุกนัด
0: 12นัดรวด36คะแนนประตูได้เสียฮะบวก60
1: ครับโหดเหล
0: ือ
1: เก
0: ิน โอ้โหนี่ค่าเฉลี่ยนะนัดละ5ลูกคือเหมือนกับชนะ 5-0 ทุกเกม
1: ครับ
0: ทำได้ยังไงเนี่ย
1: โหดจริงๆก็แต่ก็อย่างที่เราทราบกันเนาะก็คือมีเพลย์ออฟนะปีนี้
0: ใช่ครับ
1: มีเพลย์ออฟนะแต่ว่าบลูเวฟก็แพ้ไปอีกเกมนึงก็เลยทำให้แต้มเนี่ยห่างจากห้องเย็นท่าข้ามถึง9คะแนน
0: แต่ยังอยู่อันดับ2นะ
1: ก็อยู่ที่วันนี้
0: ใช่เพราะว่าวันนี้จะมี3คู
1: ่ราชภัฏเพชร
0: ชนะหรือยังเดี๋ยวผมดูนิดนึงเพราะน่าจะจบละล่าสุด 2-0 ไอ้หนุ่มเมืองเพชรนะครับราชภัฏเพชรบุรีเปิดบ้านชนะกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีไป 2-0 นะ
1: ในบ้าน
0: แบบนี้ก็แซงขึ้นมาอันดับ2สิ
1: แซงก็คือจะขึ้นมาเป็นที่2แทน
0: ครับ
1: จบแรกแล้วกันเป็นที่2ไป
0: แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเหลืออีก2คู่นะครับ
1: ครับ
0: นนทบุรีเจอกับท่าเรือ ตอน 18:00 นแล้วก็มีเกษมบัณฑิตเจอกับนครปฐมนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็น 20:30 นครึ่ง
1: ท่าเรือนี่อาการน่าห่วงอยู่นะครับ
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: ลงมาอยู่ครึ่งล่างของตารางเลย
0: ล่าสุด
1: อันดับ9
0: อยู่อันดับ9โอ้แล้วนนทบุรีนี่จะแซงได้ด้วยนะ
1: ใช่ครับทีนี้ก็แปลก
0: ๆโอ้พี่โคตรเจอกันเองด้วยนะถ้านนทบุรีชนะแซงนะครับแซงโดยตรงด้วยนะเพราะว่าแต้มาตามันอยู่คะแนนเดียว
1: ครับ
0: อืม
1: คือเป้าหมายก็คืออันดับที่จะเพลย์ออฟใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาจะเอา6อันดับใช่ไหมหรือจะ6อันดับ
0: ไม่ถึงนะเนี่ย
1: หรือเอา8อันดับถ้า8อันดับก็นิดนึง
0: อืม
1: ตอนนี้ห่างอยู่2แต้มใช่ไหมครับจากกุ้งสายฟ้าแต่น่าจะ6ผมคุ้นๆนะครับขอโทษที่จำไม่ได้แต่ทีมที่เซอร์ไพรส์จริงคือภูเก็ตนะภูเก็ตเนี่ยขึ้นไปท็อป5แล้วเพราะว่าเมื่อวานก็ชนะอีกนะครับไม่ทราบว่าเป็นผลจากการที่ทีมอื่นต้องเดินทางไปเล่นหรือเปล่านะครับเราเตะที่ภูเก็ตด้วยก็เมื่อวานปราบสเตเลียนชนะธรรมศาสตร์สเตเลียนไป3ประตูต่อ2ด้วยก็เป็นทีมที่รีแบรนด์นะครับจากทีมชื่อเดิมเมื่อซีซั่นที่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ก็มาเตะที่ภูเก็ตนี่แหละแล้วขึ้นท็อป5ได้แล้วตอนนี้นะครับ
0: พี่โอ๊ตคอนเฟิร์ม6อันดับ
1: 6อันดับผมก็คุ้นๆว่า6อันดับ
0: 1ถึง6เข้าเพลย์ออฟนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตามนั้นแต่ว่า 1-2 เนี่ยได้สิทธิ์ไปยืนรอในรอบรอง
1: ถูก
0: ตามนี้นะครับ
1: ก็คือ3กับ6 4กับ5เตะกันก่อน
0: ส่วน 7-12 เนี่ยจบฤดูกาลเลยแล้วก็13 14ตกชั้น
1: ตกชั้น
0: ตกชั้น2ทีมนะครับ
1: ครับ
0: ชัดเจนแล้วก็เพลย์ออฟนี่3เจอ6 4เจอ5
1: ครับ
0: แม่ดังนั้นนี่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าข้ามนี่นำโด่งๆนะพี่โอ๋นะก็ไม่แน่นะ
1: ต้องไปดูตอนเพลย์ออฟอีกทีค่อยว่ากันก็เดี๋ยวจะจบเลขแรกในวันนี้นะ
0: แต่อย่างน้อย 1-2 เนี่ยมันลดโปรแกรมรอบก่อนรองไงไปยืนรองในรอบตัดเชือกเลย
1: ครับ
0: มองในมุมนั้นนะครับ
1: ก็เดี๋ยวอัปเดตกันไปเรื่อยๆกันแล้วกัน
0: ครับโอเคน่าจะตามนี้ก็น่าจะไปกีฬาอื่น
1: ไม่ทัน
0: ไม่ทันก็เอาบอกว่าคุณนิพนธ์บอกว่าอังกฤษฝรั่งเศสครับฟุตบอลโลกคนนี้นัดชิงโอ้เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับมันก็ผมว่ามาถึงตรงนี้ก็เป็นไปได้หมดเนาะเพียงแต่ว่าจุดที่มันไม่น่าเชื่อก็คือแชมป์โลก4ทีมอ่ะพี่โอ๊ตเข้ารอบ8ทีมไม่เจอกันเอง
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาหมด
1: เข้ารอบได้หมด
0: ก็ไม่มีแชมป์หน้าใหม่แต่ว่าตอนนี้ต้องเบรกนะครับ18นาฬิกาเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: เวลา18นาฬิกา

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรร

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 18:03 นะครับชั่วโมงที่2 Sport Guide Weekend วันอาทิตย์นะครับขอบคุณกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า1,500,000 บาท

0: ยกใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณด้วยนะครับ
1: หาไม่เจอว่าจะดูจีโน่ที่ไหน
0: ครับ เดี๋ยวรอน้องเจมส์เข้ามาก่อน
1: ก็ไม่ใช
0: ่
1: ที่เราคิดจะดูก็เหมือนจะไม่ใช่ ไม่เป็นไรครับก็ดูเช็คสกอร์ก่อนแล้วกันตอนนี้นะครับ
0: โอ้โหล่าสุดเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยพี่วอนเดี๋ยวนะผมดูไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยหลุม9พา5จีโน่ออกทริปเปิลโบกี้อ่ะ
1: โอ้โห
0: แสดงว่าบุกแล้วหลุดเหรอ
1: ก็เป็นไปได
0: ้โอ้โหออก8เลยอ่ะพี่วอน
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่เป็นหลุมที่จีโน่ได้เบอร์ดี้มาทั้ง3วันแรกนะครับ
1: แต่ก็มันพลาดทีเดียวก็อาจจะเรียบร้อยได้
0: คุณผู้ฟังที่ดูอยู่นี่ส่งมาบอกเราหน่อยได้ไหมว่าตกน้ำวะเนี่ยน่าจะใช่นะเนี่ย
1: ก็เป็นไปได
0: ้5ออก8อ่ะโอ้ถ้าแบบนี้ก็
1: จะโอบี
0: จบเลยครับห้าออก8
1: ไม่ได้เห็นเหมือนกันเดี๋ยวต้องเช็คก่อน
0: 5ออก8เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: แบบนี้ก็เหนื่อยนะครับ
0: ทดท้อแล้วผม
1: กำไรหายไปแล้วนะครับโอเค
0: ครับ
1: หมดแล้วมั้งเรื่องของฟุตซอลนะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวเรารอลุ้นอีก2คู
1: ่ก็ต้องมาที่ฟุตบอลก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะครับซึ่งถ้าเอานักเตะไทยช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นนักเตะสาวไทยของเราที่ไปค้าแข่งอยู่ต่างแดนนะครับเพราะว่าที่จีนกวางซีผิงกัวก็วันนี้ลงเล่นในบ้านกับฉันซีนะครับสั้นซีมันต้องออกเสียงอย่างนั้นซึ่งก็ยังต้องคือเป็นทีมน้องใหม่นะเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดเพราะฉะนั้นเป้าหมายคงอยู่ที่ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับซึ่งก็ยังอยู่อันดับท้ายๆอยู่นะครับสองนักเตะไทยน้องหมวยปณิธากับน้องรูนี่จีรพรนะครับที่อยู่กับทีมก็น่าจะต้องลงช่วยทีมวันนี้แหละยังไงก็เดี๋ยวต้องเช็คผลตอน 18:30 นะคร
0: ับ
1: ถ
0: ึ
1: งจะลงสนามในตามเวลาบ้านเรานะน่าจะมีรายการนี้เท่านั้นเท่าที่เห็นนะครับรายการอื่นน่าจะยังไม่มีโปรแกรมแข่งขันก็น่าจะหมดนะครับอีกรายการหนึ่งที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนอ๋อแต่มันยังเป็นรอบคัดเลือกใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับเป็นรอบคัดเลือกที่ต้องเล่นรอบคัดเลือกเล่นกันก่อนไม่มีเรานะครับเขารอบไปแล้ว
0: ส่วนทีมชาติก็เดี๋ยวรอว่ากันเนาะ
1: ครับ
0: ประกาศรายชื่อ25คนไปเรียบร้
1: อ
0: ยสำหรับทีมไทยก็เดี๋ยวจะไปเยือนสปป.ลาวก่อนนะครับเหมือนเขาจะเรียกเข้ารายงานตัววันอังคารเนี้ย14กรกฎาคมแล้วก็ไปเยือนสปป.ลาวก่อน
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเปิดบ้านเจอมาเลเซียไปเยือนฟิลิปปินส์แล้วก็เปิดบ้านเจอเมียนมานะครับก็อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ประมาณนึงก็แล้วกันเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วก็เป็นปีซีซั่นนะพี่วอนนะคือว่ากันว่าสมาคมก็พูดในงานแถลงข่าวว่าก็ยอมรับว่าเราน่าจะไปเน้นที่ฟีฟ่าซีรีส์มากกว่าซึ่งเป็นรายการใหม
1: ่ครับ
0: เราก็อาจจะรวมไปถึงเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวรอตามลุ้นกันเพราะหนนี้โควต้าอายุเกินได้ถึง6คน
1: ใช่
0: แต่ประเด็นคือโค้ชวังเรียกจะได้ใครมาบ้าง
1: เขาจะปล่อยใครมาบ้าง
0: ถูกไหมครับพี่วัฒน์อันนี้ก็แม่ก็ต้องไปว่ากันนะแล้วก็คิงส์ครับก็ชัดเจนได้ศรีสะเกษนะครับจากการประกาศในรายการ FA Thailand Award
1: อันนี้ก็หลายคนคงซื้อหวยถูกไปแล้วคาดเดาอยู่แล
0: ้
1: ว
0: แม่พี่หมอบอกเจ็ดแต่ผมชมสมาคมเรื่องชาติที่มานะผมว่าถือว่าโอเคนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนี่ฟุตบอลไทยก็จะประมาณนี้แล้วหลายๆทีมครับพี่วัดก็เริ่มปีซีซั่นแล้วเนาะสโมสรในไทยลีกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี่เยอะมากนะครับแต่ละทีมนี่แล้วอาจจะมีประเด็นของนราที
1: ่ปรับ
0: ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
1: โอ้โหสายได้ฉลอง
0: ใช่
1: หรือถ้าโดนปรับนี่ลงไปอยู่เหมือน
0: เซมิ
1: โปรเลย
0: มันแบบโอ้โห
1: มันแบบว่าอารมณ์
0: คนละแบบ
1: เลยอ่ะนะครับอ
0: ารมณ์เปลี่ยนเลย
1: เขาก็อุทธรอยู
0: ่
1: อุทธรอยู่ไทยก็น้องเมสซี่เคสก็ไปอยู่ที่ฮอฟเฟนไฮม์แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไปซ้อมแล้วนะครับแต่ว่าก็คือกับทีมอยู่20
0: ครับ
1: ฮอฟเฟนไฮม์นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของนักเตะหญิงไทยที่จะมีโอกาสไปนะครับเหมือนกับที่น้องใบหม่อนเคยได้ไปเล่นในลีกฝรั่งเศสมาแล้วเนี่ยนะครับแต่นี่เป็นทีมเยาวชนนะของฮอฟเฟนไฮม์นะครับไปซ้อมอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะตามนี้ก่อน สำหรับฟุตบอลไทยนะ
0: แม่ล่าสุดบุรีรัมย์เสริมอดีตแบ็คขวาบาร์เซโลน่าอีกนะแน่นอนจริง
1: ชื่ออะไรฮะเดี๋ยว
0: เดี๋ยวผมดูชื่อให้นะฮะก็คือมาร์คนาบาโร่เคยเล่นเยาวชนบาร์เซโลน่าแล้วก็ไปอยู่กับเอสปันยอล
1: ครับ
0: เคยเล่นพรีเมียร์ลีกกับวัตฟอร์ดปัจจุบันอายุ31ปีนะครับสโมสรล่าสุดคืออากากิเนียในโปแลนด
1: ์ครับ
0: แน
1: ่ตามนั้น
0: ส่วนวิลเลียมพ็อปเนี่ยไปทรูแบงคอกนะครับยังอยู่ในไทยลีกนะแต่ว่าไปอยู่กับทรูแบงคอกวนอยู่ตรงเนี้ย
1: โอเคครับ
0: ครับ
1: มาแบบนี้ก่อนเรื่องฟุตบอลไทยเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็ต้องมาที่ฟุตบอลโลก2026
0: ได้เลย
1: นะครับเพราะว่าปิดฉากไปในรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ผ่านไปเท่าไหร่ล่ะ100แมตช์แล้วนะพี่วอน
1: เหลืออีก4
0: เราดูบอลโลกกันมา100แมตช์แล้วนะ
1: 100นัดแล้วฮะ
0: มีใครดูครบไหมฮะ
1: อาจจะมีก็ได้นะครับ
0: ผมว่ามีอ่ะมีแน่ๆ
1: หมายถึงว่าดูสดใช่มั้ยไม่ใช่ดูไฮไลท์หรือดูย้อนหลังใช่ป่ะ
0: ตัดรับระหว่างเกมไม่ว่ากันอาจจะมีนิด
1: ๆครับ
0: แต่ถ้าว่าคุณตั้งใจดูทั้ง100แมตช์เดี๋ยวมีมั้ยฮะไหนลอง SMS มาบอกหน่อยนะ
1: ก็ไม่ได้มีรางวัลอะไรให้นะ
0: ไม่มีฮะไม่มีฮะเดี๋ยวเชิดชูทางคลื่นเนี่ย
1: ผมว่าไม่เป็นไรหรอกใครไม่ดูก็ไปคราวหน้าเดี๋ยวก็มาแล้ว4ปีเดี๋ยวก็มาแล้วใจเย็นๆเท่าที่ไหว
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อคืนนี้อังกฤษลงเล่นโหถือว่าเป็นการไปเล่นที่น่าจะไม่เคยเล่นในเกมที่อากาศร้อนเท่านี้มาก่อนด้วยน
0: ี่
1: คืออย่างแรกนะเป็นเกมที่ Hard Rock Stadium ใช่มั้ย
0: ที่ไม่มี
1: ซึ่งจริงๆก็พยายามไปปรับตัวได้เห็นชัดว่านักเตะคือทำให้เกมค่อนข้างช้าด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนกว่าสนามอื่นที่อังกฤษเคยเล่นมาหรือเล่นในโดมอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเฉพาะขนาดนักเตะสำรองยังเหงื่อท่วมเลยนะครับที่ข้างสนามเน
0: ี
1: ่ยในการเจอกับนอร์เวย์นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งก็หลายคนคงได้ชมไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็สมควรที่โทมัสทูเคิลจะไม่แฮปปี้นะคือจบเกมนี้มีประเด็นว่าทูเคิลค่อนข้างจะบ่นทีมของเขาเลยว่าชนะก็เป็นเรื่องดีแต่จริงๆเขาไม่พอใจกับผลงานของทีมในเกมนี้นะครับซึ่งคืออังกฤษก็เสียประตูไปก่อนด้วย
0: ใช่
1: ครับจากจังหวัดที่ลูกติดพันที่แฮร์รี่เคนไม่ได้ฟาวใช่ไหมครับแล้วก็ลูกนั้นเปิดหรือโยนเอ้ยเปิดหรือยิงฮะ
0: ผมว่าน่าจะยิงนะ
1: น่าจะยิงใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเหลี่ยมมัน
1: น่าจะยิง
0: น่าจะตั้งใจยิงแหละต้องให้เครดิต
1: แอนเดรสเชลดรอป
0: ใช่นี่เป็นปีกจากเบนฟิก้านะตัวเนี้ย
1: โอ
0: ้ยิงแบบนี้พิกฟอร์ดก็บอกได้แต่มอง
1: กระตุกหนวดอังกฤษไปก่อนเลย
0: ครับ
1: นะครับเพียงแต่ว่าอังกฤษซึ่งวันนี้ใช้4ตัวรุกก็คือแฮร์รี่เคนซ้ายคือแอนโทนีกอร์ดอน
0: ครับ
1: ขวาที่โดนวิจารณ์เยอะสุด
0: ครับ
1: คือโนนี่มาดูเอเก้
0: โอ้แกก็ยังเบียดซาก้านะโอ้โห
1: เหมือนโดนใครวิจารณ์ไปล่าสุดนะครับบอกเหมือนอังกฤษเล่น10คนว่ามาดูเกมไม่มีส่วนเลยนะครับ
0: ทูเคิลชอบอะไรนักหนา
1: โอ้แต่ว่ามีพี่จูดนี่แหละ
0: ใช่
1: จูดเบลลิงแฮมซึ่งซัดตีเสมอให้อังกฤษได
0: ้แล้วมันจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: ผมว่าสำคัญมากเลยนะไอ้ประตูตีเสมอเนี่ย
1: ครับแต่ว่าลงมาในครึ่งหลังเนี่ยเกมก็ยังผมว่ายังดูเป็นรองนอร์เวย์อยู่ดี
0: ครับ
1: นะครับอังกฤษไม่ได้เหนือกว่าในครึ่งหลังอย่างแต่ว่าสักพักก็ต้องเริ่มเห็นการเปลี่ยนเอากอร์ดอนออกเอาเอเวเรเซ
0: ่
1: คืออาซาก้าก็ต้องลงมาแทนแล้วก็เอเซ่เนี่ยตอนแรกเล่นเหมือนเป็นเบอร์สิบด้วยซ
0: ้ำ
1: แล้วตอนหลังไปเล่นแทนกอร์ดอนมั้งใช่ไหม
0: เอเซ่จะลงมาแทนไรส์ก่อน
1: ลงมาเพราะไรส์ป่วย
0: แล้วก็ซาก้าลงมาแทนมาดูเก้
1: ตอนที่เอเซ่ลงมาเนี่ยเหมือนจูดลงไปเล่นกับเอเลียนแอนเดอร์สันแล้วก็คอยขึ้นมาช่วยคน
0: ค
1: เหมือนกับให้เอเซ่เล่นเป็นเบอร์สิบก่อนแต่สักพักก็เปลี่ยนกลับมาให้จูดเล่นเบอร์สิบเหมือนเดิมโดยเอาเอเซ่ไปเล่นแทนกอร์ดอนใช่ไหมก็ต้องถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที
0: ่แก้ไปเลย
1: ไม่มีจูดเบลลิงแฮมนี่ถ้าจะลำบากจริง
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนคือเกมนอร์เวย์ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับคืออังกฤษอาจจะส่งบอลเข้าไปโดยเคนแล้วก็ไม่ได้เพราะล้ำหน้าอะไรเงี้ยจนมันก็จบ90นาทีต้องไปต่อเวลานะครับแล้วก็มีนอร์เวย์ส่งบอลเข้าไปแต่ว่าฮาลันก็ไปผลักเขาก่อน
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: โดนดึงกลับ
1: ก็โดนดึงกลับไปจนกระทั่งเบลลิงแฮมนี่แหละนะครับที่มายิงประตูชัยอังกฤษ
0: ต่อเวลาได้2นาทีกว่า
1: ใช่ครับตามลูกของมอร์แกนโรเจอร์สใช่ไหม
0: คือกลายเป็นว่าเป็นนักเตะที่ หลายคนมองว่าฟอร์มก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ไม่ค่อยดีอย่างจู

0: ุตนะเท่ากับเมื่อวาน2ประตูนี่6ประตูเท่าแฮร์รี่เคนแล้ว
1: เท่าแฮร์รี่เคนแล้ว
0: คือไอ้นักอังกฤษนี่เนี่ยแหละจูดกับเคนเนี่ย2คน12ลูกโอ้โหแต่ว่านอร์เวย์ก็ต้องถือว่าสุดๆแล้วนะพี่วั
1: ฒน์ใช่
0: มาถึงรอบนี
1: ้มาถึงรอบนี้ได้ก็ต้องถือว่าอย่างที่ฮาลันด์พูดนะครับก็คือกลับมาเปิดตัวในฟุตบอลโลกได้ก็ต้องถือว่าสำเร็จแล้ว
0: แล้วก็มันมีคนที่หลายคนชอบยกว่าอังกฤษเวลาตกรอบในฟุตบอลโลกไม่ค่อยแพ้ทีมที่เป็นรอง
1: อือฮึ
0: เขาจะแพ้ทีมที่เหนือกว่าหรืออดีตแชมป์โลกอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับ
1: คือยุคที่เดนมาร์กเคยมาฟุตบอลโลกเจอหรือบอลยุโรปเจออังกฤษทีไรก็เหมือนเป็นบอลที่แบบพื้นฐานมาจากบอลสไตล์อังกฤษนะ
0: ก็นักเตะมันเล่นอังกฤษหมด
1: ใช่เกือบทั้งนั้นเลย
0: เออทีมน้องอ่ะประมาณฟิลนั้นนะครับ
1: ใช่ก็ทำให้เดนมาร์กแต่โทษทำให้นอร์เวย์ต้องตกรอบไปนะครับก็ต้องถือว่าทำได้ดีสุดแล้วสำหรับทีมที่หายหน้าหายตาไปนาน
0: ไวกิ้งรู
1: ใช่ครับ
0: ในความทรงจำนะครับในฟุตบอลโลก
1: ซีรีส์ในเป็นด็อกคิวเมนทารีนะใน Netflix ด้วยซ้ำนะ
0: ครับ
1: ทีมนอร์เวย์นี่แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือแชมป์เก่าอาร์เจนตินานะครับ
0: ช่วงเช้า
1: ซึ่งเล่นกับสวิตเซอร์แลนด์นะ
0: ครับ
1: ก็ตามฟอร์มก็ต้องถือว่าเป็นต่ออยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่ากลายเป็นเกมที่ก็120นาทีเหมือนกันว่าอาเจนจะผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้นะครับคือลูกแรกอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ก่อนใช่ไหม
0: เมสซี่ได้แอสซิสต์นะ
1: ใช่ครับเมสซี่เกมนี้ไม่ได้ประตูแต่ได้แอสซิสต
0: ์ครับ
1: ประตูแรก
0: จริงๆครึ่งแรกนี้สวิตครองบอลมากกว่าด้วย
1: ใช่ครับ
0: นิด
1: ๆคือจะว่าไปก็เป็นเกมที่อาเจนก็ไม่ได้เล่นดีมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไปพลาดปล่อยให้แดนนี่ดอยยิงเจ็บเสา2ผ่านเอมี่เข้าไปได
0: ้
1: ในครึ่งหลัง
0: นาที67แต่ว่าจุดเปลี่ยนนั่นแหละ
1: โอ้โห
0: ไปทำอย่างนั้นทำไมมันคือมันมี VAR อยู่แล้วนะ
1: เบรนเบโลก็อาจจะไม่ทันคิดหรือเปล่า
0: เออมันตัวเองก็ได้ใบเหลืองและเป็นเหลืองเดียวคนเดียวของเกมด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงท้ายครึ่งแรกอ่ะไปพุ่งล้มนะครับ
1: ทีแรกก็แจกแต่ว่าตอนหลังกลายมาเป็นแจกให้เอมโบโลแทนก็เลยกลายเป็นสองเหลืองไป
0: จริงๆในยุค VAR นี่มัน
1: ไม่น่าเสี่ยงทำแล้ว
0: แล้วตัวเองก็มีใบเหลืองติดตัวผมว่าถ้า11คนเท่ากันเนี่ยไม่แน่นะ
1: ถูก
0: เออก็เลยแต่ก็ยันจนจบนะครับ
1: ยัน
0: ต้องต่อเวลา
1: เมสซี่ก็ทำโน่นทำนี่แล้วยังทำไม่ได้นะครึ่งหลังต่อเวลาก็มีฟรีคิก
0: ครับ
1: ก็ไม่สำเร็จอีกนะครับโอ้จนผมรู้สึกว่ามันจะต่อเวลาหรือเปล่าโอ้โหมาได้ฮูเลียนอัลวาเรส
0: จะจุดโทษหรือเปล่าใช่ไหมโอ้แล้วฮูเลียนอัลวาเรสยิงลูกนั้นนี่
1: ลูกนั้นอาจจะเป็นประตูที่ชิงรางวัลประตูยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกได้เลยนะโอ้ยิงแบบเกย์โคเบลนี่แบบไปไม่ถึงจริง
0: มันไปเทียบกับของเดี๋ยวนะใครที่ยิงแคปวอร์ดอ่ะพี่วัด
1: ใช่
0: ผมว่าคล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกัน
0: ไม่รู้ใครสวยกว่า
1: คล้ายๆกัน
0: ต้องไปวัดกันอีกที
1: โอ้โหแต่ว่าประตูนี้สำคัญจริง
0: ๆใช่ปลดล็อก
1: สุดยอดครับฮูเลียน
0: แล้วก็เราตะโลมาฝั่งเนาะ
1: ก็ตอนนั้นก็
0: ทดเจ็บ
1: เสี่ยงแล้วซ้ำที่อาเมด้ายิงไม่เข้าอ่ะลาวตาโร่ซ้ำเข้าไป
0: 3-1
1: ฮะ 3-1 ครับ
0: แชมป์เก่าอาร์เจนตินาก็ไปเจออังกฤษในรอบตัดเชือกนะครับเท่ากับว่าอดีตแชมป์โลก4ทีมไม่มีพลาดเลยครับ
1: ครับ
0: เข
1: ้ารอบรองชนะเลิศได้หมดแต่ก็ตามความคาดหมายนะ
0: ครับ
1: ในรอบ8ทีมนี้จะว่าไปก็ไม่มีพลิกล็อก
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันก็คือจับทั้ง2คู่คือมันก็มีข้อห้องใจอย่างมูรัตยาคินก็ยังไม่เห็นด้วยแต่ถ้าดูมันก็ชัดนะว่าเอมโบโลคุณพุ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ซิมูเลชันชัดๆนะครับไม่แน่ใจว่ายาคินมองยังไงผมยังไม่ได้ไปดูในรายละเอียดนะแต
0: ่
1: มีคอมเมนต์จากกุนซือสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันประเด็นคู่อังกฤษ
0: ประเด็นเยอะ
1: นอร์เวย์ก็มีลูกที่ทางนอร์เวย์บอกว่ามันไปโดนสลิงข้างบนก่อนไปโดนสายเคเบิลด้านบนก่อนแต่ฟีฟ่าเขาบอกมันมีเซ็นเซอร์ที่เช็คได
0: ้ครับ
1: แล้วคิดว่ามันไม่โดนนะครับคือบางทีมันมีมุมที่เห็นแล้วเหมือนลูกบอลมันจะแฉลบนิดนึงแล้วมันก็กลายเป็นจังหวะที่นำไปสู่ประตูตีเสมอด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าทางฟีฟ่าเขาก็ยืนยันแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆการจะดูว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์คอยช่วยเช็คนะครับถ้ามันไม่พีขึ้นมาก็คงไม่มีใครแจ้งไปที่ผู้ตัดสิน
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็ดูไม่ชัดนะผมดูจากภาพนั้นก็ไม่ชัดเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่เขาพูดกันหลังเกมที่อังกฤษชนะ
0: ครับ
1: แต่ก็มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในเกมนะ อ่ะก็ผ่านไปนะครับรอบตัดเชือก
0: ก็จะคู่แรกคืนวันอังคารนะครับฝรั่งเศสเจอสเปนนะไปเล่นที่เท็กซัสตี2ตรงคืนวันอังคาร แล้วก็ต่อด้วยคืนวันพุธอังกฤษเจออาร์เจนตินาเล่นที่แอตแลนตา
1: ใช่ครับ
0: ตีสองตรงเหมือนกันจำเวลาง่ายๆเลยถ้าว่าพักกี่วันล่ะก็พักอาทิตย์จันทร์2 วัน 2 วันบอลโลกก็ได้เบรก2วันนะครับ
1: คือฝรั่งเศสกับสเปนเขาก็ได้พัก
0: ใช่
1: เพิ่มอีกวันเมื่อวานไม่ได้เตะใช่ไหม
0: รอบรองจะเป็นคืนอังคารคืนพุธแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชิงที่3จะเป็นวันเสาร์คืนเสาร์แล้วก็ชิงชนะเลิศคืนวันอาทิตย์
1: ที่นิวเจอร์ซีย
0: ์ใช่โอ้โหนี่มีประเด็นฮาร์ฟไทม์โชว์เลยนะ
1: ไม่ได้แ
0: บบนี้แน่นอนจริง
1: ก็เดี๋ยวค่อยๆว่ากันต่อไป
0: แม่จะเป็นคู่เดิมไหมเนี่ยพี่วศก็มีแน่นะ
1: ไม่แน่ก่อน
0: ทางอังกฤษก็คลาสสิกดี
1: ครับเดี๋ยวไว้รอดูกันก็น่าจะสนุกทั้งสองคู
0: ่เอานิดหนึ่งเอาดูดาวซันโวหน่อยไหมนิดหนึ่งก็ตอนนี้มีนำร่วม2คนนะครับเมสซี่กับเอ็มบัปเป้8ประตู
1: ครับ
0: แล้วจริงถ้าเอาตลอดการนี่ก็ตามมันอยู่ลูกหนึ่งด้วยนะ
1: ใช่
0: เมสซี่21เอ็มบัปเป้20นะครับส่วนฮาแลนด์เนี่ย7ประตูนะครับตกรอบไปละก็ไม่มีโอกาสทำเพิ่มอังกฤษ2คนทั้งจูดและเคนเนี่ย6ประตูครับยังมีโอกาสยังมีโอกาสแล้วก็5ประตูนี่มีอุสมันเดมเบเล่นะที่ยังพอมีลุ้นนะครับโอเคแม่แต่8ประตูนี่ที่เมสซี่กับเอ็มบัปเป้ทำได้มันเท่ากับ4ปีที่แล้วนะที่เอ็มบัปเป้ได้ดาวซันโวนะครับก็8ประตู
1: แต่อันนี้ยังเหลือต้อง
0: ใช่
1: 2นัด
0: ผมว่ายังไงเนี่ยมันเกินแน่ๆเพราะตอนนี้4ทีมเนี้ยมันการันตีมีอีก2เกมไงก็คือไม่ชิงชนะเลิศก็ชิงอันดับ3
1: ครับ
0: อ่ะโอเคครับ100แมตช์ก็เดี๋ยวตามมันต่อกับ FM 99นะนี่เขายืนยันว่าถ่ายครบไม่ใช่ถ่ายครบสิบรรยายสดครบทั้ง104แมตช์โอ้ช่วงนี้เรตติ้งขึ้นกระจายนะพี่โอ๊ต
1: ครับ
0: โดยเฉพาะทางเพจ Facebook นี่นะแต่ต้องให้ป่าและพี่สุเทพนี่ตอบคอมเมนต์เยอะๆเพราะคอมเมนต์จะมาเยอะหน่อย
1: ก็ปีที่อังกฤษเป็นแชมป์โลกเนี่ยก็ชนะอาร์เจนตินา
0: ใช่
1: เกิดไม่ทันกันแต่ว่าชนะอาร์เจนตินาได้1-0ในรอบ8ทีม
0: โอ้โหอันนั้นคือ1966
1: 1966ใช่ครับ
0: แต่จริงๆหลังๆมาใน3ครั้งหลังสุดก็คลาสสิกทุกครั้งนะ
1: ก็ปี86อาร์เจนตินาก
0: ็รอบ8ทีม
1: ชนะที่เม็กซิโก
0: ที่หัดพระเจ้าอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีโซโล่เดี่ยวก็ไปยิงแล้วก็มาปี298ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ในรอบเหมือนกับ16ทีม
1: 16ทีมสุดท้าย
0: โดนจุดโทษมีประเด็นเบ็คแฮมไง
1: ถูกต้อง
0: ที่ไปโดน
1: นั่นแหละซิโมเน
0: ่ซิโมเน่แล้วก็หลังจากนั้นมาเจอกันในบอลโลก2002ในรอบแบ่งกลุ่ม มันมีสตอรี่เพราะเบ็คแฮมอ่ะมายิงประตูชัย
1: ใช่ครับคือชนะที่ซัปโปโรได้
0: ใช่คือเบ็คแฮมที่ไปโดนใบแดงใน298
1: ครับมาเอาคืนก็ตอนนี้เป็นดูวิบด้านอยู
0: ่คลาสสิก
1: เบ็คแฮมนั่งอยู่แถวออลแลนด์อยู
0: ่ใช่เอ๊ส่วนสเปนกับอันนี้เขามีสตอรี่เห็นไหมสเปนฝรั่งเศสก็ระดับหนึ่งไหม
1: ครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ
0: เพราะว่านี้ก็น่าจะ
1: พลาดไม่ออก
0: สเปนฝรั่งเศสบอลโลก2006รอบ16ทีมตอนนั้นฝรั่งเศสชนะ 3-1
1: โหนานแล้วเหมือนกันนะ
0: ใช่นี่ครั้งล่าสุดที่เจอ
1: 2006แล้ว
0: ใช่ครับ20ปีแล้ว
1: ฝรั่งเศส
0: ปีนั้นเยอรมันได้แชมป์
1: เยอรมันได้แชมป
0: ์ปีนั้นเยอรมันได้แชมป์โลก
1: อ่ะก็น่าสนใจทั้ง2คู่
0: อ๋อแล้วก็คู่สเปนฝรั่งเศสนี้เจอกันในเนชั่นลีกรอบรองปีที่แล้วสเปนชนะ 5-4 เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ
1: ครับผม
0: ตามนี้คุณเธอลงทุนนี่บอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะ4ทีมรอบตัดเชือกหนูโอเคมากๆค่ะแต่ถ้าหนูเลือกได้หนูอยากดวงปิดเจอตาไก่อาจเจอตราไก่และอาจเจอสเปนคงจะสนุกกว่าแน่ๆอ๋อหมายถึงว่าอยากจะสลับฝั่งกันเอาแต่สิ่งที่คุณเธอลงทุนพูดมาเนี่ยมันอาจจะเป็นคู่ชิงก็ได้นะหรือไม่ก็คู่ชิงที่3ได้หมดเลย
1: อาจจะได้เห็นในช่วงสุดสัปดาห์ก็ได
0: ้ถูกต้องดังนั้นเดี๋ยวรอลุ้นนะคุณเธอลงทุนแฟนนอนนะ
1: ครับหมดแล้วมั้งเรื่องฟุตบอลโลกมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: เราก็อาจจะมีเพิ่มเติมนิดนึงพี่วอทเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีฟุตบอล U19 ชิงแชมป์ยุโรป
1: ครับใช่
0: อันนี้พูดถึงนิดนึงเพราะว่าสเปนนี่ชนะเยอรมันในรอบชิงนะ
1: ครับ
0: 2-0เล่นที่เล็กซ์แฮมด้วยสนามของพี่เดดพูลนี่แหละก็ปรากฏว่าสเปนได้2ประตูจากนักเตะมาดริดและเบียร์เรอัลนะรีวาสบักหลังมาดริดแล้วก็เจ้าอูโกโลเปสของเบียร์เรอัลนะครับ อ

0: ันนี้คือ U19 ชิงแชมป์ยุโรป
1: ก็มีเจเนอเรชันใหม่ๆขึ้นมาตลอด
0: ใช่
1: แบบสเปนนะ
0: น่าแต่ U19 นี่มาดริดเยอะจัง
1: พอฟุตบอลโลก
0: ฟุตบอลโลก
1: ไม่มีมีแต่บาร์เซโลน่าน
0: ั่นน่ะสิเอออันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะ
1: ครับก็ตามนั้น
0: น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีชิงกันเนาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับส่วนถ้าเอาเรื่องตลงตลาดอะไรนิดนึงไหม
1: ได
0: ้ไหนๆก็ยังเป็นช่วงฟุตบอลต่างประเทศเดี๋ยวผมดูให้ก็แม่ประเด็นแมนยูไนเต็ดนี่เดี๋ยวรอลุ้นนะครับเชลซีเหมือนเดี๋ยวว่าจะปล่อยกานาโชนะพี่โอนะตั้งไว้ 42.5 ล้านปอนด
1: ์ทีมไหนสนใจเนี่ย
0: แล้วก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับก็ล็อกเป้าชัวโกเมสนะม
1: ิ
0: ดฟิลด์ของวูฟนะครับที่แม่แต่จริงๆมันมีข่าวกับเจ้ามานูโกเน่นี่ไม่รู้ยังไงเหมือนกัน
1: ซื้อไหวไหมซื้อไหวไหม
0: แต่ว่าผมไปดูตัวนี้พี่โอ๊ตกับโรม่าแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาเคยอยู่สโมสรอื่นมาเนี่ยเจ็บบ่อย
1: คือกับโรม่าก็ไม่ได้ก็เล่นตัวหลักอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็มีเจ็บเหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าพอเชียร์เมนี่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็พอยึดตำแหน่งตัวจริงแล้วก็เล่นดีมากในบอลโลกคนนี้นะครับแต่ว่าสมัยอยู่เล่นสโมสรนี้เจ็บบ่อยเดี๋ยวต้องดูว่าจะยังไงนะครับตามนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ก็ไม่ได้เป็นบิ๊กเนมเท่าไหร่อาจจะต้องรอดูอ๋อแล้วก็จะมีประเด็นที่เราต้องร่วมไว้อะไรเนาะพี่วันเนาะก็กองกลางทีมชาติแอฟริกาใต้ไงเจเดนอดัมส
1: ์ใช่ครับ
0: ที่เสียชีวิตในวัย25ปี
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนจะประเดิมเล่นกับแอฟริกาใต้ด้วยเนาะเนี่ยนะเป็นนักเตะของสโมสรมาเมโลดี้ซันดาวส์แต่ว่าเขาไม่มีการพูดถึงสาเหตุนะ
1: ก็ไม่เปิดเผย
0: ใช่อันนี้ก็ถือว่าช็อกเหมือนกันนะครับในบนโลกที่ผมนั่งดูอยู
1: ่ทีมจากแอฟริกาก็
0: ครับ
1: เซเนกัลเนี่ยปลด
0: ออกมาถึงเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
1: ปลดปั๊บจะเอาไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับหลังจากตกรอบก็ปลดไป
0: แต่ว่าเซเนกัลเนี่ยเขาก็ชอบใช้พวกอดีตนักฟุตบอลใช่ไหมมาเรื่อยๆเลยอ่
1: ะ
0: ผมว่ามาเนี่ยนี่วันหนึ่งเนี่ยแน่นอน
1: ได้คุมใช่ไหม
0: ใช่เพราะเซเนกัลนี่ตลอดจำได้ว่าก่อนอันนี้แบบก็ใช้อะไรนะใช่ไหมมาตลอดอ่ะตั้งแต่ปีที่บอลโลก2002อ่ะไล่มาเรื่อยๆนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี
1: ้ครับผม
0: ถ้าอย่างนั้นเราเบรกไหมพี่วัฒ
1: น์ได้ฮะ
0: เบรกเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าโอ้โหกีฬาอื่นๆนี่ผมว่าก็สนุกโดยเฉพาะวิมบัลดันนะ
1: เดี๋ยววันนี้จะปิดฉากแล้ว
0: อ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับ แล้วเด
1: ี๋
0: ยวกลับมาเบรกสุดท้ายกับสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่บอลโลกสตอรี
4: ่จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียว ในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตแกร์วิกเอนวันอาทิตย์ครับเรามากีฬาอื่นๆรอบโลกโอ้ซึ่งต้องถือว่าหลากหลายรายการมากในช่วงนี้ครับ
1: ก็ไปดูในสื่อของแอฟริกาใต้เนี่ย
0: ครับ
1: เริ่มจะเหมือนกับเป็นแนวซูซายเหมือนกันนะครับก็อันนี้ต้องรอยืนยันนะไงก็ต้องไว้อะไรด้วยนะครับแต่ว่าก็16วันเองนะสองสัปดาห์เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับก็ไปกีฬาอื่นๆนะเดี๋ยวถ้าฟุตบอลโลกมีประเด็นอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อ
0: ครับ
1: ที่ออสเตรเลียนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026นะครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่เมื่อวานนี้ก่อนนะครับการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศก็กลายเป็นออลเช็กไฟนอลนะสองสาวจากเช็กเกียโคจรมาเจอกันเองนะครับคนหนึ่งก็คือคนที่ปราบน้องใหม่
0: ม
1: าจากรอบ3ก็คือคาโรลีนามุโควานะครับซึ่งถ้าเอาประสบการณ์เธออายุมากกว่าอยู่แล้วก็ผ่านรอบชิงแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นมาแล้วด้วยนะครับตอนนั้นแพ้ชิออนเทคนะครับแพ้เป็นรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นแล้วก็เข้ามาเจอกับรุ่นน้องก็คือลินดานอสโควานะครับ
0: ครับ
1: ปราบมาธาคอสยุบมาได้โอ้โหต้องบอกว่าดราม่าสุดๆนะผมดูน่าจะ2เซตรวดไปแล้วอ่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าในเซต2เนี่ยลินดาคือได้เซตแรกก็ด้วยอาวุธเพราะว่าเธอเป็นคนที่ตีหนักมากครับตีบอลแฟลตได้ดีมากแล้วก็ใน2ปีที่ผ่านมาเธอเป็นคนที่ชนะบนคอร์ตหญ้ามากที่สุดในทัวร์แล้ว
0: ครับ
1: ไม่มีใครชนะบนคอร์ตหญ้ามากเท่านอสโควาทั้งที่เธอบอกว่าเพิ่งจะตีบนคอร์ตหญ้าเป็นเมื่อสัก3ปีที่แล้วเองเพิ่งจะหัดตีแบบบนคอร์ตหญ้าจริงๆอ่ะแถวบ้านคงไม่มีคอร์ตหญ้าให้เล่นให้ซ้อมนะครับแต่ว่าเซตแรกเนี่ยดูแล้วมันน่าจะง่ายแล้วล่ะพอเซต2แต่ปรากฏว่าเธอพลาด5แชมเปี้ยนชิพพอยต
0: ์โอ้โห
1: 5แชมเปี้ยนชิพพอยต์
0: ถูกต้องในเกมที่8นี่ก็3แชมเปี้ยนชิพแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เกมที่9อีก1แชมเปี้ยนชิพ
1: ซึ่งพอมุโควากลับมาชนะเนี่ยผมว่าคือเด็ก
0: กำลังใจอ
1: ายุประมาณนี้มันน่าจะแป้วเลยนะ
0: หมายถึงว่านอสโควาน่าจะก็ต้องสั่นนะ
1: แน่นอน
0: กดดัน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้โหแบบอยู่ดีแล้วแบบมาพลาด5แชมเปี้ยนชิพพอยต์อ่ะต้องมีเซต3โอ้แต่กลายว่ากลับมาได้นะครับในเซตตัดสินนี่นิ่งมาก
0: ครับ
1: เป็นคนที่แบบยุคนี้หายากนะตีแบบไม่เคยเปล่งเสียงเลยตีแล้วไม่มีกรั้นแบบไม่มีปล่อยพลังเสียงมาแต่เธอตีแบบนิ่งๆเป็นคนที่ดูแบบสุขุมเยือกเย็นนะครับอาจจะมีดีใจบ้างอาจจะไม่เหมือนดีบาคิน่าที่แบบ
0: อันนั้นไม่
1: อันนั้นตอนชนะก็ไม่ทำอะไรแต่ว่าจริงๆเนาะคือว่าก็เป็นคนที่แบบไม่มีดราม่าเป็นคนที่ตีแบบไม่มีดราม่าอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีเปล่งเสียงมาสักคำเวลาตีนะครับแต่ว่าก็ยังกลับมาได้ในเซตตัดสินนะคือนั่นคงแสดงถึงความนิ่งของเธอด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็กลับมาเบรกเสิร์ฟมุโควาได้แล้วก็ชนะไปก็เป็นแชมป์แกรนด์สแลมแรกเป็นการชิงแกรนด์สแลมครั้งแรกด้วย
0: ก่อนอันนี้เคยไกลสุดก็คือควอเตอร์ไฟแนล
1: เฟรนช
0: ์ออสเตรเลียนโอเพ่น2024
1: ใช่
0: แต่ว่าวิมเบิลดันนี่ดีสุดคือรอบ4ปีที่แล้ว
1: ปีที่แล้ว
0: ผลนี้แชมป์เลยสุดยอด
1: ต้องถือว่าฟอร์มดีมาชนะมารายการที่เบอร์ลินด้วยก่อนหน้าที่ชนะเจสสิก้าเปกูล่าได
0: ้ครับ
1: แล้วรอบตัดเชือกเธอก็ชนะมาธาคอสยุคที่ฟอร์มดีมากๆเนี่ยค่อนข้างขาดด้วยแล้วก็มาชนะรุ่นพี่อย่างมุโควาเพราะว่าคู่นี้เนี่ย เธอก็บอกเมื่อก่อนก็ไม่ถึงกับรู้จักกันทั้งหมดนะเพราะว่านักเทนนิสเช็กก็มีเยอะเหลือเกินแต่พอไปติดทีมชาติด้วยกันแล้วก็เล่นหญิงคู่ด้วยกันด้วย
0: จบอันดับ4
1: ในโอลิมปิก
0: ที่ปารีสไปแพ้คู่สเปนนะในรอบชิงอันดับ
1: 3ยังบอกว่ายังเจ็บใจอยู่เลยไม่ได้เหรียญโอลิมปิกตอนนั้น
0: ครับ

0: คือเชื้อสายเช็กก็คงต้องนับนาวราติโลวาซึ่งเป็นนักเทนนิสที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันมากสมัยที่สุดแต่ว่าตอนที่เธอได้สมัยแรกเธอโอนสัญชาติคือลี้ภัยมาแล้วนะครับลี้ภัยมาแล้วแล้วก็ถือว่าเล่นในฐานะเป็นนักเทนนิสอเมริกันแต่ถ้าเอาที่เป็นเช็กจริงๆเนี่ยก็ยาน่าโนวัตนา
1: โอ้โห
0: ซึ่งก็เคยยุคแต่เธอเสียชีวิตไปแล้วนะครับโนวัตนาแล้วถัดมาก็คือคนที่เหมือนเป็นไอคอนของมอสโกวาก็คือคาวิโตวาซึ่งก็มานั่งดูอยู่ด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็คือเหมือนกับมีคาวิโตวาเป็นไอดอลพอดีตอนที่เธอได้แชมป์วิมเบิลดันนะครับ
1: จริงๆสาวเช็กนี่ก็เก่งหลายคนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็มาคริสโกวามีวอนดรูโซวาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยมาได้นิดมอสโกวาอีกคน
1: ครับ
0: ก็จบไปเมื่อวานนะครับในส่วนของหญิงเดี่ยวงั้นวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นการแข่งชายเดี่ยว
1: จะเล่น4ทุ่มตรงนะ
0: ใช่ครับ
1: ชานิกซิมเนอร์กับซาชา
0: 4ทุ่มหรือ3ทุ่ม
1: 4ทุ่ม
0: 4ทุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าผมเดี๋ยวไป4ทุ่มครึ่ง
1: อุ้ย
0: เลยไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีหญิงคู่ก่อน
1: ครับ
0: นะครับที่มีกีกี้คริสตินามาลาดินอวิชอะไรเข้าชิงแล้วจริงวันนี้มีชิงเยาวชนชายเดียวลูกชายของเลตันฮีวิต
1: โอ้โห
0: ผมเริ่มบรรยายแล้วผมภาพเกมนัดชิงการแสลมครั้งแรกเนี่ยคือเลตันได้แชมป์การแสลมครั้งแรก
1: หนึ่งในขวัญใจผมเลยนะเลตันฮีวิตเนี่ย
0: แล้วตอนนี้ลูกมาชิงเยาวชน
1: ครับแกบแบ็คแฮมส่งเหมือนพ่อไหม
0: เราไม่แกง
1: ตีเหมือนพ่อไม่ส่งเหมือนไหม
0: ยังไม่เห็นเลยเนี่ยครูสฮีวิตแต่ว่าเข้าชิงจูเนียร์วิมเบิลดัน
1: ฮีวิตนี่สไตล์เหนียวแน่นหนึบเลย
0: ก็สมัยนั้นก็คือจำได้ว่าชนะพีซัมพราส
1: ใช่
0: ครับปี2001ปีนั้นเนี่ยก็คือพาไปวันหนึ่งก็เกิดนายวันๆพอดีนะครับปีเดียวกันที่มันเกิดเหตุการณ
1: ์
0: ขึ้นที่นิวยอร์กนะครับก็เดี๋ยวครูซฮีวิตจะชิงกับหนุ่มอเมริกันแต่ว่าไฮไลท์ก็คงอยู่ที่ชายเดี่ยวรอบชิงนะครับหลายคนก็แอบลุ้นโนเล่แต่ก็สู้ไม่ได้จริงๆก็ซินเนอร์แหมเห็นรอบแรกท่าทางเกือบเอาตัวไม่รอดนะเล่น5เซตแต่หลังจากนั้นนี่ยังไม่เสียสักเซตเลยกลับมาเป็นคนเดิม
1: นั่นแหละ
0: ใช่ไหมสามเซตตัวตลอด
1: อ๋อมีเสียให้หนุ่มเช็คไปทีนึง
0: อ๋อ
1: 1ต่อ3เซต
0: ต่อ3ไปเซตไปแมตช์นึงใช่ไหม
1: ชิก้าเนี่ย
0: อ๋อแล้วก็มา3เซตรวด
1: ใช่ครับ
0: เล่นกับโนเล่ก็
1: โนเล่ตีมา5ชั่วโมงกว่าครับ
0: โอ้โหใช่
1: มันก็สุดยอด
0: สุดแล้วเหมือนกันเนี่ยนั่นมาได้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าก็ซินเนอร์ก็คือด้วยความที่ทั้งคู่เล่นคล้ายๆกันนะครับแล้วซินเนอร์อาจจะเล่นดุดันกว่านะครับสุดท้ายก็ชนะโนวัคไป3เซตรวดด้วย
1: ใช่
0: นะครับเดียดทั้ง3เซตก็เข้ามาชิงชนะเลิศแม่แล้วคู่ชิงนี่ช่วงหลังนี่เหมือนกับงูหลามกับงูเหลือมกับเชือกกล้วยหรือเปล่า
1: ใช่เนี่ยผมกี่แมตช์แล้วนะพี่อ้น1 3 4 5 6 7 8
0: หรือ9 9แมตช์รวด
1: ผลล่าสุดที่ซาช่าชนะก็คือ US Open 2023
0: ใช่ครับก็คือเจอกัน5ครั้งแรกเนี่ยซาช่าชนะไป4แต่หลังจากนั้นเน
1: ี่ยอ๋อเหมือนตอนนั้นซินเนอร์ก็ยังเด็กด้วยนะ
0: ยังเด็กอยู
1: ่ยังไม่พีคมาก
0: แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ย9นัดหลังเนี่ยโอ้โหผูกปีเลยผูกปีชนะสเวเรฟมาเลย
1: ไอพี่วศแต่มันแปลกตรงที่ว่าผมไปดู head to head เหมือนไม่เคยเจอกันในกราสคอร์ตเลยหรอ
0: ไม่เจอไม่เคย
1: เออเนี่ยไม่เคยเจอ
0: เพราะว่าจริงๆกราสคอร์ตมันก็มีรายการค่อนข้างน้อยอยู่แล้วครับคือโอกาสจะเจ
1: อ
0: ถ้าจะเจอก็ต้องเป็นวิมเบิลดัน
1: นี่เท่าที่ผมเช็คในเว็บไซต์เหมือนไม่เคยเจอกันในกราสคอร์ตเลยนะหรือเปล่าเนี่ย
0: น่าจะไม่มี
1: เพราะเคยเจอกันในเคลียร์มา4แมตช์แล้วก็ฮาร์ดคอร์ตซะส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: เนี่ยไม่เคยเจอกันในกราสคอร์ตนะครับ
0: เพราะว่าถ้าจะเจอก็ไม่รายการนี้ก็ที่ควีนส์ไม่ก็ที่ฮันเลอร์มีแค่นั้นนะคร
1: ับแต่ตามเฮดทูเฮดไม่มีนะถ้าผมดูตรงนี้ไม่ผิดนะโอ้โห
0: แต่ว่า
1: ใช่จริงด้วยครับไม่เคยเจอในกราสคอร์ตอะไม่น่าเชื่อนะ
0: มันก็ด้วยจำนวนรายการที่มันน้อยด้วยคือถ้าจะเจอก็ต้องเป็นวิมเบิลดันซึ่งซาช่าเองก่อนหน้าก็ไม่ได้เด่นนะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาเข้ารอบชิงแสลมนี้ได้เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาชิงมาหมดแล้วเพิ่งจะได้แกรนด์แสลมแรกในเฟรนช์มาก็จริงแต่ว่าจริงๆก็คือชิงออสเตรเลียก็ชิงไปแล้วไงแล้วก็ US ก็เป็นรายการแรกที่เขาได้ชิงนะครับ
1: อันนี้ผมแก้ไขพี่วัฒน์ถูกต้องละคือโนเล่พอเสียขออภัยซินเนอร์เนี่ยพอ 3-2 ถูกไหม มากด3เซตรวด5แมตช์ติด
0: 5แมตช
1: ์ส่วนซาช่าเนี่ยที่ไปเสียเซตนี่ก็คือ
0: เสียให้ยีริเลฮิสกา
1: ถูกต้องโอ้โห
0: ก็ทำให้คู่นี้อาจจะถูกมองแต่ก็ ถ้ามองมุมนึงคือคนที่เคยผูกปีชนะฟริตซ์เนี่ยไอ้ถูกผูกปีชนะเซเวเรฟก็คือเทเลอร์ฟริตซ์ก
1: ็
0: โดนเซเวเร

0: เอฟปราม
1: องในมุมนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับในรอบ8คนเพราะว่าก่อนที่ซาชาจะชนะฟริตซ์ได้ในรอบ8คนเนี่ยแพ้ให้เทเลอร์มาเท่าไหร่เดี๋ยวนับก่อน
1: ก็ผูกปีกันได้มั้ย
0: 8นัดรวดนะครับเทเลอร์ฟริตซ์เนี่ยชนะสเวเรฟมา8นัดรวดแล้วก็มาแพ้ในวิมเบิลดัน
1: แล้ววันนั้นนี่3เซตรวด
0: 3เซตรวดด้วย
1: โอ้โห
0: ครับงั้นก็ถือว่าผมว่าความมั่นใจจากการได้แชมป์เฟรนช์โอเพ่นก็มีส่วนหนึ่งกันนะครับแต่ก็มันก็มีหลายจุดอย่างเช่นซาชาชอบเล่นแบบตั้งรับนี่คือถอยหลังเบสไลน์เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับไม่เหมือนซินเนอร์ที่ชอบแบบไปยืนประชิดแล้วบุกมากกว่าแล้วช่วงหลังเนี่ยซินเนอร์ปรับลูกเสิร์ฟดีขึ้นนะครับเสิร์ฟ2อ่ะเสิร์ฟรีดพลังจากช่วงล่างขึ้นมาทำให้สเวเรฟโจมตีลูกเสิร์ฟซินเนอร์ไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: ตรงกันข้ามซินเนอร์เป็นคนที่รีเทิร์นดีอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้เจอทีไรก็แพ้ทุกที
1: แล้วพอเป็นกลาสคอร์ตนี่มันจะยังไง
0: ก็เห็นแล้วว่าซินเนอร์ทำได้ดีจนได้แชมป์มาแล้วปีที่แล้วนะครับงั้นจริงๆผมว่าไม่ต่างกับคอร์ตอื่นเท่าไหร่นะครับในส่วนของฝ่ายชายแต่ก็สเวเรฟจะว่าไปก็อาจจะชนะเทเลอร์ฟริตซ์รอบรองก็ไปเจอนี่ไงเฟอร์รี่เทลนี่นะครับอ๋อ
1: ใช่
0: เธอเฟอร์รี่เนี่ยจนเป็นเฟอร์รี่เทลเนี่ยแต่ก็พลิกล็อกไม่สำเร็จนะก็แพ้ให้ซาชาคนนี้ก็ถือว่าแหมทำเอาคนอังกฤษคึกคักเลยนะครับไปนั่งดูกันวันนั้นนี่เต็มไปหมดที่เนินเขานะ
1: ครับ
0: ที่เคยเชียร์ทิมเฮนแมนหรือว่าแอนดี้มารีมา
1: แต่ดูเส้นทางซาชานี่ก็หนักคือฟริตซ์คนเดียวจริง
0: ใช่นอกนั้นคือเจอ
1: ที่เหนือนี่แบบ
0: ไม่หนัก เออคือไม่หนักเลย
1: แต่ละคนนี่แบบโอ้เขาให้ซินเนอร์เหนือกว่าพอสมควรเลยนะ
0: ครับก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ซินเนอร์นี่4สแลมเนาะพี่วอน
0: ใช่ครับ
1: เคยได้มา4กันสแลม
0: ก็อยู่ในด้านเป็นแชมป์เก่
1: า
0: ที่ไม่ได้คือFrench Open
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับที่ยังไม่ได
1: ้คือตอนนี้ซินเนอร์ได้ออสเตรเลียนโอเพ่นมา2รายการสองสมัย
0: 2สมัย
1: แล้วก็วิมมาดันปีที่แล้ว
0: ครับ
1: ยูเอสโอเพ่น2ปีที่แล้ว
0: ครับผม
1: ยังไม่เคยได้ French รายการเดียว
0: คือปีนี้ยังไม่เคยได้ปีนี้ยังไม่ได้แชมป์แกรนด์สแลมเลยเพราะว่าแพ้จอคูวิชรอบตัดเชือกที่ออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วก็มาตกรอบเร็วใน French Open
1: ส่วนซาชานี่ปลดล็อกสแลมแรก
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าได้ขึ้นมาโอ้โห
0: 2สแลมติด
1: ปีทองกันนะ
0: ก็เดี๋ยวติดตามกันตอนสิทุ่มนะครับซึ่งก็เซเลบคงเยอะเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ถ้าเอานักกีฬาก็เบคแฮมก็ไปเหมือนเดิม
1: แล้ว
0: ก็มีฟันไดส์แต่ฟันไดส์ไปนั่งดูนะ
1: พอ
0: เนเธอร์แลนด์ตกก็ไปนั่งดูเป็นถือว่าเป็นนักฟุตบอลรุ่นปัจจุบันที่ไปนั่งดูวิมเบิลดันปีนี้นะครับตอนนั้นก็อาจจะเป็นระดับตำนานดาราก็เยอะอยู่นะครับดาราก็เยอะอยู่ก็เจ้าหญิงเคสก็เสด็จไปเมื่อวานด้วยนะครับ
1: ครับ
0: รอบชิงครับนั่นก็เดี๋ยวติดตามวันนี้นะก็คงยังคึกคักโอ้นี่ถ้าหากว่าเจ้าอาร์เธอร์เฟอร์รี่เข้าชิงนี่คง
1: สนามแตก
0: สนามแตกแน่เพราะว่าแต่คนนี้ก็เป็นลูกชายของประธานสโมสรลอรียงนะ
1: โอ้โห
0: คือมีอันจะกินคล้ายๆกับเจสสิก้าเปกูล่าหรือว่าเอมมานาวาโรคือพ่อเป็นมหาเศรษฐีนะครับเป็นเจ้าของทีมลอรียงเลยนะ
1: โอ้โห
0: ลอริกเฟอร์รี่แต่ว่าเป็นฝรั่งเศสคือเขาถือ2สัญชาติแล้วเขาเลือกเล่นแห่งกรีกแล้วที่สำคัญบ้านอยู่ห่างออกแดน5นาทีอ่ะคือตีเสร็จอ่ะ
1: ปั่นจักรยานที่บ้านปั่นจักรยานมา
0: เดินมาได
1: ้โอ้อายุ24ปีนะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับโลกน่าจะเข้าไปท็อป100แล้ว
0: น่าจะเข้าท็อป100แล้วประมาณ30กว่า
1: โอ้โหแสดงว่ากระโดดเลย
0: กระโดดเลย
1: ก่อนทัวร์นาเมนต์นี่114
0: 114ครับ
1: โอ้โห
0: คือรวยจัดอยู่แล้วแต่ก็มาเล่นอ่ะ
1: ถ้าเหมือนฝ่ายหญิงก็ใครนะเปกูล่า
0: เปกูล่าพ่อก็เจ้าของทีมบัฟฟาโลบิลอันนี้พ่อก็เป็นเจ้าของทีมลอรียง
1: ครับ
0: ครับอันนั้นคือวิมเบิลดันนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวติดตามกันส่วนกอล์ฟเนี่ยสัปดาห์นี้ก็คือเตรียมจะมาดีโอเพนแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวจะถึงดีโอเพนแล้วก็คือมาที่สกอตติชโอเพนก่อนสกอตติชโอเพนสัปดาห์นี้ก็ล่าสุด
1: ฟิตแพทริกโอ้นำร่วม3คนเลย
0: ใช่ครับเจ้าถิ่นก็คือมาไม่ใช่เจ้าถิ่น
1: ไม่ใช่เจ้าถิ่น
0: อังกฤษ
1: นะอ๋อสกอตแลนด์มีคนหนึ่ง
0: เจ้าถิ่นคือรอบแมคินไท
1: ร์แมคินไท
0: ร์นี่ตัวไรเดอร์คัพด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็น้องชายของอีมินจีก็คืออ
1: ีมินวู
0: ครับ
1: 12อันเดอร
0: ์ออสเตรเลียเชื้อสายเกาหลีเช่นเดียวกัน
1: 3คนแนะนำร่วมแต่ก็นำแค่สโตรกเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้วันสุดท้าย
0: ก็เป็นการเตรียมตัวลิงค์คอร์สก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ที่จะน่าจะสัปดาห์หน้าเลยเนาะดิโอเพนแชมเปี้ยนชิพน่าจะเป็นสัปดาห์หน้า

0: ช็คให
1: ้ถูกต้องก็ไปแข่งสนามเก่าแก่คือ The Royal Birkdale ด้วยนะครับในซาวพอร์ตนะครับสัปดาห์หน้าแหละ16กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็มาก่อนเดี๋ยวฝ่ายหญิงก็ตามมา
0: สิ้นเดือน
1: ก็เดี๋ยวน่าจะกำลังแข่งขันอยู่ด้วยอ๋อยังอ๋อใช่ใช่กวนแรกๆออกมาแล้ว
0: เริ่ม
1: กวนแรกๆออก
0: แต่กวนในท้ายน่าจะประมาณสักเกือบ3ทุ่ม
1: ฟิตซ์แพทริกนี่เป็นคนเชฟฟิลด์นะรู้สึกจะแฟนเขาเป็นแฟนเชฟยูเป็นแฟนทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่คนนำนะครับ
0: ครับ
1: นี่คือ PGA นะแต่ว่ามาแข่งฝั่งยุโรปนะครับ
0: ใช
1: ่น่าจะตามนี้ก็เลยทำให้โปรอาร์มก็เลยไปเล่นที่อเมริกาแทนสลับกันรายการของ World Tour ก็มาเหมือนโคแซงชันกันนะครับ
0: ส่วนรายการโปรอาร์มเป็นลูคัสโกลเวอร์นำอยู่นะครับ15เดือนนะ
1: 15เดือน
0: หรืออีกวันหนึ่ง
1: น่าจะถือว่าเป็น PGA นะแต่ว่าเป็นทัวร์
0: เป็น
1: รายการรอง
0: เ
1: ป็น PGA ใช่ครับแต่มันเป็นรายการรองคือเงินไม่เยอะ4คืออันนี้ไม่เยอะสำหรับ PGA นะ
0: คือ4ล้านนะ
1: 4ล้าน
0: ง่ายว่าน้อยกว่าสกอตตี้โรเพนกว่าเท่าตัว
1: ใช่ครับ
0: เกินเท่าตัว
1: แต่ก็ถือว่าเป็น PGA ทัวร์เหมือนกัน
0: ครับ
1: ที่ตกรอบไปแล้ว
0: โอ้โห
1: ตามนี
0: ้ส่วนเอวิยองนิดนึงนะพูดถึงกอล์ฟล่าสุดริวแฮรันยังนำนะครับ18อันเดอร์ส่วนบรูคเฮนเดอร์สันเนี่ย
1: 17แล้วอ่ะ
0: ตาม1อีวายอีนี่16อันเดอร์1 2 3นะครับ
1: คือบรูคเฮนเดอร์สันเนี่ยเมเจอร์ที่แล้วก็ฟอร์มดีมากนะจบที่3
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับใน Women's PGA Championship จากที่เธอไม่ได้แชมป์เมเจอร์มานานมากแล้วนะก็
0: ครับ
1: นี่ก็มีรู้นี่แล้วเหมือนกัน
0: โหพี่วอดริวแฮรันนี่เก็บเซฟจริงๆนะวันนี้มันคนละคนครับ
1: แต่ว่าบรูคเนี่ยโฮอินวันนะ
0: โอ้โห
1: โฮอินวันวันสุดท้าย
0: เดี๋ยวนะผมก็ว่าอยู่ทำไมกระโดดมา
1: โฮอินวันที่หลุม8ไปแล้วเมื่อสักพักเนี่ย
0: โอ้พา3นะครับ
1: ใช่ครับตีโฮอินวัน
0: ตีช็อตเดียวลงหลุมไปเลย โอ้โหอุ๊ยแล้วก่อนนั้นเนี่ยหลุม7ก็อีเกิลนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เท่ากับว่า
1: 4เลยอ่ะ
0: โอ้โห4ใน2หลุม
1: 4สโตรกขึ้นมาตามสโตรกเดียว
0: แล้วส่วนริวแฮรันเนี่ยแกเล่นมา11หลุม
1: แล้วซึ่งจริงๆน่าจะอยู่กวนเดียวกันไหม
0: คนน่าจะคนละกวน
1: คนละกวน
0: คนละกวนคนละกวน
1: ริวแฮรันน่าจะออกกวนเดียวกับไซโง่ใช่ไหม
0: หรือไม่ก็เกาหลีอ่ะคนนั้นอ่ะฮีจิมอะไรอิมฮีเนี่ย
1: อ๋อ
0: น่าจะใช่นะ44ก็ดู
1: ริ
0: วแฮรันแกเล่นมา11หลุมพาไป10หลุมอ่ะแล้วก็โบกี้หลุม8ตอนนี้โดนเฮนเดอร์สันจ่อเหลือสโตรกเดียวนะครับ
1: ครับส่วนน้องจีโน่หลังจากที่ทริปเปิลไปก็พามา2หลุมแล้ว
0: โอ้เสียดายมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูไฮไลท์ย้อนหลังเนี่ย
1: ครับผม
0: 8ได้ยังไงเนี่ยแสดงว่าต้องบุกสุดๆอ่ะผมเดาคงกะ2ออนมั้ยพี่รถประมาณนั้นไหม
1: ก็คงต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: แล้วก็ไปยิงอีเกิลเลยประมาณนี้
1: ต้องเอาอีเกิล
0: อันนี้เดานะอันนี้เดานะยังไม่ได้ดูนะอูลิเดียโคที่13อันเดอร์นะ
1: มาแรงเหมือนกัน
0: วันนี้7อันเดอร์นะครับลิเดียโค
1: ใช่ครับ
0: ลิเดียเนี่ยขอไปดูนิดหนึ่งลิเดียโควันนี้7เบอร์ดี้เลยครับ
1: โหดมากเพราะว่าสตาร์ทน่าจะสกอร์เท่ากับจีโน่นะ
0: แล้วเหลือ2หลุมนะ
1: ครับอ๋อสกอร์ไม่เท่าเหรอ
0: ไม่เท่าเพราะโคลิเดียโคนี่สตาร์ทที่6อันเดอร์พี่วอ
1: ด6อันเดอร
0: ์ส่วนจีโน่เราสตาร์ท10
1: 10อันเดอร
0: ์ตอนนี้เหมือนกับเท่าทุนน่ะ
1: มาดีมาก
0: อ่ะก็ปูแล้วล่าสุดบรูคเอ็มไปโบกี้โอ้โหถอยไปเหลือ16
1: ถอยมาอีกแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ริวแฮรันนี่มีโอกาสจะได้เมเจอร์2รายการติดนะเนี่ย
1: ก็เหมือนเนลลี่คอด้า
0: ใน2รายการแรก
1: เมเจอร์แรกก็เป็นเนลลี่คอด้าถ้าเธอได้อันนี้ก็3 4อ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นเมเจอร์สุดท้ายกันแล้วกัน
0: เสียดายเสียดาย
1: มอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกครับตอนนี้อยู่พอดีเลย
0: ได้เลยครับ
1: สปอร์ตทีวีนี่ก็คือการแข่งก่อนจะเบรกใช่ไหมที่ซักเส้นริงนะครับที่เยอรมนีนะครับ
0: ครับ
1: โอ้สนามนี้นี่สุดๆแล้วก็โอ้โหเมื่อวานประเด็นใหญ่ก็คืออาการเจ็บหนักของมาโกเบสกี้นะครับซึ่งกำลังลุ้นแชมป์โลกอยู่ด้วยนะ
0: ใช่
1: แต้มกับคอเย่มาตินเ
0: นี่ยนำอยู่
1: ก
0: ัน มาตินแซงตามอยู่6ตามอยู่7แต้ม
1: ตามอยู่7แต้ม
0: ขออภัย9แต้มล่าสุด
1: ก็คือไม่ได้แข่งไงเมื่อวานเนี่ยตอนควอลิฟายรอบ2ปรากฏว่ารถสะบัดก็คือล้มแบบไฮไซด์นะครับล้มดีดกระดอนข้ามอีกฝั่งแล้วก็ปรากฏว่าไหปลาร้าหักนะครับก็ต้องรีบบินไปผ่าตัดเลย
0: ครับ
1: ซึ่งโอ้โหนี่จะหายทันหรือเปล่า
0: แล้วมันสนามมันเหลือน้อยลงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่ามันมีพักไงคือจบสนามนี้นะจะเบรกไหม
0: แล้วค่อยไปที่บริติชกรังปรีใช่ไหม

0: ดูนิดนึง
1: ใช่มันก็คืออีกกว่าจะกลับมาแข่งมัน9สิงหาเลยมันก็คือเดือนนึงอ่ะเกือบเดือน
0: นะประมาณ3สัปดาห
1: ์ผ่าเสร็จเนี่ยจะกลับมาแข่งขันทันหรือเปล่านะครับไม่อย่างนั้นก็จะพลาดโอกาสเก็บแต้มอีกถือว่าเสียหายเลยนะสำหรับเบสกี้แต่ถ้าใครไปเห็นภาพก็โอ้โหกลิ้งไปหลายตลกครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือหายปลาร้าหักเพราะว่าถ้าล้มแบบโลไซด์ก็อาจจะไม่หนักนะครับแต่นี่กระโดดมันจังหวะสะบัดของรถนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้แข่ง
0: ปีนี้น่าจะลุ้นแชมป์โลกสนุกปีหนึ่งนะเนี่ยขอแค่มาตินตอนนี้197ตอนนำเบสกี้11แต้มอยู่ตอนนี้เบสกี้186แล้วเผื่อจะโดนแซงด้วยนะ
1: โดนแซงด้วย
0: เพื่อนร่วมชาตินี่แหละเจ้าฟาบิโอเนี่ยจ่ออยู
1: ่ซึ่งก็เมื่อวานในรอบสปรินต์เรสก็เป็น King of the Ring ไปประจำปีนี้ในรอบสปรินต์เรสนะครับสนามเป็นซักเซนริงเนาะทางมาร์คมาร์เกสนะครับจริงๆก็โดนน้องชายก็คืออเล็กซ์เบียดเหมือนกันแล้วก็ดีจานอันโตนิโอด้วยแต่ว่าเขาก็ยังเข้าที่1อยู่ดี
0: ครับ
1: ในการแข่งสปรินต์เรสเมื่อวาน2เป็นอเล็กซ์ใช่ไหม3ก็ดิจานอันโตนิโอพี่ AI เนี่ยอาอิเนี่ยนะอาอิองุระนะครับเป็นคนนะครับก็เข้าที่4แล้ว
0: ใช่
1: ปีนี้ฟอร์มดีมากนะครับเพื่อนร่วมทีมแทร็กเฮาส์ก็เข้าที่5แล้วก็เฟร์นันเดสนะครับนั้นก็เลยทำให้คะแนนส่วนคอเยมาตินเข้าที่6แต่ก็มีแต้มเนาะเข้าที่6เนี่ย
0: ก็4คะแนนสปรินต์นี่ได้4แต้ม
1: ก็เลยหนีเบสกี้ไปอีกนิดนึง
0: จากเท่าไหร่จาก7ไปเป็น11
1: ไปเป็น11แล้วก็เบสกี้ก็หมดโอกาสเก็บแต้มด้วยในวันนี้นะครับในเรสที่2
0: ตอนนี้เขาวอร์มอัพไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะบิดกันตอน1ทุ่มตรงก็มาร์คมาร์เกสโพอเล็กซ์น้องชายอันดับ2
1: ก็ในสนามที่เขาเรียกว่า King of the Left Turn สนามมี13โค้งโค้งซ้ายซะ10โค้งโค้งขวา3โค้ง
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เลยมีผลกับยางไงเพราะยางมันใช้หน้ายางด้านซ้ายเป็นหลักและไอ้โค้งที่อันตรายที่สุดก็คือมันซ้ายแล้วก็มาขวา
0: ครับ
1: ซึ่งบางทียางก็เลยทำให้การเกาะถนนอาจจะมีผลที่เขาเรียกว่าโค้งวอเตอร์ฟอลนะครับก็คือโค้งมาแล้วเหมือนมองไม่เห็นด้วยเป็นมุมบอดด้วยนะครับที่นักบิดมักจะไปล้มกันหลบโค้ง11แต่ที่เบสกี้ล้มเมื่อวานไม่ใช่นะล้มอีกโค้งหนึ่งนะครับตรงโค้งแฮร์พินตรงโอเมก้านะครับก็กำลังจะแข่งพอดีน่าจะเป็นการร้องเพลงชาติอยู่ที่เยอรมันนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกที่ซักเซนริง
0: แม่โอเคมาตินนี่ได้กลับมาได้แชมป์โลกนะ
1: ก็คือเว้นวรรคปีเดียว
0: ผมยังจำที่เขาไปตัวลอยที่เซปังนะเมื่อปีที่เอ้ยฤดูกาลก่อนอ่ะต้นปีที่ไม่ได้มาบุรีรัมย
1: ์ก็เลย
0: แ
1: บ
0: บใช่
1: ก็เลยยกแชมป์ให้พี่มาร์คไปกำลังจะเริ่มต้นพอดีนะครับติ ดตามก็อย่างที่คุณผู้ฟังตามกันอยู่เนาะส่วนจักรยานทางไกลตูเดอฟรองนะครับก็เมื่อวานก็เป็นสเตจประมาณ5ชั่วโมงนะคร
0: ับ
1: เป็นทางราบนะแต่ก็สนุกตอนสปรินต์ตอนท้ายนะ
0: ที่ที่ว่า5ชั่วโมงนี้พี่ก็ต้องนั่งบรรยายทั้ง5ชั่วโมงเลยใช่ไหม
1: ก็ไปไหนไม่ได้
0: แวะไปห้องน้ำได้ไหมเนี่ย
1: แต่ก็ได้คุณครูนะครับที่ทำเว็บไซต์อะไรนะ Ducking Tiger นะครับที่ขอจักรยานตามมันเยอะ
0: ครับ
1: ก็ไปร่วมกันก็สลับกับทางโคตรตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์นะครับ
0: ครับ
1: ก็ดีเลยเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับ
0: ภาพสวยภาพสวย
1: โอ้ใช่ครับ
0: ชอบมาก
1: คือตั้งแต่สมัยไม่มีโดรนมันก็สวยระดับนึงแล้วเพราะทีมงานที่ใช้อาจจะใช้เฮลิคอปเตอร์บ้างหรือใช้ไอ้มอเตอร์ไซค์ก็ยังใช้อยู
0: ่ผมมาประทับใจจริงจังช่วงโควิดอะจำได
1: ้ก็เพิ่งทราบจากน้องครูนี่แหละเขาบอกว่าเซอร์เวย์ที่ฝรั่งเศสคนที่ดูทูเดอะฟรอมมากสุดคือแม่บ้าน
0: ครับ
1: เพราะแม่บ้านชอบ
0: นั่ง
1: ดูชิล
0: ๆทำกับข้าว
1: แล้วก็มันก็จะถ่ายพวกทัศนียภาพ
0: แล้วก็เห็นสวยจริงนะ
1: ที่มาแบบอยู่สองข้างทางเนาะ
0: ทีมโปรดักชั่นนี่สุดยอด
1: แม่บ้านดูตูเดอะฟรองก์ฝึกซ้อมกันแต่ว่าเมื่อวานก็เป็นวันของสปรินเตอร์ติดกัน2วันแล้วแชมป์ก็ไม่เปลี่ยนด้วยนะครับชนะเสร็จก็ไปบอกว่านี่เป็นการแก้มือให้กับเบลเยียมใช่ไหม
0: อ๋อนักปั่นเบลเยียมใช่ไหม
1: ครับซึ่งสปรินตอนท้ายโหแรงจริง
0: ครับ
1: นะครับสปรินแซงพวกทีมคู่แข่งเยสเปอร์ฟิลิปเซนเลยเข้าเส้นชัย2วันติด
0: ครับ
1: นะครับก็น่าจะมีลุ้นเสื้อเขียวสูงสุดแต่ตอนนี้ยังเป็นอันดับ2 อยู
0: ่
1: นะครับเพราะว่าแมตส์ปีเตอร์เซนนะครับอันนี้เป็นเดนมาร์กนำอยู่นะครับแต่ว่าอันดับเวลารวมคือ GC เนี่ยโอ้โหไทเดโปกาชาปีนี้พี่โปกี้นี่มาดีเหลือเกินนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือตั้งแต่ปั่นขึ้นเขาไปสเตจเมื่อวันพุธหรือพฤหัสตูมาเล่เนี่ยก็เลยทำให้เวลานำ

0: คู่แข่งสำคัญยูฮาสวิงเกอร์กอดอยู่ผมว่าพอสมควรตอนนี้4นาทีใช่ไหม4นาทีเสร็จคือมันก็หยุดเกาะเบลตองเข้าไปเวลาเดียวกันแหละเมื่อวานเนี้ยนะครับแต่ว่าตุนมาตั้งแต่สเตจภูเขาที่โปกาชาโซโล่ไปประมาณ43กิโล
1: ครับ
0: นำคนเดียวเลย43กิโลแข็งแรงจริง
1: ๆ2นาที42มั้ย
0: 2นาทีใช่ไหม
1: ตอนนี้ล่าสุดโอ้แบบนี้มีโอกาสถ้าทาเดโปกาชาได้นี่3สมัยติดมั้ย
0: 3สมัยติด
1: ก็จ
0: ะเป็น5สมัยด้วยครับ
1: เพราะจะมีวิงเกอร์การ์ดมาขั้น
0: 2ปี
1: 2022กับ23ประมาณน
0: ี้ครับแล้วก็ทาเดกลับมา2ปี
1: 2ปีติด
0: ที่สำคัญก็คือเป็น5สมัยซึ่งก็เท่ากับสถิติสูงสุดนะครับที่เคยมีนักจักรยาน
1: ถึง4คนเน
0: า
1: ะ
0: ชักอองเกอร์ติลแบกนาอีโน
1: โอ
0: ้
1: โห
0: มิเกลอินดูไรอะไรเงี้ยนะครับที่เคยได้เอ็ดดี้แม็กซ์ด้วยนะครับยอดนักจักรยานเบลเยียมก็ยุค60 70 80 90
1: ไล่ไปของความยิ่งใหญ่กันส่วนใหญ่ก็จะได้5ปีติด
0: ใช่ครับ
1: อินโดเรียนนี่ได้5ปี
0: 5ปีติด5ปีติด
1: 1991ถึง1995
0: จริงๆมันก็คือมีแลนซ์อาร์มสตรองจริงๆอ่ะ7ปีติดแต่พอตรวจสารกระตุ้นก็เลย
1: รีบโดนรีบไป
0: แชมป์หมดเลย7ปีนั้นก็ถือว่าไม่เป็นสถิติ
1: คือผมจะมาคุ้นตอนคริสอะไรนะคือ
0: คริสฟรูม
1: คริสฟรูม
0: แดนเซอร์คริสฟรูมที่เพิ่งรีทายไปไม่กี่วันนี่ครับก
1: ็
0: คือเลิกแข่งแล้วคริสฟรูมก็ได้แชมป์เมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วเน
1: าะ2017คือล่าสุด
0: 17
1: 9ปีก่อน
0: ครับก็ส่วนวันนี้เนี่ยเป็นสเตจภูเขาไม่ใช่เป็นฮิลลี่ครับไม่ใช่
1: ม
0: าวเทนเป็นสเตจเนินเขาก็ข้ามเขา 3-4 ลูกเพราะฉะนั้นพวกที่เขาชอบแอตแทคไปก่อนพวกเบรกเอาเวย์อาจจะมีโอกาสนะครับในสเตจนี
1: ้
0: ก็น่าจะเริ่มยัง
1: เนี่ยเนี่ยกำลังเนี่ยช่วงนี้เลยเนี่ยเอาเดี๋ยวนะ12เริ่มยัง11ของเมื่อวาน
0: ครับ
1: ผมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็น
0: ยังเริ่มอีกประมาณ3นาที
1: อืม
0: อีก3นาทีก็จะเริ่มก็จะปั่นออกมาจากเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเริ่มกิโลเมตรศูนย์กัน
1: ครับ
0: ทั้งหมดวันนี้แค่ 154.6 กิโลเมตรนะครับแต่ว่าขึ้นลงๆตลอดไม่ใช่ทางราบโดยตรงนะครับแล้วที่สำคัญคืออากาศร้อนจริง
1: ๆ
0: ที่ฝรั่งเศสอ่ะ
1: โอ้โห
0: 36อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหนักปั่นนี่ต้องเอาน้ำแข็งยัด น้ำแข็งยัดไปหลังเสื้
1: อ
0: เพราะว่ามันร้อนมากที่นั่นนะครับปีน
1: ี้
0: จนเกิดไฟป่าไปเลยเนาะเกินสเตจนึงเกือบแข่งไม่ได้ไฟป่าไปก็อ่ะยาวครับเพราะนี่ยังไม่จบเพิ่งสัปดาห์แรกเองนะครับ
1: มันคลาสสิกของโยเนาะมันนานมากนะทูเดอฟองนี่ชั่วอายุคนนะ
0: ใช
1: ่1903อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: แรกมันร้อยเท่าไหร่เนี่ย120ปีนี้2026 123ปี
0: คุณบอกไงสมัยแรกๆเนี่ยไม่มีทีมนะปั่นไปแล้วต้องไปขอข้าวชาวบ้านกิน
1: อุ๊ย
0: ระวังนะ
1: อันนี้คลาสสิก
0: คลาสสิกก่อนนี้
1: ครับ
0: คือไม่มีอาหารไงแล้วจะไปอยู่ได้ไงปั่นยาวขนาดนั้น
1: หนึ่งในทัวร์นาเมนต์กีฬาที่เก่าแก่มากๆ
0: ก็ขอจักรยานคงตามกันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อ่ะน่าจะประมาณนี
0: ้ต้องครับ
1: อืมอ๋อนี่พี่โอ๊ตมีแฟนรายการรายงานมาว่าคุณยิ่งยศนะครับยิ่งยงบอกว่าหลุมเก้าชิโนตีมาติดแนวต้นไม้อ๋อแล้วแก้วมาพลาด
0: โอ้โห
1: เข้าโอ้โห
0: ก็ลำบากเลย
1: วันนี้ตูดูฟรองจะมีการตัด30กิโลเมตรเขามีคนแจ้งมา
0: ใช่ครับระยะทางสั้นลง
1: อ๋อคุณปลั๊กบอกว่าจะตัด30กิโลเมตรแรกออกจากคลื่นความร้อน
0: ใช่ครับ
1: เป็นเรื่องของร่างกายเนาะ
0: ทำให้
1: ความปลอดภัย
0: เอาระยะทางสั้นลง
1: อืมขอบคุณคุณปลั๊ก
0: เขามีนักปั่นบางคนเหมือนเป็นสภาพในตัวต้องไปคุยกับทีมงาน
1: ครับ
0: แล้วทีมคาก็ต้องทำงานหนักอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: ปีนี้แปลกๆนะอากาศ
0: เมื่อวานก็รักบี้ก็คงแข่งไปแล้วนะครับ
1: รัก
0: บี้เนชั่นแชมเปี้ยนชิพนะซึ่งกำลังมีแข่งขันอยู่คุณสมพลน่าจะรายงานอยู่เมื่อวานนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนเกมท้ายๆแล้วกันนะครับ
1: อันนี้คุณ645ถามว่าทำไมนาราถึงโดนปรับให้อยู่เซมิโปรก็ตามที่เป็นข่าวนะครับเรื่องคลับไลเซนซิ่งเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เอกสารไม่ทันตามนั่นแหละกำหนดอะไรทำนองนี้นะครับ
0: มันก็มีหลายมาตรฐานนะที่ต้องทำให้ได้นะครับ
1: ใช่อังกฤษแชมป์ครับความรู้สึกบอกนี
0: ่
1: คุณหนุ่มดงเฮงความรู้สึกนี้มีกันทุกคน
0: ใช่ครับ
1: เอาจริงนะมันผมว่าถึงตรงนี้ใครแชมป์ก็ได้แล้วแหละ
0: ม
1: ันมีสตอรี่ได้หมดอ่ะทั้งอังกฤษก็66โอ้โหพี่วันก็ลงตัวพอดีนะ60ปีพอดีนะ
0: ก็คือถ้าเอาแบบรอมานานที่สุดก็คืออังกฤษใช่ไหม
1: ถูก
0: แน่นอนฝรั่งเศสก็เพิ่งเป็นไป
1: ฝรั่งเศส2018สเปนก็2010
0: ใช่
1: อาร์เจนต์นี่ก็4ปีก่อนอังกฤษละกัน
0: รอมานานกว่า
1: วันนี้เวลาหมดโอ้นี่เรามากันครบ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามมาต่อกับ FM 99นะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับทั้งทาง SMS แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยครับวันนี้เวลาหมดพี่โอลิติกรการะเวกผมเจตเจษดาสุวิเศษลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยริติกรการะเวกและเจษดาสุวิเศษ

0: Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน World Cup ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
0: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหว

1-6-7-3-6 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: ยังไงจัดได้ยังหรือว่าไงเอ๊มีปัญหาตลอดแล้วอ่ะเอ๊จัดระเบียบไมค์ก่อนเซ
1: ่ครับเรียบร้อยครับพี่
0: เรียบร้อยนะอ้าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่เนตินายไลฟ์บอลโลกนะครับในช่วงแรกครับของวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569นะครับช่วงนี้เสียอาจจะแห้งๆไปบ้างนะครับเพราะว่าโหดูบอลกันสนุกมาก
1: ยัน
0: เช้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายันว่างกันนะ
1: ยันว่างเลยครับ
0: พี่ก็มายันบ่ายเลยฮะเมื่อวานนี้นะฮะก็เอ้านะครับช่วงนี้นะครับโชว์แรกของเรานะครับเนตินายไลฟ์บอลโลกนะครับอยู่กับน้องเจมส์ธัญสิทธิ์และผมเจงทรงศักดิ์กวนวิจิตรนะครับสวัสดีน้องเจมส์และสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยต้องมีคุณผู้ชมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผู้ชมเนี่ยเพราะว่าเราก็มีผ่านออนไลน์ผ่านแอปบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับผม
1: ครับ
0: หมดเลย
1: กับผมก็
0: บ้านแดงก็ยอท
1: อยอทอ
0: เออแล้วก็บ้านฟ้าก็ฟอร์บอนะครับแล้วก็บ้านดำก็ตอตอ
1: ตอตอ
0: ตอตอตอแปลว่าอะไร
1: แต่ถ้าสอสอนี่ไม่ได้นะพี
0: ่สอสอก็
1: เอา
0: ไม่เกี่ยวนะนะครับวันนี้ก็เข้ามาคุยกันนะครับสบายสบายนะครับเหมือนเดิมนะในช่วงแรกนะครับหลังจากที่เราอดตลับขับตะนอนดูฟุตบอลโลกกันนะสองคู่เลยครับเมื่อช่วงเช้าดีกว่าไม่ใช่เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้ายันบ่ายเลยเนาะนะครับก็เห็นว่าน้องเจนไปด้วย
1: ครับผม
0: ครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนจะไปคุยกันนะครับเมื่อกี้เปิดเพลงของใครเอ่ย
1: เพลงของ Foo Fighter ครับพี
0: ่ครับ
1: เพลง My Hero
0: Foo Fighter ก็เดฟโกนี่เป็นสมาชิกของวง Nirvana มือกลอง
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมชอบเพลงเป็นเพลงแนวเรียกว่า Alternative Rock มั้ยพี่
0: เอาใครมาทีบยังไงมันยังไง
1: อัลเทอร์เนทีฟ
0: อ๋ออัลเทอร์เนทีฟ
1: เป
0: ็นแนว
1: เมทัลนิดๆเมทัล
0: ฟูลเฟเตอร์ก็ก่อนที่จะแยกมาเพราะว่าทางเคิร์ตโคเบลนะครับไอ้นักร้องนำฟอนแมนของเนอร์วาน่าเขาทำการอัตวิทยาบัตรกรรมเนาะก็แยกออกมานะครับเดฟโกเป็นมือกลองมือเบสเนี่ยเป็นคริสโนเซลิส
1: ใช่
0: แล้วก็มือกีตาร์ก็คือเคิร์ตโคเบนนะครับอีสายนี่ก
1: ัน
0: ล็อกจากซีเอโทนี่เป็นไง
1: สี่คอร์ดทั้งเพลงกันล็อกกันให้กันเพลงกลั้นไงพี่สี่คอร์ด
0: ใช่สี่คอร์ดเปล่า
1: สี่คอร์ดประมาณนั้น
0: ใช่เหรอ
1: เขาเล่นเพลงกลั้นประมาณสี่ห้าคอร์ด
0: เพลงกลั้นเพลงกลั้นไง
1: อ
0: ื
1: มครับ
0: โอ้แต่เพลงหลายเพลงเนี่ยพี่ชอบอัลบั้มอัลบั้มนี้ว่าใหม
1: ่อืม
0: ดีสุดแล้วแล้วก็อีกอัลบั้มนึงก็คืออัลบั้ม MTV Unplugged New York
1: อ๋อใช่ใช่เพลง
0: คลาสสิกมาก
1: เพลงอะไรนะที่เขาเล่นที่พอพี่เพลงช้าช้า
0: จะเพลงอะไรมีเพลงโพลลี่นะครับมีเพลงจะมีเพลงเนี้ยพี่จำชื่อเพลงไม่ได้เว้ยแต่เพราะคืออยากให้เป็นอัลบั้มที่แบบไม่นึกว่าจะดังขนาดนี
1: ้ครับ
0: นะที่จริงก็เป็นอันปลักแต่ว่าเคิร์ตโคเบนเนี่ยมีกิมมิคนิดนึงก็คือมีใส่เอฟเฟคเข้าไปด้วย
1: ใช่ใช
0: ่มีการเฮ้ยเหมือนจะเล่นเอฟเฟคแต่ว่าตอนโซโล่เนี่ย The Man Who Sold the World ป่ะ
1: ใช่ไหม
0: ดังดังดังดัง
1: ดัง
0: ดัง
1: คือ
0: ใช่ตลอดเลยเราอะ
1: อันปักนี่หมายถึงว่าเล่นกีตาร์แบบเล่นกีตาร์โปร
0: ปกติเขาจะเล่นกีตาร์โปร
1: แล้วก็มีประมาณนี
0: ้โอ้แล้วบัมนี้เนี่ยถ้าเล่าเนี่ยเล่าได้เลยนะเพราะว่าตอนที่ตกแต่งเวทีเนี่ยตอนแรกเคยจะไม่เล่น
1: ไม่เล่น
0: ก็ตอนนั้นงานเยอะแล้วก็มีปัญหาหลายเรื่องราวนั่นในวงนะแล้วก็ผู้กับเวทีบอกว่าเอ้าอยากได้แบบนี้เหรอโค้ชโคเบนเขาแต่งเหมือนงานในพิธีไว้อะไรเลยงานก็คล้ายกันเลยนะครับแล้วรู้เปล่านะครับคริสโนเซลิสซึ่งเป็นมือเบสที่แบบเล่นหนักใช่ไหมล่ะต้องมาหันเล่นเบสแบบอะคูติกอะขณะที่เดฟโกรนะครับซึ่งเนี่ยเป็นในนักร้องแล้วก็เป็นนี่เนาะของไอ้ฟูลไฟเตอร์เนี่ยต้องไปหัดตีกรองแต่กันเลยก็ตีกรองแบบรันกันร้องก็คือแบบต้องหนักหน่วงเนาะต้องไปตีแบบแชะแชะแชะแชะแชะอย่างนี้ฮะ
1: จังหวะสามชาติหรือเปล่าพ
0: ี่ไปหัดตีแบบปกติตีแบบโหระเบิดกลองตีทบกีตาร์ฟาดกีตาร์ทิ้งอะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ต้องมาหัดเล่นแบบนี้นะโอ้คลาสสิกมาก
1: เป็นแนวแบบเป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นเมดเล่สั้นเพลงเล่นใช้กีตาร์ป่งอะไรอย่างนี
0: ้โอ้คลาสสิกมากโอ้ยให้ฟังกันพี่ก็ยังฟังอยู่จนถึงปัจจุบันนะเพลง Interview and Plug in New York นะครับ
1: หาดูในบ้านแดงได้เพลงเพราะหลายเพลง
0: อาจจะมีเพลงคัฟเวอร์ด้วยนะก็ถ้าว่าใครฟังแล้วก็แปลได้นะเคิร์ตโคเบนเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ขัน
1: ทำไมพี่
0: อารมณ์ขันบางครั้งแบบเอ๊ะผมร้องผิดหรือเปล่าเนาะอาจจะมีแบบอารมณ์ขันแล้วก็จะมีแบ เอ๊ะเมื่อกี้ผมร้องผิดคอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเวลามันจะมีคอนเสิร์ตนึงที่เขาไปเล่นเพลง Smell Tea Like Spirit นะพี่
0: Smell Tea Like Spirit
1: ใช่เขาบอกว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตไหนเนี่ยคนก็ชอบขอแต่เพลงนี
0: ้
1: เขาเลยไม่อยากร้องแล้วเป็นเพลงที่เขาไม่ชอบที่สุดมีคอนเสิร์ตนึงเขาเลยขึ้นไปแล้วก็พอถึงช่วงโซโล่นี่เขาก็เล่นมั่วเลยเล่นแบบโซโล่มั่วเลย
0: อ๋อเหรออ
1: ่าก็เป็นอีกกิมมิกนึงของเคิร์ตโคเบน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่พี่เขาจะเป็นลองแต่นี้เขาบอกว่าเขารู้สึกเบื่อเวลาคนขอเพลงนี้เพราะว่าไปที่ไหนคนก็ขอแต่เพลงนี้อย่างเดียวเลยก็เลยไม่เป็นเพลงที่เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเพลงที่ดังที่สุดนะพี่
0: เพลงอะไร
1: ของ Smell
0: Tea Like Spirit ใช่ไหมแต่ว่าเสียงของเคิร์ตโคเบนมาคามไปเล่นในคอนเสิร์ตต่างเสียงมันไปแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เสียงมันแบบเล่นไม่แต่ว่าเพลงนี้ก็เพลงดังสุดแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: Smell Tea Spirit จะเป็นเหมือนที่มาที่ไปโอ๊ยเดี๋ยวไปเล่าเลยถ้าเล่าดนตรีได้นะเนี่ยนี่พี่ได้นะ
1: ครับ
0: เพลงแบบแพลทโทป่ะใช่ไหม
1: ยังไงพี
0: ่เล็กออนไฟก็ดังออโพโลจีนี่ก็เพราะ
1: ใช่
0: แล้วก็ลูกสาวของฟูไฟเตอร์เนี่ยนะครับเดฟโกรเนี่ยก็มาร้องให้กับตอนทีบิวให้กับเดมอนาเลยนะ
1: ครับ
0: ลูกสาวโตแล้วร้องเพลงออโพโลจีอะไรจำผิดนะ
1: แล้วก็
0: ออโพโลจี
1: น่าจะใช่เลยพี่เพลงนี้คุณ
0: เคยฟังปะ
1: เหมือนจะเคยฟังก็ในเหมือนจะเคยฟังพี่เพลงนี
0: ้แต่ก่อนพี่มีเป็นเทปคาสเซ็ตเลยนะ
1: เป็นเทปเป็นตลับเลยพี่
0: ใช่ซื้อสิ
1: ไม่ถึงว่า
0: 85บาท
1: ตลับเทปใช่ไหมครับหน้าเอหน้าบีอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ใช่ใช่ก็ซื้ออะไรนะอัลบั้มเนวบายอ่ะ
1: ที
0: ่มีเด็กลงไปในสระว่ายน้ำแล้วก็มีน้องน้อยนะฮะนิดนึงอ่ะสุดท้ายก็มาฟ้องร้องกัน
1: ใช่ล่าสุดก็เพิ่งฟ้องร้องกัน
0: อะไรวันนั้นแหละก็เดี๋ยวก่อนชอบมากเลยว่าน่า
1: ครับ
0: นะครับการรอบนะ
1: สุดท้ายก็ทางด้านของเคิร์ตโคเบนก็เป็นหนึ่งใน
0: อ๋อนี่พี่เป็นคนไม่ได้ฟังฟูลไฟเตอร์อ่
1: ะ
0: แต่ว่าพี่จะฟังตอนที่เข้ามาเล่นคอนเสิร์ตทีบีไว้กับไอ้เนวาน่าไงลูกสาวของไอ้เดฟโกรก็มาร้องด้วยจะเป็นเพลงออโพโลจีหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีหลายๆคนโจเจ็ตก็เคยมาร้อง
1: โจเจ็ตนี่ผมไม่ทันเลย
0: ที่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ไงที่เปิดเพลงไอ้ I Hate Myself
1: for You ไงที่
0: พี่แนทเปิดใช่เนี่ยก็โจเจ็ตก็นี่แหละมาทีบิวให้ด้วย
1: ครับ
0: พี่อยากให้ฟังทีบิวของวงอะไรนะจิมมี่เพจอะ
1: จิมมี่เพจ
0: เยเพจก
1: ็มือกีตาร์ใช่ไหมพี
0: ่สเตเว่นไอ้อะไรนะอินเว่นอะStay in Heaven อ่ะไอ้เพลงวงอะไรวะจำไม่ได้แล้ว
1: จิมมี่เพจนี่เป็นมือกีตาร์ไหมครับ
0: มือกีตาร์จิมมี่เพจวงอะไรวะจำไม่ได้แล้วมือกีตาร์ระดับตำนานระดับพกา
1: จิมมี่เพจเดี๋ยวผมลองดูก่อนเขาเป็นมือกีตาร์ของเลฟเซปลินพี
0: ่อ๋อเลฟเซปลิน
1: ใช่ใช่ใช่
0: มือกีตาร
1: ์
0: อู้ยังให้ดู
1: เลฟเซปลินก็เป็น
0: มีคนมาทริบิวให้มีคนมาร้องให้จวนเจ็ตก็เป็นนานๆร้องเพลงโอ้ร้องเพลงแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งที่ไปก็คือประธานาธิบดีของอเมริกา
1: ใครครับพี
0: ่บารักโอบามาไปด้วย
1: อันนั้นคือหมายถึงว่ายุคใหม่แล้ว
0: ยุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นเขาไปถ่ายคาบิทีบีเขาโอ้โหฟังแล้วแบบขนลุกอ่ะอย่าให้ฟังกันอย
1: ่
0: าให้ดูกันในลองไปดูในบ้านแดงแล้วกันครับ
1: จิมมี่ผีนี้จิมมี่เพจนี้น่าจะมียุคเขาเรียกแฮร์แบนไหมพี
0: ่สเตเวย์อะไรทูเฮเว่นแบบเพลงดังเขาอ่ะ
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: สเตเวย์ทูเฮเว่น
0: ครับ
1: ปี1971
0: ประตูสู่สวรรค
1: ์
0: ประตูหนทางสู่สวรรค์โอ้โหคล
1: า
0: สสิกมากเฮ้ยถ้าดนตรีผมก็ได้นะ
1: เมื่อวานคุยเรื่องหนังวันนี้คุยเรื่องเพลง
0: เรียบร้อยบอกไม่ต้องเล่าแล้วนะครับเป็นไงเมื่อเป็นไงได้หลับได้นอนกี่โมงเลยคุณเนี่ยได้หลับได้นอนกี่โมงยังไงหรือเป็นยังไง
1: ผมเนี่ยได้หลับตอนอาจารย์นี่น่าจบครึ่งแรกเลยพี่เจ๋งเมื่อเช้าเนี่ยก็
0: เป็นไง
1: เมื่อวานเนี่ยผมไปงานของแจ๊สมา
0: ครับ
1: เป็นงานดูบอลที่สวนวชิระครับพี่เป็น
0: ยังไงบ้าง
1: เขาเรียกว่างานเดี๋ยวผมดูชื่องานแป๊บนึงเป็นงาน FIFA World Cup Fan Park Thailand พี
0: ่ครับ
1: เมื่อคืนเนี่ยทางแจ๊สกโมโนเนี่ยก็จัดจอยักษ์ให้ดูกลางสวนวชิระเลยที่สวนรถไฟครับ
0: ครับ
1: ดูกัน2คู่เลยคู่แรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอน 4:00 อังกฤษกับนอร์เวย
0: ์
1: คือบรรยากาศเนี่ยพอประตูที่เขาเรียกว่าสวนวชิระเบญจทัศน์เนี่ยเปิดปุ๊บโอ้ยแฟนบอลนี่วิ่งเข้าไปจับจองที่นั่งกันเต็มเลยนะพี่
0: อ๋อเหรอเมื่อวานนี้เห็นไอ้เจมเอามามาไลฟ์สดป่ะหรือว่าเป็นเทป
1: เป็นคลิปที่ผมถ่ายมา
0: คนดูเยอะมาก
1: ใช่คือตอนแรกตอน 4:00 ผมว่าเยอะแล้วนะพี่แต่ตอนเช้าเนี่ยพอเป็นคู่อาร์เจนตินาเนี่ยเริ่มสายๆหน่อยประมาณ6:00 เช้าเนี่ยโหคนมารอดูอาร์เจนตินากันเต็มเลยถึงขนาดที่เขาต้องมีจอทีวีเล็กอะไปต่อข้างหลังอ
0: ี
1: กอ
0: ย่างนึงได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเนาะ
1: ใช่แล้วก็
0: ดีนี่กิจกรรมน่าจะเป็นหมุดหมายแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดี
1: ใช่แล้วเข้าชมฟรีด้วย
0: ที่จะเรียกว่า เปลี่ยนเนาะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนหน้านี้เราไปดูบอลก็ไปดูตามห้างตามร้านค้าต่างๆตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วอากาศ
0: มาดูแบบออกกำลังกายแล้วก็มาดูบอลกันเนาะสนุกดีนะ
1: อากาศดีวิเต๋งเย็นๆหน่อยแล้วก็บางคนไปวิ่งก็แวะดูบอลด้วยวิ่งวิ่งอยู่ก็พอวิ่งเสร็จก็มาแวะดูบอลคือที่นั่งดูเนี่ยอยู่ท่ามกลางลู่วิ่งเลยพี่เจ๋งค
0: ือ
1: ทางวิ่งของในสวนไฟแหละ
0: ครับ
1: แล้วคนก็ไปให้ความสนใจกันเยอะแล้วก็เดี๋ยวทางแจ๊สกับโมโนเนี่ยเขาจะมีอีกกิจกรรมนึงก็คือกิจกรรมดูนัชชิงชาเลอร์ที
0: ่
1: โมโนสตูดิโอที่ตรงราชพฤกษ
0: ์ดีดี

0: ก็เปลี่ยนดีนะมันจะได้เป็นว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของคนดูฟุตบอลไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะถ้าประเทศที่อเมริกาหรือว่าประเทศในช่วงเช้านี้ก็ดีนะ
1: คิ
0: ดว่าดีนะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ร้อนด้วยอากาศดีด้วยช่วงเช้า
1: ครับ
0: ช่วงสายๆกำลังดีเลย
1: เมื่อเช้าช่วงดีที่ไม่มีแดดเท่าไหร่พ
0: ี่กำลังวิ่งนะกำลังวิ่งป๊าป๊าป๊าป๊าวิ่งกระชากสร้อยใส่เขาครับผม
1: ออกกำลังกายพี่ออกกำลังกายออกกำลังกายครับ
0: นาฬิกาสวยกว่ากระชากนาฬิกาเขาหน่อย
1: ไม่มีไม่มีพี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เมื่อเช้าเนี่ยทางแจ็คเขาจัดแล้วก็คนให้ความสนใจ
0: เยอะเห็นคนไปเยอะเนี่ย
1: อืมใช่ครับ
0: เจอใครบ้างเจอมีใครดาราดังๆมีใครไปบ้างคร
1: ับผมเจอเมื่อเช้าเนี่ยผมเจอพี่เจวรปัตรนะพี่พี
0: ่
1: เจวรปัตรก็ไป
0: สาย AI นะ
1: อืมแล้วก็มีพี่ใช่สาย AI ถูกไหม
0: สาย AI
1: ถูกถูกถูก
0: โรเบิร์โตนะโอ้ครับผม
1: แล้วก็พี่ที
0: ่นะ
1: ใช่พี
0: ่พอแล้วเจมบอกพอแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: พอแล้ว
1: แล้วก็พี่เข้าบาเล่ที่เคยมาจัดรายการบอลไทยกับเรา
0: ครับเป็นไง
1: ใช่ทางไทยรัฐผมจำเขาได้แต่เขาไม่จำผมไม่ได้หรอกพี
0: ่ก็เจมไม่ดังหรือเปล่า
1: ก็เจอหลายคนแล้วก็เจอนี่ไงทีมงานของสำนักข่าวไทยอ๋อ
0: เห็นไปด้วย
1: ใช่พี่เก่งกับพี่ชาใช่ไหมพี
0: ่พี่เก่งพี่ชาแล้วก็มีพี่ตั๊ก
1: อืมใช่
0: ที่เป็นวัยรุ่นของฝั่งโน้นอ่ะตัวผมวีเป้อะ
1: แล้วก็ใส่แว่น
0: นกคุ้มอะไรสักอย่างอยู่เลย
1: สักประมาณสักผมถามพี่เก่งกับพี่ตักว่ามาตั้งแต่กี่โมงโอ้ยมาตั้งแต่เช้าเลยตานี่คำเลยที่ตอนไม่ได้นอน
0: รู้สึกไม่ได้นอนนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็เก็บตกบรรยากาศก็สนุกดีนะครับเห็นดูแล้วน่ารักดีนะ
1: ใช่
0: แบบนี้ล้นคนล้นแบบ
1: คนล้นใช่ไหมใช่พี่คนเยอะมากแล้วก็มันผมว่าผมยังไม่เคยถ้าผมจำได้เนี่ยผมยังไม่เคยเจอบรรยากาศที่ดูบอลในสวนอย่างนี
0: ้
1: ส่วนมากอย่างที่พี่เจ๋งบอกว่าจะดูตามร้านห้างสรรพสินค้าตามสถานที่ที่เป็นแบบเป็นคอมเพล็กซ์นี้นะพี
0: ่
1: แต่ว่าดูในสวนเนี่ยไม่เพิ่งครั้งแรกที่ผมเคยเจอมาแล้วบรรยากาศดีครับคนเยอะแล้วก็มีเดี๋ยวเขาจะจัดรอบชิงก็ลงทะเบียนดูฟรีได
0: ้
1: ที่นั่งเนี่ยจำนวนจำกัดด้วย
0: โอ้โห
1: เปิดลงทะเบียนวันจันทร์นี
0: ้แล้วบอลสนุกด้วยนะ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะคู่เจนกับสวิตเซอร์แลนด์ไงที่เขาฟีฟ่าล็อกไว้เน
1: า
0: ะว่าเจนต้องเข้าให้ได้ใบแดงเลย
1: ไม่มีเล่นตามเกมนี่
0: เปล่า
1: ตามเกม
0: สเปนอาร์เจนตินาไอ้สเปนเจอฝรั่งเศสอาร์เจนตินาเจออังกฤษวันเจี๊ยบฟีฟ่าบอกวันเจี๊ยบเลย
1: กำไรเต็มๆเลยทีน
0: ี้ล้มละพาล้มละพาถล่มเลยสองเหลืองสองเหลืองให้สองเหลืองสองเหลืองครับมีสกิซิตด้วยนะเป็นไง
1: ไม่มีพี่เขาเล่นตามเกม
0: ตามเกม
1: บอลโลกโปร่งใสครับ
0: โปร่งใสเหรอ
1: โปร่งใส
0: ไม่โปร่งใสแต่บาลูกันแล้วมั้งฮะ
1: อ
0: ันซ่าสองนัดแล้วมั้งครับ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ประมาณนี
0: ้ก็ประมาณนี้เนาะเห็นว่าโหไปหลายๆคนมีน้องๆนัดกันไปด้วยนะเห็นที่รู้จักกันก็ไปดูไม่รู้ไปดูฟุตบอลหรือไปดูยิงไม่รู้ว่ากัน
1: ไปดูฟุตบอลนี
0: ่ดูฟุตบอลนะ
1: ใช่ใช่เห็นพี่ปู99เราก็ไปเหมือนกันที่เคยอยู่กับ99เราทีมงาน99เนี่ยก็ไป
0: ไปกันเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่หลายๆคนเองผมเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็ไปอยู่ที่งานนี้ด้วย
0: อ๋อสุขดีนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่เสียดายพี่ติดงานนะเมื่อวานนี้ก็มาดูฟุตบอลที่ห้องส่งแล้วก็มาดูอะไรนิดหน่อยนะครับ
1: ผู้
0: อ
1: ัง
0: กฤษกับนอร์เวย์ด้วยไงเช็คมุกด้วยเช็คมุกว่าคุณเอกสกุลสองเอกเนี่ยเป็นไงโอเคไห
1: ม
0: บ๊อบบ๊อบบ๊อบไหม
1: ผมได้ข่าวเนี่ยเมื่อเช้า 5,000 เลยใช่ไหมพี
0: ่เกือบ 6,000
1: เกือบ 6,000
0: เหมือนว่าดูพร้อมกันในยอดทอ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าสถิตินี้ก็ยังไม่ทำลายของป่าใช่ไหมพี
0: ่ทำลายไปแล้วอันนั้นดูสดทำลายไปแล
1: ้
0: ว
1: โอเคครับ
0: แต่ว่าดูสูงสุดตอนนี้นะที่ดูกัน 60,000 70,000 60,000 กว่ามั้งคู่อาร์เจนตินาเจออะไรอียิปต์อ่ะที่คุณเอกเขาให้เสียงว่าไทยไหมอ่ะว่าทุกคลิปอะไรคนก็ดูเยอะขอบคุณมากเลย
1: ใช่ใ
0: ช่หลายพื้นที่เข้ามานะโหอยู่ต่างจังหวัดเขาฟังกันเยอะมาก
1: ใช่
0: ขอบคุณมาก
1: ตัวเลขโซเชียลของ99เดือนนี้นี่พุ่งเลยนะพี
0: ่เนาะ
1: ใช่
0: สุดยอดขอบคุณมากขอบคุณหลายๆนะฮะ
1: ครับ
0: อยากให้มีฟุตบอลโลกตลอดเดือนเลยแหละทั้งปีเลยอ
1: ่ะ4ปีเดียวพี่ก็เดี๋ยวอีก2ปีก็ยูโรแล้ว
0: เหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วช่วงแรกเหนื่อยแล้วกัน
1: ครับก็เดี๋ยวยูโรล็อป
0: ครับ
1: ยูโร
0: ครับคุณดูอะไรทางBG Sport หญิงสดอยู่ตอนนี้เป็นยังไงมีอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: ก็วันนี้ถ้าเอาแบบไฮไลท์ทาง BG Sport หญิงสดจะมีเกมอุ่นเครื่องไว้เจ๋งไทยลีกกลับแล้วนะพี
0: ่
1: ก็เป็นเกมอุ่นเครื่องระหว่าง BG กับขอนแก่นนะคร
0: ับ
1: ก็ผมเช็คสกอร์ล่าสุดจบครึ่งแรกน่ะตอนนี้ BG เนี่ยเป็น101นะพี่101เจอ BG ตอนนี้นำอยู่ 3-0 ครับเป็นเกมอุ่นเครื่องที่101นะพี่ BG วันที่ไปเยือนคร
0: ับ
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเกมอุ่นเครื่องอีกก็คือ BG เจอกับบุรีรัมย์ซึ่งดูฟรีด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ที่สนาม BG ก็บอลไทยเริ่มกลับแล้วพี่ตอนนี
0: ้ก็บอลไทยเริ่มแล้วก็บอลโลกจบเดี๋ยวก็มีปีสั้นต่อเลย
1: ใช่
0: ว่าหลายๆสโมสรก็มาอุ่นเครื่องที่ยุโรปนะครับมาอุ่นเครื่องที่เอเชีย

0: ของเราก็เยอะเหมือนกัน
1: ครับผม
0: มีกีฬาแล้วก็อาจติดตามฟุตบอลไทยและฟุตบอลเอเชียอยู่แล้วเนาะก็ฝากติดตามได้อันนี้เคลีกเนาะ
1: เคลีครับวันนี้เป็นเกมของจ่าฝูงFC โซก็เจอกับกังวอนอยู่พี
0: ่
1: ก็บีจีสปอร์ตถ่ายด้วยพี่เคลีกปีนี้
0: เกาหลีใต้ก็ตัวรอบแรกเนาะ
1: ใช่ล่าสุดนี้ผมเห็นน้องเชื่อตามพลังการไงพี
0: ่ครับเป็น
1: เขาได้เสื้อของซองทันมินมา
0: พร้อ
1: ม
0: ลายเซ็น
1: น่าจะมาจากครับน่าจะมาจากลุงปาร์คลุงปาร์ค
0: ปาร์คฮังซอมาเดินทางมาแล้วเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็มาเรียกว่าคุมทีมแล
1: ้
0: วพลังการในศึกไทยลีก2นะ
1: ใช่
0: โอ้ต้องชมดิวนี่นะดิวเซอร์ไพรส์เหมือนกัน
1: พูดถึงเคลีกนี่เดี๋ยวเผลอๆช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยาเนี่ยยู20เราอาจจะได้นักเตะจากเคลีกมาเล่นนะพี่
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นนักเตะไทยแหละ
0: ครับ
1: น้องวอมน้องวอม
0: อ๋อเหรอ
1: ลูกชายพี่ใหม่เนี่ยเหมือนโค้ชเอ็กจะเรียกมาติดทีมชาติแหละ
0: พันธพงษ์วงศา
1: ใช่
0: อดีตกองหลังชื่อดังของแบ็คคอร์ดทีมชาติไทย
1: ก็อยู่กับเยาวชน FC โซใช่ไหมใช่ไหม
0: เออใช่ใช่ใช่นะครับดีแล้วเออตอนนี้เรามาอยู่ในยุคของลูกลูกของอดีตนักเตะที่เราดูสมัยก่อน
1: ครับ
0: เราต้องดูน้องเขาแล้วนะใช่ไหมรวมทั้งนักกีฬาที่เราดูในยุควัยรุ่นเนาะนะครับแล้วเขาโตเราอายุเยอะแล้วฮะตอนนี้ต้องมาดูลูกเขาแล
1: ้วยุควัยรุ่นพี่เจ๋งไงพี
0: ่ล่าสุดนี่ไงลูกชายของเลดันทีวิต
1: อ๋อใช่ครูเทวิต
0: มาตีเทนนิสตัวนะ
1: เขาจริงเมื่อกี้พี่โอ๊ตพูดอยู
0: ่
1: พี่โอ๊ตพี่โอ๊ตลิทิกรบอกว่าเขาพลาดแกรนด์สแลมปีแรกเนี่ยก็คือปีที่เลตันฮิวิตเข้าชิงแล้วตอนนี้ลูกชายเข้าชิงเยาวชนที
0: ่
1: วิมเบิลดันแล้ว
0: เอ้ยเหมือนมันตีไปแล้วเนี่ยใช่ไหม
1: น่าจะตีช่วงเย็นพี
0: ่เอาตีช่วงเย็นเหรอ
1: เดี๋ยวผมลองเช็คก่อน
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นในประเภทหญิงเดี่ยวนะรอบชิงชนะเลิศนะครับที
1: ่
0: จบไปนะครับเป็นการเจอกันของ2นักเทนนิสจากเช็กนะครับเช็กเกียแล้วกัน
1: เช็กเกียเช็กเกีย
0: จะไปผมจะพี่จะไปเช็กโอสโลเกียนะฮะ
1: ไม่ใช่
0: ที่ลินดานอสกอว่าโอ้โหจะปิดได้ก็เท่าไหร่6 8 point อ่ะเนาะ
1: ก็เซตที่2
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายก็ชนะลินดานอสกอว่าชนะไป
1: ใช่นอสกอว่าเนี่ยเซต2ได้แชมเปี้ยนชิพพอยต์5ครั้งนะพี
0: ่
1: แต่ปิดไม่ลงเจอมูชูว่า
0: โดนเซฟได้ไง
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็เกมที่อาเซที่3ก็มาปิดได้สำเร็จส่วนคูทเฮวิทเนี่ยกำลังแข่งอยู่นะพี่เจ๋ง
0: อ๋อแข่งอยู่ใช่ไหม
1: จอเซตแรกนำลีจอแดนอยู่4ต่อ1เกมครับ
0: ลีจอแดนเป็นนักเทนนิสจากอเมริกานะหรือว่าจอแดนลีนะฮะโอ้โหแล้วดังมากนะน้องเนี่ยมีคนมาขอถ่ายรูปเริ่มแบบมีชื่อเสียงแล้วนะเออนะครับก็โอ้สุดยอดนะ
1: ใช่เลตันเฮวิทนี่ก็ผมท่านอยู่พี่เจ๋ง
0: เฮวิทแพ้พราดอนสิจักรพันนะ
1: ใช่ใช่
0: นี่พราดอน
1: พราดอนนี่เข้ารอบ8ไหมพี่วิมเบิลดันเนี่ย
0: วิมเบิลดันเหรอชิเคยเจอราเฟดาดาวนาดาขึ้นได้ใหม
1: ่ครับ
0: นาดาวแพ้เรานะสมัยก่อนพาราดอนเนี่ยโหแรงมากเจอรอดดิกเจอเฮวิตชนะอังเดอร์กาซี
1: ่
0: ชนะเลตันทีวิตยุคก่อน
1: ทอมัส
0: โยฮันสันโอ้โหเก่งเก่งพาราดอนตอนนี้ก็บริลเทนนิสยังตีอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ก็ไปเป็นโค้ชให้กับลูกสาวน้องเชอร์ลีนคุณได้แชมป์ไง
1: ครับ
0: ได้แชมป์เกาโยชนอ่ะ
1: ก่อนหน้านี้ผมเห็นเขาเหมือนจะเป็นโค้ชของเดวิดคัพไทย อยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ายังทำอยู่
0: มีกัปตันเบิ้มไง
1: แ
0: ต่ละครเสียชัดพาดเนี่ยครับก็พี่ชายอ่ะ
1: ขอเสียงพี่บอลหน่อยพี
0: ่เอา เอาแล้วเขารุ่นไหนเขามือ9ของโลกและเป็นมือ1ของเอเชียเอาเสียงไปไหนอ่ะเวอร์ชันไหนล่ะ
1: เวอร์ชันปกติเลยพี
0: ่ฮอกกี้ฮอกกี้พอแล้ว
1: ครับผม
0: โอเคที่จริงประดอนเขาพูดว่าโอเค
1: โอเค
0: แต่เสียงอาจจะเล็กนิดนึงก็เลยเป็นฮอกกี้นี่ฮะ
1: ครับ
0: โอเคพนักงานไหนชอบตีลูกแต่ละลูกฮอตดอกอ่ะ
1: ตีลอดใต้หวังขา
0: ลอดใต้หวังขาฮอตดอกอ่ะนั่นแหละครับครับประมาณนั้น
1: ใช่ครับก็จริงๆในวิมเบิลดันครั้งนี้นักเทนนิสไทยก็มีผลงานที่ดี2คนก็คือน้องใหม่ที่เข้ารอบ3นะพี
0: ่แต่ประเภทแก้ว
1: หญิงแล้วก็น้องรวงข้าวเนี่ยเข้ารอบ2
0: รวงข้าวรัตนา
1: ใช่ครับ
0: ทาราฤดีโอ้ดีใจกับวงการเทนนิสไทยเนาะ
1: ครับผม
0: ก็เห็นหลายๆคนก็ขึ้นมานะครับอยากจะให้ขึ้นไปให้สุดนะเหมือนกับยุคหนึ่งที่มีคุณแทมมี่เนาะ
1: พี่แทมมี่
0: แทมบริเทสุการนะครับขึ้นไปนะครับก็โอกาสที่นี้จะได้คึกคักไง
1: ใช่
0: กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะสมัยก่อนโหยุค2000เนี่ยเทนนิสขอเทนนิสขึ้นเป็นดอกเฮดะ
1: มีเต็มไปหมดเลย
0: มีเต็มหมดเลยตอนที่พระดอนขึ้นดังๆนะพอแบดมินตันก็มีสนามแบดมินตันเยอะ
1: ใช่แบดมินตันก็เต็ม
0: พอกอล์ฟ
1: เต็ม
0: นะโปรจีนไปดังเนี่ยตีเนี่ยรายการเอวิยองแชมเปี้ยนชิพเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ก็ผมลูกๆหลานๆของผู้ปกครองก็ไปตีนี่ไงก็ไปหัดกอล์ฟกันนะลูกของปายาก็ยังไปเลยใช่ไหมฮะ
1: หลายคนช่วงหลังก็ให้ลูกๆเป็นนักกอล์ฟเยอะนะพี่เจ๋ง
0: อ้าวสมมติว่าถ้าลงทุนแล้วพาไปตีแล้ว ขึ้นไประดับเทิร์นโปรได้นะขึ้นไปเป็นลิมิตใต้เนี่ยโอ้โห
1: ครับ
0: อยู่ได้อ่ะนะครับเอาส่วนวันนี้ซินเนอร์กับซาชาสุเลฟเบอร์หนึ่งและมือสองเจอกันตีตอน4ทุ่มเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ประเภทชายเดี่ยว
1: ก็ซินเนอร์เนี่ยชนะยูคุยดมารอบที่แล้วแล้วก็ทางด้านของสวิเลฟเนี่ยชนะอาร์เธอร์เฟรีมามือไวการ์จากอังกฤษ
0: ก็หมดความหมายสัญญาแล้วนะอาร์ตูเฟรีหรือว่าอาร์เธอร์เฟรีนะ
1: ครับ
0: เทนนิสชาวสลาจักแต่ว่าเป็นเชื้อสายฝรั่งเศสนะครับเอ๊ะเทนนิสก็พอได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยคุณเทนนิสพอได้นะเนี่ย
1: อันเดียวผมก
0: ็ได้อยู่นะ
1: ได้อยู่นะ
0: พอได้พอได้พอได้
1: ถ้ามีที่ไหนว่างก็บอกผมได้คร
0: ับแบ็กสวิงแบ็กสวิงแบ็กสวิงดาวสวิงอันนั้นกรอบฮะ
1: โฟร์แฮนด์อินไซด์ดาว
0: อินไซด์เอาอะ
1: เช็คที่เช็ค
0: อ๋อเช็คว่าถูกหรือเปล่า
1: เช็คโนแมนสแลนอย่างงี้
0: เฮ้ยพื้นที่ว่างพื้นที่ไม่มีใครอยู่นะ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: สุดยอดสุดยอด
1: ใช่ใช่ใช่ครับผม
0: บอกว่าผมไปมาเมื่อเช้าครับพี่อ
1: ๋
0: อเหรอก็คนน่าจะหลายๆคนไปกันเนาะ
1: ใช่
0: บรรยากาศก็ดีอ่ะก็ว่าไปเมื่อเช้าครับไปดูบอลแล้วก็ไปดูน้องๆ นะครับมีสปอร์ตสตรีเขาวิ่งกันอยู่เนาะ
1: ครับ
0: เขาบอกโหหน้าตาดีมาก
1: หลายๆคนหน้าตาดี
0: คนก็หลายๆคนก็วิ่งวันที่พอดีเนาะ
1: ใช
0: ่ดีนะ
1: ผมเห็นบางคนเนี่ยไปวิ่งตั้งแต่ตีห้าอย่างนี้เจ๋ง
0: ส่วนใหญ่วิ่งตอนเช้า
1: ใช่ใ
0: ช่คนวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณสักตีห้า
1: ครับ
0: เพราะว่าในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะพ้นเรียกว่าจะโผล่ขึ้นขอบฟ้ามานะนะครับเขาว่าจะมีวิตามินดีแต่ถ้าแดดจ้าๆเนี่ยไม่มีนะต้องวิตามินดีประมาณอากาศว่าสักตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยตอน
1: ช่วงเช้า
0: พระอาทิตย์ขึ้นมาแต
1: ่
0: ถ้าคุณมาสักเจ็ดโมงขึ้นแปดโมงเนี่ยพระอาทิตย์มันจ้าแล้วไง
1: ใช่
0: พี่ไงเคยขึ้นเคยไปวิ่งแล้วมันโอ้โหเป็นฝ้าเลยนะ
1: ทำไม
0: ส่วนใหญ่คนจะแดดไง
1: อ๋อร้อน
0: มันร้อนแล้วก็แดดมันจ้ามันก็เป็นฝ้าเป็นไรนะแล้วก็หลายๆคนเขาจะวิ่งออกมาสักตีห้าหกโมงเช้าหกโมงครึ่งเจ็ดโมงเขากลับแล้ว
1: ครับ
0: อากาศกำลังดีได้กินดื่มน้ำดื่มท่ากัน
1: ใช่
0: นี่ไงหลายๆคนก็วิ่งคุณน้องอ้นเนี่ย
1: พี่อ้นก็วิ่งเขาชวนผมไปวิ่งทุกเย็นเลย
0: ตอนเย็นก็วิ่งนะครับ
1: พี่ใหม่ก็วิ่งพี่ใหม่ทีมงานเราเนี่ย
0: คุณโดนเนี่ยไปวิ่งที่สวนรถไฟตรงใกล้ๆสมทของเราเนี่ยนะครับกลับมาก็โหได้นาฬิกากลับมาเยอะเลยอะ
1: ไปออกกำลังกายพี่ไม่ได้
0: ขโมยของอะ
1: ไรไม่ได้วิ่งอย่างนั้นครับ
0: เ
1: ดี๋ยวเขาฟ้องกันพี่
0: อ๋อเหรอ
1: กราบ
0: เออเอาก็ดีเนาะนะครับเช้าอาทิตย์ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ต้องชมคนคิดไอเดียนี้เนาะเออไอเดียแบบบันเจิดเลยนะเฮ้ยเช้าวันอาทิตย์พี่เราต้องดูบอลนะ
1: ใช่แล้วโหก็อย่างที่บอกว่าเป็นกิจกรรมแบบที่ไม่เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แล้วเป
0: ็
1: นฟิลแบบไปดูบอลตอนเช้าจิบกาแฟร้อนๆนะพี่แล้ว
0: เออมีกาแฟมีร้านรวงเยอะไหมพี่ไม่เคยไปนะ
1: มีที่ใหจะมีที่เขาเตรียมไว้ด้วยแล้วก
0: ็
1: ที่นั่งเนี่ยจะเป็นเหมือนที่นั่งปิกนิกเหมือนเวลาเราไปปิกนิกตามแคมป์อะไรเงี้ยพี่เจ๋ง
0: คือ
1: ประมาณนั้นเลยแล้วบรรยากาศก็ต้นไม้เนี่ยเยอะร่มรื่นครับ
0: โอ้โหฝนไม่ตกด้วยเนาะ
1: ไม่ตกครับพี่อ
0: ากาศดีและแดดไม่ได้ร้อนด้วย
1: ไม่แทบไม่มีแดดเลยพี่เมื่อเช้าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีเนาะ
1: ครับ
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ใช
0: ่เออสนุกดีนะ
1: เราทำบ้างไหมพี่ของ99
0: เฮ้ยน่าทำนะเฮ้ยแล้วอังกฤษกับนอร์เวย์ใครเป็นไงส่วนใหญ่เขาเชียร์อะไรกันอ่ะ
1: ส่วนใหญ่อังกฤษพี่
0: เ
1: มื่อเช้าเนี่ยมีแฟนอังกฤษเยอะแล้วก็ผมเห็นแฟนนอร์เวย์รวมถึงมีแฟนบอลต่างชาติที่ใส่เสื้อนอร์เวย์ไปเชียร์ด้วยพี่เจ๋ง
0: นอร์เวย์ก็ยาย่าไงน้องยาย่า
1: ใช่
0: น้องยาย่าที่เป็นแฟนคุณของคุณณเดชน์ก็ลูกครึ่งนอร์เวย์นะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้เพื่อไม่ได้พายเรือไวกิ้งนะใช่ไหม
1: ไม่ได้พาย
0: ไม่ได้พายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไวกิ้งโรย
0: ก็เป็นเกมที่ดุนะ
1: เ
0: มื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเตะกันตอนตีสี่นะครับที่จริงนอร์เวย์น่าจะนำ2ต่อ0ไอ้เชเดลูฟใช่ไหมที่ยิงเนี่ยไม่ยุตั้งใจยิงหรือเปล่ารุ่นนั้นเนาะ
1: ก็ประตูแรก
0: ตั้งใจยิงไหมอ่ะ
1: วางเท้าเหมือนยิงนะพี่เจ๋งแต่ไรทิศทางเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเปิดก็ได้แต่ลูกนั้นเนี่ยโหเข้าเสาสอง
0: มีใครบอกพิกฟอร์ดได้ไหมมันต้องตื่นเต้นได้ไหมอ่ะพิกฟอร์ดตื่นเต้นตลอดเลยพิกฟอร์ดอ่ะตื่นเต้นตลอดเลยเราอ
1: ่
0: ะ
1: เขาเรียกว่าแอคทีฟไหมพี่แอคทีฟ
0: แอคทีฟอะไรแล้วโอ้โดนเขายิงลูกนั้นนะ
1: โอ้แต่ลูกนั้นเชลูปเนี่ยวางเท้ายิงดีไม่รู้ว่าตั้งใจยิงหรือเปล่าหรือว่าทิศทางเนี่ยมันเป๊ะมากนะพี
0: ่เอาเหรอ
1: ชนเสาเข้าไปเลยครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็และมีในช่วงท้ายครึ่งแรกใช่ไหมที่นอร์เวย์น่าจะขึ้นนำ2ประตูต่อ0จังหวะที่เดียว2ต่อ1อ่ะ
1: สล็อต
0: นะครับผมไอ้อันเดอร์สล็อตล่ะสล็อตไง
1: ไม่จ่ายให้เพื่อน
0: เป็นน้องของไอสล็อตใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับมีคนละคน
0: อัน
1: นั้นอันนั้นอันนั้นสล็อตอันนี้ไอ้สเตอร์สล็อต
0: ที่หลุดเดียวไป2 1อ่ะแล้วแกกระชากไปทางฝั่งขวาใช่ไหมล่ะมีเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ตีคู่ขนานอยู่ทางซ้ายแต่แก เลือกตัดเข้าในแล้วก็ยิงได้ติดบล็อก
1: ยิงเอง
0: คือถ้าลูกนั้นให้ฮานแล้วเนี่ย 2-0 อังกฤษกลับมาไม่ได้แล้ว
1: ใช่ถ้าลูกนั้นเข้าไปเนี่ยกลับยากแล้ว
0: ใช่เพราะว่า

0: ไม่ถูกนะฮะ
1: จ่ายให้จูด
0: จ่ายให้จูดแล้วดูจูดตัวนั้นโอ้โหระดับโลกนะ
1: จับ1ทีแล้วกระชากเข้ากรอบเขตโทษ
0: ยากนะ
1: ยิงได้สะหูยาก
0: ที่จับบอลแล้วก็กระชากเข้าไปข้างในบางคนเนี่ยจับบอลยังเก๊ะๆอย่างกะนี่จับบอลแล้วกระชากเข้าไปได้เลย
1: นี่ถ้าเป็นกักโปนี่จับลั่นแล้วนะพี
0: ่โอ้ก็บอลเนี่ยกระดอนใส่นักแข้ง2ข้างแล้วก็บอลหลุดออกไปฮะ
1: ครับ
0: แต่เขาจับบอลปุ๊บแล้วก็ไปเลยนะขาของนักเอกองหลังขาตายเลยนะ
1: กองหลังนี
0: ่พอจับปุ๊บแล้วกระชากเข้าไปข้างในแล้วก็ยิงด้วยซ้ายโอ้โหสุดยอด
1: ใช่ก็มาได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายเกมก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยก็ไม่มีจังหวะแทบจะไม่มีจังหวะลุ้นประตูเลยพี
0: ่ก็ครึ่งหลังมีไงที่ไอ้บียาลิฟไงเจ้าอะไรทอบิยอนเข้มที่ยิงเข้าไปลุ้นนั้นนะลูกเตะมุมอ่ะ
1: ใช่แล้วก็
0: ที่เปิดเข้ามานะปรากฏว่าผู้สินไปเช็คเวียนะครับเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ไป
1: พัก
0: ไปผลักใส่เจ้าเอลิเดอร์สัน
1: ใช่
0: ก็บอกว่าไม่ได้ประตูฟีฟ่าบอกว่าเฮ้ยดูหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเช็คหน่อยช่วยหน่อยอังกฤษต้องเข้านะอังกฤษต้องเข้านะ
1: ช่วยกินหน่อยช่วยกินหน่อย
0: ช่วยกินหน่อยช่วยกินหน่อย
1: แฟนบอลเยอะ
0: แฟนบอลเยอะเฮ้ยเลตติ้งครับผมเรียบร้อย
1: เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยก็ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็เสมอกันไปนะครับ1-1ต้องไปต่อเวลาพิเศษ
1: ต่อแป๊บเดียวเอง
0: เป็นไงอัง
1: กฤษมาได้ประตูที่2ครับจังหวะที่มองเกโรเจอร์ยิงไกลแล้วนีแลนด์เนี่ยเซมมาเข้าทางจูดคนเดิม
0: โอ้โห
1: ตามไป3ลูกนั้นเนี่ยเป็น 2-1 เลย
0: เนาะลูกนั้นก็ต้องชมว่าเขาก็นึกว่าอังกฤษเนี่ยจะเปิดเข้าไปไงแล้วสุดท้ายต้องชมมองเกโรเจอร์นะ
1: ครับ
0: ที่ยิงแต่ว่าเจ้าลูกบอล นะครับมันก็ออยานีแลนด์นะเนาะสงสารเหมือนกันนะมันน่าจะเหมือนเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจที่จะรับเข้ามือเนาะ
1: ครับ
0: บอลก็ไม่ได้ตกพื้นนะ
1: ใช่ต
0: กเหมือนจะรับเข้ามือแล้วปรากฏว่ามันกระชอกไงกระชอกแล้วเข้าทางของจูดพอดีจูดนี่ก็ไวเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จมูกไวก็เข้าไปซ้ำแต่ว่าผมเห็นหลังๆเนี่ยคนก็พูดถึงเรื่องลูกบอลเยอะนะพี่เด็กเพราะว่าลูกบอลเชียร์ได้เนี่ยมันก็เขาเอามาเทียบกับตอนที่เป็นจาบูรานี่พี่เด็ก
0: ครับ
1: มันจะใส่ายพอกันครับก็มีดูจะมีปัญหาผู้รักษาประตูสมควร
0: เพราะว่าใส่สายไหมครับ
1: หน้าห่างครับพี
0: ่อ๋อหน้าห่างเหรอ
1: ห่างครับ
0: บอลใส่สายใช่ไหมก็คือเพื่อนร่วมทีมที่เป็นผู้สประตูของแต่ละทีมน่าจะบอกแหละว่าผู้เล่นเอาฟิลว่าเฮ้ยลูกบอลเวลายิงมันจะสายนะ
1: ยิงไกลไปเลย
0: เวลาเรายิงไกลเนี่ยบอลมันจะสายเหมือนลูกวอลเลย์บอลใช่ไหมนะน้ำหนักมันก็คุมไม่ได้อะมันจะสายอ่ะแล้วก็เหมือนเรายิงลูกฟุตบอลลูกบอลพลาสติกอะ
1: ใช่
0: มันแ
1: หวก
0: ขาดมาแล้วมันสายไม่เป็นนิ่งอ่ะเออแล้วนีแลนด์รับลูกนั้นพอดอร์เวย์นะครับพยายามที่จะเรียกว่าเอาประตูคืนแล้วเอาไม่ได้เนี่ยสุดท้ายนอร์เวย์แพ้ไป1-2ในช่วงต่อเวลาพิเศษนีแลนด์แกไปร้องไห้กับภรรยาแล้วก็ลูกๆเนี่ยโหร้องไห้นานเหมือนกันนะ
1: ก็
0: ประมาณพี่ว่ามี5นาทีอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าคงผิดหวังจากจังหวะนั้นแหละพี่ลูกที่เซฟ
0: เนาะ
1: ก็ทำให้นอร์เวย์ก็ตกรอบไปหรือว่าเป็นผลงานที่เกินคาดเพราะว่ากลับมาเล่นครั้งแรกในรอบ28ปีแล้วเข้าถึงรอบก่อนร้องได้อ
0: ันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วนะครับนอร์เวย์กลับไปเนี่ยได้รับการต้อนรับเยี่ยงฮีโร่แน่นอน
1: ครับ
0: เพราะว่านี่คือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายที่ว่าผลงานดีสุดเลยนะปกตินอร์เวย์ก็มาสักเนี่ยจอดป้ายรอบ16ทีมสุดท้ายบ้างนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เนาะแต่ว่าโซลารูดันก็โหยว่าโดนด่าเลยนะตัวนี้เจมส์ใน IG อ่ะจังหวะที่ไม่จ่ายไง
1: โอ้จังหวะนั้นเนี่ยถ้าตอนแรกเนี่ยโอ้โหฮาแลนด์โล่งมากเลยพี่เจ๋งถ้าจ่ายตั้งแต่จังหวะแรกยังไงฮาแลนด์ก็หลุดเดี่ยว
0: มีบอกว่ามีในคอมเมนต์ต่างๆใน IG นะ IG แตกอะ
1: แล้วไม่ใช่แค่จังหวะนั้นมีอะไรล่ะจังหวะที่วันนี้ซอลทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่เออแล้ว
1: ดูผิดพลาดไป
0: สักอย่างก็บางครั้งแฟนรายการเขาที่เขาคอมเมนต์ก็ว่าคุณมี3ทางเลือกนะคือ1จ่ายให้ฮาแลนด์2จ่ายให้ฮาแลนด์3ก็จ่ายให้ฮาแลนด์แต่คุณไม่ทำ
1: เหมือนอาร์เจนติน่าเลยพี่ก็จ่ายเมสซี่เ
0: น
1: ี่ย
0: ซอลาเนี่ยเขาถนัดซ้ายเนาะ
1: ใช่
0: เออคือเหมือนเขาแบบพยายามที่จะตัดเข้าในแล้วก็ยิงด้วยซ้ายด้วยตัวเองอะแต่ว่าน่าจะจ่ายให้ฮาแลนด์เนาะ
1: คือตอนแรกคงไม่เห็นว่าเพื่อนหลุดไปแต่พอไปเห็นเนี่ยแล้วทำช้าเนี่ยมันก็มุมมันปิดอะไรเงี้ยพี่เต๋งส
0: ุ
1: ดท้ายต้องเลือกยิงเองแล้วยิงก็ไม่ดีด้วย
0: ครับ
1: ก็ทำให้จังหวะนั้นถ้าสมมติว่าบอลถึงฮาแลนด์เป็น 2-0 เนี่ยดูแล้วอังกฤษยังไงก็กลับมายากกว่านี
0: ้
1: เนาะครับ
0: ถ้า 2-0 ก็เรียบร้อยเนาะเออนะครับ
1: ก็ผมมีสถิตินึงพี่เจ๋งเขาบอกว่านอร์เวย์เนี่ยมีสถิติที่แปลกๆอย่างนึงก็คือในบอลโลกเนี่ยเขายังไม่เคยชนะทีมจากยุโรปเลยพี
0: ่
1: ก็ที่ผ่านมาเนี่ยปี1938เนี่ยก็ตกรอบด้วยการแพ้อิตาลีครับแล้วก็ปี94เนี่ยก็แพ้อิตาลีแพ้ไอซ์แลนด์แล้วก็แพ้เม็กซิโกส่วนปี98เนี่ยก็ไม่ชนะสกอตแลนด์นะพี
0: ่ใคร
1: นอร์เวย์ก็คือเล่นบอลโลกมายังไม่เคยชนะทีมจากยุโรปเลย
0: เนาะ เออ

0: ออนะก็อันแต่ว่าก็ถือว่ามากระไรแล้วเป็นยุคทองเนาะ
1: ครับ
0: พี่ดูคลิปไอ้ของน้องอะไรนะเขาทำดีเหมือนกันนะนะครับก็เขาบอกว่าทำไมนอร์เวย์ฟุตบอลเขาถึงดีขนาดนี้เขาว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะไม่มีการให้นักเตะมาแข่งขันกัน
1: ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีตารางออนไลน
0: ์
1: ไ
0: ม่มีก็คือแบบไม่มีแข่งขันก็คือให้นักเตะเนี่ยอยู่ในระบบ
1: ใช่ใช่
0: บางครั้งนักเตะที่ฝีเท้าไม่ดีหลายๆคนพอขึ้นไประดับอายุมากขึ้นก็อาจจะตกขอบไปไงแต่ว่าเขาว่าไม่ต้องมีการแข่งขันกันก็คือให้แข่งไปเลยเนี่ยซ้อมไอ้ก็คือให้แบบซ้อมไปแข่งไปเรื่อยๆเพื่อที่จะมีประชากรที่มากขึ้น
1: ถูกต้อง
0: แต่พอเข้าสู่ระบบแข่งขันแบบจริงจังอายุมากขึ้นเนี่ยก็ค่อยไปว่ากัน
1: คือเพื่อง่ายคือลดความกดดันของเด็ก
0: ใช่
1: ไม่ต้องให้ดูซีตีเลยเล่นไปอย่างเดียวเล่นบอลในสนามอย่างเดียว
0: ไม่มีประชากรเลยสำคัญคือมีการพัฒนาเรื่องของสนามฟุตบอลให้มากขึ้นเพราะโดยเป็นประเทศเมืองหนาวเนาะโอ้แล้วดูเขาทำเนาะโอ้ทำเป็นระบบนะ
1: ทำสนามญาติทั่วประเทศ
0: เออพี่ฟังแล้วเออก็ดีเหมือนกันข้อมูลเขาดีเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วก็โซบักเคนก็รู้ก็เล่นบอลโลกปี98ด้วยไงกุนซือเนี่ยก็มารู้เรื่องนู้นแล้วคือเรียกว่าแก้ตัวจากความผิดพลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดlearning from แปลว่าอะไรไม่ใช่
1: ผ
0: มมิสเทคมันนี่แหละ
1: ครับมิสเทค
0: ตกรอบคัดเลือกบอลยูโรตกรอบคัดเลือกบอลโลก
1: ใช่
0: สุดท้ายมาสว่างในปี2026ฮะโอ้เนาะสุดยอดนะ
1: ก็เป็นอย่างที่เขาบอกว่าแต่ก่อนนอร์เวย์ก็จะไม่ค่อยมีนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่พี่แต่พอหลังปี2000มาเขาก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนระบบเนี่ยก็เนี่ยฮาแลนด์พวกโอเดนการ์ดก็ขึ้นมาพร้อมกันเป็นยุคที่นักเตะส่วนใหญ่ได้แบบเรียกว่าบ่มเพาะมาพร้อมกัน
0: คือก่อนหน้านี้คนที่แบกทีก็เป็นโอเดการ์ดโอเดการ์ดกับเออร์ลิงฮาแลนด์ฮาแลนด์ก็คือจอมถล่มประตูส่วนโอเดการ์ดเป็นแมสมองของทีมและหลังจากนั้นค่อยมีอะไรประกอบร่างกันเนาะ
1: ค่อยมารวมกัน
0: พัติเบอร์เนี่ยจะบริกริมนะ
1: ใช่
0: ตัวเล็กนิดเดียวเลยนะครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าเล่นดีมาก
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีนีแลนด์นะก็ประตูของเซบีย่าแต่ว่าตอนนี้มีสโมสรเนาะหลายคนเริ่มมาแบบประกอบร่างกันดีเนาะ
1: รวมทีมกันดี
0: ซันเดอร์เบิร์กซันเดอร์เบิร์กเก้อย่างเงี้ย
1: ใช่อัน
0: นี้ก็ดี
1: นูซาอย่างงี้
0: อันเดอร์นูซาเนี่ยของปีของไลซิกนี่ก็ดีพอมันแบบเริ่มประกอบร่างกันได้นะปีดีนักเตะดีไม่ค่อยไม่ต้องให้โฮเดการ์ดกับฮาแลนด์แบกที
1: ม
0: แบบซอลล็อตเนี่ยก็ดีนักเตะลูกชายของดีนักเตะก็เนี่ยก็มาเติมพลังให้กับนอร์เวย์โอ้น่าสนใจ
1: ใช
0: ่นอร์เวย์นะ
1: ก็ดูแล้วอีก2ปีข้างหน้ายูโรก็น่าจะได้ไปเพราะฮาแลนด์เขาก็บอกว่าเขาก็ภูมิใจนะพี่ที่ทำให้นอร์เวย์เนี่ยเป็นที่รู้จักในแผนที่โลกมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าทีมน่าอยากจะพาทีมต่อยอดในรายการใหญ่ๆต่อไปทั้งในยูโรแล้วก็บอลโลกอีก4ปีข้างหน้าด้วย
0: โอ้โหใช่นะนะครับอ้าวก็ส่วนนะฮาแลนด์ก็เป็นเกมเดียวเนาะที่ยิงประตูไม่ได้เนาะ
1: ใช่ครับก็หยุดแค่7ลูก
0: อิรัก2เซเนกัล2โคติวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์1และบราซิลก็เหมาคนเดียว2ประตูก็หยุดสตรีเท่าไหร่ที่7ลูกเนาะ
1: ครับ
0: ฮาแลนด์หยุดเรียบร้อยแล้วก็หยุดเส้นทางฟุตบอลโลกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็สุดยอดแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: อังกฤษก็จะเข้าไปเจออาร์เจนติน่าซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยอาร์เจนติน่าก็เพิ่งลงสนามเจอกับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับ
1: ที่สนามหูลูกศรไงพี่หูลูกศร
0: เออแต่ว่าจังหวะของฮาแลนด์ที่ไปผลักเอเลเดซันเนี่ยก็แมสตี้เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยฮาแลนด์ก็พลิ้วไม่ออกเนาะแค่ไม่ได้บอลเลย
1: ครับ
0: ไอ้จอร์จสโตนกับไอ้
1: โดนประกบ
0: เกย์เฮียเกย์เฮียก็รู้ไปอย่างดีว่าจะเล่นยังไงเนาะ
1: ก็อยู่ทีมเดียวกัน
0: เออเน
1: าะก็จริงๆเวลาเราดูในพรีเมียร์ลีกอ่ะฮาแลนด์ก็จะประมาณนี้นะพี่เจ๋งโดนล้อม2ล้อม3ตลอด
0: เวลาที่เงียบก็เงียบเลยนะ
1: แต่ถ้ามีโอกาสเนี่ย
0: ย้ายเขามีโอกาส
1: ไม่พลาดขอโอกาสแค่ที2ทีอย่างเกมที่แล้วเนี่ย
0: เจอบราซิล
1: โอกาสแค่2ทีนะพี
0: ่
1: ก็ทำประตูได
0: ้เนาะแต่ว่าเงียบจริงนะเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับผมส่วนเป็นไงจูดเป็นไงบ้างจูดอ่ะจูดสุดยอดนะจูดนะ
1: จูดก็
0: ร่างทองอ่ะ
1: ก็ทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูก่อนอายุ24มากสุดเป็นอันดับ2
0: ใน
1: พิจิต
0: รแล้วก็ผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์นะที่ยิงประตูมากสุดในบอลโลกครั้งนี้คือใครหรือเปล่าก็คือเฮจูดนี่แหละ
1: เฮจูด
0: 6ประตู
1: ใช่ครับ6ประตูแล้ว
0: โครเอเชียยิง1นะนะครับมีปานามายิง1ด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เม็กซิโกยิง2แล้วก็นอร์เวย์ก็ยิงอีก2 6ลูกไปแล้วนะร่างทองของแท้เลยมาติดฤดูกาลที่แล้วยิงได้แค่8ลูกเอง
1: กับมาดริดปีแล้วฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: แต่มาครั้งนี้คือ
1: แบก
0: สุดยอดนะจูนนะดีมากดีมาก
1: ก็ยิงไป7ลูกแล้วพี่ก่อนอายุ24เนี่ยยิงไป7ลูกเท่าเปเล่
0: เหรอ
1: เปเล่ก็ยิง7ลูกก่อนอายุ24แล้วก็คนที่ยิงมากกว่าก็มีแค่เอ็มบัปเป้กับเมสซี่ที่8ลูก
0: อีกคนหนึ่งที่เราไม่พูดถึงบ่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: เจมก็คือเอเลียตเอเดอร์สันเออเป็นไงเดคไลก็ไม่พร้อมเห็นว่าเดคไลก็ไม่พร้อมอยู่แล้วเนาะ
1: เดคไลเนี่ยเล่นแค่ครึ่งแรกก็โดนเปลี่ยนออก
0: เหมือนจะตัวเปื่อยเนี่ย
1: ดูเหมือนท้องเสียไหมพี่เจม
0: มีการป่วยไม่สบายอ่ะก็ต้องเปลี่ยนตัวนะ
1: แต่พอเดคไลออกไปนี่กองกลางกี่มีปัญหาเลยนะพ
0: ี่
1: ตอนที่เหลือเอเลียตคนเดียวเนี
0: ่ยไม่มีตัวเก็บกวาดไงแต่ว่าพอเอเดอร์สันนะครับเป็นตัวคุมจังหวะของทีมนะคือเล่นดีมากสัมผัสบอลมากสุดในทีมเลยนะ
1: ครับ
0: แย่งบอลมากสุดอันดับ2ของที
1: ม
0: ผ่านบอลมากสุดของทีมด้วยแล้วก็จ่ายบอลคอมพลีทนะสำเร็จมากสุดของทีมโอ้สุดยอด
1: ใช่ครับ
0: แม่เป็นมาลิพูแล้วไปอยู่แมนซิตี้แล้ว
1: ก็เคยมีข่าวลิพูไงพี่ลิพูก็ไม่ไหว
0: คือกองกลางจุดเนี่ยคืออยู่หน้าเวทีฉายแสงแต่ว่าถ้าเป็นนะเบื้องหลังเนี่ยต้องเป็นคนนี้ครับเอเลียตเอเดอร์สัน
1: ใช่ปิดท้องหลังพระเล่นดีมากน
0: ัก
1: เตะค่าตัว116ล้านปอนด์นะพี่เจ๋ง
0: หรอ
1: จากฟอร์เรสต์ไปแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้เออดีนะ
1: ดีเลยอ่ะแพงมาก
0: พี่มีอยู่ช็อตเดิมนะที่เดคไลท์ไม่อยู่แล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยคือลากมาทางฝั่งซ้ายนะบริเวณฮาฟสเปซฝั่งซ้าย
1: ครับ
0: แล้วก็เปลี่ยนแกนจากสวิตช์สวิตช์บอลเลยเนาะสวิตช์บอลจากซ้ายไปขวาโอ
1: ้
0: โหแม่นอย่างกับจับวางให้ซาก้าพี่บอกเฮ้ยน้ำหนักเป๊ะช่างมาเมื่อเช้าเลย พี่ก็เลยพูดว่าน้ำหนักช่างมาเมื่อเช้าเฮ้ยเป็นไง
1: หนักมวย
0: เอาก็น้ำหนักช่างมาเมื่อเช้าไง
1: ถูกพี่ถูก
0: น้ำหนักเท้า
1: ครับผมถูกพี
0: ่ทำไมล่ะเออดีเลยตัวนี้
1: ใช
0: ่แม่ไม่มาน่าจะมาแมนยูนะ
1: ไม่มาพี่แมนยู
0: ไม่มาแล้วหรอ
1: ไม่มาแล้วพี่แมนยูก็แอนเดอร์สันก็ไม่ได้พี่ล่าสุดเนี่ย
0: เนาะเอ้าก็อังกฤษนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
0: ก็คราวที่แล้วอังกฤษเนี่ยตกรอบ8ทีมแม้แพ้จุดโทษฝรั่งเศสป่ะ
1: ใช่ครับแพ้รอบตกรอบ8ทีมครับ
0: แล้วก็ครั้งก่อนหน้านั้นก็เข้าถึงรอบรองนะแพ้โครเอเชียครั้งนี้เข้ารอบรองอีกครั้งหนึ่งนะในยุคของโทมัสทูเคิลนะครับแต
1: ่
0: ว่าอีกคนหนึ่งที่ต้องชมเลยอังกฤษก็คือพี่มองว่าเป็นไงนะไอ้เจสเปนอะ
1: แบ็คขวา
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้ไอ้กลงมาแบ็คเล่นฝั่งซ้ายป่ะ
1: เมื่อวานลงมาครึ่งหลังแล้วลงมาทางเล่นฝั่งซ้าย
0: ลงมาแล้วก็เล่นจุดโทษได้ด้วยนะ
1: ใช่แล้วก็มีจังหวะที่วิ่งไปบีบจนไปสกัดลูกของนีแลนได้เกือบเข้าประตูด้วยจังหวะที่วิ่งบีบจังหวะนีแลนเปิดบอลเนี่ย
0: มีช็อตนึงไงที่ลากกระชากไปแล้วโดนออสการ์บ็อกแทงเข้าไปไง
1: ครับ
0: แทงเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้ตัดสินafter reveal
1: after
0: reveal
1: เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพูดหลัง
0: ผู้เล่น
1: ดูยาแล้ว
0: ไอ้แอตแทคเกอร์อะไรเนี่ยบอกว่าไปขวางแต่ถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยพี่ว่านู่นนี่จุดโทษ
1: ครับ
0: ครับก็ว่าก็สุดท้ายก็เปลี่ยนการตัดสินแล้วตอนแรกให้จุดโทษก่อนนะหรือจะเป็นผู้ตัดสินเป็นไอ้
1: เป็นมองตู้แป้งใช่พี
0: ่หน้าตาเหมือนไอ้ทอซา
1: คล้าย
0: นั่นแหละ
1: ผู้ตัดสินฝรั่งเศส
0: พอมาว่า after reveal นะครับก็ไม่ได้จุดโทษเพราะว
1: ่
0: าใช้ขาไปขวางโอ้โหเรียบร้อยครับก็ไม่ได้จุดโทษนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เล่นดีนะเจสเปนเพราะว่าโดนวิจารณ์เยอะ
1: ใช่ก่อนนี้โดนวิจารณ์เยอะแล้วแกใส่ที่รัดคางเล่นไงพี่ตอนทุกเกมที่ป้องกันคางเล่น
0: อ๋อเหรอเฮ้ยเล่นดีผมว่าก็เริ่มจะเข้าฝักแล้วแล้วเมื่อไหร่คอปปี้มีเนี่ยพี่จะได้เล่น
1: น่าจะดูแล้วทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะไม่ได้เล่นนะพี
0: ่
1: เหลืออีก2เกมอ่ะถ้าเกิดสมมติเข้าชิงอันดับ3เนี่ยอาจจะได้เล่น
0: เมนูนะ
1: ถ้าไปชิงอันดับ3อาจจะเล่นแต่ถ้ารอบรองรอบชิงนี้ถ้าเกมยังบีบๆผมว่าอาจจะยังไม่เล่น
0: หรอ
1: แต่ต้องดูว่าเกมหน้าเดคไลท์จะพร้อมหรือเปล่าอาจจะลงมาแทนเดคไลท์ก็ได้พี่ไลท์ยังไม่พร้อม
0: พี่ว่าไอ้เมนูไม่ได้ลงอ่ะ
1: ไม่ได้ลง
0: ไม่ได้ลงถ้าว่
1: า
0: ดิคันไรส์เนี่ยไม่พร้อมใช่ไห
1: ม
0: พี่ว่าน่าจะเอาจูดไปเล่นคู่กับทางดิคันไรส
1: ์ครับ
0: แล้วก็อาจจะเอาโมแกนโรเจอร์ไปยืนแทนเบ็คแฮมพี่ว่านะ
1: เป็นกองกลางตัวลุกไปแทน
0: ใช่ไม่ลงหรอก
1: เขา
0: เชื่อพี
1: ่มานั่งเครื่องบินเที่ยว
0: เอา
1: ก็มาเก็บประสบการณ์ไงพี่เผื่อเป็นอนาคตของทีมในครั้งต่อๆไป
0: แล้วก็กองหลังอะเนาะนะครับกองหลังก็โอ้มาค้างโดนบอมโดนอะไรเข้าไปนะมีเวอร์มีอะไรไหมก่อนนะ
1: คือเมื่อเช้าเนี่ยจุดอ่อนของกิจหนึ่งจุดคือการป้องกันลูกคอนเนอร์นะพี
0: ่ก็
1: โดนนอร์เวย์เล่นงานเกือบทุกรอบเลยแล้วมีจังหวะที่อาเยอร์เนี่ยได้หม่งใช่พี่เกือบจะเข้าด้วยลูกนั้นเนี่ย
0: อ๋อที่ชนคานป่ะ
1: ใช่
0: อาเยอร์กองหลังที่ชนคานเนี่ย
1: ใช่จังหวะหม่งหันหลังหม่งด้วย
0: ครับ
1: บอลชนคานแล้วเวลาน นอร์เวย์บอมไปบอมมาอย่างกิดแปมกันนะพี
0: ่
1: เกฮีเนี่ยมาเช้า
0: คือเกฮีเขาก็ไม่ใช่กองหลังรูปร่างสูงใหญ่อะจะเป็นกองหลังเล่นบอลบนพื้นแล้วจอร์จสโตนก็รู้กันอยู่ว่าสภาพร่างกายของเขาก็

0: ไม่ได้พร้อมอะไรมากมายแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงให้กับแมนซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยไง
1: ก็32แล้ว
0: ก็แทนที่จะเอาแฮร์รี่ของผมมา
1: แฮร์รี่แม็กไกวแฮร์รี่แม็กไกวอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แฮร์รี่แม็กไกวมาอย่างน้อยก็รู้โด่งแล้วเนาะ
1: ครับใช่
0: สมมติต้องการประตูก็เอาแม็กไกวไปอยู่ขึ้นบนเลยเออปรากฏว่าทูเคิลบอกไม่เอาฮะ
1: ไม่เอา
0: ชอบจอร์จสโตนมากกว่า
1: ชอบจอร์จสโตนชอบแดนเบิร์นมากกว่า
0: อันนี้ก็แล้วแต่ชอบอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เออนะก็อังกฤษก็ได้ไปต่อนะ
1: ครับ
0: นะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเป็นไปตามที่ FIFA ต้องการฮะ
1: ไม่ใช่พี่โปร่งใสโปร่งใส
0: โปร่งใสตรวจสอบได
1: ้อืม
0: นะครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าอาร์เจนติน่าเจออังกฤษนี่รอบหน้า FIFA เลือกใครพี่เจ๋ง
0: ไม่รู้เพราะว่าพอแล้วพอ4ทีมสุดท้ายที่เข้ามาสเปนฝรั่งเศสอังกฤษ
1: คุ้มแล้วอ
0: าร์เจนติน่าคุ้มแล้ว
1: อย่างน้อยเก็บเงินได้2เกม
0: โอ้ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วเรตติ้งก็ฉูดละพอแล้วแกบอก
1: ครับ
0: เบงเมื่อวานหนังวันนี้เพลงแล้วมาจากกีฬาทำไมอ้าวก็อยากจะโชว์พาวไง
1: มีบ้างก็
0: สล็อตเป็นไงจมดินไปแล้วผมคิดไว้แล้วว่าจังหวะนั้นถ้ากลับมาแพ้นั้นเรียบร้อยโดนถล่มเลยสล็อตอ่ะ
1: คือเป็นจังหวะที่น่าจะปิดเกมได้เลยพี่ 2-0 เนี่ยแต่ทำไม่ได้ครับสล็อตแล้วหลายๆเกมก่อนนั้นนี่แกก็ดูเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่สล็อตเนี่ย
0: ก็ดอนไม่ได้จริงครับทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็เดี๋ยวร้ายเนาะคุ้มได้คุ้มร้ายคุ้มเสียเน
1: า
0: ะ
1: เกมที่แล้วก็2แอสซิสต์ลงมาเป็นสำรอง
0: แต่เกมนี้ก็แอสซิสต์หนึ่งนะ
1: ใช่แต่ว่าอาจจะโดยรวมอาจจะเงียบไปนิดนึง
0: เออก็เปรียบเทียบระหว่างแรดฟอร์ดกับเอทิลิกอร์ดอนนอฝั่งซ้าย
1: แต่คนที่โดนวิจารณ์มากสุดน่าจะเป็นมาดูนเก้พี
0: ่มาดูนเก้ไหม
1: ไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่
0: เนาะแต่ถ้าซาก้าฟิตก็น่าจะน่าจะโอเคมั้ง
1: ซาก้าเนี่ยพอสำรองตอนลงมาสำรองก็มีจังหวะบูบานไหมพี่โดยเฉพาะจังหวะที่กระชากผ่านผู้เล่นนอร์เวย์ไปแล้วเปิดเข้ากลางเนี่ย
0: ครับ
1: ก็แต่น่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอยู่เลยไม่ได้เป็นตัวจริงครับ
0: ก็ไม่ฟิตนะเนาะแต่ว่านัดหน้าถ้าซาก้าฟิตเพราะว่าพร้อมที่จะลงสนามในเกมเจออาร์เจนตินาแน่นอน
1: ครับผม
0: เบรกหน้าขอเพลงมาเจเนอเรชั่นของลิมบิสกิตนะครับให้เด็กทีนี้รู้หน่อยว่ายุคโนเมทัลเพลงมันขนาดไหนผมไม่แน่ใจว่ามาเจเนอเรชั่นนี้มีคำเอฟเฟิร์ตเยอะหรือเปล่าไง
1: แต่ผมดูให้ครับ
0: โอ้น่าจะเยอะนะเพราะว่าหลายๆเพลงนะครับในยุค90เนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองใช่ไหม
1: คอยนั่งฟังด้วย
0: ใช่ก็จะมีอะไรนะเอที่เขาเป็นเอ parental advisory อ่ะก็คือว่าผู้ปกครองควรแนะนำไง
1: ครับ
0: เอเปิดนั่นคือคำไม่สุภาพคำหยาบอ่ะ
1: ใช่คำหยาบ
0: แต่ว่าเพลงของลิมบิสกิตจะเพลงมันที่ชอบเพลงนี้นะเพลง Break Stop เคยฟังไหมอันนี้แต่ว่า
1: ไม่เคยฟัง
0: เฮ้ยเพลงนี้มัน
1: เดี๋ยวผมต้องไปลอง
0: มีคำว่าอันนั้นเยอะมาก
1: คำ
0: เอฟเวิร์ดอ่ะเยอะเลยเปิดไม่ได้
1: เปิด
0: ได้ก็สถานีรับปลิวพอดีฮะ
1: เดี๋ยวปลิว
0: เอาเพลงที่แบบที่อย่างเช่นของเพลง Green Day นั่นก็มีเอฟเวิร์ดเยอะ
1: ใช่
0: ก็ต้องดูดเสียงอ่ะ
1: ต้องเอาออก
0: หรือรู้จักไหมมาเจอท่านรู้จักไหม
1: ไม่เคยฟังเลยพี
0: ่เฮ้ยไม่เคยฟังเลยไม่กินเหรอ
1: ไม่เคยพี่ไม่ทันครับ
0: เฟรดดัสรู้จักไหมเฟรดดัสรู้จักไหม
1: ไม่ทันพี่ไม่ทัน
0: จริงเหรอ
1: จริงพี่ไม่ทัน
0: ไม่จนรู้จักเลยไม่กินเหรอ
1: ไม่เคยฟังเลยครับอาจจะเคยฟังแต่ผมไม่ค่อยคุ้นกันเลยพี่เจ๋ง
0: เหรออ ื
1: ม
0: เฮ้ยต้องฟัง
1: ครับ
0: เอาไม่รู้จักไอ้เฟรดดัสนี่เหรอ
1: เฟรดดัสคือใครพี่เจ๋ง
0: นักร้องนำไง
1: ผมน่าจะไม่คุ้นนี่
0: แต่เพลงนึงไอ้อันนี้ก็ไอ้ก็พอนะเพลงเพลงนี้แต่นางแตงแนงแตงแต่
1: อ๋อเพลง
0: เทคลูกเรา
1: อันนี้เพื่ออันนี้ถ้าจังหวะนี้เคยฟัง
0: นะเพลงของเขาเนี่ยแหละ
1: ใช่ใช่
0: เพลงแตงแต่แดงแต่แ
1: ต่อ๋อโอเคคุณแล้วเพลงนี้คุณ
0: คุณเลยนะ
1: คุณเลยครับพี
0: ่คุณเลยเลย
1: ใช่ใช่เพลง
0: ก็เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง007ไงเจมส์บอนด์007
1: ครับ
0: แล้วพี่เกดเป็นคนเล่นแต่ไม่รู้ว่าภาคไหนนะ
1: ครับ
0: ครับเฮ้ยต้องฟังถ้าคุณเพลงเนี่ยต้องมาพร้อมต้องพี่พี่ได้อยู่
1: อื
0: ม
1: ก็เมื่อวานนี้หนังวันนี้เพลงนะพี
0: ่โอ้ได้
1: ได้ได
0: ้ครับไม่ตั้งใจเรียนโดยตรงฮะ
1: ครับผม
0: ล่าสุดบริรัมมีมาเพิ่มอีกตัวเหรอครับบอกหมดแล้วมาจากไหนประมาณนี้
1: เป็นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นนาวาโรพี่แบ็คขวาโยชนบาร์เซโลน่าครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ใช่แบ็คไม่แน่ใจว่าซ้ายหรือขวาแต่เป็นเคยเล่นกับบาร์เซโลน่าตอนเยาวชนครับ
0: ครับ
1: อืม
0: บอกว่าเป็นไปตามที่ FIFA วางเอาไว้ครับ
1: ครับ
0: ฮอตดอกลิมบิสกิตรู้จักลิมบิสกิตไหม
1: ลิมบิสกิตคุณพี
0: ่ลิมบิสกิตก็ฮอตดอกนี่แหละแต่ก่อนผมจะจำจากส่วนกันระหว่างลิกกี้พาร์กกับลิมบิสกิต
1: ลิมบิสกิตฮัลลิกกี้พาร์ก
0: โนเมทัลก็เป็นเพลงแบบเป็นเหมือนเล่าเรื่องอ่ะแล้วก็มีใส่ล็อกเข้าไปเหมือนเล่าเรื่องโนเมทัลอ่ะเขาเรียกโนเมทัล
1: ก็เนี่ยลิกกี้พาร์กก็โนเมทัลที่ชัดเจนเลยตัวตุนี2000
0: รู้จักไหม
1: ลิกกี้พาร์กใช่ไหม
0: ลิกกี้พาร์ก

0: ฟังฟังพี่ไมค์ชินโนดะไงพี่
1: เฮ้ยสุดยอด
0: แล้วก็เชนเขาเชนเบนซิงตันเนี่ยพี่นักร้องอ่ะที
1: ่
0: เส
1: ีย
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตไปแล้ว
1: ใช่ๆๆที่จากไปแล้วเชสเตอร์เบนซิงตัน
0: อ่ะเชสเตอร์เบนซิงตัน
1: พี่ก็เชนเบนซิงตันใครวะ
0: ทดสอบ
1: ทดสอบแล้วพี่ทดสอบแล้ว2ครั้งแล้วนะพี่อ่ะ
0: เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมเปิดลิกกิ้งพาร์ให้เลยพี
1: ่มดจะได้ดูดีๆนะปลิวนะ
0: ครับผม
1: สถานีปลิวมีโทรศัพท์มานะพี่ไม่เกี่ยวนะมีโทรศัพท์มานะ
0: จริงแล้วครับอุ้ย
1: เอาเพลงแบบที่ฟังได้ดีกว่า
0: ได้
1: เพลงที่มันแบบซอฟๆดีกว่า
0: เดี๋ยวให้พี่ไทยจัดให้
1: อ๋อเหรออ๋อมิชชั่นพอสซิเบิลไม่ใช่เจมส์บอนด
0: ์
1: พี่ก็ผิดจริงเรียบร้อย MI
0: ทอมครูส
1: เฮ้ยพี่ไปเจมส์บอนด์ได้ไงวะ
0: ใช่มิชชั่นพอสซิเบิล
1: ตึงไม่ใช่พอสซิเบิลMI
0: ถ้าเจมส์บอนด์เด็กเพลงหนึ่งพี่
1: เจมส์บอนด์เพลงอะไรอ่ะไม่ใช่เจมส์บอนด์
0: ไม่ใช่
1: จะเป็นไอ้ MI ของทอมครูสอ่ะ
0: ใช่
1: ครับตึง
0: ครับ
1: I know why you do what you hate me อะไรเงี้ย
0: ทอมครูสนี่กี่ภาคแล้วพี่เจง5ภาคแล้วพี
1: ่แต่วิ่งได้ตอนนี้วิ่งไม่ค่อยได้แล้วทอมครูสอ่ะหลังเริ่มแอนแล้ว
0: ใช่
1: ทอมครูส
0: แกไปปีนตึกนี่ไงพี่เบิร์ดคาลิฟายมาภาคนึงอ่ะ
1: เอาเหรอ
0: ตึก
1: ปีนจริงเปล่า
0: ไม่แน่แกปีนจริงพี่คือเบื้องหลังเนี่ยเหมือนแกปีนจริงแต่ใช้หน้าใช้สลิง
1: ก็ตอนมอบธงพิธีมอบธงจากปารีสไป LA เนี่ยแกก็มาแกลงมาจากนี่เลยลงมาจากลังคาเลยลังคาสนามสเตเดียมเลย
0: ครับ
1: ลงมาแล้วก็โรยตัวมานะครับนี่นะครับอีธานฮันใช่ไหม
0: ใช่ก็เป็นเขาเรียกว่ามิชชั่นอิมพอสซิเบิลเป็นพระเอกทุกภาค
1: คนทุกภาคก็เป็นโปรดิวเซอร์คนทุกภาคสิเหมือนกับลูอิสฟาวเลอร์มาคุมทีมเมืองทองอ่ะ
0: นี่ไงเขา
1: ใส่ชื่อตัวเองหมดเลย
0: เรื่องนี้ด้วยไงพี่เรื่องที่เป็นเครื่องบินพี
1: ่นะ
0: ที่หนังที่เป็นเครื่องบินทอมพูดเป็นพระเอกอ่ะผมจำไม่ได้ชื่อเรื่องแมปวิดท็อปกันแมปวิดที่ขี่เครื่องบินท็อปกันใช่แมปวิดใช่แมปวิด
1: ท็อปกันใช่ไหมท็อปกันมันหนังนานแล้ว
0: จะมีภาคใหม่แล้วพี่เจ๋งปีที่แล้วเนี่ย
1: จริงเหรอ
0: มี2ภาคอ๋อ
1: เดี๋ยวพี่ชอบดูเวอร์ชันแบบที่ไอ้ทอมครูซขับรถเอ้ยขับรถเท่นะมอเตอร์ไซค
0: ์มอเตอร์ไซค์ใส่แว่น
1: แล้วก็ฉากหลังเป็นพระอาทิตย์กำลังตกดินตรงไอ้แคลิฟอร์เนีย
0: ใช่
1: ตกทะเลอ
0: ันนั้นน่าจะภาคแรก
1: โอ้แบบขับรถเท่มากพี่อยากทำแบบนั้นนะล้มเลยขับแล้วล้มเลย
0: อยากทำแบบนั้นด้วย
1: เท่นะใส่แว่นตาดำเหมือนทอมครูซ
0: แล้วขับมอเตอร์ไซค์
1: แล้วขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ฮันเดอร์เดวสันนะขับรถมอเตอร์ไซค์แบบเขาเรียกอะไรมอเตอร์ไซค์แบบ
0: ช็อปเปอร์เลยไหม
1: ก็ช็อปเปอร์ไหมอ่ะไม่ถึงช็อปเปอร์ถ้าช็อปเปอร์มันจะแบบนี้ใช่ไหมล่ะมันจะแบบจับนี่ใช่ไหมขับแบบคันแบบนี้อ่ะ
0: คล้ายช็อปคล้ายรถแบบช็อปเปอร์แต่ไม่ใช่
1: น่าจะเป็นรถอะไรมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่ว่าเท่อ่ะท็อปกันอ่ะ
0: ใช่แล้วก็ใส่แว่นดำ
1: ก็
0: ท็อปกันแม้เ
1: ปลือกมันก็มืดแล้วทำไมต้องใส่แว่นตาดำ
0: เอาก็บางคนเขาใส่เวลาขับรถอะไรอย่างงี้พ
1: ี่เหรอ
0: กันฝุ่นกันอะไร
1: ใช่เหร
0: อโอ้ก็เวลาขับรถกลางเฮซายในฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวมีปัญหากับดวงตาพี่เจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ท็อปกันเนี่ยอ๋อเขามาทำใหม่เหรอ2022เหรอ
0: ใช่เป็นภาคใหม่
1: ไม่ได้ดูเลย
0: ครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: อ๋อพี่ดูแต่ภาคไอ้ภาคอะไรภาคแรกอะ
0: ภาคแรกนี่ปี2000
1: เหรอ
0: ต้นสองช่วงยุคต้น2000
1: โอ้ขับรถเท่มากนะ
0: ใช่
1: ทอมครูซนะอยากเท่เหมือนเขาอะ
0: ได้พี่ได
1: ้ได้นะ
0: ครับผม
1: เฮ้ยนะคุณก็ได้นะ
0: ครับ
1: อ๋อเขาบอกเพลงประกอบภาพยนตร์ Mission Impossible ครับขออภัย
0: ใช่ใช่
1: ผมก็ไปจำสลับกันกับไอ้กับนั่นเนาะ
0: ครับ
1: กับไอ้กับอะไรนะเจมบอนเจมบอนจะเพลงช้าไหมเหรอจะส่วนใหญ่อะ
0: เจมบอนจะเป็นเพลงแบบช้าๆแล้วเจมบอนเนี่ยเวลาหนังเริ่มมาเขาจะเอาเขาเรียกว่าเป็นไตเติ้ลกับเพลงขึ้นมาก่อนไงพี่เจมบอนแล้วก็เป็นภาพแบบกราฟไอ้เขาเรียกอะไรแบบแอนิเมชันขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่พี่เจมบอนเนี่ยดูกี่ทีก็หลับทุกทีเลยพี่
1: หรอไม่สะดวกอ่ะ
0: ผมอาจจะไม่ชอบหนังแนวน
1: ี้สวยๆไงเซ็กซี่เซ็กซี่ไง
0: นางฟ้าชาลีไงพี่เจงที่เป็นผู้หญิง3คน
1: ถ้าเรื่องอะไรนะเรื่องเจมบอนเหรอพี่ชอบเวอร์ชันไหนนะเดนนิสชาร์ดนี
0: ่
1: ดูอย่างเดนนิสชาร์ดไหมสวยนะเซ็กซี่ดี
0: ใช่ครับแล้วก็เจมบอนคนปัจจุบันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยดูแต่คนที่เป็นคนที่แล้วเล่นบ่อย
1: แดเนียลเครกเหรอ
0: ใช่
1: แดเนียลเครก
0: แดเนียลเครกไม่ใช่คนที่ก่อนแดเนียลเครกอะพี
1: ่เพรสบอตแดน
0: คนนั้นผมจะดูบ่อย
1: แดเนียลเครกก็เชียร์ลิเวอร์พูลนะ
0: อ๋อแต่ผมไม่ค่อยดูภาคเขาเลยไปดูครั้งนึงในโรงหลับตั้งแต่ต้นยันตื่นกลาง
1: ไปดูใครวะไปดูใครวะ
0: คนเดียวพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเรายังไงเราพักกันสักครู่ไหมอ๋อเขาบอกว่าเขาชอบ ขาจะออสแซมริเวอร์ออมเมอร์เบดของลิมิตเกียร์เพิ่งจากไปปีที่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหดังมาก
0: นี่เราคุยกันเรื่องเพลงแป๊บๆจบชั่วโมง
1: จบนะดังนะพอได้นะกีฬามันต้องเข้ากับดนตรีไงต้องมีเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อกับในที่ไหนไลฟ์ครับผม
2: ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันนภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาแขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมอไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดบาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายโอฬารเทวราชเศรษฐิตชัยและคณะตลอดจนวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมันคาริยารามวัดคิริวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท TSS Parking Solution จำกัดบริษัท TSS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์และเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและสืบสานหัตถศิลป์ไทยพระราชกิจกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมได้รับการถวายรางวัลเกียรติคุณจากองค์การและสถาบันนานาชาติหลายแห่งอาทิเหรียญทองเซเรสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและรางวัลด้านความปลอดภัยอาหารจากองค์การอนามัยโลกอันเป็นที่ประจักษ์ถึงพระเกียรติคุณในระดับนานาชาติ

0: LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ1,390บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ไอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกใน World Cup 2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีตและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่งโกลเด้นกลอฟมาครองได้อย่างยิ่งใหญ
0: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: คุณและพี่เพลงนี
1: ้ครับ
0: ก็เป็นเพลงที่ผมฟังบ่อยๆแต่ผมจำชื่อเพลงไม่ได้
1: คือเหมือนเอามาทำใหม่มั้งเอาไอ้จังหวะไอ้ตึงดึงดึงดึงตึงตึงดึงดึงอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับเอามาแล้วก็ให้ลิมบิสกิตนะครับมาแต่งนะครับ
0: ใช่
1: ไปเพิ่มเติมเนื้อร้องแล้วก็มาแต่งใหม่ฮะ
0: ครับผม
1: ครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังนะMI เป็น MI 2มั้งไม่แน่ใจนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะให้รู้จะเป็นวงคอนจะวงคอนนะ
0: คอนรู้จักพี
1: ่ KORN คอน
0: ใช่คอน
1: ครับอันนั้นก็โอ้ใช้ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: เออรู้จักคอนนะ
0: คุณเดียวพ
1: ี่แหกปากอ่ะ
0: แต่อาจจะยังไม่ค่อยติดหูเท่าไหร
1: ่อ๋อเหรอ
0: ผมเนี่ยจะทันพวกเพลงยุคแบบใหม่ๆมากกว่า
1: เหรอ
0: กินตรงกินเองนะพอคุณแต่ถ้าเป็นเพลง
1: กินเองมันก็กินเองก็ยุคนั่นแหละฮะ
0: กินใกล้ๆกันนะพี่อัลเทอร์เนทีฟยุคนั้น
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ใช่
1: เออตอนนี้เขาจะเอาคอนแต่ว่าเหมือนผู้จัดการวงเขาก็แบบเฮ้ยก็เอาไอ้หนังเขาต้องการให้แบบเอาวงแบบที่ไม่เคยทำเพลงประกอบภาพยนตร์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลิมิตกิดมาดังไม่คือแตกเลยเพลงนี
0: ้ลิมิตกิดนี้ไม่ใช่ขนมนะพี่
1: ลิมิตกิทใช่ใช่แต่ว่าเหมือนชื่อวงเขาแหละเหมือนจะล้อกับขนม
0: บิสกิต
1: บิสกิตอะไรพวกน
0: ี้ใช่ใช
1: ่ประมาณนั้นนะฮะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมแจ้งก่อนเมื่อกี้มีแฟนรายการหลายคน
1: เลย
0: ข้อความเข้ามาบอกว่าเสียงหายไปไหนก็ช่วงต้นรายการเนี่ยเราจะเปิดเพลงนะครับก็จะมิวเสียงในบ้านแดงไว้กับบ้านฝาไว้เพื่อป้องกันลิขสิทธิ
1: ์อ๋อใช่ใช่นะครับอ้าวก็เข้ามาในช่วงสองของเรานะในไลฟ์มิวสิกนะครับไลฟ์บอลโลกสิ
0: ไลฟ์บอลโลกพี่
1: เมื่อสักครู่ก็เปิด
0: เมื่อวานก็ไลน์มูวี่วันนี้ก็ไลน์มูสิก
1: มาแล้วพูดเรื่องของกีฬาด้วยแล้วก็ฟุตบอลด้วยก็นี่ไงมันเกี่ยวข้องกับกีฬาอันก็อังกฤษเนี่ยเอาวอเตอร์บอลมาร้องใช่ไหมล่ะ
0: ถูกต้อง
1: วอเตอร์บอลของวงโอซิสแต่ว่าเมื่อวานนี้อังกฤษที่มาเนี่ยพี่ไม่เห็นไอ้โนย์กาเลเกอร์นะ
0: ไม่เห็นเมื่อวานมีเบคแฮมมาใช่ไหมเมื่อวาน
1: เบคแฮมมากับครอบครัวมากับไม่ใช่บุคลินนะนะครับไอ้มี
0: ครูชแล้วก็มี
1: โร
0: มิโ
1: อแล้วก็มีชาร์ลีฮาร์เปอร
0: ์ฮาร์เปอร์
1: เซเว่น
0: ใช่ฮาร์เปอร์เซเว่น
1: ลูกสาวแล้วก็มีจะมีภรรยาด้วยไหมวิตเตอรียด้วย
0: ใช่ครับแต่ลูกชายคนโตไม่มา
1: ตอนที่อังกฤษชนะก็ร้องเพลงกันด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับมีใครบ้างล่ะที่เห็นเมื่อวานนี
0: ้กาก้าไงพี่
1: อ๋อเรียกว่ากาก้าก
0: าก้ามีโรนโดอาร์ไนเมื่อวานผมเห็นกาก้า
1: ดูในนี้ไอ้โรนโดอาร์ไนหรือว่าจะเป็นนั่นหรือเปล่าเป็นไอ้พี่หนงชาชาว่า
0: ไม่ใช่อู้แต่แกก็ไปเยอะอยู่เลยพี่ผม
1: อานาย
0: อู้แต่ว่ากาก้านี่หล่อมาก
1: โอ้กาก้ารูปร่างยังดีอยู่เลย
0: โอ้หล่อมากคือแบบผมนึกถึงคาร์เคนนะพี่ซูเปอร์แมนนะครับ
1: อ๋อ
0: คล้ายๆซูเปอร์แมนโอ้โหหล่อมากกาก้า
1: ก็ทรงยังแบบใส่แว่นนะหล่อด้วยอ่ะ
0: โอ้โหหล่อมาก
1: ยังดูดีอยู่เลยกาก้านี่ต้องกาก้านะคือภรรยาสวยภรรยาสวยแล้วก็เป็นคนที่เคร่งศาสนานะครับไม่มีเรื่องแบบเคยอะไรเงี้ยไม่เคยมีเรื่องผิดวินัยอะไรเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วแกดูเป็น
1: ดีมาก
0: แต่ว่าที่สุภาพนะพี
1: ่ต้องแยกทางกับภรรยาภรรยาก็มีข่าวว่าเหมือนกาก้าเนี่ยดีเกินไปจริงๆเขาบอกดีกาก้าแบบ
0: แต่ดูภาพดูแบบดูแกเนี่ยเป็นคนแบบโหดูแกเป็นสุ
1: ภาพสุภาพบุรุษ
0: หล่อมาก
1: ภรรยาเหมือนมีข่าวไงแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าภรรยาคนแรกอะเนาะของกาก้าสวยๆอ่ะเขาบอกว่ากาก้าแบบดีกันไปอาจจะแบบเคร่งศาสนาด้วยหลายๆอย่างนะ
0: ใช่
1: ครับนี่ไงเราจะดีกันไปผู้ชายมันต้องมี
0: ต้องมีบ้าง
1: มีแบดบ้างมีแบดบ้าง
0: ครับผม
1: ต้องมีมุมนี้บ้าง
0: อาจจะไม่ใช่ทางของผมนี่
1: เฮ้ยเราต้องมีมุมนี้บ้าง
0: แต่เมื่อวานเนี่ยนอกจากนักบอลเนี่ยยังมีอาร์มเป็นราชวงศ์ของทางนอร์เวย์มาดูด้วย
1: ครับ
0: นั่งข้างอินฟานติโน่เลยเมื่อวาน
1: มากุราชกุมาร
0: ใช่ครับ
1: ของ
0: เจ้าชายนอร์เวย์ใช
1: ่มาด้วยนะครับอ้าวก็เราพูดถึงรอบรองชนะเลิศในคู่แรกก็พยายามที่ต่อยอดไปเรื่อยเนาะแล้วคู่2ตอน 8:00 นเป็นยังไงได้ดูยังไงบรรยากาศคนเยอะเนาะที่สวนรถไฟเมื่อวาน
0: ใช่ประมาณ
1: ไม่ใช่ประมาณเมื่อช่วงเช้า
0: ใช่ครับพอ 6:00 นเนี่ยคนก็เริ่มมาใส่เสื้ออาร์เจนตินามาเต็มเลยพี่เด้ง
1: เสื
0: ้อเมสซี่เนี่ยผมเห็นกับหูเยอะมากคนเนี่ยไปดูอาร์เจนตินากันแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีด้วย 7:00 น 8:00 นคนก็ไปดูเยอะแล้วก็เกมนี้ก็พี่เด้งก็บรรยายด้วยใช่มั้ยพี่เมื่อเช้าผมนี่ฟังอยู่ตอนพี่เจ๋งเข้ารายการของพี่ตุ๋ยเวชราเนี่ย
1: เป็นไง
0: ฮาเลย
1: ฮาตอนไหน
0: ฮาตอนเล่นมุกกันก่อนเข้ารายการเลยเหรอพี่พี่ตุ๋ยเขาบอกว่าเขาต้องเตรียมข้อมูลมาด้วยต้องเตรียมมุกมาด้วย
1: เตรียมรับมุกด้วยใช่ไหมที่ส่งให้ลูกไก่ในกำไก่อะไรเนี่ยครับผม
0: ครับ
1: ก็
0: เมื่อเช้าเกมนี้เล่นที่แคนซัสซิตี้ในพี่ไอโรเฮสสเตเดียม
1: เมื่อวานนี้ก็มีนี่ไงไอ้เจ้าแพทริกมาโฮม
0: ใช่
1: คอร์เดอร์แบ็กของไอ้แคสซัสตี้ชีฟอ่ะ
0: ครับ
1: เจ้าของซูเปอร์โบว์3เหรียญเนี่ยฮะ
0: ใช่
1: ก็มาด้วยครับ
0: ครับผมก็เกมนี้ก็อาร์เจนตินาเหมือนจะง่ายพี่ตอน

0: แรกออกนำเร็วเลยจากจังหวะยิงของแม็กอลิสเตอร์เนี่ยตั้งแต่นาทีที่10เลย
1: ลูกมง
0: ลูกมง
1: คือเปิดจังหวะนั้นนาทีที่10เองแล้วก็พอมองเข้าไปนะ
0: มองครับพี่มองอันนั้นคนเบือนบ้านเราครับ
1: มองเข้าไปช็อตนั้นเนี่ยพอตอนแรกจะได้ตั้งแต่ลูกแรกแล้วตั้งแต่คอร์เนอร์จังหวะฝั่งขวาแล้วพอเปิดฝั่งซ้ายเข้ามาเมซี่ก็หยอดเข้ามาตรงกระดานต้องชมแม็กอลิสเตอร์นะ
0: ครับ
1: ตอนแรกเนี่ยอยู่ข้างหลังของจะเป็นเนี่ยบิลเอมโบโลมั้ง
0: บิลเอมโบโล
1: เอมโบโลเนี่ยพอบอลมาเนี่ยปรากฏว่าเสมอฮะแม็กอลิสเตอร์วิ่งตัดหน้าแล้วก็มงเช็คกันไปแล้วภาพพอตัดเข้าไปเนี่ยเขาไปหาวอเตอร์สมิเอลเลย
0: อ
1: ดีตกองหลังของทีมชาติอาร์เจนตินา
0: ใช่ครับ
1: เหมือนน่าจะเป็นคนที่ให้เล่นลูกเซตเพลย์แบบนี
0: ้
1: ระหว่างเล่นตรงไหนยืนอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: เพราะสคาร์โลนี่ก็ไปดีใจกับไอ้เจ้าซามูเอลด้วยไงน
0: ่
1: าจะเป็นคนเล่นลูกเซตเพลย์เนาะสอนลูกเซตเพลย์อ่ะก็นำเร็ว 1-0 นึกว่าจะสบายสบายอาจารย์เจ้าจากนั้นก็ติดชึ้งละ
0: ติดชึ้งใช่
1: ก็ติดชึ้งละต่อบอลกันสั้นๆเล่นกันง่ายๆนะครับแล้วมีช็อตหนึ่งที่เอ็มบาโลเนี่ยไปเข้าหนักใส่ปาเลเดสเนาะนะครับก็เป็นใบเหลืองตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งแรกก็อยู่ที
0: ่1-0
1: และครึ่งหลังเฮ้ยซึ่งสนามเริ่มมาเว้ยจะกินเริ่มให้นักเตะเนี่ยเปิดเกมเหมือนเปิดเกมเหมือนบุกเข้าไป
0: บุกเข้าไปเข้าไป
1: บุกเข้าไป
0: กูรักยาคินเลย
1: บุกเข้าไปบุกเข้าไปให้เป็นดุดโลกไง
0: ครับ
1: เออ
0: นั่นเพลงพี
1: ่เอกฟังว่ามันจะเป็นเอก
0: ใช่ใช่เคยฟังพี่อะไรหลุดโลกเนี่ยผมจำได้แค่ท่อนนี้แหละ
1: เฮ้ยสมัยยุคเพลงเนี่ยเพลงนี้ดังมาก
0: ใช่ใช
1: ่โยก
0: ใช่
1: โยกเข้าไปให้มันหลุดโลก
0: เพลงนี้สมัยผมน่าจะเด็กๆเลยพี
1: ่ย้อนกลับไปไปรุ่นนะพี่ก็ไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เอาก็ไปหาเรียกว่าประสบการณ์แปลกใหม
1: ่เราไปเต้นไปเลยนะแต่เพื่อนเนี่ยรอเนี่ยเริ่มมองแล้วเริ่มมองยิงแล้วเริ่มมองแล้ว
0: ครับ
1: ครับปล่อยเกมบุกเข้าใส่เลย
0: ครับ
1: แล้วหนักซ้ายเนาะแดนไอไอโอเอสอ่ะ
0: แดนแอนดรอย
1: ครับก็มีส่งเข้ามาไง
0: แดน Android พี
1: ่แดน iOS
0: ไม่ใช่
1: ระบบปฏิบัติการของมือถือไง
0: ครับ
1: อันนี้ Android
0: Android Android
1: อันนี้
0: Android
1: ก็เข้า1-2กับ Little Ludicate เนี่ยเบิ้ล1 2 3 4 5นะฮะ
0: 1 2 1 2พี
1: ่แล้วก็ให้แต่ Android จังหวะนั้นยิงสวยเนาะ
0: ใช่
1: สัมผัสแรกของเขาเนี่ยจับบอลแรกยิงสวนตัวยิงลอดขาของอาร์เจนตินาเข้าไป
0: ครับ
1: ก็เกมก็สูสีอาร์เจนตินาเขาก็ต้องการที่จะก็แบบก็ไปเรื่อยๆเนาะ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นแล้วก็ช็อตสำคัญก็คือเอ็มโบโลครับไปได้ใบเหลืองที่2
0: ใบ
1: แดงจังหวะที่ปาเลเดสจะเข้ามาแล้วเจ้าตัวไม่ไปดีดเนาะดีดตัวเพื่อที่จะ
0: ล้ม
1: ให้ปาเลเดสได้ใบเหลืองตอนแรกผู้สินให้ปาเลเดสใบเหลืองนะ
0: ครับ
1: นักเตะทั้ง2ทีมก็มีปัญหากันแล้วเนาะอะไรครับปรากฏว่าวีอาร์ทักมาเดี๋ยวอาร์เจนตินาต้องเข้านะ
0: อินฟานติโนกดโทรมาไงพี่
1: อาร์เจนตินาต้องเข้าไปเจอเปลี่ยนนะอาร์เจนตินานะผู้สินอ๋อครับผมโอ้ตื่นเลยผู้สินจากฝรั่งเศสจากโปรตุเกสไง
0: ครับ
1: ก็เลยไปดูวีอา
0: ร์เรียบร้อยเลย
1: ไปกับรัตเอโมโลไปดีจริงอะเนาะอาจารย์จะดูภาพช้าก็ดีตัวจริงแล้วพุ่งล้มพุทธิยะให้ใบเหลืองกับคู่แข่งไง
0: ใช่ครับ
1: จริงเนาะแล้วโดนใบแดง
0: โดนเหลืองที่2เป็นใบแดง
1: 2เหลืองเป็นใบแดง
0: ถูกต้องก็ทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยสบายเลยตอนแรกก
1: ็เอโมโลร้องไห้เลยอะ
0: ใช่ก็เป็นเกมสำคัญไงพี่เราโดนเหลืองแดง
1: ใช
0: ่แล้วอย่างที่บอกว่าก่อนเกมมันก็มีเรื่องประเด็นอะไรเกี่ยวกับอาร์เจนตินาเยอะแยะนะพี่แล้วเกมนี้สวิตมาโดนเหลืองแดงด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็เกมจบ90นาทีด้วยการเสมอกัน 1-1 ก่อนที่ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยนาที112เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นฮูเลนอัลวาเรซที่เงียบมาทั้งทัวร์นาเมนต์แต่นั้นนี่ยิงสวยเลย
1: ใช่
0: ปั่นโค้งๆเข้าไปนะพี่ตรงนั้น
1: เออก็เอาวอลเลย์ดิวนั้นสวยมากเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามี1คนนะที่ลงมาโอ้แบบไอ้ที่แอสซิสต์ให้อ่ะนะครับไอ้โคเซ่โลเปสใช่ไหมที่แอสซิสต์ให้กับพุลิเอาวอลเลย์อ่ะลงมาก็เอ็นคนที่เป็นใครปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยเล่นในยุโรปนะไม
0: ่
1: เคยเล่นในทีมชาติอาร์เจนตินาระดับเยาวชนครับเล่นในลีกบราซิลมากกว่าลีกอาร์เจนตินาครับ อยู่กับสโมสรพาราลัสเป็นซีซั่นที่5นะ
0: ครับผม
1: ลงมาเป็นไงฮะโลเปสอ่ะแอสซิสต์ให้อัลวาเรส
0: ใช่
1: ปัดโค้งลูกนั้น
0: ยิงเป็น 2-1
1: ดูเป็นประตูที่15ของเขานะ
0: ใช่ครับ
1: ในนามทีมชาติของอัลวาเรสแต่ว่าอัลวาเรสเมื่อวานนี้ก็โอ้โหแกวิ่งเป็นม้าเลยอ่ะ
0: ดีติด
1: เป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นจะเป็นตัวจริงในเกมนี้เนาะ
0: ครับ
1: ในแกวิ่งนะแกวิ่งแบบเป็นม้าเลยใส่ถ่านกี่ก้อนไม่รู้อ่ะอูแกวิ่งแบบทุกคนหมดแล้วนะบางคนเนี่ยปาเลเดสเนี่ยแต่คิวแล้วประธานแล้วฮะ
0: ใช่
1: ครับเมซี่ก็เดินแล
0: ้
1: วแต่ว่าอัลวาเรสยังวิ่งอยู่เลยอ่ะ
0: ยังฟิตอยู่ยังฟิตอยู่
1: ใช่
0: แล้วก็ก่อนที่ท้ายเกมอาร์เจนตินามาได้ลูกย้ำชัยชนะจากจังหวะสวนกลับแล้วเป็นราโตโรมาร์ติเนซที่ยิงเข้าไป
1: ครับผม
0: แต่ก็มีคนบอกว่าทำไมไม่จ่ายให้เมสซี่เพราะว่าเมสซี่ก็ได้ลุ้นสถิติยิงประตูต่อเนื่องไงพี
1: ่
0: แต่ว่าราโตโรมาร์ติเนซก็ยิงเอง
1: ยิงเองเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ทำให้อาร์เจนตินาชนะสวิตไป

0: 3-1
1: แล้วก็เมสซี่ก็ไม่ปิดสถิติที่ยิงประตูทุกนัดนะ
0: ใช่
1: แต่ว่ายังอยู่ที่8ประตูเนาะ
0: ครับผม
1: กับเอ็มบัปเป
0: ้แล้วก็สกอร์รวมก็ยังดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลเนี่ยก็เป็น21ประตู
1: ใช่
0: นำเอ็มบัปเป้1ลูกครับ
1: ครับก็ขณะที่ฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มาไกลสุดละนะครับตั้งแต่บอลโลกปี54ที่เป็นเจ้าภาพเนาะมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายก็สู้ดีๆแล้วเนาะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือหลังจากนี้ไปกาดิชาก้ากับลิคโดโรดิเกสจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปหรือไม
0: ่ก็
1: กาดิชาก้าเนี่ยทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มากสุดนะ150นัดอ่ะ
0: 2003แล้วพี่
1: ใช่2014เนี่ยตกรอบ16ทีมแพ้อาร์เจนตินา 0-1 18เนี่ยแพ้สวีเดน 0-1 นะครับตกรอบ16ทีม2022ก็ตกรอบ16ทีมแพ้โปรตุเกส 1-6
0: ครับ
1: มาในครั้งนี้นะครับตกรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้กับอาร์เจนตินา 1-3 สองคนนี้ลงเล่นมาตลอดเนาะ
0: ครับ
1: อยู่ในชุดที่ได้แชมป์ U17 ชลิชปุยอ่ะ
0: ปี2009
1: ปี2009ที่ไนจีเรียไง
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งชปุยอยู่ในทีมนี้ด้วยนะ
0: ชปุยอยู่ในทีมนี้ใช่ตอนนั้นเล่นอยู่การ์ดฮอปเปอร
1: ์
0: ตูริกครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเนาะลิคโดโรดิเกสกับกานิชาก้านะครับสองนักเตะที่ลงสนามมากสุดให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะ
0: ครับผม
1: ก็มาไกลแล้วเนาะ
0: ดูแล้วน่าจะไม่ได้ไปต่อไหมพี่กานิชาก้ากับลิคโดโรดิเกส
1: ไม่รู้ว่าจะรีไทร์หรือเปล่า
0: ลิคโดโรดิเกสเนี่ยใช่แล้วรวมถึงฟูลเลอร์ด้วยลองกับกัปตันทีมคนที่สามของทีมก็สามสี่แล้วเหมือนกันฟูลเลอร์เนี่ยลงเลวอฟูลเลอร
1: ์ฟอยเลอร์ฟอยเลอร
0: ์ฟอยเลอร์ฟอยเลอร์
1: เลวอฟอยเลอร์
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ครับผมก็กลายเป็นอาร์เจนตินาที่ผ่านเข้ารอบรองมีทีมสุดท้ายไปเจอกับอังกฤษนะพี
1: ่โอ้โห
0: เรียกว่าเรื่องคู่นี้นะดราม่าเยอะแยะมากเลยในอดีต
1: เฮ้ยนะ
0: ตั้งแต่นู่นไงพี่บาร์เซโลน่าเลย มีเบคแฮมด้วยเบคแฮมก็เคยมีประเด็นกับอาร์เจนตินา
1: ก็จะมีประเด็นดราม่าก็มี86มี98แล้วก็มีปี2002เจอกันแต่ดราม่าสุดก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกปี1986แหละที่ดีโก้อามาโดมาโรน่านะครับไปใช้มือหัตถ์พระเจ้านะชกมือชกบอลเข้าประตูช็อกช็อกชกบอลเข้าประตูไป
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ประตูที่2ก็เป็นประตูเรียกนะโกลออฟเดอะซิจูรี่ไง
0: ครับ
1: ที่หนีผู้เล่นของปิเตอร์ลิดในนั้นอ่ะ
0: ปิเตอร์ลิดอดีตกุนซือทีมชาติไทย
1: ถูกต้อง
0: ปิเตอร์ลิดด้วย
1: นะครับปิเตอร์ชิลตันโดนล้อมาแล้วปิเตอร์เมสลีย์แล้วพวกนี
0: ้ลากขึ้นสนาม
1: ปิเตอร์ลิดเนี่ยวิ่งก้นเตี้ยเลยวิ่งหนักก้นมาเลยนะตามมาแล้วหน้าไม่ทันฮะครับผมจำได้เลยรุ่นนั้น
0: ครับผม
1: แล้วก็ปี98เบ็คแฮม
0: โดนแดง
1: ไปดีดใส่ดีโก้ซิโมเน
0: ่
1: ก็เชื่อว่าเกมนี้ดีโก้ซิโมเน่น่าจะไปดู
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เตะที่ไหนแอตแลนต้าป่ะหรือว่าที่ไหน
0: เตะที่แอตแลนต้าพี่เมอร์เซเดสเบนซ์สเตเดียมอ๋อ
1: เตะที่แอตแลนต้านะ
0: ครับ
1: ซิโมเน่น่าจะไปเบ็คแฮมน่าจะไป
0: น่าจะไป
1: เจอเจนนาเพราะเป็นเกมสำคัญรอบรองด้วย
0: ใช่
1: คือก่อนหน้านี้เจอกันรอบ8ทีมบอลโลกปี86ปี98เจอกันรอบ16ทีม
0: ใช่
1: แล้วก็สมสอเจอรอบแรก
0: เบ็คแฮมยิงจุดโทษ
1: อันนี้เจอกันรอบลึกสุดแล้วนะ
0: รอบรองชนะเลิศ
1: รอบรองชนะเลิศเลย
0: แล้วเมสซี่จะเจออังกฤษครั้งแรกนะพี
1: ่เหรอ
0: ใช่ไม่เคยเจอกับอังกฤษเลย
1: จริงป่ะ
0: ใช่ครับเป็นครั้งแรกแรก
1: มันแน
0: ่มันแน่แฮร์รี่เคนกับเมสซี่เจอกันลุ้นดาวซันโวด้วย
1: ถูกต้องสนุกแน่นอนนะคู่นี้นะ
0: ครับผม
1: ปีสองขอคือไปพูดนะนะครับ
0: ซึ่งพี่เจ๋งก็จะบรรยาย
1: เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเจมใจเย็น
0: โอเคครับเขาไม่ใช่เหรอพี
1: ่ให้พี่ดำเนินสะดวก
0: เ
1: ถอะให้พี่ดำเนินสะดวกเถอะ
0: อ๋อไม่ได้พักอังกฤษแต่พักสเปน
1: ครับให้พี่ดำเนินสะดวกเถอะให้พี่ดำเนินสะดวกเธอเจม
0: ก็เดี๋ยวจะเตะกันวันคืนวันอังคารกับวันพุธ
1: ครับ
0: คืนคู่แรกเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสกับสเปนเตะที่ดัลลัสนะพี่แล้วก
1: ็
0: อังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยจะเตะที่แอตแลนต้าครับ
1: โอ้โห
0: นัดชิงเนี่ยจะเตะคืนวันอาทิตย์หน้า
1: ครับหายใจไหมกันเนี่ย
0: ทำไมนะพี่
1: ใจหาย
0: จะจบแล้ว
1: จะจบแล้ว
0: เตะไปแล้ว100เกมเมื่อเช้า
1: 100เกมรอบรออีก2รอบชิงอันดับ3อีก1และรอบชิงอีก1เป็น4เกม104แมตช์39วัน
0: โอ้โห
1: เร็วเนาะ
0: ใช่แป๊บเดียว
1: จำได้วันแรกๆเนี่ยมันเนาะสนุกเนาะ
0: เหนื่อยเลยแรกๆ
1: เหนื่อยมาก
0: แรกๆนี่เหนื่อยเลยครับแล้วก็ผ่านมาเรียกว่าโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วสำหรับบอลโลก
1: เนาะ
0: เราจะได้ดูแล้วว่าทีมแชมป์โลกปีนี้จะเป็นใครนะพี
1: ่ครับ
0: ระหว่างอังกฤษอาร์เจนฝรั่งเศสแล้วก็สเปน
1: โอ้ย
0: แล้วก็จะเป็นการการันตีว่าบอลโลกครั้งนี้จะยังไม่มีแชมป์หน้าใหม
1: ่ครับ
0: เพราะว่าทุกทีมในที่นี้ก็เป็นแชมป์ร่วมหมดแล้วฝรั่งเศสนี่4มั้ยพี่เจ๋ง
1: ฝรั่งเศสใน2
0: 2
1: ฝรั่งเศสกับ2018ไงอา
0: ร์เจนตินา
1: อาร์เจนตินาใน3 78 86แล้วก็2022
0: ครับผม
1: อังกฤษใน66
0: สเปนก็2010
1: สเปนก็2010ไงก็ยุโรปมา3
0: ครับ
1: อเมริกาใต้มา1ครับ
0: ครับ
1: 3รุม1
0: ใช่
1: อย่างน้อยทีมจากยุโรปจะเข้าชิงแล้ว1ทีม
0: ถูกต้อง
1: ฝั่งฝรั่งเศสกับสเปนไง
0: พี่เจ๋งถ้ามองคร่าวๆ4ทีมนี้พี่เจ๋งอยากให้ใครชิงกันพี
1: ่ฝรั่งเศสกับสเปนแม้ว่าสเปนจะเคยชนะฝรั่งเศสในรอบรองยูโรที่ผ่านมาแต่ฝรั่งเศสยุคนี้คือยุคแบบโอ้โหใครก็ได้โดยเฉพาะ F4 ไง
0: ใครครับพี่ F4
1: ต้องมิงซื่อ F4 รู้จัก F4 มั้ย
0: F4 ที่ทันพี่ต้อง
1: ไต้หวันไต้หวันเนี่ย
0: ใช่ๆ
1: แต่ F4
0: มีหลายเวอร์ชั่นพี
1: ่ F4 ต้องไต้หวันเออดัง
0: ใช่ๆเกาหลีก็มีแต่ว่าเป็นยุคหลังแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เขามาทํา
1: ใหม่แต่ว่าเวอร์ชั่นที่ดังที่สุดก็คือไต้หวันใบผมยาว
0: ใช่ๆ
1: เออต้องมิงซื่อ
0: ใช่ๆ
1: ต้องมิงซื่อเป็น
0: พระเอก
1: ซันชายเนี่ยเป็นนางเอก
0: ใช่ซันชายเป็นนางเอก
1: ต้องมิงซื่อจะเป็นคนผมยาวป่ะ
0: ใช่คนผมยาวที่เขาชื่อจริงเจอร์รี่ยังพี
1: ่เออเจอร์รี่แต่ว่าในบทเขาชื่ออะไร
0: ต้องมิงซื่อ
1: ต้องมิงซื่อเฮ้ย F4 เฮ้ยดังลุ
0: ง
1: ดีดังมาก
0: ลุงนั้นนี่คือพี่เจ๋ง
1: ซันชายเนี่ยดาราเฮ้ย
0: พยายามกับเจอร์รี่
1: พยายามไว้ผมยาวเหมือนไอ้เจอร์ร
0: ี
1: ่ต้องมิงซื่อเลยแต่ไว้เหมือนเสือท่านพลอิตาลีอ่ะเอา
0: ครับ
1: นั่นแหละก็ F4 เขาก็มีแหละฝั่งขวาโอลิเซ่ตรงกลางเดเมเล่ฝั่งซ้ายแบนดี้มาโคราหรือจะเป็นดูเอ้และหน้าเป้าก็พี่เป้ใช่ไหมล่ะ
0: ประธานเป้
1: สี่ประสาน F4 Fantastic Four
0: ครับ
1: กองหลัง
0: สี่คนนี
1: ้ก็เหนียวซาลิบากับดาโยใช่ไหมล่ะประตูก็เหนียว
0: ไม่ยอง
1: และพี่ชอบคนหนึ่งก็คืออาเดียงไลบิโ
0: อ
1: โอ้โหคนนี้คลาสสิก
0: เกรงมาก
1: โดนวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นเพราะฝรั่งเศสแท้มั้งเดินติดทีมชาติฝรั่งเศสในยุคของเดชองไงแต่ว่าดูเขาเล่นนะโอ้กลมกล่อมมาก
0: ราบิโอนี่เป็นฝรั่งเศสแท้ไม่กี่คนในทีมเลยนะพี
1: ่มีใครที่ฝรั่งเศสแท้ลูกาดีนไหม
0: ลูกาดีนใช่ลูกาดีนเป็นฝรั่งแท้
1: ฝรั่งเศสแท
0: ้แท้
1: มันหมายว่าไม่มีเชื้อสายจาก
0: คือเป็นฝรั่งเศส
1: นะ
0: ใช่เป็น
1: แอฟริกาหรือว่าจากเซเนกัล
0: ครับ
1: น่าจะนี่ไหม
0: เตอเนเดสนี่น่าจะมีเชื้อสายแอฟริกาสเปน
1: ไม่รู้ต้องดูไอ้สองพี่น้องตระกูลลูก้ากับไอเตโออะที่ว่าจะมีสเปนไหมลองดูซิว่าเขา
0: ใช่ใช่
1: ในความของแอฟริกา
0: น่
1: าจะเป็นมีคนนะ
0: ใช่ครับมีเชื้อสายสเปนอยู่พี่
1: ใช่ไหม
0: ไป
1: เซโออ่ะ
0: เดี๋ยวผมลองเช็ค
1: ต้องดูตัวดูบีก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสองคนนี้เป็นเด็กปั้นของเอแอดบัดดิตอ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็น่าจะเป็นเชื้อสายสเปนในพี่เตวันเดนเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ครับแต่ว่าลาบิโอเนี่ย
1: โอ้โห
0: ฝรั่งเศสแท
1: ้เล่นดีแล้วก็ค่าเฉลี่ยของเขานะแต่ละเกมเนี่ยต้องมีคะแนนเต็ม10ได้ประมาณ7
0: ครับ
1: 7กว่าทุกเกมเลยแล้วเท้าซ้ายของเขาเนี่ยเขาเล่นดีมากนะ
0: อ
1: าเดียงเรบิโอนะครับใช้ได้เลยนะชอบมาเลยไหมว่าอายุอานามจะเริ่มเยอะแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็โหแป๊บๆเนี่ยจริงๆเขาแจ้งเกิดก็เรายัง
1: 31แล้วอ่ะ
0: ไม่นานนะพี่หมายถึงว่า
1: จับคู่กับไอ้ชัวเมนี่โอ้โห
0: ใช่
1: กลมกล่อมมาก
0: อีกคนหนึ่งที่ได้โอกาสลงสามเลยเล่นดีคือมานูโกเต้
1: เออเนาะพอลงมาแทนในชัวเมนี่เน
0: า
1: ะ
0: มานูโคเน่ครับ
1: มานูโคเน่ก็เล่นได้ดี
0: แต่อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ลงเลยคือกองเต้นะพี
1: ่ครับ
0: รอบนี้ยังไม่ได้ลงครับ
1: อ
0: ืมอืมอืม
1: โอ้ที่กองเต้ตอนที่เขาดีใจอ่ะแมตช์นั้นอ่ะแมตช์ที่ชนะโมร็อกโกอ่ะ
0: ครับ
1: กองเต้สีหน้าแบบเคร่งขรึมเลยไม่มีรอยยิ้มเลยอ่ะ
0: ไม่ยิ้มเลย
1: ปกติกองเต้จะเป็นคนที่
0: ยิ้มแย้ม
1: เป็นคนที่มีแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะย
0: ิ้
1: มทักทายกันเป็นคนเงียบแต่ว่าพอจบเกมเนี่ยเพื่อนดีใจกันแต่ว่ากองเต้เงียบเลยนะ
0: ก็อาจจะไม่ได้ลง
1: ไม่ได้ลงเลย
0: ไม่ได้ลงเลย
1: กองเต
0: ้ครับ
1: โอ้นี่มีส่วนสำคัญในฟุตบอลโลกปี2018นะ
0: ใช่เขาพาทีมคว้าแชมป์โลก
1: ส
0: ่วนสเปนเนี่ยชุดนี้ก็เป็นนักเตะที่มาจากแชมป์ยูโรซะส่วนใหญ่นะพี่เจ๋งแล้วก็มีอาแกนหลักก็ยังเป็นพวกเปดี้พวกนี้มีโรดี
1: ้
0: แนวลุกก็เป็นยามาลเฟรนตอนเลสนิโกวิลเลียมพวกนี
1: ้ปัญหาของสเปนพี่ว่าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายนิโกวิลเลียมอะแทบไม่ได้ลงเลยอ
0: ่
1: ะไม่ได้เล่นเลยเจ็บด้วยลามินยามาก็เพิ่งเรียกเขาฟิตกลับมาและเลยมินยามาปีนี้ยังไม่ได้ยิงเลยนะ
0: ใช่ครับยังไม่ยิง
1: ก็มีคนไปถามแกว่าทำไมคุณไม่ยิงประตูครับผมไม่ยิงประตูไม่เป็นไรแอสซิสต์แต่ว่าให้ทีมชนะผมก็ดีใจแล้ว
0: ทีมเขาล่อพอแต่ว่ายามาก็ก่อนทัวร์นาเมนต์ก็มีปัญหาการเจ็บมา
1: การเจ็บแล้วก็ปัญหาเรื่องส่วนตัวอะไรหลายอย่างด้วยเนาะ
0: ใช
1: ่เห็นว่าน้องชายแกก็มาด้วยนะ
0: ครับ
1: น้องชายเป็นลูกของแม่ที่แต่งงานใหม
0: ่
1: เพราะว่าพ่อกับแม่ของยามาเขาแยกทางกันตั้งแต่เด็กนะ
0: ครับ
1: แล้วก็แม่เขาก็แต่งงานใหม่แล้วก็มีน้องเห็นว่าตัวเล็กๆอ่ะไอ้คนนั้นน้องชายเขาน้องชายต่างพ่อ
0: ครับ
1: นะครับก็ยามาโหเสียดายเนาะไม่น่าเล่นให้กับสเปนน่าจะไม่เล่นกับทีมชาติไทยเนาะเพราะเป็นคนยะลา
0: ไม่ใช่
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่พี่เดี๋ยวไปกันคณะนี้ไม่ใช่ยามาเป็นคนสเปน
1: อ้าวแล้วใครบอกเป็นคนยะลา
0: ไม่มี
1: ไม
0: ่มีพี
1: ่โอ้โหครับเป็นข่าวดังเลยนะ
0: เขานี่เกิดที่คาตาลุ
1: คาตาลุญญ
0: าเลย
1: ที่คาตาลันเป็นเมืองหนึ่งเป็นเมืองแฟบเลย
0: ใช่ใช่
1: เขาเคยได้ฟังว่ายามาบอกว่า ครอบครัวเขาแบบลำ

0: ตอนนี้19ตอนเล่นยูโรเนี่ย17เอง
1: เออนั่นแหละฮะก็แต่เชื่อว่าฝรั่งเศสโอ้โหพี่เล่นเห็นแล้วฝรั่งเศสเนี่ยคือดีทุกตัวจริง
0: ใช่
1: ไม่รู้ใครจะหยุดยั้งอาร์เจนตินาก็ไม่รู้จะหยุดได้หรือเปล่าเนาะอาร์เจนตินาเห็นไหมสบักสบอมมาก
0: อาร์เจนตินาร
1: อบ32เจอกาบัวไวดี้แล้ว
0: ใช
1: ่รอบ16ทีมเจออียิปต
0: ์ก็ยากอีก
1: รอบ8ทีมเจอสวิตก็คือจับตุบตุเป๋อ่ะ
0: เรียกว่าปอแป้ทุกรอบ
1: ฝรั่งเศสตอนนี้ตะโกนมาว่าใครก็ได้หยุดพวกเราที
0: แล้วเล่นชนะแบบสบายๆทุกเกมที่ฝรั่งเศส
1: อ่ะฝรั่งเศสอาจจะฝรั่งเศสก็เล่นหนักอะเนาะนั้นอะก็มันก็แบบสบายๆอะแล้วเล่นแบบดูเนาะทุกคนแบบมันเล่นไปด้วยกันมันมองตาก็รู้ใจไง
0: ใครก็ได้ฝรั่งเศสบอกตอนน
1: ี้เนาะ
0: ใช่
1: ใครก็ได้อังกฤษพี่ว่าก็ไม่สู้ไม่ไหวอะ
0: อังกฤษก็ดูแล้วน่าจะอังกฤษก็พออ
1: ังกฤษก็สมัครสมอมพอๆกับอาร์เจนตินา
0: ใช่
1: แต่ละรอบแต่ละรอบนะบินไปบินมาเม็กซิโกด้วยไง
0: นี่เผลอๆถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนอังกฤษไปแล้วนะพี่
1: ใช่
0: ตั้งแต่คองโกแล้วตอนนั้น
1: ก็เดียร์คองโกเอาเปรียบไง
0: ทำไมครับ
1: เอ้าก็ใช้ป๊อกมาแกประตูอ่ะเออ
0: ขาที่สาม
1: เออใช้ส่วนที่แข็งแรงที่สุดของร่างกาย
0: เอ็มปาซี่
1: เออปกป้องประตูไง
0: ครับ
1: โอ้ใช้ขาที่สามป้องกันประตูอ่ะ
0: ไม่ใช่พี่อันนั้นน่าจะเป็นอาวุธลับ
1: ผมเล่าของเขา
0: แล้วรับครับ
1: อ๋อเหรอดิวรับเหรอ
0: ใช่ใช่ส่วนก็ดูแล้ว4ทีมนี้ฝรั่งเศสน่าจะดีที่สุด
1: เนาะ
0: จากฟอร์มในทัวร์นาเมนต
1: ์ถูก
0: คือตอนก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยสเปนเนี่ยเต็ง1
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสเต็ง2แล้วก็อาร์เจนตินาเต็ง3
1: ใช่ก็ที่จริงฝรั่งเศสถ้าแบบรอบชิงนะมันไม่โดนจุดโทษแล้วถ้าว่าเจ้าโคโลโมนี่ยิงหลุดเดี่ยวไปแล้วยิงติดเซฟเจ้าเอมี่มาเตเน
0: ียนั่นน่ะ4ปีที่แล้ว
1: ไม่นานก็ฝรั่งเศสแชมป์โลกไปแล้ว
0: ใช่ป
1: ้องกันแชมป์ได้แล้ว
0: โอ้ใช่คร
1: ับ โอ้ฝรั่งเศสจะว่าไปเนี่ย18แชมป์โลก2022รองแชมป์ครั้งนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปถึงนี่เข้าชิง3สมัยติดเลยนะ
0: ใช่
1: เหมือนกับยุคหนึ่งที่เยอรมันตะวันตกก็เข้าชิง3สมัยติดไง
0: บราซิลด้วย
1: ปีไหนจะมีปี82 86แล้วก็90จะไปชิง3สมัยแล้วมาได้แชมป์ปี90ไง
0: ครับ
1: ส่วนบราซิลนะครับก็มีปี94ปี98แล้ว2022
0: ใช่
1: ก็ได้แชมป์ไป2จาก3จาก3โอ้โห
0: 94กับ2002พอ98แพ้ฝรั่งเศสพ
1: ี่เฮ้ยคุณสุดยอดมาก
0: ใช่ๆครับผม
1: ที่โดอ้วนมีการอาเจียนแล้วเนาะ
0: เขาป่วยเขาป่วย
1: ไม่รู้ใครไปวางยาแกเนาะ
0: ใช่เหรอพี
1: ่เอาเขามีทฤษฎีสมคบคิดนะ
0: ว่าวางยา
1: ว่ามีการแบบทำไมโดถึงก่อนเกมเนี่ยมีการอาเจียนแล้วก็มีการช็อก
0: ช็อกเลยอ
1: ันนี้ช็อกจริง
0: เขาตัวร้อนแค่ขึ้น
1: ใครขึ้นแล้วก็จู่ๆก็เพื่อนเหมือนโรเบโต้คาร์ลอส
0: ใช่คาร์ลอสไปเจอ
1: แล้วเอ้ยทำไมช็อกเหมือนมีการแบบอาหารเป็นพิษมั้งแล้วสภาพร่างกายตอนนั้นก็ไม่พร้อมด้วยแต่ว่าผมก็มีทฤษฎีสมมติคิดว่าเยอะว่าบริษัทรองเท้ายี่ห้อดังอ่ะทำไมถูกอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องส่งโดลงนะไม่ส่งไม่ได้เพราะว่าตอนส่งรายชื่อเนี่ยไม่มีชื่อโดเป็นเจ้าสัตว์ป่าดิเอเนมอนเอ็ดมุนโดลงแทน
0: กองหน้าบราซิล
1: กองหน้าบราซิล
0: นั้น
1: ก็กองหน้าสิ
0: ใช่ใช่
1: รู้จักเอ็ดมุนโดไหม
0: ไม่คุ้นนะพี
1: ่ The Animal ฉายาเขา
0: ครับ
1: เจ้าสัตว์ป่าอันนี้ชื่อฉายาเขานะ
0: ครับ
1: จะลงอยู่แล้วปรากฏว่าสุดท้ายเปลี่ยนไง
0: โดนใบสั่ง
1: ซากาโร่เปลี่ยนนะครับก็เป็นโรนโดลงมาแล้วโดลงมาแล้วนั้นเป็นไงไม่ค่อยได้ยิงเลย
0: ไม่เล่นไม่ออกเลย
1: เออ
0: การป่วยก่อนเกม
1: ใช่ก็เลยทำให้ฝรั่งเศสก็ชนะไป3-0ลูกหม่องอ่ะลูกหม่องไงของซีดาน2ลูกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เปอร์ตีใช่ไหม
0: เอมานูเอลเปอร์ตี
1: ใช
0: ่แสดงว่าซีดานแกชอบหม่งนะพี
1: ่ก็ซีดานก็ดูเลยพีคจริงอ่ะซีดานที่จริงซีดานไอ้รอบนั้นบอลโลกครั้งนั้นแกโดนใบแดงนะไปย่ำใส่นักเตะเสาหัว
0: แล้วก็สองพันหกก็โดนแดงด้วยนะชิง
1: สมมุติเลยโดนแดงแบบรอบชิงไง
0: ครับ
1: ไปมอง
0: สองพันสองแกก็โดนแดงอ๋ออันนั้นองลีโดน
1: สองพันสองไม่เจ็บสองพันสองแกเจ็บสองเกมแรกเจ็บนัดสุดท้ายลงมาแล้วต้องพันสแตทไหมอ่ะ
0: สแตทแพ้เดนมาร์ก
1: เลยต้นขานะครับเสมอมั้ยหรือว่าเนี่ยคือยิงไม่ได้อ่ะตกรอบอ่ะฝรั่งเศสอ่ะ
0: ใช่ตกรอบแรกเลย
1: ตกรอบแรกไง
0: ตอนนี้เป็นหนึ่งในอาถรรพ์แชมป์เก่าไงพี่แชมป์เก่าส่วนมากตกรอบแรกเยอรมันเนี่ย2014คว้าแชมป์2018ก็ตกรอบแรกสเปน2014ก็ตกรอบแรก
1: เออพูดถึงเยอรมันแล้วล่าสุดว่าเฮเบโกนะเยอร์เกนคล็อป
0: มาแน่พี่จะได้เห็นชาถ้าต่อยอากาศไหมพี
1: ่ก็ต้องสมควรนะเพราะเยอรมันไม่ไหวนะตกรอบแรกแล้วตกรอบก่อน เวลาอันควรเนี่ยบอลโลกปี2018
0: เราแพ้
1: รอบแรก2022

0: ก็รอบแรกแพ้ญี่ปุ่นแล้วก็2022 2026เนี่ยก็แพ้จุดโทษปารากวัย
1: ใช่แพ้ปารากวัย
0: ก็เนาะ
1: ต้องถึงมือของเจนคอป
0: เห็นว่าคุยกันแล้วเนี่ยเห็นว่าประธานสหพันธ์ของเยอรมันเดฟเบก็ไปคุยกับอะไรนี่จะเป็นมาร์โคดิเซ่ไหมไอตัวแทนของเจ้ายิงแกครอปอ่ะเห็นว่าคุยกันแล้ว
1: ก็น่าจะไม่พลาด
0: แต่ว่าเงินเจ้าเฉยไม่รู้ว่าต้องไปจ่ายให้เรดบูลเท่าไหร่นี่ไม่แน่ใจไงไอตัวเนี้ย
1: เขาเป็นประธานเทคนิคของเรดบูลตอนนี
0: ้เป็นผู้ในการฟุตบอลฝ่ายฟุตบอลดูฟุตบอลเนี่ยก็ไอเรดบูลพันธมิตรต่างๆก็สโมสรใหม่ของเจ้าสุมาดะ
1: โอมิยะโอมิยะ
0: โอมิยะอาริจาเนี่ยก็เรดบูลก็ดูแลอยู่โอ้แล้วพี่ดีใจกับสุมาดะมันตานะแฟนคลับเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: คนไทยอ่ะไปขอลายเซ็นเขาอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนญี่ปุ่นก็ไปขอลายเซ็นสุมาดะเยอะมากนะ
1: ก็เป็นนักเตะที่เรียกว่าในเอเชียก็มีชื่อเสียงพอสมควรนี่พี
0: ่ใช่
1: ร้านเนี่ย
0: เนาะดูกันนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับผมก็เตะอังคารกับพุธ2เกม
0: รอบ2นะ
1: ใช่ส่วนนัดชิงอันดับ3จะเตะคืนวันเสาร์นะพี่ที่ Hard Rock Stadium ที่ไมอามี่ครับแล้วก็นัดชิงน่ะจะเตะคืนวันอาทิตย์ตี2เช้าวันจันทร์
0: พี่เจมส์ครับตามผลทามามี่ให้หน่อยครับโบโดกริมครับ
1: โบโดกริมนี่เตะทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมเช็คให้ครับส่วนทามามี่นี่สวีเดนเดี๋ยวผมขอดูผลแป๊บนึงครับ
0: ครับมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเราเอามาบอกไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ลิมก็อันเดอร์เทเกอร์และเรสเรสเซอร์มาเนียเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ผลบอลนี่
0: เป็นยังไง
1: 84ที่ตอนนี้ฮัมมาบี้นำคาร์มาอยู่ 2-0 ครับแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยโบโดกิมตอนนี้นำออสโลอยู่ 1-0 ครับเกมผ่าน50นาที
0: พอครับนัทเหลือยังมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับพี่เอดี้มาหรือเปล่านะคัชแม่พี่เดียวงานเยอะพี่เอดี้ตัวนี
1: ้อ
0: ่ะโอ้พี่เอดี้มีงานแล้วไม่โทรหาเลยอ่ะไม่ทักมาเลย
1: เอาม
0: ีงานแล้วเงียบเลยอ่ะ
1: เรา
0: อ่ะกักตลอดเลยอ่ะคนที่กักโปตลอดเลยอ่ะแกฟังอยู่ป่ะล้อเล่นนะพี่นะ
1: ครับ
0: แซนดิเวอร์เมอร์เบดครับผมชอบมากครับเพลงที่ชอบคือเรียลเรนเหรอจะมีมือกีตาร์ของเขาอ่ะที่เข้าออกกับวงอ่ะที่ชอบใส่หน้ากากอ่ะจำชื่อไม่ได้ละช
1: ื่ออ่าคุ้นๆอยู่
0: มือกีตาร์ของลิมบิสกิตอ่ะ
1: ใช่ใช่ใส่หน้ากากสีดำๆหน่อย
0: ช่องภาคบอลคุณเอกมาขาวลุกยืนกำหมัดตอนจุดยิงลูกสองแกเป็นแฟนบอลอังกฤษใช่ไหมครับจากคุณจืดครับผม
1: ไม่เห็นนะเพียนี่
0: มีแกลุกขึ้นยืนเลย
1: จริงครับ
0: แกลุกขึ้นเลยฮะ
1: แ
0: กเชียร์อังกฤษ
1: เชียร์อังกฤษแต่ว่าคืนนี้เชียร์อังกฤษหลายคนนะพี่
0: คุณเอกก็เชียร์อังกฤษคุณเอกมิสคุณก็แฟนบอลอังกฤษไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะเดลิชาร์ดครับอ๋อนี่จะเป็นเดลิชาร์ดใช่ไห
1: ม
0: นางเอกไง
1: ของเจมบอลใช่ไหม
0: ของเจมบอลไม่แน่ใจว่าภาคไหนเดลิชาร์ดเป็นสาวเซ็กซี
1: ่ครับ
0: นะครับเป็นนางแบบสุดเซ็กซี่เลยก็หนังดังสุดที่คนยุค90อย่างผมนะต้องดูเลยก็คือ Wild Thing
1: นะอันนี้ผมไม่น่าทันเลย
0: เป็นหนังแบบสืบสวนแล้วก็มีเซ็กซี่ๆหน่อยนะครับผม
1: ครับ
0: เป็นหนังแต่ไม่ใช่หนังแบบอันนั้นนะไม่ใช่หนังแบบ18บวกไปเลยนะไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่
0: เป็นหนังแบบเซ็กซี่ๆหน่อยนะครับโอ้เซ็กซี่มากเดลิชาร์ปนะครับ
1: ครับผม
0: มุกพี่ตุ๋ยสู้มุกของพี่ลิมิงได้ไหมครับโจ๊กไก่ใส่ไข่หมูแฮเสียวเออเสียวเออนะครับสั่งโจ๊กหน่อยนะหวังว่าจะใส่ไข่มาด้วยนะสักอย่างของแกฮะ
1: ครับ
0: มาโอมจะเซิร์ฟฟุตบอลทีมชาติเอเจนตินานะครับคืออะไรไม่แน่ใจ
1: หมายถึงว่ามาโฮมไงพี
0: ่อ๋อมาโฮม
1: ใช่ใส่เสื้อเอเจนตินา
0: อ๋อพิติกมาโฮมใส่เสื้อเอเจนตินาจะเป็นเสื้อแฟนบอลป่ะเสื้อไม่ใช่เกียรติแฟนบอลนะ
1: เป็นเสื้อที่ทำมา
0: เสื้อที่ทำมาของเอเจนตินาเป็นเสื้อแฟนบอลอ่ะ
1: แทชเชอร์มาเป็นสไตล์ของ Treasure Magazine อ๋อ
0: เหรอพี่ก็คือใส่เสื้ออาร์เจนตินานะแต่ว่าก็เลยไม่แน่ใจว่ามันไม่ใช่เสื้อชุดเย้าชุดเยือนแล้วก็เสื้อเกรดแฟนบอลเลเปนก้าไม่ใช่
1: ครับ
0: อ๋อเป็นเสื้อแบบแฟนบอลที่เขาทำกันอะเสื้อเชียร์
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ครับ
0: ของอะไรอะสไตล์อะไรอะ
1: สไตล
0: ์ Treasure
1: Magazine นะพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: เนื้อสารสเก็ตบอร์ดระดับตำนานเขาบอกอย่าง
0: น
1: ี้อันนี้ผมยังไม่เห็น
0: เสื้ออะไรฟอร์สไตล์พี่ก็ไม่แน่ใจว่าแต่เขาใส่อาร์เจนตินามาโฮมอ่ะเอออ๋อเป็นสไตล์นี่เหรอเป็นเสื้อของสเก็ตบอร์ดสไตล์สเก็ตบอร์ดแล้วหรือว่าไง
1: ไม่แน่ใจเลย
0: อ๋อเหรอพี่ขอบคุณมากข้อมูลนะซึ่งพวกก็เป็นอาเจนตินาทำไมใส่เสื้อแปลกๆเนาะนะครับ
1: มีหลายลายนะมีเสื้อเชียร์ดีน่าเนี่ยที่พี่ผมเห็นมีลายสีขาวฟ้าเป็นแนวยาวก็มีเสื้อหลายแบบครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เสื้อแฟนบอลอาเจนตินาเนี่ย
0: โอ้ก็ความส่งมาเยอะทางบ้านแดงเป็นยังไง
1: บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าอารมณ์ขันเป็นอารมณ์ที่เอาไว้ใช้กับการตักน้ำครับ
0: ขันไม่ใช่โอไม่ใช่โอสมัยก่อนนะครับขันน้ำไม่ใช่ฮะ

0: แล้วก็บอกว่าทำไมฟิลาเดลเฟียถึงได้ฉายาเป็นเมืองซอมบี้ครับพี่เบงอ้าวผมเคยดูสารคดีนะเว้ย
1: ฟิลาเดลเฟียอีโก้เหรออ
0: ่าฟิลาเดลเฟียจะมีแบบคนโฮมเลสเยอะไปเจ๋งแล้วเขาจะมีแบบบางคนเนี่ยจะมีการใช้สารบางคนก็ยืนนิ่งเง
1: ี้
0: ยตามสถานีรถไฟจะแบบบางคนก็นั่งนิ่ง
1: เห็นว่าปัญหาของอเมริกาในช่วงนี้ก็คือคนที่ไม่มีที่บ้านไม่มีบ้านอาศัยอยู่โฮมเลสเยอะมาก
0: เยอะ
1: เยอะจริงบ้านเขาในปัญหาอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเขาเคยมีคนไปทำวิจัยว่าทำไมไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาบ้านเราก็มีเจนจริง
0: ๆครับ
1: ตรงถนนนี่ถนนในตัวเมืองเนี่ยในตรงราชดำเนินอะไรนี่คนก็ไป
0: โฮมเลส
1: เขาบอกว่าอยู่บ้านแล้วไม่สบายเขาบอกมาอยู่โฮมเลสแบบนี้เนี่ยมีคนให้ข้าวให้ของ
0: อัน
1: น
0: ี้มีจริงๆพี
1: ่มีนะ
0: ครับ
1: อยู่แถวถนนราชดำเนินอ่ะลองไปดู
0: ใช
1: ่โฮมเลสคนไร้บ้านอ่ะ
0: ครับผมแต่ก็บอกว่าทำไมทีมชาติอังกฤษต้องใช้สโลแกน Football is coming home ครับพี่เบง
1: ก็ coming home ก็คือต้นกำเนิดฟุตบอลโลกไงฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่อังกฤษไง
0: ใช่
1: ก็ฟุตบอล coming home กลับมาที่บ้านจุดกำเนิดฟุตบอล
0: ความเชื่อของเขาแล้วพี่ว่าเป็นชาติต้นกำเนิดฟุตบอล
1: แต่จีนไม่ยอมไงจีนบอก
0: จีนบอกเตะก่อน
1: เตะก่อนนี่พันเนตก้อนเนี่ยพันไม้เนี่ยเตะบอลเตะก่อน
0: ในภาพยนตร์สามก๊กนี่เขาให้เห็นเลยว่าเตะตั้งแต่ยุค 2,000 ปีที่แล้ว
1: นี่
0: แต่อังกฤษก็บอกว่านี่บ้านของฟุตบอลอยู่นี
1: ่เฮ้ยเหรอ
0: แต่ว่าอังกฤษน่าจะอีกรอบอีกไหมพี่ฟุตบอลที่คัมโฮมเนี่ย
1: บอลโลกเหรอบอลโลกเขาจัดปี66ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ยูโรปี96อังกฤษเคยจะจัดบอลโลกปี2018มั้งไม่ได
0: ้ที่เป็น
1: รัสเซียได้ไปไงได้โหวตแค่2เสียงมั้งตอนนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ครับคุณนัทพงษ์ถามว่าพี่เตรียมเจอเชอร์รี่3โค้งเชอร์รี่3โค้งไหมครับ
1: เจอไหม
0: ไม่เจอเลย
1: เห็นว่าคุณเชียร์ที่สามโคเชียร์เจเนน่าเหรอเห็นเขาเชียร์น้องเขาเชียร์เจเนน่า
0: น่าจะใช่น่าจะใช่ครับผมแล้วก็บอกว่าฟุตบอลในส่วนครับเสียดายอยู่ไกลไม่ได้ไปไม่ง
1: ั้นโอ้ยเสียดายมีโอกาสเดี๋ยวแจ็คเขาคงทำอีกครั้งหนึ่งเนาะ
0: ครับมี
1: วันล้นหลามเลย
0: วันนัดชิงเนี่ยจะจัดที่โมโนสตูดิโอตรงราชพฤกษ
1: ์ครับ
0: ก็ใครสนใจก็ลงทะเบียนไปตามได้แล้วก็ถามว่าพาร์คฮังซอมีลุ้นคุมทีมชาติไทยไหมครับ
1: ไม่แน่นะ
0: มีโอกาส
1: คุมพลังการดีๆไม่แน่นะใช้โค้ชเกาหลีใต้ครั้งแรกเลยฮะ
0: ครับแล้วก็คุณประภาพเนี่ยทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะน้องเจงพี่เจงแล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายมาคร
1: ับ
0: สวัสดีครับแล้วก็บอกว่าคุณเจงวิ่งราวที่ไหนดีครับ
1: วิ่งราวก็วิ่งใกล้สายตรวจนะจะได้วิ่งเสร็จก็โดนจับพอดี
0: ไม่ได้พี่ไม่ได้
1: นะนะ
0: แล้วก็บอกว่าเจอเบลลิงเบคอนเข้าไปเมื่อเช้าหรอครับเจอเบลลิงเบคอนใครภาคว่าใครภาคพี่
1: ใครนะ
0: เบลลิงเบคอน
1: เบลลิงเบคอนคืออะไร
0: น่าจะหมายถึง
1: เบลลิงแฮมหรือเนี่ย
0: ประมาณนี้ไหมพี
1: ่
0: ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็บอกว่านักเตะอังกฤษคนหนึ่งริมฝีปากไม่เคยแห้งครับเขาคือจุ๊บเบลลิงแฮ
1: มจุ๊บฮะทางบ้านฟ้านะครับสวัสดีเข้ามานะครับคุณเอเดเก้สวัสดีเข้ามานะครับฟังจากหนองบัวลำพูโอ้หนองบัวลำพูเนี่ยอยู่ภาคอีสานเนาะไม่เคยไปนะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเคยแวะไปแถวหนองคายแถวอุดรธานีนะฮะ
0: อ
1: เมริกาก็ชอบฟัง90ครับเห็นตอนพักเบรกมีกันอะไรนะ
0: กันเนี่ยรถเซต
1: อ๋อบองโจวี
0: ่
1: ก็มาครับจากคุณเจี๊ยบคอนแกนนะครับยุค90ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: รู้จักบองโจวี่ไหม
0: บองโจวี่รู้จักพ
1: ี่ Living on a Prayer นะครับเพ่าเพียรภาวนานี่ใช้ชีวิตแบบเพ่าเพียรภาวนา
0: It's My Life ด้วยไหมพี
1: ่ It's My Life เนี่ยเพลงยุคหลังละนะครับแล้วก็เพลงดังอีกเพลงหนึ่งของบองโจวี่ก็เพลงอะไรนะเพลงช้าเขาอะจำไม่ได้
0: จำไม่ได้เหมือนกันพี่
1: แต่ว่าเพลงดังก็นิลลิบิ้งเอลของเพลเยอร์เนี่ยดัง
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็ส่วนการเลวเสร็จก็อะไรนะเพลงดัง
0: สวิชช
1: าย
0: โอ้ม
1: ายใช่ใ
0: ช่
1: สวิชชายโอ้มาย
0: ใช
1: ่เฮ้ยคุณเรียกเขาได้นะ
0: Welcome to the Jungle แต่น่าจะเปิดในคืนเราไม่ได้นะพ
1: ี่อ้าวปีก็ก้าวก็จัดรายการอยู่หรือเปล่ายังจัดอยู่นะ
0: ครับ
1: เจมอะไรก็สลับคุยกันได้เนาะ
0: ใช่แล้วครับพี
1: ่สลับกับบ้านแดงได้นะ
0: อ๋อครับผมบอกว่า
1: สว
0: ัสดีย
1: ามเช้าเสียโก้ภรรยาทักทายเข้ามานะครับ
0: ครับบอกว่าเจมลองเปิดฟังดูคนเดียวครับ My Generation มันแน่แต่แค่เปิดมาก็จังหวะมันแล้วครับเพลงของ My Generation นะพี่
1: เคยฟังไหม
0: ไม่เคยฟังเลยพี
1: ่ตอนตื้อตื่นตื้อตื่นตื่นตื้อตื่นตื้อตื่น
0: อ๋อถ้าจังหวะมันนี้เคยฟัง
1: ใ
0: ช่ใช่
1: My Generation ตื้อตื่นตื้อตื่นตื่นตื่นอ๋อ
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อตลอดเลยอ๋อจริงป่ะเนี่ย
0: คุณพี่คุณ
1: อ๋อเหรอ
0: ผมนี่ชอบอีกวงหนึ่งผมชอบนึกขึ้นได้ Smashing Pumpkin พี่เจ๋ง
1: Smashing Pumpkin
0: Tomorrow ในเพลงอ่ะอะไรสักอย
1: ่
0: าง
1: แล้วก็พี่ใหญ่ให้ฟังอีกวงหนึ่งก็คือวงอะไรนะแต่เพลงดังๆก็เพลงไอ้ Third Eye Blind นี่ก็พร

0: คือถ้าเพลงพวกเนี้ยพี่เด่งพวกเพลง90เพลงที่เป็น
1: โอ้คลาสสิก
0: เขาจะชอบเอาไปใส่ในเกมกีตาร์ฮีโร่พี่เด่งแล้วผมจะได้ยินจากพวกนี้เยอะแต่จำชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าเพลงเนี้ยโอ้โหกีตาร์สนุกใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าน้องเจมส์เล่าบรรยากาศงาน FIFA Award หน่อยครับรางวัลสุดท้าย Presidential Award เนี่ยที่มอบให้บิ๊กหอยแล้วเปิดคลิปแกกล่าวขอบคุณยังคิดถึงกันแล้วยกเสื้อช้างศึกซับซึ่งไหมครับเพราะเป็นงานรางวัลสุดท้ายแล้วก็วันนั้นเป็นรางวัลสุดท้ายของงานเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่เคยทำสาธารณประโยชน์ให้กับทีมชาติแล้วนี่แล้วก็เป็นมาดามมอบให้กับบิ๊กหอย
1: ครับ
0: คนที่เป็นเขาเรียกว่านายกสมาคม
1: ยุคนี้บุคคล
0: ทีมนะพี่
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ลุ้นตัวโกนะครับอาร์เจนติน่านะพี่เจครับจัดรอบชิงในโรงหนังโอ้น่าสนนะ
0: ผมเคยไปดูบอลในโรงหนังมาเลยพี
1: ่แต่ตีสองอะ
0: เราปิดโรงหนังไงพี่เจง
1: โอ้โหแล้วตีสองโรงหนังเขาไม่ปิดไม่เป็นเลยโอ้โ
0: หมีรอบดึกเดี๋ยวนี้มีอยู
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจงพี่เจมตามผลโบลูกิมในนอร์เวย์กับฮัมมาบี้ในสวีเดนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: นอนผึ่งพัดลมอยู่ตามให้ด้วยนะคะจากปอลลิฟูยิ่งใหญ่ก็ฮัมมาบี้นำอยู่ 2-0 ครับส่วนโบโลกิมเนี่ยนำคู่แข่งอยู่ 1-0 ครับ
1: บอกว่าข้อมูลนั่นเนี่ยยกให้เกมใหญ่ครับอันดับหนึ่งของ99
0: โอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นนะพี
1: ่ก็น่าจะใช่แหละเมื่อกี้ก็ผิดไป 2ครั้ง3ครั้งแล้วนะ
0: เราก็มีผิดกันบ้าง
1: ผิดกันได้โอเคโอเคบอกว่ามิชชั่นอิมพอสิเบิลครับไม่ใช่007ครับประมาณนี
0: ้แล้วก็บอกว่าดีครับพี่เหม่งนักบอลเมื่อคืนมากันเพียบครับเชฟฟาบิเชฟเชสเวนเกอร์คาร์ลอสอานายลิเซ่กาก้าวิเอลี่มาเตลัสซี่แล้วก็เดียวเปียโรรวมถึง DB7 นี่ใครให้พี่เจง
1: ใครนะ
0: DB7 ดอนเดวิดแบ็คแฮม
1: เอาแบ็คแฮม
0: เดวิดแบ็คแฮมแล้วก็บอกว่าหม่องเนี่ยนักบอลพม่ายุคเหรอครับพี่เจง
1: หม่องลาวิน
0: หม่องหม่อง
1: นี่ไงเจ้า
0: เนี่ยไม่มาพี่ยังไม่มาม
1: าแล้วไง
0: เอามาแล้วมาแล้วหม่อง
1: ฟิลิปลามมาแล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าเอ็มโบโดจะแก้แค้นตามดาบนั้นคืนสนองครับโดนใบแดงไงพี่เอ็มโบโล
1: คุณผาสุกทักทายสวัสดีเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: น้องเนเน่มาทำการแสดงวันนี้ครับคนเดียบเลย มีหลายทางช่องของน้องเขาด้วยอ๋อเหรอ
0: ครับ
1: แล้วน้องได้เข้ารอบต่อไปไหมหรือว่าไง
0: เดี๋ยวผมต้องไปเช็คผมยังไม่เช็คเลยพี่เจ๋งน่าจะเข้ารอบนะพี่ก็เลยเข้ารอบพี่บอกว่าเขากรรมการน่าจะกดผ่านหมด
1: อ๋อเหรอสวัสดีครับรอบทั้งสองนะขอข่าวอาร์เซนอลนะครับข่าวอาร์เซนอล
0: นี่
1: เห็นว่าอยากจะได้บูโน่กิมาไรอ่ะมันดูยังไงบ้าง
0: บรรลุข้อเสนอส่วนตัวได้แล้ว5ปีแต่ว่ายังไม่ได้ปิดดีลสโมสรนะพี
1: ่รอบรอง2คู่มีใครมาบรรยายบ้างครับได้เจมบรรยาย2คู่เลย
0: พี่เจ๋งไม่ใช่หรอพี่เอา
1: เจมอย่าลืมออกมาตอบต่อยซ้ายต่อยขวาประมาณนี้นะฮะ
0: ใช่ครับต่อยซ้ายต่อยขวาเมื่อวาน
1: สองคันนี้เข้าขายกันดีขอบคุณมากนะคร
0: ับครับ
1: เดี๋ยวว่าเซย์กู๊ดบายของมองโจวี่ตอนมาเล่นที่สนามกีฬากองทัพบกคุณดูร้องได้หมดเลยครับพี่
0: ไม่ทันเลยครับอันนี
1: ้มองโจวี่
0: มาไทยด้วยพ
1: ี่จะมีเพลงช้าเพลงอะไรนะออเวป่ะ
0: ไม่ผม
1: ไม่จะออเวนะเพลงช้าของมงจวีพี่ไม่ได้ฟังนาน
0: ครับผมเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพแชมป์อเมริกาใต้ครับเม็กซิโกครั้งที่แล้วเป็นเจ้าภาพก็บราซิลได้แชมป์ไม่มีแล้วก็บอกว่าเดนิสดิชาร์ดเล่นเรื่องสตาร์ซิปทูเปอร์ด้วยครับ
1: อ๋อสตาร์ซิปทูเปอร์เป็นแรกๆเลยแต่ว่าหนังหนัง

0: ทั้งสุดแล้วก็คนผู้ชายในคลาสสิกคลาสสิกเรื่องนี
1: ้
0: หนังดีเลย
1: แล้วก็ถามว่าเจลลี่เขาเตะจริงจังกันวันไหนครับแล้วที่เตะหลอกๆเขาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ร้อยปีจริงๆก็ไม่หลอกนะพี่เพราะว่าแชมป์เนี่ยก็ได้โคต้าเอเชียด้วย
0: อ๋อใช่
1: แต่ว่าทัวร์นาเมนต์ที่จะเป็นเจลลี่จริงๆก็จะกลับเปลี่ยนมาเปิดพร้อมยุโรปด้วย
0: ครับ
1: ครับแล้วก็บอกว่าทูเคิลเอาจอร์แดนเทนเนสันมาทำไมครับจุดเลยจุดพีคมาแล้วเอามอร์แกนกิบไวมาดีกว่ากิบไวก็เล่นดีแต่ไม่ติดนะพี่
0: เนาะ
1: อืมใช่เล่นดีมากแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งช่วยเล่าตำนานฉายาของทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามด้วยครับว่าทำไมถึงได้รับฉายาว่าสิงโตคำรามสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับ
0: เหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พี่บีเคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์กษัตริย์จำชื่อพระองค์ไม่ได้นะครับนั่นแหละเป็นตาสัญลักษณ์ของพระองค์สิงโตคำรามนะครับที
1: ่
0: เป็นทีไรออนไง
1: ทีไรออน
0: คุณต้องเช็คข่าวดูจะเป็นนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์นะครับของพระองค์อ่ะ
1: ครับผมแล้วก็อังกฤษเนี่ยเป็นเครือจักรภพ United Kingdom ต่อเป็นสัญลักษณ์เป็นสิงโตครับประมาณนี้เขาบอก
0: ใช่ก็ทงเขาก็เซนต์จอร์จไงถ้าสัญลักษณ์จะเป็นยูเนี่ยนแจ็คใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ทงกันแต่ถ้าจะสีแดงเป็นการกบฏสีแดงแล้วก็พื้นสีขาวจะเป็นทงเซนต์จอร์จนะครับถ้าเป็นสกอตแลนด์จะเป็นเซนต์แอนดรูถ้าเป็นไอแลนด์จะเป็นเซนต์แพทริก
1: ครับ
0: ส่วนเวลส์จะเป็นเซนต์คิดนะแต่ว่าเซนต์จอร์ดอะเกรดเซนต์จอร์ด
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าร่วมกันจะเป็นยูเนียนแจ็ค
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ตัวต้มเลย
1: พี่เจ๋งได้ฟังพี่ภาคบอลโลกอีกไหมคะพี่ภาคตื่นเต้นเสียงดังดีค่ะรอบรองเลยพี่ก็เขาอยากฟังพี่
0: อะไรอะไรเจมให้พี่ดำเนินสะดวกเถอะเจม
1: ครับผมเดี๋ยวรอติดตามพี่เจ๋งได้อาจจะไม่ใช่บอลโลกอาจจะเป็นช่วงดูการปกติพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างงี้นะพี่บอลโลกอาจจะผักก่อนครับผมแล้วก็บอกว่าคือจักรภพคือมีหลายประเทศที่อยู่ในอาณัตเปรียบดังราชาสิงโตเจ้าป่านั่นเองครับสกอตแลนด์ออสเตรียออสเตรียอะไรแบบนี
0: ้
1: ออสเตรียไม่ใช่นะพี่ต้องเป็นออสเตรียที่เป็นในเครือจักรภพ
0: มันเรื่องไหน
1: หมายถึงเครือจักรภพ
0: นิวซีแลนด์ออสเตรียไง
1: นิวซีแลนด์ใช่
0: คอมมอนเวล
1: มันจะมีเป็นกีฬาคอมมอนเวลด้วยนะพี่กีฬาในเครือจักรภพเนี่ยแล้วก็บอกว่าอันนี้อ่านไม่ได้นะพี่บอกว่าอังกฤษเป็นราชาเครือจักรภพเปรียบดังสิงโตเจ้าป่า
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเซนต์จอห์นมาเปิดโรงเรียนแถวห้าแยกอันเผาเลยครับอันนั้นเซนต์จอห์นเลยพี่
0: อันนั้นเซนต์จอห์นปิดไปแล้วเนี่ยปิดยังอยู่ป่ะ
1: ยังเข็นตึกอยู่มันรู้เปิดหรือเปล่า
0: เ
1: ลย
0: เซนจอนโอ้ยแต่ในมหาลัยดังนะ
1: นี่แถวบางนาก็มีไบรตันนะพี
0: ่ฮะ
1: โรงเรียนไบรตันนะพี
0: ่มีเหรอ
1: มีไบรตันคอลเลจพี
0: ่แต่พี่ไม่ได้ยาวแต่ก่อนเซนจอนเขามีเป็นมหาลัยดังเลย
1: อยู่ตรงลาดพร้าวนี่เอง
0: ครับ
1: แต่ผมไม่แน่ใจว่ายังเปิดอยู่หรือเปล่าครับผ
0: ม
1: ยูทูบประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเนวาเซกูดบายของบอนโจวีตอนมาเล่นที่สามกีฬากองทัพบกคนดูร้องกันตามกันหมดได้เลย
0: เอาเหรอ
1: นี่พี่เจ๋งอ่านไปแล้วนะพี่เมื่อกี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: ส่วนผลบอลนี่ฮัมมาบี้ท้ายเกมแล้วครับทดเจ็บนาทีที่1เนี่ยฮัมมาบี้นำเขามาอยู่2-0ครับส่วนโบรุกิม60นาทียังนำออสโลอยู่0-1ครับสำหรับผลบอลที่ขอไว้นะพี
0: ่ครับ
1: นอกนั้นเนี่ยผมดูข้อความเพิ่มเติมนิดนึงบอกว่าสงสารเมนูครับไม่ได้ลงเลยพี
0: ่ได้ลงยังไอ้เขาเป็นเมนูอะ
1: ยังไม่ได้ลงเมนูเนี่ย
0: หรออ
1: ืมครับบอกว่าปีเตอร์ลีดอดีตโค้ชทีมชาติไทยก็อยู่ในทีมอังกฤษวันที่แข่งกับอาร์เจนตินาด้วยครับ
0: ใคร
1: พี่เจ๋งบอกไงพี่ปีเตอร์ลีด
0: เอามาเหรออ
1: ยู่หมายถึงว่าอยู่ในทีมชาติอังกฤษชุดที่เจออาร์เจนตินา
0: ก็ที่ไล่ฟังไง
1: ใช่ใช่
0: ที่4-5นักเตะเอาฟิลอะของอังกฤษแต่จะมีใครนะปีเตอร์ลีดหนึ่งในนั้นปีเตอร์เบสลีย
1: ์
0: เทอร์รี่บูเชอร
1: ์ครับ
0: ไม่ใช่เป็นเทอร์รี่ฟินวิกหรือว่าเจ้าหรือว่าสตีฟพอตนะเป็นฟินวิกไหม
1: ใช่
0: แหละแล้วก็อินนิโคลเกอร์พีเตอร์เชลตันไงที่โดนดีก็เหมือนหน้าหลอกอ่ะ
1: มาโต้ใช่พี่พีเตอร์เชลตัน
0: ถูกต้อง
1: บอกว่าอาเจนไหวไหมครับดูหืดจับหลายเกมขอทัศนกูรูบอลอาหรับทั้งสองท่านหน่อยครับบอลอาหรับเหรอพี
0: ่โอ้ไม่ไหว
1: ไม่ไหวครับพี
0: ่ครับ
1: อาหรับนี่มีเตะหรอพี่ช่วงนี้ไม่แน่ใจเหมือนก
0: ัน มีไหมอ่ะ
1: ผมเห็นมีแต่แถวสแกนดิเนเวียนเตะนะพี่ช่วงนี
0: ้
1: บอกว่าการ์ก้าหล่อสุดๆครับจากคุณณัฐพงศ์ หล่อจริงนะพี่กาก้า
0: เฮ้ยหล่อยืนดูดีอยู่เลยอ่ะแต่ว่านางเต

0: พวกโรเบโต้คาร์ลอสพวกอานาเนี่ยไปหมดแล้วฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พี่เจมเล่าบรรยากาศเมื่อเช้าที่สวนเบนหน่อยครับวงในเล่าว่าพี่เจมพาสาวไปดู2คู่เมื่อเช้าไม่มีนะพี
0: ่
1: ไม่อันนี้อันน่าจะเฟคนิวครับผม
0: ครับ
1: แต่บรรยากาศดีครับเป็นกิจกรรมดีๆของทางแจ๊ดเขาจัดคนดูเยอะมาก
0: นะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าถึงเวลาของอังกฤษแล้วครับมีโอกาสไหมพี่แชมป์โลก
0: นั่นสินะ
1: ครับผมประมาณนี้แล้วกันข้อความ
0: ขอบคุณมากนะ
1: ครับ
0: ทางต่อของเราก็ทักทายกันเข้ามานะครับเทคแอนด์โกลาวนะครับโอ้ชอบฟังนะเขาบอกมา
1: จบบอลโลกแล้วคุณใดครับมีบรรยายสดต่อเลยไหมครับนัดที่ไทยลงแข่ง
0: ก็อยากบรรยายเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: ดูก่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอบรองก็พี่เจ๋งมาแน่
0: อีกแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: พอแล้วบ้าง
1: ครับ
0: พอแล้วบ้างนะครับอ้าวก็ใช่ฮะที่สิงโตคำรามเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ในยุคก่อนจริงเราไปหาดูกันได้เน
1: า
0: ะแต่ว่าวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนช่วงหน้าก็อยู่กันต่อกับนิติได้ไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้น้องเจนและผมเจนแล้วไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นิติได้ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถเก๋งชนคนกวาดถนนไม่สนคนเจ็บลงมาดูแต่รถศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดพานางสาวรพีพรโพสีอายุ33ปีพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงานเขตหลัก4พร้อมเพื่อนเดินทางเข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกรถยนต์เก๋งพุ่งชนขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่คนขับกลับขับรถหลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉยและเมื่อตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดภายหลังยิ่งสร้างความหดหู่ใจเมื่อพบว่าผู้ก่อเหตุและผู้โดยสารเลือกที่จะจอดรถลงมาดูความเสียหายของรถตัวเองโดยไม่ยอมหันมาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแม้แต่น้อยซึ่งเหตุการณ์ชนแล้วหนีอย่างไร้มนุษยธรรมนี้เกิดขึ้นบนถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 5:10 นขณะที่นางสาวรพีพรกวาดถนนที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่จู่ๆมีรถเก๋งสีขาวพุ่งชนจากทางด้านหลังอย่างแรงโดยไม่ทันตั้งตัวจนกระแทกส่งผลร่างของตนกระเด็นไปไกลและได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าในเวลานี้แพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรักษากลับมาให้เดินได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่อย่าได้ก็ตามหลังเกิดเหตุคนขับไม่ได้หยุดรถลงมาช่วยเหลือทันทีแต่กลับขับเลยไปไกลกว่า500เมตรแล้วไปจอดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนแจ้งวัฒนะโดยผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยได้เปิดประตูรถลงมาและวนดูสภาพความเสียหายของตัวรถขณะที่ตัวคนขับยังนั่งอยู่ภายในรถและไม่มีท่าทีจะเหลียวแลหรือย้อนกลับมาดูคนเจ็บจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อขอเข้าแสดงความรับผิดชอบใดๆร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่โคราชระบุช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหลังซบเซามานานอยากให้รัฐบาลขยายเวลาตลอดปีบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดพิมายเมืองใหม่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังจากโครงการดังกล่าวเริ่มใช้มาเป็นเดือนที่2แล้วโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆอย่างต่อเนื่องนางจีดาเจ้าของร้านคนหนึ่งบอกว่ายังคงมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องแต่ไม่คึกคักเท่าเดือนแรกซึ่งคาดว่าสินค้าที่เคยซื้อไปช่วงเดือนที่แล้วยังไม่หมดจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเพิ่มอย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ใช้สิทธิ์ตลอดทั้งเดือนทำให้ในช่วงตลอดทั้งเดือนคงจะมีประชาชนมาใช้โครงการตลอดทั้งเดือนส่วนสินค้าที่ขายดีและต้องสั่งมาตุนเอาไว้คือข้าวสารที่ประชาชนมักใช้สิทธิ์โครงการซื้อข้าวสารเป็นจำนวนมากซึ่งยอมรับว่าระหว่างเดือนกว่าที่เริ่มโครงการมาทำให้ยอดขายสินค้าที่ร้านดีขึ้นกว่าเดิมอยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการออกไปอีกจับกุมผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงอังกฤษตำรวจอังกฤษจับกุมตัวชายวัย28ปีในพื้นที่เซาท์ยอร์กเชียร์เมื่อคืนวันเสาร์ข้อหาต้องสงสัยว่าพัวพันคดีฆาตกรรมแอนวิทเดอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงและโฆษกพรรครีฟอร์มยูเควัย78ปีเมื่อไม่กี่วันก่อนแถลงการของสำนักงานตำรวจเดวอนและคอนวอนระบุว่าชายผิวขาวสัญชาติอังกฤษวัย28ปีถูกจับกุมโดยร่วมมือระหว่างตำรวจเดวอนและคอนวอนร่วมกับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ตำรวจควบคุมตัว

ชายวัย26ปีคนหนึ่งในเมืองนิวตันแอปบอทแต่ต่อมาได้ปล่อยตัวในวันเสาร์โดยตำรวจยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีนี้อีกต่อไปตำรวจเดวอนและคอนวอนยืนยันด้วยว่ายังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือเป็นอาชญากรรมที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ

0: 2016736 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอู๋ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีท่านผู้ฟังคุณผู้ฟังนะครับเพื่อนๆคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ต้องชวนมาเป็นทุกสถานะแล้ว
0: สวัสดีครอบครัว FM 99อย่างนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: ก็วันนี้นะครับช่วงที่เราจัดรายการกันเนี่ยฟุตบอลไม่ได้มีเตะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลกจบไปแล้วในรอบ8ทีมสุดท้าย
1: หยุดวันนี้หยุดไปเลย
0: ครับแล้วก็ได้4ทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศเรียบร้อย
1: ครับ
0: นะฮะแต่คิวในการเข้ารายงานเข้าจัดรายการของเราเนี่ยผมกับคุณอู๋จะเข้าตั้งแต่3ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน
1: เมื่อกี้นัดแนะกันเฮ้ยกี่โมงเนี่ย3ทุ่มถึงกี่โมง
0: ผมนึกว่า5ทุ่ม
1: ผ
0: มนึกว่า3ทุ่มถึง5ทุ่มจริง
1: ไม่ใช่นะครับพี่เจ๋งนี่บอกไว้เลยอ่ะคู่นี้ยาวๆไปเที่ยงคืน
0: แล้วคือ
1: 3ทุ่มเที่ยงคืน
0: ผมไม่เพิ่งมาเห็นเมื่อกี้ผมนึกว่าวันที่บอลมันไม่มีเตะปกติมันจะแค่2ชั่วโมงไง
1: ใช่ไหม
0: ไม่ปกติทุกวีคมันก็2ชั่วโมงทำไมวันนี้เป็น3ชั่วโมงแล้วครับเบ๋ง มันถึงได้ไปติ่ง1ชั่วโมงตอนตี5ที่เขาบอกไงใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่มันจะมีชั่วโมง4ถึง5ที่ไม่มีรายการเพราะว่าเขาให้จบรายการตอนตี4พอดีเพราะว่าตั้งแต่หัวค่ำมาทุกช่วงเนี่ย2ชั่วโมงหมดแล้วครับทุกคน2ชั่วโมงยกเว้นเรา2คนเรา2คน3ชั่วโมงให้เวลาอยู่คุณผู้ฟังเยอะหน่อย
0: แล้วก็ไม่บอกผมแต่แรกนะฮะเมื่อเช้าก็เข้าตี 4-7 โมง
1: โอ้โหเมื่อเช้านี้เต็มกราฟเลยนะ
0: เต็มกราฟแล้วก็กลับบ้านไป
1: ครับ
0: กลับบ้านไปปุ๊บเที่ยงครึ่งต้องมาเข้าอัดเทปรายการเชียร์ทีมโปรดซูเปอร์แฟนตอนเที่ยง
1: ครับ
0: แล้วก็กลับบ้านไปนอนต่
1: อ
0: ไปทำนู่นนี่นั่น
1: แล้วก็กลับมานี่
0: กลับมานี่อีก
1: โอ้โห

0: สองต่อ
1: ไม่ได้ขยันนะบอกเลย
0: เดี๋ยวจบประมาณเที่ยงคืนกลับไปนอนเดี๋ยวเช้าทำงานต่อ
1: ถูกเนี่ยตอนแรกนึกว่า2ชั่วโมง
0: ครับ
1: เอออ่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับทางข้อความทางวันนี้เราไปกันแบบสบายๆ
0: คุยได้หลากหลายเรื่องไป
1: หลากหลายเรื่อง
0: ฟุตบอลก็ได้อะไรก็ได้
1: วันหลงฟุตบอลรอบแปดทีมสุดท้ายเอาทั้งทุกคู่เลยก็ได้เราจะคุยกับคู่สเปนคู่ฝรั่งเศสคู่อังกฤษคู่อาร์เจนตินาคุยได้หมด
0: ใช่
1: แล้วก็คุยเรื่องอื่นก็ได้คุยใครที่ไปสัมผัสบรรยากาศดูบอลตอนเช้าที่สวนรถไฟมาเมื่อเช้ามาเล่าให้เราฟังหน่อยก็ได้
0: ใครไปตั้งแต่ตีสี่เป็นยังไง
1: เขาเปิดประตูตีสี
0: ่เปิดประตูตอนที่แบบเกมจะเริ่มพอเข้ามาน่าจะต้องก่อนเกมแหละนิดนึงแล้วก็เข้ามาปึ๊
1: บ
0: เกมเตะไปก็ตอนแรกเราขู่ตีสี่นี่เป็นยังไงบ้างยุงเยอะไหม
1: ไม่คุณหนู
0: บรรยากาศเป็นยังไง
1: โดยปกติเนี่ยสวนรถไฟแล้วก็สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อยู่ติดกันเนี่ย
0: อยู่ใกล้กัน
1: ถ้าเป็นปกติจะเปิดตีห้านะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าผมเคยให้ทีมงานไปประสานงานเรื่องของการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยโดยปกติจะเปิดตีห้าแต่วันเมื่อเช้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเคสพิเศษ
0: ถูกขอใช้พื้นที่ไปเลย
1: เคสพิเศษก็บอลเตะตีสี่ก็เลยเปิดตอนตีสี่แล้วก็วิ่งกระโดดเข้าไปเลย
0: ก็เห็น
1: จองที่นั่ง
0: เห็นภาพคือหลายๆที่เหมือนเวลาเข้าไปจองที่ในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าเมื่อเช้านี่คือไม่ได้วุ่นวายมาก
1: ครับ
0: ค่อยๆทยอยเดินกันเข้าไปแล้วข้างในก็มีเก้าอี้เตรียมไว้ได้บางส่วนบางคนก็หอบเก้าอี้มาเองนะ
1: ใช่
0: ไ
1: ม่หรอกเพราะว่า
0: ชายหาดอะไรเงี้ย
1: เก้าอี้พับเนี่ยจำเป็นคุณหนูเพราะว่ามันยังเช้ามืดอ่ะมันน่าจะน้ำค้างมันน่าจะชื้นมันน่าจะฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้มันน่าจะเปียกแหละเปียกแหละนะครับก็เอาเก้าอี้ไปแหละดีแล้วเอาอะไรไปปูนั่งสบายสบายผมจำได้ว่าก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มที่เรายังไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเนี่ย
0: ครับ
1: ผมเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อไปหลายที่อยู่เหมือนกันคอมเมนต์กันเรื่องของฟุตบอลโลกครั้งนี้ทำไมถึงไม่มีคนซื้อมันดึกเกินไปมันเช้ามันไม่มีคนดูหรือเปล่าทำกิจกรรมแล้วจะไม่มีคนดูผมมาพูดประเด็นนี้นะคุณหนู
0: ครับ
1: ถ้าเตะเช้าอ่ะก็จัดในส่วนสาธารณะ
0: ให้คนไปดูในโดยเฉพาะวันหยุดอะไรอย่างงี้นะ
1: ถูกไหมอาจจะเอาวันหยุดเสาร์อาทิตย
0: ์ครับ
1: หรือถ้าหรือเป็นในจุดที่เป็นชุมชนน่ะที่คนพลุกพล่านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์สมมุตินะ
0: ครับ
1: หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ใช่มั้ยหรืออ าจจะเป็นในจุดที่มันมีจอใหญ่จอยักษ์อยู่แล้วแล้วก็สามารถเซตเก้าอี้อะไรได้ไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนจะดูต่อข้าวสารอย่างเงี้ย
0: มีชาวต่างชาติด้วย
1: พัทยาอย่างเงี้ย
0: ตามชายหาด
1: ตามชายหาดเพราะว่าฝรั่งก็ไปเที่ยวกันโต้รุ่งกันอยู่แล้วก็อารมณ์ประมาณนั้นนะก็คิดว่าน่าจะเวิร์คแล้วก็เนี่ยแล้วก็น่าจะเพิ่งจะมีเกมอันนี้แหละที่มีการจัดกัน
0: คือแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมว่ามันต่อเนื่องมันเป็นรอบลึกๆด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็น2คู่ติดตอนแรกเนี่ยที่เขาประกาศมาเนี่ยเขามีแค่คู่8โมงแต่เหมือนแบบว่าแฟนๆเรียกร้องคอมเมนต์ไป
1: อ
0: ่ะไหนๆก็ไหนๆละพอมันมี2คู่ติดกันปุ๊บก็ดูกันไปเลยตีสี่กับ8โมงแล้ว
1: ยาว
0: คู่เมื่อวานเนี่ยมันมีช่วงให้ต่อเวลาด้วยระหว่างคู่มันก็เลยรอไม่นานมันก็ยิ่งลงตัวเข้าไปอีกถ้าเกิดว่าพอจัดไปเมื่อวานนี้เนี่ยบางคนน่าจะดูบอลตั้งแต่ตีสี่แล้วก็จบประมาณ10โมง11โมงเลย
1: บางคนก็นอนไปเลยบางคนเห็นมีหลับก็มีหลับไปด้วยทักทายข้อความนะครับทาง SMS นะฮะบอกว่าคุณที่ลงท้ายด้วย155บอกผมไปมาเมื่อเช้าครับเป็นไงบ้างบรรยากาศยังไงเล่าให้ฟังด้วยนะครับคุณเอกคุณไม่รักคุณจุดแล้วเหรอเข้าแต่กับอู๋ไม่รักจุดแล้วเหรอต้องบอกว่าคุณจุดเนี่ยเขาหนี
0: ครับ
1: เขาหนีเขาบอกเลยเขาไม่กล้าช่วงนี้ข่าวพี่ชายเขาเยอะเขาเสียใจแทนพี่ชายสุดที่รักเขา
0: จริงๆผมเห็นคิวดั้งเดิมนี่ต้องเป็นพี่กับพี่จุนคู่อังกฤษเมื่อเช้าใช่ไหม
1: เขาเสียใจข่าวพี่ชายเขาก็ทำใจไม่ได้เมื่อวานเขาก็เลยหลบ

0: หน้าผมขอลางาน
1: อ๋อ
0: ก็เลยต้องเป็นคุณเอกนพดลโดนมาแทน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็บอกว่าคนไม่มีวิสัยทัศน์จัดไปขายเบรกฟาสต์ไปก็ได้ไม่หรอกครับคือผมไม่ได้มองว่าเขาคิดได้แหละคุณโ
1: อ๋เรื่อง
0: เนาะ
1: เรื่อง
0: ของการจัดนั่นนี่นู่นแต่ผมยังคิดว่ามันยังคงต้องเคลียร์เรื่องของสถานที
1: ่ครับ
0: สวนไหนดีใช่ไหมเดี๋ยวเกมต่อไปอาจจะสวนรถไฟบวกสวนลุมก็ได
1: ้สองที่ไปเลยอย่างนี้
0: สมมุติน
1: ะ
0: ก็แม้ว่าจะไม่ได้กำอาจจะไม่ได้เชิงกำไรในเรื่องของการเงิน
1: ครับ
0: แต่ผมว่าเรื่องของการสร้าง engagement กับแฟนฟุตบอลกับแฟนกีฬาที่เขามาวิ่ง
1: ครับ
0: มาชมฟุตบอลมาสร้างปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะสามารถทำได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้มันไม่ได้ถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีเยอะนะเพิ่งจะเห็นในข่าวว่าจะมีการให้ชมฟรีทางฟรีทีวีในวันใน2คู่ที่เป็นรอบรองรอบรองใช่ไหมที่เหลือนัดทิ้งที่3แล้วก็รอบชิง
1: ใช่ที่เหลืออยู่ดูฟรีหมด
0: ดูฟรี
1: ตามที่เขาลงเอาไว้ในเว็บไซต์ FIFA ก่อนหน้านี้ด้วยก็มีแต่คนชื่นชอบนะพี่แล้วก็ได้รับความชมเยอะโดยเฉพาะคนที่แบบอยากจะไปดูฟุตบอลโดยที่มีแฟนบอลเชียร์ควบคู่กันไปด้วยผมไปดูบรรยากาศในคลิปนะครับที่สวนรถไฟมีแฟนบอลนอร์เวย์ด้วยนะพี
0: ่มีฝรั่งด้วย
1: แฟนบอลนอร์เวย์เอาแบบธงชาตินอร์เวย์มาเชียร์กัน 3-4 คนเลย
0: ใช่
1: คือยกมาเชียร์ทีมชาติตัวเองผมแบบเอ้ยดีจัง
0: เอาจริงๆนะคุณอู๋คนไทยกับคนนอร์เวย์เนี่ยบางท่านอาจจะไม่ทราบสายสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะ
1: เพราะว่าเราคนไทยไปมีครอบครัวที่นู่นเยอะ
0: สาวไทยเนี่ยไปเป็นสะใภ้นอร์เวย์เยอะมากอย่างคนใกล้ตัวผมเนี่ยพี่สาวของแฟนผมเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไปเป็นสะใภ้นอร์เวย์นะไปอยู่นอร์เวย์มาละร่วมเกือบจะ10ปีละ
1: ที่บ้านผมเยื้องบ้านผมไปประมาณ 4-5 หลังคนนอร์เวย์
0: ใช่ไหม
1: มาใช้ชีวิตที่บ้านเรา
0: ใช่แล้วก
1: ็มีครอบครัวที่นี่ด้วย
0: ถูกต้องแล้วคนนอร์เวย์ก็มาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะครับก็เลยเป็นประเทศหนึ่งที่นะวันนี้เห็นเออร์ลิงฮาแลนด์ให้สัมภาษณ์ปะ
1: โอ้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเรื่องอะไรบ้าง
0: สัมภาษณ์เรื่องที่เขาบอกว่าเออเขาปักหมุดแผนที่นอร์เวย์ในอะไรเรียบร้อยแล้วให้พูดอธิบายเป็นภาษาง่ายๆสรุปรวมคือเขาสามารถทำให้ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วก็อยากให้พวกเป็นแรงบันดาลใจให้พวกนักเตะทั้งหลายแหละอะไรต่างๆเนี่ยพวกเราทำกันเต็มที่แล้วนู่นนี่นะเพราะว่าการเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกกับประเทศอย่างนอร์เวย์เนี่ยที่ไม่ได้มีประชากรเยอะแยะไม่ได้เป็นประเทศใหญ่ไม่ได้มีลีกใหญ่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จสุดๆของพวกเขาแล้วล่ะ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยมีอ่านมีทำข่าวในรายการเชียร์ทีมโปรดซูเปอร์แฟนอยู่เห็นมีการออกมาฉลองกันที่ออสโลแม้ว่าจะแพ้อังกฤษแต่ถือว่าพวกเขาประสบความสำเร็จอ่ะ
1: คือ28ปีฮะ
0: จากไม่เค
1: ยไม่เคยไปบอลโลก
0: ไม่ได้เข้า
1: แล้วพอมาปุ๊บเนี่ยมีแต่คนยกย่องแล้วก็บอกว่านอร์เวย์ทำได้เกินคาดแล้วเป็นทีมชาติที่ผมดูว่าโดยเฉพาะบุคลิกของฮาแลนด์น่ะมันดูเป็นทีมชาติที่ดูแบบเป็นมิดอ่ะเป็นดูไม่มีฟิตไม่มีไฟอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีความก้าวร้าวไม่มีภาพ
1: มันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีอ
0: ่
1: ะ
0: นอร์เวย์เขาก็บอกเขาเป็นผู้ชายนะเขาเป็นคนน่ารักนั่นนี่นู่น
1: ครับ
0: และมีมเยอะมาก
1: บางอัน AI หรือเปล่าหรือบางอันของจริงนะ
0: มีมเยอะมากฮะแล้วน่ะมีคนทำตามเขาอ่ะที่ยื่นคอไปข้างหน้าแล้วก็เดินตาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ตัวการ์ตูนเอาภาพเขาไปตัดทำนั่นนี่นู่นเยอะมากใน TikTok ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมาย
1: เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาน่าจะเป็นคนรัสเซียมั้ง
0: ที่ทำทุกเยอะทำบ่อยมาก
1: ที่หน้าเหมือนฮาแลนด์อ่ะ
0: เหมือน
1: หน้าเหมือนยังกับแก่ยังกับพี่น้องเลย
0: เห็นอยู
1: ่เหมือนแบบเฮ้ย
0: ตัดทำ
1: พี่น้องได้เลย
0: มุมไหนก็เหมือน
1: ทุกมุม
0: เหมือนทุกมุม
1: เหมือนทุกดอกเลย
0: เออ
1: จะใส่แว่นฮาแลนด์จะทำอะไรพอเขาทำตามนี่คือพี่น้องเลย
0: แล้วการ์ตูนเองก็ทำเลยแล้ววันนี้ก็เห็นมีมหนึ่งที่ผมก็ขำมากเลยเอาต้นหอมต้นหอมอ่ะที่มีรากอ่ะที่มีรากอ
1: ่
0: ะ
1: เอาแล้วทำเป็นผม
0: ทำเหมือนแล้วก็ประกอบเพลงเล่นเล่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็แสดงถึงตัวตนของเขา
0: อะไรก็สนุกดี
1: เออผมว่าฮาแลนด์จริงๆเนี่ยเวลาปิดฤดูกาลพอเขาไม่แบบไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยพอกลับนอร์เวย์เราจะเห็นเขาเข้าป่า ก็แบบเข้าสวนไปทำไร่
0: จริงคน
1: ไปลุยป่า
0: เข้า
1: ป
0: ่าไฮกิ้งเขาเดินป่าเขาประเทศเขาน่าเดินไง
1: ขึ้นเขาไปลุยน้ำตกไปจับปลาอะไรไม่รู้ที่ฮาแลนด์อ่ะลงคลิปอ่ะ
0: นี่แหละเดี๋ยวผมจะ
1: ไปนอร์เวย์
0: ผมจะไปเพราะว่าบ้านพี่สาวแฟนอยู่ที่นู่น
1: ไปท่องดูแสงเหนือด้วย
0: ไปพักกายพักใจสักช่วง
1: ไปหาฮาแลนด์ไปดูโบโดกริม
0: โอ้บ้านเราเนี่ยหาผมว่ายังหาเสื้อนอร์เวย์ได้ง่ายกว่าบ้านเขาหานะเพราะไม่มีแล้ว
1: มันโซเอาม
0: ันโซเอาหมด
1: โซเอาหมดแล้ว
0: เอาทักทายข้อความทาง Facebook แฟนเพจFM99 นะครับพี่เอกครับพรีซีซั่นทีมพรีเมียร์ลีกหน่อยครับเห็นว่าจะเริ่มวันที่13กันแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับนี่จากคุณอนุวัฒน์เพราะว่าถ้าทีมในลีกเล็กๆเนี่ยบางทีมอุ่นไปแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้อุ่นกับนอร์ทแฮมป์ตันไปแล้ว
1: พวกลีกรองๆมาแล้วเห็นโปรแกรมเพียบเลย
0: เพราะว่าพวกลีกรองๆเนี่ยเขาก็จะเปิดเร็วนะครับแล้วก็จะมีเกมตั้งแต่ลีกวันลงไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่คาราบาวครับรอบแรกซึ่งจะเตะก่อนฟุตบอลลีกอีกนะคุณหนู
1: ครับ
0: เขาจะเตะก่อนนะครับฟุตบอลคาราบาวครับรอบแรกเตะก่อน1สัปดาห
1: ์
0: ก่อนบอลลีก
1: ครับ
0: นะครับหลังจากนั้นฟุตบอลลีกก็จะเริ่มเป็นประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาละแล้วก็46นัดอ่ะลีกวันลีก2รวมไปถึงแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับก็กำลังจะหลายทีมเข้าแคมป์เก็บตัวกันตั้งแต่วันที่29 30มิถุนา
1: ใช่นะครับทีมใหญ่ๆอย่างแมนยูวันนี้เนี่ยก็มีการลงรูปแล้วนักเตะที่ไม่ได้ไปติดไปฟุตบอลโลก
0: กลับมา
1: ซ้อมแล้ว
0: คนที่ไม่ได้ไปบอลโลกเนี่ย
1: ใช
0: ่วันแล้ววันที่29 30ที่ผ่านมาต้องรายงานตัวแล้วว
1: ันนี้เห็นภาพชอแม็กควายเอ็มบูโมนะครับที่แบบเป็นแกนหลักจริงๆเนี่ยก
0: ็
1: กลับมาซ้อมแล้วไมเคิลคาริก็ยืนคุมทีมอยู่วันนี้ผมเห็นพวก Facebook Man U เขาลงรูป
0: คร
1: ับ ผม
0: คุณสุภชัยฮะบอกว่าไม่ชอบบังครับมาเอะบังสะบัดบ๊อบใส่เฉยเลยแล้วก็หัวเราะฮ่าๆเมื่อคืนจุนไปนวดแล้วก็ไปร้านเหล้าต่อครับแซวบังเบงกับแซวจุนมานะ
1: ครับ
0: ตารางนักพากย์บอลโลกรอบรองออกหรือยังครับพี่จากคุณปิติพลยังนะครับยังไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็บอกจัดนานๆหลายชั่วโมงดีค่ะคุณเอกคุณอูชอบฟังคุณเอกมากจากคุณพิติพรนะฮะหรือว่าคุณอ้อยนะครับโอ้โห
1: ครับ
0: เป็นขอบพระคุณมากเลยนะครับจากที่เหนื่อยๆนี่มีกำลังใจเลยคุณอูเดี๋ยวคุณอูจัดสัก6ชั่วโมงเลยครับคุณพิติพรนะ
1: ใจเย็นพี
0: ่ถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับ
1: ใจเย็นพี
0: ่ฮะแล้วก็คุณสกายแมนครับแฟนประจำลาบอกสวัสดีครับพี่เอกฮิมพี่อูเล็กนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณสุพรนะฮะสวัสดีคุณเอกคุณหนูติดตามทุกช่องทางเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนช่องทางทาง YouTube เป็นยังไงฮะคุณหนู YouTube
1: YouTube ข้อความแรกเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับ
0: คุณปลั๊ก
1: คุณปลั๊ก F1 2026บอกว่าสวัสดีครับช่วงนี้ลุ้นวิมเบิลดันชายเดี่ยวรอบชิงซินเนอร์กับสเวเรฟ
0: ปลั๊กนี่น่ารักมากตามติดเราตลอด
1: 4:00 น. เขาจะหวดกันละนะครับสวัสดีคุณนันทพงศ์ครับสวัสดีครับพี่อุเทพกับพี่เอกฮิมครับ
0: คุณนันทพงศ์ก็แฟนประจำนะคุณนัทศรอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหมาประจำเลย
1: แล้วก็คุณจอมพลบอกมาร์คมาเกสชนะโมโต้จีพีครับคุณนันทพงศ์บอกคุยกันยาวๆครับพี
0: ่
1: แต่ดับพี่เอกเนี่ยมีแฮฟแน่นอนครับอ้าว
0: อ้าวนะฮะคือมันต้องพอดีไม่ต้องเหนื่อยเกินคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: คือเวลาผมมานะคุณผู้ฟังผมต้องบอกงี้นะวันไหนที่มันชาร์จพลังไม่เต็มที่เนี่ยมันเหนื่อยๆมันเหนื่อยๆมาเนี่ย
1: ม
0: ันโอ้มันแล้วมันถ้ามันเหนื่อยๆมันก็ไม่ค่อยเฟรชอ่ะเพราะเราต้องเจอกับคุณผู้ฟังใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็อยากจะมาในสภาพที่เราพร้อมเต็มที
1: ่ครับ
0: ถ้าสมมุติเราเหนื่อยจริงๆนะ
1: โ
0: อ้ไม่ไหวนะ
1: บางวันเนี่ยถ้าได้ออกจากบ้านทำธุระตั้งแต่เช้าทั้งวันเลยนะ
0: แล้วก็มาต่อ
1: แล้วก็หัวข้ามดึกๆต้องมาจัดรายการต่อนะอมร่างกายมันจะแบบ
0: นี่ผม
1: เหนื่อยอ
0: ่ะผมเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฮะเอาวันนี้เราต้องบอกก่อนนะออกตัวก่อนนะข่าวฟุตบอลอะไรมันก็พอมีแหละแต่ว่าวันนี้เราอยู่กัน3ชั่วโมง
1: ครับ
0: ช่วงแรกๆเราเอาสบายๆก่อนเมื่อเช้าเนี่ยคิวคือผม 4:00 ถึง 7:00 นภาคคู่อังกฤษกับนอร์เวย์ถูกมั้ยผมออกจากบ้านฝั่งทน 2:50
1: โอ้โหตื่นตีสองเน้นย้อนกลับไปนอนกี่โมง
0: ผมนอนตั้งแต่ประมาณสักรู้ตัวว่าต้องทำดึกใช่ไหมก็ตีสองทุ่มครึ่งอ่ะนอน
1: ก็ยังดี
0: นอนตุนไว้ก่อน
1: หลายชั่วโมง
0: ตื่นมาตี 2:50 นะฮะแวะซื้อกาแฟ1แก้ว
1: ครับ
0: ขับรถกลับมาที่นี่เข้ารายการตี 4จบ 7:00 นตอนแรกว่าจะนอนคอนโดแล้วก็รอจัดรายการตอนเที่ยง
1: ครับ
0: กลับบ้าน
1: ฝั่งทน
0: กลับบ้านฝั่งทนดีกว่าเพราะมันไม่ง่วง
1: โอ้โห
0: กลับบ้านไปปุ๊บนะฮะก็เปลี่ยนน้ำปลาน้ำเลี้ยงปลาไงเปลี่ยนน้ำทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็พาล
1: ูกไม่นอนด้วย
0: ไม่นอนพาลูกไปตัดผมพาลูกไปตัดผม
1: ทำหน้าที่คุณพ่อต่อ
0: พาภรรยาไปเดินตลาด
1: โอ้โห
0: แล้วก็พากันมาถึงอสมทเที่ยงครึ่ง
1: ครับ
0: แต่งหน้าอัดเทปรายการตอนประมาณบ่ายโมงแล้วก็กลับบ้าน
1: ครับ
0: ไปนอนได้สักงีบหนึ่ง
1: กลับบ้านฝั่งทน
0: ฝั่งทน
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: พี่ไปมาเลย
0: ใช่แล้วก็พาแม่ไปเดินตลาดสดธนบุรี
1: โอ้โห
0: แล้วก็กลับมานอน2ชั่วโมงแล้วก็ออกจากบ้านมาตอน2ทุ่มตอนประมาณสักทุ่มครึ่ง
1: ก็เรียกว่ายังไม่ได้นอน
0: แล้วก็ไปอาบน้ำที่คอนโดแล้วก็มานี
1: ่อืม
0: ก็เลยร่างกายก็สดชื่นขึ้น
1: ก็เลยแบบว่าทนกับการจัดรายการยาวๆได้หน่อย
0: แต่ช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะเป็นประมาณอย่างนี
1: ้ครับ
0: คุณหนูแล้วถ้ายิ่งถ้าเป็นฟุตบอลยูโรเนี่ยผมจะหนักกว่านี้นะ
1: บอลยูโร
0: สองรอบที่ผ่านมา
1: บอลยูโรมันเตะตอนช่วงเวลาเรานอนตีสองตีสี
0: ่แล้วสองครั้งที่ผ่านมาฟุตบอลยูโรเนี่ยผมต้องเฝ้าตั้งแต่คู่แรกถึงคู่สุดท้ายไงจำได้ไหมสองปียูโร2020
1: ออกรายการนี่
0: ไปเฝ้าที่ดู
1: เอ็น
0: บีที
1: สอง
0: ปีที่แล้วไปเฝ้าที่พีพี
1: ครับ
0: นะแต่ครั้งนี้เนี่ยบอลโลกเองก็โอเคสลับคิวกันมาภาคที่เราทอดแต่ว่าเรามีกิจกรรมอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: ก็ต้องพักผ่อนกันนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังพักผ่อนด้วย
1: ใช่
0: อย่าโหมรู้ตัวว่าไม่ไหวก
1: ็นะ
0: ก็หลับนอนดีกว่าน ะฮะบางคนโอ้โหจะดูยิงอย่างแม่ผมเนี่ยดูฟุตบอลนะเว้ยคุณอู๋ทำมันเล่นไป
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: เออ
1: บอลอะไรบอลตอนคืนเหรอ
0: ตอนคืนนี่แหละก็ผมสมัครไปปั๊บเนี่ยพอผ่านไปได้สัก 3-4 วันผมสมัครแพ็กเกจใช่ไห
1: ม
0: ดู2จอเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เชื่อมทีวีเครื่องใหญ่ที่บ้านแม่ก็ดูบอลโลก
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตอนกลางคืนนี่หรอ
0: ตอนดึกนี่แหละ
1: เดี๋ยวไม่ใช่ผู้สูงอายุตอนกลางคืนบางทีท่านจะนอนไม่ค่อยหลับเป็นอย่างนั้นไหม
0: คือแม่ผมจะเป็นอย่างนี้
1: หรือตื่นตอนดึก
0: คนแก่เนี่ยพ่อเนี่ยจะเข้าห้องแม่จะชอบนอนโซฟาข้างนอกห้
1: อง
0: แล้วบางวันเนี่ยแกก็ไม่นอนหรอกโซฟาไม่นอนที่นอนหรอกนอนพื้นแล้วเปิดทีวีทิ้งไว
1: ้ให้เป็นเพื่อน
0: ใช่คนแก่เนี่ยเปิดทีว
1: ี
0: ทิ้งไว้แล้วมีเสียงบางทีเปิดหนังจีนแนวตั้งไว้เปิดไลไว้เนี่ย
1: ให้มันมีเสียงไว้งั้นอ่ะจะได้ไม่เหงา
0: พอเวลาเราเดินย่องไปปิดทีวีปุ๊บตา
1: หลับ
0: หรือตาตื่นขึ้นมาทันที
1: เฮ้ย
0: จริง
1: เฮ้ยผมเป็นผมบางทีผมก็เป็นมันต้องมีเสียงไว้ที่ถ้ามันเงียบผมตื่น
0: แล้วเดี๋ยวนะ
1: จริงผมเป็น
0: พอปิดปั๊บคนแก่เนี่ยผมเชื่อทุกบ้านพอป
1: ิ
0: ดปุ๊บลืมตาพับปิดของกูทำไมกูดูอยู่เป็นอย่างนี
1: ้แหมดูอยู่ตรงไหน
0: จริงปิดของกูทำไมกูดูอยู่กูแค่พักสายตา
1: พี่ไม่รู้เรื่องเลย
0: จริงจริงผมเชื่อว่าอันเนี้ยเดี๋ยวดูข้อความแม่ทุกบ้านหรือคนแก่เนี่ยประมาณนี้แต่แกดูจริงๆแต่เมื่อคืนแกก็ดูและแกก็มาเล่าจะเรียกชื่อนักฟุตบอลเป็นอยู่2คน
1: เพราะคนไหนได้ยินบ่อยๆใช่
0: ไหมเมสซี่กับโรนัลโด
1: ้
0: จะรู้จักจะเรียกได
1: ้ครับ
0: แต่อย่างเมื่อคืนเนี้ยโอ้โหเมื่อคืนเนี้ยไอ้นั่นน่ะไอ้เบอร์10ไอ้ดำๆอ่ะยิงคนเดียว2ลูกเลยเบลลิงแฮม
1: ไอ้จูดไม่ใช่ดูแบบไม่ได้ดูไปเรื่อยนะเก็บรายละเอียดนะ
0: เขาเก็บรายละเอียด
1: เหรอ
0: เขารู้หมดแม่ผมเนี่
1: ย
0: บอกเลยเขาชอบมาก
1: สุดยอดเลย
0: ด
1: ู
0: ฟุตบอล
1: กีฬาอื่นดูไหม
0: กีฬาอื่น
1: แบบทีมชาติไทยแข่งแล้วอิน
0: มากทีมชาติไทยดูทีมชาติไทยดูฟุตบอลอ่ะชอบดูฟุตบอล
1: ครับชอบดูบอล
0: ชอบดูบอลแม่ชอบ
1: เชียร์ไหมเชียร์ไหมเวลาทีมชาติไทยแบบยิงเข้าแล้วแบบอ้าว
0: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ชอบดู
1: เดี๋ยวก่อนนะจริงๆมันต้องสลับกันนะพ่อน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า
0: พ่อก็ดูแต่ว่าแม่จะชอบดูมากกว่าแล้วแม่อย่างพวกเราเนี่ยบอลจบไปแล้วเราดูอะไร
1: ครับ
0: เราดูไฮไลท
1: ์ก็ดูไฮไลท
0: ์แม่ดูเต็มเกมครับผม
1: รีรันเหรอ
0: ดูรีรันสุดยอดแล้วล่ะ
1: รีรันเลย
0: เอาสิแม่ผมอ่ะ
1: เดี๋ยวขอสักคลิป
0: จริงๆจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับ
1: อ่ะอย่างนี้บอลจบไปเหงาเลยนะตอนกลางคืนไม่มีบอลดูนะ
0: ก็ตอนนี้ผมสมัครแพ็กเกจยาวไว้แล้วไงก็แกน่าจะได้ดูพรีเมียร์ลีกยาวๆแล้วแหละเพราะฤดูกาลที่แล้วผมสมัครเครื่องเดียว
1: แล้วก็หารีรันให้แม่ดู
0: เดียว เพราะว่าฤดูกาลที่แล้วผมสมัครยูสเซอร์เดียวดูแต่มือถือไง
1: ครับ
0: ถูกไหมก็เลยไม่ได้ล็อกให้แม่ดูที่บ้าน
1: เอ้ยครั้งนี้มันได้2จอใช่ไหม
0: ได้2จออ
1: ่าก็ดีหน่อย
0: เดี๋ยวให้แม่เขาดูพรีเมียร์ลีกด้วย
1: เอ
0: าทักทายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวแต่ช่วงนี้เราครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: เวลาไปเบรกก่อน
1: พักกันดีกว่า
0: อยู่กันยาวๆถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้ขอออกนอกเรื่องบ้างอะไรบ้างขอดีแลกจากบอลโลกหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าโปรแกรมบอลโลกจะเว้น2วันใช่ไหมคุณหนู
1: จะกลับมาคืนวันอังคาร
0: คืนอังคาร
1: ก็พักคืนนี้กับคืนพรุ่งนี
0: ้โอเค
1: ครับ
0: นะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของข้อข่าวคราวความเคลื่อนไหวหลังเกมบอลโลกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับหรือว่าข้อความที่ยังส่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้อ่านมาเก็บตกกันนะเดี๋ยวพักเบรกคู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: บอลโลกสตอรี่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อ่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ99 Live บนโลกนะฮะนี่มีทาง Facebook เนี่ย
4: เออ Facebook บ้าง
3: Facebook นะข้อความแน่มีน้องเดียครับน้องเดียเข้ามาชมอยู่ด้วยน้องเดีย
4: ครับ
3: นะฮะแพตตี้เนี่ยแพตตี้ S Patty SA is watching น้องเดียเข้ามาดูใครฮะน้องเดียฮะ อ่ะบอกจัดนานๆหลายชั่วโมงดีนะฮะคุณเอกคุณอู๋ชอบฟังมากๆเลยอ่านแล้วนะครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับเปิด99ฟังตลอดทั้งวันนะครับคุณตูนกันเนอร์บอกกรีดยางฟัง99อยู่หนองบัวลำพูนะแล้วก็โอ้โหจริงๆจากวันที่เราไลฟ์ภาคบอลเนี่ยคุณอู๋ผมมีจัดแล้วก็มีให้คุณผู้ฟังส่งมาว่าฟังอยู่ที่ไหนอัง
4: ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ย
3: ทำอะไรกันอะไรเงี้ย
4: ก
3: รีดยางนี่เยอะมาก
4: เยอะเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เคยฟังปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็บอกต่อๆกัน
3: ใช่ไหม
4: เพราะว่าเอาจริงๆผมว่าคลื่นวิทยุที่จะมีคนนั่งคุยแล้วบรรยากาศมันจะเป็นเพื่อนได้เนี่ยแล้วยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีแล้วพี่
3: ใช่ไหม
4: ใครจะมานั่งตอนกลางคืนคืออาจจะมีรายการมารายการจัดสดมีดีเจแต่เขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้สนทนาคุยกันแบบเราไง
3: อย่างนี้เนี่ย
4: ผมว่าขึ้นเรานี่แบบเป็นเพื่อนได้กีดยางนี่ออกเป็นก
3: ี
4: ดยางคนเดียวด้วย
3: อุปกรณ์ที่ขายกับชาวสวนยางปุ๋ยเป๋ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาสนับสนุนได้นะ โอ้โหเป็นสื่อที่เข้าถึงชาวสวนยางการยางในประเทศไทยเนี่ยลูกค้าผมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปรายงานซะหน่อยแล้วว่าเกษตรกรชาวสวนยางฟังเยอะนะฮะ
4: กรีดยางแล้วบางทีกรีดยางต้องไปคนเดียวมันเหงาก็เลยต้องหาเพื่อนไป
3: คือบางคนจะเข้าใจอย่างนี้คุณหนูบางคนจะเข้าใจว่ากรีดยางนะคือภาคใต้อย่างเดียวไม่ใช
4: ่โอ้ยภาคอีสานก็เยอะ
3: ยางเนี่ยกรีดยางเนี่ยหนองบัวลำพูมีภาคเหนือลำพูน
4: มี
3: ภาคตอนออกระยองมี
4: ครับ
3: กาญจนบุรีก็
4: ม
3: ีคือเยอะมาก
4: มันจะมีช่วงที่ยางราคาดีๆอ่ะเขาก็แห่ไปปลูกกันทั่วประเทศเลยเมื่อก่อนที่ภาคใต้แทบจะมีแบบอยู่ภาคเดียวเดี๋ยวนี้เต็มเลย
3: อ่ะแล้วก็มีคุณสุภชัยแซ่ตันนี่ก็เป็นแฟนรายการประจำบอกเมื่อเช้าสองเอกภาคฮามากเลยอักษรย่อเยอะกลัวหลุดมาคือเมื่อเช้านี่ต้องบอกว่า
4: พี่ไปปล่อยมุกอะไรอักษรย่ออะไรอ่ะต้องมีอักษรย่อด้วยเหรอ
3: ก็เมื่อเช้าครูฟังคุณเจ๋งเนี่ยเขาเข้าก่อนเวลาใช่ไหมผมมาเข้าตีสี
4: ่อ๋อไอเรื่องที่พี่บอก
3: ใช่ผมเข้าตีสี่ผมเข้าตีสี่กับคุณนพดลใช่ไหมตีสี่แต่คุณเจ๋งเนี่ยเขาเข้ามาประมาณสักตีสี่นิดๆแหละเขาเข้ามาดูบอลด้วย
4: อ๋อเขามาแล้ว
3: เขามาแล้วเขาเข้าคู่ต่อเขาเข้าคู่อาเจนสวิต
4: ครับ
3: เขาเข้ามาเนี่ยด้วยความที่คุณเจ๋งเขาเป็นแอดมินเพจแอดมินทิกต็อกของเอฟเอ็ม99
4: แล้วของเขามีของเขาคนเดียวด้วย

0: เขาเป็นแอดมิน
1: เลย
0: เขาเป็นแอดมินทิกต็อกเขาก็เอาติ๊กเอามือถือเขาเนี่ยมาไลฟ์มาวางข้างๆมาตั้งข้างๆผม
1: บอกก่อนไหมว่าได้นี่เดี๋ยวจะมี
0: เขาไม่ได้บอกแต่ว่าเราเห็นแหละเรามองเราเห็นแล้วล่ะว่าเขา
1: ไลฟ์
0: ไลฟ์ไลฟ
1: ์โอเค
0: ติ๊กต็อก
1: เราก็เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงไปอีกหนึ่งแบบ
0: โลกคนดูเยอะมากติ๊กต็อกคนดู 6,000 น่ะติ๊กต็อกเยอะคนดูไลฟ
1: ์
0: เมื่อเช้าเนี่ยคู่อังกฤษกับนอร์เวย์คนดู 6,000ใน YouTube ก็หลายพัน
1: ครับ
0: Facebook ก็หลักพัน
1: เอาสิน
0: ะครับเมื่อเช้านี้คู่ใหญ่ด้วยแล้วก็บังเอิญว่าเงื่อนไขในการไลฟ์ทาง Facebook กับ YouTube เนี่ยมันไม่ค่อยสตริกเท่ากับใน TikTok ถูกไหม
1: อ๋อ TikTok มันละเอียดอ่อน
0: อ่ะแล้วเวลาเราจัดรายการเนี่ยเราก็ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟัง
1: แล้วพี่ไปพูด
0: อ่ะอย่างสมมุติเราจะพูดว่าณตอนรายงานสดเนี่ยฟังได้ทั้งทางวิทยุช่องทางประจำ
1: ครับ
0: ทาง YouTube
1: ทาง Facebook
0: Facebook
1: เรียบร้อย
0: ปรากฏว่าเจ๋งมาบอกว่า
1: ห้ามพูด
0: ส่งสัญญาณ
1: ไม่ได้
0: อย่าพูดเดี๋ยว TikTok งอนให้ใช้คำว่าบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านนู่น
1: แล้วก็พี่ต้องพูดว่า I love TikTok I love TikTok เหมือนวัยรุ่นคู่กัน
0: ไอเราก็บอกเฮ้ย
1: ต้องบอก I love TikTok อ่ะ
0: มันอึดอัดว่ะถ้างั้นเปลี่ยนแล้วกัน
1: บ้านฟ้าบ้านแดง
0: เปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็น
1: ไร
0: ฟอบอก็ได้กัน
1: อ๋อฟอบอยอทอ
0: ฟอบอยอทอเออ
1: นี่เจ๋งอ่ะ
0: เออแล้วก็ใช้ตัวย่อไปเลยยอมอ
1: ยอมอที่ผมคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
0: ยามาวอ๋อสอเงี้ย
1: อ๋อสอนี่อะไร
0: อุสมานเดเมเลอหอเงี้ยวัยรุ่นเขาชอบพูดอหออหอที่ไม่ใช่โอโหอะไรอย่างเงี้ย
1: อื้อหืออ
0: ื้อหืออะไร
1: อหออื้อหืออ
0: ะไรประมาณนี้ก็เมื่อเช้าก็เลยสนุกสนานกันไปแต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะผมบอกก่อนใครที่ฟังทาง TikTok อยู
1: ่เขาชอบมีจุดไคลแม็กซ์เหรอ
0: ใครที่ฟังทาง
1: มีจุดไคลแม็กซ์
0: ใครที่ฟังทางTikTokอยู่เนี่ยอาจจะได้ยินเสียงเล็ดลอดออกไปผมต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าทาง Facebook ทาง YouTube เนี่ย
1: ครับ
0: จะตัดพร้อมกับวิทยุ
1: เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแอดมินที่เราคุมเอง
0: อ่ะ
1: เราก็ไปปิดซะปิดไมค์
0: พอทางผมบอกว่าอ่ะตอนนี้พักครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิทยุก็จะตัด
1: อันนั้นเป็นโปรแกรมเดียวกัน
0: ป่าวิทยุตัดปุ๊บ Facebook กับ YouTube ก็ตัดแต่ปรากฏว่า TikTok ที่คุณเจ๋งเอามือถือมาไลฟ์อยู่เนี่ยไม่ได้ตัดเพราะว่าไลฟ์แบบแมนนวลไง
1: ก็ต้องเป็นคนไปปิดเองเป็นมือถือเราเองไม่ใช่โปรแกรม
0: ต้อง
1: ไ
0: ปมิว
1: ใช่
0: แต่คุณเจ๋งไม่รู้เขาเดินไปไหนก็ปล่อยให้ผมพอพักครึ่งปุ๊บเราก็จะพูดอะไรเลื่อยเปื่อยนู่นนี่นั่น
1: คือจบครึ่งแรกอาจจะพูดแบบเฮ้ยบรรยากาศของเกม
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โหเป็นไง
0: แล้วผมก็หลุดพูดออกไปเต็มดุนเบลิ่มเลยอย่างนี้ดีกว่า
1: เพราะว่ามีคนมากวนใจอ่ะ
0: มีหลุดเมื่อเช้าหลุดนึกขึ้นได้ตายแล้วติ๊กต็อกยังไลฟ์อยู่นี่ว่าทำไงดีวะโอ้เมื่อกี้ตั้งหลายพันอ้าวเฮ้ยลดควบลงมาอะไรวะเราไปพูดอะไรไม่ดีป่าวะอะไรอย่างเง
1: ี้ยเฮ้ยเกมมันพักครึ่งคนก็เลยหายไป
0: เกมพักคร
1: ึ่
0: งเกมพักครึ่งนะถ้าใครเมื่อเช้าที่ฟังทางติ๊กต็อกอยู่ส่งเข้ามาบอกหน่อยนะ
1: มีคอมเมนต์ไหมมีคนคอมเมนต์มาบอกเลยไหม
0: ไม่มีเมื่อวันผมไม่ได้ดูในมือถือเลยไงข้อความทางยูทูบนะครับมาทักทายกันเยอะเลยนะครับบอกว่าอยากให้ไปจัดที่จังหวัดนนทบุรี
1: อ๋อออนกราว
0: ออนกราวออนกราวโอ้อันนั้นต้องทักไปทางโมโนนะนะฮะแต่ทางเรานี่ก็ไปดูบรรยากาศเฉยๆนะครับ
1: ครับ
0: ตามผลโบโดกริมให้ด้วยจากน้องหงล่อน
1: มันเตะตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนนะโบโดกริม
0: ครับคุณทิวาบอกสวัสดีพี่เอกพี่อู๋เคยบรรยายสดภาคฟุตบอลด้วยกันหรือยังก็โอ้โหบ่อยแล้วครับ
1: โอ้เยอะแล้วครับ
0: นานแล้วนะฮะคุณทิวานะครับหลายรอบละ
1: อ๋อโบโลกิมเดี๋ยวผมขัดให้โบโลกิมนี่จบแล้วชนะ 2-0 นะ
0: ครับ
1: นี่ขนาดมีตัวมาเล่นบอลโลก 3-4 คนนะก็ยังชนะได้นะเขาก็เล่นได้นะ
0: ก็ยัง
1: ตัวทีเด็ดด้วยนะมาเล่นบอลโลกตัวเก่งเลย
0: ใช่บอกว่ามิกจุนไม่เข้ารายการกับพี่เอกแล้วหรอมิกจุนช่วงนี้เขาขอเบรกไปพักใจเขาเป็นหลับเลียแผลใจกับพี่ชายเขาพี่ชายสุดที่รัก
1: ครับ
0: นะฮะผมว่าผู้ตัดสินโปรตุเกสคนนี้ไม่ทันเกมเท่าไหร่ถ้าให้ฟรีคิกประเดเดแต่แรกคงไม่ต้องมีใครออกนะครับจากคุณนันทพงศ์อันนี้น่าจะพูดถึง
1: ใบแดง
0: เกมใบเหลืองที่2
1: ใช่
0: ของเอ็มโบโล
1: ครับ
0: นะฮะเมื่อเช้าดูก็งงๆเหมือนกัน
1: ก็เป็นจุดเปลี่ยนเลย
0: งงเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมมันดีดกระเด็นขนาดนั้นวะหน้ามันโดนอะไรวะ
1: ใช่ไหม
0: สุดท้ายพอโดนดู VR ทิ้งตัว
1: ทิ้งตัว
0: แล้วที่งงคือ
1: ทิ้งทำไม
0: ไอ้ทิ้งทำไมไม่เท่าไหร่มึงเดือดดานทำไมเอ็มโบโลอ่ะ
1: เออเนี่ยผมงงเหมือนกันว่าเขาทำทำไมก่อน
0: เขาโมโหทำไม
1: พื้นที่ตรงน
0: ั้นในเมื่อโดนจับได้จาก VR กล้องเขาก็เห็นกันทั่วแล้วคุณอารมณ์ขึ้นเพื่ออะไร
1: มันรู้ตัวเองหรือเปล่าว่ามีสิทธิ์โดนใบเหลือง
0: หรือแก้เกอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีสิทธิ์โดน
0: ไม่ตอนนั้นเขาโดนไปแล้วเขาโดนเหลืองที่2ไปแล้วแล้วเขาดูแอคชั่นหลังจากโดนเหลืองที่2
1: ก็คือโมโหไง
0: โมโห
1: โมโหไงจะไปล้มทำไมตรงนั้นผมก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่ใช่พื้นที่อะไรที่มันจะต้องแบบได้ชี้เป็นชี้ตายเลยขนาดนั้น
0: ผมว่าหรือว่ามันเสียโมเมนตัมจะล้มก็เลยด้วยความที่เคยชินก็เลยเด้งสักนิดนึง
1: หรือว่าเขาเสียหลักด้วย
0: ผมคิดว่ามีเรื่องของการเสียหลักเสียหลักล้ม
1: แล้วก็ล้มไปเลย
0: แต่ดีดไปหน่อย
1: แต่ความรู้สึกคือเขาอาจจะไม่ได้ 100% ในการตบตาแบบ 100% ก็เสียหลักไปแล้วล้มเลยแล้วกัน
0: เออฉันล้มธรรมดาไม่ได้อยากล้มจะตบ
1: เออ
0: ล้มธรรมดาไม่ได้อยากตบตานะเว้ยไม่ได้แกล้งพุ่ง
1: อันนี้อ่านปากเอา
0: อะไรอย่าง
1: นี้ผมก็เป็นอย่างนั้นแล้วพอมันเสียหายถึงขั้นโดน2ใบเหลืองมันก็โดนไล่ออกมันก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมเมื่อวานนี้เลยครับ
0: บอกว่าสวัสดีครับถามแต่ละคนว่าเมาท์รัชมอร์ของนักบอลยุโรปของแต่ละคนมีอะไรบ้าง
1: อะไรนะ
0: เมาท์รัชมอร์ก็เป็นที่อเมริกามันจะมีหน้าผาที่สลักเป็นหน้าประธานาธิบดีหรือคนสำคัญไว้นะเมาท์รัชมอร์เนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะถามในโลกของฟุตบอลน่ะมีบอกมีเมสซี่โรนัลโดเปเล่มาราโดน่าผมให้คริสเตียโนโรนัลโดครายฟ์เบคเคนบาวเวอร์ซีดานครับตอบมาเลยคือถ้าเอาหน้าของนักฟุตบอลผมว่าคริสเตียโนโรนัลโดไม่ได้ว่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เอา
1: บอลโลก
0: ถ้าบอลโลกอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อถ้าขึ้นชื่อว่าฟุตบอลโลก
0: ฟุตบอลโลกผมว่าควรจะให้เกียรติคนที่เป็นแชมป์โลก
1: ต้องไปถึงแชมป์ก่อน
0: ต้องไปถึงแชมป์โลก
1: ถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ลงเล่นเยอะที่สุดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แชมป์ไง
0: ใช่มันยังแกรนไม่พ
1: อ
0: ถ้าถามผมมันต้องระดับแบบเคยชูถ้วยแชมป์โลกด้วย
1: คือคุณจะมาเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติเยอะที่สุดไม่พอ
0: ถ้าคุณจะเป็นแบบท็อปเนี่ย
1: ต้องมีแชมป์ก่อน
0: นี่คุณต้องแชมป์เมสซี่ได้อ่ะ
1: ต้องเอาแชมป์ปักเป็นเหตุผลหลักก่อน
0: เมสซี่มาราโดน่าซีดาน
1: ใ
0: ช่ไหมเปเล่
1: ครับ
0: โดอ้วนหรือฟรานซ์เบคเคนบาวอย่างเงี้ยบ็อบบี้มัวอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยผมว่า
1: ที่เป็นตำนาน
0: เหมาะส
1: ม
0: แต่ถ้าอย่างเป็นคริสโตโรนโดอย่างเงี้ยถ้ากับฟุตบอลโลกนะว่าเขายังไม่ถึง
1: คือถ้าเอาเหตุผลหลักเรื่องของการที่คุณต้องเป็นแชมป์โลกซะก่อนนะก็โดนตัดทิ้งเลยก็ต้องตัดทิ้ง
0: ต้องอย่างนั้น
1: ก็ต้องตัดทิ้งแต่ว่าถ้าความเป็นแมสความเป็นนักเตะระดับโลกเนี่ยเขาก็อยู่ในข่ายนั้นนะความเป็นนักเตะระดับโลกหรือแม้กระทั่งคุณจะเอาทำเพื่อนักเตะที่เล่นฟุตบอลโลกหรือเปล่าอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ว่าความดังเนี่ยโอ้โหมันก็ปฏิเสธโรนัลโดไม่ได้นะ
0: เรื่องดังมันเรื่องนึงแต่ถ้า
1: คุณจะทำด้วยเหตุผลอะไรอ่ะ
0: ถ้าจะเป็นเรื่องของสุดยอดนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ในฟุตบอลโลกที
1: ่
0: จะได้รับการยกย่องให้ทำเป็นอย่างเงี้ย
1: คือต้องดูเหตุผลก่อนว่าทำแล้วจุดประสงค์หลักคืออะไร
0: ถูกต้อง
1: ถ้าจุดประสงค์หลักเป็นอย่างพี่เอกบอกนั้นเขาก็ไม่มีไม่ได
0: ้น่าจะต้องไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แ
1: ต่ถ้าถามถึงความดังอย่างเดียวเขาติดแน่นอนนะคร
0: ับ บอกขอข่าวแอตเลติโกมาดริดหน่อยครับเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะ
1: ครับ
0: บอลโลก48ทีมรอบ32ทีมมาดูน่าเบื่อไปหน่อยในใจคิดโปรแกรมแบบนี้แต่โจทย์คือต้องแข่งแค่8นัดครับรอบแรก16กลุ่มละ3ทีมเข้ารอบเท่านั้น16กลุ่มละ4ทีมแบบยุค70
1: ครับ
0: โอ้นี่ยังยาวมา2ข้อความนะคุณโสพลนะครับแต่จริงๆอ่ะทำไปทำมาแรกๆผมมองมันเยอะไปนะแต่หลังๆมันเยอะๆมันก็ดีนะ
1: วันนึงได้ดู3คู่4คู่
0: มันดูเยอะดีอ่ะมันก็สนุกดี
1: แต่วันเอายอมรับนะบางวันที่มันมี 3-4 คู่บางทีผมรู้สึกมันเยอะไป
0: ดูไม่ครบให้ดูเกิน
1: ความรู้สึกอ่ะมันล้นแล้ว
0: สักวันละ3คู่พอใช่ม
1: ั้ยมันเป็นช่วงที่แบบโหบอลวันละ4คู่เป็นอาทิตย์ติดกันตลอดอ่ะ มันเอียนผมรู้สึกมันเอียนไปคือมันบางคู่มันก็ไม่ได้น่าสนใจไงพี
0: ่
1: แต่ว่าถ้าวันละ3คู่เนี่ยผมว่ากำลังดีกำลังดีกำลังดี
0: คุณบานาเกอร์นะครับผมเห็นบางคนกรีดยางรถยนต์แทนเอ้าง
1: ั้นไปทำทำไมงั้น
0: รู้ไหมครับพี่กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยต้องมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่กทม พรุ่งนี้มีแข่งอีกไหมพรุ่งนี้ไม่มีนะครับพ
1: ัก
0: สองวันจ้าบอกย่าคุณนันทพงศ์บอกย่าผมก็เป็นนะปกตินอนดูโทรทัศน์แต่ย่าผมเนี่ยนอนให้โทรทัศน์ดูครับคุณสุภาพัฒน์หิมสกุลทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะอันนี้คุณภรรยาผมเองคุณภรรยาฮะ
1: มาตรวจงานแล้ว
0: คุณภรรยามาตรวจงานเหรอฮะ
1: สวัสดีครับ
0: นอนเถอะครับคุณภรรยาพรุ่งนี้คุณต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ
1: คุณสุภาพัฒน์อันนี้ใน YouTube อ่ะพี
0: ่ใน YouTube คุณยุทธคุณชิดคุณปาล์มไปไหนครับไม่ได้เห็นเลยไม่ได้ยินเสียงคุณยุทธยังอยู
1: ่นิ่งมาพี่ยุทธก็มา
0: คุณชิดก็ยังอยู่นะครับ
1: ครับ
0: มีแต่คุณปาล์มนะครับที่แกลาออกจากเอาสมทไปแล้วนะครับไปทำส่วนตัวแล้วนะครับแล้วก็บอกว่ารายการเชียร์ทีมโปรดซุปเปอร์แฟนเนี่ยพี่เอกกับพี่ยุทธตอนจัดการลงตัวมากฮาสุดๆเลยครับ
1: เหมือนพี่แบบไม่ได้คุยกันมานานนะ
0: เข้าทางกันนะเพราะว่าผมกับคุณยุทธนี่ทำเอ็มคอร์สปอร์ตวิกนี่ด้วยกันมา
1: ครับ
0: อุ้ยคุณร่วม 7-8 ปีนะรายการเอ็มคอร์สปอร์ตวิกนี่เนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนรายการทาง
1: โทรทัศน์อ่ะ
0: ทางโทรทัศน์รายการนี้มันเริ่มมาจากตอนแรกเนี่ยเริ่มมาจากเอ็มคอร์สไฮไลท์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2013-2014 ช่อง9ถ่ายพรีเมียร์ลีก
1: ครับ
0: ฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลกำลังจะเป็นแชมป์แล้วเจอหลัดลื่นล้มนั่นฤดูกาลนั้นเป็นฤดูกาลที่ช่อง9มาถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก
1: ครับ
0: แล้วรายการนี้เอ็มคอร์ดไฮไลท์พรีเมียร์ลีกก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2013แล้วรายการมาลาจอไปปอนประมาณสักปีสัก3ปีที่แล้ว
1: โห3ปีที่แล้วเป็น10ปีแล้วมั้ย
0: ก็2013ใช่ไหมหลังจากนั้น2014เป็นบอลโลกก็ยิงยาวต่อมาเลยหลังจากนั้นก็มีทุกสัปดาห
1: ์
0: ก็มีผมมีคุณยุทธมีป๋าแปะ
1: ครับ
0: ทำรายการเนี้ยมาตลอดจนมาอำลาจอไปเมื่อ3ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยนานๆจะเข้ามาจัดคู่ทักที
1: เหมือน
0: คันอ่ะ
1: มันคัน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้
1: โหขนาดพี่คอมเมนต์กันใน Facebook ก็ฮาแล้วไม่รู้ไปงัดอะไรมาคอมเมนต์กันจัง
0: คุณมิสมอสบอกสวัสดีครับน้องเบคเป็นไงบ้างเบคแฮมก็ตอนนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์กลมทีเดียวนะฮะแล้วก็บอกถามมาว่าเพลงของวงโคเพลย์เปิดรายการนี้ได้ใช่ไหมให้ซื้อเพลงหนึ่งเถอะครับจากวงนี้เพลงของวงโคเพ
1: ก็เปิดได้นะ
0: เปิดได้ครับ
1: เปิดได้ครับ
0: ฮะเหลืออีก5นาทีเราเก็บข้อความข้อความอยู่เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราจัดน่ะมันจะเป็นช่วงฟุตบอลไงแล้วข้อความเยอะล้นแล้วเราแทบไม่ได้อ่านเลยนะคุณหนูเราได้อ่านข้อความประมาณสัก 10% จากที่ส่งเข้ามานะครับบอกว่า TikTok ชอบปิดกันครับมาแล้วก็บอกว่าขำมากเลยไอ้ต่อไอ้ยอมอเนี่ยฮามากเมื่อเช้าเนี่ยยอมอนี่ยามาวนะครับ
1: คิดดีไม่ได้เลย
0: บอกมากคุณปิยศักดิ์บอกชอบมากเลยครับตอนที่99จัดภาคบอลโลกที่กกท.ตอนนั้นเป็นบอลโลก2010
1: ครับ
0: เอาคุณอู่มายัง2010
1: ยังไม่มา
0: ตอน2006
1: ปีที่แล้วอะ
0: ตอน2006เนี่ยเราไปบรรยายสดที่TOT แจ้งวัฒนะ
1: ครับ
0: เป็นอีเวนต์ไปจัดที่นั่น
1: ที่สนาม
0: โน no, ที่
1: ตรงพื้นที่ของ TOT เลย
0: พื้นที่ของ TOT แจ้งวัฒนะศูนย์ราชการอาจจะใกล้ๆแถวๆนั้นอ่ะนะฮะแล้วก็ปี2010ก็มาจัดที่กกท.ตรงตลาดอ่ะ
1: ครับ
0: โหก็มัน
1: คนเยอะมาก
0: คนเยอะมากนะครับบอกว่าอย่างนี้บอลโลกครั้งหน้าจะเพิ่มเทอมจะเพิ่มทีมอีกไหมเนี่ยนะครับ
1: ก็มีข่าว
0: ค
1: ุ
0: ณก้องเกียรติ
1: วันนี้ว่ามีข่าวกระแสมาอีกแล้วจะเป็น64แล้วบอลโลกครั้งต่อไปกระแสแรง
0: มันจะได้ลงตัว
1: 64ทีม อินฟานติโนเห็นแล้วโหช่วงนี้นี่48ทำไมมันสนุกเหลือเกินเพิ่มเป็น64ทีมเลยแล้วกันครั้งหน้าอ้าวเขาฉลอง100ปีด้วยพี่เขาให้เหตุผลฉลอง100ปีไงฟุตบอลโลก
0: 64แล้วต่อไปมันไม่กลายเป็น72เหรอ
1: ก็มีโอกาสก็เป็นบอลโลกไงครอบครัว

0: มทั้งโลกเลยเป็นบอลโลกคุณหลายๆชาติก็มาเล่นบอลโลกได้
1: ไม่
0: ต้อง
1: 64ทีมคุณก็ให้โซนอาเซียนสัก1ทีมไปเลยอัตโนมัติ
0: โซนพิเศษ
1: อาเซียนไป1ทีม
0: นอกจากเอเชีย AFC แล้วก็เป็นโซนอาเซียน
1: อาเซียนไปเลยให้ไปเลย1โควต้า
0: อย่างงี้โซนสแกนดิเนเวียนเค้าขอบ้างเป็นโซนของเค้าถามสแกนดิเนเวียนขอ1ทีม
1: แต่ต้องบอกว่าโซนยุโรปเค้ามาตรฐานเค้าไม่มีตกนะแม้ว่าโซนแอฟริกาในรอบ48มา32เนี่ย
0: ครับ
1: เหมือนจะตกไปทีมเดียวใช่ป่ะ
0: เข้า9เข้า9จาก10
1: ตูนิเซียร่วงไป1
0: ใช่ตูนิเซียที่แย่สุด
1: แต่หลังจากนั้นเนี่ยไปร่วง
0: ร่วงหมดเลย
1: เกือบหมด
0: ก็หมดเลย
1: เหลือโมร็อกโกทีมเดียวแต่ยุโรปไม่มาตรฐานดีมากเข้ามาในรอบรองชนะเลิศใน3ทีม
0: ครับแต่ด้วยโควต้าที่มันได้เยอะกว่ามันก็ได้เปรียบไง
1: แล้วทีมมันแข็งด้วย
0: มันเก่งอยู่แล้วด้วยแหละ
1: เก่งอยู่แล้ว
0: แล้วทีมก็ได้โควต้าเยอะอยู่แล้วด้วย
1: ครับบอกว่าคิดว่ามีบอลลีกอื่นเอาไฮเดรชันเบรกไปทำในลีกตัวเองหรือไม่นะครับ
0: ปกติมันก็มีบ้าง
1: แต่เขาไม่นานขนาดนี
0: ้มันมีบ้างไงว่าบางเกมถ้าอากาศมันร้อนจริงเขาให้พักดื่มน้ำ
1: ใช่
0: แต่มันไม่ใช่3นาทีอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้มัน3นาที
0: ก็เอาไปโฆษณาเนี่ย
1: แล้ว3นาทีปุ๊บมีเครื่องดื่มเพิ่มพลังเครื่องดื่มเกลือแร่ลงประมาณนั้นอ่ะมีโฆษณา
0: แล้วก็มีจอแบบสาวๆมาเล่นปอมๆ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ปอมๆโชว์ด้วย
1: อันนั้นก็คือเขาแทรกโฆษณาเขาตั้งใจมาขายโฆษณา
0: ใช่มันขายโฆษณาที่สหรัฐอเมริกา
1: ครับผมเมซี่กับโรนัลโดไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปครับเพราะพวกเขาได้สัมผัสจุดที่นักเตะน้อยคนจะได้สัมผัสอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: โซนอาเซียนขอมาออสเตรเลียก็ผูกขาดอยู่ดีนะครับอ่ะก็พูดคุยกันทักทาย
0: ก็ไม่ต้องให้มาสมมติถ้ามีโซนก็กลับโซนตัวเองมา
1: อ่ะก่อนที่จะพักในช่วง1ชั่วโมงแรกนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่รับชมทาง YouTube Facebook อยู่ตอนนี้จะเห็นสตริปที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ท่านชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับหรือว่าสแกนนะ QR code ที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับย้ำว่าไม่ต้องทายชื่อแชมป์โลกให้ถูกก็ได้ท่านทายผิดก็ได
0: ้
1: หรือโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบอย่างเดียวก็พอ
0: ขอแค่มีส่วนร่วมอ
1: ่
0: ะ
1: ขอแค่มีส่วนร่วม
0: อย่างเดียวเลย
1: โหวตที่ท่านเข้าไปซื้อบัตร Mcot Super Fan แล้วไปโหวตเนี่ยมีลุ้นรางวัลทุกท่านเลยนะครับทุกสิทธิ์เลยนะครับ
0: โหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: โหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับแล้วช่วงเนี่ยวันที่10ถึงวันที่14กรกฎาคม
0: ครับ
1: มีโปรโรดทูไฟนอลนะครับ
0: วันไหนนะพี่วันไหน
1: 10ถึง14กรกฎาคม
0: 10ถึง14
1: ใช่มีโปรนะครับโปรพิเศษเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับจะมีโปรพิเศษก็ไปซื้อแพ็คเกจในนั้นแล้วก็เอาสิทธิ์เอาบัตรที่ได้เนี่ยไปร่วมโหวตนะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์7ที่นั่ง
0: โอ้โหคันเบลเลอร์เลย
1: อารมณ์เหมือนเอาผ่าน
0: พี่เอกไปเห็นกันตามาแล้ว
1: อารมณ์ประมาณนั้นนะฮะ
0: เบลเลอร์เลย
1: ถ้านึกภาพไม่ออกเป็นรถตู้ไฟฟ้ายี่ห้อฟาริซอน MPV EV Super Van เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ในเครือของจีลี
0: ่ครับ
1: ชื่อนี้ก็การันตีนะคุณภาพนะครับเป็นกลุ่มรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลกนะ
0: ครับ
1: เป็นรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ7ที่นั่งมูลค่า 1.599 ล้านบาท1รางวัล
0: ครับ
1: สมมุติว่าสิทธิ์ทุกคนโหวตกันไปแล้วเอาออกมาปุ๊บมาจับสลากโยนโยนโยนจับขึ้นมาได้ในอัครเทพคุณได้เลยนะ
0: ได้เลย
1: ได้รางวัลไปเลย
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณโหวตมากสิทธิ์ที่จะเป็นผู้โชคดีมันก็ยิ่งมาก
1: สมมุติคุณอูโหวตเข้าไปสักหมื่นสิทธิ์
0: อ่
1: ะเฮ้ยก็ยิ่งมีโอกาสลุ้นนะ
0: ก็เหมือนส่งไปสนิยบัตรนั่นแหละ
1: อารมณ์ประมาณนั
0: ้
1: น
0: คุณไปอยู่ในกองเยอะคุณก็มีสิทธิ์เยอะ
1: ถูกต้องนะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์ 1.599 ล้านรางวัลที่2ครับคุณอูให้ลุ้นกัน5รางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ Honda ไฟฟ้าครับรุ่น Honda U43 5รางวัลรางวัลละ 132,000 บาท
0: ครับ
1: นะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันละเป็นแสนน่ะให้ลุ้น5รางวัล
0: ผมเพิ่งรู้นะราคาเป็นแสนเลย
1: เป็นแสนรางวัลที่3 เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย์ครับ
0: ครับ
1: ไปเที่ยวในประเทศกับบางกอกแอร์เวย์มอบให้24รางวัล
0: ครับ
1: นี่ก็ยังได้ลุ้นอีก24รางวัลเนี่ย
0: 24

0: 24คนที่มีสิทธิ์ได้
1: 24รางวัลรางวัลละ1ที่นั่ง
0: โอเค
1: นะครับส่วนรางวัลต่อไปเป็นรางวัลปลอบใจจากซุปเปอร์ริชครับมอบโกลกิฟต์วอลเชอร์รางวัลละ 10,000 บาทให้อีก5รางวัล
0: ครับ
1: คุณอู๋เอาโกลกิฟต์วอลเชอร์นี้ไปเหมือนเป็นบัตรกำนันคุณอู๋เอาไปซื้อทองที่ห้างทองโอโรราได้ส่วนลดไป 10,000
0: โอ้
1: เหมือนซื้อทองตอนนี้1บาทเท่าไหร่นะ
0: ประมาณ 70,000 มั้ง 70,000 กว่าตอนเนี้ยไม่แน่ใจ
1: คุณก็ได้ส่วนลดไป 10,000
0: ก็เหมือนเป็นกิฟต์วอลเชอร
1: ์ถูก
0: ส่วนลดแต่คุณต้องมาซื้อทองนะ
1: ซื้อทองซื้อทอง
0: ซื้ออย่างอื่นไม่ได้นะ ซื้อทอง
1: ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได
0: ้
1: เอาไปซื้อทอง
0: เอาเป็นส่วนลดซื้อทอง
1: ถูกต้องให้5รางวัล
0: สมมุติว่าเป็นส่วนลดไปซื้อทองแล้วก็ค่อยเอาไปขายแล้วก็เค้าเรียกว่าเอาทำกำไรอะไรก็ได้นะ
1: ครับผมเดี๋ยวนะถึงไหนแล้วเนี่ย
0: กิฟต์วอลเชอร
1: ์กิฟต์วอลเชอร์ห้ารางวัล
0: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
1: บางคนบอกบางคนก็สวนถามเรามาว่าเอ้าแล้วให้ไปโหวตโหวตทีมมีด้วยว่าทีมไหนจะชนะทีมไหนจะแพ
0: ้ครับ
1: แล้วทุกคนโหวตได้สิทธิ์หมดแล้วให้ฉันโหวตทำมะเขืออะไรบอกว่าอย่างนี้คนที่โหวตถูกที่ผมบอกเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเหมือนกันหมดคือจับสลากสเต็ปที่2ใครที่โหวตทีมที่ชนะถูกเยอะถูกเก็บสะคะแนนสะสมไว้มากที่สุด
0: ครับ
1: 100ท่านแรกจะมีของรางวัลเพิ่มเติมให้พิเศษ
0: อ๋อสำหรับคนที่แบบแม่น
1: ท็อป100นะได้รางวัล1ถึง20เอาไปเลยเสื้อทีมชาติถูกลิขสิทธิ
0: ์ครับ
1: 1ถึง20รางวัลรางวัลละ1ตัว
0: ครับ
1: รางวัลที่ท็อป21ถึงท็อป100อีก80รางวัลเอาบัตรกำนันจากเซ็นทรัลไปช้อปปิ้งซื้อของเล่น
0: ๆโอ้ยมีรางวัลหลายสัดหลายส่วนเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: หลายแบบ
1: อ่ะขายของเสร็จเรียบร้อย
0: อ่ะ
1: พักเบรกโฆษณาช่วงหน้ากลับมาใหม
0: ่ไปซื้อโหวตดีกว่า
1: ไปซื้อโหวตดีกว่า อ่ะพักเบรกคู่เดียวครับ
0: ครับ
2: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมเต็ดออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาละครับเข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับของ99 Live บอลโลกนะครับเอกฮิมสกุลกับคุณอู๋อัครเทพ
1: ครับ
0: เนี่ยคุณอู๋นามสกุลอะไรนะผมขอโทษจริง
1: รุ่งเจริญวัฒนกิจ
0: คุณอัครเทพรุ่งเจริญวัฒนกิจ
1: ใช่ครับอันนี้จัดให้ของโคเพลย์แล้วนะคนที่ขอเข้ามา
0: อ๋อนี่คือเพลงของโคเพลย์ใช่ไหม
1: ใช่นะครับน้องรามข้างนอก
0: ผมนี่
1: เจรนายให้เปิดเพลง Paradise
0: ผมนี่พาราไดซ์ที่เลยซีคอนไปหน่อยฮะ
1: ใช่ๆห้างที่อยู่ติดกันที่แบบมีตลาดของกินเยอะๆพี
0: ่เอ้ยคุณก็
1: จอดรถฟรีด้วยพาราไดซ์ผมชอบเฮ้ยแต่ผมไปบ่อย
0: เอาบ้านคุณอยู่แถวนั้นเหรอคุณถึงไปบ่อย
1: ไม่ใช่บางทีก็ไปเที่ยวแถวนั้นบ้างจอดรถฟรีแล้วชอบไปเดินตลาดที่แบบอยู่ข้างล่าง
0: พาราไดซ์นี่ก็ผู้สูงอายุไปเดินเยอะ
1: เยอะเป็นห้างสำหรับครอบครัวเลยก็ว่าได
0: ้ครอบครัวผมก็ชอบ
1: ใช่ผู้สูงอายุเต็มหมดเลย
0: ครับผมอ่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะครับ99 Live บอลโลกต้องบอกก่อนว่า
1: ครับ
0: ช่วงนี้นะหลังเกมฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายจบลงไปเนี่ยก็มีกระแสมีข่าวอะไรที่มันตามมาเยอะแยะมากมายมีประเด็นให้พูดถึงเยอะ
1: โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการตัดสินมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับทั้ง2คู่เมื่อวานนี้เลยนะ
0: อ่ะคู่เมื่อวานนี้คู่แรกอังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยมีประเด็นทั้งเรื่องที่บอกว่าประตูที่นอร์เวย์เสีย
1: ครับ
0: ออยานิลันไปเปิดยาวขึ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณอู๋ยังถามผมเลยว่าม
1: ีตอนแข่งนะพี่
0: ตอนแข่งถามผม
1: ผิดปกติเยอะไหม
0: ผมก้มก้มเงยเงยอะไรเงี้ยผมไม่ทันได้มองจริงๆ
1: คือผมว่าเอาจริงๆเวลาเราพากเราก็ไม่ได้มองตามวิถีบอลขนาดนั้น
0: เราไม่ได้จ้องที่จอตลอดเวลาอย่างนี้ดีกว่า
1: เราจะจ้องที่ตัวนักเตะมากกว่าไอ้ลูกบอลมันจะลอยไปตรงไหน
0: ใช่แล้วเราต้องมองรายชื่อมอง
1: เอส
0: มองข้อความมองนั่นนี่นู่นบางทีก็ใช้เหลือบๆตามองเอาไม่ได้เห็นเป็นไม่ใช่ถ้าไม่ใช่จังหวะฟุตบอลจะเข้าประตูหรือว่ามันจังหวะสำคัญเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จ้องแบบนั้นเต็มที่ 100% ดังนั้นจังหวะแต่ FIFA เขาก็ทำวิดีโอคลิปออกมา
1: ครับ
0: ที่ยืนยันว่าไอ้จังหวะที่มีคนเขาเรียกแหละบอกว่าลูกฟุตบอลน่ะมันไปโดนกับเคเบิลของไอ้สไปเดอร์คาเมร่าเนี่ยมันไม่ได้มีสัมผัส
1: อันนั้นเป็นคำตอบจากฟีฟ่า
0: ซึ่งไอ้กราฟิกพวกนั้นนะคุณก็แต่งได้นี่หว่าน
1: ั่นนี่ไงนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนยังค้างคาใจว่าแต่ว่าด้วยภาพที่มันออกมาแบบดิบๆไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทอดสด
0: มันโดนนิดๆเดี๋ยวหนู
1: มีพี่เพราะว่าตามวิถีสมมตินีลันเปิดโด่งมาเนี่ยตามกฎแบบวิถีโค้งอะไรเงี้ยคือมันมาปื๊ดมันต้องตีโค้งมันต้องลงตามธรรมชาติตามสายตาที่เราคาดว่ามันจะเป็นแต่ทีนี้พอไปดูภาพถ่ายทอดสดจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันมีจังหวะสะดุดไว้พี
0: ่
1: คือเหมือนคือสมมุติถ้ามันจะมีคนทำกราฟิกสมมุติถ้าบอลมาประมาณเนี้ยเส้นโค้งมันจะต้องตกประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นตามความรู้สึกของเราโดยธรรมชาติว่าต้องเป็นประมาณนี้เพียงแต่ว่าพอบอลมันลอยโค้งขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนมีสะดุดมันเปลี่ยนจังหวะจริงๆแล้วบรรดาผู้เล่นนอร์เวย์เองก็มีการรู้ตัวหลายคนก็พยายามไปบอกผู้ตัดสินแล้วเฮ้ยในข้างบนเนี่ยมันมีสิ่งที่มันไปรบกวนวิถีของลูกฟุตบอลแต่ว่าฟีฟ่าให้คำตอบมาว่าที่ลูกฟุตบอลเนี่ยมีเซ็นเซอร์แล้วก็ไม่ได้รับการส่งสัญญาณว่าลูกฟุตบอลมีการกระทบกับอะไรทั้งสิ้นซึ่งฟีฟ่าเขาก็เคลียร์ของเขาแต่ว่าภาพที่เห็นกันด้วยตาเปล่าหรือแม้กระทั่งภาพที่แบบจากคลิปวิดีโออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยบอลมันเปลี่ยนวิถีไว้พี
0: ่
1: มันเปลี่ยนวิถีในลักษณะแบบมันมีสะอึกนิดนึงอ่ะมันมีสะดุดหน่อยๆ
0: ผมไม่ทันมองเลยเนี่ยในขณะที่คุณอู๋ก็กำลังพูดไปด้วยเนี่ยผมก็พยายาม
1: ต้องไปหา

0: ในโซเชียล
1: ผมก็พยายามหาในคลิปมาดูนะครับว่ามันเป็นประมาณนั้น
0: พวกนอร์เวย์ยังฟ้องอยู่เลยพี่บางคนอะ
1: ฟ้องในเกมจริงๆอะเหรออ
0: ืมก็มีแบบไปบอกผู้ตัดสินอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยข้างบนเนี่ยมันมีบอลมันสะดุดหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ย
1: อันนี้ผมกำลังเปิดดูไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่า เดี๋ยวขอดู มันจะมีภาพให้ดูไหม
0: ต้องดูฟูลแมทนะพี่เพราะไฮไลท์เขาตัดมาไม่มี
1: เอาเหรออ
0: ืมไฮไลท์
1: ไม่เซิร์ชหาเลยหาเป็นคลิป
0: ที่
1: เขามาคุยกัน
0: ครับ
1: นึกว่าจะมีอินเสิร์ตภาพก็ไม่มี
0: แต่ว่าภาพอ่ะมันค่อนข้างมันก็ดูไกลอ่ะ
1: ดูไกล
0: แต่ว่ามันจะมีบางคนที่แบบให้ถ่ายไว้ไกลๆแล้วเราไปเร่งไปเพ่งดูจริงๆเนี่ยเหมือนบอลมันวิถีโค้งมันดูแปลกๆครับเพราะว่าถ้ามันมาอย่างนี้มันควรจะตกประมาณนี้นะแต่ว่ามันเหมือนมันตกก่อนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อ
1: ่ะถ้าใครมีคลิป
0: ครับ
1: อู
0: ้ใน X อ่ะมีเยอะนะผมนั่งดูอยู่อ่ะ
1: นี่ผมค้นเนี่ยมันอยู่ใน Reddit เนี่ยเขาบอกว่าขออภัยโพสต์นี้ถูกนำคลิปออกแล้ว
0: มันผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: อ่ะ
1: ประมาณนี้ก็แล้วกันอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับ
0: ก็ดราม่ากันไป
1: เรื่องเหลืองที่2ของ Embolo นี่เราก็คุยกันไปแล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะครับเรื่องอับอย่างวันนี้เนี่ยคุณอู๋เกมสวิตเซอร์แลนด์กับอาร์เจนเนี่ยถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่เหลือ10คนคุณอู๋ว่าเกมมีสิทธิ์จะ ยาวไปถึงจุดโทษไหม
0: มีสิทธิ์เลยครับมีสิทธิ์เลยเพราะว่าผมเห็นสวิตเซอร์แลนด์เล่นแบบมีลุ้นที่จะลากกันไปยาวๆเลยแต่ว่าพอเหลือ10คนมันก็โอ้โหมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเกมที่มันใกล้เคียงระดับสูงแบบนี้เนี่ยพอเหลือ10คนปุ๊บแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเอาจริงๆลากกันไปจนถึงช่วงต่อเวลาได้ก็เก่งแล้วนะแล้วต้องไปยืนระยะอีก30นาทีต่อไปเนี่ยมันผมว่าสวิตเซอร์แลนด์เองเขาก็เล่น10คนมันก็เหนื่อยอ่ะเราไปโดนยิง2ประตูที่เหลืออยู่ก็นะครับถ้าเหลือ10คนเท่ากันผมว่ามีสิทธิ์พลิกล็อกได้เหมือนกัน
1: จริงๆผมก็อยากให้มันคืออย่างเงี้ยบางทีทีมที่โดนไล่ออกผู้เล่นไม่ครบเนี่ยคือมันจะกลายเป็นว่าเกมนั้นเนี่ยมีโอกาสแพ้หรือเพี้ยงพล้ำสูงมาก
0: กับบอลระดับสูงแบบนี้ด้วย
1: ใช่นะครับคือมันอาจจะปรับเป็นอย่างนี้ได้ไหมในอนาคตคุณหนู
0: ครับ
1: ถ้ากรณี2เหลืองอย่างเงี้ยพัก5นาทีสมมุติเบาๆ2รอบอ่ะ
0: เหมือนฟุตซอลอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ออ
0: กไปก่อน
1: ออกไป5นาที
0: แล้วก็ค่อยกลับมาครบ
1: แดงก็มีความเหลื่อมล้ำของแดงเช่นถ้าเป็นจังหวะทำร้ายผู้ต่อสู้รุนแรงเนี่ยออกเลยไม่ต้องมาไม่ต้องกลับหรือแบบเป็นแบบรุนแรงเลยนะแบบรุนแรงจริงๆอ่ะศอกเอาหัวโคคู่ต่อสู้หรือเล่นรุนแรงนอกเกมอย่างเง
0: ี้
1: ยออกไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการโปรทำฟาวในลักษณะที่มันหนัก
0: มันรับไม่ได้อะไรเงี้ย
1: อะไรอย่างนั้นอ่ะแต่อยู่ในเกมก็อีกสเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ย
0: คือผมว่ามันจะเคลียร์กับจังหวะที่มันแบบดูเลวร้ายจริงๆแต่จังหวะ50 6 60 40อะไรเงี้ยมันจะต้องถกเถียงกันอีกยาว
1: มันอาจจะเป็นแดงอมม่วง
0: มันจะแบบเอ้าอีกคนมองว่ารับได้อีกคนบอกรับไม่ได้
1: เพราะว่า
0: จ
1: ุ
0: ดเนี้ยก็จะถกเถียงกันอีก
1: เพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเอามือป้องปากแล้วคุณให้แดงเลยอ
0: ่ะอันนั้นผมว่าเขาก็ต้องใช้ดุลพินิจประกอบ
1: ไม่ผมหมายถึงว่าป้องปากแล้วอย่างเงี้ยคุณควรจะออกไปพัก
0: ไม่ว่าจะป้องด้วยเจตนาดีไม่ดีอย่างเงี้ยหรอ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่า
0: ไม่ต้องไล่ออก
1: ไอ้เรื่องของไอ้เรื่องของไอ้ฟาวในลักษณะแบบเนี้ย
0: พอ
1: ให้คุณต้องเสียเปรียบคุณจากการที่ทำแบบนี
0: ้นาที2นาทีไม่ต้องถึงขั้นไล่ออก
1: อาจจะ5นาที10นาทีสมมุติ
0: แต่บางทีเขาก็มองถึงหลักความผิดว่าเฮ้ยถ้าเองไว้เหยียดอ่ะสมมติเหยียดเสร็จออกไปพัก5นาทีอ่ะ
1: 10นาที
0: โหแต่ว่าเหยียดนี่มันก็เป็นความผิดร้ายแรงหนักหนาสาหัสมากเลยนะ
1: ก็แล้วแต่ในการระบุ
0: แล้วแต่ก็ไม่รู้ยังไงเวลามันป้องปากสุดท้ายพูดอะไรอ่ะ
1: พอมโต
0: ยอมอยามาอะไรเงี้ย
1: ยอม
0: ยามา
1: อ๋อ
0: เออ
1: ออส
0: สมมติเดินไปอื้อหือ อ๋อหออย่างเงี้ย
1: หืมหอมหวานเลย
0: ซึ่งมันก็รู้กันแค่2คนน่ะมันไม่มีแบบคนที่มันเป็นหลักฐานไม่มีคลิปไม่มีอะไร
1: ไม่ผมหมายถึงว่า
0: ไอ้คน
1: ไม่ว่าคุณจะป้องปากอะไรยังไงเนี่ยคุณโดนหมดแหละแต่ว่าไม่ต้องถึงกับออกทั้งเกม
0: อ๋อไม่ต้องเป็นไดเรกออกไปเป็นฆ่าโทษสัก5นาที
1: เ
0: อ็งป้องปากออกไปนั่งก่อน5นาทีให้ทีมลำบาก10นาทีเลย
1: ถูกแค่นี้มันก็ไอ้นี่แล้ว มันก็แทบตายแล้วเล่นน้อยกว่าสัก10นาทีอ่ะคุณอองจริงคุณโอ
0: โอเหนื่อยดิ10คนเล่นเหนื่อยตายบอล
1: อ่ะอ้าวมันจะได้จำไง
0: เออมันจะทำให้เพื่อนลำบาก
1: เพื่อนลำบากมึงออกไป10นาทีมึงค่อยเข้ามาให้มึงอยากอยู่ข้าง
0: ผมว่านะมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องพวกนี้มันปรับได้ตลอดเปลี่ยนได้ตลอดตอนแรกๆอาจจะแบบรุนแรงหลังไปพักๆหลังมาปุ๊บอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันรุนแรงไปหรือเปล่าก็อาจจะแบบมีซอฟบ้าง
1: แล้วก็ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะไอ้พวกสถิติทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็รันไปเรื่อยๆมันอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแต่หลังจากที่4ทีมสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศเนี่ยได้เป็นสเปนฝรั่งเศสอังกฤษอาร์เจนตินาเนี่ยกลายเป็นสถิติใหม่นะครับเมื่อ4ชาติอันดับสูงสุดใน FIFA Ranking
0: ครับ
1: นะเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับ
0: แล้วก็เป็นเต็ง1ถึง4ตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ด้วยนะ
1: ใช่
0: เข้ามาถึงตรงนี้พร้อมกันด้วย
1: ตอนที่บอลโลกก่อนจะเริ่มเนี่ย
0: ครับ
1: แน่นอนว่าผมก็ลองเอาสายของแต่ละของในฟุตบอลโลกเนี่ยเอาลองมาวางดูวางเนี่ยก็เป็นไปตามนี้นะคุณหนูนะ1สเปนเนี่ย
0: ครับ
1: 2ฝรั่งเศส3อาร์เจนตินา
0: ครับ
1: 4เนี่ยไม่มาตามนัดคือผม50 50ไว้ให้2ทีม
0: ระหว่าง
1: คืออังกฤษกับบราซิลไงคือนอร์เวย์เนี่ยที่ของนอร์เวย์มันควรเป็นที่ของบราซิล
0: ถ้าตามความใหญ่ขนาดของทีม
1: ตามที่ผมคาดการณ์ไว้แต่แรก
0: ครับ
1: แล้วอังกฤษกับบราซิลเนี่ยณชั่วโมงนั้นผม 50-50 เลยใครก็ได้แต่ตอนนี้พอบราซิลไม่มาอังกฤษก็แทนที่ตรงนั้นไปมันก็ถึงได้บอกว่ามันก็บอลโลกครั้งนี้เนี่ยม้ามืดมาได้ไม่ถึงรอบรองชนะเลิศ
0: ครับ
1: นะเพราะอาจจะด้วยความที่มันมีรอบน็อกเอาท์หลายรอบใช่ไหม
0: มันมี1รอบเพิ่มไอ้ม้ามืดมันก็อาจจะสะดุดไปตรงนั้นแหละ
1: ไอ้มืดเนี่ยม้ามืดเนี่ยมันเจอความมันเจอด่านเพิ่มขึ้นเป็น3ด่านเพราะว่าโดยปกติถ้าม้ามืดเนี่ยผ่านรอบแรกใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เป็นรอบ16ทีมรอบ8แล้วมันชนะ2นัดมันก็เข้ารอบรองแล้ว
0: ใช่แล้วถ้าเส้นทางแบบมันค่อนข้างเป็นใจ
1: ง่ายอ่ะ
0: บางทีเนี่ยมันก็ทะลุลึกๆได้นะถ้าเส้นทางคุณแบบไม่ได้ยากอ่ะ
1: คุณลองดูสมมติเบลเยียมเนี่ยถ้าไม่ไปเจอสเปนไปเจอสวิตอ่ะ
0: จริง
1: เบลเยียมเรารอบรอง
0: ก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ไปได้ไกลเลย
1: เออ
0: หรือเอาจริงๆหรือแม้กระทั่งบางชาติเอาอย่างแคนาดาก็ได้แคนาดาเข้ามาจะแอฟริกาใต้แต่ว่าไปชนโมร็อกโกอะไรเงี้ยคือผมว่าถ้ามันแบบเป็นเส้นทางที่ง่ายเขาจะอาจจะไปได้ไกลมากกว่านี้นะ
1: บังเอิญรอบนอกเอามัน3รอบ
0: เออใช่ถ้ามัน16มันอาจจะเข้า8เข้ารอบรองได้เลยนะ
1: ดังนั้นเนี่ยมันฟุตบอลโลกที่มันรอบน็อกเอาท์3รอบเนี่ย
0: โอ้โหมันก็วัดดวง
1: มันเห็นไงมันเห็นละ
0: ม
1: ันเห็นละไอ้นี่ไม่ใช่มาไอ้นี่ไม่ธรรมดาว่ะ
0: ครับ
1: ไอ้เคปเวิร์ดนี่มันไม่ธรรมดานะเว้ยเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยระวังกันมากขึ้น
0: คือแต่ว่าแรงกิ้ง FIFA ล่าสุดเลยเนี่ยที่เขาปรับแบบเรียลไทม์นะครับฝรั่งเศสเป็นอันดับ1ของโลกนะณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เบียดอาร์เจนตินาขึ้นมาด้วยผลงานที่นะครับมาได้ดีกว่าในช่วงนี้นะครับแล้วตอนนี้สเปนเป็นอันดับ3ของโลกและอันดับ4เป็นอังกฤษอันดับที่5นี่เป็นบราซิลนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยโหปัจจุบันเนี่ยเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะเอ๊ะอันดับ6ของโลกเลยนะโมร็อกโกเนี่ย
1: ใช่
0: โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็แต่ว่าฝรั่งเศสตอนนี้นี่กลายเป็นทีมเดียวในรอบรองชนะเลิศที่เล่นน็อกเอาท์มาโดยที่ไม่เสียประตูแล้วก็ไม่ต้องต่อเวลากับใครทั้งสิ้นชาติอื่นที่เข้ามารอบรองเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีต่อเวลาสักรอบหนึ่ง อาร์เจนตินานี่ต่อยับเลยต่อมา2รอบอ่ะนะครับนัดเจออียิปต์ก็เกือบจะต่อเวลาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าด้วยสภาพร่างกายเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสเนี่ยโอ้ดูถูกใช้งานน้อยกว่าชาติอื่น
1: ๆใช่
0: นะครับอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: สภาพสดกว่าสดกว่า
0: ใช่ๆสเปนอาจจะแบบอ่ะเสียประตูแล้วไม่ได้ต่อเวลาด้วยแต่ว่าคู่แข่งที่แบบผ่านมาเนี่ยโอ้โหสเปน

0: องก็เจอของยากมาเยอะนะครับแล้วก็เรื่องอีกหนึ่งข่าวพี่เอกที่นักเตะของแอฟริกาใต้ที่เขาเสียชีวิตนะครับเจเดนอดัมส์เห็นมีความเคลื่อนไหวล่าสุดเขาบอกว่าเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้
1: ตอนแรกเขาไม่เปิดเผยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ไม่เปิดเผยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยแต่ว่าสื่อก็เริ่มไปขุดคุยแล้วก็จะมีภาพเป็นฟุตเทจบางภาพที่เขาอยู่ในฟุตบอลโลกแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเฮ้ยถูกมองว่าเจ้าตัวเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางช็อตที่แอฟริกาใต้กำลังดีใจนะครับคืนเครงกันอยู่กับผลงานของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีบางช็อตที่นักเตะคนนี้ที่เสียชีวิตไปเจเดนอดัมส์เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ดีใจกับเพื่อนพี่เอกอาจจะดูเงียบๆดูซึมๆซึ่งมันแตกต่างจากเพื่อนซึ่งเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าการดำเนินคดีที่สืบสวนสอบสวนที่แอฟริกาใต้เนี่ยมีการไปหาครอบครัวแล้วก็พยายามไปสอบปากคำคนใกล้ตัวอย่างพี่น้องแล้วก็มีโอกาสด้วยนะครับที่คนในครอบครัวเนี่ยอาจจะมีส่วนรู้เห็นหรือว่าเป็นผู้กระทำผิดในกรณีที่นักเตะคนนี้เสียชีวิตคือมันเป็นคดีที่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนอะไรมากแต่ว่าเริ่มเข้ามาเรื่องของครอบครัวละคนในครอบครัวอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็แสดงความเสียใจกับเจเดนอดัมด้วยนะครับ
1: อันนี้ผมเจอคลิปและคุณหนู
0: คลิปบอลเมื่อกี้เหรอ
1: คลิปที่บอกว่าบอลไปโดนสลิงอ่ะ
0: ส่วนใหญ่มันจะเป็นมุมหลังโกป่ะพี่ใช่ไหมมันจะมีภาพบาง
1: ไม่ไม่อันนี้เป็นมุมด้านข้าง
0: ต้องมีมุมด้านข้างต้องเป็นมุมด้านข้างครับถ้ามุมหลังโกจะดูยากมุมจากออยันนีลันเนี่ยมันจะดูยากหน่อย
1: เนี่ยดูเหมือนคือเนี่ยคุณหนูดูตัวอันเนี้ยดูภาพเนี้ยคือเขาบอกว่าถ้าเตะมาเนี่ยตามจุดที่ตกจริงๆมันควรจะไปตามเส้นแดง
0: ใช่ไงคือความรู้สึกของเราว่าถ้าวิถีโค้งมาตรงเนี้ยมันควรจะตกที่อื่นไงมันไม่ควรตกตรงนั้นตามความรู้สึกของเรา
1: แต่ในระหว่างที่คลิปเพลย์อยู่เนี่ย
0: โดนตัดต่อไหม
1: ไม่ไม่ในระหว่างที่คลิปมันเพลย์อยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีผู้เล่นในจังหวะที่เพลย์อ่ะไม่มีผู้เล่นของนอร์เวย์ยกไม้ยกมือว่าเฮ้ยมันโดนมันนั่นนี่นู่น
0: เพราะระหว่างนั้นยังนี่แต่ว่าเหมือนตอนที่ได้ประตูแล้วเลยสักอย่างแหละผมไปเห็นคลิปนิดนึงว่ามีการฟ้องอะไรเพิ่มเติมด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นผลเพราะว่ารายงานจากผู้ตัดสินจากกรรมการเนี่ยบอลมันไม่ได้โดนสัมผัสเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เลยจบไปแต่ว่าผมว่ามันก็โชคร้ายตรงที่แบบพอมันเป็นปัญหากับช็อตนี้พอดีปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นจังหวะได้ประตูถ้าเป็นจังหวะอื่นมันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นดันมันเป็นจังหวะที่ได้ประตูของทีมชาติอังกฤษพอดีเลย
1: แล้วนีลันเองเนี่ยหลังเกม
0: ครับ
1: เข้าไปร้องไห้กับครอบครัวนานมากนะร่วม5นาที6นาทีอ่ะภาพจับไปเนี่ย
0: ครับ
1: นะเพื่อนๆมาปลอบใจก็แล้วซาวโซบักเคนมาปลอบใจก็แล้วไปเสียใจกับครอบครัวแล้วก
0: ็
1: นิ่งอยู่ตรงนั้นนานมากฟุบอยู่นานมากว่าเขาเป็นต้นเหตุเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณเองนพดลนะคุณหนู
0: ต้นเหตุเรื่องอะไรอ่ะ
1: หมายถึงต้นเหตุที่ทำให้เพชรทีมแพ้ไงออยันนิแลนด์อ่ะว่าไหม
0: คิดมากผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: เมื่อวานผมคุยกับคุณเองนพดลว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยสังเกตหลายครั้งแล้วว่าผู้รักษาประตูเองเนี่ยหลายๆคนก็รับบอลกระชอก
0: ลำเม่นก็เป็น
1: กระชอกจนทีมเสียประตูก็มี
0: ไอ้กุ๊กตัวก็เป็น
1: กระชอกจนมันเห็นได้ชัดอะว่ามันอาจจะไม่ผิดมันผิดปกติหรือเปล่าก
0: ับ
1: ทิศทางของลูกฟุตบอลในฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้กับลูกฟุตบอลจาบูลานี่เนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยก่อนบอลโลกจะเริ่มโอ้โหโปรโมทกันหนักหนาสาหัสว่าโอ้ลูกฟุตบอลลูกนี้พุ่งเร็วขึ้น
0: ครับ
1: เป็นฝันร้ายของผู้รักษาประตูใช่สิไอ้กองหน้ามันก็ชอบไงย
0: ิ
1: งแล้วมัน
0: ทิศทางก็ยาก
1: มันบังคับยาก
0: ครับ
1: เราจะเห็นลูกยิงแปลกๆอ่ะลูกยิงฟอรันยิงฟุบ
0: แล้วมันใส่สายหน่อย
1: ลูกยิงฟานบองฮอส
0: มันจะพุ่งแบบกระพือกระพือหน่อย
1: มันพุ่งแบบลู่วันเล่
0: อ
1: ะบุบแบบประมาณนี้นะ แล้วแม้ว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเจ้าเทรลด้าเนี่ยมันไม่ได้แกว่งขนาดนั้นแต่มันก็มีหลายครั้งที่เห็นเลยอะว่าผู้สาประตูตัดสินใจไม่คว้าตัดสินใจที่จะทุบไว้ก่อน
0: ทุบทิ้ง
1: ตบไว้ก่อนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโอ้โหลูกฟุตบอลโลกในครั้งนี้มันเคลื่อนไหวผิดปกติแต่อาจจะไม่ถึงผิดปกติเหมือนกับในไอ้เจ้าจาบูลานี
0: ่ครับ
1: ผมคิดว่าไอ้ผู้รักษาประตูเนี่ยมันคงรู้มันคงอาจจะรู้ว
0: ่
1: าเฮ้ยมันไวว่ะมันนั่นนี่นู่นก็เลยใช
0: ้
1: ว
0: ิ
1: ธีการเพลย์เซฟตบไว้บ้างอะไรบ้างใหญ่จอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยมันทุบอย่างเดียวเลยตบอย่างเดียวเลย
0: แต่ตัวนี้ก็ตัวทุบตัวชกอยู่แล้ว
1: ทุบอย่างเดียวเลยกลัวไม่เซฟกลัวมาปริ้นอยู่ข้างหน้าแล้วโดนสวนโดนซ้ำ
0: พิกฟอร์ดก็เป็นคนที่ลูกกลางอากาศเองก็ไม่ได้ชัว
1: ร์
0: เนี่ยผมไปเจอช็อตที่นีแลนเองเหมือนเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาเตะออกมาแล้วมันแบบมันไปชนสายสลิงเคเบิลนะ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้ก็มันเสียประตูแล้วเนี่ยนีแลนก็เดินออกมาแล้วก็ชี้มือว่าข้างบนเนี่ยมันเกิดอะไรผิดปกติซึ่งเจ้าตัวเองก็คงรู้ว่าลูกบอลที่ตัวเองเปิดไปเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยสมมติเราเป็นคนเปิดบอลโดยเฉพาะผู้รักษาประตูเนี่ยเราก็ต้องมองตามวิถีบอลที่เราเตะ
1: ครับ
0: แล้วสมมุติถ้ามันพุ่งโดยผิดธรรมชาติเนี่ยนอยันนีแลนผมว่าเขาก็รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลังจากเสียประตูปุ๊บเขาก็พยายามไปประท้วงผู้ตัดสินแล้วก็ชี้ไปมือไปข้างบนว่าเฮ้ยข้างบนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบผิดปกติขึ้นแล้วก็มีภาพของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่เขาก็พยายามที่จะยกมือมาอธิบายเหมือนกันว่าให้มันผิดปกตินะกับจังหวะตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นผลเพราะว่าหลักฐานของฟีฟ่าที่เอามาแย้งเนี่ยมันเป็นหลักฐานทางเทคโนโลยี
1: ฟีฟ่าคุณตัดรอไปแล้ว
0: หรือ
1: คุณสร้างคลิปรอไปแล้ว
0: ไม่ใช่หรือว่าบางคนก็จะมีเหตุผลว่าอ้าวนี่ก็คือส่วนหนึ่งของสนามไงเหมือนโดนมุมธงไหมล่ะวันนั้นเนี่ยที่โดนมุมธงยังเอาออกมาเล่นต่อได้ก็ไม่ต้องออกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งของสนามก็กลายเป็นอุปกรณ์ของสนามไป
1: ไม่หรอกแต่ถ้าโดนสลิงของสไปเดอร์คาเมร่า
0: อาจจะเฉียว
1: ในขณะที่มันไม่ได้มูฟอ่ะ
0: ไอ้เครื่องมันไม่ได้วิ่งไงมันไม่ได้วิ่งมา
1: ถ้ามันยังไม่ได้มูฟเนี่ยมันก็อาจจะปล่อยเลยตามเลยอย่างนี้ป่ะ
0: ก็มันไม่เคยเกิดขึ้นไงพี่เราก็
1: เพราะว่าไอ้ที่มันมูฟเนี่ยมันชอบมูฟลงมาตอนแบบยิงจุดโทษมัน
0: หรือว่าก่อนเกมอะไรก็แล้วแต่ผมเคยคิดไว้ว่าไอ้กล้องที่มันวิ่งๆเนี่ยสักวันนะผมเคยคิดว่าต้องโดนสักวันนะแต่ก็มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยจนกระทั่งเกมล่าสุดที่แบบอาจจะถูกมองว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
0: ครับ
1: 4:30แล้วนะครับขออนุญาตพักครึ่งตรงนี
0: ้ได้ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ผลใส่นักเตะ
3: อ่ะกลับมาเบรก
2: เดี๋ยวก่อนนะนี่เบรกที่อะไรแล้วเนี่ย1 2 3 4นะ
4: ครับ
2: เบรกที่4แล้วนะครับ 4:37 นาทีนะครับอ่ะนี่ระหว่างพักนี่ก็ดูคลิปกัน
4: ก็ใน Twitter หรือใน X อาจจะเยอะหน่อย
2: เยอะๆหน่อย
4: แล้วก็มีคลิปที่เห็นจังหวะที่ลูกฟุตบอลน่ะมันไปโดนสลิงจริงๆเนี่ยผมดูแล้วน่าจะโดนจริงๆนั่นแหละ
2: โดนบอลมันเปลี่ยนวิธี
4: แล้วหลังจากเสียประตูเนี่ยในนี้มีคลิปที่ออยานิแลนเนี่ยไปฟ้องผู้ตัดสินเลย
2: เอามือยกไปข้างบนว่าข้างบนเนี่ยมันโดนอะไรสักอย่างนึง
4: นี่ครับชี้ให้ดูว่ามันไปโดนอะไรสักอย่าง
2: ฮาแลนด์มันก็รู้ฮาแลนด์ก็ฟ้องเหมือนกันแก้อะไรไม่ได้แล
4: ้
2: ว
4: แพ้ไปแล้วครับ
2: เลยตำเลย
4: เลยตำเลยฮะ
2: แล้วอีกช็อตนึงเมื่อเช้าที่ภาคอยู่อยากจะทราบอารมณ์จังหวะที่ซอลอสไม่จ่ายฮาแลนด
4: ์โอ้โห
2: ช็อตนั้นยังไงพี่ภาคอยู่ได้รู้สึกยังไงบ้างกับอเล็กซานเดอร์ซอลอส
4: ผมภาคอยู่ว่าเดียว2ต่อ1
2: 2
4: ต
2: ่อ1
4: มึงไม่จ่ายโอ้โหคุณไปย้อนฟังดูดิ
2: เมื่อวานนี้โอ้โหคนทั้งโลกให้จ่ายไม่จ่ายอ่ะ
4: คือเอางี้นะ
2: ซอลอสอ่ะ
4: คือคุณ
2: ทำไมใจแคบขนาดนั้น
4: คือคุณจะอ้างอย่างไรก็ได้ว่าซอลอสไม่ถนัดขวาหรืออะไรก็ตามแต่เถอะ
2: สโตนยืนตำแหน่งดีไปจะไม่กล้าจ่ายไหม
4: โอ้โหมึงยังไงมึงก็ต้องจ่าย
2: เออสองหนึ่งนะ
4: ถ้าไม่จ่ายคุณต้องกระชากปีดเข้าเสาและเข้าเสาแรกแล้วกดด้วยขวาม
2: ุมแค่ปึ้งเข้าไปเลย
4: ไหม
2: เออไม่จ่ายอ่ะฮาแลนด์มันก็ทำมือแล้วนี่มาเลย
4: หรือไม่ก็ต้องไปกับบอลเต็มสปีดเลยดึงสโตนไปแล้วหักกลับเข้ามาหน้าประตูให้ฮาแลนด์ช้าหรืออะไรก็ตาม
2: แต่เมื่อวานนี้เนี่ยตะกึกตะกักสมังงึกสมังงักเลย
4: โอ้โห
2: เห็นแล้วฮาแลนด์แบบจริงๆฮาแลนด์ไม่ด่าก็ดีนะ
4: ฮาแลนด์มันเซ็งมาก
2: มันไม่ด่าก็ดีนะมันทำหน้าเซ็ง
4: แต่มันทำหน้าเซ
2: ็งเซ็งแต่มันไม่ด่าก็ดีแล้วไงพี่คือมันทำมือว่ามาเลยเนี่ยมันทำบอกถ้ามาเนี่ยโดนแน่นอนตอนนั้นน่ะมันก็เลยเป็นจุดที่แบบเออควรจะนำห่างกับกายว่าเกมมันไม่ห่างไง
4: บางคนแซวนะบอกว่ามันไม่ได้บังเอิญโดนสายเคเบิลหรอกครับแต่ฟีฟ่าใช้รีโมทบังคับให้บอลพุ่งลงไปหาแอนโทนีกอร์ดอน
2: เลวร้ายอย่างนั้นเลย
4: เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยช็อตนี้คุณหนูเห็นช็อตนี้ไหม
2: ช็อตอันนี้ช็อตไหน
4: เนี่ยที่นีแลนไปกอดกับครอบครัว
2: ครอบครัวเขา
4: เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเป็นร่วม5นาที
2: ก็คงรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนแล้วก็รู้สึกผิดมากๆนะทำใจไม่ได้
4: มีคนทำโพลหักเพิ่มเป็น64ทีม
2: ครับ
4: ไทยจะได้ไปไหม เขาคงไม่มาเพิ่มโควต้าเอเชียมั้ง
2: จะต้องเพิ่มทุกโซนแหละถ้า64ทีมอ่ะก็เพิ่มทุกโซนในปริมาณที่มันแบบพอๆกันอ่ะผมว่าต้อง
4: ก็รอบนี้ดูผลงานเด
2: ็ดแต่ก็ต้องเพิ่มให้แหละแต่ผลงานเป็นอย่างนี้มันก็เพื่อความยุติธรรมไงงั้นก็ไม่เรียกว่าฟุตบอลโลกดิ
4: งั้นไปรอบสุดท้าย100ทีมฉลองรอบ100ป
2: ีทั้งโลกเลยแต่เขาเคยมีแนวคิดที่ว่าพอมันเพิ่มทีมเยอะๆเนี่ยก็คงไม่ให้เตะในทุกๆทีมอย่างรอบแบ่งกลุ่มมีสัดส่วนที่เท่ากันมันเคยมีแนวคิดที่ว่ามันจะมีรอบเขาเรียกว่าเป็นรอบพิเศษก่อนรอบสุดท้ายแต่ก็เรียกว่าได้ไปฟุตบอลโลกเหมือนกันนะ
4: พีลิม
2: เอออันนั้นแหละเขาบอกว่าสมมติบางชาติที่ได้โควต้าบางอย่างไปเตะฟุตบอลโลกจริงๆแต่ว่าแมตช์เนี่ยเหมือนเป็นใบเบิกทางว่าถ้าคุณชนะแมตช์นี้ได้คุณเข้ารอบสุดท้ายบอลโลกได้นะถ้าคุณเข้าไม่ได้คุณก็กลับบ้านแต่ได้ไปฟุตบอลโลกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าแนวคิดวิธีทางในการจัดการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นนะครับมีโอกาสเป็นแบบนี้หรือเปล่า
4: มาดูข้อความบ้าง
2: ใน YouTube
4: ห้าทุ่มแล้ว
2: YouTube นี่มีเพียบเลยนะครับ
4: คุณอุ่นอูอ่านทาง YouTube เดี๋ยวผมอ่านทาง Facebook ให
2: ้ไม่เคยไปครับไปแต่ซีคอนครับจากคุณนันทพงศ์เฮ้ยคุณลองไปพาราไดซ์ดูนะครับ พูดถึงตลกดีมีผู้หญิงโดนหลอก

0: โดยมิจฉาชีพเอารูปโรนัลโดเมสซี่หลอกหาผู้หญิงผู้หญิงเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านงงเขาไม่รู้จักเหรอครับนี่คนไทยไหมเนี่ยหรือว่าคนต่างประเทศ
1: โอ้ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าคนเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้จักจริงๆก็มีนะคนที่เขาแบบไม่อะไรกับฟุตบอลเลยนะครับ วันนี้กรรมการช่วยอาร์เจนตินาไว้เยอะรวมถึงลูกปั่นโค้งๆลูกนั้นกรรมการเปิดพัดลมเป่าช่วยด้วยครับ แต่ว่าหูเลี่ยนก็เกินไปลูกนั้นนะ
1: ไม่คือต้องบอกว่
0: า
1: พอผู้เล่นมันเหลือน้อยนะครับการพื้นที่มันเยอะการเข้าชิดการประกบการไม่ให้มีพื้นที่เนี่ยมันก็ทำได้ยากเพราะว่าโอ้โหคุณดูระดับทีมระดับอาร์เจนตินาเวลาจะต้องหาพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วดันยิงดีต่างหาก
0: กูยิงดีมากมากมากเลยลูกนั้นอ่ะคือแบบผีจับยัดของจริงอ่ะอันนี้บอกถ้าผมได้รถยนต์ไฟฟ้าผมจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นี่ท่านนี้ที่ถามเขาก่อน
1: 1.599 คุณลบแวตออกไปก่อน
0: ครับ
1: 1.599 ล้านเนี่ยรวมแวตเมื่อคุณลบแวตออกไปแล้วคุณคูณด้วย 5% ภาษีห่างและที่จ่าย 5%
0: ครับ
1: น่าผมคำนวณก่อนหน้านี้ประมาณ 80,000 บาทได้มั้งโดยประมาณ
0: ลองคิดดูท่านนี้นี่น่าจะเป็นผู้ร่วมสนุกเข้ามาอีกหนึ่งคนนะฮะสวัสดีครับผมบ้านกุยช่ายกาญจนบุรีนะครับโหนี่มาโฆษณาเนี่ยใครชอบกุยช่ายนะหลายไส้เลยนะเปิด7:30 ครับ
1: เอาจริงๆ
0: ผมวงเย็นครับ
1: ในคอมเมนต์เนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นนะ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกัน
0: นี่เขาบอกว่าพิกัดตลาดเรสซิตี้ข้างๆร้านเก่งโมบายบริเวณแถวทาราโกครับบ้านกุยช่ายกาญจนบุรีนี่ใครชอบไส้ผักไส้กุยช่ายไส้เผือกมันม่วงไส้หน่อไม้ผมชอบกินไส้หน่อไม้มากเลยนะ
1: ผมกินเป็นแต่ไส้กุยช่ายอย่างเดียวไส้อื่นไม่เป็นเลย
0: เคยลองแล้วไม่ถูกปาก
1: ไม่ลองด้วยถ้าผมเป็นแปลกๆเลยผมก็จะกินแต่ไส้เดียวนี่แหละ
0: แล้วไส้หน่อไม้เนี่ยหากินยากจริงจริงผมรู้สึกว่าหากินเอาแบบกินแล้วมันอร่อยเนี่ยไม่มาก
1: อยู่ตรงไหนนะ
0: นี่เขาบอกว่าพิกัดตลาดเรดซิตี
1: ้
0: ข้างๆร้านเก่งโมบายนะฮะบริเวณแถวทาราโก
1: ทาราโกนะอย่าทารากรนะทารากรนี่อยู่เมืองจ่ายนี่ไม่ใช่นะ
0: ทารากรนู่นเมืองกาญนู่นพี
1: ่เอาเหรอนึกว่าทารากรนี่เมืองจ่ายที่คุณเข้าไปคุณไม่ได้กินกุยช่ายนะ
0: กินอย่างอื่นแทน
1: คุณกินอย่างอื่นนะฮะ
0: กุยช่ายไงนะบุรีมีแบบทอดไหมฮะเดี๋ยวบอกเปิด7:30ปิด6:00 PM
1: โอเคผมเป็นคนชอบทานกุยช่ายเหมือนกัน
0: ผมชอบมาก
1: ยิ่งมีน้ำส้มพริกน้ำส้มหน่อยอร่อยมากเลยนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นนะใครมีธุรกิจเล็กๆธุรกิจครอบครัวนะนะไม่ใช่ธุรกิจใหญ่โตมโหฬารอะไรอย่างนี้ถ้าคุณส่งเข้ามาในข้อความเนี่ยถ้ามันไม่ได้ดูแล้วไปเหนือบากกว่าแรงอย่างไรเนี่ยเราอ่านให้ฟัง
0: ได
1: ้นะครับ
0: ช่วยเหลือกัน
1: ช่วยเหลือกันนะอย่างตอนยูโรจำได้ไหมยูโรเมื่อ2ยูโรครั้งแรกอ่ะเหมือนทางแอร์โรซอฟเขาจะมีให
0: ้
1: ทางบ้าน
0: ทำคลิปร้องเพลงส่งเข้ามาแล้วเขาเปิดให้
1: ร้องเพลงด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจครอบครัวอะไรยังไงเขาเปิดให
0: ้เขา
1: ช่วย
0: เ
1: หลือกันช่วงโควิด
0: ใครทำคลิปมาเขาเปิดออกให
1: ้
0: แล้วเขาคัดมานะครับ
1: มีข้อความช่วงผมสลับช่วง Facebook ให้เพิ่มเติมเนาะบอกว่าเรื่องจริงครับปิดปุ๊บตื่นปั๊บตั้งแต่รุ่นย่ามารุ่นพ่อต่อไปผมก็เป็นอย่างนั้น
0: เฮ้ยผมก็เป็นไว้พี่บางทีนอนเปิดโทรทัศน์ดังๆที่บ้านใช่ป่ะแม่ก็มาปิดปุ๊บผมตื่นปั๊บเลยเงียบไม่ได้อะม
1: ัน
0: ต้องมีอะไรเข้าหูผม
1: คือถ้าเป็นเสียงดังๆอยู่คนจะหลับได
0: ้
1: แต่ถ้าเงียบปุ๊บแล้วหลับเนี่ยเวลามีเสียงอะไรนิดเดียวเนี่ยตื่นทันที
0: ตื่นใช
1: ่ภรรยาผมเนี่ยผมบอกก่อนเป็นคนที่หูไวมากสมมติผมมาพากบอลเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยบิดลูกบิดแกร๊กหลับๆอยู่เนี่ยตาลืมทันทีปุ๊บจริงๆไม่มี
0: เขาระแวงพี่หรือเปล
1: ่
0: า
1: ป้าๆเขาเป็นคนที่หู
0: ตื่นเร็ว
1: ตื่นเร็วมาก
0: ตื่นง่ายหูไว
1: มากคือแทบไม่มีวันไหนเลยที่บิดลูกบิดเข้าไปในห้องนอนปั๊บแล้วเขาไม่ตื่นเขาตื่นทุกครั้ง
0: พี่ต้องเปลี่ยนระบบแล้วต้องเปลี่ยนไม่ใช่ลูกบิดแล้วเป็นระบบแบบว่าสแกนแล้วเปิ

0: รึกเข้าไปเบาๆ
1: อย่างนี้เนี่ยดีนะเป็นการกลับบ้านย่องเข้าไอ้ย่องออกเนี่ยหมดสิทธิ์แน่นอนหมดสิทธิ์นะฮะย่องออกเนี่ยหมดสิทธิ
0: ์เอ้ยถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าไม่เคยย่องผ่านเลยถ้าเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมา
1: ไม่มีทาง
0: ไม่มีทางผ่านเลย
1: วิผมลองมาหลายครั้งละเขาหูดีมากไม่มีทางเลย
0: บางทีอาจจะรู้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้บอกอาจจะรู้ไงยี่นี่เฉย
1: คุณท็อดดี้ชมบอกว่าให้ผมเปรียบเทียบอังกฤษชุดปี86
0: ครับ
1: หรือปี98ตำแหน่งต่อตำแหน่งใครดีกว่าแล้วคิดว่าชุดนี้ดีกว่า86หรือ98ไหมอังกฤษ86กับ98 86เนี่ยกองหน้าเป็นลินิเกอร์ใช่ไหมแกรี่สตีเวน
0: ครับ
1: มีกองหลังนี่ก็เป็นเทอร์รี่บูชเชอร
0: ์ครับ
1: มีปีเตอร์เบสลีย
0: ์1986พี่นึกออกก็หลายคนก็เยอะแล้วนะ
1: ปีเตอร์ชินตันซิปฮอต
0: ครับ
1: ผมว่าชุด98ดีกว่า86เกรนท์ฮอดเดิลอ่ะชุดนั้น
0: ครับ
1: อังกฤษเกรนท์ฮอดเดิลปีเตอร์เบสลีย์มีปีเตอร์รีดปีเตอร์รีดปีเตอร์รีดเนี่ยอยู่ในวงจรการโดนมาราโดน่าลากผ่าน
0: อ
1: ่ะ
0: อันนี้98นะอันนี้หรือ86
1: 86 86
0: 86 86อ่ะ86ที่อัสเตก้าที่โดนมาราโดน่าลากผ่าน
1: น่าเทอร์รี่เฟนนิก
0: คือหนึ่งในแก๊งที่โดนลากผ่านต่อหน้าต่อตา
1: ส่วน98เนี่ยก็นู่นน่ะโอเว่น
0: ครับ
1: โอเว่นเบ็คแฮม
0: อืม
1: โทนี่อาดัมมั้ง
0: เนวิล
1: โซแคมเบลใช่มั้ยมีโซแคมเบลป่ะ
0: มีโซแคมเบลโซแคมเบลเลโซ
1: แกรมเลโซ
0: เนี่ยผมเปิดดูแล้ว
1: นิกบาร์บี้มีมั้ย
0: แบตตี
1: ้เดวิดแบตตี้
0: อืมพอลเมอร์สันโรเบิร์ตลีมาตินคีโอนเลสเฟอร์ดินานลิโอเฟอร์ดินานก็มาละในเจลมาตินถ้าเป็นโกนะครับอลันเชเรอร์เท็ดดี้เชอริงแฮมแม็กมานามานเบ็คแฮมอะไรเงี้ยโอ้แต่ชุดนี้เอาจริงๆหลังแกร่งมากมิดฟิลด์เขี้ยวกองหน้าโหดเอาจริงๆถ้าวัดถึงความแข็งแกร่งในแต่ละตำแหน่งเนี่ยโอ้โห98นี่ของเทพๆทั้งนั้นเลยนะ
1: ไม่ถ้าเอาชื่อเอาแค่ชื่อนะ2004แจ่มสุด
0: อ๋อ
1: ดูโ
0: ลเอาชื่ออย่างเดียวนะ
1: ถ้าชื่อนะ
0: แลมพาร์ดเจอรา
1: เจอราสโคเบ็คแฮมดูนี่โอเว่นแคมเบล
0: แต
1: ่แต่ว่ามันไปเจอไป2004น่าจะแพ้จุดโทษ
0: ยูโรนะอืม แต่ครั้งนี้นี่คือแบบเอาจริงๆผมว่าอังกฤษชุดนี้ก็แค่กองหน้าส่วนหน้าที่แบบดูอันตรายกับมิดฟิลด์แค่บางคนน่ะหลังบ้านนี่ยิงโอ้ยิงไม่ได้เลยชุดนี้แต่ว่าผลงานมาไกล
1: บอกอินฟันติโนเหมือนโยนหินถามทางบอลโลก2030ฉลองครบรอบ100ปี
0: ครับ
1: บอลโลกจะมี64ทีมคิดเห็นอย่างไรเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วเนาะเราคุยกันมาเยอะแล้วบอกคุณสุภชัยบอกปีนี้พี่เอกยังไม่เล่นว่าวให้ผมดูเลยโอ้โหปีนี้ไปเที่ยวริมทะเลน้อยมากแล้วพอไปเที่ยวก็เป็นช่วงที่มันมีฝนมีลมมันลมไม่แรงอ่ะคือไม่ต้องห่วงถ้าลมมีเนี่ยผมติดท้ายรถไว้อยู่แล้วผมเอาไปผูกไปขึ้นอยู่แล้ว
0: ลมว่าวนี่ส่วนต้องเดือนไหนพี่
1: ลมว่าวต้องเป็นปลายกุมภาต่อมีนา
0: อ๋อก่อนฤดูร้อน
1: อันนี้คือลมว่าวนะ
0: ลมตะเ
1: ภา
0: ล
1: มตะเภาหรือลมว่าวแต่ถ้าไปเล่นริมทะเลเนี่ยก็เล่นได้ตลอด
0: ครับ
1: นะครับเพราะทะเลริมทะเลนี่ลมแรง
0: ริมทะเลนี่นึกถึงแบบว่าชายหาดกว้างๆแถวเมืองปราณนะปราณบุรีอะไรเงี้ยเนาะโอ้โหกว้างๆนี่โอ้
1: น่าเล่นน่าเล่น
0: น่าจะเล่นมัน
1: ครับแล้วก็มีแม่พี่เอกแอบหยอดไว้หรือเปล่าครับหยอกหยอกแม่ล่ะแม่ผมชอบดูฟุตบอลแล้วเขาก็ไม่ใช่เพิ่งมาชอบดูนะคุณหนูชอบดูมานานแล้ว
0: หรอบอลสโมสรอะไรอย่างนี้ก็ดู
1: ดู
0: พรีเมียร์ลีกอะไรก็ดู
1: ก็ลูกชอบดูลูกเปิดสมัยก่อนเงี้ยม
0: ัน
1: เป็นทีวีเครื่องเดียวกันไงลูกเปิดแม่ก็ต้องดูใช่ไหมล่ะแต่พอตอนหลังมันต่างคนต่างแยกย้ายไปละจะดูนั่นนี่นู่นก็ถ้าเราไม่สมัครทูวิชั่นให้สมัยก่อนใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ดู
0: ครับครั้งนี้นี่สมัครมานี่ดูกันยาวๆเลย
1: มีสัก2ปีหลังนี่แหละที
0: ่
1: ที่ผมสมัครเป็นแอคเคาท์ที่มันไม่ได้ดูจอใหญ
0: ่มันก็แบ่งดูได
1: ้แบ่งดูได้
0: นี่นอกจากผมยาวกว่าส่วนสูงแล้วเนี่ยบิ๊กจุ่นกับฮาแลนด์มีอะไรเหมือนกันอีกครับ
1: ไม่มีฮะ
0: ทรงผมเหมือนนะเหมือนไหม
1: ทรงผมก็ไม่เหมือน
0: ยาวเหมือนกันเลยนะสละสลวยเหมือนกันเลย
1: ฮาแลนด์เขาสะอาดฮะ
0: จบเลย
1: เออ
0: จบเลย
1: เหมือนต่างกันเรื่องเดียวฮะฮาแลนด์สะอาดจุ่นสกปรกฮะเอาคู่ที่มีถามโบโดกริมโบโดกริมจบไปแล้ว
0: จบแล้ว
1: บุกไปเอาชนะออสโล 2-0 นะ
0: ครับ
1: ส่วนบรานเบอร์เกนกับสตาร์เนี่ยเสมอกัน 0-0 อยู่เมื่อจบครึ่งแรกโรเซนบอกขึ้นนำคริสเซนซุนอยู่ 2-0 นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ซันเดฟยอร์ดนะฮะนำแฮมคัมอยู่1-0ครับมีอยากให้เราพูดคุยเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะ
0: ท่านนี้เขาบอกว่าตอนนี้เหลือกี่คนที่พอลุ้นดาวซันโวได้แล้วคิดว่าใครมีสิทธิ์มากที่สุดมีเขาถามเข้ามานะครับ
1: ตอนนี้เหลือเอ็มบัปเป
0: ้ครับ
1: หรือ4คนที่ยังได้ลุ้นเอ็มบัปเป้เมซี่ยิงไปคนละ8
0: โอ้โหมีทั้งคู่ด้วย
1: อ่ะเคนกับจูดยิงไปคนละ6
0: โอ้แล้วจูดหลังๆมานั้นละ2ลูกเลยจูดเนี่ยตัวอันตรายเลยนะ
1: ทำไปเล่นไปจูดเบลลิงแฮมนี่ยิงเข้ากับแกรี่ลินิเกอร์ที่ได้ดาวซันโวบอลโลกปี86อ่ะ
0: 6ประตูหลังๆเนี่ยเขาแบกอังกฤษมากกว่าเคนอีกนะนัด2นัดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นดีมากเลยนะ
1: เฮ้ยแต่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเคนเนี่ยคือเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วตัวยืนพิงอ่ะคุณหนูตัวสูง
0: ตัวค้ำ
1: การจะหาจังหวะเข้าไปยิงกับทีมที่มันตั้งแนวรับต่ำๆอ่ะมันไม่ง่ายไงในขณะที่จู๊ดเนี่ยมันถอยลงมาอีก1สเต็ป
0: ครับ
1: อย่างเกมที่ยิงนอร์เวย์นะ
0: ที่พุ่งเข้ามาปุ๊บปั๊บ
1: มันหันหน้าเข้าหาประตูอ่ะ
0: แล้วค่อยเลื้อยเข้าไป
1: อย่างจู๊ดมันยังมีจังหวะแบบนี้ถูกไหมหรือจังหวะที่เคนดึงผู้เล่นไปเสาแรกจู๊ดก็ยังเป็นกองหน้าตัวที่2ที่เติมเข้ามาผมเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่มันอันตรายเพิ่มขึ้นของอังกฤษเหมือนจะเป็นหน้าคู่แต
0: ่
1: จูดเบลลิงแฮมเองก็ลงมาล้วงบอลเองก็ได้เล่นต่ำก็ได้แล้วก็ในจังหวะที่มันจะต้องหาคนคอยจบสกอร์เนี่ย
0: โหคมมาก
1: จูดก็เติมสูงได้เหมือนกัน
0: ผมนึกถึงตอนที่เขาฟอร์มดีๆกับเรอัลมาดริดที่เขายิงประตูเยอะๆ เขาจะขึ้นมาเติมในลักษณะเหมือนแบบเป็นกึ่งกองหน้าแบบเนี้ยทั้งพุ่งเข้ามาทั้งพุ่งเข้ามาหาบอลทั้งจับบอลยิง
1: ห
0: รือจะโฉบมาคือมันจะมีกองหน้าอยู่แต่เขาจะมาก
1: ึ่ง
0: ระหว่างหลังกองหน้านิดนึงอ
1: ่
0: ะ
1: มันเบอร์9ครึ่งไง
0: แล้วเขาจะ แล้วเขาจะเข้ามายิงตรงนั้นตรงนี้เหมือนตอนท็อปที่แบบยิงประตูบ่อยๆกับเรอัลมาดริดอ่ะแล้วพอผมเห็นประตูหลังๆที่เขายิงกับอังกฤษเนี่ยเฮ้ยเหมือนตอนพีกับเรอัลมาดริดช่วงนั้นเลยอ
1: ่
0: ะทั้งหม่งทั้งสอดโอ้ดีทุกอย่าง
1: เอาจริงลูกนั้นอ่ะลูกที่จูแตะหลบแตะหนีกองหลังนอร์เวย์เนี่ยนับเรียก3จังหวะนะ
0: ลูก
1: แตะ
0: 1
1: แตะ2แตะ3แล้วกดด้วยซ้าย
0: ยิงหักข้อเข้าไป
1: ลูกนั้นน่ะต่อให้เป็นแรดฟอร์ดที่เป็นกองหน้าผมว่าแรดฟอร์ดยิงลูกนั้นยิงยากอ่ะอาจจะไม่เข้าก็ได้ถ้ากดด้วยซ้ายนะถ้าเป็นซ้ายของแรดฟอร์ด
0: สเต็ปมันต้องลงตัวจริงๆอ่ะเข้าไปปึ๊บปั๊บปึ๊บแล้วยิงโบ๊ะ
1: อ่ะผมว่าเท้าซ้ายถ้าเป็นเท้าซ้ายนะเท้าซ้ายจู๊ดดีกว่าแรดฟอร์ด
0: ครับดีกว่าทุกอย่าง
1: มุมนั้นอะในมุมนั้น
0: ดีกว่าทุกอย่างครับ
1: อาจจะไม่ทุกอย่าง
0: เอ้ยทุกอย่างสิ
1: เอ้ยเราอย่าไปแกล้งน้องอาจจะไม่ทุกอย่าง
0: แรดฟอร์ดจะวิ่งเร็วกว่าแค่นั้นแหละ
1: แรดฟอร์ดอาจจะมีอีกบางมุมที่ดีกว่าในตำแหน่งเขาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะจบ
0: เข้าหาบอลเนี่ย
1: จังหวะจบจังหวะเข้าหาบอลเข้าฮอสต่างๆผมว่าจูดเบลลิงแฮมตอนอันดับต้นๆของโลกเลย
0: แล้วหม่งได้ยิงได้ครบเครื่องอ่ะผมว่าจูดกราฟเขาพุ่งมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับเลยทำให้อังกฤษนี่นะครับฟอร์มดีเรื่อยๆเลย
1: คือตอนนี้เนี่ยฮาแลนด์ที่ยิงไป7เนี่ยตกรอบไปแล้วก็คือหยุดไปเลย
0: ครับ
1: จบไปแล้วนะครับหมดสิทธิ์ลุ้นดาวซันโวส่วนคนที่ยังอยู่ในเส้นทางนะครับอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเมสซี่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้คนละ8กดไปละ8ลูกนะครับฮาแลนด์ตกรอบไปแล้วนะครับ7ประตูเคนกับจูดเนี่ยคนละ6อีกคนหนึ่งในทางทฤษฎียังได้ลุ้นเนี่ยครับคืออุสมันเดมเบเล่ที่ยิงไปแล้ว5ประตูสมมุติเดมเบเล่ กดนัดละแฮตทริก2เกม
0: เคยแฮตทริกมาแล้วด้วยก็ไม่แน่บางทีเขาก็ยิงได้แบบที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาถามแอซซิดด้วยนะครับแอซซิดตอนนี้คนที่นำอยู่เป็นโอลิเซ่นะไมเคิลโอลิเซ่ของฝรั่งเศสทำไปแล้ว5แอซซิดนะครับคนที่ตามมาที่ยังมีลุ้นเนี่ยโอ้โห4แอซซิดนี่ตกรอบไปหมดแล้วนะครับบูโน่กิมาไรส์ของบราซิลบราฮิมดีแอสของโมร็อกโกมาตินโอเดกาดของนอร์เวย์ตกรอบไปหมดแล้ว3แอซซิดมีเยอะมากนะครับเอาเฉพาะคนที่มีลุ้นละกัน1คือเอ็มบัปเป้ฝรั่งเศสด้วยกันเองแล้วก็มีแอนโทนีกอร์ดอนของอังกฤษ3แอซซิดบูกาโยซาก้าของอังกฤษก็3แอซซิดนะครับส่วนเมสซี่เนี่ย2แอซซิดเพราะฉะนั้นดูแล้วโอกาสของไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยกับจำนวน2แมตช์ที่เหลืออยู่เนี่ยมีโอกาสเป็นท็อปแอซซิดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่น้อยนะครับถ้าคนที่ตามมาอย่างกอร์ดอนอย่างซาก้าเนี่ยไม่ได้แอซซิดแบบโอ้ระดับนัดละ2ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะโอกาสจะแซงก็ยากเพราะว่าแอซซิดจริงๆมันก็ทำกันได้ไม่ง่ายนะครับแต่ทัวร์นาเมนต์นี้ผมเห็นจริงๆหลายๆจังหวะของไมเคิลโอลิเซ่บอลให้ทะลุช่องอ่ะโอ้โหเหลือกินจริงๆนะทัวร์นาเมนต์นี้นะโอลิเซ่เลย
1: มันต้องชม
0: โอลิเซ่ไอตัววิ่งไปเอาบอลน่ะแล้วเซนมันได
1: ้มันเก่งเซนมันได้มันทันกัน
0: คือแต่ในทีมชาติฝรั่งเศสผมก็เข้าใจว่าแต่ละคนมันเซนมันเท่ากันแต่ไอจังหวะได้เสียบอลทะลุช่องของโอลิเซ่เนี่ยผมว่าตอนนี้ดีสุดเลย
1: ครับ
0: ดีกว่าทุกคนเลยนะครับจ่ายแต่ลูกนี่คือแบบโอ้โหทำไมมันเฉียบคมขนาดนั้นบอกว่าฟีฟ่าเขาให้รางวัลกี่รางวัลครับรวมหมดหมายถึงรางวัลส่วนตัวหรือรางวัล
1: โกลเด้นโกลบดาวซันโวอะไรอย่างนี้ป่ะดาวรุ่งอย่างเงี้ย
0: แฟร์เพลย์อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็ตามสเต็ปของฟุตบอลโลกอยู่แล้วนะครับผมว่าอยากให้ VR ซอยละเอียดให้ได้ครับแบบแค่ยกใบเหลืองไม่ต้องให้ใบเหลืองอีกคนครับอ๋อคือจังหวะนั้นใช่ไหมก็คือแค่ให้ยกเลิกใบเหลืองไม่ต้องให้ใบเหลืองเพิ่มนะครับคุณเอกไม่ซัพพอร์ตลูกๆหรอครับเผื่อเป็นแบบน้องเนเน
1: ่ผมเหรอหมายถึงผมใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ร้องเพลงไหมร้องเพลงไหมเล่นดนตรีเล่นกีตาร
1: ์เล่นแต่เกม
0: เป็นเกมเมอร์กินเกมเมอร์ระดับประเทศอะไรเงี้ย
1: เอาเหมือนลูกพี่เม้งอย่างนั้นอ่ะเออไปอย่างนั้นอ่ะถ้าอยากไปอย่างนั้นไปเลย
0: ประเทศเลย
1: เ
0: ป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์อะไรไปเลย
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: ตอนนี้เนี่ยลูกผมเนี่ยเลิกเตะบอลแล้วไม่ยอมเตะแล้ว
0: เฮ้ยมีช่วงหนึ่งที่ซ้อมบอลอยู่บ่อย
1: ๆก็เลิกเตะแล้วอ่ะไม่ยอมจะให้ไปเตะแต่ละทีนี่เสาร์อาทิตย์นี่ก็โอ้โห
0: จะเป็นนักบอลโรงเรียนไม่ได้ละ
1: จะเป็นจะตายให้ได้จะให้ไปเตะบอลเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรบอกไม่ชอบไม่ชอบขี้เกียจตื่นขี้เกียจไป
0: เ
1: ตะอยู่ประมาณ 3-4 ปีไม่เอา
0: ครับ
1: จะอาจเลิกอาจเลิกก็เลิกเลิกจะให้ไปตีแบดไม
0: ่ครับ
1: เหนื่อยเล่นแต่เกม
0: เดี๋ยวนี้ไปโรงเรียนเองแบบคล่องแล้วนะ
1: ก็ไปคล่องแล้วแหละ
0: มีกลับช้าบ้างไหมมีไหม
1: ยังไม่มีย
0: ังไม่มี
1: ไปเองแต่ส่วนตะวันกลับอ่ะส่วนใหญ่แม่จะไปรับ
0: อ๋อ
1: ก็ให้เขาเดินทางไปเดินทางไปโรงเรียนเอง
0: สัก
1: บ้างไม่งั้นเนี่ยก็จะ
0: ครับ
1: ไม่เผชิญโลกภายนอกให้ไปเจออะไรที่มันให้มันเจอโลกภายนอกบ้างอ
0: ่
1: ะอย่าไปประคบประงมเยอะ
0: นะฮะ
1: เดี๋ยวจะติดอะไรเขาเรียกติดแกมซะ
0: ติดแกมหรือแม้กระทั่งติดความสบายเกินไปอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ความสบายต้องให้ไปลำบากบ้างลูกเนี่ย
0: บอกว่าเห็นเสื้อทีมชาติไทยเกรดเชียร์ของวอริกแล้วดูดีเลยครับไม่ตะปุ่มตะป่ำดีครับมีตะกร้าอยู่ในต่อๆด้วยครับคุณอันตพงศ์โอ้ยเขามีตะกร้าทุกที่แหละคร
1: ับ อันนี้บอกเกี๊ยวคุณภาคินบอกเกี๊ยวที่ตลาดเรียบด่วนตรงชิงช้าสวรรค์อร่อยมากครับ
0: ตรงตลาดเรียบด่วน
1: เกี๊ยวเป็นเกี๊ยวอะไรฮะ
0: ตลาดตรงหัวมุมเรียบด่วนตรงนั้นใช่ไหม
1: อ๋ออาจจะอย่างนั้น
0: ถ้าเป็นตลาดนั้นน่าจะใช่นะคร
1: ับ คุณพีดอนบอกธารกรมีหมอนโดเรมอนฟูกสีชมพูไหม
0: เขาน่าจะเอามาเพิ่มแล้ว
1: ไหมเออเนี่ยเป็นพ็อป
0: แต่เขาไม่เป็นนักร้องนะ
1: เป็นพ็อปเป็นพ็อป
0: นี่เห็นเขาบอกเขาไม่เป็นนักร้องละเขาแบบว่าขอถอนตัว
1: ใช่ไหม
0: ค่ายเพลงเองก็ยอมรับการตัดสินใจเพราะว่าเขายอมรับแรงเสียดทานไม่ไหว คนที่เขาจะดึงเป็น
1: หนึ่งคนในเหตุการณ์
0: ที
1: ่
0: เป็น
1: น
0: ักร้องอ่ะเขาขอถอนตัวแล้ว
1: เขาชื่อคุณอะไรนะ
0: คนที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่บนที่นอนนะ
1: อ่ะที่นอนยิ้มอ่ะ
0: ชื่อน้องอะไรไม่รู
1: ้ปุ้ย
0: เออแล้วปุ้ย
1: อย่าเลย
0: ขอถอนตัวละเขาบอกว่าแหมเขาคอมเมนต์มันเยอะเกินไปหน่อย
1: เชื่อพี่เชื่อพี่เถอะน้องปุ้ย
0: ใช่
1: นะอย่าเลยดีกว่าม ัน
0: จะดังในทางที่ผิดนะ
1: อย่าเลย
0: ดังในทางที่มันถูกที่ควรแล้วก็สังคมนักดนตรีเองเขาก็ไม่ยอมรับนะคือแบบการเป็นนักดนตรีจริงๆเนี่ยมันไม่ควรที่จะมาด้วยเหตุผลนี้
1: อย่าเลย
0: ต้องมาด้วยเหตุผลอื่นเออ
1: แต่เจ้าตัวน้องเขาเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอก
0: ไอ
1: เจ้าตัวน้องนี่เขาไม่เท่าไหร่หรอกค่ายเพลงเนี่ยเขาก็เจตนาดีคุณหนูแต่คิดน้อยไปหน่อย
0: โอ้โหคือก็ใจหนึ่งก็ช่วยเหลือ
1: เออแต่คิดน้อยไปหน่อยอ่ะ
0: ถ้าเอาจริงๆตามมาเนี่ยมันเยอะกว่า
1: คิดน้อยไปหน่อย
0: ก็ดีละนะครับที่ยกเลิกไปนะครับ
1: บอกว่าพูดถึงร้านอาหารคิดถึงลาบมุนชัยมากเลยในซอยสมทนะครับ
0: ครับ
1: บอลลงดอใครได้น่าจะอยู่ที่แชมป์โลกไหมครับเป้เคนเมสซี่หรือเดมเบเล่มีสิทธิ์ไหมเพราะได้ UCL ด้วยก็เจ้าของคนเดิมก็คือเดมเบเล่ถ
0: ูกไหมมีสิทธิ์
1: ส่วนบอลลงดอเนี่ยโอ้โหคือถ้าเมสซี่ได้ถ้าเมสซี่ได้แชมป์โลกอาเจน
0: จบ
1: ผมก็คิดว่าก็น่าจะอยู่กับเมสซี
0: ่โดนแน่ๆฮะเมสซี
1: ่แม้ว่าจะไปเล่นแม้ว่าจะไปเล่นอยู่ที่อเมริกาก็ตามนะ
0: ถ้าเป็นฝรั่งเศสได้แชมป์โลกและเอ็มบัปเป้เป็นดาวซันโว
1: ก็เอ็มบัปเป้แหละ
0: แต่ว่าเดมเบเล่ยิงน้อยกว่าเอ็มบัปเป้ลูกหนึ่งแต่ว่าเดมเบเล่ได้แชมเปี้ยนลีกด้วยพอแข่งกันได้ไหม
1: โอ้โหสูสีอ่ะ
0: เออถ้าเป็นแบบนั้นนี่วัดใจเลยนะ
1: วัดเลย
0: เออถ้าห่างกันไม่เยอะอะไรเงี้ย
1: คุณขุนศึกบอกคุณเอกก็พูดถูกครับเลี้ยงลูกอย่าประคบประหงมมากจนเกินไปเอาผมก็ตั้งใจไว้แบบนั้นแหละอย่าไม่ให้อยากให้เขาสบายเกิน
0: ครับ
1: เพราะว่า
0: ให้เขาใช้ชีวิตบ้าง
1: เออให้เขาลำบากบ้างให้เขารู้จักความลำบากบ้างเขาไม่งั้นเนี่ยไปประคบประหงมมากอยู่ในอ้อมอกเรามากจนเกินไปเขาต้องไปเจอคนแย่ๆบ้างไปเจอคนที่เอาเปรียบไปเจอคนแย่งขึ้นรถไฟฟ้าบ้าง
0: ต้องไปเจอเอาจริงต้องไปเจอคนเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ไปเขาเรียกต้องรับมือกับ
1: เออไปเจอโลกไปเจอโลกข้างนอกบ้าง
0: โลกนี้มันมีเยอะ
1: เออไปติดแกรมมากเกินไปสปอยมากเกินไปก็ไม่ดี
0: แต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพี่เพราะว่าโลกสมัยนี้มันอันตรายมาก
1: ถูก
0: มันคือนอกจากอะไรที่มันดีๆแล้วมันก็มีอะไรได้แย่อีกเยอะ
1: ถูกต้องเอาจริงๆถ้าไม่ใช่เป็นการนั่งรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: จากต้นสายอย่างบางว่าไปรถไปจอดหน้าโรงเรียนเลยเนี่ยสุรศักดิ์เนี่ยสถานีสุรศักดิ์เนาะแล้วเขาก่อนหน้านี้มันสถานีรถไฟฟ้าเขาไม่ได้ทำสะพานลอยไปลงที่หน้าโรงเรียนม
0: ัน
1: ต้องข้ามถนนมันต้องนู่นนี่นั่นผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้ให้ไปเอง
0: อ
1: พอตอนนี้พอแตะบัตรตึ๊ดออกปุ๊บ
0: ข้ามสะพานลอย
1: เดินสะพานลอยแล้วก็ลงหน้าโรงเรียนหน้าประตูโรงเรียนเลย
0: สถานีก็อยู่หน้าโรงเรียนปุ๊บ
1: ถ้าอย่างเนี้ยเราก็หมด
0: ปลอดภัยหน่อย
1: ถูกไหมแต่ถ้าต้องขึ้นรถเมย์ไปเองเงี้ยไม่ไหวไม่ก็ยังนะ
0: ยากเลยรถเมย์นี่เรายิ่งไกลด้วยพี่ไม่ใช่ใกล้ๆไง
1: รถเมย์ไปเองยังต้องโต
0: มันไกลมันไกลแต่สมัยนี้จริงๆก็รถไฟฟ้าแหละสะดวกสุดแล้ว
1: เดี๋ยวเราขอเบรกก่อน
0: ครับ
1: เหลืออีก1ชั่วโมงข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมพรีซีซั่นของทีมในพรีเมียร์ลีกกันบ้าง
0: ได้ๆ
1: นะครับแล้วก็มาพูดคุยเรื่องของอะไรที่นอกเหนือจากฟุตบอลโลกบ้าง
0: ครับ
1: ครับบอลโลกเราคุยกันเยอะแล้วช่วงหน้ากลับมาครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สนามแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์สังเวียนแข่งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่เอสตาดิโออัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่เมดไลฟ์สเตเดียมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐานฟีฟ่าซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริงๆ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับของนาทีนาไลฟ์บอลโลกนะครับเมื่อกี้ที่ติดกันเอาไว้ว่าอาจจะพาไปดูโปรแกรมพรีซีซั่น
1: ครับ
0: ของทีมพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลใหม่ครับ2026ถึง2027ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างผมไปดูที่โปรแกรมของอาร์เซนอลดีกว่าก่อนดีกว่าแชมป์เก่านะครับอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมเช็คโปรแกรมนิดหนึ่งโปรแกรมที่ยืนยันแล้วนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเกมพรีซีซั่นพวกเขาจะเริ่มต้นในวันที่1สิงหาคมนะ
1: คร
0: ับจะเจอกับจิโรน่านะครับจะไปเล่นกันที่จิโรน่าประเทศสเปนนะครับนี่เป็นโปรแกรมอุ่นเครื่องเกมแรกของพวกเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะอุ่นกับเรอัลเบติสครับที่ดับลินครับที่ไอร์แลนด์5สิงหาคม
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่9สิงหาคมนะครับก็จะเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษครับเอมิเรตส์ครับในวันที่9สิงหาจะเจอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็12สิงหานะครับก็จะลงเล่นเกมนัดกระชับมิตรทางโคโมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเตะกันที่ฮอลโลเวย์นะครับฮอลโลเวย์ก็เป็นสนามที่บอกอยู่แถวลอนดอนตอนเหนือนะครับ
1: ไปเตะอะไรกันตรงนั้นเนาะ
0: ก็ไม่ได้เตะที่สนามEmirates Stadium นะครับ
1: ครับ
0: ผม
1: อ๋อ Emirates พี
0: ่ที่ Emirates Stadium มั้ย
1: ใช่ Emirates มันอยู่ที่ Holloway
0: พอดีโอเคโอเค
1: สนาม Emirates บ้านตัวเองนั่นแหละ
0: อืม
1: แต่ว่าในเว็บของ Premier League เนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นเกมกับโคโมนะ
0: อืม
1: แต่คงมานั่นแหละนะครับคงไม่พลาดก็เตะกัน4แมตช์ถ้าไม่รวม Community Shield นะถ้ารวม Community Shield ก็เป็น5แมตช์นะ
0: ใช่ก็ตอนนี้คอนเฟิร์มมา4แมตช์ละ
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะครับก็แปลว่าสหรัฐก็ไม่ได้ไปทวีปอื่นก็ไม่ได้ไป อยู่ในยุโรปอย่างเดียวนะอาร์เซนอล
0: เพราะว่านักเตะหลายๆคนก็น่าจะทยอยกลับจากฟุตบอลโลกแหละ
1: โหแล้วเยอะด้วยอาร์เซนอล
0: หลายคนนะครับ
1: อาร์เซนอลเลยก็ดีแล้วครับที่ไปเต็มที่ก็แค่ไปที่สเปนนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปที่ไอร์แลนด์ก็ใกล้ๆอยู่ละ
0: อันนี้เป็นโปรแกรมของอาร์เซนอลนะครับ
1: ครับ
0: ก็มาดูโปรแกรมของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโปรแกรมอุ่นเครื่องที่ยืนยันมาแล้วตอนนี้เนี่ยมี3เกม
1: ครับ
0: นะฮะมีฟุตบอลอาซาฮีซุปเปอร์ไดร์ทรอฟี่ในวันที่1สิงหาครับเจออินเตอร์มิลานที่เกาลูนฮ่องกง
1: โอ้ชื่อรายการนี้ก็สดชื่นแล้วนะ
0: แล้วก็มีในวันที่5สิงหาคมนะครับเจอกับเคลีกออลสตาร์ครับรวมดาราเคลีก
1: ครับ
0: นะที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็วันที่9เจอแอตเลติโกมาดริดที่เกาหลีใต้เช่นเดียวกัน
1: โอ้นี่มาฝั่งเอเชียหมดเลยนะ
0: แ
1: มนซิตี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็3แมตช์แต่ส่วนใหญ่การพรีซีซั่นของเรือใบสีฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาเตะไม่เยอะ
0: ใช่
1: บางซีซั่น2เกม
0: กำลังจะพูด
1: 3เกมนี่ถือว่าโอเคแล้วถือว่าเยอะแล้ว
0: ผมกำลังจะพูดอยู่แหละเพราะว่านักเตะเขาติดทีมชาติเยอะ
1: แล้วหลายปีเราเห็นแล้วบอกเฮ้ยเป๊ป
0: 2เก
1: มแค่นี้เหรอแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: ถูก
1: ไม่จำเป็นต้องไป4 5แมตช์เหมือนทีมอื่นอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอกบางทีการอุ่นแบบทีมนอกอ่ะทีมที่มันเป็นอุ่นอย่างเป็นทางการอย่างเงี้ยก็ลงโปรแกรมไปแบบนี้แหละแต่บางทีเขาอาจจะอุ่นแบบปิดที่ไม่เปิดเผย
1: มีไปเพิ่มเอง
0: ที่ไม่ประกาศสกอร์อะไรต่างๆเขาอาจจะมีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาบอก
1: เพราะว่าที่ประกาศออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นฟุตบอลแบบหารายได้ด้วย
0: หารายได
1: ้มีผู้สนับสนุน
0: ใช่แมนยูบ้างครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องโอ้โหตอนนี้ประกาศออกมา6เกมคุณ
1: เป็นไง
0: เป็นไง
1: ต้องเตรียมพร้อมหน่อยอันดับ3นะครับ
0: อุ่นเร็วกว่าใครเขาเพื่อนเลย
1: รีบไง
0: นะฮะ18กรกฎาคมครับจะอุ่นเกมแรกกับเร็กแชม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็24กรกฎาคมครับอุ่นเกมแรกกับโรเซนบอร์กนะครับ
1: เนี่ยเล็กแฮมนี่ไปเล่นที่เฮลซิงกิด้วยนะจะเล่นที่ฟินแลนด์นะครับ
0: ไม่ใช่อุ่นเกมแรกสิขออภัยอุ่นเกมที่2กับโรเซนบอร์ก
1: โรเซนบอร์กก็เล่นที่นอร์เวย
0: ์1สิงหาครับอุ่นกับแอตเลติโกมาดริด
1: ก็ยังคงอยู่ที่ฝั่งสแกนดิเนเวียนนะแต่แต่มี
0: สิงหาคมนะครับก็จะอุ่นกับทางเปแอชเชครับปารีสแซงต์แชร์กแมง
1: นี่ก็เตะที่สวีเดน
0: ใช่12สิงหาเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดและ15สิงหาอุ่นกับเอซีมิลานนะครับ
1: โอ้โหเอซีมิลานนี่ไปเตะที่โปแลนด์นะครับแมนยูก็เองก็อยู่ในแค่ยุโรปอย่างเดียวนะ
0: ซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกจะเปิดสนามกันในสัปดาห์ที่3นะครับ
1: ครับ
0: ก็แมนยูเนี่ยจะลงเตะเกมแรกกับเฮาซิตี้ในวันที่20ในสัปช่วงสัปดาห์ของวันที่22สิงหา
1: ครับ
0: อันนี้นี่ยังไม่ได้ไฟแนลอย่างเป็นทางการเนาะ
1: โปรแกรมน่าจะมาแล้วนะพี
0: ่มันลง22 22มันวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อน
1: มันจะเตะตั้งแต่ศุกร
0: ์วันเสาร
1: ์อาทิตย
0: ์เขาตรงวันลงวันเสาร์แต่ว่าคือโปรแกรมน่ะมาแบบนี้แล้วลงเป็นโปรแกรมถ่ายทอดสดไหมคู่มันจะขยับเวลาเตะก่อนเตะหลังนี้หรือเปล่
1: าที่ลงในเว็บไซต์พรีเมียร์ลีกแมนยูจะเตะคู่แรกของวันเสาร์พี่เอก
0: 18:30
1: ก็คือเป็นคู่ที่2ของซีซั่นเพราะว่าคู่แรกมันเตะคืนวันศุกร์ก็คืออาร์เซนอล
0: แชมป์เก่าน
1: ะครับไปเยือนน้องใหม่ก่อนนะครับแมนยูไปเยือนเฮาซิตี
0: ้แมนยูจะเจอกับลิเวอร์พูลในวันที่21พฤศจิกายน
1: เน
0: ี่ย
1: ใคร
0: จะทำโปรแกรมแดงเดือดนะฮะ
1: ครับ
0: ไปเยือนลิเวอร์พูลก่อน21พฤศจิกาแล้วก็จะนู่นแหละครับ23มกราก็จะกลับมารับมือลิเวอร์พูลในเกมแดงเดือดนัดที่2
1: ก็จะห่างกันไม่กี่เดือนเลยนะพฤศจิกามกรา
0: ท้ายฤดูกาลนี้เนี่ย4เกมสุดท้ายของฤดูกาลเจอบอนมัธลีดสเปอร์และฟูลแลมเฮ้ยก็ไม่หนักเอ้ย
1: ป่านนั้นก็อาจจะได้โควต้าไปแล้ว
0: แต่ไปกลางๆฤดูกาลก็จะ
1: หนักหน่อย
0: มีโปรแกรมยากๆหลายเกมนะติดๆกันนะครับเอาไปดูลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับลิเวอร์พูลพรีซีซั่นตอนนี้เนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับลิเวอร์พูลประกาศออกมาตอนนี้เท่าที่ขึ้นอยู่ในโปรแกรมเนี่ยมี5เกมนะคุณหนู25กรกฎาคมเจอซันเดอร์แลนด์นะครับที่อเมริกาลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ไปทัวร์อเมริกานะ25กรกฎาคมเจอซันเดอร์แลนด์ที่แนชวิลล์ครับแล้วก็29กรกฎาคมเจอเร็กซ์แฮมที่นิวยอร์กซิตี้2สิงหาเจอลีดส์ยูไนเต็ดที่ชิคาโกหลังจากนั้นจะกลับมานะวันที่9สิงหาก็จะอุ่นกับโมโนโกที่แอนฟิลด์นะคร
1: ับ
0: แล้วก็จะอุ่นกับโคโมวันที่16สิงหาครับที่แอนฟิลด์เช่นเดียวกัน
1: ครับเฮ้ยโคโมนี่ก็มาทั้งอาร์เซนอลมาทั้งลิเวอร์พูลเลยนะ
0: ใช่
1: ใครอยากเห็นโคโมของเซฟฟาเบกาสนะครับ 5เกมสำหรับลิเวอร์พูลนะครับ
0: อยากรู้ทีมไหนอีกก็
1: สเปอร์หน่อยไหมสเปอร์
0: อ่ะคุณดูสเปอร์ให้หน่อย
1: ดูสเปอร์ให้หน่อยเพราะว่าเป็นทีมที่เสริมทัพได้สนุกที่สุดแล้วสเปอร์เนี่ยโอ้โหในโปรแกรม6 7นัดนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์พรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าเกมไหนเป็นการอุ่นแบบปิดเขาก็ลงให้ด้วยนะพี่เอกเกมแรกเนี่ยเตะกับมิลตันคีนดอน22กรกฎาคมอันนี้บอกเลยเป็นแบบปิดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเตะที่นิวซีแลนด์ไปเล่นกับออคแลนด์หลังจากนั้น29กรกฎาคมไปที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเตะกับซิดนีย์ FC แล้วก็ไปเตะกับเชลซีที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ด้วยนะครับเชลซีเจอสเปอร์ที่นู่นแล้วก็จะกลับมาเล่นแบบปิดอุ่นเครื่องกับเคตาเฟ่ส่วนอีก2นัดจะเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ที่บ้านตัวเองนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็โอ้โหเตะกับฮอฟเฟนไฮม์2วันติดวันหนึ่งเตะแบบแมตช์ออฟฟิเชียลอีกวันหนึ่งเตะแบบปิดมีอย่างนี้ด้วยนี่ก็เว็บไซต์พรีเมียร์ลีกเขาลงรายละเอียดลึกให้ขนาดนี้เลยนะครับนัดไหนที่เตะแบบปิดเขาก็เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่หลายๆสโมสรวันหนึ่งเนี่ยอย่างซันเดอร์แลนด์ผมเหลือไปเห็นน่ะมันจะมีบางวันที่จะเล่นแบบแมตช์ออฟฟิเชียลด้วยพี่เอก แล้วก็ในวันเดียวกันก็จะอุ่นแบบปิดต่อเนื่องเลยเหมือนแยก2ทีมในการเล่นอาจจะมี2ผลการแข่งขันในวันเดียวกันนะครับ
0: ครับผม
1: ตามนั้น
0: อ่ะมีเกร็ดเล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆผมลืมคุยไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วมีการเปิดเผยมาว่าอาร์เจนตินาเนี่ยกลายเป็นชาติแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกนะครับที่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกโดยที่ไม่เจอกับทีมในท็อป10แรงกิ้งฟีฟ่าเลย
1: ไอ้นี่ก็หลบเก่งนะ
0: เออดูสิดูการอย่างในรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเจอแอลจีเรียเจอออสเตรียแล้วก็เจอจอร์แดน
1: ครับ
0: โอ้โหกลุ่มอาเจนี่กลุ่ม
1: สบายสบายสบายชิวๆเลย
0: แอลจีเรียอันดับ28ออสเตรีย24
1: ครับ
0: จอร์แดน63
1: โอ้อย่าว่าท็อป10เลยท็อป20ยังไม่มีเลย
0: อ่ะพอมารอบ32ทีมสุดท้ายเจอเคปบดเคปบดในอันดับ67ครับ
1: ไปไกลเลย
0: นะฮะหลังจากนั้นเจออียิปต์รอบ16ทีมฮะอันดับ29เจอสวิตเซอร์แลนด์ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะอันดับ19
1: โอ้นี่19นี่ก็เกือบหลุด20นะ
0: ใช่นะครับก็คือยังไม่เจอกับท็อป10เลยนะครับแล้วก็จะเจออังกฤษในรอบรองชนะเลิศเนี่ยอังกฤษเนี่ยอันดับ4FIFA World Ranking อยู่อันดับ4ก็ถือว่า
1: เส้นทางก็
0: เส้นทางของอาเจนนี่คือแบบสะดวกโยทินมากอะผมบอกเลย
1: แต่จริงๆแล้วพอไปเล่นแต่ละแมตช์ก็เหนื่อยนะ
0: เหนื่อยทุกแมตช
1: ์แคปบวดเจออียิปต์
0: เจอสวิตเหนื่อยลากเลือดทุกแมตช
1: ์แต่ว่ายิงนัดละ3ลูกได้ตลอดนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมด้วยแต่เหนื่อยใช้พละกำลังเยอะมากกว่าชาติอื่นนะเจอคู่ต่อสู้ระดับแบบหูยตั้งรับกับอาร์เจนตินาเลย
0: คุณดูเกรดของแนวเกมรับเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: เกมรับของ6ชาติที่ผ่านมาเนี่ยเกมรับอังกฤษเนี่ยทีมอาจอาร์เจนตินาจะผ่านเกมรับอังกฤษได้ไหม
1: ชั่วโมงนี้เลยเหรอได
0: ้เราได้ใช่ไหม
1: ได้เลยได้เลยตอบได้เลยไม่ต้องคิดเยอะด้วยผมว่าได
0: ้
1: ดูจากการที่อาร์เจนตินาเล่นแล้วเนี่ยเราตั้งแต่ละคนเนี่ยก็เล่นอยู่ในยุโรปอยู่แล้วเคยเจอกันเยอะแล้วก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกหลายคนด้วย
0: แต่มันน่ากลัวตรงที่ว่าสมมุติว่าตันอาเจนตันนะผ่านไปสัก60 70นาทีตันโอ้โหก๊อก2ยังเจอฮูเลียนนาวาเรสเจอลาวตาโร่
1: ยังมีอัลมาด้ามีอะไร
0: อัลมาด้า
1: คือเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันเป็นตัวจริงอ่ะมันไม่ใช่มันจะไม่มีใครเป็นปีกพี่เอกสังเกตดิมันเขาจะไม่ใช้ปีกโดยธรรมชาติก่อนแต่ตัวสำรองมันจะเป็นพวกปีกเท่านั้นเลยซิมิโอเน่อัลมาด้าฮูเลียนกองหน้าตัวเป้าอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีแบบตัวสำรองที่มันเป็นอีกแนวนึงจากตัวจริงไปเลยแต่สำรองอังกฤษก็ไม่เบานะสำรองอังกฤษบางคนก็ไม่ควรเป็นสำรองอ
0: ่
1: ะ
0: แดนเบิร์นเนี่ยหรอ
1: เอากองหน้าเดี๋ยวพี่เอาตัวลุกสิตัวลุกอังกฤษนี่แบบก็ระดับที่หลายทีมนะครับเห็นแล้วก็แบบโอ้สำรองดีมากแล้วก็บอกคุณปุ้ยหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เอกบอกน้องปุ้ย
0: ใช่ใช่
1: น้องปุ้ยนะครับพูดถึงรถไฟฟ้าหวังว่าจะไม่มีหลุมยุบตรงสายสีม่วงนะครับอีกนะครับทุกวันนี้ก็ยังแก้ไขกันอยู่เนี่ยใช่ไหม
0: ก็เห็นว่า
1: วงเวียนใหญ
0: ่ข่าวล่าสุดบอกว่าหยุดการซุดตัวแล้วแล้วก็หยุดการแตกร้าวแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปอะไรเงี้ย
1: บ้านแถวนั้นตึกแถวนั้นมันก็ร้าวก็ซุดให้เห็นแล้วนะครับ
0: ครับ
1: นอนฟังอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนครับฟุตบอลโลกมาถึงรอบนี้เข้มข้นจริงๆพี่คิดว่าอาร์เจนตินากับอังกฤษใครจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครับโหรักพี่เสียดายน้องเลยนะเอาจริง
0: ๆครับ
1: แต่ว่ามันก็มีทั้งมันทำสตอรี่ได้หลายอย่างอะพี่เอกย้อนกลับไปปี86เรื่องราวของความขัดแย้งเรื่องของการเมืองระหว่าง2ประเทศ
0: อังกฤษเนี่ยเจอกับอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกปี86
1: ครับ
0: ใช่ไหมปี98แล้วก็2002
1: ครับ
0: 2002ที่เบ็คแฮมยิงจุดโทษชนะ 1-0
1: ครับ
0: เจอกันเท่าที่ผมจำได้คือ3ครั้ง
1: ในบอลโลกใช่ไห
0: ม
1: ในบอลโลก
0: ในฟุตบอลโลกไง
1: ก็ลองดูสิ
0: ก็ฟอง98เนี่ยเบ็คแฮมไปโดนใบแดงไง
1: ครับ
0: แล้วอังกฤษก็ตกรอบ ้วยการดวลจุดโทษเสมอกัน 2-2
1: ครับ
0: แล้วไปดวลจุดโทษอังกฤษแพ้ใช่ไหมพอ2002ปุ๊บอังกฤษอยู่กลุ่มเดียวกับสวีเดนอาเจนแล้วถ้าจำไม่ผิดอีกทีมจะเป็นไนจีเรียว่ะคุณอ
1: ู
0: ๋เวิลด์คัพ2002อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วอังกฤษก็มาได้จุดโทษแล้วเบคแฮมยิงเบคแฮมน่าจะใส่ชุดสีแดงอังกฤษใส่ชุดสีแดงอ่ะผมขอเสิร์ชดูก่อนนะ
1: โอ้แต่เป็น2ชาติที่เจอกันในบอลโลกมากกว่าการเจอกันในอุ่นเครื่องอย่างนะพี่ตั้งแต่ไล่ๆมาเนี่ยนะครับ
0: เนี่ยที่เบคแฮมยิงจุดโทษอังกฤษใส่ชุดแดงนะครับเจอกับอาเจนเนี่ยอังกฤษชนะ 1-0 ผู้เล่นของทีมชาติอังกฤษในวันนั้นเนี่ยโอ้โหอินเทอร์เน็ตก็เลี่ยงไปแต่มีเดวิดซีแมนครับดานนี่มิลส์นะฮะแอชลีย์โคครับคู่เซนเตอร์เป็นลีโอเฟอรินานกับโซแคมเบลโอ้โหคู่เซนเตอร์คุณก็ปึ๊กคู่กลางมันพอสโคกับนิกกี้บัตนะครับปีกขวาเป็นเบคแฮมฮะทางซ้ายเป็นเทรเวอร์ซินแคลร์นะครับคู่หน้าเป็นเอมิลเฮสกีกับไมเคิลโอเว
1: ่
0: นใน World Cup 2002นะ
1: ครับ
0: เป็นการแก้แค้นอ่ะงี้ดีกว่าเบคแฮมกลับมาในเวอร์ชั่นแก้แค้นแล้วครั้งนั้นเนี่ยก็ได้เจอกับทางซิเมโอเน่ด้วย
1: ก็เจอโจทย์เก่า
0: เบคแฮมยิงจุดโทษถ้าผมจำคุณอู๋ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก่อนบอลโลก2002จะเริ่มเบคแฮมไปเจ็บกระดูกเท้าแตกแล้วมาฟิตก่อนบอลโลกแค่ไม่กี่วันเอง
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนกับว่าเขาก ลับมาได้ทันพอดีแล้วก็เหมือนกับเขาเคลียร์สิ่งที่มันค้างในจิตใจไปหมดอ่ะเพราะว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทีมตกรอบ
1: เหมือนเป็นผู้ร้ายอยู่แล้ว
0: เหมือนเป็นผู้ร้ายโอ้โหโดนขู่ฆ่า
1: โดนนั่นนี่สารพัดนะครับ
0: ก็เลยทำให้วันนั้นเนี่ยกลายเป็นทางบิ๊กแฮมเองก็ถือว่าได้เคลียร์ใจเคลียร์สิ่งที่ค้างคาใจ
1: ถ้าย้อนกลับไปเอานับการเจอบอลโลกระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยเจอกันมา5หนเลยนะพี่5ครั้งนะครับเพราะว่ายุคก่อนนั้นก็มีเจอกันมาครั้งแรกเนี่ยปี62อังกฤษชนะไป3ประตูต่อ1เลยนะ1962นะครับอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับอังกฤษชนะไป3ประตูต่อ1นะครับก็เป็นยุคของเซอร์นะครับโรเบิร์ตชาลตันนะครับแล้วก็โหนี่นักเตะ บางคนนี่ไม่คุ้นเลยนะเอามีจิมมี่กรีฟด้วยพี่เอกจิมมี่กรีฟ1962นะครับแล้วก็1966ตอนที่อังกฤษได้แชมป์โลกเนี่ยก็เจอกันนะครับอาร์เจนตินาเป็นคู่แข่งของอังกฤษในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วอังกฤษก็คว่ำอาร์เจนตินานะครับจากประตูชัยของเจฟเฮิร์สก็เคลียร์อาร์เจนตินาตกรอบไปนะครับแล้วก็รวมอีก3แมตช์ที่เจอกันนะครับตั้งแต่ปี86
0: 98 2002ใช่ไหม
1: ใช่เท่ากับว่าเจอกันใน5นัดในฟุตบอลโลกเนี่ยเอาในเวลา90นาทีเนี่ยอาร์เจนตินาชนะอังกฤษได้แค่ครั้งเดียวนะ
0: ใน86
1: ใช่มาราโดน่าพานะครับชนะอังกฤษได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าฟอง98เนี่ยก็ต้องไปดวลจุดโทษนะครับแล้วก็เนี่ย2002อังกฤษก็ชนะอาร์เจนได้อีกก็เท่ากับว่าเวลาเจอกันเนี่ยโอ้โหอุ่นเครื่องก็ไม่แพ้อังกฤษอ่ะเจออาร์เจนตินาทั้งหมดเอาแบบเท่าที่ข้อมูลมีตอนนี้เนี่ยก็คือแพ้มาราโดน่านัดเดียวปี86นอกนั้นไม่แพ้เลย
0: ครับผม
1: สถิติดีมากนะแต่ครั้งนี้นี่โอ้โหแต่ว่าคู่นี้ก็ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วนะ
0: 2002อ่ะ
1: 2002
0: แล้วก็4ปี
1: แล้วก็อุ่นเครื่อง2005คือล่าสุดเลยก็คือระดับ20ปีอ่ะไม่เคยเจอกันมา
0: 2005
1: 2005เดี๋ยวดูหน่อย2005นี่อังกฤษชนะอาร์เจนไป 3-2 นะครับ2005ก็21ปีที่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: 21ปีที่แล้วดูที่จะมีรายชื่อผมไม่มีรายชื่อให้ดูเลยอ่ะนะฮะก็เท่ากับว่า head to head เวลาเจอกันแล้วก็ดีกว่านะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาอังกฤษนี่ดีกว่าชัดเจนนะครับ
0: เตะกันกี่โมงอ่ะคุณอู๋ตี 2
1: ครับตี 2เพราะว่ารอบรองชนะเลิศตี 2ทั้ง2คู่เลยคืนวันพุธแล้วก็คืนอังคารกับคืนวันพุธ
0: ตี 2อย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีการดูบอลในสวนนะดิ
1: ยากเลยไม่น่าได้แล้วตี 2มันดึกไป
0: ชายหาดไหม
1: ชายหาดเลยเหรอพัทยาได้ผมว่าพัทยาบางแสนได
0: ้เออพัทยาเนี่ยเขาไม่เคยหลับอยู่แล้ว
1: สบายบางแสนสบาย
0: เดอะสตรีทราชดาเนี่ย
1: 24
0: ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมงเดอะสตรีท
0: ถูกไหม
1: ไม่เคยหลับ
0: เออเชียร์ให้จัดกราบ
1: เขาจะได้มีที่ดูบอลกันสนุกหน่อยเกมล่าสุดที่อังกฤษชนะอาร์เจนตินา 3-2 นี่เวนรูนี่ยิง1ประตูแล้วก็ไมเคิลโอเว่น2ประตูท้ายเกมเพียง
0: 2005ปี2005
1: 2005 2005แล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยนั้นได้ประตูจากวอเตอร์ซามูเอลกับเอนันเคสโปนะครับ
0: โอ้โหสมัยออเตอร์ซามูเอลเลยเนี่ย
1: ใช่ก็อังกฤษยุคนั้นยังมีพอคอนเชสกี้เป็นแบ็คอยู่เลยอ่ะ มีโจโคปีเตอร์คราวส์ส่วนอาร์เจนตินานี่พวกฮาเวียร์ซาวิโอลานะครับมีฟาบิโอโคลอชินีนะครับมีพวกโรเบโตอายาล่านะเตเวสก็ติดทีมชาติชุดนี้ด้วยนะครับนั่นคือนัดล่าสุดจริงๆ2005ที่เจอกันนะครับ ก็ไม่คิดว่าจะหลบเลี่ยงกันได้เยอะขนาดนี้นะเพราะว่าถ้ากลับไปในสมัยเก่านี่แบบโอ้โหเจอกันถี่มากๆ แล้วก็ท่านนี้เขาบอกว่ารอดูยูริเทลมันประทับฝีเท้ากับนักเตะไทยครับอ๋อ
0: วิลล่าเออ
1: มาไหมล่ะ
0: วิลล่าจะมาเจอ

0: พี่เป็นพิเศษอยากมาเที่ยวไทยด้วยอะไรอย่างง
1: ี
0: ้ก็แล้วแต่นักเตะแหละนะครับ4สิงหาแต่ว่าจากวันที่เบลเยียมตกรอบไปก็เกือบ1เดือนแล้วนะก็ลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะได้เห็นนักเตะเหล่านั้นหรือเปล่าแต่ BG เขาดึงมาเตะได้นี่ก็เซอร์ไพรส์เลยนะกับแอสตันวิลล่า
1: เขายังเตะกับดอทมุนได้เลยหนู
0: เออใช่วันปีที่แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ดอทมุนปีนี้วิลล่า
1: อู้แต่วิลล่าเองพรีซีซั่นกดไปหลายเกมเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ย7เกมอ่ะคุณอู
0: ๋ขยันด้วย
1: แต่ก็บางเกมเนี่ยหลายๆทีมก็แยกออกเป็นทีม A ทีม B เน
0: า
1: ะ
0: อะไรเป็นเยาวชนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
1: อาจจะไม่ถึงกับเยาวชนแต่ว่าก็ทีมผสม
0: สำรองด้วย
1: วิลล่ามีลงไว้7เกมนะครับ21กรกฎาคมเจอวอลซอร์ครับ25กรกฎาคมเจอปอร์โต้นะฮะ28กรกฎาคมเจอเรอัลโซเซดัดนะครับแล้วก็1สิงหาไปเจอกับอินโดนีเซียออสตาอ๋อมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เอง
0: ครับ
1: 4สิงหาเจอบีจีปทุมนะฮะแล้วก็ไปที่ฮ่องกงต่อเลยครับเกาลูนเจอบาเยิร์นมิวนิกที่ฮ่องกงนะครับ7สิงหาและ15สิงหานะครับก็ไปอุ่นกับบรุเซียเหมือนเช่นกลับบักที่เยอรมันนะครับ
0: โอ้โห7แมตช์ดูแล้วเยอะกว่าเพื่อนเลยนะเตรียมทีมมันยกไหล่แล้ววิลล่า
1: ครับเดี๋ยวจะเบรกอีกสักครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ 5:39 นาทีขอพักอีกช่วงเดียวครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายละเหมือเวลาคุยกันอีกประมาณสักเกือบ20นาทีได้นะช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2566

0: วันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24

0: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก17นาทีนะคร
4: ับ
3: เราสองคนจะลากันไปตอนเที่ยงคืนนะครับวันนี้อยู่กันมาตั้งแต่3ทุ่มโอ้โหอ่ะมาดูข้อความทาง SMS กันบ้างนะครับบอกเห็นข่าวเชลซีปักป้ายกานาโช45-50ล้านใครจะมาซื้อ
4: เขาเตรียมขายเพราะว่าเขาไม่ได้มาซ้อมกับทีมของชาบีอลอนโซ่ด้วย
3: ครับ
4: 45ล้านปอนด์พี่ว่าขายได้ไหม
3: ปล่อยยืมปล่อยยืมไปก่อน
4: เขาจะไม่ปล่อยเขาจะเอาเงิน45ล้านแล้วก็ขายสำหรับทีมต่างชาตินี่50ล้านยูโรนะ
3: ม
4: ันราคาเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าทีมต่างชาติก็คิดเป็นยูโรไป
3: ล่ะ
4: นะฮะแพงด้วยสัก35ผมว่ากำลังดีกานาโชเนี่ยบอลโลกครั้งนี้แอบเชียร์โมร็อกโกลึกๆเสียดายที่ตกรอบครับนี่ท่านนี้บอกว่า 1.599% ของรถล้าน5
3: ไม่ใช่ 1.599% 5%
4: ภาษี 5%
3: ภาษีหน้าที่จ่ายหักหน้าที่จ่ายเนี่ย 5% ครับผม
4: ก็เฉียด 80,000 อ่ะประมาณนั้นแหละนะครับ
3: บอกว่าถ้าเอาเหตุผลแบบเอกฮิมบอกถ้าเกิดได้อังกฤษได้บอลโลกปีนี้เจสเปนจะยิ่งใหญ่กว่าโรนัลโดใช่ไหมจะคุณโจผี
4: คุณโจผีก็มาอีกแล้วบอกใจผมเสียดายรอบ32ทีมก็น่าจะแบ่งกลุ่มต่อนะอีกรอบนึง
3: เมื่อสักครู่นี้ผมมีพูดชื่อเจสเปนบ้างไหม
4: ไม่น่ามีนะคุณโจผีเขาอย่างนี้แหละเขาก็จะแบบพยายามคิดอะไรที่มันหลุดออกนอกกรอบไป
3: คุณโจผีคุณโจผีรู้จักเมาส์รัชมอร์ไหมรู้จักเมาส์รัชมอร์ไหม
4: เจสเปนเหรอ
3: เมาส์รัชมอร์เนี่ยมันก็คือตัวที่เป็นหน้าผาที่สลักหน้าของประธานาธิบดี
4: ไอ้ที่ตรงฮอลลีวูดนะ
3: ต้องเป็นคนที่มันแบบมันอยู่ในตำนานจริง
4: ๆ
3: แล้วคุณโจผีคิดว่าเจสเปนจะอยู่ในตำนานไหม
4: ตำนานที่เอาแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าคนจะจดจำว่าแบบอีกทูเคิลมันเอาไปทำไมเนี่ย
3: คำว่ายิ่งใหญ่ในมุมของฟุตบอลโลกเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ชูถ้วยฟุตบอลโลกเป็นกัปตันทีมเป็นคนนำทีมเป็น player of tournament
4: ครับ
3: อารมณ์ประมาณนั้นเปาโลรอสซี่สมมติผมยกตัวอย่างนะเปาโลรอสซี่ฟาบิโอคานาวาโรซีดานในฟอง98สมมติเนี่ย
4: ต้องเป็น number one ของทีมชาติตัวเองอ
3: ่
4: ะ
3: มันต้องเป็นพวกนักเตะแบบนั้นที่จะขึ้นอยู่วันที่จะเขาจะเลือกมาสัก5คน10คนอ่ะ
4: ครับ
3: สมมุตินะ คุณก็จะโยงเอาเจสเปนไปอยู่บนนั้นให้ได้
4: เขาชอบคุณจอผีชอบ
3: เอาล่ะ
4: เจสเปนนี่ต้องขึ้นเลยก่อนใครด้วย
3: เอาล่ะ
4: ขึ้นตอนนี้เลยยังได้สำหรับคุณจอผี
3: ก็บอกว่าเป้ก็เหมาะครับอันนี้มาจะพูดถึง
4: บาลงดอ
3: บาลงดอ
4: ใช่ก็เหมาะครับแล้วยิ่งถ้าเขาจบด้วยการเป็นดาวซันโวด้วยแชมป์โลกด้วยนี่เข้าไปใหญ่เลย
3: ตีเลยคุณโจพีบอกว่าสวัสดีกันนะเองนะอูสองกูรูแฟนก้าวทุกท่านหนูโอเคมากกับ4ทีมรอบตัดเชือกแต่ถ้าหนูเลือกได้อยากดูอังกฤษตัดกับตาไก่และอาร์เจนตัดกับสเปนจากเธอลงทุนคืออย่างนี้ผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆเนี่ยคุณหนูการจับสลากแบ่งสายในรอบสุดท้ายเนี่ย
4: ครับ
3: มันไม่ได้เอาทีมที่เป็น FIFA Top Ranking
4: มาเรียงกันแบบนี
3: ้1ถึง4แยกสายแยกกระจัดกระจายกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มา
4: ชนกัน
3: ถ้าเขาจบอันดับ1ของกลุ่ม
4: ใช่ถ้าอันดับ1จะไม่มีจะไปเจอกันรอบรองนู่น
3: อะไรอย่างนั้นแต่มาเป็นฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีใช้

0: การจัดวางสายโดยที่ทีมที่มี FIFA Ranking 1ถึง4เนี่ยม
1: ัน
0: กระจัดกระจายแยกกันเลยทำให้ถ้าพวกเขาจบอันดับ1ของกลุ่มไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรอกที่ก่อนบอลโลกผมเอามาลองพล็อตสายดูแล้วจบอันดับ1ของกลุ่มผมก็ได้4ทีมนี้แหละผมก็ได้ฝรั่งเศส
1: ได้
0: สเปนได้อาร์เจนตินา
1: ได้อังกฤษ
0: และได้อังกฤษหรือบราซิล
1: ที่คิดว่าใครก็ได้ใช่ไหมที่พี่บอกเมื่อกี้
0: ใช่ใครก็ได้ผมที่ผมบอกแบบนี้ดังและเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่วางไว้เพราะว่าพอคราวนี้หลายคนก็เลยมองว่าโอ้พอจัดแบ่งสายแบ่งกลุ่มแบบนี้เนี่ยเอา FIFA World Ranking มาด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้ทีมใหญ่แยกกันแยกพอเข้ามาทีมที่มีฟอร์มดีที่สุดนะช่วงเวลานั้น
1: มาเจอกันจนได้
0: มันแข็งอ่ะมันไปถึงรอบรองชนะเลิศทั้ง4ทีมในรอบตั้งแต่มีการเอาใช้ FIFA World Ranking ตั้งแต่ปี1993อ่ะ
1: ครับ
0: ครั้งถ้าปี93ใช้ FIFA มี FIFA World Ranking ใช่ไหมก็ตั้งแต่บอลโลกปี94เป็นต้นมาน ี่เป็นท็อป
1: แ
0: รงค์4ครั้งแรกแล้วมันยังจะใช้วิธีนี้อีกไหม FIFA อาจจะชอบเพราะทีมใหญ่เข้ามาหมดมามืดมันถึงไม่มาไง
1: ก็ตกไปหมดแล้วก็คือมันเป็นการคัดสรรที่แบบถูกต้องตามแรงกิ้งเลย
0: อ่ะต่อให้มันจะมีบางทีมที่มาถึงรอบ8ทีมอ่ะอย่างโมร็อกโกก็มา
1: ครับ
0: ถูกไหมสวิตก็มา
1: แต่ชนตอ
0: แต่มันชนตอ
1: ชนตอเจอ
0: มันไม่ใช่ม้ากับม้ามาเจอกัน
1: เจอตอหมดเลยฟอร์มก็ดี
0: นี่แหละนี่คือบางคนก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันเนาะ
1: ครับ
0: บอกว่าบอลโลกปี90อังกฤษเล่นมันสุดครับโดยเฉพาะพอแกสคอยนะครับบอลโลกครั้งนี้แอบเชียร์โมร็อกโกลึกๆเสียดายที่ตกรอบนะครับบอกว่าเห็นบอกว่าเห็นข่าวถนนเส้นประชาธิปกที่ดินสุดแล้วนึกถึงอีกหลายๆที่เส้นนั้นเคยไปตอนสมัยเด็กๆนะครับจากน้องบอล นะโรงเรียนใหญ่ผมก็ตรงนั้นนะผมก็ไปบ่อยมากนะคุณหนู
1: ครับบ้านแขกอะไรเงี้ย
0: ป่ะไม่ตรงวงเวียนใหญ่ไปซื้อของตรงธนบุรีพาณิชย์อ่ะที่ขายพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนรองเท้านักเรียน
1: ครับ
0: ซื้อเสื้อนักเรียนซื้อเกงนักเรียนให้ลูกเนี่ย
1: คือแถวนั้นเป็นแหล่ง
0: เพิ่งไปซื้อขลุ่ยให้ลูกมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเอง
1: สมัยนี้เขาเรียนขลุ่ยด้วย
0: เรียนขลุ่ย
1: ขลุ่ยพลาสติก
0: ขลุ่ยพลาสติก
1: อ๋อดีแล้วไม่เป็นขลุ่ยไม้อะไร
0: เออเพิ่งไปซื้อขลุ่ยมาเอง
1: ซื้อขลุ่ยมาเปล่า
0: เรียนขลุ่ยไง
1: เรียนขลุ่ย
0: เออเพิ่งไปซื้อไปจอดรถแล้วไปซื้อขลุ่ยมาเอง
1: เ
0: ออบอกว่ารอบรออังกฤษอาเจนนะครับมีประเด็นและมีแผลปีเรื่องของหมู่เกาะฟ็อกแลนด์นะครับตามมาถึงบอลโลก86จากน้องบอล นะครับไม่ใช่แค่นักร้องเดี่ยวหรือศิลปินกลุ่มที่เหนื่อยแม้แต่วงไอดอลที่เกิดขึ้นในช่วงหลังนะเรียนเสร็จมาล้อมต่อซ้อมร้องต่อการที่เอาคนที่มีเรื่องเอื้อฉาวเป็นศิลปินทั้งต้นสังกัดควรคิดให้เยอะ
1: ๆครับ
0: ประมาณนี้เนาะ
1: บอกว่าพี่เอกครับโคเวนตี้ตกชั้นไปกี่ปีแล้วกว่าจะขึ้นมา25จำข่าวได้เลย
0: 25ปี
1: 25ปี
0: ใช
1: ่ตอนที่ลำพาดพาขึ้นมาเขาตีข่าว25ปี
0: ครับ
1: ตั้งแต่2001นะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาคราวนี้แหละ
0: โค
1: เวนตี้ซิตี้ก็นานโขอยู่นะครับ
0: บอกว่าเอกกลับบ้านบ้างยังเปิดมาทีไรก็เจอ
1: พี่เอกเล่าไปแล้วแล้ววันเนี่ยกลับบ้านหลายรอบด้วย2รอบ3รอบอ่ะวนไปวนมา
0: โอ้โห
1: เที่ยวไปเที่ยวมาสุดๆเลย
0: แล้วก็มีถามว่าตอนพี่เอกอยู่สวนเคยได้ลงเตะบอลจตุรมิตรบ้างไหมไม่นะครับผมเตะแต่ฟุตบอลโค้กครับ
1: เห็นพี่เอกบอกว่าแบบบางทีลงข่าวหนังสือพิมพ์บ่อยๆใช่ไหมล่ะ
0: มีเตะฟุตบอลโค้กครับนะครับตอนนั้นอายุไม่เกิน15ปี
1: ครับ
0: อังกฤษจุดอ่อนแบ็คของฝั่งไม่ดีเลยแบ็คซ้ายลุกชอไม่ติดโอเลลี่เล่นทีมชาติไม่เหมือนเล่นสโมสรแบ็คขวาเทรนด์หน้าติดทิปเปียเพอร์ดีกว่าแบ็คอังกฤษบางคน เซ็นเตอร์แบ็กแม็กควายก็น่าติดกว่านะครับคุณนันพงศ์บอกว่าผมว่าอังกฤษอันเนี้ยของจริงนะครับบารมีที่สั่งสมมาน่าจะหมดแล้วคงแซวอาเจนอยู่เนาะ
1: ครับ
0: สเปนกับฝรั่งเศสโยนหัวก้อยได้เลยฝั่งไหนชนะก็ได้คู่นี้สูสีสุดๆนะผมว่า
1: อีกคู่หนึ่งก็เหมือนกันแหละ
0: ฝรั่งเศสเหนือกว่าหน่อยๆแต่สเปนเองก็เล่นกันเป็นทีม
1: ครองบอลดีกว่าแน่ๆสเปนแล้วเจอกันหลังๆนี่สเปนก็ชนะลามินยามาบอกว่าเราไม่กลัวเพราะว่า2ครั้งหลังเราเจอกันเนี่ยสเปนชนะฝรั่งเศสทั้ง2หนเลยรอบรองยูโรแล้วก็ล่าสุดรอบรองเนชั่นลีกที่วันนั้นยิงกันเท่าไหร่5ประตูต่อ4อ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ได้ยิงจุดโทษนะครับย
0: ิ
1: งก
0: ัน
1: ในเกมนั่นแห
0: ละยิงในเกมนั่นแหละปี2026ครบรอบ20ปีพี่เอกแฟนพันธุ์แท้บอลโลก2006นะครับ20ปีนานมากเนี่ยคุณทวิตบอกอังกฤษแชมป์โลกนะครับส่วนท่านนี้คุณอุกฤษบอกว่าผมอยู่ที่อเมริกาครับแต่เมื่อคืนดูผ่าน YouTube ไม่ได้ครับคู่อาร์เจนตินาเกิดอะไรขึ้น
1: เราไม่ได้อยู่อาร์เจนก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เอ๊ะ
1: คือที่รู้ก็ดู YouTube กันดูบอลโลกกันนะพี่
0: ไม่ใช่หมายถึงดู99 YouTube
1: อ๋อดูไม่ได้ผมอยู่อเมริกาแต่เมื่อคืนดูผ่าน YouTube ไม่ได้คู่อาร์เจนหมายถึง
0: ดูไลฟ์99อ
1: ๋อดูเราภาคก็ต้องได้ปกติเลยอันนี้ผมไม่รู้แล้ว
0: ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขอฝรั่งเศสกับสเปนอีกคู่ครับอย่าบี้บี้ฟันธงให้หน่อยเอาแบบทัศนคติส่วนตัวผมอะอยากให้สเปนเข้าแต่ว่าคิดว่าฝรั่งเศสน่าจะชนะ
1: ผมว่าชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าวัดเอาความคมกับการสร้างสรรค์โอกาสนะ
0: ฝรั่งเศสดีกว่า
1: คือสเปนครองบอลได้ก็จริงแต่บางครั้งบางทีเนี่ยผมว่าเกมรุกยังขาดความอันตรายน้อยกว่าฝรั่งเศสไปหน่อยส่วนอื่นๆวัดกันได้แน่นอนนะครับการครองบอลสเปนน่าจะเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยอาวุธหนักของฝรั่งเศสมันเยอะจริงๆถึงแม้ว่าหลังๆเนี่ยสเปนเขาจะมีมิเกลเมริโน่ใช่ไหมแต่มันก็จะทำแบบนั้นได้สักกี่เกมอะทำมาแล้ว2เกมอะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยมีตัวที่จะสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้แบบจริงๆจังๆเนี่ยหลายคนจริงๆนะครับผมว่าฝรั่งเศสมีโอกาสเบียดสเปนได
0: ้ครับ
1: นะครับอังกฤษจะทำลายอาถรรพ์ชนะทีมแชมป์โลกได้ไหมส่วนคู่นี้พี่เอกคิดว่าใครจะชนะ
0: อังกฤษอาเจนเหรออ
1: ังกฤษกับอาร์เจนตินา
0: ว่าอังกฤษ
1: อังกฤษชนะเหรอโทมัสทูเคิลเลยนะ
0: ทีมแบบนี้แหละ
1: จะชนะจูดนะจูดเทลลี่เคน
0: ว่างกริด
1: คุณจะปิดเมสซี่ยังไง
0: เดี๋ยวส่งเจสเปนไปตาม
1: ปรากฏว่าสเปนปิดเมสซี่อยู่ทำไงวะเนี่ย
0: เก็บเมสซี่ใส่กระเป๋าทำไง
1: เก็บเมสซี่ใส่กระเป๋าไปเลยอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่ผมว่าถ้าเกมลักษณะแบบนี้เนี่ยทูเคิลเขาผมว่าเขามีดีเรื่องพวกเนี้ยคุณหนู
1: คือเล่นแบบเอาแบบเล่น
0: เน้นเล่นเอาผลน่ะ
1: เล่นเน้นเล่นแบบ
0: ไม่ประทับใจนะ
1: แต่เอารอบ
0: ผล
1: อันนี้มันเซาเกตเลยว่ะไม่ประทับใจแต่ได้ผล
0: เออโทมัสเซาเกต
1: เซาเกตชัดๆเลยนะครับความสวยงามไม่ต้องเอาผลอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าอังกฤษเจอทีมแชมป์โลกทีไรแพ้ทุกทีนะครับจากคุณ APK นะครับอันนี้บอกเชสสเปนนะครับเชสสเปนบางคนชอบผมว่าเขากลายเป็นตัวโจ๊กไปเลยนะเชสสเปน
0: อ
1: ่ะคือตอนที่ทูเคิลดึงเข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าเออตัวนี้ก็คงแบบไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นโอ้แต่ว่าพอลงเล่นไปจริงๆมันถึงขั้นบางนัดทูเคิลตะโกนด่าข้างสนามเลยก็มีนะยืนตำแหน่งมั่ว
0: ไอ้มาดูริเก้เนี่ยโดนหนักเลย
1: ใช่ไหม
0: เกมล่าสุดเนี่ยเห็น
1: ใช่ป่ะ
0: มีภาพ
1: ที่ตัวลากมาลากมาตะโกนใส่ตลอด
0: เออก็สมควรอ่ะเพราะต้นเกมนั้นพลาดหลายดอกเหลือเกินนะฮะมีถามเข้ามาใน SMS บอกว่าขึ้น99ระหว่างจุนต่อน้อยไบรท์ใครเป็นสายเสบียงที่สุดนะฮะจุนเนี่ยนะสายเสบียงจุนไม่เคยเลยนะฮะ
1: พี่จุนเหรอเขาพกมาเต็มที่เขาก็แก้วน้ำของเขาแก้วเดียว
0: ไม่เคยเลยนะครับบอกว่าระหว่างกองเต้กับโคบี้เมนูใครจะได้ลงสนามใครมีสิทธิ์จะได้ลงสนามมากกัน
1: กองเต้ผมว่ากองเต
0: ้
1: ผมว่าเดี๋ยวท้ายๆก็คงให้เป็นเกียรติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คอบบี้เมนูเนี่ยด้วยความหนุ่มด้วยความเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวเองก็มีโอกาส ครั้งนี้ถ้าใครไม่เป็นอะไรใครไม่เป็นอะไรจริงๆนะมันไม่ได้ลงจริงนะแล้วอย่างนี้สมมติไปบอลโลกมาจะต้องพักต่อไหมสมมติจะกลับแมนยูเลยหรือต้องไปพักเพิ่ม
0: เขาก็คง
1: ก็ต้องพักเพิ่มอ่ะก็ถือว่าไปทำงานไปทำภารกิจนะ
0: ไม่แต่ในบอลโลก2006เนี่ยทีโอวอลคอตสเวน
1: เ
0: นี่ยเคยหนีไปเน
1: า
0: ะ
1: แต่ไม่ให้เล่นนะ
0: เออแต่ก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะ
1: จะไปทำมะเขืออะไรก็ไม่รู้ไอ้ลิเจมเล่นมิดฟิลด์อ่ะพี่คิดดูเป็นอะไรคือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดึงไปทีหลังอะนะให้เขาไปพักๆกันนะจบๆซะคือกองเต้เราเข้าใจว่ามิดฟิลด์ของฝรั่งเศสมันลงตัวกองเต้เองเขาก็อายุเยอะแล้วการไม่ได้ลงผมว่ามันก็เข้าใจได้นะครับแต่คอบี้เมนูเนี่ยบางเกมที่มันควรจะสอดแทรกได้บ้างเป็นตัวสำรองก็ยังดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เล่น
0: เอาวันนี้เวลาหมดแล้ว
1: ครับ
0: เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอีก2วันฟุตบอลโลกจะกลับมาลงสนามใหม่นะครับแล้วก็ถ้าทาง FM 99จะรายงานสดอะไรอย่างไรเนี่ยก็ติดตามกันหน้าเพจก็ได้นะครับติดตามข่าวสารกันที่หน้าเพจของ FM 99นะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTubeนะครับก็ติดตามไลฟ์ของเราได้ส่วนการฟังทางแอปพลิเคชันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับฟังได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: แอปอื่นๆไม่ใช่เราประมาณนี้นะครับแอปเก่าที่เคยฟังเก่ากึกนานแล้วเนี่ยให้ลบทิ้งไปเลยแล้วโหลดใหม่ MCOT Connect นะครับก็ประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก่อติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมแต่งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน

0: www.thaipbs.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081658346199 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะจำเป็นกันเองต้องมีช่วงนี้ปะ
1: ใช่
0: นะครับอยู่กับผมจันอุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลนะครับ
1: ครับผม
0: มีจันเอกแล้วก็คุณฝั่งด้วยนะครับผม
1: นะก็เบรกไป2วัน
0: อื
1: ้อวันนี้ก
0: ับ
1: คืนวันอาทิตย์คืนวันจันทร์แล้วกลับมาอีกทีก็
0: ไปมา
1: โน่นเลยวันอังคาร
0: จะหมดแล้วนะ
1: เดี๋ยวอีกกี่เกมจันทร์
0: 4เกมไ
1: หมจบไปแล้ว100แมตช
0: ์ผมไปเอาไอ้ใบอันนี้ก่อนแป๊บนึง
1: ใบอะไรฮะ
0: ใบเอกสารพัน
1: ธ์อ๋อเออก็เผื่อแป๊บเดียวนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับฟุตบอลโลกที่เราตามมากันตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยเหลืออีก4เกมนะครับรอบรองชนะเลิศ2เกมนะครับชิงอันดับ3 1เกมแล้วก็ชิงชนะเลิศอีก1เกมไอ้ที่บอกว่าโหไม่อยากดูไม่อยากดูว่าบอลโลกครั้งนี้พอได้อยู่กับมันไปมันก็ชินนะอาจารย
0: ์พอมันจะจบเอ้ยจะจบแล้วเหรอมันเร็วจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมมาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับสำหรับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan นะครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ถูกสุดนี่ก็ราคาเพียง20บาทนะครับได้รับสิทธิ์10โหวตนะครับก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับ1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับอย่าช้านะครับ
1: ครับ
0: ก็ใครอยากจะร่วมสนุกกับทาง FM 99เนาะก็ได้เนาะอ่ะส่วนนี้เราก
1: ็
0: คุยกันสบายๆไป
1: เหมือนเดิมเนี่ยชิงโชคกันทางหนังสือพิมพ์คูปองหนังสือพิมพ์ไปรษณียบัตร
0: เปลี่ยนยุค
1: นะเ
0: ปล
1: ี่
0: ยนจากยุคไปรษณียบัตรเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้มันก็สามารถโหวตนะครับสามารถเข้ามาเขาเรียกว่าเชียร์ทีมรักเราได
0: ้ครับ
1: ผ่านทางมือถือนะครับ
0: อ่
1: ะใครอยากได้ของรางวัลก็เข้ามาร่วมกิจกรรมได
0: ้ครับ
1: หรือไม่ใครที่ดูถ่ายแล้วสดไลฟ์ของเราอยู่ทั้งเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะอาจารย
0: ์
1: มันก็จะมี QR Code อยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: ก็เนี่ยมีรายละเอียดอยู่ก็เข้าไปสแกนได้เลย
0: ครับผมก็ว่ากันไปส่วนวันนี้ก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ทาง
1: SMS
0: 4689899นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ YouTube นะ99แล้วก็รวมไปถึงหน้าไอ้ Facebook
1: ใช่
0: นะ Facebook ก็ได้เหมือนกันนะครับ
1: รับฟังอยู่แถวไหนนะครับพูดคุยกันได้ใครตัดยางใครขับรถอยู่โดยเฉพาะช่วงบอลโลกที่แฟนๆต่างจังหวัดเนี่ยรับชมเราเยอะมาก
0: ครับ
1: อย่าลืมรายงานตัวด้วยนะครับส่งมาพูดคุยกัน
0: ที่เที่ยงคืนก็41สถานีแล้วสิ
1: ถ้าเป็นวันนี้กับพรุ่งนี้เป็น95ปกติ
0: อ๋อ
1: เพราะว่าไม่มีถ่ายทอดสดฟุตบอล
0: อ๋อถ้าวันไหนมีฟุตบอลก็จะไป
1: 41
0: สถานีเนาะ
1: อืม
0: อันนี้ก็บอกในกรณีได้รถตู้เนี่ยต้องเสียภาษีเองใช่ไหมครับใช่ครับตั้งแต่ของมันเกิน500บาทนะเรามันต้องมีภาษีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็ตามกติกาคุ้มอยู่
0: คุ้มอยู่อืมรถตู้ตั้งราคาเท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: ก็ตีไป1.6 ล้านอ่ะอาจารย
0: ์
1: มาประมาณ1.6 ล้านอ่ะ
0: มันปัดเศษนะกลมๆก็จะได้สักประมาณ1.6 ล้านนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมว่าจะลองไปดูเพราะว่ามาคุยอู่เล็กแล้วเฮ้ยน่าสน
1: อ
0: ู่เล็กบอกเฮ้ยพี่เราก็มีสิทธิ์ได้นะเดี๋ยวลองไปด
1: ูมอไซค์ก็เป็นแสนแล้วกัน
0: อืมก็ได้ลองดู
1: รถมอไซค์
0: ใช่ใช่มอไซค์ฟ้ามันก็แสนประมาณแสนนึงนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: มองว่าเดี๋ยวถ้าเกิดได้รถตู้มาก็เดี๋ยวแบ่งล้อให้เอกล้อไหลให้สักล้อนึงนะครับ
1: ไม่เป็นไรพี่เอาไปเถอะ
0: อืม
1: วันไหนพี่ผ่านหน้าบ้านผมพี่ก็ค่อยแวะมารับผมไปกินคงกินข้าวน่าจะง่ายกว่า
0: ครับ
1: ไม่งั้นนี่ถ้าโอ้โหถ้าแบ่งอะไรกันนี่มันจะไม่มีใครได้ใช้เลย
0: ครับ

0: นะก็ว่ากันไปเมื่อเช้านี่ก็ต้องบอกว่าใช้คำว่าเมื่อเช้าได้นะ
1: ใช่
0: เตะกันไปสรุปต่อเวลาทั้งคู่
1: อืม
0: ก็ตามทรงนั้นในรอบลึกๆช่วงหลังนี่ต่อเวลากันเกือบทุกคู่เลยเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็จะมีประเด็นกันทั้งสองทีมด้วยทั้งสองคู่เลยนะครับไอ้ประเด็นอังกฤษก็เรื่องของไอ้เตะโดนสายเคเบิลกล้องนะ
1: อังกฤษนี่เยอะเลย
0: ส่วนอาร์เจนก็มีช็อตไอ้ใบเหลืองแดงของไอ้เอ็มโบโร
1: ใช่
0: ก็เป็นประเด็นกันไปนะครับ
1: ครับผมเคยข่าวเมื่อเข้าไปเช็คดูหูไอจีของไอ้เจ้าโซลอตอ
0: ่
1: ะโดนถล่มยับเลยนะครับ
0: เพราะว่ามีช็อตที่ทางหน้าโซเชียลนี่ก็คงจะได้เห็นกันแล้วเนาะ
1: ผมก็ยังคิด
0: โอ้โหไม่ยอมส่งฮาลันแล้วเลี้ยงแล้วยิงเองแล้วติดอ่ะ
1: คิดอะไรอยู
0: ่กูถ้าส่งฮาลันจบเลยนะ
1: โอ้ไม่เหลือแล้วอาจารย์
0: เข้าซ้ายพอดีเลย
1: อย่ามาบอกว่ามุมไม่มีเหลี่ยมไม่มีโอ้โห
0: เวลาเทียบเลย
1: ช่องเบลอนี่สิ่งหนึ่งที่ฮาลัน
0: อ
1: ่ะยังไม่เหมือนโรนัลโดยังไม่เหมือนเมสซี่หรือแฮร์รี่เคนคือบารมีคุณยังไม่แบบไม่ใหญ่พอที
0: ่แบบ
1: ยังไม่ได้ขนาดนั้น
0: ก็ประมาณแบบใกล้ๆกันทรงนะ
1: ใช่ใช่แล้วโหพอลูกนั้นมันไม่ได้อ่ะแล้วฮาลันโอกาสเมื่อคืนมันไม่ได้เยอะมากพี่อู
0: ๋ใช่ใช
1: ่น้อยมากนะ
0: เพราะเป็นเกมที่มันก็ตามสไตล์ของทูเคิลเนี่ยใช่ป่ะเขาก็เล่นมาเหนียวไว้ก่อนนะ
1: แต่ก็สนุกอังกฤษเองก็เข้ารอบได้ผมว่าต้องจู๊ดเลยแหละอาจารย
0: ์
1: วันที่เคนเล่นไม่ออกก็คือจู๊ดในแบบ
0: ผมว่าจู๊ดเนี่ยเป็นตัวที่แบกมาตลอดอยู่แล้วเนอะตัวที่ขาดไม่ได้เนอะแต่ก็ยังงงตะกี้ตั้งคุยกับจันเอกอยู่เหมือนกันเนอะไอ้กรณีโดนสายเคเบิล
1: อ
0: ่ะคือก็เข้าใจนะมันไม่เตือนแต่ว่าโอ้โหมันโดนขนาดเนี้ยแสดงว่าเซ็นเซอร์คุณมันไม่ได้มาตรฐานเลยนะจะว่าจะบอกว่ามันไม่เตือนมันก็โดนก็เห็นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ภาคกับเอกคิมเมื่อคืนคือเราเองก็ไม่ได้มองลึกหรือว่ามองเห็นจังหวะนั
0: ้
1: นแต่ขนาดมาดูคลิปดูไฮไลท์อาจารย์คือถ้าไม่เพ่งจริงเนี่ยดูไม่ออก
0: มัน
1: พอมันเตะโด่งปุ๊บเนี่ยมันไปอยู่มุมบน
0: อ
1: ่ะ
0: คือเราไม่ได้ไปทวงตรงนี้
1: ใช่
0: จะบอกเพราะว่ามันใครอย่าไปคิดอ่ะว่าจังหวะเตะสูงงั้นแล้วมันจะไปโดนเนี่ยแต่ว่ามันมีเซ็นเซอร์ทำไมมันเซ็นเซอร์มันไม่รู้นะ
1: คุณมีชิปในลูกฟุตบอลคุณมีอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วถ้าเกิดสมมติมันต้องตัดสินไอ้กรณีอย่างที่เราจำกันได้รอบแรกๆใช่ไหมที่มันไม่ล้ำหน้าเพราะมีการสะกิดอ่ะแล้วไอ้นี่มันไม่เตือนเนี่ยแล้วโอ้โห
1: ใช่
0: มันก็แสดงว่ามาตรฐานมันแย่อยู่เนาะ
1: นี่ตัดสินจนจะเขาเรียกว่าจนจะจบทัวร์นาเมนต์แล้วก็ยังมีดราม่าเรื่อย
0: ๆ
1: เล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรเงี้ยนะ
0: น
1: ี่เดี๋ยวจะประกาศอาจจะขอเพิ่มทีม64แล้วนะจากเท่าไหร่48เป็น64
0: ครับ
1: ครั้งหน้าหรือเปล่าไม่รู้ครบรอบ100ปี
0: ครับ
1: ฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นแต่4ทีมที่หลุดเข้ามาเล่นในรอบรองก็ตามคาดนะอาจารย์ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มก็เต็ง1เต็ง4
0: ก็เป็นเต็งหมดเลยอ่ะเต็ง1 2 3 4เจอกัน
1: แล้วก็เป็นทีมที่เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วทุกทีม
0: ครับ
1: ยกเว้นอังกฤษที่ไม่ได้เป็นถ้วย FIFA World Cup อ่ะ
0: ก็ต้องยอมรับว่าถ้วยฟุตบอลโลกนะไอ้หน้าใหม่อ่ะโอกาสจะเกิดน้อยมากเลย
1: ใช่
0: นะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประเทศที่เคยมาแล้วอ่ะนะครับแล้วนี่ก็ที4ทีมที่เคยมาเป็นมาหมดแล้วอ่ะ
1: ยิ่งถ้ารอบน็อคเอาท์เนี่ยมันเริ่มจาก32เนี่ย
0: โอ้
1: มันยิ่งพลิกยากเลยทุกกี่ด่านอ่ะใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนก็อาจจะพอมีแต่อย่างบอลโลกไม่น่าจะมีนะอาจารย
0: ์ครับ
1: ไม่น่าจะมีทีมแบบม้ามืดที่ได้แชมป์อ่ะถ้าอย่างยูโรยังเคยเห็นนะยูโรยังเป็นกรีซเป็นเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ยังมีแฟรี่เทลนะ
1: ยังได้อยู
0: ่แต่นี่ยากมากเลย
1: ยาก
0: มากนะ
1: ครับก็รอบรองชนะเลิศนะครับที่จะเล่นกันเนี่ยแมตช์คู่แรก
0: ไป
1: ก็จะเล่นกันในค่ำคืนวันอังคารตีสอง
0: ครับ
1: รอบรองวันละคู่นะอาจารย
0: ์
1: อังคารคู่หนึ่งพุธคู่หนึ่งแล้วก็มีชิงอันดับ3แล้วก็มีชิงชนะเลิศ
0: ก็เท่ากับว่าเราจะได้ดูครบที่เหลือละ
1: ใช่
0: แน่ๆนะครับเพราะมันจะมีวันละคู่เนาะ
1: อย่างโมโนแม็กก็ประกาศออกมาแล้วนี่ที่เหลืออยู่ชมฟรี
0: คู่ละ
1: ทุกคู่เลย
0: นะครับอ่ะเผื่อใครอยากจะทราบพอเห็นก็จะมีถามกันอยู่ทุกวันเนาะคู่ไหนอะไรเปิดนะครับก็ได้ดูละถ้าใครที่โหวตแอปไอ้โมโนแม็กเอาไว้เน
1: า
0: ะก็จะได้ชม4คู่นี้แหละนะครับจนถึงนัดชิงนะครับ
1: ครับดาวซันโวก็ลุ้นสนุกพี่อู๋เพราะว่าไอ้ที่มีอยู่ตอนเนี้ยเมสซี่
0: ลุ้นไม่หมดนะ
1: เอ็มปาเป้จูดแฮร์รี่เคนเดมเบเล่มันจะมีไอ้4ทีมสุดท้ายเนี่ยอย่างไม่หรอกมันจะต้องเล่นกันทีมละ2แมตช์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ไม่ว่าคุณจะชนะ
0: เข้าชิงหรือคุณจะแพ้ชิ
1: งที่3เนี่ยพวกลุ้นดาวซันโวเนี่ยยังได้ลุ้นอยู
0: ่ครับ

0: ยังได้ลุ้นอยู
1: ่แล้วยังอยู่ในเกณฑ์หมดเลยเนาะเอ็มบัปเป้เมสซี่8 2คนฮาลันจบไปแล้วโอเคตัดไปจูบเบลลิงแฮมกับเคนก็ยิงได้6ลูก2คนก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับ
0: เดมเบเล่
1: เดมเบเล่
0: ก็ลุ้นได้นะ
1: 5ลูกตาม3ก็ยังโอเคก็ยังมีโอกาสนะ2นัด
0: ส่วนโอเยซาบาลเนี่ยไม่น่าทันแล้วนะอาจารย์ตามหลังเมสซี่
1: น่าจะเหนื่อยอยู่ใช่
0: แล้วสเปนช่วงหลังมาเขาก็เบียดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วอุจจาระแกก็ช่วงหลังก็พอเขารอบลึกๆมันไม่ได้ยิง
0: เป็นเมริโน่
1: เป็นเมริโน่
0: เป็นเมริโน่
1: ไปแล้วนะครับ
0: ถ้าสมมติว่าไอ้2ลูกเมริโน่ที่ยิงได้เป็นของอุจจาระจาก4เป็น6อันนี้ยังได้ลุ้นอยู
1: ่ครับ
0: ยังได้ลุ้นอยู
1: ่
0: ก็ติดตามได้นะครับ
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลกจริงที่3นะไม่เหมือนฟุตบอลยูโรนะครับ
1: ครับผม
0: ชิงอันดับ3เนี่ยจะเล่นกันวันที่18 18เป็นคืนวันเสาร์นั่นเท่ากับว่าอังคารเล่นพุธเล่นพฤหัสศุกร์หยุด2วัน
1: จับ
0: เสาร์ชิงที่3แล้วก็วันอาทิตย์จะชิงชนะเลิศเล่นที่ MetLife Stadium
1: ทาง YouTube นี่พี่บอกว่าคุณปั๊กสวัสดีคุณปั๊กนี่ก็โอ้โหมาเป็นโน1ตลอดนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็คุณณัฐสอนนิวรูมก็บอกสวัสดีครับพี่เอกด้นพี่อู๋ใหญ่นะครับส่วนคุณชัยมนัสอุอนันต์บอกว่าปิดไฟนอนฟังอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนอยากให้พี่ฟันธงฝรั่งเศสกับสเปนให้หน่อยครับเอาแบบทัศนคติส่วนตัวเลยครับ
0: คือคุณชัยวนัทใช่ไหมส่ง
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ถูกต้องว่าต้องเป็นทัศนะส่วนตัวเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: อู๋เพราะว่า4ทีมเนี้ยมันขู่ใครเข้าชิงก็ได้นะพี่อู
1: ๋
0: โคตรจะออกเบียดเลย
1: ใช่
0: สเปนฝรั่งเศสจะเป็นอังกฤษกับอาร์เจนต์
1: อ
0: ่ะ
1: ดูยากมาก
0: ดูยากอันนี้แล้วแต่ความชอบนะผมไ
1: ม่
0: คิดว่าจะเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษเข้าชิงกัน
1: ผมก็มองว่าฝรั่งเศสเองน่าจะหนังชีวิตนะกับสเปนอ่ะนะครับน่าจะวัดกันยาวๆอาจจะต้องไม่มีต่อเวลาหรือจุดโทษคิดว่าน่าจะมีเพราะว
0: ่
1: ามาจะถึงตรงเนี้ยเต็ง1เจอเต็ง2เนาะมันก็ต้องระมัดระวังตัวแหละผมว่าคงไม่ห้าวเป้งใส่กันอ่ะ
0: เต็ง1เจอเต็ง2
1: ต่อให้ทั้งคู่จะมีเกมรุกที่ดีก็เถอะก็ต้องคงต้องแบบระมัดระวังกันหน่อยแล้วก็มองว่าอาจจะไปถึงต่อเวลาจุดโทษนะ
0: ใช่ใช่คือบอลสเปนเกมรุกอาจจะไม่หวือหวาเท่าฝรั่งเศสแต่บอลระบบเขาเกมรับเหนียว
1: ทีมเวิร์กทีมเวิร์กต้องชมเรื่องทีมเวิร์กเขาดีกว่าทีมเวิร์กการให้บอลพื้นที่ว่างการไปวิ่งการเติมเนาะต้องยอมรับว่าสเปนเขาชุดเนี้ยเขาเป็นชุดที่ล่ากันมายาวอยู่แล้วเนาะ
0: คืออยู่ด้วยระบบของจริงเลยอะเดลาฟูนเต
1: ้แต่ผมมองว่าพอถึงเวลาที่มันตื้อกันนานๆแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนตัวอย่างนิโก้วิลเลียมเองมาก็ยังไม่พร้อม
0: นะใช่ใช
1: ่แฟรานเองก็ตัดปัญหาเรื่องไอ้การยิงประตูลูกจ่ายยังพอมีบ้างแต่ยิงประตูนี่โหพึ่งพาไม่ค่อยได้มิเกลเมริโน่ก
0: ็
1: นะมันก็ไปรู้ว่ารอบลึกๆจะยิงได้แบบนี้อีกไหมนะ
0: ผมว่าสเปนชุดเนี้ยกับสเปนที่เป็นแชมป์ยุโรปผมว่าไอ้2ปีที่แล้วดีกว่า
1: ดีกว่าม
0: ันเป็นช่วงที่นิโก้กับยามาลนะแบบโอ้โห
1: แล้วผมว่ายามาลเขายังสู้ตอนนั้นไม่ได้นะ
0: ใช่
1: ร่างกายเขายังไม่ฟิตเต็มที่อ่ะมันมาแบบไม่เต็มร้อยนะ
0: ใช
1: ่ก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วผมว่าฝรั่งเศสน่าจะผ่านสเปนเนาะสำหรับคู่นี้นะคุณชัยมนัสนะก็คิดเหมือนกันเนาะ
0: คิดเหมือนกัน
1: เด็กก็มองว่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสเนาะคุณหนึ่งซาโต้นี่บอกว่าพี่ว่าลูกแรกนอร์เวย์ทำไมกรรมการไม่ลิฟประตูเหมือนอียิปต์ครับ
0: ลูกแรกลูกที่เชเดลูปลูกที่เชเดลูปยิง
1: ฟับเข้าไปใช่ไหม
0: ฟับเข้าไป
1: เดี๋ยวมันมีจุดไหนที่ฟาวล์ไม่น่ามี
0: เหตุก่อนหน้านั้นมันมีอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: แต่มันยิงสวยฮะ
0: มันยิงสวย
1: เออ
0: ยิงสวยตอนแรกมานะพี่อยู่ผมยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ไอ้เจ้าหนูซ่าออกซ่าเป็นตัวจริงแต่ว่าริมเส้นเขาอ่ะมันดีทุกตัวเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: จะเป็นนูซ่า
1: ก็อาจจะมองเรื่องของ
0: จะเป็นโซลับหรือสำรองออสการ์บ็อกกับไอ้ผู้เชียร์ลูกก็ดีหมดอ่ะ
1: ใช่ใช่อาจจะมองเรื่องของความฟิตไม่ได้หรือเปล่าผมจำยาวๆแบบเนี้ย
0: ผมจำไม่ได้ว่าก่อนที่เชียร์ลูกจะยิงอ่ะมันมี
1: เออผมจำไม่ได้ว่ามันมีเหตุอะไรนะ
0: บางทีไม่ต้องรอนานหรอกผ่านมาตอนนึงก็ลืมแล้ว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: มันไม่ได้เป็นประเด็นที่แบบชัดๆเหมือนไอ้เอมโบโลอ่ะที่กระโดดเด้งเป็นกบกะ
0: ใช่
1: ไอ้กรณีที่มันโดนไอ้สายเคเบิลกล้องอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: พอหลังเกมพี่อู๋เราก็จะได้เห็นในคลิปหลายๆมุมที่มันอาจจะไม่ได้เห็นจากมุมถ่ายทอดสดเลย
1: ใช่
0: หรือเมื่อกี้ก็เพิ่งดูกันจังหวะที่ลิซันโดมาร์ติเนสอ่ะ ปดึงเพื่อนสวิตอ่ะ
1: เออโอ้โหไอ้รุ่นนั้นว่า
0: อันนั้นก็น่าเกลียด
1: ใช่ใช่อันนั้นชัดนะ
0: แต่มุมผู้สื่อจะมองนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ถึงฟาวหรืออะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ผู้ส
1: ื่อเขาอ่ะอันนี้คุณหนึ่งซาโต้บอกว่าเคนเนี่ยโดนเตะกลางสนามครับ
0: อ๋อนึกออกแล้วนั่นเขาคงมองว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันไม่หนักพอที่จะเป็นลูกฟาวแต่ผมอ่ะตำหนิผู้เล่นของอังกฤษด้วยคือพอเคนโดนเตะพี่อูเหมือนกับเขาหยุดไปจิ๊กนึงอ่ะทั้งที่แบบเฮ้ย
1: กรรมการไม่เป่า
0: ใช่
1: กรรมการไม่เป่ามันต้องเล่นไปก่อน
0: คุณต้องเล่นต่อหรือไม่คุณถ้าเอาแบบหยาบๆเลยนะถ้าไม่ได้ฟาวมึงก็ต้องไปทำฟาวเขาเพื่อให้ผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมเพื่อมาดูแฮร์รี่เคน
1: คือคนโวยต้องเป็นเคนขึ้นมาโวยนะแต่ว่าคนอื่นต้องเล่นไปก่อนนะ
0: นึกออกแล้วจังหวะเคน
1: ผมก็มองว่ากรรมการเหมือนเป่าให้เล่นต่อนะ
0: แต่ว่าตูแปงเขาก็อยู่ใกล้ๆอ่ะตูแปงเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะมันก็เป็นช็อตต่อเนื่องที่ทำให้อังกฤษเสียลูกแรกอ่ะ
1: อันนี้ก็เขาต้องว่ากันไป
0: เดี๋ยวเขาก็มีเช็คนะ
1: ผมจำไม่ชัดเลยต้องไปดังไล่ดูก่อนว่ามันรุนแรงขนาดไหนเน
0: า
1: ะ
0: คือเข้าไม่หนักหรอพี่อู๋แต่ว่าบางท่านที่เป็นแฟนอังกฤษเองอาจจะมองว่ามันเป็นการเข้าจากด้านหลังเนี่ยพี่อู๋
1: ครับ
0: เนี่ยจังหวะที่แฮร์รี่เคนเขาเนี่ยมันก็โดนเตะนะแต่ตูแปงก็ปล่อยให้เล่นต่อนะ
1: เพราะเหมือนสัญญาณจากตูแปงมองว่าไม่ฟาว
0: ใช่
1: เพราะตูแปงเหมือนถ่ายมือให้เล่นอ่ะเนาะ
0: แล้วเอาจริงๆเมื่อวานน่ะมิดฟิลด์ที่เด่นของอังกฤษอ่ะจะเป็นเอลเลียตต่อทาลั่นตลอดพี
1: ่ครับก็คงรู้อ่ะ
0: สภาพร่างกายเบคแฮมไลท์เขาไม่ฟิตไง
1: มันก็เลย
0: เป็นหนักที่เอลเลียตอ่ะ
1: ก็เอลเลียตก็เลยต้องตัดเกมแบบจ๋าคนเดียวเลยอ่ะ
0: บางคือยิ่งเป็นแฟนโนเวย์นะผมบอกได้เลยนะหงุดหงิดกับเอลเลียตมากตอดไปเรื่อยทำให้แบบผู้เล่นของโนเวย์มันเสียลมเล่นไม่ถนัดอ่ะ
1: ฟาวแล้วไม่ใช่ฟาวหนักด้วยนะมันตอดแถมๆเบาๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะส่วนอันนี้คุณวรายุทธ์บอกว่าโมร็อกโกเนี่ยไม่น่าตกรอบเลยครับแต่โมร็อกโกมันก็ต้องยอมแล้วมันเจอของแข็งแล้วเนาะ
0: รอบ8อ่ะ
1: เออมันเจอของแข็งแล้วว่าเ
0: ออฝรั่งเศสโมร็อกโกเป็นคู่ที่แบบดูขาดสุดแล้วนะนอกนั้นออกเบียดหมดนะพี่หู
1: เพราะผมมองว่าโมร็อกโกอ่ะมาดีแล้วล่ะแต่โหนั้นเจอเต็ง1เนาะพอเจอเห็นบอกว่าโอ้โหเจอฝรั่งเศสไม่ไหวอ่ะ
0: พี่อู๋
1: ต้องยอม
0: ผมไล่ให้รอบ8นะสเปนเบลเยียมกับเมริโนมายิงนาทีบาปนะนอร์เวย์อังกฤษอันนี้ก็เอ็กซ์ไทม์นะ
1: ครับ
0: อาร์เจนสวิตสกอร์เหมือนห่างนะ
1: ก็ต้องไปต่อ
0: แล้วก็ต้องไปต่อเวลานะสวิตเหลือ10คนแล้วดูฝรั่งเศสกับโมร็อกโกอ่ะ 2-0 แบบสู้กันไม่ได้นะ
1: จริงๆต้องยอมรับเลยว่าไอ้กลางเนี่ยไอ้ที่ว่าเล่นกันดีๆไอ้บัวดียังไม่ดีเลยไอ้บัวดีไม่มีบทบาทเลยอ่ะ
0: แล้วผมเห็นข่าวล่าสุดไอ้เจ้ามาโนโคเน่กันลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลซิตี้เนี่ยโอ้โหแล้วค่าตัวโคตรถูกเลยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขตอนนี้มัน50ล้านปอนด์หรือยูโรนี่แหละ
1: ตอนนี้พอมานั่งดูข่าวเรื่องการย้ายทีมนะรู้สึกเลยว่าโอ้โหทำไมตลาดอังกฤษมันเวอร์มากเลยนะเนี่ยลงมาดูเนี่ยโอ้โหเมสันกรีนวูด45ล้านเนาะโอ้โหแต่ละตัวไอ้เนี่ยไอ้นักเตะของอาฮิลาวไอ้กองหน้ามาก็ไอ้มาก็เรโอนาร์โดเง
0: ี้
1: ยจะย้ายเนี่ย40ล้านอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหแล้วพอดูอังกฤษโอ้โห
0: แล้วมาตรฐาน
1: ร้อยกว่าม
0: าตรฐานชิกมันซูนี่ก็ซื้อแล้ว116ล้านอยู่116ล้านปอนด์ใช่ไห
1: ม
0: ไอ้เจ้าเอลเลียตอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้พวกที่จะย้ายตอนเนี้ยจานตัวนาลีก็เป็นร้อย
1: ใช่ตัวนาลีเป็นร้อย
0: วาตัน
1: บาเลบ้าน
0: ี่ก็บาเลบ้า
1: อันนี้พวกนี้ไอ้พวกนี้หลักร้อยจูเนียร์กูปิเขาบอกว่าต้องไม่ต่ำกว่า90
0: แพงแน่นอนอ่ะ
1: อเล็กสก็อตนี่ก็85อยู
0: ่
1: นะตอนนี้นะต่ำสุดนะแต่ผมว่าโมโนโกโอเคแล้วล่ะไม่ต้องไปอะไรแล้วล่ะเนาะ
0: ใช่
1: คุณแพ้กับเต็งหนึ่งอย่างฝรั่งเศสอ่ะ
0: มันมาเจอฝรั่งเศสในรอบ8ด้วย
1: บอลระบบแต่ก็ต้องยอมรับนะไม่รู้จะไปปิดตัวไหนอ่ะปิดโอลิเซ่ก็เจอเดมเบเล่ปิดเดมเบเล่ก็ไปเจอไอ้ดูเอ้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วยิ่งวันนั้นไอ้เจ้าเซบาลีเองก็ไม่ไ
1: ม่พร้อมด้วยก็มีบทบาทด้วย
0: ทำให้เกมลูกมันโกมันก็ดรอปไปอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้พวกกลางอ่ะผมเห็นมีตัวเนี้ยที่พอดีกว่าเพื่อนเลยคือไอ้เจ้า อุณหภี
0: อ
1: ่ะนอกนั้นโอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกันนะ
0: บูอัดดี้ก็มีตื่นนะวันน
1: ั้
0: น
1: โอ้โหบูอัดดี้ก็มีตื่นนะมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
0: นี่ไงเดชองถึงไม่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ
1: ่ครับ
0: น้องมึงเลยต้องมาเล่นให้กับโมร็อกโกใช่ไหม
1: ครับคุณอะไรเอ่ยเดี๋ยวก็จาอิมเหนือบ่าวนะครับหรือว่าคุณจีมนี่แหละสวัสดีครับขอข่าวแอตเลติโกมาดริดหน่อยครับแอตเลติโกมาดริดก็มีไอ้นี่ไงฮูเดนบาเลสกับบาซ่าอยู่เนาะยังคาราคาซังกันอยู่แล้วเดี๋ยวจบจากบอลโลกเนี่ยน่าจะต้องเจรจากันอีกรอบ
0: โซลอตก็มีข่าวจะย้ายได้ย้ายยังเนี่ย
1: แล้วก็ได้ไอ้นี่ไงแอตเลติโกได้แบ็กซ้ายไปใหม่ของเลเวอร์อ่ะไอ้เจ้ากิมาโดอเล็กซ์กิมาโดใช่อเล็กซ์กิมาโดไปนะครับ
0: นึกว่าจะมาอยู่กับเชลซีนะ
1: ครับโอ้โหแต่เชลซีผมว่ามัน
0: ก็แบ็คเขาขยับคูเรย่าแล้วไง
1: คูเรย่าไปแล้วขยับช้าไปนิดนึงนะครับแอดมาติดตอนนี้ผมว่าน่าจะขายเยอะเห็นตัวเขามีโดนจิ้มๆอยู่หลายคนนะ
0: คืออาจจะเป็นปีที่จะต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่แล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ากริสมันก็เริ่มรวยถ้ายิ่งขายเจ้า
1: คิดมันหนักแล้วว่า
0: ฮูเลียนออกไปอีกอ่ะเหลือใครที่นี่อาจารย
1: ์เพราะเขาก็ไม่อยากขายฮูเลียน
0: อ
1: ่ะใช่ไหมเขาก็จะพยายามตื้อแต่ว่าบาซ่าก็อยากและไอ้เจ้าฮูเลียนเองก็อยากจะไปแล้วนี่ไอ้ล่าสุดไอ้เจ้ายุนมันของลิสบอนเนี่ยแหละนะครับมาแอดมาดริดนะครับไอตัวนี้ก็เล่นดีนะ
0: 40ล้านยูโร
1: ลิสบอนใช่นะครับ
0: ซื้อกิโมโดจากแอดอาจารย์เลวกุสันผู้ชาญโคตรถูกอ่ะ20ล้าน
1: ใช่มันใกล้จะหมดสัญญาเนาะ
0: 20ล้าน
1: แล้วเนี่ยได้ตัวไอยุนมันไอยุนมันปีแล้วเล่นกับลิสบอนคุยคนชมเยอะนะม
0: า
1: ซึ่งยุนมันเนี่ยเป็นตัวแบกคนนึงเลยนะครับ
0: แต่เขาก็เสีย
1: ลองเล่ที่เล่นดีอ่ะ
0: ตัวปล่อยเนี่ยเสียลองเล่ให้เบนฟิก้า
1: จับ
0: 5ล้านยูโร
1: โอ้แต่ลองเล่มันก็หมดสภาพแล้วเกมองลองเล่อะ
0: ตลาดมัน
1: จะแอดตัวดีเนาะ
0: เพิ่งเริ่มมันยังมีเวลาอีกเยอะ
1: แต่ถือว่าแอดผมว่าเขาไม่ขี้เหร่นะได้แบ็กซ้ายมาได้กลางอย่างไอยุนมันมาแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนคุณอีลิกคิวเหรอครับอีลิกยูไนเต็ดเหรออีลิกยูทีดีบอกว่าถ้าโมร็อกโกสวิตเบลเยียมนอร์เวย์เข้ารอบรองแทนพี่คิดว่าทีมไหนจะได้แชมป์ครับ
0: ถ้าโมร็อกโกสวิตเบลเยียมนอร์เวย์เข้ารอบแทนพี่คิดว่าทีมไหนจะได้แชมป์
1: ผมก็ยังมองนอร์เวย์นะผมว่านอร์เวย์มันเนาะมันอย่างน้อยมันมีตัวจบอยู่อะแล้วไอ้ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีโอ้มันไปถึงต่อเวลาเนาะ
0: ใช่รอบ 3-2 เขาก็ผ่านบราซิลมาก็ไม่ธรรมดานะ
1: เพราะโมร็อกโกผมว่าถ้าจะลุ้นเข้าไปถึงแชมป์เนี่ยก็น่าจะต้องยื้อไปต่อเวลาไปดูจุดโทษเนาะ
0: เออขออภัยรอบ 3-2 ผ่านเอเวอร์ลีโคสรอบที่ผ่านบราซิลรอบ16แล้วก็มาเจออังกฤษรอบ8ทีมสุดท้าย
1: ส่วนสวิตกับเบลเยียมผมยังมองว่าถ้าเกิดหลุดเข้าไปก็คงยาก
0: ใช่
1: ยังมองว่า
0: ตกไปเยอะ
1: ยังมองว่านอร์เวย์กับโมร็อกโกยังดูมีโอกาสมากกว่าเนาะ
0: ครับ
1: คุณหนึ่งซาโต้บอกแมนยูน่าซื้อเบิร์กของนอร์เวย์ของดีเลยครับโอ้ยตัวนี้ตัวฟอร์มดีเลยครับ
0: แพ
1: ทริ
0: กเบ
1: ิร์กอ่ะแพทริกเบิร์ก
0: ไอตัวเพื่อนงานน่ะ
1: ใช่
0: ของไอเป็นกัปตันทีมโบรุกริมอ่ะ
1: ไอโบรุกริมไงไอนัดที่เล่น
0: ดีเล่นดี
1: เจอกับอินเตอร์อ่ะที่อัดอินเตอร์ไปกลับอ่ะโอ้โหไอนี่เล่นดีทั้งสองนัดเลย
0: ก็เป็นพวกเพื่อนงานเขาเรียกว่าลูกเซตพงเซตพีเขาก็เหมาหมดนะ
1: เออแต่ผมเห็นด้วยนะแล้วผมเชื่อว่านะเบิร์กอ่ะไม่เกินไม่ถึง 70-80 อ่ะ
0: เผื่อจะย้าย
1: 40-50-60 ได้แล้วเนาะ
0: เขาโบรกริมอ่ะพี่อู๋ตอนนี้ผมว่าตัวไหนที่ขายได้เขาขายอยู่แล้ว
1: ใช่โบรกริมปล่อยแน
0: ่คือชั่วโมงนี้ฟุตบอลนอร์เวย์ถ้าเบอร์หนึ่งมันเป็นโบรกริมอยู่แล้ว
1: คือถ้าเกิดสมมติทีมระดับอย่างโบรกริมอ่ะขายสัก60พ
0: อ
1: ผมว่าแพงสุดของสโมสรแน่ๆนะ60ล้านอ่ะ
0: เขาดูยุโรปแทบทุกปีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เขาได้เงินจากตรงนั้น
1: เอออันนี้ผมเห็นด้วยนะคุณหนึ่งซาโต้นะไอตัวนี้แหลมอยู่ตัวนี้เล่นดีเลย
0: แล้วราคาไม่แพงหรอก
1: ชอบตั้งแต่เขาเล่นกับโบรกิมแล้วอ่ะนะครับ
0: หรือถ้าไม่เกี่ยงเรื่องเงินแล้วอยากได้ตัวอังกฤษได้โฮมโกนด้วยมันก็ต้องยอมทุ่มนะเหลือใครอาจารย์วาตันนะวาตันอเล็กซ์สกอตอะไรพวกนี
1: ้แต่วาตันหลังๆก็หลายๆทีมก็หนีนะเพราะว่
0: า
1: พอเขามองว่ามัน
0: โหดเกินราคาแพง
1: ไม่ต่ำกว่า100แล้วมันมีโอกาสที่ร้อยกว่าใช่ป่ะเขาแบนยูเขายังหนีเลยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: อยู่ไม่ไหวนะครับคุณอาคมโพสมบัติบอกพี่อู๋ สองกรรมหัวโผจริงหรือเปล่าครับจริงครับหูบางทีจิ้มตาเลยอ่ะบางทีจิ้มตาตัวเองเลยนะครับ
0: โชยนะโชยนะ
1: ก็จะประมาณนี้นะครับ
0: คุณฮักเขาก็ไปสานะฮะ
1: กราบ
0: สวัสดีครับพี่ๆทั้งสองท่านผมดูอังกฤษเล่นแล้วเหมือนสโตกย้อนยุคเลยครับออกข้างแล้วโยนโมงแต่ถ้ามองไปอีกอย่างนึงคืออาจจะเป็นการล่อซื้อนัดหน้าจะเล่นต่อบอลทะลุบอลเร็วก็เป็นไปได้ผมคิดในใจ
1: แต่ก็แต่ไอ้ลูกนั้นถ้าไอ้ซอลอสมันส่งจริงเนี่ย
0: ใช่
1: แล้ว 2-0 เนี่ยผมว่าหลับเหมือนกันนะ
0: คือเมื่อวานนะผมยังงงว่าเอ๊ะอังกฤษทำไมไม่เขาเรียกว่าทำไมไม่เปิดเกมบุกบ้างเน้นของบอลสุดท้ายมันพอมันโดนก่อนมันถึงตื่นไงพี่หมู
1: ครับ
0: เนาะแล้วเล่นบอลน่าเบื่อมากอะในช่วง
1: เล่นบอลแบบเหมือนเล่นรออะไรก็ไม่รู้เออเหมือน
0: แบบเล่นรอโดนอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วโหดูอังกฤษดูดิอาวุธหลายๆคนก็บอกว่ามันมีตัวลุกเพียบเลยแต่เล่นแบบโอ้โหแบบเหมือนเอาตรงผมว่าหนักกว่าเท้าเกตอีกอ่ะ
0: พี่ลองดูพวกซานเดอร์เบอร์เก้คุณเล่นในพรีเมียร
1: ์
0: ยังก็ไม่ได้เป็นตัวท็อปอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: แต่กลางคุณมีเดคเคนไลท์มีเอ็นเลียสมีจูดมีกอร์ดอนมีมาดูเก
1: ้แทนที่แบบแทนที่
0: จะกดใส่เขาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเล่นแบบเรื่อยๆก็เข้าใจแหละว่าคืออาจจะกลัวจังหวะสวนมั้งพอโดนก่อนมันก็จะเสียเปรียบแหละสุดท้ายมันก็โดนก่อนจริงๆไง
1: เล่นแบบฮอกแง๊กแก๊กมากเลยช่วงแรก
0: ก็พี่อยู่ก็ไอ้ลูกตีเสมออ่ะถ้าไม่ใช่ความสามารถของจู๊ที่แหวก 3-4 ไปยิงอ่ะ
1: แล้วผมว่า
0: ใครมันจะยิงได้
1: หรอพี่ไอ้ช็อตเคเบิลที่มันลงก็มีส่วนนะจะมาเพราะทิศทางอยู่ดีมันเอื้อมากเลยมันหล่นตุ๊บลงมาให้เลยนะครับ
0: ก็มันก็เข้าทางกฤษอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: คุณธีรพัฒน์เป็นห่วงอาเจนจังครับพี่ไม่รู้ว่าหมดมุกหรือเปล่าเห็นตั้งแต่เคปเบิร์ตอียิปต์แล้วเมื่อคืนด้วยเหมือนเจาะเข้าไม่ได้เลยทั้ง3เกมหรือ3ทีมนั้นดีจริงวิเคราะห์ให้หน่อยครับ
1: ใจผมนะผมมองว่าเขาพึ่งเมสซี่มากไปใช่ไหมมีอะไรก็โหเล่นไม่ออกแล้วผมว่าก็ต้องโทษตัวรุกข้างหน้าด้วยอย่างฮูเลียนอ่ะยิงสวยจริงแต่ทั้งทัวร์นาเมนต
0: ์มัน
1: จะจบอยู่แล้วคุณเพิ่งยิงลูกเดียวเองนะ
0: ใช่ใช่
1: ทำไมแล้วคุณก็โดนเปลี่ยนออกตลอดมันไม่ได้แบบพึ่งพาถ้าเกิดคุณยิงถ้าเหมือนได้ไปเลขพอ 4-5 ลูกอย่างเงี้ยมันจะแบ่งเบาเมสซี่ได้เยอะนะ
0: นี่มันค่อนข้างจะชัดเจนนะพี่อู๋ว่า
1: ผมเห็นมีลาวตาโร่
0: อ
1: ่ะแต่ลาวตาโร่เล่นดีแต่ว่าก็ประตูมันน้อยไปหน่อยเนาะมันคือยิงไปได้2ประตู
0: เจนพอเมสซี่ไม่ยิงเนี่ยตัวอื่นเนี่ยยากมาก
1: เออใช่
0: แต่ฝั่งฝรั่งเศสดิหูเป้ไม่ยิงคุณยังมีเดมเบเล่
1: ยังมีดูเอ้มีโอลิเซ่ใช่ป่ะเออแบดลี่บาโคล่าดูเอ้แชกีเงี้ย
0: แต่ก็คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์น่ะมันเอาจริงๆมันต้องใช้คำว่าวางแผนแมตช์ต่อแมตช์ด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็ต้องลุ้นเพราะว่าม
1: ันก็น่ากลัวเนอะมันก็น่ากลัวตรงที่ว่าพอมารอบลึกๆแบบเนี้ยอันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดเลยนะเสียวที่สุดคือความฟิตของเมสซี
0: ่
1: ลองคิดดูถ้านัดหน้าแล้วเมสซี่แบบเฮ้ยไม่ฟิตอ่ะโ
0: อ
1: ้โหต้องลงสำรองสักครึ่งนึงเนี้ยโอ้โห
0: เป็นเรื่องอ่ะ
1: เป็นเรื่องนะเพราะว่ารอบนี้แล้วเนี่ยเจออย่างอังกฤษนี่คุณต้องเต็มร้อย
0: แล้วมันเจอทีมที่ไม่ห่างแล้วนะเป็นทีมที่คาดนักฟุตบอลใกล้เคียงกันเรื่องคุณจะเพรสคุณจะไล่เพรสสไตล์วิธีการเล่นระบบมันใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมพี่หูทีเนี้ยถ้าใครที่แรงไม่ถึงแล้วหมดก่อนนี่เสียเปรียบนะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดถึงในแง่ดีนะถ้ามองมุมบวกของแฟนทางฝั่งของอาร์เจน
0: อ
1: ่ะก็มองได้ว่าฮูเลียนมันปลดล็อกแล้ว
0: ใช่
1: ใช่ไหมมันไม่ได้ยิงมันต้องแต่โอ้โหเนี่ยนัดนี้มันยิงแล้วมันยิงสวยแล้วมันคนตัดสินน่ะคืออย่างน้อยมันทำให้โมเมนตัมเกมมันกลับมาได้ไงมันถึงได้3-1นะ
0: ถ้ามอง
1: ท้ายที่
0: เ
1: ราตะโล่
0: ถ้ามองอีกมุมนึงคือทีมที่อาเจนเจอมาทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเคปเบิร์ตอียิปต์อ่ะมันเป็นทีมที
1: ่สายอุดทั้งนั้น
0: เลย
1: สายอุดทั้งนั้นเลยไม่มีทีมไหนแบบสาย
0: โอเคเลยเจอบอลอุดคุณมีโอกาสชนะเยอะแต่ว่าโอ้โหมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่าย
1: ครับ
0: แต่พอมาเจอผมว่าอาเจนไม่ว่าจะเจอทีมไหนก็ได้ฟุตบอลแบบนี้ฟุตบอลมันที่แบบมันไม่มีใครมาอุดใครแล้วอ่ะมันจะสนุกตรงนี้มันอยู่จังหวะของเกมเลยอ่ะ
1: แล้วมารอบลึกๆก็อันนี้ก็เรื่องของความกดดันก็มีส่วนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเผลอๆได้ทูเคิลจะเล่นติดชิ่งเหมือนเกมเมื่อคืนได้ซ้ำแล้ว
1: เออผมว่าทูเคิลอ่ะเนี่ยตายเขาอยู่แล้วผมว่าเล่นแบบนี้จนถึงนัดชิงถ้าเข้าชิงได้นะ
0: แม้แต่กระทั่งวันที่ชนะไอ้โคเอเชีย 4-2 อ่ะสกอร์เหมือนจะสวยแต่ว่าโอ้วิธีเล่นผมก็ยังดูไม่ค่อยเนียนนะพี
1: ่ครับ
0: ยังดูไม่โอเคนะอาจจะไปเป๊ะนัดไหนอ่ะน
1: ัดชิงก็ยังบ่นนะดูแล้วหงุดหงิดกันอยู่นะ
0: อืม
1: อันนี้คุณนันทพงศ์ บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกฮี้ฮี้กับพี่เฟรงกี้มาร์ติเนลลี่ครับพี่ๆมีแชมป์โลกในใจของทัวร์นาเมนต์หนนี้ไหมครับของผมเนี่ยตั้งแต่แมตช์แรกละผมก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะผมมองว่าฝรั่งเศสเขาน่าจะจบแชมป์อ่ะ
0: ผมก็คิดว่าฝรั่งเศสก็เสร็จครบเครื่อง

0: โอเบลเยียมนอร์เวย
1: ์นอร์เวย์ผมก็ยังมองไปนอร์เวย์นะเสียดายอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เดี๋ยวผมมาต่อที่บอกว่าคุณ VV บอกประตูแรกของนอร์เวย์ทำให้ลูกนึกถึงลูกยิงของโรนัลดิโญปี2002เลยครับนึกว่าอังกฤษจะตกรอบด้วยลูกแบบนี้อีกแล้ว
0: ลูก
1: แต่เคนเนรู้มันยิงดีนะลูกนั้นอ่ะ
0: อ๋อแต่ว่า
1: ลูกยิงดีจริงนะ
0: ยิงดีแต่ลูกของโรนัลดิโญมันเป็นฟรีคิกไง
1: ครับ
0: ที่เหมือนกับหลอกยิงซีแมนใช่ไหม
1: แต่มุมมันน้อยมากเนอะเชนูรุกที่ยิงลูกนั้นเนอะ
0: ใช่
1: มันก็ยิงเข้าไปได้เนอะ
0: แต่โหมันเขาเรียกว่าทามมิ่งมันได
1: ้ครับ
0: มันเป๊ะพอดีเลยนะครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกว่าผมว่าอังเจนเนี่ยโดนอังกฤษครับเพราะเกมโอเพนเพย์ไม่เด็ดขาดและความเสี่ยงอยู่ที่เมสซี่เกินไปอันก็มีโอกาสผมว่าบอล50-50คู่นี้บอล3หน้าเนอะเพราะว่าบางทีไอ้ความเสี่ยงของเมสซี่มันก็ควรเสี่ยงนะเพราะว่าเมสซี่เราก็เห็นแล้วว่าเขาทำอะไรที่มันก็สมเป็นโนหนึ่งของโลกอ่ะให้เห็นแล้วว่าบางทีบางครั้งคุณอยากหยุดเมสซี่แต่คุณหยุดไม่อยู่ไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมหลายๆเกมมันคุณก็เห็นทีเด็ดนะมีฟรีคิกมีอะไรของเขาอ่ะ
0: แต่ผมกลัวทูเคิลคนเดียวพี
1: ่
0: คือถ้าอังกฤษอ่ะเอาศักยภาพของนักเตะที่ตัวเองมี
1: ใช้ให้เต็มสู
0: บใช้ให้เต็มสูบกับไอ้เจนนะผมว่าผมว่ายังพอมีโอกาส
1: ถ้าพูดถึงคู่นี้แหละไหนคุณนันทพงศ์มาละจันเอกว่าไงคู่นี
0: ้ผมชอบอังกฤษว่ะพี่ผมว่าคือโอเคทั้งคู่มันเป็นทีมระดับโลกทั้งหมด
1: สูสี
0: ใครเป็นแชมป์ก็ได้แต่ผมมองในเรื่องของตัวทีเด็ดที่ขาดของอังกฤษอ่ะมันมีทั้งที่เราเห็นนะที่แบกๆอ่ะเคนจูดมีเด็กแค่ไลท์ส่วนอาเจนน่ะผมยังมองแค่มีแค่เมสซี่ตัวเดียวไงพี่
1: ใจผมชอบอาเจนนะผมมองว่าไอ้ลูกยิงของราตาโลกับล
0: ู
1: กยิงของอัลวาเรสอ่ะมันได้เรื่องความมั่นใจแล้วพออย่างน้อยพอ2คนนี้ยิงได้แล้วมันกลับเข้าสู่ฟอร์มเนี่ยโอ้โหไอ้3คนนี้ที่ไม่แพ้ทางฝั่งอังกฤษเลยนะฮูเลียนวันไหนที่ท็อปฟอร์มเนี่ยโอ้โห
0: ไอ้เจ้าไอ้สคาร์นี่นะจับเล่นหน้า3พร้อมกันนี่
1: ผมว่าถ้าฮูเลียนนะมาใช้ไอ้ลูกที่เขาถนัดอ่ะ
0: เพราะ
1: ปีเนี้ยเราได้เห็นไอ้ช็อตที่บาซ่าโดนอ่ะลูกยิงเอาไปเล่นแล้วก็ลูกเนี้ยผมว่าถ้าเขาเก็บจากลูกยิงไกลนะคอยสังหารแบบอย่างนี้บ่อยๆนะเราเมสซี่ไปเจาะข้างหน้า
0: เราจะลืม
1: เราตะโลคอยเข้าแท็บอินอะไรไป
0: ฮูเลียนมันยิงฟรีคิกดีด้วยนะ
1: ใช่ใช่ถ้ากดดัน
0: ลูกไกลดีฟรีคิกดี
1: นะแต่ว่าบอลสามหน้าเป็นไม่ได้หมดนะอยู่ที่ความชอบของคนเพราะถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีตัวแปรหลายๆอย่าง
0: แล้วเวลาคุยกับเพื่อนนะไอ้เรื่องรอบรองเนี่ย
1: อ
0: ย่าไปเถียงใครนะถ้าเพื่อนมองไม่เหมือนเราปล่อยเลยเพราะว่า
1: ใช่ใช่ไม่งั้นเถียงกันตาย
0: แน่นเถียงกันตาย
1: หัว
0: เพราะบอลมันสูสีพี่อู๋แต่ถ้ารอบรองอังกฤษเจอกับแอฟริกาใต้อย่างเงี้ยยังพอมีมุมที่แบบแอฟริกาใต้มันจะเอาอะไรมาสู้อังกฤษใช่ไหมแต่โอ้โหพอเป็นอังกฤษไอ้เจนอ่ะคือไม่ใช่ว่าจะต้องมาเถียงกันด้วยว่าใครจะเข้าชิงหรือใครจะแชมป์
1: ใช่เพราะมัน
0: ใครก็ได้
1: ใครสามารถรู้นะ
0: ชั่วโมง
1: เ
0: นี่ย
1: เพราะตอนนี้ไอ้สี่ทีมเนี่ยถ้าจะมีทีมใดทีมหนึ่งเป็นแชมป์อ่ะมันก็ไม่แปลก
0: ใช่ไม่แปลก
1: เพราะมันนี่มันคือเต็ง1 2 3 4เลย
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็โหมันก็จะมีสตอรี่ทั้งหมดนะพี่หูถ้าสเปนเข้าชิงกับอังกฤษอีกนี่ก็แก้แค้นยูโรนะเพราะอังกฤษเพิ่งแพ้สเปนรอบชิงยูโรมานะหรือจะเป็นฝรั่งเศสกับไอเจนนี่ก็รีแมตช์รอบชิงเมื่อ4ปีที่แล้วก็สนุกนะถึงตรงนี้ผมบอกเลยอินเฟอร์เทโนบอกกูคุ้มละที่ตะเวนดูบอลแบบหูเยอะมากอ่ะใช่ป่ะเพราะมัน4ทีมแม่เหล็กหมดเลยอ่ะ
1: ครับก็ว่ากันไปนะอันนี้มากลับมาทางเอสเบสบ้างเขาบอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยเปิดตัวไปกี่คนแล้วครับตอนนี้เห็นวันนี้เปิดอีกมาจากทีมไรครับโอ้เปิดไปเพียบเลยนะ
0: เพียบเลยได้ทั้งตัวนอกตัวใน
1: มีกลาสมีไอ้โฟแบร์ไอ้เจ้าสังวานแล้วก็วันก่อนยี่คุยกับหูเล็กก็โอ้ไอ้ตัวต่างชาติเพียบเลยแล้วก็มีไอ้เซฟานชิมเมอร
0: ์
1: ที่มาจากไอ้ไฮเดนฮาร์มของบุนเดสอ่ะ
0: คือผม
1: ตัวต่างชาติตัวดีด้วยนะ
0: ซึ่งชมบุรีรัมย์อยู่เรื่องนึงคือไม่ปิดโอกาสนักเตะไทยอ่ะยังเอาไทยไปเติมอยู่มันก็เหมือนยุคนึงที่นักเตะของอังกฤษอ่ะใครๆก็อยากไปแมนยูอะไรเงี้ยพี
1: ่คือก็ไม่แปลกนะที่ทีมอย่างทางบุรีรัมย์เขาจะเป็นแชมป์อ่ะคือตัวไทยเขาก็ดีกว่าตัวทีมอื่น
0: เขาตั้งเป้าเข้า4ทีม FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตแล้วนะพี่
1: คือเทียบตัวไทยด้วยกันตัวไทยเขาก็ดีกว่า
0: ดีกว่า
1: ใช่ไหมแล้วพอเทียบต่างชาตินี่จบเลยต้องยอมรับว่า บุรีรัมย์เวลาซื้อตัวต่างชาติโอ้โหดูอย่างวิ

0: ซอรี่ดิไปหามันยังไหนเน
1: าะใช่ใ
0: ช่จริงๆผมว่าไอ้ก่อนนั้นนี่ที่ไม่ได้ต่อไอ้คริสพิมผมว่ายังดีเลยแล้วแบบไอ้คริสพิมอะ
1: ตัวนอกเวลามดีตั้งแต่
0: ที่ฝาแฝดจันเอกอะคริสพิมอะนั่นผมว่ายังโอเคเลย
1: ขอเป็นอาชิมปงนะโอวันซ่าได้ไม่กำลังพูดถึงพี่อู๋ว่าเวลากับตัวนอกเขาของแท้มาตั้งแต่ยุคอาชิมปงฟองโอวันซ่า
0: แล้วเขาจับมาแต่ละตัวแล้วดูไอ้ก่อนนั้นเนี่ยดีโก้หรือซันโต้
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหหรือแต่สุดจริง
1: ไอ้ตัวที่มันเป็นฟิลิปปินส์อาจารย์ที่ไปเล่นในนาฬิกาของบุรีรัมย์อันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีผมไม่ได้ว่าฟิลิปปินส์หรืออินโดแฟนก็กล้ารู้อยู่แล้วส่งมาบอกหน่อยชื่อติดปากอยู่มันเป็นศูนย์หน้าของฟิลิปปินส์นี่แหละที่เคยมาเล่นกับบุรีรัมย์อ่ะ
0: แล้วตัว
1: ไม่ใช่
0: ปากเกียวฟิลิปปินส์นึกออกอยู่ตัวเดียวปากเกียว
1: ผมว่าบุรีรัมย์ที่เขายังยิ่งใหญ่อยู่เพราะว่าตัวนอกเขาอ่ะพี่อู๋เขาก้าวนำสโมสรอื่นไปประมาณ 2-3 ก้าวนะ
0: ตัวนอกเขาสู้กับพวก AFC ใช่สบายๆ
1: ใช่
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: วิซอรี่พวกนี้ยิงกระจายอ่ะ
1: ตัวนอกสโมสรอื่นถามว่าไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ผมรู้สึกว่ายังตามหลังบุรีรัมย์อยู่ประมาณ 9-2-9 อ่ะ
0: ผมว่าม
1: ันขี่กันตรงน
0: ี้ใช่ๆมันยังตามหลังกันอยู่มันไม่ได้ว่าใกล้เคียงนะมันเหนือกว่า
1: ก็ถ้าสมมติว่ายุคก่อนๆพี่ท่านนักเตะสเปนน่ะใครก็อยากไปบาร์ซ่าใครก็อยากไปมาดริดถ้าเป็นยุคก่อนใช่ป่ะใครก็อยากมาเมืองทองใครก็อยากมาบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จโอกาสที่จะติดทีมชาติมันก็เยอะแล้วก็ถามว่าผมว่าบุรีรัมย์เองเขาก็สกรีนนักเตะในแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละคนมาแล้วถ้าจะเอานักเตะไทยเข้ามา
0: ต้องชมแมวมองเขาผมว่าแมวมองเขาเก่งจริงแล้วเขาก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเขามุ่งออนเร็วมากใช่ไหมตัวไหนมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเนี่ยแป๊บเดียวกระเด็นไปเลยหาตัวใหม่เลยนะครับอันนี้ก็ว่าไปเนาะบอกประธานเป้เนี่ยเป็นเด็กบ้านอะคาเดมี่ของสโมสรอะไรครับหรือของปารีส
1: พี่อูเดี๋ยวผมกลัวลืมผมขออนุญาตขัดก่อนขอบคุณคุณเอริกคัดมากนะครับปาตินโย
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยก็ถือว่าโอเคเป
0: ็
1: นตัวที่มาเล่นให้กับทางด้านวีลัมอ่ะสักพักแล้วน่าจะเป็น10ปีแล้วที่ไม่ใช่นิวเอทลิกนะคือตัวก่อนนั้นเนี่ยดีตัวเนี้ย
0: โหแต่ไอ้นิวเอทลิกก็อยู่บุรีรัมย์ก็เซฟไส้แตกเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เอทลิกนี่ของดีจริงๆ
1: น่าจะเป็นเนี่ยปาตินโยนี่แหละขอบคุณมากชื่อนี้แหละชื่อนี้แหละปาตินโยชื่อนี้จบเลยไม่ใช่เตียโก้หรือซานโต้นะอันนั้นโหดครับถ้าเตียโก้นี่โหดสุดแล้วมั้งโหดสุดในบรรดากองหน้าวีรัมแล้วจาน
0: ผมว่าเป็นตำนานเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: มีตอนนี้ผมว่าที่จะใกล้เคียงกับวิโซลี่นี่แหละเนาะ
1: เหมือนเขาเป็นทำหน้าที่เป็นเอเย่น
0: เป็นเอเย่นให้
1: เอานักเตะบราซิลมาด้วยนะ
0: ก็เดียโก้นี่แหละ
1: อ
0: นี่ก็เป็นเด็กของเขาแหละว
1: ิ
0: โซลี่นี่แหละ
1: ถ้าคุณไปวีรัมนี่คุณก็เป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดอ่ะเดียโก้หรือซานโต้อ่ะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวทัวร์นาเมนต์ต่อไปของเราเองก็จะเป็นAFFคุณใดใช่ไหม
0: คุณใดครับมันคุณใดก่อนแล้วก็ไอเชีย
1: ใช่แล้วก็เป็นฟีฟ่าไอเช่นครับนี่ผมไปเปิดดูนะอาจารย์นอกเหนือจากนิวเอทลิกฮาเวียร์ปาตินโยมีไอเจ้าเจฟเฟอร์สันทาบินัสนี่ก็เป็นกองหลังฟิลิปปินส์ลูกครึ่งญี่ปุ่นนะ
0: เป็นกองทีมชาติ
1: ใช
0: ่ไหม
1: ที่เล่นให้กับทางด้านบุรีรัมย
0: ์
1: นี่ก็ดูเลยแต่ตัวที่เข้ามาคืออาเซียนคลาสต้องถึงนะ
0: ของเขาของเขาแน่จริงนะดูอย่างของผมได้ไปตีบอลโลกเลยนะซูลาก้าเล่นไปสามแล้วถึงโดนใบแดง
1: ก็ทีมคุณรวยคุณซื้อจอร์นมาโจมาดอง
0: โอ้เป็นประวัติศาสตร
1: ์เอาเนี่ยจอร์นมาโจได้เล่นกับท่าเรือกี่นัด
0: ท่าเรือผมแต่บาโจก็ต้องยอมรับจันเอกคุณผู้ฟังเขาต้องทีมเดียวจริงแต่รอรอบเนี้ยผมจำไม่ได้เขาย้ายไปไหนเนี่ยปีนี้เขาเพิ่งย้ายไป
1: เขาเหมือนเป็นพวกศิลปินลูกหนังนะอาจจะเล่นกับทีมที่มันเป็นระบบจ่าย
0: ต้องทีมเดียวจริง
1: ๆต้องทีมที่แบบให้เขาเฉิดอ่ะให้เขาเฉิดฉายอะไรเงี้ย
0: บางทีมันบางทีมมันไม่เหมาะนะ
1: คล้ายๆกับสไตล์แจ็คกิริตอ่ะ
0: เออใช่ใช
1: ่ไม่เล่นกับซิตี้ไม่ได้บอลระบบเนี่ยโอ้โหยังไงก็เล่นไม่เข้าต้องเล่นกับ
0: ใช่ใช่
1: บินล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: แจ็คกิริตนี่ต้องชมพี่เตี้ยเลยนะเตี้ยบอกไม่ได้หรอกไอ้บอลแบบไอ้บอลแบบติดอ่ะ
1: มันต้องให้เขาเป็นเอก
0: ทำตามตัวเองนะโอ้มาอยู่กับ
1: บอลเก่งนะ
0: บอลเป๊ปนี่ต้องตามนั้นนะ
1: ไม่ได้
0: เป๊ปไม่ได้เป๊ปต้องตามนั้นแล้วคุณมาติดจะจบเลย
1: คุณยังโดนด่าเลย
0: ดอกบอลนี่ดีไม่โดน

0: โบกอ่ะอืมเดี๋ยวแฟบหนึ่งนะผมไปทางฝั่งของ SMS นะ
1: อ
0: ันนี้ก็บอกอาเจนยังไม่เจอของหนักครับนัดนี้เจอของจริงของหนักถึงคุณไก่ร้อยเอ็ด
1: ผมกลัวทูเคิลจะปอดแหกให้เมสซี่สิ
0: ไม่แต่จริงๆผมว่าก็ไปดูถูกอาเจนก็ไม่ได้นะผมเชื่อว่าอาเจนเนี่ยไอ้เคปเบิร์ดเราเห็นละสเปนก็หมดปัญญาในการเจาะ
1: ใช่
0: ทำทุกอย่างแล้วก็เจาะไม่ได้แต่อาเจนเขาก็ยิงได้3ลูกนะ
1: เส้นทางอาเจนเจอเคปเบิร์ด
0: อ
1: ีย
0: ิปต์ก็ไม่แสบนะ
1: อ
0: ียิปต์เนี่ยแล้วอย่างสวิตอะผมว่าเป็นทีมที่เคี่ยวทีมนึงนะเชื่อว่าใครเจอสวิตอะผมว่ามีต่อเวลา
1: ก็วันนั้นผมยังคิดว่าอียิปต์อะถ้าแพ้ไม่ขาดเพราะผมมั่นใจศักยภาพอียิปต์แล้วก็ได้เห็นอาร์เจนตินาเล่นจ้า
0: โอ้ยอียิปต์เล่นดีอ
1: ียิปต์เล่นดีเล่นดี
0: อียิปต์เล่นดีจริงผมอยากเห็นอียิปต์ไปเล่นกับเจอทีมสายอื่นมากเลย
1: ใช่ใช่
0: นะอียิปต์นี่โหดมากนะครับ
1: จริงส่วนสวิตวันนั้นเราก็พลาดไอ้สวิตที่เจอกับไอ้โคลอมเบียโอ้ดีอาร์แทบไม่ได้ขยับ
0: อย่างเคี้ยวเลยเหนียว
1: ล
0: ุย
1: โซนทุกฮาเมสเงี้ยบอลของสวิต
0: แล้วสวิตอย่าลืมน
1: ะ
0: มันขายนักเตะที่เก่งที่สุดไปตัวหนึ่งนะไอ้มันซัมบี้อ่ะ
1: ใช่
0: ไม่งั้นทีมมันจะน่ากลัวนี้นะผมเชื่อว่าประมาทไม่ได้ครับผมว่ามันหนักหมดแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นในอีกมุมนึงนะแต่เราอาเจนนะคุณไก่ร้อยเอ็ดอาจจะเห็นไม่ตรงกัน
1: คุณธีรพัฒน์ส่งมาบอกว่าเมื่อคืนหลับตื่นๆครับพาลั่นโดดเด่นไหมครับโอกาสเยอะไหม
0: น้อย
1: โอกาสน้อยมากคุณธีรพัฒน
0: ์น้อยครับ
1: คือไอ้นักเตะประเภทพาลั่นน่ะไม่ต้องไปซีเรียสเขาหรอกจะไปยุ่งเขาแต่อยากให้มีโอกาส
0: ฮาลันเมสซี
1: ่พวกเคนเนี่ย
0: แฮร์รี่เคนอ่ะขอสักทีเดียว
1: ผม
0: เอ็มบัปเป้อย่าพลาด
1: งงนะพี
0: ่ขอทีเดียว
1: โซบัคเคนถอดทางด้านฮาลันทำไม
0: เออผมยังงง
1: ผมรู้สึกเลยว่า
0: ฮาลันไปถอดทำไมก็
1: พอนอร์เวย์เนี่ยไม่มีฮาลันโอ้กองหลังติดแบบ
0: สบายเลย
1: เ
0: พราะอย่างน้อยเนี่ยเมื่อวานน่ะผมว่าอย่างน้อยนะเมียฮาลันหึงไอเอเดอร์สันอ่ะโอ้โหตามยังกันจะสิงอยู่แล้วแหละ
1: พี่มันต่อตลอดนะ
0: ใช่มันต่อบ่ม
1: คือเมื่อวานอย่างที่บอกอ่ะคนที่โดดเด่นที่สุดอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าในเกมอาจจะไม่ได้แบบคอสสวยๆใจงามๆคือเอ็นเลียสอ่ะ
0: จับ
1: ไอตัวนี้มันตามต่อฮาลันตลอดนะบอกให
0: ้เพราะว่ามันน่าจะรู้ทางกันนะ
1: ไอก่อน
0: ในพรีเมียร์เหมือนกันนะ
1: ก่อนที่มันจะมีช็อตมาผักกันแล้วที่โดนยึดประตูนะพี่มันทั้งเกมเลย
0: ใช่
1: เนี้ยนะ
0: มันจะไป
1: ย
0: ังประมาณเนี้ย
1: ต่อ
0: จิตวิญญาณกันตลอด
1: ไปเรื่อย
0: เหมือนท่านเอกอ่ะท่านเอกก็อยู่ยืนต่อหูบางทีน้องเขาก็ด่าเอานะครับเอะต่อน้อง
1: ขอได้ต่อได้สูดกลิ่นก็ยังดี
0: ครับท่านเอกตอนถ้าเกิดอยู่ในวงการบันเทิงนะจะต่อเด็กกับปลาซ็อกเกอร์บางทีน้องเฮ้ยพี่พอได้แล้วคุณสวัสดีค่ะนะอู๋ท่านแชมป์นะเอกจบที่5และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่อย่าลืมนะคะนางวดนี้ส่งท้ายกระแสบอลโลกมาแน่ค่ะบอลโลกครั้งที่23ก็คือ23แล้วก็104นัดคือ104หาซื้อติดกระเป๋าไว้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าหนูไม่บอก
1: 14
0: เธอลงทุนแฟนนอน
1: 16หวยออกวันพฤหัสนะหวยออกพฤหัส
0: ที่16ใช่ไหมตรงวัน
1: 16งวดเลขไอ้งวดนี้ได้เลขอะไรมาเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปเช็ครายละเอียดเลยเนี่ยเราต้องไปดู
0: เออผมว่าจะลองใกล้จะจบละเอ้ยเดี๋ยวอ๋อจบนัดสุดท้ายแล้วดิเพราะวันที่16แล้วก็ไปที30มันบอลมันจบแล้วอ่ะ
1: ใช
0: ่เออเดี๋ยวผมว่าจะลองดูคุณเทย2 3กับ104นะ104นัด
1: ถ้าซื้อก็ต้องซื้อเลยอ่ะถ้าไปรอบอลโลกจบก็
0: ไม่ทันแล้วมันก็เป็นมันเลยนะ
1: ไอ้รอบอลโลกจบเดี๋ยวค่อยไปดูบทสรุป
0: ครับ
1: ว่าใครได้แชมป์ยิงกี่ประตูดาวซันโวอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: เออ2 3กับ104นะ
0: ครับเดี๋ยวแป๊บนะคุณเพลปิยพงษ์คุณปิยพงศ์บอกโลกทั้งบายตายเพราะจู๊ดฟังอยู่ประสาทตาควายครับพี่เอกจันอูก็เป็นกำลังใจให้นะคุณปิยพงศ
1: ์สถานการณ์เป็นยังไง
0: เป็นยังไงบ้างอยู่ทางนู้น
1: แวะมาโคราชเดี๋ยวให้เจอกันนะนี
0: ่
1: น่าจะคนเดียวกับน้องที่เป็นทหารพานค่ายปักว่ะนัดกันจะไปดูบอลโคราชอยู
0: ่
1: จะไปดูโคราชเมืองทอง
0: ครับ
1: ทีสองแน่จังไม่ใช่ทีหนึ่งนะว่าโคราชเมืองทองกอดคอตกชั้นนะฮะ
0: แต่ก็จริงๆมันก็อารมณ์เราเชียร์บ้านเกิดอ่ะเราก็ไม่สนหรอกนะจะไปอยู่ลีกไหนอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไหมอารมณ์เชียร์มันได้อยู่แล้วนะ
1: ไม่งั้นไอ้พวกทีสองทีสามพวกลีกวัน
0: นี้
1: ก
0: ู
1: แฟนบอลยัง
0: สนามแตกอ่ะเออสนุกอยู
1: ่ครับ
0: คุณณัฐพงศ์เขาบอกว่าแต่ก็ลุ้นฮูเรียนกับลาวตาโร่ช่วยเมสซี่ทำสกอร์หน่อยครับแต่ถ้าพวกนี้เข้า เข้าฟอร์มจริงๆก็น่ากลัวนะ
1: ลอต
0: าโร่ที่โอ้โห
1: ชื่อลอตาโร่

0: แบบฮูเลียนมันเชื่อระดับ
1: กระจายอยู
0: ่ระดับโลกอยู่แล้ว
1: แล้วฮูเลียนถ้าเกิดเหมือนฤดูกาลที่แล้วที่ผ่านมานะ
0: อ
1: ัดมาริดโอ้โห
0: ยังแบก
1: อันนี้นี่ลูกยิงไกลฟรีคิกนี่อย่างโหดนะครับ
0: ที่ฟอร์มไม่ดีแย่ๆเนี่ยมันอาจจะมาเขาเรียกว่าระเบิดฟอร์มรอบรองก็ได
1: ้คุณอาคมโคตรสมบัติบอกพี่อู๋คองโกแล้วพี่เอกสามอ่ะอุ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: อันนี้ผมขออนุญาตนะ
0: อาคม
1: เราไม่ได้
0: ไม่
1: ผมขออนุญาตแต่งนั่งพื้นครับแต่งนั่งพื้น
0: น้องมันน้องมันส่งตัวเลขมาสลับกัน
1: อ
0: าคมก็ตั้งใจว่าจะส่ง53รีบไงรีบขับรถอยู
1: ่
0: ก็เออมันสลับกันนิดนึงผมต้องเป็น53
1: เด็กเดี๋ยวเบรกปุ๊บจะเด็กนั่งพื้นนะเพราะว่ามาตรฐานไม่ได
0: ้คุณอู๋ของคุณ49คุณอย่ามาโม
1: ้เฮ้ยผม53
0: เฮ้ย
1: 53ไงผมอายุก็บอกส่วนนอร์เวย์เนี่ยจอดรอบ8ก็ถือว่าคัมแบ็กได้อย่างดีแล้วครับจริงผมว่ามันกำลังก็เงยหน้าไม่ต้องนะโอ้จริงๆผมว่าระดับอย่างนอร์เวย์ตอนนี้นะ16ก็เท่แล้วถูกว่าไม่ได้มาบอลโลกนะแล้วคุณผ่านมารอบ16แหลมแล้วล่ะ
0: แล้วผมบอกเลยนะเขาจะน่ากลัวยูโรข้างหน้าแล้วนะพี่อีก2ปีข้างหน้านะ
1: ชุดนี้มันยังอายุยังน้อยอยู่นะ
0: เอาจริงไงไอ้ก็ออสการ์บ๊อบที่ว่าแบบไม่มีพื้นที่กับซิตี้พอไปอยู่ทีมชาติโคตรเด่นนะ
1: ผมว่าออสการ์บ๊อบ
0: แบบออสการ์บ๊อบพวกนี้
1: มันโชคร้ายจันเอกตอนที่มันขึ้นมาตอนนั้นผมชอบมากนะแต่ขาหักไงไปขาหักไปขาหักอะไรเงี้ย
0: คือเผลอๆถ้าเจนใกล้ๆกับพวกโคพาเมอร์พวกนี
1: ้ขาหักอ่ะก็ยังไม่หนักมากยังไม่หนักมากผมว่ามันใช้เวลาในการหายได
0: ้
1: ขาขาดเนี่ยแย่สุดเพราะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะมันต้องล้มเลิกเลยนะ
0: พี่ขาขาดเรียกโคผมโทรหาผมนะตลอด
1: ถ้าขาขาดยังไม่ได้นะต้องเลิกเลยผมหลายทีแล้วคือขาหักมันก็รอเดี๋ยวถ้าสองสามเดือนมันก็หายกลับมาขาขาดจบเลย
0: เรียกผมได
1: ้
0: ผมพร้อมไปเสียบได้ทุกที
1: ่ไม่แต่บางทีจันเอกมาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะจันเอกเป็นสายนี่ไงกีฬาโอลิมปิกอะดัมมี
0: ่พี่พอพี่อู๋พูดดัมมี่ล่าสุดเห็นข่าวนี่ไหมในมาไหมก็ไปอยู่ลาสเวกัสนะพี่เหมือนไปเล่น
1: ไปเมืองไอ้เขาเรียกอะไรเมืองเขาเรียกอะไรคาสิโน
0: เขาไปแข่งโป๊กเกอร์ไว้พี่ในมา
1: ก็พวกคาสิโนไงมีโป๊กเกอร์อยู
0: ่แต่โป๊กเกอร์ของเมืองนอกเขาเป็นกีฬาด้วย
1: เป็นกีฬา
0: ไม่ใช่แค่เรื่องเสี่ยงโชคหรือว่าเป็นเล่นที่คาสิโน
1: รู้สึกเขาจะบรรจุอะไรในรายการแข่งขันบางรายการด้วยนี่ใช่ไหมโป๊กเกอร์
0: เจ้าของไบรตันในโทนี่บูมอะมันไม่เป็นนักแข่งโป๊กเกอร
1: ์
0: มันเป็นนักแข่งไพ่โป๊กเกอร์นี่แหละแต่ถ้าเป็นเราเนาะพี่ก็อยู่อเมริกาจะเข้ารับเพลย์แก๊สก็ไม่ได้แปลกอะไร
1: แต่
0: ถือว่าเป็นการรีแลกซ์ของเขานะเนมา
1: โอ้ยเขาก็เป็น
0: มันเครียด
1: มันจบทัวร์นาเมนต์มันก็ให้อะไรกับตัวเองนะ
0: นักเตะหลายคนเขาถึงอยากแบบจะได้ไปหาลูกหาเมียไปตากแดดเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะบางที
1: แต่ก็อยากให้เขามีนะที่นู่นเขาไม่มีไงพ็อกเดอะเบิร์นพ็อกเดอะเบิร์นนะอยากเราอยากลองแบบนี้ดูไงโป๊กเกอร์เสียเวลาจังเอกช้ามากเลยโ
0: อ้พวกนี้ตีดัมมี่ไม่ได
1: ้
0: เพราะนาน
1: ครับ
0: นี่ต้องป๊อกเด้งอย่างเดียว
1: เวลาโอ้โหเสียเวลาแล้วก็เต็มที่ได้แค่4คนเอง
0: เนี่ยพวกนี้3สัปดาห์ที่เขาได้พักเนี่ยมันเป็น3สัปดาห์แห่งเขาเรียกว่าแห่งเขาเรียกว่าจุดรวมทั้งปีนะพี่เนาะได้อยู่กับลูกกับเมียได้ไปอาบแดดได้ไปนั่งเ
1: รือยอทถ้าเกิดไปลูกคงไม่ได้อยู่ลูกกับเมียละไม่จะอยู่ขกทั้งวัน
0: ไม่เนมามีไอเนมามีขาดแขวนสตั๊ดอยู่แล้ว
1: ถ้าเป็นฉันเองที่จบเลยลูกเมียไม่ได้เห็นนายอยู
0: ่ไม่เป็นไรแต่ให้ลูกเมียไปฮอลลีวูด
1: เผลอลากตุ่มไปอาบน้ำข้างในเลย
0: แต่เข้าถ้าแต่เข้านะไม่ต้องห่วงรุ่นน้องผมเคยไปอยู่ที่ลาสเวกัสไอสน
1: เหรอ
0: มันไปอยู่ฝังอยู่ลาสเวกัส
1: ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยรุ่นน้องอยู่ที่อังกฤษแล้วลองไปดูได้เลยใครที่อยู่ที่อังกฤษนะเดินเข้าไปเด็กไทยบานเลยเลยนั่นน่ะ
0: ก็มันมาเล่าให้ผมฟังอ่ะพ่อแม่ให้ไปอยู่ที่นู่นอ่ะมันอยู่มันไปที่ลาสเวกัสอย่างเดียวนะพี
1: ่
0: ไอ้สนมันสายบู๊ว่าไม่แน่มันทำไมถึงเก่ง
1: มันถึงไม่จบ
0: บอลอเมริกาใต
1: ้มันถึงไม่จบไงไอ้ถึงเรียนไม่จบไง
0: นี่มันบู๊จนมาถึงเมืองไทยอ่ะ
1: ไปคลุกอยู่นู่นนะอันนี้ผมบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโ
0: อ้คุณวีรศักดิ์ถามว่าเมนูจะได้ลงไหมครับโอ้โหถ้าทรงเนี้ยเมื่อคืนมีโอกาสที่จะถูกเปลี่ยนลงก็ไม่ได้ลงนะทูเคิลไม่ชอบเมนูแน่
1: ๆผมว่าไม่ได้ไม่ชอบหรอก
0: สไตล์มันไม่ได้
1: ผมว่าไม่ใช่ไม่ชอบหรอกเพราะถ้าไม่ชอบอ่ะคนอย่างทูเคิล
0: อ
1: ่ะไม่เรียกดูอย่างแม็กควายดิพี่ชอบเขาก็ไม่เรียกผมว่าไม่อยู่ในแผนแต่ว่ามันจำเป็นต้องมีสำรองจริง
0: ๆ
1: เพราะว่านักเตะถ้ามันขาดอ่ะก
0: ็
1: ไม่ได้อะเพราะทุกคนบางทีก็เข้าใจนะผมว่าบางคนนักเตะที่ไปอ่ะมันก็มีหลายทีมทีมชาติอ่ะ
0: บาง
1: ที่มันไม่ได้ลงเลยเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้าย
0: เดี๋ยวเมื่อคืนก็แปลกอ่ะทำไม

0: ุณโยกเจสคุณเอาเจสสเปนนงคุณถอดกอร์ดอนคุณส่งเอเซ่คุณส่งไอ้โรเจอร์คุณส่งเฮ้ยตรงกลางขนาดว่างยังจับลิเจมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็แบบ
1: คนมันได้อยู่ในแผนไงใช่แต่บ้างแต่มันต้องเป็นสำรองอะไรอย่างเงี้ย
0: แท็กติกของโค้ชในแต่ละเกมมันก็เนาะมันก็ดูหน้างานนะ
1: แต่มันก็เสียดายตรงที่ว่าคุณมีอย่างเตะอย่างไมนูคุณน่าจะคือถ้ามันต้องใช้สำรองขึ้นมาอ่ะชุดแรกไม่มีเข้าใจแต่บางทีต้องใช้สำรองผมว่าคุณใช้เมนูไม่ได้ไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าเมนูกับแปนยูต้องยอมแล้วว่ามันดีมากนะ
0: คือทูเคิลอ่ะไอแมตช์ไหนที่มันควรจะให้เขาได้ลงเล่นบ้างสัก15นาทีหรืออย่างเงี้ยคุณก็ควรจะโสมเพราะว่ามันควรจะมีกลิ่นไอกับบรรยากาศฟุตบอลโลกให้เด็กมันหน่อย
1: ว่าเมนูอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนทีมชาติฝรั่งเศสคุณมีดูเอแล้วจับมันสำรองแล้วไม่ใช้เลยอ่ะ
0: ก็พี่ก็ทูเคิลมันไอกองเอในช่องมันยังใช้มานูโคเน่เลย
1: ใช่
0: ยังสลับได้กับชัวเมนี่กับ
1: ลา
0: บ
1: ิโอมันเล่นดีจริงโคเน่มันเล่นดีจริงแต่เขานี่คือเขามองถึงเรื่องไอสลับเห็นไหมเขาจะสลับคู่นี้จะสลับกันตลอดเพื่อให้นักเตะมันฟิต
0: โอชัวเมนี่
1: ก็เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำไมเด็กแค่ไลฟ์มันถึงไม่ฟิตใช่ไหมเพราะพวกคุณใช้แล้วคุณไม่หลากหลายไง
0: คือมัน
1: ใช้อยู่แค่สองคนนั่นแหละ
0: ผมว่าทูเคิลมันกลัวแพ้จนเกินไปถึงไม่ไว้ใจเด็กอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าในเมื่อมันยังผ่านเข้ารอบอยู่ไงก็ว่าเขาไม่ได้เนาะ
0: ครับ
1: อันนี้บอกว่าขอรายชื่อท็อปลิสต์สายเสบียงประจำขึ้น99ครับไม่เอาจุ่นนะครับจุนไม่ใช่สายเสบียงเงินมันไม่มีหลุดสักบาทหรอก
0: สายเสบียงก็ป่าแป
1: ้า
0: ป่าแป้าไงเต่า
1: ผมแม่ผมสายเสบียงเพราะยูโรคราวที่แล้วเนี่ยผมน้ำเนิร์ดผมซื้อมาตลอด
0: โอ้ท่านเมื่อก่อนต้องนึกถึงเฮียน็อตเลยนะก็ซื้อกาแฟนี่มาให้เลยนะ
1: เต่าเรียกว่าสายเสบียงได้ไหมเพราะว่ามาเอากลับไม่ได้ซื้อนะแต่มาเอากลับ
0: แต่ครั้งนี้เราไม่มีหมูกระทะในนี่นะอาจารย์ฉลองไหมฉลองแบบบอลโลกจะจบไหม
1: มันรู้จะสั่งที่ไหนเด็กเมื่อก่อนมัน
0: ไม่เราก็เอากระทะไฟฟ้ามาทำเป็นซุกี้มากินกันก็ได
1: ้
0: เอาปะล่ะเดี๋ยวคุยกับต้องวันพระหัสวัน
1: มันต้องจัดพื้นที่ดิ
0: ก็ไม่เป็นไรก็ห้องตรงข้ามไง
1: เดี๋ยวห้องได้เหรอ
0: นะเราก็เปิดหน้าต่างได
1: ้
0: คือ
1: เฮ้ยเปลี่ยนนี้ดีกว่า
0: เป็นแบบซุกี้มันดีกว่าปิ้งย่าง
1: ที่ถ้าหมูกระทะนะเราเป็นซุกี้รวมดีกว่า
0: ซุกี้
1: ไม่แต่เราต้องไปกินซุกี้ที่นู่นเรากินที่นี่เราซุกี้ที่นี่ไม่ได้เราจงแจ
0: ้
1: ง
0: ไอ้ไปกินตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเลี้ยงเอง
1: ข้ามไปหน่อยนี่เอง
0: เดี๋ยวผมเลี้ยงไงไปยูโทเปียเดี๋ยวผมเลี้ยงเองพี่
1: โอ้โหยูโทเปียอันนี้ต้องเรียกพี่ป๋องด้วยไปหาวิญญาณเลยครับโอ้ล้าง
0: แล้วผิดแล้วพี่ผิดละ
1: ก็ตั้งแต่โควิดอ่ะกี่ปีแล้วอ่ะหลายปีเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะ5-6ปีแล้วมั้ง
1: เออตั้งเขาผิดตั้งแต่โควิดอ่ะ
0: ไ
1: ปตอนน
0: ี
1: ้รับรองไอ้เครื่องดูดวิญญาณพี่ป๋องดังตลอดอ่ะอย่างมืดนะครับ
0: อ่ะก็ส่งมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะทั้ง SMS นะคะข้อความคอมเมนต์ทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube
1: ครับผม
0: จ้าเราจะเบรกกันไหม
1: ได้ครับเบรกกันก่อนนะแต่วันนี้เราอยู่กัน2ชั่วโมงเนาะ
0: ครับผม
1: จนถึง 2:00 นนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาว่ากันนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ับเน็ตย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟังออนไลน์ที่ FM 99 activeradio.com Facebook YouTubeFM 99 Active Radio ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6736
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอยู่กับจันหนูแล้วก็จันเอกนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ว่ากันไปตะกี้ผมไปเปิดดูละก่อนหน้านี้ที่มีถามมาเรื่องเปิดตัวล่าสุดเนาะบุรีรัมย์เนาะเป็นมาร์คนาบาโรเป็นแบ็คขวาของสเปนแต่อายุเยอะแล้วนะ31ปีเนี่ยเขาบอกโอ้โหเคยเล่นเยาวชนของบาร์เซโลนามาด้วยนะ
1: อืม
0: เออเคยอยู่เยาวชน
1: ผ่านค่ายบาร์ซ่า
0: ครับเออผ่านค่ายบาร์ซ่ามาแต่อาจจะอายุเยอะแต่ว่าก็ไม่ธรรมดาเนาะ
1: ครับ
0: 31ปีนะครับ
1: อ
0: ุ้ยเคยเล่นอยู่กับเอสปันยอลด้วย
1: ครับ
0: เฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดา
1: แล้ว
0: นี่ไม่ธรรมดา
1: แต่ผมก็มั่นใจอ่ะทีมสเกาหรือว่าตัวที่เอาต่างชาติมาของวีรัมอ่ะค่อนข้างดีอ่ะ
0: ไปเยอะเหมือนกันนะไปวัตฟอร์ดไปเอสปันยอลมาเนาะก็โอเคอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ธรรมดาครับคือตัวนักเตะระดับแบบนี้ผมว่าประสบการณ์มันช่วยได้เยอะเน
1: า
0: ะ
1: ก็อย่างว่าคุณเนวินเองก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะพยายามเข้ารอบ4รอบไอ้4ทีมสุดท้ายของ FC แชมเปี้ยนลีกแจ้งนิดนึงพี่อู๋
0: ครับผม
1: พอดีคุณธีรพัฒน์ส่งมาข่าวด่วนครับพี่ไฟไหม้ร้านเหล้าลาดพร้าวซอย1แรงมากเคสดำเป็น10แล้วครับจริงไหมอันตรายมากผมปลดเข้าไปดูเนี่ยมี
0: คุยกับคุณเอกอยู่นะไปเข้าห้องน้ำนะโหวันนี้รถบ่อวิ่งตั้งแต่เบรกแรกอ่ะวิ่งมาตลอดแล้วเสียงมันได้ยินมาตลอดแล้วหู
1: เนี่ยผมใน TikTok เขาก็มีไลฟ์ของมูลนิธิอยู่พี่เคสดำเขาบอกตอนนี้เบื้องต้นอยู่17ราย
0: โหเยอะนะ
1: เยอะ
0: 17เลยเหรออ
1: ื
0: มอัน
1: น
0: ี้ผม
1: อันนี้ยังไม่นิ่งนะตัวเลขอ
0: าจจะเป็นที่ปิดไหม
1: ก็ผับ
0: ส่วนใหญ่ประมาณนี้มันจะเป็นที่ปิด
1: เป็นร้านเหล้าอ่ะ
0: มันจะออกเชียร์เยอะๆไม่ได้อ่ะ
1: เพราะถ้าเคสร้านเหล้าโอ้ย27บวกแล้วหรอ

0: เฮ้ยดำเหรอ
1: ใช่
0: โอ
1: ้ใครที่ติดตามโซเชียลข่าวหรือว่าทีวงทีวีอยู่เนี่ยแจ้งหน่อยแล้วกันแล้วก็ใครขับรถอยู่นะครับเขาเรียกว่าเลี่ยงเส้นทางนั้นได้ก็ดีนะ
0: ใช่ใช่เส้นลาดพร้าว
1: ลาดพร้าว101นะครับเผื่อทางเจ้าหน้าที่ทางมูลนิธิหรือว่าเจ้าที่ตำรวจเขาจะได้สะดวกในการทำงานเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับลาดพร้าวซอย1หูนี่ถ้าเคสเกี่ยวกับเรื่องผับไฟไหม้นี่สถานการณ์นี่นานมากแล้วนะอาจารย
0: ์โอ้ใช่ใช่ที่มีดังๆสุดก็ตอนนั้นเนาะ
1: เออปีใหม่อ
0: ่
1: ะ
0: อุ้ยสถานการณ์กี่ปีแล้วจ๊ะนี่10ป่ะ
1: ต้องมีอ่ะ
0: เนาะน่าจะมี10ปีเนาะอ่ะก็มาว่ากันต่อเนาะอีก1ชั่วโมงเรายังอยู่กันเนาะ
1: ครับผม
0: เขาบอกนี่ไงเอกอูเตาปิ้งย่างชาบูคอมโปรที่ช็อปมาเนี่ยไงเนียนไหม
1: ก็เมื่อกี้คุยกันอยู่เดี๋ยวให้ทีมงานก้าวเนี่ยไปที่ช็อปมาเนี่ยซื้อเตาปิ้งย่างเตาปิ้งย่างมา
0: ตอนนี้ไอเรื่องเตาปิ้งย่างไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะคุณอะไรไม่ได้ส่งเบอร์ไม่ได้ส่งชื่อมานะ
1: ครับ
0: แต่ปัญหาคือตอนนี้เรากำลังหาพื้นที่อยู
1: ่
0: ไอห้องตรงข้ามเนี่ยมันได้ไหมเรื่องปลั๊กไฟเพราะเห็นบางทีเสียบไม่ค่อยติดอยู
1: ่
0: เห็นพอดีห้องข้างๆตรงข้ามเราเนี่ย
1: หรือไม่เอาสไตล์เดิมไม่ได
0: ้ใหม
1: ่ทางลงบันไดหนีไฟข้างนอกอันนั้นพื้นที่ได้แน่นอนอ่ะ
0: หรือจะเป็นเอาแบบเตาแบบสเปนก็ได้ไหมเตาแบบสเปนที่เราเคยใช้อยู่เตาอังโลเอาอังโล
1: แบบไม่ด
0: ีเตาถ่านนั่น
1: เลยแบบนั้นไม่ดีแบบนั้นไม่ดีเป็นสุกี้นี่แหละดีสุดแล้ว
0: ครับผมเดี๋ยวผมกลับมาทาง YouTube บ้างเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะไปถึงไหนละคุณเอริกยูนิเต็ด UTD นะบอกจริงหรือเปล่าครับที่อันดับ FIFA Ranking ลำดับ 1-4 เข้ารอบรองชนะเลิศ
1: น่า1ถึง4อันนี้ผมยังไม่ชัวร์แต่ว่าถ้าก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยเต็ง1เต็ง4อ่ะใช่4ตัวนี้เลย
0: ตอนนี้เป็นเต็ง1เต็ง4เข้
1: าม
0: าอยู่
1: ตอนนั้นมันสเปนฝรั่งเศสอาร์เจนอังกฤษเนาะอาจารย
0: ์ครับ
1: 1 2 3 4อ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวผมลองดูหน่อยว่ามันมีทีมไหนบ้างFIFA Ranking นะนี่เดี๋ยวดูสเปนฝรั่งเศสสเปนเนี่ย FIFA Ranking 2ฝรั่งเศสนี่3นะครับเดี๋ยวเช็คดูคู่อังกฤษหน่อยอังกฤษกับอาร์เจนโอ้แต่ผมว่าน่าจะ1 2 3 4แล้วอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ๆๆ
0: เ
1: น
0: าะ
1: ใช่
0: อาร์เจนแรงกิ้ง1แล้วก็อังกฤษแรงกิ้ง4ก็1 2 3 4แล้วก็เป็นเต็ง1 2 3 4ด้วยนะครับ
1: ตามนั้นเลย
0: ครับบอกพี่อู๋ย้ายคุณแอคอาร์ตคุณแอคอาร์ตบอกพี่อู๋ย้ายบ้านมาอยู่ราชาเทวะอย่าลืมแวะไปกราบหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับไปใส่บาตรอยู่เกือบทุกวันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปไหว้เลย
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยววันไหนหาโอกาสเข้าไปไหว้อยู่เหมือนกันว่าจะเข้าไปวัดแต่ว่
1: า
0: ส่วนใหญ่ผมอยู่หน้าวัดกิ่งแก้วว ัดกิ่งแก้วตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: ไปใส่บาตรอยู่ข้างหน้าวัดพอดีแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไป
1: ไม่ได้ชวนไปวัดหัวลำโพงอยู
0: ่อ๋อเออไปไหมล่ะ
1: หรือไม่ก็วัดที่แถวนนท์
0: อ
1: ะ
0: อ๋อเดี๋ยวจะชวนจันมนดูพี่เพชรอีกคนหนึ่งว่าจะไปไหว้พระกันหนูเนาะขอบคุณคุณเอลิกยูไนเต็ดด้วยเนาะที่บอกว่าปาตินโยเนาะส่วนคุณ MURM นะบอกคุณเชโก้หลุย
1: น่าจะเป็นน่าจะดีสุดของวีรัมแล้วมั้ง
0: ครับ
1: เชโก้หลุยซานโต
0: ใช่ผมว่า
1: แต่มีตัวจริงแล้วล่ะ
0: คุณเคทิป22บอกเสียดายอยากให้นอร์เวย์เจออาร์เจนมันเหมือนการส่งต่อยุคเมสซี่มาฮาลันแต่จริงๆก็แค่ไม่ต่างนะคุณเคทีฟเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็อารมณ์สมมติถ้าเกิดสมมติอาเจนผ่านอังกฤษไปเงี้ยแล้วไปเจอฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เหมือนส่งผ่านให้เป้ได้นะถ้าไปกันตามล็อกนะแล้วก็มาร์คดาบาโร่หรือเปล่าครับใช่ครับตะกี้คุยกันไปแล้วมาร์คดาบาโร่นะครับของสเปนนะถือว่ามีชื่อชั้นนะไปเล่นวัตฟอร์ดมาไปเล่นเอสปันยอนมา
1: ดีกรีดีเลย
0: ใช่ๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็มีโปรไฟล์เรื่องของเยาวชนบาซ่าอยู่เนาะ
1: ใช่ใช่
0: คุณนพงศ์บอกว่าฮุนไดก่อนครับแล้วก็ฟีฟ่าอาเซียนน่าจะเล่นตอนฟีฟ่าเดย์ครับใช่ก็ไปฮุนไดก่อน
1: ครับผม
0: บอกว่าจะมีจราจรรอบรองชนะเลิศคู่ฟ้าขาวสิงโตไหม
1: โอ้โหคือไอ้นักเตะ
0: ว่าแฟนบอลน่าจะมีบวนกันก่อนนะมีแน
1: ่รอบรองชนะเลิศเนี่ยเกมฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ย AT&T

0: ตเดีย
1: ม
0: ส่วนอังกฤษเนี่ยเล่นที่เมอร์เซเดสเบนซ์สเตเดียม
1: ครับแต่ผมเชื่อว่ามีหวดกัน
0: มีแน่นอน
1: เพราะว่าในฟุตบอลโลกเราก็เห็นกันหลายๆคู่แค่มันไม่เป็นข่าวดังมากเนอะ
0: คือ
1: แฟนบอลก็ซัดกันก่อนประจ
0: ำในยุโรปเนี่ยถ้าช่วงหลังเป็นคู่แข่งคู่ละคู่แข่งฝรั่งเศสสเปนนี่ใช่เลยยูฟ่าเนชั่นลีกก็เพิ่งเจอกันมาบอลยูโรก็ครั้งแรกก็เพิ่งผ่านกันมาส่วนอังกฤษเนี่ยมันมากกว่าเรื่องกีฬานะพี่อู๋เนาะเรื่องการเมืองเรื่องหมู่เกาะอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็
1: ไหนจะเขารุนแรงมากถึงขนาดยิงจรวดกันเลยอ่ะ
0: ผมเห็นพอลเมอร์สันหรือลีดิกสันของอาร์เซนอลนี่แหละเขายังออกมาพูดประมาณว่าเขาอ่ะรอ
1: ดีนะ
0: มานานมากนะ
1: เขาไม่ได้เล่นเป็นโกนะพอลเมอร์สันอ่ะดีแล้วดีแล้วเป็นนักเตะดีแล้วโอเค
0: อาจจะอยู่ในยุคที่เขาอินมากอ่ะกับแฮนด์ออฟก็อดอ่ะ
1: ครับ
0: อังกฤษกับอันเจนก็มีมาเรื่อยแฮนด์ออฟก็อดมาโลน่าซิเมโอเน่กับเบคแฮมอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นการเป็นคู่รักคู่แค้น
1: อีก
0: ค
1: ู่นึงเขาไอปีที่เขาได้แชมป์โลกอ่ะหลายๆทีมที่เป็นทีมใหญ่เขาไม่นับกันเยอะนะ
0: เดี๋ยวมัน
1: เขาบอกเขาไม่นับอะไรอย่างเงี้ย
0: ลูกที่เจฟเฮิร์ตยิงอ่ะขึ้นวบลูกอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: 1966อ่ะ
1: แล้วก็อันนี้ส่งข่าวมาบอกคุณจักริดเนาะพี่ครับมีข่าวไฟไหม้อ๋อโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคุณนันทพงศ์ก็บอกแถวลาดพร้าวซอย1
0: ครับผม
1: โอ้จะรถหวอเยอะมากนะ
0: ค
1: ุณโอ้ดังตลอดเลยคุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าดีครับพี่อู๋เอกข่าวไฟไหม้ที่โรงเบียร์แถวยูเนียนมอลเคสดับ30บวกแล้วครับน่ากลัวมากโอ้โห
0: ขอบคุณมากนะ
1: ขึ้นมาเรื่อยๆนะ
0: ขอบคุณข้อมูลที่ส่งมาเพราะว่าเราเองถ้าไม่ได้ตามจากโซเชียลเนี่ยมันแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าอยู่ในห้องส่งก็เนี่ยได้แค่ดูในมือถือนี่แหละ
1: ใช่คุณณัฐพงศ์บอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้ก็ถือว่าเยอะมากนะเนี่ยเรายังไม่รู้มันจะจบเท่าไหร่เน
0: า
1: ะ
0: ถ้า30บวกนี่เคสใหญ่แน่นอนอ่ะ
1: คุณจักริดบอกขอบคุณครับพี่อู๋พี่เอกโอ้ยผมว่าถ้าคุณต้องขอบคุณคุณจักริดนะเพราะคุณจักริดเองเป็นคนที่มาบอกข่าวเรานะ
0: ก็นั่นเราก็รับข่าวจากนี่แหละจากคุณธีรพัฒน์คุณจักริดนี่แหละเราก็เป็นสื่อกลางที่อย่างน้อยๆก็แชร
1: ์
0: ข่าวสารให้พี่ๆน้องๆที่รับฟังเราอยู่นะครับ
1: คุณโซโลมาสเตอร์เนี่ยบอกเหมือนเคสซันติก้าเลยครับน่ากลัวมากรถหัววิ่งโอ้นี่ยังวิ่งไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยเราได้ยินไปปลายเสียงอยู่แล้ววิ่งเงินกระจายเลยตอนนี
0: ้อยู
1: ่โอ้โหกองเป็นพันเดินเทิร์นเทิร์กเลยคุณนันโปบอกผมเคยได้ยินร้านสารบางที่ไม่ค่อยทำทางหนีไฟครับใช่ครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องนี้แหละบางทีทําก็หนียากเพราะว่าทางออกส่วนใหญ่มันจะทําออกยากอ่ะมันออกได้น้อยอ่ะ
0: พอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เรียกว่าก็จะมา
1: เดี๋ยวก็มีเคสศึกษาอีก
0: ก็จะมาเคร่งกันอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็หาย
1: อ๋ออันนี้เขาบอกซานติก้าปี51 18ปีแล้วครับ
0: โอ้
1: สมัยผมเข้าปี1พอดีโอ้โห18ปีแล้วเหรอซานติก้า
0: ซานติก้าใช่ๆๆผ
1: มนึกว่า10กว่าปีเนาะ
0: อ
1: ืมนันโปบอกชั้น1ข้างลิฟต์มั้ยครับที่ว่างอยู่ครับอ้าว
0: ชั้น1ข้างลิฟต
1: ์ชั้น1ข้างลิฟต์ก็มีแต่รปภ
0: อาจจะ
1: ชั้น1ข้างลิฟต
0: ์ทางนี่อาจารย์ไอ้ทางเดินออกข้างหลังเปล่า
1: อ๋อของยูนิมอลใช่ไหม
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าอันนี้ใครส่งมาหมายถึงว่าให้เราปิ้งย่างไหมหรืออะไร
1: อ๋อคุณนันทพงศ์เขาบอกนี่อ๋อที่ว่างอยู่ชั้น1ข้างลิฟต์โอ้อ๋อคุณนันทพงศ์ก็เคยมาฝึกงานอยู่ชั้น1ข้างลิฟต์มันไม่ได้ดิชั้นหนึ่งไม่ได้นะเราต้องชั้นเราได้แหละสบายสุด
0: เดี๋ยวชั้นหนึ่งเดี๋ยวสมแมวเข้ามาแจมด้วย
1: คุณอะไรคุณอายาสมเหรอครับบอกเล่าเรื่องในอดีตดีเจจอรอกับเด็กฝึกงานหน่อยฮะอิจอรอนี่ใครอ่ะแจ็คเล็กเหรอ
0: โอ้ไม่ใช่แค่แจ็คเล็กหรอกเด็กฝึกงานบังก็เด็กฝึกงาน
1: ถ้าแจ็คเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เด็กฝึกงานประมาณ 90% ตกเป็นอนานิคมตกเป็นอนานิคมหมดตีแตกหมด
0: สมแมวนี่ก็ใช
1: ่เออสมแมวนี่ก็น่ากลัวนะครับ
0: บางเบ่งนี่ก็ใช
1: ่บางเบ่งนี่สายแบบสายตอด
0: เมียเลยเมียก็เมียเขาก็เด็กฝึกงานนี่แหละใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: น้องนั้นแฮวไงแต่อันนี้ผมได้พอดี
0: เออนั่นโอ
1: ้เ
0: มื่อก่อนเด็กพอเด็กฝึกงานมาดีเจเขาก็จะชอบ
1: คุณเคทีฟบอกแล้วคือเข้าวันที่13ด้วยใช่ไหมวันนี้ที่13พอดีใช
0: ่ไ
1: หมเนาะแต่มันไม่ใช่วันศุกร์เนาะคุณนันพงศ์บอกปิ้งย่างครับอ๋อปิ้งย่างปิ้งย่างต้องชั้นเราครับถ้าชั้นอื่นที่โดนด่าครับไม่ได้หรอก
0: ส่วนเรื่องสาเหตุอันนี้เรายังไม่ทราบเนาะเดี๋ยวรอสรุปอีกทีอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วมีเคสดำเนี่ยบูเยอะมากๆอ่ะนี่ผมดูไลฟ์อยู่เนี่ยพี่ก็มีกลุ่มผ้าขาวนี่

0: ต้องมีหลักสิบอ่ะ
1: ก็เขาบอก30บวกเนาะกองเพียบเลยนะ
0: ครับผม
1: เขาบอกขอผลเกมอุ่นเครื่องบอลไทยหน่อยครับเกมเดี๋ยวต้องไปดูกันนะอุ่นเครื่องบอลไทยเหรอ
0: เออมีทีมไหน
1: เออ
0: มีทีมไหนอุ่นอ่ะ
1: คือผมก็ไม่ได้ตามเลยนะวันนี้นะอันนี้เป็นทาง SMS เนาะ
0: ครับ
1: บอกว่าจริงๆนะคะนั้นนะบอลโลกครั้งนี้หนูไม่มีทีมเชียร์เป็นพิเศษมีแต่ทีมเชียร์พิเศษต่างหาก
0: อ๋อ
1: แล้วพอเหลือ4ทีมสุดท้ายรอบตัดเชือกหนูขอเป็นกำลังใจให้นะเมสซี่แล้วกันค่ะขอให้ป้องกันแชมป์ได้จบแบบสวยๆค่ะคุณเธอลงทุนแฟนนอนนะของผมก็ไม่ติดนะน่าจะเป็นทีมไหนแต่ว่าถ้าตามคาดการณ์
0: อ
1: ่ะมองว่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสเพราะว่าดูถึงตัวจริงตัวสำรองแล้วก็โค้ชเขาด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่ผมดูจานเห็นมี BG อุ่นเครื่องกับ101
1: อ๋อ BG กับ101
0: BG 50
1: อ๋อ50นะครับ
0: ก็หลายๆทีมก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเรียกตัวเข้าแคมป์เนาะจานตัวไหนที่ไม่ได้ติดทีมชาติไปลุยฮุนไดครับก็เข้าแคมป์เก็บตัว
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงปรีซีซั่นแล้วนะครับ
1: จะว่ากันไปเนาะคุณสโลมาสเตอร์บอกซันติก้าวันที่3เอ็ด
0: ใช่สิ้นปีเลยซันติก้าผับอ่ะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าเป็นวันเขาดาวใช่ไหม
0: วันเขาดาว
1: เป็นวันเขาดาวนะ3เอ็ดแต่นี่13
0: กลับกัน
1: เออใช่ป่ะเอออันนั้น31อันนี้13
0: ก็ยังเป็นเลขอาถรรพ์ด้วยจ้ะ
1: เออก็ต่างฝรั่งเขาก็บอกว่าเป็นนะเป็นเลขที่มันไม่เป็นมงคลนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับคุณซีซันเชนว่าฟังอยู่ประสาทตาควายครับพี่เอกจันอู
1: ครับผม
0: โลกทั้งใบตายเพราะจูด
1: ครับ
0: เอ้แต่จูดฮาลันเขาสนิทกันนะ
1: อืม
0: เขาซีกันตั้งแต่ตอนอยู่กับทางด้านบอร์เซียดอร์ทมุนด์แล้วอะ
1: แต่จริงๆตอนที่จูดมายิงก็ไม่มีอะไรแล้วนะ
0: อืม
1: ไม่มีผลแล้วนะ
0: ใช่ๆ
1: ตอนนั้นไม่มีผลอะไรแล้วนะ
0: ครับถามทีมที่บ้านหน่อยครับพี่แอนดอสทาวเซนตอนนี้ยังอยู่กับพลังการไหมถ้าไปแล้วเห็นมีข่าวเลยทำไมถึงไปครับ
1: อ
0: ตอนมาข่าวใหญ่คือโคมมาก
1: ค่าเหนื่อยแพงค่าเหนื่อยแพงครับทาวเซนค่าเหนื่อยแพงอยู่ทีมที่เราเหมือนกับว่า น่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: เออข่าวเงียบมากนะ
1: ข่าวเหมือนจะอยู่ต่อหรือเปล่านะ
0: แฟนเราเนี่ยใครเป็นสายบอลไทยหรือแฟนบอลการ
1: พลังการถ้าพูดถึงเม็ดเงินเขาสบาย
0: เ
1: ขามีตังค
0: ์แต่น้าปาร์คมาทำอ่ะ
1: ใช่ใช่แต่น้าป
0: า
1: ร์ค
0: เลยนะเออ
1: น่าจะได้กลับมาเร็วเนอะเพราะอย่างน้อยโค้ชก็เก่งอยู่นะครับ
0: ดีนะพี่อู๋เราจะได้รู้ว่าแบบเออลองให้ปาร์คเขามาทำเต็มตัวโดยที่เขาคัดสรรนักเตะเองอ่ะเขาก็การันตีบอกมาแล้วเนี่ยว่าไม่มีเตะเลื่อยขาเก้าอี้กุญซือแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างยี่ห้อของเกาหลีมันขึ้นชื่อเรื่องความฟิตอยู่แล้ว
1: แล้วน้าปาร์คมาผมมองว่าพลังการมีตังค์ด้วยเนาะ
0: ใช่
1: อาจจะเสริมทีมดีๆผมว่าไม่แน่นะกล
0: ับ
1: มาได้เลยเนาะอย่างน้อยทีมมีตังค์มันได้เปรียบอะเนาะเรื่องการซื้อตัวซื้ออะไรแบบเนี้ย
0: ครับผม
1: อันนี้ต้องไปตามดูเหมือนกันนะ
0: เ
1: พราะตอนแรกเห็นมีข่าวว่าอาจจะอยู่ต่อไหมแต่ว่าถ้าอยู่ต่ออะค่าเหนื่อยเขาแพงเออค่าเหนื่อยทาวเซ่นอะแพงอยู่นะครับ
0: แต่ถ้าอยู่ต่อมันก็นักเตะอย่างไอ้ลอสทาวเซนอ่ะผมว่าก็ช่วยทีมได้เยอะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ยังมีความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาอยู่นะครับ
1: คุณอัธยาใสมาอินนี่บอกว่าโฟคิงสิงโตคำรามก็สิงโตคำรามก็ มีโอกาสเป็นแชมป์นะไอทรงแบบเนี้ยเนาะทรงเขี้ยวๆแล้วว่าทรงทูเคิลก็ประมาณเนี้ย
0: คืออ
1: าจจะไม่สวยหรูนะแต่มันก็มาแบบเขี้ยวๆหน่อยเนาะ
0: คือมันมีโอกาสเป็นแชมป์ได้ทุกทีมอ่ะแล้วแต่ความชอบหรือแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเลยเรื่องนี้เพราะมันเป็นทีมเขาเรียกเต็ง1 2 3 4อ่ะมาตามคาดหมดเลยนะครับ
1: คุณณพงศ์บอกว่าไม่แน่ใจว่าคลิปจริงหรือ AI ครับแต่ไฟพวยพุ่งออกมาน่ากลัวมากช่วงหลังเนี่ยผมดูแล้วนะผมชั่งใจไว้50ทุกอย่างเลยนะหลังนี่โอ้โหกลัวมากเลยไอ้คลิป AI อ่ะ
0: คือแต่
1: ไม่สามารถยืนยันอะไรได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ไอ้คลิปเรื่องไฟไหม้เนี่ยเราไม่ชัวร์แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จริงอ่ะอันนี้ชัว
1: ร์ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแต่ว่าไอ้คลิปที่มาเนี่ยเราก็ไม่สามารถยืนยันได้แต่จริงๆก็อย่าไปแชร์อย่าไปอะไรเนาะมันไม่ชัวร์เน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเราเห็นแล้วก็ดูไว้
1: ใช่ใช่จะดูไว้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยน่าปล่อยออกไปเนาะแต่ว่าดูเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเดี๋ยวก็รอมาเป็นเคสศึกษาอีกอ่ะนะแต่ก็ขอให้มันหมดแค่นี้แล้วกัน
0: ที่ผมดูใน
1: เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มอีกนะครับ
0: เขาไลฟ์สดอยู่อ่ะ32,000อ่ะ เนี่ยผมไม่รู้ว่าของช่องไหนนะเปิดมาเจอ
1: ก็น่าจะมูจิดังๆอ่ะถ้าหลักขนาดเนี้ย
0: อ
1: ืมโหแสดงว่ามีข่าวใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: ข่าวใหญ่จานเน
1: ี่
0: ย
1: 32,000 นี่ถือว่าเยอะ
0: คนดู 30,000 กว่า
1: ถือว่าเยอะมากนะแต่ช่วงหลังก็มีพวกมูลนิธิเยอะเวลาก็ถ่ายไอ้ช็อตไฟไหม้อะไรหลายๆที่เห็นคนยอดคนเยอะมากนะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ก็ขอให้มันหมดแค่นี้แล้วกันอย่าให้มันมีอะไรเพิ่มเติมอีกเลยเนาะคุณอิทธิเหรอครับดูจากคลิป TikTok แจ็คแฟนฉันเลยครับไฟแรงมากอ๋อน่าจะเป็นพวกเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเนาะแจ็คแฟนฉันจะไปจะเป็นอาสาหรือเปล่าใช่ไหม
0: นั่นสิ
1: คลิปที่เขาบอกว่าโหดูนะคุณนันทพงศ์บอกน่าจะไม่อยู่แล้วครับชาวเส้นอ้างอิงจากทรานสเฟอร์มาร์เก็ตเหร
0: อ
1: แต่ก็มีอยู่เหมือนกันว่าคือค่าตัวค่าเหนื่อยเขาแพง
0: ครับผม
1: ในประมาณนี้นะครับตอนแรกเห็นบอกว่าอาจจะอยู่ต่อในลีกในไทยลีกอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมที่จะไปดึงเขามันก็ต้องมีตังค์อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะบอกค่าเหนื่อยเขาสูงมาต้นๆเลยอ่ะนะครับก็ว่ากันไปเนาะเรื่องของค่าเหนื่อยบางทีก็มีไม่กี่ทีมเนาะแล้วอายุเขาก็เยอะอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าเล่นเต็มเกมก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันด้วยดูทาวเส้นแล้วผมว่าสภาพร่างกายมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะนะครับอ่ะกลับมาว่ากันทางข่าวบ้างเนอะโหเห็นดูข่าวแล้วก็อยากไปซื้อตัวพวกนี้มั่งจังเลยอ่ะทำไมมันถูกจังเลย
0: พี่หูคุณไอตอของแจ็คแฟนฉันเขาลงอะไรอย่างงี้อุ้ยแรงมากอ่ะ
1: อ่ะถ้าอย่างนี้ก็โอเคเพราะว่าอย่างน้อยเขาเป็นระดับแบบดาราเนอะ
0: น่าจะเป็นให้เขาจริงแหละคุณแจ็คแฟนฉันคนตามล้านเจ็ดอ่ะในไอจีอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหไฟแรงแบบนี้ไม่น่าจะเป็นลมหรือแก๊สถึงอะไรแน
1: ่เออมันน่าจะมีอะไรทำไมมันพุ่งขนาดนั้น
0: เออมันพุ่งแรงมาก
1: หรือว่ามันมีอะไรข้างในนิดนึงอาจจะต้องมีแหละจันเอกข้างในเนอะมัน
0: ร้านอ่ะ
1: เป็นร้านอาหารใช่ไหมมันก็ต้องมีโกงแก๊สอะไรพวกนี้นะแล้วข้างในมันก็มีพวกไอ้แอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของวัสดุข้างใน
0: ใช่
1: ไหมมันติดไฟติดอะไรเน
0: า
1: ะ
0: คุณถ้าเขาไปสา
1: เลยอ่ะ
0: วันหลังถ้าผมจะไปกินเบียร์ผมไม่ไปแล้วครับประมาณนั้นก็คือเอาจริงๆก็ไปได้แล้วเราก็ดูหน่อยแล้วก็
1: เออเราก็ดู
0: แลตัวเองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้เรื่องพวกนี้มันก็คาดการไม่ได้นะพี่อู
1: ๋
0: มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้บางทีมันก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทีเราก็ไม่รู้อ่ะถ้ารู้คงไม่ไปอ่ะใช่ไหม
1: แต่มันก็ป้องกันได้นะ
0: มันป้องกันได้
1: แต่มันก็ป้องกันได้เราก็ดูหน่อยสถานที่ตรงไหนที่มันไม่เวิร์กอะเนาะนะมันดูแล้วอุ๊ย
0: ก็ลอง
1: เที่ยวดูก็ดูหน่อยนะทางหนีทีได้มัน
0: เข้ามีกี่ทางออกมีกี่ทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ามันพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องมานั่งเตือนกันทุกๆครั้ง
1: ใช่ๆ
0: ว่าไม่ควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้อะไร
1: มันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ
0: เกิดขึ้นเรื่อยๆ
1: ก็ไม่อยากให้เกิดนะ
0: คุณวินบอกว่าคิดว่าอังกฤษจะเข้ารอบไหมครับโอ้อันนี้ต้องถ้าถามทัศนะผมนะคุณวินผมว่าอังกฤษเข้าอ่ะ
1: เห็นไม่เหมือนกันคู่นี้ผมมองว่าเป็นอาเจน
0: ต้องมีถูกสักคน
1: อ
0: ะ
1: ส่วนอาจารย์เอกมองว่าเป็นอังกฤษเนาะกูจะบอลสามหน้าคู่น
0: ี้ใช่อ
1: ะไรก็ออกได้หมดนะ
0: แต่ว่าแฟนบอลในหน้าสามนะรอบสามผมบอกเลยนะมีซัดกันแน่นอนอะ
1: ครับ
0: อังกฤษกับอาร์เจนตินา ส่วนฝรั่งเศสกับสเปนมันก็สูสีนะ
1: ครับ
0: สูสีทั้งหมดเลยนะครับ
1: ใช่ใช่อันนี้คุณจอมพลบอกว่าน่าสงสารมากๆครับใช่ครับคุณนันทพงศ์บอกสัญญาหมดปลายเดือนที่แล้วครับช่วงนี้แกน่าจะเป็นคอมเมนเตอร์ครับ
0: ครับเนี่ยพอตามข่าวมาก็รู้สึกแบบเห็นแล้วหดหู่มากอยู
1: ่
0: ใจเสียเลย
1: จะเห็นไฟแล้วมันน่ากลัวจริงนะคุณพิสารสาเกตบอกว่าสวัสดีพี่เอกมาข่าวสวัสดีพี่อู๋นะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เช่นกันนะครับ
0: สวัสดีเช่นกันนะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันนะคือช่วงนี้บอลโลกมันหยุด2วันเราก็เรื่อยๆแบบนี้แหละใครรับฟังอยู่แถวไหนนะฮะใครอยากพูดคุยประเด็นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกัน
1: อันนี้จากพี่โค้ชบ้านนอกนะบอกว่าเขาบอกใหม่โรงเบียร์ลาดพร้าวครับตอนนี้ยังดับไม่ได้จากคุณโค้ชบ้านนอกอ่ะขอบคุณพี่โค้ชบ้านนอกด้วยนะครับก็มาส่งข่าวกันใคร
0: ก็น่าจะลาดพร้าวซอย1ที่
1: ใช่มั้ย
0: ที่ส่งมานี่แหละ
1: ครับก็ใครเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงหน่อยเนาะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอยู่เนาะ
0: ครับผม
1: คุณแมวอ้วนบอกอาจารย์อู๋อาจารย์เอกครับทำไมจันมนไม่ชอบทูเคิลกับทีมเชลซีครับ ทีมเชลซีผมว่าไม่ได้มีอะไรหรอกแกแค่ล้อเชลซีเล่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็กินเวเฟอร์แกชอบเข้ามาซัดกับแกประจำอะไรเงี้ย
0: แต่
1: แกไม่ชอบถูกเคลื่อนจริงแกไม่ชอบถูกเคลื่อน
0: ตอนที่ตอน
1: ไหนถูกเคลื่อนที่ไปคุมบาเยิร์นแกไง
0: ได้แชมป์ไหมหรอ
1: โอ้โหจำได้แชมป์แบบ
0: ไอปีที่แทสิจัน
1: เออนั่นแหละมันได้แชมป์แบบโอ้โห
0: ผมถึงมาเล่าให้คนฟังเขากล้าฟังอ่ะว่าโอ้โหจันโอ้สับยับเลยแทสิจวันนั้น
1: อ
0: ่ะชนะก็จบเลยไม่ต้องไปสนใจบาเยิร์นอ่ะเสมอเฉยเลยนะเสมอมาไอ้มั้งวันนั้นน่ะ
1: ใช่
0: แล้วบาเยิร์นชนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ขอให้ชนะชนะไม่ได้นะ คุณเคทิฟบอกว่าผู้ว่ากลับมารอบนี้มีแต่เรื่องหนักๆนะครับก็มันก็เป็นเหตุที่เกิดที่ต้องไปว่ากันต่อไปอ่ะเนอะมันละเลยไม่ได้นะพวกนี้เนอะ
0: คือไอ้เรื่องนี้มันก็ไม่ต้องไปรอดูไม่ได้
1: มันต้องไปรอดูสาเหตุก่อนนะอย่างที่จันเอกบอกมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าอย่างจันเอกเนี่ยส่วนใหญ่ของอาจารย์เอกจะมีปัญหาคือเบี้ยวเงินหมอเบี้ยวเงินหมอนวดอาจารย์เอกก็เป็นแบบนี้มากกว่านะครับ
0: แต่วันนั้นที่เราไปอ่ะเพิ่งเห็นว่าหลังรามีซาวน่าแล้วนะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยววันหลังนี่ชวนอาจารย์หนูไปเข้าซาวน่า
1: ครับ
0: นวดผ่อนคลายเฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไร
1: ผมตอนนี้ผมไม่นวดผ่อนคลายผมต้องการนวดไอ้นี่มากกว่าน
0: วดจริงจัง
1: เข่าไม่เข่
0: า
1: ช่วงนี้ผมไปที่ผมกลับบ่อยๆไประยันไประยอง
0: ผมแล้วเข่าพี่ต้องไปหาหมอไม่ถูกแล้วจ้า
1: ผมมีอันนี้มันไม่เป็นที่กระดูกนั่นเองมันเป็นที่เอ็นเป็นเอ็น
0: เหมือนนวดดีๆนะนวดดีๆนะเอาดีๆนะ
1: มันโอ้ยมันแต่ก็จริงเอ็นมันขึ้นเลยนวดปั๊บเดียวเอ็นผมขึ้นเลยเอออันนี้นวดดีจริงจันเอกปั๊บเดียวเอ็นขึ้นเลย
0: ผมว่าอย่างพี่เห็นหน้าก็ขึ้นละไม่น่าต้องลงมือนวดอ่ะ
1: บางทีเห็นปุ๊บก็กลับเลยนะคุ้มละอ๋อจบละชื่อนี้ไม่ค่อยมีตังค์คุณธนพงศ์บอกว่าเพลิงสงบแล้วครับตอนเที่ยง32
0: อ
1: ้างอิงจากสำนักข่าวไทยอ๋อแสดงที่เราดูอยู่มันไม่ใช่สดเลยจันเอกเพราะว่า
0: ไม่ไอคลิปเมื่อกี้ที่ผมให้พี่อู่ดูอ่ะ
1: ไม่ใช่สดใช่ไหม
0: เป็นคลิปของคุณแจ็คแฟนฉันที่เขาลงไว้น่าจะลงไว
1: ้อ๋อ
0: ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
1: ผมก็เข้าใจว่าที่จันเอกให้ดูอ่ะเป็นสด
0: ก็
1: อ
0: ๋
1: อแสดงว่านี่มันดับมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่ไหม
0: ที
1: ่ครึ่งอ่ะ
0: พอท่านผู้ฟังส่งมาใช่ป่ะผมก็ลองกดเข้าไปดูว่าเดี๋ยวนะที่เขาลงไว้ชั่วโมงกว่าแล้วอาจารย
1: ์นี่ไงเขาบอกช่วงอาทิตย์ครึ่ง
0: นี้น่าจะใช่
1: นี่ตีหนึ่งครึ่งก็พอดีอ่ะ
0: นี่แสดงว่าน่าจะลงคลิปตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ไฟไหม้นะ
1: อืม
0: แบบโ
1: อ้โหแกน่าจะเป็นอาสาป่ะใช่ไหมน่าจะเป็นอาสาจริงๆ
0: บางที
1: ได้นะ
0: ถ้าไม่ไปเที่ยวก็อาจจะเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: คุณพิสารสาเกตบอกเกิดอะไรขึ้นครับโดเรมอนผมยังตกข่าวไม่ได้ดูเลยโดเรมอนผมเพิ่งได้ดูวันก่อนอ่ะก่อนที่มาจัดกับอูเล็กนี่เองเมื่อวานเนี่ยถึงได้รู้ว่าคืออะไรฮะ
0: ผมไม่เห็นคลิปผมไม่เคยไม่ได้ดูเลย
1: น้องๆมันส่งมาให้ผมไม่รู้คืออะไรตอนแรกก็ไอ้กลุ่มน้องที่เตะบอลด้วยกันอะอะไรของมันวะไอ้กระติกเขียวอะไรหมอนโดเรมอนผมก็งงฟูกกระโพงอะไรของมัน
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่อดีคุณพิสารพอดีทางแฟนรายการเขาแจ้งมาว่ามันมีเหตุไฟไหม้อยู่แถวลาดพร้าวนะครับ
0: แล้วก็
1: มีเคสดำตั้งตอนนี้เขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยประมาณ30เขาดีเขาส่งข่าวมาเราก็เลยบอกกันไปนะครับ
0: ซานติก้าเท่าไหร่อาจารย์
1: จำไม่ได้ซานติก้าต้องถามพี่ป๋องนี่อยู่ในเหตุการณ์เลย
0: เหรอ
1: โหพี่ป๋องเล่าให้ผมฟังอ่ะบอกถ้าไม่ออกมาก่อนก็เรียบร้อยแกออกมาก่อนนะแกออกมาก่อนแกมีธุระต้องออกมาก่อนซานติก้า
0: โหน่ากลัวนะ
1: พี่ป๋องบอกโหเห็นแล้วแกทุกวันนี้แกยังติดตาอยู่เลยแล้วบอกน่ากลัวมากเพราะพี่ป๋องแกได้เห็นไงที่เขาเอาเคลื่อนออกมาแล้วบ
0: า
1: ดแล้วสภาพโอ้โหเอาตรงผมบ้านผมอยู่มูลนิธิร่วมกับตันยูใช่ไหมผมเห็นมาแล้วไงเวลาไฟไหม้มันไม่ไหวจริง
0: 31ธันวาเข้าสู่1มกรา25สิ้นปี51เข้าปี52
1: ตอนนั้นที่ดังๆนะพี่ท็อปพี่ไทยไปเคสไอ้นี่เครื่องบินตกที่ลำลูกกาโอ้โหมาแล้วผมก็สนิทกับเพื่อนๆผมในมูลนิธิร่วมกับตันยูแล้วก็นั่งในร้าน
0: อ
1: ่ะมาถึงเขาก็ลงปุ๊บโอ้โหกลิ่นมันเหม็นจน
0: ม
1: ันเหม็นไหม้จนปวดหัวเลยจ้ะเด็กไม่ไหวกลิ่นมันจะแรงมากแล้วก็
0: ซานติก้าเนี่ย67จาน
1: โอ้โห
0: เสียชีวิต67เคสดำ67แล้วก็บาดเจ็บเนี่ยมากกว่า200
1: อ
0: ืมซานติก้าผับใหญ
1: ่คุณโซโลมัสมาสเตอร์บอกว่ามีหลายร้านครับที่ชอบทำทึบๆหาทางหนีไฟลำบากหรือมีทางออกไม่กี่ทางอันนี้ก็สำคัญนะเวลาเราไปเราก็ต้องคอยดูด้วยเนาะถ้าตรงไหนไอ้ร้านไหนที่มันดูแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะผมว่าก็มานั่งแบบกลางแจ้งก็ได
0: ้ครับ
1: อย่างของผมเนี่ยผมก็ไปนั่งที่ร้านเนี่ย นั่งกลางแจ้งสบายเลยผมซื้อแล้วไปทานลานจอดรถก็นั่ง
0: ไม่
1: ยุ่งด้วย
0: รุ่นเราไม่

0: คุณพิสารก็เลยบอกว่าขอทุกคนปลอดภัยครับ
1: ครับผม
0: ก็ขออย่ามันมีมากไปกว่านี้แล้วกันเนาะ
1: คุณตูนกันเนอร์กรีดยางไปฟังก้าสุก้าไปอยู่หนองบัวลำพูนะครับสวัสดีคุณตูนกุนเนอร์ด้วยนะครับผมขอลงด้วยสิครับผมว่าอังกฤษได้แชมป์เลือกคนละทีมเกาเหลาหมูตุ๋นคนละอะไรอ่ะแถวพระราม4บ่อนไก่นุสาวรีย์ใกล้เคียงกัน
0: อยู่แถวนั้น
1: อ
0: ันนี้คุณแมวอ้วนบอกว่า RCA ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนไทยแล้วครับผมไม่ได้คนเที่ยวได้ผมเลยไม่รู้เลย
1: เป็นจีนเหรอ
0: ใช่ไหม RCA มันตอนนี้เป็นพวกอะไรอ่ะแต่แถวที่เราอยู่อ่ะโอ้โหคนจีนเยอะมากนะ
1: ใช่
0: ช่วงที่เราจัดเนี่ยโอ้โหไอ้คราวก่อนที่มันเขาเรียกกันนะสงกรานต์อ่ะโอ้โหคนจีนบึ๊บเลยย่านนี้แทบจะ RCA ผมเห็นจีนเพียบเลยอ่ะ
1: ที่เราไปกินสุกี้อ่ะที่ขับรถไปอ่ะตรงให้ขวางตรงนั้นอ่ะโอ้โหมีแต่จีน
0: โอ้ใช่ใช
1: ่สงกรานต์อ่ะ
0: ร้านจีนกระจุยเลย
1: ก็นี่ที่อสมทที่จัดตรงไม่ใช่อสมทพื้นที่ของอสมทที่พี่บุดดี้มาจัดอ่ะจีนเยอะกว่าฝรั่งจีนล้นล้วนแล้วเขาไม่ได้ซีเรียสว่าค่าตั๋วจะถูกหรือแพงนะ
0: โอ้โหจริง
1: จีนทั้งนั้น
0: อ่ะโอ้ใช่ใช่ที่เราไปติดกันดีกว่าสองชั่วโมงเลยนั่นเนาะเออร้านจีนเต็มไปหมดเลยคุณอนันตพงศ์บอกว่าต้องดูผังร้านทำแปลนผิดประเภทหรือไม่ครับเราบางทีเราก็ลำบาก
1: คือคนไปเที่ยวมัน
0: ไม่เที่ยว
1: มันไม่ได้มอง
0: แต่ว่าเราแค่เหลือบๆมองๆดูแล้วกัน
1: ใช่
0: ตรงไหนที่มันออกยากหรืออะไรแบบเนี้ย
1: คือถ้ามันเป็นเหมือนโรงแรมมันยังโอเคพี่อู๋จำได้ไหมว่าบางทีเราไปอยู่โรงแรมอ่ะมันจะมีผังอยู่ตรงหน้าลิฟต์เลยอ
0: ่
1: ะว่าเราอยู่จุดนี้ทางหนีไฟอยู่ตรงนั้นเราอยู่ชั้นไหนซีกซ้ายซีกขวามีกี่ห้องอะไรอย่างเงี้ยมันบอกแต่ผับพวกโรงเบียร์มันมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะคือถ้าคนไปบ่อยก็อาจจะรู
0: ้ของผมเนี่ยส่วน
1: คนถ้าไปไม่บ่อยนี่ไม่รู
0: ้เนี่ยผมไม่อยู่ประตูหน้าตลอดเพราะปกติผมก็นอนอยู่หน้าเซเว่นประจำแบบนอนอยู่หน้าเซเว่นคนใครเดินมาก็จะเรียก
1: นั่นมันหมาคนจะใครที่ไหนจะไปนอนประตูเซเว่น
0: ไม่ผมเป็นคนชอบสุนัขผมคนชอบเลี้ยงสุนัข
1: คือรอให้คนเข้าคนออกแอร์จะได้เย็นๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไปนอนเป็นเพื่อนมันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่หมาเซเว่นหน้าเซเว่น
1: แต่ถ้าพูดว่าเออพี่เข้าเซเว่นเป็นเลือกดูของแต่เลือกของที่เดินชั่วโมงสองชั่วโมงแบบอาศัยแบบไปตากแอร์ยังโอเค
0: เพราะหมาหน้าเซเว่นส่วนใหญ่มันจะเป็นหมาที่แบบมันเจอคนบ่อย
1: แล้วหมาหน้าเซเว่นหมาอ้วนเว้ย
0: แล้วมันส่วนใหญ่มันจะเป็นหมาประเภทนิสัยดีอ่ะมันจะไม่ค่อยคุกคามไง
1: แล้วสังเกตนะหมานอนหน้าเซเว่นเนี่ยจะเป็นหมาที่มีน้ำมีนวลนะพี
0: ่ใช่ไ
1: ม่กินเยอะเลยหมาอ้วนเลย
0: ตึงไอ้พวกผอมๆไม่ค่อยมี
1: แต่นิสัยดีหน่อยเวลาเปิดปุ๊บมันไม่ค่อยงับเท่าไหร
0: ่ครับอ๋อนี่คุณเคที่บอกใน RCA ในผับจีนล้วนครับเออจริงแต่ผมเห็นเวลานั่งพวกท่องเที่ยวเงี้ยนั่งแท็กซี่เดินอะไรในซอยผมโอ้โหเห็นมีแต่จีนครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คือประมาณทั้ง 80% เนาะเป็นจีนอะนะโอ้อันนี้เขาบอกว่าผับชื่อ Mountain Bee ภูตาหลวงสัตหีบครับข่าวดังเหมือนกันคุณณพงศ์บอกเมื่อก่อนนะ4ปีก่อนเนาะห้วยขวางจ่ายเงินบาทหรือเงินหยวนครับอ้าวอันนี้ไม่ทราบครับ
1: ไม่ทราบเลย
0: เขาบอกเดี๋ยวนี้
1: ไปผับเราเข้าแต่ร้านเกาหลีนะถ้ากินแถวนี้เราเข้าร้านเกาหลี
0: ใช่เขาบอกเดี๋ยวนี้ไปผับแถวนั้นเนี่ยพอเขารู้ว่าเป็นคนไทยเขาตกใจนะเหมือนของแปลกสำหรับเขาฮะอ๋อแสดงว่าส่วนใหญ่ฐานลูกค้าเขาเป็นนักท่องเที่ยวเนาะคุณอิทธิบอกร้านเนี่ยทางเข้าออกเนี่ยทางเดียวกันครับคนเสียชีวิตในห้องน้ำเพราะอ๋อเสื้อติดไฟหาน้ำดับว่าส่วนใหญ่อ่ะบางทีเพราะคนตกใจมันมักจะวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเนาะ
1: ยิ่งถ้าเป็นไฟไหม้
0: ใช่ใช่ต้องวิ่งหาไปเออส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: เหมือนกับมันจะทำไงตกใจอะเนาะมันไปวิ่งหาที่ไหนที่มีน้ำก่อนแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับตรงก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะครับส่วนทาง SMS บอกว่าเดี๋ยวนี้ผับผิดกฎหมายเยอะครับจะรู้กันเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยมากผับที่ผิดกฎหมายเนี่ยเป็นผับประเภทปิดทึบจะรู้กันเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนผับที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมากจะเป็นผับเปิดลักษณะดนตรีสดบวกกับอาหารและเครื่องดื่มประมาณนี้ก็เหมือนพวกที่เราไปกันเนาะ
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นร้านอาหารที่มันมีเล่นสดอะไรแบบเนี้ยนะเพราะของผมส่วนใหญ่ผมไปเนี่ยก็จะเป็นร้านที่เป็นถ้าเป็นดนตรีเนี่ยก็จะเป็นบทสวดร้านสมาร์ทอะไรเงี้ยเป็นแนวอย่างเงี้ย
1: ถ้าพี่ไปบทสวดพี่ต้องไปวัด
0: ครับอันนี้เราอยากไป
1: ก็ได
0: ้
1: วัดไทยก็ได้วัดจีน
0: ไม่คือไปไม่ได้ไงจันเอกคืนไปกลัวผีหลอกก็ว่าวัดไทยเราแม่งคืน
1: เ
0: นี่ยมีคนหัวลุกอ่ะ
1: โอ้นี่ผมก็ดูทางต่อไปด้วยนะ
0: ครับผม

0: เจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานกันอยู่เห็นบอก30อัพอ่ะ
1: เพราะมันต้องหา
0: แล้วยังไม่รู้ว่า
1: แล้วมันเข้ายากเลย
0: ผู้ที่ได้รับเขาเรียกว่าบาดเจ็บจากอาการหนักอาการน้อยแค่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: แล้วผู้ไฟไหม้นี่ต้องระวังบางอย่างนะอาจารย์เอกเพราะบ้านผมเคยไฟไหม้มาแล้วผมรู
0: ้
1: ไอ้พวกที่มันเป็นพวกผ้าห่มอะไรพวกเนี้ยมันจะมีไฟอยู่ข้างในบางทีมันอุ่นขึ้นมาได้นะอันนี้มันต้องใช้เวลาในการดับอีกเยอะเลย
0: ยิ่งถ้าทางออกทางเดียวพี่อู๋สมมตินะถ้าไฟไหม้ข้างในแบบเยอะเราถ้าไปโป๊ะทีเดียวเนี่ยไฟไปถึงพุ่งออกมาไง
1: เวลามันแย่งกัน
0: ออ
1: กเนอะมันจะลำบาก
0: ตอนลมเข้าแค่นั้นแหละพี่มันไฟมันจะหาทางออกทันทีถ
1: ึ
0: งหน้าเนาะ
1: มันจะพุ่ง
0: เป็นไปได้นะที่ท่านผู้ฟังส่งมาว่ามีทางออกทางเดียวคือพอข้างในมันไหม้แล้ว
1: ใช่ๆมันจะต้องมีทางออก
0: ถ้ามันมีทางออกมันพุ่งออกมาน่ากลัวมาก
1: ไฟตะเกียบโอ้โหอย่างไอ้พวกเรือที่จันเอกให้ดูนะครับ
0: แรงมาก
1: แรงแรงแรงแรงจัดๆเลยล่ะโอ้อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็กลับมาว่ากันต่อเนาะคุณบันเทิงบอกว่าอยู่ลาวก็เยอะครับพี่คาสิโนตรงข้ามนะเขตครับข้ามไปได้ที่ด่านมุกดาหารครับปิด3ทุ่มครับด่านข้ามไปซื้อของป่าเยอะเลยครับมันก็มีทุกที่อะเนาะ
0: ไม่เคยข้ามไปฝั่งนู้นเลยถ้าไปผมเคยไปแค่หนองคายกันไปเที่ยวแม่น้ำโขงแถวหนองคายอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เขาบอกว่านายกเขตล่าสุดนายกหนูนี่ลงพื้นที่แล้วครับตอนตีหนึ่งครึ่งคุณอันนี้ก็มาอีกท่านหนึ่งนะยืนยันคุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าRCA สมัยนี้มีแต่จีนแล้วครับไม่เหมือนสมัยก่อน20ปีที่แล้วคนไทยล้วนผมนี่นัวมันเลยเลิกผับก็เลือกฮิ้วกลับสบายเลยครับฮ่าฮ่าเออ
0: แต่เมื่อก่อนสนุกจริงก็มีแต่วัยรุ่นไทย
1: ร้านอะไรดังๆตอนนั้นที่ไป
0: ที่ไหน
1: จำไม่ได้ RCA
0: รู้ซิกที่ซิกไง
1: เออที่เป็นของคุณอะไรคุณแฮงค์มั้ง
0: ไม่รู้ของ
1: หรืออะไรที่เป็นนักร้องอ่ะ
0: ผมไปก็ไปแต่รู้ซิกที่ซิก
1: ไงเออร้านนั้นอ่ะ
0: แต่ RCA มันก็ส่วนใหญ่มันก็เต็มทั้งพวกร้าน
1: อ
0: ่ะยิ่งสุกเสาคนยิ่งเยอะเลย
1: ครับ
0: อ
1: ุ้ยรู้สมัยนั้นจันเอกไม่น่าเข้าได้มั้งเขาน่าจะไล่ออกอ่ะไม่น่าให้เข้าอ่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยไอ้พวกเราเที่ยวทุกวันอ่ะ
1: จับ
0: ซอยส
1: ี่แล้วอยู่ใกล้ๆเนี่ยตรงข้ามนี่เอง
0: แต่พี่จะไปฮอลลีวูดหรือว่าแดนฟีเวอร
1: ์ฮอลลีวูดผมไม่ไป
0: พอพูดถึงเรื่องเหตุการณ์แบบนี้นะถ้าเป็นฮอลลีวูดนะอาจารย
1: ์
0: ทางออกก็มีทางเดียวนะพี
1: ่ครับ
0: ถ้าไม่นับประตูหลังของศิลปินนักร้องวงดนตรีอ่ะ
1: ฮอลลีวูดผมไม่ได้ไป
0: ข้างหน้าข้างหน้าน่าจะมีที่เดียวนะ
1: ผมไม่เคยเที่ยวเลยตรงนั้น
0: แล้วสองชั้นด้วยนะแล้วข้างในอ่ะข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนสเตเดียมอาจารย
1: ์
0: เป็นโฮเลยนะใหญ่มาก
1: คุณไม่แต่ถ้า RCA โอเคเพราะเพื่อนๆสมัยนั้นมันชอบ RCA กัน
0: แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
1: สมัยนั้น RCA มันดังจริง
0: ดังขนาดผมเรียนอยู่ฝั่งทนผมยังมาเที่ยวที่ RCA เลย
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: แต่
0: ตอนนี้แดนฟีเวอร์กับฮอลลีวูดเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีละตอนนี
1: ้ไม่มีเลยใช่ไหม
0: ไม่มีเขาลื้อทิ้งหมดละ
1: สมัยผมแล้วก็อีกดังๆก็อีกที่นึงพาเลท
0: โอ้ไม่ทันเหมือนกัน
1: พาเลทตอนนั้นโอ้มาไม่ไหวเลย
0: ตรงแถวรถไฟคลองตันนั่นเหรอ
1: เออผมนั่งแท็กซี่บอกเขาไปแต่พูดผิดพาเลทเขาพาไปสะพานเหล็กโอ้เออตรงไหนว่าที่เที่ยวโอ้พี่ของไม่ซื้อเออ
0: โอ้พานเหล็กคนละที
1: ่เราไปถึงเราก็พูดแบบทำนองแบบว่ากำลังฮิต
0: พานเหล็กมันแถวนู้นแถวโซนบริจาค
1: ของผมพันเลขอะไรเงี้ยเราสมัยก่อนมันต้องมีหางเสียง
0: ต้องเป็นไงพี่ขับแท็กซี่คงคิดว่าพี่คงเป็นต่างด้าวมาเที่ยวแน่เลย
1: สมัยนั้นมันต้องทำตัวจับๆหน่อยนะสับสมัยนั้นอ่ะพี่พันเลขไปถึงนู่นปุ๊บโอ้โหลงรอซื้อของเยอะซื้อเกมมาได้อยู่
0: เรียบร้อย
1: ลงพันเลขนะฮะ
0: เนี่ยอู๋ใหญ่ถึงไม่ค่อยชอบเที่ยวผับไง
1: ครับ
0: เวลาไปเที่ยวทีพูดทีก็พูดผิดอ่ะ
1: ก็บอก RCA นี่ผมนึกถึงเสียงเดียวเลยครับผู้อ่านตรงๆนะครับอ้อคาสิโนสวรรค์อ๋อเพลงใน RCA ก็อัดแผ่นลงแผ่นขายของค่ายเรดบีทครับใช่ช่วงนั้นดัง
0: เมื่อก่อนเขาก็จะมีลาน
1: ยุคเยอะ
0: เขาก็จะมีลานตั้งกล้องให้สาวๆมาเต้นโชว์แล้วมันก็จะมีจอเนี่ยออกมอนิเตอร์เลยสวยไปรุ่นเยอะ
1: ผมไปแล้วก็ไปก็
0: ราคาเที่ยวเมื่อก่อนมันไม่แพงไหมพี
1: ่มันไม่ใช่มันไม่ได้ขนาดนั้น
0: มีทรงมีเสื้อมันก็ไม่กี่สิบบาท
1: ใช่ใช่ไม่กี่ตังค์สมัยนั้นแล้วอย่างช่วงนั้นมีตังค์ด้วยรวยช่วงนั้นมีตังค์รวยอยู
0: ่ผับดังๆร้านเหล้าแพงๆก็
1: ม
0: ีอาจจะแถวของเขาทองหล่อสุขุมวิทอะไรเงี้ย
1: อาจจะคนละแนว
0: แต่นั่นมันเป็นแนวของวัยรุ่นที่คนทั่วไปเขาว่าเข้าได้
1: คนละแนวเพราะผมอะผมเป็นคนที่ไม่ดื่
0: ม
1: อย่างเจ๊เอ๋เมื่อ

0: ก่อนยังดื่มใช่ป่ะเวลาไปมันก็สนุกเวลาเราไปกับเพื่อนอ่ะ
1: เสพอย่างเดียว
0: เขาดื่มเนี่ยไม่ผมก็ไปผับผับผับไปผับผับแทนเพราะผับผับมันเที่ยวคนเดียวได้อย
1: ู่ถึงว่าห้องประตูห้องน้ำปิดตลอดเลย
0: ครับ
1: ลากเข้าห้องน้ำอย่างเดียวเลยเด็กตรงนี
0: ้ครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยนะเป็นเหมือนในใจอ่ะเป็นจุดมืดในใจเป็นปมเราไม่น่าไปทำกับเขาอย่างนั้นเลยนะ
1: ผมให้คนที่เข้าคลินิกเรื่องหน้าไม่ได้ใช่พี่จูนผมว่าพี่นี่นะ
0: ช่วงนั้น
2: ผมว่าพ
0: ี่ยังอยากเที่ยวแต่เรา
1: ผมว่าพี่เอาเรื่องพี่มาเล่าว่าเนี่ย
0: อยากเที่ยวแต่เราไม่มีชุนทรัพย์แล้วเราก็ไปโกงหมอด้วยกับแซวเล่นกัน
1: แต่ตอนนี้ผับผมรู้สึกว่าน้อยกว่าเมื่อก่อนไหมพี่หรือว่าเราไม่รู
0: ้หรือว่าเราไม่เที่ยวเราเลยไม่รู้
1: เราไม่ที่ยวเราก็อาจจะรู้แต่พวกร้านหมูกระทะร้าน
0: มันยังมีอยู่ไหมแถวพวกพัดพงที่เที่ยวไอซอยคาร์บอยอะไรเงี้ยที่ดังๆ
1: ที่ใช่คาร์บอยผมเคยไปเพราะว่าเคยไปดูฟุตบอลพี่มันเป็นบาร์ฝรั่งเยอะมากนะแบบจิบเบียร์เชียร์บอลของจริงเลยอ่ะ
0: จะน่ากลัวเหมือนกันนะ
1: ร้านแบบ
0: จะเป็นเยอะสอด
1: ล็อกๆๆๆอย่างเงี้ย
0: มีน่าแต่ก่อนที่ใช้ชื่อฉายาว่าเอกี
1: ้แต่ซอยนั้นฝรั่งก็ชอบ
0: ครับ
1: ฝรั่งก็ชอบ
0: แล้วก็เขาบอกนึกถึงสมัยก่อนพี่ชิดพี่แจ็คปีนกำแพงนะครับใช่ๆคุณ
1: ใครมาอยู่นี่ก็ปีนทุกคนแ
0: หละก็ข้ามไปนิดเดียวเอง
1: ข้ามไปนิดเดียว
0: เพราะตอนนั้นนี่มันกำลังฮิตเลยไอ้บอลไอ้ยูโทเปียเอามาแทนยูโรปา
1: เลยตรงไอ้ฮอลลีวูดแล้วก็แดนฟีเวอร์ปีนกำแพงก็ถึงเลย
0: ใช่ครับบอกสมัยก่อนต้องเพลงของสจ.โทนครับโนโคกบ้างแรปแขกบ้างตอนนั้นมันดังอยู่โนโคกนี่ดังมากนะ
1: ดังมากแรปแขกก็ดังทุกเพลงอ่ะ
0: คุณอิทธิบอกพี่อู๋ฟังศิลปินล่าสุดค่ายไอเอสหรือยังครับเก็บตะวันแต่นักร้อง AI ร้องฟังดูนะครับผมไม่ค่อยชอบเพลงที่เป็น AI อ่ะ
1: หลังๆ
0: ผมไม่ชอบ
1: เลย
0: ผมว่ามันไม่มีเสน่ห์ไม่รู้อาจจะเป็นคนบางคนชอบฟังพอนะแต่ผมฟังแล้วบางทีมันฟังแล้วรู้ว่ามันมีเสียงเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: ผมไม่อินกับเพลง AI นะ
0: AI อยู่วันนั้นจันมนอ่ะเปิดผมบอกทำไมจันมนเปิดเพลง AI เหรอไม่รู้บอกมันฟังออกนะมันฟังดูรู้อ่ะผมไม่ค่อยชอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่านะสำหรับใครที่ชอบนะคุณพิสารบอกใช้ชีวิตมา40กว่าปียังไม่เคยเที่ยวแบบนี้เลยไม่ค่อยรู้เรื่องผับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันก็เลยยังต้องถามหลายๆท่านนะเนาะคุณสโลมาสเตอร์บอกสมัยผมรัชดาซอย4ต้องซอยซาเล้งเลยครับตอนนั้นน่าจะปิดตอนนี้น่าจะปิดไปแล้วอ๋อรัชดานี่ก็ไม่ใช่ถิ่นผม
1: ซอย4ก็เยอะเมื่อก่อนมีปลากุ้งเผาด้วยร
0: ั
1: ชดา
0: ของผมนี่จะเป็นช่วงเพชรบุรีมากกว่า
1: เนาะ
0: จะเป็นเพชรบุรีผมเป็นเด็กนอกลอนดอนปารีส
1: ถ้าพี่ไปเพชร
0: ฮอนาลูลูอะไรพวกน
1: ี้นี่ต้องระดับ50อัพนะ
0: ฮะผมก็50อัพจริงผมก็50กลางๆ
1: แต่ถ้าเจนอายุต่ำกว่าพี่มาสักนิดนึงเขาก็จะรัชดาถนนรัชดา
0: อันนั้นเส้นนั้นผมไม่นี่เลยรัชดาไม่เลยรัชดาเคยเจอทีนึงนอนรอเพื่อนอยู
1: ่
0: หน้าตึกขานนี่แหละใส่ชุดลายเสือมาเลยอ่ะ
1: จริงจริงหรือเล่นเนี่ย
0: จริงใส่ชุดลายเสือมาเลยเคาะปอกปอกปอกปอกเงยหน้าขึ้นไปแล้วก็เสียงเข้มๆเลยพี่ไปเที่ยวกันไหมอะไรเงี้ยมาแบบนี้
1: พี่ไม่ลองวะ
0: ฮะ
1: พี่ไม่ลอง
0: ครับก็เลยบอกเอ้ยไม่เป็นไรผมรอเพื่
1: อ
0: นรอเพื่อนเขาเลยบอกก็ระหว่างรอเพื่อนก็ได้บอกไม่คิดเงินก็ได้นะแค่นั้นแหละผมใส่เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนึ่งปุ๊บแล้ว
1: พี่ก็ไม่เอา
0: คือใครอยู่ข้างหน้าก็ลากเลยอ่ะ
1: นี่ละมั้งที่ทำให้พี่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะพี่ไปทดสอบกับน้องๆแบบนี้หรือเปล่า
0: ไม่กลัวจะเปลี่ยนแนวทางกลัวเสียอนาคตเหมือนกัน
1: อ่ะพอคือใครที่ยังเที่ยวยังสนุกอยู่ต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะพี่อู๋เนาะ
0: ใช่ใช่
1: จริงๆมันห้ามกันไม่ได้หรอกเรื่องกินเรื่องเที่ยวแต่เพียงแค่ว่าจากนี้ไปก็ต้อง
0: เราก็ดูหน่อยจริงๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเราก็ระมัดระวังตัวไว้ดีกว่าป้องกันไว้ดีกว่าเนาะร้านไหนที่มันดูแล้วมันโอ้โหน่ากลัวว่ะเราก็เปลี่ยนร้านแล้วกัน
1: ก็ต้องดูคือเคสดำตอนนี้มัน30บวกไหนจะคนที่แบบที่สาหัสส่งตัวไปโรงพยาบาลก็ต้องเช็คยอด
0: ไม่แล้วมันยังมีข้างในที่ยังเข้าไปไม่ได้อยู่ไงใช่ไหมเพราะว่าบางทีมันก็ยังต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนอะไรแบบนี้ถึงแม้ไฟมันจะดับแล้วเนาะบอกคุณเอกคุณอู๋อันนี้มาทาง SMS เนาะยังคิดอยู่สมัยก่อนผับดังๆช่วงพีคเที่ยงคืนนี่คนล้นออกมานอกประตูเลยถ้าเกิดเหตุนี่คงเยอะเลยโชคดีสมัยนั้นเหตุไฟไหม้ไม่เกิดเยอะจากคุณโค้ชบ้านนอกผ ผมว่าอาจจะด้วยอุปกรณ์นะมั้งเนาะสมัยก่อนมันก็จะไม่มีอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเนาะเดี๋ยวนี้บางทีบางที่เราเห็นในที่มันมีจุดอะไรไฟข้างในจุดพุจุดอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรนะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช
1: ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดเสร็จก็เดินพี่ก็เดินไปถามน้องดีเจ95เลยน้องทำงานมือที่
0: อ๋อน้องดีเจ95ใช่ไหม
1: เออน้องเมย์เลยอ่ะที่จัดรายการอยู่อ่ะ
0: ก็ดูดีๆแล้วกันนะทีเดินเข้าไปถามอ๋อผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิแต่ผมติดมากับรถมูลนิธิโอ้โหงานเข้าเลยคราวนี้วิ่งเคียงป่าลามเลย
1: แต่ว่าไอ้เส้นโซนเนี้ยร้านเหล้าร้านผับเยอะมันเยอะอยู่นะ
0: เยอะใช่ไหมเพราะผมเป็นสายบุญส่วนใหญ่ผมจะวนหาวัดผมไม่เหมือน
1: ในท่านเองอ่ะพิกัดไหนรู้จักอยู่
0: ใช่ใช่แล้วก็จะวนหาวัดที่เราจะเข้าไปไหว้
1: อัน
0: นี้เขาบอกเอเล็กเอเดสันเนี่ยเปลี่ยนคู่หูกลางกี่คนครับเมื่อคืนไลฟ์ร่างกายไม่พร้อมแต่ส่งลงตัวจริงเริ่มครึ่งหลังเปลี่ยนตัวออกเปลี่ยนเอเซ่แล้วก็เข้าดึงจูดมาเล่นด้วยกลางครึ่งหลังเปลี่ยนเอาลิสเจ
1: ม
0: ลงมาเล่นด้วยท้ายเกมเปลี่ยนโรเจอร์มาเล่นด้วยสุดท้ายไม่แลไมนูผมเลยขอให้แพ้ทีเถอะเมสซี่จัดแฮตทริกไปยิ่งดีหมั่นไส้ไอ้เคิร์น กะดึกฟังทุกคืนครับแก้ง่วงได้ดีเลยจันอูนินทาพอเบ่งหน่อยครับมาจากคุณจูนพัทยานะครับคุณจูนอยู่พัทยาใช่ไหมโอ้นี่ที่เที่ยวบานเลยคุณจูนพัทยาเนี่ย
1: อ๋อใช่ใช
0: ่แต่ก็ผมก็งงนะว่าทำไมคือเข้าใจว่าโอเคถ้าไลฟ์มันไม่พร้อมแล้วนักเตะหลายๆคนมันเลือกใช้เมนูผมยังมองว่ามันใช้เมนูไม่เป็นเนาะเสียของเนาะ
1: ปัญหาคือไอ้ที่ถกเถียงกันก็
0: ม
1: ีตัวอื่นใช้หมดอะ
0: ใช่ๆๆ
1: เห็นโลกยังได้ลงเลย
0: ใช่ใช่ทำไมไม่ใช้เมนูเลย
1: ยังไม่ได้ลงแม้แต่วินาทีเดียวมันก็แปลก
0: ใจผมนะผมคิดว่าเคลื่อนมันเหลือโควต้าตรงเนี้ยเอามาเป็นเผื่อแต่ไม่ได้ใช้หรอกเพราะคิดว่าจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็ต้องมีมาอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ๆมากกว่านะเพราะว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เนาะมันไม่ใช้เลยเนาะแล้วก็คุณแมวอ้วนบอกว่าคนรอบตัวพ่อป๋องเจอเช็คบินทีละคนแต่ผู้การผมนี่ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียแน่นอนโอ้โหอันนี้ไม่มีเรื่องดีเลยครับเรื่องดียังไม่มีเลยนะ
1: ผู้การเขาเพจออกมาไม่ใช่คนใกล้ตัวพ่อป๋องแล้วนี
0: ่อุ้ยคดีเยอะเลยพี่ป๋องเล่าให้ฟังพี่ป๋องเล่าให้ฟังเยอะเลยนะครับ
1: นี่พี่นกสิทธิชาติบอกว่าน้องเมย์ไม่มาครับวันนี้วันอาทิตย์
0: อ๋อเออผมเพราะปกติผมจะต้องจอดรถใกล้ๆน้องเขาจอดรถติดกัน
1: ขอบคุณพี่นกมาก
0: คุณนันทพงศ์เขาบอกคนแก่ฟังเยอะครับเพลง AI เหรอเอ้ยสมมติว่ามันก็น่าจะคนหนุ่มสาวก็ต้องมีบ้างอะเนาะ
1: วัยรุ่นก็ฟังเยอะ
0: เออโอ้เออจะว่าไปตอนแรกบอกจะบอกว่าเมียผมก็ฟัง
1: แต่เมียพี่ไม่น่าจะวัยรุ่น
0: ไม่เมียผมก็ฟังแก่เมีย
1: ไม
0: ่เมียผมก็ห้าสิบกว่า
1: ไอ้คนแก่เนี่ยมันต้องบอกมาด้วยว่าอายุช่วงไหนอะไรเง
0: ี้
1: ย40-50ยังไม่แก่
0: เพราะภรรยาผมก็เกือบจะ60แล้วภรรยาผมก็แก่ผม
1: แล้วเหรอ
0: เออผมดูคนแก่หรอ
1: เจ๊อายุเยอะกว่าพี่
0: ใช่ใจคิดว่าเออเราอยากมีเมียเด็กเสร็จคนแก่แล้วก่อนเออโอ้โหเสียดายชีวิตมากเลย
1: ว่าเขาอยากมีผัวเด็ก
0: เรียบร้อยโอ
1: ้เอ้าก็พี่แฟนพี่ก็เรียนด้วยกันไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช่ใช่เรียนแต่คนละคณะไงแต่ช่วงนั้นผมกำลังฮอตไปเสร็จเขาก่อนไงเออเราก็โอ้โหเป็นตัวท็อปตอนนั้นด้วยเลยโอ้โหโดนเล่นซะก่อนโดนหิ้วคุณนันทพงศ์บอกว่าหอผมตอนฝึกงานเยื้องกับโคลอนเซ่อ๋อโคลอนเซ่ก็ตรงนี้นี่เองเขาเรียกเส้นอะไรพระราม9ป่ะข้างหลังเน
1: ี่
0: ย
1: คุณเส้นตรงไหนวะ
0: คุณเส้นไอ้หัวมุมเราวิ่งเส้นเราออกตรงนี้ใช่ไหมคุณเอกไม่ขึ้นทางด่วนใช่ป่ะตรงไปตรงแยกไฟแดงก็จะเป็นไอ้คุณเส้นนั่นแหละเออคุณเส้นก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่
1: รู้จักแต่เอ็มมานูเอลไง
0: อุ้ยไฮโซไฮโซ
1: รู้จักเฉย
0: ยุคนั้นนี่แพงมาก
1: เดินหลอดอะไรอย่างเงี้ยรู้จักเอ้าเมื่อก่อนมันอยู่ซอย7นั่นผมเคยอยู่รัชดาซอย3อยู่รัชดาซอย7เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: อุ้ยผมอยู่สุดซอยผมอยู่สุดซอยเลยจันซอยจันเอกไว้หน่อยเด
1: ้อ
0: ซอยย้ำคุณอิทธิบอกว่ายุคคลาสสิกจริงๆต้องเหมยหัวสอโบสันเท่านั้นครับจันหัวเหมยหัวผมไม่รู้แต่สอโบสันรู้จัก
1: ที่ตรงไหน
0: เคยได้ยินชื่ออยู่ตอนนั้นดังอยู่สอโบสันเนี่ยอันที่
1: เหมือนเคยได้ยินชื่อแต่ว่าไม่รู้จัก
0: ผมไม่แน่ใจนะสอโบสันมันเป็นสมัยนั้นมันจะมีพวกโรงน้ำชาไงโรงน้ำชาไม่ใช่หรือเปล่านะเพราะผมไม่ใช่เป็นสายเที่ยวแถวนั้นด้วย คุณจอมพลบอกตอนนี้ผู้เสียชีวิตกี่รายอันนี้ไม่ทราบครับยังเขายังไม่เรียกว่ายังไม่สรุปออกมาเลยนะครับคุณปราโมทก็บอกว่าสวัสดีครับ

0: พี่อู๋หัวบานใหญ่เองนะครับคุณอิทธิบอกว่าพี่เอกดูคลิปจอสอร้อยถ่ายใกล้มากน่ากลัวเลยอ
1: ันนี้คลิปจากไหนคุณอิทธิในโซเชียลหรอ
0: จอสอร้อยเหรอ
1: ในเพจใน
0: ก็น่าจะในเพจแหละ
1: เพจหรือว่า YouTube ส่งมาบอกผมหน่อย
0: คือก็น่าจะมี2 อย่างนี่แหละ
1: จอสอร้อยอ่ะ
0: ครับเพราะว่ามันก็น่าจะมีพวกช่องทางพวกต่อ TikTok อะไรพวกนี้นะมั้งเนาะพวกโซเชียลอ่ะ
1: ถึงจะได้เห็นน่าจะมีโซเชียลทุกแพลตฟอร์มอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆเดี๋ยวนี้น่าจะมีกันหมดแล้วล่ะนะน่าจะ
1: หูจะข้างในน่าจะดับหมดละ
0: แต่ก็จะมีบางส่วนที่มันระอุเนาะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะ
1: ดูมืดทึบดูนะจ๊ะนะ
0: ดูมัน
1: คือถ้าไม่เต็มพื้นที่ออกยาก
0: เนาะมันแน่นนะ
1: ออกยาก
0: แต่ดูจากไฟแล้วโอ้โหกับความเสียหายข้างในมันดูไม่ค่อยเยอะเนาะมันดูความเสียหายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็หลายข่าวเหมือนกันนะคุณจอมพลบางข่าวก็ออกมาบอกว่า30อัพตอนบวก27ลายแล้วครับเหรออ๋อคุณอิทธิบอกเพจคุณเอกทางเพจคุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าผมคิดว่าเคสเมนูเนี่ยเจอนอร์เวย์ที่กลางแต่ละคนตัวใหญ่เน้นฟิสิกอลทั้งนั้นในบรรดาตัวเลือกที่มีเมนูตัวเล็กสุดเลยอาจจะไม่เหมาะกับเกมแบบนี้แต่ตัวอย่างโรเจอร์ที่เปลี่ยนลงมาก็สร้างอิมแพคได้ดีพอเก็บประสบการณ์ต่อไป
1: พี่อู๋ ดูพี่ดูน้องผู้หญิงที่วิ่งออกมาดิวิ่งออกมาปุ๊บไฟพุ่งมาเลยโอ้โหเฉียดตายแล้วนะ
0: ก็เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ป๋องบอกที่เขาพี่ป๋องเคยเจอพี่ป๋องบอกแต่ละคน
1: วิ่งออกมาไม่กี่ก้าวไฟแบบพุ่ง
0: มา
1: เลย
0: มาแล้วอ่ะจันเอกคือมันโดนมาเยอะ
1: น่ากลัวมากนะ
0: ใช่ๆมันพุ่งเหมือนไอพ่นเลยอ่ะคุณแมวอ้วนบอกเหมยหัวก็เส้นรัชดาก็ถึงแยกห้วยขวางไม่รู้ใช่นานนั้นหรือเปล่าอ๋อถ้าเส้นรัชดาจบเลยผมไม่รู้เนาะคุณมาริโอมาเวอร์บอกไฟจันอูดับยังครับไฟดับแล้วนะไฟของที่ลงในข่าวเราเห็นเนี่ยดับแล้วแต่ของผมเนี่ยไฟราคายังลุกโชนอยู่ตลอดของผมนี่ดับยากครับ
1: ก็ย้ำนะครับใครที่สัญจรทางเส้นลาดพงลาดพร้าวก็เขาเรียกว่าอะไรเผื่อเวลากันหน่อยโอ้โหตรงส่งมาให้ดูละ
0: อ
1: ู๋น่ากลัวว่ะอาจารย
0: ์หมดเวลาพอดีจันเอกก็ขอบคุณหลายๆท่านด้วยนะวันนี้ไม่มีฟุตบอลก็เข้ามาพูดคุยกันเข้ามากันอยู่เยอะพอสมควรนะครับวันนี้บทในช่วงเวลาของผมจันอู๋กับจันเอกแล้วเนาะสองคนนะครับวันนี้ในช่วงของนายที่นาไลฟ์บอลโลกนะครับก็ลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: วันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับ 2:11 นาทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ99 Live บอลโลกนะฮะรับช่วงต่อมาจากอาจารย์อู๋อาจารย์เอกนะครับตี2ถึงตี4ในช่วงเวลานี้นะอยู่กับผมนะหยองสุประโชคนุ่มนิ่มนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เจนสนจะตามเข้ามานะรอแป๊บไม่แน่รถติดอยู่ไม่รู้นะก็ก็อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบไปแล้วนะครับว่ามีเหตุเรียกว่าอะไรโศกนาฏกรรมก็ได้มั้งนะมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะครับมีเหตุอคีภัยไฟไหม้สถานที่แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนแห่งหนึ่งก็แล้วกันอย่าบอกชื่อร้านแล้วกันนะที่แถวยูเนียนมอลล์นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะเลยนะฮะก็หางแถวอาจจะรถติดรอบๆ บริเวณสะสมพอสมควรเหมือนกันนะซึ่งก็ส่วนบ้านก็จะอยู่แถวๆนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวสักครู่ก็คงจะตามเข้ามาแต่ว่าสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามข่าวนะครับก็ตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขเคสดำมันยังไม่นิ่งนะยังบางที่ก็บอก25บางที่27 29เกิน30ไปแล้วก็มีแต่เนี่ยก็เดี๋ยวรอตัวเลขของทางการแล้วกันนะครับที่จะสรุปออกมาว่ามีผู้เสียชีวิตมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เพลิงเนี่ยสงบไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็กำลังช่วยกันในการเคลียร์พื้นที่แล้วก็เชื่อว่ารถติดพอสมควรแถวนั้นเมื่อสักครู่นี้ขึ้นสะพานลอยข้ามรัชดาลาดพร้าวมาก็เห็นโอ้โหไฟแดงๆแวบๆเต็มเลยใช่ไหมมาทางนั้นเห็นไหม
1: ไม่เห็นครับสวัสดีอาจารย์หยองแล้วก็คุณผู้ฟังด้วย
0: ครับ
1: เมื่อกี้นี่คือมาสักพักแล้วแต่ว่าคุยกับพี่เอกกับพี่อู๋เรื่องข่าวใหญ่เมื่อกี้ใช่ไหม
0: เ
1: รื่องไฟมงไฟไหม้นะโอ้ก็น่ากลัวเป็นกำลังใจให้นะ
0: ครับก
1: ็แต่พี่หยองไปเที่ยวบ่อยต้องระวังนะ
0: เออจริงแถวนั้นไปบ่อยด้วยนะ
1: นะ
0: เพราะปกติจัดนินทาเสร็จก็ชอบแวะเลี้ยวไปหาก๋วยเตี๋ยวกินแถวนั้นแหละยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่
1: อันนี้มันคือ
0: คุณบาท
1: คืออยู่ตัวตรงไหนนะพี่หยองคือบางทีผมก็หลับไงไม่ได้ดู
0: ซอยข้างยูเนียนมอล
1: ฝั่งยูเนียนมอลหรือฝั่งตรงข้าม
0: ฝั่งยูเนียนมอล
1: โหน่ากลัวนะ
0: คือถ้าสมมติว่าคุณไปจากราชดาแล้วเลี้ยวเข้าเส้นลาดพร้าวอ่ะคุณจะไปกลับรถใต้สะพาน
1: ไปจากราชดาเลี้ยวเข้าเส้นลาดพร้าว
0: อยู่ตรงไอ้ที่
1: ลาดพร้าวซอย1เนี่ยเหรอ
0: ใช่อ
1: ืม
0: นั่นแหละ
1: มีตัวอักษรย่อชื่อร้านไหม
0: โรงเบียร์นาลาดพร้าวอ่ะเมื่อกี้ก็จะไปพูด
1: รู้แล้ว
0: แล้วก็ลงข่าวไปแล้วก็ลงข่าวกันไปแล้ว
1: คือที่พูดง่ายอยู่ตรงแถวๆยูเทิร์นใช่ไหม
0: แถวๆนั้นแหละ
1: จริงๆร้านใหญ่นะนั่น
0: ไม่ไม่ใช่ร้านนั้นนะมันเข้าซอยไป
1: อ๋อเข้าซอยไปอีก
0: เข้าไปข้างในนะครับก็โอ้เคสดำเยอะเลยนะครับพรุ่งนี้คงเป็นข่าวใหญ่กันในหลายๆสื่อ
1: มีหน้าเหรอเมื่อกี้ผมขับผ่านแถวคอนโดผมอ่ะก็มีร้านสถานบันเทิงแบบเนี้ยโหเงียบกริบเลยแบบคือแบบโหคนน่าจะแบบเห็นข่าวนี้แล้วก็มันไม่ใช่แค่ร้านที่เกิดเหตุอ่ะร้านอื่นก็แบบสลายโตด้วย
0: เนี่ยโฟกพระนครตรงเนี้ยตรงที่ก่อนจะเลี้ยวมาเข้าสมทเนี่ยตรงเดียร์ลมิดเนี่ย
1: เงียบเลยอ่ะ
0: เออปกติได้ออกมาตีหนึ่งตีสองนี่คนต้อง
1: เ
0: ดินรอ
1: ใช่ในช่วงนี้ตอนนี้แบบกำลังแบบกำลังเลิกเลยไงแต่ว่าโอ้โหพอมีข่าวก็น่าจะเลิกก่อนเวลา
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวยังไงมีอะไรอัปเดตก็อันนี้ไงคุณ2049บอกตรงหัวมุมก่อนถึงยูเนียนมอลล์ครับอ๋อถ้าอย่างนี้ผมคุ้น
0: ๆ
1: ก็ที่ผมบอกตรงน่าจะยูเทิร์นอ่ะ
0: เออใช่ก็ตรงนั้น
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ครับ
1: อ่ะก็ถ้าอะไรมีอัปเดตเพิ่มเติมก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบเพราะเห็นบอกหูมีผู้เสียชีวิตเยอะเลยอาจารย์หยอง
0: รวม30อ่ะ
1: โอ้โห
0: รวม30คือเคสใหญ่ที่เขาเรียกเคสดำใช่ไหมผู้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่มีมานานมากแล้วนะว่านะนะครับ
1: ไม่แต่ปัญหาคืออันนี้พี่ทราบสาเหตุยังว่าคือไฟไหม้เข้าใจแต่ว่าคือออกมาไม่ทันอะไรเงี้ยหรือว่ามัน
0: ก็น่าจะอย่างนั้น
1: ไม่ถูกตามกฎอะไรอย่าง
0: น
1: ี้หรออ
0: ันนี้เดี๋ยวเขาต้องไปสอบสวนกันต่อแหละว่าผังร้านเอ่ยอะไรเอ่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่เห็นตามคลิปเนี่ยคือตรงทางออกเนี่ยตรงประตูอ่ะ มีไฟพุ่งออกมาอย่างกับแก๊สเลย
1: อ
0: ย่างกับเปิดถังแก๊สอ่ะแล้วก็ในข่าวที่หลายเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปหลังจากเพลิงสงบเข้าไปเคลียร์เนี่ยเขาบอกว่าจุดที่พบเยอะที่สุดเนี่ยคือในห้องน้ำ
1: ครับ
0: นะครับ20กว่า
1: โอ้
0: ก็เหมือน
1: อันนี้คือตั้งแต่กี่โมงนะฮะ
0: เขาบอกประมาณเที่ยงคืน
1: อ
0: ่ะแล้วก็เพลิงสงบตอนเที่ยงคืนครึ่ง
1: ก็สักพักละ
0: ไม่รู้ว่าเริ่มไหม้ตั้งแต่กี่โมงนะแต่ว่าเพลิงสงบในประมาณเที่ยงคืนครึ่งควบคุมเพลิงไม่ได้เนี่ยนะครับคือพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจสามัญสำนึกคนนะนะ เวลามันไฟอะไรเงี้ยก็พยายามหนีไปหาที่มันเป็นน้ำอ่ะ
1: คร
0: ับ เข้าไปออกกันเยอะๆในห้องน้ำก็ไฟด้วยอะไรด้วยขาดอากาศหายใจด้วยผมว่านะก็โอ้โหก็เป็นโศกนาฏกรรมอีกครั้งนึงนะครับแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะครับ
1: ส่วนเรื่องเราก็นาทีนายไลฟ์บอลโลกนะเป
0: ็
1: นวันที่มีบอลโลกซึ่งโอ้โหพอมันไม่มีแล้วมันเหงามากเลยพี่หยอง
0: ก็เตะมานี่เนี่ยเพิ่งพักเป็นคืนที่สองนะใช่ไหมพักไปคืนก่อนเข้าแปดทีมที
1: ว่าก่อนหน้านี้จะมีพักเต็มที่วันเดียว
0: ก่อนเข้าแปดทีมทีหนึ่งแล้วก็เนี่ยพักเป็นคืนที่สองแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คืนหนึ่ง
1: มันยานไปนะเข้าใจแล้วหลายที่บ่นกันว่าโอ้โหเตะกันแมตช์เยอะนู่นนี่นั่นตอนนี้เริ่มคิดถึงแล้ว
0: มันชินแหละว่าบอลโลกเมื่อก่อนก็พักดิง 2-3 วันก็มี
1: ครับ
0: กับทุกรอบน็อกเอาท์ก็พักก่อนตลอดอ
1: ่
0: ะบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยคราวนี้แมตช์มันเยอะจัด
1: โอ้แล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่กลับมาอีกนะ
0: เหรอ
1: ตอนแรกผมเข้าใจผิดนึกว่าพรุ่งนี้ก็กลับมาเตะ
0: ทำไมฮะ
1: ไม่ใช
0: ่ชักมัน เขี้ยว
2: ร้อนแล้วตอนนี้ร้อน
0: มันเขี้ยวอะไรขนาดนั้น
1: ครับดูผลบอลก่อนนะครับก็ช่วงนี้ไม่มีฟุตบอลโลกนะวันนี้ก็มีลีกอื่นๆนะครับโดยเฉพาะพวกสแกนดิเนเวียนนะเตะกันเพียบนะครับ
0: จากหยุดจากหย่อน
1: ไม่รู้ว่าสมหวังกันเปล่าพวกไอซ์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์พวกนี้ซึ่งเอาตรงก็พลิกล็อกง่ายนะโอ้โหแต่ว่าคอมพิวเตอร์นี้ผม อะไรครับเนี่ย นี่ขนาดเปิดอยู่3หน้าจอโอเคมาละ
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ก็ตอนนี้มีบราซิลบีครับ2คู่มีอาร์ไวส์นำนาวติโก้ 1-0 แล้วก็ซาวาเนโดยังเสมอกับคียาบ้า 1-1 นะครับแล้วก็ไอซ์แลนด์3คู่นะเฟลมนำตอคูเลลี่ 4-1 KA คูเลลี่ตามหลังอันคาเนส 1-2 แล้วก็ KR ริกาวิกนำทางเวสต์มานาย่า 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นโรมาเนียตอนนี้เป็นซูเปอร์คัพอารมณ์ประมาณก็เหมือนคอมมูนิตี้ชิลด์อังกฤษอะเป็นนัดเรียกได้ว่าเปิดหัวก่อนที่ลอนโรมาเนียจะเปิดฤดูกาลนะครับยูนิเวอร์ซิตี้สตาร์ไคโอวายังเสมอกับยูครูด 1-1 นะครับแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องเนี่ยมีโบเตฟนำเบโร 4-0 ปูมาสตามหลังอเมริกาเดกาลี่ 0-1 โอ้โหฟูมิเนนเซ่เสมอบาเอีย 0-0 เพราะนั้นก็เป็นวันที่เงียบเหงาโดยสิ้นเชิง
0: พักสักบ้างเถอะเพราะคุณเหนื่อย
1: ส่วน

0: ถ้าไอ้พวกที่เตะไปตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนเนี่ยนะครับก็มีฟุตบอลฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์วันนี้มีนอร์เวย์นะครับฟินแลนด์ไม่มีมีนอร์เวย์นี่มีเคเบิลออสโลแพ้โปรตุเกส0-2โปรตุเกสนี่ตัวผู้เล่นหลักๆไปเล่นบอลโลกกับทีมชาตินอร์เวย์3คนนะพี่หยองไอ้นี่ไงอะไรอ่ะไอ้เบิร์กอ่ะแพทริกเบิร์กอ
1: ่
0: ะ
1: แพทริกเบิร์ก
0: แล้วก็มันจะมี
1: เตอร์ฮาวเก้ม
0: าเตอร์ฮาวเก้สำรองแล้วมันจะมีอีกตัวนึงไฮกินประตูสำรอง
1: ครับ
0: ก็ขนาดไม่มี3ตัวนั้นก็ยังชนะออสโลไป
1: 2-0
0: นอกนั้นบรานที่ชนะสตาร์ท2-1นะครับโลเซนบอร์กชนะคริสเตนทูน3-0แล้วก็ซันเดฟอร์ด10คนเสมอกับฮามคาม2-2
1: เขาไม่มีปัญหาแบบโวยแบบเอ้ยไม่ปล่อยนักเตะมาเล่นทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยไม่มี
0: เขาเปิดลีกชนทีมชนบนบอลโลกอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาโวยวายฟีฟ่าเดย์นะ
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เลยอ่ะฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ฟีฟ่าเดย์บางทีเราก็ไม่ปล่อยก็มี
0: เอาเหรออันนี้ประเทศแถวนี้ใช่ป่ะที่โค้ชบอกว่าเขาคุมทีมชาติมาหลายที่แต่ว่าที่นี่แบบเรียกตัวยากสุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาบอกใช่ไหม
1: แต่ว่าไออาเซียนคัพนี่เข้าใจได้เพราะมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย
0: ์
1: แต่ที่มันผ่านมาเนี่ยบางทีฟีฟ่าเดย์ว่าไม่ปล่อยก็มี
0: ส่วนสวีเดนนะครับวันนี้มี5คู่ฮัมมาบี้ทีมที่สลาตันเป็นหุ้นส่วนเนี่ยชนะคาลมา2-0ไอ้เรื่องนี้ผมจำได้ดีเพราะว่าสลาตันก่อนที่จะมาแจกพี่หยองจำได้ป่ะเคยเป็นเด็กปั้นเมาโมใช่ไหมแล้วไอ้ตอนพอสลาตันร่ำรวยเนี่ยแทนที่จะไปแบบเหมือนกับซื้อหุ้นหรืออบอุ้มทีมเก่าเน
1: ี่
0: ยกลายเป็นซื้อหุ้นฮัมมาบี
1: ้
0: แฟนเมาโมก็เลยไปโอ้โหทำลายอนุสาวรีย์สลาตันหน้าสนามเมาโมก็เลยจำได้ไอ้ทีมนี้นะฮะส่วนเมาโมเนี่ยชนะโกเทนบอร์ก4-0แล้วก็วัสไตลาสเนี่ยชนะเดเกฟอร์2-0บอมฮอชคาน่าแพ้ซิลุสจ่าฝูง1-2แล้วก็ GAIS ชนะ F บอก1-0นะครับ
1: ก็มาหัวใจความผูกพันก็เรื่องหนึ่งเด้ธุรกิจก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: อ้าว
1: ใช่ไหม
0: ก็ถูก
1: ต
0: ามนั้นนะฮะ
1: อย่างสนชอบทีมหนึ่งกับลงทุนกับอีกทีมหนึ่งในเรื่องธรรมดา
0: ขอคุณเปรียบเทียบงี้นี่เห็นภาพเลยนะชัดเจน
1: คุณเชียร์ทีมเนี้ยแต่คุณลงทุนกับอีกทีมหนึ่งเนี่ย
0: เ
1: รื่องธรรมดา
0: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ทีมที่ผมเชียร์มันก็ไม่มีทีมไหนจะยิ่งกว่าทีมนี้นะ
1: เฮ้ยอย่าโอ
0: ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวได้บูโดกิมอะไรก่อน
1: คุณรู้สึกผงาดงำเหลือเกินนะช่วงนี้นะ
0: คือผมก็ไม่ได้ชอบอาร์เต้าหรอกแต่ผมมั่นใจตั้งแต่เป๊ปไม่อยู่ไง
1: เออ
0: ผมไม่เชื่อมือมาเลสกาแล้วก็ลิเวอร์พูลของอีราโอล่าต้องสร้างทีมอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แมนยูก็เห็นได้อังเดซานโตสก็เบาใจขึ้นเยอะ อะไรอย่างงี้แฟนแมนยูทุกวันนี้ด่ากันเพียบเลยเมื่อกี้ก่อนมาดูโซเชียลนี่โหด่ากันขม
1: เลี้ยวอยากอะไรนะซาโดโตนาลี
0: เลี้ยวจาก
1: มาดูฟันเดส
0: เลี้ยวเอเดซอน
1: จากเอเดซอนมาลง
0: เขาเรียกว่าเนลคาเซมิโล
1: อังเดซันโตส
0: ก็อังเดซันโตส
1: มาลงอะไรตัวนะของวูฟอ่ะชื่ออะไรนะ
0: ไอ้นี่ไงจาวโกเมส
1: จาวโกเมส
0: ไม่รู้จักนิวไม่รู้จักนิวคาเซมิโลอังเดซันโตสอ
1: ่
0: ะติดทีมชาติบราซิลทุกชุด
1: เคยนั่งดูเป็นทีมไงเล่นกับเชลซีอ่ะก็ครับ
0: นั่นแหละเดี๋ยวพี่เบลลี่เดือนหน้ากลับมาละนะฮะก็ผลฟุตบอลแจ้งให้หมดแล้ว
1: ครับ
0: ใครอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็489899นะครับ489899
1: ก็
0: ส่วนเคลีกไม่ต้องแจ้งมึงผมดูแบบผ่านๆอ่ะดันหยอง
1: ไม่ได้
0: วันนี้เตะ3คู่มีประตูเดียวอ่ะสุดยอดมีหน้าแหละเรตติ้งมันก็เอาตามตรงคือไม่ได้ไงสามคู่มีลูกเดียวอ่ะดันหยอง
1: โอ้โห
0: บีจีถ่ายนี่ปวดหัวเลยผมว่าแต่ไม่น่าจะเท่าคนภาคคนภาคน่าจะปวดหัวกว่า
1: อ
0: ันนี้ผมแจ้งสั้นๆก็ได้ในฐานะพูดมาละเคลีกในวันนี้มี3คู่นะครับอินชอนแพ้อันยาง0-1แล้วก็แจจูกับแดจอนแล้วก็ FC โซกับกังวอนอีก2คู่หลังเนี่ย0-0ทั้งคู
1: ่เรียบร้อย
0: เตะกันทำไมครับ
1: อินชอนนี่ดีอย่างสนามสวยจำได้เคยไปตอนเอเจนต์เกมไง
0: ครับ
1: โอ้สนามสวย
0: ๆอินชอนนี่ชื่อเดียวกับสนามบินดัง
1: อ้าวใช
0: ่สนามบินอินชอนก็ไม่ได้อยู่ในพูดง่ายว่า
1: เป็นอินเตอร์เนชั่นแนล
0: หลักแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงไม่ได้อยู่ในกรุงโซ
1: ลงอินชอนนี่จะเข้าเมืองนี่ต้องข้ามเกาะมันอยู่ในเหมือนอยู่บนเกาะมั้งแล้วก็ขับรถข้ามทะเลสาบมาน่ะ
0: ครับ
1: โอ้ตอนนั้นไป
0: จริงๆมันก็เหมือนกับบ้านเราบ้านเราสนามบินสุวรรณภูมิก็อยู่สมุทรปราการอารมณ์อ่ะตีเป็นสมุทรอินชอนคือสมุทรปราการ
1: ครับ
0: แล้วก็สมุทรโซก็คือกรุงเทพอะไรเงี้ยนะสนามบินหลักมันก็ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวง
1: โอ้อินชอนเมืองดี
0: ครับ
1: เมือง

0: หมือนเมืองใหม่อ่ะตอนนั้นนี่เขาจัดเอเชียนเกมอ่ะโอ้เพลินเลย
1: ครับ
0: แฮปปี
1: ้ตัว FC Seoul นี้ไม่ได้มีลินการ์ดแล้วนะ
0: ลิน
1: การ์ดไปละ
0: ไปอยู่บาซินนี่ใช่ไหม
1: เออวันนี้ก็เลยก่อย0-0นะฮะอ่ะผลฟุตบอล
0: ไปนั่งดูดิบางเกมก็คนดูหลักพันเหมือนไทยลีกเลยนะพัน2,000 3,000อะไรอย่างเงี้ยนะไทยลีกนะโอ้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
1: ไม่ผมว่าเคลีกเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอทุกทีมอ่ะระบบดีร่างกายดีวิทยาศาสตร์การกีฬาดีแท็กติกดีมันก็เลยกลายเป็นแบบแล้วยิ่งเขาไม่ใช้ต่างชาติอ่ะมันก็เลยยิ่งมีตัวสร้างความแตกต่างน้อยดันหยองแบบนึกออกป่ะแบบ
0: มันเพลนไปหมดนะ
1: เหมือนนักเตะ11คนทรงเดียวกันลงมาจะไปยิงกันยังไง
0: แล้วเวลาภาคบอลเกาหลีเนี่ยปวดหัวที่สุดเลยมันคล้ายกันหมดเลย
1: เบอร์8ส่งให้เบอร์7โอ้โห
0: คุณไม่มีวันได้เจอเรียกว่าสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นหรอก
1: ทำไมฮะ
0: ผมได้สัมผัสมาแล้วทั้งเจทั้งพี่สมเลย
1: เอ้ยพี่เจเป็นแต่พี่สมเป็นเหรอพี่สมเขามืออาชีพ
0: เหรอ
1: เออพี่สมเขามืออาชีพเปล่า
0: ได้หมดแหละ
1: ไม่ได้เหรอ
0: คอยนั่งตอดทีละมุกสองมุกคนฟังก็คุ้มแล้วใช่ไหมเออช่วงนี้ยังไอโคลกๆอยู
1: ่ครับเออแล้วพี่สมก็ยังไม่หายเหรอ
0: กลับมาเป็นใหม
1: ่อืม
0: แล้วก็พยายามบอกพี่ผมรู้นะ
1: ทำไมอ่ะ
0: พี่เนี่ยทนไม่ไหวใช่ไหมก่อนนอนต้องจิบแน่นอนเลยดูแล้วพี่งดก่อนช่วงนี
1: ้อ๋อสรุปเพราะแกจิบป่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ผมว่าพี่ว่าไม่น่าเป็นอื่น
1: อ
0: ่ะอดไม่ไหว
1: ครับ
0: แน่ๆเลยไม่หายสักที
1: อ
0: เออนะก็นั่นแหละพูดถึงอะไรว่าเคลีกใช่ไหม
1: ใช่ก่อยเลยอุตส่าห์บ้านเราอุตส่าห์มีถ่าย
0: แบ
1: บถูกลิขสิทธิ์นะ
0: ครับนี่ก็จะลุ้นเจลีกอยู่ว่าจะถ่ายไหม
1: ถ่ายอยู่แล้วแค่รอเฮียวิโกรอยืนยันโอ้โหขนาดนี้มีทั้งสุพนัทมีทั้งสุพโชค
0: ครับ
1: มีทั้งธีรพัฒน
0: ์คนไม่ดูเจหนึ่งแล้วปีนี
1: ้เออต้องถ่ายอยู่แล้วเห็นรู้สึกว่าเหมือนจะมีมากกว่าเจ้าเดียวเลยนะเท่าที่ผมได้ยินมา
0: อัลล่ะ
1: เออไอเจลีกเนี่ย
0: เออก็ดีครับเพราะว่ามีนักเตะไทยเราไว้ทำมาหากินอยู่ที่นั่น
1: ครับ
0: คนก็ต้องอยากดูอยู่แล้วไม่รู้เหมือนไปช่วงนี้ไปบีจีไม่ค่อยได้ภาคบอล
1: ภาคอะไรฮะ
0: ภาคสนุก
1: โอ้ไปเขาเรียกว่าไป
0: เที่ยว
1: กีฬาดีแล้วพี่ไม่ต้องมาแย่งตลาดฟุตบอลหรอกมันเหนื่อยไปกีฬาอื่นดีกว่าง่ายกว่าเยอะ
0: โอ้โห
1: เออ
0: พูดถึงสนุกก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวบีจียังเหลือแข่งอีก 2-3 วันสนุกเกอร์รายการนี้บีจีถ่ายเนี่ยแชมเปี้ยนชิพลีกสนุกเกอร์เป็นรายการแรกของฤดูกาลเลยครับว่าได้รายการยังไม่ใหญ่มากหมูปากน้ำเข้ารอบสเตจที่3นะก็พูดง่ายคือรอบรองอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอเชียร์กัน
1: ครับมีขายงานด้วย
0: แน่นอนแน่นอนสิ
1: ข้อความมาคุยกับผมแล้วก็พี่หยองได้นะ489899นะครับ489899วันนี้ฟรีสไตล์เลย
0: มีทาง
1: อะไรก็ได้
0: YouTube ด้วยนะเพราะว่าเขาไลฟ์ยาวเลยช่วงไหนที่ไหนไลฟ์บอลโลกเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับ
1: สุดยอดก็อ่ะพี่หยองอยากคุยเรื่องอะไรไหมเพราะว่าฟรีสไตล์จะเรื่องบอลเรื่องอะไรไหมโอ้วันนี้ SMS เงียบกริบเลยส่งมาคุยกันหน่อยนะครับ489899นะ
0: เพิ่งตื่นมาเลยเนี่ยใครชวนคุยเรื่องอะไรมั่งส่งมาคุยเปิดประเด็นกันได้นะเพราะว่าเมื่อเช้านี่ก็ดูอาร์เจนติน่าไปเนี่ยก็เกือบ11โมง
1: ดู2คู่อ่ะเมื่อเช้า
0: ดูสิ
1: ผมก็ดู2คู่แต่ผมก็คุ้มนะ
0: หลังจากนี้นี่ไม่อยากคือไม่อยากข้ามคู่ไหนแล้วมันเข้มข้นหมด
1: แต่ผมว่ามันคุ้มค่ากันไม่นอนพี่หยองทั้งสองคู่เลย
0: ใช่
1: เออ
0: แล้วก็เลิกเกือบ11โมงอ่ะกว่าจะหลับก็เกือบเที่ยง
1: อ่ะพี่คิดว่าคู่ไหนมันกว่าผมว่าคู่อังกฤษ
0: คู่อังกฤษมันกว่า
1: เพราะว่าแบบเอาตรงๆคือแบบโอ้โหคือ
0: คู่เจนเนี่ย90นาทีจืดๆด้วยซ้ำมันสนุกตอนต่อเวลา
1: เ
0: ลย
1: แต่คู่อังกฤษนี่คือแบบพูดตามตรงคือใครเชียร์อังกฤษนี่คอมิกเลยแบบโอ้โหเครียดแบบพร้อมจะโดนตลอดเวลา
0: อาการคลุ้นอาการเครียดนี่มันจะเป็นอาการนั้นเหรอ
1: จริง
0: เหรอ
1: แบบมันเสียวจริงมันแบบเอางี้ใช้คำว่าหายใจไม่ทั่วท้องแล้วกัน
0: ยิงพูดยิง18บวก
1: หายใจไม่ทั่วท้อง
0: อ๋อครับ
1: โอ้ยผมไม่18บวกหรอกเมื่อวานมากับที่คมนี่บวกกว่านี้เยอะแบบโอ้โห
0: แต่ไงเวลาคมเด้แล้วชี้นำเหรอ
1: โอ้โห
0: ผมตอนเรื่องอ่ะ
1: ตอนนี้ผมให้เป็นดีเจบ้ากามเบอร์หนึ่ง
0: ช่วยว่าเขา
1: จริงจริงเรื่องจริง
0: อย่าไปอย่าไปแบรนด์ตีตราคนอื่นเขาอย่างนั้นเดี๋ยวผู้ฟังจะ
1: ก็คุณผู้ฟังก็รู้ก็จัด2ชั่วโมงอ่ะพูดเรื่องสาวๆชั่วโมงนึงอ่ะเออเรื่องบอล20นาที
0: อ้าวก็บุรุษ
1: ที่เดี๋ยวอะไร
0: ธรรมดาบุรุษย่อมชื่นชมในความงามของอิสตรี
1: เออ
0: ใช่มั้ย
1: เมื่อวานนี้ผมไม่ได้คิดตอนแรกอ่ะเหมือนพี่บอลศิรินันท์จะไม่มาตอนแรกจะเป็นพี่บอมกับอาจารย์คมผมบอกเลยว่าโอ้โหเหมือนมือ1มือว่าอันดับ1เจอมือว่าอันดับ2อ่ะพี่บอมนี่ก็แบบโอ้โหอย่าง
0: เงี้ยอ่ะพี่บอมก็มีเป้าหมายชัดเจนก็จะต่ำกว่า U20 เท่านั้น
1: เออ
0: มากกว่านั้นนี่เขาไม่เรียกอะไรไม่สนใจเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เออแต่พูดถึงเรื่องสาวๆในฟุตบอลโลกครั้งนี้นี
1: ่ไม่ค่อย
0: นะ
1: เออไม่ค่อยเป็นที่แบบโจดจัน
0: คือมันไม่มีสาวๆที่แบบเด่นขึ้นมาแบบว่าโอ้กลายเป็นที่จับตา
1: ไม่มีแบบไอคอนอะไรเงี้ย
0: เออเพราะว่าบอลโลกครั้งหลังๆในส่วนใหญ่มันจะมี2010นี่ก็เจลาลิซ่าแก
1: โ
0: หเด่นกว่าใครเพื่อน
1: ลาลิซ่าลิเคลเม่ของปารากวัย
0: ฮะเออแล้วก็มา
1: อยากเป็นโทรศัพท์มือถือ มีอะไรอ่ะต่อมา
0: ก็มา2014นี่คือ2014กับ2018เนี่ยมันไม่ได้เด่นคนใดคนหนึ่งแต่ว่ายกประโยชน์ให้จำเลยเพราะว่าสาวๆของชาติเจ้าภาพคนนี้โอ้โหบราซิลแฟนบอลบราซิลเนี่ยคุณรับประกันซ่อมฟรีเลยเรื่องความสนุกสนาน
1: เหรอ
0: ความสวยงาม ความใจถึงไปเจอแฟนบอลบราซิลที่ไหนเนี่ยไม่มีที่ว่าแบบกระมิดกระเมียนไม่
1: ม
0: ีคุณเดินเข้าไปเนี่ยโอ้โหมาเลยฉันพร้อมต้อนรับ
1: ครับ
0: อะไรอย่างเง
1: ี้ยนะแต่ไม่พี่หยอกเคยไปบราซิลไหมล่ะ
0: ไม่ได้ไปไม่ไปเจอที่อื่นไง
1: ผมไม่อยากไปบราซิลมากเลย
0: เออ
1: แต่มันไกลตั๋วก็แพงด้วยมันแบบโ
0: หเคย
1: นั่งเกิน12ชั่วโมงคือไปอเมริกาว่าไกลแล้วบราซิลไกลกว่า
0: เคยไปบราซิลแต่ไม่ได้ไปตอนบอลโลกไม่ได้ไปเรื่องบอล
1: ไปโอลิมปิกใช่ไหม
0: เปล่าไปงานธรรมดานี่แหละ
1: ออ
0: ไปซาโปโร24 25ชั่วโมง
1: นี่ก็ถือว่าเคยไปแล้ว
0: เออ
1: คือไม่นับไม่ต้องนับว่าไปแล้วดูบอลเดี๋ยวว่าได้แบบเหยียบแผ่นดินแซมบ้า
0: เออไปลงซาโปโรไปงานรถไม่เกี่ยวเลย
1: รถอะไรอ่ะ
0: ก็รถก็เปิดตัวของเชฟโรเลต
1: อ้าวมาถึงต้องไปขนาดนั้นเลย
0: งานโต๊ะเศรษฐกิจเขาล้นมาบอกโต๊ะกีฬาช่วยไปแทนหน่อย
1: โอ้หวานเจี๊ยบได้ดิ
0: เออโอ้บินบิซิเนสว่ะ
1: โอ้สบาย
0: พวกนักข่าว
1: สายการบินเลย
0: เอติฮัดด้วย
1: โอ้พี่หยองรู้ป่ะถ้าบีซิเนสเอติฮัดผมว่ามี 50,000 อัพนะ
0: เออ
1: แล้วไปบราซิลผมเผื่อมีตั๋ว
0: นักข่าวไทยนักข่าวไทยไป2คน
1: เออ
0: ซึ่งคือพวกนักข่าวสายที่แบบเขาสายรถอย่างเงี้ยเขาจะโอ้โห VIP กว่านักVIP กว่าสายกีฬาบานเบอร์เพราะว่า
1: เงินมันเยอะ
0: ถูก
1: ไหมสายเศรษฐกิจสายแบบรถยนต์อะไรเงี้ยมันอ่ะ
0: อย่างเงินเยอะตอนนั้นอ่ะเชฟโรเลตเชิญไปเลยนักข่าวจากไทยไป2คนนั่งบิซิเนสเอติฮัดไป
1: หนึ่งในนั้นคือสุประโชคนมนิ่ม
0: เออซึ่งล้นมาจากโต๊ะเศรษฐกิจด้วย
1: ซึ่งคนอื่นก็คงอ่ะไอ้นี่มาจาก
0: โตเศรษฐกิจ
1: เขา
0: คิวเขาเยอะจัดไงเขาไม่มีนักข่าวเขาไม่พอ
1: ครับ
0: เออก็ไปงานอื่นกันหมดบอกอ่ะงั้นหยองช่วยไปให้พี่หน่อยละกันงานนี้หวานหมูเลย
1: แล้วหยองเลยบอกว่าแฮปไหม
0: เออแต่ว่าโอ้โหนั่งเครื่องบินกันลากงอกเลย
1: ครับ
0: 25ชั่วโมงไปต่อที่นาริตะ
1: อ๋อหรอมันไม่ได้ว่า
0: ไปต่อดูไบ
1: เออไปต่อดูไบมันไม่ได้ว่าแบบต่อเดียวอ่ะมันต้อง
0: ต่อเดียวไม่ไหวบินข้ามโลกน้ำมันไม่พ
1: อ
0: นะครับก็นั่นแหละแต่ว่าซาโปโรจริงๆก็เมืองเขาไม่ได้เจริญกว่าบ้านเรา
1: เ
0: หรอเออมัน
1: เมืองหลวงบราซิลนี่บราซิเลียใช่ไหม
0: บราซิเลีย
1: เคยไปมาไม่เคย
0: เคยไปในซาโปโรนี่แหละ
1: อ้าวแล้วเมืองไหนเจริญกว่าซาโปโรรู้ไหม
0: ริโอไง
1: ริโอดีใจเนโร
0: เนี่ยเมืองใหญ่สุดถ้าถามเรื่องบราซิลนี่คุณต้องไปถามคุณการพึ่งกัน
1: ทำไม
0: ก็ไปอยู่มาเดือนกว่า
1: อ๋อบอลโลก
0: เขาบอกว่าหาดลิโอเดจาเนโรกับหาดอิปาเนมาเนี่ยซึ่งเป็นสองหาดที่ดังที่สุดของลิโอ
1: แล้วไม่ใช่หาดโคปาคาบาน่าไม่ดังเหรอ
0: เออหาดโคปาโคปากับอิปาเนมาในลิโอเดจาเนโรสลับกันไปหมดแล้วเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยไม่มีธุระทางนั้นไปทางนั้นเนี่ยแกก็ต้องเดินอ้อมไปทางนั้นทุกวัน
1: ขอให้ได้ไปโฉบ
0: เพราะว่า
1: เพราะมันสวยงาม
0: ล
1: าดานตาน
0: อกจากธรรมชาติจะสวยงามแล้วเนี่ย
1: บิกินี
0: ่เอาหู
1: คือไอ้ผมเนี่ยได้แค่ดูบอลได้แค่หาความรู้แต่ว่าพี่โอ๊คเคยไป
0: โอ้
1: นี่ผมต้องไปสักครั้งผมได้รู
0: ้เอออ
1: ่
0: ามีเวลามีตังสมควรคือมันไปเปิดโลกนะเวลาไปท่องเที่ยวอ่ะจริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเวลาเราได้ไปในประเทศที่เราไม่คิดว่าจะได้ไปอย่างเงี้ย
1: มัน
0: เปิดโลกจริงนะคืออย่างผมไปรัสเซียเงี้ยพี่ไปรัสเซียเงี้ย ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะไปเดินอยู่กลางเซนิตเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1: เซนิตไม่เกี่ยวเซนิตมัน
0: ชอบคิดไปทีมบอลทุกทีเลย
1: เซนิตมันแปลว่าจุดสูงสุดเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคือเมือง
0: ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะไปเดินอยู่หน้าวังพระราชวังฤดูหนาวไอ้พระราชวังฤดูร้อนของเซนิตอะไรเงี้ยหน้า
1: ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสิ
0: เรียกเซนิตทุกทีเลย
1: โอ้ยวันนี้นอนไม่พอวะเนี่ย
0: พึ่งตื่นมาตอนเที่ยงคืนนี่เองนั่นแหละเขาไปเดินมันเปิดโลกแล้วมาคิดว่าวันหนึ่งจะต้องไปไหนมาไหนคนเดียวเดินซ้อมหาอะไรเงี้ยสนุกดีมันเปิดโลก
1: แล้วถึงรัสเซียไหม
0: ถึงสิไม่ถึงจะทำงานกับมาได้ยังไงใช่ไหม
1: ถึงแบบ
0: ภาพเพิ่มมา
1: เรื่องลึกไหม
0: เฮ้ยตอนนั้นเขาให้เป็นก็เรียกว่ามีกฎหมายออกพิเศษให้เป็นเรื่องผิดกฎหมาย
1: จริงเหรอ อ๋อแต่ภาพแบบปกติถูกกฎหมายอ่ะ
0: คงมีก็เคยถามอยู่ก็บอกว่ามีตอนนั้นจำได้แบบบอลโลกที่รัสเซียมีข่าวว่าเปิดโรงแรมตุ๊กตายางจำได้ไหม
1: จำไม่ได้แล้ว
0: คือมีพวกหัวใส่
1: คือให้แค่ตุ๊กตายางแต่ว่าไม่ให้หรอความเป็นจริง
0: เปิดเป็นสถานบริการเลย มีห้องแล้วก็มีตุ๊กตายางให้หนึ่งตัวคุณสามารถเข้าไปปฏิบัติ
1: เพื่ออะไรครับ
0: ก็มันผิดกฎหมายไง
1: โอ้
0: ช่วงนั้นมันผิดกฎหมาย
1: มันก็ต้องมีแบบเล็ดลอดมาบ้าง
0: ก็มีแหละถามไกด์ที่ไปด้วยกันเรื่องถามคนเท่านั้นก็บอกมีแต่ว่าเราไปทำงานนี่อย่าเสี่ยงเลยว่ะ
1: อ
0: ันตราย
1: ครับ
0: เกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาก็เรียบร้อยนะโดนยึดเอดีการ์ดอีกซวยอีก
1: ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวดู SMS มีไหมวันนี้เงียบๆมีบอกว่าสวัสดีค่ะนะหย่องน่าสนกะดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ4ทีมสุดท้ายรอบตัดเชือกรอบนี้นะหย่องส่งคิดว่าใครจะเป็นแชมป์คะจากคุณลงทุนแฟนนอน
0: โอ้โหถ้าร
1: ู้ว่าดีดิผมจะได้รีบลงทุนเพราะว่าตอนนี้มันโค้งสุดท้ายแล้วว
0: ิเคราะห์สิวิเคราะห์ลองวิเคราะห์
1: อาจารย์หยองว่ามา
0: ถ้าว่ากันด้วย
1: การประกบคู
0: ่วิทยาศาสตร์คือสถิติฟอร์มการเล่นก็ต้องฝรั่งเศส
1: แต่ฝรั่งเศส
0: ไฉไลที่สุด
1: แต่ฝรั่งเศสชอบโดนสเปนปราบนะจำตอนยูโรได้ไหม
0: อันนั้นก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์อ
1: ุ่นเครื่องล่าสุดนี้ก็ไอ้ที่ยิงเยอะ5-4เลยเนี่ยสเปนก็ชนะ2ครั้งหลังสุดสเปนชนะหมด
0: แต่ถ้าวัดกันที่หัวใจเนี่ยพูดยากว่ะเพราะว่าเอาจริงอะตอนถึง8ทีมอะพี่แอบลุ้นนอร์เวย
1: ์
0: แอบลุ้นนอร์เวย
1: ์
0: เล่นบอลสนุกดี
1: ไม่แต่เมื่อวานเนี่ยมันรายละเอียดนี้นิดหน่อยเลยคู่นอร์เวย์อังกฤษ
0: คือบอลมาเข้ามารอบประมาณนี้แล้วทีมมันไม่ได้ห่างกันเยอะ
1: ครับ
0: มันเนี่ยจังหวะ2จังหวะเนี่ยตัดสินเกมได้แล้วตัวลงเตะโดนสลิงจริงไหม
1: ก็ไอ้ FIFA เขาเอานี่มาให้ดูแล้วไงไอ้ชิปในลูกบอลน่ะว่าไอ้มันจะมีเส้นนั้นใช่ไหมเหมือนในเนทวีเดนที่มัน
0: กราฟ
1: จะมีกราฟให้ดูแล้วเขาบอกว่ากราฟมันไม่ขึ้นแสดงว่าบอลมันไม่ไปโดนไอ้สลิงข้างบนไอ้สไปเดอร์แคมนี่สรุปคือก็เป็นประตูที่บริสุทธิ์ของอังกฤษฟีฟ่าบอก
0: มันก็มีคำถามบางคนก็มีคำถามบอกว่าตอนทดลองชิปในลูกบอลน่ะมันทดลองยังไงบ้าง
1: ม
0: ันขึ้นไปโดนสลิงเนี่ยน้ำหนักในการสัมผัสเนี่ยมันต้องขนาดไหนสัมผัสในทิศทางไหนแนวตั้งแนวนอนความสูงเท่าไหร่เนี่ยปัจจัยมันเปลี่ยนเนี่ยมันทำงานไหม
1: สรุปคือฟีฟ่าจะบอกว่าเคลียร์มันก็ทำไงก็ได้บอกว่าเคลียร์ส่วนคุณจะไม่เชื่อก็จะบอกว่ามันก็ไม่ชัดเจน
0: แ
1: ต่
0: ในความเป็นจริงก็คือหาคลิปจังหวะที่แบบโดนชัดๆก็ไม่มีเหมือนกันนะก็มีแต่คนในสนามที่บอกว่ามันโดนอ่ะ
1: ครับคู่สเปนฝรั่งเศสเดี๋ยวมาคุยแต่เอาไอ้คู่ขอคุยคู่อาร์เจนกับสวิตหน่อยผมอ่ะไม่ได้ว่าไม่ชอบเมสซี่หรือว่าอคติในการเจนนะแต่ผมมองในมุมว่าโอ้โหเป็นทีมที่ถ้าใช้คำว่าฟีฟ่าช่วยก็เดี๋ยวจะโดนต่อว่าแต่ใช้คำว่าได้รับ
0: การตัดสินมักจะเข้าทาง
1: การตัดสินที่เข้าทางเป็นประจำนี่ยังไม่ต้องพูดถึงไอ้วันที่เจออียิปต์ซึ่งก็เป็นที่โจทย์จันทร์แล้วนะ
0: ครับ
1: เมื่อเช้านี้เนี่ยคือแบบผมพูดตรงคือโอเคแหละวิโมโลมันดีแต่ไม่มีใครว่าหรอกจริงแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันโหดร้ายกับสวิตเซอร์แลนด์เหลือเกิน
0: ฟุตบอลมันไม่เคยมีอย่างนี้ไง
1: แล้วแบบเกมกำลังมา
0: จะเป็นซึ่งก็ถ้าไปกลางกฎกันดีก็ถูกต้องทุกอย่างด้วยนะคือมันก็ถูกแล้วไงก็ตัดสินตามกฎเป๊ะๆแต่ว่ามันโอ้โหโหดจังว่ะ
1: โหร้ายกายแบบ
0: ซึ่ง
1: สวิส
0: ซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นความซวยแล้วก็ช่วยไม่ได้ของสวิสไปนะในมุมพี่นะ
1: ไม่แต่ว่าพอถ้าใครที่ไม่ชอบอาเจนเนี่ยก็จะมองว่าโอ้โหคือฟีฟ่าเนี่ยต้องแบบประคบประหงมเต็มที่เลยไม่งั้นคือถ้า

0: น้อยอายุน้อยกว่าเราอีก
1: หล่อนะแบบ
0: อายุน้อยกว่าเมสซี่
1: ผู้ตัดสินฝรั่งเศสอ่ะแบบทรงดีเขาใช้แว็กยี่ห้ออะไรแบบผมไม่กระดิกเส้น
0: วันนั้นน่ะถ้าว่ากันตามจริงอ่ะพี่ว่าทุกจังหวะมันอยู่ในข่ายของกติกาหมดนะ
1: ใช่อ
0: ยู่ในกรอบของกติกาที่สามารถตัดสินอย่างนั้นได้หมดเพียงแต่ว่าทุกจังหวะที่สำคัญแล้วมันเป็นประเด็นเนี่ยมันอาร์เจนตินาได้ประโยชน์หมดเลย
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะตัดสินทุกครั้งเนี่ยมันมีได้ประโยชน์เสียประโยชน์ทีมหนึ่งได้ประโยชน์อีกทีมหนึ่งเสียประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยตัดสินทุกครั้งเนี่ยแม้ว่าจะตามกฎแต่มันเป็นอาร์เจนตินาได้ประโยชน์หมดคนมันก็เลย
1: วันนี้ก็ตามกฎ
0: คนมันก็เลย
1: ก็โดยกลายเป็นเหลืองสอง
0: อ่ะใช่
1: เออแต่คือแบบต้องยอมรับว่าอาร์เจนนี่มาแบบ
0: จะถามว่า
1: เสียกระสน
0: อะเอาว่าจังหวะนิดๆหน่อยๆเนี่ยพี่เชื่อว่ามีนะคือเคยถ้าแฟนๆ NBA เขาจะรู้จักคำว่านกหวีดซุปเปอร์สตาร
1: ์
0: คืออ่ะสมมติเลบอนเจมขึ้นวางขึ้นชุดเงี้ย
1: ครับ
0: กับนักบาส NBA ธรรมดาขึ้นชุดเนี่ยโดนตีฟาวเหมือนกันเนี่ยบางคนไม่ดังเนี่ยจะไม่ได้ฟาว
1: นี่เข้าใจ
0: ไอเลบอนเนี่ยยังไงก็ได้ฟาวตีเฉียดเฉียดตีเพี้ยๆอะไรเงี้ยฟาวห
1: ม
0: ดนกหวีดซุปเปอร์สตาร์มันมีก็เรียกบารมีในสนาม
1: เออใช้คำว่าบารมีดีกว่า
0: ผู้ตัดสินมันไม่ได้เจตนาที่จะเอียงด้วยนะบางทีอ่ะมันเข้าใจแบบความรู้สึกของมนุษย์เวลาทำหน้าที่
1: อ
0: ่ะเสียงเฮมันเล้าเฮ้ยนี่มันเมสซี่ว่ะอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้
1: ใช่
0: มันเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจะถามแต่ถามว่าเอียงไหมคงไม
1: ่แต่ก็ตวนเจียนหลายทีนะเจนเนี่ยต่อเวลา2นัดแล้วอ่ะวันเจอเคปเวิร์ดแล้วก็วันเจอเมื่อเช้าเจอสวิตอ่ะ
0: นี่ปีนี้นี่กระเสือกกระสนกว่า4ปีแล้วนะรู้สึกว่า4ปีแล้วในบางเกมยังแบบสบายๆเกมโคเอเชียในสบาย
1: ๆครับ
0: ปีนี้ในกระเสือกกระสนทุกเกมเลย
1: แล้วฮูเลียนอัลวาเรซเมื่อเช้านี้โทษทีนะฮะต้องแต่เล่นบอลโลกครั้งนี้มามันยังไม่ยิงเมื่อเช้านี้ซัดซะสามเหลี่ยมแตก
0: มาคราวนี้ไม่ใช่ตัวจริงด้วย
1: ใช
0: ่มาคราวที่แล้วในตัวหลักแบบอาเจนเอายิงปีนี้เนี่ยเส้นทางนี่ต้องบอกว่าโรยด้วยกีบกระหล่ำมาเลยนะ
1: มันเป็นยังไงอ่ะกีบกระหล่ำ
0: ผัดน้ำปลามาด้วย
1: มันต้องบอกว่าแบบโรยด้วยขวากหนาม
0: กีบกุหลาบมาเลยแหละไม่มีหนักสักทีมนะสัตวัฒน์ด้วยชื่อชั้น
1: อย่าใช้ว่าชื่อชั้นสิแต่เอาผลงานแข่งขันที่สุดท้ายกว่าจะถึงฝั่งเนี่ยแบบโอ้โหเสือกกระสนทุรนทุราย
0: ก็ถ้าพูดกันถึงแบบชื่อคู่ต่อสู้เนี่ย
1: มันดูง่าย
0: เออมันไม่เจอท็อป10ของโลกสักทีมเลยนะ
1: อ
0: ีกสวิตอะไรอ่ะแคลจิเลียเก็บปวดอย่างเงี้ย
1: เออ
0: ไม่เจอท็อป10แบบอันดับแรงกิ้งท็อป10หรือว่ายักษ์ใหญ่ที่เป็นเกรด A สักทีมเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าโอ้โหกระเสือกกระสนทุกเกม
1: พอเล่นออกมาจริงก็สูสีทุกเกมต้อง
0: ในรอบ
1: ต
0: ้
1: องช
0: ม
1: คู่แข่งหรืออาเจนกระเสือกกระสน
0: เออเขาคงมีวิธีการ
1: ไม
0: ่
1: แต่ว่าผมว่าถึงแม้อาเจนเจออังกฤษเนี่ยคนอยากดูแล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าอาเจนตินาล้าแบบโอ้ล้าแบบ
0: เหนื่อยกว่าเยอะ
1: สุดๆแล้วนะ
0: เออ
1: เพราะว่าเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้วันเจอสวิตเมื่อเช้าเนี่ยคือแบบนำ 1-0 แล้วแบบหลังพิงเชือกอ่ะเด้งเชือกจะหนีแต่หนีไม่พ้นโดน 1-1 ไง
0: โชคดีสวิตมาเหลือ10คน
1: เออ
0: ไม่งั้นไม่แน
1: ่ไม่แล้วคิดดูขนาดสวิตเหลือ10คน15นาทีอ่ะ
0: เอออ
1: ังกฤษไอ้อาเจนยังทำอะไรไม่ได้อ่ะ
0: สวิตเหลือ
1: 10ต้องต่อเวลา
0: เป็นความโชคดีของอาเจนสวิตเหลือ10คน1เมื่อวานไอ้มันซัมบี้ลงมั้ย
1: เจ็บไง
0: เออ
1: ไม่ได้ลง
0: ไม่มีไอ้ยอนมันซัมบี้อีกตัวนะไม่งั้นตายนะอาเจนเมื่อเช้าเนี่ย
1: แต่บิโอโมโร่นี่มันนิดๆหน่อยๆจริงนะเห็นมาตั้งแต่แบบเป็นดาวรุ่งอ่ะ
0: คือ
1: แบบ
0: ดีด
1: ร่างกายดีทักษะดียิงประตูใช้ได้อาจจะไม่ได้คมมากแต่ก็ใช้ได้
0: อ
1: ่ะแต่คือแบบรายละเอียดนิดๆหน่อยๆอ่ะแบบหลุดไตชอบไม่เข้าหรือแบบว่าไม่ระวังโดนใบเหลืองใบแดงอะไรเงี้ย
0: เหลืองแรกเมื่อเตะปาเลเดสนี่ใช่ไห
1: ม
0: คนเดิมคู่กรณีคนเดิมนั่นแหละก็นั่นแหละมันเป็นความละเอียดอ่ะอย่างที่บอกว่าจังหวะรายละเอียดทีสองทีชั่วเสี้ยววินาทีในเกมเลยมันตัดสินได
1: ้ครับ
0: นะครับน่าจะเป็นใบเหลืองแดงที่แพงที่สุดในชีวิตมันแล้วแหละบิลเบโลนะ
1: ครับ
0: แต่แบบว่าตอนเห็นว่าตอนกรรมการชูใบแดงปั๊บนี่แบบเฮ้ยแบบเหมือนในละครเลยนะโอ้รับตาแตก
1: เออร้องไห้เลยนะ
0: อะไรประวัติเดียนะเอออารมณ์ร่วม
1: ไม่หยองแล้วสเปนฝรั่งเศสถ้ามองวันนี้เอาละผมให้สเปนนะผมรู้สึกว่าแน่นอนอ่ะไอ้สี่ตัวบนฝรั่งเศสน่ากลัวแต่ว่าผมมองว่าการครองบอลสเปนระบบสเปนมันจะแบบทำให้4ตัวข้างบนไม่ได้บอลเยอะอ่ะมันจะเหมือนกับตอนยูโรนั่นแหละที่แบบ
0: คือพูดง่ายว่าถ้าสเปนครองบอลได้เนี่ยสเปนชนะเลย
1: ใช่เออถึงแม้ข้างบนฝรั่งเศสจะน่ากลัวขึ้นแต่แบบถ้าบอลไม่ได้อยู่กับฝั่งฝรั่งเศสอ่ะเออมันก็ผมยังมองว่าสเปนถ้าข้างหน้าไม่ใช้โอกาสเปลือง อย่างไอ้พวกยาเมาแล้วก็โอไอโอยาสบาวอ่ะ

0: แล้วตอนนี้นิโก้วิลเลียมกลับมาแล้วอ่ะผมว่าไม่แพ้ใน90นาทีอ่ะในมุมผมนะ
1: แต่ไอ้คลองบอลคำว่าคลองบอลได้เนี่ยต้องวงเล็บไว้ด้วยนะบอกว่าคุณก็คลองบอลได้เนี่ยแต่คุณพลาดไม่ได้แม้แต่ไม่แต่ติดเดียวนะ
0: เดี๋ยวโอลิเซ่มันไหลเข้าช่องเอ็มเป้มันชัดตู้มหายเรียบร้อยเลย
1: คลองบอลเผลอเสียบอล40หลาหน้ากรอบของฝรั่งเศสเนี่ยมาโต้ตูม
0: เรียบร้อย
1: ยุ่งนะเพราะฉะนั้นก็โอ้น่าจะเป็นแมตช์ที่สนุกมากอ่ะพี่ว่าฝรั่งเศสสมดุลกว่า
0: เหรอ
1: มีความรู้สึกนะ
0: เข้าใจเพราะว่าร
1: ู้สึกนะ
0: ต่างประเทศเขาก็ยกให้ฝรั่งเศสเหนือกว่านะ
1: เออมันดูนั่นมันดูลุกลับสมดุลกว่า
0: เหนือกว่านิดนึงไง
1: แต่ว่าสูสีจริง
0: ๆ
1: สูสีมาก
0: ส่วนคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยเขาให้เท่ากันแต่ว่าอังกฤษเลื่อมๆแบบนิดนึงแบบ
1: พี่ดูอังกฤษอะถ้าจูดกับเคนเล่นไม่ออกก็ตายเหมือนก
0: ัน ก็มาเช้าเคนเล่นไม่ออกนะ
1: เออ
0: เคนมีส่วนร่วมในการเสียลูกแรกด้วย
1: เออ
0: ผมปกติแฮร์รี่เคนมันไม่เป็นคนงองแงยาวฟาวนะแต่เมื่อเช้ามันงองแงแบบ
1: เอาไปที่เป็นโลกไอ้นี่ใช่ไหม
0: แล้วปล่อยแล้วอังกฤษก็ปล่อยเขายิงงงมากยิงที่จูดมันเวอร
1: ์ไม่คิดว่าจะยิงมั้งลูกนั้นไม่ได้แบบเข้าไปบัง
0: ไอเชเดลูปอะแต่ผมอย่างอังกฤษกับอาเจนผมว่าน่าจะถึงเวลาของอังกฤษแล้วเพราะว่าอาเจนคือล้าเต็มที่แล้วอ่ะ
1: ครั้งสุดท้ายที่คู่นี้เจอกันในบอลโลกนี่ปีไหน2002นะ
0: ใช่10ไงจุดโทษเดวิดเบ็คแฮมผมจำได้เลยเล่นที่ซัปโปโรอ่ะแล้วอังกฤษชนะ10จากจุดโทษเดวิดเบ็คแฮมแล้วก็
1: โอเว่นโดนโปเชติโน่ที่เลยเตะแบบไม่ฟาวด้วยลูกนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: ไอคอลิน่าเป่าปรี๊ด
0: ยันหยองว่าไงอังกฤษหรืออาเจน
1: โอ้โห
0: แต่ถ้าจะอาเจนเนี่ยต้องเป็นวันที่เมสซี่แบบงัดฟอร์มอีกวันหนึ่งอ่ะเพราะวันนี้เมสซี่ไม่โชว์นะเมสซี่หยุดสติยิงแล้ว
1: แต่ว่าอันวาเลสมาแล้วนะลาวตาโรมาแล้วนะ
0: ต้องมีตัวอื่นมาช่วยอ่ะ
1: คืออาเจนมันเป็นบอลอาวุธเยอะอ่ะ
0: อ
1: าวุธเยอะที่ใช้แล้วพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ในสถานการณ์จริงด้วยนะ
0: ครับ
1: คือมันทำได้แล้วอ่ะแต่อังกฤษเนี่ยยังมีความรู้สึกว่านอกจากเคงกับจูดแต่ตัวอื่นมันยังไม่มา
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: ซาก้า
1: บูโรซาก้าริมเส้นทั้งหลาย
0: ซาก้าวันนี้พอได้นะแต่ผมไม่เข้าใจทูเคิลว่ามันเป็นไรกับมาดูเอเก้เนี่ยเป็นญาติฝั่งไหน
1: ชอบ
0: คือแบบขณะผมไปแฟนอาร์เซนอลผมยังรู้สึกแบบโอ้เอาตัวลงไปต่อให้เขาแบบ
1: กอดอนดีกว่า
0: ชัดกอดอนโอเคแต่แบบมาดูเอเก้เนี่ยเลี้ยงก็ไม่ผ่านจ่ายก็ติดยิงก็ออก
1: แต่เมื่อเช้านี้เปลี่ยนชุดแรกเนี่ยอาร์เซนอลเข้าอาร์เซนอลออกเลยนะใช่ไหม
0: แต่จริงๆวันนี้เป็นวันที่ไอเอเซ่ก็ไม่ได้ดีนะจันหยองผมไม่รู้สึกเลยว่าเอาตามตรงกับผมเป็นแฟนอาร์เซนอลนะผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เลือกเมนูเล่นนะทำไมถึงเอาลิสเจมาเล่นกลางมันก็แบบแปลกๆนะเออเป็นไรกับเมนูอีกอะแบบเนี้ยเออแบบแล้วตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาแบบว่าตีกันแล้วอาจารย์หยองว่าที่จำเห็นข่าวว่าที่จู๊ดออกมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ทูเคิล
1: ว่าได้เวอร์ล่ะ
0: เออแบบจะชมกันไม่ได้เลยเหรอจะแบบเออก็เข้าใจอะนะ
1: คืออังกฤษเนี่ยพอเริ่มมีลุ้นเนี่ยจะพังพระเสือทุกทีใช่ไหมถึงเวลาก็เอาแล้วจะเป็นแชมป์โลกแล้วก็
0: บอลอีสคัมมิ่งโฮมอ
1: ่ะในขณะเดียวกันก็พยายามขุดคุยในแคมป์ว่ามันใครมันทะเลาะกันบ้างวะอะไร
0: แต่ผมว่าถ้าอังกฤษไม่ได้คราวนี้อีกเนี่ยจะมีกุนซือคนหนึ่งที่ว่างแล้วเริ่มมีคนพูดถึงแล
1: ้
0: ว
1: ใคร
0: เป๊ปกวาร์ดิโอล่าน
1: ี
0: ่แล้วเขาโอเคนะว่าเขาแบบไม่ได้แบบผูกพันกับสเปนเท่านั้นเขาเป็นคนคาตาลันไง
1: เ
0: ขาอาจจะไม่ได้อยากคุมที่สเปนอ่ะแต่ว่าเขาผูกพันกับอังกฤษคุมแมนซิตี้มา9ปีอ่ะ
1: คุณรู้จักเปาโลมันดินี่ไหม
0: ทำไมฮะ
1: มีข่าวว่ามันดินี่จะเอาไปคุมชาติอิตาลีนะเว้ย
0: โอ้ยก็ผมว่าถ้าผมเป็นเป๊ปผมก็ต้องเลือกไงว่ามีวัตถุดิบเนื้อสเต็กกับอีกร้านนึงมีวัตถุดิบแบบอาจจะแบบอิตาลีสภาพทีมไม่พร้อมไงแล้วเป๊ปก็รู้อยู่เขาไม่เคยลำบากเขาคุมบาร์ซ่าคุมบาเยิร์นคุมซิตี
1: ้
0: ชีวิตทำไมต้องเหนื่อยเออถูกไหมฝีมือเรามีทำไมต้องเหนื่อย
1: เอ้าอิตาลียุคใหม่ไว้มีทีมงานแน่นปึกไว้
0: โอ้ทีมงานแน่นปึกแต่กองหน้าเป็นมอยคีนเอาไหมล่ะ
1: ปวดหัวยิง
0: กองกลางโตนาลีดีสุดเนี้ยเออ
1: ยิงพูดยิงเครียด
0: ครับ
1: นะ
0: ก็รอดูแล้วกันผมทนตัวผมนะผม
1: มองว่าจัดเลือกไม่ถูก
0: ผมมองว่าสเปนจะชิงกับอังกฤษ
1: เออครับ
0: แล้วสุดท้ายสเปนจะเป็นแชมป์มองนะวันนี้นะ
1: กี่แล้วอ่ะก็รอดูกันนะ
0: พี่หยองว่าไงพี่หยองว่าใครจะเป็นคู่ชิง
1: โอ้โห
0: ถ้าเมื่อกี้มองคือ

0: ฝรั่งเศสแล้วอาเจนอังกฤษอ่ะ
1: โอ้เลือกยากว่ะ
0: ต้องเลือกเอาเรื่องหน่อย
1: อาเจน
0: อาเจนคิงกับฝรั่งเศส
1: คือ
0: รีแมตช์คือถ้าแบบนี้คือรีแมตช
1: ์บอลอังกฤษกับอาเจนน่ะมันถ้าวัดกันปอนต่อปอนน่ะมันพอๆกันแหละแต่ลูกเจ้าเล่ห์อังกฤษเป็นรอง
0: อ
1: บอลอเมริกาใต้เพลาๆกว่า
0: ลูกความเคี้ยว
1: เดี๋ยวมันก็ยั่วเรื่อยเปื่อย
0: ครับ
1: นั่นแหละแล้วก็เป็นยังน่าจะคู่เดิมรีแมตช์กัน
0: แล้วถ้าคู่เดิมรีแมตช์ใครแชมป
1: ์โอ้โหพี่ว่าอาเจนไม่ดีเท่า4ปีที่แล้ว
0: สรุปอาจารย์หยองบอกไก่ลาไก่ฝรั่งเศส
1: น่าจะ
0: โอเค
1: ซึ่งก็เดี๋ยวรอดูอ่ะคือ4ทีมเนี่ยมันจริงๆอ่ะถ้าวัดกันจริงๆมันใครก็ได้จริงนะ
0: เสียดายหมดอ่ะนะ
1: ใกล้เคียงกันจริงๆอ่ะคืออะไรอย่างที่บอกอ่ะว่าแรงกิ้ง1 2 3 4ของโลกเนี่ยมาครบหมดเลยรอบรองไม่เคยมีมานานมากแล้วนะใช่ไหม
0: ก็เขาเรียกว่าตามทรงไง
1: ตาม
0: นั้นหมดเลย
1: ปกตินี่มันจะต้องมีม้ามืดโผล่มาทีมหนึ่ง
0: วันนี้ไม่มี
1: คราวนี้นี่มาก็กำไรแฟนบอลแหละทีมใหญ่
0: แต่ผมให้ทีมที่เซอร์ไพรส์สุดก็แล้วตกรอบไปเสียได้คือนอร์เวย
1: ์เล่นบอลสนุก
0: ใช่แล้วแบบ
1: เล่นน่าเชียร
0: ์เล่นตัวอังกฤษเสียวอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละคำถามคือเปลี่ยนฮาแลนด์ออกทำไมถูกไหมเอาลงมาแถวๆบางทีได้ยิงยังมีลุ้น
1: สตาร์ลาเซนลงมาแทนใช่ไหม
0: ไม่ก็ต้องเอาก็ต้องใจจะเอาใครมาก็ได้ก็แต่มันต้องหน้าคู่หรือแบบฮาแลนด์ก็ไม่ควรออกอ่ะในมุมนะ
1: ลงไปรับ
0: ใครจะออกใครจะอยู่ไม่รู้แต่ฮาแลนด์ต้องอยู่อ่ะ
1: นะก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเข้มข้นไม่แพ้ลุ้นแชมป์โลกก็คือลุ้นดาวซัลโวนะตอนนี้นะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเมสซี่ก็มีแอสซิสต์แล้วถูกไห
0: ม
1: แล้วก็มันเท่าไหร่แล้ววะลืมเมสซี่เมื่อเช้าไม่ได้ยิงก็ยังเท่าไหร่
0: เจ็ด
1: เอ็มบัปเป้ก็7ใช่ไหมแต่เอ็มบัปเป้เนี่ยแอสซิสต์2เมสซี่แอสซิสต์เป็น1นะครับก็นี่น่าจะเป็นการลุ้นดาวโซโลเคนก็ยังอยู
0: ่
1: แต่ฮาลัดเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับน่าจะลุ้นกัน3คนนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดาวซัลโวลุ้นกันสนุกแน
0: ่ๆ
1: นะครับเพราะว่า3คนที่มีลุ้นเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางกันหมดเลยว่ากันด้วยเรื่องของคุณภาพเกมในบอลโลกครั้งนี้ดีนะ
0: ดีเพราะว่าการจัดการเขาดี
1: คือเขาบอกว่าฟุตบอลโลกที่กาตาร์ครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องนอกสนามเนี่ยมันจืด มันไม่ค่อยมีสีสันมันไม่ค่อยแต่เกมในสนามมันโคตรสนุก
0: ครับ
1: คราวนี้ก็ไม่แพ้กันดูแล้วเกมในสนามนี่คุณภาพใช้ได้นะครับดูมีดราม่าเยอะดินะภาพโดยรวมของฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้ก็ถ้าคุณภาพใช้ได้ก็ต้องตั้งแต่นัดรอบตัดเชือกมาเป็นต้นไปอ่ะบางกลุ่มอาจจะมีบางเกมที่เหนื่อยๆหน่อย
1: น้อย
0: แต่พอเป็นรอบตัดเชือก
1: สนุก
0: สุดยอด
1: แทบทุกเกมนะครับ
0: ดูว่าความหน่อยดีกว่า
1: แ
0: ล้วเดี๋ยวจะเบรกแล้วก็มี SMS บอกว่าสวัสดีครับคุณส่วนคุณหยองจากคุณไก่ร้อยเอ็ดทักทายคุณไก่ร้อยเอ็ดด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คุณ7688 บอกอาวัยได้ครับนี่ไงโหแฟนบอลบราซิเลียน
1: สูดสูดจริงๆ
0: อาวัยนี่ตอนนี้นำนาวติโก้1-0นะครับพักครึ่งนะ
1: ครับ
0: แล้วบอกอ๋อหนูรู้แล้วทำไมนะหยองโสดจนถึงทุกวันนี้เพราะซื้อตุ๊กตายางตัวนั้นกลับบ้านมาด้วยใช่ไหมคะมีหน้าแหละถึงอยู่โสดได้นานมีตุ๊กตานอนข้างๆนี่เองจากคุณเงินทุนแฟนนอน
1: ตอนแรกปีแล้วที่ไปเนี่ยอยากไปทำสกู๊ปเหมือนนะก็เปิดมันเป็นมาตีเป็นข่าวมาเลยพวกรอยเตอร์ APAP ตีเป็นข่าวมาก่อนบอลโลกอ
0: ่
1: ะแล้ววันว่างๆไม่อยากไปทำสกู๊ปเหมือนกันนะ
0: มันต้องมีแล้วคอลัมน
1: ์นึกไป
0: หยองวันว่างๆหยองวันว่าง
1: ๆนึกไปนึกมามันจะดีเหรอวะ
0: ดี
1: แล้วเบิกไม่ได้ด้วยนะ
0: ไม่แฮป
1: เข้าไปใช้บริการเนี่ยเบิกถ่ายรูปออกมาไม่ได้อีกไม่คุ้มว่ะ
0: หยองวันว่างๆต้องมาแบบขี่ลูกตา
1: เหรอโอ้โหไม่ไหวแล้วฮะมีข้อความเพิ่มไหม
0: ฝากพี่หยองดูทาง YouTube กับ Facebook หน่อย
1: ได้เบยทาง Facebook คุณฮักเขากับไปสาโ
0: อ
1: ้ชื่อทำไมมันตัดพ้อขนาดนั้นฮะ
0: แปลว่าอะไรอ่ะ
1: ถ้ารักเขาก็ไปซะเถอะ
0: อ๋อเหร
1: อประมาณนั้น
0: ผมเพิ่งทราบนะตอนแรกผมนึกว่าคุณฮักผมเรียกแบบว่านึกว่าเขาชื่อคุณฮักเขาเฉยแต่ไอ้ท่อนหลังอะผมไม่รู้ว่าเขาว่าไปซะเถอะ
1: ฮักเขากับไปสาก็คือถ้ารักเขาก็ไปซะประมาณนี้ใช่ใช่บอลนะใช่บอลน่าจะใช่นะ
0: ใช่แล้ว
1: สวัสดีครับพ พี่ๆทั้งสองท่านผมดูอังกฤษเล่นแล้วเหมือนสโต๊กย้อนยุคครับออกข้างแล้วโยนมงเอ้า
0: เหมือนสโต๊กที่มีนักเตะเวิลด์คลาสอ่ะคือจู๊ดอ่ะ
1: แต่ถ้ามองอีกอย่างหรืออาจจะเป็นการล่อซื้อนัดหน้าจะเล่นต่อบอลเร็วก็เป็นได้นะครับแค่คิดในใจ
0: ต่อบอลใส่เจนเลยดูแล้วไม่น่าใช่นะ
1: ต้องงัดเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดออกมาอะไรอย่างนี้นะดูคือทีมที่ดีเลยมันคือทีมที่ยืดหยุ่นได้นะแทคติกเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ย
0: ก
1: ็ถือว่าจะเป็นทีมที่มีโอกาสมากกว่าคุณธีรพัฒน์บอกเป็นห่วงอาเจนยังครับพี่ไม่รู้หมดมุกหรือเปล่าตั้งแต่เคปเวิร์ดอียิปต์เมื่อคืนด้วยเหมือนจะไม่ได้เลยทั้ง3เกม
0: ผมว่าไม่หมดมุกหรอกร่างกายอ่ะคือในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่านักเตะอาเจนน่ะ
1: เหี่ยว
0: ฟิสิกอลเป็นรองพวกทีมจากยุโรปอ่ะ
1: เออ
0: แบบรูปร่างอาจจะแบบรูปร่างเล็กอะไรเงี้ยแล้วประกอบแบบเขาเล่นบทมา120นาที2เกมแล้วอ่ะ
1: เออเมื่อคืนในท้ายครึ่งหลังยุบจริงย
0: ุบจริงก็เลยแบบผมว่านักเตะคือมีความสามารถดีแล้วแหละแล้วเล่นเพื่อเมสซี่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมเป็นห่วงเรื่องว่าพอยิ่งเจอการบดจากนักเตะอังกฤษนักเตะอังกฤษต้องยอมว่าร่างกายดีกว่าไง
1: ครับ
0: เออ
1: เมื่อคืนเราหลับตื่นๆนะฮาลันโดดเด่นไหมฮะโอกาสเยอะไหม
0: เงียบกริบ
1: ไม่ค่อยนะเออ
0: เจอพวกกองหลังพรีเมียร์ที่รู้ทางกันอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เลยแบบไม่ได้กลัวฮาลันก็เรียบร้อย
1: เจอมาเกีซ้อมมาด้วยกันคุณวีรศักดิ์บอกไ
0: ม
1: นูจะได้ลงไหมครับ
0: ผมดูว่าทรงนี้ไม่น่าได้ลงก็แหละเพราะว่าถ้าลงมันได้ลงนานละ
1: มาตาลงต้องได้ลง
0: ดูจริงวันนี้ควรได้ลงนะเพราะว่าถ้าคุณแบบไม่มีทั้งไลท์ไม่มีแบบเฮนโดเจ็บใช่ไหม
1: แต่แค่ไลท์นี่เล่นได้ครึ่งเดียว
0: เออมันต้องโหมันต้องเมนูแล้วแบบชัดๆอ่ะแต่แบบเรียบร้อย
1: เออ
0: เข้าใจทูเคิลเหมือนกัน
1: เออถามทีมที่บ้านหน่อยครับพี่แอนดอร์ทาวเซนตอนนี้ยังอยู่พลังการไหม
0: ไม่อยู่แล้วครับ
1: เออ
0: ต้องถามดันหยองหรือบอลไทยถามผมไม่ใช่คนภาค
1: เอ๊ะนี่มันช่วงเราป่ะเนี่ยทำไม SMS เหมือน1ชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้ว
0: อ๋อ
1: ก็ไลฟ์ยาวมาเลยนี่หว่าใช่ไหม
0: ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เออนี่มัน2ชั่วโมงที่แล้ว
0: ต้องเลื่อนมาดูข้างล่างๆ
1: แต่เท้าเส้นเนี่ยไม่อยู่พลังการแล้วนะครับแต่ว่าก็เคยมีข่าววันทีมในไทยลีกหัวตารางเนี่ยเคยคุยแต่ว่าเขาเหนื่อยเขาแพง
0: แต่เขาบอกเขาลดลงมาเยอะแล้วนะเห็นบอกอ่ะเพราะว่าตรงคือได้ยินมาว่า 800,000 น่ะแต่ยังไม่มีทีมไหนเอา
1: จากร้านกลาง
0: ๆ
1: ก็
0: ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไร
1: ไม่รู้โอ้เหมือนก็คุยสัญญานักบอลนี่มันก็หลายเรื่อง
0: แต่ว่าคือก็ต้องยอมรับว่าผมว่าถ้าทรงณปัจจุบันตอนเนี้ยถ้าใครอยากเห็นทาวเส้นอยู่ในไทยต่อก็ยากแล
1: ้
0: ว
1: เออใช่เพราะตอนนั้นต้องดิวแล้ว
0: เพราะว่าถ้าจะได้ทีมจริงคงได้นานแล้วเพราะตอนนี้แต่ละทีมเขาปีซีซั่นไปถึงไหนแล้ววันนี้บีจีก็อุ่นเครื่อง
1: หลายทีมนี่ปิดนักเตะตัวต่างชาติไปหมดแล้วด้วยนะอันนี้บอกข่าวด่วนไฟไหม้นะครับ
0: เออเราต้องอ่านตั้งแต่ข่าวด่วนนะพี่หยองถึงจะแบบน่าจะช่วงเรานะ
1: อันนี้น่าจะช่วงที่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับอันนี้นั่นไปแล้วนะกีดยางไปฟังไปครับหนองบัวลำพู
0: สวัสดีครับ
1: อีสานนี่มีกีดยางด้วยใช่ไหมมีบางที่ปลูกยาง
0: มี
1: ต้นยาง
0: นะมีกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยมากีดยางมอไซค์ในกรทม
1: จะบ้าแล้ว ผมอยู่ยุคเดียวกับคุณอู๋ครับพาเลตนาซาทอรัสอ๋อนี่แสดงว่าจากช่วงที่แล้ว
0: อ๋อน่าจะอาจารย์อู๋ใหญ
1: ่โอ้โหไม่ทันทักที่เลยครับผมเนี่ยนาซาผมทันบางเทพ
0: นาซาที่ไหนตรงคลองตันน่ะ
1: เออ
0: จริงเหรอ
1: ใช่แล้วก็
0: นาซาเวกัสอ่ะนะ
1: ไอ้ตรงทางรถทางข้ามทางรถไฟตรงตัน
0: เขาเรียกว่าอะไรนาซาเวกัส
1: สเปซี่โดม
0: โอ้ไม่เคยไปเคยแต่ได้ยินดีไหม
1: ส่วนเด็กกรุงเทพไหมอ่ะ
0: โอ้ก็ไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นก็ได้ใกล้ๆ ก็มี
1: พี่จำได้พี่เด็กเข้ากรุงเทพเนี่ยมาพ่อพามาทุรงทุระเนี่ยละลานตาตื่นตาตื่นใจกับฟรีบัสมากเลยตรงเนี้ย
0: ตรงไหนอ่ะ
1: เนี่ยตรงทางประหลัด9ปัจจุบันเนี่ยในตั้นนี่แหละ
0: ฟรีบัส
1: ยังกะยานอวกาศลงมาจอด
0: อ๋อเมื่อก่อนที่จะเป็นนะพระราม9เป็นห้างที
1: ่ฟรีบัสเป็นฟรีบัสตรงนี้อ่ะ
0: ผมไม่ทันไง
1: อะไรนี่แหละ
0: เออ
1: เป็นฟรีบัสอาจารย์สมชายพอแกคิดอะไรไม่ออกแกก็บอกเป็นไงหยองเป็นไงข้อมูลพี่เยอะ
0: เออประโยควลีทองเป็นไงเป็นไงหยอง
1: พี่หยองกับบิ๊กสนว่าช่วงต่อเวลาได้จุดโทษที่ต่อเวลาที่ได้จุดโทษน่าจะได้ไหมครับว่ามันน่าจะได้เพราะเข้าข้างหลัง
0: หมายถึงตอนไหน
1: เออไม่ได้บอกว่าลูกไหนลูกไหน
0: ต่อเวลาแล้วได้จุดโทษคู่ไหน
1: มีทีมไหนได้บ้างวะ
0: ต่อเวลาแล้วได้จุดโท

0: จำไม่ได้แล้วฮะดูเยอะจัดบางทีลืมไปหมดละ
1: ไม่ใช่สเปนไม่ใช่ฝรั่งเศสต้องใส่จบในเวลาคู่อังกฤษก็ชนะในเวลานี่ไอ้อย่างอ๋ออังกฤษต่อเวลาแต่ว่า
0: ไม
1: ่ได้จุดโทษ
0: เออจำไม่ได้แล้วฮะ
1: เพราะว่าจูดมันซ้ำลูกยิงเข้าไปไงส่วนอาเจนเหรออาเจนไม่มีจุดโทษเนี่ยอาเจนได้จากประตูสวยๆคุณเล่นอัลบาเลสแล้วก็ไอ้ลาวตาโร่ซ้ำ
0: ครับ
1: คุณประสิทธิ์ไม่รู้คู่ไหนนะ
0: เออคุณประสิทธิ์บอกว่าดีครับคุณคีรินบอกอูดอทบุญไปไหนแล้วเห็นแวบๆไปแล้วฮะ
1: ครับ
0: โอ้อูดอทบุญอู้ๆนี่คุณอานนท์นะบอกพระราม2ฟังไม่ได้เลยครับวิทยุ
1: ทำไม
0: น่าจะไม่ชัดแหละก็ฟังแอปแทนนะ
1: ครับ
0: Mcord Connect กลับไปฮะเชียร์อาเจนมันไส้ถูกขึ้นครับกลางแท้ๆไม่ลงคุณวิรศักดิ์บอก
1: ก็มีหลายคนคิดอย่างนี้ เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าทูเคิลหลังๆนี่ก็นอกจากเรียกตัวมาแล้วคือเปลี่ยนตัวตัดทีมอะไรก็แปลกๆนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าตราบใดมันยังอยู่ยังไม่ตกรอบผมก็ไปด่าได้ไม่เต็มปากเต็มคำ
0: อ้าวนี่ก็ผลงานเท่าเซาเกตนะใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้นะอังกฤษเต็ง4ใช่ไหม
1: ใช่
0: ประมาณนั้นถ้าอังกฤษชิงกับสเปนอังกฤษได้แชมป์ครับ
1: จริงเหรอ
0: ล้างแค้น
1: ผมว่าจริงนะในมุมผมรู้สึกว่าถ้าอังกฤษชิงกับสเปนนี่หวานเจี๊ยบสุดเลยในทุกคู่
0: ใช่
1: เพราะว่าระบบอังกฤษเป็นรองสุดเลยในทุกทีมอ
0: ่
1: ะแล้วผมว่าระบบสเปนดีสุดอ่ะ
0: ข้อความพี่ยองอ๋อในของช่วงที่แล้วอ่ะก็เดี๋ยวตีสามแล้วพักก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media Barricadeภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ้าว
1: อ้าวภาพตัดนะฮะอ้าวพี่เสกอาจจะง่วง
0: พี่เสกปวดฉี่ฮะลงไปเข้าห้องน้ำแป๊บ
1: อ๋อดีดีก็ตัดเข้าเลย
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรโอเค
0: น่าจะโฆษณาขึ้นนะมั้ง
2: ดูตาตาก
1: โอเคไม่มีปัญหา
0: ฮะ
1: ก็ยังอยู่กับนายจินนาไลฟ์บอลโลกที่ไม่มีบอลโลกโดยอาจารย์หยองและผมสนนะฮะ
0: พักบ้างก็ดีฮะ
1: ไลฟ์สดออกอากาศสดจากตู้แช่ปลาเย็นมากเลยอ่ะ
0: นี่ขนาดใส่เสื้อวอร์มใส่เสื้อทับชั้นหนึ่งนะ
1: โอ้เราก่อนหน้านี้ไม่ได้นั่งห้องนี้มานานปกตินั่งข้างนอก
0: ครับ
1: วันนี้หนาวใช้ได
0: ้ช่วงนี้แอร์ทำงานดี
1: ครับก็คุยกันต่อนะเราอยู่ถึงตีสี่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ก่อนจะไปเดี๋ยวเบรกนี้เดี๋ยวดูคงรู้ข่าวหน่อยก็เดี๋ยวสรุปผลฟุตบอลให้นะฮะ
0: ได
1: ้ตอนนี้นี่บอลอาร์เจนเตะอยู่30กว่าคู่มีตั้งแต่อาร์เจนพรีเมล่าอาร์เจนเฟเดอรัลอาร์เจนพรีเมล่า4โคปาอาร์เจนตินาเพราะนั้นเอาเป็นว่าโคปาอาร์เจนตินาแล้วกันคุ้นหน่อยนี่ลิวาเดเวียนำตีเกร
0: คุ้นแล้วเหรอ
1: คุ้นตีเกรนี่คือทีมที่ไอพี่หยองจำนี่ได้ป่ะไอมาโตโอเลติกี
0: อ
1: ่ะก่อนจะมาโลดแล่นกับอาตาลันต้าป่ะแล้วก็ไปลีกซาอุอ่ะเนี่ยมันมาจากไอทีมนี้แหละตีเกรติเกในอาเจน
0: ติเกนี่มีติเกติเกสอะไรนี่มีหลายที่นะ
1: ไม่ไอติเกเนี่ยไม่มี S แต่ถ้าไอติเกสในเม็กซิโกมี S
0: อ
1: ันนี้ที่เรียกว่าติเก
0: ติเกนี่คือไทเกอร
1: ์ครับก็ดิวาเดเวียนำติเก1-0นะครับเป็นบอลถ้วยอารมณ์คล้ายเอฟเอครับของอาเจนอะแล้วก็นอกนั้นบาซิลบีที่เมื่อกี้มีถามมาอาไวนี่ยังนำนาติโก1-0แล้วก็ซาวาเดโดกับเคียบ้า2-2นะครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับเพิ่งเตะมา6นาทีครับนับยอดูกับวาลู0-0ส่วนอุ่นเครื่องนี่มี2คู่นะครับฟูมิเนเซ่กับบาเอียง0-0แล้วก็คัสคาเวลยังเสมอโคลินเทียน0-0โคลินเทียนนี่ไงต้นสังกัดปัจจุบันไอ้ลินการ์เดปายนี่ก็อยู่แต่น่าจะยังไม่กลับเพราะว่าเพิ่งน่าจะพักผ่อนว่าไปเล่นให้เนเธอร์แลนด์มา
0: อันนี้ลินการ์ดเนี่ยน่าจะเล่น
1: เจ็กซี่ลงว่าเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ไลน์อัพโคลินเทียนนี
0: ่น่าจะเล่นที่บราซิลได้สักปีนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวมาไทยลีกปีหน้า
1: ผมว่าเผลอๆอยู่ไม่ถึงปีอ่ะ
0: ถาวเซนไปชวนมาหน่อยดิ
1: เฮ้ยโคลินเทียนนี่ตัวดีๆเยอะนะลินการ์ดเป็นสำรองพี่หยองแล้วก็มีเนี่ยมีอังเดียคาริโยจะได้ป่ะไอตัวไปรูอ่ะที่เคยอยู่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะวัตฟอร์ดมั้งนี่แหละอยู่ในยูโคลินเทียนแล้วก็นอกนั้นหูลินการ์ดที่ใส่เบอร์77
0: อุ้ยเลขนี้คุ้นๆ
1: ครับ
0: ก็โคลินเทียนนี่ก็สนามสวยสนามตอนบอลโลกอะแหละ
1: ที่สนามอะไร
0: สนามนัดเปิดบอลโลกอะจำได้ไหมที่ซาโปโรอะสีขาวๆอะ
1: ครับ
0: จำชื่อ
1: ส
0: ี
1: ดำโมสอนก็สีขาวดำไง
0: นั่นแหละเป็นอีกสนามนึงที่หลังจบบอลโลกแล้วเขาลดความจุนะเอาอาจารย์หลังโกออกชั้นบนออกสองข้างลดจาก 60,000 ลงมาเหลือ 40,000 สนามบอลโลกครั้งนี้ก็มีที่โตลอนโตแล้วต่ออาจารย์
1: แคนาดานะ
0: เขาต่ออาจารย์หลังประตูขึ้นไปก็เดี๋ยวหลังบอลโลกเขาก็ออกลงมาเหลือเท่าเดิมความจุ 30,000 เท่าเดิมนะครับ
1: อ่ะก็นั้นคือผลบอลที่น่าจะครบแล้วที่ตอนนี้แข่งอยู่นะครับถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็48-9899นะครับ48-9899
0: อ่ะล่าสุดวันนี้นี่มีข่าวของกุนซือทีมชาติปลดเพิ่มอีก1คนนะครับก็คือป้าบเดียว
1: ได
0: ้ฮะชื่ออะไร
1: ป้าบเดียวป้าบเดียว
0: ป้าบเดียวของเอาป้าบเจียว
1: เด้อแต่ถ้าเกิดเรียกแบบเอาแบบปัจจุบันก็ป้าบเจ้าเพราะมันสะกดเหมือนมาเล็กเจ้าม
0: าเล็กเจ้าเมื่อก่อนนี่เดียวอะไรนะ
1: ไอ้นี่ของอะไรนะของเซเนกัล
0: ก็บายบายอันนี้คือสมาคมฟุตบอลเซเนกัลแถลงปลดนะครับไม่ได้แยกทางหมดสัญญาอะไรกัน
1: คร
0: ับ ก็ decision to remove ก็คือปลดเพื่อเขาเรียกอะไร
1: ก็ไปต่อ
0: หลังจากประเมินผลการแข่งขันแล้วแล้วก็เพื่ออนาคตของทีมชาติก็ตัดสินใจปลดเป็นที่เรียบร้อย
1: แยกย้ายก็ไปเติบโต
0: แยกย้าย
1: ได้แล้วตรงๆผมว่าคุณภาพนักเตะเซเนกัลถ้าได้กุนซือฝีมือดีอารมณ์เหมือนประมาณที่ไอ้กาน่ามีอดีตมือขวาเฟอร์กี้อ่ะ
0: โมเรนสตีนอ่ะ
1: ไม่ใช่
0: ใครวะคาร์ลอสเคย
1: คาร์ลอสเคยลอสคุมอ่ะโหระบบทีมมันเคี้ยวขึ้นเยอะแต่คือคุณภาพนักเตะกาหน้ามันไม่ดีเหมือนเซเนกัลไงถ้าเซเนกัลมีตัวดีๆอ่ะแล้วได้ระบบทีมมีโค้ชเก่าๆเข้ามาผมว่าดีได้มากกว่านี
0: ้
1: เออเพราะมีทั้งอะไรอ่ะมีทั้งมาเน่มีไออิสมาอิลาซาเอลิมานเอ็นดีไอใช่ไห
0: ม
1: อิสมาอิลาซาโคตรดีอ่ะผมว่าทีมไหนในพรีเมียร์ลีกหาปีกน่าซื้อนะ
0: สม่ำเสมอดิเซเนกัลนี่ตกรอบ32นะแพ้เบลเยีย
1: ม
0: แบบจะเข้ารอบอยู่แล้วไปโดนเบลเยียม2ตุ๋งช่วง5นาทีสุดท้ายก็จริงๆเซเนกัลนี่ก็มีปัญหาตั้งแต่ก่อนบอลโลกแล้วนะ
1: เรื่องอะไรอ๋อไอ้ที่เงินไม่ออกใช่ไ
0: หมเออเงินตังไม่ออก
1: แล้วก็แบบพ่อคงพ่อครัวไม่มี
0: ปั๊บปั๊บเจ้านี่จะไม่ได้มาอยู่แล้วที่แรก
1: บ
0: อกไม่มาเคลียร์ไม่จบไม่มาอะไรอย่างนี้นะก่อนสุดท้ายก็เคลียร์กันจบแล้วก็มาแข่งแต่ว่าสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปอยู่ดี
1: ท้ายก็ไม่ได้ไปไหนไกล
0: ครับ
1: ก็เจอเบลเยียม
0: ไปอีกหนึ่งก็หลังบอลโลกคราวนี้นี่ปลดกันอุตลุด
1: ครับ
0: นะ
1: มีข่าวซื้อขายไหม
0: ข่าวซื้อขายเหรอเปิดหน้าบอลโลกอยู่นะ
1: เอาบอลโลกก่อนก็ได้จันหยง
0: ก็วันนี้มันมีวาติโน่แถลงนะมันก็มีอยู่ 2-3 เรื่องที่เป็นข่าวหลายคนคงเห็นไปแล้วคือเรื่องของบอลโลก64ทีม
1: โอ้เฮ้ยแต่โอเคเพิ่มไม่เต็มที่แต่ว่าเอาแค่1กับ2เข้าไงที่ผมเคยเสนอนโยบายไม่ต้องเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดมันไม่เข้มข้นเออเอาแค่1กับ2เข้า
0: แต่เวลาแข่งมันจะต้องเพิ่มไหม40วันนี่พอไหม
1: แล้วแต่อยู่ที่อัดโปรแกรม
0: เพิ่มไปกว่านี้นี่เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าโอ้โหไปฟุตบอลโลกเนี่ยมันเวลามันจำกัดนะมันอยู่ในช่วงซัมเมอร์ที่มันมีฤดูกาลคันหน้าคันหลังอ่ะประกบหน้าหลังอ่ะมันบวมไปกว่านี้ยากแล้วนะเวลาแข่งอ่ะพี่ว่านะ
1: กี่ทีมนะจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะ
0: 64
1: แต่ตอนเนี้ยครั้งเนี้ย
0: ครั้งนี้48ไง
1: โอ้โหเยอะไปเปล่า
0: ก็นั่นสิ
1: เพิ่มอีกสัก
0: 64นี่กี่กลุ่มวะเนี่ย
1: 56ทีก็พอแล้ว
0: ต้องเตะกันวันละ8คู
1: ่โอ้โห64มันเยอะไป
0: 4คู่นี่ก็ดูกันอ่วมแล้วนะ
1: 58ทีมโอเค
0: มันระบบมันลงตัวไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันนะ
1: 58หาร2อ่ะก็เป็น
0: มันไม่ลงตัวสิ
1: ใ
0: ช่ไ
1: หมอ่ะ60ทีมปะ60ทีมหาร2ก็1กับ2เข้าเหลือ30ทีม30ทีมประกบคู่
0: มันไม่ลงตัวสิมันต้อง32 16 8
1: ก็ต้อง64 34ป้าบอกจะเอาถึงจะลงตัว
0: คือไอ้ลงตัวมันลงตัวแต่มันมีปัญหาตรงการจัดโปรแกรมนี่แหละว่าบอลโลกมันจะบวมกันไปเตะ2เดือนไหมล่ะทีเนี้ยถ้าเตะ2เดือนนี่สโมสรร้อง
1: เยอะไป
0: คนดูจะเบื่อด้วยนะผมว่านะนี่40วัน
1: หรือไม่ก็มีวิธีรู้ไหมก็เสมอสมมุติรอบตัดเชือกแล้วอะเสมอปั๊บยิงอยู่โทษเลยเป็นไงซาดิสถูกไหมแบบก็ไม่ต้องล้าไง
0: มันจะหนักตรงโปรแกรมรอบแรกนี่แหละพี่ว่า
1: ก็รอบแรกก็เล่นแค่90นาทีไง
0: ใช่แต่ว่ามันอาจจะต้องเล่นกันวันละกี่คู่อะ
1: ก็ละ5คู่อะ
0: โอ้โห
1: ไอ้รอบแรกครั้งเนี้ยวันละ4คู่อะ
0: แล้วฟีฟ่าไม่ยอมให้มีการเตะพร้อมกันแน่นอนถ้าไม่ใช่แมตช์สุดท้ายมันจะบวมโปรแกรมมันจะโอ้โห
1: ขยันหาเรื่อง
0: 40วันไม่พอไม่มีทางพอไม่มีทางพอ
1: ครับ
0: นะครับก็แต่ว่าเมื่อเขาโยนไอเดียนี้ลงบนโต๊ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีทีมงานมีวิธีคิดรูปแบบฟอร์มูล่าที่มันได้จนได้แหละถ้าเขาจะเอานะ
1: เดี๋ยวเขาจัดของเขาเอง
0: อย่างไอเนชั่นลีกอย่างไออะไรพวกเนี้ยไอ้ยูฟ่าชุบแชมเปี้ยนลีกรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะได้
1: ยูฟ่าเนชั่นลีกแบบลีกเฟส
0: มันไม่มีใครคิดว่ามันได้มันขู่คิดอย่างนั้นอย่างนี้ทีมนั้นเขารอบทางอย่างนั้นอย่างนี้งงไปหมดแต่สุดท้ายมันก็ได
1: ้
0: ถึงเวลาเขาก็อาจจะคิดแล้วก็บอกว่าจะใช้ครั้งหน้าเลย
1: ท้ายพอมันมีเงินมาเกี่ยวข้องก็ลงตัวหรือจะเอาไม่เอา
0: เขาบอกว่าจะใช้ครั้งหน้าเลยด้วยนะโอ้โหนี่อาจจะต้องเคลียร์กันอีกเยอะเลยนะ
1: ก็คือไอ้ที่สเปนนะนะสเปนโปรตุเกส
0: โมร็อกโก
1: โมร็อกโกอุรุกวัย
0: อุรุกวัยปารากวัย
1: เท่าไหร่56
0: อาเจน
1: 56ทีมอ่ะ
0: 64แล้วต้องไม่ลืมว่าไอ้อาเจนปารากวัยอุรุกวัยเนี่ย มันจัดแค่ที่ละแมตช์เองนะที่ก็วางไว้เนี่ย
1: เตะกันระบมอ
0: ่
1: ะเอาเลยก็ไม่เป็นไร
0: คนที่ถ้าเกิด64ทีมจริงเนี่ยแมตช์มันต้องเพิ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เท่าไหร่แล้วเป็นร้อยกว่าร้อยกลางๆอ่ะนี่แจ๊ดยิ้มเลยนะ
1: คราวนี้ก็ยิงเงินกระจุยอ่ะเพราะตอนนี้มันแมตช์เยอะมันก็เลยนึกออกป่ะแบบเจ็ดประตูไม่ได้ดาวทันโบอ่ะเป็นถ้าเป็นระบบเหมือนเมื่อก่อนนี่เจ็ดประตูต้องดาวทันโบแล้ว
0: ลูกก็ได้รุ่นแล้ว
1: เออ
0: แต่ถ้าคุณที่ยิ้มนี่คือโมโนเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจ่ายไปแล้วอ่ะ
1: ได้ของ
0: ราคา
1: เหมือนกับว่าได้ของเยอะขึ้น
0: ได้แมตช์เพิ่ม
1: เออ
0: ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าผมว่าต้นๆช่วงแรกๆก็เสียงคัดค้านเยอะแน่แต่ว่าเดี๋ยวฟีฟ่าก็ต้องมีวิธีอธิบายถ้าเขาจะเอาจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เขาจะคงหาวิธีการอธิบายจนได้แหละจนได้แหละนะครับ
1: หรือไม่ต้องอธิบายก็ได้เพราะหลังๆอย่างบารุกุลเขาก็ไม่อธิบายอะไรมากเขาก็จะเอาแบบนี
0: ้ก็กูจะเอาอ
1: ่
0: ะ
1: รู้เรื่องรู้เรื่อง
0: มีอะไรไห
1: มแล้วแต
0: ่เฮ้ยยั่วจริงแล้วก็รอบรองรอบชิงนี่เดี๋ยวลูกบอลจะเปลี่ยนนะเดิมเนี่ยมันเป็นไตรออนด้าที่เป็นสีใช่ไหมเขียวแดงน้ำเงินเดี๋ยวรอบรองรอบชิงนี่จะเป็นไตรออนด้าไฟนอลนะครับซึ่งจะเป็นสีน้ำตาลสีทองก็เป็นปกติวิสัยของฟีฟ่าที่เปลี่ยนลูกบอลในรอบรองรอบชิงมาพักใหญ่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนี่ก็น่าจะตั้งแต่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เอ้ยตั้งแต่ที่เยอรมันแล้วก็มันหกแล้ว
1: นะที่แอฟริกาบอลจาบูลานี่ไง
0: จาบูลานี
1: ่แต่ที่เยอรมันบอลชื่ออะไร
0: ทีมไกส
1: ์
0: ที่เยอรมันถ้าใครจำได้ทีมไกส์รอบแรกเนี่ยมันจะเป็นขาวดำแต่รอบชิงเนี่ยมันจะเป็นสีทอง
1: ครับ
0: ใช่ไหมจาบูลานี่นี่ก็เหมือนกันมา2014บราซูก้าก็นั่นแหละพอถึงรอบรองรอบชิงเขาจะเปลี่ยนฟ
1: ุ
0: ตบอลโลกที่รัสเซียเนี่ยอะไรวะเทลสตาร
1: ์ใช่
0: เปลี่ยนกันรอบแรกในสีดำๆรอบชิงสีแดงไม่รู้ว่าทำไมสีแดงก็นะแล้วก็คราวที่แล้วลูกฟุตบอลชื่ออะไรวะ
1: ที่กาตา
0: อาริล่า
1: โอ้โหอันนี้จำไม่ได้เลยอ่ะชื่อยาก
0: อาริ
1: ออนด้ายังจำได้
0: อาริล่า
1: อาริล่า
0: ก็เหมือนกันรอบแรกมันจะเป็นสีฟ้าๆไม่รู้ไงจำไม่ได้
1: ลืมแล้ว
0: แล้วก็รอบชิงก็จะเป็นสีแดงก็ได้ซื้อกลับมาลูกเลย
1: ยังอยู่ไหม
0: เล็กๆไปไหนแล้วไม่รู้คราวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นทริออนด้าไฟนอลก็เปลี่ยนชื่อเป็นตามชนีนะครับ
1: ครับ
0: สวยดีเหมือนกันนะคนที่สะสมลูกฟุตบอลก็น่าซื้อสะสมกันนะสวยดีฟุตบอลลูกบอลครับเนี่ยว่าชอบสวยดีนะครับofficial match บอลของ World Cup มีอะไรกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อินฟานติโน่เขาพูดถึงในการแถลงข่าววันนี้นะก็มีคำถามเรื่องของ Hydration Break กับเรื่องค่าตั๋วอันนี้ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันเดี๋ยวแปลสดๆก็อินฟานติโน่นี่ยอมรับว่า Hydration Break เนี่ยซึ่งโดนวิจารณ์เยอะเนี่ยนะ
1: ก็ได้มาเยอะเราก็แฮปมาเยอะอะไร
0: ก็อินฟานติโน่เขาใช้คำว่าก็ยอมรับว่ามันก็มีข้อถกเถียงกันเยอะก็เป็นเรื่องที่หลายคนถกเถียงกันต้องทำเสียงอินฟานติโน่ไหม
1: ต้อง
0: อ่ะไม่รู้เขาเสียงไงเหมือนกันแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่ได้ต้องการให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์พูดยังไงวะเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับทุกอย่างไม่อยากให้ไม่เห็นด้วยกับทุกอย่างแล้วก็ไม่อยากให้เห็นด้วยกับทุกอย่าง
1: อยากให้มีความเห็นต่างในทุกเรื่อง
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นอย่างปีที่แล้วที่ขับเวิลด์คัพเนี่ยก็มีคูลิ่งเบรกนะอะไรเงี้ย
1: ใช่รอบที่แล้วนี่ทดเยอะโคตรที่กาตาร์ทดเยอะกว่าครั้งนี้มี10กว่านาทีอ่ะ
0: เขาบอกว่าไอ้การเบรกเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คลับเวิลด์คัพที่อเมริกาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยชิงแชมป์สโมสรโลกอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้กำหนดว่าต้องเบรกทุกแมตช์แต่ว่า 60% ของเกมในทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยต้องมีคูลิ่งเบรกเพราะว่า มันร้อน
1: อ
0: นะครับ
1: เอ้แต่ผมเริ่มชอบนะท่านหยองแบบอยากให้แบบในพรีเมียร์ลีกมีแบบพูดง่าย4ควอเตอร์อ่ะเออ
0: พรีเมียร์ลีกนี่แบบวินเทอร์เบรก
1: แบบเบรกแบบระหว่างกลางครึ่งแรกกลางครึ่งหลังไงผมรู้สึกว่ามันเออควรจะแบบโค้ชได้มาแก้อะไรที่แบบชัดเจนไม่ต้องมานั่งแบบพูดข้างสนามอ่ะแบบแล้วมันช่วยให้แบบทีมที่เพียงพำดีขึ้นจริงนะไอ้ตรงมีเบรกตรงเนี้ย
0: ครับ
1: เออไหนจะเรื่องแรงแบบเออได้แบบดื่มน้ำดื่มท่าอะไรนะแบบคือไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเบรกนิดหน่อยแต่มันทำให้ทุกอย่างพร้อมขึ้นสนุกขึ้นมันก็น่าสน
0: ใช่ก็ทุกอย่างมันมีดีมีเสียงไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมคน
1: อาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ก
0: ็บางคนเขาก็บอกว่า
1: ไปสู้กันเต็มที่ไง
0: บางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของโมเมนตั
1: ม
0: ของเกมตอนนั้น
1: จริงคือแบบบางทีมกำลังแย่อย่างเงี้ยเหมือนไอเบลเยียมเออเบลเยียมกับไอเซเนกาว่ะชัดสุด
0: มันได้พักเลย
1: เออคือพอได้ดื่มน้ำดื่มท่าพักสงบจิตสงบใจตั้งหลัก
0: ไอทีมที่กำลังขยมมันคงเซ็งอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่ถ้าเกิดคุณดีจริงคุณก็ต้องลงไปแล้วก็ขยมต่อได้ถูกไหมล่ะเพราะนั้นแบบผมรู้สึกว่าเออถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันทำให้แบบได้เห็นเกมที่ดีที่สุดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: มันน่าสนใจเหมือนเมื่อก่อนอ่ะที่แอนตี้ไงเมื่อก่อนจะจันหยองจันได้ปะเปลี่ยนตัวได้แค่3คน
0: อ
1: ่ะมันแบบโอ้โหเสียดายโอกาสแล้วแบบคุณเรียกมานั่งเป็น7คนเปลี่ยนได้แค่3แต่พอไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนได้5แล้วสุดท้ายคือทุกคนเห็นด้วยกับระบบเนี้ยมันก็ ก็เปลี่ยนแล้วดีขึ้น
0: อ่ะมันคงเป็นความไม่เคยชินนะ
1: ซึ่งผมชอบนะเปลี่ยนได้5จริงๆควรจะแบบอยากให้เปลี่ยนได้10ด้วย หรือไม่ก็ สมมติสำรองในพรีเมียร์ลีกมี7ใช่ป่ะเปลี่ยนได้7เลยแต่ก็แค่ห้ามเปลี่ยนกลับนะ
0: เออ
1: แต่เปลี่ยนได้ครบอ่ะเออแบบจะได้ให้โอกาสด้วยอะไรเงี้ย
0: คือฟาติโน่ก็บอกว่าไอ้ FIFA Cup World Cup คราวที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้กำหนดว่าต้องทุกเกมแต่มี 60% ของเกมที่เบรกแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็มีหลายคนมาคอมเพลนแล้ว FIFA เองก็บอกว่ามาฟุตบอลโลกคราวนี้อยากให้ทุกทีมอยู่ภายใต้คอนดิชันเดียวกันก็เลยเบรกทุกเกม
1: จริงเออเนี้ยดีเพราะว่าเดี๋ยวพอบางคู่มันไม่เบรกไงถูกปะมันก็เป็นที่พูดถึงว่ามันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
0: มันเขาเรียกอะไรต่างกรรมต่างวาระแหละเรื่องพวกเนี้ยอยู่ที่คือคุณเป็นทีมคุณเกมหนึ่งคุณอาจจะไม่เห็นด้วยการเบรกเพราะคุณกำลังโมเมนตัมขยมอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกมไหนที่คุณตกไปลองรูปเกมเป็นลองอยู่คุณอาจจะต้องการเบรกต่างกรรมต่างวาระเรื่องพวกเนี้ย
1: จริงๆมันควรจะอย่างนี้เลยนะท่านหยองสมมติแบบมีแบบขอเวลานอกไหมแต่นั้นก็ดราม่าเกิน
0: เอ
1: าแบบแต่ไอ้ผมเห็นด้วยเรื่องที่ควรจะแบบเหมือนกับว่าโค้ชสามารถขอเช็ค VR ได้
0: โยนธง
1: เออผมว่าต่อไปต้องมีนะ
0: เออแล้วก็เขาพูดเรื่องค่าตั๋วด้วยนะที่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่โดนบ่นว่าแพงเหลือเกินอินฟาติโน่บอกว่าอันนี้แปลเรียงตามตัวประโยคเลยนะ
1: แต่เรื่องตั๋วเนี่ยมีคนบ่นเยอะจริง
0: บอกทุกสนามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเต็มความจุนะ99.7% ของแต่ทุกสนามเนี่ยความจุเนี่ยจะเต็มแล้วก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอะไรวะ ticket price before the tournament ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่คิดคำนวณมาแล้วว่ามันน่าจะต้องประมาณนี้นะครับเป็นราคาที่คุณแฟนบอลสามารถcan go with คือจับต้องได้ไปพอรับได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยจำนวนผู้ชมในสนามเนี่ยก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วประมาณว่า
1: ไม่แพงเพราะว่าถ้าแพงก็ไม่มีคนซื้อ
0: ประมาณนั้นแหละประมาณว่าเนี่ยเป็นราคาที่ FIFA แฮปปี้ว่าได้ทังในระดับที่แฟนบอลจะเต็มความจุแพงกว่านี้อาจจะไม่เต็มอะไรอย่างนี
1: ้พูดอะไรก็ดีหมดอ่ะตอนนี
0: ้แต่ว่าบอลโลกนี่เขาจะอย่างนี้นะก็ประธานฟีฟ่าก็จะมีแถลงทุกอาทิตย
1: ์ครับ
0: ก็จะมานั่งแถลงที่เพสคอนเฟอเรนซ์ใหญ่ของเขาทุกอาทิตย์นะครับอันนี้ประจำสัปดาห์นี้เขาบอกว่าน่าจะได้รายได้เฉลี่ยจากค่าตั๋วเนี่ยในทัวร์นาเมนต์เนี่ย13-14ฟรังสวิสเท่าไหร่วะนะ
1: 13-14 ล้านสิไม่
0: 13-14 บิลเลียนด้วยนะไม่ใช่บิลเลียน
1: โอ้โหล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: ก็คิดเป็นเงิน
1: อิ่มแปร
0: ่คิดเป็นเงินดอลลาร์เนี่ย 16.08 บิลเลียนถึง 17.32 บิลเลียน
1: ครับ
0: โอ้โหรวยเละรวยไม่รู้เรื่อง หรือไม่รวยไม่รู้เรื่องรวยแบบรู้เรื่องดีกว่านะ
1: รวยไม่ไหวแล้ว
0: อ่ะคุณคุณไว้ไปเดินลงพื้นที่อยู่เมื่อกี้นี้ถ้ารวยไม่รู้เรื่องไม่น่ารวยนะครับมีเรื่องอะไรกันอันนี้ข่าวเก่าแล้วไม่เป็นไร
1: ซื้อขายดีกว่าซื้อขายไปแฟนบอลเริ่มร้อนแล้วเพราะว่าอาร์เซนอลนี่ผมหินคาปิเย่ไม่นับใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยเนี่ย
0: ฮะ
1: มาไลนี่ก็ยังไม่จบสักที
0: ทำไมหินคาปิเย่ทำไมอ่ะไม่ได้ตามข่าวเหมือนกัน
1: หินคาปิเย่ก็เพิ่งซื้อถาวรไงแล้วอาร์เซนอลมันเอามาลงบินฤดูกาลนี้เพราะว่าฤดูกาลที่แล้วลงไม่ได้เพราะมันยอดเต็มก็เลยตีเป็นว่าเปิดตัวถาวรนู่นนี่นั่นปีนี้จริงๆก็คือตัวเดิม
0: แล้วมีวิลล่าไงกำลังจะได้มันซัมบี้
1: อ๋อเหร
0: อไอ
1: ้วิลล่าซื้อตัวดี
0: มันซัมบี้ตอนแรกมีข่าววันนี้ก็เซิ่นไปแล้วไม่ใช่วะ
1: เ
0: นี่ยบอกวิลล่าไฟนอลไลซ์มันซัมบี
1: ้มันซัมบี
0: ้
1: ของ
0: ไฟบวก
1: ทีมชาติสวิต

0: นี่มาเตะกับบีจีไว้เนี่ยมันซัมบี้ไม่น่ามาไม่มาได้พักเยอะเพราะว่าเขาเล่นทีมชาติเข้ารอบลึก
1: นี่เอชลีคอนซาเอมี่มาร์ติเนสมอร์แกนโรเจอร์อะไรพวกนี้ไม่ได้มาหมดแหละนะครับก็บอกว่าสกายเนี่ยเคยรายงานไปว่านิวคาสเซิลเนี่ยได้ตกลงทางวาจากับไฟบวกไปแล้วด้วยค่าตัว49ล้านปอนด์แต่ว่าแอตเลติกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่จริงเพราะว่ามันซัมบี้เนี่ยอยากมาอยู่กับวิลล่านี่เป็นไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
0: ซัมบี้นี่เสียงคล้าย
1: พี่สมชาย
0: พี่สมชาย
1: เฮ้ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอกว่าวิลล่าเนี่ยก็เข้าใกล้กับการได้ตัวดาวเตะวัย20ปีอะไรนี้มาแล้ว
0: แต่มันก็น่าจะอยากมาวิลล่ามากกว่าแหละเพราะไปเชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
0: ดูว่าล่ะนิวคาสเซิลนี่นอกจากจะไม่ได้ไปแล้วสร้างทีมใหม่อีกอ่ะไอ้สเตอร์อะไรอ่ะไม่คุ้นเลยอ่ะ
1: สเตอร์ไหนวะ
0: ไอ้ตัวกองกลางเนเธอร์แลนด์ตัวใหม่ของนิวคาสเซิลน่ะ
1: สเตอร์ลูดอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ชื่อหน้ามันพี่หยองผมยังไม่คุ้นเลย
1: ตัวไม่ได้เหมือน
0: นิวคาสเซิลตัวใหม่อันนึงนะ
1: นอกจากนี้ก็มีวิลล่าข่าวก็คือติลมันเจ็บ
0: นี่ไงชอนสเตอร
1: ์ใครวะ
0: กองกลางดัตวัย18จากอาแจกไงที่เนี่ยมาเป็นผู้เล่นใหม่ให้กับนิวคาสเซิลด้วยค่าตัวโหค่าตัวไม่รู้แต่เซ็น5ปีอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ชอนสเตอร์โอ้
1: ก็วิลล่านี่วังติลมันเจ็บแฮมสตริงก็ต้องพักหลักเดือนเหมือนกันนะ
0: น่าจะเจ็บจริงอ่ะเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นในเกมที่เล่นกับ
1: ตอนแรกมีชื่อ11ตัวจริงนะ
0: ใช่แล้วอยู่ดีก็ชื่อหายไป
1: เจ็บตอนวอร์ม
0: วันที่เล่นกับสเปนใช่ไห
1: ม
0: ก็เลยทำให้กองกลางวันนั้นดรอปไปเยอะ
1: แล้วโอนาน่านี่ก็ ACL ไว้แล้วด้วย
0: โอ้โหวิลล่านี่ไม่มีกองกลางเบลเยียม2ตัวหายหมดเลยท
1: ั้
0: งโอนาน่าทั้งเทเลมันส์
1: ครับไม่ค่อยมีอะไรละ
0: ไม่เป็นไรกันถ้าเดี๋ยววิลล่าได้มันซัมบีก็โอเคไง
1: ส่วนใครที่ตามผลเทนนิสวิมเบิลดันอยู่นี่จบไปแล้วนะ
0: เออคุยเรื่องนี้หน่อย
1: วิมเบิลดันยานิกซินเนอร์นะครับ
0: ไอเซตแรกสเวเลฟกินอะไรเข้าไปอ่ะทำไมแบบโอ้โหไทยเบรกเก่งๆผมเมื่อกี้นั่งดูอยู่ไม่มีอะไรดูก็ดูเซตแรกสเวเลฟเลขสามเซตก็เรียบร้อย
1: คือสเวเลฟนี่บอกว่าเหมือนจิ้วยี่ฟ้าส่งข้ามาเกิดแกส่งซินเนอร์มาเกิด
0: ไม่แล้ว
1: แกไรโดนทุกที
0: แล้วไอ้นี่เขาหายไปไหนพี่หยองไอ้สเปน
1: อ
0: ะ
1: กาลาส
0: เจ็บกาลาสเจ็บ
1: เจ็บตั้งแต่ก่อนเฟนโอเฟนโอเพนแล้ว
0: ยังไม่หายอ่ะ
1: ยัง
0: มีซินเนอร์สบายดิผมเพิ่งได้เห็นซินเนอร์เต็มๆเมื่อกี้คือแบบเป็นคนที่กาวโศกโคตรดีอ
1: ่
0: ะคือแบบเขายิงลึกทุกลูกเลยแล้วไอ้ลูกทีเด็ดเขาคือเขาจะตีแบ็คแฮนด์แล้วก็เหมือนไปแปะเลยตรงข้างๆใช่ไหม
1: ดรอปช็อตอะ
0: เออดรอปช็อตแล้วก็ออกไปเลยแบบไอ้ซาวาเลฟเป็นไปยืนตักหลักท้ายคอร์ดเจอดรอปช็อตเรียบร้อยเลย
1: ชินเนอร์เป็นเทนนิสสไตล์ครบเครื่องแล้วก็สปีดบอลโคตรดี
0: แล้วตีลึกทุกลูกเลยแบบมันแบบเกือบจะออกแล้วแต่แบบมันไม่ออกอะ
1: ก็เลยว่ากลับมาทวงบอลลังได้นะหลังจากเฟนโอเพนนี่ไปเสียให้ซาวาเลฟแต่ว่าไม่ได้เจอกันนะสเวเลฟซาชานี่ได้แชมป์สแลมแรกในชีวิตเสียทีกับเฟนโอเวนที่ผ่านมาแต่ว่าคราวนี้นี่วิมาด้านนี้ชิงครั้งแรกนะครับก็เจอซินเนอร์กันเรียบร้อย
0: ยันหยองแล้ว
1: แพ้ไป 3-1
0: แต่ไม่รู้นะผมนั่งดูอ่ะคือเอาตรงๆหน้าตาบุคลิกดูมันน่าจะเก่งอ
1: ่
0: ะ
1: โอ
0: ้ไอซินเนอร์เนี่ยแบบท่าทางดูแบบดูแบบไม่ค่อยเอาเรื่องอ่ะแต่อย่างอัลคาราสผมเห็นแบบทรงมันดูแบบ aggressive ไง
1: โอ้ซินเนอร์นี่
0: แต่ซินเนอร์เขาดูชิวๆอ่ะ
1: โคตรดีโคตรดีปีที่แล้วดรอปไปหน่อยนึงแต่ปีนี้กลับมา
0: ซินเนอร์ตอนนี้มือหนึ่งของโลกนะ
1: ใช่เพราะอัลคาราสไม่ได้เล่นนาน
0: แล้วรอบที่แล้วใครปราบโนเล่ผมซินเนอร์ป่ะเออซินเนอร์
1: รับรองโนเล่แต่ทีนี้เนี่ยตีซินเนอร์ตีอัลคาราสตีกับแม้กระทั่งตีกับซาซ่าเซเวเลฟเนี่ยผ่านยากแล้ว
0: ก็ด้วยวัยไง
1: 39แล้ว
0: เออขนาดคนที่รีเทิร์นลูกเก่งๆอย่างโนเล่ยังสู้ซินเนอร์ไม่ได้
1: นี่เจ้าแห่งรีเทิร์นลูกเสิร์ฟโนเล่ครับก็
0: แล้วแกมีโอกาสจะเลิกไหมแกนี่เหมือนโรนัลโดอ่ะแบบ
1: ไม่มีวี่แวว
0: แบบเลิกได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวแบบหลังๆยิ่งแพ้บ่อยมันก็จะเสียไอเลกาซี
1: ่ไม่มีวี่แวว
0: เพราะอย่างโอเค

0: อย่างโรนโดมันยังกีฬาไปเพชรทีมมันยังมีเพื่อนช่วยได้นะแต่โนเล่หลังๆเกิดยิ่งแพ้บ่อยมันก็
1: จริงโนเล่นี่ไม่มีอะไรให้ต้องไอ้นี่แล้วนะ
0: ก็ใช่ไง
1: หมายถึงว่าสถิติต่างๆนี่ก็เป็นสแลมเยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เก็บมาหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: คือแต่ว่าแหมก็เขากีฬาที่เขารักนะปีนี้39โนเล่
0: โอ้โหอายุเท่าเมสซี่อ่ะใช่ไหม
1: ใช่ซินเนอร์นี่เป็นวิมเบิลดันที่2ของเขานะจาก2ปีติดนะครับ2025 2026แล้วก็เป็นสแลมที่6อายุแค่24นะ6สแลมไปแล
0: ้
1: วแต่ว่ายังไปลองอังคาราสนะ
0: ครับ
1: นะครับอังคาราสนี่กี่สแลมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูก่อนคาร์ลอสอังคาราสฟับเขาให้
0: เยอะสุดไปตอนเนี้ย
1: อังคาราสอังคาราสอังคาราส7สแลมแต่อังคาราสอายุน้อยกว่าซินเนอร์ปีหนึ่งนะครับ
0: พวกเจนใหม
1: ่แล้วก็เป็นนักเทนนิสที่ได้แชมป์แกรนด์สแลมในทุกคอร์ตสำหรับอังคาราสนะครบ4รายการโกลเด้นสแลมไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่โกลเด้นสแลมโกลเด้นสแลมต้องได้โอลิมปิกด้วยแต่ว่าซินเนอร์เนี่ยยังเหลือเฟรนด์โอเพนที่ยังไม่ได
0: ้
1: ครับ
0: แสดงว่าซินเนอร์ไม่ชอบคอร์ดดินอ่ะ
1: ก็เคยเป็นแชมป์รายการคอร์ดดินอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ใช่คอร์ดที่ถนัดที่สุดแต่ว่าอังคาราสเล่นได้ทุกคอร์ด
0: ครับ
1: จบไปเรียบร้อยวิมบ
0: านแล้วพาราดอนอ่ะ
1: พาราดอน
0: ตอนนี้พาลูกสาว
1: ตีกอล์ฟอยู่แต่แกเป็นครูสอนเทนนิสอยู่ด้วยนะ
0: ครับ
1: ตรงสนามเลยตรงเนี้ยตรง CDC อ่ะ
0: อ๋อแถวเรียบด่วนอ่ะ
1: เออโอ้โหวันก่อนขับรถผ่านไปสนามเบลอเลยหรูหราน่าดูเลย
0: ครับ
1: เกรด A เกรด A แล้วก็เป็นกัปตันทีมเดวิดคัพอยู่ด้วยมีบอล
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยวผลบอลหน่อยนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้แจ้งบอลอาร์เจนติน่าบอลถ้วยโคปาเจนนี่ลิเวอร์เดวีเองนำตีเก 1-0 บอลบราซิลนี่เหมือนเดิมเลยนะครับเอาไว้นำนาติโก 1-0 แล้วก็ซาเบโดกับเคียบ้า 2-2
1: ครับ
0: ไอแซนยังเหมือนเดิมนะครับฮัมนับจะดูกับวาลู 0-0 แต่ที่เปลี่ยนเมื่อกี้อุ่นเครื่องคือฟูมิเนเซ่ที่นำบาเอียแล้ว 1-0 นะครับแค่นี้เลยส่วนฟุตบอลข่าวสารก็น่าจะประมาณนั้นพี่หยอง
1: เออประมาณนี้แหละ
0: ดูข้อความนิดนึง
1: ได
0: ้เออเดี๋ยวพี่จัดตีสี่ต่อไหม
1: ไม่อยู
0: ่ไม่ยาวเหรอ
1: พอแล้ว
0: อันนี้บอกว่า
1: สี่ชั่วโมงไม่ไหวแล้ว
0: ถามมุนสนกันนะหยองผมชอบให้ยิงเยอะเนี่ยควรไปแถวไหนดีครับนอร์เวย์ไอซ์แลนด์ลีกไหนดีไอซ์แลนด์เลยไอซ์แลนด์เป็นลีกที่ตะบี้ตะบันแบบพวกสแกนดิเนเวียไม่หยองสังเกตปะด้วยความที่แบบคุณภาพชีวิตเขาดีแล้วเขาถูกสำรวจแล้วเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสุขมากที่สุดใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบไม่มีทีมไหนกลัวใครอะไรเงี้ยก็แบบพยายามเล่นฟุตบอลพุทธทีเปิดเกมแรกใส่กันเลย
1: ม
0: ันก็เลยยิงกันเยอะ
1: ก็นั่นแหละมัน
0: จริงนะผมว่าเรื่อง
1: เป็นฟุตบอลสไตล์ของเขาด้วยนะ
0: ยังไงเขาใช้คำว่าแบ็กกราวของประเทศมีผลอย่างประเทศที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ร่ำรวยบราซิลอะไรเงี้ยแบบโอ้โหคือไม่ได้ก็กลัวไม่เสียแบบเออแบบบอลแบบเขาเรียกว่าเพย์เซฟอ่ะเออคุณภาพชีวิตบางทีต้องดิ้นโดนห้ามโดนก็ยิงกันน้อยเออก็จริงนะแบบแบ็คกราวของประเทศก็อย่างที่เขาบอกอ่ะผมว่าก็ไอซ์แลนด์น่ะยิงเยอะนอร์เวย์ก็พอได
1: ้มันบ่งบอกคาแรคเตอร์ของคนในประเทศนั้นเออได้ระดับนึงในเกมฟุตบอล
0: ส่วนเออจริงอย่างบอลไทยเราก็คาแรคเตอร์ประเทศเราไงคือถ้ายัง 0-0 เนี่ยมันจะค่อยๆไปแต่ถ้าใครตามหลังแล้วอ่ะแบบโอ้
1: หรือว่าประเภทว่า
0: หรือถ้าท้ายเกมแล้วอ่ะก็จะเก็บแรงที่เก็บไว้70นาทีมาซัดกัน20นาทีสุดท้าย
1: หรือบอลไทยเป็นประเภทไม่มีวินัยในการเล่นเกม
0: ตามใดไม่โดนก็ไม่เป็นไรแต่โดนเมื่อไหร่ก็ไปเอาคืนแล้วก็โดนเพิ่มอะไรอย่างนี
1: ้พูดถึงบอลไทยนี่เดี๋ยว
0: จริงนะแบบพี่หยองจริงนะแบบสุดท้ายคาแรคเตอร์การเล่นฟุตบอลมันก็เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของประเทศ
1: ก็มันเป็นคนประเทศนั้นๆลงไปเล่นฟุตบอลอ
0: ิตาลีไงแบบเออทิวไปหน่อย
1: พูดถึงบอลไทยนี่เดี๋ยวจบบอลโลกนี่แฟนบอลไม่ต้องพักนะฮะ5วันบอลโลกจบ5วัน
0: ครับ
1: พัก5วันต่อด้วยอาเซียนครับเลย
0: บอลโลกอาเซียน
1: อืม

0: ดูเวียดนามว่ะแล้วก็มีอินโดด้วย
1: แฟนบอลเวียดนามมาเยอะป่ะ
0: ก็คงมาแหละพี่วานนะแต่ว่าก็เตะกับทีมมอ
1: เดี๋ยวไออาร์เซนคัพนี่เราอยู่กลุ่มไหนจ๊ะหนอง
0: เดี๋ยวจำไม่ได้แล้วจะอยู่กับมาเลอยู่กับมาเลอยู่กับฟิลิปปินส์
1: เดี๋ยวจะได้นี่ไงชี้ชัดหน่อยว่ามีโอกาสจะผ่านไหมเข้ารอบไหมชุดนี้
0: ชุดไหนก็ต้องผ่านวะ
1: มาเลเขาชุดใหญ่ปะล่ะแต่เขาเพิ่งมีปัญหากัน
0: มาเลเขาประกาศว่าอยู่23
1: อยู่23เราก็ไม่ต้องกลัวเพราะเราผสมไง
0: ส่วน
1: กลัวร่วมกลุ่มมีใครบ้าง
0: มีเวียดนามทีมเดียวแหละที่ประกาศว่าจัดเต็ม
1: งั้นก็เหนื่อยอ่ะถ้าจะ
0: ไปเก็บตัวที่เกาหลี
1: เขายังปะไอคิมซังซิกอยู่ไหม
0: อยู่ยังอยู
1: ่
0: ไปเก็บตัวเกาหลี
1: คร
0: ับ ส่วนอินโดเขาก็ไม่ได้เรียกตัวพวกดัตช์มา
1: อุ้ยถ้างั้นมีโอกาสผมว่าเราก็คงเบียดกับเวียดนามอ่ะ
0: เราอยู่กลุ่ม B เจอกับมาเลฟิลิปปินส์พม่าลาวจะเล่นในบ้าน2เกมนะครับก็คือเจอมาเลกับเจอพม่า
1: เมียนมา
0: เมียนมาแล้วก็ไปเยือนลาวไปเยือนฟิลิปปินส
1: ์ผ่านเพราะว่าไปเยือนดันเจอทีมไม่แข็งไงแต่ถ้าสมมติไปเยือนมาเลย์ก็เหนื่อยแต่มาเลย์เล่นในบ้านเนี้ยผมว่าผ่านรอบแรก
0: ครับ
1: แล้วไปลุ้นเอาตัดเชือก
0: ส่วนอีกสายนึงเวียดนามอินโดสิงคโปร์กัมพูชาติมอร
1: ์ผมว่าอันนั้นแข็งกว่านะเวียดนามได้บอกจัดเต็มอ่ะ
0: ครับติมอร์นี่จะเล่นที
1: ่ติมอร์ไม่ได้หมูแล้วนะ
0: ติมอร์จะเล่นที่ชลบุรีจะเจอเวียดนามวันที่24แล้วก็เจออินโดวันที่31ใครว่างๆไปส่องฟอร์มเวียดนามกันได้เหงียนซนเซนอะไรพวกนี้มาเนี่ยมีบาซินโอนมาใหม่อีกตัวด้วยนะไม่ร
1: ู
0: ้ไม่รู้ก็เรียกมาเปล่าหายแล้ว
1: ส
0: องปีแล้วต้องหายแล้วแล้วก็บอลโลกของชาวอาเซียนมันจะมาแล
1: ้
0: วแต่ของไทยนี่ก็สมาคมก็ประกาศว่ารายการนี้ก็อ่ะ
1: ลองทีม
0: เท่าที่ได้แต่ว่าเป้าหมายหลักคือฟีฟ่าอาเซียนอีกรายการหนึ่งที่ฟีฟ่าจัดอ่ะจะไปเตะกันฟีฟ่าเดย์รอบเดือนตุลา
1: แล้วไอรายการนั้นฟีฟ่าอาเซียนนี่อินโดเนี่ยชุดเต็มไหม
0: น่าจะเต็ม
1: ชุดเต็มเราก็เหนื่อยอ่ะบอกเลย
0: ถูกแล้วก็มีเชิญอะไรมาด้วยวะจำไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหมีทีมรับเชิญเนี่ย
0: เออ
1: มีเจียอีเซตมานี่บอกเลยโอ้โหกองหลังซาโซโลปวดหัวอะไรเอมิลอูเดโลประตูจากเซเรียอา
0: เพราะว่า
1: โดน
0: มันเป็นฟีฟ่าเดย์ไง
1: เออ
0: มันเป็นฟีฟ่าเดย
1: ์อาทิตย์นัดเชิญมีใครนะ
0: เดี๋ยวเราดูก่อนจำไม่ได้แหละเฮ้ยไม่ใช่สิเออเห็นข่าวฟีฟ่าอาเซียนแว๊บๆนะเซิร์ชแป๊บมันจะเล่นกันช่วงเดือนกันยาตุลาก่อนที่ฟีฟ่าเดย์รอบต่อไปเนี่ยมันถึงจะเป็นคิงคัพ
1: ครับ
0: ใช่ไหมของเราฟีฟ่าอาเซียนพิมพ์ไปมันขึ้นในอาเซียนคัพหมดเลยเว้ยเบื้องต้นนี่เดี๋ยวหาข่าวก่อนโอ้ยเครื่องช้าเหลือเกิน
1: เป็นไงหัวร้อนเหมือนผมแล้ว ผมบอกแล
0: ้
1: ว
0: อุ่นติ้วติ้ว
1: คือขนาดเราเอาตรงๆนั้นเราไม่ได้เปิดอะไรเยอะนะแต่มันก็นั่นแหละปัญหาแล้วอุปกรณ
0: ์อันนี้เป็นสกู๊ปฟีฟ่าผุดรายการใหม่ฟีฟ่าอาเซียนเตะในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยาตุลานะครับแล้วก็อนุมัติอย่างเป็นทางการจะแข่ง16วันนะคือมันเป็นข้อฟีฟ่าเดย์2รอบมาต่อกัน
1: ครับ
0: รายการนี้ยังมีสถานะเป็นการแข่งขันยังเป็นทางการของฟีฟ่าดังนั้นก็เป็นฟีฟ่าเดย์ต้องปล่อยตัวผู้เล่นอันนี้เป็นข่าวเก่าไอ้นู่นนี่ว่ะยังไม่ได้บอกทีม
1: อ๋อแต่จะมีทีมรับเชิญมาม
0: ีทีมรับเชิญ
1: เหมือนในตอนที่กาตาไปรับเชิญจำได้ไหมก่อนหน้านั้นโคปาอเมริกาใช้ให้เขาเชื่อ
0: แต่รายการนี้นี่เงินรางวัลเยอะด้วยนะคือได้คะแนนสะสมเยอะด้วยเยอะกว่าอาเซียนคัพอ่ะพูดง่าย
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก
1: ็แน่นอนฟีฟ่าเขามาเองเขาเล่นใหญ่เขาเป็นเจ้าภาพ
0: ก็ไม่รู้จริงๆในความเป็นจริงเนี่ยไอ AFF เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นองค์กรลูกของฟีฟ่าใช่ไห
1: มอ
0: ันนี้มาจัดเหมือนข้าองค์กรลูกยังไง
1: ก็เอาตรงๆองค์กรลูกก็จัดมั่วมีอย่างที่ไหนบอล
0: มั่ว
1: ไม่มี VAR เอาง่ายๆเลยอ่ะ
0: แล้วก็ จัดทัวร์นาเมนต์ทัพช่วงปีซีซั่น

0: ใครก็ทำกัน
1: คร
0: ับ ของเราอันนี้คุณใดครับ
2: เดี๋ยวผมดูนี่ก่อนเขาบอกว่าถ้าสเปนเป็นแชมป์ก็ได้รางวัลเลยครับมีผมคนเดียวที่ทายสเปนจากคุณไก่ร้อยเอ็ดจริงอยากให้อังกฤษเป็นแชมป์นะครับแต่ผมทายสเปนเป็นแชมป
0: ์ไปทายที่ไหนเนี่ยปีนี้ยังไม่ได้ชิงโชคอะไร
2: ของที่นี่ไงเอ็มคอร์ดเปล่า
0: แต่ที่นี่มันโหวตทีมไหนก็ได้นี่แค่โหวตเข้ามาก็ได้ลุ้นแล้วใช่ไหมมันไม่ต้องตอบให้ถูกแบบว่าต้องทีมต้องถูกอะไรอย่างนี้นะ
2: ครับ
0: เมื่อก่อนตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ์เงี้ยนะต้องไปนั่งคัดกันตอบอะไรมืองิกและเราดมมาทั้งโรงพิมพ
2: ์นี่บอกว่าช่วยเล่าตำนานบางเบ่งมุดโต๊ะไปซ่อมคอมน้องฝึกงานให้ฟังหน่อยครับผมไม่ทันไหนเล่าเรื่องนี้หน่อยอาจารย์หย่องต้องรู้เรื่องดิ
0: ไม่ใช่น้องฝึกงานดิรายการอะไรวะกีฬาพารวยมั้ง
2: อ๋อ
0: เมื่อก่อน
2: มีดีเจสาว
0: ๆน้องฟ้าใสหรือไงเนี่ยไอ้เมาส์มันไม่ติดแกก้มลงไปเสียบไอ้เนี่ยไอ้สายเมาส์ไอ้เคสมันอยู่ข้างล่างไง
2: แล้วเขาก็นั่งอยู่เอ้ยหรอกก็คงแบบไม่จะตั้งใจอ่ะ
0: ไม่ได้เขาก็เอามาอัมกัน
2: เอ
0: ามาอัมมาแซวกันแค่นั้นแหละ
2: อ
0: ๋
2: อแล้วสมัยนั้นก็ไม่มีเมาส์อย่างนี้ไงเนี่ยอันนี้เมาส์ไร้สาย
0: เป็นเมาส์
2: เข้าทางเลยเข้าทาง
0: เมื่อก่อนนี่กีฬาพันรวยมีดีเจสาวๆมาก่อนมีน้องฟ้าใสมีพิชชี่เนี่ยมั้งประมาณนี้แหละ
2: พิชชี่ก็กลับมาจัดแล้วนี
0: ่ของอะไรนะสปอร์ตรีแลกซ์อ่ะ
2: ครับนี่บอกมีไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ตรงลาดพร้าวครับน่ากลัวมากคุณ366อ่ะเราแจ้งไปแล้วช่วงต้นรายการ
0: ครับมี
2: นี่บอกน่าสนเช็คให้ด้วยค่ะก่อนเริ่มพรีเมียร์ปีนี้นอนทีมเรามีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับใครบ้างคะมาไทยหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะจากคุณลงทุนแฟนนอนไม่มาไทยครับ
0: นอกจากวิลล่าไม่เห็นมีข่าวว่าทีมไหนมานะ
2: ผมดูก่อนจริงๆอ่ะเชลซีมาเล่นกับยะโฮนะแต่ว่าก็
0: ของวิลล่านี่เราก็ไปเสียบเข้ามานะใช่ไหมมีสล็อตว่างตรงกลางแมตช์นึงแล้วก็ไปจ้วงเข้ามาก็ถือว่าเห็นวันนั้นฟังรายการเซาสแตนก็บอกมาในราคาที่โอเคด้วยนะไม่แพงสำหรับเอสวิลล่านะไม่รู้บัตรหมดยังบัตรเดินขนาดไหนก็ไม่รู้นะ
2: ครับ
0: อ
2: ันนี้ไงอันนี้ไม่ใช่ดิอันนี้มันเปิดฤดูกาลอุ่นเครื่องนี่เดี๋ยวผมดูก่อนเช็คในนี้ดีกว่าคอมก็เร็วด้วย
0: อ้าว
2: เร็วปี๊ดเอาโอเคนะครับโปรแกรมอาร์เซนอลอุ่น4นัดนะคุณเธอลงทุนเริ่มตั้งแต่วันที่2เดือน8 8ที่ออกัสเปิดจันหยองใช่ไหม8 2สิงหา
0: สิงหา
2: เล่นกับจิโรน่านะครับเดี๋ยวดูวันที่ไหนนัดแรกได้อุ่นกับจิโรน่าที่บ้านจิโรน่าจิโรน่าปัจจุบันตกไปเซกุนด้าแล้ว
0: ครับ
2: นะครับส่วนวันที่8สิงหาเล่นในบ้านเจอเรอัลเบติสนะครับเจอเบติสนี่เล่นที่เอมิเรตสเตเดียมไม่ขออภัยเจอเบติสเล่นที่อาวีวาสเตเดียมเล่นที่ดับบินสนามกลางนะครับแล้วก็เล่นกับดอทมุนวันที่9สิงหานะครับเล่นกับดอทมุนที่เอมิเรตแล้วก็ปิดท้ายอุ่นเครื่องสุดท้ายเล่นกับโคโมวันที่13สิงหาเล่นกับโคโมเล่นที่เอมิเรตวันนั้นเล่น4เกมไปเยือนจิโรน่าเกมแรกเกม2เล่นที่ไอร์แลนด์เจอเบติสเกม3เล่นกับดอทมุนที่เอมิเรตสเตเดียมแล้วก็ปิดท้ายด้วยโคโมที่เอมิเรตสเตเดียมโอ้เจอแบบทีมดีๆทั้งนั้นเลยนะ
0: ครับ
2: จิโรน่าเบติสดอทมุนแล้วโคโมอยากดูวันเจอโคโมอ่ะ
0: เจอฟาเบกัสอ่ะ
2: เมื่อเช้านี่เห็นไอ้แมตช์อังกฤษมีฟาเบกัสไปนั่งดูกับอาร์เซนอลเวนเกอร์โอ้โหแบบย้อนวัย
0: ฟิน
2: เลยฟินเลยแบบ
0: แฟนอาร์เซนอลฟิน
2: ดูอาร์เซนอลจริงจริงจังๆอ่ะยุคแบบฟาเบกัสขึ้นมาแรก
0: ๆ
2: อุ่น4นัดนะครับก็ก่อนที่จะเล่นคอมมูนิตี้ชิลด์วันที่16สิงหากับแมนซิตี
0: ้
2: เฮ้ยบอกเลยชั่วโมงนี้ไม่กลัวซิตี้ไม่มีเป๊ปก็เหมือนงูไม่มีพิษ
0: เนี่ยไปดูรายละเอียดฟีฟ่าอาเซียนมานะ
2: ครับ
0: บอกว่าฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยฟีฟ่าเขาจะจัดเป็นทัวร์นาเมนต์โดยแบ่งดิวิชั่นนะของดิวิชั่น1เนี่ยมันจะเขาอิงตามอันดับโลกนะดิวิชั่น1นี่จะมีไทยเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็สิงคโปร์โดยมีจีนกับอินเดียมาด้วย
2: รับเชิญจีน
0: จีนกับอินเดีย
2: นี่ให้เราได้แก้มือไงว่
0: า
2: เราอย่าไปอุดอีกนะ
0: แล้วก็เหมือนกับแบ่งสายจัดเป็นทัวร์นาเมนต์เลยแต่ว่าเตะแค่4เกมนะ
2: ครับ
0: เตะแค่4เกมแต่ว่าเงินรางวัลเนี่ย4ล้านดอลลาร์นะร้อยเกือบ130ล้านน่ะ
2: ตึงเลยก็เงินรางวัลกระเป๋าตุ้ง
0: นะฮะขณะที่ไออาเซียนคัพเนี่ยคือแชมป์ดิวิชั่น1เนี่ยจะได้32ล้าน32ล้านกว่าบาทขณะที่ไอแชมป์อาเซียนคัพเนี่ยเตะ8เกมนะแชมป์เนี่ยได้10ล้านเท่านั้นเอง
2: อ่
0: ารางวัลเยอะกว่าแยะเลยเพราะฉะนั้นสมาคมก็เป็นต้องเน้นตรงนู้น
2: รู้เรื่องว่าต้องจริงจังกับถ้วยไหน
0: แต่ถึงเวลาเนี่ยเตะกันจริงๆเนี่ยลองไม่ได้แชมป์ขึ้นมาสิอาเซียนคัพเนี่ย
2: เป็นยังไงเละอีกไม่หรอกแต่มันก็พอเดี๋ยวมีไอ้ฟีฟ่าอาเซียนอีกมันก็ไม่ทิ้งช่วงนานไง
0: คือลิงก์อ่ะขอดูนะเดี๋ยวอาเซียนคัพเนี่ยอุนไดครับเนี่ยเกิดตกรอบแบบว่าบ้วยถวยขึ้นมานะแม้ว่าจะเป็นนักเตะชุดที่แบบไม่เต็มก็ตามนะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวไอ้ทุนนี้ฮัสซันก็อยู่ยากอีกกระแสมันแรง
2: กระแสตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครนั่นละ
0: นะครับ
2: นี้บอกว่าบอลโลกมาถึงรอบน็อกเอาท์แล้วเพลงยังไม่ติดหูเลยอยากทราบว่าพี่ๆทั้งสองคิดว่าใครเป็นดาวซันโบหนนี้ครับผมเชียร์เมสซี่จากแฟนคลับเจ๋งซ่อมคอมในตำนาน
0: นี่เท่ากับว่าทุกทีมที่เหลือจะเหลือทีมละ2เก
2: ม
0: เท่ากันหมดแล้วนะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จำนวนเกมก็จะเท่ากันก็น่าจะเคนไม่น่าทันแล้วมั้ง
2: อ๋อเพราะมันมีชิงที่3
0: ใช
2: ่ใช่มั้ยก็เหลือทีมละ2เกม
0: แต่ว่าอาจจะ
2: เคนเท่าไหร่เคนตอนนี้ยิงเท่าไหร
0: ่เคนตามอยู่2ลูกมั้ง
2: ได
0: ้ก็คือ
2: นี่ไงเดี๋ยวสมมติยิงแฮตทริกใส่อาจจ
0: ะไอ้ทีมที่เข้าไปชิงที่3เนี่ยจะเสียเปรียบหน่อยคนที่จริงดาวซันโวเพราะว่าเขาอาจจะพักก็จะสลับอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวรอดูกันครับส่วนทาง Facebook มีมาเพิ่มบอกว่าเชียร์เจนมันไส้ทูเคิลผู้อ่านไปแล้วนะมีบอกว่าข้อความที่พี่หยองอ่านเป็นย้อนหลังช่วงพี่เอกพี่อู๋ครับสวัสดีครับติดตามฟังมานานแล้วครับคุณสนตั้งแต่96อะไรเนี่ย
2: ขอบคุณครับ
0: บัวแดงคุณไปหายไปไหนแล้วครับ
2: อ๋อ
0: นี่ทีมงานที่นู่นใช่ไหม
2: ครับ
0: คุณสาโรจน์บอกว่าดีครับขอเข้ามาฟังด้วยคนครับอ้าวมา
2: เลยครับ
0: นั่งเลยฮะนั่งเลย
2: นั่งเลย
0: นั่งเลยนั่งเลยทาง YouTube บอกว่ามีใครมีสิทธิ์ได้ดาวซันโวว่าไปแล้วนะไหนลองจัดอันดับโค้ช4คนที่คุมทีมชาติรอบรองหน่อยซิว่าชอบใครบ้างเรียง1ถึง4แล้วถ้าเลือกได้จะเอาใครไปคุมทีมหลักตัวเองอาร์เซนอลแมนยูอย่างงี
2: ้หมายถึงอะไรนะให้ทำอะไรบ้างนะ
0: โค้ช4คนในรอบรองเนี่ยเรียงลำดับความชอบทูเคิลสกาโลนี่เดเด้อีกคนใครวะฟุตโดลาฟูนเต้
2: ผมชอบเรียนเดลสกาโลนี่สุดผมรู้สึกว่าเดชองเนี่ยโอเคให้เกียรติเรื่องการพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกมาแล้วทีนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสเนื้องานมันไม่ยากมากเพราะคุณภาพวัตถุดิบมันดีแต่อาร์เจนเนี่ยด้วยความที่แหลกสลายมาเลยอะขนาดเมสซี่ยุคพีคอ่ะอายุ20ปลายๆ30ต้นๆยังไม่สามารถเป็นแชมป์โลกได้เลยแต่สคาโลนี่สามารถรวมใจแล้วก็ทำทีมที่แบบเมสซี่ไม่ได้อยู่ช่วงพีคสุดแล้วทำให้อาร์เจนเป็นแชมป์ได้อ่ะแล้วผมชอบบุคลิกความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาแล้วที่แบบมีผู้สื่อข่าวที่แบบที่เขาเหมือนเป็นผู้วิการเนี่ยพี่หยองเห็นข่าวป่ะแล้วสคาโลนี่แบบออกไปให้สัมภาษณ์เป็นพิเศษเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบมันมีประเด็นที่เขาแบบเหมือนก็ใส่ใจสื่ออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผู้สื่อข่าวที่พิการอ่ะมันมีอีกอันนึงที่มันจะมีผู้สื่อข่าวอาวุโสอ่ะชื่ออะไรนะที่
0: ไม่รู้อ่ะแต่ว่าทำบอลโลกมันก็ปี58
2: อายุ100กว่าแล้วป่ะ
0: 90กว่า
2: 90กว่าแล้วแบบว่าสคาโลนี่บอกว่าผมจะให้คำถามคุณพิเศษเพราะว่าคุณแบบเป็นแบบผู้อาวุโสอะไรเงี้ยแบบผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเอมพาธีแบบว่าความเอลเห็นใจความเข้าใจผู้อื่นดีเป็นกุนซือโนเนมแต่ว่ามีฝีมือจนตอนนี้กลายเป็นท็อปเกรดผมชอบบุคลิก
0: แต่ว่าถ้าไปทำทีมอื่นที่ไม่ใช่ทีมชาติอาร์เจนติน่าเป็นไงไม่รู้นะ
2: ก็ต้องพิสูจน์แต่กับอาร์เจนคือผมให้เขาเป็นอาการที่พาอาร์เจนเป็นแชมป์โลกได้อะผมให้เขาเป็นตำนานแล้วเพราะว่าเขาบอกว่า ก่อนหน้านี้เขาไปกินร้านอาหารในบ้านเกิดเขาบอกว่าไม่มีร้านไหนเก็บตังค์นะเขาบอกว่าคุณ

0: ทำให้พวกผมมีความสุขอ่ะ
1: เออ
0: เออผมให้สคาโลนี่หนึ่งสองข้างให้เดชองเพราะว่าคุมมายาวนานแล้วก็
2: ผลงาน
0: ผลงานดีมีเขาก็พิสูจน์สามให้เดลาเฟนเต้เพราะว่าอันนี้คือแบบเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนคือคุมเด็กมาแล้วก็คุมมาจนพาสเปนเป็นยูโรส่วนทูเคิลเนี่ยผลงานยังด่าไม่ได้แต่ถามว่าไม่ถูกใจไม่ถูกรสชาติไม่ถูกปากเลือกตัวค้านสายตาเล่นไม่สนุกแต่ว่าผลลัพธ์ณตอนนี้อังกฤษยังไม่ตกรอบก็ยังตอบโจทย์แต่ก็ผมให้เป็นรอง3คนแรกคือสคาโลนี่แชมป์โลกกับอาร์เจนเดชองแชมป์โลกกับฝรั่งเศสเดลาเฟนเต้แชมป์ยูโรกับสเปนทูเคิลก็ด้วยเกียรติประวัติยังไม่มีย
2: ูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไง
0: เอากับอังกฤษสิ
2: อ๋อ
0: เอากับทีมชาติ
2: เ
0: ฮ้ยพี่หยองให้ใคร
2: สี่คนนี่เหร
0: อ
2: ผมชอบเดลาเฟนเต้ว่ะ
0: แล้วก็เข้าใจเพราะอะไร
2: ดูเขาเป็นบอลระบบแล้วก็ดูบุคลิกก็แข็งแรงดิคือดูเป็นมาดแบบว่า
0: อาจารย์อาจารย
2: ์
0: โปรเฟสเซอร์
2: แต่ว่าสคาโลนี่เนี่ยมันผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกุนซือแบบวัดตัวตัดกับทีมชาติอาร์เจนตินาคือมันลงตัวมันวัดตัวตัดกันเลยมันเทเลเมดเลยกับทีมชาติ
0: แต่ว่ากับคนอื่นเนี่ยโหให้บิ๊กเนมมาขนาดไหนซัมเปาลีบิเอลซ่า
2: ก็ถึงว่า
0: เกมมันใครมาทำอาร์เจนไม่ได้เลยไง
2: ถึงว่ามันถึงว่าเป็นวัดตัวตัดไงมันพอดีกันเป๊ะใช่ไหมทีนี้ไปคุมทีมอื่นก็ต้องรอด
0: ูเฮ้ยผมว่าเก่ง
2: อันนี้บอกไล่ยาวมาตั้งแต่จันอู๋จันเอกแล้วครับ
0: ไม่เดี๋ยวไปคำถามเมื่อกี้เขามีถามอะไรอีกไหมไอ้ที่เขา
2: ก็อยากให้เลือกใครไปคุมทีมรักตัวเองก็นี่แหละ
0: อ๋อถ้าผมเหรอผมเอานี่สคาโลนี่มาคุมอาร์เซนอลเลย
2: ครับไล่ยาวมาแล้วเอาวางกันนะสวัสดีครับคุณหยองนังสนสุดหล่อสาหัสผมว่าเจดีน่าครับพี่หยองชอบเพลงไหนพิเศษที่สุดครับ
0: พันทิ
2: พ
0: ย์โอ้โหไม่ไปพันทิพ
2: ย์ชื่อเพลงอะไรวะ
0: อิสระเสรีร้องไง
2: มันอยู่ชุดโลโซแลนด์น่ะ
0: ร้องไงฮะไหนขอสักท่อน
2: อิสระเสรีอยู่ที่ไหน
0: เห็นไหม
2: โคตรดีเลยเพลงนี้
0: แล้วมีไหมฮะอิสระเสรีไม่น่ามีอ่ะชีวิตพวกเราเนี่ย
2: เฮ้ย
0: มีไหมอิสระทางด้านการเงินมี
2: อยากมีมันก็ต้องมี
0: เหรอมีอิสระทางด้านการเงินยังฮะ
2: อิสระจนหน้าใจหายอ่ะเอางี้แล้วกัน
0: มาอิสระทางการเงินความหมายคือพี่มีเยอะถึงขนาดไม่ต้องสนใจว่าจะมีรายรับหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: ตรงก็มีน้อยก็ไม่ต้องจนขนาดไม่ต้องสนใจก็ได้เหมือนกัน
0: อ๋ออันนี้เขาเรียกปล่อยจอยเขาไม่เรียกว่าอิสระทางด้านการเงิน
2: เออก็ถึงบอกว่าอิสระจนหน้าใจหายพักบ้างไม่ดีครับง่วงครับเลข77นี่จำนวนจังหวัดประเทศไทยครับใช่ครับสวัสดีครับเพิ่งตื่นนะครับ64หาร2เหลือ32เข้ารอบน็อกเลยครับ
0: แต่ว่าโปรแกรม
2: แต่โปรแกรมมันจะเยอะไงปกติน็อก
0: ที่16พี่อ่านหมดแล้วฮะ
2: หมดแล้วน็อกรอบ32เปิดโอกาสให้มามืดเข้ารอบ16ได้นี่มาหลายสูตรเลยนะ
0: คุณแอนโทนี่นี่งอนอะไรเขาบอกไปแล้วไม่อ่านเราเลยบายโอ้โหใจเย็นสิครับนี่ไงอ่านแล้ว
2: นี่ไงโอ้โหส่งมามันต้องเป็นจังหวะฮะใจเย็นนี่ส่งไอ้นี่มาเพียบเลยไงสูตรไงสูตร64ทีมอะไรพวกนี้นะ
0: ครับคุณนันทพงศ์บอกว่ายานซัมเมอร์ไปขับบูธจริงเหรอแต่ก็ดีนะเขาขับบูธเขาปล่อยมิโยเล่ไปแล้วนี
2: ่อินเตอร์ได้ประตูใหม่มาแล้วนี่
0: ใครอ่ะ
2: ใครวะเดี๋ยวนะ
0: ไม่ใช่ไอไซออนดูริกิฮะ
2: ไม่ใช่โกลคีเปอร์เห็นข่าวอยู่ว่าได้ประตูใหม่มาแล้วนะจำไม่ได้ละมีบอกว่า
0: ฟังหยองฟังสนเนี่ย
2: มีประโยชน์เยอะอ้าวเอ๊ะนี่ทิ้งเลยพี่อ่านนะนี่มันวางใจเย็นๆ
0: เฮ้ยพี่ไม่ทำไรผอ.พี่หรอก
2: ตีสี่จับต่อไหมจ๊ะคนหล่อทั้งสองคนจ้า
0: อ๋ออีวานโพเวเดล
2: นั่นแหละ
0: อีวานโพเวเดลประตูใหม่ก็ใช้ได้นะก็ถือว่าน่าจะมาแทนยานซัมเมอร์ได
2: ้ครับ
0: อีวานโพเวเดลมาอยู่กับอินเตอร์มิลาน
2: บอกหน้าพี่เหมือนพี่กายรัชนนท์จ้าใครวะเหรออุ่นเครื่อง
0: หมายถึงหน้าพี่หยองเหมือนพี่กายรัชนนท
2: ์ไม่รู้โอ้เลี่ยละอะไรเนี่ยขออุ่นเครื่อง BG กับใครนัดถัดไปด้วยจ้าเห็นจะมีโปรแกรมอุ่นบุรีรัมย์

0: ได
1: ้บ้าง
0: ใช่มีอุ่นบุรีรัมย์ด้วยเล่นที่บีจีสเตเดียมนะ
1: ครับ
0: อันนี้มีเล่นกับวิลล่าด้วย
1: อันนี้บอกผมให้เดชองสกาโลนี่เดลาฟูเอนเต้ทูเคิลผมชอบ5นาทีแทบขาดใจแล้วก็เคยรักฉันบ้างไหมเคยรักฉันบ้างไหมก็ดี
0: ครับโอเคตีสี่หนึ่งนาทีแล้วนะครับในที่นายไลฟ์ฟอลโลกโดยจันหยองลำสวนลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Music Room

สุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจมส์ค่ะ20นาทีใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน

0: ริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
1: สวัสดีค่ะดีเจเกษรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
0: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชัยพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที
3: ่ Smooth 105.5
4: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net

0: Sky Music Room ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

0: นาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆ บริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
3: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: 5:15 นครับต้อนรับเข้าสู่รอบลูกกีฬานะครับว่าวันนี้เวอร์ชันบอลโลกอัปเดตมาเดิมนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: หรือว่าเดนไนไลท์บอลโลกนะครับวันนี้เช้าของวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569นะครับก็ขออนุญาตเปิดเพลงนี้คุณโดนะ
1: เ
0: พลงอยู่ตรงนี้นะครับของพี่ปู่พงศิษฐ์คัมภีร์ครับ
1: ครับ
0: ขอแสดงความเสียใจกับผู้ว่าชนแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์แถวลาดพร้าวนะโอ้ก็ผมหลับคุณโดนะ
1: อ้าว
0: ตื่นมาดูอ้าวตื่นมาดูข่าวทีโอ้โหข่าวเต็มหน้าฟีดของในโลกออนไลน์เลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งในเอ็กซ์ใช่ไหมฮะ
1: อือ
0: ฮึแล้วก็ในข่าวในเฟซโอ้โหเยอะมากเลยนะ
1: ครับ
0: ก็แสดงความเสียใจนะ
1: อือ
0: เขาบอกอยู่แถวลาดพร้าวซอยหนึ่งใช่ไหมคุณโดน
1: ก็น่าจะแถวๆนั้นอ่ะ5แยกลาดพร้าวอ่ะ
0: เขาบอกแถวอยู่เล่นบอลใช่ไหม
1: อ
0: ืม
1: ครับ
0: ก็ไม่แน่ใจตรงนั้นมีอะไรบ้างนะเพราะว่าด้วยความที
1: ่ตรงนั้นก็ร้านเหล้าเยอะอยู่นะ
0: เหรอ
1: ตรง5แยกลาดพร้าวอ่ะ
0: ไม่ได้ไปนานแล้วคุณดอด
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เรียกว่าล้างมือในอ่างทองคำ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เออ
0: ก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าก็แสดงความเสียใจนะกับเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตก็เห็นว่ามีผู้เสียชีวิต20 กว่าคน
1: 27นะล่าสุดที่ท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับเปิดเผยมาก็คือเสียชีวิตไป27 คนบาดเจ็บ63 คนแล้วก็สาหัส22 คนนะครับแล้วก็

0: ใครที่แบบมีญาติหรือว่ามีคนรู้จักหรืออะไรที่ต้องคิดว่าจะไปร้านนี้อะไรเงี้ยก็ลองไปแจ้งดูก็ได้นะครับเพราะว่าทางผู้ว่าชัชชาติบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับสามารถยืนยันผู้เสียชีวิตได้เพียง6รายเท่านั้น
1: โอ้6รายเหรออ ่
0: าเพราะว่าคือก็ไม่มีเอกสารประจำตัวอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เมื่อคืนคนรู้จักญาติเยิดคนรักหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้กลับบ้านนะครับก็ลองติดต่อไปนะครับก็หมายเลข0817341298นะครับก็เป็นสายประสานงานของสำนักงานเขตจตุจักรนะหรือว่าไปที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับตรงบริเวณสถานี MRT พหลโยธินประตู4นะครับหรือแล้วรวมถึงจุดบริการที่สถาบันนิติเวชนะครับก็จะได้มีการยืนยันตัวตนว่าเป็นญาติของคุณหรือเปล่านะครับ
1: ครับก็ตกใจเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เหตุการณ์ครั้งนี้มันย้อนกลับไปถึงซานติก้าผับ
0: เ
1: นาะเหตุการณ์คล้ายกันเลยเนาะ
0: ครับ
1: ที่เหตุการณ์ไฟไหม้นะไฟไหม้จากที่ร้านนะครับแล้วก็ทำให้มีเหตุการณ์ร้ายนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับในครั้งนี้ด้วยนะก็แสดงความเสียใจนะ
0: ครับ
1: นะครับขออนุญาตที่คนออกไปนะหากว่าใครมีญาติหรือคิดว่าคนรู้จักเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับลองไปดูด้วยกันลองโทรศัพท์ไปดูแล้วก็ไปตรงศูนย์ช่วยเหลือแล้วกันนะนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะมาว่าเรื่องของกีฬาเราดีกว่านะนักกีฬาก็เข้ามาคุยกันได้นะ489899แล้วก็ทางบ้านแดงบ้านดาวแล้วก็บ้านฟ้านะ
0: ครับ
1: เข้ามาทักทายกันนะครับ
0: อ่า
1: ฟุตบอลไม่มีในบ้านคุณโดนเนาะตรงนี้เนาะ
0: ใช
1: ่มีแต่เทนนิสเนาะ
0: ก็รอบอลโลกรอบรองนะฮะ
1: ก็หยุด2วันนะ
0: ครับ
1: อาทิตย์นะฮะคืนนี้นะคืนอาทิตย์แล้วก็คืนจันทร์นะ
0: ครับ
1: คืนจันทร์ไม่ใช่คืนพี่ปูพุทธิ์ก็ไม่ใช่คืนจันทร์ของพี่เสกโลโซนะฮะพี่เสกโลโซล่าสุดเนี่ยก็จะไปคอนเสิร์ตที่ชุมพรป่ะ
0: ใช่
1: ปรากฏว่าเป็นไงฮะ
0: ก็ยกเลิกฮะ
1: อ้าว
0: จ่ายตังค่าตัวไม่ครบ
1: จ่ายไม่ครบไง
0: ครับ
1: นะครับพี่เสกก็เลยขอยกเลิกไม่ไปอ่ะเนาะแต่พี่เสกไม่ฟ้องนะพี่เสกนะบอกเข้าใจแหละคงจะเงินอาจจะไม่ครบหรือว่ายังไงก็ตามนะแต่ว่าสงสารศิลปินรุ่นหลานเนาะ
0: ครับ
1: ศิลปินเล็กอ่ะรุ่นเล็กอ่
0: ะ
1: ศิลปินเล็กๆใหญ่ที่ต้องเดินทางมานะครับ
0: ครับ
1: งานก็ยิ่งน้อยอยู่ด้วยเนาะแล้วก็คนที่ไปจองพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะ
0: ฮะ
1: เห็นว่าหลายหมื่นหลายแสนอยู่นะ
0: ใช
1: ่ตอนพิเศษก็น่ารักนะ
0: ครับ
1: บอกว่าไม่ได้ฟ้องหรอกแต่ว่าก็เงินไม่ครบไงแล้วก็ให้เดดไลน์จะถึง4:00มั้ง
0: ครับ
1: นะครับก็ไม่มาทีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ไม่ดีไม่น่ารักเลยนี่นะ
0: เ
1: บี้ยวค่าตัวกับแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าเป็นยังไงฮะทางเทนนิสวิมเบิลดันนี่ครับผมเห็นซาซ่าชาเลฟชนะไปก่อนไง
0: ครับ
1: ก็เลยบอกหรือว่าจะเป็นทีของอลิสเตอร์สเวเลฟที่จะได้แชมป์วิมเบิลดันฮะปรากฏว่าตื่นมาดูทีหลับไปก่อนคุณรถ
0: คร
1: ับเป็นซินเนอร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: พลิกเรียบร้อยครับผม
0: ครับ
1: ป้องกันแชมป์ได้เนาะเป็นยังไงฮะเดียร์บันดานเป็นยังไง
0: เดนิกซินเนอร์นะครับรอบชิงชัยเดี่ยวนะชนะอเล็กซานเดอร์สเวเลฟไปนะครับ3-1เซตนะครับ
1: ครับ
0: ก็เซตแรกเนี่ยไทยเบรกนะครับ6-7ไทยเบรก7-9นะสเวเลฟได้ไปก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นซินเนอร์ก็กลับมานะเซตที่2ก็ไทยเบรกนะครับ7-6ไทยเบรก7-2เซต3นี่ชนะ6-3นะครับแล้วก็เซตที่4ชนะไป6-4นะครับ
1: ครับ
0: สรุปแล้วก็เลยเป็นยานิกซินเนอร์นะครับก็คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2นะครับติดต่อกันนะแล้วก็เป็นแสลมที่5นะครับของทางยานิกซินเนอร์ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะ
1: โอ้โห
0: สำหรับยานิกซินเนอร์ส่วนซาชาสเวเลฟก็พลาดหวังไปนะครับเพราะว่าเพิ่งได้แชมป์ที่ French Open มานะโรลังการอสก็หวังใจว่าจะเบิ้ลเลยนะครับกะได้ที่ขอดย่าด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จนะครับ
1: ครับก็ไม่มีเอาคลาสเลยเนาะสินเดอร์ก็เลยว่าหวานเจี๊ยบ
0: ครับ
1: นะครับก็ยังขาดแค่เฟนเดอร์เพนเนาะ
0: ใช่
1: สินเดอร์เนาะออเทเลเพนก็เก็บไปแล้ว2นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เวียดนามก็ไป2นะครับและยูเอสโอเพนก็ไป1นะครับก็โหอายุยังน้อยอยู่นะ
0: ครับ
1: 24ปีแต่ว่าได้แชมป์สแลมไปแล้วถึง5รายการนะครับ

0: ไมโครดอท
1: ใช่
0: สวีเดนก็เสียดายเนาะเขาชิงอีกแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เออไม่เป็นไรนะเออนะฮะ
1: ก็ยังเป็นเรียกว่าก้างขวางคออ่ะนะทั้งอัลคาราทั้งยานิกซินเนอร์ไงนะครับสำหรับซาซาสวีเดนนะครับปีนี้รู้สึกจะเจอซินเนอร์ก็ไม่ชนะเลยมั้ง
0: เนาะ
1: นะก็สถิติส่วนตัวเวลาเจอซินเนอร์ก็เป็นรองอยู
0: ่
1: นะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะสำหรับซาซาสเวเลฟนะเพราะว่าผมดูแกก็เสิร์ฟดีแล้วก็สู้ได้อย่างสูสี
0: อ
1: ่ะนะครับแพ้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับ
0: แล้วในประเภทเยาวชนชายเดี่ยวไปยังไงลูกชายของเลตันทีวิตอ้อแพ้เหรอ
1: แพ้ฮะ
0: ครูสฮีวิตนะ
1: ครับ
0: ลูกชายของเลตันทีวิตก็แพ้นะครับนะแพ้จอร์แดนลีนะครับจากอเมริกาไป1ต่อ2เซตนะชนะไปก่อนเซตแรกด้วยนะ
1: ครับ
0: 6-4แต่ว่าแพ้2เซตหลังนะครับ4-6และ5-7นะครับครูสฮีวิตเนี่ยอายุเพียงแค่17ปีนะ
1: ครับ
0: ลูกชายของเลตันฮีวิตครับ
1: เออ
0: โอ้โหตอนนี้เราก็มาดูลูกชายตีได้แล้วคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อื
0: ออดีตมือหนึ่งของโลกนะเลตันทีวิตนะคุณโดน
1: เออ
0: นะครับ
1: อ่า
0: ก็ว่ากันไปเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: ฮีวิตเคยได้แชมป์สนามด้วยนะนะครับแล้วก็แฟนก็คือริเบก้าฮีวิตเนี่ยก็เป็นอดีตนักร้องแล้วก็นักแสดงนะ
1: ครับ
0: ครับของไอ้ละครนั้นเป็นละครหลังข่าวของเขาเนาะHome and Away ฮะ
1: ครับ
0: เคยดูไหมคุณโดด
1: ไม่เคย
0: อ้าวครับผมนี่ได้ยินชื่อนะเอ้าลูกชายฮีวิตตัวนี้มาตีเทนนิสแล้วนะ
1: ใช่
0: หน้าตาดีด้วย
1: ครับ
0: ครับหน้าตาดีด้วยนะก็ฝากติดตามน้องด้วยนะครับ
1: คลิป
0: ประมาณนี้เน
1: า
0: ะส่วนกอล์ฟก็จบไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ในรายการเอเวียงแชมเปี้ยนนะครับซึ่งทางเอสเพลย์เขายิงสดด้วยเอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะครับชิงรางวัลรวมประมาณ9ล้านกว่าเหรียญสหรัฐนะหรือเงินไทยประมาณ309ล้านบาทนะครับที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟพาจิสเปตประเทศฝรั่งเศสนะครับโปจิโน่ครับอริยาธิติกลนะครับมืออันดับ2ของโลกนะครับเก็บอีก1และพาจากการเก็บได้4เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้นะออก1ดับเบิ้ลโบกี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็จบในอันดับที่10ร่วมนะครับคะแนนรวม11อันดับพา273นะครับส่วนตำแหน่งแชมป์คือเดยูฮารันออกก็ฟอร์มแผ่วนะในรอบนี้นะก็ประคองมานะคุณรอด
1: ครับ
0: นะครับก็โอ้โหสกอร์รวม19อันดับพานะ265เท่ากับบรูคเอ็มแฮนเดอร์สันจากแคนาดาครับต้องไปเพลย์ออฟปรากฏว่าเดยูฮารันจิตใจแข็งแกร่งกว่านะชนะไปนะครับที่หลุม18พา5เก็บเบอร์ดี้ได้ส่วนบรูคเอ็มแฮนเดอร์สันนะครับก็ได้แค่พาก็ทำให้ทางริโยแฮรันที่เป็นผู้นำมาตลอดทางทัวร์นาเมนต์แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับผ
1: ล
0: งานของโปรไทยคนอื่นนะครับโปรเมครับเอริยาจุธานุการนะครับก็เก็บเพิ่มอีก2นาพา69นะครับ8นาพาสกอร์รวมนะอันดับที่สมกรวมโปรเมียวครับปปกรพอธนกิจก็เก็บเพิ่มอีก3นาพาสกอร์รวมก็6นาพา278นะครับจบในอันดับที่26ร่วมโปรเมียวปาจลีอนันตการก็อันดับที่35ร่วมนะครับสกอร์5เดือพาและโปรเปียโนครับอาพิยายุบลก็ตีเกินไป1เดือพาสกอร์รวมก็4เดือพานะครับก็คว้าอันดับที่41ร่วมไปครองนะครับ
1: ครับ
0: ก็จบไปนะ
1: ไม่
0: ไหวแล้วไม่ทันเน
1: า
0: ะโปรจีโน่เนาะก็ต้องมองหาแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็ยินดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นผู้นำมาตลอดนะคุณโดนะครับผม
1: ใช่
0: ก
1: ็ฟอร์มร้อนแรงนะสำหรับทางเรียวไฮรันนะครับ
0: โอ้โหเนาะ
1: เ
0: ห็นว่าเป็นแชมป์เมเจอร์สองรายการติดต่อกันนะคุณโดนะ
1: อ่าฮะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับโอ้เก่งมากเนาะ
1: เกาหลีเขาก็มีมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแหละ
0: ครับ
1: คือโปสาวชาวเกาหลีเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสร้างกันมาใหม่ๆเรียกว่าเป็นรุ่นๆกันมาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าลองไปไล่รายชื่อดูก็จะเจอแบบที่ย้อนกลับไปก่อนอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อไงนะครับเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับพี่กับชาติอื่นเนี่ยชาติอื่นบางทีมันก็จะเป็นชื่อซ้ำๆอะไรเงี้ยเคยได้ยินกันมาหลายรอบแล้วชาลีฮาวงี้ใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกาหลีนี่ก็เดี๋ยวก็มาเรื่อย
0: ๆครับ
1: ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็สร้างกันเก่งนะสำหรับนักกอล์ฟหญิงของเขา
0: ช่ก็ได้แชมป์เพิ่งได้แชมป์เอ US Open มานะคุณโดนะ
1: ครับ
0: วีเมนเนี่ย PGA Championship ไงเอาไปเป็นแชมป์ PGA Championship เนาะนะครับแล้วก็มาได้ในรายการนี้อีกนะโอ้โหสุดยอดมาก
1: ครับ
0: โอ้เนาะเราอยู่แฮรันรับไปหน่อๆนะ25ถึง28พิธุนายนที่ผ่านมาแล้วก็มาได้แชมป์ที่รายการนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: สุดยอด
1: ก็อายุ25ปีนะเดวิดรันเนี่ยเพิ่งเข้ามาเล่นใน LPGA นี่ปี2023เองอ่ะก็อยู่ LPGA มาเท่าไหร่3ปีนะครับ3ปีนะครับฟาดไป2เมเจอร์แล้วนะไม่ร้อนแรงจริงเลยครับ
0: ใช่ฮะนะสุดยอดนะครับอ่ะก็ลุ้นกันต่อนะนะครับรายการดีก็เอสไปก็ยืดสดนะ
1: ครับ
0: กอล์ฟรายการหลายรายการนะครับทั้งพิเชทัวร์นะคุณด้วยนะรวมทั้งแอร์พิเชทัวร์ด้วยนะครับรวมทั้งอีกหนึ่งรายการก็ดีพีเวิร์ลทัวร์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามกันได้นะจ๊ะ
1: เออ
0: เออนะครับอื่นๆก็โอ้ตอนนี้มีข่าวอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวฟุตบอลนะเน
1: า
0: ะที่น่าสนใจนะ
1: ก็มีถ้าเป็นผลการแข่งขันก็จะมี MotoGP
0: เป็นยังไง
1: นะครับก็มาร์คมาร์เกสนะครับอันนี้เป็นสนามที่ซักซ์ริงนะที่เยอรมันนะสนามโปรดของพี่มาร์คมาร์เกสเขานะครับก็ได้แชมป์ไปแบบสบายๆนะครับเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกอันดับที่2เป็นไอโอคุระ3เป็นลาอูเฟรนันเดสนะครับ4เปโดคอสตาแล้วก็5ฮอร์เก้มาตินนะครับ
0: ครับ
1: ก็จากการได้แชมป์สนามนี้นะครับรวมถึงได้สปินเรสไปเมื่อวันเสาร์ด้วยนะตอนนี้มาร์คมาร์เกสนี่คะแนนรวมขึ้นอยู่ที่3แล้วนะครับก็แซงหน้ามาโกเบซากิอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วเพราะเบซากิช่วงหลังไม่มีแต้มเลยนะครับก็มาร์คมาร์เกสตอนนี้มี190นะอยู่ที่3นะครับอันดับ2เป็นไอโอคุระนะครับ194แล้วก็3เป็นฮอเก้มาตินนะเอ้ยไม่ใช่3ในอันดับ1ฮอเก้มาตินนะครับ208นะครับส่วนมาโกเบเซคี้นะครับก็หลดมาอยู่ที่4มี186อันดับ5เป็นฟาบิโอดิจานอันโตนิโอนะครับมี184คะแนนนะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะพักกันประมาณ3สัปดาห์3ถึง4สัปดาห์นะครับเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรซัมเมอร์เบรกนะของการแข่งขันนะครับ MotoGP จะกลับมาแข่งขันอีกทีเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่9สิงหาคมนู้นเลยนะก็คือเดือนหน้านู้นเลยนะครับที่สหรัฐไม่ใช่สหราชอาณาจักรนะครับที่ซิลเวอร์สโตนนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนักบิดต่างๆก็จะได้กลับบ้านกันในช่วงนี้นะครับเพราะว่าจะพักกันเกือบ1เดือนด้วยกันนะครับ
0: ครับผม
1: สำหรับทาง MotoGP ก็เริ่มกลับมาลุ้นสนุกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่มาร์คมาร์เกสก็เริ่มจะเข้าฟอร์มมากขึ้นนะครับ
0: เริ่มมาแล้วนะ
1: เพราะว่า4สนามหลังสุดนี้พี่มาร์คได้แชมป์ไป3อ่ะนะครับเริ่มร้อนแรงนะครับ
0: ครับนี่เริ่มมาแล้วนะพี่มาร์คนะ
1: ครับ
0: หลังจากไปผ่าตัดมาใช่ไหมพี่มาร์คเนี่ย
1: ใช
0: ่
1: ก็มีปัญหาได้รับบาดเจ็บสภาพร่างกายในสนามแรกๆก็จะยังไม่ค่อยสมบูรณ
0: ์
1: นะครับแต่ว่าสนามนี้สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ
0: ครับก็4สนามกดไปใน90กว่าแต้มเลยนะคุณโดด
1: ใช่
0: สุดยอดนะพี่มาร์กเนาะ
1: ครับ
0: เออ
1: เรียกว่าไล่มาด้วยความเร็วจี๋เลย
0: อื้อหือนะ
1: ส่วนอีกอันนึงก็วอลเลย์บอลหญิง VNL นะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับถ้าไม่นับรอบ8ทีมสุดท้ายนะ
0: โอ้โหนี่ถ้าเราไม่ชนะบราซิลนะคุณโดดนะ
1: ครับ
0: ลุ้นเหนื่อยเหมือนกันเนาะลุ้นกับบัลแกเรียไง
1: ใช่
0: เกือบไปเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายก็เป็นบัลแกเรียตกชั้นนะชนะ2แพ้10นะส่วนไทยเราชนะ3แพ้9นะครับซึ่งไอ้3แพ้9นี่มีเพียบเลยนะครับโดมินิกันยูเครนแล้วก็ฝรั่งเศสก็รอดหมดนะครับทำให้บัลแกเรียก็ตกชั้นไปนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ของเราก็ลงแข่งขันนะครับเจอกับตุรกีก็สู้ได้สนุกนะได้เซตแรกไปก่อนด้วยนะครับ27-25แต่ว่าหลังจากนั้นตุรกีก็มาเอาคืน3เซตนะครับ21-25 19-25แล้วก็22-25นะสรุปก็คือเราแพ้ตุรกีไป1-3เซตนะครับส่วนคู่สุดมันก็คือญี่ปุ่นกับโปแลนด์นะตัดกันโดยตรงเลยนะครับเพื่อหาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะปรากฏว่าเป็นญี่ปุ่นนะครับชนะโปแลนด์ไปสุดสนุกนะครับ3-2เซตโดนไปก่อน2เซตนะญี่ปุ่น20-25 14-25นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นฮึดนะชนะ3เซตรวดเลยนะครับ25-19 25-21แล้วก็15-13นะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้ญี่ปุ่นก็ได้เข้าสู่รอบ 8ทีมสุดท้ายนะครับนะก็รอบ8ทีมสุดท้ายนี่ก็จะมีสหรัฐอเมริกานะครับอันดับ1นะครับก็สถิติชนะ10แพ้2อิตาลีชนะ10แพ้2นะครับบราซิลชนะ9แพ้3นะครับตุรกีชนะ9แพ้3แคนาดานะครับชนะ8แพ้4ญี่ปุ่นชนะ8แพ้4เนเธอร์แลนด์ชนะ7แพ้5นะครับแล้วก็อีก1ชาติก็คือจีนนะคือจีนนี่ไปในฐานะเจ้าภาพนะครับเพราะว่ามันแข่งกันที่มาเก๊านะครับในรอบรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ครับรอบไฟนอล
1: ใช่วันที่22ถึงวันที่26กรกฎาคมนะนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับหรือว่ารอบไฟนอลนะที่มาเก๊านะครับก็ประกบคู่มาเรียบร้อยนะครับก็อเมริกาเจอจีนนะครับสายบนนะครับตุรกีเจอแคนาดานะครับก็สายบนเช่นกันส่วนสายล่างนะครับก็จะมีอิตาลีเจอกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็บราซิลพบกับญี่ปุ่นนะครับ
0: ครับ
1: ก็รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับจะแข่งวันที่22แล้วก็วันที่23นะครับรอบรองชนะเลิศจะแข่งวันที่25นะครับส่วนรอบชิงที่3แล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะแข่งวันที่26นะครับ
0: ครับ
1: เราก็สรุปสุดท้ายนะครับก็เอาตัวรอดไปได้อีก1ปี
0: เกือบไปเหมือนกัน
1: สำหรับทีมชาติไทยนะครับ
0: ดีนะชนะบราซิลในรอบหลายปีนะไม่งั้นเรียบร้อยเลยฮะบราซิลเขาก็โอ้ที่ตัวดีเยอะนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะไม่มีกาบี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: มาคิสอะไรก็มานะโรซ่ามาเรียใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็มาด้วยไงเราชนะเป็นไง
1: ครับ
0: ใครที่ต่อว่านักกีฬานะเดี๋ยวโดนคนจะไปต่อว่านักกีฬาสิไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: นักกีฬาเขาน้อยใจนะ
1: ครับ
0: เอาส่วนบอลโลกก็ใกล้จบแต่ว่าอันนี้ใกล้มานะ
1: อะไร
0: ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนไง
1: ครับ
0: หรือว่าคุณใดครับนะล่าสุดเตี่ยวันนี้นะจ๊ะนะครับเขาจะเปิดตัวนะครับขายบัตรนะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับก็จะเปิดขายแบบพร้อมกันนะครับวันนี้นะเวลา10นาฬิกาครับก็แฟนบอลหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ของไทยทิเก็ตเมเจอร์นะหรือจุดจำหน่ายนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์สาขาหลักทั้ง11สาขานะครับราคาบัตรนะครับโซน W1 นะราคา600นะ
1: ครับ
0: ทีมเยือนนะครับราคา600ครับโซน E1 ราคา500โซน W2 W3 ราคา400 E2 E3 ราคา310โซนหลังประตูเนาะเสาแล้วก็น็อตนะฮะราคา300บาทนะครับนัดแรกเตะนัดแรกนะครับผม
1: ครับ
0: ไทยเจอลาวนะที่สนามกีฬาแห่งชาติของลาวนะครับเวลา20นาฬิกาครับ
1: ครับ
0: ก็25กรกฎาคมเวลา2ทุ่มนะบอลโลกจบวันที่20ก็เตะเลยนะคุณโดดเอา
1: ครับ
0: เร็วไว้นะ
1: ใช่
0: ก็ติดตามได้นะก็มียิงสดด้วยนะทางทรูเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใช่
0: วันนี้ก็ขายบัตรกันนะจ๊ะ
1: ฮะซ
0: ื้อกันได้นะ
1: ครับ
0: ครับสำหรับทีมชาติไทยนะ
1: ฮะ
0: นะครับก็เราเตะรู้จะเตะ2ทุ่มทุกวันเลยนะ
1: ครับ
0: 25กค.เจอลาวนะครับเจอมาเลเซียที่บ้านเรานะ1สิงหาคมนะครับ20นาฬิกาเช่นกันแล้วก็วันที่4สิงหาคมนะครับไปยังฟิลิปปินส์ก็20นาฬิกาเช่นกันตามเวลาไทย
1: ครับ
0: แล้วก็8สิงหาคมนะครับก็เตะที่ราชมังคลากีฬาสถานเตะแบบเย่าเยือนนะรอบรอง15ถึง16สิงหาคมแล้วก็รอบชิงระเตะวันที่22และ26สิงหาคมนะครับ
1: ครับ
0: รอบรองจะมี15 16และ18ถึง19นะก็ฝากติดตามกันได้นะ
1: ครับ
0: ครับผมโอ้ตอนนี้ก็เห็นดิโก้ฟอร์ลาเนี่ยไปเป็นโค้ชแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับเป็นโค้ชทีมชาติอุรุกวัยใช่ไหมฮะแล้วก็คุมเยาวชนไปด้วยนะ
1: ครับ
0: ดิโก้ฟอร์ลาคุณดอส
1: เ
0: ป็นไงแทนมาชูเบลซ่าใช่ไหมนะฮะ
1: ใช
0: ่ก็เข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติชุดใหญ่นะครับสัญญายาวจนถึงปี2027เลยนะครับโอ้ยาวก็คงไม่ใช่เนาะก็2ปีเองอ่ะ
1: ครับ
0: ก็จะให้คุมทีมชาติชุดเยาวชนไปพร้อมกันด้วยครับผมนี่เป็นไงดีก็พอลานนะ
1: ครับ
0: แยกทางกับมาสโคเบลซ่าหลังจากที่ทีมตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: แบบไม่ชนะใครนะ
1: ก็เสมอ2แพ้1
0: ครับ
1: แพ้สเปนนัดสุดท้ายก็เลยตกรอบเลยนะครับสำหรับอุรุกวัยแล้วก็มีปัญหามากมายเนาะสไตล์การทำทีมของมาสโคเบลซ่าจะตึงๆหน่อยอะไรอย่างงี้ลูกทีมจะไม่ค่อยชอบ
0: ใช่ก็47ปีนะตอนนี้นะดีก็ฟอร์ลันฮะเคยเป็นโค้ชสโมสรในอุรุกวัยอย่าง ป็นยารอนเมื่อปี2020นะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาเทนัสเมื่อปี2021นะครับก็ต้องดูผลงานนะฟอร์ลันไหวหรือเปล่าฮะ
1: ใช่
0: ครับผมนะฮะก็เรียบร้อยฮะครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็โค้ชของอิหร่านก็ต่อสัญญานะแม้ว่าทีมจะตกรอบก็ตามนะครับอามีกาโลกาเลโนอีนะก็ได้ทำทีมต่อไปจนกระทั่งถึงฟุตบอลเอเชียนครับ2027นะครับ
1: ครับ
0: โอเคคือก็ใช้ได้นะ
1: อ
0: ิหร่านเนี่ยก็แม้ว่าจะตกรอบแรกไปก็ตามแต่ว่าผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมอ่ะเนาะฟีฟ่าล็อกไว้มั้ง
1: ครับ
0: ฮะ
1: ก็
0: ล็อกมั้ยคุณโดนะ
1: ตกรอบจริง
0: ล็อกมั้ยอ่ะครับ
1: แต่ว่ารอบ8เอ้ยไม่ใช่รอบรองชนะเลิศก็ถือว่านี่ไงแล้วว่าในฝันนะของใครหลายๆคน
0: ครับ
1: นะครับสเปนเจอฝรั่งเศสใช่มั้ยแล้วก็อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินานะครับเขาเรียกว่าท็อปทีมนะครับ4ชาติเลยนะครับมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับ
0: ครับ
1: ก็วันอังคารแล้วก็คืนวันอังคารแล้วก็คืนวันพุธนะนะครับก็จะเตะกันแล้วรอบรองชนะเลิศนี้ก็จบแล้วนะบอลโลกนะครับแต่เห็นว่าทางแจ๊ดโมโนเลยนี่ก็เดี๋ยวเขาบอกรอบชิงอาจจะมีจัดอีกนะเพราะว่าที่จัดไปครั้งล่าสุดที่สวนรถไฟอ่ะ
0: ดีมากเลยนะ
1: โอ้เขาบอกว่าประสบความสำเร็จ
0: กระแสดีมากเลยอ่ะ
1: กระแสดีคนไปเยอะมากนะครับ
0: ครับ
1: นะครับบางคนเขาบอกไปตั้งแต่ตีสามกว่านะเพราะว่ามันมีตอนแรกเขาบอกจะถ่ายแค่เจนไงตอนหลังก็มีให้ดูคู่อังกฤษด้วยนะครับคนเขาก็เลยไปกันโหเนี่ยมีภาพแบบยังมืดๆกันอยู่เลยไปรอแบบประตูเปิดอ่ะรอประตูสวนรถไฟเปิดอ่ะ
0: ก็ไปหลายคนทีมงานสำนักข่าวไทยก็ไป
1: ครับ
0: แล้วก็มีพี่ๆน้องๆก็ไปหลายคนมีคุณเจมส์ไงเจมส์ใหญ่อ่ะเจมส์ข้าวมันไก่ไง
1: ครับ
0: เจมส์ใหญ่ไปด้วยก็เห็นว่าได้กระโปรงกระเป๋าได้สร้อยได้อะไรเยอะอยู่นะคุณโดนะ
1: คว้ามาเหรอใ
0: ช่ไหมฮะบอกว่าตอนแรกอย่างที่บอกไปจะถ่ายแค่คู่เดียว
1: ใช่
0: โอ้แต่ว่าถ่าย2คู่เลย
1: แ
0: ล้วเวลาดีด้วยวันเช้าวันอาทิตย์อ่ะ
1: ครับ
0: ดีมากเนาะ
1: อ
0: ากาศดีแล้วก็ว่ามีชาวต่างชาติที่เขากำลังจะไปเที่ยวหรือว่าเพิ่งมาถึงแล้วก็ลากกระเป๋ามาเลยอ่ะแล้วก็มีคนนอร์เวย์ก็มาเชียร์ด้วย
1: คร
0: ับชาวนอร์เวย์อ่ะก็ดีเหมือนกันเนาะเปลี่ยนบรรยากาศจากเชียร์ที่ผับที่บาร์นะมาเชียร์ที่มาเชียร์ที่นี่เนาะมาเชียร์ที่สวนรถไฟสวนสาธารณะนี้ก็ดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: จิ้มปาเนโกนะดื่มน้ำกันเนาะครับผมดีเลยนะดัชชีด้วยนะแต่ว่าดัชชีคนนี้จัดที่โมโนนะฮะ
1: ครับ
0: ตรงของเขาอะตรงเขาเรียกว่าไงที่เขาชอบจัดคอนเสิร์ตอะ
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวต้องไปลงทะเบียนมั้งอันนี้ดูฟรีใช่ไหมล่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฮะ
1: ใช่
0: ไปดูฟรีอะเนาะ
1: อ
0: ือคนเยอะจริงเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าประสบความสำเร็จนะ
1: ฮะ
0: ครับนะฮะ
1: ก็เห็นทางคุณอะไรนะดร.โสรัตน์
0: อ
1: ่ะเขาบอกว่านัดชิงอาจจะมีจัดที่อะไรนะลานคนเมืองนะ
0: อ๋อเหรอ
1: แต่ว่าอันนี้รอติดตามข่าวก่อนนะครับแต่ว่าเขาจะมีจัดที่โมโนสเตเดียมอะไรของเขาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: อันนั้นคือเขาจัดอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีที่ลานคนเมืองตรงสาราว่าการกรุงเทพมหานครน่ะนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าก็กำลังคุยกับทางกทม.อยู่นะครับถ้าอนุมัตินะครับก็จะตรงนั้นมันก็จะจุคนได้เยอะหน่อยนะครับน่าจะเป็นพันน่ะก็รอติดตามข่าวสารดูก่อนนะครับว่าจะมีจัดตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีก็ที่โมโนสเตเดีย
0: ม
1: นะครับก็มีจัดแน่นอนนะครับรอบชิงชนะเลิศเพราะมันตีสองไง
0: ใช่
1: รอบชิงมันตีสองก็อาจจะดึกนิดนึงนะครับ
0: วันอาทิตย์ด้วยไง
1: คืนวันอาทิตย์ใช่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็สาเหตุว่าคนก็อยากจะไปดูฟุตบอลข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับมันก็แบบบรรยากาศอะไรมันก็ได้อะคึกคืนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะในการไปจัดดูฟุตบอลกันที่สวนสาธารณะนะครับตรงที่เป็นจุดที่คนเขาไปวิ่งกันนะตอนเช้าๆนะครับก็มีพี่กุ้ยอะไรก็ไปเป็นพิธีกรอยู่นะพี่กุ้ยตังกุ้ยของเรานะครับ
0: ครับโอ้ผมก็เห็นว่าเมสซี่เนี่ยเตะฟุตบอลให้กับทีมชาติอาร์เจนตินามานะ205นัด
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ไม่เคยเจออังกฤษเลยเหรอ
1: เอออ
0: ๋อเหรอ
1: ใช่
0: เพิ่งทราบมาเนี่ย
1: ก็นานๆไม่เจออังกฤษสักทีอ่ะครับ
0: ครับก็ว่าในปี2005เนี่ยเมสซี่เคยมีโอกาสลงสนามเจออังกฤษนะ แต่ว่าในเกมดังกล่าวเมสซี่ติดโทษแบนจากเกม

0: ปี1998นะครับ1998นะครับที่เสมอกัน 2-2 ไงแล้วก็สุดท้ายเป็นอาเจนชนะในการยิงจุดโทษนะดิโก้ซิเมโอเน่
1: ก็ทักทายไง
0: ก็ใช่ทักทายด้วยฝ่าเท้าไงแต่ว่าในบอลโลกครั้งนี้ก็เห็นมายืนดูบอลด้วยกันอยู่นะ2คนนี้
1: เขาอภัยกันแล้ว
0: ไม่มี
1: อะไร
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละเป็น2ครั้งที่คนได้จดจำกันได้อะนะครับซึ่งก็เป็นอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะนะนะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยอังกฤษเป็นฝ่ายชนะหมดนะในการเจอกันในฟุตบอลโลกนะครับครั้งสุดท้ายก็คือปี2002ในบอลโลกนะครับ
1: ที่เบคแฮมยิงอยู่โทษนะ
0: ใช่
1: แล้วก็โอเว่นโดนเตะในกรอบเขตโทษอ่ะโปเชติโน่ก็อยู่ในชุดนั้น
0: ครับ
1: ครับคนเตะเป็นใครเนาะแต่ว่าโปเชติโน่เป็นกองหลังผมยาวอยู่เลย
0: ครับ
1: โดนเตะแล้วบุรุษศิลป์ไอ้เปโรจิคนเดน่าก็เลยเป่าปรี๊ดฮะทีมไม่ได้จุดโทษแล้วไม่แคบยิงแบบนั้นเลยตรงตัวกับโคโรส
0: ครับ
1: อัดเข้าไปแบบเต็มแรงเลยตรงกลางเลย
0: ครับ
1: อันนั้นโอ้นัดสุดท้ายที่เจอกันเหรอ
0: ในบอลโลก
1: 2002นะ
0: ถ้านัดสุดท้ายจริงอ่ะคือ2005นะครับ2005ก็เป็นแมตช์อุ่นเครื่องนะครับอังกฤษชนะ3-2นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นอังกฤษก็เป็นฝ่ายชนะเช่นกันนะครับ
1: ก็น่าจะเป็นรอบลึกสุดแล้วมั้งที่เจอกัน
0: เ
1: พราะว่าปี86รอบ8ทีมเนาะ
0: ครับ
1: ปี98ก็รอบ16ทีม
0: ใช่
1: แล้วก็ปี2002เนี่ยเป็นรอบแรกไงเนาะโอ้แล้วการตัดสินแบบเกมสำคัญเลยนะ
0: ครับ
1: รู้นะ
0: นี่ก็มาเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นหนึ่งในแมตช์เขาเรียกว่าเป็นแบบไรวัลรี่นะก็คือเรียกว่าเป็นคู่รักคู่แค้นละกันนะครับเพราะว่าคืออังกฤษอาร์เจนตินาถ้าในสนามบอลจริงก็ไม่ได้คู่รักคู่แค้นอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมีเรื่องของสงครามไงนะครับสำหรับอังกฤษกับอาร์เจนตินาที่ก็นะเป็นแผลในใจกันอยู่นะสำหรับอังกฤษกับอาร์เจนตินาสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์เนาะนะครับ
1: โอ้ผมกลับไปดูเดี๋ยวโปรเจคต้องเป็นคนเตะด้วยคนเดิม
0: เ
1: ตะโอเว่นไง
0: ครับ
1: แล้วก็โอเว่นก็เรียกจุดโทษได้แล้วก็เป็นเบ็คแฮมที่ใส่เสื้อแดงแล้วยิงจุดโทษเข้าไปครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าบอลโลกปีนั้นก็สุดยอดนะคุณโดนเนาะปี98อ่ะ
0: ครับ
1: มันมากเนาะ
0: เออ
1: 10นาทียิงกันเท่าไหร่4ลูกอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็แจ้งเกิดไมเคิลโอเว่นไงเบบี้โก
1: มันมากเนาะ
0: ลากเข้าไปยิงไงแต่ว่าก็ไปเจอทีเด็ดลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาใช่ไหมที่ซานเตติไปซ่อนอยู่ในกำแพงอ
1: ่
0: ะ
1: แอบไปแอบใช่ไหมฮะ
0: แอบอยู่ในกำแพงอังกฤษก็หลงไงแล้วก็พลิกมายิงเข้าไปก็2-2นะครับ
1: ครับนะฮะมันมากนะเกมนั้นเนาะโอเว่นเนี่ยคือแจ้งเกิดเลยนะคุณโดด
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ม
1: ันแน่คู่นี้นะ
0: ครับ
1: ติดตามกันตีสองนะครับในคืนวันพุธนี้นะครับ
0: อ่าฮะ
1: แต่ทั้งสองทีมก็พูดตรงๆนะตุบตุเป๋มานะโหกว่าจะเข้ารอบรองได้นะฮะเอ้ยกว่าจะก็เกือบตกรอบเหมือนกันนะทั้งสองทีมอ่ะ
0: ครับ
1: เกือบไปเหมือนกัน
0: ก็แล้วก็กระท้อกระแทกกันมาทั้งคู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ก็ลองไปดูได้นะเว็บไซต์ของไอ้ YT ของ FIFA นะบ้านแดงของ FIFA เนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ก็อย่างเอามาให้ดูนะโอ้คนดูตั้งเยอะอยู่นะคนดูนะ
0: ครับ
1: ครับจะได้ว่าผู้ตัดสินเป็นเดนมาร์กใช่มั้ยคริสเตียน นิลเซนอ่ะ
0: ใช่
1: ตัวเล็กๆอ่ะฮะ
0: ครับสูงโย่งมาเลยฮะ
1: สูงโย่งมาเลยนะนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็สนุกแน่นอนนะบอกว่าสวัสดีครับพี่บางพี่โอ๊ตเมื่อวานพี่บางภาคอย่างมากนะครับน้ำผึ้งมะนาวสักแก้วไหมครับโอ้เสียงแหบเลยนะดีนะไม่เหมือนพี่การอยู่ๆก็ตะโกนขึ้นมาใจหายหมดเลยครับคุณบอยไข่เค็มครับขั้วเจนกับซื้อใช่ไหมล่ะก็เสียงแหบเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็แหบเหมือนกันนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เ
1: พิ่งตื่นด้วยนะฮะทำไมไอโอคุณรถไปกันไหนก่อนเจ้าก้องครับขาตาที่ขึ้นมาพร้อมกันครับเฮ้ยคุณใบไข่เค็มครับ
0: อ้าวครับ
1: ไอโอคุระใช่ไหม
0: ใช่
1: ทำไมครับคุณรถฮะ
0: ก็ปีนี้ผลงานดีก็ลดด้วยนะส่วนหนึ่งก็ลดด้วยปีนี้ลดอภิเรียดีนะครับปรับจูนมาดีนะครับก็สู้กับดูคติได้สนุก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ฝีมือด้วยส่วนหนึ่งแหละนะครับการพัฒนาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องว่าตามตรงอ่ะเพราะว่าไอโอคุระเขาตอนอยู่รุ่นมอเตอร์ทูเขาก็ระดับแชมป์โลกอ่ะใช่ไหมส่วนกล้องก็อาจจะมีวูบวาบเป็นบางสนามที่ไปถึงแชม

0: ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตามมาตรฐานกล้องก็จะอยู่ประมาณอันดับ7อันดับ8นะคะแนนสะสมอ่ะแต่โอกุระนี่เขาระดับลุ้นแชมป์ตลอดไงใช่ไหมนะครับมันก็ขึ้นมาพร้อมๆกันก็จริงแต่ว่ามันก็เส้นทางมันก็เริ่มห่างกันตั้งแต่โมโต้ทูแล้วตอนขี่โมโต้ทูอ่ะนะครับแล้วสุดท้ายโอกุระก็มาขี่โมโต้จีพีแกก็เนี่ยประสบความสำเร็จโดยเฉพาะปีนี้นี่ถือว่าลุ้นแชมป์โลกแบบเต็มตัวนะไอโอกุระตอนนี้คะแนนสะสมก็อยู่อันดับ2อ่ะช่วงหลังนี่ขึ้นโพเดียมเป็นว่าเล่นเลยก็นะแต่ว่าไอ้ความสำเร็จปีนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากรถด้วยรถอพิเรียปีนี้เขาทำมาดีนะครับแต่ช่วงหลังดูคติเขาก็เริ่มปรับจูรถมาก็ช่วงหลังก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ต้องว่ากันในครึ่งหลังของฤดูกาลจะเสร็จสีไหวหรือเปล่าสำหรับไอโอกุระนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่มาร์คมาเกตเขาเริ่มมาแล้วฮะผมว่าสุดท้ายนะถ้าไม่ล้มไม่อะไรนะก็เสร็จมาร์คมาเกตอยู่ดีอ่ะปีนี้เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนยินดีแล้วก็ขอให้พี่หอยสุภาพแข็งแรงนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: วันก่อนก็ไปรับรางวัลใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: พี่แต้ลูกชายไปรับรางวัลแทนนะเนาะ
0: ครับ
1: คุณกฤษดาสัจกุลนะครับก็พูดถึงสุขภาพของคุณพ่อนะบิ๊กหอยธวัชชัยนะครับในวัย84ปีบอกว่าก็ยังติดตามดูฟุตบอลอยู่แต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องการมองเห็นใช่ไหมนะครับนะก็คิดถึงนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: มีปัญหาเรื่องการมองแล้วก็ยังฟังข่าวอยู่นะคุณโดนนะพี่แต้ให้สัมภาษณ์มานะ
0: ครับ
1: ครับนะฮะอ้าวก็เพิ่งมีงานไปแล้วใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่นะครับนะก็ประมาณนี้ฮะ
0: ครับ
1: ครับผมจากคุณเอกบอกว่าทูเคิลเนี่ยเขายังไงฮะพูดไม่ค่อยเข้าหูหรือว่าไงฮะมีอะไรฮะทูเคิลเป็นอะไรฮะ
0: ก็หลังเกมมั้ง
1: เอาเหรอ
0: ที่แกก็บอกเล่นไม่ค่อยดีอังกฤษอะ
1: เหรอ
0: ก็ไม่ค่อยพอใจกับผลงานเลยนะครับก็เล่นแบบมีความผิดพลาดเยอะอะไรเงี้ยเกมหลังเกมนอร์เวย์นะจูเบลลิงแฮมก็เลยขึ้นเลย
1: เหรอ
0: ครับ
1: แ
0: หมยืนอยู่ข้างสนามมาเก่งจังเลย
1: เอา
0: ครับ
1: ครับ
0: แกก็ให้สัมภาษณ์แบบไม่รู้แล้วเวลาเหมือนกันโทมัสทูเคิลอ่ะ
1: นั่นน่ะสินะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็อย่างน้อยแกก็พาทีมมาเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วนะ
1: เนาะ
0: สำหรับทูเคิลแม้ว่าจะตุบัดตุเป๋มาหน่อยก็ตามนะครับ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยิงกันอยู่3คนนึงนะจูดแฮร์รี่เคนฮะเหมากันไป2คนเนี่ยเยอะเลยแล้วก็อีกลูกหนึ่งไม่น่าเชื่อนะครับมาร์คัสแรดฟอร์ดฮะ
1: ครับ
0: เป็นคนที่ยิงให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับ
1: อ๋อมี3คนเดียวเหรอ
0: มี3คนนี่แหละฮะถ้าไม่มีจูดกับไม่มีเคนก็โหเรียบร้อยอังกฤษอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: ช่วงแรกๆก็เป็นแฮร์รี่เคนไงหลังๆก็มาเป็นจูด
1: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวนะครับว่าอินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะแย้มนะครับว่าอาจจะเพิ่มทีมอีก16ทีมนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: เป็น64ทีมฮะในบอลโลกปี2030ครับ
0: ครับ
1: เป็นไงฮะ
0: เออ
1: ก็ครบรอบ100ปีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ในการก่อตั้งบอลโลกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าเดี๋ยวคุยกันนะ
0: อ
1: าจจะเพิ่มทีมนะครับเป็น64ทีมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าใน4ปีข้างหน้าเนี่ยคือจัดสาธารณรัฐใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: โมร็อกโกโปรตุเกสสเปนใช่ไหมล่ะในคาบสมุทรไอเบียใช่ไหมฮะเป็นเจ้าภาพหลักนะ
0: อ
1: ุรุกวัยนะครับเจ้าภาพบอลโลกปี1930ก็มาด้วยคุณโดด
0: ครับ
1: อาร์เจนตินาไงแชมป์บอลโลกปี2022และปารากวัยซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ก็จะได้จัดแมตช์ฉลองครบรอบ100ปีเช่นกันฮะชาละ1นัดนะคุณโดดนะ
0: ครับ
1: แอล1นัดเองนะ
0: เออ
1: เออ
0: ใช
1: ่โอ้เยอะไปมั้ย64ทีมฮะ
0: ก็เดี๋ยวต้องรอดูฮะดูท่าทางเขาอยากจะเพิ่มทีมอยู่แล้ว
1: เหรออ
0: ินฟานติโน่เนี่ย
1: ก็จะจัดบอลโลก2ปีครั้งไงก่อนหน้านี้ไง
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: เป็นไง
0: ก็ทัวร์นาเมนต์หาตังค์เขาแหละ
1: แน่นอน
0: ต้องแบบจัดเต็มอ่ะ
1: รวยอ่ะครับผมเนาะ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็แต่ว่าเดี๋ยวคงหลังจบบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวก็น่าจะได้บทสรุปแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเล่นรอบคัดเลือกรอบอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องรีบคิดกันนะว่าสรุปแล้วจะเอากี่ทีมาแน่นะสำหรับฟุตบอลโลกครั้งหน้านะครับปี2030นะครับคือแกก็อ้างบอกว่าเฮ้ยชาติอื่นๆเขาจะได้มีส่วนร่วมได้มาเตะบอลโลกไงแต่ถามชาติอื่นๆเขาไหมว่าเขาไปแล้วเขาภาคภูมิใจอะไรหรือเปล่าอ่ะนะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะ64ทีม ก็ต้องว่ากันอีกทีถ้า64ทีมก็ของเอเชียก็อาจจะได้โควต้าเพิ่มมาอีก 2-3 ทีมเฮ้ยไม่ใช่ดิอาจจะได้มาอีกสัก5มั้ง4-5ทีมนะเออถ้าได้มีสัก 4-5 ทีมก็สบายเลยไอ้อเมริกาใต้คงไม่ต้องเล่นเราคัดเลือกแล้วล่ะมั้ง
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าเป็นเจ้าภาพเป็นอะไรด้วยเนี่ย
1: เหรอ
0: คงไม่ต้องเล่นแล้วเราคัดเลือกอ่ะ
1: หลายชาติด้วยนะ
0: เออ
1: เออเออ
0: เนี่ยเพราะว่าอเมริกาใต้นี่เขาล่อไป3ทีมแล้วนะก็ไอ้เจ้าภาพนั่นไงอาร์เจนตินาปารากวัยอุรุกวัยอ่ะแล้วถ้าเพิ่มทีมมาอีกก็ไอ้ชาติอื่นก็ไปกันหมดเลยแล้วกัน
1: ครับ
0: ไม่ต้องคัดเลือกแล้วฮะ
1: อ
0: ือก็มาอยู่แค่10ชาติในอเมริกาใต้อ่ะ
1: เนาะ
0: อือ
1: ไปหมดเลยดีกว่า
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: 14ทีมอ่ะเนาะ
0: เอออ
1: ือ
0: แต่เขาก็สนามเสนออะไรเขาก็เตรียมมาพร้อมแล้วนะเหมือนมันตั้งใจจะทำจริงๆด้วย
1: เหรออ
0: ้าวเพราะที่เนี่ยที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยแคนดิเดตนะโมร็อกโกนี่มี6สนามนะนะครับไอของโปรตุเกสมี3ส่วนสเปนนี่เพียบเลยนะเนี่ยมีสนามเซลตาบิโก้ยังติดอ่ะซาลาโกซ่าใช่ไหมไอเมสตาย่าที่สร้างใหม่สนามของเซบีย่านะครับเบอร์นาเบลไอเมโทโพลิตานโนอะไรพวกนี้ติดมาเต็มเลยหมดเลยนะครับเป็นแคนดิเดตอยู่ว่าอาจจะถูกเลือกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเพิ่มทีมนะครับสนามพวกนี้มันก็พร้อมจัดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งดูทรงแล้วมีความเป็นไปได้ที่มันก็อาจจะเพิ่มก็ได้นะ
1: โอ้
0: เขาแบกท่ามาซะขนาดนี
1: ้แบบนี้ไทยก็มีโอกาสสิ
0: ก็มีสิทธิ์โอกาสจะได้ไปบอลโลกเขาเมื่อก
1: ี้อ้าว
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเป็นเวียดนามไปก่อนนะฮะแอล
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: เออ
0: ก็ต้องรอฟีฟ่าเขาสรุปมานะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเอายังไงนะครับจะ64จริงหรือเปล่าเออแต่ว่าถ้ามัน64ก็พูดตรงๆความภาคภูมิใจมันก็น้อยลงไปเนาะนะครับเพราะมันเพิ่มมาเรื่อยๆเลยอะเพิ่มมาหลายรอบแล้วนะครับจนกระทั่ง64แล้วถ้าสมมติเราได้ไปจริงเนาะมันก็ความรู้สึกมันก็แบบนั่นไปนิดนึง
1: ครับผมนะพี่ออดว่าสเปนหรือฝรั่งเศสจะชนะครับเขาถามมาฮะ
0: ผมชอบฝรั่งผมเชียร์ฝรั่งเศสนะแต่ผมว่าสเปนจะเป็นผลชนะนะ
1: เอาเหรอทำไมฮะ
0: ก็ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าหลังๆสเปนมันมักจะชนะฝรั่งเศสอยู่เรื่อยนะครับอย่างยูโรครั้งที่แล้วก็เป็นสเปนชนะฝรั่งเศสไป 2-1 นะครับแล้วสเปนมันมีคุณสมบัติอย่างนึงก็คือการครองบอลของพวกเขานี่คือครองเหนียวนะครับครองบอลเหนียวอะไรเงี้ยซึ่งมันครองบอลไปบอลมาอะไรเงี้ยฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยได้บอลน่ะเกมรุกฝรั่งเศสที่น่ากลัวน่ากลัวก็อาจจะแบบมีโอกาสน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงฝรั่งเศสชุดนี้ตัวมันก็ดีว่าเมื่อตอนยูโรมีโอลิเซ่มาช่วยนะครับแบลลี่บาโคล่าก็ดีขึ้นเอ็มบัปเป้ก็ยังอยู่เดมเบเล่ก็ยังอยู่อะไรเงี้ยชามาลาโตมก็ดีขึ้นนะครับเทียบกับเมื่อตอนยูโรนะเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้เลยผมกลัวสเปนนี่แหละฮะพูดตรง
1: ๆเหรอ
0: เพราะว่าสเปนเวลาเล่นกับใครเขาก็ครองบอลนานครองบอลไปเรื่อยอะไรเงี้ยจนคู่ต่อสู้ก็เหงาๆเลยอะเหงาๆอะก็บางทีก็ไม่ได้เล่นไงเพราะสเปนเขาครองบอลตลอดเวลานะครับอาจจะต้องอาศัยจังหวะสวนมั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนตอนปียูโรนี่ก็ตอนโอลิมปิกก็แพ้สเปนป่ะ2024อ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึง
1: ตอนที่มีโอลิเซ่ไปอ่ะโอลิมปิกกับสเปนก็ได้แชมป์ไง
0: เออก็แพ้สเปนมั้ง
1: ใช่
0: ฝรั่งเศสอ่ะ
1: รอบชิงมั้ย
0: ใช่
1: แพ้รอบชิงอ่ะ
0: เนี่ยก็ชนะฝรั่งเศสไป 5-3 อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ก็เนี่ย
1: แต่ว่าสเปนไอ้ฝรั่งเศสยุคนี้แฟตโฟนะ
0: เออ
1: นะครับแฟนตัสติกโฟไง
0: ฮะ
1: หรือว่าอะไรนะเอฟโฟไอคุณรถต้องหมิงซื่อ
0: ครับ
1: เป็นไง
0: เออ
1: ต้องหมิงซื่อนะ
0: ครับ
1: เป็นไงฮะโอลิเซ่เดเบเล่ใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่ดูเอหรือเอปาเป้ฮะ
0: ครับ
1: เป็นไงแฟตโฟเลย
0: ก็แต่คู่นี้สเปนฝรั่งเศสนี่น่าแปลกนะครับก็คือเจอกันมาในฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะ
1: เหรอ
0: ในบอลโลกเจอกันมาครั้งเดียวนะครับก็ตอนนั้นเป็นปี2006นะ
1: ครับ
0: เจอกันมาปี2006นะครับก็เป็นทางฝรั่งเศสชนะไป 3-1 นะครับ ฟองลิเบรี่ปาติเกเวล่าแล้วก็

0: ซีดินซีดานนะครับส่วนสเปนได้จากดาวิดบีย่านะก็เจอครั้งเดียวนะก็แปลกดีเหมือนกันในฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าเจอกันในยูโรบ่อยนะครับในยูโรเจอกันมา5ครั้งนะครับชนะฝั่งละ2ครั้งนะครับ
1: ครับนะฮะก็แต่ผมมองว่าฝรั่งเศสดีกว่าคุณรถเป็นไงฮะความเห็นไม่ตรงกันเป็นยังไง
0: การพนันก็เลยเกิดขึ้น
1: ตรงนี้สักหน่อยแล้วไม่ดีอย่าขยันเซ
0: ่ครับ
1: นะฮะก็ติดตามกันนะในคืนวันอังคารนะวันที่สองวันนี้พักหนึ่งวันก่อนนะคุณดอส
0: ครับ
1: ครับนะก็ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับส่วนบอกว่าปีฉลองร้อยปีน่าจะร้อยทีมเลยครับเยอะไปไหม
0: เ
1: ยอะไปขอบคุณด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้แค่จำโปรแกรมก็อ้วกแล้วฮะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: จำชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบไปได้เนี่ยก็อ้วกแล้วฮะร้อยทีมเนี่ย64ก็เยอะแล้วนะ64นี่ก็แทบจะไม่ต้องคัดเลือกอะไรกันแล้วนะเพราะว่าติต่างตีข้าวว่าชาติในของฟีฟ่าก็มีสัก200ใช่ไหมรอบไปกัน64เลยก็เท่าไหร่ไปกัน1ใน3แล้วอ่ะ1ใน3ของประเทศทั่วโลกก็ได้ไปบอลโลกกันหมดอ่ะโอ้โหมันก็เยอะมากแล้วนะเอออย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดว่ามัน64ทีมนี่เผื่อๆอเมริกาใต้นี่น่าจะไปกันครบเลยมั้งเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: แต่ดูทรงเขาน่าจะเอาแน่แหละเดี๋ยวมันก็คงไม่เพิ่มครั้งหน้ามันก็คงไปเพิ่มครั้งอื่นอยู่ดีอ่ะ
1: เออ
0: ไม่ต้องกังวลหรอกฟีฟ่าดูทรงแล้วเพราะว่าเขาก็หากินกับบอลโลกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะ
1: โอ้โหเพราะว่าโอ้โหทัวร์นาเมนต์ที่ได้ตังค์เยอะเลยนะ
0: เออ
1: เยอะเลยอ่ะ
0: เขาก็ทำเงินตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องนั่นอยู่แล้วจัดเต็มอ่ะเพิ่มทีมได้มันก็เพิ่มมูลค่าได้อีกใช่ไหมล่ะนะครับไปขายลิขสิทธิ์ขายสปอนเซอร์ได้อีกแมตช์มันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาน่าจะเน้นๆเลยอ่ะสำหรับฟุตบอลโลก
1: นะน่าจะมีโซนเอเชียหนึ่งทีมนะเขาบอกมาฮะหมายถึงว่าเอาไม่ต้องคัดโซนเอเชียใช่ไหมคัดโซนเอเชียใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็ดีนะคุณโดนนะดีนะ
0: อาจจะเปลี่ยนระบบการคัดเลือกใหม่ไงให้มันกระจายไปทุกโซนจะมีตัวแทนมาชาติหนึ่งอะไรอย่างนี้
1: เหรอ
0: ก็ดีงาน
1: ดีนะนะครับเดี๋ยวเราพักช่วงไหมคุณโดน
0: ครับ
1: ช่วงหน้ามาคุยข่าวกันต่อแล้วก็มาเก็บตกข้อความเหล่านี้กันที่ส่งมาทาง489899ก็มีคนโอ้ถามแล้วก็คุยเรื่องของไฟไหม้เยอะเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะครับช่วงนี้6นาฬิกาพอดีเอาฟิลิปลามพักสักครู
2: ่รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: ทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายของรอบโลกกีฬานะครับของเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะครับก็โอ้ตอนนี้ตามข่าวได้ครับนะ
4: ครับ
3: เพลิงในสงบไปแล้วนะครับก็โอ้คำว่าคอนโดแถวนั้นก็วุ่นวายเหมือนกันนะคอนโดนะแถวนั้นนะฮะ
4: ครับ
3: ก็แสดงความเสียใจนะเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังระบุตัวตนไม่ได้คุณรถ
4: ครับ
3: หลายคนเลยนะผู้เสียชีวิตนะฮะ
4: ใช่
3: ครับก็เป็นสถานบันเทิงเนาะลาดพร้าวซอยหนึ่งนะฮะ
4: ครับ
3: นะครับ
4: เขาบอกเป็นโรงเบียร
3: ์ผมไม่รู้ว่ามีโรงเบียร์ตัวนั้นนะเน
4: า
3: ะ
4: อาจจะเป็นโรงเบียร์เล็กๆอะไรงี้มั้งชื่อมันเป็นโรงเบียร
3: ์
4: ก็น่าจะมีบางคนเคยไปอยู่มั้งเขาบอกมีคนไปเตือนอยู่ใน Google ด้วยนะว่าแบบทางออกมันค่อนข้างจะแคบมีทางออกทางเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเขาก็ไปบอกว่าเฮ้ยมีทางออก4ทางแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีฉุกเฉินเดี๋ยวจะเปิดให้เขาบอกเป็นเจ้าของเนี่ยแหละไปพิมพ์โพสต์ไว้อะแต่พอสุดท้ายมันฉุกเฉินมันก็ไม่ได้เปิดไงก็ออกกันไม่ทันแล้วไฟก็พุ่งโหลองไปหาคลิปดูได้นะมีคลิปที่มันไฟมันพุ่งออกมาโหอย่างแรงเลย
3: โหน่ากลัวเนาะภาพน่ากลัวนะคุณโดนเนาะ
4: เออ
3: ทำไมไฟมันพุ่งออกมาน่ากลัวจังเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่รู้
3: เขาว่าเป็นอะไรนะไอแฟลชอะไรสักอย่างของเขาเราก็ไม่รู้อ่ะ
4: ครับ
3: ข้อมูลนะเนาะโหแต่ไฟน่ากลัวจริง
4: ใช่นะ
3: คือไฟมันพุ่งออกมาแล้วมันทำไมแบบมันเขาว่าไอไฟมันหาออกซิเจนใช่ไห
4: ม
3: หาออกซิเจนอ่ะ
4: ครับ
3: มันก็เลยพุ่งออกมาน่ากลัวเนาะ
4: ครับ
3: ลาดพร้าวซอยหนึ่งไอตรงใกล้ๆกับยูเนียนมอลใช่ไหมคุณดอด
4: ใช่ใกล้ยูเนียนมอล
3: อ๋อไอตรงไอที่กับรถตัวนั้นป่ะ
4: ตรง
3: มันจะมีไอที่กับรถตัวนั้นด้วยอ่ะใช่ไหม
4: ครับ
3: ตรงลาดพร้าวซอยหนึ่งคุณด
4: อ
3: ดใกล้ๆยูเนียนมอล
4: อ
3: ๋อโหตรงหัวโค้งอ่ะเนาะ
4: ครับ
3: อ๋อโอเค
4: ใกล้ห้าแยกเลยอ่ะ
3: ห้าแยกใช่ไหม
4: เออก็น่าจะวิ่งถ้าวิ่งจากนี่ไปใช่ไหมคุณก็วิ่งไปจนถึงแยกรัชดาตัดลาดพร้าวแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่ะน่าจะใช่นะคิดว่าน่าจะใช่นะเวลาผมไปวิ่งตอนเช้าสวนรถไฟนี่ใช่ไห
3: ม
4: ออกจากนี่ไปก็ทางนี้แหละถ้าไม่ผิดนะเออคิดว่าน่าจะใช่นะ
3: เนาะ
4: เออ
3: โอ้โหน่ากลัวมากอ่ะนะครับ
4: ก็เห็นมีทางเดลีนิวเขาก็มีลงเนี่ยโศกนาฏกรรมผับเพิบเนี่ยพวกนี้ไงซานติก้านี่เขาบอกมีผู้เสียชีวิตไป67นะแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นร้อยอ่ะซานติก้าก็มกราคม1มกราคมปี2552นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงอ่ะเขาอะไรนะเมาเทนบีนะก็เสียชีวิตไป26คน
3: เมาเทนบีปีไหนเอ่ย
4: ที่2565นะครับที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นเขาเรียกเป็นผับเหมือนกันเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยที่ลาดพร้าวเนี่ยก็เสียชีวิตไป27คนนะเบื้องต้นนะตอนนี้นะเพราะว่ามันมีคนที่บาดเจ็บสาหัสอะไรอีก20กว่าคนน่ะเยอะเลยก็เอาใจช่วยนะครับก็ถอดบทเรียนกันไปนะครับถอดกันหลายรอบแล้วก็ถอดอีกไม่เป็นไรถอดไปเรื่อยๆครับ
3: ก็ด้วยความที่ก็มีหลายคนบอกว่าเคยเข้าไปที่นี่นะคุณรถ
4: ครับ
3: เขาบอกว่าเพดานต่ำเนาะเพดานไม่ได้สูงมากเลยแล้วก็ทางออกก็ไม่ได้เยอะด้วยเนาะ
4: ครับ
3: ครับ
4: เออ
3: ก็ตอนพอเราโตขึ้นนะคุณรถนะ
4: ครับ
3: เวลาเข้าไปในร้านผับร้านบาร์ผมมองหาทางออกก่อนเลยคุณรถนะx อยู่ตรงไหนว่าครับ
4: ครับ
3: นะ
4: เออ
3: แต่พอว่าเอาไปเอามาเอาพอเกือบๆแล้วเรียบร้อยครับผม
4: เออ
3: เออ
4: ครับ
3: เนาะต้องกว้างๆหน่อยเนาะ
4: ใช่นะแล้วก็เขาบอกที่เวลาไฟไหม้พวกนี้นะผับเพิบเลยที่คนเสียชีวิตกันเยอะกันส่วนมากเขาบอกในห้องน้ำนะ ในห้องน้ำเนี่ย
3: ใช่ฮะเพราะเขาเรียกว่าแบบปลอดภัยสุดใช่ไหม
4: เออ
3: แต่ว่าไฟมันหาออกซิเจนใช่ไหมล่ะ
4: ใช่แล้วห้องน้ำมันก็แออัดอะไรเงี้ยมันก็จะแคบแคบปื้นปื้นอ่ะใช่ไหมนะครับส่วนมากก็เขาบอกจะเจอผู้เสียชีวิตกันเยอะในห้องน้ำอ่ะก็เพราะฉะนั้นเวลาไปพวกนี้ก็พยายามข้างนอกดีกว่าไหมนั่งข้างนอกเผื่อรอดหรือไม่ก็ตรงเอาทางเข้าเลยอ่ะแต่ทางเข้ามันก็ไม่ค่อยได้นะมันก็ชอบมีคนจองไว้แล้วเนาะเออมันก็โอกาสไม่รู้งั้นนะฮะผมว่าก็แม่ก็ไปกินตามร้านโล่งๆดีกว่าไห
3: ม
4: เออก็วันก่อนผมก็เพิ่งผ่านนะแบบเนี่ยตอนไอ้วันศุกร์เนี่ยไอ้วันศุกร์ที่ผมมาภาคคู่สเปนน่ะเออผมก็ขับผ่านตรงแถวรัชโยธินแถวอะไรพวกนั้นนะก็ยังเห็นผับเต็มเลยนะเออแล้วก็มีนักท่องเที่ยววัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งน่าจะเพิ่งเสร็จละมั้งเพราะว่ามันไปตอนนั้นมันก็ตีหนึ่งกูตีหนึ่งนิดๆแล้วอ่ะก็แบบยังคิดในใจเลยเฮ้ยแถวรัชโยธินแถวอะไรก็ผับเยอะอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเออโอ้ไม่คิดเลยแบบผ่านมาสองวันอ้าวมีเรื่องแบบนี้ด้วย
3: เออ
4: เออ
3: เนาะ
4: แต่ว่าบ้านเราก็อยากให้ตรวจให้มันเข้มๆหน่อยไปตรวจอะไรเลย
3: แล้วบัตรอนุญาตอย่างเงี้ยอนุญาตแล้วมันเนี่ยสถานบันเทิงอะไรหลายๆที่อ่ะเนาะ
4: ครับ
3: ก็เข้าใจว่าทำธุรกิจแต่ว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเออไม่ใช่จะคิดแต่เรื่องบทตรงเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับ
3: มาตรฐานก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยก็เป็นบทเรียนเนาะครับบทเรียนมาเยอะแล้วนะ
4: ใช่
3: ตั้งแต่สถานการณ์ผับแล้วนะ
4: ครับนี่เฉพาะแค่ผับอย่างเดียวนะถ้าไปรวมเรื่องอื่นด้วยเรื่องอะไรนี้ก็เยอะแยะไปหมดบ้านเราการก่อสร้างการอะไรก็แย
5: ่
4: นี่ไอ้เรื่องเนี่ยอะไรนะไอ้รถไฟฟ้าอะไรเนี่ยที่อุ้มน้ำมันเข้าไวเลยเนี่ยก็โอ้โหชาวบ้านแถวนั้นเขาต้องอพยพกันไปอ่ะคนที่แถวนั้น
3: อ
4: ่ะเขาต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยเดือดร้อนกันหมดจะมาแล้วก็บ่อยๆหลุมยุบหลุมอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดก็ตรวจให้มันดีๆหน่อยเพราะไม่งั้นบางทีมันเนี่ยอุบัติเหตุเดี๋ยวมันก็ไปเกิดกับใครก็ได้ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยพระราม2เงี้ยใช่มั้ยบ่อยเหลือเกิน
3: ครับพี่เขียงว่าถ้าเราปวดตอนวิ่งสวนรถไฟจะทำไงครับห้องน้ำแต่ได้จุดไกลมากครับที่คุณปูโยครับผม
4: ก็พยายามไปให้ถึงฮะ
3: ครับ
4: ครับสับสิครับ
3: สับแล้วก็โทรนะครับมีคนใช้งานอยู่ทำไงฮะ
4: อ้าว
3: ออคคิปี้อยู่ทำไมฮะ
4: อ๋อครับเคาะเลยฮะ
3: อ้าว
4: ครับ
3: เหรอ
4: เออบอกเร็วเสร็จยังบางคนก็ชอบเขาไปนั่งเล่นน่ะมันไม่ใช่ที่ที่จะคุณจะไปนั่งเล่นอะไรนานๆนะเออบางคนก็เห็นนั่งเล่นมือถืออะไรกันเนี่ยโอ้รอนานมากเลยครับ
3: ครับ
4: ไม่ถ้าไม่ได้ก็ไปห้องอื่นก็ไปข้างหน้าต่อสับไปข้างหน้าต่ออ ืมคิดซะว่าคุณก็เป็นวิ่งเทมโป
3: อ๋ออ
4: ินเทอร์วัลอะไรเงี้ย
3: มาก่อนวิ่งสมมติว่าสมมติคืนนี้สมมติคืนนี้คุณมีปาร์ตี้ไหมนะแล้วคือไปวิ่งตอนเช้านะ
4: ครับ
3: นะโอ้โหเช้าๆวันนี้คือออกมาเยอะเหมือนกันนะดีเลยนะคุณดอนนะ
4: ครับ
3: วิ่งไปแล้วก็มีกลิ่นไปด้วยนะ
4: คร
3: ับผม
4: ครับ
3: เออมีลมออกมาด้วยอ่ะ
4: เออเ
3: ออครับผม
4: ใช่
3: ดีมากเลยนะ
4: ครับ
3: ครับ
4: เวลาจะผายลมอะไรก็ดูคนข้างหลังด้วย
3: วิ่งมาไอ้กลิ่นอะไรเนี่ย
4: เออ
3: ครับ
4: ครับ
3: คนที่วิ่งตามหลังมาเอ๊ะกินอะไรครับพี
4: ่หันไปมองเขาข้างหลังหน่อยว่าเขามีมาบ้างไหมอะไรเงี้ย
3: เคยลืมตัวนะเอ้าอ้าวเฮ้ยมาตอนไหนฮะ
4: เออ
3: เป็นสาวสวยเลยนะ
4: อุ้ยครับ
3: สาวสวยบอกโอ้โหพี
4: ่
3: เข้าน้ำก่อนไหมฮะ
4: เออ
3: มีประตูล็อกแล้วล็อกพอฉุกเฉินจะเปิดทันได้ไงครับใครจะเปิดได้ดนตรีที่เคยไปเล่นออกมาพูดครับว่าประตูมีเยอะแต่ล็อกหมดครับ
4: ใช่คือร้านพวกนี้เขาว่าเหมือนก็มีคนบอกว่ามันเหมือนกับมีประตูเยอะไปให้เขาตรวจไปงั้นแหละแต่พอเขาจริงเขาปิดไงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีอะไรฉุกเฉินเดี๋ยวจะไปเปิด
3: มันจะทันได้ไง
4: ฉุกเฉินมันก็วิ่งหนีตายกันหมดแล้วฮะสมัยมันก็วิ่งหนีตายกันหมดอ่ะมันใครจะไปนั่งไปเปิดล่ะ
3: นั่นน่ะสิ
4: เออ
3: ใ
4: ช
3: ่คุณบอกว่าสวัสดีครับมานะครับดูคลิปไฟไหม้น่ากลัวมากโอ้โหผมยังกลัวเลยฮะเขาลองอะไรไฟอะไรมันแฟลชโอเวอร์อะไรผมก็ไม่รู้เนาะ
4: ครับ
3: ศัพท์วิทยาศาสตร์เนาะ
4: เออ
3: เขาบอกว่าไฟน่ากลัวมาก
4: ครับ
3: อาร์เจนติน่าดูแล้วไม่เท่าไหร่ครับเจออังกฤษตอนนี้เอาไม่อยู่แน
4: ่
3: ก็ไม่แน่นะบอลนัดเดียวนะฮะ
4: คือเจนมันก็เป็นทีมเขี้ยวอะนะ
3: ใช่บอลเขี้ยวอะ
4: เขี้ยวทีมเขี้ยว
3: รู้ว่าจะเล่นยังไงเนาะ ตรงหัวมุมเลยครับติดกับยูเนี่ยนมอผมขับไรเดอร์ตัวนี้ทุกวันครับ
4: อ๋อเหรอ
3: ไอเราก็ไงๆเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วเน
4: า
3: ะถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นพอมีนะ20 30ต้น30ปลายๆเนาะ
4: ครับ
3: แต่ว่าตอนนี้อายุเยอะแล้วนะฮะครับก็นอนอย่างเดียวตัวนี้ฮะก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะเออเคยไปกว่าถนนแถวร้านอาหารที่ไฟไหม้ครับคุณประเพชรบอกมานะครับก็ขอให้ผู้เสียชีวิตมีน้อยกว่าที่ซานติก้าผับนะครับที่ซานติก้าตอนนั้น67รายครับ
4: ครับ
3: พี่สมชายก็ได้ดูบอลสักคู่ไหมครับ
4: หืม
3: ดูกินดูไฮไลท์แกสมัครโมโนนะ
4: เออ
3: ทำไม่เล่นไปฮะ
4: ครับ
3: ทำไมได้เตะสเปอร์เล่นทีมชาติดีทุกคนครับแต่พอกลับไปสโมสรแตกต่างโคลเมโลไงชัดเจนที่สุดแล้วนะฮะใช่ไหม
4: ใช่
3: รู้สึกอื่นๆเศร้าๆเหมือนกันนะครับเห็นข่าวไฟไหม้ครั้งนี้ครับตัวสารน้องๆพนักงานเนาะ
4: ใช
3: ่ๆเห็นไอ้เจ้าหน้าที่เอากระเป๋ามาเรียงรายมาวางแล้วก็ทับกันนะโอ้โหไม่รู้ของใครเป็นของใครเนาะ
4: ใช่แล้วก็
3: เศร้าอ่ะ
4: สงสารญาติก็เห็นรายการอะไรนะของคุณสรยุทธ์อ่ะ
3: เ
4: ขาบอกว่าเนี่ยไอ้โทรศัพท์บางทียังดังอยู่เลยนะ
3: อ๋อเหรอ
4: โทรศัพท์ผู้
3: วายชนนะ
4: ผู้เกิดเหตุอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นญาติเป็นอะไรโทรไปเงี้ยก็ไม่ได้รับไงก็ยังดังอยู่เลยอ่ะเออก็บางนะน่าเห็นใจคนทางบ้านด้วยนะลูกไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยบางทีก็โทรไปตามอะไรเงี้ย
3: นั่นสินะ
4: เออ
3: โอ้เนาะเข้าใจอ่ะคนรู้สึกเนาะขอแสดงความเสียใจนะครับในโรงเบียร์ด้วยนะครับรับฟังจากโซนนครศรีธรรมราชนะครับ
4: ครับ
3: ประเทศเราดีสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแต่ก็มีเรื่องของเนี่ยเนาะมาตรฐานอะไรต่างๆเนาะพี่รถค่าเสื้อตาไก่แจ้ทีมแดงไปเล่ใช่ไหมประมาณนี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะขออภัยก็ส่งมาให้ก็เลยใส่นะฮะ
4: อ้าว
3: แสดงขอเสียใจนะครับกับผู้เสียชีวิตนะครับกับญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ครับในฐานะเคยทำงานที่ผับมาก่อนคุณรถเข้าใจเน
4: า
3: ะ
4: ครับ
3: แล้วรายได้น้อยนะคุณรถผมเคยมีเพื่อนที่ทำงานเป็นเวทเทรดเวทเตอร์เป็นบริกรนะ
4: ครับ
3: เขาว่าเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะคุณรถ
4: ใช่
3: เขาได้จากค่าทิป
4: ก็ต้องทิปเอาไง
3: ค่าทิปเขาบอกว่าก็ได้พอได้ค่าน้ำมันรถค่ารถเมย์นี่ฮะ
4: ครับ
3: เขาบอกได้นะคุณโดนะได้จากนี้แหละ
4: ใช่ใช่มันก็เหมือนกับบางทีเด็กที่เวลาไปเที่ยวว่าเวลาปัสสาวะก็ต้องมาสับไงเผื่อได้ทิปอะไรอย่าง
3: น
4: ี้
3: เขาบอกโอ้เนาะกำลังจับน้องชายอยู่นะ
4: ครับ
3: ครับมาทุบเรานะโอ้โหครับผม
4: ครับ
3: กระชอกปวดอ่ะ
4: เออ
3: เจ๋งเมื่อคืนเราเจอที่ร้านตรงแยกลาดพร้าวนะครับโอ้โหผมไม่ได้ไปนะผมไม่รู้เรื่องตื่นมาเพิ่งทราบข่าวเหมือนกันนะฮะไทยจะมีอากาศเหมือนอิหร่านหรือเปล่าครับหมายถึงไงเอ๋มันถึงไปบอลโลกเขาเป็นเขาใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
4: หรือว่าโดนอเมริกามาทิ้งบอมอ่ะ
3: 48ทีมกำลังดีครับ64เยอะไปเนาะคุณดด
4: ใช่ก็เดี๋ยวเขาคงไปเบรนสตอมกันมาอะไรเงี้ย
3: ม
4: ันก็คงมีคนค้านเยอะแหละเอาจริงนะเพราะว่านี่กับ48นี่ก็เพิ่งเพิ่มมาครั้งแรกเองนะเอ้าพี่จะเพิ่มอีกแล้วเหรอ
3: พอแล้ว
4: เออ
3: เยอะไปละ
4: ครับ
3: ครับแต่งิดแต่งิดว่านัดหน้าจุดคงต้องนั่งแหละครับ
4: ไม่ล็อก
3: ถ้าดอกก็เรียบร้อยโดนด่าแน่ฮะฝรั่งเศสเป็นงูเหลือมแต่สเปนคือเชือกกล้วยครับแพ้ทางกันอยู่นะจ๊ะประมาณนี้ไม่แน่นะคุณโดนนะนอร์เวย์เป็นยังไงแพ้ฮะ
4: ครับก็แพ้อังกฤษนะฮะ
3: สเปนชีกับอาร์เจนตินานะเขาบอกมาก็ไม่แน่นะ
4: ก็บอกยากนะมันสูสีไงใช่ไหมล่ะสูสีแล้วก็เป็น4อันดับแรกในฟีฟ่ารังกิ้งใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่เสน่ห์ของ99นะครับอะไรสักอย่างนะบอกว่าไม่ได้ฟังผลบอล นะครับผมไม่ได้ฟังแล้วขาดใจขาดใจหรือว่าไงฮะไปแล้วไปเลยครับผลบอลก็ไม่ได้บอกเอาขออภัยเสียชีวิตในห้องน้ำมากกว่า10รายเขาบอกมาคุณดด
4: อ๋อใช่
3: เพราะว่าเขาบอกว่านึกว่าจะแบบอันนั้นจะมาแต่ว่ามันไฟมันเหมือนหาออกซิเจนใช่ไหมล่ะ
4: ไม่แล้วมันในห้องน้ำพวกนี้มัน
3: ไม่มีทางออก
4: มันจะอยู่ลึกด้วยส่วนมากมันจะอยู่ลึกเพราะว่าตามโปรตีอ่ะใช่ไหม มันจะอยู่เข้าไปข้างในเลยอ่ะมันจะอยู่ลึกบางทีสมมติเราเข้าห้องน้ำอยู่เงี้ยก
3: ็
4: วิ่งออกมาก็โอกาสไม่ทันสูงแล้วก็ห้องน้ำเวลามันเข้าคนเยอะคนเยอะมันแย่งกันออกอะไรเงี้ยก็หลายอย่างด้วยแหละ
3: ครับ
4: เ
3: ออ
4: ถ้าจะรอดผมว่าก็ต้องอยู่ทางเข้าอ่ะตรงทางเข้าเลย
3: เนาะ
4: แบบไฟเห็นไฟปุ๊บก็รีบเห็นก่อนเลยอ่ะ
3: ไม่ค่อยห่วงเจ๋งเรื่องไปเที่ยวนะครับเพราะว่าวันนอนเฝ้าสถานีฮะใช่นอนอย่างเดียวตอนนี้ฮะดีนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับถ้าวันศุกร์หนักกว่านี้ครับศุกร์เสาร์คุณรถน่าจะเที่ยวได้เยอะเน
4: า
3: ะ
4: น่าจะเยอะกว่านี้
3: วันอาทิตย์เพราะผลพรุ่งนี้เช้าต้องทำงานใช่ไหมล่ะ
4: ใช่
3: ศุกร์เสาร์คนเยอะไง
4: คนก็อาจจะน้อยลงไงบางคนก็อาจจะเที่ยวศุกร์เสาร์ไปแล้วอะไรงี
3: ้ของเราในปัจจุบันในศุกร์เสาร์ก็มีแต่นอนกับทำงานใช่ไหมฮะ
4: ครับ
3: ชีวิตเนาะ
4: เ
3: ออสวัสดีครับคุณเจคุณโดนแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับโอ้โหก็มีคนบอกว่าตกใจครับข่าวไฟไหม้ครับเห็นคลิปไฟแรงน่ากลัวมากนะครับ
4: อ๋อใช่
3: โอ้คุณปริญญาคุณเดชพงศ์ส่งเข้ามาเนาะ
4: ครับ
3: ก็จริงหัวยังตกใจอ่ะ
4: ก็เห็นทั้งผู้ว่าชาติชาตินะแล้วก็นายกอนุทินก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะ
3: ลงไปแล้วใช่ไหมนายกเข้าไปเนี่ย
4: ใช
3: ่สรุปแล้วเป็นวันไหนไม่ได้ฟังเสียงพ่อเบ่งกับคุณโอ๊ตกินข้าวไม่แซ่บนะครับอาเซครับแต่วันไหนครับผมแต่วันจันทร์จ้ะ
4: ครับ
3: จันทร์ที่20นะไม่ใช่จันทร์นี้นะ
4: ว
3: ันนี้จองบัตรนะ10นาฬิกานะครับทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับ
4: หลังบอลโลกนะเตะประมาณเดือนเศษๆเหมือนกันนะ
3: โอ้มากกว่าบอลโลกแล้วเนี่ยฮะ
4: มีทีมนิดเดียวนะแต่เตะเยอะเหลือเกิน
3: ฝรั่งเศสชิงแชมป์อังกฤษแน่นอนก็เจอกันตอนโอ๊ตไปเที่ยววอร์มอัพต้องดูความปลอดภัยทางนี้ที่ไล่หรือเปล่าครับ
4: โอ้ก็ตอนนั้นไม่ค่อยไปอ่ะแต่ว่าผมก็ไปบ่อยนะเอาจริงสมัยเรียนมช.แต่ว่าจะไปอีกที่นึงไปอีกที่นึงแต่ไม่ใช่วอร์มอัพนะไปใกล้ๆมอว่าง่าย
3: ๆ
4: ก็ไปเที่ยวกับทั่วทิมกันนะช่วงนั้นน่ะผมก็วัยรุ่นนะเนาะ
3: วัยรุ่นน่ะ
4: วัยรุ่นแล้วมันก็ตอนนั้นมันก็ยังไม่มีเรื่องราวไฟไหม้นะ
3: ใช่
4: เพราะว่าสังสติก้าเนี่ยจำได้เลยก็มานั่งจัดรายการวิทยุเนี่ยแหละ
3: โหปีใหม
4: ่ช่วงวันปีใหม่
3: คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
4: ่
3: จำได้
4: ใช่แต่ตอนสมัยเรียนนู้น20กว่าปีก่อนมันก็ยังไม่มีแบบไฟไหม้อะไรขนาดนี้ที่เชียงใหม่อ่ะก็ไม่ได้ก็พูดตรงๆว่ามันเห็นว่าระวังตัวอะไรอ่ะ
3: ก็วัยรุ่นอ่ะ
4: มันก็วัยรุ่น
3: สมัยก่อนก็สมัยก่อนก็พูดตรงๆวัยรุ่นอ่ะก็ไปอ่ะ
4: ครับ
3: ไปแต่ม.ปลายแล้วคุณร
4: ถ
3: ม.ปลายจะถึงเรียนมหาวิทยาลัยไหมล่ะ
4: ใช่
3: แล้วก็มาทำงานแรกๆก็ไปหลังๆมันเหนื่อยฮะ
4: ครับ
3: ไม่ไหวเจอดงเจอด่านเจออะไรด้วยฮะครับนอนที่บ้านดีกว่า
4: ครับ
3: เป็นชื่อร้านนะครับไม่ใช่โรงเบียร์เอาเหรอผมก็ไม่รู้ฮะก็ไม่เคยไปเนาะ
4: อ๋อ
3: เป็นชื่อร้านเหรอผมเป็นโรงเบียร์อ๋อเหรอ
4: เนี่ยชื่อร้าน
3: อ๋อเหรออ
4: ๋อแต่ว่าเป็นผับใช่ไหม
3: เป็นผับใช่ไหม
4: เป็นผับไม่ใช่โรง
3: เบียร์ผม
4: เ
3: ป็นโรงเบียร์ขนาดใหญ่ไม่ใช่นะผมก็ไม่เคยไปนะฮะ
4: เอ
3: าอีกแล้วเหรอครับผับไฟไหม้นะครับถอดโบเดนอีกแล้วนักท่องเที่ยวก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเวลาไปก็ต้องดูนะว่ามีทางออกหรือเปล่านะครับทักทายไปเจนนะครับช่วงการแสดงโชว์ฟุตบอลโลกอยากดูนักร้องคนไหนมากสุดครับบีเทสนะเขาบอกเท่าไหร่เกือบครึ่งชั่วโมงเลยเหรอ25นาทีใช่ไหมฮะ
4: 25นาที
3: โอ้โห
4: เออ
3: ครับ
4: ก็มิติใหม่นะครับ
3: สวัสดีครับคุณเจนคุณโอ๊ตนะครับสวัสดีทั้งสองนะครับเพื่อนผมก็รุ่นน้องโรงเรียนพี่โอ๊ตครับก็เสียชีวิตตอนไปเรียนมช.ครับ
4: เหรอเสียชีวิตเรื่องอะไรอ่ะ
3: รุ่นน้องโรงเรียนคุณโอ๊ตโรงเรียนคุณโอ๊ตที่ไหนฮะ
4: วัลลภพิษเหรออ
3: ๋อเหร
4: ออ๋อ
3: ก็เสียชีวิตตอนไปเรียนมช.ครับเขาบอกมา
4: อ๋ออ
3: ๋อเหรอก็แสดงความเสียใจนะครับสวัสดีครับพ่อเบงกับพ่อเขียนครับมีคลิปผู้บาดเจ็บคำว่าต้องมานอนอยู่ตรงถนนนะคุณโอ๊ตตรงฟุตบาทอ่ะ
4: ครับ
3: สงสารมากเน
4: า
3: ะโอ้สงสารจริงเน
4: า
3: ะ
4: คือน่ากลัวนะแล้วคนที่รอดก็อาจจะแบบโหได้รับบาดเจ็บหนักอ่ะ
3: ม
4: ันแผลไฟคอกอะไรเงี้ยเน
3: า
4: ะ
3: เข้าใจอ่ะ
4: น่ากลัวทรมานอ่ะ
3: ทรมานอ่ะก็คนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์สถานการณ์ผ่านแล้วมาออกรายการเน
4: า
3: ะเข้าใจน้องเขาเลยเน
4: า
3: ะคือแบบคือโหสงสารเนาะ
4: ครับ
3: แต่ก่อนสวยมากอ่ะแล้วก็โตแผลไปหมดเลยเนาะโอ้พอเนาะ
4: ใช่
3: เข้าใจความรู้สึกของเขาเลยนะ
4: ครับ
3: บอกว่าสวัสดีครับทุกคนนะครับดูพี่ๆจัดรายการครั้งหน้า

0: กฤษแชมป์นะครั้งนี้อนาคตอะไรไม่แน่ใจนะครั้งนี้อังกฤษแชมป์นะครับแสดงความเสียใจผู้เสียชีวิตนะครับผับย่านลาดพร้าวนะครับโศกนาฏกรรมนะครับบอกว่าชอบพวกเรามากนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีมีอะโดยประมาณนี้นะฮะครับอ
1: า
0: ร์เจนตินาสถิติไม่เคยแพ้ในรอบรองนะครับรอบรองเหรอแปดหกก็เข้าชิงอะเนาะ
1: 86ก็จริง
0: 90ก็เข้าชิงเหมือนกัน78ก็เข้าชิงรอบรองมีปีไหนครับรถถ้าเจอรอบรองไม่เคยตกอะเนาะ
1: ไม่มี2014ก็ชิงจะมาที่2018ก็แพ้ฝรั่งเศสรอบเลยแล้วจะมา2022นี่ก็ชิงงาน
0: ใช่
1: เป็นแชมป
0: ์สวัสดีครับพี่เจมส์พี่โอเลยครับผมบังคุดนะครับแสดงความเสียใจนะครับกับผู้เสียชีวิตนะครับก็แสดงความเสียใจมาเยอะนะ
1: ครับ
0: ครับเนาะโอ้ก็สงสารน้องๆเขาเน
1: า
0: ะแต่ละคนไปเที่ยวไปแบบไปพักผ่อนจะต้องเจอเหตุการณ์นี้นะแต่อีกทีวันไหนครับแต่อีกทีวันอังคารและวันพุธนะคืนอังคารนะครับและคืนพุธตีสองนะ
1: ครับ
0: คืนอังคารก็คือคืนอังคารที่14นะครับต่อเช้าวันพุธเวลาตีสองนะครับ
1: ก็รอบรองจะตีสองทั้งสองคู่นะนะครับแล้วก็จะมีคืนวันเสาร์เป็นรอบชิงที่3ตีสี่ใช่ไหมคืนวันเสาร์ตีสี
0: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็คืนวันอาทิตย
0: ์
1: ก็รอบชิงชนะเลิศก็ตีสองนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงพักครึ่งก็จะมีนี่ด้วยจัสตินบีเบอร์นะBTS นะครับชากิล่าอะไรพวกนี้นะ มาเล่นช่วงพักครึ่งด้วย
0: นะครับครับอย่างหนึ่งที่ต้องบอกตัวเองเวลาไปเที่ยวต้องมีสติห้ามดื่มถึงแบบขาดสติคุณรถ
1: บางทีมันก็ยากนะพูดถึงอะ
0: เวลาไปกับเพื่อนนะเอ้ย
1: ไปกับเพื่อน
0: มาต้องมีความสุขเ
1: ซ่ใช
0: ่เดิมอ้าวครับผม
1: ครับ
0: เ
1: วลาเจอหญิงก็ยิ่งลงยืมเยอะไงเพราะบิ้วไง
0: อุ้ยเหรอ
1: ครับ
0: สร้างความกล้าเหรอ
1: ใช่ไหมล่ะมันก็บิ้วอ่ะปรากฏก็เมาฮะ
0: อ้าวเรียบร้อย
1: ครับ
0: ระวังนะเวลาไปแอนเจลิน่าจะตกรอบรองก็คราวนี้แหละครับเขาบอกมา
1: เอ
0: าเหร
1: อก็บอกยากเหมือนกันนะใช่ไหมบอกยากเหมือนกันมันก็สูสีอ่ะพออังกฤษก็เอาตรงฟอร์มก็ที่เข้ามามันก็ยังไม่ได้น่าประทับใจอะไรมากมายนะไม่ได้มีแบบนัดแบบโหหรือหวาไล่ถล่มคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างรอบน็อกเอาท์ชนะใครมาเดียคองโก2-1นะฮะชนะเม็กซิโก3-2แล้วก็มาชนะนอร์เวย์ต่อเวลา2-1เงี้ยก็เรียกว่าหืดมาเหมือนกัน
0: ใช่ฮะก็คือจำนะไม่รู้ใครเป็นใครเดี๋ยวแต่ว่าไอ้เคนกับอันนั้นก็แบกเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: กับจูดเฮ้ยจูดเนี่ย
1: คือก็พี่จูดช่วงหลังแต่พี่จูดนี่รอบน็อกเอาท์แกยืนถูกจุดตลอดเลยอ่ะถูกที่ถูกเวลาตลอด
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เต็งหนึ่งก็เป็นสเปนอยู่นะ
0: อ๋อเหรอ
1: เขาไม่เป็นสเปนแล้วนะอันนี้ผมดูจากร้านรับพนันอะไรอย่างนี้นะถูกกฎหมายของต่างประเทศนะเขาให้เต็ง1เป็นสเปน2ฝรั่งเศส3อังกฤษ4ไม่ใช่ดิอันนี้มันเอาอันนี้มันเก่าเอาออปต้าแล้วกันออปต้าก็เต็ง1เป็นสเปน2ฝรั่งเศส3อังกฤษ4อาร์เจนอ้าวอาร์เจนเป็นเต็งสุดท้ายเลยอันนี้เป็นออปต้านะที่เขาคำนวณจากซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะ
0: ครับ
1: ก็รอดูแล้วกันว่าสุดท้ายจะใครจะได้แต่มันก็สูสีนะอย่างเงี้ยคือแสดงมันก็ไม่มีแต่ทีมไหนแบบจ๋ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: สูสีอ่ะ
1: ใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเหมือนกันนะที่4ทีมสุดท้ายนี่เป็นอดีตแชมป์หมดเลยนะ
0: อ
1: ดีตแชมป์หมดเลยคือได้แชมป์กันมาแล้วทุกทีมอ่ะไม่มีชาติหน้าใหม่ที่จะเป็นแชมป์โลกนะสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ก่อนนั้นก็อะไรโคเอเชียใช่ไหมล่ะก็เกือบไปไหมนะโคเอเชียนะ
1: ครับ
0: ชาติหน้าใหม่นะ
1: ใช่
0: เออนะก็ลุ้นกันนะในคืนวันพรุ่งนี้ที่2นะครับผม
1: ครับ
0: วันนั้นมาเตะวันอังคารมันพุธเนาะน่าจะเตะเหมือนเดิมนะเสาร์อาทิตย์นะคุณดอสเช้าเนี่ยคนน่าจะดูเยอะนะ
1: ก็เสาร์อาทิตย์ก็รอบชิงแล้วไงฮะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ครับผมนะอ่ะก็ดูแล้วก็ติดตามกันนะครับบอกว่าอิตาลีเจอใครครับพี
1: ่
0: อิตาลีไม่ได้มาจ้ะ
1: ไม่ได้มา
0: ล่าสุดเนี่ยเขาตั้งไอ้เปาโลมาลดินีนะ
1: ครับ
0: มาดูแลภาพรวมของฟุตบอลอิตาลีนะ
1: เออ
0: ไอ้วันก่อนเนี่ยบาโจก็มานะคุณรถ
1: ใช่
0: บาโจไปดูเกมไหนวะเกมอาร์เจนตินามั้ย
1: ครับ
0: เจออาร์เจนตินาเจออะไรวะ

0: เจอร์ดีน่าเจอสวิตเหรอ
1: เจอสวิตไงไปด้วย
0: ครับ
1: เห็นว่านี้นี่ก็มาดูภาพรวมด้วยนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: ปอโลมาเนี่ยเดี๋ยวแบ็คซ้ายทีมชาติอิตาลีกับทีมชาติอิตาลีอ่ะ
0: ครับ
1: ก็มาดูด้วยนะไม่ใช่ก็มาดูก็มาดูภาพรวมของทีมชาติอิตาลีว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าได้มาบอลโลกเท่าไหร่3สมัยติดแล้วนะ
0: ใช่
1: 18 22และ26ไม่ได้มานะแชมป์โลก4สมัยอย่างอิตาลีฮะเรียบร้อย
0: ก็อิตาลีก็ขนาดล่าสุดไอ้บอล U20 ยังไม่ได้ไปเลยยังตกรอบคัดเลือกเลย
1: เนาะ
0: นะบอล U20 ชิงแชมป์โลกที่จะจัดในปีหน้า
1: ครับ
0: 2027อ่ะล่าสุดอิตาลีก็ไม่ได้ไปนะตกรอบคัดเลือกมาทั้งงาน
1: นั่นน่ะสิ
0: ก็เลยว่าต้องสังคายนากันขนาดใหญ่อ่ะ
1: เดี๋ยวเลยล่ะครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลา
0: ค
1: ุณด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฟุตบอลโลกไม่มีนะจ๊ะรายการนัทนายไลฟ์บอลโลกของเรานะครับก็จะมาไลฟ์สดช่วงตีเที่ยงคืนตีห้าอีกครั้งก็คือคืนอังคารและคืนพุธนะ
0: ครับ
1: นะครับมาปีวันก่อนแล้วก็รายงานสดฟุตบอลโลกกันนะครับในคืนวันอังคารและคืนพุธนะส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรีลันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ6:35 ค่ะรายการ Healthy Time นะคะต้อนรับสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์ใหม่นะคะวันจันทร์ที่เท่าไหร่วันนี้13นะ13กรกฎาคม2569ค่ะสัปดาห์นี้นะคะ Healthy Time พบกันยาวๆทั้งอาทิตย์เลยค่ะเน้นสายชนเกียรติกังวันไกลนะคะจะรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณอัชราเชิดชูนะคะ SMS 4689899ค่ะคุณผู้ฟังมาฝากข้อความถามตอบประจันมกปัญญาได้นะคะแล้วก็ทาง Facebook กับทาง YouTube นะคะ FM 99 Active Radio นะคะแล้วก็ในขณะนี้หลายๆท่านก็กำลังเดินทางนะคะจะไปทำงานหรือว่าส่งลูกไปโรงเรียนนะคะก็รับฟังรายการ Healthy Time กันไปตลอดรายการนะคะจนถึง 7:30 น. 1ชั่วโมงค่ะวันนี้เริ่มต้นเนี่ยก็เดี๋ยวเรื่องราวของสุขภาพนั่นหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของสุขภาพซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเช้ามืดของวันนี้นะคะของวันที่13กรกฎาคมเรื่องราวของเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้ๆกับซอยลาดพร้าว1ที่ถนนลาดพร้าวนะคะเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะแล้วเพลิงก็สงบเมื่อเวลาเช้ามืดนะคะเที่ยงคืนกว่าๆนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงมาติดตามในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
7: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเริ่มต้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะหลายท่านที่เดินทางผ่านแถวๆลาดพร้าวแถวรัชโยธินในช่วงเช้าวันนี้เป็นไงกันบ้างนะคะแถวนั้นเป็นยังไงเรื่องการจราจรในช่วงเช้าวันนี้

0: ก็ส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้ตามหมายเลขที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ489899การจราจรเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ลิ้น เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะที่ดอนเมืองลงเครื่องที่ดอนเมืองนะคะประมาณเครื่องลงประมาณสัก4 ทุ่มนะคะก็กลับมาที่อสมทเนี่ยก็ต้องผ่านแถวถนนรัชดาแถวรัชโยธินออกมาตรงนั้นนะคะเพียงเสี้ยววินาทีกลับมาถึงบ้านอาบน้ำปุ๊บเปิดดูมือถือนะคะตอนนี้หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวโดยทันทีนะคะที่ อยู่คอนโดแถวนั้นนะคะแล้วก็สามารถเห็นเหตุการณ์นี่ก็เป็นผู้สื่อข่าวณตอนนั้นได้เลยเพราะผู้สื่อข่าวยังไปไม่ถึงนะแล้วก็หลายคนที่ออกมาจากร้านอาหารแห่งนี้ก็รายงานข่าวไลฟ์สดๆทันทีนะคะนั้นก็ติดตามเนี่ยมันฟีดมันก็ขึ้นมาโดยตลอดก็เป็นช่วงเวลาที่หลุดมาจากตรงรัชดาตรงรัชโยธินเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะไม่กี่ชั่วโมงก็มารู้ว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยลาดพร้าวซอยหนึ่งแล้วดูผ่านมาตรงรัชโยธินนะโอ้โหคึกคักมากแสงสีเสียงนะคะยังบอกโอ้โหตอนกลางคืน ไม่ค่อยได้ผ่านไปแถวนั้นสักเท่าไหร่นะคะดูมีสีสันมากเมื่อวานนี้เนี่ยทางศูนย์วิทยุพระราม199นะคะรายงานว่ารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลา 23:57 นะคะโดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงสุทธิสารและหน่วยกู้ภัยรุดไปยังจุดเกิดเหตุรวมถึงสถานีดับเพลิงใกล้เคียงเข้าสนับสนุนในที่เกิดเหตุนะคะเป็นร้านอาหารต้องขอบอกว่าคนไปเที่ยวกันเยอะมากถ้าเป็นวันเสาร์นะก็คืนวันเสาร์เนี่ยคนจะเยอะกว่านี้อีกแต่เมื่อวานนี้คืนวันอาทิตย์ก็อาจจะต้องเก็บแรงเอาไว้เช้าวันนี้ต้องตื่นมาทำงานกันนะคะก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ35 นาทีก็ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็ช่วงที่มีเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเนี่ยปรากฏว่าก็มีฝนตกลงมาด้วยนะคะเพลิงสงบเนี่ยเวลาประมาณ1:05 นาทีอันนี้ข้อมูลจาก The Standard นะคะคุณฟังสถานีวิทยุข่าวจราจรและความปลอดภัยเนี่ยก็รายงานว่าเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตใน27 คนตัวเล็กอย่างไม่เป็นทางการนะคะมีผู้บาดเจ็บและติดค้างภายในอาคารเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าช่วยเหลือปั๊มหัวใจและนำผู้บาดเจ็บส่งยังโรงพยาบาลต่อมาเวลา1:30 นาทีท่านนายกรัฐมนตรีก็ เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและคณะข้าราชการระดับสูงนะคะร่วมตรวจสอบความเสียหายแล้วก็รับฟังรายงานสรุปจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็หลายท่านก็โดยเฉพาะกลุ่มดื่มกลุ่มดริงค์ทั้งหลายนะคะก็ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันหลายครอบครัวนะคะก็โทรศัพท์หาญาติพี่น้องกันละค่ะนะคะลูกหลานทั้งหลายที่อาจจะไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันนะคะว่ายังอยู่ดีปลอดภัยหรือเปล่ายังไงอีกครั้งหนึ่งนะคะขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและครอบครัวรวมทั้งส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: สนทนากับอาจารย์หมอปัญญานะคะเช้าวันจันทร์เริ่มต้นวันใหม่นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับในกรุงเทพนะคะตอนถนนที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นไงกันบ้างนะคะอาจารย์หมอมายังคะมาแล้ว
2: มาแล้วครับ
0: อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอากาศดีๆ
0: ใช่ค่ะ
2: ว่าสักครู่นี้นะครับเราก็บอกว่าทำรายการลูกกับสาวสวย
0: ๆอืมขอบคุณมากเลยค่ะกับหนุ่มหล่อๆนะคะ
2: ครับแหละที่เจอกันแบบเจอกันมานะมันทำให้เราสบายใจด้วยนะครับเพราะว่าข่าวเมื่อคืนนี้มันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะ

0: อยู่กับคนที่เรารักก็คือลูกสาวลูกชายเรา
1: ค่ะ
0: ส่วนคุณแม่บ้านนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ว่ากระเทอะยังไงก็ตามแต่ก็ยังห่วงใยกันอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ขอพูดถึงสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดเปลี่ยนถิ่นเปลี่ยนทิศเปลี่ยนที่ก็จะมีอันตรายเกิดขึ้นในทุกที่นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีท่านฟังขอให้พูดเรื่องเกี่ยวกับก้อนไขมันใต้ผิวหนัง
1: โอ้อันนี้นี่แหละค่ะว่าฟังอยู่อาจารย์หมอคะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วอาจารย์หมอบอกว่าอยากจะนำเรื่องนี้มาพูดในรายการด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับวันนี้วันจันทร์ของสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์วันจันทร์กับวันศุกร์เป็นวันที่เปิดกว้างไว้เป็นไฮไลท
1: ์
0: ท่านฟังได้ขอเข้ามาได้ว่าจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับพอดีเรื่องนี้มาวันศุกร์ที่ผ่านมาติดเสาร์อาทิตย์สองวันวันจันทร์ผมได้เปิดฉากวันนี้เตรียมก้อนไขมันใต้ผิวหนังเพื่อท่านฟังทุกท่านนะครับคนไทยเราพบมีก้อนไขมันใต้ผิวหนังมากนะครับท่านฟังก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนเยอะก้อนแยะนะครับบางคนก็สองสามก้อนบางคนก็ก้อนเดียวก้อนเดียวนะครับพบได้บ่อยไม่น้อยทีเดียวจากประสบการณ์การเป็นแพทย์ในการผ่าตัดก้อนพวกนี้นะครับเราก็ทำกันมาเยอะมีประสบการณ์พอสมควรก้อนไขมันใต้ผิวหนังนั้นเป็นก้อนที่เกิดขึ้นโดยที่บางคนเกิดมาก่อนละเป็นสิบปีก็มีนะท่านร้อยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นก้อนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นมะเร็งนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นมะเร็งนะครับมันไม่จะเป็นเนื้อร้าย 99% ของก้อนพวกไขมันเนี่ยครับมันจะเป็นก้อนที่ไม่ร้ายจะมีประสบการณ์เฉพาะก้อนเนื้อร้ายก็เพราะว่ามันไปกดเกิดของตำแหน่งที่มีเส้นประสาทอยู่ใต้นั้นพอดีหรือไปเกิดขึ้นในที่เดียวที่ไปกดเส้นเลือดเส้นประสาทต่างทำให้มีปัญหาบ้างเกิดขึ้นได้จากการที่มันไปกดเข้าก้อนนี้ครับไปกดเส้นเลือดเส้นประสาทจะทำนั้นได้แต่ถ้าเกิดมันไปอยู่ในที่ที่มันปลอดโปร่งดีนะไม่มีเส้นประสาทผ่านไม่มีเส้นเลือดใหญ่ผ่านแต่แถวที่ใกล้ๆคลอดมันเนี่ยมันก็จะไปแค่เป็นก้อนเป็นเพื่อนของเจ้าของนะครับ อยู่กับเรามาเป็นสิบปีเพราะก้อนนี้จับได้คำได้ครับชัดเจนเจ้าของเองก็จับได้คำได้จับได้คำได้ชัดเจนนะก้อนก็ไม่แข็งเท่าไหร่ท่านฟังเคยมีก้อนพวกนี้บ้างไหมมีสักคนละก้อนไหมครับเพราะว่าบางคนพบ 3-4 ก้อนได้นะแต่ก็จะพบบ่อยที่สุดครับเจอบ่อยที่สุดก้อนไขมันใต้ผิวหนังก็คือบริเวณแขนนะครับตามแขนเราเนี่ยมันจะมีไขมันสะสมอยู่นะแล้วก็เกิดเป็นก้อนขึ้นมาคลำได้ก้อนนี้เคลื่อนที่ได้จับพาก้อนพาไปทางซ้ายไปทางขวาขึ้นบนลงล่างได้จะรู้สึกนี้หรือเปล่าครับเนี่ยปล่อยฟังแบบชาวบ้านรู้เลยนะครับเขาบอกคุณไข้ประหารเนี่ยจะบอกว่าก้อนนี้ครับคุณหมอมันขนาดนี้แหละไม่ได้โตขึ้นเยอะเท่าไหร่หรอกครับผมจับมันทั้งก้อนแล้วพามันไปเที่ยวได้ไปซ่าไปขวาหน้าหลังได้คุณไข้พูดแบบร่าเริงจับใส่ก้อนมันผิวเรียบเนียนไม่ครุขระเอางี้ดีกว่าครับเวลาจับเนื้อก้อนเนี่ยครับจับผ่านผิวหนังนะครับเราจับได้นะผิวมันจะเรียบเนียนสุขุมไม่กระโดกกระดากไม่กระเตอร์กระตากไม่ครุขระนะครับพาเคลื่อนที่ได้ด้วยเคลื่อนที่เนี่ยมันจะไปเยอะหรอครับไปเคลื่อนที่รู้สึกสักมิลลิเมตรหนึ่งเรารู้สึกได้ว่าพามันไปเคลื่อนที่ได
1: ้
0: มันไม่ล็อกอยู่กับใครสักคนหนึ่งมันอยู่ใต้ผิวหนังเป็นไขมันครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเพื่อให้ท่านได้สบายใจนะว่าท่านมีก้อนไขมันใต้ผิวหนังอยู่ภาษาแพทย์เรียกว่าไลโปมากนะครับไลโปว่าไขมันครับไลโปภาษาแพทย์เนี่ยแปลเป็นไทยว่าไขมันมาแปลว่าก้อนนะครับไลโปมาก็คือก้อนไขมันตรงไปตรงมาที่สุดเลยมันอยู่กับเราเป็นเพื่อนเราไปเรื่อยๆจนถึงแก่ถึงเฒ่าถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็อยู่นั้นที่พบอันดับ2ก็คือแผ่นหลังแผ่นหลังเราเนี่ยน้องอ้อยนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นอีกก้อนที่พบที่อันดับ2นะครับอันดับแรกพบที่แขนตามแขนตามต้นแขนเนี่ยพบเยอะบ่อยแต่มักจะเป็นก้อนที่ไม่ใหญ่นักนะครับ 3-4 เซนติเมตรขนาดเนี่ยครับก้อนที่ใหญ่มักจะเกิดที่บริเวณแผ่นหลังเรานะครับจะเจอได้บ่อยเป็นก้อนไขมันไลโปมาเช่นเดียวกันจับคลำได้ผิวเนียนพาเคลื่อนที่ซ้ายนิดขวาหน่อยขึ้นบนลงล่างได้ไม่เจ็บไม่ปวดยกเว้นมันไปกดที่ผู้ตาม

0: แล้วนะครับ 1% จะมีโอกาสกดเส้นประสาทแต่ตอนนั้นได้กดเส้นเลือดการนั้นได้ถ้าเกิดตำแหน่งอื่นๆนะครับแต่เราจะมักจะไม่ค่อยมีปัญหาลองมาก็เช่นเปิดเกิดตามลำตัวชายโครงนะครับเกิดถึงเนี้ยถึงก้อนเหมือนกันก้อนไขมันซึ่งเราก็บางคนพออายุมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยสนใจมันแล้วล่ะนะแต่ตอนหนุ่มตอนสาวก็จะสนใจเพราะไม่อยากแค่มีก้อนก็จะได้สวยนะครับบางคนเกิดจากการที่มีก้อนถัดหลังแล้วก็เวลานอนหงายก็จะนอนทับมันมันเป็นเรื่องบางๆนะครับลองนี้นะครับว่าที่พูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านไม่จะฟังไม่จะพูดว่าเอาใจท่านเลยนะครับธรรมชาติของก้อนไขมันใต้ผิวหนังเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเราจะเกิดคนได้เยอะบางคนมีติดตัวอยู่ 2 ก้อน 3 ก้อนแล้วแต่จังหวะเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยเป็นเนื้อร้าย 99% ไม่ใช่เป็นเนื้อร้ายเราก็จะไม่ค่อยสนใจมีคนไข้มาให้หมอตรวจตอนมาก็ตื่นเต้นกลัวว่าจะเป็นนั่นเป็นนี
1: ่
0: ตอนเราคลำด้วยมือหมอสองข้างนะครับพอจะแยกได้ว่าเนี่ยก้อนไขมันทั้งความนุ่มนวลของมันทั้งก้อนนะครับความที่มันเคลื่อนที่ได้ความที่ผิวมันเรียบเนียนก็จะบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นก้อนไขมันใต้ผิวหนังนะครับส่วนใหญ่แล้วก้อนเหล่านี้เมื่อมันโตขึ้นบางคนก็โตขึ้นได้ด้วยบางคนก็เล็กลงได้ด้วยคนไข้มาก็ถามว่าถ้าผมลดน้ำหนักลดความอ้วนลงเนี่ยก้อนจะเล็กลงไหมครับคุณหมอ
1: ค
0: ำตอบคือไม่เล็กลงนะครับมันแยกส่วนกันเป็นไขมันด้วยกันก็จริงนะครับไขมันตามแขนตามขาที่เราไม่เราอ้วนขึ้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งไปเลยไขมันเป็นไขมันชนิดเดียวกันแต่ว่าที่มาที่ไปของเราแบ่งกันแต่เจ้าก้อนไขมันเรานี่มันมีพื้นที่มันอยู่มันมีแคปซูลหุ้มอยู่แคปซูลของมันที่เราเข้าใจคือเป็นถุงใส่รอบๆมันหรือนอกมันที่พูดงี้เพราะเวลาผ่าตัดลงไปเห็นกับตาเราเลยนะครับว่ามันมีแคปซูลคุ้มอยู่เป็นบางๆใสๆอยู่คุ้มอยู่นะครับมันก็เลยไม่ค่อยลดลงตามนักที่ความอ้วนขึ้นลงนะครับมันอยู่มันอย่างนี้นะครับมีแคปซูลอยู่เฉพาะที่มันเองเลยเวลาเราจะรักษาไข้เหล่านี้เราจึงมักจะใช้วิธีการเปิดแผลผ่าตัดทับหัวมันเลยฉีดยาชาแต่ก้อนเล็กๆ3เซน4เซนนี่ก็ใช้ยาชาช่วยได้สบายนะครับพอเข้าลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแคปซูลมันหุ้มอยู่หุ้มก้อนไขมันก้อนนี้อยู่ก็ค่อยๆเลาะคีรักษาแคปซูลอย่าให้แตกนะครับพยายามรักษาให้มันเนียนๆไว
1: ้
0: เลาะไปจนกระทั่งสุดท้ายมันก็หลุดพลุ้งออกมาได้นะครับพูดแล้วมันให้มันดูตื่นเต้นมันหลุดไปจริงๆด้วยนะครับหลุดเป็นก้อนเลยนะก้อนนี้เนียนมีแคปซูลหุ้มอยู่เป็นเนื้อเยื่อบางๆหุ้มอยู่รอบเลยทั้งบนทั้งล่างก็น่าฟังถ้าออกมาได้ก็จะจบนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือที่พูดนี่พูดท่านฟังได้เปิดสบายใจคนไข้ส่วนหนึ่งทีเดียวนะครับที่เราฟังว่าเราพูดว่าโอ้ยก้อนไขมันครับพี่ไม่มีอันตรายแล้วก็มันก็ไม่เปลี่ยนเป็นมะเร็งนะครับ 99% การรักษาก็มีวิธีที่แน่นอนที่สุดก็คือผ่าตัดเอาก้อนออกทั้งก้อนเลยทั้งเปลือกคุ้มมันด้วยแคปซูลมันด้วยเอาออกด้วยหมดเลยเคลียร์แล้วก็เย็บแผลปิดให้นะครับคนไข้ไม่น้อยที่สุดที่กลับบ้านแล้วก็ไม่มาหาอีกเลย
1: ค่ะ
0: เพราะรู้ว่าไม่เป็นมะเร็งเขาไม่ต้องกลัวที่เขากลัวก่อนจะมาหาเราก่อนจะเจอเราเลยถ้าเราบอกพูดความมั่นใจมีคนไข้บางคนที่ยังสงสัยคุณป้าคุณอะคุณน้าเราไปส่งไปทำอัลตราซาวด์เป็นการรักษาที่เป็นการวินิจฉัยที่ค่อนข้างจะง่ายไม่แพงค่าใช้จ่ายเป็นร้อยๆท่านเองนะครับแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าเป็นถุงไขมันจริงๆด้วยไม่มียืดเยื้อที่ไหนอยู่เฉพาะที่มันเองมีแคปซูลหุ้มอยู่รอบๆเลยอันนี้ก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สนใจแล้วก็จะพอเราบอกจะผ่าตัดให้ก็จะโอเคนะพอเห็นแล้วว่าถุงนี่มันชัดเจนอ่ะมันไม่ได้ล็อกๆแหลกๆไปกระจายไปที่อื่นอะไรของมันอยู่เฉพาะที่อย่างเดียวจะผ่าตัดได้นะครับแต่ถ้าก้อนใหญ่บางทีก็จะใช้วิธีการดมยาสลบให้นะครับให้หลับสักพักหนึ่งก็จะทำง่ายขึ้นด้วยหยุดทุกอย่างจบลงแค่นี้นะครับก็จะจบแล้วก็เมื่อเอาก้อนออกก้อนเหล่านี้ก็จะจบไปไม่มีการเกิดซ้ำใหม
1: ่
0: งามตรงข้อดีมันตรงนี้ครับว่ามันไม่เกิดซ้ำที่เก่าจะมีก็มีที่อื่นเกิดมาใหม่ที่หลังก้อนอื่นก้อนสองก้อนสามก็ว่ากันไปแล้วแต่คนที่พูดที่ผมพูด

0: ทุกการว่าประสบการณ์จริงนะครับมันต่างกับเท้าแสนปมนะต้องรู้จักเท้าแสนปม
1: เนี่ยกำลังจะถามอาจารย์หมอเหมือนกันค่ะก็เคยเห็นคนที่เป็นเท้าแสนปมอยู่เหมือนกันนะคะที่แบบตะปุ่มตะปำผิวหนังตะปุ่มตะปำขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: อันนั้นเป็นโรคนะน้อยโรคเท้าแสนปมนะ
1: ก็
0: คือมันเป็นก้อนของเส้นประสาทปมประสาทที่มาหมดละเรื่องกันนะเส้นประสาทแต่ดูจากผิวหนังชาวบ้านทั่วไปเห็นว่าเอ้ยมันคล้ายๆกันนี่น
1: ะ
0: แต่เท้าแสนปมมีเยอะกว่าเยอะเลยอ่ะเป็นร้อยร้อยปมเลยนะ
1: ใช่
0: แต่จากปมประสาทมันโตขึ้นเป็นโรคหนึ่งครับดังนั้นผ่าตัดรักษาไม่ได้นะครับต้องยอมรับสภาพของโรคนั้นๆไปแต่ก้อนไขมันที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นโรคเฉพาะของมันเองแล้วก็เจอบ่อยคนไข้ฟังแล้วอาจจะหายไปเลยเพราะเขาอยู่มันได้เช่นคนไข้จะเป็นที่แขนเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยมักจะใส่เสื้อแขนยาวแล้วเขาก็ไปเดือดร้อน
1: ใ
0: ส่เสื้อยาวติดกระดุมขอบแขนเลยนะครับว่ากันแต่มันจะปิดบังทั้งหมดจนว่าคุณจะเป็นผู้ชายเขาไม่ได้แคร์เรื่องความสวยงามนะถ้าน้องผู้หญิงมักจะยอมให้เราผ่าตัดนะการผ่าตัดแล้วเราจะมาระมัดระวังมากพยายามทำแผลให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุดแผลเป็นที่หลบสายตาคนที่สุดนะครับจะได้ไม่จะดูจะรำคาญแผลเป็นมากนักนะครับแล้วก็เย็บแผลแบบเย็บพลาสติกศัลยกรรมตกแต่งเย็บแผลแบบเนียนซึ่งทำให้เราเนี่ยอยู่ใช้ชีวิตได้เป็นปกติไปยาวนานเอาข้อใช้มันออกก็จะจบมีตามคลินิกอะไรเพื่อความสวยงามหลายด้านเหมือนกันบอกดูดใช้มันออกได้ไหมคุณหม
1: อค่ะ
0: เขาทำกันนะดูดออกเขามีเครื่องดูดอยู่แล้วแต่ที่เขาดูดใช้มันดูดพุงดูดแค่นั้นเพราะนั้นก็คำนำมาใช้ก้อนเล็กๆหน่อยดูดได้เหมือนกัน
1: ได
0: ้แต่ว่ามันจะเกิดซ้ำได้นะครับพวกนี้ดูต่อไปก็ดูดเอาแคปซูลออกไม่ได้คือเลยจะที่หุ้มรอบมันไม่ไปถูกดูดออกด้วยสุดท้ายไขมันก็เข้าไปอยู่ในนั้นอีกแหละนะครับก็จะโตขึ้นมาใหม่ได้ในการดูดไขมันก็จะไม่ค่อยได้ผลดีเต็ม 100% มักจะเกิดมีการเป็นซ้ำเป็นก้อนซ้ำขึ้นมาแล้วคนไข้มันก็ไม่กลับไปหาที่เก่าหรอกเพราะกลับไปดูที่เก่าอีกก็จะเป็นอีกนั่นแหละสุดท้ายก็ลงเอยที่มาหาหมอผ่าตัดเพื่อจะเลาะออกให้ทั้งก้อนเอาออกทั้งแคปซูลที่หุ้มมันเอาออกหมดตัดลากตัดลากสองคนไม่ให้เหลืออีกแล้วนะครับคราวนี้ก็จะจบไปเป็นเจ้าไปเห็นไหมครับว่าการเกิดไขมันใต้ผิวหนังนั้นเราพบบ่อยผิวหนังคนเราเนี่ยครับที่เกิดอย่างนี้ได้เพราะว่าเป็นผิวหนังหนึ่งชั้นนะครับหนังกำพร้าอีกหนึ่งชั้นปิดทับอยู่ผิวหนังเราจึงหนาประมาณสักสองมิลลิเมตรสองมิลลิเมตรใต้ผิวหนังนี้เองครับใต้ชั้นนี้เองครับเป็นที่อยู่ของไขมันใต้ผิวหนังที่คอยเป็นเบาะรองรับให้มันเนื้อนุ่มๆ นะครับแล้วก็ให้มันดูป้องกันความหนาวความเย็นให้เราได้เป็นน้องผู้หญิงก็จะมีไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยชั้นมันจะมีหนากว่าผู้ชายผู้ชายมันเป็นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เป็นสิ่งแข็งมันเป็นอะไรบ้างนั้นค่อยนะ
1: ค
0: ่ะเป็นผู้หญิงมันเป็นชั้นนี้เยอะโอกาสที่จะเกิดก้อนที่ผิวหนังที่ผู้หญิงก็มีได้นะครับจากชั้นไขมันชั้นเนี้ยแต่ว่าเกิดขึ้นเป็นก้อนมาไหนแล้วมันจะแยกกันระหว่างไขมันใต้ผิวหนังธรรมดากับก้อนนี้เพราะมันมีแคปซูลมาล้อมมันตัวอยู่นะครับของเรานี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆก้อนไขมันใต้ผิวหนังที่เป็นก้อนที่เราพบได้บ่อยๆครับถ้าท่านมีก้อนไขมันใต้ผิวหนังเพียงน้อยที่ถามมาว่ามันสุกไหมครับถ้าก้อนมันอยู่มานานแล้ว ลองพบคุณหมอดูนะครับคุณหมอจะผ่าตัดให้เอาออกก็จะจบไปแต่น้องผู้ชายเนี่ยไม่ต้องคัดไม่ต้องแคร์เรื่องแผลเป็นนะครับก็จะทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นน้องผู้หญิงเองก็เหมือนกันครับเพราะว่าการเก็บไว้มันจะเป็นก้อนซึ่งน่าเกลียดแล้วก็ถึงแม้จะไม่เป็นเนื้อร้ายในอนาคตบ่อยนักมากนักก็จริงนะครับ 99% เป็นเนื้อดีแต่ว่าเราก็เอาออกซะก็จะจบไปทุกอย่างเลยไม่มีปัญหาคนมีหลายก้อนบางคนมีหลายก้อนเลยนะท่านฟังเช่นคนที่เป็นตามแขนเนี่ยคุยมองไปนับไปนับมา 5-6 ก้อนเรียงอยู่เล็กมั่งใหญ่มั่งเราก็ค่อยๆตัดไปครับท่านผู้ฟังตัดละก้อนใหญ่ๆที่มันลำคาญที่มันดูน่าเกลียดดูอะไรก็ออกสักก่อน2ก้อนอีก 3-4 ก้อนที่เหลือก็ค่อยมานับกันทำบันหลังโอกาสใหม่ๆสบายๆให้สบายใจก่อนค่อยๆทำนะครับคือลักษณะแบบที่เราพยายามที่จะอรุณอร่วยให้คนไข้รู้สึกว่าสบายใจ คนไทยเนี่ยกลัว

0: คำว่าผ่าตัดมากนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็กลัวไปจ้ะ
1: ใช่ค่ะพอพูดถึงต้องผ่าตัดแล้วเนี่ยอาจารย์หมอค่ะ
0: บางคนเพื่อนเขาบอกว่าใช้วิธีเจาะออกเจาะเดี๋ยวหมอเจาะออกให้นะ
1: ให้มันซอฟลงมาหน่อยนะคะ
0: ใช่ซอฟลงฟังดูแล้วมันดีหน่อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องพูดคำว่าผ่าตัดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็นี่คือคำพยายามเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันระหว่างหมอไทยกับคนไทยด้วยกันเป็นการรักษาความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เรื่องเดือดร้อนอ่
1: ะ
0: ตอนนี้นะผ่าตัดเข้าไปก็ง่ายมากพอถึงก้อนแล้วก็ค่อยแซะค่อยแซะก็เป็นแคปซูลได้รอบรอบตัวเองเลยนะครับวนราวเลยครับวนรอบก้อนแล้วก็ได้ก้อนออกมาปรุงออกมาข้างนอกก็แง่แค่นั้นเองนะครับสมัยปัจจุบันนี้เราส่งเนื้อก้อนนี้ครับไปให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาตรวจนะก็ผิดก้อนไขมันแน่ๆรายงานผลไป7วันข้างหน้าบอกว่าผิดก้อนไขมันแท้ๆเกมนี้ก็จบปิดเกมนะครับพอแผลหายก็จบปิดเกมได้การยืนยันหลายๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งก่อนทำผ่าตัดบางทีเขาทำอัลตราซาวด์ด้วยก็จะมั่นใจมากขึ้นว่ามันไม่ใช่ก้อนอะไรที่แปลกๆนะแต่ชาวบ้านทั่วไปหนึ่งคลำดูผิวเรียบเนียนข้อ2พาเคลื่อนที่เหมือนกับพาเคลื่อนที่ซ้ายมั่งขวามั่งขึ้นบนมั่งลงล่างมั่งได้แล้วก็ก้อนเนี่ยครับจะไม่ค่อยเจ็บถูบ้างโดนบ้างไม่ค่อยเจ็บปัญหาของน้องผู้หญิงคือว่าเจอที่ผมเจอด้วยตัวเองเนี่ยครับหลายรายที่มาคือใส่ตะขอเสื้อในไม่ค่อยได
1: ้
0: มันไปอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นพอดีเลยอ้อยมันจะไปรบกวนตะขอเสื้อในเนี่ยรบกวนไอ้ก้อนเนี่ยครับเขาเจ็บก็ถึงต้องมาขอให้หมอช่วยเอาออกนะนี่คือตัวสำคัญเกิดที่แผ่นหลังเป็นดับสองนะท่านผู้ฟังพบบ่อยมากทีเดียวแล้วแต่จะเกิดตรงไหนตรงสะบักบ้างตรงที่ใส่คอเสื้อในของผู้หญิงนะครับบ้างในเรื่องการเกิดเป็นปัญหามากนะครับ
1: อายุมีส่วนไหมคะอาจารย์หมอคะ
0: มันเกิดตั้งแต่ตอนที่เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวที่เห็นชัดเจนคือพอตัวใหญ่ขึ้นตอนเด็กๆก็จะมีคงจะมีอยู่แล้วแต่ว่าเด็กเขาก็ตัวน้อยอย่างนั้นตาอ้อยน
1: ะ
0: ไอ้ก้อนก็น้อยตามไปด้วยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับสูงขึ้นด้วยก็มาเห็นชัดขึ้นจากครึ่งเซนกลายเป็น2เซนบ้างอะไรบ้างก็เห็นชัดขึ้นแต่เกิดตอนไหนเราไม่รู้ที่มาที่ไปเหตุพอเกิดข้อนี้เพราะอะไรกรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้ทั้งนั้นนะครับทางการแพทย์เราหาเหตุไม่เจอแต่มันเจออย่างเงี้ยก็มีอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละเคลื่อนที่ได้แบบนี้ผิวเรียบเนียนอย่างนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ทางการแพทย์ก็สามารถรักษาให้กลับมาผิวเรียบเนียนได้เหมือนเดิมนะคะ
0: เหมือนเดิมใช่ครับผ่าตัดไม่นานครับ 15-20 นาทีก็จบแล้วครับเพราะมันมีแคปซูลทำให้เราร่อนมันได
1: ้
0: ร่อนออกทั้งร่อนเลยทั้งก้อนเลยนะ
1: ค่ะค่ะนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านนะคะที่ฟัง Healthy Time อยู่นะคะท่านมีประเด็นหรือมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาทิ้งประเด็นเอาไว้ได้แล้วก็อาจารย์หมอก็หยิบมาพูดคุยแบบเคสของก้อนไขมันใต้ผิวหนังโหนี่คำถามมารออาจารย์หมอไว้อยู่หลายท่านทีเดียวนะคะมีทั้งที่ผ่าออกเรียบร้อยมีทั้งที่จะถามอาจารย์หมอประกอบการตัดสินใจผ่ามีทั้งที่คำถามว่าเอ๊ะมันแตกต่างจากชนิดอื่นเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงอะไรประมาณนี้นะคะหลายอย่าง
0: มีข้อแย้มอื่นอีกหลายตำแหน่งนะที่หนังตาบนบางคนเห็นมีคล้ายๆกับเป็นแผ่นไขมันเหลืองๆเกาะอยู่ที่หนังตาบนของเราส่วนใหญ่ถ้าท่านเคยเห็นไหมครับเป็นก้อนของคอเลสเตอรอลซึ่งอาจจะนำมาพูดต่อให้ท่านฟังได้ไหนๆพูดเรื่องก้อนนั้นก้อนนี้ของไขมันตามที่ต่างๆที่เห็นได้ตาเปล่าชาวบ้านผมก็เลยมาไล่จับบางทีเป็นติ่งเล็กเยอะได้หลายก้อนหลายติ่งที่ต้นคอบ้างอะไรบ้างติ่งเนื้อเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นก้อนของผิวหนังเช่นเดียวกันติ่งน้อยเราอาจจะมีประสบการณ์นะอายุมากขึ้นจะมีติ่งตามรักแร้บ้างตามอะไรบ้างติ่งเล็ก
1: ๆ
0: มีก้านอะไรคล้ายๆเล็กๆกันนะครับพวกสกินแท็กก่อนเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ต่อที่ไม่เป็นเนื้อลายหรอกครับแต่มันเกิดหน้าลำคาญแล้วก็เสียดสีบ้างเจ็บบ้างนิดหน่อยเป็นครั้งเป็นคราวต้องจริงก็หลุดหายไปเองนะพอทูสบู่บ่อยๆหลุดหายไปเองได้แต่จริงน้อยๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยก็ลำคาญอยู่ไม่น้
1: อ
0: ยรวมทั้งคนที่เป็น